0: ข็มปาอย่างเดียวทะลุกระจกเลยครับแต่หนักกว่านั้นฮะท่อนเหล็กนะครับหักด้วยหัวโอ้ยเจ็บว่ะ
1: จริงๆกังฟูก็เป็นการฝึกป้องกันตัวไม่ได้เพื่อที่จะไปต่อสู้ไปทำร้ายคนอื่นแค่ป้องกันตัวเอาตัวรอด
0: ครับ
1: แค่นั้นก็พอ
0: วันนี้ทึ่งจริงๆนะครับและนี่คือกังฟูจีนแท้แท้ไปทึ่งเป็นยังไงกันบ้างครับคุณผู้ชมกับเรื่องราวความน่าทึ่งของจังหวัดเชียงใหม่ที่เราได้นำเสนอไปแน่นอนครับว่าทุกเรื่องทึ่งทั่วไทยติดตามได้ในรายการไทยทึ่งครับคุณผู้ชมสามารถชมรายการของเราย้อนหลังได้ทาง YouTube Channel เช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาแล้วผมวิกเตอร์ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: ไทยทึ่งว้าวไทยแลนด
1: ์แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

0: โอ้ป้า
1: ว่าบอกว่าพรุ่งนี้ก็พรุ่งนี้สิวะ
0: วันนี้แหละป้า
1: ไม่รู้จะเป็นจะมาควรใจว่าไปถึงไหนแล้วนะไม่ว่างไม่ว่างไอ้ยาหรือจะตามอ้วมาทำไมวะเ
2: ล่นเล่นๆๆอะไรกลาง5 2คงนี่เสียงดังลั่นขึ้นไปบงเหล่าเต็งเลยอะฮะ
1: ก็อาเล้งเนี่ยนะอีจะให้ว่าเป็นในแบบแล้วก็วาดรูปแล้วก็จะไปส่งอาจารย์เนี่ยนะ
2: อ๋อเหรอ
1: เราก็บอกไม่วางไม่วางนี่ก็ไม่ยอมเนี่ยนะ
2: เฮ้ยว่าเฮ้ยอ
1: ะ
2: ท
1: ํา ไมว่างอ่ะอ่าอะไรอ่ะเล้งว่าจะเข้าส้วมเนี่ยเลือดจะตามไปล้างก้นให้ว่า
0: ถ้าป้าเป็นแบบไอ้อ้วนอ้วนล้างก้นให้ป้าก็ได้ไ
1: ม่ถอไปกันใหญ่นะโอ้สี่ส่วนตา
0: ป
1: ้
0: า
1: แล้วลูก
0: ป้าเป็นแบบไอ้อ้วนนะ
1: ไอ้อ่ะเนี่ยเลือดจะทําให้ว่าขี้คนตดหายอ่ะ
2: จะบอกอะไรให้ฟังนะเสร็จนะนี่อันเล้งก็จะไปซื้ออาป้านะให้เป็นแบบวักลูกทำไมนี่นางเอกนิ้วเก่าอย่างอ้วนเลยอยู่ว่างๆอ้วนทำได้ทุกแบบทุกท่าเลยนะนี่เอาอ้วนมาอ้วนนะเอามาเอามา
3: ไม่เอาอ่ะเอามาอ้วน
2: ว่างอะไรยังไงไม่เห็นจะว่างเลยมันจะว่างแล้วยังไงกังมันแค่45เองเดี๋ยวเจ๊ฮะ3ขวบยังอ้วนได้แล้ว45อ้วนไม่ได้เหรอคะมารู้กันให้รู้ไปเลยนี่ช่างน้ำหนักให้มังรู้เรื่องเลยคอยรู้อ่ะลือหยิบมาอยู่ใต้ล่างหน้าหนังอังนังอ่ะอุ้ยเอาวางวางวางวางอ่ะลือเราให้ลีๆนะ45ไม่มีขักไม่มีเกิงเม็ดแต่เล็กเดียวเลย
4: แน่ใจ
2: แน่ใจคอยรู้อ่ะรู้สิเท่าไหร่น้ำหนักว่าเท่าไหร่เห็นไหม
4: 60
2: ทำเป็นไปได้ยังไง60อ่ะไม่หวานเลย60ว่า
5: ก็ลืมมึงปล่อยเนี่ยปล่อยตัวสิอาเจงเอ้ยมึงถึงเลยผาเข้าไปตั้ง60

0: นี่ว่าจะบอกให้เดี๋ยวมารู้อ้วนนะอ้วนจะทั้งให้รู้ว่าอ้วนเท่าไหร่เพราะว่าตั้งแต่สาวๆมาเลี้ยงหัวอ้วนก็รู้แลควบคุมน้ำหนักอ้วนมาเลยตลอดรู้รู้รู้รู้นี่รู้อ้วนจะทั้งให้รู้มารู้เลี้ยงนี่เห็นไหมสิบกิโล
1: สิบกิโลมองเป่งไปไม่ได้เป่งไปได้ยังไงเป่งไปได้ไหมไม่ใช่อ่ะไม่ได้ไม่ได้
0: เป่งไปเลี้ยงรู้รู้เลย
1: พวกรู้รู้รู้ก่อน
0: เ
1: ออเอามาลูกให้เลยนี่มังเล็ก6นะไม่ใช่เล็ก1แสดงว่ามัง60กิโล60อ้าว
0: แล้ว
1: มาลูก
0: มันก็6นี่ไอ้ยาไม่ได้สิ60อู้ว่าอ้วนตายหงเลยอย่างนี
1: ้60
0: ไม่ไหวไม่ไหวแล้วแล้วอ้วนต้องไปออกกำลังกายบ้างแล้วล่ะเอ๊ะว่าเท่าไหร่นะเมื่อกี
1: ้60
0: ก็ลืมไป
2: นึกว่าตัวเองอายุ2ขวบหรอก
1: ลืมเลยตลอด

0: ถ้าเหนื่อยก็พักไม่ต้องวุ่นวายสวัสดีอีกทีดีไหมก็แบบถูกใจก็เรานั้นเฮง
1: นี่บอกกำลัง
2: ทำอะไร
1: ด
2: ีกว่า
1: โอ้โหก็ออกมาจากข้างนอก
3: อย่างนี้มันต้องคว้าด้วยนะ
1: นี่ตรงนี้
2: ว่าเหนื่อย
1: กว่าไง
2: ว่าเหนื่อยเลี้ยวว่ะ
1: สะบัดแขนเนี่ยโยกไปเต็มที่หน่อย
3: นี่นางลำไยไปยืนไปวิ่งกันที่อื่นได้ไหมเนี่ยฮะนี่ไม่ใช่สวนลุมนะ
2: โอ้เอากู
1: แล้วใครบอกว่าที่นี่สวนลุมเหรอเนี่ยลำไยกำลังดูแลม่าอยู่ไม่เห็นเหรอนี่จะดูทีวีก็ไปดูที่อื่นสิ
3: ไปนั่งดูที่อื่นแล้วฉันจะเห็นทีวีเหรอฮะ
1: ทำไมจะไม่เห็นนี่มาได้ไหมเนี่ยเดี๋ยวมาเนี่ยเรื่องมาก
3: อะไร
1: มานั่งนี่เลย
3: อ้าว
1: นี่นั่งเห็นไหมทีวีอ่ะอะไร
3: คนบ้านแอร์เขาดูทีวีด้านข้าง
1: อ
3: ะฮะ
1: ก็บ้านเดียวกันนั่นแหละ
2: ไปลีกว่า
1: ให้
2: ม
1: ัน
2: เถียงกันไปเองเราไปเนี่ย
4: ไปออกกำลังกายการเพื่อสุขภาพที่แข็งแรงสมบูรณ
2: ์แม่ลืมไม่รู้
4: มาแล้วมาแล้วมาแล้วมาแล้วมาแล้วมาแล้วมา
3: แล้วมาแล้วม
4: าแล้วมาแล้วมาแล้วมา
3: แล้วมาแล้วมาแล้วมาแล้วมาแล้วมาแล้วมาแล้วมาไปออกที่อื่นจริงฉันกำลังจะดูทีวีเนี่ยเจ๊
4: หรือไปนั่งดูทีวีที่อื่นว่าจะออกกำลังกายตรงนี
3: ้แต่อ้วมานั่งก่อนนะที่เนี่ย
4: ว่ามาก่อน
3: แต่ฉันมานั่งดูตั้งแต่เช้าแล้ว
5: คนอื่นด้วยเหรอ
4: เดี๋ยวก่อนหรือมานั่งดูทีวีที่นี่ตั้งแต่เช้าเลยเหรอ
3: ใช่
4: นี่ไงแสดงว่าลือไม่ทำงานลือขี้เกียจลือว่างงานไปทำงานเหลียวนี
2: ่ไปจริงด้วย
4: ไปเลยไป
3: ไปก็ได
4: ้ขี้เกียจหลังยาวไป
2: เอากูเล็กนี่
4: เห็นไหมมันว่าง่ายลีว่าว่ามันไปเลยอ้าวเร็วกอง
3: อะไรอีกแล้ว
4: แล้วเรื่องจะไปไหนอ่ะ
3: ไปนอน
4: มันจะไปนอนไอ้น้องไม่รักลีไอ้น้อง
1: เครียดจะไปเครียดอ้าวกันดาวต่อดีกว่า
2: อาเจียงอ้วกว่าน้ำหมักลกเลี้ยวลกเลี้ยว
4: จะบ้าเหรอมันจะลกได้ไงต้องอัพแอนเราอัพแอนเรา2ครั้งเองอ่ะ

0: ต้องวันนี้ลือลงมาทำก๋วยเตี๋ยวได้ไงวันนี้ไหนลือบอกว่าลือไม่ชอบทำก๋วยเตี๋ยวไงอ๋อนี่แสดงว่าไอ้ขวดมันบังคับใช่ไหมไอ้ขวดนี่มันนิสัยไม่ดีนะเนี่ยใช่ป่ะปะโถ
1: ได้ป่ะ
2: ลือพูดอะไรวะ
0: ป่าป่าป่าป่าคือว่าบอกว่าลือเนี่ยมีคุณธรรมเป็นเกียรติเป็นศรีกับวงตระกูลลือได้เยี่ยมดุจริงๆเว้ยฉันอะสงสารแกจังเลย
3: ของคุณนะป๋อง
0: เอออ
3: ะ
0: โอ้ยนี่ฉันพูดออกจากใจเลยแต่ฉันอะไม่ได้หวังก๋วยเตี๋ยวชามนี้นะเว้ย
3: เปล่าส่งโต๊ะสามนะป๋อง
4: โต๊ะสาม
0: ได้แล้วครับ
5: ผมไม่ได้สั่งเกี๊ยวกรอบนะครับ
0: ไม่สั่งเกี๊ยวกรอบ
5: ครับ
0: ครับแล้วไม่เอาอะไรอีกไหมสั่งอะไรอีกไหม
5: เอาหมดเลย
0: เอาหมดเลยครับครับ
5: ต้องโคขวดแข็งแก้ว
3: ตะบอง
0: ฮะ
3: โคขวดแข็งแก้ว
0: โคขวดน้ำแข็งแก้ว
3: มาแล้วเฮียก๋วยเตี๋ยวร้อน
0: ได้แล้วครับ
3: น้าบองเขาสั่งน้ำแข็งแก้วเดียว
0: อ๋อกินเป็นเพื่อนเขา
3: เป็นเพื่อนแต่เมื่อไหร
5: ่แต่ผมสั่งโค้งนะครับ
0: อ๋อพอดีวันนี้อยากกินสไปซ
3: ์เอาดีเจ๊
6: สวัสดีจ้ะมาหวัดดีตะเล้งหรือทำอะไรอยู่นะ
7: อ๋อว่าทำงานส่งอาจารย์น่ะเจ๊
6: นี่หรือว่าลูกคิงคองเหรอ
1: หรือว่าเหมือนคิงคองเหรอ
6: ป้านะป้าป้าดูรูปที่อะไรมันวาดสิ
1: ไปนะไปจ้ะไอ้เนี่ยนี่เลือวาดรูปว่าเหมือนคิงคองเหรอ
7: ใจเย็นป้าอ้วแค่ว่าตามความรู้สึกอ้วเท่านั้นแหละ
1: ตามความรู้สึกนี่หรือว่าอ้วเหมือนคิงคองไงเล็กไอ้เจ้าหมาเนี่ยมาให้ใครใ
3: ส่เส้นกระป๋องกระป๋องช่วยด้วยมาจะฆ่าอ้ว
0: เฮ้ยจะฆ่าได้ไงพ่อลูกกันอะไรมึงเนี่ย
1: ก็มันวาดรูปอ้วเหมือนคิงคองอ่ะสิ
0: ไหนไม่เหมือนนี่วะ
1: เออ
0: คิงคองก็เหมือนลือ
8: ไปรอเตี๋ยเขาน
6: ี่อาแหลงนี่มันขวดโหลปลาทองของอัวนี่เลือกมาได้ยังไงอ่ะ
7: อ
6: ั
7: วไม่มีที่ล้างมุกการนี่เจ๊อัวขอยืมก่อนนะ
6: ไม่ได้นี่มันของอัว
7: ยืมก่อน
6: ไม่ได้มันของอัว
7: อัวยืมแป๊บเดียว
6: ไม่ได้นี่มันของอัวนะ
7: อย่างงกสิ
6: ของอัวข
7: ึ้
6: นมา
7: อัวยืมก่อน
6: เดี๋ยวนี้อาแหลง
7: ก็เจ๊บอกให้อ้วปล่อยอะ
6: อแหลงว่าบอกกี่ครั้งกี่หนแล้วอะว่าให้ไม่มีมายุ่งกับของอ้วแล้วนี่จะทำหรอแตกอีกอะเรื่องนี้แย่จริงเลยนะ
1: เนี่ยแข่งรถแตกแค่เนี้ยแล้วทำไมถงเสียงร้องดังขนาดเนี้ยฮะ
6: ก็มันของอ้วเนี่ยป้า
1: เนี่ยรู้อย่ามาพูดใส่หน้าอ้วอย่างนี้นะว่าเป็นป้าเลยนะหรือควรจะให้เกียรติอ้วมั้งนะ
6: ใช่สิอ้วทำอะไรอ้วก็ผิดทั้งหมดเนี่ย

0: เสียวฟันตอนนั้นน่ะเป็นหนักเลยครับแต่พอได้ใช้เทพไทยสูตรช่วยลดการเสียวฟันเดี๋ยวนี้ฟันไม่เสียวแล้วรู้สึกปากสะอาดขึ้นด้วยแถมหลอดหนึ่งใช้ได้นานจนลืมเลย
1: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
0: ช่วยลดเสียวฟันที่แสนประหยัดต้องเทพไทยครับ
2: เฮ้ยผมขาวไม่เป็นไร
3: แต่ผมไม่ขาวดูดีกว่าผมใช้แชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบอร์ใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
4: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มขึ้น
3: ด้วยโอเคเฮอร์เบอร์สิครับปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบอร์
5: ฉันเคยมีชีวิตที่มีความสุขแต่แล้ว
6: จะไปเล่นงานกูเหรอไอ้หมอนุ่ม
7: เขาจ้างสดไอ้มันเป้าล้านแม่งนี่แหละ
8: ผมไม่อยากเชื่อเลยว่าเด็กผู้หญิงคนนั้นจะโตมาเป็นคนในวันนี
9: ้คนอย่างเราจะเอาอะไรไปสู้เขาม
5: ันมีศาสตร์นวดเร้นลับที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน
10: เลิกคิดจะแก้แค้นซะ
7: คนในประเทศนี้แม่งก็ซื้อกันได้หมดวะ
5: เจอกูแน่ไอ้ตรงอย่าง
9: คนอย่างพวกมึงจะทำอะไรกูได
5: ้ได้สิ
11: ดูทีวีช่องวันสามสิบเอ็ดดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียว
12: ครึ่ง
11: ทุกวันจันทร์และวันอังคารเวลา2ทุ่มครึ่ง
12: พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้น
11: สมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียม
12: เพียง99 บาทต่อเดือน
11: กดดอกจัน554เหลี่ยม
12: โทรออก

0: ถกไม่เถียงถกจริงเดือดจริงถึงใจคนทั้งประเทศพิสูจน์ปรากฏการมหาชนด้วยยอดผู้ชมทะลุ 4,500 ล้านวิวรายการฮาร์ดทอล์คที่คนทั้งประเทศเชื่อถือมากที่สุดของจริงอยู่ที่นี่กับผมทินโชคกมลกิจทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปทาง GMM 25
1: ลูกทุ่งวันเสาร์นี้อย่าพลาดชม4พระเอกนักร้อง

0: บ่าย 2:45 ที่ GMM 25
1: กูถอนคำสาปให้มันไปแล้วขอฟ้ามันจำกูไม่ได้แล้ว
2: ไม่แน่หรอกขอฟ้าอาจจะยังจำมึงได้อยู่ก็ได้นะ
3: เดินระวังหน่อยดิวะ
4: แล้วอย่างงี้งานแข่งนี้พวกกูต้องไปอยู่ปะ
3: มึงต้องแข่งก่อนนะเว้ยต้องพาวงให้ชนะให้ได้ด้วย
5: มึงต้องรับผิดชอบดูแลวงกูจนจบห้ามออก
4: ไอ้ขอบฟ้าหายไปไหนก็ไม่รู้
3: อะไรนะ
6: ขอเสียงปรบมือต้อนรับวง Horizon
7: ติดตามชมจุดจีสายมูอันลัคกี้เบรหัสบดีนี้ตอนจบเวลา 20:30 ทางช่อง GMM 25
8: พี่หลังวันนี้มีคนมาขายขนมจีบน้องด้วย
9: คนนั้นน่ะพี่สามคนที่แต่งตัวเป็นผีมนุษย์หินน่ะ
10: คิดถึงเขาอะสิ
11: เดี๋ยวน้องแซวคืนนะ
12: น้องแจมรู้ไหมว่าเมียที่ดี
13: คือเมียที่ใส่หางกระต่ายฟูฟู
8: พี่สามไปได้แล้วครับ
7: ที่3ของเธออาทิตย์นี้ตอนจบเวลา 20:30 ทางช่อง GMM 25
14: เกียร์อยู่ที่ใจใจที่เกียร์ฝากเกียร์ไว้กับใครก็เหมือนฝากใจกับคนนั้น
11: น่ะแบมัสครับ
3: นี่คุณเอามาคืนผมทำไมเนี่ย
11: ผมไม่ได้คืนครับ
7: ติดตามชม SOTUS The Series ที่วัดตัวร้ายกับนายปี1ทุกวันศุกร์เวลา 20:30 ทางช่อง GMM 25

อิทาปิงคลาสุมนากาลาธาริสหัสสารังสีทาวาริจันทภูสังรุชัมสุมังสิกขินี

0: ดูทีวีช่องวันสามสิบเอ็ดดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียว
1: ครึ่ง
0: ทุกวันจันทร์และวันอังคารเวลา20:30
1: พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้น
0: สมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียม
1: เพียง99 บาทต่อเดือน
0: กดดอกจัน559 สี่เหลี่ยม
1: โทรออก

0: คนแก่แม่ต้องจีบยากเงี้ย
1: ผู้รักที่มาจากวันไนท์สแตนจะจริงจังได้ไหมถ้าจะเริ่มเรื่องใหม่นะครับเคลียร์เรื่องเก่าด้วยนะ
2: ไม่ชอบปึ๊ดอ่ะรู้จักคนนี้ปะ
3: ติดตามชมซีรีส์ Moonlight Chicken พระจันทร์มั่นไก่คืนนี้เวลา 20:30 นทางช่อง GMM 25
4: สวยแบบเกาหลีหรือน่ารักแบบญี่ปุ่นโรยแป้งพับเซรีเซ่ค่ะเนื้อแป้งละเอียดจากเกาหลีปกปิดได้เรียบเนียนบางเบารู้สึกสบายหน้าพร้อมผงไข่มุกจากญี่ปุ่นให้ผิวดูมีออร่าช่วยคุมมันกันเหงื่อได้ดีด้วยค่ะแป้งพับเซรีเซ่บางเบาปกปิดเรียบเนียน
5: ดีเนี่ยหมอนเงินถ้าเป็นหมอนทองเนี่ยหมดหล่อแน่เลยโอ้โหเจ๊คุยด้วยหน่อยได้เปล่าม
6: ีอะไรจะคุยก็ว่ามา
5: เจ๊อย่าไปโกรธป้ากับไอ้เล้งเลยคนล้อมันเก่าแล้วด้วยอ้วซื้อขนโหลมาให้เจ๊เอาแบบใหญ่ๆนะแบบมีเคิร์ฟ
6: มันไม่เกี่ยวกับขนโหลใบนั้นน่ะมันเกี่ยวกับบูสลี
5: บูสลีอ๋อบูสลีอะบุรีมันเกี่ยวกับเรื่องนี้ยังไงอะเจ
6: ๊บุรีคือชื่อของปลาทองในโหลนั้นน่ะรู้จำไม่ได้เหร
5: ออ๋อไอ้ปลาทองบุรีมันตายเรื่องนานแล้วนะเจ
6: ๊รู้จำได้ไหมว่าป้าเคยซื้อของเล่นอะไรให้ลือบ้างอะ
5: จำได้ดิเจ๊ตั้งหลายอย่างทำมิยาเจ๊รถแต่งนี่เต็มเลยโอ้โหแต่งเครื่องก็ได้แต่งล้อก็ได้อุลตร้าแมนครบชุดตึ้มรถบังคับเครื่องบินบังคับรถสิบล้อบังคับโอ้โหเจ๋งเลยเยอะอ่ะจำไม่หมดหรอกเดี๋ยวเจ๊อ่ะถามทำไมอ่ะ
6: บุรีกับโหลใบนั้นน่ะเป็นของขวัญชิ้นเดียวที่ป้าซื้อให้หัวหล่อใบนั้นน่ะทำพี่อัวจำได้ว่าป้าก็รักอัวเหมือนกันนั่นมันจะครั้งเดียวเท่านั้น

0: กินไข่เลยไม่ชอบกินไข่เหรอโอ้โหอย่าเรื่องมากดิป้ากินไข่หน่อยดีเจ้าพักคณะอ่ะโอเคโอเคป้า
1: ไอ้เล็กไม่เป็นท่านไม่เป็นทางเลยนะไอ้ลูกพ่อแม่ไม่สั่งสอนไอ้กินกินเข้าไปเนี่ยมันชักช้าอยู่นั่นแหละ
2: เฮ้ยเล็กปลาทอดของเจ๊บุ๊กห้ามกิน
0: เฮียจะเก็บไว้กินเองใช่ไหมโอ้รู้นะ
2: ลืม
1: อะไม่ต้องเสียงกันนะไอ้ปลาตัวสุดท้ายเนี่ยใครจะกินก็กินไปก็แล้วกันแล้วเมื่ออาบุ้งมันลงมาสายมันก็ไม่ต้องกินไอ้คนกินสุดท้ายน่ะล้างจานเลยนะ
2: เจ๊กินข้าวเช้าไหมมีปลาทอดที่เจ๊ชอบด้วยนะ
3: ให้อะไรกินละกันผมต้องรีบไปทำงานอะ
1: มันไม่กินก็ไม่ต้องกินอะไรกันว่าเรื่องเล็กๆน้อยๆทำเป็นเรื่องใหญ่มาไม่กินว่ากินก็อะไรวะ
0: น้องป้ากินป้าก็ต้องล้างจานดิ
2: เรื่องล้าง
0: อุ้ยกูสายแล้วเนี่ยอุ้ยอิ่มแล้วด้วยอุ้งรีบไปโรงเรียนแล้ว
1: เฮ้ย
0: ดีป้าเฮียว่าป้าล้างจานด้วยนะ

0: มจามไม่ต้องเฮ้ครับ
1: ทุกคนพร้อมแล้วใช่ไหมครับ
2: เฮ้ไปไหนอ่ะแจ๊คไปทำอะไรไม่รู้วะทำอะไรมาก
3: ไม่รู้ฮะไม่รู้มั้งอ้าวมาเรียก
0: อันนี้ของพี่ลำไยครับ
3: ฮะ
0: นี่ของอาม่าครับ
3: ฮะอาม่าน
0: ี่ของอาม่าครับ
2: เนี่ยเหรอ
0: พร้อมนะครับพร้อมนะครับจับอย่างนี้
2: อย่างนี้นะ
1: เตรียมเดิน
2: เ
1: ฮ้เต
2: ้นเฮ
1: ้กระเด้นในความร้อย
2: เ
0: ฮ้เอามาดีได้ผ่านทางลาบเอาลาบลาบเมื่อกี้มันสูงไปครับ
2: ได้ค่ะ
0: เอาใหม่ครับ
1: เตรียมเดิน
2: เฮ้
0: ลาบนะครับเอามา
1: ตีด้วยกันนะครับว่าเปลี่ยนท่าเลยวะ
2: ขอโทษค่ะ
0: เอาใหม่ครับ
1: เตรียมเดิน
2: เ
1: ฮ้ยเจ
2: ็
1: บเตรียมเดิน
2: เ
1: จ็บ
2: แล้วก็อ้วกงงว่ะนี่เรามาทำอะไรกันวะหาแจ๊คคะเนี่ยมาให้แกให้เย็นอะไรเนี่ยโอ
3: ้เด็กๆมันคงให้เราไปล้างส้วมเน
2: า
3: ะ
0: ไม่ใช่หรอกครับพ่อมาครับที่เมื่อเช้าเราซิทอัพ500กว่าทีวิดพื้น350ครั้งเนี่ยเป็นการเตรียมร่างกายให้พร้อมแล้วก็กำยำครับถ้าทุกคนจบหลักสูตรนี้แล้วจะสามารถ
1: ฆ่าคุณที่มือ
2: เ
1: ปล่า
0: แสดงว่าเราต้องเริ่มใหม่ตั้งแต่เช้าเลยครับเอาใหม่ครับเราเริ่มใหม่เลยมั้ย
4: ป้าผมมีเรื่องจะคุยกับป้าหน่อย
5: เรื่องอะไรอ่ะ
4: เรื่องเจ๊บุ้งอ่ะ
5: เออเอาไว้คุยวันหลังกันแล้วกันนะตรงนั้นวันนี้ว่าไม่ว่างนะว่าจะทำก๋วยเตี๋ยวนะ
4: คุยหน่อยดิป้าเนี่ยไม่เห็นมีลูกค้าสักคนเลย
6: อ้าวสวัสดีครับพ่
5: อนี่ไงลูกค้าวะบอกว่านี่เราจะกินอะไร
6: อ๋อวันนี้คงไม่กินอ่ะไม่มีตังค์เลยออกรถยังไม่ได้ตังค์เลยเนี่ย
5: เอ้ยไม่เป็นไรเราคนบ้านใกล้ชิดติดกันนะวันนี้อ้วให้เลือกกินฟรี
6: เฮ้ยของซื้อของขายนะหวดเอาไวๆควิกไว้แห้งชามน้ำชามแล้วก็ลูกชิ้นเยอะๆเฮ้ยฟรีนะ
5: ฟรี
6: ขอโค้กสักขวดนะ
4: ป้าป้าจำได้ไหมอ่ะว่าป้าเคยซื้อของขวัญอะไรให้เจ้เขาบ้างตอนเล็กๆอ่ะป้าป้าฟังวัวนะป้ารู้เปล่าว่าทำไมเจ้ถึงห่วงขวดโหลนั่นนักหนาเพราะมันเป็นของสิ่งเดียวอ่ะที่ป้าซื้อให้อาเจ้

0: ็นคนชอบรถอ่อนๆค่ะเลยถูกใจเทพไทยรถอ่อนโยนพอเทพไทยรถอ่อนโยนถึงทำให้มิมรู้ว่าปากสะอาดจริงๆมันเป็นยังไงแม้ใช้แค่นิดเดียวดีต่อเหงือกและฟันด้วยนะคะ
1: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
0: หลอดนึงใช้ได้นานเกือบ6เดือนไม่แพงค่ะ
2: ครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบลสีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
1: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบล
3: ทีเด็ดเบอร์พิสดารง่ายๆที่บ้านลองดูครับ
4: น้ำปลาตำนัวลุยเลยนะคะ
5: เค็มอีกคำต่ออีกคำเอ้าหมดอร่อยหยุดไม่ได้น้ำปลาตำนัวแซ่บนัวนัว

0: ทั้งมอส
1: รู้จักคนชื่อเมธปะ
2: พี่ไม่เจอมาแล้วหรอ
1: เจอจังๆเลย
3: พี่แม่จะลงสีแม่เหมือนเดิมไหมนะครับ
4: พี่ก็แค่ว่าไปตามความรู้สึกแค่นั้นแหละ
5: ให้โอกาสพี่ได้เห็นผลงานของมอสอีกครั้งหนึ่งนะ
6: มึงไม่บอกเขาตรงๆไหมบอกว่ามึงไงชอบเขาน
3: ี่เมาปะ
1: เมาอะไร
3: หึงเหร
7: อติดตามชม You Maniacs เดี๋ยวจะรักซะให้บ้าทุกวันเสาร์เวลา 20:30 ดูทีวีช่อง GMM 25
8: หมอบอกว่าการที่หนูได้มีคนที่หนูรักมันจะช่วยได้มากๆเลยซึ่งหนูก็มีแล้วก็คือพี่จัน
9: นี่คุณแม่จะมาค้างที่นี่เหรอคะ
10: ทำไมจะไล่แม่ออกไปอีกเหรอ
11: วันนี้แม่รู้สึกไม่ค่อยดีเลยเหมือนจะไม่สบาย
12: จะให้หนูอยู่ดูแลเหรอคะ
11: ก็ถ้าไม่มีอะไรต้องทำนะ
12: ไม่มีปัญหาค่ะคุณแม่
13: เราสองคนมีแต่จะสาดความเกลียดใส่กันไม่สงสารจันเขาบ้างเหรอ
12: แล้วทำไมเราสองคนถึงต้องเกลียดกันด้วยล่ะคะ
7: ชมเงาใต้พระจันทร์ Moon Shadow พรุ่งนี้เวลา 20:30 ทางช่อง GMM 25
14: สายตรงลูกทุ่งอาทิตย์นี้พบกับออนอรดีฝนศิลารัตน์ทูออ
15: เธอเป็นคนแรกและเป็นคน
14: เที่ยวไปอร่อยไปไอซ์อาสยามพาไปบุกแปลงเกษตรที่จังหวัดสระแก้ว14นาฬิกาที่นี่ GMM 25
16: เด็กทับการ์ตูนร่วมขนความสนุกความมันมาให้น้องๆเช้าสุดสัปดาห์วันเสาร์เมื่อโลกถูกคุกคามจากสัตว์ประหลาดนครแห่งแสงต้องมอบหมายให้อุลตร้าแมนเมบิอุสลงมาคุ้มครองวันอาทิตย์ติดตามชีวิตมนุษย์ยักษ์สีน้ำเงินผู้โดดเดี่ยวหลังจากดาวเคราะห์บ้านเกิดที่ถูกทำลายโลกใบนี้จะเป็นบ้านใหม่ให้เขาได้หรือไม่ในอุลตร้าแมนเทโอแล้วเจอกัน6โมงเช้าเสาร์อาทิตย์ทางช่อง GMM 25

0: ฉันเคยมีชีวิตที่มีความสุขมีครอบครัวที่อบอุ่น
1: ดีขึ้นไหม
0: แต่แล้ว
2: จะไปเล่นงานกูเหรอไอ้หมอนุ่มอ่ะย่างสดไอ้มันเป้าล้านแม่งนี่แหละ
3: ผมไม่อยากเชื่อเลยว่าเด็กผู้หญิงคนนั้นจะโตมาเป็นคนในวันนี้
4: ถ้าเด็กผู้ชายคนนั้นโตมาเป็นมือปืนเหรอ
5: คนอย่างเราจะเอาอะไรไปสู้เขาม
0: ันมีศาสตร์นวดเด้นลับที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน
6: อิทาปิงคลาปุมนาการะทายจาหัสสรังสีทาวารีจันทาโพสัก
7: คุณไม่กลัวผมจับคุณส่งตรงอย่างเลยไง
8: คุณไม่ทำอย่างนั้นหรอกงานคุณคงไม่ช่วยฉันเท่าไหร่หรอก
3: พวกมันเปิดบริษัทนวดบางหน้าแต่ธุรกิจจริงของพวกมันคือค้ามนุษย์และตำรวจก็เป็นพวกเดียวกับมัน
9: ผมเป็นหุ้นส่วนใหญ่ของที่นี
10: ่กับครูทิม
4: หมอมีตั้งเยอะทำไมต้องคนนี้คะ
11: มือมันดี
12: เลิกคิดจะแก้แค้นซะความตายมันไม่ใช่คำตอบของทุกอย่างหรอกนาย
9: คนในประเทศนี้แม่งก็ซื้อกันได้หมดวะ
3: ผมไม่อยากให้มือที่เคยนวดผมต้องมาเปื้อนเลือด
13: เพราะแค่เราเป็นคนตัวเล็กๆคนธรรมดาก็เลยต้องยอมพวกมันอย่างนั้นเหรอ
8: เจอกูแน่ไปตรงอย่าง

0: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังอันคาร์ดแอปวันดี
1: ที่เดียว
0: ครึ่ง
1: ทุกวันจันทร์และวันอังคารเวลา 2:00 นครึ่ง
0: พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้น
1: สมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียม
0: เพียง99บาทต่อเดือน
1: กดดอกจัน559ซีเลีย
0: โทรออก
2: เอามาเร็วๆนาย
3: ไม่ไหวแล้ววะไอ้โย่วะครบ10รอบแล้ว10รอบแล้วโอ้ดิวะเหนื่อยถ้าให้วิ่งอีกรอบเดียวนะวะมีหวังตายเก๋ๆเลย
4: เราเพิ่งวิ่งได้รอบเดียวครับอาม่า
3: อะไรอ่ะ
4: เหลืออีก9รอบครับอาม่า
3: ซึ่งไปคงเลี้ยว
4: เดี๋ยวโย่เข่าสูงหน้ามานะ2ตามมาอาม่า2 1 2
2: ใครมั่งหรือเปล่าเนี่ยครับใครมั่งอ้าวอาม่า
3: เร็ว
2: หน่อยทำไมไม่ตามไปแล้วเดี๋ยวก็ตามมาแจ๊กไม่ทันหรอก
3: ช่างหัวมั่งเธอไม่ไหวแล้วอ้วนเลยว่าอยากตายเลี้ยวหรืออาลำใหญ่หรือช่วยแทงซีสิแทงอ้วนหน่อยสิ
2: ฮะ
3: แหมบอกให้แทงก็แทงแค่นับพุกบักอยู่ไล่แทงหน่อยเร็วจัด
2: รอเดี๋ยวหน้ามากโอ้ยเอามาโอ้โหเสียลำไยด้วย
3: อะไรหรือจะทำอะไรฮะอาลำไย
2: อ
3: ้
2: าวก็บอกให้แทงไง
3: ไปแบกของมีคมเว้ย
2: ก็บอกให้แทง
3: ไม่ทายว่าหมายความว่าให้ลื้อวิ่งแทนอ้วนหน่อย
2: แต่ทีนี้พูดชัดเชียวนี่พออีกเดียวไส้แตกเออเนี่ยโอ้แม่ก็บอกสิให้แทนให้แทนมาแทงแทงแทง
3: ก็เลิกฟังให้ลีลีสิจะเป็นลมลม
2: อ่ะอารับยายไปเรียบร้อยแล้วไปกลางรถไปตัวเดียวแต่ฮะร้อยเฮียเป็นไงบ้างอ่ะ
5: โอ้ไม่เป็นอะไรมากหรอกนิดหน่อย
2: อ๋อเออ
5: ปลอดภัยไปไปไปรถกลางเลย
2: ก็มืออาม่าเลยไหม
6: สวัสดีอาม่าสวัสดีอาม่า
5: อาปุ๊ก
2: เออรีรีอาปุ๊กนี่เมื่อตะกี้นะอาปานะอีเข้าไปในห้องอาปุ๊กอะ
6: อะไรนะอาปาเข้าไปในห้องอ้วนอีกแล้วเหรอ
2: ก็คือว่าอาปา
6: ทำไมนะอาปาชอบมาวุ่นวายกับเรื่องของอ้วนจริงเลยอะ

0: โหป้าทำเจ็บไปได้ไกลหัวใจตั้งเยอะอย่าทำป๊อตดิ
1: เฮ้ยทะลึ่งอ้วนเนี่ยไม่ได้เจ็บหรอกนะแต่อ้วนเห็นเลือดไม่ไหลนะเห็นเลือดทีไรมันชักตกทุกทีเลยเนี่ย
2: สงสาร
3: ค่ะป้า
4: คือหลอปลาทองที่แตกเมื่อวานอะแล้วก็ปลาทองอะปลาทองที่มัน
1: ปลาทองอะไรว่าไม่รู้เรื่องนะ
2: แน่ไม่รู้เรื่องป้าเนี่ยปลอมจัดปลอมจัดเจ๊อีถามว่าขวดโหลที่ปลาทองนั่นอะป้าไปต่ออีใช้เปล่าเนี่ยดูดิต่อจมือเป็นแบบนี้เลย
1: ว่าไม่เป็นไรหรอกนะมันใกล้หัวใจตั้งเยอะว่าไม่ตายหรอกนะล้มใจว่าหิวข้าวแล้วนะหรือไปหาข้าว

0: ที่เธอน้ำหนักมันอยู่ตรงนี้ได้ไงล่ะเนี่ย
1: อ้าวทำไมล่ะตรง
0: กูจำได้ว่าที่ขยับไปแล้วหน้าม้าที่ช้ำหนักอะไรก็ไม่รู้ช่างทีไร60ทุกที
1: มันเสียเหรอเนี่ย
0: ก็ใช่นะสิ
1: ไม่เนี่ยฮะโ
2: อ้ว่าเองว่าไปเก็บไปไว้อ่ะมันเสียลายอ่ะนะมันตั้งหลายตังค์อีกอย่างนึงมันก็ไม่ได้สร้างความเดือดร้อนให้ใครเนี่ยป๋องครับป๋องว่าไม่เป็นไรหรอกนะนิดๆหน่อยๆนะนี่ก็กลายจะหายอ่ะว่าแต่เรือเมื่อไรจะเอาเงินมาใช้ว่าค่าก๋วยเตี๋ยวค่าเบียร์นะระวังกล่องไงสามร้อยบาทแล้วก็แอบบวกไอ้ค่าทีทีนี่อีก3บาทนะเป็น330
0: ปลากินปลาแล้วอารมณ์เนี่ย
2: ว่าบวกพี่นะสามร้อยสามบาทแล้วช่วงนี้เป็นช่วงโปรโมชั่นหัวล็อกไข่ลื้อ25สตางค์เดียวกันนะ
3: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

น้อมมโนกรานศิรลงอภิวาทแทบเบื้องบาทพระผู้สู่แดนสวรรค์ด้วยสำนึกพระกรุณาที่คุณอนันต์ประทับดวงหทัยมั่นนิรันดรน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Channel จำกัด

0: 3แม่ครัวความอร่อยอยู่คู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยน
1: ไดอะพิเดิร์มตัวยายูเรียรักษาผิวแห้งแต่เป็นขุยใช้ไดอะพิเดิร์มแอร์ไมเดีย AI Eco Master ช่วยประหยัดไฟ 30% คนรู้ใจในทุกโมเมนต์
2: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวแหกโค้งนะคะวันนี้วันจันทร์ต้นสัปดาห์จันทร์ที่5ตุลาคม2569เป็นยังไงบ้างคะหลายคนลุ้นกันมากเลย5ตุลาคมเลขนี้ฝนจะมาหรือเปล่า
3: ใช่แล้วก็
2: ลุ้นกันทั้งวันบ้านหนูโดนไหม
4: ขนลุกเลยพี่พอถามว่าลุ้นเลยหรือเปล่าขนลุกสู้ขึ้นมาเลยอ่ะ
2: ที่พัฒนาการนี่เพชรบุรี
3: ค่ะ
2: คราวที่แล้วต้องลางานกันเลยนะ
3: ประสบภ
4: ั
3: ยเลยแหละ
4: นะคะตอนนี้น่าจะประสบกันหลายจุดเลยคุณผู้ชมเดี๋ยวเราต้องอัปเดตกันหน่อยเน
2: า
4: ะ
2: ใช่แล้วฝนมาตามนัดจริงๆนะคะแต่ต้องบอกว่าในพื้นที่กรุงเทพเนี่ยฝนอาจจะตกไม่ทั่วฟ้าเพราะวันนี้พัฒนาการเป็นแหล่งที่รอดนะแดดออกซึ่งประหลาดใจมากเพราะว่าพาคุณผู้ชมไปดูที่แรกพระรามที่4ก่อนหนีไม่พ้นฝนมาแรงเลยค่ะเห็นไหมเขาอธิบายชัดเจนนะคะสะพานลอยหน้าห้างบิ๊กซีพระราม4ย่านคลองเตยเราแวะตึกมารีนนท์นี่แหละ นะคะก็น้ำท่วมเลยเจ้าของคลิปอธิบายครบเลยว่าฝนตกหนักมากเหมือนฟ้าร่วงฝนเทลงมาไม่ขาดสายแล้วก็มีลมพัดแรงด้วยอีกคลิปหนึ่งค่ะก็ย่านพระราม4เหมือนกันก็คือฝั่งตรงข้ามเนี่ยค่
3: ะ
2: ชาวบ้านเขาหยิบมือถือมาถ่ายคลิปคุณผู้ชมจะเห็นว่าฝนตกแรงมากแล้วถ้าเป็นช่วงกลางวันบ่ายๆเนี่ยพนักงานออฟฟิศก็จะเดินกินข้าวแถวนั้นนะแล้วรถที่ขับผ่านไปถนนพระราม4ก็ต้องคือดูสภาพในรถหน่อยเขาบอกโอ้ปั

0: น้ำฝนเนี่ยต้องใช้เบอร์แรงสุดนะ
1: คะ
0: ไม่งั้นมองทางไม่เห็นนะคะชาวบ้านก็เลยบอกว่าเจอฝนแบบนี้ถามหน่อยเถอะกรุงเทพจะจมน้ำอีกรอบไหมคะ
2: พระรามสี่พระรามสี่พระรามสี่ครับตกกว่ายางแห้งเลยนี่ระเบิดเอาเนี่ยทั้งร่มทั้งฝนครับพี่น้องโอ้โหมันจะรอดบ่ล่ะมื้อนี้มันสิกลับมาอีกแล้วมั้งไผว่านี่
0: แล้วฝนตกหนักลมแรงนะคะก็ทำให้กิ่งไม้ขนาดใหญ่ตรงข้ามซอยภูมิจิตถนนพระรามที่4นี่ค่ะหักแล้วโค่นลงมาแล้วก็ดีนะไม่ทับใครบาดเจ็บ
3: ใช่เพราะว่ากินมันเลนซ้ายสุดเว้ย
0: มอเตอร์ไซค์วิ่งเลนนี้เป็นประจำด้วยนะคะ
3: อ่ะ
0: ดีเดชบุญไม่มีใครผ่านมาแต่ว่าแน่นอนพอมันล้มมามันก็ขวางช่องทางซ้ายทำให้รถติดชะลอตัวพระราม4ก็เวลาฝนตกก็สาหัสสาการอยู่แล้วนะแล้วน่ารักมากเป็นความร่วมแรงร่วมใจของชาวบ้านค่ะอาจจะรอเจ้าหน้าที่ไม่ไหวรถมันติดเหลือเกินช่วยกันยกกิ่งไม้เข้าข้างทางจากนั้นก็แจ้งเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตคลองเตยให้มาช่วยจัดการนะคะขยับมาพื้นที่ใกล้เคียงอย่างสุขุมวิททองหล่ออโศกตึกแกรมมี่วันนี้เรา3คนไม่ได้เข้าช่องตอนกลางวันใช่ไหม
3: ค่ะ
0: เห็นช่างหน้าช่างผมบอกไม่รอดเหมือนกัน
3: อ๋อเหรอคะ
0: อโศกฝนตกนะคะตกหนักลมพัดแรงนะคะพนักงานที่กำลังจะออกไปหาของกินก็ติดฝนกันหลายคนค่ะส่วนบรรยากาศหน้าช่องเราเป็นไงคะเอาจริงๆอโศกในวันไหนรถไม่ติดต้องถ่ายเอาไว
4: ้ถ้ารถติด
0: คือปกติ
4: ค่ะ
0: แต่ว่ามันมีฝนโปรยปรายมาด้วยนี่คือชีวิตคนเมืองจริงๆในวันทำงานแล้วเจอฝนตกนะคะ
3: นะแล้วมาดูโซนกรุงเทพตอนบนกันบ้างแล้วการแถวบ้านดิฉันเองคุณผู้ชมเป็นยังไงกันบ้างคะดูภาพนี้นี่คือมืดฟ้ามัวดินเลยนะคือนี่เป็นโซนแถวๆถ้าเป็นตอนบนก็คือดอนเมืองบางเขนสายไหมแถวๆนู้นเนี่ยคุณผู้ชมดูสินี่ไม่ใช่ภาพจากภาพยนตร์ใดๆนะ
0: โอ้น่ากลัวม
3: ากภาพจริงๆเนี่ย
0: เรียกว่าเอเลี่ยนจะบุก
3: โอ้โหคุณณัฐพงษ์คุกถ่ายเอาไว้ได้นะคะดูนะเมฆมากันหนาแบบนี้แล้วเมื่อกี้เนี่ยแอบไปเห็นนะในชมรมคนรักมวลเมฆนะเขาบอกว่าฝนดูไม่หนักแต่ก็คงไม่เบาโอ้โหคงไม่รอดด้วยใช่ว่า
0: เขียนน่ารัก
3: จริงนะคะเป็นกำลังใจให้นะพวกเรานะเอาแถวๆนั้นนะคะสายไหมบางเขนดอนเมืองเขาบอกว่าฝนก็ลมก็จะแรงฝนก็จะมารวมถึงรามอินทราบางจุดค่ะตอนนี้นะน้ำท่วมสูงไป10เซนและภายในครึ่งชั่วโมงซึ่งไวมากนะคะรถอาจจะติดนิดนึงใครไปตรงนู้นก็ดูแลแล้วก็ดูเรื่องเวลาให้ดีแล้วกันเช่นเดียวกันนะคะขยับไปอีกนิดนึงจะเป็นแถวๆลาดประเขาเขตบางเขนนะคะมีท่านนึงคุณหญิงสุดารัตน์ค่ะก็โพสต์บอกว่าแถวบ้านไม่รอดเหมือนกันฝนมาตามนัดและตกหนักด้วยหลายแห่งนะน้ำเก่าเนี่ยยังไม่ไปเลยยังไม่แห้งน้ำใหม่มาอีกแล้วนะคะคนในพื้นที่เสี่ยงนะคะคุณหญิงก็บอกว่าคุณหญิงหน่อยเนี่ยบอกว่าให้ยกของขึ้นสูงนะคะย้ายรถก่อนเอาปลอดภัยไว้ก่อนน
0: ะ
3: แล้วก็อย่างไรก็ตามกรุงเทพนะคะกรมอุตุเตือนค่ะพื้นที่กทมระวังให้ดีฝนตกหนักนะคะตั้งแต่หลังเลิกงานไปจนถึงช่วงค่ำฝั่งตะวันออกค่ะตอนกลางค่ะโดยเฉพาะลาดกระบังมีนบุรีคลองสามวาสะพานสูงหนองจอกหลายพื้นที่นะคะที่ยังมีน้ำท่วมขังเดิมหากฝนตกซ้ำเสี่ยงเลยนะคะน้อน้ำนะคะรอการระบายอีกแล้วกระทบจราจรแน่นอนแดงๆแบบนี้แคปไว้เลยค่ะคุณผู้ชมคะ
0: ค่ะ
4: หลายเขตนะคะนี่สำหรับกรุงเทพมหานคร
0: และพื้นที่เหล่านี้คือพื้นที่ที่น้ำยังไม่ลดด้วย
4: ยัง
0: ไ
4: ม่ลด
0: นี่ตกมาซ้ำอีกอะ
4: พากันผวาขยับไปปริมณฑลปริมณฑลอย่างปทุมธานีก็ไม่รอดเหมือนกันนะ
0: ค่ะ
4: แล้วมันไม่ใช่แค่ฝนสิ่งที่มามันคือลม
3: ดูสิ
4: ลมแรงมากคุณผู้ชมดูสิเนี่ยต้นไม้เอ่ยตัวฝนแบบลมแรงมากมากถึงขนาดไหนขนาดที่เรียกได้ว่าป้ายโฆษณาโครงเหล็กที่อยู่บนดาดฟ้ายังถล่มลงมาดูภาพกันหน่อยโอ้โหเสียงแบบขนลุกเลยอ่ะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยคุณผู้ชมนี่คือป้ายโฆษณาโครงเหล็กขนาดใหญ่อยู่บนดาดฟ้าตึกแถวสูง3ชั้นนะคะในซอยรังสิตปทุมธานี27จู่ๆก็ถล่มโคร่มลงมาแบบนี้เนี่ยเดิมจะอยู่ตรงนี้นะเนี่ยนะคะอยู่ด้านบนสุด
3: ค่ะ
4: นี่ถล่มลงมาแล้วป้ายใหญ่มากหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ต้องนำเครื่องจักรเข้ารื้อถอนด่วนเลยค่ะเพื่อป้องกันอุบัติเหตุนะคะแล้วก็ปิดการจราจรในซอยชั่วคราวก่อนไม่รู้ว่าจะมีเศษซากอะไรร่วงลงมาตามมามั้ยเนาะ
3: ค่ะ
4: แล้วความที่ลมมันแรงมากๆคุณผู้ชมยังไม่หมดพัดเศษกระเบื้องหลังคาตึกสูงแถวๆนั้นร่วงตกลงมาอีกโอ้โหแล้วไปโดนรถที่จอดข้างล่างด้วยนะตึกนี้
3: ค
4: ่
3: ะ
4: รถที่เขาจอดอยู่ก็พังเสียหายกันไปเนี่ยอันนี้คืออันตรายจากแรงลมด้วยนะคุณผู้ชมทีนี้ขยับมาที่ตลาดรังสิตที่ตลาดเนี่ยพ่อค้าแม่ค้ารีบเลย กำลังนั่งขายของจู
0: ่ๆตายแล้ว
3: ตายแล้ว
0: แรงมากจริง
3: ไม่เราภาพใกล้เนี่ยพี่แม่ค้านี่ถ้าแบบลุกมาจับไม่ทันนี่กลัวทับมากเลยเมื่อกี
0: ้
3: กล
0: ั
3: ว
0: ล้มอ่ะ
4: เนี่ยคือแม่ค้าต้องจับไว้เมื่อกี้ที่คุณผู้ชมเห็นก็คือตู้แช่เย็นตู้แช่เย็นนี่หนักมากนะ
0: น้องมันมีของข้างในแช่ไว้เต็มเลยนะ
4: ค่ะและแรงขนาดไหนแรงขนาดที่ตู้เย็นยังเคลื่อนเกือบจะล้มอ่ะเออเนี่ยพ่อค้าแม่ค้าต้องลุกขึ้นมายันเอาไว้นะคุณผู้ชมแต่ก็มีบางส่วนเสียหายเนาะของอย่างอื่นนะคะ
0: ค่
4: ะเต็มหมดเลยเอาขยับไปร้านหมูกระทะร้านนี้บ้างน่าเห็นใจค่ะอยู่รังสิตคลอง1ท่วมมา11วันแล้วอ่ะ
0: โ
4: อ้แล้วล่าสุดเจอแบบนี้เข้าไปอีกพายุถล่มซ้ำคลื่นน้ำแรงอย่างกับทะเลเลยนะคะร้านเขาถึงกับท้อเลยนะเขาบอกไม่ไหวแล้วทำไมถึงซ้ำเติมกันแบบนี้
3: ค่ะส่วนอีกหนึ่งเหตุการณ์นะคะอันนี้ต้องบอกว่าเจ้าหน้าที่กู้ภัยเนี่ยต้องรีบช่วยปั๊มหัวใจนะคะนี่คุณผู้ชมดูนะอันนี้คือเหตุด่วนเลยนะคะเพราะว่าผู้ป่วยท่านนี้เนี่ยหมดสติแล้วก็ไม่หายใจต้องปั๊มบนแผ่นโฟมขนาดใหญ่กันแบบนี
0: ้
3: ขณะที่กำลังเคลื่อนย้ายผู้ป่วยรายนี้ออกจากซอยรังสิตนครนายก13แยก7ค่ะคือกว่าจะออกจากบ้านเนี่ยเป็นระยะทางกว่า1กิโลเมตรนะคุณผู้ชมเพื่อที่จะมาขึ้นรถพยาบาลเพราะว่าน้ำมันท่วมสูงมากเข้าไปไม่ได้
0: ค
3: ่ะทีนี้ความยากลำบากก็คือต้องใช้ระยะเวลากว่า15นาทีกว่าจะไปถึงถนนใหญ่นะคะแต่ว่าล่าสุดนี้ก็เป็นที่น่าสลดใจค่ะผู้ป่วยท่านนี้ได้เสียชีวิตลงแล้วในเวลาต่อมาต้องขอแสดงความเสียใจด้วยนะคะส่วนอีกหนึ่งพื้นที่ค่ะในปทุมธานีอำเภอลำลูกกาไปดูกันหน่อยน้ำลดแล้วก็จริงนะคุณผู้ชมแต่ชาวบ้านเนี่ยค่ะมีการนำขยะทรัพย์สินต่างๆที่เสียหายจากน้ำท่วมเอามาวางรวมกันแบบนี้บริเวณด้านหน้าหมู่บ้านซึ่งเป็นจำนวนมากใช้คำว่ากองเป็นภูเขาได้เลยทีนี้ตอนนี้นะคะชาวบ้านบอกว่ายังไม่มีหน่วยงานไหนมาเก็บเลยคือกังวลว่าถ้าปล่อยไว้แบบนี้นานๆอาจจะส่งผลกระทบกับสุขอนามัยของคนในชุมชนหรือเปล่าฝากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วยนะเช่นเดียวกันค่ะกับจังหวัดนนทบุรีย่านประชานิเวศ3คล้ายๆกันเนอะพอน้ำลดเข้าของเสียหายก็ต้องออกมาทิ้งกันแหละ ทีนี้เอามาวางไว้เนี่ยเป็นทางยาวคุณผู้ชมเห็นไหม
0: โอ
3: ้โหเป็นกำแพงไปเลยอ่ะนะคะอย่างไรก็ตามชาวบ้านก็ขอนะคะหน่วยงานจ๋าเข้ามาช่วยเก็บหน่อยนะแล้วก็ช่วยเร่งเยียวยาผู้ประสบภัยนะเพราะเยอะจริงๆอ่ะดูสิ
0: เก็บก่อนนะถ้าเกิดว่าฝนตกลงมาแล้วน้ำซ้ำเนี่ยคราวนี้มันจะไปอุดตันคราวนี้ยิ่งท่วมหนักเลย
3: มันจะเละเทะเลยอ่ะเนาะ
4: ค
3: ่
4: ะคุณผู้ชมสลับอารมณ์มาดูกีฬากันบ้างนะมหกรรมกีฬาแห่งเอเชีย2026เพิ่งปิดตัวลงไปนะคะและแน่นอนค่ะว่าสิ่งที่คนไทยดีใจและภาคภูมิใจนั่นคือบิวภูริพลลมกรดหนุ่มทีมชาติไทยเนี่ยคว้ารางวัล MVP กลายเป็นนักกีฬาไทยและอาเซียนคนแรกที่ได้รับรางวัลนี้วันนี้มาเจาะลึกกันว่าเพราะอะไรบิวถึงได้รางวัลนี้ค่ะ
1: Aircarrier Tech V และ Tech S แอร์ดีติดแล้วคุ้ม Aircarrier Tech V และ Tech S
4: สำหรับศึกมหกรรมกีฬาแห่งเอเชีย2026ที่เมืองไอจินาโกย่าประเทศญี่ปุ่นเพิ่งปิดการแข่งขันลงไปค่ะโดยบิวภูริพลบุญสอนได้รางวัล นักกีฬาชายยอดเยี่ยมหรือ MVP ของมหกรรมกีฬาแห่งเอเชีย2026หลังจากสร้างผลงานยอดเยี่ยมคว้า2เหรียญทองจากวิ่ง100และ200เมตรและอีก1เหรียญเงินก็เลยทำให้บิวกลายเป็นนักกีฬาไทยและอาเซียนคนแรกในประวัติศาสตร์ที่คว้ารางวัล นี้ได้สำเร็จนะคะปัจจัยสำคัญเลยที่ทำให้บิวเขาได้รางวัล นี้เพราะนอกจากจะคว้าเหรียญได้แล้วเนี่ยเขายังทำลายสถิติการแข่งขันวิ่ง2รายการโดยการแข่งขันวิ่ง100เมตรชายบิววิ่งเข้าเส้นชัยด้วยเวลาต่ำกว่า10วินาทีถึง3รอบติดต่อกันนะคะ
3: ค่ะ
4: และวิ่ง200เมตรชายบิวก็ทำได้ด้วยเวลา 19.88 วินาทีกลายเป็นลมกรดชายอาเซียนคนแรกในประวัติศาสตร์ที่วิ่ง200เมตรได้ต่ำกว่า20วินาทีค่ะ
5: ก็ติดผลการแข่งขันรวมพลังเชียร์ทัพนักกีฬาไทยในการแข่งขันมหกรรมกีฬาแห่งเอเชีย2026สามารถติดตามผลการแข่งขันในรายงานพิเศษวันเชียร์ไทย2026ในรายการข่าวทางช่องวัน31และ GMM 25ครับ
0: ชวนคุณผู้ชมคุยกันนะคะน้ำท่วมครั้งนี้หนักหน่วงจริงๆบ้านพังเสียหายไม่ว่าอพยพคนไม่พอคนที่เลี้ยงสัตว
3: ์
0: อันนี้ปวดใจที่สุดเลยเพราะบางทีมันมีข้อจำกัดในการที่ไปศูนย์อพยพบางที่ไม่ให้เอาไปหรือบางที่เอาไปความเป็นอยู่ก็ร้อนเหลือเกิน

0: เดินยากลำบากและจะพาไปดูช่วงหน้าคุณป้าท่านหนึ่งคุณผู้ชมน่าสงสารมากแมว3ตัวคิดว่าไปกับตัวเองปลอดภัยแล้วนะแกไปนอนข้างกรงปรากฏว่าแมวหายไปตัวหนึ่งเจอไม่เจอช่วงหน้าความเป็นอยู่ของคนที่เลี้ยงสัตว์นะคะตอนนี้ถกกันเป็นประเด็นดังในโซเชียลเลยเราควรจะเอาชีวิตรอดหรือเราควรจะเอาสัตว์เลี้ยงที่บางคนเขาบอกว่าเหมือนคนในครอบครัวไปด้วยช่วงหน้ากลับมาค่ะ
1: ร่วมก่อติดผลการแข่งขันรวมพลังเชียร์ทัพนักกีฬาไทยให้คว้าชัยมหกรรมกีฬาแห่งเอเชียวันเชียร์ไทย2026ลุ้นไปด้วยกันเชียร์ไปด้วยกันในรายการข่าวทางช่องวัน31และทีม M25
2: การันตีให้อีกเสียงหนึ่งว่าครีมพยาพาลีของเรานะโอ้โหตอนนี้นะเสียงลือเสียงเล่าอ้างดังสนั่นทั่วตึกแซมมี่เลยเดินไปไหนใครก็ใช้นะจะบอกว่าเป็นคนติดนวดมากๆเป็นคนขี้เมื่อยมากๆเวลาไปงานก็ส้นสูงแบบตลอดเวลาลูกชาย2คนกำลังแรงเยอะเลยชอบเล่นต่อสู้ชอบเล่นอะไรหนักๆแล้วเวลาเทียนน้ำหนักก็เยอะขึ้นทุกวันเวลาก่อนนอนโอ้โหปวดหลังลามไปเอวปวดน่องปวดเข่าคอบ่าไหล่นี่ตึงไปหมดแต่ไหนๆได้ไปแล้วไงก็เปิดใจใช้ซะหน่อยเฮ้ยชอบมากบอกเลยนะว่าแค่ทานะไม่ต้องนวดไม่ต้องเคสเลยนะคุ้มสะใจคลายปวดเมื่อยได้ดีทุกคนลองแล้วต้องชอบแน่นอน
3: ใครปวดอยู่เมื่อยอยู่จัดได้เลยเซตนี้ขวดใหญ่ๆแบบนี้นะคะ50กรัม5กระปุกค่ะ250กรัมจุกๆมาเป็นบ็อกเซตสวยงามเลยส่งฟรีด้วย999บาทเท่านั้นค่ะ
4: ครีมแก้ปวดเมื่อยที่มีตราพยาพาลีได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพรมีส่วนประกอบของดอกการพลูเถาเอ็นอ่อนเง่าไพรน้ำมันระกำกระบูนและตัวยาอื่น
3: ๆโรงงานคือประสบการณ์80ปีอยากให้ลองครีมแก้ปวดเมื่อยที่มีตราพยาพาลีปวดแล้วปาดปวดแล้วทามทาแล้วมันจะรู้สึกเลยว่าอุ่นก่อนแล้วก็รู้สึกเย็นตามค่อยๆ คลาย
2: นิดเดียวไม่ต้องเยอะ
3: มันเป็นเนื้อครีม
2: ใช่เ
5: นี่ย
2: ทาตรงน่องอ่ะพี่ผู้ชอบปวดตรงน่องเงี้ยแล้วก็รีดเธอแค่ทาลงไปโดนผิวก็สะใจแล้วอ่ะทุกคน มันหอมด้วยนะซึมง่ายไม่ทิ้งคราบเอาไปใช้แล้วจะรู้ว่ามันเป็นยังไงคอบ่าไหล่เอวบางคนก้มๆเงยๆเนาะพ่อค้าแม่ค้าเนาะหรือว่าคนเป็นแม่คนอย่างเงี้ยปวดเอวปวดหลังบ่อยมากเลยก็เอาไปทาเลย
3: ใครปวดอยู่เมื่อยอยู่จัดได้เลยเซตนี้ขวดใหญ่ๆแบบนี้นะคะ50กรัม5กระปุกค่ะ250กรัมจุกๆมาเป็นบ็อกเซตสวยงามเลยส่งฟรีด้วย999บาทเท่านั้นค่ะ
1: โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1พฤษภาคม2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
6: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: เกียร์อยู่ที่ใจใจอยู่ที่เกียร์ฝากเกียร์ไว้กับใครก็เหมือนฝากใจไว้กับคนนั้น
1: แบมมาสครับ
2: นี่คุณเอามาคืนผมทำไมเนี่ย
1: ผมไม่ได้คืนครับผมแค่ฝากไว
3: ้ติดตามชม SOTUS The Series ที่วัดตัวร้ายกับนายปีหนึ่งทุกวันศุกร์เวลา 2:30 น.ทางช่อง GMM 25
4: ลูกทุ่งวันเสาร์นี้อย่าพลาดชมสี่พระเอกนักร้อง

0: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี
1: ้ขอบคุณที่ใช้สินค้าไทยขอบคุณที่ใช้อัศวิน
2: น้ำผลไม้ดีดอมุ่นชื่อสุดฤทธิ์โมเมนต์ไหนก็บิดดีด
3: อใหม่อีซูซูวีครอส 2.2 DDI MacForce 1เดียวเท่านั้น
2: ยาเป่าคอซานจินซีกว่าส่วนผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติแก้แผลในปากและลิ้น
4: มาติดตามข่าวแท็กโค้งกันต่อนะคะ1ทุ่ม1นาทีบ้านคุณผู้ชมตอนนี้ฝนตกน้ำท่วมหรือเปล่าพูดคุยกับเรา3คนได้นะคะเอาเป็นว่าตอนนี้หลายคนที่เราคุยกันไปว่าอพยพแค่คนไม่พอบางคนที่เขามีสัตว์เลี้ยงเนี่ยมันก็มีห่วงเหมือนกันนะ
5: ใช่ม
4: ั้ยแล้วก็การจบพยพตัวเราเองก็ลำบากแล้วสัตว์เลี้ยงก็ลำบากแล้วครอบครัวเขาบอกว่าบางทีก็ทิ้งไม่ได้เพราะว่าสัตว์เลี้ยงเนี่ยก็เปรียบเสมือนคนในครอบครัวค่ะ
6: รู้สึกแย่มากมันเครียดนะไม่เหลืออะไรแล้วยังมันอย่างเงี้ยบ้านก็กลับเข้าไปก็ไม่มีอะไรเหลือหมดตัวเลยทำงานมาต้องดูสิอายุเท่าไหร่เราคิดว่าเราจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นอ่ะแล้วมันไปหมดแล้ว
4: ให้กำลังใจนะคะคุณป้าติ๋มอายุ75แล้วเนี่ยร้องไห้ไปแล้วก็เล่าให้ทีมข่าวฟังบอกน้ำออกมาคือน้ำมันสูงมากบ้านอยู่ในโซน3ร่มเกล้าร่มเกล้าหนักนะคะแล้ววันที่ออกจากบ้านป้าติ๋มไม่ได้เอาอะไรติดตัวมาเลยค่ะมีเสื้อผ้าชุดเดียวกับแมวที่เลี้ยงไว้3ตัวชื่อปูดำคิตตี้แล้วก็เจ้าคอร์ทฮิวแมวมา3ตัวนะคะเพราะว่าศูนย์อพยพไม่อนุญาตให้นำสัตว์เลี้ยงเข้าไปอยู่ในอาคารนอนหลักป้าติ๋มแกบอกอ้าวไม่ให้เข้าอาคารหลักไม่เป็นไรแกนอนตรงนี้คุณผู้ชมแกกางมุ้งนอนอยู่ด้านนอกกับกรงแมวค่ะเป็นพื้นที่ที่เขาจัดไว้เป็นโซนสัตว์เลี้ยงเพื่อจะได้อยู่ใกล้กับแมว3ตัวที่แกเลี้ยงไว้และแกบอกอยู่แบบนี้คืออากาศมันก็ร้อนนะถึงจะมีฝนแต่ว่ามันร้อนมากนะคะพัดลมก็เอาไม่อยู่ป้าติ๋มเครียดไหนจะบ้านเสียหายจากการถูกน้ำท่วมข้าวของที่หามาทั้งชีวิตแกบอกแกแล้วเนาะเงินสะสมสร้างบ้านมาเสียหายหมดเลยทุกวันนี้เนี่ยคุณป้าต้องกินยาช่วยให้นอนหลับนะคะแล้วก็ในช่วงที่ชีวิตกำลังเจอเรื่องหนักปรากฏว่าซ้ำเข้าไปอีกเมื่อคืนที่ผ่านมาเจ้าคอร์ดค่ะแมวสลิดสีเทาหางกุดที่ป้าติ๋มพาหนีน้ำมาด้วยมันหลุดจากกรงหายไป
5: ไปไหนแล้ว
4: ไม่น่าไปเลยป้าติ๋มก็พยายามเดินหานะคะตอนนี้ยังไม่เจอเลยจากที่คิดว่าอย่างน้อยบ้านเป็นยังไงไม่รู้แหละแต่ว่าฉันอยู่กับแมวที่รัก3ตัวแล้วก็พอปรากฏว่ากลายเป็นว่าแมวหายไปนะคะก็ป้าติ๋มบอกพยายามจะเอาแมว3ตัวออกมาเพราะว่าทิ้งไว้ในบ้านไม่ได้น้ำมันท่วมหลายวันถ้าปล่อยไว้แกบอกลองคิดสิแมวจะอยู่ยังไงจะกินยังไงจะตายหรือเปล่าป้าติ๋มบอกเพื่อนบ้านบางคนเนี่ยก็จำเป็นต้องปล่อยแมวไปและสุดท้ายแมวไม่รอดนะคะแมวเลี้ยงอ่ะเนาะพอปล่อยไปมันก็ตายสำหรับป้าติ๋มยืนยันว่าสัตว์เองก็มีชีวิตต้องพึ่งพาเจ้าของในโลกของสัตว์ที่เราเลี้ยงมาก็เจ้าของก็คือทุกอย่างเป็นสิ่งเดียวที่เขามีตอนนี้ป้าติ๋มยังไม่หมดหวังที่จะเอาเจ้าคอร์ดกลับมานะคะย้ำคุณผู้ชมเจ้าคอร์ดเป็นแมวสลิดลายสีเทาหางกุดแล้วก็หางสั้นใครเผื่อจะอยู่บริเวณศูนย์อพยพเคหะร่มเกล้าแล้วเจอมันคงจะหลงทางอยู่ตอนนี้ค่ะสามารถช่วยแจ้งเบาะแสนะคะแล้วก็อาจจะต้องนำเสนอว่าความลำบากเนี่ยมันไม่ใช่แค่ภายในศูนย์อพยพที่มีปัญหาแค่เรื่องสัตว์เลี้ยงเท่านั้นเพราะว่าเราส่งทีมข่าวกันไปน้องกิ๊กนรพรพจน์จำเนียงลงพื้นที่ไปนะคะปรากฏว่าความเดือดร้อนของคนที่เจอเรื่องของน้ำท่วมและมาอยู่ที่นี่เนี่ยคือศูนย์แห่งนี้700กว่าชีวิตนะ
5: โอ้โหเยอะ
4: อันนี้ไม่รวมสุนัขและแมวนะคะแล้วมีกระรอกอีกสัตว์เล็กอีกประมาณ100ตัวด้วยกันทีนี้แม้จะมีศูนย์พักพิงรองรับเอาละปลอดภัยแห้งแน่นอนแต่ชีวิตเนี่ยมันก็ต้องยอมรับแหละเวลาที่เป็นศูนย์พักพิงทุกอย่างมันก็จะมีข้อจำกัดนะคะและอย่างที่บอกที่ป้าติ๋มแกสะท้อนเนี่ยพัดลมมีนะแต่เอาไม่อยู่อากาศช่วงนี้มันร้อนอบอ้าวมากเพราะนั้นชาวบ้านก็เลยบอกว่าเป็นไปได้ไหมร้องขอเขตว่าอาจจะขอพัดลมเพิ่มเติมให้เขาหน่อยไหมคือพัดลมที่ไม่อยู่มันไม่พอจริงๆอะค่ะบางครอบครัวเขาต้องกางมุ้งหลังเล็กๆก็นอนรวมกันหลายคนหลายคนก็เริ่มเครียดกังวลเรื่องบ้านแล้วมาเจอความร้อนอีกแล้วหลายคนตอนนี้นอนไก่หน้าผากเลยนะคืออะได้กลับบ้านแล้วอะสภาพบ้านฉันตอนนี้เป็นยังไงจะเอาเงินที่ไหนมาฟื้นฟูจะทำยังไงเพื่อจะเริ่มต้นชีวิต

0: เนี่ยนะคะความเครียดที่เจอจากสภาพแวดล้อมจากอากาศแล้วก็เป็นห่วงสัตว์เลี้ยงนะแล้วเขาจะอยู่กับเราทำไมถึงด้วยอากาศหรืออะไรที่มันอาจจะไม่ได้เหมาะสมสะดวกสบายเรื่องนี้ยิ่งทำคนรักสัตว์เครียดขึ้นไปอีกทุกคนมันเป็นดราม่าเกิดขึ้นเพราะอะไรเพราะนายกรัฐมนตรีคุณอนุทินไปพูดตอนลงพื้นที่ที่จังหวัดนครสวรรค์เมื่อวันที่3ตุลาคมพูดว่ายังไงนายกเนี่ยช่วงนึงคือพูดเกี่ยวกับเรื่องของการที่เจ้าหน้าที่เนี่ยไปช่วยเหลือประชาชนอพยพออกมาอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ว่าอยากจะให้อพยพกันออกมาไม่ต้องรอให้น้ำขึ้นสูงแล้วค่อยอพยพลักษณะนี้แต่ทีเนี้ยที่มันเป็นประเด็นดราม่าขึ้นมาก็คือว่ามีอยู่ช่วงนึงค่ะนายกพูดถึงสัตว์เลี้ยงบอกว่าเวลาที่ต้องอพยพอ่ะขอให้ห่วงชีวิตตัวเองเป็นหลักอย่าห่วงสัตว์เลี้ยงจนไม่ยอมออกจากบ้านคุณผู้ชมลองฟังด้วยตัวเองแล้วกันค่ะ
1: ก็ต้องขอความกรุณาอีกนิดนึงก็คือว่าห่วงตัวเองด้วยนะครับอย่าเพิ่งห่วงสัตว์เลี้ยงอะไรต่างๆนะครับบางทีคนไม่ยอมออกมาเพราะห่วงสัตว์เลี้ยงแล้วเสร็จแล้วบอกถ้าจะยอมออกมาได้ก็ต้องเอาสัตว์เลี้ยงมาด้วยคราวนี้อย่าลืมว่าในศูนย์พักพิงเนี่ยมันก็มีพี่น้องประชาชนคนอื่นๆอีกมากมายถ้าเรามีสัตว์เลี้ยงมาด้วยเวลามันส่งเสียงหรือว่ามันถ่ายมันฉี่อย่างเงี้ยมันก็มีกลิ่นไม่พึงประสงค์มากมายอันนี้ผมไปดูมาด้วยตัวเองนะผมก็เห็นมันอยู่กันไม่ได้เราอาจจะเห็นเขาน่ารักแต่ว่าคนอื่นเขาไม่ได้เห็นว่ามันน่ารักด้วย
0: โอ้โหเนี่ย
2: น้องเชียร์
0: ว่าแบบนี้
2: เป็นคนรักสัตว
0: ์ผ่านหายใจเลย
3: จริงๆก็เข้าใจในมุมหนึ่งของท่านนายกแล้วกันว่าไปเห็นพื้นที่มันอาจจะไม่ได้ถูกรับการจัดการไงถูกไหมมันอาจจะสเปะสปะอุจจาระอะไรมูลสัตว์คือคนที่ไม่ได้เลี้ยงสัตว์ก็อาจจะรู้สึกว่าเอ้ยมันส่งกลิ่นส่งอะไรอันนี้เข้าใจแต่จริงๆมันต้องมาจากการตั้งต้นหรือเปล่าว่าศูนย์พักพิงต้องมีการจัดพื้นที่หรือเปล่าเนาะเพราะจริงๆหลายๆประเทศเองเขาก็มองเรื่องนี้เป็นสำคัญเลยนะคือการอพยพเนี่ยไม่ใช่มีการตั้งศูนย์พักพิงเพื่อสิ่งมีชีวิตที่เรียกว่ามนุษย์อย่างเดียว
0: ถูกต้อง
3: แต่สิ่งมีชีวิตนั้นหมายรวมถึงสัตว์และไม่ว่าจะไม่ใช่หมาแมวอย่างเดียวอะ
2: สิ่งมีชีวิตอื่นๆไว้ในบ้านนะคะ
3: นะคะคือมันมีการเคยคิดคำนึงถึงเรื่องนี้นี่คือเป็นแบบแผนที่เราเคยเห็นกันมาแล้วกันเนาะคือมันหมายถึงว่าคุณค่าของชีวิตมันมีทุกคุณค่าไม่ได้หมายแค่คุณค่าของชีวิตที่ชื่อแค่ว่ามนุษย์อย่างเงี้ยนะคะคือฟังอย่างนี้เราก็ตกใจนะเพราะว่าถ้าเราได้เห็นนะบางคนคือเข้าใจแหละเขาอาจจะห่วงจนเป็นคนสูงอายุหล
2: ัง
3: เราก็มีอ่านข่าวแหกโค้งกันไม่อยากทิ้งน้องหมาอย่างเงี้ยแล้วสมมติเกิดอะไรขึ้นอย่างเง
2: ี้
3: ย
2: แต่ก็ทิ้งไม่ลงไหมถ้าทิ้งไปอ่ะมันมีโอกาสตายสูงเราทำใจได้ไหมล่ะเลี้ยงสัตว์เราก็ผูกพันเหมือนเขาเป็นลูกเรา
3: ถูกฉะนั้นแล้วคือในมุมนึงที่พูดมาว่ามันส่งกลิ่นคนอื่นอาจจะไม่ได้มองว่าน่ารักมันก็เหมือนแบบลูกเราไม่ได้น่ารักสำหรับทุกคนมันเป็นเรื่องปกติแต่ว่าแค่นี้มันคือเรื่องของการจัดการที่มันอยู่รวมกันได้ค่ะเน
2: า
3: ะ
2: ฝากพี่ว่าไงเพราะว่าสังคมยุคปัจจุบันก็จะเห็นว่าอ่ะอันจริงๆพูดตรงๆนะเด็กเกิดน้อยลงแล้วคนหันมาเลี้ยงสัตว์มากขึ้นธุรกิจเรื่องเกี่ยวกับเพชเนี่ยมันเติบโตมากนั่นหมายความว่าคนตอนนี้หันมาเลี้ยงหมาแมวหรือว่าสัตว์เลี้ยงต่างๆเนี่ยเหมือนลูกแล้วนะคะเพราะนั้นเราก็ต้องปรับตัวรองรับกับสังคมที่มันยุคสมัยมันเปลี่ยนไปด้วยอ่ะใช่ไหมใจเขาใจเราแล้วคือเราอ่ะเดือดร้อนอยู่แล้วน้ำท่วมอยู่แล้วแล้วสัตว์เลี้ยงที่เราผูกพันบางคนไม่มีลูกอย่างพี่ไม่มีลูกพี่เลี้ยงสัตว์พี่ก็รักสัตว์ของพี่หมาพี่แมวพี่มันก็เหมือนลูกแต่เข้าใจในมุมท่านนายกคงจะห่วงคือแกคงเห็นว่าแบบก็อยากจะให้คนมารอดปลอดภัยอยู่ในพื้นที่ก่อนแต่ว่าด้วยคำพูดแบบนี้มันค่อนข้างจะเซนซิทีฟ
3: เปราะบางนะเปราะบาง
0: แล้วเหมือนคำพูดหลายคนมองนะคะว่าเอ๊ะมันเหมือนแยกอะแยกระหว่างเรากับสิ่งมีชีวิตที่เป็นสัตว์เลี้ยงแล้วปล่อยเขาเอาไว้แบบนั้นแล้วเขาจะอยู่ยังไงอะไรลักษณะนี้ทำไมเราถึงไม่กลับมาบริหารจัดการสูงพักพิงให้ดีขึ้นไหมอะไรที่อยู่ในอำนาจของท่านอะไรแบบนี้ก็มีกระแสวิพากษ์วิจารณ์เยอ
3: ะ
0: นะในส่วนนึงเนี่ยคุณผู้ชมแม่บุ๋มค่ะมาเลยแม่บุ๋มปนัดดาคือต้องบอกว่าเป็นหนึ่งคนที่ลงพื้นที่ช่วยน้ำท่วมตลอดแล้วพอรู้ว่านายกเนี่ยพูดถึงเรื่องสัตว์เลี้ยงแบบนี้แม่บุ๋มบอกว่ายังไงรู้ไหมบอกแบบนี้ว่านี่อยากให้ดูโมเดลการช่วยเหลือไม่ต้องต่างประเทศแค่น้ำท่วมหาดใหญ่ที่ผ่านมาเนี่ยจะเห็นว่ามีการจัดการแยกหมาแยกแมวแยกพื้นที่สำหรับผู้ประสบภัยที่มีสัตว์เลี้ยงออกมาแปลว่าอะไรแปลว่าไทยเราก็เคยทำได้แล้วไงมีตัวอย่างอยู่แล้วไงนะคะเพราะฉะนั้นก็เลยมองว่าอาจมีบางจุดของการช่วยเหลือหรือเปล่าที่นายกมองไม่เห็นถ
3: ึ
0: งได้มีคำพูดนั้นออกมาเมื่อวันที่3ตุลา
2: คมต้องฟังพี่บุ๋มปนัดดาเพราะแกเป็นคนลงพื้นที่จริง
0: แ
2: กจะเห็นหน้างาน
0: จริงแล้วแกจะเห็นนะว่าบ้านที่เขาเลี้ยงสัตว์เลี้ยง
2: ค่ะ
0: ไม่กล้าที่จะทอดทิ้งนะคะ
3: นี่ไงอีกคนแม่แก้มบุ๋มแม่แก้มบุ๋ม
0: อ
3: ชอบมากเรื่องอื่นพอทนเรื่องนี้พอเลยนี่ประโยคเด็ดเลย
0: ใช่เดี๋ยวแล้วชาวเน็ตก็คือ

0: ูกใจมากนะคะก็แบบคนมาแชร์มาคอมเมนต์กันเยอะพี่แก้มบุ๋มก็เลี้ยงสุนัขด้วยเหมือนกันก็มีทั้งฝ่ายเห็นด้วย
1: และเยอะเลยแก้มบุ๋มมาก
2: แก้มบุ๋มคล้ายๆกับน้องเชียร์เลยเนาะ
1: ใช่แต่แก้มบุ๋มที่เขาช่วยหลายร้อยชีวิตเลยพี่
2: ใช่ใช่น่ารักจัง
0: เขาก็แบบงงเลยอ่ะนะในขณะที่บางฝ่ายก็เหมือนคอมเมนต์แบบเห็นใจเข้าใจเจ้าหน้าที่รัฐก็มีเหมือนกัน
3: ค่ะ
0: อีกหนึ่งคนพี่เล็กฝันเด่นพี่เล็กฝันเด่นนี่ก็ลงพื้นที่ช่วยเหลือคนน้ำท่วมนะพี่เล็กเปิดใจกับทีมข่าวเราเลยนะคะบอกว่าควรทำศูนย์พักพิงแยกสิแยกไปเลยสำหรับคนประสบภัยมีสัตว์เลี้ยงอีกโซนนึงโซนผู้ประสบภัยมีสัตว์เลี้ยงก็คือไม่มีกับมีแยกไปเลยน
2: ะ
0: เพราะการที่พรากเจ้าของออกจากสัตว์เลี้ยงมันเหมือนเป็นการทำร้ายความรู้สึกไม่ใช่หนึ่งชีวิตอ่ะแต่ถ้าเลี้ยงอย่างละหนึ่งก็คือทั้งคนทั้งสัตว์เลี้ยง
2: ทั้งเจ้าของแล้วก็สัตว์ที่เราเลี้ยง
0: ถูกทำร้ายความรู้สึกเกินไปค่ะ
4: ของเนี่ยถ้าเกิดจะทำศูนย์อพยพก็อาจจะต้องแยกออกมาเป็น2หน่วยหน่วยนึงก็คือสำหรับบุคคลปกติที่เขาเรียกอะไรเป็นบุคคลธรรมดาที่ไม่มีการเลี้ยงสัตว์เลี้ยงแต่อีกมุมนึงนะครับหรือว่าอีกอาคารนึงเนี่ยก็จะเป็นมุมสำหรับคนที่เลี้ยงสัตว์นะครับที่รักแล้วก็หวงแหนเพราะว่าคนที่เลี้ยงสัตว์ส่วนมากเขาก็จะเหมือนกับเลี้ยงลูกเลยอ่ะเหมือนเลี้ยงลูกอ่ะฉะนั้นในมุมเนี้ยผมว่ามันห้ามกันไม่ได้นะครับมันอยู่ที่การบริหารจัดการของหน่วยงานรัฐนะครับหรือว่าหน่วยงานต่างๆนะครับที่จะดูแลความรู้สึกการที่เขาสูญเสียทรัพย์สมบัติแล้วเนี่ยนะครับจากน้ำท่วมเนี่ยแล้วถ้าเกิดจะมาพากเขาออกจากหัวอกจากหมาแมวอะไรพวกเนี้ยผมว่าไม่เวิร์กแน่นอนนะครับ
0: โอ้หลายคนคิดได้นะ
2: ก็รู้พี่เล็กเห็นมาเยอะไงไปช่วยมาเยอะใช่ป่ะเห็นความเป็นอยู่ของแต่ละคนแล้วก็สีหน้าแววตามันก็สะท้อนออกมาว่าเขาห่วงอะไร
1: ก็ต้องบอกว่าบางคนอ่ะเขาอยู่คนเดียวเนา
2: ะ
1: ไม่ได้มีครอบครัวแล้วแก่แล้วอันเนี้ยคือถ้าแบบอย่างบางทีสัตว์เลี้ยงหรือสุนัขเนี้ยเขาใช้เป็นสัตว์ที่ฮีลใจโทษนะคะผู้ป่วยที่เป็นซึมเศร้า
2: ใช่ค่ะ
1: คือมันเป็นมากกว่าแค่สิ่งมีชีวิตสี่ขานะ
2: เนี่ยเราเห็นแบบเนี้ยปล่อยได้หรอ
1: บางทีบางบ้านหรือบางครอบครัวเนี่ยเขาก็มีแค่นี้แหละนี่คือครอบครัวเขามันคือชีวิตของเขาอีกชีวิต
0: บางคนคือหมายถึงโลกทั้งใบเราเป็นโลกทั้งใบของกันและกันทั้งสัตว์เลี้ยงและเราอะ
1: นั่นแหละค่ะคือเนาะฉะนั้นแล้วมันไม่ใช่แค่เหมือนแค่น้องไก่น้องหมูที่แบบเหมือนอาจจะเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรอุตสาหกรรมที่แบบส่งเสริมเศรษฐกิจอย่างเดียวแต่อันเนี้ยเขาก็เป็นแบบส่วนหนึ่งที่สำคัญของครอบครัว
2: ดูอย่างนี้แล้วกันกู้ภัยเนี่ยไปช่วยคนแล้วก็เจอหมาจรแบบนี้ติดน้ำยังอดไม่ได้ที่จะช่วย
1: แล้วจริงๆกู้ภัย
2: คือชีวิตหนึ่ง
1: เขายังต้องพกอาหารเพื่อที่จะไปให้เวลาช่วยเหลือเลยฉะนั้นเรื่องของศูนย์อพยพมันจัดการกันได้จริงๆแล้วถ้าพูดกันเน
2: า
1: ะ
2: ฝากไว้แล้วกัน
1: อย่าให้ฝากไว้เป็นเสียงสะท้อนจากพวกเราชาวบ้านแล้วกันเนา
0: ะใช่นะคะซึ่งต้องบอกว่าไม่ควรที่จะแบบปล่อยสัตว์เลี้ยงเอาไว้ในพื้นที่น้ำท่วมด้วยนะเพราะน้องแบบเอาตัวรอดยากนะคุณผู้ชมอ่ะทีนี้ไปดูความเห็นของอาจารย์ปริญญาบ้างดีกว่าอาจารย์ปริญญาเองก็โพสต์ถึงกรณีนี้นะคะที่นายกพูดแตกเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงคนอพยพออกมาก่อนลักษณะเนี้ยอาจารย์มองว่าหลักการที่บอกว่าชีวิตคนต้องมาก่อนที่นายกว่าเนี่ยก็ไม่ผิด
1: ไม่ผิด
0: ไม่ผิดแต่ขณะเดียวกันก็ต้องเข้าใจคนเลี้ยงสัตว์ด้วยสิเพราะหลายคนรักหมารักแมวเหมือนสมาชิกในครอบครัวบางคนรักเหมือนลูกอาจารย์เสนออย่างนี้ค่ะให้ศูนย์อพยพจัดโซนสัตว์เลี้ยงแยกออกมาเหมือนหลายๆคนนะคะก็เสนอแบบนี้คนอยู่ส่วนคนสัตว์เลี้ยงก็อยู่ส่วนสัตว์เลี้ยงมีน้ำมีอาหารแยกให้เขาและเจ้าของก็สามารถเข้าไปดูแลสัตว์เลี้ยงได้แบบนี้ดีกว่าไหมเพราะอาจารย์เองก็ยกตัวอย่างเหมือนพี่บุ๋มปนัดดาเลยยกตัวอย่างน้ำท่วมใหญ่ตอนปี54นะคืออันนี้ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตก็เคยเปิดเป็นศูนย์พักพิงแล้วตรงนั้นน่ะเขาก็แยกโซนไว้ชัดเจนเป็นโซนที่มีสัตว์เลี้ยงเขาก็ทำได้นะคะ
1: นะคะฟังความเห็นกันมาเยอะแล้ววันนี
2: ้ยังไง
1: ล่าสุดฝั่งรัฐบาลชี้แจงเรื่องนี้นะคะ
0: ว่ายัง
1: มาฟังกันรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะคุณลลิดาบอกว่าอยากให้เข้าใจเจตนาของนายกให้ตรงกันก่อนนะคะเพราะสิ่งที่นายกพูดเนี่ยไม่ได้หมายความว่าเวลาน้ำท่วมให้ทุกคนหนีออกมาแล้วปล่อยสัตว์เลี้ยงไว้บ้านแต่สิ่งที่ต้องการก็คือการเตือนว่าอย่ารอจนน้ำสูงแล้วค่อยอพยพเพราะจนถึงตอนนั้นต่อให้อยากพาทั้งคนทั้งสัตว์ออกมาเนี่ยมันอาจจะทำได้ยากและอันตรายกว่าเดิมนะคะหรอแต่มันเป็นดิฉันฟัง
0: ดิฉันเหมือนฟังแล้วไม
1: ่หรือว่าดิฉันเข้าไม่ถึงเองว่าฉันแปลผิด
2: สื่อสารเหมือนรองโฆษกดราม่าไม่เกิด
1: นั่นน่ะสินะคะไปกันต่อแล้วกันรัฐบาลเองก็ยอมรับว่าสำหรับหลายๆครอบครัวสัตว์เลี้ยงคือสมาชิกในบ้านไม่อยากให้ประชาชนต้องเลือกนะระหว่างตัวเองกับสัตว์เลี้ยงอ๋อสงสัยดิฉันแบบเข้าใจไม่ถึงจริงๆนะคะแบบอาจจะ

0: ความรู้น้อยไปนะตีความไม่เก่งนะคะ
1: ร้อนแล้วเนี่ยเราอ่ะเย็น
0: ร้อนหรอเราแอร์มันร้อนหรือเปล่ามาดูกันต
1: ่
0: อข้อเสนอนะคะที่เรื่องของศูนย์พักพิงที่มีพื้นที่ให้สำหรับสัตว์เลี้ยงแยกออกมาเนี่ยรัฐบาลบอกว่าพร้อมนะรับไปพิจารณาตามความพร้อมแต่ละพื้นที่เพื่อให้ทั้งคนทั้งสัตว์ค่ะสามารถออกจากพื้นที่เสี่ยงได้อย่างปลอดภัยและไม่กระทบกับคนอื่นที่อยู่ภายในศูนย์พักพิงโอ้อันนี้เยี่ยมเลยนะคะย้ำว่าศูนย์พักพิงเองมีข้อจำกัดกับห้ามเอาสัตว์เลี้ยงออกจากบ้านเป็นคนละเรื่องกันขอให้แยกออกจากกันนายกย้ำอย่างนี้ว่าไม่ได้บอกให้ทิ้งสัตว์แต่ถ้ารู้ว่าพื้นที่เสี่ยงเนี่ยแล้วเจ้าหน้าที่แจ้งให้อพยพก็ออกมาก่อนนะคะส่วนถ้าบ้านไหนมีสัตว์เลี้ยงแนะนำอย่างนี้ว่าให้แจ้งเจ้าหน้าที่ไว้ตั้งแต่แรกว่ามีสัตว์กี่ตัวต้องการความช่วยเหลืออย่างไรเพื่อให้เจ้าหน้าที่เนี่ยเตรียมการช่วยเหลือได้ถูกโอ้อันนี้ก็ยอดเยี่ยมค่
1: ะ
0: โดยสามารถติดต่อขอความช่วยเหลือผ่านสายด่วนนิรภัย1784นะคะย้ำค่ะ1784ค่ะและทั้งนี้โครงการวันสร้างสุขเมื่อกี้เราเห็นละศูนย์พักพิงอพยพมีคนอยู่เยอะอากาศร้อนนะ
1: คะ
0: นี่ค่ะศูนย์โครงการวันสร้างสุขนะคะได้มีการเช่าพัดลมอุตสาหกรรมขนาดใหญ่20ตัวไปติดตั้งให้ด้วยนะนำโดยกลุ่ม The One Enterprise ค่ะร่วมกับมูลนิธิเรวัตพุทธินันเอาไปติดตั้งที่เคหะร่ม9นะคะในศูนย์อพยพตรงนั้นผู้ประสบภัยเนี่ยอยู่ราวๆ700ชีวิตค่ะมีทั้งน้องหมาน้องแมวอีกจำนวนมากโดยก่อนหน้านี้เห็นบอกว่าศูนย์นี้คือต้องอยู่รวมกันในสภาพอากาศที่ร้อนอบอ้าวและเกรงว่าจะเกิดอากาศเขาเรียกว่าอาการมันจะเครียดเนาะเป็นกังวลก็เป็นอยู่แล้วอากาศก็จะยิ่งทำให้รู้สึกไม่ดีอีกนะคะโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางวันนี้ก็เลยนำพัดลมนะคะขนาดใหญ่มาช่วยเป็นอีกหนึ่งมาตรการเร่งด่วนที่ต้องการไปบรรเทาความเดือดร้อนค่ะทั้งนี้ยังมีผู้ประสบภัยอีกหลายพื้นที่ที่ต้องใช้ชีวิตอย่างยากลำบากและรอความช่วยเหลือคุณผู้ชมสามารถร่วมส่งต่อน้ำใจค่ะผ่านโครงการวันสร้างสุขเพื่อผู้ประสบภัย2569โดยกลุ่มบริษัท The One Enterprise จำกัดมหาชนร่วมกับมูลนิธิเรวัตพุทธินันค่ะสามารถบริจาคเงินผ่านบัญชีนี้ค่ะวันสร้างสุขเพื่อผู้ประสบภัย2569เลขที่บัญชีตามหน้าจอนะคุณผู้ชม925-3-01313-1ธนาคารกรุงเทพค่ะสาขาถนนอโศกมนตรีหรือสแกน QR code บนหน้าจอโดยยอดบริจาคเมื่อช่วง 4:00 นของวันนี้อัปเดตค่ะอยู่ที่ 2,50,000 กับอีก4บาทค่ะคุณผู้ชมยังไงก็สามารถร่วมส่งต่อน้ำใจกันได้เรื่อยๆเลยนะคะ
2: เรายังคงเดินหน้าที่จะช่วยเหลือบรรเทาภัยให้กับทุกคนบรรเทาความเดือดร้อนนะคะเพราะอะไรเพราะสถานการณ์ฟ้าฝนรวมถึงน้ำท่วมเนี่ยหลายคนก็ยังผวาอยู่ว่าเอ๊ะเราจะต้องเจออีกรอบไห
1: ม
2: เพราะว่าเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาหลายจุดในกรุงเทพก็ฝนตก
1: ค่ะ
2: พอฝนตกปั๊บคุณผู้ชมจะเห็นเลยว่าหลายคนถ่ายคลิปมาแล้วก็จะท่วมอีกไหมจะท่วมอีกไหมมันยังเป็นความผวาที่ฝังอยู่ในใจและความรู้สึกของหลายคนเพราะคนเป็นผู้ประสบภัยเยอะมากนะคะทีนี้เนี่ยจะเกิดอะไรบ้างในตุลาคมอุตุเขาบอกแล้วเตรียมเลย2ระลอกใหญ
1: ่
2: ฝนมาแน่คุณผู้ชมคะทางด้านของผู้อำนวยการกองอุตุนิยมวิทยา
1: เ
2: ขาบอกมาแล้วนะเขาให้สัมภาษณ์กับทีมข่าวสำนักข่าววันนิวส์บอกว่าตุลานี้ไทยจะเจอกับพายุฝนหนักๆ2ระลอกนี่เราคัดแบบเบาๆออกแล้วนะ
0: ค
2: ่
0: ะ
2: หนักๆ2ระลอกเลยระลอกแรกตั้งแต่วันนี้ไปจนถึง7ตุลาคมนะคะก็ฝนเนี่ยจะเริ่มเข้าทางภาคเหนืออีสานก่อนหลังจากนั้นจะกระจายลงมาภาคกลางกรุงเทพและปริมณฑลด้วยไม่รอดนะคะวันที่6ถึง7เนี่ยฝนกรุงเทพจะลดลงแต่ว่าจะมีตกช่วงเย็นก็คือฝนเลิกงานนั่นเองนะคะก็อย่าลืมพกร่มด้วยแล้วก็จะพักหน่อยพักให้เราหายใจ8ถึง9ตุลาค
1: ม
2: นี่คือระลอกแรกต่อระลอกที่2 10ถึง13ตุลาคมคุณผู้ชมดูหน้าจอดูระลอก2นี่แดงเลยอ่ะเนี่ยคุณผู้ชมคะระลอกนี้เนี่ยต้องบอกว่าน่ากังวลกว่ารอบแรกด้วยนะคะเพราะว่ามีโอกาสที่ปริมาณฝนจะมากกว่ารอบแรกโดยเฉพาะพื้นที่ฝั่งตะวันตกตั้งแต่กาญจนบุรีราชบุรีต่อเนื่องมาอุทัยธานีและนครปฐมอันนี้คือจุดที่ต้องระวังมากกว่าพื้นที่อื่นสรุปง่ายๆก็คือตุลาคมจะมีฝนใหญ่อีก2รอบรอบแรก 5-7 ตุลาคมฝนเริ่มจากเหนืออีสานและเลื่อนลงมาภาคกลางกรุงเทพปริมณฑลรอบที่2 10-13 ตุลาคมอันนี้ต้องจับตาเป็นพิเศษเลยนะฝนอาจจะหนักกว่ารอบแรกนะ
1: ค่ะ
2: โดยเฉพาะภาคกลางตอนล่างฝั่งตะวันตกกรุงเทพปริมณฑลและภาคตะวันออกด้วยนะคะ
1: เพราะวันนี้เราเจอช่วงแรกวันที่5เราว่ามันยังไม่ได้หนักอะไรมากนะใช่ไหมเรายังรอดวันนี้ไปเกือบจะรอดแล้วนะ
0: อย่าเพิ่งเบาใจเนาะ
1: เดี๋ยววันที่10-13ว่ากันยังไงนะคะแต่อุตุยืนยันเพื่อความสบายใจคุณผู้ชมว่าฝนตกในเดือนตุลาคม2รอบนี้ภาพรวมมันจะไม่รุนแรงแล้วก็ยังไม่ถึงระดับน้ำท่วมใหญ่เมื่อปี 54หรือว่า60นะคะคือฝนรอบนี้มันจะมีลักษณะเป็นฝนช่วงเปลี่ยนผ่านเข้าสู่หน้าหนาวเนี่ยค่ะฝนก็มีลักษณะคือมาเร็วไปเร็วตกเป็นช่วงๆไม่ได้ตกแช่ข้ามวันข้ามคืนเหมือนที่เราเจอกันหรือตกสะสมต่อเนื่องยาวเหมือนรอบก่อนหน้านี้นะคะก็สังเกตก็จริงกรมอุตุก็พูดถูกว่ามันยังมีแดดให้เห็นระหว่างวันบ้างในช่วงนี้ปริมาณฝนส่วนใหญ่จะอยู่ในระดับที่เล็กน้อยถึงปานกลางไม่เกิน35มิลลิเมตรค่ะ
3: ฝนลักษณะของฝนที่เกิดขึ้นในรอบนี้เนี่ยเป็นฝนที่เรียกว่ามีการเคลื่อนตัวเร็วไม่ได้ตกนานตกต่อเนื่องเหมือนกับคราวที่แล้วเหมือนกับช่วงวันที่24ถึง25ตอนที่มันเกิดหนักๆน้ำท่วมในกรุงเทพนะครับแต่คราวนี้ก็คือมาแล้วมันก็จะไปผ่านไปนะครับโดยที่ไม่ได้ตกแช่อยู่นานแล้วก็ยังเป็นห่วงเรื่องพื้นที่ที่ยังมีเป็นที่ลุ่มหรือเป็นพื้นที่ที่ยังคงน้ำท่วมขังอยู่ในปัจจุบันเนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าช่วงระยะนี้เราสามารถที่จะระบายน้ำออกได้ทันฝนที่มาเติมเนี่ยสมมติ20 30มิลแต่บางครั้งเนี่ย20 30มิลแต่มันมีน้ำต้นทุนเดิมอยู่แล้วเนี่ยมันก็ทำให้ท่วมได้เหมือนกัน
1: กรมอุตุยังฝากย้ำทิ้งท้ายนะคะตอนนี้เราใช้คำว่ายังเอาอยู่
0: คำนี้อีกแล้วอ่ะ
2: คำนี้เอาอยู่เท่ากับอะไรจุด
1: ๆไม่เหลือเลยยังเอาอยู่ก็ไม่ได้หมายแปลว่ามันไม่มีความเสี่ยงกรมอุตุบอกนะยังเอาอยู
0: ่มีความหวังแล้วกันมีความหวัง
1: มันไม่ได้หมายความว่าไม่มีความเสี่ยงนะคะคือภาพรวมของฝนรอบใหม่ตั้งสติใจเย็นๆคุณผู้ชมนะคะบอกตัวเองด้วย
0: ค่ะ
1: มันจะไม่หนักเท่าปลายเดือนกันยายนสาธุและไม่มีสัญญาณว่าฝนจะตกแช่ตกต่อเนื่องยาวนานเหมือนครั้งที่ผ่านมาแต่คำว่าภัยพิบัติมันก็เกิดขึ้นได้แต่มันจะไม่ถึงกับคำว่ามหาอุทกภัยก็ไม่เข้าใจทำไมห้ามใช้คำนี
0: ้โอ้ทำไมอ่ะ
1: เพราะบางคนเขาบอกเขาเดือดร้อนจริงๆคือมันเทียบกับปี54ไม่ได้54มันเป็นน้ำเหนือแต่ว่าปีนี้คนกรุงเทพเจอเต็มๆเพราะเป็นน้ำฝนตกแช่ใช่ไหมคะคนที่เจอน้ำท่วมซ้ำซากในพื้นที่อันนี้ต้องระวังเพราะว่าอย่างที่บอกแหละของเก่าบางทีเนี่ยที่เราเห็นแห้งเนี่ยมันยังจ่ออยู่เลย
0: เนาะ
1: มันแห้งแค่พื้นถนนแต่ว่าคลองคุณผู้ชมลองขับรถแล้วสังเกตนะวันนี้ผ่านคลองจะเห็นว่าปริ่มและสูงมากเพราะฉะนั้นถ้าฝนลงมาเติมแล้วน้ำของเก่าระบายไม่ทันโอกาสท่วมยังมีอยู่นะคะก็ตระหนักเอาไว้อย่าตระหนกแล้วกันทีนี้ไปคุยกับคนที่เชี่ยวชาญเรื่องของการระบายน้ำกันหน่อยนะคะก็ดร.เอค่ะดร.สุชัชวีสุวรรณสวัสดิ์นะคะท่านก็พูดถึงเรื่องของน้ำท่วมเพราะว่าตัวท่านเองก็เป็นผู้ประสบภัยทางครอบครัวคือแกอยู่หมู่บ้านลาดกระบังแกเป็นอดีตการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
0: ค่ะ
1: แล้วแกก็โพสต์ข้อความบอกว่าลาดกระบังฝนตกซ้ำน้ำท่วมยังสาหัสน้ำเน่าเหม็นมากขอเครื่องสูบน้ำช่วยต่อชีวิตผู้ประสบภัยล่าสุดเนี่ยทีมข่าวสำนักข่าววันนิวส์ไปคุยกับดร.เอแล้วนะคะให้ความเห็นว่าขณะที่ตัวดร.เอเป็นผู้ประสบภัยต้องพายเรือออกจากหมู่บ้านย่านลาดกระบังนะคะแกบอกว่ามองว่าสถานการณ์ตอนนี้มันกลายเป็นวิกฤตซ้อนวิกฤตส่วนหนึ่งมาจากความไม่ละเอียดรอบคอบและความประมาทในการรับมือคุณผู้ชมคิดเห็นยังไงจริงไหมในการรับมือเราอาจจะประเมินต่ำไปไหมในการรับมือฝนรอบนี้แต่เวลานี้ไม่ใช่เวลาจะมาหาคนผิดแล้วสิ่งสำคัญที่สุดก็คือสิ่งที่รัฐบาลทำได้ตอนนี้นะคะเรื่องเก่าไม่พูดละเดินหน้าเร่งช่วยเหลือประชาชนและพื้นที่ที่ยังน่าห่วงคุณผู้ชมในมุมดร.เอนะแกคาดคะเนกรุงเทพฝั่งตะวันออกค่ะโดยเฉพาะลาดกระบังล่มเกล้าแม้ระดับน้ำในคลองประเวศบุรีรมย์จะเริ่มลดแต่พื้นที่ชุมชนน่ะโดยเฉพาะซอยเล็กๆอ่ะน้ำมันยังท่วมอยู่นะคะ
0: ดูสี
1: ใช่
0: เริ่มเน่าเริ่มอะไรแล้วอ่ะ
1: อาทิตย์กว่าแล้วอ่ะใช่ไหมน้ำมันไหลเข้าสู่คลองแขนงที่อยู่ในพื้นที่ต่ำกว่าแล้วก็จากนั้นจะเอ่อล้นเข้าท่วมชุมชนก็ระวังกันให้ดีนะคะเพราะว่าตอนนี้สิ่งที่ดร.เอบอกว่าอยากจะเรียกร้องก็คือเครื่องสูบน้ำเข้าไปในพื้นที่ลาดกระบังแล้วก็ล่มเกล้าด้วยค่ะ
4: แต่วันนี้สิ่งที่มันยังวิกฤตอยู่มากๆก็คือพื้นที่กรุงเทพภาคตะวันออกฝนก็มาอีกแล้วแล้วก็ลาดกระบังเป็นพื้นที่ที่ถูกทิ้งไปแล้วทางลาดกระบังทางร่มเก้าต้องการการระบบสูบน้ำเพื่อสูบจากชุมชนขึ้นคลองแขนงและสูบจากคลองแขนงเนี่ยขึ้นคลองประเวศตอนนี้มาพูดกันว่าอยากให้มันรอดเพราะตอนนี้น้ำเน่ามากแล้วในชุมชนเอาข้อตัวผมเองเนี่ยผมต้องพายเรือออกมาเนี่ยแล้วข้างในหมู่บ้านผมมีชุมชนซึ่งคนรวมกันแล้วเนี่ยร่วมพันเนี่ยวันนี้ทุกคนลำบากแสนสาหัส
1: อย่างที่ห่วงย้ำนะคะในมุมดร.เอก็คือฝั่งตะวันออกลาดกระบังแล้วก็ล่มกล้าวสิ่งที่ทำคืออยากจะให้เอาเครื่องสูบน้ำมาผลักดันน้ำจากชุมชนลงคลองประเวศบุรีรมย์โดยเร็วที่สุดแกก็ฝากบอกเนาะเอาจริงนะคนหาเช้ากินค่ำอ่ะออกจากบ้านไม่ได้ขาดรายได้เลยนะ
2: น่าเห็นใจมาก
1: น่าเห็นใจมากแล้วบ้านก็ตัวเองก็พังเสียหายด้วยอะค่ะ
2: ค่ะใช้เวลาฟื้นอีกนานเลยนะคะคุณผู้ชมเราไม่ใช่แค่ภาคกลางนะต้องบอกว่าภาคเหนืออีสานหลายจุดยังน่าเป็นห่วงดูซิโดยเฉพาะภาคเหนือเชียงใหม่ตกตั้งแต่ตีสามน้ำป่ามาเยอะมากสั่งปิดไปสองน้ำตกแล้วนอกจากฝนจากลมจากน้ำดินสไลด์สิคะตามมางานนี้เนี่ยเสาไฟฟ้าหักโค่นด้วยนะเดี๋ยวมาได้เรียงกันทั้งภาคเหนือภาคอีสานและจังหวัดอื่นๆช่วงหน้าค่ะ
4: และ

0: อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยดูแลสุขภาพด้วยนะครับทิฟฟี่แผงสีเขียวบรรเทาหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะและเป็นไข้ตัวยาพาราเซตามอลและคอเฟนิรามีนมาเรียนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาทิฟฟี่แผงสีเขียวทิฟฟี
1: ่ฉันแค่มีชีวิตที่มีความสุขแต่แล้ว
2: จะไปเล่นงานกูเหรอไอ้หมอนุ่ม
3: จ้างสดไอ้มันเป้าล้านแม่งนี่แหละ
4: ผมไม่อยากเชื่อเลยว่าเด็กผู้หญิงคนนั้นจะโตมาเป็นคนในวันนี้
5: คนอย่างเราจะเอาอะไรไปสู้เขาม
1: ันมีศาสตร์นวดเร้นลับที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน
6: เลิกคิดจะแก้แค้นซะ
3: คนในประเทศนี้ไม่กระซื้อกันได้หมดวะ
7: เจอกูแน่ไอ้ตรงอย่าง
8: คนอย่างพวกมึงจะทำอะไรกูได้
1: ได้สิ
9: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียว
10: ครึ่ง
9: ทุกวันจันทร์และวันอังคารเวลา 20:30 นพิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียมเพียง99 บาทต่อเดือนกดดอกจัน559ซีเรีย
10: ลโทรออก
11: ถกไม่เถียงถกจริงเดือดจริงถึงใจคนทั้งประเทศพิสูจน์ปรากฏการมหาชนด้วยยอดผู้ชมทะลุ 4,500 ล้านวิวรายการฮาร์ดทอล์คที่คนทั้งประเทศเชื่อถือมากที่สุดของจริงอยู่ที่นี่กับผมทินโชคกมลกิจทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปทาง GMM 25
12: กีฬา
13: โอ๊ยวันนี้มีคนมาขายขนมจีบให้ผมด้วย
14: คนนั้นน่ะพี่3คนที่แต่งตัวเป็นผีมนุษย์หินน่ะ
15: คิดถึงเขาอ่ะสิ
13: เดี๋ยวน้องแซวคืนนะ
15: ยังแจมรู้ไหม
16: ว่าเมียที่ดี
17: คือเมียที่ใส่หางกระต่ายฟูฟู
13: ที่3ไปได้แล้วครับ
18: ที่3ของเธออาทิตย์นี้ตอนจบเวลา 4:30 นทางช่อง GMM 25
19: จูเลียตแอนด์จูเลียต3ตอนสุดท้าย
20: ตอนเท่านี้ถ้ามึงติดต่อกับใครหน้าไหนทั้งนั้น
21: ตัดใจจากโตเกียวซะต่อจากนี้ลูกต้องย้ายกลับมาอยู่ที่บ้าน
22: คิดว่าแกกับแฟนแกรีบออกไปจากเมืองนี้เถอะพี่รู้สึกว่าอีกไม่นานบ้านเรากับบ้านนั้นก็ปะทะกันสักวันแน
23: ่ถ้าเราจะหยุดเรื่องพวกนี้เราอาจจะต้องมาช่วยกันหาคำตอบว่ามันเกิดขึ้นได้ไงเมื่อ17ปีที่แล้วเกิดอะไรขึ้นกับแม่ของลูกเหรอคะ
24: จูเลียตแอนด์จูเลียตทุกวันเสาร์เวลา 20:30 น
9: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีจูเลียตแอนด์จูเลียตทุกวันเสาร์เวลา 20:30 นพิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียมเพียง99 บาทต่อเดือนกดดอกจัน559ซีเรียลโทรออก
25: ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู
26: ่สามแม่ครัวความอร่อยอยู่คู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยนมองเฟลอน้ำแร่ที่ได้รับรางวัลด้านรสชาติ8ปีซ้อนจากเชฟนานาชาติ
27: ตอนนี้ทุกพื้นที่ทั่วไทยชุ่มฉ่ำจริงๆนะคะอัปเดตกันหน่อยเมื่อสักครู่เราดูพื้นที่กรุงเทพมหานครไปเยอะแล้วดูพื้นที่ภาคเหนือกันบ้างที่จังหวัดเชียงใหม่ต้องบอกว่าฝนตกลงมาอย่างหนักเหมือนกันแล้วคุณผู้ชมดูน้ำน่ากลัวมากนะคะที่สุดแล้วเนี่ยเห็นมวลน้ำแบบนี้เพื่อความปลอดภัยก็คือประกาศปิดน้ำตกไป2แห่งเพื่อความปลอดภัยเป็นประกาศจากทางการนะคะเช้าวันนี้คือลำน้ำแม่สาตำบลแม่แรมอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่น้ำแรงมากแล้วก็บวกกับมีสีแดงขุ่นเราเตือนกันตลอดเลยนะเวลาเจอน้ำสีแดงขุ่นต้องหยุดทันที

0: ดีนะคะอย่าลงเล่นน้ำเด็ดขาดมันมีพายุฝนฟ้าคะนองในพื้นที่แม่ริมนานหลายชั่วโมงคือตกตั้งแต่ตีสามอะค่ะสุดท้ายตอนเช้าที่ผ่านมาอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพปุยต้องประกาศปิดน้ำตกแม่สากับน้ำตกตาดหมอกเป็นการชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยนะคะแล้วก็เพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวด้วยเนี่ยปิดไว้แบบนี้เลยนะคะจนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติค่ะขณะเดียวกันฝนที่ตกลงมาอย่างหนักคุณผู้ชมดูอีกภาพหนึ่งดินสไลด์ค่ะนี่ต้นไม้กำแพงนี่คือริมถนนสายแม่ริมเสมิงนะคะอยู่ที่อำเภอแม่ริมมันล้มลงมาเนี่ยค่ะแล้วส่งผลให้เสาไฟฟ้าหักเกิดไฟดับในพื้นที่ตำบลโป่งแยงเจ้าหน้าที่ก็พยายามจะเร่งแก้ไขให้ไฟกลับมาใช้ได้ตามปกตินะคะท่านผู้ว่าเชียงใหม่ออกประกาศเตือน10อำเภอค่ะที่ต้องเฝ้าระวังจะมีแม่แตงอำเภอพร้าวดอยสะเก็ดแม่แจ่มแม่ริมเชียงดาวสันทรายดอยเต่ากัลยาณิวัฒนาและเสมิงนะคะต้องระวังเรื่องของฝนตกหนักน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากขอให้ติดตามข่าวสารอย่างต่อเนื่องขยับมาดูลำพูนกันหน่อยลำพูนก็หนักไม่แพ้กันนี่คือเจอน้ำป่าเลยนะคะน้ำป่าไหลทะลักเข้าท่วมชุมชนที่บ้านห้วยหละตำบลป่าพลูค่ะอยู่ที่อำเภอบ้านโฮงแล้วกระแสน้ำแรงมากคือกระสอบที่เขากั้นไว้ลอยไปกับน้ำเลยค่ะชาวบ้านต้องรีบลงมาเอามอเตอร์ไซค์นะคะคือกันไว้ให้อะไรที่ยกขึ้นได้ยกก่อนไม่อยากให้เข้าของมันลอยไปกับน้ำเสียหายนอกจากนี้ชาวบ้านยังขี่มอเตอร์ไซค์ผ่านมาเจอกระแสน้ำที่ไหลผ่านหมู่บ้านพอดีหลายคนบอกต้องจอดก่อนเลยคือไปต่อไม่ได้เพราะว่าเนี่ยจอดก่อนแต่ดีแล้วที่จอดก่อนทำถูกแล้วนะคะอย่าไปประเมินว่าน้ำมันอาจจะเราจะฝ่าไปได้มันไม่คุ้มกันนะคะขยับมาพะเยาค่ะช่วงบ่ายฝนตกนาน2ชั่วโมงหลายจุดระบายน้ำไม่ทันนะคะนี่คือสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดพะเยาน้ำท่วมขังประมาณ20เซนรถเล็กยังวิ่งเข้าพอจะไหวแต่ว่าต้องระวังเหมือนกันนะคะเจ้าหน้าที่ก็เร่งสูบน้ำออกจากที่สถานีให้รถสามารถวิ่งเข้าไปจอดในชานชาลาได้ค่ะ
1: คุณผู้ชมแล้วจะบอกนะว่าเวลาฝนตกแบบนี้บางทีต้องติดตามประกาศอุทยานประกาศอะไรให้นักท่องเที่ยวและชาวบ้านเตือนเลยเพราะว่าล่าสุดที่เชียงรายมีชาวบ้านเข้าไปหาของป่าเขาเข้าไปข้างใน3คนนะปรากฏว่าเกิดพัดหลงกันและสูญหายนานถึง3วันล่าสุดเจอตัวแล้วค่ะ
2: มาเออก้อยอะไรลงม
3: าเอาก้อยอะไรลงมาเลย
2: ตาพอเลยตาพอเลยหย่ำได้ไ
4: หมอ่ะไปเลยไปเลยค่อยสลับคนลงมานะครับ
2: มาเลยมา
4: เชือก
2: มาเลยยกมาก็ลงไหมมาเลยทางนั้นลงไหม
4: นี่นะครับลงไปทางเล็กนิดเดียวนะครับ
1: ในที่สุดก็ช่วยได้ครบทั้ง3ชีวิตและนี่คือผู้สูญหายรายสุดท้ายคุณธนงอายุ39ปีค่ะแล้วคุณผู้ชมดูภาพที่มันทุลักทุเลนะ
0: ค่ะ
1: ที่เห็นเนี่ยคือเจ้าหน้าที่ค่ะพยายามนำตัวนายธนงเนี่ยค่อยๆลงมาจากป่านะอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนเมื่อช่วงบ่ายแล้วเนี่ยด้วยทางที่แบบมันแคบมันชันบางจุดก็ลื่นค่ะดินมันอุ้มน้ำอ่ะเนาะต้องระมัดระวังและประเมินดีๆค่ะและอีกอย่างคือสภาพผู้สูญหายนายธนงที่เจอเขาค่อนข้างอิดโรยแล้วหลงติดอยู่ในป่า3วันน่ะขาดอาหารขาดน้ำนะเจ้าหน้าที่เองก็มีน้ำมีอาหารติดไปก็แบ่งให้เขาทานก่อนที่จะพาลงมาจากภูเขาได้อย่างปลอดภัยพบเรียบร้อยแล้วทั้ง3รายซึ่งจริงๆเหตุการณ์นี้เริ่มตั้งแต่2ตุลาคมพ่อเลี้ยงน้องชายและนายธนงเข้าไปหาของป่าจริงๆระหว่างเดินทางก็เจอเจ้าหน้าที่ที่เตือนนะว่าอยากให้ออกไปจากป่าก่อนเพราะว่าตอนนี้ไม่ปลอดภัย
0: ค่ะ
1: แต่เหมือนเขาแยกกันค่ะเขาก็หาของป่าต่อแล้วแยกกันสุดท้ายพัดหลงไป2กลุ่มกลุ่มแรกก็คือพ่อเลี้ยงกับน้องชายช่วยไปได้เมื่อวันที่4ตุลาคมและนี่คือรายสุดท้ายเมื่อบ่ายที่ผ่านมาช่วยนายธนงได้เป็นอันยุติภารกิจค้นหาทั้ง3คนปลอดภัยดีนะคะ
0: ค่ะขยับไปภาคอีสานกันหน่อยนะคะพาคุณผู้ชมไปดูที่ชัยภูมิค่ะมีงานรถแห่แล้วชาวบ้านมาร่วมงานกันกว่า 3,000 คนกำลังสนุกเปิดเพลงเต้นกันปรากฏว่าจู่ๆพายุพัดถล่มแบบนี้ค่ะ
1: ใครจะอยู่ล่ะคะก็ต้องไปละค่ะ
5: คือไปทั้งคนไปทั้งเต็นท์อันเนี้ย
0: เชียร์บอกเพลงมันเลย
5: เพลงมันเร้ามากเลยอ
0: ่
5: ะ
0: ก็เต็นท์ยุบไปเลย
5: น่ากลัวเหมือนกันนะเนี่ย
0: เต็นท์ยังไม่อยู่เลยแล้วคนจะอยู่ทำไมไปก่อนนะคะหนีได้หนีนะพายุพัดถล่มค่ะก็ต้องมีการจัดการประชาสัมพันธ์ที่อบต.โคกสะอาดที่ภูเขียวชัยภูมิคือจัดงานกันอยู่ดีๆกำลังสนุกกันเลยนะคะม่วนจอยกันเลยล่ะปรากฏว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเต็นท์มันพ ัดปลิวแบบนี้นะคะก็ชาวบ้านก็ต้องวิ่งหนีกันนะคะเป็นเต็นท์ขายอาหารที่สงสารพ่อค้าแม่ค้าอุตส่าห์มาตั้งกะจะทำรายได้ปรากฏว่าต้องเก็บข้าวของหนีพายุกันนะคะยังดีที่เหตุการณ์นี้ไม่มีรายงานผู้บาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตค่ะ
5: ขอให้ขายดีในภายหลังแล้วกันนะพ่อค้าแม่ค้าจ๋าแต่พอเห็นภาพนี้อยากให้ไปดูที่จังหวัดบึงกาฬเช่นกันคุณผู้ชมเพราะว่าดูนะที่โรงเรียนบ้านหนองหมูค่ะอำเภอเมืองบึงกาฬเมื่อกี้คือเต็นท์ไปทั้งหลังอันเนี้ยหลังคาก็ลอยไปทั้งแผ่นเหมือนกันค่ะแล้วไปตกใส่อาคารเรียนอีกหลังโอ้โหดูสิฝนตกหนักพายุลมแรงขนาดนี้นะคะแต่โชคดีค่ะว่าเหตุเกิดช่วงกลางคืนไม่มีครูไม่มีนักเรียนค่ะแต่อุปกรณ์การเรียนของน้องเด็กๆป.1 ป.2 เนี่ยเสียหายหมดเลยนะคะก็ต้องไปเรียนอาคารอื่นแทนตอนนี้ก็สำนักงานเขตเข้าพื้นที่ในการเก็บข้อมูลเพื่อซ่อมแซมกันแล้วนะคะขยับลงมาที่จังหวัดนครสวรรค์ค่ะไปดูที่อำเภอไผ่สาลีกับอำเภอตากฟ้าลมแรงมากคุณผู้ชมดูเสียงฟ้าร้องนี่คือดังสนั่นเลยค่ะส่วนในอำเภอเมืองนะคะคุณผู้ชมดูตรงนี้สะพานข้ามแม่น้ำปิงวารีศรีสวรรค์นี่ค่ะถูกแม่น้ำนะกัดเซาะเสากับตอสะพานพังกันแบบนี้เลยค่ะแล้วเป็นแนวลึกนะยาวลงไปเนี่ย3 เมตรเนี่ยโอ้โหถนนเส้นนี้นะคะก็คือเป็นถนนสายเก่าทางเข้าที่อำเภอก้าวเลี้ยวบรรพตพิสัยตอนนี้เจ้าหน้าที่ก็มาติดตั้งป้ายเตือนแล้วนะคะว่าห้ามผ่านโดยเด็ดขาดประชาชนหลีกเลี่ยงเส้นทางให้ดีนะคะต่อที่ชัยนาทค่ะมีชาวบ้านที่ตำบลโพนางน้ำดกค่ะอันนี้เนี่ยคือจริงๆแล้วลำบากค่ะน้ำท่วมสูงมากคุณผู้ชมทีนี้ทีมข่าวเราเนี่ยกำลังนั่งเรือเข้าไปในหมู่บ้านปรากฏว่าระหว่างทางดูนี
1: ่โทคุณยายถึงอกเลยนะ
5: ใช่ยายสมพงษ์แล้วดูแกถืออะไรมาแกถือขวดน้ำปลาค่ะลุยน้ำสูงแบบนี้ออกมาคือมาขอแบ่งน้ำปลาจากเพื่อนบ้านทีนี้คุณยายมาก็มาขอแค่เกาะเรือทีมข่าวเราเนี่ยกลับบ้านเท่านั้นแต่คุณยายก็เล่าให้ฟังว่าเนี่ยปกติแกไม่ไปไหนหรอกเพราะแกป่วยโรคหัวใจความดันไขมันนะคะเหนื่อยง่ายปีที่แล้วนะแกลุยน้ำนะเป็นตะคริวเกือบจมน้ำเนี่ยค่ะแต่ดีว่ามีคนช่วยไว้ทันนะคะแต่ปีนี้ลูกหลานเนี่ยอพยพไปละแกก็ไม่มีเรือแกก็อาศัยอยู่กับเจ้าบิ๊กดูสิเจ้าบิ๊กคือใครหมาคู่ใจของคุณยายนั่นเองนะคะเนี่ยเจ้าบิ๊กโอ้ยดูแลยายดีๆหน่อยนะลูกนะคือยายบอกว่าตั้งแต่น้ำท่วมเนี่ยไม่มีหน่วยงานไหนเข้ามาเลยวันนี้ข้าวก็ไม่ได้กินเลยไปขอแบ่งน้ำปลาจากเพื่อนบ้านค่ะ
3: จะไม่ค่อยไปไหนลูกเมื่อเช้าจะออกไปเช่น้ำเย็น
6: ใช่
3: แล้วตะคริวกินขา
6: แล้วมาเดินทำไม
3: จม
5: แล้วมาเดินทำไม
3: มือปีกายก็จมหลานก็โดดเรือนช่วยเนี่ยหลานก็ไม่อยู
5: ่แล้วไม่มีใครอยู่เหรอคะเอาเราต้องออกมาเอาน้ำปลาไปทำอะไรคะ
3: เอาไปทำกับข้าวกิน
5: อย่าไปอีกนะเดี๋ยวแย่นะ
3: ได้น้ำปลากินแล้ว
5: โอ้ยแล้วยาย78แล้วดูสิยายจะเอามาผัดกับมะละกอต้นมะละกอก็จะตายแล้วด้วยจมน้ำอยู่อย่างนั้นยายดูแลสุขภาพดูแลตัวเองด้วยนะขยับลงมาที่บางบานบ้างค่ะอำเภอบางบานอยุธยาจุดนี้น้ำท่วมซ้ำซากทุกปีเลยคุณผู้ชมดูนะชาวบ้านต้องลอยคอกันแบบนี้อุ๊ยอะไรอะเมื่อกี้ล่วงไปเลยเหรอนะคะเพราะว่าน้ำเนี่ยท่วมจมมิดหลังคาชั้น1ไปแล้วที่ทุกคนเห็นนี่คือจมไปแล้วนะคะ
1: ค่ะ
5: แล้วข้างล่างเนี่ยระเบิดไปแล้วเรียบร้อยไปดูบ้านนางสำรวยหน่อยค่ะต้องเอาไม้มาพาดกันแบบนี้แล้วเดินมุดตัวก้มตัวไปฝากด้วยว่าเป็นไปได้เนี่ยอยากให้หน่วยงานมาวางแผนบริหารจัดการน้ำล่วงหน้าหน่อยเพราะพอประกาศปุ๊บน้ำท่วมสูงแบบนี้ไม่ไหวเลยค่ะ
7: น้ำมันจะมีหรือไม่มีก็น่าจะระบายน้ำออกมาให้เราก่อนอะไรเงี้ยนี่มาถึงก็พอประกาศปุ๊บก็ท่วมทีอย่างที่เห็นเลยไอ้เรื่องความกังวลใจไม่ต้องพูดถึงเพราะว่ามันจะว่าชินก็ชินนะก็เป็นไปตามอย่างที่ว่าเนี่ยจะเอาตามสะดวกเลยเอาตามสบายของรัฐบาลเลย
5: โอ้เอาตามสะดวกเลยคุณพี่สำรวยบอก
1: คือแบบปลงแล้วอ่ะ
5: ใช่คือจริงๆท่วมซ้ำซากมันก็ต้องอยู่อยู่แล้วเนอะแต่ว่าพอมันดูแลไม่ทันอาจจะขนของได้มากกว่านี้ก็ไม่ทันอย่างเงี้ย
0: แกอาจจะบอกว่าอยากจะให้มีการวางแผนที่ดีกว่านี้ไหมในเมื่อพื้นที่ท่วมซ้ำซากอยู่แล้วใช่ไหมคะควรจะมีการเตรียมการเห็นใจจริงๆนะ
5: ท่วมซ้ำซาก
0: ค่ะทีนี้เรื่องนึงที่มาพร้อมกับน้ำสิ่งที่ต้องเตือนก็คือเด็กในเวลาเห็นน้ำท่วมไม่เหมือนผู้ใหญ่นะผู้ใหญ่เราเครียดแต่เด็กเขาสนุกเขาคิดว่าเอ้ยอยากเล่นน้ำแล้วปรากฏว่าเด็ก2คนนะคะไปชะโงกดูน้ำรองเท้าแตะมันหลุดจะเก็บพอเก็บลงไปแล้วน้ำมันเป็นที่ลึกมันดูดน้องลงไปนาทีชีวิตนะคะพลเมืองดีผ่านมาพอดีสุดท้ายโอ้โหชุลมุนเลยช่วยได้หรือเปล่าเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามค่ะ

0: 2มีส่วนช่วยในการทำงานตามปกติของระบบประสาทและสมองแล้วไปพลัสความสุขให้กับใจดื่มแบรนด
1: ์มหกรรมคอนเสิร์ตสุดยิ่งใหญ่แห่งปีที่แฟนๆรอการรอคอยเสิร์ฟความสนุกถึงหน้าบ้านคุณพบกับศิลปินจากแกรมมี่โกลด์ศิลปินจากช่องวัน31และเหล่าแชมป์จากรายการด้วงเพลงชิงทุนพิเศษสุดๆโอกาสของคนมีของหากคุณเสียงดีอยากเก็บไว้กับการประกวดร้องเพลงแบบยกเวทีด้วงเพลงชิงทุนไหวไหวตรงหน้าคุณในงานยังมีบูธกิจกรรมดีๆให้ร่วมสนุกมากมายย้ำชมฟรีตลอดทั้งงานจะเต็มถึง4จังหวัดเริ่มต้นกันที่จังหวัดปทุมธานีจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดระยองแล้วพบกันในงานด้วงเพลงลูกทุ่งสัญจร2569สนับสนุนโดยจุฬาเฮิร์บ
2: โอกาสครั้งสุดท้ายที่คุณไม่ควรพลาดThe Golden Show All Star Concert 2026รีบจองด่วนก่อนบัตรหมดคอนเสิร์ตบทเพลงทองคำสุดไพเราะพร้อมด้วยโชว์สุดตระการตาจากเหล่าดวงดาวคนมีฝันพร้อมด้วย4คนสุดท้ายจากเวที The Golden Song All Star เปิดแสดงเพียง3รอบเท่านั้นวันเสาร์ที่7และวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายนนี้ณเมืองไทยรัชดาลัยเธียเตอร์เปิดจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยทิกเก็ตเมเจอร์ทุกช่องทาง
3: เด็กทับการ์ตูนร่วมขนความสนุกความมันมาให้น้องๆทุกเช้าสุดสัปดาห์วันเสาร์เมื่อโลกถูกคุกคามจากสัตว์ประหลาดนครแห่งแสงต้องมอบหมายให้อุลตร้าแมนเมบิอุสลงมาคุ้มครองวันอาทิตย์ติดตามชีวิตมนุษย์ยักษ์สีน้ำเงินผู้โดดเดี่ยวหลังจากดาวเคราะห์บ้านเกิดที่ถูกทำลายโลกใบนี้จะเป็นบ้านใหม่ให้เขาได้หรือไม่ในอุลตร้าแมนเทโอแล้วเจอกัน6 โมงเช้าเสาร์อาทิตย์ทางช่อง GMM 25

0: ทั้งมอส
1: รู้จักคนชื่อเมธปะ
2: พี่ไม่เจอมาแล้วหรอ
1: เจอจังๆเลย
3: พี่แม่จะลงสีแม่เหมือนเดิมไหมนะครับ
4: พี่ก็แค่ว่าไปตามความรู้สึกแค่นั้นแหละ
0: ให้โอกาสพี่ได้เห็นความนั้นของมอสอีกครั้งนึงนะ
5: มึงไปบอกเขาตรงๆไหมบอกว่ามึงอ่ะชอบเขาน
3: ี่เมาปะ
1: เมาอะไร
3: หึงเหร
6: อติดตามชม You Maniacs เดี๋ยวจะรักซะให้บ้าทุกวันเสาร์เวลา 20:30 นดูทีวีช่อง GMM 25
7: ครีมแก้ปวดเมื่อยที่มีตราพยาพาลีเนื้อครีมละเอียดไม่เหนียวเนินหนะหอมกลิ่นสมุนไพร
8: ยามาฮ่า Enmax Tech Max เทคโนโลยี YECVT มันเปลี่ยนโลกโคเวซับสคริปชั่นซับหลักร้อยสคริปหลายเรื่องกังวลใจ
9: มาอัปเดตสถานการณ์ฝนตกในหลายพื้นที่กันต่อนะคะคือภาคตะวันออกเนี่ยก็หนักเพราะว่าเจอทั้งฝนตกหนักลมแรงแล้วก็ลูกเห็บเราคุยกันเนาะลูกเห็บตกแปลกๆเนาะแค่มหานครไม่ค่อยเจอก็เจอกันมา2รอบแล้วนะคะปรากฏที่เจอล่าสุดฉะเชิงเทราค่ะทั้งลมทั้งฝนทั้งลูกเห็บแต่สิ่งที่ลำบากที่สุดก็คือบ้านที่มีผู้สูงอายุบางครั้งการเข้าไปช่วยเหลือต้องฝากกระแสน้ำเข้าไปนะคะทุลักทุเลกันมากๆนี่คือพายุที่กระหน่ำตกหนักในพื้นที่บางคล้าฉะเชิงเทรามาทั้งฝนมาทั้งลมมาทั้งลูกเห็บค่ะเป็นอุปสรรคในการที่ไปช่วยเหลือชาวบ้านที่น่าเป็นห่วงที่สุดตามข้อมูลก็คือเป็นชายชราคุณตาแล้วนะคุณตา90แล้วค่ะแล้วอยู่คนเดียวในบ้านที่ตำบลบางกระเจ็ดนี่กู้ภัยเขาก
10: ็
9: มืดมากไม่มีไฟนะคะชาวบ้านเขาไปเจอว่ารอบบ้านแกเนี่ยคือถ้าแกออกมาท่วมถึงอกแล้วอายุ90อ่ะออกมาเองไม่ไหวเพราะนั้นเนี่ยต้องฝากกระแสน้ำพาแกไปพักที่ศูนย์พักพิงที่วัดหัวไทรทุลักทุเลเนี่ยค่ะคือเนี่ยพาขึ้นมาได้แล้วนะคะก็ปลอดภัยระหว่างทางปรากฏไปเจอผู้สูงอายุอีก1คนในพื้นที่เดียวกันก็เลยช่วยขึ้นเรือแล้วก็พาไปอยู่ศูนย์พักพิงเช่นเดียวกันทีนี้ไม่ใช่แค่2ท่านนะคะในพื้นที่มีผู้ป่วยติดเตียงอีกหลายครอบครัวในพื้นที่ตำบลหัวไทรตำบลบางกระเจ็ดค่ะที่ยังรอความช่วยเหลือกู้ภัยก็ทำงานกันเต็มที่แต่บางครั้งหนึ่งวันเนี่ยมันช่วยไม่ได้หมดทุกครอบครัว
11: ค่ะ
9: ค่ะแล้วต้องยอมรับบางครอบครัวก็ไม่ต้องการอพยพด้วยนะคะแต่ว่ากู้ภัยบอกกังวลนะถ้าเกิดว่าท่วมสูงอีกอ่ะคราวนี้ลำบากหลายคนบอกไม่ไปได้ไหมขอเป็นออกซิเจนสำรองได้ไหมคืออยู่ในบ้านจะขอดูแลตัวเองกู้ภัยก็เลยขนถังออกซิเจน14ถังลงเรือนะคะแล้วก็ไปอีกรอบนึงฝากกระแสน้ำเข้าไปส่งให้ผู้ป่วยติดเตียงถึงบ้านแล้วก็เคลื่อนย้ายผู้ป่วยขึ้นไปพักชั้น2เพื่อความปลอดภัยไม่ย้ายไม่เป็นไรสิ่งที่ร้องขอก็ทำให้ดีที่สุดนะคะแล้วอีกเหตุการณ์นึงสุดระทึกที่บอกคุณผู้ชมเมื่อสักครู่ก่อนพักเบรกก็คือว่าเด็กกับน้ำต้องเตือนกันนะย
11: ัง
9: คุยกัน

0: 3คนตอนเด็กๆพฤติกรรมเหมือนกันเลย
1: เน
0: า
1: ะ
0: น้ำท่วมชอบมาก
1: เอาจริงๆเห็นน้ำปุ๊บอยากจะออกไปเล่นแหละ
0: ออกไปเดินลุยเลยค่ะไม่ได้นะคุณผู้ชมเด็ก2คนก็ไปเดินดูน้ำแล้วปรากฏว่ารองเท้ามันหลุดไปข้างหนึ่งค่ะเด็กอะเนาะพยายามจะก้มลงไปเก็บรองเท้าแต่เสียหลักถูกน้ำพัดลงไปในจุดที่มีน้ำลึกเกือบ2เมตรจุดนี้ค่ะเห็นแบบเนี้ยเราไม่รู้ว่าลึก2เมตรเลยนะ
1: ไม่ออกอะ
0: มันดูไม่ออกกับพื้นถนนกับจุดที่เป็นน้ำลึก2เมตรปรากฏอดีตประธานสภาอบจ.ฉะเชิงเทราคุณอุดรเทพวาทีก็ผ่านมาขอบคุณจริงๆก็วิ่งเข้าไปช่วยเหลือและจากนั้นพลเมืองดีที่1ที่2ที่3ชาวบ้านมาแล้วค่ะกระโดดลงไปช่วยกันดึงเด็กขึ้นจากน้ำแล้วก็มีเสียงตะโกนร้องขอความช่วยเหลือคือพ่อแม่คนเห็นเหตุการณ์ทุกคนตกใจกันหมดเลยทีนี้เหตุระทึกซ้ำ2เพราะอะไรคุณอุดรคนแรกที่กระโดดไปช่วยเด็กปรากฏแกถูกกระแสน้ำวนเนี่ยเวลาน้ำท่วมน่ากลัวนะมันมีกระแสน้ำวนดูดเข้าหาท่อลอดใต้ถนนเวลามีท่อแล้วน้ำอะค่ะมันจะเป็นน้ำวนได้เจ้าตัวบอกคนอื่นบอกพาเด็กขึ้นไปก่อนนี่ความน่ารักของแกน
2: ะ
0: ไม่ต้องลงมาช่วยเขาแล้วโชคดีที่แกเนี่ยช่วยตัวเองในการที่แกคว้ากิ่งไม้เอาไว้ได้ทันคือแกห่วงว่าใครจะมาช่วยแกเดี๋ยวมันจะดูดกันลงไปหมดไงคะแล้วทุกคนก็เลยร่วมแรงร่วมใจดึงคุณอุดรขึ้นจากกระแสน้ำที่มันหมุนวนได้สุดท้ายปลอดภัยทุกคนค่ะ
3: รองเท้าหลุดหรือว่าสิ่งของร่วงนะครับกระโดดไปเก็บคิดว่ามันเป็นแค่พื้นปกติมันไม่ใช่พื้นปกตินะครับมันมีท่อนะครับรถน้ำมาไหลแรงมากครับตรงนี้ก็เลยต้องทำการกั้นไว้แล้วก็แจ้งให้ติดป้ายเพื่อแจ้งให้ทราบนะว่าตรงนี้อันตรายครับ
0: คุณผู้ชมสิ่งที่เราสังเกตก็คือว่ามองไม่เห็นละตรงไหนคือน้ำลึกเพราะฉะนั้นเนี่ยเอาหลักมาตอกปิดบริเวณท่อลอดเป็นการชั่วคราวไหมส่วนผู้ปกครองเตือนเด็กนะคะอย่าไปเล่นน้ำในช่วงนี้อันตรายจริง
2: ๆ
0: ดูที่บางน้ำเปรี้ยวกันหน่อยน้ำยังสูงกว่า2เมตรค่ะคุณสมชายนวลแก้วอพยพวัว13ตัวออกจากจุดน้ำท่วมเพราะว่าจะมิดหัววัวแล้วสงสารบางตัวเนี่ยต้องใช้เชือกลากจูงให้ว่ายน้ำตามเรือมานะคะบางตัวก็เอาขึ้นเรือท้องแบนของกู้ภัยแม้สุดท้ายจะสามารถพาวัว13ตัวมาได้ปลอดภัยแต่สิ่งที่ทำให้คุณสมชายเสียใจมากก็คืออาหารสัตว์ที่เก็บไว้ในบ้านน้ำท่วมหมดไม่เหลือเลยค่ะ
4: แต่ที่ผมเสียใจเนี่ยคือพระเจ้าอยู่หัวให้มาครับผมเสียใจมากที่วัวผมไม่ได้กินพี
5: ่ความตั้งใจเราคือ
4: ผมขอบคุณพระเจ้าอยู่หัวครับผมเสียใจครับ
5: ตั้งใจเราทำวัวให้เป็นอาหารว
4: ั
5: ว
4: ใช่ครับมันเป็นยาพระราชทานครับแต่ผมไม่มีเรือขนย้ายไม่มีใครมาช่วยครับ
5: แล้วตอนนี้คือเอาอาหารที่ได้ไปก่อน
4: ครับ
0: เข้าใจนะมันมีคุณค่าทางจิตใจนะคะเป็นหญ้าพระราชทาน20ก้อนตั้งใจจะเก็บไว้ให้วัวในช่วงประสบภัยแต่น้ำมันมาเร็วขนย้ายไม่ทันเสียหายหมดเลยค่ะ18ก้อนใช้ได้แค่2ก้อนเท่านั้นนะคะแล้วก็ไม่รู้ว่าคือบ้านเสียหายพื้นที่ทำกินเสียหายแล้วไม่รู้ว่าจากนี้ไปจะเอากำลังทรัพย์ที่ไหนไปเลี้ยงเพราะว่ามีสัตว์เลี้ยงหลายตัวด้วยหลักๆก็คือวัว13ตัวนี่แหละทีนี้ไปดูแม่ค้าเนื้อรายนึงที่สู้กับน้ำท่วมหลายคนบอกว่าแกอึดจริงๆแกสู้กับน้ำท่วมจนสุดทางแกพยายามก่ออิฐเสริมแนวกันน้ำหน้าร้านทุกวันคุณผู้ชมนี่คือความพยายามที่จะกันไม่ให้น้ำทะลักเข้าร้านน้ำก็สูงขึ้นทุกวันสูงเหรอสูงชั้นก่อสุดท้ายคุณผู้ชมจะบอกให้คนเรานะบางทีสู้ธรรมชาติไม่ไหวต้านไม่ไหวค่ะต้องยอมทิ้งร้านอพยพออกทางเรือนะคะทั้งที่อะไรร้านขายของเนาะขายเนื้อสดยังเต็มตู้แช่เลยค่ะ
1: โอ
0: ้เห็นใจ
1: เนาะน่าเห็นใจค่ะมาดูบ้านหลังนี้กันต่อคุณผู้ชมอยู่กันถึง9ชีวิตค่ะเด็กเล็กผู้สูงอายุอยู่กันเต็มเลยนะคะเพราะว่าบ้านเนี่ยโอ้โหดูสิน้ำท่วมสูงจริงๆแล้วบ้านเนี่ยนะจมน้ำมานานกว่า1สัปดาห์แล้วแต่ไม่กล้าอพยพออกไปเพราะว่าห่วงทรัพย์สินด้วยค่ะแม้ว่าตอนนี้จริงๆแล้วเนี่ยยังใช้ไฟฟ้าได้บางชนิดนะแต่มันก็เสี่ยงอันตรายนะ
0: ค่ะ
1: เจ้าของบ้านก็บอกว่ายอมรับเลยค่ะถ้าน้ำสูงอีกจะต้องตัดสินใจพาเด็กๆ เนี่ยออกจากพื้นที่เพราะว่าอาหารการกินเริ่มลำบากแล้วคุณผู้ชมทีมข่าวสำนักข่าววันนิวส์ค่ะได้นำถุงยังชีพจากโครงการวันสร้างสุขนะเป็นเงินที่คุณผู้ชมช่องวันนี่แหละนะดูแล้วก็บริจาคไปสมทบไปเอาไปมอบให้กับผู้ประสบภัยแบบนี้ค่ะบรรเทาความเดือดร้อนกันเบื้องต้นแล้วก็ส่งกำลังใจให้ผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกันด้วยนะคะนอกจากนี้ทีมข่าวเราสำรวจผลกระทบไปอีกนะคะในพื้นที่ของตำบลโยธกาอำเภอบางน้ำเปรี้ยวค่ะไปพบ4หมู่บ้านหมู่1หมู่2หมู่6หมู่11ค่ะน้ำท่วมจนแทบไม่เหลือพื้นที่นาเลยคุณผู้ชมระดับน้ำนี่สูงกว่า2เมตรนะต้องบอกว่าบ้านบางหลังเนี่ยยกสูงแล้วแต่ก็ยังถูกจมอยู่อย่างนี้ค่ะคุณสมยศนะคะเลขานุการนายกอบต.ก็บอกว่าน้ำเนี่ยเฉลี่ยนะเพิ่มขึ้นเรื่อย วันนึงนี่สูงประมาณ15เซนได้จุดเสี่ยงเนี่ยนะคะก็คือแนวคันชลประทานแล้วก็ระยะทางกว่า17กิโลเมตรตอนนี้ก็เจ้าหน้าที่เร่งเสริมคันดินแล้วนะคะแต่น่าห่วงที่สุดไปดูที่ฉะเชิงเทราค่ะนี่เป็นจุดรับน้ำแล้วก็เป็นจุดที่จะมาบรรจบเนาะรับจากนครนายกแม่น้ำปราจีนบุรีมาบรรจบเป็นแม่น้ำบางปะกงแบบนี้ค่ะคือต้องจับตาเพราะว่าน้ำทะเลหนุนสูงระดับน้ำสูงแล้วมวลน้ำจากด้านบนจะระบายลงทะเลได้ช้าฉะนั้นแล้วต้องขอเตือนประชาชนค่ะ3พื้นที่อำเภอบางคล้าราชสาทและอำเภอเมืองต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดสำหรับจังหวัดฉะเชิงเทรานะคะต่อที่จังหวัดปราจีนบุรีต่อค่ะเดือดร้อนกันหลายจังหวัดเลยปราจีนบุรีนี่น้ำท่วมตลอด7วันที่ผ่านมาดูฟาร์มหมูนะคุณผู้ชมน่าสงสารมากวิกฤตนะคะตอนนี้เพราะว่าน้ำเนี่ยมาไวอพยพสัตว์กันไม่ทันค่ะข้อมูลล่าสุดบอกว่าหมูเนี่ยนะจมน้ำกว่า 2,000 ตัวแล้วค่ะเจ้าของฟาร์มหลายแห่งเร่งขอความช่วยเหลือเพราะว่าเจ้าหน้าที่ตอนนี้ก็สุดกำลังละกำลังคนอุปกรณ์ไม่พอค่ะตอนนี้ก็ซากหมูเนี่ยเริ่มส่งกลิ่นเหม็นกระทบชาวบ้านแล้วปศุสัตว์จังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็อยู่ระหว่างการจัดการอยู่นะคะ
2: คุณผู้ชมเราที่อำเภอบ้านสร้างระดับน้ำหลายจุดเพิ่มสูงขึ้นนะเห็นว่าล่าสุดเพิ่มอีก15เซนติเมตรอะค่ะถนนจากตัวเมืองตอนนี้ไม่สามารถใช้การได้การจะเข้าไปช่วยเหลือก็ยากมากแต่ในขณะจุดที่น้ำลดเนี่ยค่ะร้านค้าในชุมชนตลาดเทศบาลกบินเปิดร้านกะว่าอ่ะจะได้ทำมาหากินหาเงินลืมตาอ้าปากที่ไหนได้คุณผู้ชมเจอแต่ความเสียหายทั้งข้าวสารสินค้าของใช้เสียหายรวมๆเกือบล้านอ่ะ
1: โอ้โห
2: ต้องฟื้นฟูกันหนักเลยนะคะ
0: ค่ะจากนี้ไปต้องเร่งทำความสะอาดนะคะแล้วก็ต้องสำรวจว่าสินค้าชนิดไหนใดที่พอจะกู้คืนได้บ้าง
1: ค
0: ือไม่อยากจะเสียหายทั้งหมดอะไรที่สามารถกู้คืนได้ก็กู้คืนนะคะนี่คือความเดือดร้อนและให้กำลังใจจริงๆนะคะ
1: ค่ะ
0: ไปดูกันหน่อยนะคะเรื่องของถนนนครนายกจังหวัดนครนายกยังมีน้ำท่วมสูงกันอยู่แล้วก็ยากลำบากเพราะนั้นหลายพื้นที่ตอนนี้ต้องเฝ้าระวังแล้วก็เตือนกันด้วยนะคะคุณผู้ชมแล้วก็มีอีกเรื่องนึงที่เกิดขึ้นในบ้านหลังนึงในพื้นที่นนทบุรีค่ะเป็นเราจะทำยังไงเพราะว่ามันมีไอน้ำจากท่อระบายน้ำกลางบ้านปรากฏว่ามันพวยพุ่งขึ้นมา มีควันร้อนและลักษณะมันมีเสียงคล้ายๆกับน้ำเดือดอยู่ข้างในด้วยนะคะคือเจ้าของบ้านบอกตกใจเอ๊ะมันเกิดจากอะไรปัญหานี้เกิดจากอะไรแก้ไขได้ไหมต้องมาติดตามกัน
6: ขอขอบคุณที่ฉีกช่องดื่มฟาร์มเดลี่เวจิพัททะลุ12ล้านแก้วการันตียอดขายมากกว่า200ล้านบาทแรงเกินคาดจากสถิติ1คนสั่งซื้อซ้ำสูงสุดมากกว่า124ครั้งใน1ปี
7: การันตีความอร่อยดื่มง่าย
8: มีไฟเบอร์สูงแล้วก็มีใยอาหารสูงค่ะ
9: มันได้ผักทั้ง5สี
6: ใส่ใจตัวเองง่ายๆด้วยฟาร์มเดลี่เวจิพัท
10: สวัสดีค่ะ
11: สวัสดีค่ะ
10: กาแฟซิลี
11: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
10: อุ้ยแต่เรายกแก้วขึ้นมาเลย
11: โอ้โหเมียเขาดื่มหอมมาถึงนี้เลยอ่ะเฮ้ยเป็นไงบ้างคะรสชาติเป็นไงบ้างคะ
12: รสชาติอร่อยค่ะอร่อยเหมือนเดิมเลยค่ะแล้วก็พี่ก็ยังกินอยู่อย่างต่อเนื่องเลยนะคะบอกเลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดใครติดตาม IG แอนนะคะหรือว่าใน IG Story อย่างเงี้ยก็จะเห็นว่าแอนเนี่ยแบบแกกินแล้วก็ดื่มตลอดเลยค่ะบางทีก็พกพาไปต่างจังหวัดด้วยนะคะแล้วก็ชงดื่มตลอดไม่เพราะว่าสบายใจไงได้แบบผงผักที่มีประโยชน์ด้วยแล้วก็ไม่มีน้ำตาล
11: ได้เติมสิ่งดีๆให้กับตัวเองเอาจริงๆนะคะทุกคนเนี่ยควรจะทานผักค่ะนะคะไม่มีใครไม่ต้องทานผักนะถึงแม้บางคนทานอยู่แล้วแต่รู้สึกว่าถ้าทานไม่หลากหลายไม่ครบ5หมู่หรือว่าทานไม่ได้แบบครบ5สีอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ควรจะเสริมเนาะนะคะฉีกชงดื่มง่ายๆฟาร์มเดลี่เวจิพลัสของเรา1ซองเนี่ยสกัดมาแล้วค่ะเป็นผงผักและผลไม้รวม33ชนิดเลยนะคะแล้วก็มีวิตามิน B1 ด้วยแล้วผักอ่ะคัดสรรมาให้อย่างดีแล้วคืออย่างแรกเลยอร่อยของกินมันต้องอร่อยเนาะพี่แอนเนาะ
12: ใช
11: ่อร่อยแล้วก็ครบ5สีแล้วก็ครบ33ชนิดแล้วก็กากใยไฟเบอร์สูงรวบรวมมาให้แล้วสะดวกมาก
10: ชอบตรงไหนรู้ไหมเพียงพี่แอนนี่ก็ไม่ได้ทานคนเดียว
12: โอ้แน่นอนพี่ไม่ทานคนเดียวเนี่ยเห็นอยู่นะคุณแม่พี่นะคุณน้าพี่นะคุณต้องบอกว่าอายุ70กว่ากันแล้วคุณแม่พี่ก็80แล้วเนาะแต่ว่าแอนก็ต้องบอกว่าไงอ่ะแอนคือใส่ใจท่านเนาะเราแบบได้อะไรที่มีประโยชน์เราก็อยากจะให้ท่านได้ดื่มด้วยอย่างเงี้ยใช่ไหมคะแล้วท่านก็ติดใจก็เลยแบบว่าทีนี้ดื่มกันทั้งครอบครัวเลยเนาะเพราะว่ามันดื่มง่ายกลิ่นหอมนะคะกลิ่นเมลอนด้วยนะคะแล้วก็ยังมีผงผักถึง5สีนะคะมีประโยชน์ค่ะเรียกว่าเพราะว่าใน1วันเนี่ยเรา ราต้องทานอาหารให้ครบ5 หมู่เราต้องออกกำลังกายด้วยใช่ไหมแล้วเราก็เสริมด้วยฟาร์มเดลี่

0: เวจี้พลัสวันละ1ซองแค่นี้เองโปรวันนี้เลิศมากถ้าพี่แอนไม่มาไม่มีโปรนี
1: ้
0: เราจัดมาให้แบบให้เลือกง่ายๆเลยนะ2โปรอันแรกสำหรับใครที่อยากทดลองอยากเริ่มดื่มนะคะก็เอาไปเลยโปร3แถม3ได้6กล่อง799บาทหรืออันเนี้ยมะเหมี่ยวเชียโปร2เนี่ยเพิ่มมาอีก200นะเป็น999บาทแต่เอาไปอีก2กล่องหารเฉลี่ยต่อชิ้นแล้วอ่ะคุ้มกว่า
1: โทรมาก่อนคุณผู้ชมครับ02-817-9925พร้อมส่งให้ถึงหน้าบ้านแบบไม่มีค่าจะส่งแม้แต่บาทเดียวนะครับ
0: สั่งแล้วค่อยไปจ่ายตังค์ที่หน้าบ้านก็ได
1: ้
0: คืออยากให้ทุกคนอ่ะใส่ใจตัวเองแต่คือพี่แอนอ่ะคือดื่มมาแบบว่า3ปีแล้วใช่ไหม
2: 3ปีแล้ว
0: พี่ติ๋วดื่มมาตั้งแต่
1: ชนะพี่แอนพอเขาอยู่
0: เขาดื่มเขามาก่อนนะ
3: เขามาก่อน
1: 4ปีครับพี่ติ๋วเนี่ย
3: โอ้ก็พี่ติ๋ว80แล้วอ่ะใช่ไหม
1: ใช่ตอนนี้80แล้ว
3: ตอนที่แอนเจอแอนจำได้ว่าตอนนั้น70ยังไม่ถึงแก79หรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะแต่จริงๆก็คือว่าคือดื่มมา
0: ตั้งแต่เวอร์ชันแรกอะ
3: สวยเนื้อยังดูสดใสแล้วผิวก็ดีอ่ะโอ้เนี่ย4ปีแล้วนะคะตายตาย
1: ใช่นะ อันนี้สำหรับบ้านพี่ติ๋วนะ
0: ใช่
1: อีกหนึ่งบ้านอ่ะหนึ่งบ้าน
0: อีกหนึ่งบ้านก็จะเป็นบ้านน้องมิ้นคือบ้านน้องมิ้นเนี่ยเป็นพนักงานของเรานะคะน้องมิ้นอ่ะได้ลองเองแล้วก็เลยเอาไปให้ทางบ้านลองคุณแม่ชอบรสชาติอร่อยนู่นนี่นั่นแต่คุณพ่อชอบมากเพราะว่าคุณพ่อเขาก็จะแบบว่าเอ้ยไม่สะดวกเคี้ยวเท่าไหร่ฟันมีปัญหาอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าคุณพ่อรู้สึกว่าพอเป็นอย่างเงี้ยคผักได้กากใยไฟเบอร์มากขึ้นดื่มได้ทุกวัยเลยเนาะพี่แอนเน
3: า
0: ะ
3: ใช่ค่ะก็จริงๆก็เหมือนกันนะเพราะแอนดื่มเองแอนก็ไปให้ที่ให้ครอบครัวแอนดื่มเหมือนกันใครไปใครมาบางทีนะไม่ได้แบบแขกมาอะไรเงี้ยก็แบบชงให้ดื่มไปเลย
0: ชงเสิร์ฟเลย
3: ชงเสิร์ฟเลยใช่
1: มันง่ายมาก
3: คุณแม่ก็ชอบมากด้วยค่ะ
1: ใช่การทานผักผลไม้ในแต่ละวันพอแล้วหรือถ้าไม่พ
0: อ
1: ทำแบบจ๊อบได้ครับเขย่าแบบนี้ถ้าใครทานผักสดอยู่แล้วทานผักผลไม้สดๆอยู่แล้วดีแต่ถ้าเกิดว่ารู้สึกว่าวันนี้พอยังนะถึงหรือยังนะก็เสริมด้วยฟาร์มเดลี่เวจี้เนี่ยอันนี้ไปถึงไหนก็เขย่าแล้วดื่มได้เลยขอโทษไม่เหม็นเขียว
0: โอ้แล้วจิบได้ทั้งวันค่ะนะคะเนื้อสัมผัส
1: นี่แหละ
3: ฉีกชง
1: ดริงก์หน่อยดริงก์
3: ชงดื่มถ้าเกิดว่าไม่อยากเย็นก็มันแบบแข็ง
1: ใช่แล้วแต่คุณผู้ชมเลย
0: แล้วเนี่ยเห็นไหมหนึ่งซองก็คือเป็นสารสกัดอะจากผักผลไม้33ชนิดกากใยไฟเบอร์สูงคือไปเพิ่มกากในระบบทางเดินอาหารค่ะช่วยกระตุ้นการขับถ่ายเนาะก็ทำให้การขับถ่ายเราสบายสบายไปตามปกติชิวชิวยามเช้าพ่อแม่
1: และที่สำคัญนะครับคุณผู้ชมที่เป็นชาวมุสลิมสบายใจมั่นใจได้เลยเพราะว่าทุกกล่องจะมีเครื่องหมายฮาลาลอยู่นะฮะกล่องอาจจะไม่ใหญ่เท่านี้แต่มีเครื่องหมายนี้มีเหมือนกันหมด
0: จะไม่ใช
1: ่มีเครื่องหมายนี้เหมือนกันหมดฉะนั้นเนี่ยสบายใจได้เลยนะครับสิ่งที่คุณผู้ชมต้องทำมีอยู่อย่างเดียวเท่านั้นโอ้ยเอาซ้ายหรือเอาขวาดีนะเอาหนึ่งหรือเอาสองดีนะโปร1นะพี่แอนอ
3: ่
1: านได้2เดือน799โปรที่2อันเนี้ยเกือบ3เดือน999บาทเท่านั้นโปรนี้มาไม่บ่อย
0: จริง
1: ตอนเห็นหน้าคุณสี่เหลี่ยมเท่านั้นแหละถึงจะได้โปรนี้มา
0: ใช่นี่โปรพิเศษแล้วก็ส่งให้ฟรีด้วย
1: ครับฉะนั้นโทรมาจองสิทธิ์ไว้ก่อน02-817-9925นะครับไม่ว่าจะเป็นโปรไหนก็แล้วแต่นะฮะส่งฟรีถึงหน้าบ้านคุณผู้ชมแต่ผมแนะนำนะโปร2คุ้มที่สุดครับถ้าหารเฉลี่ยต่อกล่องแล้วนะโปรที่2คุ้มที่สุด8กล่อง999บาทเกือบ3เดือน
0: จริงๆทานยาวๆทานทั้งบ้านเพราะว่าเรียกได้ว่าแบบเป็นโปรแบบพิเศษสำหรับพี่แอนเน
3: า
0: ะพี่แอน
3: ใช่ค่ะแอนมาเองทีนะคะมีให้เลือกชอบทางซ้ายหรือทางขวา
1: เฮ้ย
3: แล้วแต่สะดวกเลย
1: สวยเลือกได้ก็อย่างเง
0: ี้
1: ยครับ
3: แอนว่าจริงเราก็ต้องหันมาดูแลสุขภาพกันอย่างจริงจังแล้วนะคะบางทีเราก็ใช้ชีวิตของเราปกตินี่แหละแค่บางทีเราอาจจะต้องมีผลิตภัณฑ์เสริมอาหารกันมาบ้างเพื่อที่จะช่วยให้เราเนี่ยแข็งแรงนะคะแล้วก็ใช้ชีวิตที่ดีแล้วก็มีความสุขนะคะนี่เลยฟาร์มเดลี่เวจี้พลัสค่ะ
0: ก็คือเพิ่มการใส่ใจตัวเองวันละนิดวันละหน่อยนะคะ
1: ผมแต่อย่าลืมนะครับว่าต้องดูแลสุขภาพของตัวเองทานให้ครบ5หมู่นอนหลับพักผ่อนออกกำลังกายนะครับผมอ่ะอยากได้โปรนี้โทรมา02-817-9925วันนี้ต้องขอขอบคุณพี่แอนด้วย
3: โอ้ขอบคุณค่ะ
1: แล้วลาไปก่อนนะครับ
4: โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2569ถึง30มิถุนายน2570หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
5: พาคุณผู้ชมไปนนทบุรีกันต่อเลยนะคะอย่างที่บอกไปว่าเจ้าของบ้านกุมหัวเลยเพราะจู่ๆเนี่ยมีไอ้น้ำปริศนาพุ่งขึ้นมาจากท่อระบายน้ำกลางบ้านแล้วบอกถ้าไปฟังใกล้ๆนะมันเสียงคล้ายน้ำเดือดอยู่ด้านในด้วยกลัวนะเป็นเราอ่ะอยู่กลางบ้านนะคะก็อยากจะให้หน่วยงานไปช่วยตรวจสอบเนี่ยค่ะมันมีไอ้น้ำจริงๆน
3: ะ
5: อยู่ที่อำเภอปากเกร็ดนนทบุรีนะคะแล้วไอ้น้ำเนี่ยมันมีความร้อนพุ่งออกจากท่ออย่างที่เราเห็นและพื้นที่รอบท่อเขาบอกว่าคือร้อนขนาดที่ว่าคุณยืนด้วยเท้าเปล่าไม่ได้อะ

0: กิดอะไรขึ้นอ่ะ
1: แล้วทีนี้ก็มีคำถามว่าอยากดูข้างในใช่ไหมว่าข้างในมันเป็นยังไงเขาบอกก็พยายามจะเอากล้องมือถือลงไปแล้วแต่ความที่เวลามันโดนไอมันก็เป็นแบบ
0: นี
1: ้นึกออกไหมคะธรรมชาติกระจกอะเวลาที่โดนไอ้น้ำ
0: จะถ่ายหม้อชาบูอะ
1: ใช่ก็เลยไม่รู้ว่าข้างในมันคืออะไรนะคะเพราะว่าไอ้น้ำมันก็จับที่เลนนะคะแต่ว่าทุกครั้งที่เวลาเข้าใกล้เนี่ยก็คือจะได้ยินเสียงคล้ายๆกับน้ำเดือดนะคะเจ้าของบ้านบอกว่าเออมันแปลกเขาบอกรู้สึกแปลกคือเดินบนพื้นบ้านจากที่เดินเย็นๆสบายกับปูกระเบื้องแบบนี้เอ๊ะทำไมมันอุ่นที่เท้ามันเริ่มอุ่นๆมันเป็นตั้งแต่ช่วงปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วจากนั้นมันเริ่มร้อนขึ้นร้อนขึ้น
0: ค
1: ือจากอุ่นมาร้อนนะคะก็เลยเปิดฝาท่อดูไอ้จุดที่ร้อนที่สุดแล้วไปเจอแบบนี้ไอ้น้ำมันพุ่งขึ้นมาแล้วมีเสียงคล้ายน้ำเดือดถามว่าท่อนี่คือท่ออะไรไปอยู่กลางบ้านมันเป็นท่อน้ำทิ้งจากห้องน้ำค่ะเอ๊ะสารเคมีไหมอ่ะ
0: ไม่รู้
1: บางทีน้ำยาล้างห้องน้ำห้องน้ำหรือเปล่าก็ถามแกไปแกบอกเอ้ยไม่มีสารเคมีปนเปื้อนในท่อแน่นอนล่าสุดสิ่งที่เจ้าของบ้านทำก็คือว่าสิ่งที่เรากลัวคือมันกลัวจะบึ้มขึ้นมาปลอดภัยไว้ก่อนแกตัดไฟในบ้าน
0: อ๋อแล้วเป็นไงคะ
1: สับคัตเอาท์เสียงน้ำเดือดหายแล้วไอ้น้ำก็เริ่มจางไปแกก็เลยสันนิษฐานในมุมของแกเองนะคะบอกว่าอาจจะเกี่ยวข้องกับระบบไฟฟ้าค่ะ
2: เสียงน้ำที่เดือดได้หายไปส่วนที่เป็นไอน้ำเริ่มจางไปผมก็เริ่มมั่นใจได้แล้วแหละว่ามันเกิดจากไฟรั่วแน่นอนเลยครับพี่ก็อยากให้หน่วยงานเข้ามาช่วยดูแลให้ผมหน่อย
3: กลัวมันเกิดอันตราย
2: กลัวมันเกิดอันตรายครับพี่
1: ยังไม่มีหน่วยงานไปตรวจสอบแต่ว่าเรานำเสนอแล้วก็หวังว่าจะให้มีหน่วยงานไปตรวจสอบหรือว่าอาจจะถ้าคุณคิดว่าสับคัตเอาท์แล้วมันหายอะค่ะเรียกช่างไฟมาตรวจสอบไหม
0: ใครไปอยู่ข้างล่างหรือเปล่า
1: เดี๋ยวพี่
0: ไม่มีใครแอบไปอยู่ต้มน้ำ
1: เหมือนในหนังเงี้ย
0: เหมือนในหนังเลยอ่ะอุ้ยไม่รู้อ่ะ
1: แล้วเขาต้มอะไรอ่ะ
0: ไม่รู้ต้มแบบบะหมี่กึ่งกินเปล่าพี่ไม่รู้อ่ะหน่วยงานหาคำตอบให้หน่อยงงแล้วว่าเกิดอะไรขึ้นนะ
1: คะ
0: เดี๋ยวเราไปดูเหตุการณ์นี้กันนิดนึงแล้วกันนะคะคือไม่ใช่แค่ไทยที่มีเหตุเพศภัยพิบัติเยอะแยะมากมายไปดูหลายประเทศคุณผู้ชมเหตุนี้น่าตกใจมากนี่เป็นนาทีที่พายุลูกเห็บถล่มแต่ดูค่ะเห็บยักษ์เลยคุณผู้ชมอันนี้คือเกิดขึ้นกลางเมืองหลวงของที่ปารากวัยเลยนะคะแล้วดูนะลูกเห็บเนี่ยเป็นพายุไม่พอลูกขนาดเดี๋ยวคุณผู้ชมดูจะตกใจตามเชียร์ขนาดเท่าลูกเทนนิสค่ะ
1: อุ้ยตายโดนหัวแตกเลย
0: นั่นแหละสิอันตรายมากเลยนะคะนี่ดูดู
1: ใหญ่จริงด้วยอ่ะ
0: คุณผู้ชมลูกเห็บไม่ใช่สีเขียวนะอันนั้นทุกคนรู้แหละทุกคนบอกนะคะอันนั้นลูกเทนนิสคือให้ดูขนาดละกันนะคะกรมอุตุเขาบอกว่าก
1: ระจกรถ
0: เนี่ยมันเสียหายเลยบ้านเรือนถนนอะไรต่างๆนะคะเขาบอกว่าพายุลูกเห็บเนี้ยเป็นความรุนแรงจากอิทธิพลของปรากฏการณ์เอลนีโญนั่นเองโอ้โหตายแล้วโลกเรากำลังเกิดอะไรขึ้นเอามาฝากคุณผู้ชมนะคะ
1: โลกเตือนเราภัยธรรมชาติดูจะรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆนะคะ
0: นั่นน่ะสิรุนแรงจริง
4: เราต้องรอดเน
0: า
4: ะ
0: ใช่แต่สรุปเมื่อกี้มีใครอยู่ตรงใต้
4: นั่นน่ะสิ
1: อยากจะส่งเจ้าหน้าที่ไปตอนนี้เลยถ้าเชียร์ถูกนี่เป็นข่าวใหญ่เลยนะ
0: ไม่ถูกหรอกพี่อันนี้หนูดูหนังมาไม่ถูกหรอก
4: แต่ว่าคืนนี้จะถูกหรือไม่ถูกลุ้นกันหน่อยคุณผู้ชมค่ะสำหรับซีรีส์ครึ่งจากวันดีออริจินอลนะคะหลังจากจบไปแล้ว2 EP เรียกว่าทำเอาลุ้นกันสุดๆเลยเมื่อหัตถาต้องเจอกับตรงหยางและถูกแทงจนเรื่องราวเนี่ยจบลงตรงนั้นทีนี้คนดูค้างคากันหมดเลยเอ๊ะแล้วจากนี้หัตถาจะทำยังไงต่อจะรอดไหมภารกิจที่วางไว้จะเดินหน้าต่อได้หรือเปล่าหลายคำถามเลยนะคะและในเมื่อยิ่งเข้าใกล้โลกของทุนเทาความอันตรายมันก็ยิ่งเพิ่มขึ้นทุกทีที่สำคัญอย่าเพิ่งไว้ใจอะไรหรือใครทั้งนั้นค่ะเพราะในเกมนี้สิ่งที่เห็นตรงหน้าอาจไม่ใช่ทั้งหมดของความจริงก็เป็นได้นะคะเอาเป็นว่าใครที่ยังไม่ได้ดู EP 2รีบไปเก็บกันก่อนเลยแล้วมาลุ้นกันต่อในคลึง EP 3ทุกวันจันทร์และอังคาร20:30 ทางช่องวัน31และรับชมย้อนหลังได้แล้วที่แอปวันดีที่เดียวเท่านั้นนะคะและสำหรับลูกค้า AIS พิเศษสุดๆเลยโปรแรงประจำเดือนตุลาคมนี้ย้ำว่าสำหรับลูกค้า AIS เท่านั้นนะคะสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมจากราคา149 บาทเหลือเพียงแค่99 บาทต่อเดือนเท่านั้นตั้งแต่วันนี้ถึง31 ตุลาคมนี้กดสมัครด่วนเลยกดได้ตอนนี้เลยคุณผู้ชมดอกจัน5594โทรออกสมัครวันดีพรีเมียมกันนะคะ
1: เอาเรื่องคลึงสนุกมากเดี๋ยวจะรีบไปดูแล้วเนี่ย20:30
4: จริงค่ะ
1: ลาไปก่อนนะคะหมดเวลาของข่าวแหกโค้งแล้วค่ะเรา3 คนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
4: สว
1: ั
4: สดีค่ะ

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: เงินทองต้องวางแผน
2: อยากเกษียณอย่างมั่นคง
1: ความรู้การเงิน
3: แก้หนี้แก้จนพร้อมหาหนทางรวยไปด้วยกันกับเงินทองของจริง
4: สวัสดีครับตอนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเงินทองของจริงนะครับรายการที่จะพาทุกท่านแก้หนี้แก้จนพร้อมหาหนทางรวยไปด้วยกันกับผมทินโชคกุมลกิจครับวันนี้ผมได้รับเกียรติจากเจ้าของธุรกิจนะคุณผู้ชมครับที่เขายอมจ่ายค่าที่เป็นหลักล้านเอาตรงๆนะผมก็ทำธุรกิจเหมือนกันนะครับค่าที่หลักล้านนี่ผมไม่กล้าเลยนะเอาเป็นว่าหลักแสนก็เหนื่อยแล้วนะฮะเดี๋ยวมาฟังแนวคิดนะว่าทำไมเขาถึงกล้าขนาดนั้นแล้วการเริ่มต้นธุรกิจนี้ของเขานะมันเริ่มต้นมาอย่างไรนะครับร้านปังเวอร์นะครับขอต้อนรับคุณแอมสุธารัตน์คุ้นมากและคุณนุวิษณุวัฒนาสมบุญดีนะครับสวัสดีทั้งสองท่านครับขอบคุณนะฮะที่ให้เกียรติรายการนะครับอ้าวก่อนที่เราไปเรื่องของการยอมจ่ายค่าที่เป็นหลักล้านนะฮะถ้าพูดถึงร้านปังเวอร์ผมเชื่อคุณผู้ชมเนี่ยรู้จักกันอยู่แล้วการที่เราก้าวสู่ธุรกิจอันเนี้ยก่อนหน้านี้คือทำอะไรมาก่อน
5: ก่อนหน้านี้ถ้าในส่วนของแอมเองก็คือเป็นพนักงานออฟฟิศค่ะเป็นเซลล์
4: เซลล์ขายอะไรอ่ะพอบอกได้ไหม
5: ขายวัตถุระเบิดที่ใช้ในการระเบิดเหมืองแร่ค่ะ
4: นี่นะอันนี้เป็นที่มาของชื่อป่ะฮะปัง
5: อาจจะนิดนึง
4: โอเคแล้วคุณนุล่ะครับ
6: ผมก็เป็นพ่อค้าตลาดนัดปกติครับ
4: แล้วตัดสินใจมาเปิดร้านได้ยังไง
5: ตอนแรกเนี่ยเราทำงานเป็นมนุษย์เงินเดือนใช่ไหมคะเราก็มีความรู้สึกเอ้ยอายุมันจะเข้าเลข3แล้วเริ่มมองหาความมั่นคงให้ตัวเองเราไม่อยากทำงานรูทีนแล้วเริ่มอยากมีฐานะที่มั่นคงตอนนั้นเนี่ยก็คือเริ่มขายออนไลน์ก่อนค่ะพอขายออนไลน์เสร็จเนี่ยเราก็มาคุยด้วยกันว่าเอ้ยงั้นเดี๋ยวออกจากงานเนี่ยมาหาขายของดีกว่า เราต้องทำรายได้เสริมให้มันมากกว่ารายได้หลัก
4: เดี๋ยวนะคุณมีอาชีพที่เป็นอาชีพมั่นคงนะพูดถึงเป็นพนักงานบริษัท
5: ถูกต้องไห
4: มมันมั่นคงนะมันมีเงินเดือนมีสวัสดิการถ
5: ู
4: กต้องไหมฮะแล้วตัดสินใจ
5: เราอยากรวยค่ะพี่ถิ่นเราอยากได้เงินมากกว่าเดือนละ 30,000
4: แต่คุณต้องขายให้มันได้อย่างน้อยโอ้โหเป็นแสนนะ
5: ใช่ค่ะ
4: เพราะอะไรมันต้องมีค่านู่นค่านี่ค่าหักลบกบนี่ไปมันถึงจะเหลือมากกว่า 30,000
5: ก็ถามว่าวัดใจไหมช่วงนั้นก็วัดใจเลยแต่ว่าเราก็ทำออนไลน์ไปด้วยควบคู่กับงานประจำ
4: ขายออนไลน์ขายอะไรครับ
5: ตอนนั้นขายเป็นน้ำสตรอเบอรี่ค่ะช่วงที่แมทแมทคือขายสินค้าตามกระแสนะช่วงนั้นนะคะ
4: คือเราดูว่าอะไรเป็นกระแส
5: ใช่แล้วก็มาขายค่ะแล้วมันก็พอสินค้ากระแสเนี่ยมันขายง่ายเงินมันก็เข้าไวเราก็เอ้ยเงินเราเนี่ยเริ่มแบบมันเริ่มเข้ามาเท่าเงินเดือนประจำแล้วยังไม่ถึงเดือนเลยแล้วตอนนั้นเนี่ยจะอยู่ในช่วงของประเมินโบนัสอีกแค่ประมาณ3เดือนเราจะได้ประเมินโบนัสแล้วซึ่งโบนัสก็หลักแสนแต่เราเลือกที่ไม่อ่ะเราออกดีกว่าเราต้องทำได้มากกว่าโบนัสยอมทิ้งโบนัสแล้วก็งานประจำอัน
4: นี้คือยอม
5: ค่ะ
4: สู้เพราะรู้ว่า
5: เราต้องทำได้มากกว่าเงินที่เราจะได้โบนัส
4: โทษนะฮะพี่นุ้ยเป็นพ่อค้าอยู่แล้วถูกต้องไหม
6: ใช่ครับ
4: เพราะฉะนั้นเราก็จะชินอยู่แล้วแหละเรื่องของการขายของเราก็รู้ว่าถ้าช่วงที่ดีมันก็ขายดีช่วงที่ไม่ดีมันก็ซึมเหมือนกันนะ
6: ก็จะมีบ้าง
4: ขายอะไรก่อนนะ
6: ผมขายมาก่อนครับ
4: รายได้โอเคไหม
6: รายได้ตอนนั้นก็ถือว่าโอเคเราเลี้ยงครอบครัวได้ในระดับหนึ่งเลยแล้วพอเรามาเจอกันนะแล้วเราได้คุยกันเราอยากจะโตไปมากกว่านี้
4: แสดงว่าพี่ยามต้องพึ่งพี่นุพอสมควรเลยหรือเปล่าเพราะเขาก็ชินในการขายของ
5: ใช่ค่ะเราจะเป็นคนหาออเดอร์หาลูกค้าส่วนเขาจะเป็นคนส่ง
6: เราจะแบ่งหน้าที่กันแบบว่าเขาจะเป็นคนเอาออเดอร์เข้าเราจะดูเรื่องขนส่งแล้วว่าเวลาจะไปออกตลาดที่ไหน
4: คนตอนนี้ขายน้ำสตรอเบอรี่ก่อนถูกต้องไหมตามภาษาเทรนด
5: ์
4: นี่ขายไข่
6: ใช่ค่ะ
4: พอมาเจอกันปุ๊บแล้วเราคุยกันว่าเราจะขายอะไรอันนี้เป็นประเด็นสำคัญคุณผู้ชมผมขอเนี่ยพักสักครู่สั้นๆนิดเดียวนะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาฟังกันต่อว่าสุดท้ายเนี่ยทำไมเขาถึงมาขายปังเวอร์แล้วทำธุรกิจปังเวอร์มีวิธีการสร้างแบรนด์และให้ลูกค้าจดจำอย่างไรพักสักครู่ครับ
3: เงินทองของจริง
0: ด็อกเตอร์คาร์รถเป็นอะไรหมอรายการที่จะพาคนใช้รถทั่วไปให้เข้าใจปัญหารถแบบง่ายๆรู้สาเหตุและแก้ได้ตรงจุด EP นี้ประเดิมภารกิจชุบชีวิตรถพิถินที่จอดมานานกว่า5ปีให้กลับมาใช้งานได้อีกครั้ง
7: พี่หมอชัวร์ไหม
8: ถ้าไม่ชัวร์ไม่กล้ามาหรอกนี
7: ่ราคาคุยเหลือเกิน
9: พี่หมอก็ดูเหมือนทำเป็นนะ
7: ผมว่าพี่หมออ่ะเป็นซื้อเลโก้มาต่อดีกว่ามั้งอาจจะง่ายกว่านี้
0: รับชมได้แล้วที่ YouTube Tero Digital และ Dr. Car
10: Better Trade 2026 New World New Playbook ค้นหาแนวทางการลง
9: ทุนของคุณขึ้นเรือฝ่ามรสุมการลงทุนที่ผันผวนไปกับสปีกเกอร์ด้านหุ้น Bitcoin คริปโตทองของสะสมพร้อมทับกับตันสปีกเกอร์คนสำคัญอีกมากมายเราจะช่วยวางแผนคู่มือการลงทุนส่วนตัวของคุณพบกัน31ตุลาคมและ1พฤศจิกายน2569ที่3ย่านมิดทาวน์ฮอลล์เปิดจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์และ efin.finance
10: มีปัญหาหนี้สินแต่ไม่กล้าปรึกษาใครรายการเงินทองของจริงเรามีตัวช่วยใหม่มาให้ทุกคนได้ใช้เพื่อช่วยเป็นที่ปรึกษาการแก้ปัญหาหนี้พร้อมหาหนทางรวยไปด้วยกันนั่นคือ AI Assistant ที่ออกแบบมาเพื่อช่วยวางแผนจัดการหนี้และให้คำแนะนำเบื้องต้นตลอด24ชั่วโมงเพียงพิมพ์คำว่าปรึกษาแก้หนี้เข้ามาที่ Inbox Pageเงินทองของจริงที่สำคัญข้อมูลของทุกท่านจะถูกเก็บเป็นความลับและใช้เพื่อการวิเคราะห์เท่านั้น
11: ทำไมกลิ่นเหม็นอย่างนี้เนี่ย
12: กลิ่นเหม็นแบบนี้ต้องจัดการด้วย Apps Urinal Apps Urinal ดับกลิ่นโถปัสสาวะเพื่อรสนิยมและภาพลักษณ์ที่ดีให้ห้องน้ำของคุณ
4: เงินทองของจริงกลับมาต่อนะช่วงที่2เงินทองของจริงครับยังอยู่กับคุณแอมและกับคุณนู้นะครับอ้าวคนนึงขายไข่คนนึงขายวัตถุระเบิดแต่สุดท้ายก็คือมาขายของออนไลน์ที่เป็นน้ำสตรอเบอรี่แล้วมาเจอกันแล้วคุยกันว่าขายอะไร
6: พอเริ่มทำออนไลน์มาเราก็ออนไลน์มันเยอะกว่าเราจำเป็นต้องเลิกทั้ง2อย่างเพื่อให้มันเป็นหนึ่งเดียวครับ
4: ตัดสินใจยากไหมพี่นู้เอาตรง
6: ๆผมตัดสินใจไม่ยากเพราะเรากล้าลงทุนอยู่แล้วเรื่องการลงทุนเรากล้าอยู่แล้ว
4: เพราะฉะนั้นขายตลาดคนนี้ออกจากงานไม่ขายตลาดแล้วมาทำออนไลน์กันเป็นที่เดียว
6: ทีเดียว
4: ตอนนั้นขายออนไลน์คืออะไร
5: เริ่มต้นขายออนไลน์คือสินค้ากระแสช่วงนั้นอะไรเป็นกระแสก็เอามาขายพอสินค้ากระแสเนี่ยคนเริ่มขายเยอะแม่ค้าเริ่มเยอะกว่าคนซื้
4: อ
5: เราก็เริ่มคุยกันว่าอยากขายอะไรที่มันแบบคนกินได้ทุกวันไม่ใช่สินค้ากระแสแต่คนต้องกินทุกวันก็เลยตัดสินใจว่าลองขายขนมปังไหม
4: อ้าวมีความเชี่ยวชาญเรื่องขนมปังเหรอครับ
5: ตอนแรกไม่รับมาค่ะ
6: ตอนแรกไม่มีเลย
5: ใช่
4: ใครเป็นคนตัดสินใจว่าจะขายขนมปังสองคนเนี้ย
5: ชอบกินทุกวันเช้ามาแล้วกินแล้ว
4: พอเดาได้แล้วว่าต้องเป็นคุณแล้วครับ
6: เรามองว่าเราเลือกในสิ่งที่เราชอบเราจะทำได้ดี
4: เพราะฉะนั้นช่วงแรกเป็นการรับมาร
5: ับมาค่ะซื้อมาขายไป
4: แล้วสร้างแบรนด์คือ
5: สร้างตอนนั้นก็ยังไม่ได้มีแบรนด์ของตัวเองค่ะทีเนี้ยพอเราไปรับจากโรงงานมาเราเริ่มขายเยอะขึ้นโรงงานทำให้ไม่ทันเพราะว
4: ่
5: าโรงงานเป็นแค่โรงงานเล็กๆค่ะเหมือนกับเป็นแบบโฮมเมดอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ได้เป็นแบบโรงงานใหญ
4: ่เอาอย่างนี้ที่คุณบอกว่าโรงงานทำไม่ทันเนี่ยคุณขายต่อวันประมาณเท่าไหร่
5: นะตอนนั้นเราขายได้วันละ
6: เยอะ
5: 3-4-5,000 เนาะเราขาย3ที่ค่ะขายตลาดนัดจะกระจายกันลง3ที่มีหนูลงที่หนึ่งพี่นูที่หนึ่งแล้วก็ลูกวันละ3ที่วันหนึ่งก็รายได้ตอนนั้นประมาณ10,000 กว่าบาทต่อวัน
4: นี่เพิ่งเริ่มนะ
5: เพิ่งเริ่มค่ะ
6: ถึงยอมทิ้งทุกอย่างมาเพื่อจุดนี
5: ้ค่ะ
4: และพอขายไปได้นานเท่าไหร่ถึงตัดสินใจบอกว่าเฮ้ยไม่ได้ละเราต้องทำเองละ
5: เกือบปีเนาะเกือบปีได้เกือบปีได้ค่ะ
4: แสดงว่าเป็นการรับมาขายไปรับมาขายไปเป็นเกือบปีเลย
6: เหมือนกับเราจะลองตลาดไปเรื่อยๆผมก็เชี่ยวชาญเรื่องตลาดเนี่ยเราก็จะลองดูว่าลูกค้าเราเป็นยังไงบ้างพอเรารู้ปุ๊บเรามุ่งเลย
4: ได้ครับอย่างนี้คุณผู้ชมเดี๋ยวผมต้องจบรายการนะวันนี้เพราะเวลาหมดลงแล้วนะครับเดี๋ยวไปต่อกันในวันพรุ่งนี้ EP 2เพราะผมอยากรู้เหลือเกินนะครับว่าเขาทำยังไงนะที่ทำให้ปังเวอร์เนี่ยคนติดและคนรู้จักเพราะตอนแรกไม่มีชื่อแล้วมาขายไปสุดท้ายมีชื่อปังเวอร
5: ์
4: ทำไมถึงเป็นปังเวอร์มาอย่างไรและทำการตลาดอย่างไรนะครับ EP ต่อไปรับชมกันแน่นอนนะฮะแต่วันนี้รายการเงินทองของจริงเวลาหมดลงแล้วครับพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:20 น.ทางช่องวัน 31และเวลา 9:10 น.ทางช่อง GMM 25สำหรับวันนี้ขอบคุณทั้งสองท่านนะครับแล้วลาไปก่อนครับเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ
10: เงินทองของจริง

0: ุณแม่ขอรับ
1: มีอะไรหรือเปล่าเรื่อง
0: คุณแม่เป็นอะไรหรือเปล่าครับท่าทางกระวนกระวาย
2: ปวดสันหลังขาดเห็นกาบินผ่านก็ตกใจ

0: ้วย
1: ครับ
0: เจ้าค่ะไปดูดีกว่าเจ้าค่ะกำไรไปด้วยกันแล้วลงจากเรือนก่อนแล้วเดี๋ยวไฟมันลาม
1: ครับ
2: เอาเฟืองลงจากเรือนด้วย
0: ไปเจ้าค่ะคุณกำไร
1: น้าเฟืองน้าเฟืองจ้าไปจ้าน้าเฟืองไฟไหม้อยู่ไม่ได้แล้วจ้าไปเถอะจ้าไฟไหม้จ้าไปแล้วจ้า

0: กูเหรอไม่มีทางหรอกกูจะฆ่ามึงก่อน
1: เอาสิอีกแล้วเอาสิมึงฆ่ากูเลยถ้ากูตายมึงก็อย่าหวังว่าลูกมึงจะรอด
0: มึงจะทำอะไรอีกกำไร
1: ไม่ใช่อีกกำไรแต่เป็นลูกแท้ๆของมึงตอนที่มึงตกน้ำลูกมึงยังไม่ตาย
0: มึงไม่ต้องมาปลดลูกกูตายไปแล้วมึงนั่นแหละเป็นคนที่ฆ่าลูกกู
1: เพราะอย่างนี้สินะมึงถึงได้เอาอีกำไรมาเลี้ยงแล้วก็ตั้งชื่อให้เหมือนลูกแท้ๆของมึงมึงรู้ไว้ด้วยลูกมึงยังอยู่กูเนี่ยเป็นคนเลี้ยงมันมากับมือเมื่อ18ปีก่อนกูตามไปฆ่ามึงแล้วมึงพลัดตกน้ำไปลูกมึงยังแบเบาะมันนอนร้องอยู่ริมตลิ่งที่จริงกูน่าจะตัดรากถอนโคนเชื้อชั่วของมึงไม่ให้มันเป็นเสนียดจันไรบนเรือนใจไม้ไส้ระกำท่านอนุญาตให้กูเลี้ยงลูกของมึงบนเรือน
2: นั่นเองก็เลี้ยงมันไว้เอาบุญแล้วกันนะแล้วก็ตั้งชื่อให้มันใหม่ด้วย
1: ไม่จริงตลอดเวลาคุณคงคิดว่าลูกมึงตายไปแล้วสินะจริงลูกของมึงยังอยู่มันเติบโตมาในฐานะลูกเลี้ยงของกูที่เป็นคนสนิทของคุณว่าเป็นไปไม่ได้กูปกปิดทุกคนบนเรือนบอกว่ามันเป็นลูกของญาติกูที่ตายไปแล้วแล้วกูก็ตั้งชื่อให้มันใหม่

0: ไม่จริงไม่จริงมึงโกหกกูมึงโกหกกูอีเดือนไม่ใช่ลูกกู
1: ถ้ามึงไม่เชื่อมึงไปดูปานแดงที่บั้นเอวด้านซ้ายของมันมึงเป็นแม่มึงคงจะจำได้

0: คุณหญิงเจ้าขาทำไมอยู่ๆไฟไหม้เจ้าขาน
1: ั่นสิ
0: เอ๊ะหรือว่าตัวเสลี่ยงอย่างนางเฟื้องมันกลับมา
1: อีหลวนพูดอะไร

0: แล้วเจิมหายไปไหนเลยเจ้าคะคุณพี
1: ่เจิมมันไปช่วยดับไฟกระมัง
0: แล้วทำไมทองยังไม่พาเฟืองลงมา

ืนมึงเอาเรื่องของคุณวาดไปบอกคุณพระมึงจะไม่มีวันได้เห็นหน้าอีกเดือนลูกของมึงอีก

0: คุณหญิงระวังนะเจ้าค่ะค่อยๆเดินเจ้าค่ะจะล้มเจ้าค่ะหญิง
1: พีน้ำดำตราเสดาวแก้ไอขับเสมหะอ่านฉลากก่อนใช้ยา
2: บรรเทาอาการไอ
3: ขับเสมหะ
2: ทำให้ชุ่มคออ
3: ยากแก้ไอตราเสดาว
2: สูตรน้ำผึ้งผสมมะนาว
4: เป็นคนชอบรสอ่อนๆค่ะเลยถูกใจเทพไทยรสอ่อนโยนพอเทพไทยรสอ่อนโยนถึงทำให้มิมรู้ว่าปากสะอาดจริงๆมันเป็นยังไงแม้ใช้แค่นิดเดียวดีต่อเหงือกและฟันด้วยนะคะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
4: หลอดนึงใช้ได้นานเกือบ6เดือนไม่แพงค่ะ
6: ไฮลักซ์ยังไงก็เอาอยู่ด้วยหัวฉีดอัจฉริยะ IR ที่ประหยัดขึ้น 7.5% พร้อมไดนามิกคลาวด์ขับนุ่มเกาะถนนแน่นผ่อนสบายเอาอยู่แค่ 6,000 กว่าบาทต่อเดือนพร้อมฟรีประกันภัยชั้น1ถึง31ตุลาคมนี้
7: เฮ้ยผมขาวไม่เป็นไร
8: แต่ผมไม่ขาวดูดีกว่าผมใช้แชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบอร์ใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
9: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มขึ้น
8: ด้วยโอเคเฮอร์เบอร์สิครับ
10: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบอร
11: ์ทีเด็ดเปิดพิสดารง่ายๆที่บ้านลองดูครับ
12: น้ำปลาตำนัวลุยเลยนะคะ
13: ชิมอีกคำต่ออีกคำเอ้าหมดอร่อยหยุดไม่ได้น้ำปลาร้าตำนัวแซ่บนัวนัวมีตำนัวตำแซ่บด้วย
14: ชิมซะหมดเลย
15: เอทามโชบิสพาทุกคนทวนเข็มนาฬิกากับคอนเสิร์ตรวมเพลงรักปีลึกความรู้สึกเดิมในรีมาสเตอร์คอนเสิร์ตพบกับ7ศิลปินระดับมาสเตอร์ดีแต่งเจี๊ยบเฉลียงเฉพาะกิจสาวสาวสาวเปิดกะฮาร์ดปั้นไพบุญเกียรติตุ๊กวิยดาก้อยสรัญญาและกบทรงศิษย์10ตุลาคม2026พารากอนฮอลล์รอบเดียวเท่านั้นจำหน่ายบัตร24กรกฎาคมนี้ถ่ายที่เก็ตเมเจอร์
16: 6ชิ้นคุ้มนะ6ชิ้นคุ้มนะฟันโอถูกใจปะล่ะอร่อยฟินนะจ๊ะ6ชิ้นคุ้มนะฟันโอฟันโออร่อยฟันโอ้โหคุ้มจริง6ชิ้น
17: เสียวฟันตอนนั้นน่ะเป็นหนักเลยครับแต่พอได้ใช้เทพไทยสูตรช่วยลดการเสียวฟันเดี๋ยวนี้ฟันไม่เสียวละรู้สึกปากสะอาดขึ้นด้วยแถมหลอดนึงใช้ได้นานจนลืมเลย
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
17: ช่วยลดเสียวฟันที่แสนประหยัดต้องเทพไทยครับ
18: ยาทาน้ำขาวตรากระต่ายบินแก้ท้องอืดแก้ปวดท้องแก้ท้องเสียยาทาน้ำขาวตรากระต่ายบินขนาดใหม่450 ml
19: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
0: ครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบลสีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
12: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบล
4: คนแก่แม่ห้องจีบยากเงี้ย
2: ผู้รักที่มาจากวันไหนแต่จะจริงจังได้ไหมจะเริ่มเรื่องใหม่นะครับเคลียร์เรื่องเก่าด้วยนะ
4: ไม่ชอบ
2: มึงอ่ะ
5: รู้จักคนนี้ปะ
15: ติดตามชมซีรีส์ Moonlight Chicken พระจันทร์มั่นไก่คืนนี้เวลา 20:30 น.ทางช่อง GMM 25
3: สายตรงลูกทุ่งอาทิตย์นี้พบกับออนอรดีฝนศิลารัตน์ทูออ
8: เธอเป็นคนแรกและเป็นคน
7: คิดว่าอดแฟนเขาเด้นเนาะ
3: เที่ยวไปอร่อยไปไอซ์อาสยามพาไปบุกแปลงเกษตรที่จังหวัดสระแก้ว14 น.ที่นี่ GMM 25

0: KSR Body Whitening Lotion ผิวสวยดังเชา
1: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้
2: แอร์ไอเดีย
1: AI Eco Master ช่วยประหยัดไฟ 30% คนรู้ใจในทุกโมเมนต
3: ์ฮะเฟื่องมันยังอยู่เจ้าค่ะคุณหญิงไอ้เฟื่องเป็นอย่างไรบ้างไอ้เฟื่องเฟื่องลุกขึ้นลุกขึ้นร้องไห้ทำไมเฟื่องใครทำอะไรเอง

0: แม่แม่หลับให้สบายนะจ๊ะฉันจะทำบุญไปให้ฉันจะทำบุญไปให้นะจ๊ะแม
1: ่นี่เนี่ยไอ้ท่องไอ้ลูกมหาจำเริญเอ็งมาแช่งข้าทำไมเนี่ยฮะ
0: แม่แม่ไม่ได้ติดอยู่ในกองไฟหรือจ๊ะ
1: ก็ข้าไม่ได้ติดนะสิข้าไปตลาดเพิ่งมาถึงได้รู้ไงล่ะว่าไฟไหม้
0: แม่แม่แม่ยังไม่ตายจริงด้วยยังไม่ตายจริงด้วย
1: แล้วใครบอกเองว่าข้าอยู่ในกองไฟฮะ
0: แล้วเจอมันคนบอกว่าแม่ติดอยู่ในกองไฟจ้ะ
1: และอีเจอมันบอกอย่างนั้นทำไม

0: แม่ไปโดนอะไรมาจ๊ะ
1: แม่ไปช่วยเขาดับไฟแม่พลาดก็เลยเป็นแผลนะลูก
0: แม่อย่ามาปลดฉันพวกบ่าวที่เขาไปช่วยกันดับไฟเพิ่งกลับมาเมื่อครู่นี้เองแม่หายไปไหนมาแม่ไปทำอะไรมา

0: บอกไม่ได้แม่บอกเองไม่ได้
1: แสดงว่ามันเกี่ยวกับฉันใช่ไหมแม่

0: ือน
1: อยู่ๆไฟก็ไหม้ยุงข้าวแล้วอีเจิมก็หายตัวไปหรือนี่จะเป็นแผนการที่หลอกให้พวกเราลงไปดับไฟแล้วหาโอกาสปิดปากเฟือง
2: นี่คงเป็นฝีมือแม่วาดละสิ
3: คุณแม่อย่ามาใส่ความอีฉันนะเจ้าคะจู่ๆอีฉันจะเผาเรือนตัวเองไปเพื่ออะไรแล้วอีเฟืองมันก็ยังอยู่มันยังไม่ได้ตายไปเสียหน่อย
1: แต่ถ้าพวกอีฉันกลับขึ้นเรือนมาไม่ทันเฟืองอาจจะตายไปแล้วก็ได้ใช่ไหมเจ้าคะคุณพี่วาด
2: นี่แม่วาดคงจะกลัวไอ้เฟืองจนตัวสั่นกลัวว่าไอ้เฟืองมันจะพูดเรื่องความชั่วช้าของแม่วาดเมื่อ18ปีก่อนแล้วสิ
4: พอได้แล้วครับคุณย่าไม่กับไรหยุดใส่ร้ายคุณแม่กับผมได้แล้วครับถ้าคุณพ่อกลับมาแล้วความจริงปรากฏว่าคุณแม่กับผมไม่ได้ทำอะไรผิดคุณย่าต้องมาขอโทษคุณแม่กับผมนะขอรับ

0: เดี๋ยวก่อนเดือนเอ็งอยู่กับข้าที่นี่ก่อนเดี๋ยวพอคุณพี่กลับมาเผื่อว่าคุณพี่มีอะไรจะถามเอ็ง
1: เจ้าค่ะ

0: คุณพระเจ้าค่ะคุณพระรีบขึ้นเรือนเจ้าค่ะตอนนี้คุณหญิงได้ตัวนางเฟื้องมาแล้วนางเฟื้องอยู่บนเรือเจ้าค่ะ
1: คุณแม่อีเฟื้องอยู่ไหนขอรับ
2: อีเฟื้อง
3: ทอง
4: ขอรับนางเฟื้องจ๊ะคุณพระมาแล้วจ้ะไปจ้ะนะ
5: ค่อยๆดูนะจ๊ะ

0: พอเดชกลับมาก็ดีแล้วธุระที่พอเดชไหว้วานให้แม่ไปหาตัวอีฟืนแม่ทำสำเร็จแล้วยิ่งไปกว่านั้นยังรักษาอีเฟืองให้หายบ้าแล้วก็พูดจารู้เรื่องแล้วด้วย
1: จริงหรือขอรับคุณแม
2: ่จริงเจ้าค่ะคุณพี่กำไรรักษาเฟืองจนหายแล้วถ้าคุณพี่มีอะไรจะสอบถามอีเฟืองมันก็สอบถามได้เลยเจ้าค่ะ
0: อีเฟืองวันนี้เองไม่ต้องกลัวใครทั้งนั้นมีอะไรเองพูดออกมาให้หมดพ่อเดชจะให้ความยุติธรรมแก่เองเองพูดมาสิว่าเมื่อ18ปีก่อนแม่วาดเป็นชู้กับไอ้มั่นจริงใช่หรือไม่

0: วันนี้เรายังคงไม่หยุดขับเคลื่อนสู่อนาคตที่ยั่งยืนไปด้วยกัน48ปีปตท.
1: ครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบลสีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
2: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบล
3: ประกาศให้รู้ทั้งอำเภอว่าเธอเป็นนักแสดงฉันบอกให้รู้ทั้งวงการว่าเธอเป็นนักแสดงฉันเวลาไปร้องงานแต่ละที่นะจะเห็นว่าแฟนๆเนี่ยเต้นหน้าเวทีเต้นกันโอ้ใส่เต็มมากๆเลยแบบเปานะถูกเอาใช้ตัวนี้เลยครีมแก้ปวดเมื่อยที่มีตราพยาพาลีค่ะทุกคน
4: ทาหรือนวดบรรเทาอาการปวดเมื่อยคอบ่าไหล่แขนขาเข่าไม่ว่าจะงานแสดงเดินสายร้องเพลงคุณปาวลีใช้เองใช้จริง
3: ทาเข้าไปเนี่ยมันจะอุ่นๆก่อนแล้วก็เย็นภาพสบายๆกลิ่นหอมด้วยนะคะที่สำคัญไม่ไปรบกวนคนอื่นด้วยทุกคนมันไม่ฉุนอยากให้ทุกคนได้ลองนะคะครีมแก้ปวดเมื่อยที่มีตราพยาพาลีค่ะ
4: บรรเทาอาการปวดเมื่อยกับครีมแก้ปวดเมื่อยที่มีตราพยาพาลีสินค้าจาก GMMO Shoppingขวดใหญ่50กรัม5ขวดทั้งหมด250กรัม999บาทเท่านั้นส่งฟรีถึงหน้าบ้านโทร02-817-9925หรือสแกน QR โค้ดที่หน้าจอได้เลยศิลปินแกรมมี่เขาติดนวดกันทั้งตึกเพราะช่วยบรรเทาอาการปวดเมื่อยได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพรมีส่วนประกอบของดอกกันพลูเถาเอ็นอ่อนเง่าไพรน้ำมันระกำการบูนและตัวยาอื่น
3: ๆฝากพ่อแม่ไว้ด้วยนะอยากให้ทุกคนได้ลองกันค่ะ
4: บรรเทาอาการปวดเมื่อยกับครีมแก้ปวดเมื่อยที่มีตราพยาพาลีสินค้าจาก GMMO Shopping ขวดใหญ่50กรัม5ขวดทั้งหมด250กรัม999บาทเท่านั้นส่งฟรีถึงหน้าบ้านโทร02-817-9925หรือสแกน QR โค้ดที่หน้าจอได้เลยโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2569ถึง31มีนาคม2570หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
5: สวยแบบเกาหลีหรือน่ารักแบบญี่ปุ่นโรยแป้งพับเซริเซ่ค่ะเนื้อแป้งละเอียดจากเกาหลีปกปิดได้เรียบเนียนบางเบารู้สึกสบายหน้าพร้อมผงไข่มุกจากญี่ปุ่นให้ผิวดูมีออร่าช่วยคุมมันกันเหงื่อได้ดีด้วยค่ะแป้งพับเซริเซ่บางเบาปกปิดเรียบเนียน
6: เป็นคนชอบรสอ่อนๆค่ะเลยถูกใจเทพไทยรสอ่อนโยนพอเทพไทยรสอ่อนโยนถึงทำให้มิมรู้ว่าปากสะอาดจริงๆมันเป็นยังไงแม้ใช้แค่นิดเดียวดีต่อเหงือกและฟันด้วยนะคะ
7: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: หลอดนึงใช้ได้นานเกือบ6เดือนไม่แพงค่ะ
8: อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยดูแลสุขภาพด้วยนะครับทิฟฟี่แผงสีเขียวบรรเทาหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะและเป็นไข้ตัวยาพาราเซตามอลและคลอเฟนิรามีนมาเลียนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาทิฟฟี่แผงสีเขียวทิฟฟี่
9: เฮ้ยผมขาวไม่เป็นไร
10: แต่ผมไม่ขาวดูดีกว่า
11: ผมใช้แชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิร์ตใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
12: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มขึ้น
11: ด้วยโอเคเฮอร์เบิร์ตสิครับ
13: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
14: โอเคเฮอร์เบิร์ต

0: ูถอนคำสาปให้มันไปแล้วขอฟ้ามันจำกูไม่ได้แล้ว
1: ไม่แน่หรอกขอฟ้าอาจจะยังจำมึงได้อยู่ก็ได้นะ
2: เดินระวังหน่อยดิวะ
3: แล้วอย่างนี้งานแข่งนี้พวกกูต้องไปอยู่ปะ
2: มึงต้องแข่งก่อนนะเว้ยต้องพาวงให้ชนะให้ได้ด้วย
4: มึงต้องรับผิดชอบดูแลวงกูจนจบห้ามออก
3: ไอ้ขอบฟ้าหายไปไหนก็ไม่รู
2: ้อะไรนะ
5: ขอเสียงปรบมือต้อนรับวง
6: Horizon
7: ติดตามชมจุจีสายมูอันลัคกี้เบย์พฤหัสบดีนี้ตอนจบเวลา 20:30 นทางช่อง GMM 25
8: คอนเฟิร์มเพื่อนมีแค่โลละค่ะ
9: คนผ่อนตรง
8: ไม่พบอะไรค่ะ
9: เขารู้กันว่าเราเก่ง
10: คาร์บอนแคชพร้อมใช้ให้คนเก่งเหนื่อยน้อยลงด้วยดอกเบี้ย 9.99% ต่อปีปีเก่าใหม่ได้เท่ากันและสุขบัวถึง30ธันวาคมนี้คาร์บอนแคช

0: าวอีเฟืองที่เอ็งเคยบอกว่าแม่วาดเป็นชู้กับไอ้มั่นจริงหรือไม่
1: เฟืองพูดไปสิไม่ต้องกลัวใครทั้งนั้นคุณพี่อยู่ที่นี่แล้ว
2: อีเฟืองพูดออกมาสิ

0: น้ำเฟืองน้ำเฟืองน้ำเฟือง
1: อีเฟืองเอ็งเป็นอะไรอีเฟืองอีเฟืองตื่นฟื้นขึ้นมาเดี๋ยวนี้นะนี่อย่ามาเป็นลมแถวนี้นะฟื้นมาพูดกันก่อนอีเฟืองอีเฟือง
2: คุณแม่ขอรับพอก่อนเถอะขอรับไอ้ทองพาไอ้เพื่อนมันไปพักผ่อนก่อนไป
3: ครับ
1: ประคองมันไปดีๆดีๆไปจะมาเป็นลมเป็นแรงอะไรกันตอนนี้นะแม่กำไรแม่กำไรรักษาอีเฟืองมันอย่างไรฮะทำไมมันถึงเป็นอย่างนี้อีล้วนตามข้ามาไปดูอีเฟืองกันไป
4: ย่าขอรับคุณย่ายังไม่ได้ขอโทษคุณแม่เลยนะขอรับ
1: ไอเรื่อง
4: คุณย่าใส่ร้ายคุณแม่ขอรับคุณย่าต้องขอโทษขอรับ
1: ไอ้เรื่อง
5: พอได้แล้วพ่อเรืองแม่เป็นคนไม่ถือโทษโกรธใครอยู่แล้วที่แล้วมาก็ให้มันแล้วไปเถอะแต่ว่าอีฉันมีอีกเรื่องนึงที่อยากจะให้ทุกคนรับรู้

0: เสร็จหรือยังวะไอ้เฮง
1: อีกประเดี๋ยวก็จะเสร็จแล้ว
0: นี่จะเคี่ยวอีกนานไหมวะเร่งมือหน่อยสิวะไอ้เฮงเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นวะไอ้เฮง
1: หม้อยาแตกนะสิสงสัยไฟจะแรงเกินไป
0: แล้วต้องทำอย่างไร
1: ก็ต้องต้มใหม่รออีกสักหนึ่งชั่วยาม
0: อีกหนึ่งชั่วยามโอ้ยจะทำอะไรก็รีบจัดการเลย

0: บอกลูกมีเรื่องอะไรหรือแม่ว่า
1: คุณพี่ลองคิดดูดีๆสิเจ้าคะว่าหลังจากที่แม่กำไลมาอยู่ที่เรือนเราได้ไม่นานจู่ๆอีเฟืองที่หายไปจากเรือนเราเมื่อ18ปีก่อนก็โผล่กลับมา
0: ไม่ว่าจะพูดอะไรเลย
1: เมื่อ18ปีก่อนทุกๆคน

0: คงจะจำได้ว่าอีเฟืองมันมีลูกสาวอยู่คนหนึ่งชื่อว่ากำไรแล้วกำไรลูกสาวของอีเฟืองคนคนนั้นก็คือกำไรคนนี
1: ้ไม่ใช่นะเจ้าคะแม่ของกำไรชื่อชื่นเอาไปแจกจ่ายยากับพ่อสินแสเจ้าค่ะ
0: เองไม่ต้องมาปลดคุณพี่ลองนึกดูดีๆสิเจ้าคะว่าวันที่คุณแม่โดนวางยาจู่ๆหมอกำไรก็ผ่านมาที่เรือนมันไม่บังเอิญไปหน่อยหรือเจ้าคะ
2: คุณแม่ไอ้จำ
3: ครับ
2: ไปตามหมอเร็ว
4: นี่เราเป็นหมอหรือ
1: เจ้าค่ะ
0: แล้วอยู่ที่เรือนของเราได้ไม่ทันไรก็วางยาปลุกกำหนัดคุณพี่จนตกเป็นเมียของคุณพี่ทั้งหมดนี้ก็เป็นแผนการของมันสองแม่ลูกมันตั้งใจจะทำให้เรือเราวุ่นวายเพื่อจะแก้แค้นอีฉันเพราะมันแค้นที่เมื่อ18ปีก่อนที่มันมาดักปล้นอีฉันไม่สำเร็จจนโดนจับได้เลยต้องหนีหัวซุกหัวซน
4: มันเป็นอย่างนี้นี่เอง
1: ไม่จริงนะเจ้าคะคุณพี่คุณพี่ว่าใส่ความกำไรคุณแม่เจ้าคะช่วยกำไรด้วยนะเจ้าคะคุณพี่เจ้าคะกำไรไม่ใช่ลูกอีเฟืองนะเจ้าคะแม่กำไรชื่นชื่นเจ้าคะ
0: เดือนเอ็งบอกไปสิว่าอีเฟืองกับอีชื่นมันเป็นคนเดียวกัน
1: เจ้าค่ะบ่าวเคยแอบตามคุณกำไรออกไปจากเรือนเจ้าค่ะแล้วพบว่าคุณกำไรอยู่กับน้าเฟืองแต่ตอนนั้นบ่าวไม่ทราบว่าคนคนนั้นคือน้าเฟืองเพราะน้าเฟืองโกหกบ่าวมาตลอดว่าชื่อชื่นเจ้าค่ะอีเดือนมันพูดปลอดเจ้าค่ะอีเดือนมันเป็นคนของคุณพี่วาดใช้ให้มันใส่ความกำไรเจ้าค่ะ
4: ก็จริงนางเดือนเป็นคนของแม่วาดคำพูดนางเดือนไม่มีน้ำหนักพอ
0: คุณพี่
4: แต่ฉันมีคนอยู่คนหนึ่งที่จะมายืนยันได้ว่าแม่กำไรเป็นลูกของนางเฟืองใช่หรือไม
1: ่คุณพี
4: ่ตอนนี้ฉันไปลพบุรีฉันได้พบกับไอ้เฮ้งลูกศิษย์คนสนิทของสินแสตั้งประเดี๋ยวไอ้เฮ้งมันจะมาที่เรือนมันคงจะช่วยยืนยันได้ว่าแม่กำไรเป็นลูกของอีเฟืองจริงหรือไม
1: ่คุณพี
4: ่ถ้าอีเฟืองกับอีชื่นเป็นคนเดียวกันสิ่งที่แม่วาดพูดก็มีมูลแต่ถ้าหากพิสูจน์ได้ว่าแม่กำไรพูดปดเรื่องราววุ่นวายต่างๆทั้งหมดในเรือนเป็นฝีมือของแม่กำไรก็คงต้องส่งตัวแม่กำไรกับอีเฟืองให้ทางการตัดสิน

0: พระขอรับคุณพระขอรับ
1: ไอ้กรรมไอ้เฮงล่ะ
0: ไอ้เฮงมันเคี่ยวยาจนทำหม้อยาหล่นแตกตอนนี้ไอ้เฮงต้องเคี่ยวยากิ่งไม้ในกองไฟใหม่อีกหนึ่งชั่วยามมันถึงจะตามมาขอรับ

0: าเรื่องที่คุณแม่พูดเป็นความจริงแสดงว่าแม่กำไรวางแผนที่จะมาแก้แค้นคุณแม่ตลอดเวลารวมทั้งเรื่องที่แม่กำไรพยายามเข้ามาใกล้ชิดกับฉันตั้งแต่วันแรก
1: เจ้าค่ะแต่ที่ร้ายแรงกว่านั้นคุณกำไรพยายามวางยาคุณหญิงเพื่อที่ตัวเองจะได้ขึ้นเป็นคนโปรดคุณกำไรน่ากลัวกว่าที่บ่าวคิด
0: ประเดี๋ยวอีกหนึ่งชั่วยามลูกศิษย์ของสินแสตั้งก็จะมาที่เรือนแล้วเราก็จะได้รู้ความจริงทุกอย่างมีอะไรหรือเดือน

0: ืองกับเดือนแอบตามกำไรมาหรือเจ้าคะ
1: ก็ถ้าแม่กำไรไม่ได้ทำอะไรผิดทำไมต้องกลัวว่าจะมีใครตามมาด้วยล่ะ
2: นี่ทางไปเรือนนะเฟืองคุณกำไรจะไปหานะเฟืองหรือเจ้าคะ
0: ฉันเป็นหมอก็ต้องไปรักษาเฟืองสิ
1: อย่างนั้นหรือไม่ใช่ไปหาเฟืองเพราะว่าเฟืองเป็นแม่ของแม่กำไรดอกหรือ
2: นี่คุณเดือนก็เชื่อคำที่นางเดือนมันปลดได้หรือเจ้าคะใจคุณเรืองคงจะหมดรักกำไรแล้วถึงได้เชื่อคำคนอื่น
1: แม่กำไรไม่มียางอายบ้างหรือเป็นเมียของพ่อฉันยังกล้ามาพูดจารักใคร่ๆกับฉันอีก
0: แต่อย่างไรกำไรก็ยืนยันนะเจ้าค่ะว่ากำไรโดนใส่ร้าย
2: ประเดี๋ยวลูกศิษย์ของสินแสตั้งมาที่เรือนก็รู้เองเจ้าค่ะว่าโดนใส่ร้ายดูว่าเรื่องจริง

0: ทำไมแม่ไม่พูดเรื่องที่อีวาดมีชู
1: ้ใจเย็นๆก่อนกำไรแม่มีเหตุผล
0: เหตุผลอะไรหรือแม่กลัวที่อีวาดมันขู่ว่าจะฆ่าลูกแท้ๆของแม่แม่เลยไม่กล้าพูด
1: ใช่
0: แสดงว่ากำไรไม่ใช่ลูกแท้ๆของแม
1: ่กำไรฟังแม่นะกำไรเป็นลูกแท้ๆของแม่แต่อีวาดมันขู่ว่าจะให้อีเจิมซุ่มดักรอแล้วถ้าแม่พูดอะไรออกไปมันก็จะฆ่ากำไรทันทีที่แม่ทำเพราะว่าแม่ห่วงกำไร
0: อย่างนี้นี่เองแม่ถึงไม่กล้าพูดตอนนี้มีเรื่องที่น่าห่วงคุณพระไปเจอกับไอ้เฮงแล้วมันกำลังจะมาที่นี
1: ่ไอ้เฮงไอ้เฮงมันจะมาทำไม
0: คุณพระจะพามันมายืนยันว่าแม่เป็นแม่ของฉันแล้วลองมาที่นี่เพื่อแก้แค้นอีวาดและหากมันยืนยันเช่นนั้นคุณพระก็จะจับเราสองคนส่งทางการ

0: ดีครับ
1: สวัสดีค่ะครัวของเราวันนี้ดูสะอาดสะอ้านดูคลีนดูละมุนดูน่ารักเพราะอะไรคะ
0: เพราะว่าเรามีเตาอบตัวสวยตัวที่แบบว่าไม่เล็กไม่ใหญ่จนเกินไปนี่คือคอมโปครับเตาอบระบบไอน้ำขนาด12ลิตรขนาดกำลังดี
1: ใช่
0: พ่อบ้านแม่บ้านหรือจะเป็นพ่อค้าแม่ค้าในร้านค้าร้านอาหารต้องตัวนี้ครับด้วยความที่เป็นระบบไอน้ำจึงทำให้อาหารของเราไม่ว่าจะเป็นคาวหวานขนมปังเบเกอรี
1: ่
0: มีความชุ่มฉ่ำไม่แห้งกัง
1: โอ้ใช่แล้ว
0: เตาอบทั่วไปเราเคยเจอกันแล้วแต่รุ่นนี้ครับคุณผู้ชมครับด้านบนของตัวเครื่องเขาจะมีที่เอาไว้ให้ใส่น้ำคือเตาอบเนี่ยนะครับบางทีหลายคนจะเข้าใจว่าอาหารออกมาเนี่ยมันจะแห้งเนาะมันจะแข็งคุณผู้ชมครับรุ่นนี้ครับไม่แห้งไม่แข็งไม่กระด้างอย่างแน่นอนเพราะว่าสามารถที่จะหยอดน้ำนะครับลงไปในตัวเครื่องแล้วเดี๋ยวระบบข้างในเขาจะทำงานทำให้ความร้อนทำงานกับไอ้น้ำพร้อมกันอาหารจึงน่ารับประทานนะครับไม่แห้งอาหารมีความชุ่มฉ่ำเหมือนวันนี้ครับผมทำคอหมูอบน้ำผึ้งคุณผู้ชมดูครับมาดูกันตรงนี้นี่ครับ
1: โอ้โห
0: กำลังเลยคุณผู้ชมกำลังหอมกลิ่นดีแล้วดูครับ
1: แต่ก่อนต้องก่อไฟย่างเนาะ
0: ถูกต้อง
1: อุ้ย
0: อุ้ยคุณผู้ชมดูครับมันดูไม่แห้งเนาะดูชุ่มฉ่ำเนาะ
1: มันดูชุ่มมันดูจุยซี่มันดูน่าอิท
0: ถูกต้องมาบางร้านนี่ขีดเป็นร้อยเลยนะคุณผู้ชมนะครับดูดิดูเนื้อครับส
1: ุ
0: กสม่ำเสมอและเนื้อคอหมูครับคุณผู้ชมมีความชุ่มฉ่ำเห็นไหมครับคุณผู้ชมครับอ่ะใครอยากได้นะครับเตาอบดีๆเอาไว้ทำอาหารนะครับ
1: ใช่แล้ววันนี้จะได้เตาอบไป1อันนะคะขนาด12ลิตรเนาะยังไม่พอยังแถมเป็นตัวกระทะเป็นตะแบบกระทะปิ้งย่างให้ไปด้วยอันนี้ขนาดกำลังดีและก็ยังมีชุดเครื่องครัวอีก3ชิ้นขออนุญาตคลาสสีให้ทั้งหมดนี้ได้ใช้ไฟฟ้า2อันนะไปจ่ายที่หน้าบ้าน 1,390 บาทหารเฉลี่ยเท่ากับว่าเตาอบเหลือชิ้นละ600กว่าบาท
0: ต้องรีบครับคุณผู้ชมครับเตาอบรับประกัน1ปีซื้อวันนี้ยังไม่ต้องจ่ายเงินนะครับของถึงหน้าบ้านแล้วค่อยจ่ายส่งให้ฟรีแบบเก็บเงินไปทางรีบโทรครับ
2: คอมโปรเตาอบระบบไอน้ำเพื่อรสชาติอาหารที่อร่อยเตาอบขนาด12ลิตรดีไซน์สวยกระทัดรัดแต่จุอาหารได้เยอะขึ้นด้วยถาดอบ2ชั้นปรับความร้อนได้สูงสุด230องศาเซลเซียสระบบไอน้ำอบย่างหรืออุ่นร้อนให้อาหารนุ่มชุ่มฉ่ำไม่แห้งแข็งแผงทำความร้อนบนล่างให้ความร้อนทั่วถึงทุกเมนูออกมาสมบูรณ์แบบคอมโปรเตาอบไฟฟ้าระบบไอน้ำอร่อยง่ายได้คุณภาพครบทุกฟังก์ชัน
0: มีเตาตัวนี้จะทำให้คุณทำอาหารได้หลากหลายเมนูแล้วไม่ยุ่งยากด้วย
1: ข้าวหวานได้ไหม
0: ได้คุณผู้ชมครับหรือจะเป็นซีฟู้ดอะสายชีสคุณผู้ชมมาดูเมนูนี้ครับอะไรก็แล้วแต่ที่อบชีสต้องมีเตาอบแบบนี้นะครับคุณผู้ชมครับ
1: ไม่งั้นมันจะไม่ยืดถ้าเป็นแบบซีฟู้ดถ้าเป็นกุ้งอบชีสแบบนี้ถ้าเราไปซื้อตัวนึงนะหลายตังค์มากๆ
0: เธอดู
1: อุ้ยแล้วเราเพิ่มชีสเท่าไหร่ก็ได้เราทำเองอะ
0: ถูกต้องคุณผู้ชมครับดูนะดูความถ้าไม่ใช่เตาอบตัวนี้นะจะทำไม่ได้นะจ๊ะ
1: ไม่ยืดนะ
0: ถูกต้องคุณผู้ชมไมโครเวฟอ่ะเขาเอาไว้อุ่นอาหารนะ
1: ใช่อุ่นแกงอุ่นข้าว
0: ถูกต้องถ้าคุณเอาชีสนะครับเข้าไปในไมโครเวฟมันจะไม่ยืดแบบนี้นะ
1: จ้ะ
0: เพราะฉะนั้นต้องมีเตาตัวนี
1: ้
0: เอาไว้ทำทานเอง
1: จะอบจะอุ่นจะย่างเงี้ยค่ะประกอบอาหารนะคะจากดิบไปสุกความสุขของเขาแหละโอ้ย
0: ร้อนแต่อร่อย
1: โอ้
0: ชีสมัน
1: ยืดเนาะมันยืดมันฉ่ำทำได้หลากหลายเมนูมากๆเลยค่ะขอให้ติดบ้านไว้เถอะนะคะแล้วเนี่ยสามารถอบไก่อะได้เป็นตัวแล้วอันนี้เป็นระบบไอน้ำมันจะเพิ่มความจุยซี
0: ่
1: เพิ่มความชุ่มฉ่ำอาหารที่อบออกจากเตาเนี้ยมันจะไม่แห้งแล้วมันจะแบบตอนกินแล้วมันมีความสุขอะพี่
0: ถูกต้องคนกินมีความสุขคนทำก็มีความสุขทำข้าวได้แล้วหลายคนตั้งคำถามทำหวานได้ไหมคะ
1: นี่
0: ไหนดูสิไหนโอ้ย
1: ไหนดูสิ
0: คุณผู้ชมครับกล้วยอ่ะ
1: บางคนบอกว่ามีกล้วยในบ้านในสวนแล้วมันงอมเอามาทำอะไรดีเอามาทำเป็นเค้กกล้วยหอมได้นะคะเค้กกล้วยหอมเค้กกล้วยตากเราทำจากเค้กอ่ะผสมแป้งลงไปแล้วทำได้อย่างนี้ได้เลยไมโครเวฟทำไม่ได้นะเนี่ยบอกเลย
0: ถูกต้องไมโครเวฟนี่จะแข็งเลยมันดูดความชื้นของอาหารออกนะครับคุณผู้ชมดูครับความเนื้อเค้กของเขาเห็นไห
1: ม
0: คุณผู้ชมครับเค้กมันไม่แห้งมันจะมีความชุ่มฉ่ำนะครับเพราะทำจากเตาอบแบบนี้เบเกอรี่เค้กแบบนี้จะนุ่มจุ๊ยเลยล่ะ
1: ใช่แล้วนะคะวันนี้ไม่ได้ได้ชิ้นเดียวนะได้ตัวเตาอบ12

0: ลิตรไปได้ตัวแบบว่าเตาปิ้งย่างแบบนี้อันนี้ดีมากให้ไปอีก1แล้วก็แถมชุดเครื่องครัวอีก3ชิ้นนะคะทั้งหมดนี้ไปส่งถึงหน้าบ้านจ่ายที่หน้าบ้าน 1,390 บาทแต่มีจำนวนจำกัดดูอยู่เบอร์ขึ้นให้ที่หน้าจอแล้วรีบโทรมาตัวเตาอบของเรารับประกันด้วย1ปีค่ะ
1: รีบโทรไปโทรรีบโทรครับ

0: เยอะมาก
1: ใจเย็นๆนะครับใครที่ได้แล้วยินดีด้วยใครที่ยังไม่ตัดสินใจแล้วถ้าเกิดวันนึงอยากจะกลับมาซื้อบางทีนะครับอาจจะต้องขึ้นราคาหรือบางทีของหมดไม่ให้แล้วกับโปรนี้นะฮะนี่คือเตาอบแบบไอ้น้ำคุณสามารถใส่น้ำทำให้อาหารมันชุ่มฉ่ำ
0: ดูดิ
1: มันดูไม่แห้งเพิ่มความอร่อยและอรรถรสในการทานอาหารเห็นไหมครับการทำอาหารจะง่ายขึ้นเราไม่ต้องไปใช้เตาแก๊สเราไม่ต้องไปใช้กระทะหรือต้องหม้ออบดินเผาอะไรไม่ต้องไปก่อตรงก่อเตาเอาเตาอบตัวนี้ติดบ้านติดร้านของคุณเอาไว้ครับ
0: เช่นถ้าเราจะย่างเนี่ยไส้กรอกอีสานปราบเซียนไม่ให้ควันมันขมงโฉงเฉงขึ้นมาไม่ให้กลิ่นมันออกมาติดแบบพะมงพะม่านโซฟาน
1: ี่คือเตาอบระบบไอ้น้ำระบบไอ้น้ำเนี่ยจะทำให้มันลดกลิ่นลดกลิ่นลดควันที่อยู่ในเตาแล้วก็ทำให้ไส้กรอกของเราเนี่ยมันไม่แข็งด้วย
0: ต่อมาเมนูที่แบบว่าเราทำกินเองที่บ้านได้ปกติไปซื้อข้างนอกเนาะถาดนึงมันแพงมากเลยพิซซ่าน
1: ี่ไงนี่ไงเธอดูดิ
0: ถ้าอยากให้ยืดต้องเป็นเตานี้จริง
1: ๆโอ้คุณผู้ชมครับไหนดูซิอย่างที่บอกครับฉันมีไมโครเวฟเดี๋ยวฉันก็ทำกับไมโครเวฟได้
0: แข็ง ออกมาแข็งทั้งแป้งแข็งทั้งชีส
1: ถูกต้องคุณผู้ชมครับดูให้แม่ชีสโอ้ยตายแล้วแม่อุ้ยช็อตนี้มันต้องยกหูโทรศัพท์แล้วแม่เอ๋ยนะจ๊ะดูสิครับ
0: วันนี้ได้เตา1เตาค่ะรับประกันตัวเตาให้ด้วย1ปีแถมเป็นตัวเตาปิ้งย่างตัวนี้นะคะให้ไปอีก1แถมชุดเครื่องครัวอีก3ชิ้นแบบนี
1: ้ 1,390 บาทเบอร์โทรอยู่หน้าจอแล้วครับ
2: คอมโปรเตาอบระบบไอน้ำเพื่อรสชาติอาหารที่อร่อยเตาอบขนาด12ลิตรดีไซน์สวยกระทัดรัดแต่จุอาหารได้เยอะขึ้นด้วยถาดอบ2ชั้นปรับความร้อนได้สูงสุด230องศาเซลเซียสระบบไอน้ำอบย่างหรืออุ่นร้อนให้อาหารนุ่มชุ่มฉ่ำไม่แห้งแข็งแถมทำความร้อนบนล่างให้ความร้อนทั่วถึงทุกเมนูออกมาสมบูรณ์แบบคอมโปรเตาอบไฟฟ้าระบบไอน้ำอร่อยง่ายได้คุณภาพครบทุกฟังก์ชัน
0: นอกจากจะอบนู่นนี่นั่นแล้วเวลาขนมปังที่มันเหลือในตู้เย็นมันกินไม่ทันนะเอามาแปรรูป
1: นี่ไงคุณผู้ชมครับนี่
0: ขนมปังเนยขนมปังกระเทียมอะไรอย่างเงี้ยค่ะปาดซอสปาดเนยเข้าไปแล้วก็แบบอบเข้าไปเลย
1: เนาะเราเก็บใส่โหลเก็บใส่ถุงดีๆเนาะคุณผู้ชมเก็บไว้กินได้นานเลย
0: และยังมีของแถมให้อีก1ชิ้นค่ะเตาปิ้งย่างไฟฟ้าตัวนี้ขนาดพอดีมากแล้วทำเป็นแบบกระทะร้อนก็ได
1: ้
0: ทำสเต็กหม่าล่าทำแบบหูแล้วความเดือดความปุดคืออันเนี้ยมันตั้งเสิร์ฟตั้งกินบนโต๊ะได้เลยอ่ะ
1: คุณผู้ชมเสียงมันดีเสียงมันยั่วมากเลยแล้วร้อนดีนะของแถมเนี่ยเป็นของดีนะจ๊ะบอกให้คุณผู้ชมจ๋า
0: ได้เครื่องใช้ไฟฟ้า2ชิ้นนะคะวันนี้
1: ตัวนี้เป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าที่แถมให้ปกติจะต้องแถมตะเกียบแถมแก้วแถมถาดแถมถุงอ
0: ัน
1: นี้แถมเตาปิ้งย่างให้เลยนะ
0: ได้เครื่องใช้ไฟฟ้า2ชิ้นค่ะอ่ะเตาตัวหลักของเราก็สวยมากๆวันนี้ได้ตัวเตาตรงนี้ไปด้วยเพิ่มอีก1อันและยังได้ชุดเครื่องครัวอีก3ชิ้นพร้อมกับการรับประกันตัวเตาอบ1ปีไปจ่ายหน้าบ้าน 1,390 บาทส่งฟรีอีกครับพี่
1: ส่งฟรีแบบเก็บเงินปลายทางครับคุณผู้ชมครับนี่ฮะหน้าจอทั้งหมดที่คุณได้ไปหมดเลยมีให้แค่90เครื่อง90เซตเท่านั้น 1,390 บาทอย่าช้านะครับหมดแล้วหมดเลยนะบอกก่อน
0: ฉะนั้นรีบโทรมานะคะต่อสายไว้วันนี้หมดเวลาแล้วเรา2คนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ครับ
3: โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2569ถึง30มิถุนายน2570หรือจนกว่าสินค้าจะหมด

0: ให้พูดเรื่องที่อีวานมีชู้ใจเย็นๆก่อนกำไรแม่มีเหตุผล
1: เหตุผลอะไรหรือแม่กลัวที่อีวานมันขู่ว่าจะฆ่าลูกแท้ๆของแม่แม่เลยไม่กล้าพูด
0: ใช่
1: แสดงว่ากำไรไม่ใช่ลูกแท้ๆของแม
0: ่กำไรฟังแม่นะกำไรเป็นลูกแท้ๆของแม่แต่อีวาดมันขู่ว่าจะให้อีเจิมซุ่มดักรอแล้วถ้าแม่พูดอะไรออกไปมันก็จะฆ่ากำไรทันทีที่แม่ทำเพราะว่าแม่ห่วงกำไร
1: อย่างนี้นี่เองแม่ถึงไม่กล้าพูดตอนนี้มีเรื่องที่น่าห่วงคุณพระไปเจอกับไอ้เฮงแล้วมันกำลังจะมาที่นี
0: ่ไอ้เฮงไอ้เฮงมันจะมาทำไม
1: คุณพระจะพามันมายืนยันว่าแม่เป็นแม่ของฉันแล้วลองมาที่นี่เพื่อแก้แค้นอีวาดและหากมันยืนยันเช่นนั้นคุณพระก็จะจับเราสองคนส่งทางการ
2: จริงๆด้วยข้าจำได้แล้วเมื่อ18ปีก่อนอีเฟืองมีลูกสาวชื่อกำไรจริง
3: ๆแม่แล้วกำไรลูกน้าเฟืองหน้าเหมือนคุณกำไรไหมแม
2: ่ข้าจะไปรู้ได้ยังไงล่ะตอนนั้นมันยังเด็กอยู
3: ่ถ้าคุณกำไรเป็นลูกของน้าเฟืองจริงแสดงว่าที่คุณวาดพูดว่าคุณกำไรเข้ามาแก้แค้นให้น้าเฟืองก็เป็นเรื่องจริง
2: อ๋อ
4: ไม่จริงฉันไม่เชื่อคุณกำไรเป็นคนดีทั้งสวยทั้งมีเมตตาคงไม่หลอกพวกเราดอก
3: เรื่องมันถึงขนาดนี้แล้วเอ็งยังจะโง่ใช่คุณกำไรอีก
4: พี่เอ็งสิโง่
3: เอ็งน่ะสิโง่
4: พี่เอ็งโง
3: ่เอ็งน่ะสิโง
4: ่พี่เอ็งโง่
3: มาแล้วทะเลาะกันได้แล้วแต่ประเดี๋ยวถ้าคนชื่อเฮงมาจะได้รู้ความจริงกันเสียที
2: เออใช่ทีนี้เราจะได้รู้กันล่ะ
5: ที่อีเฟืองมันไม่พูดเรื่องของข้าออกไปแสดงว่ามันเชื่อเรื่องที่เองพูด
6: เจ้าค่ะคุณว่าเจ้าคะอีเฟืองมันก็เชื่อแล้วว่าเดือนคือลูกของมันบ่าวอยากจะขอคุณว่าเจ้าค่ะคุณว่าอย่าบอกเดือนว่ามันคือลูกของเฟืองได้ไหมเจ้าค่ะบ่าวกลัวเจ้าค่ะกลัวว่าหนึ่งเดือนมันจะเสียใจจนรับไม่ได้คุณว่าเมตตามันนะเจ้าค่ะเมตตามันนะเจ้าค่ะ
5: ข้าเข้าใจเรื่องนี้ดีเจิมข้าเองก็จะไม่มีวันให้พ่อเรืองมารับรู้เรื่องชาติกำเนิดที่แท้จริงของตัวเองเหมือนกันข้าจะไม่มีวันทำให้ลูกข้าต้องเสียใจ
6: แต่ขอพระคุณคุณว่าเจ้าค่ะ
5: ประเดี๋ยวอีเฮงมันมาที่เรือนมันจะมาเปิดเผยเรื่องแม่ของนางกำไรทีนี้มันสองคนแม่ลูกจะถูกจับตัวส่งทางการระหว่างที่รอจับส่งทางการเอ็งก็ฆ่าอีเฟืองเสียนางเดือนจะได้ไม่ต้องมารับรู้เรื่องชาติกำเนิดของตัวเอง

0: ลุ่มใจเรื่องแม่กำไรหรือพอเดช
1: ขอรับคุณแม่คุณแม่ขอรับเรื่องที่แม่วาดบอกว่าแม่กำไรเป็นลูกของอีเฟืองคุณแม่เชื่อไหมขอรับ
0: แม่ยังปักใจเชื่อว่าแม่วาดเป็นชู้กับไอ้มันแต่คำพูดของแม่วาดที่บอกว่าแม่กำไรเป็นลูกอีเฟืองแม่วาดจริงความจริงคนที่ไปเจออีเฟืองไม่ใช่แม่แต่เป็นแม่กำไร
1: จริงหรือขอรับ
0: ตอนนั้นแม่เห็นว่าแม่กำไรทำลับๆล่อๆออกไปจากเรือนแม่ก็เลยแอบตามไปกับอีล้วนจนกระทั่งเจอแม่กำไรอยู่กับอีเฟืองแล้วแม่กำไรก็อ้างว่าบังเอิญไปเจออีเฟืองเดินเร่ร่อนแล้วก็เป็นบ้าอยู่ก็เลยเวทนาเก็บมันมารักษา
2: อะไรจะบังเอิญขนาดนั้นขอรับ
0: แต่อย่างไรเสียแม่ว่าไม่ใช่แค่เรื่องราวที่อีเฟืองแค้นแล้วกลับมาล้างแค้นแม่วาดเท่านั้นมันต้องมีเรื่องอื่นอีก
1: กลัมขอรับไปตามแม่กำไรมา

คุณกำไรขอรับคุณพระให้มาเชิญไปพบขอรับคุณกำไรขอรับเป็นไรหรือเปล่าขอรับ

0: กำไรไม่อยู่ห้องขอรับ
1: ไม่อยู่ห้องต้องหายไปไหน
0: ไม่ทราบขอรับ
2: หรือว่าแม่กำไรจะพาอีเฟื้องหนีไปแล้วเจ้าคะ
3: พอเดชรีบไปดูอีเฟื้องเถอะ
4: ขอรับ
2: อีเฟื้องก็ยังอยู่แล้วแม่กำไรหายไปไหน
1: ไอ้กรัมบอกบ่าวไพร่ให้ออกตามหาแม่กำไรให้ทั่วเดือนก่อนที่เฮงจะกลับมา
0: ขอรับ

0: างกำไลมันหายไปไหนของมันถ้ามันหนีไปแล้วทำไมมันถึงทิ้งให้อีเฟื้องอยู่คนเดียวอย่างนี้
1: คุณว่าเจ้าคะหรือว่านางกำไลมันจะรู้แล้วว่ามันไม่ใช่ลูกแท้ๆของอีเฟืองมันก็เลยหนีไปแล้วก็ทิ้งอีเฟืองเอาไว้เจ้าคะ
0: ก็อาจจะเป็นไปได้ถ้าอย่างนั้นก็ดีเหมือนกันปล่อยให้อีเฮงเปิดเผยเรื่องอีเฟืองให้จบก่อนจะจับตัวอีเฟืองส่งทางการหาทางฆ่าปิดปากอีเฟืองเสียเรื่องทั้งหมดจะได้จบเสียที

0: พูดถึงโจโฉโจโฉก็มา
1: ฉันเอาข้าวของพวกนี้มาให้ลุงเฮงจ้ะ
2: ให้วะให้วะทำไม
1: ตอนนี้ฉันเป็นเมียคุณพระแล้วอยู่ดีกินดีสุขสบายฉันก็ต้องตอบแทนลุงเฮงสิจ๊ะลุงเฮงเลี้ยงฉันมาตั้งแต่เด็ก
0: หรือนี่กตัญญูจริงๆอะกำไรขอบใจลืมมากไปไปเรียนคุณพระกันได้แล้ว
1: ลุงเฮงลุงเฮงไม่ต้องไปเรียนคุณพระลุงเฮงอยู่ที่นี่เถิดถ้าลุงเฮงอยู่ที่นี่ฉันจะเอาข้าวของมาให้มากกว่านี
0: ้ทำไมกลัวอ้วจะไปเรียนคุณพระรู้ว่าพอเลือเป็นเมียคุณพระแล้วไปก่อเรื่องวุ่นวายอยู่ที่นั่นเลยกลัวว่าอัวจะพูดอะไรกับคุณพระ
1: มันไม่ใช่เรื่องของเองถ้าเองอยากได้เงินอยู่ดีกินดีเองก็อยู่ที่นี่ไม่ต้องไปเรียนคุณพระ
0: แล้วถ้าอัวอยากได้อย่างอื่นล่ะ
1: เองจะเอาอะไร
0: เลือนี่ยิ่งโตยิ่งสวยนะอัวอยากจะเชยชม
1: ไอ้เฮงมึงเป็นผัวแม่กูมึงยังกล้าคิดอับเปียกูอีกหรือฝันไปเถอะ
0: ก็ตามใจถ้าอัวไปเจอคุณพระแล้วคุณพระถามอะไรอัวอัวก็จะพูดให้หมด
1: เดี๋ยว

0: ม่กำไรแม่กำไร
1: คุณเรืองคุณเรือง
0: เดือนเป็นอย่างไรบ้าง
1: หาจนทั่วเรือแล้วไม่เจอคุณกำไรเลยเจ้าค่ะ
0: นี่ก็ได้เวลาลูกศิษย์ชินแสตั้งจะมาแล้วแม่กำไรคงกลัวแล้วก็หนีไปแล้วล่ะ
1: เขาจะหนีไปที่ไหนได
0: ้แม่กำไรหนีไปก็ดีแล้วเรื่องราววุ่นวายในเรือนเราจะได้สิ้นสุดลงเสียที
1: คุณเรืองกลัวว่าลูกศิษย์ของชินแสตั้งจะมาเปิดโปงคุณกำไรแล้วคุณกำไรจะถูกคุณพระลงโทษใช่ไหมเจ้าคะ
0: ข้าไม่ได้พูดอย่างนั้นเสียหน่อย
1: ไม่ได้พูดแต่คิดอย่างนั้นใช่ไหมเจ้าคะดูท่าจะยังมีเยื่อใยกันอยู
2: ่แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

0: วัสดีครับอนุวัฒน์โชติไทยนะครับพาทุกคนมาอยู่ที่อำเภอโนนสังจังหวัดหนองบัวลำภู
1: ต้อนรับหน้าร้อนกับจังหวัดหนองบัวลำภูวันนี้ต้องบอกว่าอนุวัฒน์มีทีเด็ดแน่นอน
0: วันนี้ครับผมจะพาทุกคนไปสัมผัสวิถีชีวิตของชาวบ้านนะครับโดยเฉพาะการแทงปลาไหลหรือสักปลาไหลซึ่งต้องใช้ระดับเซียนเท่านั้นนะครับเซียนคนนี้จะทำยังไงถึงจะได้ปลาไหลรอติดตามนะครับนอกจากนี้นะครับผมจะพาทุกคนไปดูการหาปลาแบบตุ้มปลาช่อนตุ้มปลาช่อนหายังไงต้องใช้ระดับเซียนถึงจะจับปลาแบบนี้ได้รอติดตามในอนุวัฒน์ทั่วไทย
1: ฮะภารกิจวันนี้คือหาปลาไหลกับตุ้มปลาช่อนโอ้โหต้องบอกว่ามันแน่นอน
2: ทีมงานมาเหมือนแบบเป็นแบบผู้ร่วมชะตากรรมไม่รู้เป้าหมายว่าคือตรงไหนเขาบอกเราจะไปแทงปลาไหลซึ่งพี่ครับปลาไหลที่อยู่ไกลมากเลยครับ
0: เฮ้ยบรรยากาศดีอากาศใช้ได้ตอนนี้เราเดินทางมาค่อนข้างไกลฮะจะมาแทงปลาไหลช่วงหน้าแรงๆแบบนี้จะต้องใช้เซียนปลาไหลเซียนปลาไหลจะเอาไปแทงปลาไหลกันเยอะแต่ว่าตอนนี้ยังไม่รู้ว่าเซียนอยู่ตรงไหนนะ
1: เอาละครับภารกิจพิชิตปลาไหลกำลังจะเริ่มขึ้นแล้ว
0: ระวังกับระเบิดสวัสดีครับสวัสดีครับเรามาเจอเซียนแทงปลาไหลแล้วถูกไหมฮะเอาพ่อหัวเราะพ่อมั่นใจไหมเน
1: ี่
0: ย
1: แค่นี้ก็ขำแล้วครับโอ้โห
0: พ่อเขินอ่ะเดี๋ยวเราเดินไปพร้อมกันเราต้องเอาอุปกรณ์อะไรไปบ้างฮะไอ้ที่แทงมันอยู่ไหนอะฮะอยู่ที่รถอ๋อเวลาน้ำมันน้อยๆก็ไปแทงปลาทางภาษาอีสานเรียกว่าแทงนะภาษากลางเรียกว่าอะไรสับปลาไหล
1: คุณผู้ชมครับปลาไหลเนี่ยไม่ได้หาง่ายๆนะครับเพราะฉะนั้นต้องเป็นคนที่ชำนาญมีเทคนิคและแต่ละพื้นที่มีวิธีการหาไม่เหมือนกันถือเป็นความแตกต่างทางภูมิปัญญาพื้นบ้านเลยแหละครับ
0: เป็นวงกลมๆแบบนี
3: ้เป็นแกนเหลี่ยม
4: แกนเหลี่ยมนะครับ
0: และอันนี้ดูรู้นี่มั่นใจว่าได้ไหมพ่อ
4: มั่นใจกัน
0: เถอะอ้าวถ้าตัวนี้แทน
1: อ้าวพ่อมั่นใจหน่อยครับเดี๋ยวจะโดนเอารูงูนะครับ
0: หุ้ยพ่อระวังแข้งขาตัวเองนะโอ้อะไรอย่างเงี้ย
1: งานนี้ต้องควักเอากลเม็ดมา2วิธีทั้งหย่อนเบ็ดทั้งแทงลงไปในรูที่มีปลาไหลครับ
0: หุ้ยว่าผิดปืด
1: โอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยคุณผู้ชมโอ้ยลุ้นมากๆลุ้นว่าจะเป็นงูหรือว่าปลาไหลอันตรายนะครับเนี่ยโอ้โหลุ้นน่ะ
5: เราไปลองดู
0: ลองดูรูอื่นไปโอเคไปพ่อไปตรงไหนที่พ่อดูรูไว
1: ้ไปกันต่อนะครับคุณผู้ชมภารกิจจะไม่สำเร็จช่วงนี้ก็หน้าแล้งแล้วอากาศตอนนี้ก็ร้อนแบบระอุเลยทีเดียวสู้ๆนะครับพี่หนุ่มและทีมงาน
0: ถึงแล้วอีกบ่อหนึ่งซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าจะได้อีกหรือเปล่าอยู่ที่ฝีมือของพ่ออ่ะพ่อดูครับ
1: ต้องมั่นใจในฝีมือพ่อสิครับพี่นมเจอแล้วครับโอ้โหจ้าเอ๋แรงอาศัยปลาไหลซึ่งจากสีหน้าแล้วเนี่ยพี่หนุ่มค่อนข้างมั่นใจว่าสามารถหาปลาไหลได้
0: มีรู้ไหมพ่อ

0: ขากำลังคำหารูอยู่แต่ว่าแต่คำไปคำมาจะบดบ่อแล้วยังไม่เจอรูเลย
1: แหมพี่ดุมอย่าแซวลุงสิครับมันหายากจริงๆ
0: ล้วงไปมันจะเป็นรูเลยเหรอฮะ
1: โอ้โหงานนี้สนุกคุณอนุวัฒน์เขาเลยครับ
0: จะพาคุณศาสตร์อะไรเงี้ย
1: นะยังจะแซวช่างภาพอีกช่วยลุงหาเร็วๆครับ

0: นี่ย
1: ไม
0: ่อ๋อมันเลยไปข้างบน
2: ขึ้นบน
0: อ๋อมันเลยขึ้นบน
2: ครับนี่
0: ปืด
1: ต่อบาเดียวโ
0: อ้ย
1: เย็ดฮัก
0: ตัวใหญ่อะ
1: ครับ
0: โอ้บักเจิ้ง
3: โอ้โหมีลุ้นแล้วครับลุงบอกว่าตัวใหญ่ซะด้วย
0: ไม่เจอเราหามาประมาณ2บ่อแล้วฟาวไปทั้ง2บ่อบ่อที่3คือบ่อสุดท้ายตาให้ได้เถอะ
3: ตอนนี้ต้องพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วครับเพราะไปมาแล้ว2บ่อยังไม่ได้ปลาไหลเลยเดี๋ยวพี่หนุ่มจะพาไปลุ้นบ่อที่3เป็นบ่อสุดท้ายของภารกิจครั้งนี้ครับอ่ะถ้าอย่างนั้นรออะไรล่ะไปกันเลย
0: ต้องปล่อยให้เขาแบบ
4: แ
0: ยกกัน
4: ลองกระจายดู
0: ลองกระจายดูให้เขากระจายก่อนพอกระจายได้เดี๋ยวเราจะลงไปดู
3: และตอนนี้เราก็เริ่มใช้แผน2ครับใช้การแยกกันไปหา
0: ดินแข็งคือมันจะเจาะไม่ได้นี่นั้นโอกาสได้จะมันน้อยโอ้หมายความว่าไงนี่ของแท้คือเจออ
3: ู้ยโอ้แม่จะมาคุณลุ้นช่องใจชื้นขึ้นแล้วครับพ่อบอกว่าเจอรูปลาไหลแล้ว
0: เอาแล้วบอกพี่พลาดคือไม่พลาดสัญญาณที่ดีมาแล้วแน่นอน
1: เ
0: ล
1: ย
0: นี
1: ่ยอดเพชรดีเรียบร้อยเลย
4: ตัวบอมแมน
0: อ้าวรูมีแต่บอมแมน
3: เอาพี่นุ่มยังไม่ถึงไหนเลยวูบสิละโอ้ยเป็นที่อากาศหรืออายุเนี่ย
0: มันไม่ใช่ง่ายๆนะเนี่ยมันยากนะ
5: เอ้ยเอ้ย
0: เอ้ย
4: แม่ป่ะล่ะ
5: น้ำบุด
0: บุดพี่น้ำบุดบุดน้ำบุดบุดเอาน้ำบุดบุดน้ำบุดบุดคือมันลึกกว่านี
4: ้ลึกกว่านี
0: ้รูมันคือรูปลาไหลเหรอพ่อนั่นน่ะเฮ้ยพ่อมันเห็นเป็นแบบเป็นคนโคร
3: นน้ำเสียงค่อนข้างมั่นใจงานนี้ใช่หรือมั่วชัวร์หรือไม่ได้ปลาไหลหรือเปล่า
0: ไม่เดี๋ยวเจอแล้วหรอ
6: เจอแล้ว
0: เดี๋ยว
4: ตัวนี้จับมึง
0: โอ้ยเฮ้ยได้อันนี้ไม่รู้ได้หรือเปล่านะอย่าลุ้นกัน
7: แสงแดดทำร้ายผิวคุณใช่ไหม UV ทำผมเสียเช่นกันใหม่ Dove UV Repair and Glow มีเฟอร์รูลิกแอนตี้ออกซิแดนต์ช่วยฟื้นบำรุงผมเสียจาก UV 99% เพื่อผมเงางาม8เท่าใหม่ Dove UV Repair and Glow
8: สวยแบบเกาหลีหรือน่ารักแบบญี่ปุ่นก็โดยแป้งพับเซริเซ่ค่ะเนื้อแป้งละเอียดจากเกาหลีปกปิดได้เรียบเนียนบางเบารู้สึกสบายหน้าพร้อมผงไข่มุกจากญี่ปุ่นให้ผิวดูมีออร่าช่วยคุมมันกันเหงื่อได้ดีด้วยค่ะแป้งพับเซริเซ่บางเบาปกปิดเรียบเนียน
9: Want that glass skin? Plump, firm, clear. Wear your skin. Wear your Vaseline.
10: ผิวมองคล้ำไม่กระชับต้องสูตรใหม่วัสลีนกลูต้าไฮยา PDRN ด้วย PDRN ผสานเข้ากับกลูต้าไฮยาช่วยฟื้นบำรุงรู้สึกผิวดูโกลว์ใสอิ่มฟูใน7วันลองเลย
11: ฉันเคยมีชีวิตที่มีความสุขมีครอบครัวที่อบอุ่น
12: ดีขึ้นไหม
11: แต่แล้ว
13: ไปเล่นงานกูเหรอไอ้หมอนุ่ม
14: ยางสดไอ้มันเป้าล้านแม่งนี่แหละ
15: ผมไม่อยากเชื่อเลยว่าเด็กผู้หญิงคนนั้นจะโตมาเป็นคนในวันนี
16: ้ถ้าเด็กผู้ชายคนนั้นโตมาเป็นมือปืนเหรอ
17: คนอย่างเราจะเอาอะไรไปสู้เขาม
11: ันมีศาสตร์นวดเด่นลับที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน
18: อิทาปิงคลาถุกมนาการะทายจหัสรังสีทาวารีจันทาโพสัก
19: คุณไม่กลัวผมจับคุณส่งตรงอย่างเลยไง
0: คุณไม่ทำอย่างนั้นหรอกงานคุณคงไม่ช่วยฉันต้องหลายหรอก
15: พวกมันเปิดบริษัทนวดบางหน้าแต่ธุรกิจจริงของพวกมันคือค้ามนุษย์และตำรวจก็เป็นพวกเดียวกับมัน

0: เป็นหุ้นส่วนใหญ่ของที่นี่กับครูทิม
1: หมอมีตั้งเยอะทำไมต้องคนนี้คะ
2: มือมันดี
3: เลิกคิดจะแก้แค้นซะความตายมันไม่ใช่คำตอบของทุกอย่างหรอกนะ
0: คนในประเทศนี้แม่งก็ซื้อกันได้หมดวะ
4: ผมไม่อยากให้มือที่เคยนวดผมต้องมาเปื้อนเลือด
5: เพราะแค่เราเป็นคนตัวเล็กๆคนธรรมดาก็เลยต้องยอมพวกมันอย่างนั้นเหรอ
6: เจอกูแน่ไปตรงอย่าง

0: คนอย่างพวกมึงจะทำอะไรกูได
1: ้ได้สิ
2: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังอันขาดแอปวันดี
3: ที่เดียว
2: ครึ่งทุกวันจันทร์และวันอังคารเวลา2ทุ่มครึ่ง
3: พิเศษลูกค้า AAS
2: เท่านั้น
3: สมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียม
2: เพียง99บาทต่อเดือน
3: กดดอกจัน559สี่เหลี่ยม
2: โทรออก
4: ลูกทุ่งวันเสาร์นี้อย่าพลาดชมสี่พระเอกนักร้อง

0: ปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบลสีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
1: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบล
2: เสียวฟันตอนนั้นน่ะเป็นหนักเลยครับแต่พอได้ใช้เทพไทยสูตรช่วยลดการเสียวฟันเดี๋ยวนี้ฟันไม่เสียวแล้วรู้สึกปากสะอาดขึ้นด้วยแถมหลอดหนึ่งใช้ได้นานจนลืมเลย
1: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
2: ช่วยลดเสียวฟันที่แสนประหยัดต้องเทพไทยครับ
3: อนุวัฒน์ทั่วไทย
4: อันนี้ไม่รู้ได้หรือเปล่านะอย่าลุ้นกัน
5: เก็บได้มั้ย
6: เดี๋ยวแล้ว
7: เ
4: ดี๋ยวจับเลยไม่หน
8: ุ่
4: มจ
8: ับ
4: หรอ
8: จับลูกกระมุนปีหยัง
4: ไม่ใช่แล้วถ้ามันเอาออกมาแล้วมันลื่นตกลงไปทำไงอ่ะ
8: บ่ลื่นบ่ลื่นจับมึงมันถึงดินแล้วมันบ่ลื่น
4: นั่งนะโอ้ยเดี๋ยวเหมือนมันจะลื่นอ่ะ
8: มันบ่ลื่นหรอกลื่น
9: แหมพี่หนุ่มครับเชื่อลุงสิครับนี่เซียนปลาไหลนะพี่หนุ่มนะ
8: ทุกตัวแหงแหง
4: ไปมาแล้วของมือไม่ได้
10: ของมือไม่ได้โ
9: อ้เจอแล้วครับไอ้เต้าตัวเล่นพ่อปลาไหลของเราพระเอกที่เล่นตัวมากๆไม่ยอมให้เราจับกันง่ายๆเลยเนี่ย
4: เซียนเท่านั้นถึงทำได้ถ้าไม่ใช่เซียนไม่รู้ทำไม่ได้นะวันนี้ขอบคุณมากนะครับ
10: คร
4: ับ ขอบคุณครับขอบคุณครับ
9: เรื่องเซียนๆยังไม่จบวิถีพื้นบ้านยังต้องดำเนินต่อไปเป็นเซียนตุ้มปลาช่อนครับ
4: มาหาเซียนกันต่อนะครับแต่ว่าเป็นเซียนในการตุ้มปลานะครับนี่ฮะชื่อว่าคุณลุงสมศักดิ์สวัสดีครับลุงครับนี่ฮะลุงสมศักดิ์เขาบอกว่าเป็นเซียนในการตุ้มปลาตุ้มปลาคืออะไรครับ
11: คือดักปลาล่อปลาเส้นปลาอะไรครับตุ้มปลาเจ็บ
4: อ๋อนี่คืออุปกรณ์ในการตุ้มปลาใช่ไหมฮะนี่เราก็จะไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่อ่ะแล้วรู้ได้ไงมาปลามาทางนี้อ่ะฮะที่มันต้องกว้างเหรออ
11: ๋อเราก็ใส่ตามฝั่งครับเพราะว่ารู้ว่าปลาออกจะมาหากินตามฝั่งตัน
4: อ๋อเรารู้หรอว่าปลามันจะมาทางไหนได
11: ้
4: มันเป็นร่องน้ําหรือมันเป็นยังไงฮะที่ปลามา
11: ก็เป็นในน้ําเลยครับตั้งร่องน้ําเหรอครับเป็นร่องน้ํานั่นเลยครับ
4: อ๋อตั้งตรงร่องน้ําคนทั่วไปสามารถลงได้มั้ยผมเอาตุ้มไปแล้วผมเนี่ยล่องเรือไปแล้วหลุมลงได้มั้ย
11: ลงได้ครับ
4: แล้วจะได้ปลามั้ย
11: ได้ครับถ้า
4: ได้เอาไปเป็นไรเอาไปลองดูก่อนแล้วกันเอาไปลองดูไปไหนลำนี้ฮะ
9: การตุ้มปลาหรือการดักปลานั่นเองเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านที่หาดูยากนะครับเนี่ย

0: ว่ามันเป็นความชำนาญวางปากมันให้เป็นทางเดินอ๋อต้องเอายามาโปะไว้อีกดอก
1: เอาไปอีก
0: โ
1: ปะไปนี
0: ่เอ๊ะลุงแล้วเวลาเราวางต้มอย่างเงี้ยนานไหมกว่าเราจะมากู
2: ้แล้วแต่จะมาวัน2วันก็มาก็ได้ถ้าเป็นปลาฤดูนี้ปลาตองมันไม่ตาย
0: แล้วถ้าเป็นปลาอื่นนะ
2: ถ้าปลาอื่นถ้าปลาหายใจอากาศมันก็จะตาย
0: อย่างเช่นปลาช่อนปลาช่อนมันต้องหายใจ
2: ครับ
0: มิฉะนั้นถ้าเราดักปลาช่อนเสร็จปั๊บเราดักวันนี้
2: ถ้าดักปลาช่อนต้องยกขึ้นให้มันสูงให้วิทย์น้ำตัวนี้วิทย์น้ำตัวน
3: ี้
2: ต้องยกขึ้น
0: อ๋อแต่ละปลาแต่ละชนิดก็ต่างกัน
2: ต่างกันครับ
0: ถ้าเป็นปลาช่อนเราต้องยกสูงกว่านี้อีก
2: ยกสูง
0: เพื่อให้มันมีอากาศให้มันได้ขึ้นมาหายใจ
2: ถูกครับ
0: อ๋อ
4: สุดยอดจริงๆครับวิธีการดักปลาแต่ละชนิดไม่เหมือนกันดูจากลักษณะของปลาด้วยโอ้โหเยี่ยมครับลุงเจ๋อไปเลย
2: หน้าฝนหน้าจะมามากมาก
0: น้ำ
2: ครับน้ำปลาขึ้นปลามันวิ่งมันเดิน
0: แล้วลุงว่านี่ลุงถูกไหมได้ไหม
2: ไม่รู้แล้ว
4: ต้องลุ้นอีกแล้วครับคุณผู้ชมเพราะช่วงหน้าแล้งไม่ค่อยมีปลาส่วนมากปลาจะชุกชุมในช่วงหน้าฝน
0: โอเคเอาลุ้นกันว่าตุ้มแรกจะได้หรือเปล่าได้ไหมลุง
3: หนัก
0: ไหมเฮ้ยได้เฮ้ยปลาตองเฮ้ยไม่ใช่ไม่เฮ้ยหลายตัวเฮ้ยปลาช่อนด้วย
2: ช่อนด้วยปลาตองด้วย
0: โอ้เฮ้ยคุณเก่งอ่ะ
4: นี่โอ้ยแสดงว่าที่นี่ยังมีความอุดมสมบูรณ์มาก
0: ๆ2ตัวแล้ว
4: นี่แน่ดูผลงานซะก่อนได้แล้วครับมาหากันต่อครับต้องบอกว่าปลาที่นี่ตัวใหญ่มากแบบนี้พี่หนุ่มมีกำลังใจหาปลาขึ้นเยอะเลย
0: อันนี้ไม่รู้ได้หรือเปล่านะอย่าลุ้นกันเอาลองยกแล้วนะ
4: นี่ทำเอาคุณอนุวัฒน์สนุกเลยทีเดียวเพลินละเพลินชิลจนไม่อยากหยุดเลยครับ
0: ไม่พี่อันนี้ลึกเลยอันนี้คือมิดหัวเลยพี่โอ้อันนี้หนักอยู่อ่ะไม่ใช่หนักอะไรนะหนักสาหร่ายลุ้น
5: ได้แล้วกล้องมันจะชนกันเองนะ
0: กล้องมันจะชนกันเองนะโอ้ยนี่ไง
4: ว้าวอีก8ตลบวันนี้อิ่มท้องแน่นอนได้ปลาเยอะเลย
0: โอ้ยอันนี้เยอะอันนี้เยอะ
3: ปลาตอง
0: เยอะแล้วเนี่ย
2: ปลาตองครับดูปลาตอง
5: เหยียบก็มี
4: ท้ายแล้วเรามาดูกันว่าจะได้กี่ตัวครับบอกได้เลยว่างานนี้ไม่แผ่ว
0: ไม่ทายได้กี่ตัว
5: ให้มัน
0: พี่นัทว่ากี่ตัว
5: ผมว่า3
0: 3 10กับ3นะมีใครให้มากกว่านี้ไหมเอออ้าวอ้าว
1: มองเห็นเลยนะ
0: โอ้โหปลาช่อนแล้วก็ใส่อีกตัวเลยไหมครับใส่ปลาโอ้พอดีตัวเลยเนาะอนุวัฒน์ทั่วไทย
6: When skin feels right everything else falls into place crystal clear weightless wear your skin wear your Vaseline
7: สูตรใหม่ Vaseline Gluta Hiya ประสาน Gluta Glowประสิทธิภาพเหนือกว่าวิตามินซี70เท่าผิวดูโกลใสรู้สึกได้ใน5วันลองเลย
8: จะใกล้หรือไกลผมก็ดูสวยสุขภาพดีหมายซันซิลพาวเวอร์บอนด์ทรีทเมนต์ผสานแบคไทรไมแพคอมเพล็กซ์โก้ผมทนเสียให้สวยปังในช็อตเดียวผมสวยสุขภาพดีพริ้วได้ดั่งใจจะโคนจะหลดปลายลองเลย
9: ทีเด็ดเปิดพิศดารง่ายๆที่บ้านลองดูครับ
10: น้ำปลาร้าตำนัวลุยเลยนะคะ
11: เข้ม
1: อีกครั้ง

0: ต่อยคำเอ้าหมดอร่อยหยุดไม่ได้น้ำปลาร้าตำนัวแซ่บนัวนัว
1: มีตำนัวตำแซ่บด้วย
2: ชิมซะหมดเลย
3: วันนี้นะมาการันตีให้อีกเสียงหนึ่งว่าครีมพยาพารีของเรานะโอ้โหตอนนี้นะเสียงลือเสียงเล่าอ่ะดังสนั่นทั่วตึกแกรมมี่เลยเดินไปไหนใครก็ใช้นะจะบอกว่าเป็นคนติดนวดมากๆเป็นคนขี้เมื่อยมากๆเวลาไปงานก็ส้นสูงแบบตลอดเวลาลูกชาย2คนกำลังแรงเยอะเลยชอบเล่นต่อสู้ชอบเล่นอะไรหนักๆแล้วเวลาอุ้มเทียนน้ำหนักก็เยอะขึ้นทุกวันเวลาก่อนนอนโอ้โหปวดหลังลามไปเอวปวดน่องปวดเข่าคอบ่าไหล่นี่ตึงไปหมดแต่ไหนๆได้ไปแล้วไงก็เปิดใจใช้ซะหน่อยเฮ้ยชอบมากบอกเลยนะว่าแค่ทานะไม่ต้องนวดไม่ต้องเคสเลยนะคุ้มสะใจคลายปวดเมื่อยได้ดีเลยทุกคนลองแล้วต้องชอบแน่นอน
4: ใครปวดอยู่เมื่อยอยู่จัดได้เลยเซตนี้ขวดใหญ่ๆแบบนี้นะคะ50กรัม5กระปุกค่ะ250กรัมจุกๆมาเป็นบ็อกเซตสวยงามเลยส่งฟรีด้วย999บาทเท่านั้นค่ะ
5: ครีมแก้ปวดเมื่อยที่มีตราพยาพารีได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพรมีส่วนประกอบของดอกการพลูเถาเอ็นอ่อนเง่าไพรน้ำมันระกำกระบูนและตัวยาอื่น
4: ๆโรงงานคือประสบการณ์80ปีอยากให้ลองครีมแก้ปวดเมื่อยที่มีตราพยาพารีปวดแล้วปาดปวดแล้วทาทาแล้วมันจะรู้สึกเลยว่าอุ่นก่อนแล้วก็รู้สึกเย็นตามค่อยๆ คลาย
3: นิดเดียวไม่ต้อง
4: มันเป็นเนื้อครีม
3: ใช่เ
0: นี่ย
3: ทาตรงน่องแหละพี่ผู้ชอบปวดตรงน่องเนี้ยแล้วก็รีดเธอแค่ทาลงไปโดนผิวก็สะใจแล้วอะทุกคน มันหอมด้วยนะซึมง่ายไม่ทิ้งคราบเอาไปใช้แล้วจะรู้ว่ามันเป็นยังไงคอบ่าไหล่เอวบางคนก้มๆเงยๆเนาะ
4: ใช่
3: พ่อค้าแม่ค้าเนาะหรือว่าคนเป็นแม่คนอย่างเงี้ยปวดเอวปวดหลังบ่อยมากเลยก็เอาไปทาเลย
4: ใครปวดอยู่เมื่อยอยู่จัดได้เลยเซตนี้ขวดใหญ่ๆแบบนี้นะคะ50กรัม5กระปุกค่ะ250กรัมจุกๆมาเป็นบ็อกเซตสวยงามเลยส่งฟรีด้วย999บาทเท่านั้นค่ะ
6: โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1พฤษภาคม2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
7: เฮ้ยผมขาวไม่เป็นไร
8: แต่ผมไม่ขาวดูดีกว่าผมใช้แชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบอร์ใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
9: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มขึ้น
8: ด้วยโอเคเฮอร์เบอร์สิครับปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบอร์
10: เป็นคนชอบรสอ่อนๆค่ะเลยถูกใจเทพไทยรสอ่อนโยนพอเทพไทยรสอ่อนโยนถึงทำให้มิมรู้ว่าปากสะอาดจริงๆมันเป็นยังไงแม้ใช้แค่นิดเดียวดีต่อเหงือกและฟันด้วยนะคะ
11: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
10: หลอดนึงใช้ได้นานเกือบ6เดือนไม่แพงค่ะ

0: เด็กทับการ์ตูนร่วมขนความสนุกความมันมาให้น้องๆทุกเช้าสุดสัปดาห์วันเสาร์เมื่อโลกถูกคุกคามจากสัตว์ประหลาดนครแห่งแสงต้องมอบหมายให้อุลตร้าแมนเมบิอุสลงมาคุ้มครองวันอาทิตย์ติดตามชีวิตมนุษย์ยักษ์สีน้ำเงินผู้โดดเดี่ยวหลังจากดาวเคราะห์บ้านเกิดที่ถูกทำลายโลกใบนี้จะเป็นบ้านใหม่ให้เขาได้หรือไม่ในอุลตร้าแมนเทโอแล้วเจอกัน 6:00 นเช้าเสาร์อาทิตย์ทางช่อง GMM 25
1: คนแก่แม่ต้องฉีบยากเงี้ย
2: ผู้รักที่มาจากวันไนท์สแตนจะจริงจังได้ไหมถ้าจะเริ่มเรื่องใหม่นะครับเคลียร์เรื่องเก่าด้วยนะ
3: ไม่ชอบปึ๊งอ่ะ
4: รู้จักคนนี้ปะ
5: ติดตามชมซีรีส์ Moonlight Chicken พระจันทร์มั่นไก่คืนนี้เวลา 20:30 นทางช่อง GMM 25
6: ลงไปโอ้พอดีตัวเลยเนาะ
7: ช่วงสุดท้ายช่วงนี้ทีเด็ดแต่ก่อนอื่นมาหาปลาต่อกันครับเอ้ยเพลินเพลิน
6: สิบกับสามนะมีใครให้มากกว่านี้ไหมเอออ้าวอ้าวอ้าว
8: มองเห็นเลยนะ
6: ไม่มันมีเหมือนแรงมันหนักหนักมือ
8: ถ้าปลา
6: ดูได้ปลาได้นะครับ
7: โอ้โหโอ้โหโอ้โหปลาตัวเนี่ยปลาตัวใหญ่แท้เอ้ยปลาตัวบิ๊กเบิ้มเด้อพี่น้องเด้อ
6: ทุกคนแบบใจคอไม่ค่อยดีนะพ่อเนาะ
7: ใจพ่อหล่นไปอยู่ที่ตะตุ่มแล้วเนี่ย

0: ี่ยพ่อใจคอไม่ค่อยดีหรอ
1: ใช่คร
0: ับแล้วถ้ามันตกไปเป็นไรไหมพ
1: ่อเคยได้ครับมันเคยได้เคย
0: ยกปลาขึ้นมา
2: แต่สังเกตดูปลาที่นี่มันจะตัวใหญ
3: ่นั่นพูดไปทางขาดคำพี่นุ่ม
0: ใจแป้วเลยตุ้มได้เยอะขนาดนี้ปลาตองเยอะหน่อยเพราะช่วงนี้เป็นช่วงปลาตองแล้วก็จะมีปลานินที่ก็ตัวใหญ่และที่สำคัญได้ปลาช่อนเขาบอกปลาช่อนที่นี่เนื้อหวานมาก
1: หวานครับ
0: หวานมากเดี๋ยวไปดูนะครับเมนูปลาช่อนวันนี้ทำอะไรกินกันนี
3: ่และช่วงเวลาที่ทุกคนรอคอยเป็นช่วงเวลาของการเปิดครัวยั่วเมนู
0: เรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากที่เราไปหาวัตถุดิบมาวันนี้เมนูเราทำอะไรครับแม่แกงผักหวานใส่ไข่มดแดงแล้วก็อะไรครับหลามปลาช่อน
3: เมนูวันนี้คือแซ่บคักแซ่บนัวแซ่บเด้อค่ะเด
0: ้อมาแล้วแหมเสกสั่งอะไรปุ๊บ
3: เมนูแรกต้มผักหวานไข่มดแดงครับเมนูประจำตัวครัวอีสาน
0: โอเคผักหวานใส่ไปปลาร้าปลาร้ามีบ่จ้านี
3: ่และที่ขาดไม่ได้คือปลาร้านัวๆครับเริ่มจากนั้นก็ใส่ไข่มดแดงลงไปต้มจนไข่มดแดงสุกเข้ากับผักหวาน
0: ปลาช่อนแล้วก็ใส่อีตู่เลยไหมครับ
3: ต่อไปเป็นเมนูน่ากลัวแต่แซ่บคักแซ่บโพดโพนั่นคือต้มเปรตปลาไหลขอบชอบระหว่างรอเดือดเราก็มาทำปลาช่อนเอาไส้ออกล้างให้สะอาดคลุกเกลือยัดสมุนไพรเข้าไปเช่นตะไคร้จะได้หอมหอมและแล้วสุดเวลาที่รอคอยมาซิมบิ้ล
0: ทุกคนคือน้ำลายเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับเมนูของเราวันนี้นะครับมีอะไรบ้างนะครับผม
4: แกงผักหวานใส่ไข่มดแดงครับ
0: แล้วก็จะมีเป็นหลามปลาช่อนที่เราไปตุ้มปลาช่อนมา
4: ครับผม
0: แล้วก็อันนี้ไปแทงมาตั้งแต่เช้าแล้ว
4: ครับ
0: นายกลองชิมหน่อยไหมครับสัมผัสวิถีชีวิตแบบนี้ความรู้สึกอบอุ่นเนี่ยกินกันแบบพี่ๆน้องๆใครมาก็แบบแบ่งกันกินกันส้มตรงส้มตำข้าวหนงข้าวเหนียวแล้วก็อาหารต่างๆแล้วก็ไปเอามาจากเขื่อนนี่ฮะเป็นไงครับ
5: อร่อยครับ
0: อร่อยใช่ไหมหวานอะไรอย่างเงี้ยอันนี้หามาอย่างยากลำบากนะก่อนจะได้แต่ละตัวนะครับและอันนี้ก็คือปลาช่อนที่ได้จากเขื่อนถูกไหม
5: คร
0: ับ นี่เนื้อหวานมากอ่ะ
4: ครับเนื้อนุ่ม
0: เนื้อหวานอร่อยครับอันนี้ก็คือ
4: ปลาช่อนใส่ไข่มดแดงใส่ผักหวานด้วยครับ
0: นี่อันนี้อร่อยครับมันได้ไข่มดแดงอ่ะมันทำให้เปรี้ยวนิดนึงแล้วก็มีผักหวานแล้วพอหอมๆผักหวานแล้วมันได้ความสดของปลา
4: ครับ
0: อร่อยฮะเนี่ยบอกเลยไม่ได้ผมคนเดียวที่อร่อยเพราะวันนี้ชาวบ้านที่นี่ที่เรามาทำกิจกรรมร่วมกันกับเขาเนี่ยบอกเลยฮะทุกคนเปิบอร่อยมากต้มตรงส้มตำอาหารนี่ถือเป็นวิถีชีวิตของชาวบ้านที่อีสานนะฮะแล้วก็เป็นความน่ารักของชาวนนสังวันนี้ขอบคุณทุกคนนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับ1วันดีๆกับรายการอนุวัฒน์ทั่วไทยวันนี้ฮะต้องบอกเลยฮะมานนสังหนองบัวลำพูประทับใจมากๆนะครับ1คือความน่ารักของชาวบ้าน2คือชาวบ้านที่นี่สมัครสมานสามัคคีกันมากที่สำคัญก็คือว่ากว่าที่เราจะปฏิบัติภารกิจต่างๆเช่นแทงปลาไหลหลายคนบอกมันง่ายนะโอ้แทงปลาไหลไม่เห็นยากเลยจริงๆมันยากมากนะครับต้มปลาหลายคนอาจจะเห็นว่าเฮ้ยวิธีการต้มปลาวางต้มลงไปแล้วก็ได้ปลาเลยไม่ใช่นะครับอันนี้ต้องใช้ความเซียนแล้วก็ความสามารถของชาวบ้านอย่างมากอนุวัฒน์ทั่วไทยช่องวัน31ขอบคุณนะครับเนี่ยไม่ชิดเกินเนี่ยชิดเกินอ๋อหรอแต่งดีเกินเนี่ยไม่ชิดเกินเนี่ยเจ็บ
6: หมดแรงนะพี่หมดแรง
0: เจ็บไม่ได้แล้ว
7: ลุกเลยอนุวัฒน์ทั่วไทย
8: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

น้อมมโนกรานศิระลงอภิวาทแทบเบื้องบาทพระผู้สู่แดนสวรรค์ด้วยสำนึกพระกรุณาที่คุณอนันต์ประทับดวงหทัยมั่นนิรันดรน้อมสำนึกในพระมหา

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับข่าวใหญ่วันนี้มาแล้วครับวันนี้6ตุลาคม2569นะครับอยู่กับเรา2คนเช่นเคยนะครับคุณแจ็คศรีสุภางและผมอ๊อฟชัยนนท์ทางหน้าจอช่องวัน31นะครับวันนี้อยากจะชวนทุกคนเนี่ยมาคุยข่าวกันนะฮะ Facebook YouTube ข่าวช่องวันวันนิวส์แล้วก็แอปพลิเคชันวันดีโดยเฉพาะเรื่องของฟ้าฝนนะฮะ
0: ค่ะ
1: ก็คือนี่ฝนตกหนักมากจนเรา2คนนี่สะดุ้งตื่นขึ้นมากลางดึกเลย
0: กลางดึกแล้วก็มาแบบฝนฟ้าคะนองแล้วก็ได้เรื่องเลยค่ะเพราะว่าทันทีที่เราเห็นฝนหนักเนี่ยสิ่งที่ทุกคนคิดเป็นแว็บแรกก็คือน้ำที่มันท่วมอยู่แล้วเนี่ยมันจะเพิ่มระดับไหมและจุดที่มันแห้งแล้วมันจะกลับมาท่วมหรือเปล่าแล้วสิ่งที่คาดคิดก็เกิดขึ้นจริงๆตามภาพที่ให้ดูอยู่นี่เลยนะคะคุณผู้ชมหลายจุดของกรุงเทพมหานครเช้านี้ใครจะออกมาทำงานเจอแล้วเอ้าน้ำบ้านเราแห้งไปแล้วแต่สุดท้ายไม่รอดค่ะเจอน้ำไหลบ่าขึ้นมาม
1: ันไม่รอดอยู่แล้วเพราะเมื่อคืนมันหนักจริง
0: หนักจริง
1: แล้วมันตกเป็นชั่วโมงนะฟ้าก็ร้องดังมากบางจุดฟ้าแลบฟ้าผ่าที่เห็นที่หน้าจอเนี่ยมีไล่ไปเลยตั้งแต่พัฒนาการซึ่งก่อนหน้านี้ก็ท่วมก
0: ็
1: แห้งไปแล้วถูกไหมฮะลาดพร้าวเพชรบุรีตัดใหม่เอกมัยรามคำแหงบางคนบอกว่าหลอนเหมือนกันนะ
0: พี่เนี่ยมาวิภาวดีรังสิต
1: ท่วมไหมฮะ
0: วิภาวดีรังสิตเนี่ยจริงๆมันยุบไปแล้วแต่ปรากฏว่ามันก็เริ่มมีเจิ่งบริเวณด้านข้างซึ่งมันก็กระทบกับการจราจร
1: น
0: ี่ยังดีว่าปิดเทอมนะคุณผู้ชมถ้าเปิดเทอมเนี่ยไม่กล้าคิดเลยว่าเช้าวันนี้การจราจรจะหนักขนาดไหน
1: อันนี้คือกรุงเทพนะฮะคุณผู้ชมรับชมอยู่ที่ไหนอย่างไรส่งข้อความมาคุยกันหน่อยว่าเช้านี้เป็นยังไงกันบ้างอันนี้ภาพเช้านี้ทีมข่าวของเราถ่ายมารามคำแหงน้ำเจิ่งแต่ไม่ท่วม
0: ส่วนสายไหมก็ไม่รอดนะคะสายไหมก็มาแล้วนี่ทีมงานเราก็เจอเหมือนกัน
1: เพราะว่าสายไหมเดิมเนี่ยก็ยังไม่ได้แห้งเลย
0: ใช่แล้วไปนับอะไรกับกรุงเทพฝั่งตะวันออกที่ตอนนี้ยังจมอยู่เนี่ยสิ่งที่น่าเป็นห่วงก็คือยังไม่สามารถสูบน้ำออกได้แล้วฝนมาตกหนักแล้วก็ยังต้องติดตามกันตลอดทั้งสัปดาห์เพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้ค่ะข่าวใหญ่วันนี้เราตามเรื่องของน้ำท่วมประเด็นใหญ่ๆนะคะไม่ใช่แค่ในกรุงเทพแต่ว่าต่างจังหวัดตอนนี้หนักมากๆหนึ่งในจังหวัดที่เราต้องโฟกัสไปก็คือที่ปราจีนบุรีบ้านสร้างเนี่ยเมื่อวานหลายคนเห็นภาพแล้วตกใจแล้วก็ต้องใช้คำว่าบ้านสร้างตอนนี้นะคะทั้งอำเภอทุกหมู่บ้านทุกตำบลเป็นแบบนี
1: ้
0: ถนนจมน้ำแทบจะทุกสายไปแล้วนะคะ
1: ชั้นหนึ่งนี่อยู่ไม่ได้แล้วเนี่ย
0: จะถึงหลังคาแล้ว
1: นี่เสาไฟนะดูระดับ
0: แล้วคลื่นน้ำบนถนนก็คือแรงมากตอนนี้รถไม่ต้องวิ่งนะคะที่บ้านสร้างมีแต่เรือนะคุณผู้ชมนะ9ตำบลกับ88หมู่บ้านเนี่ยพื้นที่เรื่องสวนไร่นาถูกน้ำครอบคลุมไปหมดตอนนี้ชาวบ้านบางส่วนที่ติดอยู่ภายในต้องร้องขอความช่วยเหลือต้องอพยพกันแล้วนะคะนี่คือพื้นที่อำเภอบ้านสร้างนะน้ำเพิ่มสูงแล้วก็ไหลเชี่ยวด้วยนะคะถนนถูกตัดขาดแล้วก็ทางสภ.บ้านสร้างประกาศช่วง4โมงเย็นเมื่อวานห้ามรถทุกชนิดผ่านคือมันอันตรายมากๆนี่ขึ้นประกาศให้ดูนะคะคุณผู้ชมรถกระบะรถบรรทุกไม่ได้เลยนะคะทางหลวงหมายเลข3481ฝั่งบางขนาบฝั่งเข้าเมืองปราจีนบุรีทางหลวงหมายเลข3076รวมถึงถนนทางหลวงชนบทและถนนใหญ่เข้าหมู่บ้านนะคะอันนี้ตามรายละเอียดที่มีการประกาศนะส่วนท่านที่ต้องการขอความช่วยเหลืออพยพเนี่ยติดต่อตำรวจบ้านสร้างได้นะคะหมายเลขโทรศัพท์037-271-240หรือนี่เลยสายด่วน191นะคะหรือว่าปภ1784ก็ได้นะคะเจ้าหน้าที่เนี่ยฝากย้ำว่าอย่าลุยน้ำเชี่ยวออกมาเองเป็นอันขาดขอให้รอเจ้าหน้าที่ก่อนนะคะนอกจากนี้คุณผู้ชมยังมีชาวบ้านเกือบ200ชีวิตอพยพมาอยู่ที่ศูนย์พักพิงแล้วแต่เกิดอะไรขึ้นต้องย้ายหนีน้ำกันอีกรอบนึงเพราะว่าโรงเรียนที่เดิมใช้เป็นศูนย์พักพิงเนี่ยเจอน้ำท่วมสูงเกือบถึงชั้น2สงสารชาวบ้าน
1: โอ้
0: เหนื่อยกันอีกรอบนึงคุณผู้ชมนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรีเขาก็เลยตัดสินใจปิดศูนย์นะคะเอาย้ายผู้พักพิงนะไปอยู่โรงเรียนวัดแหลมไผ่ที่อำเภอเมืองปราจีนบุรีก่อนแต่บางคนเนี่ยไม่อยากย้ายแล้วปรากฏเกิดภาพนะคะเนี่ยเจ้าหน้าที่นะคุณผู้ชมนะต้องเข้าไปเจรจายกมือไหว้เลยขอร้องออกมาดีกว่าเพื่อความปลอดภัยนะคะแล้วก็ศูนย์พักพิงเนี่ยส่วนใหญ่จะมีผู้เปราะบางเยอะมากผู้ป่วยผู้สูงอายุเด็กๆนะคะก็เนี่ยต้องพา

0: ากันขับเรือฝ่ากระแสน้ำจากเรือต่อรถบรรทุกเดินทางไปที่ศูนย์พักพิงแห่งใหม่ซึ่งก็อยู่ห่างไป40กิโลเมตรแล้วใน40กิโลเมตรที่สถานการณ์ไม่ปกติเนี่ยมันก็ใช้เวลาในการเดินทางด้วยนะคะส่วนชาวบ้านนะที่ติดอยู่ตามบ้านเรือนด้านในทหารและกู้ภัยตอนนี้คือเราใช้คำว่าหลายจังหวัดเลยค่ะระดมเข้าไปช่วยที่ปราจีนบุรีนะคะแล้วก็เอาเรือท้องแบนเนี่ยไปรับพาออกมาอยู่ในศูนย์พักพิงที่ทางอำเภอจัดเตรียมไว้ให้นะคะวันนี้ก็ยังมีภาพบรรยากาศการอพยพกันอยู่นะคะ
1: คือเราเข้าใจทั้ง2มุมนะฮะมุมทั้งคนที่อยากจะอพยพและมุมที่เป็นห่วงบ้านเป็นห่วงของเนี่ยเราเข้าใจแต่ว่าระดับน้ำสูงขนาดนี้แล้วถ้าเจ้าหน้าที่เขาประกาศอะไรเนี่ยขอให้เชื่อดีกว่าร
0: ีบออกดีกว่าเพราะว่าน้ำมันยังเพิ่มอยู่เลยอะค่ะบางคนก็คือพูดจริงๆว่าน้ำมาถึงเตียงแล้วทีนี้เนี่ยมันไม่มีที่จะหนีน้ำแล้วพอจะประสานเนี่ยมันจะไม่ทันเพราะว่ายิ่งน้ำสูงการเข้าไปช่วยเหลือเนี่ยมันก็จะยิ่งยากยิ่งช้ากว่าเดิม
1: อย่างเมื่อวานเนี่ยอาจารย์ศาสินเฉลิมลาภเนี่ยมาคุยกับผมก็ยกตัวอย่างเลยบอกว่าสมมติหมู่บ้านนึงมี100คนเนี่ยถ้าไม่อพยพเลยเนี่ยกู้ภัยก็ต้องช่วย100คนแต่ถ้าอย่างน้อยเนี่ยสักครึ่งนึง50ออกมาช่วยอีก50อันนี้มันก็จะเร็วขึ้นถูกมั้ย
0: นะแล้วก็อาจจะเหลือสักบางส่วนที่แบบช่วยกันอยู่เวรยามเฝ้าจริงๆก็เป็นกลุ่มที่เขามีความแข็งแรงดูแลไป
1: อันนี้คือปราจีนบุรีนะครับแต่ว่าต้องยอมรับว่าปีนี้เนี่ยภาคตะวันออกนี่หนักจริงๆนะฮะไม่ใช่แค่ปราจีนนะครับแต่ว่าฉะเชิงเทราครับคุณผู้ชมฉะเชิงเทราห้ามประมาทเด็ดขาดเพราะว่าที่บางน้ำเปรี้ยวเนี่ยน้ำเยอะมากนะฮะหลายชุมชนน่าเป็นห่วงหนักมากบางจุดอยู่นอกแนวคันชลประทานชาวบ้านบอกไม่ไหวแล้วอยู่ไม่ไหวอยู่ไม่ไหวเหมือนกัน2เมตรดูต้นไม
0: ้ค่ะ
1: ต้นไม้สูงขนาดนี้น้ำสูงขนาดไหน
0: ค่ะ
1: ชั้น1ไม่ต้องพูดถึงนะฮะน้ํา2เมตรปรากฏแม่ค้าขายเนื้อท่านนึงฮ
0: ะ
1: บอกว่าไม่ไหวสู้ไม่ไหวแล้วตอนนี้ไม่กล้าออกจากบ้านห่วงบ้านเพราะอะไรเนื้อมันอยู่ที่บ้านอะแล้วจะยังไงต่อ
0: เต็มตู้แช่แล้วแต่ว่าทีนี้นะก็ไม่รู้จะขายใครด้วยแล้ว
1: ถูกไหมฮะจะออกไปก็ไม่ได้
0: ก
1: ็
0: ไม่ได้
1: นะฮะลองไปฟังเธอเปิดใจก่อนครับ
2: หนูอยากออกแล้วคือหนูตอนนี้หนูไม่กล้าออกเพราะว่าหนูเป็นห่วงบ้านข้างๆบ้านรอบๆบ้านหนูนี่ไม่มีใครอยู่แล้วนะไปกันหมดแล้วหนูเย่แล้ว
3: พิกัดอยู่ไหนจ๊ะ
2: มัคคณาหมู่หนึ่ง
3: โยธกาอำเภอบางน้ำเปรี้ยวจังหวัดฉะเชิงเทรา24150
2: อยู่รถทักาหมู่หนึ่งพี่ๆอยู่ซอยรีสอร์ทมาเลย
3: แม่ค้าร้องไห้ทำไมอ่ะ
2: กลัวน้องก็ไม่หลับวิทย์น้ำทั้งคืน
1: โอ้เนี่ยวิทย์น้ำทั้งคืนเลยพูดไปปาดน้ำตาไปคุณผู้ชมฮะคือจุดนี้เนี่ยติดกับแม่น้ำบางปะกงทำให้น้ำเข้าท่วมเต็มพื้นที่ระดับน้ำบางจุด2เมตรคุณผู้ชมคนเราสูงเมตรกว่านะแต่น้ำท่วม2เมตรนะครับเอาทีมข่าวสำนักข่าววันนิวส์ครับเห็นคลิปนี้ก็เลยตามไปดูลงพื้นที่ไปไปเจอกับคุณนันทิชาแสงสุขแม่ค้าขายเนื้อเธอขายทั้งหมูขายทั้งวัวนะครับหลังจากที่เธอโพสต์ระบายในโซเชียลนี่ทีมข่าวเราไปแล้วนะฮะคุณบอลรัชตะใช่ไหมนี่ลงพื้นที่ไปนะฮะคือตอนนี้ระดับน้ำยังเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆเธอบอกว่าเธอพยายามต่อสู้ฮะสู้และอยู่กับน้ำให้ได้นานที่สุดเพราะว่าที่นี่เนี่ยเป็นทั้งบ้านเป็นทั้งร้านค้ารายได้หลักมาจากการขายเนื้อสดหมูแล้วก็เนื้อแดดเดียวที่สำคัญฮะตู้แช่ที่อยู่ที่บ้านที่เป็นร้านเนี่ยก็ยังมีเนื้ออยู่จำนวนมากเนี่ยคุณผู้ชมให้สัมภาษณ์กับคุณบอลรัชตะนะโชว์เนื้อให้ดูเลยทำยังไงนะตอนนี้ค้างอยู่แบบนี
0: ้
1: ขายก็ไม่ได้ตู้แช่ก็ไม่มีไฟแล้วตอนนี้นะถ้าอพยพออกไปแล้วเกิดถูกตัดไฟหนักกว่าเดิมจะทำยังไงสินค้าก็จะเสียหายช่วงแรกเนี่ยถึงขนาดว่าครอบครัวจะพยายามก่ออิฐเสริมแนวกั้นน้ำขึ้นเรื่อยๆสุดท้ายเอาไม่อยู่ครับเพราะว่าน้ำเพิ่มขึ้นเฉลี่ยวันละประมาณ20เซนติเมตรนี่ก่ออิฐแล้วนะทำให้ต้องตั้งนาฬิกาปลุกตื่นขึ้นมาตรวจน้ำแทบทุกชั่วโมงเพราะกลัวว่าน้ำเนี่ยจะทะลักเข้าบ้านและเข้าถึงตู้แช่ก่อนหน้านี้ได้รับการแจ้งเตือนเรื่องสถานการณ์น้ำแต่ก็ไม่คิดว่ามันจะมาสูงขนาดนี้ที่ผ่านมาเคยท่วมนะแต่ส่วนใหญ่ท่วมแล้วก็ลดท่วมแล้วก็ลดแต่ครั้งนี้ท่วมแล้วมีแต่เพิ่มครับ
4: นอนอยู่ใช่ไหมพี่แล้วน้ำอ่ะมันขึ้นทุกวันเลยก่ออิฐเท่าไหร่ก็คือไม่ชนะเลยใช่ค่ะตอนแรกอ่ะคิดว่าแบบว่าเราจะแบบอยู่ได้แต่ทีเนี้ยมันขึ้นทุกวันเลยวันขึ้นน้ำขึ้นวันละอิฐอ่ะพี่แล้วตอนเนี้ยคือแบบ5อิฐแล้วไม่ไหวแล้วมันไม่เคยท่วมแบบนี้เลยค่ะพี
5: ่มันที่ผ่านมาเป็นยังไง
4: ที่ผ่านมาก็มันไม่ได้เยอะขนาดนี้ค่ะค่ะมีปีเนี้ยคือแบบว่าหนักสุด
1: ปีนี้หนักสุดนะฮะอ่ะคุณบอลรัชตะทีมข่าวเราก็เลยเป็นตัวแทนนะครับในการมอบถุงยางชีพวันสร้างสุขนะครับเพื่อเป็นการช่วยเหลือในการเบื้องต้นนะครับล่าสุดเนี่ยเธอได้นำตู้แช่ออกมาอยู่ในที่ที่ปลอดภัยแล้วและได้

0: โพสต์ขอบคุณทีมข่าวเราด้วย
1: โอ้ค่ะ
0: หลังจากรับมอบจากน้องบอลไปนะฮะเธอโพสต์บอกว่าทีมไหนดีไม่รู้แต่ทีมนี้สุดยอดมากขอขอบคุณทุกหน่วยงานที่เข้ามาช่วยเหลือค่ะหนูรอดแล้ว
1: ชู2นิ้วและมีรอยยิ้มละ
0: มูลนิธิธรรมนัสช่องวัน31
1: ค่ะ
0: แต่อันนี้ต้องบอกว่าเราแยกกันนะฮะ
1: ค่ะ
0: คือคุณธรรมนัสเนี่ยก็มาช่วยนะแต่ของช่องวันก็ไปช่วยเหมือนกัน
1: น้องก็ขอบคุณรวมไปเลยนะคะอ้าวจริงๆเนี่ยอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะคะเพราะว่ายังมีอีกหลายๆท่านเลยที่จริงๆทุกๆหน่วยงานหลายๆมูลนิธิจิตอาสาเข้าไปช่วยรวมถึงช่องวัน31ของเราณวันนี้น้องบอลรัชตะของเราก็ยังอยู่ในพื้นที่นะเดี๋ยวผู้ชมจะได้ติดตามรายงานสดจากในพื้นที่ของทีมน้องบอลรัชตะด้วยนะคะคุณผู้ชมขณะเดียวกันอีกจุดนึงไปดูตำบลโยธกาที่อำเภอบางน้ำเปรี้ยวกันต่อนะคะตอนนี้หลายพื้นที่เข้าสู่ภาวะวิกฤตนะคะโดยเฉพาะชุมชนที่มันอยู่นอกเขตแนวคันกั้นน้ำแนวคันชลประทานมี4หมู่บ้านด้วยกันนะคะก็คือหมู่1หมู่2หมู่6และหมู่11นะคะพื้นที่ทั้งหมดเนี่ยมันจมน้ำไปหมดตอนนี้มองไปเนี่ยจะไม่เห็นพื้นดินเลยบางน้ำเปรี้ยวก็คือเรียกว่าเกือบ 100% แล้วเพราะว่าบางจุดนะคะน้ำสูง2เมตรอ่ะ
0: ครับ
1: 2เมตรก็คือมิดหัวใช่มั้ยคะถ้าบ้านชั้นเดียวก็คือมิดหลังคานะคะแล้วความที่พื้นที่มันติดแม่น้ำบางปะกงอะนะคุณผู้ชมก็ต้องมาลุ้นอีกนะคะน้ำทะเลหนุนแม่น้ำบางปะกงมันเพิ่มสูงเนี่ยก็กลายเป็นว่าน้ำในพื้นที่มันก็จะเพิ่มระดับสูงขึ้นด้วยชาวบ้านที่อาศัยตลอดแนว2ฝั่งแม่น้ำบางปะกงต้องติดตามสถานการณ์กันอย่างใกล้ชิดนะคะจุดไหนเริ่มมีน้ำซึมเริ่มมีความเสี่ยงก็ต้องเอากระสอบทรายเนี่ยมาอุดเพราะเดี๋ยวจะต้านแรงดันน้ำไม่ไหวนะคะหน่วยงานในพื้นที่เองนำเครื่องจักรนำกำลังเจ้าหน้าที่ไปเสริมแนวคันกั้นแล้วนี่นะคะก็เอากระสอบทรายเข้าไปเติมให้มันสูงขึ้นนะคุณผู้ชมนะแล้วถ้าระดับน้ำในแม่น้ำบางปะกงสูงขึ้นอีกเนี่ยอาจจะต้องวางแผนย้ายคนที่อยู่ในจุดเสี่ยงภัยเพราะว่าถ้าน้ำมันทะลักเข้ามาจริงๆเนี่ยอาจจะเอาไม่อยู่แล้วนะคะเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโยธกาบอกว่าน้ำเนี่ยมันเพิ่มระดับตั้งแต่26กันยายนนะคะคือเฉลี่ยเนี่ยวันหนึ่งประมาณ15เซนติเมตรแนวโน้มเพิ่มขึ้นต่อเนื่องหลายครอบครัวต้องอพยพไปอยู่ศูนย์พักพิงที่วัดบางไทรก็จะเป็นผู้สูงอายุคนพิการผู้ป่วยนะคะแล้วลักษณะการเข้าไปในพื้นที่คุณผู้ชมดูนะชาวบ้านเดินลุยน้ำมาก็ระดับเอวนะคะมันไม่ง่ายอะค่ะบ้านแต่ละหลังเนี่ยมันอยู่ห่างกันนะเพราะว่าบ้านเนี่ยเขาอยู่ในพื้นที่นาทีนี้บ้านไหนเนี่ยอยู่ลึกเข้าไปเนี่ยต้องเอาเรือละปัญหาคืออะไรอบต.โยธกาเนี่ยเรือเขาไม่พอที่จะเข้าไปถึงได้ในทุกพื้นที่นะคะฟังเสียงเลขานายกเลยค
2: ่
1: ะ
2: การรองรับเราประมาณการไม่ได้ตอนนี้ว่าทำมาแล้วก็ต้องหาที่เพิ่มครับและตอนนี้ยังได้อยู่เยอะสำหรับ4หมู่บ้านครับ
3: ตอนนี้มีผู้อพยพมาจุดนี้ทั้งหมดกี่คนเลยที่วัด
2: 25ครับพร้อมผู้พิการด้วย
3: เวลานี้ครับต้องการความช่วยเหลืออะไรด้านไหนเป็นพิเศษไหมคร
2: ับ เกิดพวกเรือของอุปโภคบริโภคที่เราจะเข้าไปช่วยผู้ประสบภัยที่ออกมาที่ออกหาซื้ออะไรไม่ได้แล้วตอนนี
0: ้คุณผู้ชมครับสำหรับอีกหนึ่งเส้นทางนะครับที่ต้องเตือนเลยนะฮะคือเส้นทางระหว่างอำเภอองครักษ์จังหวัดนครนายกจำก็ได้ไหมฮะองครักษ์ก็มีประเด็นอยู่และอำเภอบางน้ำเปรี้ยวที่เรารายงานไปที่ฉะเชิงเทราต้องเพิ่มความระมัดระวังนะครับน้ำท่วมแบบนี้เลยนะน้ำท่วมบนถนนตั้งแต่คลอง22ไปจนถึงบริเวณสะพานรถไฟคลอง6วาตำบลพระอาจารย์มีน้ำท่วมผิวการจราจรตลอดและน้ำไหลแรงนะครับรถเล็กไม่แนะนำให้ขับผ่านนะฮะเนี่ยดูรถใหญ
1: ่
0: ย
1: ัง
0: ต้องค่อยๆไปเลยนะครับเพราะว่ารถเล็กรถมอเตอร์ไซค์เนี่ยเสี่ยงจะเครื่องดับกลางทางได้เพราะฉะนั้นฝากตรวจสอบสถานการณ์น้ำแล้วก็เส้นทางก่อนออกจากบ้านในช่วงนี้ด้วย
1: ค่ะเดี๋ยวคุยกับคุณผู้ชมที่แชทเข้ามาหน่อยนะคะทางออนไลน์ของเรานะ YouTube ข่าวช่องวัน News นะคุณผู้ชมบอกว่าเรื่องใหญ่ที่ต้องจับตาคือฝนตกหนักน้ำท่วมหลายพื้นที่ของกรุงเทพมหานครมีท่านที่เห็นข่าวแม่ค้าเนื้อดีใจด้วยนะคะแม่ค้าเนื้อรอดแล้วสวัสดีค่ะข่าวใหญ่วันนี้คุณออฟคุณแจ็คนะคะสวัสดีอรุณสวัสดิ์ทักทายทุกท่านด้วยนะคะมีบางท่านแจ้งมานครสวรรค์เองก็ตกหนักมากเลยนะคะเอาช่วยกันรายงานสถานการณ์เข้ามาได้นะคะแล้วก็อย่างที่เราบอกว่าตอนนี้ทีมข่าวสำนักข่าววันนิวส์ของเราก็อยู่ในพื้นที่ด้วยคุณผู้ชมให้ดูฉะเชิงเทราปราจีนบุรีพื้นที่เชื่อมต่อกันแล้วตอนนี้ที่คุณบอลยืนอยู่เป็นถนนเชื่อม2จังหวัดน้ำท่วมสูงรถผ่านไม่ได้แล้วนะคะติดตามรายงานสดล่าสุดกับคุณบอลเลยนะคะเชิญค่ะ
4: ขอบคุณพี่ออฟแล้วก็พี่แจ็คนะครับแล้วก็สวัสดีคุณผู้ชมในช่วงเช้าวันนี้สถานการณ์ในพื้นที่ของจังหวัดปราจีนบุรีแล้วก็ฉะเชิงเทราที่ประสบภัยน้ำท่วมยังคงน่าเป็นห่วงนะครับตอนนี้ผมยืนอยู่ในช่วงของรอยต่อฝั่งนู้นนะครับก็คือเป็นปราจีนบุรีเข้าไปทางบ้านสร้างซึ่งยังหนักมากเลยนะครับแล้วก็จุดที่รายงานเนี่ยอยู่ติดกับแม่น้ำบางปะกงนะครับเป็นพื้นที่ของบางน้ำเปรี้ยวฉะ

0: ชิงเซาต้องพอยืนอยู่ตรงนี้แล้วนึกแบบนี้เลยนะฮะนึกถึงเพลงนี้ครับบ้านน้องอยู่ฝั่งทางนู้นบ้านพี่อยู่ฝั่งทางนี้แต่พี่เนี่ยไปหาน้องเนี่ยลําบากมากเลยนะครับรถหลายคันนะครับจําเป็นที่จะต้องจอดอยู่ที่แม่น้ําบางปะกงบนสะพานอย่างเงี้ยครับมีทั้งรถบรรทุกนะครับแล้วก็รถของชาวบ้านแล้วก็จะเห็นนะครับว่ามีน้ําดื่มที่มีจิตอาสามาบริจาคนะครับซึ่งเค้ามารถเล็กก็ไม่สามารถที่จะเอาข้ามไปได้วิธีการทํายังไงรู้มั้ยครับถ้ามีรถใหญ่ๆมาเนี่ยนะครับก็จะเอาน้ําขึ้นไปหลังรถแล้วก็ลุยฝ่ากระแสน้ําไปหลักๆเลยตอนนี้ชาวบ้านต้องการอาหารแล้วก็น้ําดื่มครับคุณผู้ชมครับจุดนี้คือบริเวณรอยต่อระหว่างอําเภอบางน้ําเปรี้ยวจังหวัดฉะเชิงเทรานะครับมุ่งหน้าไปที่อําเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรีครับซึ่งเส้นทางนี้ถือเป็นเส้นทางสําคัญในการเดินทางเชื่อมต่อ2จังหวัดครับโดยเฉพาะบริเวณสะพานข้ามแม่น้ําบางปะกงบนทางหลวงหมายเลข3481ช่วงเช้าวันนี้เส้นทางนี้นะครับไม่สามารถที่จะสัญจรได้ตามปกติครับเนื่องจากว่าระดับน้ําสูงมากกว่า1เมตรรถยนต์ทั่วไปไม่สามารถผ่านได้ประชาชนเนี่ยจําเป็นจะต้องเดินทางเข้าออกด้วยเรือหรือรถบรรทุกที่มีความสูงเพียงพอครับสิ่งที่เห็นได้อย่างชัดเจนเลยนะครับก็คือจะมีรถขนส่งสินค้าถ้าเป็นรถกระบะนี่คือไปไม่ได้เลยนะครับรถบรรทุกบางคันก็ตัดสินใจจอดอยู่บนสะพานนะครับไม่ได้ฝ่ากระแสน้ําไปเพราะว่าขับต่อไปในพื้นที่บ้านสร้างเนี่ยไม่เหมือนได้ตามปกติแล้วนะครับส่งผลโดยตรงต่อการขนส่งสินค้าอาหารและสิ่งของเข้าไปยังชุมชนที่ถูกน้ำท่วมครับสถานการณ์ฝั่งบ้านสร้างยังคงน่าเป็นห่วงนะครับเพราะว่าข้อมูลล่าสุดเนี่ยนะครับระดับน้ำเพิ่มขึ้นอีกประมาณ15เซนติเมตรเมื่อคืนต้องมีการอพยพประชาชนเพิ่มเติมเนื่องจากน้ำยังไหลเข้าพื้นที่อย่างต่อเนื่องเมื่อเช้านี้ทีมข่าวก็ได้เจอกับคุณลุงท่านหนึ่งนะครับบอกว่ามายืนรอหลานสาวอยู่ฝั่งแม่น้ำบางปะกงนะครับที่จะไปทางฉะเชิงเทรานะครับบอกว่าหลานเนี่ยมีสอบที่โรงเรียนแห่งหนึ่งใน8ริ้วจังหวัดฉะเชิงเทราครับ
1: เขาเรือใส่รถมาแล้วก็รถมาจอดแล้วก็ลงเรือพายมาตีนสะพานเนี่ยแล้วผมมารถมาจอดรอฝั่งนี้จะพาไปสอบเช้าเนี่ย
2: ปกติแล้วเส้นนี้เคยท่วมขนาดนี้ไหม
1: ไม่เคยนะแต่เนี่ย54ยังไม่มาขนาดนี้เลยปีนี้นี่มากจัด
0: ขณะเดียวกันนะครับมีชาวบ้านที่นั่งเรือออกมาฝั่งอำเภอมาจากฝั่งอำเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรีครับเจอทีมข่าวสำนักข่าววันนิวระบายความรู้สึกเลยครับแล้วก็บอกเล่าเรื่องราวความเดือดร้อนต่างๆที่เจอในเหตุการณ์น้ำท่วมในครั้งนี้บอกว่าตอนนี้บ้านชั้นหนึ่งเนี่ยถูกน้ำท่วมนะครับย้ายขึ้นไปอยู่บนชั้นสองของบ้านใช้ชีวิตยากลำบากมากโดยเฉพาะอาหารการกินจะต้องพายเรือจากบ้านไปรับในจุดที่หน่วยงานประกาศไว้ครับ
3: วันนึงพอจะได้ข้าวมานะทุยสองทุ่มทีก็หกโมงข้าวมาแล้วขนาดมาอุ่นแล้วยังเช้ามาเลือดผักผักเบาผักบูด
2: ข้าวบูด
3: ก็นี่บูดกับข้าวก็บูดขนาดมาอุ่นแล้วนะยังบูดโอ้ผมบอกว่า
2: บูดเหรอ
3: บกะเดี๋ยวบอกว่ามันต้องเอามาแจกผมบอกเขามาเอาข้าวสารพวกน้ำอ่ะน้ำก็ไม่ให้เอาน้ำเอาพวกของแห้งมาให้ผมดีกว่าผมทำกินได้
2: อ๋อคือที่เรามองว่าเราอยากได้คืออยากได้เป็นของแห้งมัน
3: ใช่ถูกต้องเลย
2: ปรุงสุกมาแล้วมันบูดเหรอ
3: โอ้โหพอจะถึง2ทุ่ม2ทุ่ม3ทุ่ม
0: ขณะที่เช้าวันนี้นะครับระดับน้ําในแม่น้ําบางปะกงบริเวณบางน้ําเปรี้ยวยังอยู่ในภาวะล้นตลิ่งครับโดยสถานีวัดน้ํารายงานอยู่ที่ 113% เลยนะครับของระดับตลิ่งจุดนี้ถือว่าสําคัญครับเพราะว่าเป็นจุดที่ปลายน้ํามีการรับมวลน้ํามาจากปราจีนบุรีแม่น้ํานครนายกซึ่งมาบรรจบกันบริเวณปากน้ําโยธกาก่อนกลายเป็นแม่น้ําบางปะกงและไหลลงสู่อ่าวไทยดังนั้นสิ่งที่ต้องจับตานะครับคือระดับน้ําที่จะเพิ่มขึ้นในจุดนี้ครับแล้วก็ในเส้นทางของทางหลวงหมายเลข3481ยังเป็นเส้นทางที่จําเป็นนะครับในเรื่องของการลําเลียงคนสิ่งของต่างๆเข้าไปสู่พื้นที่น้ําท่วมแต่ว่าตอนนี้ก็ทําได้แบบมีข้อจํากัดจริงๆคุณผู้ชมครับจุดที่ผมยืนรายงานคือที่อําเภอบางน้ําเปรี้ยวนะครับจังหวัดฉะเชิงเทราคือจุดเนี้ยจะรับมวลน้ําจากบ้านสร้างนะครับแต่ว่าตอนเนี้ยน้ําเยอะมากเลยที่บ้านสร้างยังไม่ลดลงเลยสถานการณ์หลายคนบอกว่าเอ๊ะทําไมน้ําไม่ลดลงสักทีต้องบอกอย่างนี้นะครับพอน้ําจากบ้านสร้างมาที่บางน้ําเปรี้ยวจะไหลลงสู่แม่น้ําบางปะกงแต่ว่าตอนเนี้ยเจอกับสถานการณ์น้ําทะเลหนุนอยู่นะครับชาวบ้านหลายคนตัดสินใจทิ้งบ้านนะครับออกมาอยู่ตามศูนย์อพยพซึ่งก็เป็นวัดเป็นโรงเรียนใกล้เคียงแต่บางคนเนี่ยห่วงบ้านไม่ได้ออกมาตอนเนี้ยกู้ภัยในพื้นที่ก็ต้องเฝ้าระวังแล้วก็ติดตามสถานการณ์หากมีการยกตัวของน้ําเพิ่มมากขึ้นเนี่ยก็จะได้ทําภารกิจอพยพคนออกจากพื้นที่ได้ทันทีผมยังอยู่จุดนี้นะครับคอยประสานความช่วยเหลือต่างๆเข้ามาไม่ว่าจะเป็นถุงยังชีพในโครงการวันสร้างสุขซึ่งเราอยู่ระหว่างการจัดและก็ลําเลียงมาที่นี่ครับนั่นเป็นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดครับผมบอลรัชตะไทยตระกูลพาณิชย์รายงานสดจากอําเภอบางน้ําเปรี้ยวจังหวัดฉะเชิงเทราครับ
4: ครับขอบคุณคุณบอลรัชตะนะครับก็ฉายภาพให้เราได้เห็นว่าตอนนี้คือมันท่วมไปหมดไงคือบ้านสร้างก็ท่วมไหลมาบางน้ําเปรี้ยวก็ท่วม จะออกแม่น้ำแม่น้ำก็หนุนไปไหนไม่ได้เลยตอนนี้
5: มันเหมือนถูกขังใช่ไหมคะแล้วทีเนี้ยพอมันถูกขังมันระบายลงแม่น้ำไม่ได้เน
4: ี่
5: ยมันจะแผ่แล้วนะ
4: ม
5: ันจะแผ่แล้วนะทีนี้เนี่ยพอเอาจากบางคล้ามานะคะมาบางน้ำเปรี้ยวเนี่ยมันก็จะทะลักต่อไปคลองเขื่อนนะคะเนี่ยอีกหลายพื้นที่ของฉะเชิงเทราเนี่ยเราเห็นปลาจีนหนักแค่ไหนฉะเชิงเทราก็จะหนักตามลงมาแบบนั้นต้องระวังนะทีนี้เมื่อสักครู่เนี่ยเราดูบางน้ำเปรี้ยวไปแล้วมาดูบางคล้ากันต่อนะคะหลายจุดเนี่ยน้ำท่วมสูงกว่าเมตรครึ่งคุณผู้ชมแล้วกระแสน้ำมันแรงจนรถเล็กผ่านไม่ได้นะคะวัดลาดบัวขาวเนี่ยตอนนี้น้ำท่วมเต็มพื้นที่นะคะพระสงฆ์เองก็อยู่ลำบากคุณผู้ชมดูทางเข้าวัดเป็นแบบนี้ก็ต้องย้ายขึ้นศาลากันไปชาวบ้านอาศัยลึกอยู่กลางน้ำหลายคนยังรอคอยความช่วยเหลืออยู่นะคะแล้วเชื่อไหมบางบ้านนะทนกับน้ำท่วมมาตั้งนานเนี่ยเพิ่งจะได้ถุงยังชีพเป็นครั้งแรกดูที่วัดกันก่อนผู้สื่อข่าวพร้อมภาคเอกชนเอาถุงยังชีพล่องเรือฝากกระแสน้ำนะคะไปถวายพระสงฆ์นะแล้วก็ไปช่วยชาวบ้านในพื้นที่ค่ะวัดลาดบัวขาวอยู่ที่หมู่6ตำบลหัวไซอำเภอบางคล้าน้ำท่วมเต็มพื้นที่วัดระดับสูงเมตรครึ่งนะคะพระต้องอยู่บนศาลาการประเรียนก่อนเพื่อความปลอดภัยแล้วก็ที่มันบีบหัวใจนะคุณผู้ชมคนเราเกิดแก่เจ็บตายเลือกไม่ได้ปรากฏบนศาลาเนี่ยยังมีร่างของผู้เสียชีวิตซึ่งก็เสียจากเหตุจมน้ำเนี่ยก็ยังตั้งอยู่เลยสวดก็ไม่ได้ต้องเก็บไว้ในโรงเย็นก่อนเผาไม่ต้องพูดถึงญาติเองก็ยังเดินทางมาประกอบพิธีไม่ได้เลยด้วยซ้ำต้องรอให้น้ำลดลงก่อนนะคะ
1: คือรอให้น้ำตื้นจะตรวจพิธีว่าเป็นลมจมน้ำตายอ่ะ
6: เป็นลมจมน้ำตายอ๋อบางกะเจ็ดแล้วก็ตรวจได้ไหมอย่าง
1: นี้นี่ก็คือบางกะเจ็ดแหละ
6: ครับอันนี้ตรวจได้ไหม
1: ตรวจไม่ได้เพราะว่าญาติโยมเข้าไม่ได
6: ้
1: ก็เลยรอเขาก็เลยทำบุญเลี้ยงพระไปแล้วก็รอน้ำตื้นแล้วค่อยตรวจ
6: ก็คือเดี๋ยวต้องเอาเข้าห้องเย็น
1: แต่ตอนนี้เขาใส่ห้องเย็นนี้ไว้แต่ว่าลง
6: อ๋อลงก็ตั้งไว้อย่างนั้น
1: ลงหลอกไปงั้นแหละ
5: เอาเห็นใจมากๆนะคุณผู้ชมนะนี่คือความเดือดร้อนนะคะแล้วทีนี้เอาออกจากวัดเนี่ยทีนี้ทางด้านหลังของวัดลาดบัวขาวทางทีมเนี่ยมุ่งหน้าต่อนะคะไปที่ตำบลบางกระเจดสองฝั่งคุณผู้ชมดูนี่โหขนลุกเลยค่ะเคยเป็นถนนเนี่ยมันกลายเป็นคลองเป็นน้ำผืนน้ำเชื่อมต่อนาข้าวบ่อกุ้งสุดลูกหูลูกตามีแต่น้ำคุณยายอายุ70ปีอาศัยอยู่ที่บ้านลึกเข้าไปในพื้นที่ที่น้ำท่วมปรากฏคุณยายเนี่ยเพิ่งจะได้รับถุงยังชีพเป็นครั้งแรกเลยนะคะเนี่ยยกมือไหว้เลยขอบคุณทั้งน้ำตาเลยมื้อแรกของยายได้กินตอนเที่ยงค่ะ
4: ค
5: ือแล้วจริงๆได้มีแค่ข้าวกับไข่ซึ่งมันเหลืออยู่ในบ้านกินในต้องกระเบียดกระเสียเลยเดี๋ยวมันไม่พอออกไปไหนไม่ได้หรอกค่ะทีนี้เนี่ยในถุงยังชีพเนี่ยนะคะเราไม่ได้ให้แค่อาหารของคนนะมีอาหารสุนัขด้วยคุณยายได้ดีใจมากเลยจะได้แบ่งอาหารให้สัตว์เลี้ยงต่อค่ะ
6: โอ้ยมีน้องหมาด้วย
7: โอ้มีน้องหมาด้วย
8: โอ้ไม่ต้องยกมือไหว้ครับคุณป้าขอโอ้ป้าไม่ต้อง
9: อยู่มากี่วันแล้วนะ
7: อ
9: ัน
7: นี้เอาอาหารหมาไว้เยอะเลยอ
8: ันนี้อาหารหมาน
6: ี่กินข้าวมื้อตั้งแต่ตอนไหนเนี่ย
8: น้ำอ๋อคำซับนี่ครับ
7: โอ้ตายแล้ว
8: คนใหญ่
7: ไ
8: ป
7: คนเดียว
10: แม่ชี
6: เลยเดี๋ยวแป๊บแม่ชีเดี๋ยวเข้าไปครับ
10: เลยได้แต่เป็นถุงยางชีพนะ
7: ไม่เป็นไรก็หมามี
10: เยอะได้ๆโอ้น้องหมาระวัง
5: โอ้เอาฝากด้วยช่วยน้องหมาด้วยนะคะทีนี้ยังมีชาวบ้านอีก12ชีวิตคุณผู้ชมอาศัยอยู่บ้านเขาเนี่ยเป็นบ้าน2ชั้นน้ำระดับด้านนอกเนี่ยสูงถึงหน้าอกแล้วบ้านนี้เนี่ยคุณผู้ชมดูหมาน่ะโอ้ยลูกเอ้ยน้ำถึงจุดที่หลบภัยกันแล้วนะคะชาวบ้านก็เดินลุยน้ำออกมาซึ่งก่อนหน้านี้ใครก็เข้ามาไม่ถึงเลยผู้สูงอายุบางส่วนเขาก็ยังไม่อยากอพยพเป็นห่วงบ้านเป็นห่วงทรัพย์สินตอนนี้อยู่ในสภาพติดเกาะอะลอยโฟมออกมาคุณแม่ระวังด้วยนะคะ
4: เ
5: นี่ยก็พายกันมาคุณผู้ชมมันตามมีตามเกิดอ่ะมันหาได้แค่นี้ใช่ไหมคะออกมาก็เสี่ยงจมน้ำแต่ถ้าไม่ออกมาไม่มีอะไรกินแต่ว่านักข่าวเองกู้ภัยเองก็พยายามจะเข้าไปให้ลึกที่สุดไปให้ถึงที่สุดวันนี้ถ้าคุณผู้ชมเจอใครใส่เสื้อขาวช่องวันเจอทีมวันสร้างสุขหรือจะเจอกู้ภัยที่ไหนเนี่ยร้องเรียกตะโกนบอกได้เลยหรือแขวนเสื้อผ้าสีสดๆไว้ที่หน้าบ้านนะคะส่งสัญญาณบ้านนี้ยังมีคนอยู
4: ่เราจะได้รู้
5: จะได้รู้นะ
4: เพราะบางทีเนี่ยเราอยู่ในพื้นที่แล้วนะฮะแต่ว่าตามตรอกซอกซอยนี่มันเยอะจริงๆนะครับเดี๋ยวสถานการณ์น้ำท่วมเนี่ยมีมาให้ติดตามกันต่อในหลายพื้นที่โดยเฉพา
5: ะ
4: ทางภาคตะวันออกนะครับเรายังเกาะติดเรื่องนี้อยู่นะครับคุณผู้ชมแต่ว่าสลับมาที่ซีรีส์เรื่องคลึงกันก่อนจากวันดีออริจินอลนะครับเรื่องราวกำลังเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆภารกิจของหัตถากำลังเดินเข้าสู่จุดที่อันตรายมากขึ้นเมื่อเธอตัดสินใจปลอมตัวและแทรกซึมขึ้นไปบนเรือของตงหยางเพื่อเข้าใกล้เป้าหมายมากที่สุดนะครับแต่ภารกิจครั้งนี้ไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดเพราะพัด รู้ว่าเธอกำลังวางแผน

0: บางอย่างอยู่แต่ยิ่งเข้าใกล้ตรงอย่างมากเท่าไหร่อันตรายก็ยิ่งใกล้ตัวมากขึ้นเท่านั้นครับเพราะความลับของหัตถากำลังเสี่ยงจะถูกเปิดเผยและพัดเองก็เริ่มรู้แล้วว่าสิ่งที่หัตถากำลังทำอาจเกี่ยวข้องกับการแก้แค้นที่ใหญ่กว่าที่ทุกคนคิดนะครับติดตามคลึง EP 4คืนนี้ครับเวลา 2:30 น.ทางช่องวัน31ดูย้อนหลังเวอร์ชั่นอันคัทเวลา 3:30 น.ทางแอปวันดียิ่งเข้าใกล้ความจริงมากเท่าไหร่เกมของหัตถาก็ยิ่งอันตรายมากขึ้นเท่านั้นครับย้ำนะครับดูย้อนหลังเวอร์ชันอันคัทที่แอปวันดีที่เดียวเท่านั้นพิเศษสำหรับลูกค้า AIS นี่คือโปรแรงประจำเดือนตุลาคมนี้ครับสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมจาก149บาทเหลือเพียง99บาทต่อเดือนตั้งแต่วันนี้ถึง31ตุลาคมนี้สมัครเลยครับกดดอกจัน559สี่เหลี่ยมแล้วกดโทรออกครับ
1: คุณผู้ชมคะเรายังคงเกาะติดสถานการณ์น้ำท่วมนะคะสลับมาดูทางฝั่งเคหะร่มเกล้ากันบ้างเปิดศูนย์อพยพที่มีชาวบ้านเกือบพันชีวิตมาอาศัยอยู่ที่นี่พร้อมสัตว์เลี้ยงของเขาและจะเปิดใจป้าติ๋มที่อุตส่าห์หอบหิ้วแมวที่แกรักลี้ภัยมาอยู่ที่นี่นะแต่เนี่ยน้องกิ๊กนรพรต้องเข้าไปกอดปลอบใจคุณป้าเดิมมีแมว3ตัวแต่วันนี้เหลืออยู่แค่2ค่ะเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวกลับมาเล่าให้ฟังค่ะ
2: แม่ก็ได้น้ำหนูกลัวแม่เมื่อย
3: และใน

0: สามแม่ครัวความอร่อยอยู่คู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยน
1: ยูโรเค้กอร่อยทุกที่ทุกเวลา
2: 48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: 10ปีมิสเตอร์ DIY เคียงข้างคุณช็อปได้ทุกวันครบเพื่อทุกคน
0: มองเฟลอร์น้ำแร่ที่ได้รับรางวัลด้านรสชาติ8ปีซ้อนจากเชฟนานาชาติ
2: ครีมแก้ปวดเมื่อยที่มีตราพยาพาลีเนื้อครีมละเอียดไม่เหนียวเนินหนะหอมกลิ่นสมุนไพร
4: ฟิชเชอร์แมนส์เฟรนด์กลิ่นเชอร์รี่สดชื่นเต็มๆเข้มไม่เหมือนใครเปลี่ยนมูดได้ทุกโมเมนต์กลิ่นเชอร์รี่เต็มๆเข้มหอมได้อีกฟิชเชอร์แมนส์เฟรนด์จากอังกฤษ
5: เป็นคนชอบรถอ่อนๆค่ะเลยถูกใจเทพไทยรถอ่อนโยนพอเทพไทยรถอ่อนโยนถึงทำให้มิมรู้ว่าปากสะอาดจริงๆมันเป็นยังไงแม้ใช้แค่นิดเดียวดีต่อเหงือกและฟันด้วยนะคะ
6: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
5: หลอดนึงใช้ได้นานเกือบ6เดือนไม่แพงค่ะ
7: จะใกล้หรือไกลผมก็ดูสวยสุขภาพดีหมายเซนซิลพาวเวอร์บอนด์ทรีทเมนต์ภายสารแบทไทรีแพคคอมเพล็กซ์โกผมทนเสียให้สวยปังในช็อตเดียวผมสวยสุขภาพดีพริ้วได้ดั่งใจจะโคนจะหลดปลายลองเลย
8: ดื่มนมแคลเซียมสูงแคลเซียมเพิ่มขึ้น 97% ต้มนมคาร์เนชั่น UHT
9: When skin feels right everything else falls into place Crystal clear weightless Wear your skin Wear your Vaseline
10: สูตรใหม่ Vaseline Gluta Haya ประสาน Gluta Glowประสิทธิภาพเหนือกว่าวิตามินซี70เท่าผิวดูโกลใสรู้สึกได้ใน5วันลองเลย
11: ครีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal สีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
12: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal
13: อย่าดมราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู
14: ่อัปปาเช
15: ่ลองยังเม็ดอมมะขามป้อมอัปปาเช่กลิ่นเชอร์รี
14: ่ I love อัปปาเช
16: ่สวยแบบเกาหลีหรือน่ารักแบบญี่ปุ่นโดยแป้งพับเซริเซ่ค่ะเนื้อแป้งละเอียดจากเกาหลีปกปิดได้เรียบเนียนบางเบารู้สึกสบายหน้าพร้อมผงไข่มุกจากญี่ปุ่นให้ผิวดูมีออร่าช่วยคุมมันกันเหงื่อได้ดีด้วยค่ะแป้งพับเซริเซ่บางเบาปกปิดเรียบเนียน
17: ประกาศให้รู้ท่านอำเภอวันเฉิดเป็นหนึ่งแฟนฉันเวลาเปาไปร้องงานแต่ละที่นะจะเห็นว่าแฟนๆเนี่ยเต้นหน้าเวทีเต้นกันโอ้ใส่เต็มมากๆเลยแบบเปานะถูกเอาใช้ตัวนี้เลยครีมแก้ปวดเมื่อยที่มีตราพยาพาลีค่ะทุกคน
18: ทาหรือนวดบรรเทาอาการ

0: วดเมื่อยคอบ่าไหล่แขนขาเข่าไม่ว่าจะงานแสดงเดินสายร้องเพลงคุณปอวลีใช้เองใช้จริง
1: ทาเข้าไปเนี่ยมันจะอุ่นๆก่อนแล้วก็เย็นภาพสบายๆกลิ่นหอมด้วยนะคะที่สำคัญไม่ไปรบกวนคนอื่นเลยทุกคนมันไม่ฉุนอยากให้ทุกคนได้ลองนะคะ
0: บรรเทาอาการปวดเมื่อยกับครีมแก้ปวดเมื่อยที่มีตาพญาพาลีสินค้าจาก GMMO Shopping ขวดใหญ่50กรัม5ขวดทั้งหมด250กรัม999บาทเท่านั้นส่งฟรีถึงหน้าบ้านโทร02-817-9925หรือสแกน QR Code ที่หน้าจอโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2569ถึง31มีนาคม2574หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
2: ซุปเปอร์วิตามิน10เท่าสดชื่นมั่นใจ 100% เคลียร
3: ์จุกเสียงท้องอืดท้องเฟ้อเนื่องจากมีแก๊สในกระเพาะอาหารบรรเทาได้ใหม่ AX GO ชนิดน้ำปราศจากน้ำตาลรสเลมอนท้องอืดแน่นท้องต้อง AX AX GO ชนิดน้ำตัวยาไซเมทิโคนยาแก้ท้องอืดท้องเฟ้อ
4: เบงเบงครีมรสดาร์กช็อกโกแลตเวเฟอร์กรอบโรยข้าวพองเคลือบครีมรสดาร์กช็อกโกแลตอร่อยเข้มเต็มรสช็อกโกแลต
5: ปวดหัวเป็นไข้ซาร่ายาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมซาร่าอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาคอลเกตโททอลช่วยปกป้องคุณจากปัญหาก่อนที่จะเกิด
6: โรคผิวหนังจากเชื้อรากลากเกลื่อนคันในโรงพยาบาลจากเชื้อราใช้ซีมาโปรครีมมีตัวยาเทอร์บินาฟีนไฮโดรคลอไรด์ซีมาโปรครีม
7: น้ำผลไม้ดีดอมวลชื่นสุดฤทธิ์โมเมนต์ไหนก็บิดดีดอแก้ลมวิงเวียนยาหอมเม็ดซองแดงเวชภงโอโสหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไป48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
5: ติดตามข่าวกันต่อคุณผู้ชมครับพาไปดูที่กรุงเทพนะฮะศูนย์อพยพเคหะร่มเกล้าตอนนี้อยู่กันใน700คน
8: ค่ะ
5: เพราะว่าร่มเกล้ายังหนักใช่ไหมครับบางคนเนี่ยมาแต่ตัวบางคนพาสัตว์เลี้ยงมาด้วยมีคุณยายท่านหนึ่งอายุ75ปีครับบอกว่าทิ้งบ้านทิ้งทรัพย์สินก็ช้ำใจอยู่แล้วปรากฏระหว่างที่มาที่ศูนย์พักพิงเนี่ยเอาแมวมาด้วย3ตัว
8: ค่ะ
5: ระหว่างทางแมวหลุดหายไปตัวนึงเหลือ2ตัว
8: โอ้แย่เลย
5: ช้ำใจเลยนี่ฮะคุยกับน้องกิ๊กนรพรนักข่าวของเรานะครับนี่คือหอประชุมเจ้าพระยาสุรวงศ์วัยวัฒนะครับที่เป็นศูนย์อพยพประชาชนเคหะร่มเกล้าน้องกิ๊กไปคุยกับป้าติ๋มอายุ75ปีผู้ประสบภัยจากโซน3ร่มเกล้าตอนหนีน้ำเนี่ยเธอก็เอาข้าวของมานิดหน่อยและพยายามพาแมวสุดที่รัก3ตัวมาด้วยชื่อปูดำคิตตี้แล้วก็คอร์ดคอร์ดเป็นแม่ของปูดำกับคิตตี้ทางศูนย์เนี่ยไม่อนุญาตให้เอาสัตว์เลี้ยงเข้าไปนอนในอาคารหลักป้าติ๋มทำยังไงนี่ฮะปักหลักอยู่ด้านนอกกางมุ้งเล็กๆจัดกรงให้กับมันป้าก็นอนอยู่ข้างมันแต่ปรากฏว่าเจ้าคอร์ดแมวสลิดสีเทาหางกุดหลุดหายไปตอนไหนไม่รู้ฮะป้าติ๋มบอกว่าตอนที่หนีน้ำเนี่ยพยายามจะอุ้มแมว3ตัวออกมาด้วยเอาอย่างน้อยๆเนี่ยสัตว์ที่รักลูกที่รักจะได้อยู่กับเธอแต่สุดท้ายต้องเสียแมวไป1ตัวบ้านก็ถูกน้ำท่วมครับ
9: แมวหายนั่นแหละแมวหายเมื่อคืนนี้พาออกมาได้แล้วอ่ะคิดดูสิน่าจะได้อยู่ด้วยกันรู้สึกแย่มากมันเครียดนะไม่เหลืออะไรแล้วยังอย่างเงี้ยบ้านก็กลับเข้าไปก็ไม่มีอะไรเหลือหมดตัวเลย
10: ที่นายกบอกว่าให้ปล่อยแมวไว้ก่อนปัดปล่อยสัตว์ไว้ที่บ้านก่อนเอาตัวเองไว้ก่อน
9: คือปล่อย
10: รักแมวเนี่ยเป็น
9: คือของเพื่อนก็ตายไปหมดแล้วไงปล่อยให้ตายใช่ไหม
10: เขาบอกให้ปล่อยไว้อยู่ที่บ้านนั่นแหละเอา
9: แล้วแล้วมันจะอยู่ยังไงอ่ะน้ำมันท่วมแค่นี้อ่ะแล้วมาตั้งหลายวันแมวกินอะไรอ่ะปล่อยได้ยังไงอ่ะคิดได้ยังไงอ่ะให้ปล่อยอ่ะ
10: คือนอนหลับไหมในทุกวันนี้นอนอยู่
9: คือต้องกินยาด้วยบางทีต้องกินยามันอยู่ข้างนอกไงเนี่ยออกไปไม่ได้เนี่ยมันร้อนไอมันเข้ามาไอร้อนเข้าแล้ววันนี้ร้อนสุดๆเลย
5: เออคุณป้าพูดไปก็น้ำตาไหลไปน้องกิ๊กก็ต้องปลอบไป
8: ร้อนทั้งกายร้อนทั้งใจอากาศก็ร้อนใจก็ร้อนแมวที่รักนี่มันหายไปแล้วมันหายไปในภาวะแบบเกิดภัยพิบัติด้วยอ่ะ
5: ไม่รู้มันเป็นยังไงแล้ว
8: ใช่ค่ะ
5: เหลืออยู่2ตัวตอนนี้นะส่วนสภาพความเป็นอยู่ของศูนย์แห่งนี้นะครับก็ค่อนข้างลำบากคือร้อนด้วยพัดลมก็ไม่พออากาศก็อบอ้าวนะครับสิ่งที่ทุกคนทำได้ตอนนี้ก็คือรอคอยความหวังว่าจะได้กลับบ้านเมื่อไหร่นะครับหลายพื้นที่น้ำยังสูงอยู่เลยนะครับผู้ประสบภัยก็เนี่ยอยู่กันมุ้งหลังเล็กๆบางทีก็นอนรวมกันทั้งคนทั้งสัตว์เลี้ยงอ่ะลองฟังเสียงผู้ประสบภัยหน่อยครับ
11: หนักมากเลยล่ะหนักจนมันพูดอะไรไม่ออกครับไม่รู้จะทำไงก็ทำไงได้ล่ะมีชีวิตอยู่ก็ต้องคนเราเนาะยังไม่เสียชีวิตยังไม่ตายมันก็ต้องสู้อ่ะจนกว่าวันนั้นจะมาถึงแค่นั้นแหละ
8: ค่ะเอ้าคำพูดสั้นๆของพี่นะ
5: ค
8: นเราคือตราบใดที่มันยังไม่ถึงวันนั้นอ่ะมันต้องสู้นะคะเอาให้กำลังใจนะคะพี่นะแล้วก็ในศูนย์อพยพเนี่ยมีทีมสาธารณสุขของกรุงเทพมหานครมาดูแลผู้ประสบภัยกันต่อเนื่องนะคะเพราะว่ามีหลายท่านเลยค่ะทั้งประสบภัยและป่วยไข้หวัดใหญ่สายพันเอเจอตอนนี้18คนแล้วนะคะและยังมีผู้ป่วยโรคทางเดินหายใจผู้ที่มีโรคประจำตัวมีอาการไข้หนาวสั่นกลุ่มผู้สูงอายุเนี่ยป่วยกันเยอะเลยนะคะแล้วก็หลายคนน้ำกัดเท้าด้วยเพราะว่าแช่น้ำมานานเด็กเล็กก็จะมีเจ้าหน้าที่ดูแลสภาพจิตใจแล้วก็นี่ค่ะลูกน้ำมาร้องเพลงก่อนมีกิจกรรมสันทนาการให้นะคะเด็กๆ เขาก็เครียดได
5: ้
8: เพราะฉะนั้นมาทำกิจกรรมละลายความเครียดกันนะคะนอกจากนี้คุณผู้ชมเมื่อสักครู่ฟังป้าติ๋มก็เป็นคนหนึ่งที่บอกว่าอากาศที่นั่นมันร้อนมากๆนะเอาศูนย์อพยพร้อนมากวันสร้างสุขก็เข้ามาช่วยแล้วนะคะโดยกลุ่ม The One Enterprise ร่วมกับมูลนิธิเรวัชพุทธินันท์นะโครงการวันสร้างสุขนำพัดลมอุตสาหกรรมขนาดใหญ่20ตัวมาช่วยติดตั้งในศูนย์อพยพเพิ่มบรรเทาความเดือดร้อนให้ผู้ประสบภัยเอาคุณแม่มาลองลมโอเคไหมคะลองดูก่อนนะเนี่ยมันใหญ่ขึ้นหน่อยแล้วก็เป่าช่วยเพราะว่าอย่าลืมว่ามันก็ต้องกันยุงก็ต้องมีมุ้งครอบ
5: ม
8: ันก็ร้อนแล้วไอ้นี่หนึ่งมุ้งเนี่ยบางทีนอนกันหลายชีวิตด้วยหนึ่งครอบครัวมันแออัดแล้วใจมันก็เครียดมันก็ยิ่งไม่สบายตัวอ่ะวันนี้ก็จะมีพัดลมเข้าไปตั้งแต่เมื่อวานเข้าไปช่วยวันนี้น่าจะดีขึ้นนะคะก็เป็นอีกหนึ่งความช่วยเหลือที่อยากให้สภาพความเป็นอยู่ของบรรดาพ่อแม่พี่น้องผู้ประสบภัยดีขึ้นต้องอยู่ที่นี่ไปจนกว่าน้ำจะลดลงกลับบ้านได้
5: เพราะฉะนั้นคุณผู้ชมท่านไหนนะครับที่อยากจะส่งต่อน้ำใจหรือความช่วยเหลือโครงการวันสร้างสุขเพื่อวันเอ็นเตอร์ไพรส์จำกัดมหาชนร่วมกับมูลนิธิเรวัชพุทธินันท์ครับสามารถร่วมบริจาคได้นะครับบัญชีวันสร้างสุขเพื่อผู้ประสบภัยเลขที่บัญชี 925-301-3131 ธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชนสาขาถนนอโศกมนตรีครับหรือว่าสแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่ที่หน้าจอได้เลยนะครับแคปภาพนี้ไว้ถ่ายภาพนี้ไว้นะครับคุณผู้ชมยอดบริจาคทุกบาททุกสตางค์เราไปใช้เพื่อผู้ประสบภัยแน่นอน 100% เมื่อวานนี้ 4:00 นอยู่ที่ 2,50,000 กับอีก 4 บาทขอบคุณน้ำใจทุกท่านครับ
8: ค่ะแล้วก็เดี๋ยวเย็นนี้เรามาอัปเดตยอดให้อีกครั้งหนึ่งนะคะคุณผู้ชมคะและหลายคนตื่นมาดูข่าวใหญ่วันนี้ต้องจิบกาแฟไปด้วยนะคะยังสายๆอยู่บางท่านอาจจะง่วงเนี่ยจิบกาแฟให้ตื่นๆแล้วก็ดูข่าวกันไปนะคะและวันนี้คอกาแฟพลาดไม่ได้ค่ะเราจะพาไปรู้จักกับกาแฟปรุงสำเร็จพร้อมดื่มกันค่ะ
12: คอกาแฟเตรียมทำความรู้จักกับอีกหนึ่งความกลมกล่อมที่มาพร้อมกับพระเอกหนุ่มตรีพรพัฒน์กันค่ะครั้งนี้หนุ่มตรีมาในฐานะพรีเซนเตอร์อายิวันช็อตกาแฟปรุงสำเร็จพร้อมดื่มจากเครือบริษัทอายิโนโมโตะที่ขอเข้ามาเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกสำหรับคนที่มีภารกิจให้ลุยในทุกวันด้วยกาแฟนมเอสเปรสโซ่รสชาติอร่อยกลมกล่อมพร้อมวิตามิน B3 และวิตามิน B6 ในรูปแบบพร้อมดื่มสะดวกสำหรับช่วงเช้าที่เร่งรีบหรือช่วงพักระหว่างวันใครที่ชอบกาแฟรสชาติกลมกล่อมพร้อมคุณประโยชน์และมองหาความสะดวกก็มีอีกหนึ่งตัวเลือกให้ได้ลองกันค่ะอายิวันช็อตมาในขนาด150มิลลิลิตรราคาเพียง15บาทให้ช่วงเวลาที่เร่งด่วนเป็นเรื่องง่ายพร้อมกลับไปลุยภารกิจของตัวเองแฟนๆดนตรีและคอกาแฟที่อยากรู้จักอายิวันช็อตให้มากขึ้นสามารถติดตามข่าวสารได้ที่ช่องทาง Facebook และ TikTok อายิวันช็อตและรายละเอียดผลิตภัณฑ์ได้ทางเว็บไซต์ Ayinomoto นะคะ
13: อยากให้ทุกคนเปิดอกเปิดใจนะครับสำหรับอายิวันช็อตเอสเปรสโซ่นะครับบอกเลยว่าได้ทั้งกาแฟแล้วก็ได้ทั้งวิตามิน B ซึ่งเป็นอะไรที่หาไม่ได้ง่ายแล้วและที่สำคัญเลยราคาเพียง15บาทเองเท่านั้นก็อยากให้ทุกคนไปติดตามแล้วก็ลองดื่มเครื่องดื่มนี้ได้รู้ว่าดีกลมกล่อมและอร่อยแค่ไหนที่สำคัญเลยตีชอบมากครับ
5: คุณผู้ชมครับอีกหนึ่งข่าวใหญ่ที่ต้องไปตรวจสอบกันแบบเร่งด่วนเลยนะครับศูนย์ดูแลผู้สูงวัยที่กาญจนบุรีฮะปรากฏดูเตียงฮะทำไมมีโครงเหล็กล้อมไว้แบบนี้แล้วจะพลิกตัวจะกลับตัวกันยังไงประตูบางจุดล็อกจากด้านนอกมีรั้วลวดหนามแบบนี้อีกโอ้โหนี่ศูนย์ดูแลผู้สูงวัยหรือเรือนจำกันแน่ ช่วงหน้าห้ามพลาดครับ

0: อะบิเดิร์มตัวยายูเรียรักษาผิวแห้งแตกเป็นขุยใช้ไดอะบิเดิร์ม
1: โคเวซับสคริปชั่นซับหลักร้อยสคริปหลายเรื่องกังวลใจ
0: เพื่อผิวนุ่มนวลอ่อนโยนขึ้นก้อนใหม่กับอิงออนสวยจริงอิงออนใหม่ปูไทยรสหมาล่าอร่อยถึงใจพวกเราทุกคน
2: รักน้ำเพราะน้ำคือชีวิตน้ำดื่มไทยน้ำดื่มรีเจนซี
3: ่เบงเบงครีมรสดาร์กช็อกโกแลตเวเฟอร์กรอบโรยข้าวพองเคลือบครีมรสดาร์กช็อกโกแลตอร่อยเข้มเต็มรสช็อกโกแลต
4: อืดท้องอืดท้องเฟ้อเนื่องจากมีแก๊สในกระเพาะอาหารบรรเทาได้ใหม่ AirExco ชนิดน้ำปราศจากน้ำตาลรสเลมอนท้องอืดแน่นท้องต้อง AirX AirExco ชนิดน้ำตัวยาไซเมทิโคนยาแก้ท้องอืดท้องเฟ้อ
5: ดื่มนมแคลเซียมสูงแคลเซียมเพิ่มขึ้น 97% ต้องนมคาร์เนชั่น UHT
6: อุ๊ยผิวคล้ำหมองโดนอะไรมาเนี่ย
7: ไม่โดนที่หมองเพราะยังไม่โดน
8: ใหม่ซิตรา AHA สกัด 100% พร้อมสารสกัดไขมุกคอลลาเจนบอกลาผิวหมองบูสต์ผิวดูใสพร้อมช่วยกันแดด
9: ผิวดูใสฉ่ำ
8: ต้องโดน
10: ใหม่ซิตรา
11: Air Carrier Tech V และ Tech SD ทนคุ้ม Carrier จัดเต็ม Air ดีติดแล้วคุ้ม Air Carrier Tech V และ Tech Sเย็นดีมีคืนติด Air Carrier Tech V หรือ Tech S รับเงินคืน500บาทถึง20พฤศจิกายนนี้ติดเลย Carrier Tech V และ Tech S
12: ทุกอุปสรรคทำให้เราแข็งแกร่งกว่าเดิมผมที่ถูกทำร้ายก็เช่นกันใหม่ Dove Peptide Intense Repair ช่วยฟื้นบำรุงส่วนของเส้นผมที่เสียหายในระดับโมเลกุลเพื่อผมดูแข็งแรงขึ้น10เท่าให้ผมสุขภาพดีกว่าที่เคยใหม่ Dove
13: ปวดหัวไม่เลือกเวลา
14: แต่ถ้าปวดหัวเป็นไข้
13: เลือกซาร่าซาร่ายาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมปวดหัวเป็นไข้เลือกซาร่าซาร่า
15: อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
16: เก่าเหรอ
17: ไม่เก่าซาดินครับ
16: เปิดซะดีมั้ย
17: มาดิ
18: เปิดตามแม่ครัวปลาซาดินเนื้อนุ่มฉ่ำซอสเข้มข้นลุกเปลี่ยนแต่ความอร่อยคู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยน
19: เฮ้ยผมขาวไม่เป็นไร
20: แต่ผมไม่ขาวดูดีกว่า
21: ผมใช้แชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิร์ลใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
22: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มขึ้น
21: ด้วยโอเคเฮอร์เบิร์ลสิครับ
20: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
21: โอเคเฮอร์เบิร
23: ์ล Like the soy 300
24: milliliters
23: Be your original Like the soy original number 1 brand Thailand 300 milliliters
25: Like the soy อร่อยคุ้มค่า
26: It's real
27: แม่กำลังกลับนะ
28: ลืมล้างจานให้แม่
27: ใช้นี
28: ่ใหม่สันไลพร้อมสารสกัดธรรมชาติแรมโนซามฟองนุ่มช่วยกระจัดคราบฝังแน่นได้เร็วขึ้นถึง10เท่าแม้ทิ้งคราบไว้ข้ามวัน
27: กลับมาแล้ว
26: ล้างเก่งมาก
28: สันไลเลมอนสูตรใหม
29: ่ยาทาน้ำขาวตรากระต่ายบินแก้ท้องอืดแก้ปวดท้องแก้ท้องเสียยาทาน้ำขาวตรากระต่ายบินขนาดใหม่450 ml
30: เฮโมวิทโกมีวิตามินและเกลือแร่รวม15ชนิดยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละ1เม็ดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาร
31: ejoice look ใหม่พร้อมสูตรใหม่ที่ดีที่สุดจาก rejoice ผสานออยล์คอมเพล็กซ์สารช่วยบำรุง10เท่ารู้สึกช่วยคุมผมชี้ฟูยาวนาน48ชั่วโมงให้ผมเรียบลื่นหอมนานลองเลย rejoice ใหม
32: ่มองเฟลอร์รสชาติล้ำค่าระดับเพชรน้ำแร่ที่ได้รับรางวัลด้านรสชาติ Diamond Taste Awards 2024และรางวัล Superior Taste Awards ถึง8ปีซ้อนจากเชฟนานาชาติ
33: มองเฟลอร์โอมิราล
34: Want that glass skin? Plump, firm, clear. Wear your skin, wear your Vaseline.
35: ผิวมองคล้ำไม่กระชับต้องสูตรใหม่ Word Green Gluta Haya PDRN ด้วย PDRN ผสานเข้ากับ Gluta Haya ช่วยฟื้นบำรุงรู้สึกผิวดูโกลว์ใสอิ่มฟูใน7วันลองเลย
36: เสียวฟันตอนนั้นน่ะเป็นหนักเลยครับแต่พอได้ใช้เทพไทยสูตรช่วยลดการเสียวฟันเดี๋ยวนี้ฟันไม่เสียวแล้วรู้สึกปากสะอาดขึ้นด้วยแถมหลอดหนึ่งใช้ได้นานจนลืมเลย
37: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
36: ช่วยลดเสียวฟันที่แสนประหยัดต้องเทพไทยครับ
38: คนแก่แม่ห้องฉีบยากเงี้ย
39: ผู้รักที่มาจากวันไหนสแตนจะจริงจังได้ไหมจะเริ่มเรื่องใหม่นะครับเคลียร์เรื่องเก่าด้วยนะ
40: ไม่ชอบปึ๊ดอ่ะ
41: รู้จักคนนี้ปะ
42: ติดตามชมซีรีส์ Moonlight Chicken พระจันทร์มั่นไก่คืนนี้

0: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยพิเศษลูกค้า AS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน559สี่เหลี่ยมโทรออก
1: 9โมง15นาทีกลับมาข่าวใหญ่วันนี้นะคะแฟนรายการของเรานี่มีคุณพ่อคุณแม่ดูเยอะมากๆนะคะอยากให้ดูข่าวนี้เมื่อวานเป็นดราม่าใหญ่ที่หลายคนเห็นแล้วตกใจสังคมไทยเราเนี่ยเป็นสังคมผู้สูงอายุเต็มรูปแบบแล้วนะคะแต่กลายเป็นว่ามีผู้สูงอายุมีผู้ป่วยที่ถูกส่งไปอยู่ Nursing Home หรือว่าสถานดูแลคนที่ต้องดูแลอย่างใกล้ชิดที่กาญจนบุรีเนี่ยไปเจอกับสภาพแทบไม่ต่างจากคุกถ้าดูดีๆเตียงที่ต้องนอนเนี่ยติดกรงแคบๆเอาไว้แค่พอดีตัวคนนอน
2: คือไม่สามารถพลิกตัวได้อะถูกไหมฮะคือถ้าจะพลิกเนี่ยต้องเอากรงออกก่อน
1: ถูกต้อง
2: แล้วต้องมีคนมาพลิกให
1: ้แล้วก็จะมีเป็นห้องที่ให้นอนก็คือติดลูกกรงล้อมรอบแทบไม่ต่างจากคุกเลยแล้วมีคนที่เคยถูกส่งไปอยู่ที่นี่เนี่ยพอเขาออกมาได
2: ้
1: เขาออกมาแฉแต่ว่าทางฝั่งผู้ดูแลก็ออกมาชี้แจงข้อมูลอีกด้านหนึ่งเนี่ยมีลวดหนามหีบเพลงติดด้านบนด้วยอ่ะคุณผู้ชมนี่คือที่ที่คนเป็นพ่อเป็นแม่คนป่วยต้องไปอยู่กันนะคะศูนย์ดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยพึ่งพิงอยู่ที่อำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีเป็นข่าวใหญ่นะคะว่าสภาพความเป็นอยู่เนี่ยมันดูแล้วมันใช่หรือเปล่าแล้วผ่านการได้รับอนุญาตมาได้ยังไง มีทั้งรั้วเหล็กมีทั้งลวดหนามเตียงนอนมีกรงล้อมรอบนะคะและล็อกกุญแจประตูจากด้านนอกถ้าเกิดภัยฉุกเฉินจะทำอย่างไรนะคะตำรวจเนี่ยไปตรวจสอบ6โมงเย็นเมื่อวานมีคุณแมวซึ่งเป็นเจ้าของศูนย์เนี่ยก็พาเดินสำรวจด้านในเจ้าตัวบอกว่าจบหลักสูตรพยาบาลทหารอากาศรับราชการติดยศร้อยเอกแล้วลาออกมาทำงานโรงพยาบาลเอกชนก่อนมาเปิดศูนย์ดูแลผู้สูงอายุนะคะเมื่อปี2549จากนั้นก็เปลี่ยนเป็นสถานรับดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยพึ่งพิงมีผู้ป่วยจิตเวชผู้ป่วยฟื้นฟูเมื่อปี64นะคะยืนยันว่าขออนุญาตจากศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่5กระทรวงสาธารณสุขและได้รับการตรวจสอบต่ออายุทุกปีถามจริงๆสภาพนี้ปีนี้ต่อหรือยังปรากฏว่าคุณแมวก็บอกว่าตรวจแล้วต่ออายุแล้วสดสดร้อนร้อนก็คือวันที่3สิงหาคมที่ผ่านมา
2: คนยิ่งถามเลยนะสภาพเนี้ยนะให้ต่อได้ยังไง
1: ทีนี้มันเลยเกิดคำถามว่าถ้าจะไปว่าทางศูนย์เนี่ยก็ศูนย์เขาบอกตรวจแล้วแบบนี้มันผ่านไง
2: เออก็ผ่านแล้วจะทำอะไร
1: แล้วจะให้ทำยังไงถูกไหมคะอ้าวแล้วภายในเนี่ยแบ่งนะคะคุณพ่ออยู่ฝั่งหนึ่งคุณแม่อยู่ฝั่งหนึ่งแบ่งชายหญิงแล้วก็จะมีแบบห้องเดี่ยวด้วยนะห้องเดี่ยวติดแอร์ให้ห้องรวมแบบติดแอร์มีห้องเดี่ยวพัดลมมีนะคะก็แยกตามนะว่าอาการของผู้พักอาศัยเนี่ยเป็นอย่างไรนะคะและนอกจากนี้ค่ะมันก็จะมีห้องที่เป็นลูกกรงเหล็กนะคุณผู้ชมเนี่ยสภาพเหมือนคุกไหมนะคะแล้วก็ล็อกกุญแจจากทางด้านนอกด้วยทีนี้ถามว่าเฮ้ยทำไมต้องล็อกกรงเหล็กแบบนี้
2: ค
1: ุณแมวเนี่ยอ้างว่าอันนี้เอาไว้ดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่มีอาการรุนแรงแล้วคนป่วยจิตเวชเนี่ยจะมีการทำลายข้าวของเดินไปเดินมาหรือเวลาทำลายร่างกายเจ้าหน้าที่เนี่ยเขามีเรี่ยวแรงเยอะทำหนักก็ต้องดูแลกันให้มั่นคงแข็งแรงแบบนี้แต่ฝั่งเจ้าหน้าที่ยืนยันนะคะกระแสข่าวที่ออกมาเนี่ยว่าไปทำลายร่างกายคนป่วยเนี่ยไม่เป็นความจริงค่ะ
3: การเคลื่อนแบบนี้นะเขากระดิกเท้าได้เขานู่นเขานี่ได้เห็นไหมคือเหยียดแข้งเหยียดขาเขาจะลงเตียงตลอดเวลาเขาจะลงเตียงเพราะเขาไม่รู้ไงถ้าเกิดเขาไม่รู้เขาลงมาเขาพลาดเขาหัวแตกนู่นนี่นั่นเราก็ต้องรับผิดชอบใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะครอบเขาไว้เพื่อให้เขาแบบได้มีแอคทิวิตี้ได
2: ้นี่ฮะสภาพเป็นแบบนี
1: ้แสดงความคิดเห็นกันเข้ามาได้เลยนะคะทางออนไลน์เห็นแล้วโอ้โหเมื่อวานนี้คนแชร์กันฉ่ำมากเช็คหน้านิดนึงแม่เดินไปที่หน้ากระจกตอนเช้าลองเช็คซิว่าเส้นบนนี้มันมาหรือยังตั้งตรงคิ้วจับจีบตรงนี้มาหรือยังหางตามาไหมใต้ตาลึกหรือยังริ้วรอยหน้าแก้มร่องน้ำหมากเนี่ยลากลงมาถึงนี้หรือยังแล้วแก้มเนี่ยมันย้อยหรือยังถ้ามันเป็นอย่างเงี้ยเรามาแสดงว่าสัญญาณของเรามาแล้วเราเริ่มขาดคอลลาเจนจริงไหมคะพลอยลี่
4: จริงค่ะพี่ม้าถ้าส่องกระจกแล้วเจออย่างที่บอกไปมันเครียดนะแม่เนาะเห็นหน้าตัวเองแล้วโหทำไมมันหนักขนาดนี้อาการของเรามันไม่แปลกหรอกแม่เพราะคอลลาเจนของคนเรานะมันจะเลิกผลิตเวลาที่อายุเราเพิ่มมากขึ้นและมันก็จะไม่มีการผลิตออกมาได้แล้วนะมีแต่จะถอยลดลงในทุกๆวันทุกๆปีเพราะฉะนั้นวันนี้ยูสตาร์ค่ะมาในสูตรฝาสีม่วงพี่ม้าเวลานึกถึงยูสตาร์จะนึกถึงครีมรกแกะสารสกัดนำเข้าจากประเทศออสเตรเลียใช่ไหมคุณผู้ช
2: ม
4: แต่วันนี้ค่ะมาในสูตรใหม่ล่าสุดในรอบ4ปีถ้าไม่ดีจริงไม่ทำนี่คือสูตรคอลลาเจนบูสเตอร์ที่มันเข้มข้นที่มันตรงจุดนะคุณผู้ชม

0: โดยเฉพาะใครที่เจอปัญหาผิวหน้าที่บอกไปจับไปเริ่มสุกโอ้โหแลดูไม่กระชับแล้วแลดูไม่กระจ่างใสแล้ววันนี้สารสกัดในนี้แหละคุณผู้ชมที่จะช่วยเราได้เพราะอะไรตัวนี้ของยูสตาร์เลยค่ะคุณผู้ชมขามีทั้งรกแกะแน่นอนล่ะช่วยในเรื่องของการดูแลปัญหาริ้วรอยของเราให้มันแลดูจางลงแต่ว่าไฮโดรไลท์คอลลาเจนนี่คือไฮไลท์ของเราในตัวนี้เพราะอะไรนี่คือคอลลาเจนที่โมเลกุลเล็กมากๆและมันซึมลึกซึมไปตรงที่เรามีปัญหาอยู่ของผิวหน้าตรงไหนที่มันรู้สึกว่าโหมันเริ่มจับไปแล้วไม่ดีแล้วอะมะมันเริ่มรู้สึกว่าโหหน้าไม่กระชับเลยรูขุมขนกว้างจังเลยแบบนี้แหละคุณผู้ชมและเนื้อครีมของเราเอกฉันท์มากๆคืออะไรรู้ไหมพี่มะทาไปแล้วสบายผิว
1: จริง
0: ทาไปแล้วเกลี่ยง่ายแต่ความเข้มข้นเรามีนะคุณผู้ชมที่สำคัญยังมีสาหร่ายหิมะสีแดงค่ะตัวนี้ทาไปแล้วเวลาเกลี่ยคุณแม่จะให้ความรู้สึกที่มันเย็นๆโดยเฉพาะคุณแม่80อัพปัญหาแบบนี้หรือเปล่าคุณแม่เช็คเลยโอ้โห
1: มีอยู่แล้ว
0: นี่ไงปีนการ่องน้ำหมากลากน้ำลึกเข้าใจคุณแม่มันเป็นไปตามช่วงวัยเราแหละเนาะแม่เนาะตื่นมาล้างหน้าทีจับไปผิวหน้ามันแห้งจังเลยความรู้สึกเราแต่หลังจากใช้ยูสตาฝาสีม่วงคุณแม
1: ่
0: ให้ภาพเคลื่อนไหวตัวนี้เป็นคำตอบแล้วกันว่าความสดใสความกระชับโดยเฉพาะรูขุมขน
1: แล้วดู
0: แม่ที่แต่งหน้าแล้วมัน
1: ทำหน้า
0: ไม่ลง
1: แม่ทำหน้าเด้ง
0: ใช่มันเด้งมันติ่งมันตึงแบบนี้คุณผู้ชมยังไม่พอนะตัวนี้บอกเลยวันนี้มาในราคาฟังดีๆจากกระปุกละ850บาทคุณผู้ชมขาถ้าโทรทันในรายการได้ของแท้ไม่พอได้ของถูกไปอีกวันนี้จะเหลือแค่กระปุกละ111บาทคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นต้องเร็วต้องไวและตัดสินใจโทรออกเดี๋ยวนี้เลยปกติ1กระปุก850บาทนะแต่ถ้าโทร02-817-9925กดไม่ทันจำไม่ได้กดโทรเดี๋ยวนี้ค่ะ02-817-9925แล้วโทรออกคุณผู้ชมขาจะได้ไปในกระปุกละแค่111บาทและส่งให้ฟรีด้วย
1: มากๆฉะนั้นต่อสายไว้นะคะอันนี้คือโปรที่ลูกค้าต้องแย่งกันถ้ากระปุกเดิมๆรู้สึกว่าทาแล้วมันไม่ค่อยแบบมันไม่ค่อยถึงอ่ะลองสูตรนี
0: ้ใช่ถ้ามีที่บ้านแล้วยังเจอปัญหาผิวหน้าแบบที่ส่องกระจกไปแล้วเราไล่เรียงกันไปคุณแม
1: ่
0: งั้นเปิดใจกับตัวนี้ไหมเพราะยูสตาร์อยู่ผู้คนไทยมาเป็นปีที่25แล้วนะคุณผู้ชมคะความเข้มข้นของครีมเรามีและเอาเทคนิคไฟลี่ไป
1: ไหนลอง
0: นะคะเวลาทาคุณแม่ด้วยเนื้อครีมของเราที่มันรู้สึกว่าละมุนร
1: ู
0: ้สึกว่าเย็นสบายผิวปลอบประโลมผิ
1: ว
0: เราทาย้อนแรงโน้มถ่วงตรงไหนที่รู้สึกว่าเออนี่แหละที่มันตกลงมาแล้วว่ะลูกมันรู้สึกเลยว่านี่แหละทำให้เราดูอายุมากจังเลยมันไม่เด้งกลับขึ้นมาแบบที่พี่ม้าทำแบบนี้เนี่ย
1: รักผิวอ่ะ
0: บอกเลยว่าเอาสูตรนี้ไปทาคุณผู้ชมขาขนาดคุณแม่ไฟลี่เองอันนี้68ปีแล้วนะผิวของคน68แน่นอนเจอแดดเจอลมเจอฝนเจอปัญหาริ้วรอยของช่วงวัยเจอมาหมดแล้วคุณผู้ชมขาวันนี้อยากให้ได้ลองใช้
1: เ
0: พราะพอใช้
1: นี่หลังจากใช้
0: ถูกต้อง
1: ผ
0: ิ
1: วดีขึ้นไปอีก
0: ใช่คุณผู้ชมจะเห็นเลยว่านี่ผิวสดๆแล้วไม่ได้มาเป็นภาพนิ่งนะคะผิวละเอียดมากรูขุมขนแทบมองไม่เห็นอะ
1: เอาแล้วนี่แม่หน้าสดปะ
0: หน้าสดคุณผู้ชมพี่มาแล้วกดยังเด้งยังดึงเนืองอยู่แบบนี้เลยแม่หมีบอกว่าได้ลองใช้ยูสตาฝาสีม่วงสีส้มก็รักแล้วนะชมพูก็รักแล้วนะพอเจอฝาสีม่วงไปมันเป็นการเติมคอลลาเจนนะคุณผู้ชมค่ะแล้วเป็นไฮโดรไลท์คอลลาเจนไฮโดรไลท์คอลลาเจนเวลาที่มันซึมเข้าสู่ผิวหน้ามันโมเลกุลเล็กมันซึมลึกมันลงไปตรงจุดเกิดเหตุเลยคุณผู้ช
1: ม
0: และยังไม่พอมีสาหร่ายหิมะอีกเวลาทาจะรู้สึกว่าเย็นสบายผิวหน้าจังเลยพี่มา
1: ใช่แล้วแล้ววันนี้จากปกติกระปุกหนึ่งเนี่ย850บาทวันนี้ทั้งหมดเนี่ย5กระปุกแถมแบบสบู่ให้อีก2ถุงตีฟองอีกจ่ายแค่999
0: พี่ม้าไม่ได้ฟังผิดด้วยนะแม่โทรออกเลย02-817-9925จัดส่งให้ฟรีทั่วประเทศด้วยเห็นของหน้าบ้านค่อยจ่ายสตางค์ก็ได้กระปุกละ111บาทแล้วได้ครีมกระปุกละ100กรั
1: ม
0: คือใหญ่มากเยอะมากคุ้มมากแล้วมันใช้ได้นานมากคุณผู้ชมขานี่คือสูตรใหม
1: ่
0: ในรอบ4ปียูสตาร์คิดค้นและผลิตพัฒนามาโดยตลอดและถ้าไม่ดีจริงไม่ทำออกมาคุณผู้ชมเนื้อครีมแน่นอนเลยว่าความเข้มข้นมีแต่ต้องใช้ชีวิตได้จริงในอากาศเมืองไทยแม่จะมันเหนียวเหนอะหนักเกินไปแม่รับไม่ได้อยู่แล้วโดยเฉพาะตัวแทนของผู้หญิงวัยเลขาอย่างพี่หยาพี่หยานี่บอกเลยค่ะว่าปัญหาดูสิโซมตลอดเหมือนคน
1: ทำงานเยอะแกออกความตลอดอ
0: ่
1: ะ
0: แกบอกว่าจับไปเลยหน้ามันรู้สึกว่าแห้งกร้านจังเลยอ่ะพี่รู้สึกแต่งหน้ายังไงมันก็ไม่ติดอ่ะนี่ไงปัญหาผิวหน้าพี่หยาที่เราเห็นไปเมื่อสักครู่นี้แต่หลังจากใช้ฝาสีม่วงคุณผู้ชมดูเลยความสดใส
1: ใช
0: ่และคุณผู้ชมดูดีๆนะจากก่อนหน้านี้ที่มันเคยหย่อนมันเคยถ่วงลงมาแล้วอะตามแรงโน้มถ่วง

0: แล้วเนี่ยมันดูแลดูกระชับขึ้น
1: จริง
0: แล้วเนี่ยผิวสดสดตอนทาเนี่ยวัย50เอาอย่างเงี้ยไหมอู้ดีมาก
1: เนี่ยเคล็ดลับและเทคนิคพี่หยาเลยนะพี่ม้าวนไปเลยตรงไหนเนี่ยเติมได้เลยหน้าร่องแก้มตรงใต้ตาใต้คางกระชับลากไปที่คอคุณผู้ชมขาไม่ต้องประหยัดไม่ต้องมาเม็ดถั่วเขียวถั่วแดงอะไรทั้งสิ้นคุณผู้ชมบอกแบบนี้เลยมันต้องเป็นเนื้อครีมที่สัมผัสที่รู้สึกว่าทาไปแล้วเย็นสบายและความเย็นจากสาหร่ายหิมะพี่ม้ามันช่วยไปกระชับรูขุมขนคุณแม่ๆหลายๆคนบอกว่าอุ๊ยอยากแห้งกร้านอยากได้อะไรแบบนี้วันนี้จัดคุณแม่เพราะอะไรนี่คือการเปิดตัวและยังร็อกราคานี้ให้อยู่999บาทคุณแม่ทุกวันนี้จะใช้อะไรสักทีจะจ่ายเงินกับอะไรสักทีมันต้องรู้สึกว่าเฮ้ยมันต้องมีการเปลี่ยนแปลงกับเราสิและวันนี้คอลลาเจนมันไม่มีการผลิตขึ้นมาเองได้แล้วเอายูสตาร์ฝาสีม่วงไปค่ะนี่คือสูตรคอลลาเจนเข้มข้นบูสเตอร
0: ์
1: บูสเตอร์แปลว่าอะไรแปลว่ามันทำงานได้อย่างรวดเร็วและตรงจุดตามเลขจดแจ้งเราเลยคุณผู้ชม
0: ถ้าใครที่ใช้ครีมไหนไม่เห็นผลนะไปเอฟมั่วไปหมดเนี่ยลองยูสตาร์ที่อยู่กับคนไทยมาแบบนี้พัฒนาสูตรมาให้สูตรเนี้ยเหมาะกับใครบ้างพลอยลี
1: ่โอ้โหเหมาะกับทุกคนโดยเฉพาะแม่ๆที่หน้าเริ่มรู้สึกแล้วว่าร่องน้ำหมากลากน้ำลึกนะคุณผู้ชมขาหลายคนบอกว่าหน้าไม่กระชับรูขุมขนกว้างคอลลาเจนมันขาดมันหายมันเป็นจุดเริ่มต้นของปัญหาเหมือนกันวันนี้เติมไปเลยดีกว่าไหมคุณผู้ชมขากับคอลลาเจนฝาสีม่วงเน้นย้ำนี่คือสูตรบูสเตอร์ไม่ใช่คอลลาเจนธรรมดาบูสเตอร์แปลว่าอะไรแปลว่าเวลาเขาทำงานเขาไม่เหยาะๆแย่ๆคุณแม
0: ่
1: เขาทำงานอย่างรวดเร็ว
0: บูสต์หน้าแล้ว
1: บูสต์คอด้วยคุณแม่ขาเพราะอะไรคอก็เป็นอีกหนึ่งจุดที่บอกเลยว่ามันเป็นแลนด์มาร์คแลนด์มาร์คที่บอกอายุว่าโอ้ย
0: แต่ก่อนอ่ะเวลาพี่ซื้อครีมแพงพี่ไม่กล้าทาคอ
1: ไม่กล้าทาหรอกค่ะร้อยทั้งร้อยพลี่ก็อยู่จุดนั้นมาพี่มาร์คถ
0: ั
1: ่วเขียวถั่วแดงบางทีไปได้ครึ่งหน้าวันนี้ใครอยากได้บอกเลยคุณผู้ชมขาทาเช้าทาเย็นทาหนาๆแทนมาร์คหน้าได้เลยแล้วโกยขึ้นแบบนี้เนื้อครีมสบายมาก
0: ๆ40ใช้ได้ไหม
1: 40ใช้ได้ก็ยืนใช้อยู่ตรงนี้คุณผู้ชม
0: 50ล่ะ
1: 50ยิ่งต้องการเลยปัญหามาแน่นแล้วนะ
0: 60
1: ดูเจ๊หมีเลยค่ะคุณแม่พลอยลี่
0: 70
1: เลยคาดหวังแล้วแต่ขอให้เจอตัว
0: แล้ว80อ่ะวัยคุณยาย
1: 80เรามีภาพให้เห็นเมื่อสักครู่ว่าวัยไหนๆปัญหาสะสมมานานขนาดไหนคอลลาเจนมันขาดไป10 20 30ปีแล้ววันนี้เติมกับยูสตาร์ของเรามีทั้งรกแกะนะนําเข้าจากออสเตรเลียจัดการริ้วรอยอยู่แล้วไฮโดรไลท์คอลลาเจนคือคอลลาเจนที่โมเลกุลเล็กซึมลึกไปตรงจุดเกิดเหตุมีสาหร่ายหิมะสีแดงคุณผู้ชมค่ะตัวนี้มันให้ความเย็นนอกจากปอบประโลมผิวแล้วพี่ม้ามันไปช่วยกระชับรูขุมขนคุณแม
0: ่
1: นอกจากนี้หลายคนบอกว่าโอ้โหอยากได้จังเลยทำยังไงดีหาซื้อที่ไหนหน้าจอตอนนี้คุณแม่ค่ะ028179925
0: ลด
1: 028179925ขายได้มากเอาไปเลยได้ไปด้วยนะถ้าโทรทันในรายการสำหรับสบู่รกแก่ผสมทองคำให้ไปอีก2ก้อน2ก้อนนี้700แล้วนะคุณแม
0: ่
1: ยังไม่พอให้ถุงตีฟองอีก2หมดหน้าจอ9ชิ้นจ่ายแค่999บาทค่ะ
0: ที่นี่ตอนนี้เท่านั้นโทรได้เลยค่ะ028179925โทรช้าไม่ได้แน่นอนโปรเนี่ยเพราะว่ามาแล้วหมดแล้วหมดเลยนะ
1: หมดแล้วหมดเลยคุณผู้ชมค่ะอยากให้เปิดใจลองจริงยิ่งถ้าใครมีครีมอยู่ที่บ้านแล้วไม่รู้สึกว่าโอ้โหมันเห็นผลเลยวันนี้เปิดใจกับยูสตาร์999บาทรีบโทรออกที่เบอร์028179925เน้นย้ำว่าจัดส่งให้ฟรีทั่วประเทศค่ะ
0: ต่อสายไว้ค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1กรกฎาคม2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด

0: อะไรอ่ะสเปรย์บำรุงรักษาเฟอร์นิเจอร์หนังและไม้อย่างนี้ก็ใช้กับพี่ได้ดิเอาพี่อ่ะไม้ใกล้ฝั่งใกล้ฝั่ง
1: นี่และส่วนเช็ดหนังนะฉันก็จะเก็บเอาไว้เช็ดหนังหน้าแกเลย
2: ฉ
1: ัน
2: เก็บเอาไว้
1: มัน
3: คุณยายครับทำไมคุณพ่อถึงชอบกินเหล้าจังเลยล่ะครับ
4: กลับหัวกลับด้านใกล้ไป
3: คุณยายครับเมื่อวันก่อนผมเห็นคุณพ่อเขากินเหล้าคุณยายว่านมกับเหล้าอันไหนดีกว่ากันเหรอครับ
4: อ้าวมันก็ต้องนมสิลูก
3: แล้วทำไมประเทศไทยเราถึงมีร้านเหล้ามากกว่าร้านนมล่ะครับ
5: แล้วทำไมไม่ถามพ่อเขาล่ะ
3: ผมถามมาแล้วครับแต่พ่อเขาบอกให้มาถามคุณยายแทนครับ
4: เอาไว้ยายจะถามนายกให้นะลูกนะรักเอ้ย
6: ครับแม
4: ่วาดการ์ตูนเสร็จหรือยังลูก
6: จวนแล้วแม่แม่ชวนผมไปดูละครใช่ไหม
4: เราจะให้ไปหยิบบัวลอยในครัวให้แม่หิว
7: รักขา
6: อืม
7: ไข่หวานไหมคะเฮ้ยตกใจอะไรคะเพียนหมายถึงบัวลอยตั้งหากคุณรักขาจะให้ใส่ไข่หวานมาเลยไหมจะได้ใส่มาให้คุณรักเนี่ยชอบคิดอะไรอย่างนี้กับเพียนเรื่อยเลยตกลงไข่หวานไหมคะ
6: ไม่หวานอ่ะเฮ้ยไม่เอาไข่หวานบัวลอยอะไรไม่เอาแม่ละครที่ไหนแล้วอ่ะรักไม่ได้ดูเลยอ
1: ่
6: ะ
1: เป็นผู้ชายอะไรติดละครทีวีแล้วคุณเนาะ
8: ผมก็ติดก็เรื่องมันเศร้าอ่ะ
4: ลูกเขยฉันเนี่ยแมนมากเลยน้ำตาไหลพลากเลยเห็นไหมแต่ดูละครนี่แล้วคิดถึงพ่อแกเนาะพระเอกละครเรื่องเนี้ยเหมือนพ่อแกเลย
9: หล่อหรอแม
4: ่จนแต่ถึงแม้ว่าพ่อแกเขาจะจนนะเขาก็ใช้ความพยายามเนี่ยชนะใจแม่จนได้เลยมีวันวาเลนไทน์อยู่ปีนึงนะเขาอุตส่าห์ทำกระปุกออมสินที่เป็นลูกหมูทำด้วยกระดาษเนี่ยแล้วก็เอามาให้แม่แล้วเขาก็บอกกับแม่ว่าต่อไปเนี่ยเราจะช่วยกันเก็บหอมรอมริบเพื่อครอบครัวที่ดีของเรา
9: ซึ้งเนาะ
4: ไม่ซึ้งเพราะตั้งแต่พ่อแกให้แม่แม่ก็หยอดอยู่คนเดีย
1: วแม่แล้วพ่อก็ทำอะไรบ้างล่ะแม
4: ่ก็มันรอให้เต็มแล้วก็แงะเอาไปใช้อ่ะสิ
6: เอาละเสร็จเรียบร้อยขอดูละครด้วยคนนะครับ
4: อ้าวละครจบพอดีเลยอาบน้ำดีกว่า

0: ต่อยคำ
1: เอ้า
0: หมดอร่อยหยุดไม่ได้น้ำปลาร้าตำนัวแซ่บนัวนัว
1: มีตำนัวตำแซ่บด้วย
2: ชิมซะหมดเลย
3: สวยแบบเกาหลีหรือน่ารักแบบญี่ปุ่นโรยแป้งพับเซรีเซ่ค่ะเนื้อแป้งละเอียดจากเกาหลีปกปิดได้เรียบเนียนบางเบารู้สึกสบายหน้าพร้อมผงไข่มุกจากญี่ปุ่นให้ผิวดูมีออร่าช่วยคุมมันกันเหงื่อได้ดีด้วยค่ะแป้งพับเซรีเซ่บางเบาปกปิดเรียบเนียน
4: ฉันเคยมีชีวิตที่มีความสุขมีครอบครัวที่อบอุ่น
5: ดีขึ้นไหม
4: แต่แล้ว
6: จะไปเล่นงานกูเหรอไอ้หมอนุ่มัน
7: ยางสดไอ้มันเป้าร้านแม่งนี่แหละ
8: ผมไม่อยากเชื่อเลยว่าเด็กผู้หญิงคนนั้นจะโตมาเป็นคนในวันนี
9: ้ถ้าเด็กผู้ชายคนนั้นโตมาเป็นมือปืนเหรอ
10: คนอย่างเราจะเอาอะไรไปสู้เขาม
4: ันมีศาสตร์นวดเด้นลับที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน
11: อิทาปิงคลาทุกมนาการะทายจหัสสรังสีทาวารีจันทาโพสัง
10: คุณไม่กลัวผมจับคุณส่งตรงอย่างเลยไง
12: คุณไม่ทำอย่างนั้นหรอกนั่นคุณคงไม่ช่วยฉันเท่าไหร่หรอก
8: พวกมันเปิดบริษัทนวดบางหน้าแต่ธุรกิจจริงของพวกมันคือค้ามนุษย์และตำรวจก็เป็นพวกเดียวกับมัน
13: ผมเป็นหุ้นส่วนใหญ่ของที่นี
14: ่กับครูทิม
9: หมอมีตั้งเยอะทำไมต้องคนนี้คะ
15: มือมันดี
16: เลิกคิดจะแก้แค้นซะความตายมันไม่ใช่คำตอบของทุกอย่างหรอกนะ
13: คนในประเทศนี้แม่งก็ซื้อกันได้หมดวะ
8: ผมไม่อยากให้มือที่เคยนวดผมต้องมาเปื้อนเลือด
9: เพราะแค่เราเป็นคนตัวเล็กๆคนธรรมดาก็เลยต้องยอมพวกมันอย่างนั้นเหรอ
11: เจอกูแน่ไอ้ตรงอย่าง

0: คนอย่างพวกมึงจะทำอะไรกูได
1: ้ได้สิ
2: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังอันขาดแอปวันดี
3: ที่เดียว
2: ครึ่ง
3: ทุกวันจันทร์และวันอังคารเวลา 2:30 น.
2: พิเศษลูกค้า AAS
3: เท่านั้น
2: สมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียม
3: เพียง99บาทต่อเดือน
2: กดดอกจัน559ซีเลีย
3: โทรออก
4: ลูกทุ่งวันเสาร์นี้อย่าพลาดชมสี่พระเอกนักร้อง

0: บ่าย 2:45 ที่ GMM 25
1: กูถอนคำสาปให้มันไปแล้วขอฟ้ามันจำกูไม่ได้แล้ว
2: ไม่แน่หรอกขอฟ้าอาจจะยังจำมึงได้อยู่ก็ได้นะ
3: เดินระวังหน่อยดีวะ
4: แล้วอย่างนี้งานแข่งนี้พวกกูต้องไปอยู่ปะ
5: มึงต้องแข่งต่อนะเว้ยต้องพาวงให้ชนะให้ได้ด้วย
6: มึงต้องรับผิดชอบดูแลวงกูจนจบห้ามออก
4: ไอ้ขอบฟ้าหายไปไหนก็ไม่รู
5: ้อะไรนะ
7: ขอเสียงปรบมือต้อนรับวง Horizon
8: ติดตามชมจุดจีสายมูอันลักกี้เบย์รหัสบอดีนี้ตอนจบเวลา 20:30 ทางช่อง GMM 25
9: เกียร์อยู่ที่ใจใจอยู่ที่เกียร์ฝากเกียร์ไว้กับใครก็เหมือนฝากใจไว้กับคนนั้น
10: แบมมัสครับ
11: นี่คุณเอามาคืนผมทำไมเนี่ย
10: ผมไม่ได้คืนครับแค่ฝากไว
8: ้ติดตามชม SOTUS The Series ที่วัดตัวร้ายกับนายปี1ทุกวันศุกร์เวลา 20:30 ทางช่อง GMM 25

0: เสียวฟันตอนนั้นน่ะเป็นหนักเลยครับแต่พอได้ใช้เทพไทยสูตรช่วยลดการเสียวฟันเดี๋ยวนี้ฟันไม่เสียวแล้วรู้สึกปากสะอาดขึ้นด้วยแถมหลอดหนึ่งใช้ได้นานจนลืมเลย
1: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
0: ช่วยลดเสียวฟันที่แสนประหยัดต้องเทพไทยครับ

0: กระดาษมาแล้ว
1: ที่เรา3คนพี่น้องอ่ะตั้งใจจะทำหมูกระปุกออมสินจากกระดาษเพื่อเซอร์ไพรส์แม่วันวาเลนไทน์กันใช่ไหม
2: ใช่ครับ
1: แน่ใจนะว่ามันเป็นหมูอ่ะที่ดูยังไงอ่ะมันก็เหมือนจอมปลวกอ่ะ
3: เอาหน้าถ้ามันไม่เหมือนหมูมันก็ได้จอมปลวกให้แม่ไว้ขอหวยไง
4: นี่คิดดูนะถ้าตอนนั้นเนี่ยพ่อเราไม่มีความพยายามทำหมูอมสินนี่ให้แม่นะเราสามคนก็ไม่ได้เกิดมาหรอก
0: ตกลงเราสามคนเกิดจากหมูอมสิน
5: ไอ้บ้า
4: เออนะคิดแล้วก็นึกถึงวันวาเลนไทน์เมื่อ2ปีที่แล้วนะจำได้ไหมเราถ่ายวิดีโอเอาไว้อะงานเลี้ยงที่บ้านเราอะ
1: รักนี่แกไม่ได้ลบอีกหรอเนี่ยพี่จำได้ว่าตอนนั้นนะหุยหัวพี่ฟูมากนะเกลียดนะเกลียดอ้วนก็อ้วน
0: แก่ก็แก
1: ่ใช่เฮ้ยทะลึ่งเลยลิงทะลึ่งและแม่ก็หล่อตายอ่ะจำได้มาตอนนั้นอ่ะโอ้ยอยากไปตัดผมทรงสกินเฮดตัดไปตัดมาพอตัดเสร็จกลายเป็นเป็ดวัสุทัศ
0: น์โทรโทรโทรครับถึงจะเป็ดวัสุทัศน์แต่ก็มีสาวล้อมหน้าล้อมหลังนะครับไม่เหมือนพี่ลินถ้าไม่ได้พี่แฮงสอยลงมาจากคานนะป่านนี้นะก็แห้งตายคาคานไปนานแล้วไม่ได้สอยสิแค่เป่าพวดเดียวก็เหี่ยวร่วงลงมาจากต้นแล้ว
1: ฉันคนอายะไม่ใช่ทุเรียนมันตกใส่หัวซะเลยลิกแกน่ะยังก็หล่อตายถ้าหล่อจริงๆอ่ะทำไมมีผู้หญิงเขียนจดหมายมาขอเลิกล่ะพี่ลิงคะน้องจุ๊บแจ๋วว่าเราสองคนต้องเลิกกันแล้วล่ะค่ะเพราะว่าพี่ลิงอ่ะสั้น
4: สั้นพี่ลิง
1: ผมสั้นน้องจุ๊บแจ๋วว่าชอบผู้ชายผมสั้นเขาชอบผู้ชายผมยาวก็เลยเขียนจดหมายมาขอเลิกกับแกไงล่ะก็เลยเฮลไปเลยว่าไงไอ้เฮลไอ้เฮลไอ้เฮล
0: พี่รู้ได้ไงอ่ะ
1: ฉันก็เดินไปห้องแกไปเจอจดหมายฉันก็เลยจดหมายมาตัดทำเป็นหมูอมสิน
0: นี่พี่เข้าห้องผมไม่พอยังเอาจดหมายผมมาทำหมูอีกเหรอเนี่ย
1: อย่าว่าแต่หมูเลยนะทำหมายได้เลย
0: พี่ลิง
1: มาทำไมอ่ะ
4: เฮ้ยเฮ้ยลิงพี่ลิงก็อาจจะเข้าไปทำความสะอาดแล้วบังเอิญเจอจดหมายแกก็ได้
0: มาบังเอิญล่ะอย่างนี้เขาเรียกว่าอยากรู้อยากเห็นเรื่องชาวบ้าน
1: ลิงปากดีนะแกนะปากดีมากเลยนะ
4: ดูอย่าทะเลาะกันเลยนะเราช่วยกันทำหมูให้แม่ต่อดีกว่านะ
0: ไม่ทงไม่ทำมาแล้วพี่ลินทำผมไม่ทำ
4: อ้าว
1: แกทำฉันก็ไปทำเหมือนกัน
4: อ้าวพี่ลิน
6: มาแล้วครับกาแฟร้อนครับ
7: สั่งไว้ตั้งนานละนี่จากกาแฟร้อนกลายเป็นกาแฟเย็นไปแล้วมั้งเนี่ย
6: ยังร้อนอยู่นะครับเมื่อกี้ผมลองเอานิ้วจุ่มดูแล้วครับผม
7: ดีมาก
6: เย้โ
7: อ้โหตบเลย
6: ล้อเล่นล้อเล่น
1: พี่แฮง
8: เย้น้องปูเป
7: ้ปูเป้มาได้ไงเนี่ย
9: ก็เพื่อนพี่แฮงน่ะสิบอกว่าพี่แฮงอ่ะมาทำร้านกาแฟอยู่ที่นี่ปูเป้ก็เลยแวะมาเยี่ยมพี่แฮงอ่ะเดี๋ยวนี้ไม่มีเวลาไปดูปูเป้ร้องเพลงที่ร้านเลยนะลืมน้องปูเป้ไปแล้วหร
7: อไม่ได้ลืมหรอกจ้าคือว่าพี่
6: กลัวเมียครับ
7: หัวหดเลยจ้า
8: เย้โถ่นี
6: ่ไปโอ้ยครับผมไปครับ
7: ว่าเลยว่าน้องปูเป้มาที่เนี่ยคิดถึงพี่ใช่ไหมจ้าม
9: ายืมตังค์นะคะ
7: ว่าแล้ว
10: เอ้ยเจ๊กาแฟแก้วนะ
7: จุ๊บมันก็เยอะแยะเต็มร้าน
10: โอ้นวลละอองน้องจะย้ำอายไปทำไมหันมาไกลๆสิจะอายไปไหนกัน
7: อุ้ยไม่เอาอุ้ยไม่เอากูรู้ทันเขาอายพระจันทร์ดูที่ท่านกำลังมอง
10: ถึงพี่เหมือนอะไรเนี่ยพี่แฮงมาตบหัวทำไม
7: ก็น้องปูเป้เนี่ยเด็กฉันเว้ย
11: เด็กใคร
7: ก็เด็กเย้ยคือเด็กที่ไหนล่ะครับโตเป็นสาวขนาดเนี้ยคุณแม่ดูไม่อ่อยแล้วครับโอ้ยดูท่าทางคุณแม่เนี่ยความจำจะเริ่มเลอะเลือนแล้วนะครับ
11: แค่ทะลึ่งก็เหอะอย่ามาทักกระล่อนอย่างฉันนะฉันได้ยินแกพูดเต็มๆปากเลยว่าเด็กอ่ะมาดิเดี๋ยวนี้มาดิบอกใช่ไหมเดี๋ยวนี้นะเด็กแกใช่ไหมใช่ไหม

0: งี
1: ้
2: คุณแม่ครับใจเย็นครับคือเด็กคนนั้นน่ะไม่ใช่เด็กพี่แฮงค์หรอกครับ
0: ฮ่าเยี่ยมมากเจี๊ยบบอกแม่ไปเลยคุณแม่ครับฟังเจี๊ยบนะครับ
2: เด็กผมเองครับตกใจอะไรเด็กผมไงหรือเด็กพี่อืมอืมอืม
0: น้องแป้เนี่ยเป็นเด็กไอ้เจี๊ยบหรอครับ
2: โอ้ยครับเจ็บแต่คุ้มต้องพูดเป้จ้าเชิญนั่งจ้าเชิญนั่งก่อนนะจ้าไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่เจี๊ยบจะเลี้ยงกาแฟเองหืมหืมหืมน้องพุ่งเป้จ้าอื้อน้องพุ่งเป้มาอยู่นี
3: ่แม่ครับดูท่าทางเนี่ยไอ้เจี๊ยบเนี่ยจะรักเด็กของมันดีนะครับเจอเจี๊ยบ
4: นี่พุ่งเป้กลับไปก่อนนะเดี๋ยวพี่เอาเงินไปให้ที่ร้านก็แล้วกันนะ
5: ไม่ได้หรอกค่ะปู่เป้ต้องใช้เงินตอนนี้เลยถ้าไม่ได้ตอนนี้ปู่เป้จะไม่กลับเด็ดขาด
4: เอาเท่าไหร่มากไปเลยเดี๋ยวพี่จะจ่ายเงินสด
5: 30,000
3: ไม่พอ
2: ไม่มี
3: ไอ้ที
6: ่ไอ้บัญญาอ่อน
3: นี่ไอ้ที่ไปกดเอทีเอ็มมานะเว้ย30,000 บาทเร็ว
7: ครับ

0: พี่ลินสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีจ้ะ
0: พี่ลินเห็นพี่รักไหมคะ
1: ไม่เห็นนะจ้ะฮะลองถามเด็กเหลือขอคนนั้นดูสิ
0: ลิงลิงเห็นพี่รักไหมอ่ะ
2: ไม่รู้ไม่ใช่พวกสอดรู้สอดเห็นเรื่องชาวบ้านเชิญ
1: เชิญ
0: พี่เพนคะสองคนนั้นเขาเป็นอะไรกันนะคะ
3: อ
0: ๋
3: อเป็นช่างไม้ค่ะเห็นไหมคะค้อนกันใหญ่เลยค่ะสองคนค้อนกันไปก็ค้อนกันมาไม่มีอะไรหรอกค่ะทะเลาะกันค่ะทะเลาะกันเรื่องตามของขวัญเซอร์ไพรส์วันวาเลนไทน์ให้คุณนายค่ะ
0: อ๋อพี่รัก
4: เบน
0: วันนี้มันวาเลนไทน์อ่ะพี่รักมีดอกไม้ให้เบนหรือเปล่า
4: โอ้ยนี่ไงนี่โอ้ยนี่ไงจ๊ะนี่นี่นี่พี่เตรียมมาให้เบนเรียบร้อยแล้ว
0: นี่มันดอกไม้ที่เบนจะเอามาให้พี่รักตะหาก
4: อ๋อพี่ลืมซื้อดอกไม้ค่ะแต่ว่าพี่มีแต่ของขวัญ
0: แล้วไป
4: ไปค่ะไปนั่งค่ะโอ้ดอกไม้สวยจังเลยนะคะแ
0: หมนี่น่ะเหรอคะของขวัญที่จะร่วมกันให้คุณแม่น่ะ
4: ใช่ค่ะ
0: แล้วทำไมพี่น้องไม่มาทำด้วยกันล่ะคะพี่รักมานั่งทำคนเดียวแบบนี้ดูสิภูเขาไฟมันจะเป็นภูเขาไฟได้ยังไง
4: พี่กำลังทำรูปหมูค่ะ
0: อุ้ยแต่ก็เหมือนนะคะเนี่ยโดยเฉพาะจมูกตรงนี้ค่ะ
4: หางค่ะช่างมันจะค่ะคือสองคนนั้นเขาทะเลาะกันน่ะพี่ก็เลยคิดว่าพี่ทำคนเดียวก็ได้ค่ะ
0: เบนไม่ได้ว่าพี่รักทำคนเดียวไม่ได้นะคะแต่ว่าของเนี่ยตั้งใจจะทำให้คุณแม่ไม่ใช่เหรอคะแล้วถ้าพี่รักมานั่งทำคนเดียวแบบเนี้ยตอนเอาไปให้คุณแม่จะบอกว่ายังไงล่ะคะยังไงซะลูก3คนน่ะทำของให้คุณแม่ก็ย่อมมีความหมายกว่าลูกคนเดียวทำให้ไม่ใช่เหรอคะ
4: พี่รู้แล้วค่ะเดี๋ยวพี่มานะคะ
0: จะไปพูดให้เขาดีกันใช่ไหมคะ
4: ไปฉี่ค่ะไปฉี่ก่อนเดี๋ยวค่อยคุยกับเขาไงคะ
0: ดีค่ะ

0: เสียวฟันตอนนั้นน่ะเป็นหนักเลยครับแต่พอได้ใช้เทพไทยสูตรช่วยลดการเสียวฟันเดี๋ยวนี้ฟันไม่เสียวแล้วรู้สึกปากสะอาดขึ้นด้วยแถมหลอดหนึ่งใช้ได้นานจนลืมเลย
1: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
0: ช่วยลดเสียวฟันที่แสนประหยัดต้องเทพไทยครับ
2: วันนี้นะมาการันตีให้อีกเสียงหนึ่งว่าครีมพยาพาลีของเรานะโอ้โหตอนนี้นะเสียงลือเสียงเล่าอ้างดังสนั่นทั่วตึกกันนี่เลย
3: ใช่
2: เดินไปไหนใครก็ใช้นะจะบอกว่าเป็นคนติดนวดมากๆเป็นคนขี้เมื่อยมากๆเวลาไปงานก็ส้นสูงแบบตลอดเวลาลูกชาย2คนกำลังแรงเยอะเลยชอบเล่นต่อสู้ชอบเล่นอะไรหนักๆแล้วเวลาอุ้มเทียนน้ำหนักก็เยอะขึ้นทุกวันเวลาก่อนนอนโอ้โหปวดหลังลามไปเอวปวดน่องปวดเข่าคอบ่าไหล่นี่ตึงไปหมดแต่ไหนๆได้ไปแล้วไงก็เปิดใจใช้ซะหน่อยเฮ้ยชอบมากบอกเลยนะว่าแค่ทานะไม่ต้องนวดไม่ต้องเคสเลยนะรู้สะใจคลายปวดเมื่อยได้ดีเลยทุกคนลองแล้วต้องชอบแน่นอน
4: ใครปวดอยู่เมื่อยอยู่จัดได้เลยเซตนี้ขวดใหญ่ๆแบบนี้นะคะ50กรัม5กระปุกค่ะ250กรัมจุกๆมาเป็นบ็อกเซตสวยงามเลยส่งฟรีด้วย999บาทเท่านั้นค่ะ
5: ครีมแก้ปวดเมื่อยที่มีตราพยาพาลีได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพรมีส่วนประกอบของดอกกานพลูเถาเอ็นอ่อนเง่าไพรน้ำมันระกำกระบูนและตัวยาอื่น
4: ๆโรงงานคือประสบการณ์80ปีอยากให้ลองครีมแก้ปวดเมื่อยที่มีตราพยาพาลีปวดแล้วปาดปวดแล้วทาทาแล้วมันจะรู้สึกเลยว่าอุ่นก่อนแล้วก็รู้สึกเย็นตามค่อยๆ คลาย
2: นิดเดียวไม่ต้องเยอะ
4: มันเป็นเนื้อครีม
2: ใช่เ
1: นี่ย
2: ทาตรงน่องอ่ะพี่ผู้ชอบปวดตรงน่องเงี้ยแล้วก็รีดเธอแค่ทาลงไปโดนผิวก็สะใจแล้วอ่ะทุกคน มันหอมด้วยนะซึมง่ายไม่ทิ้งคราบเอาไปใช้แล้วจะรู้ว่ามันเป็นยังไงคอบ่าไหล่เอวบางคนก้มๆเงยๆเนาะพ่อค้าแม่ค้าเนาะหรือว่าคนเป็นแม่คนอย่างเงี้ยปวดเอวปวดหลังบ่อยมากเลยก็เอาไปทาเลย
4: ใครปวดอยู่เมื่อยอยู่จัดได้เลยเซตนี้ขวดใหญ่ๆแบบนี้นะคะ50กรัม5กระปุกค่ะ250กรัมจุกๆมาเป็นบ็อกเซตสวยงามเลยส่งฟรีด้วย999บาทเท่านั้นค่ะ
6: โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1พฤษภาคม2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
7: ฉันแค่มีชีวิตที่มีความสุขแต่แล้ว
8: จะไปเล่นงานกูเหรอไอ้หมอนุ่มอ่ะ
9: เขาจ้างสดไอ้มันเป้าล้านแม่งนี่แหละ
10: ผมไม่อยากเชื่อเลยว่าเด็กผู้หญิงคนนั้นจะต้องมาเป็นคนในวันนี
11: ้คนอย่างเราจะเอาอะไรไปสู้เขาม
7: ันมีศาสตร์นวดเร้นลับที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน
12: เลิกคิดจะแก้แค้นซะ
9: วะคนในประเทศนี้แม่งก็ซื้อกันได้หมดวะ
7: เจอกูแน่ไอ้ตรงอย่าง
13: คนอย่างพวกมึงจะทำอะไรกูได้
7: ได้สิ
6: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังอันคารแอปวันดี
14: ที่เดียว
6: ครึ่ง
14: ทุกวันจันทร์และวันอังคารเวลา 20:30 น
6: พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้น
14: สมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียม
6: เพียง99บาทต่อเดือน
14: กดดอกจัน559ซีเลีย
6: โทรออก
15: สายตรงลูกทุ่งอาทิตย์นี้พบกับออนอรดีฝนศิลารัตน์ทูออก
16: เธอเป็นคนแรกและเป็นคน
15: เที่ยวไปอร่อยไปไอซ์อาสยามพาไปบุกแปลงเกษตรที่จังหวัดสระแก้ว 14:00 นที่นี่ GMM 25
17: เด็กทับการ์ตูนร่วมขนความสนุกความมันมาให้น้องๆชาบสุดสัปดาห์วันเสาร์เมื่อโลกถูกคุกคามจากสัตว์ประหลาดนครแห่งแสงต้องมอบหมายให้อุลตร้าแมนเมบิอุสลงมาคุ้มครองวันอาทิตย์ติดตามชีวิตมนุษย์ยักษ์สีน้ำเงินผู้โดดเดี่ยวหลังจากดาวเคราะห์บ้านเกิดที่ถูกทำลายโลกใบนี้จะเป็นบ้านใหม่ให้เขาได้หรือไม่ในอุลตร้าแมนเทโอแล้วเจอกัน 6:00 นเช้าเสาร์อาทิตย์ทางช่อง GMM 25
7: หมอบอกว่าการที่หนูได้มีคนที่หนูรักมันจะช่วยได้มากๆเลยซึ่งหนูก็มีแล้วก็คือพี่จัน
18: นี่คุณแม่จะมาค้างที่นี่เหรอคะ
19: ทำไมจะไล่แม่ออกไปอีกเหรอ
20: วันนี้แม่รู้สึกไม่ค่อยดีเลยเหมือนจะไม่สบาย
18: จะให้หนูอยู่ดูแลเหรอคะ
20: ก็ถ้าไม่มีอะไรต้องทำอ่ะนะ
18: ไม่มีปัญหาค่ะคุณแม่
20: เราสองคนมีแต่จะสาดความเกลียดใส่กันไม่สงสารจันเขาบ้างล่ะ
18: แล้วทำไมเราสองคนถึงต้องเกลียดกันด้วยล่ะคะ
15: ติดตามชมเงาใต้พระจันทร์ Moon Shadow พรุ่งนี้เวลา 20:30 นทางช่อง GMM 25
21: เฮ้ยผมขาวไม่เป็นไร

0: แต่ผมไม่ขาวดูดีกว่า
1: ผมใช้แชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบอร์ใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
2: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มขึ้น
1: ด้วยโอเคเฮอร์เบอร์สิครับ
3: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบอร
4: ์ลิงพี่รู้นะว่าแกไม่พอใจพี่ลินเขาแต่ว่าพี่ขอได้ไหม
5: ได
4: ้ขอบใจเย้ไม่ได้ขอลูกชิ้นพี่จะขอให้แกเนี่ยไปขอโทษพี่ลินเขา
5: เชื
4: ่อไอ้ลิงเราสามพี่น้องเนี่ยนะก็เปรียบเสมือนไม้ลูกชิ้นนี่ถ้ามันมีไม้เดียวเนี่ยเราก็จะหักมันอย่างได้อย่างง่ายดายแต่ถ้าเราสามารถขี่กันแกลองหักดูแต่ถ้าเราสามารถขี่กันมากขึ้นเดี๋ยวแต่ถ้าปัญหามันไม่ได้หนักและรุนแรงขนาดเมื่อกี้มันอาจเป็นแค่ปัญหาเบาๆเพราะฉะนั้นแกลองหักเบาๆดูเห็นไหมพอเราสามารถขี่กันมันถึงไม่มีใครมาหักเราได้ไง
5: พี่รักปัญญาอ่อน
4: ไอ้ลิงไอ้ลิงเว้ยเอาหน้าแกกับพี่ลินเนี่ยคุยกันเถอะนะถ้าแกไม่เห็นแกฉันไม่เห็นแกพี่ลินเนี่ยก็เห็นแกแม่เถอะนะไปคืนดีกับพี่ลินเขาซะเราสามคนเนี่ยจะได้ไปช่วยกันทำกระปุกออมสินให้แม่เป็นของน้องนาเลนทายไง
5: ก
4: ็
5: ได้
4: เฮ้ยจริงนะเว้ยลิงถ้าอย่างนั้นนะฉันจะไปคุยกับพี่ลินให้เย็นลงแล้วแกไปคุยกับพี่ลินเองนะเว้ย
6: เป็นไงบ้างพี่รัก
4: โอ้โหนี่ใครพี่รักสักอย่างแค่พี่ยกตัวอย่างเรื่องไม้รวมกันแล้วหักไม่ได้เนี่ยนะไอ้ลิงมันอึ้งไปเลย
6: เก่งจริงๆเลยครับที่รักเฮ้ยของคุณเบนค่ะเบนไม่เกี่ยว
4: พี่ลินพี่ลินครับพี่ลินเมื่อกี้นะผมไปคุยกับไอ้ลิงมาแล้วตกลงไอ้ลิงเนี่ยมันยอมกลับมาทางกระปุกออมสินแล้วพี่พี่ลินเนี่ยอย่าไปโกรธมันเลยนะยกโทษให้มันเถอะไอ้ลิงเนี่ยมันยังเป็นเด็กเป็นเล็กอยู่มันไม่รู้เรื่องหรอก
6: คุณลิงก็แหละแค่ยังเด็กโอ้ยโตจนหมาเลียก้นไม่ถึงแล้วก็อาจจะถึงนะคะถ้าหมามันกระโดดดี
4: ๆนะพี่ลินนะนะนะนะนะ
7: ถ้ามันหายบ้าแล้วฉันยอมก็ได้
4: จริงนะพี่ลินเอาอย่างนั้นพี่ลินนั่งก่อนเลยครับ
8: ขอบคุณครับขอบคุณค่ะ
9: เอารีบถามเขาสิ
4: เอามาจะได้ทำกันสักที
6: ทำ
4: มา
7: เดี๋ยวทำไมมันเหมือนสมุดบัญชีของพี่เลยล่ะเนี่ย
9: ไม่เหมือนหรอกใช่เลยแหละเงย
7: ไอ้ลิง
9: ก็ตะกี้ผมขึ้นไปที่ห้องพี่ลินแล้วผมก็เห็นสมุดบัญชีของพี่วางอยู่ผมก็เลยนึกว่าพี่ไม่ได้ใช้แล้วผมก็เลยเอาสมุดบัญชีพี่อะมาตัดทำหมูออมสินซะเลยหายกันแล้วนะ
7: หายกันก็ได้แต่ว่าหายไปจากโลกนี้นะ
4: เดี๋ยวก่อนครับ
7: ให้ดูนะไอ้ลิงฉันจะไม่ทำอะไรลูกแกไก่ต่อไปแล้ว
9: ผมอยากทำกับพี่ตายแหละ
6: ไอ้ลิงของขึ้นแล้ว
10: คุณรวยเต็มแล้วเว้ยเต็มแล้ว

0: พี่ลินพี่ลินเดี๋ยวก่อนครับ
1: งานเนี่ยไม่มีใครยอมขอโทษใครก่อนหรอกค่ะ
2: เฮ้ยนึกออกแล้วจะทำยังไงพี่รักเอาดอกไม้ดอกนี้ไปให้พี่ลินนะคะแล้วบอกว่าลิงฝากขอโทษแล้วก็เอาดอกเนี้ยไปให้ลิงแล้วบอกว่าพี่ลินฝากขอโทษเห็นไหมแค่นี้เองทั้งสองคนก็จะหายโกรธกันแล้วล่ะถ้าเรียบร้อยแล้วงั้นเดี๋ยวเบนรีบออกไปซื้อของไปเตรียมฉลองดีกว่าเนาะ
0: เฮ้ยเบนเดี๋ยวก่อนเบนจ๋าโอ้โหอะไรเนี่ยพูดง่ายนะแต่ทำยากเพน
3: คุณรักอ่ะเล่นมาจีบกันซึ่งหน้าแบบนี้เพนก็เขินแย่สิคะ
4: ก็บอกว่าให้ไปเป็นเพื่อนหน่อย
1: ว่าเสียลมมากเลยอ่ะ
0: นี่จีไปไหนวันวะยังไม่มาอีกเนี่ยเอาเฮ้ยจีมาแล้วน้องเอิร์นล่ะ
5: กดไม่ได้ครับ
0: ทำไมวะ
5: ไม่รู้รหัสบัตร ATM ครับ
0: ประตูแล้วทำไมไม่ถามก่อน1 2 3 4ไปสิวิ่งวะ
6: นี่นายใช้ใครไม่ใช้ไปใช้จิขนาดผมอยู่มันตั้งหลายปีนะผมยังไม่กล้าใช้ไปเลยนี่วันนั้นนะใช้ไปซื้อแอปเปิ้ลดันซื้อเกงในกลับมาแต่ก็ว่าอะไรมันไม่ได้หรอกเพราะกางเกงในที่มันซื้อกางเกงในแอปเปิ้ลไอ้นี
0: ่เฮ้ยเรื่องฉันจะรอดหรอวะ
6: คงไม่รอดหรอก
7: ไงจะแห้งเป็นยังไงอะไรนักหนาลูกลี้ลูกลนน่าสงสัยจริงเลยนะแล้วตกลงยายหนูปูเป้เนี่ยเด็กจะเจี๊ยบแน่นะ
8: เออคือ
7: ไม่ต้องถามเองโอ้ยลูกน่ารักจริงๆเลยนะคู่นี้เออคบกันมากี่ปีแล้วล่ะ
8: 2 4
7: บ้านอยู่ที่ไหนล่ะลูก
8: 4
0: ปะโถคุณแม่ครับจะถามให้เสียเวลาทำไมครับก็เห็นอยู่ว่าน้องปูเป้เป็นเด็กไอ้เจี๊ยบมาน่ะ
9: จริงด้วยครับคุณแม่น้องปูเป้เนี่ยเด็กผมเองครับ
2: ดีเบนจะได้เอาไปฟ้องพี่กุ้งว่าพี่เจี๊ยบมีเด็ก
9: อืมดีจ้ะเฮ้ยเบนอย่านะอย่าใจเย็นก่อนนะเบนคือนี่น้องปูเป้เนี่ยเขาไม่ใช่เด็กของพี่หรอก
7: อ้าวแล้วถ้าอย่างนั้นน้องปูเป้นี่เด็กใครล่ะแกนั่นแหละ

0: วยแบบเกาหลีหรือน่ารักแบบญี่ปุ่นโรยแป้งพับเซรีเซ่ค่ะเนื้อแป้งละเอียดจากเกาหลีปกปิดได้เรียบเนียนบางเบารู้สึกสบายหน้าพร้อมผงไข่มุกจากญี่ปุ่นให้ผิวดูมีออร่าช่วยคุมมันกันเหงื่อได้ดีด้วยค่ะแป้งพับเซรีเซ่บางเบาปกปิดเรียบเนียนครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบลสีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
1: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบล
2: ทั้งหมด
3: รู้จักคนชื่อเมธปะ
4: พี่ไม่เจอมาแล้วหรอ
3: เจอจังๆเลย
5: พี่แม่จะลงสีแม่เหมือนเดิมไหมนะครับ
6: พี่ก็แค่ว่าไปตามความรู้สึกแค่นั้นแหละ
7: ให้โอกาสพี่ได้เห็นความนั้นของมอสอีกครั้งนึงนะ
8: มึงไปบอกเขาตรงๆไหมบอกว่ามึงอ่ะชอบเขาน
5: ี่เมาปะ
3: เมาอะไร
8: หึงเหร
9: อติดตามชม You Maniacs เดี๋ยวจะรักซะให้บ้าทุกวันเสาร์เวลา 20:30 ดูทีวีช่อง GMM 25
10: ถกไม่เถียงถกจริงเดือดจริงถึงใจคนทั้งประเทศพิสูจน์ประ

0: กฏการมหาชนด้วยยอดผู้ชมทะลุ 4,500 ล้านวิวรายการฮาร์ททอล์คที่คนทั้งประเทศเชื่อถือมากที่สุดของจริงอยู่ที่นี่กับผมทินโชคกมลกิจทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปทาง GMM 25
1: ฉันเคยมีชีวิตที่มีความสุขมีครอบครัวที่อบอุ่น
2: ดีขึ้นไหม
1: แต่แล้ว
3: จะไปเล่นงานกูเหรอไอ้หมอนุ่ม
4: ยางสดไอ้มันเป้าล้านแม่งนี่แหละ
5: ผมไม่อยากเชื่อเลยว่าเด็กผู้หญิงคนนั้นจะโตมาเป็นคนในวันนี
6: ้ถ้าเด็กผู้ชายคนนั้นโตมาเป็นมือปืนเหรอ
7: คนอย่างเราจะเอาอะไรไปสู้เขาม
1: ันมีศาสตร์นวดเด้นลับที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน
8: อิทาปิงคลาสุมนาการะไทยจหัสรังสีทวารีจันทาโพสัม
9: คุณไม่กลัวผมจากคุณส่งตรงอย่างเลยไง
10: คุณไม่ทำอย่างนั้นหรอกงานคุณคงไม่ช่วยฉันเท่าไหร่หรอก
5: พวกมันเปิดบริษัทนวดบางหน้าแต่ธุรกิจจริงของพวกมันคือค้ามนุษย์และตำรวจก็เป็นพวกเดียวกับมัน
11: ผมเป็นหุ้นส่วนใหญ่ของที่นี
12: ่กับครูทิม
6: หมอมีตั้งเยอะทำไมต้องคนนี้คะ
13: มือมันดี
14: เลิกคิดจะแก้แค้นซะความตายมันไม่ใช่คำตอบของทุกอย่างหรอกนะ
11: คนในประเทศนี้แม่งก็ซื้อกันได้หมดวะ
5: ผมไม่อยากให้มือที่เคยนวดผมต้องมาเปื้อนเลือด
6: เพราะแค่เราเป็นคนตัวเล็กๆคนธรรมดาก็เลยต้องยอมพวกมันอย่างนั้นเหรอ
8: เจอกูแน่ไปตรงใหญ่

0: คนอย่างพวกมึงจะทำอะไรกูได
1: ้ได้สิ
2: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังอันคาร์ดแอปวันดี
3: ที่เดียว
2: ครึ่งทุกวันจันทร์และวันอังคารเวลา2ทุ่มครึ่ง
3: พิเศษลูกค้า AAS
2: เท่านั้น
3: สมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียม
2: เพียง99บาทต่อเดือน
3: กดดอกจัน559สี่เหลี่ยม
2: โทรออก
4: พี่หลังวันนี้มีคนมาขายขนมจีบน้องด้วย
5: คนนั้นน่ะพี่สามคนที่แต่งตัวเป็นผีมนุษย์หินน่ะ
6: คิดถึงเขาสิ
4: เดี๋ยวน้องแซวคืนนะ
6: นางแจมรู้ไหมว่าเมียที่ดี
7: คือเมียที่ใส่หางกระต่ายฟูฟู
4: พี่สามไปแล้วครับ
8: ที่3ของเธออาทิตย์นี้ตอนจบเวลา4ทุ่มครึ่งทางช่อง GMM 25
9: คนแก่แม่ห้องจีบยากเงี้ย
4: ผู้รักที่มาจากวันไนท์สแตนจะจริงจังได้ไหมถ้าจะเริ่มเรื่องใหม่นะครับเคลียร์เรื่องเก่าด้วยนะ
9: ไม่ชอบ
4: อึดอัด
10: รู้จักคนนี้ปะ
8: ติดตามชมซีรีส์ Moonlight Chicken พระจันทร์มั่นไก่คืนนี้เวลา2ทุ่มครึ่งทางช่อง GMM 25

0: เลวถึงเขาไม่ตกฟากดูนะ
1: พี่เพนผมว่านะรอให้พี่ลินวางมีดก่อนดีไหมแล้วค่อยเข้าไปคุย
2: ไม่ต้องกลัวค่ะคุณรักมีดอันนี้ไม่คมเพนจำได
0: ้โอ๊ยทำไมมันหันไม่เข้าเนี่ยฮะ
2: บอกแล้วว่าไม่คม
1: พี่ลิน
3: มีอะไร
1: ไม่มีอะไรไปก่อนนะ
2: ไม่ต้องกลัวค่ะมีดอันนี้คม
0: นี่มีอะไรก็พูดมาสิ
1: พี่ลินรักอะไปคุยกับลิงมาแล้วนะ

0: นี่แกจะให้ไอ้ลิงมาด่าเราฉันอีกรักแกคิดดูนะไอ้ลิงมันเป็นน้องฉันแท้ๆมันเพียงใช้คำไม่ตกปากมันจะทะเลาะฉันบ้างไหมรักจะคิดดู
1: ดูท่าทางคุณรักไม่ทันจะคิดก็จะเสียชีวิตซะก่อนละค่ะ
0: ถ้าเป็นแกจะทำยังไงแกลองบอกฉันสิรัก
2: ถ้าเป็นรักนะรักจะไม่เอาด้ามมีคมเข้าหาน้องแต่คราวนี้ไอ้ลิงมันสำนึกผิดแล้วจริงๆนะมันยังฝากรักมาขอโทษพี่ลินเลย
0: แกจะเชื่อเหรอว่าคนอย่างไอ้ลิงเนี่ยนะจะยอมขอโทษใครง่ายๆเหรอเฮ้ยเป็นอะไรของมันเนี่ยหันเท่าไหร่ก็ไม่ขาดเนี่ย
2: มีเนี่ยไม่เป็นไรหรอกแต่พี่อ่ะหันผิดด้านนี่พี่ลินไอ้ลิงเนี่ยมันสำนึกผิดแล้วจริงๆนะนี่นะมันนะยังฝากให้รักอ่ะเอาดอกไม้มาขอโทษพี่ลินเลย
0: จริงเหรอ
2: จริงสิพี่ลินโหนี่นะรักไปด่ามเลยนะบอกว่าเป็นน้องภาษาอะไรกันพอยลิงมันจะเถียงนะแล้วก็ด่ามันกลับเลยมันยังเงียบกริบเลยพี่ลินผมนะต้องเข้าข้างพี่ลินอยู่แล้วเพราะว่ารักเนี่ยรู้หัวคนเป็นพี่ดีเพราะว่ารักเนี่ยก็เป็นพี่ลิงเหมือนกันนะพี่ลินยกโทษให้ลิงมันเถอะนะครับพี่ลินแล้วพี่ลินเนี่ยอย่าให้ไอ้ลิงมันเห็นดอกไม้นะเพราะว่ามันเขินไอ้นี่มันพร้อมจับไปคุยกับพี่ลินแล้วเจอมีดเดี๋ยวไปคุยกับไอ้ลิงแล้วจะเจออะไรอีกหรือเปล่าก็ไม่รู
1: ้คุณรักสบายใจได้ค่ะไม่มีอะไรน่ากลัวกว่ามีดคุณลินแล้ว
2: ไอ้ลิง
1: ตกใจทำไมล่ะปืนของเล่น
2: ปืนของเล่นเนี่ยทำไมไม่ตามมาล่ะ
1: ของเล่นถ้าปลาโดนหัวก็แตกนะคะ
2: ไอ้ลิงมีคนเขาฝากมาให้
3: มาไม่ไหนกันเราอ่ะ
2: ไอ้ลิงพี่ไปคุยกับพี่ลินมาแล้วนะบอกว่าเป็นพี่ภาษาอะไรพอพี่ลินจะเถียงนะพี่ก็เลยเถียงแทนแกเลยโอ้พี่ลินนี่เงียบกริบเลยเว้ยพี่น่ะต้องเข้าข้างลิงอยู่แล้วเพราะว่าพี่นะเข้าใจโอ้คนเป็นน้องดีเพราะว่าพี่เนี่ยก็เป็นน้องพี่ลินเหมือนกันลิงนะยกโทษให้พี่ลินก็เถอะนะ
1: เคลียร์สองคนพูดเหมือนกันเป๊ะเลย
2: นะยกโทษให้พี่เขาเถอะ
3: ก็ได้
2: ไอ้น้องเลิฟอ่ะในเมื่อเข้าใจพี่เขาแล้วเนี่ยเราก็ไปทำหมูกันต่อดีกว่านะปะไปทำหมูให้แม่กัน
4: ทำหมู
2: ดีหมูตัวอ้วนพีหมูมันกินมากมาเอากระทาไปใกล้เป็นความจริงแล้วเว้ยทางนี้เยอะ
0: รีบทำหมูกันสิเดี๋ยวไม่ทันทำให้แม่นะ

0: เอาทำหมูทำหมูกันเอาทำหมูต่อเอาทาทาเอาพี่ลินตัดช่วยกันทำคนละไม้คนละมือเดี๋ยวก็เสร็จแล้ว
1: ยังไงยังไงคนผิดก็ต้องรู้ตัวอยู่ดีแหละนะว่าตัวเองอ่ะผิด
2: ใช่ถ้ารู้ว่าผิดแล้วไม่ขอโทษมันก็เลวกันไปแล้วนะ
1: ใช่

0: พี่ลินพี่ลินอย่าเพิ่งโกรธนะครับพี่ลินไอ้ลิงใจเย็นก่อนนะเว้ยคือว่าที่ผมทำไปเนี่ยนะเพราะว่าอยากต้องการให้หมูมันเสร็จสักทีแล้วก็อยากให้สองคนเนี่ยเลิกโกรธกันแล้วหันกลับมาทำหมูนะคิดซะว่าทำหมูเพื่อแม
1: ่ฉันไม่มีวันทำงานร่วมกับไอ้ลิงไม่เด็ดขาดเลยไอ้รักฉันจะจำไว้ตลอดเวลาว่าแกกับมันรวมหัวกันหลอกฉัน
2: แล้วผมก็จะไม่มีวันลืมว่าพี่รักอ่ะเป็นนกสองหัว
0: เอาเถอะผมก็เหนื่อยแล้วเหมือนกันน่ะเอาเป็นว่าวันวาเลนไทน์ปีนี้ต่างคนต่างหาของขวัญให้แม่แล้วกันหมูใครหมูมัน
3: ชะ
4: ทำหมูนี่มันไม่หมูเลยนะคะเป็นว่านะวาเลนไทน์ปีหน้าเนี่ยเราทำหมาดีกว่าไหมคะเพราะว่าถ้าเราทำหมาเนี่ยบางทีมันอาจจะหมูก็ได้ค่ะอุด
5: ไอ้เจี๊ยบนี่เมื่อมาถึงขั้นนี้แล้วฉันว่าแกยอมสารภาพไปเลยดีกว่าว่าน้องเนี่ยเป็นเด็กแก
0: นะพี่ฮันในเมื่อมาถึงขั้นนี้แล้วพี่สารภาพไปเถอะว่าน้องคนนี้เขาเป็นเด็กพี่นะ
6: โอ้ยแล้วตกลงว่าน้องคนนี้เป็นเด็กใครกันแน่คะเนี่ย
7: โอ้ยหนูเป็นเด็กใครก็ได้ที่มีเงินให้หนู 30,000 บาทหนูร้อนเงินนะนะ
8: เลิกเถียงก็ได้แล้วครับขอโทษนะครับขอโทษนะครับน้องคนนี้เป็นเด็กผมเองครับนี่เงิน 30,000 นี่รีบไปซะ
6: ขอบคุณค่ะไอ้หนูอย่าเพิ่งไป
5: แม่ครับเขาไปเลยครับเขาไปยืนนานแล้วนะครับ
8: เอาละครับทีนี้เรื่องก็คงจบแล้วใช่ไหมครับ
9: นี่นะจบนี่นะจบ
8: เรื่องยังไม่จบก็ไม่เห็นต้องตกก็ได้นี่ครับ
9: ไอ้สกุล
8: ครับ
9: ไม่ต้องพยายามช่วยเหลือเจ้านายเลยนะถ้ายายปูเป้เนี่ยเป็นเด็กแกจริงๆทำไมเพิ่งมาบอกแล้วทำไมไอ้สองคนถึงได้เกี่ยงกันนะว่าไม่ใช่เด็กของตัวเองเกี่ยงกันเหลือเกินเกี่ยงกันทำไมไหนใครต้องตอบมาสิไง
5: แหมคุณแม่ครับเอาเราในเมื่อเรื่องมาถึงขั้นนี้แล้วฉันว่าเรา3คนเนี่ยอย่าโมแต่โกหกคุณแม่เลยสารภาพไปเลยดีกว่าจริงๆแล้วน้องคนนั้นเนี่ยไม่ใช่เด็กของไอ้สกลหรอกครับแต่เป็นย่าของไอ้สกลต่างหากแม่ของน้องคนนั้นเนี่ยครับป่วยมากเลยครับน้องคนนั้นเนี่ยต้องใช้เงิน 30,000 บาทผมก็เห็นไอ้สกลเนี่ยมันเครียดผมก็เลยไปยืมเงินในเคาน์เตอร์เนี่ยมา 30,000 เพื่อที่ไอ้สกลมันยืมครับแต่พอไอ้เจี๊ยบเข้ามาเนี่ยผมก็กลัวว่าไอ้สกลเนี่ยมันจะอายที่ไม่มีเงินให้ญาติมันยืมผมก็เลยโกหกไอ้เจี๊ยบว่าน้องคนนั้นเนี่ยเป็นเด็กผมแต่พอคุณแม่เข้ามาเนี่ยนะครับไอ้เจี๊ยบมันก็กลัวว่าคุณแม่เนี่ยจะผิดใจกับผมมันก็เลยโกหกคุณแม่ว่าน้องคนนั้นเนี่ยเป็นเด็กของมันแต่พอน้องเบนเข้ามานะครับเรื่องมันก็เลยไปกันใหญ่เลยครับไอ้สกุลเนี่ยต้องกลับมาโกหกอีกครั้งว่าน้องคนนั้นเนี่ยเป็นเด็กของมันแต่แล้วเนี่ยนะครับคุณแม่ก็มาจับได้ซะก่อนคุณแม่นี่ฉลาดมากเลยนะครับผมขอโทษนะครับคุณแม่
10: ฉันไม่เชื่อแก
5: โธ่คุณแม่ครับทำไมมีอคติกับผมนักนะครับถ้าคุณแม่ไม่เชื่อเลยนะครับไปถามน้องคนนั้นดูก็ได้

0: อ๋อลืมไปน้องนั้นก็วิ่งหนีไปแล้วดิเดี๋ยวครับไม่เป็นไรนะครับแต่ผมเนี่ยยอมรับผิดกับคุณแม่กันแล้วกันนะครับ
1: ไอ้แฮงจำเอาไว้นะสักวันหนึ่งฉันจะต้องจับแกให้ได้คาหนังคาเขา
2: ร่าตัวไปนะคะพี่เจี๊ยบ
3: สกลจ๋า
4: เจ้านายลูกก่อนครับลูกก่อนครับโอ้โหนี่ไม่ต้องขอบคุณคุณถึงขนาดแล้วหรอครับขอบคุณเงิน 30,000 ในเคาน์เตอร์ของคุณลินนะครับ
0: เฮ้ยแต่ยังไงฉันก็ต้องขอบใจแกอยู่ดีแหละเพราะถ้าฉันมัวรอเงิน 30,000 จากไอ้จีเนี่ยนะฉันตายไปแล้วล่ะ
4: นี่แล้วไอ้จีมันหายไปไหนกันมันรู้เนี่ย
0: ก็นั่นน่ะสิน
4: านแล้ว
0: มาแล้วนี่เฮ้ยไอ้จีแกรีบเอาเงิน 30,000 ไปคืนเคาน์เตอร์เดี๋ยวนี้เลยไป
5: กดเงินไม่ได้ครับ
0: ทำไมวะ
5: กดรหัสผิด3ครั้งบัตรโดนยึดไปแล้วครับ
0: จริงไอ้จิ๊กแกตายเฮ้ยไอ้จิ๊กแกตาย
6: นี่ฮ่าแต่สักที
7: โอ้โหสวยนะคะ
6: หมูเหรอ
7: พี่เพนเนี่ย
6: มันหมูไหม
7: เหมือนค่ะ
6: พี่เพนเนี่ยนะ
8: โมนั่งทำอีกทำไมนั่งทำแทบตายสุดท้ายก็ได้แค่นี้สู้ซื้อหมากก็ไม่ได้สวยกว่ากันตั้งเยอะ
9: นั่นสวยแล้วเหรอนี่สู้หมูตัวนี้ก็ไม่ได้แม่ต้องชอบแน่ๆ
7: เอ๊ะหมูตัวนี้ที่คุณผู้หญิงซื้อให้ของขวัญวันเกิดคุณลิงนี่คะ
9: ก็เพราะอย่างนี้ไงแม่ถึงชอบ
8: นี่เอาของแม่มาให้แม่อย่างเงี้ยเขาเรียกว่าอัดยายซื้อขนมยายชัดๆเลย
9: เอาพี่ลินแล้วมันเกี่ยวกับยายตรงไหนอ๋อมันเกี่ยวตรงที่ยายเป็นคนพูด
8: ปากดีแล้วแกปากโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยไอ้เล้งแกดูสิแกทำหมูฉันแตกหมดแล้วเห็นไหมเนี่ย
9: อ้าวพี่ของผมก็แตกแล้วถ้าพี่ไม่ตบหัวผมแล้วของมันจะแตกมั้ยเนี่ยแล้วดูสิจะเอาของที่ไหนให้แม่เนี่ย
8: ไอ้เล้งเป็นพ่อแกเหรอพ่อแกคนเดียว
9: พี่แหละ
8: พ่อแกแหละ
9: พี่แหละ
8: พ่อแก
9: แหละ
8: พี่แหละ
9: โอ้โห
8: ไอ้แฮงไอ้แฮงไอ้กันล่องโอ้ยสักวันนึงที่จะต้องจับความกันล่องแกให้ได้ยายเพนขอน้ำฉันกินหน่อย
2: ค่ะ
8: โอ้ย
2: เดี๋ยวเพนช่วยค
8: ่
2: ะ
8: โอ้ยเจ็บใจมันจริงเลย

0: ม่ครับ
1: อืม
0: สุขสันต์วันวาเลนไทน์แม
1: ่โอ้โหน่ารักจังเหมือนหมูที่พ่อเคยทำให้แม่เลยรักทำเองเหรอลูก
0: เปล่าแม่เราสามคนพี่น้องอ่ะช่วยทำต่างหากล่ะครับ
1: จริงเหรอลิน
2: จริงค่ะ
1: จริงเหรอลิง
3: ครับ
1: โอ้ยนี่ลูกๆแม่จะบอกให้นะลูกนะความจริงนะลูกไม่ต้องลำบากไปหาของผงของขวัญอะไรมาให้แม่หรอกแค่ลูกของแม่ทั้ง3คนเนี่ยรักใคร่สามัคคีกลมเกลียวกันแค่เนี้ยแม่ก็มีความสุขแล้วล่ะลูกแม่มีอะไรจะเล่าให้ฟังความสามัคคีนะลูกนะมันก็เปรียบเหมือนไม้จิ้มฟันนี่แหละถ้าเราไม่สามัคคีกันมันจะเหมือนไม้จิ้มฟันอันเดียวรักหักสิลูก
3: เหมือนเป๊ะ
1: เห็นไหมมันหักง่ายเลยล่ะแต่ถ้าเราสามัคคีกันมันก็จะเหมือนไม้จิ้มฟันหลายๆอันรวมกันลิงหักลูก
0: ให้รักหักดีกว่าไหมแม
1: ่ให้ลิงหักก็ดีแล้วหักลูก

0: เห็นมาเป็นพี่น้องกันเนี่ยนะถึงแม้ว่าจะทะเลาะกันจะหักกันสักกี่ครั้งแต่มันก็ยังจะเหลือเยื่อใยบางๆอยู่ตัดไม่ขาดหรอกนะลูก
1: แค่คิดจะหนีเที่ยวเนี่ยถึงกับต้องแกล้งไม่สบายเลยเหรอครับ
2: ถูกต้อง
1: คนอะไรไม่รู้เลวเลยครับ
2: ถูกต้อง
3: เย้ฉันก็หนีเมียเที่ยวได้สำเร็จเย้วู้วู้วู
4: ้พี่แฮร์รี
3: ่โอ้โหคือปวดหัวนะโอ้ย
5: แมวเหมียวตัวเนี้ยขอดูหน้าคนป่วยหน่อยนะเนี่ย

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: รายการได้ปรับปรุงเนื้อหาให้มีระดับความเหมาะสมตามช่วงเวลาที่ดำเนินการออกอากาศแล้ว

0: สนับสนุนโดยสบู่เบนเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะ
1: Samsung ประกันชีวิตช่วยวิเคราะห์ความเสี่ยงของชีวิตในทุกด้านให้ชีวิตสมาร์ททุกโมเมนต
0: ์นำจูวิตามินไวท์เทนนิ่งครีมมีทั้งผิวกายและรักแร้ที่ร้านสะดวกซื้อทั่วประเทศ

0: วันจันทร์ที่5ตุลาคมนะ
1: ครับผม
0: ท่านผู้ชมฮะสถานการณ์น้ำท่วมในหลายๆจังหวัดเนี่ยต้องยอมรับดีขึ้นไหมก็ดีขึ้นแต่ต้องจับตามอง
1: ครับ
0: หลังจากนี้แต่บางที่อ่ะคือง่ายๆอย่าง
1: ปกปลาจีนก็หนัก
0: หนักมาก
1: ปลาจีนกาญจนบุรี
0: ฉะเชิงเทราฉะเชิงเทรายังแย่อยู
2: ่ครับ
0: แต่กรุงเทพจะดีขึ้นแต่ปัญหาของคนกรุงเทพวันนี้ที่เขาส่งเสียงร้องคืออะไรไหมฮะ
1: ครับ
0: หนูอ่ะมันตาย
1: แล้วมันก็ขยะมันเยอะ
0: น้ำมันก็จะเริ่มเน่า
2: ครับ
0: ยายเป้เธออยู่ในบ้านเคหะมากี่วันเนี่ย
1: 6วัน
0: อันไหนเธอเล่าซิสถานการณ์บ้านเธอเป็นยังไงบ้าง
1: ตอนนี้พอน้ำลดแล้วเป็นยังไง
0: ของเธอบ้านของเธออยู่ชั้นอะไรชั้นหนึ่งแล้วท่วมไหม
3: ก็คือคนที่อยู่ชั้นหนึ่งอ่ะจะต้องแบบช่วยกันอุดที่ท่อที่มันจะเข้าถึงห้องกันหมดอะค่ะ
1: อ๋อเพราะมันมาตามท่อด้วยถูกไหมโอเคอุดท่อน้ำประปามีใช้ไหม
3: น้ำประปาไม่มีค่ะพอเขาต้องตัดไฟเพราะว่าน้ำมันท่วมห้องปั๊มน้ำอะค่ะ
0: แล้วบ้านเธอไม่มีไฟไม่มีน้ำ
1: ไฟฟ้ามีไหม
3: ของหนูอะโชคดีที่แผงไฟมันอยู่สูงเลยไม่โดนตัดไฟแต่ว่าอีกซอยนึงค่ะเสรีไทย5เขาอยู่ต่ำกว่าค่ะอันนั้นโดนตัดทั้งน้ำทั้งไฟ
1: โอ้โห
0: เพราะว่าเธอไม่ได้โดนตัดไฟเลยทั้งวันนึง
3: ใช่ค่ะหนูโดนตัดแค่น้ำ
1: แต่น้ำไม่มีก็ลำบากเหมือนกันนะอาบน้ำไม่ได้ทำอะไรไม่ได้เลย
3: ใช่
0: แล้วตอนนี้มายังน้ำไฟกลับมาครบยัง
3: เพิ่งซ่อมเสร็จสมบูรณ์เมื่อวานค่ะ
1: อ๋อ
0: ก็คือเพิ่งได้กลับมาใช้น้ำกัน
3: ใช่ค่ะ
1: น้ำลดได้กี่วันแล้วน้ำแห้งได้กี่วันแล้ว
3: ประมาณวันที่1ที่2เนี่ยเริ่มสนิทแหละแต่ว่ามันก็ยังมีแบบพวกโคลนขยะที่ต้องช่วยเก็บ
1: มันทิ้งอะไรไว้บ้างน้ำมันมาแล้วมันทิ้งอะไรบ้างพอมันไปมันทิ้งอะไรไว้บ้าง
3: ขยะค่ะ
1: ขยะแล้วมีใครมาหน่วยงานไหนมาดูแลมั้ย
3: จะมีของกทมค่ะที่เขาจัดพนักงานมาช่วยเก็บ
0: ก็คือกทมดูแล
1: มาช่วยดูแลอยู่นะ
0: ก็ถึงบอกอาบาปบุญครั้งเนี้ยเราพูดด่าไม่ได้นะด่ากรุงเทพมหานครไม่ได้นะเพราะกรุงเทพมหานครทำงานเต็มที่เลยจริงๆนะ
3: ผู้ว่าลงทุกคืนเลย
0: ผู้ว่าลงทุกคืนเลย
2: นะฮะลุงป้อมยังขึ้นคันเลยรถ
0: เดี๋ยวเอาเธอไปบ้านลุงป้อมมา
2: โอ้โหหนักเลยลุงป้อมนี่คือแบบว่าต้องอยู่ในบ้านอะ
0: มีนบุรี
2: ใช่มีนบุรีหนักเลยครึ่งเพราะว่าตอนเข้าไปมันจะเป็นแบบน้ำสูงมาก
0: คือแต่ตอนนี้ถนนเส้นทางหลักๆคนใช้กันเนี่ยนะฮะเข้าออกเนี่ยตอนนี้เต็มไปด้วยโครนหมักหมมขยะเปียกเน่าเสียแล้วหนูท่อ
2: ใช่ครับ
0: มันตาย
1: ตายมันเน่าอยู่ในนั้น
0: หนูท่อมันตายแล้วยังมีบางส่วนเนี่ยนะฮะเจิ่งนองอยู่ตามพื้นเนี่ยสภาพความเสียหายเนี่ยกลิ่นเน่าเหม็นทำให้รู้สึกทั้งสกปรก
2: ครับ
0: ปวดหูผสมปนกันไปเนี่ยทางเดอะสแตนดาร์ดเองเขาลงพื้นที่เขาเล่าให้ฟังว่าผู้ประสบภัยบางรายเนี่ยเริ่มได้รับการติดต่อจากบริษัทประกันภัยที่เดินทางลงพื้นที่มาสำรวจเพื่อประเมินค่าชดใช้ความเสียหายแล้วนะฮะ
1: ครับ
0: จากการสอบถามความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่หลายเสียงสะท้อนตรงกันว่าความเสียหายจากอุทกภัยครั้งนี้ถือเป็นการเข้ามาซ้ำเติมความเดือดร้อนในช่วงที่สภาพเศรษฐกิจต้องยอมรับ
1: เป
0: ิดเครื่องนะฮะแล้วก็มันไม่สู้ดีนักหรอกทำให้หลายครอบครัวเนี่ยมองไม่เห็นหนทางที่จะกลับมาตั้งตัวตั้งหลักได้อีกครั้งนึงเลยเพราะอะไรคิดถึงคนที่หาเช้ากินค่ำ
1: ค
0: นที่ทำก๋วยเตี๋ยว
2: ใช่พี่
0: ส่วนใหญ่แถวคลองจันทน์เขาจะทำก๋วยเตี๋ยวขายก๋วยเตี๋ยวอะไรเขาจะอยู่นั่นกันใช่ไห
1: ม
0: อุปกรณ์เขาก็พังหมดเลย
1: ร้านไม่เหลืออะไรเลย
0: ร้านก๋วยตงแล้วก็ถึงเขาไปหมดเลย
1: รถอะไรไปหมดอุปกรณ์มากินไปหมดเลย
0: ไม่เหลือเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยประชาชนบางส่วนเนี่ยโชคดีที่มีทรัพย์สินก็ไม่ได้พังเสียหายแต่ผลกระทบเนี่ยมัน
1: บางคนก็มากบางคนก็น้อยแล้วแต่
2: ใช่ครับ
0: แล้วก็ณตอนนี้มันก็เข้าสู่กิจกรรมฟื้นฟูพื้นที่ด้วยการฉีดล้างทำความสะอาดบ้านเรือนพื้นที่ค้าขายเพื่อให้กลับมาใช้ชีวิตเพื่อให้กลับมาประกอบอาชีพตามปกติต่อไปนะคะ
1: ส่วนเรื่องของเงินเยียวยานะครับที่ทุกคนรออยู่นะครับวันนี้นะครับอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับก็ได้ออกมาบอกว่าเงินก้อนแรกนี้มีโอกาสจ่ายภายในสัปดาห์นี้ครับหากตรวจสอบคุณสมบัติแล้วก็เอกสารผ่านเกณฑ์ครับเพราะว่าตอนนี้นะครับครม.อนุมัติงบ 4,700 ล้านบาทแล้วก็ปภ.เองนะครับก็โอนเงินทั้งหมดให้กับธนาคารออมสินดำเนินการแล้วครับหลังจากตรวจสอบข้อมูลหากผ่านเกณฑ์เนี่ยจะใช้เวลาอีกประมาณ 1-2 วันนะครับเงินก็จะเข้าบัญชีของประชาชนใครที่ผ่านเกณฑ์นะครับและข้อมูลครบถ้วนก่อนก็จะได้รับเงินก่อนครับไม่จำเป็นต้องรอพร้อมกันทั้งจังหวัดครับโดยบอกว่างบ 4,700 ล้านบาทนะครับอาจจะไม่เพียงพอแต่ก็ยังมีพื้นที่ที่ได้ไม่ได้อยู่ในมติครม.ชุดแรกนะครับซึ่งทางนายกก็กำชับนะครับว่าหากงบไม่พอเนี่ยก็สามารถของบเพิ่มได้และจังหวัดที่ข้อมูลพร้อมนะครับสามารถเสนอขอได้ทันทีครับไม่ต้องรอให้ครบทุกจังหวัด หากขอเพิ่มภายในปีนี้นะครับก็จะใช้งบประมาณของปี69ครับผม
2: ครับและในตอนนี้นะครับขนาดนี้เนี่ยมีผู้ลงทะเบียนนะครับรับเงินเยียวยากว่า1ล้านคนแล้วนะครับสำหรับผู้สูงอายุนะครับหรือคนที่ลงทะเบียนในออนไลน์ไม่สะดวกเนี่ยก็สามารถนะครับเจ้าหน้าที่เนี่ยจะนำเข้าไปลงทะเบียนตามศูนย์พักพิงให้นะครับ
0: ท่านผู้ชมฮะอาทิตย์นี้รายการแฉของเราคงจะร่วมกับอ่ะอ้ําอธิชาติ
2: ครับ
0: แล้วอาจจะมีซันประชากรมีไอ้พอยต์เนี่ยไปลงพื้นที
2: ่ครับ
0: ที่ฉะเชิงเทราน่าจะวันที่8เดี๋ยวเราคงคือโรงครัวเพิ่งถอนไปเมื่อวานนี
1: ้ครับ
0: โรงครัวของแฉที่จะทําทั้งหมดอ่ะ 12,000 กล่อง
1: ครับเรียบร้อยแล้ว
0: ก็คือถุงยังชีพ600 700ถุงก็คือเราทำเสร็จไปแล้วก็คือตอนนี้ก็ถอนแล้วเพราะว
2: ่
0: าบางจุดดีขึ้
1: นแล้ว
0: แต่บางอำเภออย่างบางคล้าเนี่ยบางคล้าเนี่ยมันติดแม่น้ำบางปะกงบางคล้าตลาดบางคล้าที่เราไปกันอ่ะ
2: ถู
0: กไหมฮะติดแม่น้ำบางคงตอนนี้ผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่อำเภอบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเทราเนี่ยยังคงน่าเป็นห่วงนะฮะหลายพื้นที่น้ำท่วมสูงระดับหน้าอก
2: ฮะ
0: หน้าอกบางจุดเนี่ยรถยนต์ขนาดเล็กไม่สามารถสัญจรผ่านได้นะครับส่งผลให้บางทีเนี่ยอย่างที่เล่าให้ฟังว่าการนำสิ่งของจำเป็นเข้าไปช่วยเหลือประชาชนเนี่ยต้องยอมรับ
1: ยากลำบาก
0: มันไม่ใช่ที่จะแบบเอาไปได้เลย
2: ครับ
0: เข้าใจไหมมันเข้าไม่ได้ง่าย
2: ๆ
0: นี่ไงวัดปากน้ำที่เรา
2: ใช่ที่เราไป
1: เมื่อก่อนโอ้โหทั่วหมดเลยอะ
0: วัดปากน้ำนี่ใช่ไป
1: โอ
0: ้เนี่ยผู้ใช้เฟซบุ๊กคนหนึ่งเขาเผยแพร่การบินสำรวจสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่อำเภอบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเทราของวันนี้
2: ครับ
0: เขาเผยเห็นภาพมุมสูงของมวลน้ำเนี่ยที่ไหลทะลักเข้ามาพื้นที่เป็นบริเวณกว้างจากภาพถ่ายทางอากาศฮะปรากฏสภาพพื้นที่เกษตรกรรมแล้วก็บ้านเรือนประชาชนในหลายตำบลของอำเภอบางคล้าเนี่ยถูกน้ำท่วมขังเป็นแนวยาวขนานไปกับลำน้ำหลัก
2: ครับ
0: จนมองเห็นเป็นพื้นน้ำขนาดใหญ่ครอบคลุมพื้นที่ส่วนใหญ่ฮะมวลน้ำล้นเข้าท่วมพื้นที่ราบลุ่มต่ำทั้งหมดเลยนะ
2: พี่โดนไหมที่บ้านโดนไหม
0: อ๋ออันนั้นไปเรียบร้อยแล้วขึ้นไปชั้น2แล
1: ้
0: ว
1: โดนเต็มเลยนะฮะไปที่ปราจีนบุรีกันบ้านนะครับก็หนักไม่แพ้กันครับมีการใช้โดรนบันทึกสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่อำเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรีนะครับพบว่ามวลน้ำมหาศาลครับไหลทะลักเข้าท่วมพื้นที่เกษตรกรรมบ่อเลี้ยงกุ้งเลี้ยงปลาแล้วก็บ้านเรือนของประชาชนครับก่อให้เกิดความเสียหายต่อเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งแล้วก็ชาวบ้านในพื้นที่เป็นอย่างมากครับเนื่องจากระดับน้ำที่เพิ่มขึ้นสูงเนี่ยทำให้เกิดน้ำท่วมขังเป็นแนวยาวนอกจากนั้นนะครับสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศนะฮะหรือว่าจิสด้านะฮะได้เผยภาพถ่ายจากดาวเทียมนะครับบันทึกเมื่อวันที่2ตุลาคมในพื้นที่ของจังหวัดปราจีนบุรีนะครับพบกับมวลน้ำแผ่ขยายเข้าท่วมเป็นวงกว้างครอบคลุมหลายอำเภอกว่า 500,000 ไร่ครับ
0: ท่านผู้ชมฮะอีกจุดหนึ่งที่ท่วมตลอดแล้วก็น่าเห็นใจคนที่อยู่บางบาน
1: พระ
0: นครศรีอยุธยาเนี่ยเขาออกมาตัดพ้อเลยว่าปีนี้ท่วมเหมือนเดิมน้ำขึ้นวันละเมตร
1: หนักนะเนี่ยวันละเมตร
0: น้ำขึ้นวันละเมตรลงวันละนิ้วขึ้นทีน่ะเมตรหนึ่งลงอ่ะนิ้วหนึ่งทำให้หากมาอีกเนี่ยผู้สื่อข่าวก็ลงพื้นที่หมู่9ตำบลบ้านกลุ่มอำเภอบางบานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเนี่ยหลังสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเปิดเผยว่ามวลน้ำจากพื้นที่ตอนบนเนี่ยมาถึงจังหวัดอยุธยาแล้วก็คือน้ำเหนือนั่นแหละแล้วก็คาดว่าระดับน้ำริมแม่น้ำเจ้าพระยาจะเพิ่มขึ้นอีกประมาณ10เซนติเมตรชาวบ้านก็บอกว่าถึงวันนี้ไม่รู้ว่าจะรับมือยังไงนะเขาบอกว่าจะรับมือไงเขาก็ไม่รู้แล้วกันนอกจากสิ่งหนึ่งที่เขาทำกันได้ทำใจแล้วก็ใช้ชีวิตให้รอดไปวันๆ
1: คร
0: ับ ความกังวลมันก็ค่อยๆกลายเป็นความเคยชินแล้วค่ะณตอนนี้ขณะที่น้ำเนี่ยก็ยังจ่อพื้นที่พักอาศัยปีนี้น้ำขึ้นเร็วบางช่วงเนี่ยเพิ่มขึ้นทีละเมตรนะคะ
1: หนักมาก
0: ทีละเมตรภายในเวลาไม่นานแม้เตรียมรับมือไว้แล้วเขารู้ว่าพวกเขาอะอย่าลืมชาวอยุธยา
1: เขาเตรียมพร้อม
0: เขาทำใจไว้อยู่แล้วนะว่ายังไงเขาก็ท่วม
1: ครับ
0: เขารู้อยู่แล้วว่า
1: เขาท่วมมาทั้งชีวิต
0: เขาท่วมมาชีวิตเขาก็รู้ไม่ไหวแต่ปีนี้มันขึ้นเป็นกิโลเมตรให้ยังไงก็ไม่ไหว
1: มิดเลยวะ
0: ก็คือแทบจะเก็บเนื้อมืดมาอย่างนี้เลยอ่ะเก็บข้าวเก็บของหนีไม่ทันแล้ว
2: ใช่ครับ
0: เมื่อเจอเหตุการณ์ลักษณะนี้ซ้ำแทบทุกปีเนี่ยสิ่งที่ทำได้ในตอนนี้จึงเป็นการประคองชีวิตให้ผ่านไปในแต่ละวันค่ะเขาก็อยากให้วางแผนระบายน้ำล่วงหน้าเพราะเมื่อประกาศว่ามวลน้ำกำลังมาเนี่ยน้ำในชุมชนก็เพิ่มก็คือแค่ประกาศ
1: นี่ลงไปสุดแขนนี่ยังมิดแล้วเนี่ย
0: โอ้โห
1: ใช่ครับ
0: โอ้โหเขาบอกไอ้ความเคยชินกับน้ำท่วมอ่ะไม่ได้ทำให้ความเดือดร้อนลดลงนะวันนี้ชาวบ้านเขาบอกเลยนะครับว่าไอ้ความเคยชินกับน้ำท่วมอ่ะไม่ได้ทำให้ความเดือดร้อนลดลงนะชาวบ้านต้องย้ายที่นอนเก็บของหนีน้ำแล้วก็เฝ้าดูพื้นที่ที่เหลืออยู่จนพ้นจะพ้นน้ำได้นานเพียงใดก็ดูไอ้ตรงที่แห้งอ่ะมันจะรอดได้นานแค่ไหน
2: ครับ
0: พร้อมเรียกร้องให้การบริหารจัดการน้ำเนี่ยช่วยลดผลกระทบต่อประชาชนเขาหน่อยเถอะคร
1: ับเขาเจอแบบนี้ซ้ำๆทุกๆปีนะฮะ นอกจากนั้นนะครับปัญหาที่ตามมาก็คือว่าผักแพงมากครับผมนักข่าวลงพื้นที่นะครับตลาดในจังหวัดระยองนะครับซึ่งหลังจากฝนตกและน้ำท่วมนะครับทำให้สวนผักเนี่ยเสียหายโดยเฉพาะกระเพราครับผมพ่อค้าในตลาดบอกว่าราคากระเพรานะครับจากเดิมเนี่ยกิโลกรัมละ40-50บาทนะครับตอนนี้พุ่งเป็น150-190นะครับ
0: จาก40-50เป็น150-190
1: กระเพรานะ
0: กระเพรา
1: ผักบุ้งอะไรก็ขึ้นผักบุ้งจีนก็ขึ้นผักบุ้งไทยก็ขึ้นหมดนะฮะสาเหตุหลักนะครับขึ้นหมด
0: ผักชีอ่ะ
1: ใช่ขึ้นหมดเลยพวกนี้ร้านฉันต้องลดผักบุ้งอ่ะ
0: ผักชีรู้ไหมว่าไง
2: เท่าไหร่ครับ
0: 5 กิโล 500
1: ใช่แพงมาก
2: ผักชีนะ
0: ผักชี
1: กิโลเป็นร้อยๆหมดเลยนะฮะตอนนี้นะฮะสาเหตุหลักแน่นอนครับกระเพราถูกน้ำท่วมฮะจนเน่าแล้วก็เสียหายทั้งหมดครับต้องไปรับซื้อจากพื้นที่อื่นนะครับแล้วก็ใบมันก็เสียนะครับซึ่งต้องตัดทิ้งเป็นจำนวนมากครับผักอื่นก็ขึ้นราคานะครับผักชีฮะ5 กิโล 500นะต้นหอมฮะกิโลละ100กว่าบาทครับพริกขี้หนูนะฮะเกือบ200บาทครับโหระพาแมงลักผักบุ้งเนี่ยอย่างที่บอกก็แพงขึ้นมากนะครับร้านผักเนี่ยต้องแบ่งขายเป็นกำเล็กครับ 10-20 บาทจากเดิมเนี่ยกำละ5บาทนะครับผม
0: ท่านผู้ชมแต่เขาบอกหลังจากนี้อากาศจะเย็นลง ตั้งแต่วันที่5เป็นต้นไปเนี่ยเขาบอกว่าจะมีโอกาสที่ลง2-4 องศาแล้วก็6ถึงเอาง่ายๆว่า5ตุลาคมเนี่ยลมตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ยเริ่มแรงขึ้นก็จะพาความชื้นเนี่ยเข้ามาทำให้ฝนตกนำก่อนโดยเฉพาะภาคอีสานหลังจากนั้นอุณหภูมิในภาคอีสานนะ
1: จะลดลง
0: ถ้าใครไปเที่ยวอีสานเนี่ยน่าจะลดลงประมาณ2-4 องศา6-8ไอ้กลุ่มฝนเนี่ยก็จะค่อยๆเคลื่อนมาทางเหนือตอนล่างภาคกลางแล้วก็ภาคตะวันออกขนาดเดียวกันมวลอากาศเย็นจากอีสานจะแผ่ลงมาทางภาคกลางมากขึ้นท่านผู้ชมฮะยอมรับน้ำท่วมครั้งนี้ดราม่าไปอยู่ที่นายกเยอะ
2: ใช่ครับ
0: เรื่องลงพื้นที่เรื่องอะไรก็แล้วแต่จริงๆแล้วเมื่อวานนี้อันนี้ก็พูดกันแบบว่าถ้าสมมติเรื่องสัตว์เลี้ยงเข้าใจคนรักหมารักแมวเข้าใจ
1: เขาก็รักเหมือนลูกเขา
0: แต่เอาตรงๆฟังให้จบประโยคอันนี้ไม่ได้เข้าข้างนายกนะฮะจริงๆแล้วไม่ได้แต่ฟังให้จบอ่ะฟังให้จบคลิปอย่าแค่คลิปสั้นๆ
1: อย
0: ่
1: าเพิ่งตัดสินใจ
0: คือสิ่งที่นายกอ่ะน็อตฉันเข้าใจคนรักหมารักแมว
1: เขารักเหมือนลูกเลยนะเขาดูแลเหมือนลูกเลย
0: เข้าใจอีน็อตแต่วันนี้อย่างที่ปราจีนบุรีอ่ะจะพูดให้ฟังวันนี้เขาต้องย้ายผู้ป่วยทั้งหมดจากโรงพยาบาลออกมาหมดแล้ว มาอยู่ศูนย์พักพิงหมดแล้ว
1: ครับ
0: ถูกต้องไหมแล้วถ้าวันนึงเธอจะอุ้มหมาอุ้มแมวเข้าโรงพยาบาล
1: มันก็เซนซิทีฟกับคนป่วย
0: มันก็เซนซิทีฟกับคนป่วย
1: คนป่วย
0: หรือวันนึงบ้านน้ำท่วมหมดถูกต้องไหมบ้านทุกคนในหมู่บ้านทุกคนน้ำท่วมหมด
2: ครับ
0: แล้ววันนึงทุกคนหมาของเราอาจจะไม่ใช่ของรักของทุกคนก็ได
1: ้
0: อันนี้แบบไม่รู้
1: สุดท้ายต้องเอาชีวิตเราให้รอดก่อน
0: พูดแล้วทัวร์จะลงหรือเปล่าแต่หมายถึงว่าสิ่งที่นายกก็พูดแต่เขาบอกเอาชีวิตเราก่อน
1: เอาชีวิตเราสำคัญกว่า
0: แต่บางคนเขาก็บอกว่าโอเคละเขาก็รักหมารักแมวเขาว่าถูกต้องไหมล่ะเราไปเพื่อความเป็นธรรมนะ
1: ครับ
0: ฉันว่าไปแฟร์แฟร์อะแฟร์แฟร์ฉันก็ไม่ได้เป็นคนแผนกเชียร์นายกฉันไปเชียร์นายกไปก็ไม่ได้อะไรขึ้นมาแต่แฟร์แฟร์ลองไปฟังดู
1: ฟังให้ครบจบประโยคอะตัดสินกันเองอะเสียงมา
4: ห่วงตัวเองด้วยนะก็ต้องขอความกรุณาอีกนิดนึงก็คือว่าห่วงตัวเองด้วยนะครับอย่าเพิ่งห่วงสัตว์เลี้ยงอะไรต่างๆนะครับบางทีคนไม่ยอมออกมาเพราะห่วงสัตว์เลี้ยงแล้วเสร็จแล้วบอกถ้าจะยอมออกมาได้ก็ต้องเอาสัตว์เลี้ยงมาด้วยอันนี้อย่าลืมว่าในศูนย์พักพิงเนี่ยมันก็มีพี่น้องประชาชนคนอื่นๆอีกมากมายถ้าเรามีสัตว์เลี้ยงมาด้วยเวลามันส่งเสียงหรือว่ามันถ่ายมันมันฉี่อย่างเงี้ยมันก็มีกลิ่นไม่พึงประสงค์มากมายอันนี้ผมไปดูมาด้วยตัวเองนะผมก็เห็นมันอยู่กันไม่ได้เราอาจจะเห็นเขาน่ารักแต่ว่าคนอื่นเขาไม่ได้เห็นว่ามันน่ารักด้วย
0: คือนายกเองเนี่ยเขาไปนครสวรรค์คือน้ำอ่ะอย่างกรุงเทพมาจากฝน มันอาจจะค่อยๆเพิ่มแต่มันก็ขนาดค่อยๆเพิ่มมันยังเพิ่มเร็วเลยแต่ถ้าเธอคิดดูว่าน้ำถ้ามาพร่องจากอ่างเก็บน้ำน้ำถ้ามา
1: บนภูเขา
0: บนภูเขาน้ำถ้าปล่อยมาจากเขื่อน
1: ไหลแรงนะ
0: แรง
1: ก็
0: ปราจีนบุรีเห็นไหมล่ะมันขึ้นที่
2: เขาอีโต้หรืออะไรเขาข้างบนอ่ะใช่ไหมครับน้ำมันเร็วใช่ไหม
0: เร็วนครนายกอ่ะองค์ตุองคลักษ์อ่ะเห็นไหมล่ะถนน
1: มันปล่อยมาจากเขื่อนเนาะ
0: มันปล่อยมาจากเขื่อนมันเร็วเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือเขาก็พูดของเขาถูกว่าเอาตัวเราก่อนแต่เข้าใจว่าคนรักเข้าใจเข้าใจมากๆแล้วก็นับถือน้ำใจคนรักหมารักแมวอย่างเพื่อนฉันเนี่ย
2: ครับ
0: มันอุ้มหมาก่อนเธออ่
1: ะถูกต้อง
0: เขา
1: ไม่สนใจเลยเอาหมาก่อน
0: เขาเอาหมาก่อน
1: บางคนรักสัตว์เนี่ยเขารักเหมือนลูกเขาเลย
2: เข้าใจ
1: เอาแฟร์นะหน่วยงานรัฐอ่ะก็จัดที่ที่บอกว่าสำหรับคนรักหมาได้ไหม
0: มัน
1: หาที่ใหม่ศูนย์พักพิงใหม่ที่สำหรับคนรักสัตว์อะไรอย่างนี้ได้ไหม
0: วินาทีนี้
1: สามารถทำได้ไหม
0: มันเลือกได้หรอ ฉันถามเธอแค่นี้วินาทีนี้มันเลือกได้มันคืออุทก
1: ถ้าทำได้ทำได้ไหม
0: มันก็จะดี
1: ทำก็จะดีไงสำหรับคนรักหมาคนรักสัตว์นะมารวมกันอยู่ตรงนี้นะคนที่มีผู้หลักผู้ใหญ่เด็กนะที่เซนซิทีฟไปอยู่ตรงนี้นะอะไรเงี้ยถ
0: ้
1: าจัดพื้นที่ให้ได้ก็จะดี
0: ก็จัดได้ดีถ้าสมมติมันทำได
1: ้
0: ถ้าสมมติมันมีโอกาสเลือกหรือว่าม
1: ีโอกาส
0: ทำได้
1: ก็ดี
0: ใช่ไหม
1: ถ้าทำไม่ได้จริงๆก็ต้องเข้าใจกัน
0: เพราะว่าอย่าลืมว่าหมาแมวเนี่ยมันส่งเสียงไหมมันก็ส่งเสียงถูกต้องป่ะมันฉี่มีกลิ่นไหมเราอาจจะแบบว่าเห็นเขาน่ารักแต่คนอื่นเนี่ยไม่ได้เห็นเขาน่ารักอันนี้คือคอมเมนต
1: ์มันก็จะมีคนรักสัตว์แล้วคนไม่รักสัตว
0: ์ถูกต้องป่ะก็คือนายกเขาพูดว่าห่วงตัวเองด้วยอย่าเพิ่งห่วงสัตว์เลี้ยงบางทีเนี่ยคนก็ไม่ยอมออกมาเพราะว่าห่วงสัตว์เลี้ยงในศูนย์พักพิงก็มีประชาชนคนอื่นอยู่อีกมากมายซึ่งก็เข้าใจคำพูดดังกล่าวก็สร้างความไม่พอใจให้กลุ่มคนรักสัตว
2: ์
0: แล้วก็ชาวเน็ตเป็นจำนวนมากนะคะแล้วก็มองว่าผู้นำเนี่ยขาดความเมตตาต่อสิ่งมีชีวิตไม่เข้าใจความผูกพันของคนเลี้ยงที่มองสัตว์เลี้ยงเนี่ยบางคนเนี่ยเข้าใจนะเพื่อนฉันเนี่ยเป็นกูหยิบปาเต้กูหยิบอะไรก่อนมันอุ้มหมาตัวน้อยก่อนนะ
2: รักหมาม
0: ันอุ้มหมาปอมก่อนนะเธอ
1: เขาก็มีชีวิตของเขานะเราก็รักเขาไม่ใช่เรื่องผิดเรื่องน
0: ี้ฉันก็ถามว่าทำไมเธอเป็นฉันจะเก็บสมบัติก่อนฉันบอกอ๋อถ้าสมมติไปอ่ะหมาเขาหาก

0: เองไม่ได
1: ้เออก็จริง
0: เขาอยู่เขาเองไม่ได้
1: เขาช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ของเราสมบัติหาใหม่ได้ไม่เป็นไร
2: เขาก็เป็นลูกเขาบางคนอะไรเงี้ย
1: ก็ล่าสุดนะครับทางนางสาวลลิตานะครับเพิร์ดวิวัฒนานะครับรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับก็ออกมาชี้แจงแล้วก็แก้ต่างให้กับนายกนะครับว่าประชาชนเนี่ยอาจจะตีความคลาดเคลื่อนนะครับซึ่งเจตนาที่แท้จริงนะครับของนายกเนี่ยก็คืออยากให้รีบอพยพตั้งแต่เนิ่นๆตอนที่น้ำมันยังไม่สูงอยู่เพื่อความปลอดภัยของคนทั้งคนแล้วก็สัตว์เลี้ยงนะครับก็ไม่ได้สั่งนะครับให้ทอดทิ้งสัตว์ไปข้างหลังพร้อมทั้งรับข้อเสนอที่จะพิจารณาจัดโซนสำหรับสัตว์เลี้ยงเห็นไหมแยกเป็นสัดส่วนในศูนย์พักพิงเพื่อสุขอนามัยด้วยครับผม
0: ท่านผู้ชมฮะแต่แน่นอนดราม่าอีกหนึ่งดราม่า
1: ขยันดราม่า
0: เมื่อวานนี้ก็คือเป็นวันเกิดของคุณเนวินชิดชอบทุกข่าวก็นำเสนอหมดว่าทุกคนคือคณะรัฐมนตรีคณะสสของพรรคภูมิใจไทย
1: เ
0: ขาก็ไปอวยพรครูใหญ
1: ่
0: เป็นผู้หลักผู้ใหญ่เราจะเห็นพิธีนึงซึ่งคชาภาพาไปมูลเอ้ยแกไปกับฉันด้วยเนี่ย
1: คนต่างเขาชอบผูกข้อมือ
0: ไม่ใช่ประกำช้าง
1: ประกำช้าง
0: เป็นสิ่งนึงที่คุณแกไปปัตสุรินทร
1: ์ไป
0: นั่นแหละนั่นน่ะคือทีมที่ทำให้คุณเนวินชิดชอบนะ
1: อ๋อเหรอ
0: เราจะเห็นว่าตอนเวลา
1: ที่เป็นพราหมณ์เนาะ
0: ที่เป็นไม
1: ่
0: เป็นคนเป็นคนจับช้างมาก่อน
1: แกหมดเลยแกกันหมดเลย
0: เมื่อก่อนสมัยหนุ่มๆเขาก็เป็นพรานเข
1: า
0: เร
1: ีย
0: ก
1: พราราช้าง
0: ก็คือประกำช้างคือเอาเชือกที่ไว้จับช้างเนี่ยที่อยู่แถวสุรินทร์ปรากฏจำได้ไหมตอนที่เขายังไม่คุณอนุทินยังไม่เป็นนายกอ่ะเขาก็ทำพิธีประกำช้างเนี่ยแหละแล้วก็บอกว่าให้ผูกให้เป็นนายก
1: ผ
0: ูกให้เป็นนายกสักพักหนึ่งคุณอนุทินเป็นนายกจริง
1: ๆ
0: คุณอนุทินเป็นนายกจริ
2: ง
0: หลังจากนั้นปุ๊บล่าสุดเมื่อวานนี้เบื่อยังเป็นนายกให้จนเบื่อ
1: ให้เป็นสองสมัย
0: สองสมัย
1: เป็นสองสมัย
0: แสดงว่าถ้าสมมติอยู่ตามคำอธิษฐานแบบมูเตลูจริง
2: ๆ
0: เราจะมีนายกชื่ออนุทินอีก12ปีค่ะ
1: เฮ้ยทำไมนานจังวะ
0: อ้าวก็ปีนี้ครบเทอม4ปีก็อีก2เทอมก็อีก8ปีไป12เทอมเรียก12ปี3
1: สมัยรวมสมัยนี้ด้วยหรือเปล่ามันไม่แค่2สมัยนายกมันผิดกฎแล้ว
0: ก็ไม่รู้อ่ะเขาบอกว่าตอนนี้ครบ12นะครับก็คือเอาง่ายๆคือเยอะกว่าลุงตู่แน่นอนท่านผู้ชมฮะปรากฏว่าก็มีประเด็นคนดราม่าว่าประเทศไทยกำลังเจอแต่เอาจริงนะหลังจากนั้นปุ๊บหลังจากที่เสร็จงาน
1: คุณเลย
0: เขาไปปราจีนบุรีต
1: ่
0: อเขาไปปราจีนบุรีอยู่ต่อแล้วตอนที่เขาอยู่บุรีรัมย์อ่ะเขาก็ประชุมน้ำท่วมอยู
2: ่
0: นะครับเอาง่ายๆสถานการณ์น้ำในหลายพื้นที่ทั้งกรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลเนี่ยหลายจุดเนี่ยยังมีน้ำขังแล้วทำไมแบบว่าน้ำยังไม่รัฐบาลยังไม่ควรจะวางมือในการช่วยเหลือแล้วก็ป้องกันพื้นที่ที่กำลังจะถูกน้ำท่วมอ่ะภาพข่าวก็คือกลับเป็นภาพที่คุณอนุทินชาญวีรกูลพร้อมรัฐมนตรีเกือบทั้งคณะของภูมิใจไทยเดินทางไปร่วมงานสสกับรัฐมนตรีเขารวมยังไม่รวมรัฐมนตรีเนี่ยเฉพาะสสก็192คนแล้วใช่ไหมหอบพิ้วกันไปบุรีรัมย์เมื่อวานนี้68ปีคุณเนวินชิดชอบมีการร้องเพลงแฮปปี้เบิร์ธเดย์มีเด็กๆมาร่วมร้องเพลงแล้วก็มีการทำพิธีเส้นไหว้ประกำช้างนี่แหละซึ่งเป็นพิธีที่จัดเป็นประจำทุกปีโดยคุณเนวินก็ผูกข้อไม้ข้อมือนี่แหละแล้วก็บอกว่าเป็นนายกอีกเอาจนเบื่อนะเอาจนเบื่อนะกลัวที่ตอมบอกเบื่อแล้วคุณเดวจึงตอบว่าเป็นต่ออีก2สมัยก็พอนะ
1: อ
0: ีก2สมัยก็พอก่อนที่คุณอนุทินจะตอบกลับว่า
1: เยอะไป
0: หรือเปล่า
1: โดยวันนี้นะครับทางคุณอนุทินนะครับให้สัมภาษณ์ที่ทำเนียบรัฐบาลนะครับว่าตนเนี่ยก็เดินทางไปร่วมงานมันเกิดอย่างนี้ทุกปีครับซึ่งทุกปีก็จะมีพิธีการทางศาสนานะครับพิธีพื้นบ้านซึ่งเรียกว่าพิธีประกำช้างครับตนเป็นพี่นะครับเป็นพี่เป็นน้องกันคุณเนวินนะครับก็ไปร่วมทุกปีก็ไม่เห็นจะมีอะไรเลยก็ถือว่าเป็นเรื่องปกติครับกรณีที่คุณเนวินนะครับอวยพรให้เป็นนายกต่ออีก2สมัยนะครับก็ตอบกลับไปว่าเบื่อแล้วนะฮะอันนี้หมายความว่ายังไงที่บอกว่าเบื่อคุณอนุทินก็ยิ้มก่อนตอบว่าพี่น้องเขาหยอกกันเมื่อถามย้ำอีกครั้งนะครับว่าเบื่อตำแหน่งนายกแล้วจริงหรือไม่นะครับคุณอนุทินเนี่ยไม่ตอบเพียงแต่ยิ้มแล้วก็หัวเราะในลำคอนะครับผมส่งคำถามว่าแต่ประเด็นดังกล่าวเนี่ยกลายเป็นประเด็นให้สังคมวิพากษ์วิจารณ์ครับคุณอนุทินก็ระบุว่าไม่เป็นประเด็นนะขณะที่คำถามว่าฝ่ายค้านเนี่ยอาจจะหยิบยกเรื่องดังกล่าวเนี่ยมาโจมตีได้คุณอนุทินก็บอกนะครับว่าคนมันว่างมากก็คิดอะไรไปเรื่อยเปื่อยจะเป็นประเด็นได้อย่างไรตนไปมาทุกปีตั้งแต่จำความได้มันก็เป็นเรื่องของคนในครอบครัวครับ
0: วันนี้ทางไทย PBS เองก็มีการวิเคราะห์เรื่องนี้ว่าในงานวันเกิด68ปีผู้ชายที่ชื่อเนวินชิดชอบ
1: ครับ
0: หรือครูใหญ่แห่งพรรคภูมิใจไทยเนี่ยได้ทำพิธีผูกข้อไม้ข้อมืออวยพรอนุทินชาญวีรกูลให้เป็นนายกรัฐมนตรีไปเรื่อยๆจนกว่าจะเบื่ออย่างน้อยอีก2สมัยเนี่ยเขาบอกหากคุณอนุทินอยู่ขนาดนั้นหมายถึง12ปีนะคร
2: ับ
0: ก็จะกลายเป็นนายกที่ดำรงตำแหน่งยาวนานกว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาแต่มันยังไม่เกิดขึ้น
1: ไม่เกิดขึ้นเขาแค่อวยพรกัน
0: นะก็คือเอาง่ายๆคุณประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ยไม่ได้8ปีนะคะมโน
3: ครับ
0: 9ปีค่ะพลเอกประยุทธ์เป็นนายก9ปีค่ะแล้วก็พลเอกเปรมตินสุรานนท์เนี่ยเป็นนายก8ปี5เดือนคำอวยพรเนี่ยเป็นทั้งการให้กำลังใจคุณอนุทินที่กำลังเจอศึกรอบด้านการไปแล้วก็ไปส่งสัญญาณถึงพรรคฝ่ายสนับสนุนว่าภูมิใจไทยเนี่ยจะเกาะเก้าอี้บริหารยาวๆไปไม่ต้องกังวลแม้จะมีคำอวยพรจากรุ่นใหญ่แต่สถานการณ์จริงของพรรคภูมิใจไทยและคุณอนุทินเนี่ยกำลังประสบปัญหาคะแนนนิยมตกต่ำอย่างน่าตกใจคร
3: ับ
0: คะแนนนิยมต้องยอมรับวันนี้คนอยากให้คุณเท้งเป็นนายกคุณเท้งเนี่ยขึ้นมาเลยล่ะอันดับตอนนี้คะแนนคุณเท้งเนี่ยขึ้นสูงสุดคะแนนนิยมตัวบุคคลเนี่ยคุณอนุทินเนี่ยนะฮะจากไตรมาสที่หนึ่งเนี่ยเคยสูงถึง 29.4% ต้องไตรมาสที่หนึ่งเนี่ยคือสูสีกับคุณณัฐพงศ์คือช่วงไตรมาสที่หนึ่งก็คือช่วงหาเสียงเนี่ยแหละประมาณมกราคมพามีนาเนี่ยสูสีกับคุณณัฐพงศ์เรืองปัญญาวุฒิเลยฮะจากพรรคประชาชนแต่พอถึงไตรมาสที่สามปุ๊บจาก 29.4% คุณอนุทินเหลือเพียง 13.7% นะฮะคะแนนนิยมพรรคภูมิใจไทยเนี่ยจากไตรมาสที่1 26.6% นะฮะร่วงลงมาเพียง 12% โดนพรรคเพื่อไทยเนี่ยแซงหน้าเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่การเลือกตั้งปี2569คะแนนที่หายไปเนี่ยไหลไปเพิ่มให้ฝ่ายอื่นเช่นหมอวรงค์นายแพทย์วรงค์เดชกิจวิกรม
3: ครับ
0: พลตำรวจโทเรวัตกินเกสรรวมถึงคนที่ยังหาความเหมาะสมที่เป็นนายกไม่ได้เพิ่มขึ้นเท่าตัวนะฮะ 19.8% ฮะ
1: ซึ่งคุณอนุทินเองนะครับเขาก็ยอมรับนะครับว่าโพก็คือกระจกเงาสะท้อนความจริงครับแล้วก็เตรียมการแก้ปัญหานะครับก็คือการปรับการสื่อสารแล้วก็มองว่ารัฐมนตรีของพรรคเนี่ยเอาแต่ทำงานอย่างเดียวไม่ได้ต้องเร่งสื่อสารผลงานให้ประชาชนรับรู้ด้วยรัฐมนตรีคนไหนนะครับไม่มีผลงานนะฮะหรือว่าเป็นรัฐมนตรีที่โลกลืมเนี่ยก็อาจจะต้องถูกปรับออกนะครับเพื่อเปิดทางให้คนอื่นเนี่ยเข้ามาทำหน้าที่แทนโดยเป็นจังหวะดีนะครับที่จะดึงกลุ่มการเมืองระดับบ้านใหญ่เนี่ยเข้ามาเติมกำลังเช่นกลุ่มของสะสมทรัพย์นะครับจากจังหวัดนครปฐมนะฮะนำโดยคุณอนุชาสะสมทรัพย์นะครับที่เคยทวงเก้าอี้รัฐมนตรีมาแล้ว2รอบซึ่งกลุ่มนี้เนี่ยก็มีความสัมพันธ์แนบแน่นกับคุณเนวินมายาวนานตั้งแต่ยุคของพรรคเอกภาพนะครับย้อนกลับไป30ปีที่แล้วปี39ครับผม
0: ท่านผู้ชมฮะอีกหนึ่งเรื่องที่คนจับตามองกันเยอะเหลือเกินก็คือคุณอัจฉริยะ
3: อัจฉริยะครับผม
0: คุณดูนะฉันมานั่งดูเดี๋ยวนี้เวลาโดนกันอ่ะไม่มีเงิน10ล้านนะวันนี้นั่งดูกันในข่าวใส่ไข่100 200ล้าน
1: ทั้งนั้น100 200ล้านทั้งนั้น
3: เวลาโดน
0: กลายเป็นคนแบบว่าเดี๋ยวนี้มีเงินเป็นหลัก100ล้าน
1: พู
0: ดถึงเขาบอกว่าเดี๋ยวจะมีอินฟูโดนอีกคนนึงใช่มั้ยอันนั้นก็4 500ล้านนะ
1: เห็นบอกมีพิธีกรด้วยนะ
0: พิธีกรเหรอ
1: เออ
0: พิธีกรอะไรคะ
1: ไม่รู้ไงเขาพูดมีพิธีกรมีอินฟู
3: ใครบอกคะ
1: อ่านข่าวมาอีกที
0: เขาบอกอินฟูวันนี้เขาบอกอินฟู
3: ค่ะ
0: เขาก็รู้แล้วว่าเป็นอินฟูใครก็คือหนึ่งเรื่องที่คนจับตามองเนี่ยเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาเนี่ยตำรวจไซเบอร์ก็บุกก็คือเอาง่ายๆส่วนใหญ่เขาจะออกมาต่อสู้เพื่อประชาชนเหยื่ออาชญากรรมนู่นนี่นั่นเราจะเห็นอย่างนั้นมาเอาความถูกต้องจากคนนู้นเอาความถูกต้องเรียกร้องความถู
1: กต
0: ้
1: อง
0: ปรากฏว่านายอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมอยู่หน้าสนามมวยคือแกเนี่ยชอบไปดูมวย
1: ครับ
0: อยู่หน้าสนามมวยที่จังอ้อมน้อยจังหวัดสมุทรสาครโดยแจ้งข้อหาหลักๆเนี่ย4เรื่องคือ1ฉ้อโกงประชาชนถูกกล่าวหาว่าหลอกลวงประชาชนเพื่อให้ได้ทรัพย์สิน
1: ครับ
0: ความผิดเกี่ยวกับข้อมูลคอมพิวเตอร์ฟอกเงินแล้วก็ลักลอบเล่นการพนันมวยออนไลน
1: ์
0: ซึ่งเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาเนี่ยนายอัจฉริยะปฏิเสธทุกข้อกล่าวหานะคะโดยระบุว่าไม่เป็นความจริงแล้วก็มั่นใจว่าเนี่ย
1: โดนใบสั่ง
0: มีคนกลั่นแกล้งนะฮะบัญชีชมรมเนี่ยปิดไปแล้วตั้งแต่ปี2565
3: ครับ
0: ชี้แจงเส้นเงินในบัญชีส่วนตัว191ล้านบาท
1: โอ้โหโอ้โห
3: โดนที191ล้าน
1: รู้แล้วรู้แล้วรู้แล้วได้
0: ใช่ไหมล่ะ
1: ไม่รู้อ่านตามข่าว
3: คืออะไรคะ
1: อ่านตามข่าวอ่านตามข่าว
0: ใช่ไหมล่ะ
1: เขาบอกเขาทำธุรกิจมาขายตรง
0: เขาก็บอกว่าเงินก้อนนี้191ล้านบาทเนี่ยเป็นเงินที่ได้มาจากการทำธุรกิจขายตรงแล้วก็ธุรกิจส่วนตัวอื่นซึ่งสามารถแสดงหลักฐานที่มาของเงินต่อศาลได้ทั้งหมดแล้วก็ยืนยันว่าตัวเขาเองเนี่ยชื่นชอบในการเล่นพนันมวยในสนามมวยอย่างถูกกฎหมายอยู่แล้วแต่ไม่เคยไปยุ่งใช้เงินจากมูลนิธิก็คือมูลนิธิที่คนมาช่วยเหลือกิจกรรมอ่ะไปแทงเว็บพนันออนไลน์
1: ไม่เคยเนาะ

0: เราลองมาย้อนดูว่าคดีนี้จุดเริ่มต้นมันมาจากอะไรคดีนี้เริ่มต้นมาจากที่ตำรวจไซเบอร์เนี่ยได้สืบสวนเครือข่ายลักลอบเล่นการพนันออนไลน์ประเภทมวยตู
1: ้
0: แล้วก็มวยหูภายใต้ชื่อมวยพักยกวาไรตี
1: ้
0: ตำรวจเนี่ยก็ขยายผลเครือข่ายพนันนี้ปรากฏว่าเงินหมุนเวียนของเครือข่าย
1: เนี่ย
0: 1,000 ล้านนะคะ
1: โอ้โห
0: โอ
1: ้
0: โห
1: ไอ้มวยตู้
0: ล้านบาทนะคะ
1: คืออะไรวะมวยตู้มวยหู
0: ค่ะพอไปสืบไปพบว่าธุรกรรมที่เชื่อมโยงระหว่างกลุ่มคนทำเว็บพนันกับนายอัจฉริยะเนี่ยจำนวน212ครั้งรวมเฉพาะตรงนี้40กว่าล้านตำรวจก็เลยขยายบัญชีที่เกี่ยวข้องเมื่อตรวจรายละเอียดเพิ่มขึ้นเนี่ยพบว่าเงินเนี่ยไม่ได้มีแค่บัญชีของนายอัจฉริยะนะคะแต่มีการโอนเข้าโอนออกโอนเข้าโอนออกกับบุคคลกลุ่มอื่นกลุ่มเซียนมวยกลุ่มผู้บริจาคให้ชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมนอกจากนั้นมีพบเงินหมุนในบัญชีส่วนตัวของนายอัจฉริยะเนี่ยส่วนตัวมีธุรกรรมถึง 1,196 ครั้งเงินเข้าออก191ล้านบาท
2: กับ200นะ
0: เงินหมุนเวียนในบัญชีชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมมีธุรกรรม 5,000 กว่าครั้ง
2: ครับ
0: เฉพาะเงินช่วยเหลือเหยื่อชมรมเหยื่ออาชญากรรม
1: ที่คนบริจาคมาช่วยอย่างนี้หรอ
0: 168ล้านบาท
1: โอ้
0: โห168ล้านบาท
2: ครับ
0: โดยยอดเงินหมุนเวียนนะหมุนเวียนนะเขาออกไม่ใช่อยู่อย่างเดียวนะเงินหมุน
1: ไปวนมา
0: 359ล้านบาท
1: โอ้โหโอ้โห
0: ซึ่งมันไม่สอดคล้องกับรายได้ของมูลนิธิหรือชมรมช่วยเหลือสังคมทั่วไปไง
1: มันเยอะมากนะซึ่งตำรวจก็ระบุนะครับว่ามีการใช้ภาพลักษณ์การเป็นประธานชมรมช่วยเหลือสังคมในการเปิดรับเงินบริจาคจากประชาชนครับแต่ว่าเงินบางส่วนเนี่ยกลับถูกโยงเข้าสู่ระบบการพนันแล้วก็การฟอกเงินหลังจากนี้นะครับทำให้ตำรวจไซเบอร์ต้องพิสูจน์ต่อนะครับว่าเงินบริจาคเนี่ยถูกนำไปเล่นการพนันหรือไม่ครับ อันนี้ต้องพิสูจน์เป็นรายธุรกรรมต่อไปครับแล้ววันนี้นะครับเวลา 9:05 นะครับตำรวจไซเบอร์ซึ่งเป็นเจ้าของสำนวนนะครับได้เดินทางมาที่สน.ทุ่ง2ห้องครับเพื่อรับตัวนายอัจฉริยะเนี่ยไปฝากขังที่ศาลอาญาซึ่งระหว่างที่คุมตัวนายอัจฉริยะนะครับก็ยืนยันว่าชี้แจงได้ทุกประเด็นแล้วก็ปฏิเสธว่าไม่เคยเอาเงินบริจาคไปเล่นพนันพร้อมตั้งข้อสังเกตนะครับว่าตัวเองเนี่ยอาจจะถูกกลั่นแกล้งเพราะบัญชีของชมรมเนี่ยปิดไปตั้งแต่ปี2515ครับแล้วก็มีการทิ้งท้ายนะครับว่าถ้าผมไปเล่นมวย 3-400 ล้านผมเอาเงินไปเที่ยวไม่ดีกว่าหรือครับ
0: เขาว่าอย่างนั้น
2: ครับผม
0: ปรากฏว่าวันนี้มีการเคลื่อนไหวของทนายตั้มช
1: ่
0: วงนี้ทนายตั้มแอคชั่นเยอะทนายตั้มสิทธาเบี้ยบังเกิดเนี่ยก็ออกมาให้ข้อมูลเกี่ยวกับนายอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ว่าหลังจากถูกตำรวจบุกจับกุมเนี่ยทนายตั้มระบุอย่างนี้ว่าตนเนี่ยได้รับข้อมูลแล้วก็พยานหลักฐานเกี่ยวกับพฤติกรรมเนี้ยมาสักพักใหญ่แล้วได้มาสักพักใหญ่แล้วได้อัจฉริยะเนี่ยจะทำการไลฟ์สดเปิดโปงขยี้โจมตีข้อมูลของนายตำรวจชั้นผู้ใหญ
2: ่ครับ
0: หรือนักธุรกิจสีเทาทั้งหลายหลังจากนั้นก็จะมีการส่งคนสนิทที่เป็นคนมีสีก็คือคนในเครื่องแบบเนี่ยนะฮะหรืออดีตอดีตนะ
1: อดีตไม่ให้ตำรวจ
0: อดีตตำรวจ
1: ออกจากราชการไปแล้ว
0: สมมติวันนี้ฉันจับแล้วอ่ะสมมติไอ้เก๋ทำเว็บกูรู้แล้วเดี๋ยวนี่นะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมามีการเปิดโปงเงินมาเท่านี้เท่านี้เท่านี้ไลฟ์สดคนก็จะดูสักพักฉันส่งอดีตตำรวจ
1: ไปคุยกับเก๋สด
0: เท่าไหร่เอาเท่าไหร
1: ่จบไหมถ้าจบเท่านี้
0: จบไหม
1: เท่านี้จบนะ
0: จบถ้าจบจะไม่พูดต
1: ่อเปลี่ยนเรื่องไปเลย
0: ถ้าจบจะไม่พูดต่อ
2: ครับ
0: โดยอ้างว่าเคลียร์ได้กับอัจฉริยะก็จะมีคนไปเคลียร์อย่างเงี้ยก็มีการเรียกรับผลประโยชน์สูง
1: เป็นล้าน
0: ฉันได้ยินมาเป็น10เนาะระดับสูงเนี่ยระดับล้านละเงินล้านไม่มีเงินแสนเงินหมื่นอะ
2: แรกกับการไม่แฉเนาะ
0: เพิ่งแรกกับการว่าไม่แฉต่อแล้วทำให้เรื่องเนี่ยมันจบลงเงียบ
2: ๆ
0: จึงกลายเป็นว่าอินฟูพวกเนี้ยได้ข้อมูลมาเปิดเผยให้ชาวบ้านรับรู้แต่ไม่ได้ต้องการให้ประชาชนได้รับประโยชน์หรือการถูกดำเนินคดีจริงๆแต่ทำเพื่อตนเองเนี่ยมีข้อต่อรอง
2: ครับ
0: หรือเอาง่ายๆพูดง่ายๆคือไปขอเงินเขาอะไปขอเงินเขาอะเพื่อแลกกับการที่ไม่ถูกแฉต่อ
2: ครับ
0: วันนี้นะฮะ
1: ฝีมันแตกแล้ว
0: ฝีมันแตกแล้ว
1: ทนายตั้มบอกง
0: ี้ทนายตั้มเปิดเผยถึงกรณีศึกษาเพิ่มเติมโดยระบุว่าวันนี้กลุ่มผู้เสียหายชาวจีน
2: ครับ
0: ที่ถูกดำเนินคดีในไทยเนี่ยได้ติดต่อให้นายอัจฉริยะแล้วก็เครือข่ายเนี่ยเข้ามาช่วยดำเนินการเรื่องกระบวนการยุติธรรมนะฮะโดยผู้เสียหายเนี่ยได้มอบเงินสดหรือหลักทรัพย์จำนวน5ล้านบาทไว้เพื่อเป็นหลักประกันตัวคดีแต่เมื่อกระบวนการทางคดีเสร็จสิ้นลงแล้วเนี่ยตัวเงินหลักทรัพย์ดังกล่าวเนี่ยถูกยึดเอาไปฮะไม่ยอมส่งคืนให้กับผู้เสียหายชาวจีนตามข้อตกลงซึ่งทนายตั้มก็ระบุว่าพฤติกรรมแบบนี้ทำให้เหยื่อจำนวนมากเนี่ยหวาดกลัวไม่กล้าแจ้งความในตอนแรก

0: ็เห็นว่าฝั่งนั้นน่ะสนิทกับตำรวจผู้ใหญ่ค่อนข้างมากนะ
1: ทนายตั้มยังวิเคราะห์ต่อนะครับในฐานะคนในวงการกฎหมายแล้วก็เปรียบเทียบกับสถานการณ์ของตนเองนะครับว่าคดีของตนเองเนี่ยมันเป็นเพียงการช่อโกงธรรมดาแล้วก็มีผู้เสียหายเพียงแค่คนเดียวศาลยังไม่ให้ประกันตัวชั่วคราวเลยแต่คดีล่าสุดนะครับของนายอัจฉริยะเนี่ยเป็นข้อหาช่อโกงประชาชนแล้วก็ฟอกเงินครับซึ่งความเสียหายเนี่ยเป็นวงกว้างมีเงินหมุนเวียนโยงกับเว็บพนันนับร้อยล้านครับมาตรฐานของศาลในคดีประเภทนี้เนี่ยมักจะไม่ให้ประกันตัวอย่างเด็ดขาดครับเพราะเกรงว่าจะหลบหนีหรือไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานทันทีที่คุณอัจฉริยะนะครับก้าวขาเข้าเรือนจำและหมดอิทธิพลนะฮะความกลัวของประชาชนก็จะหายไปแล้วก็จะมีเจ้าทุกข์เนี่ยแห่เข้ามาแจ้งความเพิ่มอีกเป็นร้อยคดีอย่างแน่นอนครับผม
0: วันพุธนี้หมอของขวัญมาไหมเธอติดต่อไปยังมโนหมอของขวัญนางจะมาเล่าเรื่องนิทานให้ฟัง
1: เก็บความแค้นไว
0: ้
1: เก็บความแค้นไว้หลายปี
0: นางเก็บไว้หลายปี
1: ซึ่งแน่นอนล่าสุดนะครับศาลอาญาไม่ให้ประกันตัวนะครับตอนนี้ฝากขังยาวไปก่อน7ผลัดนะครับ84วันครับ
0: นางมาใช่ไหมวันพุธใช่ไห
2: ม
0: วันพุธเป็นเยหมอของขวัญวันพฤหัสเป็นเนเน
3: ่เนเน่
1: คุณเนเน่มาเหรอพฤหัส
0: เนเน่มาพฤหัสมา
3: เนเน่นายแน่มาก
1: นะฮะเยี่ยมเลย
0: เออนะฮะแฉก็ยังรอดอยู
1: ่โอ้ยังได้นะเนเน่ยังมาเนอะ
0: ท่านผู้ชมครับแล้วเดี๋ยววันถ้าสมมติน้ำท่วม
3: ครับ
0: น้ำท่วมวันอาจจะขอแรงท่านผู้ชมอีกทีนึงถ้าน้ำท่วมมันคือระดับน้ำที่ฉะเชิงเทราสูงขึ้นหรืออะไรคือต่อให้คุณมีเงินมีอะไรเงี้ยมันไปซื้อข้าวซื้อปลาไม่ได้น
1: ะ
0: คือมันจะต้องใช้ข้าวกล่องถ้าสมมติน้ำท่วมก็จะอย่างนี้แหละใช้วิธีจะเอาลูกค้าที่สนิทมาขายของแล้วเงินทั้งหมด
1: ไปช่วยกัน
0: ไปน้ำท่วมเหมือนครั้งที่แล้วอ่ะ
1: ครับได้พระคุณ
0: UNC อ่ะเราทำข้าวจุดละ 6,000 กล่องจุดละ 6,000 กล่องทั้งหมด7จุด
1: 5.7
0: จุด7จุดที่นครนายก
1: ที่ขายรายการแล้วนะเยี่ยมไปเลย
0: ไม่แต่ก็ไม่เขาควักเงินเองด้วยเธอแต่หมายถึงว่าเงินทั้งหมดทุกบาททุกสตางค์ที่คุณซื้อ UNC ไปอ่ะ
1: ไม่หักค่าใช้จ่ายเลย
0: ไม่มีหักมีแต่ใส่เพิ่
1: ม
0: ทุกคนใส่เพิ่มไปหมด 6,000 กล่อง
1: 6,000 กล่อง7จ
0: ุด
1: 76เท่าไหร่ถือว่าแต่มาเสร็จ642 42,000 กล่อง
0: แล้วรู้มั้ยไม่พอ
1: ไม่พอด้วยหรอ
0: ก็โดนด่าในเพจว่าทำไมแจกไม่ครบ
1: โอ้ทำไม่ไหว
0: มันทำไม่ไหว
1: มันทำไม่ไหวนะ
0: มันทำไม่ไหวอ่ะสักนิดนึงถ้าสมมติวันมโนอย่างนี้ถ้าวันพฤหัสนี้ตัวฉันเองไม่ได้ลงพื้นที่เองไม่อีพอยถ้าอีพอยไม่ถ่ายละครอีพอยก็ลง
3: ครับ
0: ถ้าสมมติไม่อีพอยก็ไอซันไม่ไอซันก็อ้ําอธิชาติ
1: ช่วยกันไปช่วยกัน
0: ก็คือไปแทนฉันคือถ้าฉันไปแล้วเรื่องเยอะอย่าไปเลย
1: คนตามเยอะวุ่นวาย
0: ท่านผู้ชมฮะทนายตั้มได้ออกมาขยายความตามกระแสคำใบ้ว่าจ่อรวบตัวอินฟูดังสายหนวดนักบุญทุนคนอื่นที่ตั้งมูลนิธิ
1: คนดี
0: หลอกบริจาคฟอกเงินสะพัดกว่า
1: 600ล้านบาท
0: 600ล้านบาท
3: 600ล้านบาท
0: เห็นไหมเดี๋ยวนี้ไม่มีใครพูดเงิน10ล้าน20ล้านแล้ว
1: มันละร้อย
3: หลักร้อย
0: มีแต่หกหลักร้อยหลักพันกันทั้งนั้นแล้ว
1: ไม่ช่วยทนายตั้มไว้หนวด
0: ทนายก็เป็นงั้นไงเธอหนวดปอมปอม
1: พลัง
3: พลัง
1: เป็นพลัง
0: หนวดปอมปอมทนายตั้มย้ำว่าไม่ใช่หนวดปอมแน่นอนโดยระบุว่าจากการสืบสวนเบื้องต้นพบเงินหลั่งไหลเข้าบัญชีมูลที่แล้วก็บัญชีม้าที่เกี่ยวข้องกว่า10บัญชีรวมมูลหนี้สะพัดมากกว่า600ถึง700ล้านบาท
1: มาก
0: อาจจะมีการนำเงินบริจาคประชาชนเนี่ยไปใช้ในผิดวัตถุประสงค
3: ์
0: แล้วก็ผู้ใหญ่เนี่ยอุ้มช่วยอาจจะโดนด้วยขอเตือนว่า DSI กำลังตรวจสอบลึกมากมีการดึงข้อมูลการติดต่อทางโทรศัพท์เช็คเส้นเงินสัมพันธ์ทั้งหมดใครขยับตัวเข้ามาช่วยในสิ่งที่ไม่ถูกต้องรอบนี้อาจจะก็คือไปฟังเสียงทนายตั้มดีกว่า
3: ครับผม
4: เป็นราวเป็นมีเรื่องมีราวกันนะครับผมก็ได้ยินข่าวในเรื่องของการกันโชคทรัพย์นะครับการที่ชอบไปไลฟ์สดเปิดตำรวจบ้างเปิดคนที่ทำธุรกิจสีเทาบ้างนะครับพอเปิดแล้วก็เปิดไม่สุดมีการไปเรียกรับผลประโยชน์แลกกับการไม่ไลฟ์สดนะครับไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจโดนนะครับหรือจะเป็นนักธุรกิจอะไรต่างๆเนี่ยที่เขาทำอะไรเทาๆนะครับมักจะโดนแบบนี
0: ้จริงนะวันนี้พวกเราเองก็ติดตามข่าวผ่านเพจถูกต้องปะ
3: ใช่ครับ
0: เราก็ติดตามข่าวผ่านเพจทุกเพจนั่นแหละแม้กระทั่งเวลาเพจไหนเอามาเล่นอะไรอย่างเงี้ยทุกคนก็เอามาอ่านกันอย่างเหมือนกันก็บางทีก
1: ็กรอบนิดนึง
0: ดูสิก็ไม่มีใครพูดถึงหลัก5ล้าน10ล้าน
1: เป็นร้อยหมด
0: สมัยก่อนเราเริ่มทำรายการอ่ะ20ล้านเราก็ตกใจกันแล้ว
1: น้ำตาไหลแล้ว
0: ถูกต้องไหมล่ะ
3: ใช่
1: เยอะมากแล้วตอนนั้น
0: ทุกวันนี้มีใครพูดถึงร้อยไม่ใช่ร้อยนะไม่มีใครพูดถึง100ล้านเนี่ยเด็กๆไปแล้วถูกต้องไหมล่ะ
3: ใช่
0: นี่6700ล้าน
1: อ่าสาร
0: นะฮะ

0: ว่ากันไปก็ต้องดูกันว่
1: าร
0: อบนี้อาจจะ
1: โดนรวบ
0: รวบพ่วงคดีฟอกเงินหรือช่วยเหลือผู้กระทำความผิดไปด้วยกันหมดเลยคาดว่าทนายตั้มบอกอาจจะใช้เวลารวบรวมพยานหลักฐานและตรวจสอบเส้นเงินบัญชีเนี่ยโดยละเอียดอีกประมาณ1เดือนก่อนจะเห็นความชัดเจนในการออกหมายจับเครือข่ายนี้ค่ะ
2: ครับผม
1: ติดตามกันต่อครับ
0: ท่านผู้ชมครับชาวตลาดเตรียมตัวให้พร้อมความสนุกกำลังเดินทางไปหาแล้วกับมหกรรมคอนเสิร์ตลูกทุ่งสุดยิ่งใหญ่แห่งปีดวลเพลงลูกทุ่งสัญจร2569สนับสนุนโดยจุฬาเฮิร์บฮะเต็มอิ่มกันทั้ง4ตลาดนะครับวันที่31ตลาดชัชวาลคลอง7ไปได้เหรอคุณเอคลอง7น้ำท่วมหรือเปล่า
1: ไม่ท่วมมั้ง
0: ฮะ
2: สามสิ้นเดือนแน
1: ่สิ้นเดือน3ตุลาคมนู่นโอ้ยผ่านไป
2: หลายวัน
1: หลาย
2: ว
1: ัน แล้ว
2: แห้งแล้ว
0: อ๋อเหรอ
1: หายแล้วหายแล้ว
0: นั่นแหละเอาง่ายๆชาวตลาด31ตุลาคมชาวตลาดชัชวาลคลอง7ตำบลจังหวัดปทุมธานีนะฮะวันที่14พฤศจิกายนตลาดดีดีแลนด์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
2: ครับ
0: นะ
1: เลือกตรงนั้นอาจจะไม่ท่วมตรงนั้นจะไม่ได้ท่วมทั้งจ
0: ัง
1: หว
0: ั
1: ด
0: วันที่21พฤศจิกายนตลาดเซฟวันโคราชจังหวัดนครราชสีมาปิดท้ายที่วันที่26พฤศจิกายนตลาดคลองถมสตาร์จังหวัดระยองค่ะ
2: ครับแน่นอนนะครับจัดเต็มตลอดงานนะครับโดยภายในงานนะครับผมนำโดยพิธีกรประจำรายการนะครับคุณแฟงพักชนนะครับและจะพาศิลปินแกรมมี่โกนะครับไม่ว่าจะเป็นหญิงลีศรีจุมพลคุณไผ่พงศธรนะครับก้านตองท่องเงินนะครับผมแล้วก็ลำเพลินวงศกรนะครับพร้อมกับศิลปินช่องวัน31นะครับแล้วก็แชมป์จากรายการดวลเพลงชิงทุนนะครับไปสร้างความม่วนให้ถึงหน้าเวทีนะครับใครชอบเต้นใครชอบความสนุกเนี่ยไม่ควรพลาดเลยครับ
1: นอกจากความสนุกจากคอนเสิร์ตบนเวทีแล้วนะครับก็ยังมีกิจกรรมด้านล่างจากบูธผู้สนับสนุนนะครับมาพร้อมกับสินค้าราคาเด็ดๆนะครับเอาใจสายช็อปกันอย่างเต็มที่นะฮะแล้วก็ยังมีของรางวัลอีกมากมายมาให้ได้ร่วมเล่นกันด้วยนะฮะและพิเศษครับพบกับการประกวดร้องเพลงชิงเงินรางวัลนะครับที่ยกบรรยากาศจากรายการดวลเพลงชิงทุนเนี่ยมาให้สัมผัสกันแบบใกล้ชิดเลยนะครับมีการแข่งขันกันแบบจริงจังตัดสินกันแบบจริงๆนะครับเริ่มตั้งแต่4โมงเย็นเป็นต้นไปนะครับงานนี้บอกได้เลยนะครับเข้าชมฟรีตลอดงานครับเตรียมชวนแก๊งแล้วก็มาม่วนไปด้วยกันนะครับกับดวลเพลงลูกทุ่งสัญจร2519นะครับสนับสนุนโดยจุฬาเฮิร์บครับติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง Facebook วัน31ครับผม
0: ครับท่านผู้ชมฮะพี่ต้นจักรกิจสวัสดีค่ะ
1: ครับพี่ต้นครับ
2: สวัสดีครับพี่ต้นครับ
0: เราเติบโตมากับพี่ต้น
1: ครับ
0: พ่อๆอีกน้อยบ้าง35ปีพี่ต้น
1: ก่อนเกินไปพี่ต้นอยู่ก่อนนาน
0: พี่ต้นทุกวันนี้พี่ต้นมาเห็นพี่ต้นไลฟ์สดออนไลน์เยอะเหมือนกันเน
1: า
0: ะ
1: ใช่มาทำคอนเทนต์ออนไลน์แล้วปรับตัวทัน
2: ภาคเสียงด้วยภาคเสียงด้วย
1: เป็นนักพากย์ด้วย
2: ภาคด้วย
1: ก็มาทำออนไลน์ด้วยเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์ด้วยนะครับผม
0: วันนี้เราจะมาพูดคุยพี่ต้นจักรกิจเราอาจจะแบบว่าดูละครพี่ต้นตั้งแต
1: ่เด็กๆ
0: เด็กๆจนวันนี้พี่ต้นจักรกิจเป็นไงบ้างกับ35ปีในวงการบันเทิงการปรับตัวให้ตัวเองให้ทันค่ะช่วงหน้า
1: ครับสักครู่ครับ
3: สนับสนุนโดยสบู่เบนเดตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะ
4: ซัมซุงประกันชีวิตช่วยวิเคราะห์ความเสี่ยงของชีวิตในทุกด้านให้ชีวิตสมาร์ททุกโมเมนต
3: ์นำจูวิตามินไวท์เทนนิ่งครีมมีทั้งผิวกายและรักแร้ที่ร้านสะดวกซื้อทั่วประเทศ
5: ท็อปทิศทัวร์ทุกใหม่จ้างบริสโตนลดสูงสุดรวม 4,000 บาทคุ้มทุกการใช้งานถึง31ธันวาคมนี้
6: คุ้มเพราะไวอุ่นใจดีครับพี่
7: จะโดนหลอกไหมเนี่ย
8: ไม่รู้เรื่องรถก็อุ่นใจได้ครับ
9: เราพร้อมให้คำแนะนำ
10: ท็อปทิศเลิศจริง
11: แสงแดดทำร้ายผิวคุณใช่ไหม UV ทำผมเสียเช่นกันใหม่ Dove UV Repair and Glow มีเฟอร์รูลิกแอนตี้ออกซิแดนต์ช่วยฟื้นบำรุงผมเสียจาก UV 99% เพื่อผมเงางาม8เท่าใหม่ Dove UV Repair and Glow
12: ประกาศให้รู้ทั้งอำเภอว่าเธอเป็นนักแสดงฉันบอกให้รู้ทั่วกันว่าเธอเป็นนักแสดงฉันเวลาไปร้องงานแต่ละที่นะจะเห็นว่าแฟนๆเนี่ยเต้นหน้าเวทีเต้นกันโอ้ใส่เต็มมากๆเลยแบบเปานะถูกเอาใช้ตัวนี้เลยครีมแก้ปวดเมื่อยที่มีปลาพยาพาลีค่ะทุกคน
13: ทาหรือนวดบรรเทาอาการปวดเมื่อยคอบ่าไหล่แขนขาเข่าไม่ว่าจะงานแสดงเดินสายร้องเพลงคุณปาวลีใช้เองใช้จริง
14: ทาเข้าไปเนี่ยมันจะอุ่นๆก่อนแล้วก็เย็นรับสบายสบายกลิ่นหอมด้วยนะคะที่สำคัญไม่ไปรบกวนคนอื่นด้วยทุกคนมันไม่ฉุนอยากให้ทุกคนได้ลองนะคะครีมแก้ปวดเมื่อยที่มีตราพยาพาลีค่ะ
13: บรรเทาอาการปวดเมื่อยกับครีมแก้ปวดเมื่อยที่มีตราพยาพาลีสินค้าจาก GMM All Shopping ขวดใหญ่50กรัม5ขวดทั้งหมด250กรัม999บาทเท่านั้นส่งฟรีถึงหน้าบ้าน

0: 0698-9925หรือสแกน QR Code ที่หน้าจอได้เลยศิลปินแกรมมี่เขาติดนวดกันทั้งตึกเพราะช่วยบรรเทาอาการปวดเมื่อยได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพรมีส่วนประกอบของดอกกันพลูเถาเอ็นอ่อนเง่าไพรน้ำมันระกำการบูนและตัวยาอื่น
1: ๆฝากพ่อแม่ไว้ด้วยนะอยากให้ทุกคนได้ลองกันค่ะ
0: บรรเทาอาการปวดเมื่อยกับครีมแก้ปวดเมื่อยที่มีตาพยาพาลีสินค้าจาก CMMO Shopping ขวดใหญ่50กรัม5ขวดทั้งหมด250กรัม999บาทเท่านั้นส่งฟรีถึงหน้าบ้านโทร02-817-9925หรือสแกน QR Code ที่หน้าจอได้เลยโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2569ถึง31มีนาคม2570หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
2: ต้องโรตีซองนี้ด้วยส่วนผสมจากเนื้อหมูแท้กระเทียมพริกไทยโรตีอร่อยคู่คุณทุกช่วงเวลา
3: เฮ้ยผมขาวไม่เป็นไร
4: แต่ผมไม่ขาวดูดีกว่า
5: ผมใช้แชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิร์ลใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
6: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มขึ้น
5: ด้วยโอเคเฮอร์เบิร์ลสิครับ
7: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
8: โอเคเฮอร์เบิร์ล
9: เอทามโชว์บิสพาทุกคนทวนเข็มนาฬิกากับคอนเสิร์ตรวมเพลงรักปีลึกความรู้สึกเดิมใน Remaster Concert พบกับ7ศิลปินระดับมาสเตอร์ดีแต่งเจี๊ยบเฉลียงเฉพาะกิจสาวสาวสาวเปิดกะฮาร์ดบ้านไพบุญเกียรติตุ๊กวิยดาก้อยสรัญญาและกบทรงศิษย์10ตุลาคม2026พารากอนฮอลล์รอบเดียวเท่านั้นจำหน่ายบัตร24กรกฎาคมนี้ถ่ายทิเก็ตเมเจอร์
10: Want that glass skin? Plump, firm, clear. Wear your skin. Wear your Vaseline.
11: ผิวมองคล้ำไม่กระชับต้องสูตรใหม่ Vaseline Gluta Haya PDRN ด้วย PDRN ผสานเข้ากับ Gluta Haya ช่วยฟื้นบำรุงรู้สึกผิวดูโกลว์ใสอิ่มฟูใน7วันลองเลย

0: ูถอนคำสาปให้มันไปแล้วขอฟ้ามันจำกูไม่ได้แล้ว
1: ไม่แน่หรอกขอฟ้าอาจจะยังจำมึงได้อยู่ก็ได้นะ
2: เดินระวังหน่อยดิวะ
3: แล้วอย่างนี้งานแข่งนี้พวกกูต้องไปอยู่ปะ
0: มึงต้องแข่งก่อนนะเว้ยต้องพาวงให้ชนะให้ได้ด้วย
4: มึงต้องรับผิดชอบดูแลวงกูจนจบห้ามออก
3: ไอ้ขอบฟ้าหายไปไหนก็ไม่รู
0: ้อะไรนะ
5: ขอเสียงปรบมือต้อนรับวง
6: ฮอร์ไรซอน
7: ติดตามชมจุดจีสายมูอันลักอีเบกพฤหัสบดีนี้ตอนจบเวลา 20:30 ทางช่อง GMM 25
8: เหงื่อออกทำให้เสื้ออับ
9: จะอับแค่ไหนก็ไม่กลัวเพราะเราใช้ Breeze สูตรซักด่วน
8: เทคโนโลยีสยบกลิ่นอับเก่งที่สุดจาก Breeze ช่วยขจัดคราบและลดกลิ่นอับหอมเฟรชแม้ใน15นาที
9: ใหม่ Breeze สูตรซักด่วน
10: ผมยาวเหมือนฝันที่ไม่ต้องฝันอีกต่อไปด้วยใหม่ Sunsilk Healthier and Long ด้วยพลังไบโอติกและวิตามินผมยาวสวยดูแข็งแรง10เท่าลองเลย
11: สนับสนุนโดยรสชาติออริจินอล300มิลลิลิตรอร่อยคุ้มค่าอิสราเอล
3: ต้นมันไม่เคยสัมภาษณ์พี่ต้นเลยอย่างที่บอกว่าตกใหญ่จะไปสัมภาษณ์กันที่รายการช่อง3เนาะเรายังได้สัมภาษณ์ตีท้ายกรุงเทพฯแฉพี่ไม่เคยมาเยี่ยม
12: เขามาบ่อยๆนะคร
3: ับ ครั้งแรกจริงๆส่วนใหญ่ที่เอามาเคยไปสัมภาษณ์ตีท้ายครัวเนี่ยเคยสมัยตั้งแต่แบบพี่เล่นละครใช่ไหมแต่จริงๆทุกวันนี้พี่ต้นอาชีพหลักๆก็ยังอยู่ในวงการบันเทิง
12: ก็หลายคนไม่รู้นะน็อตละครไม่ค่อยมีแล้วนะ
13: น้อยลง
12: เป็นซีรีส์แทน
3: อ๋อทุกวันนี้เล่นซีรีส
12: ์ก็เป็นซีรีส
13: ์ซีรีส์ก็คือมันตอนมันน้อยลงไม่เหมือนละครนะตอนมันน้อยลงเนอะ
3: มันไม่มีแล้วละครมันม
12: ีแล้วก็เดี๋ยวนี้เราเดินเข้าไปกองถ่ายทีมงานจะบอกว่าอ๋อถ่ายได้นะแต่พี่อย่าเพิ่งลงนะ
3: ไปแล้วเปลี่ยนไปแล้ว
12: ก็เลยแบบว่าเอ๊ะหายไปไหนทำอะไรอยู่วะ
13: จริงยังทำงานอยู่
12: จริงก็ทำงานอยู่แต่ว่าไม่ได้
3: ก็คือออกมาจะเป็นกฎทุกวันนี้รายการก็เป็นรายการที่สมมติแบบว่
14: าร
3: ายการที่สมมติเป็นพวกแบบว่าแข่งขันกันอ่ะถ่ายได้นะ
13: ห้ามเปิดเผย
3: แต่ห้ามเอาลงจนกว่ารายการจะออนแอร์

0: ันหนึ่งก็เป็นบุญชู
1: บุญอ้าวพี่บุญชูด้วยเหรอ
0: บุญชู
2: เล่นด้วย
1: พี่บุญชูด้วยเหรอ
3: บุญชูเล่นด้วย
2: บุญชูรุ่นพี่หนุ่มพี่แหม่มอ่ะนะ
0: ฮะ
2: พี่หนุ่มพี่แหม่มพี่หนุ่ม
0: ภาค6คือผมเป็นน้องชายบุญชู
1: อ๋อเหรอมาเป็นภาค6แล้วโอเค
0: แล้วหลังจากนั้นก็เป็นเข้าวายให้หนูเป็นสายลับ
1: ก็มาอยู่มากเลย
0: ไม่เข้าให้หนูสายลับคือพี่จิ๋มมายุฉัตร
1: อ๋อไม่ใช่อยู่มาด้วย
0: ไม่ใช่
1: โอ้งงไปหมดไม่ทันผมไม่ทันไงแล้วก็อยู่ยาว
0: แล้วก็
2: พี่ก็ประกวดหรืออะไร
0: ประกวดอะไรฮะ
2: ประกวดในแบบหรืออะไรมีคนไปเจอพี่มาเหมือนสมัยก่อนเขาต้องไปเจอตาม
3: พ่อดานนท์เนี่ยใช่ไหมครับ
2: พ่อดานนท์เจอ
1: พี่พจน์เกิดทันพี่ต้นเหรอวะ
0: คืออย่างนี้พี่พจน์เนี่ย
2: พจน์
1: จริงเหรอ
2: พจน
0: ์นี่ไม่ใช่สมัยก่อนหนังสือเธอกับฉันแล้วพี่พจน์ก็ไปทำคอลัมน์เยี่ยมสถาบันวันนั้นอ่ะพี่พจน์คือศิษย์เก่าโยธินบุรณะผมเป็นศิษย์เก่าโยธินบุรณะแล้วผมไปเรียนข้างหลังคือขสทบแล้วทุกวันผมก็จะมาหาเพื่อนที่โยธินเพื่อขึ้นรถเมล์กลับบ้านด้วยการเดินไปกินขนมด้วยการอะไรเงี้ยแล้วนั้นไปเจอเข้าก็เลยเกิดน้องไปถ่ายแบบกับพี่ไหมไปถ่ายก็เลยไปถ่ายกับฉันถ่ายกับ
1: เธอกับฉันจริงๆด้วย
0: พี่นิวอทิพย์ทองจินดาเสียชีวิตไปแล้วมาช่าพี่เอ็มสุศักดิ์ต้นจาก
1: รุ่นนั้นเลย
0: รุ่นนั้นเลย
2: คือ90ของแท
1: ้8ปกเดียวกันเลย
2: 80หรือ98
1: 80
2: ของแท้
3: เนี่ยหล่อมาก
2: 80ของแท้
1: แล้วอายุเท่าไหร่พี่อายุเท่าไหร่ตอนเข้าวงการแรกๆที่พี่พจน์ไปเจออายุเท่าไหร่10กว่า
0: 17มั้ง
2: 10
0: ปี2
1: ม5ม6เฮ้ย
0: ม5
1: ม5ม6แล้วเนาะ
0: ฮะ
1: แล้วก็ถ่ายแบบมาเรื่อย
0: ๆแล้วก็ถ่ายแบบถ่ายโฆษณาถ่ายโฆษณาก็สมัยก่อนมีเซ็นทรัลลาดพร้าวใหม่ๆก็มีพี่ๆโมเดลลิ่ง
2: ท่านละพร้าวใหม่ๆ
0: ท่านละใหม่ๆวันเปิดวันแรกคือผมจำได้แล้วผมสอบไล่ม
1: 3เออ
0: สอบไล่ม3แล้วก็บอกว่าเฮ้ยมันมีห้างเปิดใหม่เว้ย
2: เซ็นทรัลละพร้าวเปิดใหม
0: ่วันแรกเลยวันแรกเลยแล้วเดินรถไปเที่ยวห้างกันอะไรอย่างเง
1: ี
0: ้ยแล้วก็วันแล้วก็วันนั้นเสาร์อาทิตย์เดินอยู่เซ็นทรัลปุ๊บเด็กนะก็มีผู้หญิงเดินอ่ะน้องชื่ออะไรคะพี่นะมาจากแคนดี้โมเดลลิ่งอย่างนี้นะคะพอดีมีพี่คนหนึ่งเขาดูน้องตั้งแต่เมื่อตอนชั่วโมงที่แล้วอยู่ทางประตูฝั่งนู้นครับแต่สมัยนั้นน่ะมันไม่มีอุปกรณ์สื่อสาร
1: ไม่มี
0: มันได้แต่วิ่งตามกันว่า
1: เ
0: ขาบอกว่าเขาเห็นผมตั้งแต่เช้าและตอนนี้จะเที่ยงแล้วนะเขาวิ่งกันรอบห้างเลย
1: เพื่อตามหา
0: เพื่อตามหาไอ้คนเนี้ยว่าไอ้เด็กคนเนี้ยเอามันไปถ่ายโฆษณาน
1: ั่นคือจุดเริ่มต้นเลยแมวมองคนนั้นคือใคร
0: แค่นี้ก็ต่างกันนะกับพี่เจี๊ยบน่าจะทำงานอาชีพนี้อยู
1: ่ยังทำงานอาชีพนี้อยู่ด้วย
0: เพราะว่าเมื่อวันซืนเพิ่งได้มีเรื่องมหัศจรรย์เกิดขึ้นแล้วก็การคุยก็จำไปถึงว่าเฮ้ยแคนดี้โมเดลลิ่งยังอยู
2: ่ก็คือโอ้นาน
1: นานมาก
2: ก็ถือว่าเป็นยุค80อย่างชัดเจน
1: เลยล่ะก็ห้างเซ็นทรัลเพิ่งเปิดอ่ะ
2: ห้างเซ็นทรัลเพิ่งเปิดในท่าลันเท้าอ่ะ
1: เปิดปีไหนวะห้างเซ็นทรัลเปิดปีไหน
2: จนมันหมดสัญญาแล้วจนเพิ่งต่อใหม่อ่ะ
1: 40ปีอ่ะ
2: ปีอ่ะเซ็นทรัลหมดสัญญาแล้วตอนแรกที่บอกจะไม่มีเซ็นทรัลลาดพร้าว
0: MKร้านแรกที่เซ็นทรัลลาดพร้าวอ่ะ
1: สาขาแรก
2: จนอยู่
0: ร้านแรกเลย
2: MK จนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์อ่ะ
1: โอ้โหไม่ทันแน่ๆพวกเราแล้วก็เข้าวงการมาเรื่อยก็เป็นนายแบบถ่ายโฆษณาไปเรื่อย
0: จน
1: มีโอกาสได้ละคร
0: จนวันหนึ่งสอบไล่วันสุดท้ายเสร็จ
3: ครับพี
0: ่ก็มีโทรศัพท์มาว่าพรุ่งนี้ไปถ่ายโค
1: ้กโฆษณาโอ้ใหญ่นะ
0: นั่นไปถ่ายโค้ก
1: โอ้โห
3: แล้วทำไงตอนนั้น
0: ก็ไปถ่ายเลยฮะ
3: ไปถ่ายเลย
0: ก็ไปถ่ายเลยฮะ
2: พี่โค้กที่แจ้งเกิดหลายคนแบบเนาะพวกเมื่อก่อนน้ำดำเนี่ยไม่ใช่โค้กอย่างเมื่อก่อนจะมีโค้กกับเบปซี่พี่ทองเจือก็มาจากโค้กเบปซี่อะไร
0: ในวันที่ไปถ่ายโค้กอ่ะเราพูดได้อ่ะพูดไปแล้ว
2: ได้หมดแล้ว
0: ต้นอีกอันนึงให้ต้นเลือกเลยเบปซี
1: ่เฮ้ย
2: ต้องให้เลือกระหว่างโค้กกับเบปซี
0: ่แล้วงานเป็นงี้พี่คือโค้กเห็นแล้วว่าถ่ายอยู่ทำท่าเนี้ยแต่เบปซี่ไม่ต้องเบปซี่เป็นสิบกว่าคนแต่ว่าเบปซี่ได้ตังค์เยอะกว่าหน่อยนึงมันซึ่งสมัยนั้นมันไม่กี่บาทผมก็เอ๊ะสิบกว่าคนยังไม่รู้เป็นอะไรไปโค้กดีกว่า
1: เดียวคนเดียว
0: ก็ไปโค้กถ่ายโค้กก็แค่นั้นเอง
2: ก็ไปแล้ว
0: เหตุผลที่ผมทำตรงเนี้ยผมมีเหตุผลเดียวผมมาตังค์ให้แม่
2: พี่ต้องเป็นคนกรุงเทพเนาะ
0: กรุงเทพผมมาตังค์ให้แม่เฉยแค่จะเอาตังค์ให้แม่เฉย
2: ๆอยากจะหาเงินให้แม่
0: จะเออ
1: เบาภาระครอบครัว
0: ก็แค่นี้ไม่ได้
2: แล้วตั้งแต่วันนั้นไปต้นมาก็คือหาเงินเองมาตลอดเลย
0: ก็ถ้าเป็นมีงานก็ทำแบบนี้ก็จ่ายค่าเทอมทำนู่นทำนี่แล้วก็ให้ตังค์แม่อะไรเงี้ยรู้สึกเออได้ให้ตังค์แม่แล้วดีอะไรเงี้ยในความคิดผมนะ
2: จนถึงทุกวันนี้เอาจริงจะ35ปีผ่านไปอ
1: ่
2: ะ
1: ยัง
2: สัมภาษณ์พี่ต้นอยู่เนี่ย
3: จริง
2: ก็คือเราได้ทันตั้งแต่แบบพี่ต้นเป็นพระเอกมั่งจำได้ว่าไม่เคยสัมภาษณ์พี่ต้นในแฉแต่แบบส สำหรับพี่ต้นในแบบว่าตีท้ายครัวอย่างเงี้ยเคย
3: ใช่
2: นะฮะ

0: ้นฮะจริงๆการปรับตัวเองวันนี้คือจากเมื่อก่อนอาชีพพวกเราก็คือตื่นมาพวกพี่สองคนคุณน็อตกับคุณไปถ่ายละครกลับบ้านถูกต้องไหมวันนี้โลกมันเปลี่ยนไปแล้วมันพี่มายุคตั้งแต่ยุคมีแค่ทีวีไม่กี่ช่อง
1: ยังไม่มีมือถือ
0: ไม่มีมือถือถูกต้องไหมมายุคจนแบบว่ามีการประมูลทีวีดิจิตอลเคเบิลก่อนแล้วก็ทีวีดิจิตอลจนทีวีดิจิตอลวันนี้ทีวีเราจะเป็นยังไงต่อก็ยังไม่รู้
2: ก็ว่า
1: จะเป็นแพลตฟอร์มหรือเป็นแอปพลิเคชันแล้ว
0: โลกมันเปลี่ยนไปยังไงบ้างโลกวงการมันเปลี่ยน
2: ก็เปลี่ยนอย่างที่พี่มดดำว่าทุกอย่างเปลี่ยนอย่างที่ทุกคนเห็นทุกอย่าง
3: ครับ
2: ผมว่าเรื่องนี้สาระมีอย่างเดียวปรับตัวยังไง
1: นั่นน่ะสิพี่ปรับตัวยังไงอ่ะกับ
2: ก็
1: พอพี่ต้นเป็นคนไม่เคยขาดงานเลยนะคือมีละครตลอดเวลา
2: สมพันธ์ปาก
1: ไม่เคยมี
2: สมพันธ์ปากสาธุสมพันธ์ปากสาธุ
1: ที่ผ่านมามีทุกเรื่องนะตอนนี้ก็ยังมีอยู่ที่ปรับตัวยังไงที่ปรับตัวยังไง
2: ก็ไม่อย่างนี้ครับคือปรับตัวยังไงเหรอผมว่าเราต้องอยู่ให้เป็นก่อนเนาะเราต้องอยู่ให้เป็นก่อนเราต้องรู้ว่าวันนี้ถ้าจะดำเนินชีวิตมันต้องทำอะไรบ้าง
3: ครับ
2: ซึ่งแน่นอนเราไม่รู้ทุกเรื่อง
1: ครับ
2: ผมจึงเรียกน็อตว่าเป็นอาจารย
1: ์ขอบคุณครับพี่ไม่ขนาดนั้นครับพี่
2: เพราะว่าในส่วนเมื่อกี้พูดถึงไลฟ์ TikTok ก็พูดได้อันนี้เบอร์หนึ่งผม
0: เป็นคนสอนเป็นคนบอกให้มาทำ
2: เป็นแพทเทิร์นเป็นไอดอลเป็นทุกอย่างที่เป็นสารตั้งต้นผมเลย
3: ครับ
2: น็อตแจ็คจักรพันธ์อะไรอย่างเงี้ยเพราะนั้นก็ต้องปรับตัวการปรับตัวเนี่ยบางทีมันอาจจะถึงว่าไม่ชอบทำเรื่องนี้เลยแต่มันจะเป็นกับชีวิตไห
3: ม
2: มันก็ต้องทำผมอยากทำอะไรผมไม่อยากทำอะไรเลยฮะผมอยากตื่นเช้ามาก็เล่นเกมสวดมนต์นั่งสมาธิเดี๋ยวกูจะเป็นพระเล่นเกมก็แค่นี้นี่คือผมก็อยากทำ
3: ถึงขั้นว่าไม่ได้แค่ TikTok ด้วยมีการแบบว่าไปเริ่มลอง
1: ภาคเสียง
3: ใช่ไหม
2: เริ่มภาคเสียงภาคตั้งแต่วันแรกที่เข้าวงการแล้ว
1: ภาคมานาน
3: แล้ว
2: สมัยนั้นมันเป็น
1: หนังมันต้องภาคเสียงสมัยก
3: ่
1: อน
3: มันเป็น
2: ช่วงนี้พี่มดดำมันเป็นช่วงที่ว่าเมื่อก่อนเนี่ยสมัยอลองเนาะใครก็เป็นอลองแล้วมันก็จะมีช่วงที่แบบว่าเอ้ยถ้ามดดำเล่นเสียงต้องเป็นมดดำน็อตเล่นต้องเป็นน็อตแจ็คเล่นต้องเป็นแจ็ค
3: ครับ
2: หนังจากที่16 32มินแล้วก็มีเส้นแถบเสียงที่เรียกว่าซาวด์แทร็ก
0: อ๋อเมื่อก่อนเล่นแต่เราต้องมาภาคเสียงด้วย
1: เมื่อก่อนพระเอกทุกคนเสียงอลองหมด
2: ใช่
1: น่าสม
2: และช่วงที่ผมมาเล่นพอดีว่ามันเป็นเสียงต้นเอาเป็นเสียงต้นก็ถ่ายกันเสร็จแต่นี้กล้องหนังสมัยก่อนเดี๋ยวนี้มันคือถ่ายปุ๊บพี่มดดำเปลี่ยนภาพมีมอนิเตอร์เมื่อก่อนไม่มีนะไม่มีเขาถึงคนกำกับบทกำกับแสงก็มันจะต้องมีอย่างเงี้ยแล้วไอ้กล้องที่ประเภทดูปุ๊บแล้วเห็นเนี่ยมันมาที่หลังนะเมื่อก่อนมันไม่มี
1: ต้องไปล้างฟิล์มก่อนถึงจะเห็นสมัยก่อนต้องล้างฟิล์มใช่ไหมพี่
2: ใช่ฟิล์มต้องโอเคทีนี้ก็เข้าห้องพากผมก็ดันไปมีชุดความคิดว่าเฮ้ยมันสบายว่ะก็ยืนพูดแต่มันจำบางทีมันก็ไม่รู้นะหนังถ่ายไป5เดือนแล้วมาพากเนี่ยมันก็จะงง
1: ๆ
2: มันก็สบายก็ก็สบายก็เลยความว่าเฮ้ยงานพากมันจะดีน่าจะดีเว้ยโคตรผิด
3: ยาก
2: โอ้โหแม
1: ่ยากกว่าแสดงอีก
2: มันคนละศาสตร์กันครับน็อตมันคนละเรื่องกันการที่บางทีแบบจะเป็นแบบว่าสมมติเป็นแบบอาจารย์เจ้าสำนักเป็นขันทีเจ้ามาข้าอยู่นี่แล้วพระองค
3: ์อ๋อเหรอม
2: ันหรือว่าเป็นเสียงอะไรที่แบบว่าชายผู้นี้ถูกนำจับรางวัล 2,000 ตำลึง
1: มันเปลี่ยนไปหมดเลยมันไม่เหมือนการแสดงละครเลย
3: ก็ได้ไปภาคกับอาเกียงไกใช่ไหมที่แบบ
2: เป็นอาเกียงศักด
3: ิ์เกียงศักดิ์ไอ้เกี่ยวกับหนังจีนป่ะครับ
2: ใช่อะไรอย่างเง
0: ี้ยอ๋อเหรอนะก็คือเป็นอาชีพของพี่ที่พี่ทำมาตลอด
2: ไม่ใช่ไม่ได้ทำมาตลอดคือก่อนหน้านี้เคยมีความว่าอยากจะอยู่พันธมิตรแล้วก็ไปอยู่ไปนั่งที่พันธมิตรมาเป็นเดือน
1: เออ
2: มันวันหนึ่งพีคิวละครมันก็ต้องไปละครเนาะ
1: เออ
2: แล้วก็ห้องพากย์สมัยก่อนเขาสมมติฉากนี้เราพากย์กัน4คนถ้าวันพากย์ก็ต้องมากัน4คนนะถ้าผมไม่อยู่แล้วมันจะวุ่นวายเลยนะแต่ทุกวันนี้ดิจิตอลเข้ามาถึงแบบอ่ะฉากนี้4คนใครว่างเอาวันนี้พี่กับมดดำกับผมว่างใช่ไหมพูดเดี๋ยวบ่าย2นัดมาเอาเราพากย์กันก่อน
1: มันง่ายขึ้น
2: มันง่าย
1: ทำให้จัดการเวลาตัวได้ง่ายขึ้น
2: แล้วก็ผมก็เลยไปขอที่ห้องภาคมาสเตอร
3: ์
2: ก็เลยได้เป็นอีกหนึ่ง
1: ทีมภาคของเขา
2: การหนึ่งงานอีกอย่างโอ้นี่นะมันเป็นเสียงได้รู้จักคนนี้เบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามในวงการไว้พี่คนนี้ก็อีกแบบนึง
1: เป็นอีกงานนึงก็สนุกก็คือสนุกไปอีกแบบ
2: ก็อีกแบบนึง
3: ดี
0: พี่จริงๆแล้วก่อนท่านี้พี่เองเนี่ยเพิ่งรับการผ่าตัดรักษานิ้วอะไรเกิด
2: ไม่ผ่าตัดถุงน้ำดี
0: ถุงน้ำดีอะไรเกิดขึ้นกับพี
2: ่ก็ถุงน้ำดีอักเสบไงอาจารย
1: ์มันเกือบถึงชีวิตเลยพี่ตอนนั้น
2: โอ้ขนาดนั้นเรื่องตัดถุงน้ำดีเนี่ยหมูเรื่องเล็กแต่เรื่องไม่เล็กคือถ้าเกิดอาการติดเชื้อในกระแสเลือดระหว่างมีการอักเสบนั่นคือเรื่องใหญ
0: ่แล้วเป็นไหม
2: อุ้ยผมให้น้ำเกลือก่อนและหลังอยู่ถ้ารวมความก็เกือบ30วัน
1: เดือนนึง
2: เดี๋ยวใจเย็นก่อนผ่า10วัน
1: ตกใจ
2: ผ่าอีก10กว่าวันเพื่อที่จะไม่ต้องมาคือถ้าเล่าเรื่องนี้เดี๋ยวเวลาอาก่อนจะไม่พอแล้วก็ในเคสที่ผมเป็นอยู่ในเนี้ยมันคือ1นะมีอีกคนที่ถ้าเกิดซ้ำ2อีกคุณหมอบอกให้รู้เลยว่าถ้ามาอีกรอบจำไว้นะว่าเรื่องใหญ่มาก
0: เออก็คือให้ดูแลตัวเอง
2: ตรงนี้มีลูกระเบิดอีก1ลูก
1: เหรอณปัจจุบันถึงแม้ผ่าไปแล้วมันก็ยังมีอันตรายอยู
2: ่ไอ้อันเนี้ยเล่ากันต่างหากแบบไม่ออกอากาศนะได้อีกหนึ่งเรื่องใหญ
1: ่โอ้
2: ยังเป็นอยู
1: ่ซึ่งก็ต้องดูแลรักษาตัวเองอยู
2: ่ซึ่งก
1: ็ตอนนี
2: ้ไหว้พระเอาดีกว่า
1: ไม่รู้ว่ามันจะ
0: เกิดขึ้นเมื่อไหร่
2: ใช่แต่ไหว้พระเอา
1: ฮะโอ้หรอ
2: ใช่ใช
1: ่โอ้โห
2: ใช
3: ่พี่ก็มาแนวธรรมะอยู่แล้วด้วยตอนนี้
2: ใช่
1: หรอ
2: ไหว้พระเอาดีกว่าแล้วก็แค่ไหนแค่นั้น
1: ซึ่งจะเกิดเมื่อไหร่ก็ดูแลตัวเองกันไปออกกำลังกายกินข้าวให้พักผ่อนให้เพียงพออะไรก็ว่ากันไป
2: ไม่มีถุงน้ำดีเรื่องเล็กพูดไม่เดี๋ยวมีถุงน้ำดีดีกว่าไม่มีถุงน้ำดีแต่การไม่มีถุงน้ำดีเรื่องเล็กสิ่งที่ซีเรียสตับไตเนี่ยเบอร์หนึ่ง
0: เออถูกต้อง
2: อย่าใครอย่าเผลอไปยุ่งกับมันแล้วมึงได้เรื่องนะใครฟอกไตนี่นับถอยหลังได้เลยนะอันนี้เรื่องใหญ่เรื่องใหญ่เรื่องใหญ
0: ่พี่ต้นนะจริงๆแล้วอย่างที่บอกกันว่าวันนี้พี่ต้นเอาจริงนะ57เป็นคนที่57แล้วยังดูด
1: ีรออยู่
0: เป็นคนที่แบบ57
2: ผมแก่แล้วฮะวิ่งหอบฮะเมื่อวานวิ่งจากสารแดงไปติดสี่ปีหอบแพ้แล้ว
1: จะรับเบี้ยชราได้ไหมพี่ปีใกล้ละ
0: พี่ปีเดียวพี่หนุ่มเปล่
2: าเป็นน้องกันชัยฮะน้องเดือน
0: อ๋อเป็นน้องเดือน
2: หลายคนผมเป็นน้องทั้งหมดอ่ะ
0: อย่างที่บอกว่าพี่เป็นคนที่แบบว่าเอาง่ายๆที่จริงมันมีปัญหามาตั้งแต่40แล้วล่ะเรื่องการมอง
1: เห็นเรื่องสายตาใช่ไหม
0: เรื่องสายตา
2: ผมเหรอ
0: เขาบอกว่าเอาง่ายๆท่านผู้ชมฮะเมื่ออายุเรามากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นสิ่งหนึ่งต่อให้คุณหน้าตาสวยหล่อยังไงนะต่อให้คุณยังไงก็แล้วแต่เลนส์แก้วตาธรรมชาติของเราเนี่ยมันจะค่อยๆ
1: มันเสื่อมลงตามเวลาของมันอยู่แล้ว
0: เขาบอกพี่ก็เคยปรากฏการณ์นั้นก็เจาะเลนส์
1: เลนตาเสื่อม
2: คือก่อนที่จะไปทำเรื่องนี้ผมมันกลับมาใส่แว่นมือถือก็
0: ต้องเอาตัวใหญ่
2: ได้ประมาณแค่นี้แล้วก็เปิดตัวใหญ่ๆหน่อยแต่พอส่งใน iPad มันก็ถ่างได้จะขนาดไหนก็ถ่างเอาไว้ฮะแต่ถ้า A4 เนี่ยเรียบร้อยผมไปบวชที่วัดทีนี้มีหนังสือเล่มนึงอยากอ่านไม่ได้นั่นคือเรื่องที่ว่าด้วยปานะอาจารย์ส่งให้อ่านปุ๊บผมรับมาดูแล้วไม่ได้บอกใครนะว่ามีแว่นอยู่เป็นพระแบบไม่มีแว่นเวลาห่มจีวรต้องมีกระดุมติดผมติดไม่ได้
1: โอ้โห
2: ผมก็เลยเป็นพระที่ห่มจีวรชั้นเดียวคนสองชั้นผมติดกระดุมไม่ได้แล้วจะบอกให้ใครมาติดให้เราอ่ะก็มันก็ต้องทำเองเนาะก็ทำเท่าที่มันมองเห็นแต่พอทำงานไม่ได้ผมว่านี้ยุ่งแล้วมึงเขาให้มึงมาเป็นนักพากย์นี่มันเกมไหมนะ
1: ทำไม่ได้
2: ทำไม่ได
0: ้ก็คือง่ายยังไงก็แล้วแต่มันจะค่อยๆเสื่อมลงแต่วันนี้นวัตกรรมจริงๆแล้วมันดีขึ้นจริงๆนะคะนวัตกรรมทุกวันอย่างที่แบงก์ของ Eye Hospital เนี่ยอย่างที่บอกว่าหรือโรงพยาบาลจักษุกรุงเทพตรง
1: เรียบด่วนรามอินทราเนี่ย
0: ครับของเขาคือการเขาเปิดเป็นศูนย์เลสิกชื่อเลเซอร์วิชั่น
3: ครับ
0: แล้วก็พัฒนาจากเลเซอร์วิชั่นนะครับมาเปิดเป็นโรงพยาบาล
1: ตา
0: ที่นี่แหละคือจุดเปลี่ยนของพี่เลย
2: ที่นี่เลยฮะวันหนึ่งก็Bangkok Eye Hospital กับพี่ต้นไปตรวจตากันผมก็ไปก็ตรวจตอนตรวจผมไม่รู้หรอกเขาจะตรวจทำอะไรแต่ว่าเจ้าหน้าที่ทีมแพทย์บอกแล้วว่าอ๋อเดี๋ยวเขาจะตรวจไปเพื่อดูซิว่าเราเนี่ยตัวผมเนี่ยสามารถจะใช้เทคนิคที่เรียกว่า No Blade RLE ได้ไหม
0: No Blade
2: No Blade Blade แปลว่าใบมีดฟังตัวหรือว่า No Blade คือไม่ใช้ใบมีด RLE คือ Refractive Lens Action หมายถึงเอาเลนส์อันนี้ออกไป
0: ก็คือเลนส์ธรรมชาติออกไป
2: ใหม่เข้ามา
1: เฮ้ย
0: อ๋อแล้วก็เปลี่ยนเลนส์สายตาเลยเหรอ
1: ในดวงตาเรานะ
2: ที่เด็ดคือตรงไหนรู้ป่ะสมมุติน็อตจะทำปุ๊บอย่าเพิ่งตรวจก่อนให้เรียบร้อยต้องตรวจทุกอย่างต้องตรวจนะตรวจเสร็จปุ๊บก็จะวัดค่าต่างๆแค่ไหนคุณกับผมระยะที่เห็นชัดสุดไม่เท่ากัน
1: สายตาคนเราไม่เท่ากัน
2: มันไม่เหมือนกันวัดค่านี้ได้เสร็จแล้วปุ๊บคุณหมอจึงจะสั่งทำสร้างเลนส์พิเศษคู่นี้ขึ้นมาสำหรับ
0: คุณ
1: ฮะ
0: ก็คือบอกว่าถ้าสมมติแกบังคอนแทคเลนส์เนี่ยมันก็จะมี
2: เราพูดกันเหลืองเลยเราพูดกันถึงเรื่องเลนตานะ
0: ถูกต้อง
2: สร้างให้น็อตคนเดียวเลย
0: เลนตาอันใหม่คู่ใหม่ซึ่งธรรมชาติเสริมคือคุณสามารถเปลี่ยนเลนตาคู่ใหม่สำหรับชีวิตคุณ
1: สำหรับ
2: ต
1: ัว
2: พี่มดดำตอนที่ผมไปตรวจเนี่ยมันจะมีการตรวจเฉพาะสำหรับคนที่จะทำโนเบตแล้วอีโดยเฉพาะซึ่งไอ้การตรวจเนี่ยผมก็คิดในใจใส่แว่นก็ได้มั้งวะที่อะไรอย่างนี้นะ
1: ตรวจเสร็จ
2: อาจารย์ก็บอกว่างี้ปุ๊บอ๋อแล้วทำเลยฮะหมอจะเปลี่ยนอะไรผมเปลี่ยนเดี๋ยวนี้แหละฮะเปลี่ยนแล้วเปลี่ยน
1: ผมไม่อยากเป็นต้อกระจก
2: โอ้โหอาจารย์ผมก็เลยอ่ะตัดสินใจเปลี่ยนคุณหมอก็ใจดีแบบอ่ะงั้นไปตรวจวัดปุ๊บๆแล้วก็เป็นผมเลยมันคือแต่นายวิปปดามีเคยทำเลสิกใช่ไหม
0: ไม่เคย
1: เลสิกแป๊บเดียว
0: อ๋อเลสิก
1: แป๊บเดียว
0: แล้วเจ็บไหม
1: ที
0: ่
1: เ
0: ขาติด
2: ไม่ใช่ไม่เขาไม่ใช่ค
1: ืออ
2: ย่างนี้พี่มดดำ
1: กันฝุ่นเฉยๆนั่นแหละกันฝุ่นเฉยๆ
2: งงก็เห็นเลยก็อะไรที่อ่านไม่ได้ก็เห็นผมหน้าเห็นหน้าลูกในผมแบบเฮ้ยไข่ต้ม
1: ลูกคือหมาคือหมา
2: ลูกคือหมา
0: อ๋อลูกคือหมาว่ะ
1: ลูกคือหมา
0: ไข่ต้ม
1: เลี้ยงหมาเลี้ยงหมาลูกเขาคือหมา
2: ไม่เห็นตั้งแต่
1: เขาเห็นหน้าลูกเขานาน
2: แล้วแบบเฮ้ยชัดอย่างนี้เลยลูกอะไรอย่างเงี้ยด
1: ี
2: ใจ
1: คือทำเสร็จปุ๊บออกมาเห็นปั๊บเลยทันที
2: เห็นนั้น
1: แล้วพักฟื้นนานไหม
2: ไอ้ที่พี่มดดำพี่น็อตพี่แจ๊คเห็นว่ามันแปะขาวๆอ่ะนั่นคือการไปโดนกระแทก
0: ซึ่งเหมือนตา
2: แต่ไม่ตรงนั้น
0: อ
2: ่ะมันจะมีรูไอ้คุณเห็นเลยครับแต่ว่าวันนี้มันคือแบบ
1: แฮปปี้ใช้ชีวิตได้ปกติ
2: ผมอ่านไอ้นี่ไม่เห็นเท่านั้นน่ะไอ้ปืดๆเหลืองๆนั่น
0: อ๋อก็คือตัว
1: นักล่างสุดล่าง
0: ชื่อดารา
1: ฟอนดารา
2: ไม่เห็น
1: ไงแต่ยังเห็นทั้งหมดเลย
2: คิวการ์ดพวกนี้หมู
1: โอ้
2: ยอย่างเงี้ยหมู
1: เรายังมอง
0: ไม่เห็นเลยเนี่ย
1: ไม่แล้วพี่แล้วใครทำได้บ้างเนี่ยคนที่ควรจะทำคือเป็นใคร
2: คนที่ควรจะทำคือคนที่มีปัญหาด้านสายตาแต่ว่าโนเบตแล้วอีเนี่ยมันมีสเปคหน่อยว่า50กว่า55อัพ
1: อายุ55ขึ้นไปมันต้องรอ
2: เรื่องที่ฮือฮาคืออะไรรู้ป่ะวิธีนี้ผมก็ไปถามอาจารย์หมออันนี้ชีวิตหมอก็อาจจะไม่ขอ50ปีไม่เป็นกี่ปี50ปีพอไหม
1: ฮะ
2: ฮะ
0: มันก็คือเลนแก้วตาธรรมชาติ
1: เจ๋งว่ะ
0: คุณเปลี่ยนเลนแก้วตาธรรมชาติแต่ปรากฏว่าอายุฉันยังไม่ถึง
1: ยังไม่55ขึ้นไป55ขึ้นไปเฮ้ยเรื่องตาเปลี่ยนแล้
0: ววันนี้โปรพิเศษสำหรับรายการแฉมีไหมพี่ยังไงบ้าง
2: มีฮะ
0: ยังไงบ้าง
2: คืออย่างนี้ฮะก่อนที่เราจะทำโนเบตอาร์เอเนี่ยมันต้องไปตรวจก่อนเป็นการตรวจที่ละเอียดมากๆสำหรับการจะทำและตรงนั้นน่ะมันก็ตรวจสุขภาพตาเน
1: า
2: ะที่ราคามันก็พอสมควรแต่วันนี้ฮะเขาทำมาเฉพาะในรายการแฉเท่านั้นมันเหลือ2899บาท
0: 28จาก 8,000
1: กว่าจาก 8,500 เหลือ 2,500 ไม่ผ่านจะไม่ผ่าน
2: ไม่ไปตรวจนะตรวจนะ
0: ฟังดีๆคือการคัดกรอง
2: การตรวจสุขภาพ
0: กรองการตรวจสุขภาพเราแล้วใช่ไหมแต่เราไม่ได้ตรวจสุขภาพดวงตาเราเนี่ยเราไปตรวจสุขภาพดวงตาเราเนี่ยก็จะตรวจคัดกรองเพื่อการผ่าตัดเปลี่ยนเลนส์รักษาสายตายาวแบบไร้ใบมีดนะฮะอย่างที่พี่บอก
2: ใช่
0: นะครับ Screening No Breast เนี่ยนะฮะ RLE จากปกติเนี่ย 8,500 บาท 8,500 บาทวันนี้เหลือเพียง 2,899 บาทแล้วคุณใช้สิทธิ์ภายใน3เดือนนี้นับตั้งแต่วันที่เราออกอากาศวันที่วันแรก
2: เขาบอกพี่พอดีหนูดูรายการแฉมานี่สิทธิ์ตัวนี้ค่ะโรงพยาบาลจัดการให้เลย
0: ก็คือเข้าได้ตั้งแต่8โมงเช้าจนถึง5โมงเย็นนะ
1: ครับผม
0: ตอนนี้ถึงวันพรุ่งนี้คุณรีบ
1: จองสิทธิ์ได้ตอนนี้เลยนะ
2: ต้องจองสิทธิ์นะไม่ใช่เดินเข้าไปนะ
1: ต้องจองสิทธิ์ก่อนนะ
0: ต้องจองสิทธิ์ที่รายการแฉก่อนนะฮะ
1: ครับผม
0: คุณแอดไลน์เข้าไปแอด Bangkok Eye Hospital @Bangkok Eye Hospital หรือจะสแกน QR code ฟังไม่ผิดปกติถ้าคุณเดินไปเลยเนี่ยคุณจะเสีย 8,500
1: บาท
0: ถ้าคุณไม่จองสิทธิ์ผ่าน Bangkok Eye Hospital เนี่ยคุณจะเสีย 8,500 บาทแต่วันนี้ถ้าคุณจองสิทธิ์ผ่านรายการแฉผ่าน Bangkok Eye Hospital เนี่ยวันนี้จาก 8,500 คุณจะเช็คเอ็กซเรย์หมดเหลือ 2,899 บาท
1: ผมนั้นไปตรวจสักครั้งนะถ้าคุณมีดวงตามีปัญหาลองไปตรวจสักครั้งดู
0: แล้วให้สิทธิ์จนถึงพรุ่งนี้ถึงพรุ่งนี้ตอนกลางคืนเนาะ2วันเนี่ยเอาง่ายๆ
1: ถึงให้ถึง2ทุ่มพรุ่งนี้เท่านั้นตั้งแต่ตอนนี้เลยนะครับแอดไลน์ไปก่อนนะครับ @Bangkok Eye Hospital นะครับ @Bangkok Eye Bangkok Eye Hospital นะฮะหรือว่าสแกน QR Code หน้าจอตรงนี้ได้เลยครับผม
0: ท่านผู้ชมฮะอันนี้คือเป็นการตรวจคัดกรองเราไปดูวิสัยตาเราเป็นยังไงขาดอะไรไอ้เลนแก้วตาธรรมชาติของเราเนี่ยคุณภาพมันอยู่ที่เท่าไหร่แล้ว
2: ละเอียดมากนะฮะ
1: ท่าน
0: ผู้ชมฮะอีกครั้งนึงนะฮะวันนี้คุณจะต้องจองในรายการแฉก่อนเพื่อที่จะได้ 2,899 บาท
1: ครับ
0: คือมันเป็นการตรวจคัดกรองคือตรวจดวงตา
1: แบบลึก
0: ละเอียดเลยล่ะ
2: ใช่
0: คือตรวจดวงตาคุณแบบละเอียดโอเคละหลังจาก45ลองไปตรวจดูหลังจาก45ถ้า าก่อนหน้านี้ดวงตาเราปกติยังไม่ต้องไปตรวจแต่ถ้าสมมติดวงตาไหนเราอ่านตรงนั้นก็ไม่เห็น

0: ขับรถไกลๆก็มองเริ่มมองไม่เห็นความดันตาเป็นยังไงหรือตาเริ่มมีจุดอะไรอยากจะไปตรวจเนี่ย
1: เรื่องกลางคืนง่ายเลย
2: พาคุณพ่อคุณแม่ไปเพราะวันนี้เคยเกิดขึ้นคุณแม่ผมไม่ยอมบอกด้วยความเกรงใจลูกเขาไม่ยอมบอกเลยต้องเปลี่ยน
0: ถูกท่านผู้ชมฮะเป็นการผ่าตัดเปลี่ยนเลยก่อนนะอันนี้เป็นก่อนเพ
1: ื
0: ่อการผ่าตัดถ้าสมมติมันอะไรจริงๆแล้วเนี่ยมันอาจจะต้องแบบว่าผ่าตัดเปลี่ยน
1: เพราะว่าถึงแม้เราจะมีปัญหามากแต่ถ้าองค์ประกอบทางด้านสายตาไม่พร้อมวิธีนี้ทำ
2: ก็ทำไม่ได้เหมือนกัน
1: ใช่ต้องไปตรวจก่อน
0: ท่านผู้ชมรับสิทธิ์การคัดกรองเพื่อผ่าตัดเปลี่ยนเลนส์รักษาสายตายาวแบบไร้ใบมีสกิน
2: ครับ
0: นะฮะ no breath RLE จากราคาปกติเนี่ย 8,500 บาทวันนี้ถ้าสมมติคุณจองกันในแฉก่อนเนี่ย มันจะเหลือแค่ 2,899 บาท
2: ใช่แล้ว
0: ถ้าสมมติคุณเดินไปเองที่บางกอก
2: แล้วก็จะแล้ว
0: ยังไงเขาเก็บคุณ 8,500
2: ใช่จ้ะ
0: และใช้สิทธิ์เมื่อคุณจองสิทธิ์เนี่ย 2,899 บาทเนี่ยคุณจองสิทธิ์ได้3เดือน
2: นับ
0: ตั้งแต่วันนี้คุณมีสิทธิ์จองสิทธิ์ได้ถึง 2 ทุ่มพรุ่งนี้นะคะ
2: ครับ
0: คุณโทรไปที่5025112111 025112111หรือแอดBangkok Eye Hospital นะคะ
2: ครับผม
0: แอด Bangkok Eye จาก 8 ถ้าคุณเดินไปที่โรงพยาบาล
2: Bangkok Eye Hospital
0: ยังไงคุณเสีย 8,500 วันนี้คุณจองสิทธิ์ไปจากแฉก่อนเนี่ยจะเหลือ 2,899 บาท
3: ครับ
0: คุณสแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่หน้าจอเราก็ได้หรือคุณแอด Bangkok Eye Hospital หรือโทรจองสิทธิ์เอาก็ได้025112111นะคะ
2: ครับ
0: อย่างที่บอกไปเช็คซิว่าเป็นยังไงกันบ้างสายตาของพวกเรา
3: ใช่ฮะ
0: นะ
3: นี่
2: ตามอยู่คู่เดียวนะฮะดูแลกันนะครับผม
3: ถูกต้องครับ
0: พี่ต้นขอบคุณพี่ต้นมาก
2: ขอบคุณพี่ต้นมากเลยครับผมขอบคุณ
3: พี่ต้นขอบคุณมากครับพี่ขอบคุณมากครับ
2: ไปไลฟ์ต่อปะเนี่ย
1: โอ้ครับ
2: ครับ
0: วันนี้สาวๆวิสาก
2: ับ
0: ว
2: ิ
0: สาสุดดอนนะ
2: ดอนนะฮะโดนหรือดอน
0: ดอนหรือโดนลูก
2: ภาษาไทยเรียกว่าโดนเนาะ
3: โดนครับแม่
2: ภาษาอังกฤษคือดอนเนาะ
0: ดอนเนาะ
3: ไปฟ้าทาราน้องเชียร์นี่ทั้ง3คนนะฮะต้องบอกว่าการคัมแบ็กนะครับในรอบ2ปีครับคุณแม่แล้วเพลงนี้แล้วก็เต้นเก่งด้วยช่วงหน้าได้ฟังแน่นอนครับ
2: ครับผมพักสักครู่ครับ
4: สนับสนุนโดย Lactosoy Original 300 ml อร่อยคุ้มค่า It's real
5: คุณรู้ดีว่าเขาคือใครชายในเสื้อเหลืองกับโปรโมชั่นที่พูดเหมือนเดิมทุกปีผ่อนยาง 0% 10เดือนที่บีควิกรับประกันบ้านร่วมแตกเปลี่ยนฟรี1ปีและเปลี่ยนน้ำมันเครื่องเกรด10,000 กิโลที่บีควิกฟรีไส้กรอกฟรีค่าแรงในอนาคตข้างหน้าเทคโนโลยียานยนต์จะเปลี่ยนไปแค่ไหนทั้ง
6: ถึงแม้มนุษย์อย่างเราจะแก่ลงทุกปีแต่บีควิกจะทันสมัยและใหม่เสมอเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต
7: อุ๊ยผิวคล้ำหมองโดนอะไรมาเนี่ย
8: ไม่โดนที่หมองเพราะยังไม่โดน
7: ใหม่ซิตรา AHA สกัด 100% พร้อมสารสกัดไขมุกคอลลาเจนบอกลาผิวหมองบูสต์ผิวดูใสพร้อมช่วยกันแดด
8: ผิวดูใสฉ่ำ
7: ต้องโดน
8: ใหม่ซิตรา
9: ทีเด็ดเปิดพิสดารง่ายๆที่บ้านลองดูครับ
10: น้ำปลาตำนัวลุยเลยนะคะ
11: อ
10: ่
11: ะเค็มอีกคำต่อยคำ
12: เอ้าหมดอร่อยหยุดไม่ได้น้ำปลาร้าตำนัวแซ่บนัวนัว
13: มีตำนัวตำแซ่บด้วย
14: ชิมซะหมดเลย
15: ทุกอุปสรรคทำให้เราแข็งแกร่งกว่าเดิมผมที่ถูกทำร้ายก็เช่นกันใหม่ Dove Peptide Intense Repair ช่วยฟื้นบำรุงส่วนของเส้นผมที่เสียหายในระดับโมเลกุลเพื่อผมดูแข็งแรงขึ้น10เท่าให้ผมสุขภาพดีกว่าที่เคยใหม่ Dove
16: Air Carrier Tech Weave และ Tech SD ทนคุ้ม Carrier จัดเต็ม Air ดีติดแล้วคุ้ม Air Carrier Tech Weave และ Tech SDเย็นดีมีคืนติด Air Carrier Tech V หรือ Tech S รับเงินคืน500บาทถึง20พฤศจิกายนนี้ติดเลย Carrier Tech V และ Tech S
17: ฉันเคยมีชีวิตที่มีความสุขแต่แล้ว
18: จะไปเล่นงานกูเหรอไอ้หมอนวด
19: เขาจ้างสดไอ้มันเป้าล้านแม่งนี่แหละ
3: ผมไม่อยากเชื่อเลยว่าเด็กผู้หญิงคนนั้นจะโตมาเป็นคนในวันนี
10: ้คนอย่างเราจะเอาอะไรไปสู้เขาม
17: ันมีศาสตร์นวดเป็นลับที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน
7: เลิกคิดจะแก้แค้นซะ
13: คนในประเทศนี้แม่งก็ซื้อกันได้หมดวะ
17: เจอกูแน่ไอ้ตรงอย่าง
2: คนอย่างพวกมึงจะทำอะไรกูได้
17: ได้สิ
8: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียว
6: ครึ่ง
8: ทุกวันจันทร์และวันอังคารเวลา 20:30 น
6: พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้น
8: สมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียม
6: เพียง99บาทต่อเดือน
8: กดดอกจัน559ซีเรีย
6: ลโทรออก
11: ครีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal สีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุน
14: สีชัดสวย

0: ติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
1: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิร
2: ์ลแม่กำลังกลับนะ
3: ลืมล้างจานให้แม
2: ่ใช้นี
4: ่ใหม่สันไลพร้อมสารสกัดธรรมชาติแรมโนซามฟองนุ่มช่วยกระจัดคราบฝังแน่นได้เร็วขึ้นถึง10เท่าแม้ทิ้งคราบไว้ข้ามวัน
2: กลับมาแล้ว
5: ล้างเก่งมาก
4: สันไลเลมอนสูตรใหม
6: ่ทั้งหมด
7: รู้จักคนชื่อเมธปะ
8: พี่ไม่เจอมาแล้วหรอ
7: เจอจังๆเลย
9: พี่แม่จะลงสีแม่เหมือนเดิมไหมนะครับ
10: พี่ก็แค่ว่าไปตามความรู้สึกแค่นั้นแหละ
11: ให้โอกาสพี่ได้เห็นความนั้นของมอสอีกครั้งนึงนะ
9: มึงไปบอกเขาตรงๆไหมบอกว่ามึงอ่ะชอบเขาน
12: ี่เมาปะ
7: เมาอะไร
9: หึงเหร
13: อติดตามชม You Maniacs เดี๋ยวจะรักซะให้บ้าทุกวันเสาร์เวลา 20:30 นดูทีวีช่อง GMM 25
14: เคล็ดลับผมดูหนาใหม่ Sunsilk Bouncy Big Hair พร้อมเซรามายและไดนอซิดิลช่วยลดการขาดดูดร่วงถึง 98% ผมดูหนาขึ้นรู้สึกเหมือนได้ฟาร์มผมลองเลย
15: เสียวฟันตอนนั้นน่ะเป็นหนักเลยครับแต่พอได้ใช้เทพไทยสูตรช่วยลดการเสียวฟันเดี๋ยวนี้ฟันไม่เสียวแล้วรู้สึกปากสะอาดขึ้นด้วยแถมหลอดนึงใช้ได้นานจนลืมเลย
16: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
15: ช่วยลดเสียวฟันที่แสนประหยัดต้องเทพไทยครับ
17: สนับสนุนโดยแอป 1D คอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

0: นับสนุนโดยแอป 1D คอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้
1: คอนเฟิร์มเพื่อนมิ้งค่ะโลละ
2: คนคอนตร
1: งไม่พอเลยค่ะ
2: เขารู้กันว่าเราเก่ง
3: คาร์บอนแคชพร้อมใช้ให้คนเก่งเหนื่อยน้อยลงด้วยดอกเบี้ย 9.99% ต่อปีปีเก่าใหม่ได้เท่ากันและสุขบัวถึง30ธันวาคมนี้คาร์บอนแคชจะใกล้หรือไกลผมก็ดูสวยสุขภาพดีหมายซันซื้อ Power Bond Treatment ภายจากดัชชัยรีแพคคอมเพล็กซ์โกผมทนเสียให้สวยปังในช็อตเดียวผมสวยสุขภาพดีพริ้วได้ดั่งใจจากโคนจรดปลายลองเลย
4: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรเน้นคุณภาพให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเกณฑ์บุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
5: อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยดูแลสุขภาพด้วยนะครับทิฟฟี่แผงสีเขียวบรรเทาหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะและเป็นไข้ตัวยาพาราเซตามอลและคลอเฟนิรามีนมาเลียนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาทิฟฟี่แผงสีเขียวทิฟฟี่
4: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรเน้นคุณภาพให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเกณฑ์บุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
6: มหกรรมคอนเสิร์ตสุดยิ่งใหญ่แห่งปีที่แฟนๆรอการรอคอยเติมความสนุกถึงหน้าบ้านคุณพบกับศิลปินจากแกรมมี่โกศิลปินจากช่องวัน31และเหล่าแชมป์จากรายการดวลเพลงชิงทุนพิเศษสุดๆโอกาสของคนมีของหากคุณเสียงดีอยากเก็บไว้กับการประกวดร้องเพลงแบบยกเวทีดวลเพลงชิงทุนไหวๆตรงหน้าคุณในงานยังมีบูธกิจกรรมดีๆให้ร่วมสนุกมากมายย้ำชมฟรีตลอดทั้งงานจะเต็มถึง4จังหวัดเริ่มต้นกันที่จังหวัดปทุมธานีจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดระยองแล้วพบกันในงานดวลเพลงลูกทุ่งสัญจร2569สนับสนุนโดยจุฬาเฮ
7: Clear ซุปเปอร์วิตามิน10เท่าสดชื่นมั่นใจ 100% Clear
8: สวยแบบเกาหลีหรือน่ารักแบบญี่ปุ่นโดยแป้งพับเซรีเซ่ค่ะเนื้อแป้งละเอียดจากเกาหลีปกปิดได้เรียบเนียนบางเบารู้สึกสบายหน้าพร้อมผงไข่มุกจากญี่ปุ่นให้ผิวดูมีออร่าช่วยคุมมันกันเหงื่อได้ดีด้วยค่ะแป้งพับเซรีเซ่บางเบาปกปิดเรียบเนียน
9: เป็นคนชอบรสอ่อนๆค่ะเลยถูกใจเทพไทยรสอ่อนโยนพอเทพไทยรสอ่อนโยนถึงทำให้มิมรู้ว่าปากสะอาดจริงๆมันเป็นยังไงแม้ใช้แค่นิดเดียวดีต่อเหงือกและฟันด้วยนะคะ
10: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
9: หลอดนึงใช้ได้นานเกือบ6เดือนไม่แพงค่ะ
11: ฉันเคยมีชีวิตที่มีความสุขแต่แล้ว
12: จะไปเล่นงานกูเหรอไอ้หมอนวด
13: เขาจ้างสดไอ้มันเป้าล้านแม่งนี่แหละ
14: ผมไม่อยากเชื่อเลยว่าเด็กผู้หญิงคนนั้นจะจงมาเป็นคนในวันนี
15: ้คนอย่างเราจะเอาอะไรไปสู้เขาม
11: ันมีศาสตร์นวดเร้นลับที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน
16: เลิกคิดจะแก้แค้นซะ
13: คนในประเทศนี้แม่งก็ซื้อกันได้หมดวะ
11: มันเจอกูแน่ไอ้ตรงอย่าง
17: คนอย่างพวกมึงจะทำอะไรกูได
11: ้ได้สิ
18: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังอันคาร์ดแอปวันดี
19: ที่เดียว
18: ครึ่ง
19: ทุกวันจันทร์และวันอังคารเวลา2ทุ่มครึ่ง
18: พิเศษลูกค้า AAS
19: เท่านั้น
18: สมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียม
19: เพียง99บาทต่อเดือน
18: กดดอกจัน559สี่เหลี่ยม
19: โทรออก
15: ขอต้อนรับวิสครับกับย้อนหรือโดน
4: โดน
7: ทั้งโดนทั้งย้อน
15: สวัสดีครับ เดี๋ยวให้แต่ละคนแนะนำตัวหน่อยดีกว่าคร
7: ับ
3: สวัสดีค่ะเชียร์สค่ะ
14: สวัสดีค่ะทารานะคะ
8: สวัสดีค่ะปลายฟ้าค
15: ่
8: ะ
15: แน่นอนฮะว่าอัลบั้มนี้วิชั่น
8: ใช่ค่ะ
15: วิชั่นจริงๆแล้วเรียกได้ว่าเป็นแชปเตอร์ใหม่ที่จะเห็นเสน่ห์คือเอางี้จริงๆนะ
7: โตขึ้นเน
15: า
7: ะ
15: เป็นสาวขึ้นเป
7: ็
15: นสา
7: วขึ้นห่างจากนั้นกี่ปีแล้วลูก
8: 2
7: ปีแล้ว
15: ที่ผมมาเยี่ยมพี่อ่ะนะ
8: ใช่
15: ว่า2ปีที่แล้ว
1: ปีกลับมาแล้วครับคนรอคอยเลย
15: อ๋อเหรอ2ปีตอนนี้เพลงอย่างดอนดอนเนี
7: ่ยมันดอนหรือมันโดนยังไงกันแน่
15: ก็บอกผสมกันเลย2อันเลย
8: 2
1: อันเลย
8: 2ภาษาค
7: ่
8: ะ
7: คือภาษาไทยคือโดน
8: ใช่
7: ก็อีกความหมายนึงนะ
15: คือดอน
7: แต่ดอนคือไม่ได้นะโดนไม่ได้นะ
8: ใช่
7: ไหม
8: ม
7: ัน
8: เป็นเหมือนเล่นคำกันอะไรอย่างเง
15: ี้
8: ย
15: อย่างที่บอกว่าดอนหรือดอนใช่เป็นเพลงที่เปิดอัลบั้มของพวกหนูเลย
8: ใช่ค่ะ
15: นะฮะเป็นยังไงบ้างฟีดแบ็กกลับมาครั้งนี้
8: คือด้วยความที่พวกเราแบบเรื่องอะไรอ่ะหายไป2ปีใช่ไหมจริงๆเราก็ไม่ได้หายจากแบบแฟนคลับขนาดนั้นเพราะจริงๆมันก็มีแบบเจ็บนิดๆที่แบบเป็นไวรัลที่มีคนเต้นกันอะไรอย่างนี้แล้วก็มีแบบมีโชว์เพอร์ฟอร์มเรื่อยๆแล้วก็เราได้ทำแบบเหมือนซุ่มทำเพลงเงียบๆแล้วก็ทำเพลงดอนออกมารู้สึกแบบดีใจที่แบบว่าเหมือนแฟนคลับก็แบบให้ผลตอบรับค่อนข้างโอเคเลยค่ะ
7: ครับผม
15: มันเป็นเพลงแนวไหนลูกเมื่อกี้นี่มันเป็น
7: สไต

0: ไตล์ไหนลูกอิเล็กทรอนิก
1: ส์สไตล์อะไรลูก
2: โจนจะเป็นแนวเพลง EDM เลย
3: เ
2: ป็นเล่นเลย
3: EDM เน
0: า
3: ะซาวมันจะเป็นแบบว่าน้องแบบ EDM ไปเลยอ่ะ
1: อิเล็กทรอนิกส
3: ์ป๊อป
1: แดน
3: ซ์ใ
2: ช่มั้ยค
3: ะแล้วก็มีความเซ็กซี่จริงๆแล้วเราพวกเขามาเยี่ยมเราตั้งแต่2ปีที่แล้วแล้วนะ
0: ครับผม
3: มาอัปเดตกันสักหน่อยปลายฟ้า
2: ค่ะ
3: ครั้งที่แล้วพี่บอกว่าหนูจะต้องได้เล่นซีรีส์แล้วล่ะพ
2: ี่
3: ไว้เน
2: า
3: ะ
2: ครั้งที่แล้วพี่มดดำบอกว่าหนูต้องได้เล่นซีรีส์แล้วล่ะได้เล่นเลยค่ะ
0: คือหลังจากพี่มดพูดได้เลยเหรอ
2: ใช่ใช่
0: ได้ไปเล่นเลยเหรอ
2: ใช่ค่ะหลังจากพี่มดดำพูดหนูได้เล่นเลย
0: รัก
2: ษาทุกค่ะแม่
0: ไปเล่นอะไรมาคะลูกไปเล่นซีรีส์
2: หนูไปเล่นซีรีส์
3: ช่อง3
2: มาค่ะใช่ค่ะ
3: เรื่องอะไรลูก
2: เรื่องรันอเวย์นี่ไปก็ตายเปล่าค่ะ
3: เป็นไงบ้างประสบการณ์ใหม่ของหนู
2: ก็โอ้จริงจริงตอนแรกหนูยอมรับเลยว่าหนูเกรงมากเพราะว่ามันเป็นอะไรที่ใหม่สำหรับหนูการแสดงนี่คือมันใหม่อะค่ะก็เกรงค่ะก็แอบกลัวแต่ว่าพอมันได้มีเวิร์กช็อปแล้วก็ได้คุยกับเพื่อนสนิทกับเพื่อนมากขึ้นแล้วมันก็รู้สึกว่าเออก็สนุกดีค่ะ
3: ล่าสุดเห็นไปเป็นนางเอก MV ให้เจมินาย
2: ใช่ค่ะ
3: เดี๋ยวเด็กคนนี้จะดังเลยจริงๆไปเป็นนางเอกให้เจมินายโชว์สเต็ปแดนซ์เป็นไงบ้างลูกไปทั้งร่วงกับเจมินาย
2: ค่ะก็จริงๆแล้วเลยอ่ะหนูรู้จักน้องเจมมาตั้งนานแล้วแต่ว่าไม่เคยคุยกันเป็นการส่วนตัวค่ะจนวันนึงน้องเจมติดต่อมาบอกว่าเจอหนูจากคลิปนึงที่เป็นคลิปหนูจับจิ้งจกอะค่ะ
3: เจมินาติดต่อหนูมาเอง
2: ใช่ค่ะ
0: ได้จากคลิปจับจิ้งจกด้วย
2: ใช่ค่ะแล้วเขาก็แบบเออคนนี้โอเครู้จักผ่านตาแล้วแล้วบังเอิญว่าวันนั้นได้ไปโชว์ที่โรงเรียนนานาชาติแฮร์โรอะค่ะแล้วเขาก็เป็นศิษย์เก่าที่นั่นก็ไปเจอหนูแบบว่าเพอร์ฟอร์มอีกก็เลยทีนี้เขาก็เลย
0: เห็นเพอร์ฟอร์แมนซ์แล้ว
2: ใช่ค่ะ
0: ตอนแรกประทับใจจากจิ้งจกก่อน
2: ใช่ค่ะ
0: มาดูเพอร์ฟอร์แมนซ์ก็เลยติดใจเลยก็เลยชักชวนมาพอเจมินาชักชวนมาเรารู้สึกยังไงบ้าง
2: ดีใจค่ะเพราะว่าสำหรับหนูหนูรู้สึกว่าการจะได้เป็นนางเอก MV อะไรเงี้ยมันเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่สำหรับหนูมากเลยค่ะก็ดีใจขอบคุณมากๆเลยค่ะ
3: วันนี้ได้กลับมาทำเพลงอีกสนุกไหมลูก
2: สนุกค่ะอันนี้หนูก็รอ
3: มานานไป GL มาแล้วถูกต้องไหมซีรีส์ก็เป็น GL มาแล้ว GL เคยคิดไหมว่าวันหนึ่งหนูจะเล่นซีรีส์ GL
2: ไม่เคยคิดค่ะ
3: มันสนุกขนาดไหน
2: คือหนูว่าส่วนตัวหนูเล่นกับผู้หญิงแล้วมันสบายใจมันก็สนุกด้วยแล้วก็เลยคิดว่าเหมือนได้เพื่อนใหม่ด้วยค่ะ
3: กดดันไม่ลูกเรื่องแรก
2: กดดันค่ะ
0: มีเรื่องติดต่อมาเพิ่มยัง
2: ยังไม่มีค่ะติดต่อได้นะคะ
3: เดี๋ยวก็มีเดี๋ยวก็มีลูกเด
0: ี๋
3: ยวต้นจะไป
0: ทารา
3: เป็นอดีตนักกีฬาเลยนะลูก
0: นักกีฬาอะไรบ้างคะลูก
3: ว่ายน้ำฟุตบอลเทนนิส
2: หมดทุกอย่าง
3: ฮะหมดเลยเหรอ
0: ระดับไหนระดับมัธยมโรงเรียนหรือไงมหาลัยหรือไง
4: ถ้าเป็นว่ายน้ำหนูตอนนั้นกำลังมุ่งไปสู่เวทีมชาติ
0: ทีมชาติเลยเหรอ
4: ยังไม่ถึงค่ะ
0: ว้าว
3: เป็นคนจังหวัดอะไรนี
4: ่กรุงเทพ
3: กรุงเทพเรียนที่ไหนมา
4: บางกอกพัฒนา
3: บางกอกเวทีไหมล่ะแต่ละคนจะบอกเลย
0: นานาชาติแล้วก็เลย
3: บางกอกพัฒนาแต่ละคนเป็นลูกคุณหนูหมดเธอแม่เนาะลูกคุณหนูหมดเต้นเฉยๆค่ะลูก
0: ระหว่างว่ายน้ำเรามาค้นพบตัวเองเจอได้ไงว่าเราแบบชอบสายเต้นสายร้องเนี่ย
4: มันจะมีคุณแม่พาหนูไปเรียนร้องเพลงที่ Grammy Vocal Studio
3: ใช่ไหม
0: Grammy Vocal Studio
4: แล้วก็เข้าออเดชั่นเข้าค่าย Genius เลย
0: ก็คือมาลองแล้วรู้สึกเราชอบเลยมันเป็นตัวเราเองมากกว่าหรอ
4: มากกว่า
0: อ๋อเลยมุ่งหน้าทางนี้เป็นศิลปินเลยนะฮะ
3: ก็คือชอบว่าโอเคชอบร้องเพลงก็คือเอาง่ายๆแม่หนูชอบไปทำแอคทิวิตี้ถูกต้องไหมลูก
4: แม่สปอร์ตหนูมากกว่าค่ะเหมือนแบบพอหนูอยากทำอะไรคุณแม่ก็สปอร์ตส่งเลยอยากเรียนเต้นอยากร้องเพลงก็พา
3: แล้วหนูเป็นคนขอแม่เลี้ยงเองไหมหนูอยากเรียนร้องหนูอยากเรียนเต้น
4: ใช่ค่ะหนูขอเพราะหนูรู้สึกว่าหนูชอบมาตั้งแต่เด็กอยู่แล้ว
3: แล้วกีฬาเหรอลูกบางทีกีฬาพ่อแม่บังคับให้เล่นหรือ
4: ไม่เลย
3: หนูก็ชอบเอง
4: ใช่
3: แสดงว่าลูกเป็นเด็กกิจกรรม
4: มากมากเลยค่ะ
3: โอ้โหเขาเป็นเด็กกิจกรรมตั้งแต่เด็ก
4: ๆใช่
3: จนวันนึงหนูได้มาแบบว่ามีโอกาสทำโปรเจกต์ร่วมกับจีเนสมันพิเศษยังไงสำหรับหนูบ้าง
4: รู้สึกว่า Genius เป็นที่ที่พิเศษมากเพราะเขาทำให้หนูสามารถทำความฝันเป็นจริงอะค่ะจากที่เป็นเทรนนีมา3ปีแล้วก
0: ็3ปีเลย
4: ใช่ฝึกซ้อมมา3ปีจนได้เดบิวต์เป็นวิส
3: แล้วตอนที่เรียนร้องเพลงอีกกี่ปีลูกท่านเรียนรับแล้วอะ
4: โอ้ตอนนั้นหนูเริ่มเข้ามาเรียนตอน2018
3: เอออายุลูกเท่าไหร่ตอนนั้น
0: นี่มัน2026
4: 13มั้งคะ
3: อายุเยอะมากเล่นก็อยู่ตั้งแต่ก็คือเรียนร้องเพลงตั้งแต่อายุ43
1: มาตอน21อะตอน21
0: โอ้โห
1: ต้องฝึกฝน
0: นานมากก็ต้องฝึกเนาะ
3: ก็คือแรกๆหนูก็เสียเงินมาเรียนเนี่ยถูกต้องไหมลูกนั่งเสียเงินมาเรียนเนี่ยแหละ
1: แกมี่นะ
3: เออนั่งเสียเงินมาเรีย
4: นเพลง
3: ตอนเรียนตั้งแต่อายุ13แล้วได้อยู่ดีปุ๊บเขาก็เห็นแววของนางว่าเอ้ยเด็กคนนี้ว่ามีพรสวรรค
0: ์
3: เขาก็เลยมาอยู่กับ Genius มั้ยใช่มั้ยวันที่เขาแบบว่าเห็นแววของหนูรู้สึกยังไงบ้าง
4: เขาให้หนูไปออเดชั่นแล้วหนูบอกตามตรงเลยว่าตอนนั้นหนูนึกว่าหนูจะไม่ติดใช่เพราะหนูไม่ค่อยรู้จักเพลงไทยเท่าไหร่ตอนนั้นค่ะแล้วแบบออเดชั่นไปเพลงเดียวแรปสดเพลงเดียวค่ะก็เขาติดต่อกลับมาหนูก็ดีใจที่ได้อยู่ตรงนี้วันนี้ค่ะ
3: อย่างที่บอกตอนนั้นหนูต้องเลือก2อย่างว่าจะต้องไปเป็นนักกีฬาอย่างที่บอกว่าเด็กคนนี้เขาจะกลับมาคิดว่าจะไปทีมชาติเลยก็คือจะเป็นนักกีฬาทีมชาติเลยถูกต้องไหมลูกตอนแรก กับหนูจะต้องมาเป็นศิลปิน
4: ใช่
3: เป็นหนูทำ
0: ใจยากไหมลูกตอนนั้น
4: ไม่อ่ะ
3: ไม่ยากศิลปินดีกว่าสนุกกว่าเนาะ
4: เหมือนเจอแพชชั่นตัวเอง
3: ไปแล้วตั้งแต่เด็ก
0: เลยเป็นเราชอบมากกว่าเราชอบเต้นชอบร้องมากกว่า
4: แต่ตอนนี้ก็ทำควบคู่ไปเลยตอนนี้ก็ไปยิงธนู
3: ยิงธนู
0: ด้วยตอนนี้ยังเป็นไม่ได้ด้วยหรอ
4: ยังเป็นอยู่ค่ะตอนนี้กลับมาเป็นอีกแล้วค่ะ
0: ก็คือชอบสายกีฬาด้วยแล้วก็ชอบสายด้วย
3: เอาทุกอย่างเลย
4: ไม่มี
3: เอาลูกคนเดียวเป็นลูกคนเดียว
0: นี่ยิงธนูดูสิน
3: างไปยิงธนูเลยเห็นไหมล่ะ
4: ใช
0: ่ยังไงไม่ธรรมดาอ่ะ
1: เก่งลูก
0: เก่งลูกอ่ะ
3: น
0: ะใจให้
3: อีกหนึ่งคนเชียร์
0: ล
3: ู
0: ก
3: น้
0: องเชียร์
3: ตอนนี้เรียนอยู่
5: ใช่ค่ะอยู่ปี4ค่ะ
3: ดูเรียนสาขาแฟชั่นสิงห์ทองถูกต้องไหมลูก
5: ใช่ค่ะ
0: ออกแบบชุดเองวะเนี่ย
5: ชุดนี้ยังค่ะแต่ในอนาคตก็ไม่แน่เดี๋ยวเรา
0: แล้วออกแบบสิงห์ทองนะ
5: ใช
3: ่ก็คือเห็นล่าสุดมีโปรเจกต์
5: ใช่ค่ะก็คือจะเหมือนต้องทำโปรเจกต์ไฟนอลทุกปีเป็นแบบคอลเลกชันเสื้อผ้า
3: ที่เขาเอาในแบบมาเดินกันใช่ไหม
5: ใช่ค่ะ
3: ใช่ไหมที่มีพี่ตือไปจัดใช่ไหม
5: ใช่มีอันนั้นด้วยค่ะ BFW ใช่ค่ะ
3: ใช่ไหมลูกที่ป้าตือจะมาจัด
0: อ๋อเหรอ
5: จะมีเหมือนเป็นแบบ BFW ที่สยามด้วยที่แบบว่าเหมือนเขาแบบว่าให้โอกาสเด็กปี3แบบเอาชุดเราไปเดินอะไรเงี้ยเพราะตอนนั้นทาราก็ไปเดินให้หนูเหมือนกันใช
0: ่แต่นี่ไอเดียของเธอมาจาก Attack of the Titan
5: ใช่ค่ะ
0: ใช่ไหมเธอมีแรงบันดาลใจอะไรมาจากเรื่องนี้
5: คือหนูดูอนิเมะเรื่องนี้คือหนูเป็นคนเบียวอนิเมะมากแล้วหนูก็ชอบดูเรื่องนี้แล้วก็รู้สึกว่าได้แบบอินสปิเรชันมาแล้วก็เลยแบบว่าทำชุดเลือกเป็นแบบนายแบบเป็นพี่เนยกับพี่กิตตินเพอร์เซสค่ะเพราะว่าแบบทั้งสองคนก็คือชอบเรื่องนี้เหมือนกันรู้สึกว่าชุดน่าจะเหมาะกับพี่ๆเขามาก
0: โอ้โห
5: ใช่ก็คือเป็นฟิลเหมือนแบบเอาพี่ๆในค่ายมาแบบว่าเรื่องอะไรอะเรียนจบเพราะพี่ๆในค่ายค่ะ
3: จบพี่ๆในค่ายเนี่ยเป็นครอบครัวเลย
0: ครอบครัวเดียวกันเลยนะ
3: เรียนจบเพราะศิลปินในครอบครัวช่วยกันเลย
5: ใช่ค่ะพอจีนี้เลยค่ะ
3: อย่างที่บอกความสามารถรอบด้านเรียกว่าโปรเจกต์นี้ก็เต็มไปด้วยความท้าทายเนาะ
0: จริง
3: เรื่องเวลาแล้วก็การบริหารจัดการเรียกได้ว่าทุกอย่างในที่สุดจบมาได้ดี
5: ดีค่ะเหมือนแบบมันต้องแมเนจเรื่องแบบว่าเทรนด้วยแล้วก็แบบว่าเตรียมคัมแบ็กด้วยแล้วก็อันนี้ก็เหมือนต้องเรียนต้องคอยคอนซัลท์กับอาจารย์ตลอดอะไรเงี้ยก็แบบต้องมีการเป็นเวลาค่ะเกือบตายเหมือนกันแต่ว่าได้อยู่ค่ะ
3: คำว่าเทรนของหนูนี่วันจะต้องอาทิตย์นึงหนูต้องเข้าตึกมาเทรนกันกี่วัน
5: โอ้วันบ่อย3-4 วัน
3: กี่ชั่วโมงต้องมาซ้อมเต้นซ้อมร้องกันกี่ชั่วโมง
5: ก็จะเหมือนแบบแบ่งเป็นคลาสร้องอาทิตย์ละคลาสนึงแล้วก็เหมือนมีมาสเตอร์คลาสกับครูที่สอนเต้นด้วยต้องร้องด้วย
3: ต้องสอบมั้ยยังต้องสอบอยู่มั้ย
4: เคยมีค่ะ
3: เคยมีสอบ
0: ตอนนี้เป็นวงเดบิวต์แล้วไงเป็นไงบ้างรู้สึกไงบ้าง2ปีที่หายไปแล้วกลับมาออกซิงเกิลอีกครั้งนึง
5: รู้สึกเหมือนเป็นเวลาที่แบบพวกหนูรอมานานมากแบบว่าจริงๆพวกหนูก็ซุ่มทำแบบอะไรมาตลอดเนี่ยแหละแล้วแบบว่าเหมือนพอวันที่ได้ปล่อยออกไปอ่ะมันก็คือมีโชว์เคสด้วยที่เอ็มสเปียร์ค่ะเหมือนแบบเหมือนได
4: ้เป็นคัมแบ็กสเตจ
5: ใช่
1: ครับ
5: เหมือนได้เจอแฟนคลับในแบบมารวมเจอกันแบบว่าในรอบ2ปีเลยใช่ค่ะ
0: แฟนคลับว่ายังไงบ้างจากโชว์ครั้งนี
4: ้ฟีดแบ็กดีมากเลยค
3: ่
4: ะตั้งแต่ตอน MV แล้วทุกคนก็ตกใจเหมือนกันเพราะวิสโตขึ้นจาก MV ที่แล้วมากๆเลยอะค่ะก็เห็นฟีดแบ็กด้านนี้แต่ว่าทุกคนตื่นเต้นดีใจมากที่วิสกลับมาแล้ว
0: ครับผม
3: แน่นอนการกลับมาครั้งนี้ก็แยกย้ายกันมากว่าจะได้กลับมาเจอกัน
1: ครับ
3: 2ปีเนาะ
4: ใช่
3: ฝากกันซะหน่อยลูกติดตามพวกหนูได้ยังไงอะไรยังไง
4: สามารถติดตามสามารถติดตามพวกเราได้นะคะโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์มนะคะที่ Viz Official ค่ะและสามารถไปดู MV ของพวกเราเพลง Don't ได้ที่ YouTube Genius Underscore Official ค่ะ
0: ครับผม
3: นะฮะแล้วก็ติดตามหนูเร็วๆนี้นะขอบคุณลูกที่แวะเวียนมาวันหลังแวะเวียนมาเยี่ยมอีก
1: นะขอบคุณมากนะคะเดี๋ยวครับขอบคุณมากเลยครับขอบคุณครับ
3: เอาละครับท่านผู้ชมครับเรากลับมาเจอกับแชร์กันใหม่พรุ่งนี้นะฮะอาทิตย์นี้เดี๋ยววันพุธสรุปหมอของขวัญมาใช่ไหม
0: ครับ
3: วันพฤหัสเป็นเน
0: ่เ
3: น่จ้ะแน่นๆนะฮะโอเคโอเคเราเจอกันพรุ่งนี้เนาะไปแล้วนะสวัสดีนะฮะ
0: สว
3: ัสดีครับ

เมตตายามประชาได้พบเห็นดุจดังสายน้ำเย็นสะอาดใสชโลมล่าพาสดชื่นรื่นหัวใจเป็นมิ่งขวัญชาวไทยเสมอมาพระเสด็จทิพยพิมานสวรรค์สุดจะกลั้นดวงหทัยอาลัยหาน้อมสำนึกรำลึกถึงพระกรุณาจักอยู่ในใจไพร่ฟ้านิรันดรด้วยสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Channel จำกัด

0: ับเรื่องใหญ่รายวันกับผมอ๊อฟชัยนนท์มาแล้วครับวันนี้เป็นเรื่องใหญ่จริงๆนะครับคุณผู้ชมครับแล้วหลายคนก็ตกอกตกใจกันทั้งประเทศนะครับว่าศูนย์ดูแลผู้สูงวัยที่กาญจนบุรีทำไมสภาพถึงเป็นแบบนี้นะหลายคนเห็นแล้วตกใจนะครับเพราะว่าพอเข้าไปเนี่ยสุขลักษณะก็ดูไม่ได้ไม่พอนะครับปรากฏว่ามีทั้งกรงเหมือนเป็นกรงเหล็กอะครอบเตียงผู้ป่วยไว้อีกทีนึงด้านนอกก็มีรั้วลวดหนามอยู่นะครับสภาพความเป็นอยู่ก็คือถ้าผู้ป่วยหรือคนสูงวัยจะพลิกตัวจะกลับตัวจะทำยังไงฮะคนตั้งคำถามเยอะมากเลยนะครับคุณผู้ชมครับล่าสุดเนี่ยทางเจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องนะครับลงพื้นที่ไปแล้วในวันนี้นะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาพูดคุยประเด็นนี้กันนะครับตอนนี้อยู่ในรายการกับเรา1ท่านนะครับต้อนรับนายแพทย์เก่งพงษ์ตั้งอรุณสันติครับนายกสมาคมการค้าและการบริการสุขภาพผู้สูงอายุไทยเชอร์ซอรี่โฮมอินเตอร์เนชั่นแนลครับสวัสดีครับคุณหมอครับ
1: สวัสดีครับคุณรอบครับสวัสดีครับ
0: เดี๋ยวอีกสักครู่นึงนะครับถ้าสายโฟนอินเราพร้อมบอกได้เลยนะครับพร้อมนะครับตอนนี้อยู่ในสายกับเราอีกหนึ่งท่านนะครับพูดคุยเพิ่มเติมกับพลอากาศเอกนายแพทย์อิทธพรคณะเจริญเลขาธิการแพทยสภานะครับคุณหมอสวัสดีครับ
2: สวัสดีคุณออกครับสวัสดีท่านผู้ฟังครับ
0: ครับผมอยู่กับคุณหมอทั้งสองท่านนะฮะเดี๋ยวคุยกันไปพร้อมกันเลยนะครับผมเริ่มจากทางคุณหมอเลขาธิการแพทยสภาก่อนเลยนะครับคุณหมอครับจากภาพข่าวที่ออกมาเนี่ยผมถามในมุมของการแพทย์นิดนึงเอาประเด็นที่คนไทยสนใจทั้งประเทศก่อนเลยว่าตกลงการเอากรงเหล็กไปครอบเตียงผู้ป่วยที่เป็นผู้ป่วยจิตอาจจะทำร้ายตัวเองหรือทำร้ายเจ้าหน้าที่ที่ดูแลเนี่ยอันนี้มันฟังขึ้นไหมฮะมันมีไหมฮะการทำแบบนี
2: ้คือโดยทั่วไปนะครับการผูกยึดหรือจำกัดการเคลื่อนไหวของผู้ป่วยเนี่ยปกติแล้วมันไม่ควรใช้เป็นมาตรฐานทั่วไปเพื่อการป้องกันนะครับ
0: ครับ
2: โดยเฉพาะยิ่งการมีกรงด้วยเนี่ยนะครับเป็นอะไรที่ต้องจำเพาะจริงๆนะครับซึ่งเรายังไม่รู้เหตุผลของเขาอาจจะต้องฟังเหตุผลเขาก่อนนะครับ
0: ครับ
2: แต่อย่างไรก็ตามถ้าเกิดกรณีผู้ป่วยมีโรคจิตที่ปรากฏอาการขนาดนั้นเนี่ยครับก็ถือว่าเกินความสามารถของสถานพยาบาลควรจะต้องส่งต่อหรือเข้าไปรับยารับการรักษาที่เหมาะสมมากกว่านั้นก่อนนะครับ
0: ครับ
2: แล้วถึงจะกลับมาอยู่อย่างนี้ได้ครับ
0: ครับครับผมถามประเด็นเดียวกันเพิ่มเติมกับคุณหมอเก่งพงในรายการ
1: ครับ
0: ตกลงมันมีไหมครับวิธีการแบบนี้ครับคุณหมอ
1: จริงๆก็ส่วนใหญ่ก็จะเห็นเป็นการรั้งมือที่หรือว่าตามระยะมากกว่าก
0: ับทางเตียงอะไรอย่างเงี้ย
1: ใช่ครับก็เป็นการที่จะเป็นมาตรการแค่ชั่วคราวในแง่ของการดูแลประคับประคองในช่วงที่เกิดวิกฤตนะครับแต่ว่าอย่างที่ท่านเลขาว่าเนี่ยคือว่าถ้าเกิดมีปัญหาด้านสุขภาพเกินศักยภาพของศูนย์เนี่ยจำเป็นต้องรับการส่งต่อเพื่อการรักษาต่อเนื่องนะ
0: ไม่ใช่ว่ามาอยู่ที่เนอร์ซิ่งโฮมศูนย์ดูแลแบบนี
1: ้ใช่ใช่ครับแล้วก็มารักษากันเองหรือว่ามีการผูกยึดกันอย่างยาวนานอย่างเงี้ยจะผิดหลักการทางการแพทย์นะ
0: อ๋อเอากรงไปครอบนี่ไม่ได้เลยถูกไหม
1: ฮะก็จะสิ่งต่อการอันตรายด้วยเพราะว่าเวลาพยกศีรษะขึ้นมาใช่ไหมครับหรือว่ามีการฟาดใช้มือไปโดนเหล็กเนี่ยครับก็จะมีปัญหาเรื่องการบาดเจ็บได
0: ้อ๋ออ่ะก่อนที่ผมจะถามทั้งสองท่านต่อเนี่ยเดี๋ยวให้คุณผู้ชมแล้วก็คุณหมอทั้งสองท่านนะฮะเดี๋ยวฟังเสียงนิดนึงนะคุณแมวเป็นเจ้าของศูนย์แห่งนี้เขาก็ชี้แจงถึงประเด็นนี้เหมือนกันว่าทำไมเขาถึงต้องเอากรงเหล็กเนี่ยไปครอบไว้แบบนั้นนะรวมไปถึงเรื่องต่างๆของศูนย์แห่งนี้ด้วยนะครับถ้าเสียงพร้อมแล้วเชิญครับ
3: เราก็คือตามญาติมาจนในที่สุดญาติยอมมาอันนี้ก็ตามมาแล้วก็เขาก็คุยกันเองนั่นแหละนะว่าเขาจะตกลงกันในบ้านยังไงตามมาจนในที่สุดเราบอกเราไม่ไหวนะถ้าอย่างเงี้ยคุณต้องมาเขาก็มานะมากับใครนะอีเหรออีมากับน้ากับลูกชายเขาก็มานั่งคุยกันอะไรเขาเนี่ยแหละ

0: สรุปก็คือเขาก็รับกลับไปเหมือนจะตกลงกันได้ด้วยดี
1: คนด้านซ้ายเนี่ยบุกมือคนด้านขวาเนี่ยนอนอยู่ในโครงแขนห้อยอยู่เนี่ย
0: ค่ะก็คือเราจะให้นอนที่บนเตียงนั่นแหละเพื่อให้เขาได้ผ่อนให้เขาได้ผ่อนคลายแล้วถ้าเราไม่ทำนะเขาตกเตียงค่ะแล้วถ้าตกเตียงเราก
1: ็การที่เอาโครงเข้ากับการที่เหมือนเตียงในโรงพยาบาลที่มียกกันคนไข้ตกเตียงนั้นมันดีกว่าไหม
0: ปีนลงมาเลยค่ะถามว่าเห็นเตียงไหมเตียงปกติเตียงมาตรฐานที่ก็มีย
1: กได
0: ้แต่ว่าคนไข้พวกนี้เขาไม่รู้หรอกเขาปีนเขาจะปีนค่ะเขาจะปีนไม่ยืดหยุดเลยทั้งวี่ทั้งวันญาติถึงดูไม่ได้
2: นี่ฮะต้องถามท่านเลขาเพิ่มเติมเลยครับคือถ้าฟังจากคุณแมวที่เป็นเจ้าของศูนย์เนี่ยบอกว่านี่เตียงแบบนี้เขาปีนนะแล้วเขาทำร้ายตัวเองนะถ้าเหตุผลแบบนี้ฟังขึ้นไหมฮะ
3: คือผมคิดว่าเป็นกรณีเฉพาะนะครับกรณีถ้าเกิดคนไข้ควบคุมไม่ได้แบบนี้ควรจะต้องส่งพบแพทย์ให้ได้รับยาการรักษาก่อนมากกว่ามั้งครับ
2: ครับ
3: คือไม่ใช่ปล่อยวุ่นวายอยู่ที่นี่แล้วก็จับขังไว้ซึ่งดูไม่ค่อยปกติครับ
2: อ๋อเพราะฉะนั้นเวลาถ้าเราจะไปจำกัดการเคลื่อนไหวของผู้ป่วยหรือคนไข้เนี่ยอันนี้คือต้องมีคำสั่งของคุณหมอใช่ไหมฮะ
3: คือควรจะผ่านวิจารณญาณของแพทย์ก่อนนะครับ
2: เอ๊ะถ้าแล้วผมฟังจากคุณแมวที่ให้สัมภาษณ์ในหลายประเด็นเนี่ยก็บอกว่าก่อนจะรับผู้ป่วยหรือคนแก่เข้ามาเนี่ยก็ไม่มีแพทย์ประเมินด้วยสำหรับศูนย์แห่งนี้เนี่ยในมุมของท่านเลขามองยังไงฮะเรื่องนี
3: ้คือผมคิดว่าผู้สูงวัยหลายท่านเนี่ยนะครับอาจจะมีโรคประจำตัวอาจจะมีความรู้สึกนึกคิดกระบวนการที่แตกต่างกันออกไปนะคร
2: ับ
3: โดยเฉพาะยิ่งในช่วงท้ายอาจจะเป็นอัลไซเมอร์ด้วยมีสุขภาพจิตที่เปลี่ยนแปลงด้วยท่านเหล่านี้อาจจะต้องรบกวนญาติพาปรึกษาแพทย์ก่อนนะครับเพราะการนำเข้าสู่ศูนย์เลี้ยงดูหรือ nursing home เนี่ยนะครับน่าจะเกิดปัญหามากกว่านะครับเพราะว่าศูนย์เหล่านี้ไม่ได้เป็นสถานพยาบาลแล้วก็ไม่ได้มีเครื่องมือเครื่องไม้ที่รองรับการดูแลสุขภาพในภาวะที่เขามีความเจ็บป่วยหรือมีการถดถอยของอารมณ์ของการความรู้สึกโดยเฉพาะทางจิตนะครับ
2: ครับคือแปลว่าสมมติว่าถ้าลูกเห็นว่าพ่อแม่ตัวเองเนี่ยไม่ไหวแล้วแล้วเอาไปทิ้งที่ nursing home หรือว่าศูนย์ดูแลแบบนี้เลยเนี่ยจริงๆตามหลักไม่ได้ต้องไปหาหมอก่อนถูกไหมฮะ
3: ตามหลักก็จะอันตรายครับโดยเฉพาะยิ่ง nursing home ซึ่งจริงๆมีหลายเลเวลหลายรูปแบบนะครับ nursing home ไม่ใช่โรงพยาบาล
2: ครับ
3: เพราะฉะนั้นการรักษาพยาบาลเนี่ยน่าจะเป็นไปได้ยากครับเพราะไม่มีแพทย์ไม่มีพยาบาลประจำอาจจะมีพี่เลี้ยงเป็น caregiver นะครับซึ่งทั้งนี้นะครับอันนี้จะต้องหาขออนุญาตให้คุณหมอเก่งคงช่วยอธิบายเพิ่ม
2: ครับ
3: ในจุดนี้ด้วยครับ
2: ครับครับหันมาถามคุณหมอต่อเลยฮะถึงประเด็นนี้
4: ท่านในข่าวว่านะครับว่าจริงเนอร์ซิงโฮมเนี่ยเราอยู่ในสถานประกอบการมากกว่านะครับเราไม่ใช่สถานพยาบาลที่จะมีแพทย์ประจำนะครับหรือว่าสามารถสั่งการรักษาได้นะครับเพราะฉะนั้นการที่เราจะพาผู้สูงอายุนะครับเราอาจจะไม่เรียกว่าผู้ป่วยสักทีเดียวนะครับมาอยู่ในสถานดูแลระยะยาวเนี่ยก็อาจจะต้องมีการทราบแคร์แพลนนะครับหรือว่าการแผนการรักษาแผนการฟื้นฟูเนี่ยนะครับ จากทางคุณหมอที่เป็นเจ้าของไข้ก่อนนะครับแล้วสามารถที่จะให้ทางทีมพยาบาลที่จะอยู่ในศูนย์นะครับที่อาจจะสามารถจัดกิจกรรมต่างๆเนี่ยในการฟื้นฟูต่อเนื่องได
2: ้ครับ
4: แล้วก็นี้จะเป็นสิ่งที่ปลอดภัยมากกว่าแล้วก็สามารถทำให้ทีมที่อยู่ที่ศูนย์นะครับสามารถที่จะติดตามอาการนะครับแล้วสามารถที่จะดูแลได้อย่างเหมาะสมต่อไปนะครับ
2: ถามคุณหมอเก่งพงเพิ่มเติมแบบนี้นะฮะเมื่อสักครู่ถ้าฟังจากคุณแมวที่เป็นเจ้าของเนี่ยก็คือบอกว่าก็ญาติเขาพามานะจริงๆข้อมูลเพิ่มเติมคือญาติเขาบอกว่าก็คุณแม่เนี่ยไปทำร้ายร่างกายลูกสาวไม่ไหวแล้วอยู่ด้วยกันไม่ได้แล้วก็เลยพามาเลยแล้วก็บอกว่าเนี่ยมีอาการป่วยอย่างนี้บอกว่ามีคลิปด้วยแต่ก็ไม่ได้เห็นคลิปด้วยแบบนี้มันควรจะรับเหรอฮะ
4: จริงๆก็โดยปอดก็จะดูค่อนข้างแปลกนิดนึงนะครับเพราะจริงเวลาสมมติทางศูนย์นะครับหรือเจ้าของศูนย์เนี่ยรับผู้มารับบริการเข้ามานะครับจริงก็จะมีการขอประวัติที่สำคัญนะไม่ว่าจะเป็นประวัติการรักษาอยู่โรงพยาบาลประจำนะครับมีใบรับรองแพทย์นะครับที่คอนเฟิร์มหรือว่าวินิจฉัยแล้วว่ามีอาการอะไรบ้างนะครับมียาที่ใช้ประจำนะครับมีใบนัดถูกไหมฮะต้องมีบัตรนัดว่าคนไข้ที่เป็นจิตเวชหรือว่าเป็นผู้สูงวัยนี่นะครับจะต้องไปหาคุณหมอเมื่อไหร่ถูกไหมครับก็จะมีการสามารถทวนสอบหรือว่าเช็คในกระบวนการรักษาต่อเนื่องได้อันนี้ก็จะเป็นจุดหนึ่งที่เป็นภาวะปกตินะครับที่เราได้ทำกันอยู่ที่ศูนย์นะ
2: ครับ
4: แต่ว่าถ้าเกิดว่าทางเจ้าของศูนย์ที่กาญจนบุรีเนี่ยบอกว่าอาจจะขาดตรงนี้ไปเนี่ยบอกว่ามันเป็นข้อมูลที่สำคัญมากๆสำหรับการที่เราจะต้องดูแลต่อที่ศูนย์ได
2: ้คือแปลว่าผิดตั้งแต่ต้นว่าไม่มีคุณหมอเจ้าของไข้ด้วยซ้ำ
4: ใช่
2: ฮะไม่มีคนประเมินด้วยซ้ำแล้วคุณก็รับมาเลย
4: ครับซึ่งก็จะสุ่มเสี่ยงถูกไหมครับว่าถ้าเกิดท่านทราบอยู่แล้วแหละว่ามีภาวะจิตเวชถูกไหมครับ
2: ครับ
4: มีอาการทำร้ายร่างกายทำร้ายสิ่งของเนี่ยแต่ว่าหากท่านไม่ได้ทราบยาไม่ทราบแผนการรักษาของคุณหมอท่านเดิมนะครับหรือว่าจะต้องดูแลอย่างไรต่อเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นความเสี่ยงสำคัญต่อศูนย์ที่จะต้องดูแลต่อไปนะครับ
2: ครับครับครับถามท่านเลขาเพิ่มเติมนะครับว่าอย่างกรณีที่เกิดขึ้นที่กาญจนบุรีแบบนี้ครับคือไอ้คำว่าความปลอด

0: ภัยของผู้ป่วยหรือคนแก่คนสูงอายุที่จะไปอยู่ที่ศูนย์ดูแลแบบนี้ครับหลักการแพทย์จริงๆเนี่ยผมเข้าใจว่าหลักการเนี่ยก็คือต้องให้คุณหมอประเมินก่อนทีนี้ที่นี่ไม่มีหมอประเมินก่อนเนี่ยเท่ากับว่ามันก็ผิดตั้งแต่ต้นเลยไหมฮะ
1: คือผมคิดว่ามันเป็นความเป็นช่องว่างนะครับของการที่นำผู้ป่วยหรือคนสูงวัยเข้าไปยังสถานบริการแบบนี
0: ้
1: นะครับเพราะว่าในสถานบริบาลเหล่านี้นะครับไม่เพียงแต่จะมีผู้ป่วยของเราหรือคนผู้สูงอายุของเราเท่านั้นยังมีญาติพี่น้องของคนอื่นด้วยแล้วก็ต้องมีความปลอดภัยของผู้สูงวัยคนอื่นนอกจากนั้นต้องมีความปลอดภัยของผู้ให้บริการรักษาพยาบาลด้วยนะครับเพราะนั้นเวลาที่เกิดมีปฏิกิริยาหรือมีอาการทางจิตที่ผิดปกติเนี่ยควรจะต้องรักษาก่อนครับหรือต้องมีหมอประจำ
0: ครับ
1: แต่อ้างว่าพอเป็นปุ๊บแล้วเอาจับไปขังไว้ใส่กรงไว้นี่อาจจะไม่เหมาะสักเท่าไหร่นะครับ
0: ครับครับถ้าทางศูนย์เขาอ้างแบบนี้ได้ไหมครับว่าก็ญาติที่เป็นลูกแท้ๆเนี่ยเขายินยอมแล้วเขาเซ็นแล้วแล้วคนอื่นๆเป็นใครคุณจะมาว่าทางศูนย์ได้ยังไงอันนี้ทางท่านเลขามองยังไงฮะ
1: ผมคิดว่าจริงๆต้องปฏิเสธไปก่อนนะครับหมายก็ว่าอาจจะต้องให้ไปรักษาก่อนเพราะว่าเป็นความปลอดภัยของทางศูนย์ด้วยนะครับ
0: ครับ
1: เพราะเจ้าหน้าที่ศูนย์เองก็อาจจะถูกทำร้ายได้กรณีที่ผู้ป่วยเกิดอาวาทขึ้นนะครับก็ในทางกลับกันก็เป็นความปลอดภัยทั้งสองทางครับ
0: ครับครับครับแล้วรวมไปถึงว่าการที่จะพามาอย่างเงี้ยครับอย่างกรณีที่เกิดขึ้นเคสที่เป็นข่าวนะครับว่าเป็นคำบอกเล่าของลูกอย่างเดียวเงี้ยฮะแต่ว่าอ้างว่ามีคลิปก็ไม่ได้เปิดคลิปให้ดูตรงนี้มันก็ไม่เพียงพอถูกไหมคุณหมอ
1: ก็ผมคิดว่าอันนี้อาจจะต้องเป็นไปตามกระบวนการกฎหมายนะครับอาจจะต้องไปสอบดูอีกทีนึงนะครับ
0: ครับครับไอ้ประเด็นนึงครับขออนุญาตครับคุณหมอพอดีว่าอาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องกับทางแพทยสภาโดยตรงนะฮะแต่ว่าขออนุญาตสอบถามเพิ่มเติมมันมีประเด็นนึงที่คนสงสัยว่าเจ้าของเนี่ยเขาบอกว่าศูนย์แห่งนี้เพิ่งต่อใบอนุญาตเมื่อประมาณ2เดือนก่อนคนสงสัยเลยฮะโอ้โหแล้วแบบนี้ต่อได้ยังไงมีการตรวจจริงไหมเนี่ยในมุมของทางแพทยสภามีอะไรอยากสะท้อนหน่อยไหมครับ
1: ผมมองว่าจริงๆแล้วนะครับอันนี้เป็นภารกิจของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพนะครับซ
0: ึ่
1: งเขาจะมีหลักเกณฑ์อยู่แล้วแล้วก็การต่ออายุเนี่ยผมว่าท่านนายกเก่งพงศ์คงจะเล่าให้ฟังได้ว่าต้องมีการตรวจอะไรบ้างแต่อย่างไรก็ตามการตรวจเฉพาะกิจในช่วงที่เจ้าที่เข้าไปดูแลเนี่ยอาจจะไม่ได้สะท้อนถึงภาพต่อเนื่องหลังจากนั้นอาจจะต้องมีกลไกต่างๆที่จะติดตามดูว่าหลังตรวจแล้วเป็นอย่างไรความปลอดภัยเป็นยังไงนะครับแล้วก็มี two-way communication มีให้สามารถจะร้องเรียนได้ว่ากรณีที่มีมาตรฐานต่ำลงหรืออะไรก็ตามนะครับ
0: ครับ
1: เพราะว่าแต่ละที่นั้นเนื่องจากว่าแต่ละที่เนี่ยจะมีมาตรฐานไม่เท่ากันและดูแลคนป่วยที่ไม่เท่ากันด้วยนะครับมีตั้งแต่แบบผู้สูงวัยที่เดินได้ไปมาได้มีกิจกรรมไปจนถึงติดเตียงไปจนถึงอาจจะมีความเจ็บป่วยที่ต้องทำแผลต้องมีแผลเป็นพิเศษนะครับตรงนี้อาจารย์เก่งพงศ์ช่วยให้ข้อมูลเพิ่มนิดนึงครับ
0: ครับได้ครับงั้นสุดท้ายครับเดี๋ยวให้ทางท่านเลขาฝากถึงเรื่องนี้หน่อยฮะเพราะว่าโอ้ลูกหลานเห็นข่าวแล้วไม่สบายใจเลยฮะคือบางทีเนี่ยไม่รู้เลยว่าเอาพ่อแม่ปู่ย่าตายายเราไปฝากไว้ที่ไหนแล้วจะเป็นยังไงเชิญท่านเลขาฝากเรื่องนี้หน่อยครับ
1: ผมคิดว่าแบ่งเป็นสองเรื่องนะครับเรื่องที่หนึ่งก็คือในกรณีที่มีความจำเป็นต้องไปฝากผู้ป่วยหรือผู้สูงวัยในบ้านไว้เพราะว่าสังคมในยุคนี้ก็เป็นการลำบากที่จะเทคแคร์ที่บ้านใช่ไหมครับซึ่งจริงๆเนี่ยผมเพิ่งไปกับช่องวันมานะครับไปเยี่ยมน้ำท่วมเนี่ยมีผู้สูงวัยติดเตียงอยู่ที่บ้านเต็มไปหมดเลยนะครับ
0: ครับ
1: ต้องขอบคุณช่องวันด้วยนะครับที่พาทีมแพทย์เข้าไปแล้วก็ได้เห็นว่าพวกนี้ก็ลำบากนะครับขณะเดียวกันคนรุ่นใหม่ก็ต้องทำงานก็ไม่มีเวลาดูแลก็ต้องเอาผู้สูงวัยไปฝากไว้กับศูนย์ต่างๆแต่ศูนย์ต่างๆนะครับมีเลเวลมีระดับตั้งแต่ระดับล่างนะครับไปจนถึงระดับบนระดับบนที่มีคอสสูงเนี่ยไม่ค่อยมีปัญหาแต่ระดับที่ผู้ที่สูงวัยที่มีรายได้น้อยเนี่ยนะครับจะมีปัญหามากแต่อย่างไรก็ตามนะครับอยากจะให้มองภาพรวมของทั้งประเทศว่าผู้สูงวัยตอนนี้เรามี14ล้านคนละ
0: ม
1: ีทั้งติดบ้านติดเตียงนะครับไปจนถึงเจ็บป่วยด้วยนะครับรัฐบาลน่าจะเป็นเจ้าภาพที่สำคัญนะครับในการบูรณาการหน่วยงานต่างๆไม่ว่ากระทรวงสาธารณสุขกระทรวงพม.นะครับสปสช.แหล่งเงินทั้งหลายนะครับน่าจะมีเป็นรูปธรรมขับเคลื่อนดูแลกลุ่มเหล่านี้ว่ากลุ่มเหล่านี้ควรจะอยู่ที่ไหนอย่างไรนะครับตลอดชีวิตไปจนถึงบั้นปลายของชีวิตเพราะว่านับวันจะมากขึ้นเรื่อยๆแต่กิเวอร์นะครับก็คือผู้ดูแลเนี่ยก็ไม่ได้มากเท่าไหร
0: ่ครับ
1: ควรจะต้องมีการจัดทำแผนเพื่อช่วยดูแลกลุ่มนี้ให้ครบวงจรก็น่าจะเกิดประโยชน์มากที่สุดครับ
0: ครับ
1: ส่วนลูกหลานท่านใดเอาคุณพ่อ

0: แม่ไปฝากไว้ก็ขอให้หมั่นไปดูแลด้วยนะครับว่าสูตรเขาดูแลได้อย่างดีเหมาะสมตามที่เราตั้งใจไว้ด้วยหรือเปล่าครับ
1: ครับได้ครับวันนี้สอบถามท่านเลขาเท่านี้ก่อนนะครับขอบคุณมากนะครับคุณหมอครับ
0: ขอบคุณครับ
1: ขอบคุณครับสวัสดีครับคุณหมอ
2: ครับ
1: อิทธพร

0: ไปนะครับอาคารสถานที่นะครับแล้วก็การให้บริการนะครับแล้วก็จะมีการตรวจประเมินซ้ำเนี่ยบ่อยๆทุกๆปีหรือทุกๆ2ปีนะครับก็ทำให้มีการสามารถที่จะทวนสอบกระบวนการการดูแลต่อได้นะครับแต่ว่าก็เมื่อกี้อย่างที่ท่านเลขาพูดนะครับจะมีช่องว่างอยู่เหมือนกันว่าเวลาทางกรมนะครับหรือว่าทางส่วนกลางมาตรวจสอบเนี่ยอาจจะมีการจัดหน้าบ้านให้ดูเรียบร้อย
1: ผักชีโรยหน้าเหรอฮะ
0: กว่าปกติวันนี้นะครับแต่ในการทำงานจริงเนี่ยอาจจะเป็นอีกแบบหนึ่งซึ่งอันนี้ก็อาจจะปิดช่องว่างความเสี่ยงเนี่ยโดยการที่บางทีผู้รับบริการครับอาจต้องมีการสะท้อนว่ามาเยี่ยมคุณพ่อคุณแม่แล้วถูกไหมครับมีปัญหาอะไรที่มันดูไม่ค่อยเหมาะสมเนี่ยจะต้องสะท้อนไปยังภาครัฐเหมือนกันว่าที่เขาเคยโฆษณาไว้นะครับเคยประชาสัมพันธ์ไว้เนี่ยมันตรงไปตามที่ท่านได้รับบริการจริงหรือเปล่า
1: เอ๊ะเรามีภาพเปรียบเทียบอยู่ใช่ไหมฮะเอาภาพเปรียบเทียบหน่อยนะฮะว่าสถานที่แห่งนี้ที่กาญจนบุรีเนี่ยตอนที่เขาโปรโมทไว้เนี่ยเป็นยังไงนี่ซ้ายมือคือภาพโปรโมทนะขวามือคือภาพความเป็นจริงนะถ้ามีเราไล่ไปเรื่อยๆได้เลยนะฮะคืออันเนี้ยไอตอนที่เราเห็นในโปสเตอร์หรือในโซเชียลมีเดียมันอาจจะเป็นภาพด้านซ้ายคุณหมอ
0: ในโบชัวร์อย่างเง
1: ี้
0: ย
1: ใช่ไ
0: หมฮะโบชัวร์ต่าง
1: ๆแต่พอในความเป็นจริงปุ๊บแหมแต่ถ้าด้านขวาเนี่ยถ้าลูกหลานพาพ่อแม่ปู่ย่าตายายไปเนี่ยน่าจะต้องเห็นตั้งแต่แรกแล้วไหมฮะถ้าเป็นสภาพนี้
0: จริงๆเนี่ยอาจจะมีลักษณะการจัดการที่ศูนย์นะครับว่าตอนที่แรกรับเนี่ยผู้สูงวัยเนี่ยอาจจะมาพบที่ห้องบริเวณห้องถงพักนะครับคือว่าอาจจะคุยกันในบริเวณที่เป็นออฟฟิศหรือว่าเป็นเจ้าหน้าที่คอยให้คำข้อมูลถูกไหมครับแต่ว่าตอนที่รับตัวเข้ามาเนี่ยอาจจะเข้ามาในส่วนข้างในที่ญาติอาจจะไม่ได้เห็นนะครับอันนี้ก็จะพบได้บ่อยเหมือนก
1: ัน โดยทั่วไปญาติมีสิทธิ์ขอเดินดูก่อนไหมฮะว่าม
0: ีสิทธิ์ครับมีสิทธิ์ครับจริงก็ส่วนใหญ่ผู้สูงวัยหรือว่าครอบครัวนะครับเวลาเข้ามาดูสารที่ดูแลผู้สูงอายุเนี่ยเขาจะดูสักประมาณสัก 2-3 ประเด็นหลักๆนะครับ
1: อ
0: ันที่หนึ่งดูห้องน้ำถูกไหมครับว่าเป็นจุดที่มักจะมีปัญหาพัดตกหกล้มนะครับมีปัญหาด้านการเกิดอุบัติเหตุได้ค่อนข้างง่ายมาดูเรื่องห้องพักว่าความสะอาดความเหมาะสมแสงสว่างถูกไหมครับบรรยากาศเนี่ยเหมาะสมสำหรับผู้สูงวัยหรือไม
1: ่
0: นะครับแล้วก็อาจจะทดสอบถามเรื่องระบบการดูแลฉุกเฉินหากมีปัญหาเรื่องหัวใจมีปัญหาเรื่องสมองเนี่ยจะมีการส่งตัวต่อไปรักษาต่ออย่างไรนะฮะอันนี้ก็มักจะเป็นสิ่งที่ทางผู้บริโภคเนี่ยมักจะมองหาหรือว่าสอบถามกับทางผู้ให้บริการ
1: อย่างนี้เดี๋ยวผมฝากทีมงานเพลย์ภาพตั้งแต่ข้างนอกเลยฮะเดี๋ยวผมจะชวนคุณหมอเก่งพงนะฮะช่วยดูเลยไปทีละขั้นเลยว่าเอาไล่ไปจากข้างนอกเลยที่เป็นประเด็นเนี่ยว่ามันได้ไหมแบบนี้มันเข้าข่ายว่ามันจะถูกหรือมันจะผิดยังไงไหมนะเอาด้านนอกมีรั้วรอบขอบชิดแบบนี้ประมาณนี้นะแต่ที่เป็นประเด็นมากที่สุดคือต้องมีรั้วลวดหนามด้วยเหรอคุณหมออ
0: ันนี้จะค่อนข้างแปลก
1: ดูสภาพเนี่ยคุณหมอเป็นอย่างนี้ได้ไหม
0: ใช่อันนี้ก็เหมือนกับว่าผู้สูงวัยก็ต้องตามสภาพถูกไหมครับกลัวว่าจะขโมยเข้าไปหรือเปล่าเนี่ยผมว่าก็อาจจะดูแล้วก็ดูมิดชิดกว่าปกติที่ควรจะเป็นถูกไหมครับปกติเราก็จะเป็นรั้วบ้านก็จะเหมือนกับเป็นรั้วกำแพงธรรมดาแต่ว่า
1: อันนี้มันสูงหน่อย
0: สูงหน่อยก็จริงแต่ว่าจะเห็นว่ามีลวดหนามอยู่ข้างบนด้วยถูกไหมครับอันนี้ต้องไปสอบถามเขาว่าเขากลัวเรื่องขโมยหรือเปล่าหรือว่าเคยเกิดเหตุอะไรหรือไม่นะฮะครับ
1: คือโอเครั้วลวดหนามหยุดภาพนี้ไว้แป๊บนึงนะฮะรั้วลวดหนามเนี่ยมันมี2มุมได้ไหมครับคุณหมอ1คือกลัวขโมยเข้ามากับ2เนี่ยถ้าเขาอ้างว่ากลัวคนไข้นี่แหละที่ป่วยทางจิตเนี่ยจะปีนออกไปมันฟังขึ้นไหมฮะ
0: คือจริงๆด้วยสถานการณ์เป็นดูแลผู้สูงอายุถูกไหมครับโดยฟังก์ชันหรือว่าโดยศักยภาพในการปีนป่ายเนี่ยผมว่าจะค่อนข้างน้อยอยู่แล้วนะฮะแต่ว่าด้วยเหตุการณ์ที่ทางศูนย์อาจจะเคยเกิดเหตุนะครับเช่นมีคงมีคนปีนจริงๆแหละหรือว่าเคยมีโจรเข้ามาทำร้ายเนี่ยอันนี้ก็ต้องสอบถามทางเจ้าของศูนย์เหมือนกันว่าเคยเกิดเหตุอะไรหรือไม่นะฮะแต่ถามว่าจะเป็นผู้สูงวัยที่จะปีนออกเนี่ยผมว่าความเป็นไปได้เนี่ยค่อนข้างน้อย
1: แต่เท่าที่คุณหมอได้เคยดูแลหรือเคยพบเห็นมา
0: ครับ
1: มีไหมฮะแบบนี
0: ้ไม่เคยเจอฮะจริงก็จะเป็นจุดที่ทางเราจะกังวลด้วยซ้ำในสายเป็นผู้ประกอบการครับว่าถ้ามันมีปัญหาเรื่องเหตุเพลิงไหม้นะครับหรือว่าที่บางทีช่างเราต้องเข้ามาช่วยถูกไหมฮะจะมีเจ้าหน้าที่ต้องเข้ามาก็เรียกว่าเป็นอพยพออกเนี่ยโอเคจะติดปัญหาเรื่องความปลอดภัยตรงนี้หรือเปล่า
1: แล้วเมื่อสักครู่เนี่ยเห็นว่ามีล็อกกุญแจจากข้างนอกอีกคุณหมอนี่ปกติเขาใช้กันไหมฮะแบบอาจจะกลัวคนป่วยจิตอาลวาดพังประตูออกมาเลยล็อกจากข้างนอก
0: จริงก็อาจจะเห็นในกลุ่มที่เป็นโรงพยาบาลรักษาจิตเวชโดยเฉพาะทางนะครับเหมือนกับว่าก็คงจะมีระบบเซฟตี้เพื่อที่จะป้องกันคนภายในเข้านะคนภายในออกนะครับหรือคนภายนอกเข้านะครับแต่ว่าในสถานที่ดูแลผู้สูงอายุเนี่ยก็ดูจากค่อนข้างที่จะเข้มงวดมากกว่าปกติแล้วกันนะครับจริงๆเราก็ไม่ได้กังวลขนาดว่าจะมีคนภายนอกเข้ามา
1: ครับ
0: เพราะว่าถ้าเกิดข้างนอกก็มีรั้วใช่ไหมครับข้างในก็ยังมีคราวนี้เป็น triple lock นะครับบอกว่ามีล็อกถึง3ชั้นเนี่ยก
1: ็
0: อาจจะดูค่อนข้างที่จะเข้มงวดมากกว่าที่เรา practice กันทั่วไป
1: ครับครับนะอ่ะเราลองภาพอ่ะนี่ด้านในฮะโอ้โหคุณหมออันนี้มันจะเรียกว่าศูนย์ดูแลผู้สูงอายุได้ไหมฮะเนี่ยสภาพนี
0: ้จริงๆก็เป็นภาพที่ ดูแล้วค่อนข้างที่จะน่ากังวลเหมือนกันนะฮะในเชิงของการถึงหนึ่งคือบรรยากาศด้วยนะครับระบบการระบายอากาศต่าง

0: ต่างๆนะครับรวมถึงสภาพที่สังเกตว่าการนอนกับพื้นเนี่ยคือถ้าจะมองในแง่บวกเนี่ยคือว่าเขาก็พยายามที่จะป้องกันไม่ให้ผู้สูงวัยเนี่ยอาจจะอยู่บนเตียงสูงถูกไหมครับตกมาอาจจะบาดเจ็บได้ก็ให้นอนกับพื้นนะครับแต่ว่าด้วยบรรยากาศโดยรวมเนี่ยผมว่าก็มีความน่ากังวลในเชิงจิตใจสภาพคนที่จะมาอยู่ระยะยาวนะครับรวมไปถึงผู้ดูแลที่จะต้องเข้ามาเปลี่ยนผ้าอ้อมนะครับเข้ามาดูเรื่องความสะอาดอาบน้ำเช็ดตัวนะครับก็คงจะมีปัญหาในเชิงการทำงานพอสมควรเหมือนกัน
1: คือบางท่านเนี่ยขออนุญาตนะฮะอันนี้เราไม่ได้จะไปดูถูกดูแคลนใครนะแต่คนบอกมันเหมือนเรือนจำเลยฮะสภาพนี้มันไม่มีหน้าต่างไม่มีอะไรเลยฮะ
0: ใช่ครับแล้วก็เท่าที่ดูยิงบรรยากาศของการที่จะดูแลผู้สูงวัยนะครับหรือว่าครอบครัวหวังจะฝากผีฝากไข้ใช่ไหมครับพาผู้สูงวัยมาอยู่กับเราสักหนึ่งเดือนฟื้นฟูหรือว่าหลายเดือนเนี่ยจริงบรรยากาศก็มีความสำคัญเช่นการมีหน้าต่างมีสวนธรรมชาติบ้างถูกไหมครับหรือพาคนไข้ออกมาในการทำกิจกรรมบ้างเนี่ยอันนี้ก็เป็นจุดที่มักจะเป็นพื้นฐานของการให้บริการแต่จากภาพเนี่ยผมว่าจริงก็ยังมีความไม่ค่อยสบายใจเท่าไหร่ในเชิงที่จะต้องพาผู้สูงวัยที่เรารักกันนะฮะมาอยู่ในระยะยาวนะครับ
1: หรือมันมีหลักเกณฑ์เลยไหมครับคุณหมอว่าห้องสำหรับผู้สูงวัยที่ต้องมาอยู่เนี่ยต้องมีหน้าต่างเท่านี้หรือมันต้องมีมันเป็นหลักเกณฑ์เลยไหมครับ
0: คือในข้อกำหนดของทางสบส.เนี่ยครับก็จะมีเรื่องบริเวณด้านข้างของเตียงนะครับที่ต้องมีเคลียร์สเปซเท่าไหร่เพื่อเวลาแคร์กิเบอร์ถูกไหมครับจะมาเข้าม
1: า
0: ทำหัตถการ
1: ต้องมีพื้นที่หน่อย
0: มีหัตถการเช่นมีพื้นที่ว่างนะครับประมาณสัก45เซนติเมตรสามารถที่จะมีคนเนี่ยเข้ามาช่วยเหลือได้นะครับเช่นว่าเกิดอุบัติเหตุเช่นต้องปั๊มหัวใจสมมตินะฮะก็สามารถที่จะเข้ามาดูแลได้อย่างทันท่วงทีแล้วก็มีพื้นที่มากพอนะครับมีช่องว่างระหว่างปลายเตียงในที่อย่างน้อยเนี่ย90เซนติเมตรนะก็จะเวลาคนสัญจรผ่านไปผ่านมาเนี่ยจะได้สามารถที่จะเดินทางไปได้นะครับ
1: ครับ
0: หรือว่าบรรยากาศภายในนะครับก็ควรจะต้องเหมาะสมตามสภาพแวดล้อมที่มันควรจะเป็นนะครับอาจจะไม่ได้กำหนดเหมือนโรงพยาบาลที่ต้องมีระบบระบายอากาศต้องมีระบบฆ่าเชื้อนะครับแต่ว่าถ้าดูจากสภาพดูจากภาพถ่ายเมื่อกี้นะครับก็คิดว่าก็คงจะน่ากังวลในเชิงการจัดการเรื่องสุขลักษณะพอสมควรนะคร
1: ับครับครับนะลองไปห้องต่อไปหน่อยฮะห้องที่เป็นประเด็นก็ได้ครับนี่โอ้โห
0: ครับ
1: คืออันนี้เราขนาดไม่มีคนนอนอยู่ตรงนั้นนะคุณหมอผมยังรู้สึกอึดอัดแทนอ่ะขนาดเราเป็นคนปกตินะฮะแล้วคิดดูว่าผู้สูงวัยหรือผู้ป่วยต้องไปอยู่ในนี้ฮะ
0: ใช่จริงๆก็โดยหลักการนะครับก็อาจจะมีความน่ากังวลในเชิงทั้งสุขลักษณะด้วยความปลอดภัยด้วยนะครับแล้วก็คือยิ่งเป็นภาพบรรยากาศภาพความรู้สึกนะครับเวลาคนภายนอกเข้ามาแม้ว่าจะทางเจ้าของศูนย์เองอาจจะมองว่าเรื่องความปลอดภัยใช่ไหมครับว่ามันทำให้จำกัดพื้นที่ได้ไม่ถ้าตกหกล้มนะครับแต่จริงมันมีกระบวนการอื่นๆอีกมากมายเลยครับที่จะสามารถดูแลตรงนี้ได้เช่นการผูกรัดข้อมือถูกไหมครับอย่างที่เราเคยเห็นในโรงพยาบาลทั่วไปแต่ว่ามันจะเป็นกระบวนการระยะสั้นอย่างที่ท่านเลขาพูดไปครับว่าถ้ามีภาวะเสี่ยงมีภาวะสับสนมีภาวะปีนเตียงเนี่ยนะครับมันไม่สามารถที่จะดูแลรักษากันในที่ศูนย์ได้แล
1: ้
0: วจำเป็นที่จะต้องพาไปรักษากับคุณหมอนะครับกับที่โรงพยาบาลอาจจะต้องตรวจเลือดไห
1: ม
0: อาจจะต้องมีการปรับยาไหมเพื่อให้สภาพนี่ครับมีความปลอดภัยมากพอที่จะย้ายกลับมาที่ศูนย์ได้
1: คือพูดง่ายๆว่าคือต้องรักษาก่อน
0: ใช่ไหมครับ
1: คือการที่ไปอยู่ศูนย์แบบนี้คือนี่ไม่ใช่โรงพยาบาล
0: ถูกครับใช่
1: เพราะฉะนั้นการที่คุณเอาผู้ป่วยหรือผู้สูงวัยที่ลักษณะถึงจะไปขนาดคลุ้มคลั่งเนี่ยแปลว่าอันนี้ต้องไปโรงพยาบาลแล้ว
0: ใช่ครับหรือว่ามีความเสี่ยงต่อเกิดการเกิดอันตรายใช่ไหมครับ
1: ครับ
0: จำเป็นไหมที่จะต้องมีผู้ดูแลใกล้ชิดมากขึ้นถูกไหมครับจริงๆตามสบส.เนี่ยกำหนดไว้ว่าจะต้องมีผู้ดูแลเนี่ยหนึ่งต่อห้านะหมายความว่าผู้ดูแลหนึ่งคนดูแลผู้สูงวัยอย่างน้อยเนี่ยขั้นต่ำแต่ห้าคน
1: หนึ่งต่อห้า
0: หนึ่งต่อห้าเนี่ย
1: คนดูแลหนึ่ง
0: ครับดูแลผู้สูงวัยห้าแต่นี่คือเป็นผู้สูงวัยในภาวะปกตินะฮะ
1: ที่ไม่ได้ป่วยจิต
0: ที่ไม่ได้อาจจะไม่ได้มีความเสี่ยงต่อการเกิดปัญหาสุขภาพมากนักถูกไหมครับเช่นสมมติเราเป็นผู้สูงวัยที่อาจจะฝากคุณพ่อคุณแม่ระยะสั้นระยะยาวก็ตามนะครับแต่ว่าเขายังพอช่วยเหลือตัวเองได้ทานข้าวเองได้นะครับแต่งตัวเองได้อันนี้หนึ่งต่อห้าเป็นตัวขั้นต่ำนะฮะ
1: แต่คุณหมอที่นี่เนี่ยเขามี92คนทั้งหมดนะฮะแต่เป็นผู้ป่วยจิตเนี่ย81
0: ก็เท่าไหร่ก็เกือบ 80-90% ถูกไหมฮะซึ่งต้องเรียนคุณออฟครับว่าจริงๆผู้ป่วยจิตเวชถูกไหมครับก็มีภาระงานนะครับที่ต้องดูแลเนี่ยมากกว่าคนสูงวัยทั่วไปเนี่ยอยู่แล้วไอ้ผมว่า2-3เท่าขึ้นไปถ
1: ู
0: กไหมครับบางทีนอนก็ไม่ได้นอนต้องตื่นมากลางคืนมีปัญหาเรื่องต้องเฝ้าระวังใกล้ชิดเนี่ยเพราะฉะนั้นสัดส่วนของเจ้าหน้าที่เนี่ยโดยตามความเป็นจริงนะครับมันก็คงจะไม่สามารถเป็น1ต่อ5ได้อาจจะต้องเป็น1ต่อ4ลงไปถูกไหมครับเพื่อจะได้ดูแลใกล้ชิดเพ
1: ื่อ
0: ความปลอดภัยใช่ครับ
1: ที่นี่เนี่ยเขามี92คนนะครับผู้สูงอายุนะครับแล้วก็มีเจ้าหน้าที่เนี่ย19คนคือถ้าเอาตามที่คุณหมอบอกว่า1ต่อ5ในภาวะปกติอ
0: ัน
1: นี้ดูเหมือนจะเหมาะสม
0: ยังอยู่ในเกณฑ์
1: ยังอยู่ในเกณฑ์ถูกไหมฮะ
0: อยู่ในเกณฑ
1: ์แต่พอบอกว่าใน92คนเนี่ยเป็นจิตเวช81เนี่ย
0: ใช่ 80-90% เนี่ยผมว่าก็เสี่ยงมากๆแล้วกันใช้คำว่ามีโอกาสที่จะเกิดภาวะแทรกซ้อนได้ตลอดเลยไม่ว่าจะเป็นดูแลไม่ทั่วถึงใช่ไหมครับเรื่องความสะอาดเรื่องที่เราจะไปเปลี่ยนผ้าอ้อม

0: ทันเวลาเนี่ยผมว
1: ่
0: ามันก็มีความยากนะที่จะบอกว่าคนเราพอถูกไหมครับแต่ความจริงมันพอจริงหรือเปล่าเนี่ยก็อันนี้ก็เป็นอันนึงที่ต้องไปสืบหากันนะครับต่อการพัดตกหกล้มก
1: ็
0: เลยผมก็เลยเข้าใจว่าอาจจะเป็นที่มาของการที่เราจะต้องมีกรงไห
1: ม
0: จะได้เหมือนกับว่าเจ้าหน้าที่เรามีแค่นี้ถูกไหมครับ
1: ครับ
0: แต่ว่าคงดูไม่ทั่วถึงนะ90คนนี่คือมันเยอะมากนะ
1: ฮะ
0: แต่ว่าการใช้กรงเนี่ยทางเจ้าของเองเขาจะมองว่ามันก็เป็นการควบคุมไม่ให้ผู้สูงวัยเนี่ยเขาปีนเตียงออกมาได
2: ้เขาก็เอาง่ายเอาสะดวก
0: ใช่แต่คอนเทนต์ก็คนจะผิดหลักทางการแพทย์พอสมควรเหมือนกัน
2: ครับครับนะฮะอ่ะเดี๋ยวผมขอพักตรงนี้แป๊บเดียวนะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาจะมาคุยในมุมกฎหมายในมุมของเจ้าหน้าที่รัฐกันบ้าง นะครับว่าจะจัดการกับเรื่องนี้อย่างไรสักครู่ครับ
3: AI Ecom Master ช่วยประหยัดไฟ 30% คนรู้ใจในทุกโมเมนต์48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
4: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี
3: ้น้ำผลไม้ดีดอมวนชื่อสุดฤทธิ์โมเมนต์ไหนก็ปิดดีดอ

0: ตราหมอจุฬาสรรพคุณยังแน่นเหมือนเดิมใช้นิดเดียวให้เหงือกกับฟันรักกันแน่นดีโอ้ยแน่นอย่างนี้ใช้นะยาสีฟันสมุนไพรตราหมอจุฬาสูตรเอ็กตร้าและสูตรดั้งเดิม
1: ดำดำยาแก้ไอไอพีน้ำดำตราเสดาวแก้ไอขับเสมหะอ่านฉลากก่อนใช้ยาย
2: าแอคทีฟแอลกอฮอล์
3: ใช้ทำความสะอาดบาดแผล
2: ฆ่าเชื้อโรค
3: แอลกอฮอล์แอลซอล
4: ตราเสือดาว
3: ฉลากสีฟ้าอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาม
5: องเฟลอร์รสชาติล้ำค่าระดับเผ็ดน้ำแร่ที่ได้รับรางวัลด้านรสชาติ Diamond Taste Award 2024และรางวัล Superior Taste Award ถึง8ปีซ้อนจากเชฟนานาชาติ
6: มองเฟลอร์โอมิรอล
7: วันนี้นะมาการันตีให้อีกเสียงหนึ่งว่าครีมพยาพาลีของเรานะโอ้โหตอนนี้นะเสียงลือเสียงเล่าอ้างดังสนั่นทั่วตึกกันนี่เลยเดินไปไหนใครก็ใช้นะจะบอกว่าเป็นคนติดนวดมากๆเป็นคนขี้เมื่อยมากๆเวลาไปงานก็ส้นสูงแบบตลอดเวลาลูกชาย2คนกำลังแรงเยอะเลยชอบเล่นต่อสู้ชอบเล่นอะไรหนักๆแล้วเวลาพุ่งเทียนน้ำหนักก็เยอะขึ้นทุกวันเวลาก่อนนอนโอ้โหปวดหลังลามไปเอวปวดน่องปวดเข่าคอบ่าไหล่นี่ตึงไปหมดแต่ไหนๆได้ไปแล้วไงก็เปิดใจใช้ซะหน่อยเฮ้ยชอบมากบอกเลยนะว่าแค่ทานะไม่ต้องนวดไม่ต้องเคสเลยนะคุ้มสะใจคลายปวดเมื่อยได้ดีเลยทุกคนลองแล้วต้องชอบแน่นอน
8: ใครปวดอยู่เมื่อยอยู่จัดได้เลยเซตนี้ขวดใหญ่ๆแบบนี้นะคะ50กรัม5กระปุกค่ะ250กรัมจุกๆมาเป็นบ็อกเซตสวยงามเลยส่งฟรีด้วย999บาทเท่านั้นค่ะ
9: ครีมแก้ปวดเมื่อยที่มีตราพยาพาลีได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพรมีส่วนประกอบของดอกกาญพลูเถาเอ็นอ่อนเง่าไพรน้ำมันระกำกระบูนและตัวยาอื่น
8: ๆโรงงานคือประสบการณ์80ปีอยากให้ลองครีมแก้ปวดเมื่อยที่มีตราพยาพาลีปวดแล้วปาดปวดแล้วทาทาแล้วมันจะรู้สึกเลยว่าอุ่นก่อนแล้วก็รู้สึกเย็นตามค่อยๆ คลาย
7: นิดเดียวไม่ต้อง
8: มันเป็นเนื้อครีม
7: ใช
10: ่
7: เ
10: นี่
7: ยทาตรงน่องอ่ะพี่ผู้ชอบปวดตรงน่องเนี้ยแล้วก็รีดเธอแค่ทาลงไปโดนผิวก็สะใจแล้วอะทุกคน มันหอมด้วยนะซึมง่ายไม่ทิ้งคราบเอาไปใช้แล้วจะรู้ว่ามันเป็นยังไงคอบ่าไหล่เอวบางคนก้มๆเงยๆเนาะพ่อค้าแม่ค้าเนาะหรือว่าคนเป็นแม่คนอย่างเงี้ยปวดเอวปวดหลังบ่อยมากเลยก็เอาไปทาเลย
8: ใครปวดอยู่เมื่อยอยู่จัดได้เลยเซตนี้ขวดใหญ่ๆแบบนี้นะคะ50กรัม5กระปุกค่ะ250กรัมจุกๆมาเป็นบ็อกเซตสวยงามเลยส่งฟรีด้วย999บาทเท่านั้นค่ะ
11: โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1พฤษภาคม2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
12: ทุกเช้ามีเรื่องจัดการดื่มแบรนด์มีคาโนซีนและวิตามิน B12 วิตามิน B12 มีส่วนช่วยในการทำงานตามปกติของระบบประสาทและสมองแล้วไปพลัสความสุขให้กับใจดื่มแบรนด์
13: ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู่ยูโรช็อกโกพายพายนุ่มๆอร่อยชุ่มช็อกโกแลต
14: สามแม่ครัวความอร่อยอยู่คู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยน
13: จี้กงแดนสดชื่นอร่อยชุ่มคอลูกอมส้มมือรสบวยจี้กงแดน
15: ติดตามเรื่องใหญ่รายวันกันต่อนะครับวันนี้เราคุยถึงประเด็นร้อนในโซเชียลในสังคมไทยขณะนี้นะครับกับกรณีที่มีศูนย์ดูแลผู้สูงวัยแห่งหนึ่งที่กาญจนบุรีแต่ว่าลักษณะเนี่ยโอ้โหเหมือนกับต้องเอากรงเหล็กเนี่ยไปครอบเตียงผู้ป่วยไว้เลยนะครับด้านนอกก็มีรั้วลวดหนามอีกต่างหากนะฮะกลับมายังอยู่กับคุณหมอเก่งพงษ์ตั้งอรุณสันตินะครับถามคุณหมอเพิ่มเติมแบบนี้ครับว่าอย่างเคสที่เป็นข่าวเนี่ยลักษณะก็คือเหมือนกับลูกเอาแม่เนี่ยไปฝากไว้เลยไปทิ้งไว้เลยแล้วก็บอกว่าเนี่ยเจ้าหน้าที่

0: แม่เคยทำร้ายลูกอีกคนนึงมีคลิปนะแต่ไม่ได้เปิดคลิปให้ดูศูนย์ก็บอกโอเคเชื่อรับเลยในความเป็นจริงมันต้องมีขั้นตอนมีอะไรไหมฮะ
1: จริงถ้าเกิดศูนย์ทราบว่ามีลูกอยู่ 2-3 ฝ่ายถูกไหมครับจริงๆนะถ้าเกิดตามที่ควรจะเป็นนะครับยีก็ต้องสอบถามแบบว่าพามีการถามข้อมูลนะครับจากญาติทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องนะครับว่าความเป็นจริงเป็นอย่างไ
0: ร
1: เหตุการณ์ลักษณะอย่างไรเพราะว่ายีก็มีความสำคัญถูกไหมฮะว่าถ้าเกิดมาอยู่ที่ศูนย์แล้วเนี่ยเราจะต้องป้องกันเรื่องอะไรบ้างในแง่ของการที่จะพฤติการอย่างไรมีความเสี่ยงอะไรบ้างนะครับแต่ก็มีหลายเคสเหมือนกันที่บางทีเนี่ยญาติอาจจะมีอยู่2ฝ่ายและต่างฝ่ายเนี่ยต่างเห็นไม่ตรงกันนะครับอันนี้ก็เป็นความเสี่ยงที่ทางศูนย์เนี่ยก็ควรจะต้องได้รับข้อมูลให้มันครบถ้วนรอบด้านเหมือนกัน
0: ครับเดี๋ยวประเด็นนี้เรามาคุยกับคุณหมอต่อนะครับแต่ว่าหนึ่งท่านนะครับตอนนี้อยู่ในสายโฟนอินกับเรานะครับพลตำรวจตรีวิชัยสังประภัยหรือว่าผู้การแต้นะครับที่ปรึกษาประธานรัฐสภาและเป็นอดีตรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลนะครับผู้การอยู่ในสายกับเรานะครับสวัสดีครับผู้การครับ
2: ครับสวัสดีครับผมพลตำรวจตรีวิชัยสังประภัยครับ
0: ครับผู้การครับผมเข้าใจว่าผู้การน่าจะเห็นข่าวแล้วนะฮะที่เป็นที่เศร้าใจของคนไทยทั้งประเทศนะฮะกรณีศูนย์ดูแลผู้สูงวัยที่กาญจนบุรีทีนี้ผมถามผู้การแบบนี้ฮะในมุมกฎหมายหรือในแง่ของตำรวจเห็นว่าวันนี้ตำรวจเนี่ยทางกองปราบก็บุกไปตรวจสอบแล้วแต่ว่าไม่ได้เป็นการเข้าค้นเนื่องจากว่าเป็นการเชิญเจ้าหน้าที่มาดูแลมาดูสถานที่เลยเนี่ยในมุมผู้การมีอะไรตั้งข้อสังเกตเบื้องต้นตรงนี้ก่อนไหมฮะ
2: เอาอย่างนี้ก่อนผมมองหลายมุมม
0: ุ
2: มหนึ่งว่าศูนย์เนี่ยเปิดมาได้รับอนุญาตหรือไม
0: ่ครับ
2: สองถูกต้องหรือไม่ตามกฎระเบียบของกระทรวงหรือไม
0: ่ครับ
2: นะครับผมให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องชี้แจง
0: ครับ
2: สองในการเปิดเนี่ยในการต่อใบอนุญาตเนี่ยต้องทำทุกปีไห
0: ม
2: แล้วเวลาต่อเนี่ยเคยเข้าไปดูสภาพหรือสถานที่ศูนย์นี้หรือไม่ว่าถูกสุขลักษณะอนามัยหรือถูกตามที่กำหนดไว้ในของกระทรวงหรือไม
0: ่
2: ถ้ามันไม่ถูกต้องแล้วเนี่ยไอ้เรื่องอื่นว่ากันเลย
0: ผู้การถ้าตามข่าวเนี่ย
2: ตอบเลยว่าครับ
0: ถ้าตามข่าวเขาบอกว่าเขามีใบเพราะว่าเขาเพิ่งต่อไปเมื่อช่วงต้นเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาด้วย
2: ผมถามว่าอีตอนต่อเนี่ยกระทรวงไปดูหรือเปล่าหรือไปต่อให้คนก็เดินมาต่อ คือก่อนต่อไปตรวจไหมจำได้ไหมตอนคดีไอ้ป๋องฆ่าสาวสาวชาวรัสเซียที่ปล่อยมาแล้ว
0: ครับ
2: คุมประพฤติจะต้องไปดูแลดูต่างๆปรากฏเพื่อเอาเขาจริงๆไม่ได้ไปดูไงไม่ได้ไปดูแลควบคุมไปถึงก็เอาเซ็นเซ็นเซ็นเซ็น
0: ครับ
2: มันก็เกิดปัญหาอันนี้ก็เหมือนกันถ้าศูนย์นี้เปิดถูกต้องตามข้อกำหนดข้อบังคับจะต้องมีหมอมีแพทย์มีคนดูแลยังไงสถานที่สุขลักษณะอนามัยยังไง
0: ครับ
2: แล้วไปตรวจเนี่ยไปพบสภาพแบบนี
0: ้
2: คุณต่อได้ไหม
0: มันควรให้ต่อไหมถูกไหมฮะ
2: ถ้าต่อถ้าไปคุณไปต่อไปตรวจแล้วคุณยังต่อได้อย่างเงี้ยผมว่ากระทรวงต้องรับผิดชอบแล้ว
0: ครับครับ
2: กระทรวงต้องรับผิดชอบเพราะผมไม่รู้อ่ะความสะอาดความอะไรต่างๆถูกสุขอนามัยหรือเปล่ากรงเหล็กทำได้ไห
0: ม
2: เพราะถ้าเกิดคุณเอาวะบอกว่าคนที่จะมาดูแลเป็นสุขภาพจิตผมถามแล้วถ้าเกิดคนเป็นป่วยโรคจิตสุขภาพจิตมารักษาตรงนี้ได้ไหมอ่ะ
0: เพราะนี่มันศูนย์ดูแลถูกไหมฮะ
2: ใช่ไหมล่ะ
0: ใช่ครับ
2: แล้วมันต้องไปมารักษานั้นได้ไงพอรักษานั้นคุณรับเงินเข้ามาต้องมาดูแลคุณจะดูแลไงคุณก็สั่งสามกงขังแบบสัตว์เนี่ย มันผิดกฎหมายนะกักขังนวงเหนียวนะ
0: อ๋ออันนี้ถ้าตามภาพตามข่าวนี่คือผิดกฎหมายกักขังนวงเหนียวเลยถูกไหมฮะ
2: กักขังนวงเหนียวที่คุณทำอย่างนี้ได้ไงอ่ะ
0: เจ้าของเขาอ้างอย่างนี้ได้ไหมผู้การเจ้าของเขาอ้างว่าถ้าไม่ทำเนี่ยผู้ป่วยเนี่ยหรือผู้สูงอายุเนี่ยปีนอาละวาด
2: คุณก็รับเขาไม่ได้ดิคุณก็ส่งให้ไปลูกหลานก็ไปส่งโรงพยาบาลสุขภาพจิตนู่นดิคุณจะมาเก็บไว้ทำไมแล้วเอาเขามาทรมานได้เขามาทรมานแบบสัตว์ได้ไงลูกรู้เห็นหรือเปล่าถ้าลูกรู้เห็นกระทันตอนนี้เดี๋ยวลูกก็โดนด้วย
0: ประเด็นนี้เนี่ยผู้การฮะถ้าลูกเนี่ยเอามาปล่อยไว้แล้วก็ยินยอมแล้วบอกแม่ทำร้ายลูกอีกคนอย่างเงี้ยอันนี้มันก็ต้องไปสอบลูกด้วยถูกไหมฮะหรือยังไงฮะ
2: ถ้าลูกทำร้ายคุณทำไมไม่ไปผ่านทางโรงพักเขาจะส่งไปโรงพยาบาลที่เกี่ยวข้องอ่ะนี่คุณเอามาขังไว้ยังไงอ่ะ
0: ครับ
2: บางเรายังไม่รู้เลยสมัยก่อนมีคนมีล่ามโซ่ไว้เลยอ่ะ นี่มาขังไว้กรงอย่างเงี้ยพลิกตัวก็ไม่ได
0: ้
2: โอ้โหนี่คุณทรมานเขามากนะ
0: น่าสงสารนะ
1: ครับ
0: เอ๊ะผู้การครับมันสามารถอย่างนี้ไหมครับว่าถ้าตัวคนเป็นพ่อเป็นแม่เนี่ยกรณีไม่ป่วยจิตนะฮะแต่ว่าสูงวัยแล้วเนี่ยแล้วลูกอยากจะเอาพ่อแม่ไปไว้ที่ศูนย์ดูแลแบบนี้แต่พ่อแม่ไม่ยินยอมอย่างเงี้ยมันสามารถไหมฮะหรือแบบฉันอยากจะออก
2: มันต้องดูว่าคือสมมติว่าความไม่ยินยอมทุกคนมันอาจจะไม่ยินยอมเพราะว่าคนอยู่บ้านมันสุขสบายเราก็ต้องยอมรับการมีศูนย์เนี่ยก็คือแบ่งเบาภาระของลูกหลานเพราะว่าบางคนก็ไม่มีเวลาดูแลในเรื่องความสะอาดเป็นร่างกายของพ่อเป็นแม่ต้องไปทำงานเขาก็เลยเปิดศูนย์ตัวนี้เพื่อให้ช่วยดูแลแทนเรา
0: ครับ
2: แต่ไม่ใช่ดูแลแทนเราเอาเขาไปทรมานมันไม่ใช่มันต้องรู้ให้เหตุผล
0: ถ้า
2: เกิดเขาไปส่งคุณมันเกินศักยภาพของคุณก็ไม่รับสิ คุณก็แนะนำเขาต้องไปที่นั่นที่นี่สิครับไม่ใช่เห็นกระตังหรือเปล่าแล้วก็รับเข้ามาเอาเขามาเก็บมาทรมานเพื่อให้ลูกสะดวกสบายงั้นมันก็ไม่ใช่นะ
0: แล้วถ้าแบบนี้ผู้การผมถามเป็นข้อมูลเพิ่มเติมนะฮะว่าจากข้อมูลเนี่ยเดี๋ยวต้องตรวจสอบก่อนว่านอกจากมีเอากรงเหล็กมาขังแล้วเนี่ยมีการกล่าวหาว่าทำร้ายร่างกายด้วยบังคับกินยาด้วยยึดโทรศัพท์ด้วยตัดช่องทางติดต่อกับบุคคลภายนอกด้วยอันนี้คนที่จะถูกดำเนินคดีสมมติถ้าจริงเนี่ยมันต้องใครฮะ
2: ผมไม่รู้ว่าศูนย์นี้ทำหรือเปล่า
0: ครับ
2: แต่เวลาคุณควบคุมคนเนี่ยคุณควบคุมคนเนี่ยจะไม่ให้ไปทำอะไรแค่อื่นนี่คุณก็ต้องควบคุมใช่ไหม
0: ครับ
2: เขาไม่เชื่อฟังคุณก็ตกทำร้ายตั้งร่างกายเขาเพื่อให้เชื่อฟังใช่ไหมผมไม่ได้ว่าศูนย์นี้นะผมพูดถึงหลักธรรมดาก็มันก็ต้องทำแบบนี้และทำแบบนี้ผิดไหมล่ะ
0: ครับ
2: ใช่ไหมสมมติเขาคนมีสติอาจจะไม่เคยดีไม่เชื่อฟังจะเชื่อฟังคุณก็ต้องเอาไม้ตีเขาฟาดเขาอ่ะ
0: ครับ
2: เขาก็เป็นคนนะเขาถูกทำร้ายร่างกายนะถ้าคุณจะคิดว่าคุณดูแลเขาไม่ได้คุณก็แนะนำให้ลูกเต้าเนี่ยให้เอาไปส่งหน่วยงานที่เขาดูแลเรื่องนี
0: ้ครับไม่ใช่มาทิ้งไว้ตรงนี้ถูก
2: ไ
0: หมฮะ
2: ไม่ใช่มาทำร้ายแล้วมาควบคุมแล้วก็เอาเงินเขา
0: ครับครับครับ
2: เพื่อตัวนี้มันไม่ถูกต้องผมเนี่ยฝากกระทรวงสาธารณสุขเลยว่าไอ้เรื่องแบบนี้อย่าไปคิดว่าเขาต่อแล้วเขารับใบอนุญาตแล้วลองไปดูที่การจะตั้งศูนย์เนี่ยมีข้อกำหนด1 2 3ยังไงไอ้ศูนย์เนี่ยมันอยู่ในข้อกำหนดนั้นหรือเปล่าถ้ามันไม่อยู่กระทรวงไม่ต้องมาแก้ตัวครับกระทรวงไม่ต้องมาแก้ตัว
0: ครับงั้นดูทรงแล้วเนี่ยสุดท้ายครับผู้การถ้าผิดจริงเนี่ยนะฮะไม่ว่าจะเป็นกรณีที่ทำกับผู้ป่วยหรือคนแก่ใครจะต้องรับผิดบ้างคะเนี่ยดูจากสถานการณ์แล้ว
2: ก็ต้องดูดิครับว่า1อันดับแรกถ้าคุมไปกักขังหน่วงเหนียวตีทำร้ายเขาเจ้าของศูนย์ก็ผิดอยู่แล้วทำร้ายร่างกายกักขังหน่วงเหนียว
0: ครับ
2: ทำให้คุณอื่นเสียหรือผ้าแล้วก็ว่าไป
0: อ
2: ันที่สองเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่ดูแล
0: ครับ
2: ถ้าหน่วยงานดูแลปล่อยปละละเลยนะทำให้เกิดความเสียหายก็ต้องไปดูว่าหน่วยงานที่ปล่อยปละละเลยเนี่ยก็ต้องไปตั้งกรรมการสอบสวน
0: ไปต่อไปอนุญาตให้เขาอย่างเงี้ยฮะ
2: ก็ต้องไปทำก็ต้องไปทำหน่วยงานราชการก็ต้องว่ากันหน่วยงานราชการคนกระทำความผิดกฎหมายอาญาก็ว่ากฎหมายอาญาไปม
0: ัน
2: ก็แยกส่วนกันครับ
0: ครับครับโอเคครับได้ครับวันนี้สอบถามผู้การเท่านี้ก่อนนะครับ
2: ครับ
0: ครับขอบคุณครับผู้การแต้มครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
1: คร
0: ับพลตำรวจตรีวิชัยสังประไพนะครับก็มาแชร์ในมุมของกฎหมายนะฮะเด
1: ี๋
0: ยวพักตรงนี้แป๊บเดียวนะฮะเดี๋ยวจากสิ่งที่ผู้การคุยกับเราเดี๋ยวมาถามคุณหมอต่อสักครู่ครับ
1: ครับ
3: ปวดหัวไม่เลือกเวลา
4: แต่ถ้าปวดหัวเป็นไข
3: ้เลือกซาร่าซาร่ายาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมปวดหัวเป็นไข้เลือกซาร่าซาร่า
5: อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
6: เก่าเหรอ
7: ไม่เก่าซาดินครับ
6: เปิดซะดีมั้ย
7: มาดิ
8: เปิดตามแม่ครัวปลาซาดินเนื้อนุ่มฉ่ำซอสเข้มข้นลุกเปลี่ยนแต่ความอร่อยคู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยน
9: ฉันเคยมีชีวิตที่มีความสุขแต่แล้ว
10: จะไปเล่นงานกูเหรอไอ้หมอนุ่ม
6: เขาจ้างสดไอ้มันเป้าล้านแม่งนี่แหละ
7: ผมไม่อยากเชื่อเลยว่าเด็กผู้หญิงคนนั้นจะจมมาเป็นคนในวันนี
11: ้คนอย่างเราจะเอาอะไรไปสู้เขาม
9: ันมีศาสตร์นวดเด้นลับที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน

0: เลิกที่จะแก้แค้นซะวะ
1: คนในประเทศนี้แม่งก็ซื้อกันได้หมดวะ
2: เจอกูแน่ไอ้ตรงอย่าง
3: คนอย่างพวกมึงจะทำอะไรกูได้
2: ได้สิ
4: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียว
5: ครึ่ง
4: ทุกวันจันทร์และวันอังคารเวลา 20:30 น.
5: พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้น
4: สมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียม
5: เพียง99 บาทต่อเดือน
4: กดดอกจัน5594
5: โทรออก
6: โอกาสครั้งสุดท้ายที่คุณไม่ควรพลาด The Golden Show All Star Concert 2026รีบจองด่วนก่อนบัตรหมดคอนเสิร์ตบทเพลงทองคำสุดไพเราะพร้อมด้วยโชว์สุดตระการตาจากเหล่าดวงดาวคนมีฝันพร้อมด้วย4คนสุดท้ายจากเวที The Golden Song All Star เปิดแสดงเพลง3รอบเท่านั้นวันเสาร์ที่7และวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายนนี้ณเมืองไทยรัชดาลัยเธียเตอร์เปิดจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกช่องทาง
7: ถกไม่เถียงถกจริงเดือดจริงถึงใจคนทั้งประเทศพิสูจน์ปรากฏการมหาชนด้วยยอดผู้ชมทะลุ 4,500 ล้านวิวรายการฮาร์ททอล์คที่คนทั้งประเทศเชื่อถือมากที่สุดของจริงอยู่ที่นี่กับผมทินโชคกมลกิจทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปทาง GMM 25
8: ครีมแก้ปวดเมื่อยที่มีตราพยาพาลีเนื้อครีมละเอียดไม่เหนียวเนินหนะหอมกลิ่นสมุนไพรคอนเสิร์ตที่จะสะท้อนให้เห็นถึงตัวตนของทั้ง5หนุ่มใน Lycan Reflection Concert คอนเสิร์ตเดี่ยวเต็มรูปแบบครั้งแรกของโฟร์ธณัฐวัฒน์ใน All My Force Concert
9: ตามกันต่อนะครับเรื่องใหญ่รายวันนะครับยังอยู่กับเคสศูนย์ดูแลผู้สูงวัยจริงๆผมไม่อยากใช้คำนี้เลยเพราะดูจากสภาพแล้วมันไม่ค่อยดูแลเท่าไหร่นะฮะที่เป็นประเด็นที่กาญจนบุรีนะครับที่มีกรงเหล็กขังไว้จนคนบอกว่าเอ็นี่ศูนย์ดูแลหรือว่าเรือนจำกันแน่นะฮะเมื่อสักครู่เนี่ยเราคุยกับทางผู้การแต้มนะอดีตตำรวจไปแล้วเนี่ยประเด็นนึงน่าสนใจอยากถามคุณหมอต่อผู้การบอกว่าแค่นี้ก็กักขังหน่วงเหนียวแล้วดูทรงก็จะเข้าผิดกฎหมายแล้วคุณหมอมองประเด็นนี้ยังไงฮะ
10: จริงก็เมื่อกี้ยังต้องข้อสังเกตนะฮะเรื่องกรงเนี่ยผมว่ามันก็น่าจะมีความลำบากในการยกในการดูแลระหว่างวันเหมือนกันเพราะว่าดูจากสภาพเนี่ย
9: เดี๋ยวภาพกรงขึ้นมาอีกทีนะ
10: น่าจะมีความหนักมากและคิดว่าผู้ดูแลถ้าเป็นผู้หญิงนะฮะสมัครที่ต้องขึ้นเวรเนี่ยผมว่าก็มีความยากที่จะเปลี่ยนผ่านกันนี่คือต้องยกออกไปถูกไหมครับต
9: ้
10: องไปตั้งทิ้งไว้แล้วก็ไปเปลี่ยนผ้าอ้อมเนี่ยก็มีโอกาสที่จะการดูแลในเชิงที่ต้องไปเปลี่ยนความสะอาดนะครับไปเปลี่ยนผ้าอ้อมไปดูแลอาบน้ำเช็ดตัวเนี่ยผมว่าก็น่าจะมีความยากลำบากในการดูแลมาก
9: อัน
10: นี้เป็นข้อสังเกตนะฮะ
9: ครับครับ
10: เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าการดูแลมันพอไม่ถึงเนี่ยการติดเชื้อการเกิดแผลกดทับเนี่ยมันก็จะตามมา
9: คือคุณหมอก็เลยจะบอกว่าพอมีกรงครอบแบบนี้จะยกคนเดียวนี่ไม่ได้หรอก
10: น่าจะไม่ได้น่าจะไม่ได้
9: ถูกไหมฮะ
10: ครับ
9: แล้วคุณจะมายกขึ้นยกลงยกขึ้นยกลงล็อกแล้วปลดล็อกแล้วจะไปดูแลทำความสะอาดอาจจะไม่ถึงเกณฑ์ด้วยซ้ำ
10: ครับแล้วก็เมื่อกี้ผู้ดูแลถูกไหมครับ19คนดูแล90กว่าคนแล้วก็เป็นจิตเวชอยู่80กว่าใช่ไหมครับ
9: ครับ
10: ก็โอกาสที่จะอย่างที่คุณอัพเคนเนี่ยบางทีผู้สูงวัยใช่ไหมมีปัสสาวะมีอาจจะมีถ่ายหนักนะครับต้องไปอาบน้ำประจำวันเนี่ยนะครับมันก็ยากที่จะมีการปลดตัวกรงเนี่ยนะครับที่จะต้องไปทำการดูแลในระหว่างวัน
9: ครับคือถ้าเราดูห้องอื่นๆนะคุณหมออันนี้เรามองในมุมเขาบ้างนะฮะถ้าเขาบอกว่าเฮ้ยคุณหมอคุณออฟมันไม่ได้เป็นแบบนี้ทุกห้องได้ไหมไม่ได้ทุกเตียงนะที่จะมีกรงแต่สเปซิฟิกหรือเฉพาะคนที่อาจจะดูทรงและคลุ้มคลั่งหรือป่วยจิตหนักหน่อยอะไรแบบนี้มันพอจะฟังขึ้นไหมคุณหมอ
10: จริงๆก็กลับไปเรื่องเดิมนะครับว่าถ้าเกิดว่ามันเกิดศักยภาพเนี่ยถึงก็ต้องแบบว่ากงขังสำหรับที่เตียงนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดพัดตกหกล้มเนี่ยบอกว่ามันเกินศักยภาพของการดูแลแล้วซึ่งอันนี้ก็ไม่สามารถที่จะมาปล่อยไว้ที่ศูนย์สำหรับการที่จะกักขังระยะยาวได้นะฮะ
9: ก็ต้องไปโรงพยาบาลอยู่ดี
10: ใช่ครับ
9: ถูกไหมฮะคือเพราะฉะนั้นฟังไม่ขึ้นอยู่ดีนะฮะจะเอาเหตุผลอะไรมาอ้างก็แล้วแต่นะฮะเหมือนที่ผู้การบอกเมื่อสักครู่นะคือนี่มันขอโทษนะมันเหมือนกับขังสัตว์อะหรือยิ่งกว่าสัตว์ด้วยซ้ำไปถูกไหมฮะบางทีเราเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวเราจะไม่ขังขนาดนี้เลยอะแต่นี่โอ้โหทำขนาดนี้ได้ยังไงนะฮะทีนี้อีกประเด็นนึงครับคุณหมอศูนย์ดูแลลักษณะแบบนี้เนี่ยเข้าใจว่าปกติจะไม่มีคุณหมอประจำถูกไหมหรือยังไงฮะ
10: จริงถ้าเกิดว่ามีคุณหมอประจำเนี่ยเราจะเป็นสถานพยาบาลฮะแต่ว่าสถานประกอบการพวกนี้ครับมันอยู่ในภายใต้พรบของการเป็น nursing home นะครับซึ่งก็จะแตกต่างจากการเป็นโรงพยาบาลหรือคลินิกเนี่ยชัดเจนนะครับเพราะฉะนั้นแพทย์เนี่ยอาจจะมีบทบาทแค่เป็นที่ปรึกษา
9: ครับ
10: หรือว่าให้คำแนะนำกับเจ้าของศูนย์ได้นะครับแต่ว่าอาจจะไม่ได้มีคุณหมอมาเยี่ยมประจำ
9: ครับ
10: อาจจะมีพยาบาลที่เป็นเจ้าของศูนย์อาจจะเป็นเมเนเจอร์ที่คอยดูแลภาพรวมอยู
9: ่อ๋อแล้วผู้ดูแลที่บอกว่ามีเจ้าหน้าที่19คนเนี่ยเขาเรียกว่า เป็นต้องจบพยาบาลหรือต้องอะไรอย่าง
10: น
9: ี้ไหมฮะ
10: คือจริงๆตำแหน่งเนี่ยจะเป็นแคร์กิเบอร์นะครับหรือว่าเป็นผู้ดูแลผู้สูงอายุนะครับซึ่งเขาจะผ่านหลักสูตรการจบเนี่ย3 เดือนนะครับที่จะต้องขึ้นทะเบียนกับทางสบส.ด้วยนะครับก่อนที่จะปฏิบัติงานนั้นแสดงว่าจะมีการกำกับดูแลในเชิงมาตรฐานของการเป็นอาชีพนี้ด้วยนะคร
9: ับครับนะอ่ะตอนนี้นะครับเราต่อสายเพิ่มเติมกับทางท่านอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพหรือว่าสบส.นะครับคุณหมอภูวเดชสุรโคตรอยู่ในสายกับเรานะครับคุณหมอสวัสดีครับ
11: ครับครับสวัสดีครับ
9: ครับคุณหมอครับผมเข้าใจว่าวันนี้คุณหมอลงพื้นที่ไปตรวจที่ศูนย์ที่กาญจนบุรีมาถูกต้องไหมฮะ
11: ใช่ครับผมบึงอยู่ในพื้นที่ฮะ
9: ตอนนี้ยังอยู่เลยใช่ไหมฮะ
11: ตั้งแต่เช้าแล้วมาตั้งแต่เช้าแล้วแล้วก็ซึ่งเมื่อสักครู่เนี่ยก็ได้ดูแล้วก็ประเมินนะฮะแล้วก็มีบางเรื่องที่จะต้องประเมินต่อคร
9: ับเอาเบื้องต้นครับคุณหมอเท่าที่ไปตรวจสอบมาเนี่ยถือว่าผิดเลยไหมฮะถ้าดูจากสภาพแวดล้อมแล้ว
11: คือผิดเนี่ยก็คือผิดตากจากที่เขาขออนุญาตนะครับคือที่นี่เนี่ยเขาขออนุญาตเป็นสถานที่รับเลี้ยงดูผู้สูงอายุและผู้มีภาวะพึ่งพิงนะ
9: ครับ
11: ก็ที่เขาขอไว้50 เตียงนะแต่ว่าจะ
9: เกิน
11: ตรวจเนี่ย100ประมาณ100ฮะ90กว่าเกือบ100ครับนะฮะแล้วก็ประเด็นที่2ก็คือว่าคือที่นี่เนี่ยนะรับดูแลผู้สูงอายุผู้มีภาวะพึ่งพิงเนี่ยมันจะต้องไม่เป็นผู้ป่วยนะครับ
9: ต้องไม่ป่วยขนาดนี
11: ้ต้องไม่ป่วยถ้าป่วยมันจะต้องขอเป็นสถานพยาบาลนะคร
9: ับ
11: คือถ้าอย่างกรณีเป็นคนไข้จิตเวชเนี่ยหรือว่าพวกมีภาวะสมองเสื่อมอะไรพวกเนี้ยฮะคือถ้าประเมินตามหลักจิตเวชเนี่ยมันจะต้องไม่เกินสีเขียวนะคือมันจะต้องไม่เออะโวยวายหรือว่าสร้างความรำคาญให้กับคนอื่นเขานะฮะ
9: คร
11: ับ ก็ตรงนี้เนี่ยผมก็เลยได้ขอความร่วมมือไปทางกรมสวัสดิ์จิตเพ่งทางท่านอธิบดีก็จะเดินทางพาทีมจิตแพทย์เนี่ยมาช่วยตัวเมืองนะ
9: ครับ
11: ว่าไอ้คนที่รับดูแลทั้ง100 คนเนี่ยนะครับ
9: อยู่ในเกณฑ์สีไหนใช่ไหมฮะ
11: อยู่ในเกณฑ์สีไหนแต่เบื้องต้นมีแพทย์ดูตามทะเบียนเนี่ย100 คนมันมีประมาณ92 คนนะที่มีอาการทางจิตเวช
9: โอ้เยอะมากนะฮะแล้วเรื่องใบอนุญาตครับคุณหมออันนี้ต้องถามแบบตรงไปตรงมาเพราะว่าคนสงสัยเยอะ
11: ใบขออนุญาตเนี่ยคือต้องเรียนอย่างนี้นะครับว่าไอ้เรื่องพรบ.สถานประกอบการเพื่อสุขภาพเนี่ยนะ
9: ครับ
11: มันมีผลบังคับใช้เมื่อปี2564นะซึ่งที่นี่เนี่ยเขาดำเนินการไอ้ลักษณะแบบเนี้ยมาก่อนแล้วตั้งแต่ปี2549นะครับแล้วก็ปี2564ก็พอมีพรบ.ออกมาเขาก็ได้ไปยื่นขออนุญาตนะครับ
9: แล้วตอนที่เขาไปขออนุญาตนะครับแล้วเขาบอกว่าเขาเพิ่งต่อไปช่วงต้นเดือนสิงหาที่ผ่านมาเนี่ยทางกรมได้ลงไปดูไหมฮะว่าทำไมถึงต่อให้เขาแล้วสภาพจริงเป็นยังไงอะไรเงี้ยครับ
11: ก็คือในส่วนของเรื่องการต่อเนี่ยนะเราได้อำนวยความสะดวกในกรณีสารประกอบการเดิมนะก็ให้บริการในเรื่องของการต่อโดยการขอโดยออนไลน์นะฮะซึ่งในเรื่องของการขออนุญาตเนี่ยเราได้มอบอำนาจมาให้ที่ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพเขตเป็นผู้ดำเนินการนะอย่างที่นี่ก็จะเป็นศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่5นะที
9: ่
11: อยู่ที่ตั้งอยู่ที่ราชบุรีนะได้ดำเนินการต่อเพราะว่าคือประเด็นเรื่องการต่อเนี่ยนะเราก็จะมีการออกตรวจประเมินนะหมายถึงว่าทุกปีเนี่ยนะก็จะมีการออกตรวจประเมินไอ้สารบริการเหล่านี้ดำเนินการตามมาตรฐาน
9: ครับผมเข้าใจเรื่องของประเมินนะฮะแต่ว่าพอท่านอธิบดีบอกว่าเป็นการต่อแบบออนไลน์เนี่ยแปลว่ามันอาจจะไม่ได้ลงไปดูสภาพจริงไหมฮะว่าเขาอาจจะเอาอะไรมาหลอกของกรมก็ได้ไหมฮะ
11: คือเขาจะต้องถ่ายรูปส่งครับนะฮะถ่ายร
9: ู
11: ปส่งคือต้องเรียนอย่างเงี้ยว่าในเรื่องสายเรื่องของการตรงเนี้ย
9: ครับ
11: คือเนื่องจากเขามีคนที่จะต้องดูแลเนี่ยนะครับคือถ้าเกิดเราออกตรวจได้ไม่ทันเนี่ยเขาก็จะขาดเรื่องใบอนุญาตนะครับแต่ว่าในเรื่องของการออกตรวจติดตามไอ้เรื่องมาตรฐานเนี่ยเราจะมีรอบของการออกตรวจอยู่แล้วฮะนี่คือรอบปกตินะแต่ว่าถ้าหากว่ามีประเด็นร้องเรียนอะไรมาเนี่ยอันนี้จะเป็นรอบพิเศษที่จะต้องออกดำเนินการ
9: ครับสุดท้ายครับคุณหมอครับพอมันเกิดเคสแบบนี้ขึ้นมาเนี่ยไอการต่อแบบออนไลน์แล้วให้ส่งภาพถ่ายมาเนี่ยมันอาจจะต้องทบทวนตรงนี้หน่อยไหมฮะ
11: คือสิ่งที่ต้องทบทวนเนี่ยนะครับผมก็คงจะมีมาตรการที่จะต้องออกตรวจทั้งประเทศนะครับ
9: ครับ
11: นะฮะก็คือสารที่รับเลี้ยงดูผู้สูงอายุอะไรทั้งหลายเนี่ยนะก็คงจะต้องเป็นความร่วมมือนะฮะเพราะว่าถ้าลำบังเจ้าที่ของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพเองเนี่ยมันมีจำกัด
9: อ
11: ันนี้ก็คงจะต้องเป็นความร่วมมือกับทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหรือสำนักงานสาธารณสุขอำเภอที่เขามีเจ้าที่ที่อยู่ในพื้นที่เนี่ยนะครับ
9: ครับ
11: คงจะต้องเป็นขอความร่วมมือนะฮะแล้วก็จะออกดำเนินการโดยเข้มข้นเพราะว่ามันอยู่หนึ่งในนโยบายนะเรื่องLongevityแล้วเรื่องWellnessเนี่ยนะฮะ ที่เราจะผลักดันเพื่อให้มันขับเคลื่อนเศรษฐกิจสู่ภาพอะไรนะ
9: โอเคได้ครับ
11: มันเป็นนโยบายที่ผมตั้งใจทำอยู่แล้วฮะแต่ว่าก็ต้องเรียนว่า
9: คนไม่พอนะคุณหมอ
11: คนไม่พอแล้วมันขึ้นอยู่จนวันผู้ประกอบการด้วยครับนะฮะว่า
9: คือ
11: บางครั้งเนี่ยเขาก็มันเป็นเรื่องประโยชน์เขาอะครับเพราะว่าถ้าคนแค่ไม่อยู่เขาก็ไม่ได้เงินนะครับ
9: ฝากคุณหมอขยาย
11: เราก็ต้องเข้มงวด
9: ครับขยายตรวจทั่วประเทศเลยก็จะดีมากเลยนะครับคุณหมอครับ
11: ต้องทำครับต้องทำเป็นเรื่องเร่งด่วนที่จะต้องทำครับ
9: ท
11: างท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขท่านพัฒนาได้สั่งการมาอย่างเด็ดขาดนะว่าจะต้องดำเนินการเรื่องนี
9: ้โอเคได้ครับวันนี้สอบถามคุณหมอเท่านี้ก่อนนะครับ
11: คร
9: ับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ
11: ครับสวัสดีครับ
9: คุณหมอนะครับเป็นอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพนะครับเดี๋ยวฟังอธิบดีไปแล้วเดี๋ยวกลับมาฟังคอมเมนต์จากทางคุณหมอทางนี้บ้างนะฮะแต่ว่าตอนนี้สลับอารมณ์กันหน่อยคุณผู้ชมครับใครที่กำลังมองหาโปรตีนจากพืชครับวันนี้เรามีอัลติเมทโปรตีนรสโกโก้ที่อร่อยมาแนะนำนะครับติดตามจากคุณมะเหมียวนะครับสวัสดีครับ
12: สวัสดีค่ะบอกเลยค่ะโปรตีนของอัลติเมทเนี่ยเป็นโปรตีนจากพืชดื่มง่ายอร่อยทุกรสแล้ววันนี้ทุกรสชาติราคาเดียวค่ะอายุมากขึ้นเนี่ยสิ่งที่ห้ามขาดเลยนะคะพ่อแม่ก็คือโปรตีนนั่นเองใช่ไหมคะพี่น็อตค่ะ
13: ใช่ครับ
12: สวัสดี
13: คร
12: ับ
13: สวัสดีครับท่านผู้ชมครับนะท่านผู้ชมเชื่อไหมน้องแม่เหมียวฮ
12: ะ
13: คนเฒ่าคนแก่ผู้สูงวัยเนี่ยนะฮะจะมีภาวะซาร์โคพีเนียเยอะมาก
12: ยังไงคะ
13: คือกล้ามเนื้ออ่อนแรงมันไม่มีเรี่ยวไม่มีแรงผมเนี่ยเป็นคนหนึ่งนะมะเหมียวท่านผู้ชมครับที่หาเงินมาทั้งชีวิตไม่อยากนะต้องใช้ไม้เข็นใช้ไม้เท้าใช้รถเข็นนั่งวีลแชร์อาการเหล่านี้คือกล้ามเนื้ออ่อนแรงแต่มันมีสัญญาณเตือนเช่นตื่นเช้ามาสังเกตไหมไม่ค่อยมีเรี่ยวไม่ค่อยมีแรงไม่มีกำลังวังชาทั้งที่กินอิ่มนอนหลับกินข้าวสามมื้อบางคนกินกาแฟสามเวลาหลังอาหารน้องมะเหมียวสายบ่ายพร้อยหลับไปมันอ่อนมันเพลียบางคนหนักสุดเส้นยึดเส้นตึงปวดหลังปวดคอบ่าไหล
12: ่
13: อาการเหล่านี้คือร่างกายขาดโปรตีนฟังนะท่านผู้ชมโปรตีนคือหนึ่งในสารอาหารหลัก5หมู่ที่มีส่วนช่วยในการคงสภาพปกติของมวลกล้ามเนื
12: ้อ
13: ให้เรามีเรี่ยวมีแรงนะโดยเฉพาะผู้สูงวัยนะฮะบางทีเนี่ยกินข้าวเนี่ยนะกินมันไม่ครบ
12: ใช
13: ่แต่การกินโปรตีนน่ะย้อนกลับไปว่าต้องกินเนื้อสัตว์เราจำมาตลอด
12: ต้องกินฝ่ามือนึงอ่ะ
13: วันนึงกินหมูกี่ชิ้นกินไข่กี่ฟองกินนมกี่แก้วตอบไม่ได้แล้วจะเอาเรี่ยวแรงที่ไหนไปเสริมสร้างมวลกล้ามเนื้อวันนี้ผมมีอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเป็นโปรตีนสะอาดเป็นโปรตีนสารสกัดจากพืชภายใต้แบรนด์อัลติเมทเป็นโปรตีนจากถั่วเหลืองถั่วลันเตาและข้าวสาลีที่รับประทานทดแทนเนื้อสัตว์ได้มีกรดอะมิโนจำเป็นที่สามารถซ่อมแซมร่างกายที่สึกหรอที่สำคัญมีข้าวสาลีมีกากใยเร่งในการขับถ่ายไม่มีไขมันไม่มีน้ำตาลและไม่มีคอเลสเตอรอลพ่อจ๋าแม่จ๋านะ1กระป๋องเนี่ยนะ 200,000 มิลลิกรัมรับประทานได้20มื้
12: อ
13: แต่โปรโมชั่นสุดพิเศษวันนี้พ่อจ๋าแม่จ๋าซ
12: ื
13: ้อ2ถังแถมฟรีอีก2ถังนะฮะทั้งหมดนี้4ถังย
12: ัง
13: ไม่พอได้อีก5ซอง5มื
12: ้อ
13: ทั้งหมดนี้ 850,000 มิลลิกรัมสามารถเลือกรสได้รสจืดก็ได้วานิลาก็ได้โกโก้ก็ได้นะหอมหวานมันอร่อยไม่มีไขมันไม่มีน้ำตาลและไม่มีคอเลสเตอรอลทั้งหมดนี้ 1,299 บาทลด200ทันทีเหลือเพียง 1,099 บาทโปรโมชั่นนี้จะส่งฟรีทั่วประเทศเฉลี่ยมื้อละ12บาทพ่อจ๋าแม่จ๋า
12: โอ้คุ้มค่ามากฉะนั้นวันนี้โทรได้โทรนะคะที่เบอร์1252นะใครรู้สึกว่ากินโปรตีนจากเนื้อสัตว์แล้วกินได้น้อยเหลือเกินอย่างเงี้ยค่ะลองเสริมดูค่ะหรือจะสแกน QR code ก็ได้เนาะนะคะที่ QR code ที่หน้าจอเลย
13: ถูกต้องไม่ค่อยมีเรี่ยวไม่ค่อยมีแรงไม่มีกำลังบางทีเนี่ยไปเล่าให้ลูกให้หลานฟังบางทีเขาไม่รู้คนแก่มีกล้ามเนื้ออ่อนแรง
12: นะ
13: เขาก็เบื่อบางทีเนี่ยวันนี้เนื้อสัตว์กินไม่ได้ไม่เป็นไรน้องมะเหมียวจ๋านะฮะวันนี้อัลติเมทโปรตีน1ช้อนคือ10กรัมน
12: ะ
13: ตักลงไปในแก้วแบบนี้ไม่ต้องใส่นะแก้วเช็คไม่ต้องเขย่าให้ยุ่งยากเสียเวลาเลยเป
12: ็
13: นโปรตีนจากถั่วเหลืองถั่วลันเตาและข้าวสาลีเทน้ำอุณหภูมิปกติลงไปน
12: ะ
13: ง่ายมากหลังจากนั้นก็ใช้ช้อนคนปกติเลยนะละลายทันทีเลยเป็นนวัตกรรมแกลนนัวที่สามารถละลายนะฮะสามารถรับประทานทดแทนมื้ออาหารได้นะรับประทานง่ายโดยเฉพาะนะรสโกโก้เนี่ยมันหอม
12: หอม
13: หวานมันอร่อยความหวานเป็นความหวานจากหญ้าหวานไม่มีไขมันไม่มีน้ำตาลไม่มีคอเลสเตอรอลกินเนื้อสัตว์แต่มันมีอะไรคอเลสเตอรอลมีไขมันสารเร่งเนื้อแดงว
12: ัน
13: นี้พ่อเฒ่าแม่แก่จ๋าลุกขึ้นมาเช็คร่างกายนะฮ
12: ะ
13: จับดูทุกส่วนในร่างกายน้องมะเหมียวนะฮะพ่อเอามือเท้าใส่เอวน
12: ะ
13: จับหัวจับหน้าจับลำตัวนะยกแขนขึ้นมาเนี่ยดูดิมันห้อยไหมมันหย่อนมันยันไหมมันไม่มีกล้ามเนื้อเหลืออยู่แล้วนะ
12: แต่นี่ก็กล้ามเนื้อน้อย
13: นะอายุเยอะขึ้นกล้ามเนื้อลดลงนะลองลุกนั่งย่อดูนะนี่ไม่ต้องไปยกของแบกหามหรอก ย่อแบบนี้นะเด็กๆเขาย่อได้ลุกได้เพราะกล้ามเนื้อเขาแข็งแรงแต่ก้าวเข้าสู่ผู้สูงวัยเวลานั่งนะโอ้โหเวลาขึ้นทีนะน้องเหมียวจ๋าเอาก้นขึ้นก่อน
14: ใช่ใช่
13: นี่อย่างนี้นะต้องพยุงร่างกายนะเพราะกล้ามเนื้อมันลดลงวันนี้นะอาการปวดแข้งปวดขาไม่สดชื่นนะอาการเหล่านี้ล้วนเกิดจากร่างกายขาดโปรตีนเนื้อสัตว์กินไม่ได้ไม่เป็นไรวันนี้ผมมีอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเป็นโปรตีนสารสกัดจากพืชซึ่งสามารถรับประทานทดแทนเนื้อสัตว์ได
14: ้
13: ถั่วเหลืองถั่วลันเตาข้าวสาลีมีกรดอะมิโนจำเป็นซ่อมแซมร่างกายให้สึกหรอกินไปแล้วเนี่ยนะฮะทำให้กระปี้กระเป๋ามีเรื่องมีแรงมีกำลังวังชาวันนี้โปรโมชั่นสุดพิเศษซื้อ2แถม2 4ถังยังไม่พอนะแถม5ซองท
14: ั
13: ้งหมดนี้ 850,000 มิลลิกรัมรับประทาน85มื้อเฉลี่ยมื้อละ12บาททั้งหมดนี้ลดแล้วเหลือเพียง 1,099 บาทย้ำ 1,099 บาทโทรเลยที่เบอร์1252จ้า
14: ย้ำนะคะ1252ไม่โทรตอนนี้ไม่ได้โปรนี้นะราคาจะเด้งกลับไปเป็น 1,200 ฉะนั้นตอนนี้โทรได้โทรแล้วสายแน่นมากแนะนำให้ต่อสายไว้ค่ะเพราะเอาจริงนะคนไทยผู้สูงอายุเนี่ยขาดโปรตีนกันเยอะมาก
13: ขาดไม่ได้เพราะโปรตีนคือ1ในสารอาหารหลักของหมู่แต่เราจำมาตลอดทั้งชีวิตว่าการกินโปรตีนคือเนื้อสัตว์เข้าใจนะเด็กๆกินได้ไม่เป็นไรแต่เราก้าวเข้าสู่วัยทองผู้สูงวัยเราต้องกินโปรตีนให้เหมาะกับร่างกายเหมาะกับวัยเช่นโปรตีนสารสกัดจากพืชเนี่ยเป็นโปรตีนจากถั่วเหลืองถั่วลันเตาและข้าวสาลีไม่มีไขมันไม่มีน้ำตาลและไม่มีคอเลสเตอรอลนะมีกรดอะมิโนจำเป็นที่สามารถซ่อมแซมร่างกายให้สึกหรอนะ
14: ฮะ
13: ท่านผู้ชมมีหลากหลายคนพ่อเฒ่าแม่แก่กินแล้วเห็นผลบอกต่อเราไม่ได้โอเวอร์เคลมมันคือโปรตีนที่เป็นสารสกัดจากพืชที่รับการยอมรับไม่ว่าจะเป็นอเมริกานะแคนาดาและต่างประเทศทั่วไปวันนี้นะฮะบางคนกินข้าวไม่ได้
14: ใช่กินไม่น้อยลง
13: กินอาหารน้อยลงนะบางทีเราก็กลัวเรื่องไขมันเรื่องน้ำตาลเรื่องคอเลสเตอรอล
14: คือย่ามาเมียวอ่ะทุกวันนี้กินข้าวได้น้อยมากแต่พอจะไปกินเนื้อเป็นหมูชิ้นๆอิ่ม
13: มันไม่ย่อยพอมันไม่ย่อยเลยสิ่งที่ตามมามันตีขึ้นมาคนเฒ่าคนแก่เขาชอบเป็นว่าเบื่ออาหารนะมันไม่ย่อยเลยจะเลอะก็ไม่เลอะจะผายลมก็ไม่ผายลมอาการเหล่านี้คือร่างกายขาดโปรตีนกินผักนะกินผลไม
14: ้
13: กินแป้งเยอะๆร่างกายมันเผาผลาญไม่หมดนะมันสะสมในรูปแบบของน้ำตาลและไขมัน
14: ค
13: นเฒ่าคนแก่จึงมีโรคประจำตัวเยอะมากฉะนั้นวันนี้ถ้าไม่มีเรี่ยวไม่มีแรงวันนี้ฝากเอาไว้เป็นโปรตีนสารสกัดจากพืชที่รับประทานทดแทนเนื้อสัตว์น
14: ะ
13: 1นาทีสุดท้ายพ่อจ๋าแม่จ๋า1ถัง200กรัม 200,000 มิลลิกรัมรับประทานได้20มื้อแต่วันนี้เอาไป4ถังจุกๆ 800,000 มิลลิกรัมแถมอีก5ซอง85มื้อจุกๆเลยท่านผู้ชมปกติราคา 1,299 บาทลด200พิเศษตอนนี้เดี๋ยวนี้เพียง 1,099 บาทเฉลี่ยมื้อละ12บาท3เดือนคุ้มไหมน้องมะเหมียว
14: คุ้มมากค่ะฉะนั้นนะคะใครบ้านไหนมีผู้หลักผู้ใหญ่หรือแม้กระทั่งเราเองที่อยากดูแลตัวเองอ่ะก็สั่งได้นะคะ1252พี่น้องเราเลือกรถได้ใช่ไหมคะ
13: เลือกได้ยังมันจะรถจืดนะรถวิลาหรือโกโก้แต่ผมเชียร์โกโก้เพราะมันหอมหวานมันอร่
14: อย
13: นะ 1,099 บาทตอนนี้พ่อจ๋าแม่จ๋าจัดส่งฟรีทั่วประเทศโทรเลยที่เบอร์1252กดสั่งตอนนี
14: ้นะ
13: ได้ส่งของทันทีนะ
14: แล้วคือได้ทั้งหมดนี้เลยนะก็คือ2กระปุกแถม2กระปุกรวม4กระปุกแล้วเพิ่มอีก5มื้อเนาะทั้งหมดนี้ต่อสายไว้ที่เบอร์1252นะคะอย่าวางสายเด็ดขาดค่ะย้ำที่เบอร์1252นะคะหรือจะสแกน QR code ก็ได้แคปหน้าจอนี้ไว้ก็ได้ตอนนี้นะคะโทรมาได้เลยวันนี้ไปชมรายการกันต่อค่ะ
15: ใครสนใจรีบกดเลยนะครับคุณผู้ชมครับกลับมาทิ้งท้ายช่วงนี้หน่อยนะกับข่าวที่เป็นประเด็นอยู่ในขณะนี้นะให้คุณหมอฝากหน่อยครับว่าลูกหลานจะพาคุณพ่อคุณแม่ไปไว้ที่ศูนย์ดูแลผู้สูงวัยควรต้องสังเกตอะไรบ้างครับ
10: ตอนนี้ก็มีความต้องการมากขึ้นนะครับก็อยากฝากไว้สัก3อย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านดูเรื่องความปลอดภัยนะครับอาคารสถานที่เป็นอย่างไรบ้างนะครับแล้วก็มีการให้บริการเนี่ยได้ถูกต้องตามเหมาะสมตามที่ควรจะเป็นหรือเปล่าก็ตามราคาเนี่ยก็ทำให้เกิดความแตกต่างกันได้นะครับแต่ว่าอย่างน้อยเรื่องความปลอดภัยสิ่งแวดล้อมนะครับการมีทีมงานที่เหมาะสมเนี่ยอาจจะเป็นสิ่งที่สำคัญอยากให้ทางครอบครัวเนี่ยได้ใส่ใจแล้วก็อาจจะต้องมันติดตามตรวจสอบด้วยนะครับถ้าเกิดมีข้อบอแสอย่างไรเนี่ยก็อยากให้แจ้งข้อมูลมาที่ภาครัฐได้นะครับ
15: ครับนะฮะอ้าวล่าสุดนะครับผมอัปเดตทิ้งท้ายสั้นๆนะฮะรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขนะครับออกมาพูดถึงเคสนี้แล้วนะฮะ บอกว่าผิดกฎหมายชัดเจนน่าจะสั่งปิดได้เลยนะครับกับศูนย์ดูแลแห่งนี้ที่กาญจนบุรีน่าจะได้ข้อสรุปภายในวันนี้นะครับวันนี้ขอบคุณคุณหมอเก่งพงที่มาร่วมรายการกันด้วยนะครับขอบคุณคุณหมอมากครับ
10: สวัสดีครับ
15: วันนี้หมดเวลาแล้วนะครับลาไปเท่านี้ครับสวัสดีครับ
16: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: รายการได้ปรับปรุงเนื้อหาให้มีระดับความเหมาะสมตามช่วงเวลาที่ดำเนินการออกอากาศแล้ว

0: ่คะจะรีบไปไหนเล่าพี่เมื่อไหร่คุณจะมาทำงานกับแนทนะคะแนทรอคุณอยู่นะเนี่ย
1: เดี๋ยวค่อยคุยกันนะครับพอดีผมรีบกลับ
0: ค่อยคุยก็ได้ค่ะแต่ต้องเป็นพรุ่งนี้โอเค
1: โอเคครับ
0: นี่เลยค่ะงั้นพรุ่งนี้เจอกันที่นี่นะคะพอดีเพื่อนแนทอ่ะเขาฉลองครบรอบ5 ปีที่นี่
1: แล้วเจอกันนะครับ

่ําตมนี่มันเห็นผู้หญิงตระกูลวรทิพย์เป็นควายหรือยังไงเนี่ยถึงได้กล้าทําแบบเนี้ยนี่ถ้าเย็นหนึ่งเห็นเข้าฉันอยากจะรู้นักยังจะเอามันลงอยู่อีกไหมเนี่ย

0: กลุ้มใจเรื่องอะไรเหรอคะเมื่อคืนถึงได้เมามาแบบนั้น
1: กลุ้มสิครับเจ้าคนรอบตัวคุณมีแต่คนที่ไม่ชอบขี้หน้าผมคุณคิดไม่ออกเลยว่าเราจะแต่งงานกันยังไง
0: โหเรื่องแค่นี้เองคุณไม่เห็นต้องกลุ้มเลยค่ะว่าจะแต่งงานกับหนึ่งยังไงคุณควรจะกลุ้มมากกว่าว่าจะเตรียมตัวยังไงทันเพราะว่าหนึ่งเนี่ยจะแต่งงานกับคุณให้เร็วที่สุดค่ะ
1: นะครับ
0: นี่คุณไม่เชื่อหนึ่งเหรอคะ
1: เชื่อครับแต่สิ่งเดียวที่ผมทำได้เนี่ยก็คือรอว่าเร็วที่สุดของมันคือเมื่อไหร
0: ่หนึ่งกำลังจะเข้าออฟฟิศไปด้วยกันนะคะ
1: วันนี้ผมไม่ได้เข้าออฟฟิศนะครับพอดีผมมีนัดไปงานเลี้ยงกับลูกค้าคนสำคัญผมไปนะครับ

0: ฉันรู้จักนิสัยหลานสาวฉันดียายหนึ่งไม่ปล่อยเอาไว้แน่ต้องตามล่าหาความจริง
1: เลขาสุยกเลิกการประชุมทั้งหมดวันนี้ฉันจะไปงานเลี้ยงใช่แต่ตอนนี้ฉันเปลี่ยนใจแล้วฉันจะไป

นี่ยายเข็มอยู่ไหนแล้วเนี่ยอะไรนะยังไม่ออกมากันเหรอแล้วจะมาเมื่อไหร่เนี่ยเดี๋ยวมาช้าหน่อยเดี๋ยวนะเป็นนางเอกต้องมา

0: หลังกันเนาะ
1: เว้ยนี่ยายเข็มแกไม่ต้องมาแล้วล่ะจะเจอผู้ชายหล่อแล้วล่ะฉันอยู่คนเดียวได้มันจะมาคนเดียวด้วยแบบนี้ต้องจัดแค่นี้นะ

0: งานนี้เขาเชิญทายาทวรรณจักรกรุ๊ปมากับทุกคนเลยเหรอองน้องเล็กก็มาด้วยนี่นะปกติไม่เห็นมางานแบบนี้นี่
1: เจอกันอีกแล้วนะครับ
2: ถ้าเรานัดกันไว้ไม่ใช่เหรอคะมาคุยเรื่องที่คุณจะทำงานไปที่ปรึกษาให้แนท
1: นี่คนยังจะจ้างผมอีกแล้ว
2: แล้วทำไมแนทถึงจะไม่จ้างคุณคะหรือเป็นเพราะที่มาดามหนึ่งเขาประกาศคบคุณเรื่องส่วนตัวของเขาแนทไม่สนหรอคะอีกอย่างถ้าคุณมีบริษัทที่ปรึกษาคุณก็ต้องทำงานไม่ใช่หรอคะเราดีลกันแล้วคุณก็ต้องทำตามที่ตกลงไว้กับแนทสิ
1: เดี๋ยวผมมาครับ
2: คุณจะไปไหนไหนเป็นผู้ไม่จบ
1: ผมปวดท้องผมจะไปเข้าห้องน้ำครับ

0: ดถึงพี่คมที่สุดเลยค่ะ
1: อย่าทำแบบนี้อีกนะคะน้องเล็กเดี๋ยวใครมาเห็นเข้า
2: เห็นก็ดีสิคะจะได้ไม่ต้องไปเสียเวลาบอกเขาให้ภาพเล่าเรื่องเลย
1: คิดแบบนี้ไม่ได้สิคะมันเสียไปหมดนะ
2: เสียเหรอคะอะไรเสียนี่พี่ภูมิกลัวเสียชื่อเหรอคะที่มาคบกับน้องเล็กอะ

0: ไม่ใช่อย่างนั้นนะฮะพี่ไม่ได้ห่วงตัวเองพี่เป็นห่วงน้องเล็กถ้าเกิดนักข่าวมาเห็นเข้าถ่ายรูปเราไปลงสื่อเขาก็จะหาว่าพี่นั้นน้องเล็กมาทำอะไรไม่ดีแล้วความรักของเราที่พี่ตั้งใจจะให้มันเป็นเรื่องสวยงามมันก็จะเสียหายกลายเป็นเรื่องสกปรกทันทีแต่น้องเล็กกลับไม่เข้าใจพี่
1: เข้าใจแล้วค่ะพี่คุณอย่าทำหน้าแบบนั้นสิคะน้องเลยขอโทษก็ได้ดีกันนะดีกันนะคะพี่คุณ
0: พี่ขอได้ไหมถ้าเบบีรักพี่ต่อไปเบบีจะได้กับพี่อีกนะ
1: โอเคค่ะเบบีจะไม่ดื้อกับพี่ภูมิค่ะ
0: สัญญา
1: สัญญา

0: ู้ชายของฉันคุณภูมิเป็นของฉันเธอก็รู้ยังมาเสนอตัวไปหาเขาอีก
1: เสนอตัวอะไรฉันไม่รู้เรื่อง
0: อย่ามาทำเป็นตีหน้าซื่อตอแหลเก่งนี่เธอใช่ไหมถ้าไม่ใช่เธอแล้วจะเป็นหมาที่ไหนอย่ามายุ่งกับผู้ชายของฉันอีกฉันขอเตือนเธอเป็นครั้งสุดท้ายไม่งั้นฉันเอาเธอตายแน่ทุกคนเป็นพยานนะคะว่าเขาทำร้ายฉันก่อน

0: คุณเป็นอะไรไหม
1: พ่อเถอะครับจะมีเรื่องอะไรนะครับถ้าผมเป็นต้นเหตุผมขอโทษ
2: คุณจะขอโทษทำไมคะคุณไม่ได้ทำอะไรผิดคุณเจ็บตัวด้วยซ้ำฉันจะแจ้งความเอาเรื่องเธอให้ถึงที่สุด
1: พ่อเถอะครับคุณหนึ่งผมขอแล้วครับให้เรื่องมันจบลงตรงนี้นะครับคุณหนึ่งคุณนะ
2: ก็ได้ค่ะฉันยอมก็ได้แต่เธอต้องห้ามไปยุ่งกับคุณภูมิของฉันอีกว่าไงล่ะคุณมากับฉันค่ะเชิญนักข่าวทุกคนด้วยนะคะ
3: พาคุณภูมิไปไหนอ่ะพี่สองเขาจะทำอะไรอ่ะ
4: ไม่รู้อ่ะหวังว่าคงจะไม่มีเรื่องอะไรกันอีกนะ
5: เอ๊ะฉันว่ามีแต่ไม่รู้เรื่องอะไรช้าทำไมล่ะถามไปดูสิ
4: เดี๋ยวน้องเล็กคุยกันก่อนพี่ไม่เห็นรู้เลยว่าจะมาที่เนี่ยมาได้ยังไงอ่ะเขาเชิญน้องเล็กด้วยเหรอ
1: รับไปเลยไหม
6: ฮะแล้วแต่พี่ภูมิเลยค่ะ
1: เช็คบินนะครับ
6: ร้านนี้ดังมากเลยค่ะพี่ภูมิเขาเชิญพี่ภูมิเหรอคะ
1: ใช่ค่ะ
4: ฮะ
7: กล้องนี้ด้วยนะคะ
2: พอดีมีเรื่องเข้าใจผิดเถียงกันนิดหน่อยนะคะต้องขอโทษทุกคนที่ทำให้ตกใจด้วยนะคะขอโทษทางเจ้าของร้านเจ้าของสถานที่จากใจจริงนะคะเพื่อเป็นการขอโทษฉันอยากจะขอรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการจัดงานของวันนี้ทั้งหมดค่ะยังไม่หมดแค่นี้นะคะฉันขอจ่ายเป็น2เท่าสำหรับค่าอาหารและเครื่องดื่มเพื่อจะเลี้ยงทุกคนเพื่อฉลองข่าวดีให้กับฉันค่ะ
8: ฉลองข่าวดีอะไรหรอคะมาดำหนึ่ง
9: นั่นสิคะ
2: เกี่ยวกับการแต่งงานของฉันกับคุณภูมิเรศค่ะ
10: แต่พี่ปรึกษาจะแต่งงานกันเมื่อไหร่คะ

0: ำหนดวันหรือยังคะ
1: กำหนดเรียบร้อยแล้วค่ะจะแต่งงานกันเดือนหน้าค่ะ
0: ก็อีกแค่ไม่ถึง2สัปดาห์เองเหรอคะ
1: ใช่ค่ะขอให้ทุกคนปาร์ตี้กันอย่างสนุกสนานนะคะดื่มฉลองล่วงหน้าให้กับเรา2คนด้วย

0: หมดอร่อยหยุดไม่ได้น้ำปลาร้าตำนัวแซ่บนัวนัว
1: มีตำนัวตำแซ่บด้วย
2: ชิมซะหมดเลย
3: หากคุณกำลังมองหาวิธีลดความเสี่ยง NCD ลุกขยับเลยช่วยลดเสี่ยงโรคหัวใจลุกลุกปึ๊บอย่าลืม
4: ลุกค่ะ
3: ทุกครึ่งชั่วโมงขยับ3นาทีลดเหนื่อยนี่จากสสส.
5: ครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบลสีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
6: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบล
7: คนโอ้
8: คนแก่แม่ต้องจีบยากเงี้ย
9: ผู้รักที่มาจากวันไนท์สแตนจะจริงจังได้ไหมถ้าจะเริ่มเรื่องใหม่นะครับเคลียร์เรื่องเก่าด้วยนะ
8: ไม่ชอบ
9: มึงอ่ะ
10: รู้จักคนนี้ปะ
11: ติดตามชมซีรีส์ Moonlight Chicken พระจันทร์มั่นไก่คืนนี้เวลา 20:30 ทางช่อง GMM 25

0: เกียร์อยู่ที่ใจใจอยู่ที่เกียร์ฝากเกียร์ไว้กับใครก็เหมือนฝากใจไว้กับคนนั้น
1: แบงค์มัสครับ
2: นี่คุณเอามาคืนผมทำไมเนี่ย
1: ผมไม่ได้คืนครับผมแค่ฝากไว
3: ้ติดตามชม SOTUS The Series ที่วัดตัวร้ายกับนายปีหนึ่งทุกวันศุกร์เวลา 20:30 ทางช่อง GMM 25
4: ลูกทุ่งวันเสาร์นี้อย่าพลาดชม4พระเอกนักร้อง

0: บ่าย 2:45 ที่ GMM 25
1: เป็นคนชอบรถอ่อนๆค่ะเลยถูกใจเทพไทยรถอ่อนโยนพอเทพไทยรถอ่อนโยนถึงทำให้มิมรู้ว่าปากสะอาดจริงๆมันเป็นยังไงแม้ใช้แค่นิดเดียวดีต่อเหงือกและฟันด้วยนะคะ
2: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
1: หลอดนึงใช้ได้นานเกือบ6เดือนไม่แพงค่ะ
3: อิงเสียนตายเธอเท่าไหร่
4: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี
5: ้ยินดีล่วงหน้าด้วยนะคะ
6: ไม่นะคะพี่หนึ่งจะแต่งงานกับพี่ภูมิไม่ได้นะคะไม่นะคะ
7: พูดอะไรอย่างนั้น
6: ไม่ให้แต่งนะคะ
7: พี่บอกให้หยุดพูดไง

0: บ้าไปละ
1: โวยวายอะไร
0: เรื่องมันผิดคาดจากที่เราหวังไว้ค่ะคุณหนึ่งไม่ได้กำจัดนายภูมิเรศออกไปจากชีวิตแต่กลับประกาศแต่งงานกับมันค่ะนี่ค่ะมีคลิปด้วยค่ะ
2: คุณหนึ่งกับที่ปรึกษาจะแต่งงานกันเมื่อไหร่คะและกำหนดวัน

0: อย่างสนุกสนานนะคะดื่มฉลองล่วงหน้าให้กับเราสองคนด้วยค่ะ
1: ลูกสาวไอ้วันมันอยู่ในกำมือลูกชายเราแล้วล่ะกิ่งเห็นไหมลูกชายเราจัดการลูกไอ้วันซะอยู่บัดเลยแต่กิ่งก็ไม่ต้องไปเห็นใจเรื่องผู้หญิงด้วยกันนะพ่อมันทำอะไรกับเราไว้บ้างกิ่งจำไม่ได้มันทำลายครอบครัวเราแล้วมันทำให้กิ่งต้องตาย

0: ฉันดีใจนะคะที่คุณยินดีกับการแต่งงานของเรา
1: ไม่อยากจะเชื่อเลยนะครับว่าวันนี้มันจะมาเร็วกว่าที่คิดแต่เชื่อผมนะครับผมรอคอยวันนี้มาทั้งชีวิต

0: อืมเนี่ยอร่อยแบบเนี้ยวันนี้ขอบเบิ้ลนะ
1: อืม
0: อะไรตอบเลยเหรออ
1: ืม
0: นี่แกยังลืมคุณภูมิไม่ได้ใช่ไหมเยสอง
2: อุ๊ยจะต้องทักแบบนี้เนี่ยเก็บเป๋ากินข้าวต่อเถอะแก
0: เอ้า
1: ใช่ฉันยอมรับ
0: นั่นไงล่ะตรงจุดวัยขนาดนี้กันละไม่ต้องมาอ้อมค้อมกันหรอก
1: ฉันก็พยายามจะลืมเขาอยู่นะแต่มันเหมือนแบบทั้งรักทั้งเกลียดอ่ะแกเข้าใจป่ะฉันก็ไม่เข้าใจตัวเองเหมือนกันอ่ะทำไมไม่ลืมเขาสักทีมันจะเกลียดเขาสิ
0: แต่ตอนนี้คุณภูมิเนี่ยมีศักดิ์เป็นพี่เขยแกแล้วนะเว้ยยังไงแกก็ต้องตัดใจจากเขาห้ามยุ่งกับเขาอีก
1: ฉันรู้แล้วนะฉันก็ติดเบรกตัวเองตลอดเวลาที่เจอเขา
0: ถ้าแกพูดอย่างเงี้ยก็ฉันค่อยสบายใจหน่อยเพราะว่าแกเป็นคนที่พูดคำไหนคำนั้น
2: นี่ยายสองพวกฉันน่ะเข้าใจนะเว้ยว่าเวลาที่เรารักใครสักคนนึงเนี่ยกว่าจะเอาเขาออกจากใจได้อ่ะโคตรยากเลยแล้วยิ่งต้องมาเจอกันตลอดแบบนี้เจ็บแทนเลยว่ะ
1: พี่หนึ่งกำลังจะแต่งงานกับเขากินอยู่ใช้ชีวิตร่วมกันแบ่งปันทุกอย่างทั้งเรื่องส่วนตัวธุรกิจเงินทอง
0: แต่ถ้าฉันเป็นแกนะฉันก็ห่วงนะเว้ยจะเข้าใจดีถ้าหากว่าคุณภูมิเนี่ยรักพี่สาวแกจริงทุกอย่างคือจบแต่ทำไมนี่คิดดูสิวรรณจักรกรุ๊ปอะพันล้านเลยนะ
2: ใช่แล้วไหนจะมรดกที่พ่อแกทิ้งไว้ให้มหาศาลเลยอะ
0: อู
1: ้ฉันถึงปล่อยวางไม่ได้เนี่ยไงต้องคอยสอดส่องเรื่องของเขาอยู่ฉันก็อยากหนีไปให้คน

0: หมดเลย
1: อุ๊ยนี่แต่ยังมีอีกคนนึงนะที่เราต้องช่วยกันสอดส่องน้องคนเล็กของแกไงน้องเล็กวันเนี้ยฉันเห็นนะว่าน้องเล็กเนี่ยมาหาคุณภูมิเรศต้อมเผือกของฉันเนี่ยทำงานชัดมากเลยนะนี่ฉันเห็นนะว่าน้องเล็กเนี่ยเดินตามคุณภูมิไปเสร็จแล้วสองคนเนี่ยก็หายไปไหนก็ไม่รู
2: ้ไม่นะคะพี่หนึ่งจะแต่งงานกับพี่ภูมิไม่ได้นะคะไม่นะคะ
3: น้องเล็กพูดอะไรอย่างนั้น
2: น้องเล็กไม่ให้แต่งนะคะ
3: พี่บอกให้หยุดพูดไง

0: ี่แกเราไม่ได้ยุให้พี่น้องเขาตีกันใช่ป่าวะ
1: ไม่อ่ะไม่หรอกปากเรามันเป็นแบบนี้อยู่แล้วเขาเรียกว่าจริงใจ
0: จริงใจเหรอ
1: เ
0: ออจริงใจก็จริงใจวะ
1: ตอนนี้โรงแรมยาสองใช่ป่ะ
0: ทำไมอ่ะ
1: ตั้งแต่มาคลินิกสิกินฟรี
2: ก็นะคะขอเมนูด้วยค่ะ
3: อีกสักครู่ติดตามชมวิมานสีทองหลังจบรายการโอช้อปปิ้ง
4: สวัสดีค่ะอยู่กับรายการสดพิเศษเห็นค้อนแบบนี้แน่นอนนี่คือรายการช้อปคุ้มข้างทุบไม่ยั้งปังทุบโป้นี่โป้ปังๆสินค้าดีๆมีเฉพาะในรายการนี้และที่สำคัญใครกำลังมองหาโทรศัพท์สมาร์ทโฟนเครื่องใหม่จอใหญ่ถ่ายรูปสวยดีไซน์หรูหราและวันนี้มากับการเปิดตัวสีใหม่ลิมิเต็ดอิดิชั่นด้วยนะคะอยู่กับ GM Phone นั่นเองสแกนสิทธิ์ทางลัดก็ได้หรือจะเป็นใช้แอปธนาคารต่างๆก็ได้ที่สำคัญราคาหลักพันจริงไหมคะพ่อขาสวัสดีครับพ่อแม่
5: สวัสดีครับสวัสดีครับถูกต้องฮะหลายคนบอกว่าอยากได้มือถือที่เป็นรุ่นท็อปเรือธงฮะวันนี้จัดมาให้นี่คือ GM Phone รุ่นนี้เป็นรุ่นที่ขายดีที่สุดของเรา17 Pro Max แต่วันนี้มาพร้อมสีใหม่ดูได้เลยนี่คือสีม่วงสวยมากที่เลือกสีนี้มาให้เพราะปีหน้าฮะคุณสังเกตดูได้ว่ามือถือทุกค่ายทุกแบรนด์จัดนิยมเป็นสีม่วงแบบนี้แหละแต่ GM Phone มาก่อนใครมาล้ำกว่าใครและให้คุณได้ใช้สีของปีหน้าก่อนเลยจัดสีม่วงไปได้เลยฮะที่สำคัญรุ่นนี้เป็นรุ่นที่ขายดีของเราเพราะอะไรเพราะมันเป็นตัวท็อปเพราะหลายคนบ่นว่าเครื่องเก่าจอเล็กมากเล็กเกินไปดูอะไรก็ไม่ชัดจัดมาให้ตัวนี้ 6.95 นิ้วฉะนั้นนี่คือความใหญ่ที่ใหญ่ที่สุดของนิยามความว่ามือถือแล้วฮะ
4: ใหญ่กว่านี้ต้องแท็บเล็ตแล้วนะ
5: ใหญ่กว่านี้เรียกแท็บเล็ตฮะและถ่ายรูปฮะรับรองว่าถูกใจคุณผู้หญิงแน่กล้องหลังกล้องหน้าถ่ายรูปสวยหมดเลยที่สำคัญใครอยากจะสแกนจ่ายแบบรวดเร็วทันใจไม่ต้องมารอหมุนติ้วๆเสียเวลาจัดไปได้เลยฮะแล้ววันนี้โปรโมชั่นพิเศษด้วย
4: ใช่แล้วคืออันนี้รีตกใจราคามากไม่รู้ทุกคนดูดีๆพร้อมกันนะสมาร์ทโฟนที่เราเห็นทั้งหมดฟังก์ชันนั้นไม่ต้องจ่ายเป็นหมื่นจ่าย 2,899 บาท
5: ใช
4: ่แต่ราคานี้ว่าช็อกแล้วช็อกยิ่งกว่าวันนี้พ่อแม็กมาในราคา 2,899 แต่ของแถมเพียบเลย
5: เดี๋ยวแถมให้มีเคสให้มีฟิล์มกันรอยให้ในกล่องสายชาร์จหัวชาร์จหูฟังครบถ้วนแถมเพิ่มพัดลมตั้งโต๊ะอีก1ตัวแว่นตาอันนี้เป็นแว่นกรองแสงสีฟ้าฮะเอาไว้ใส่ถนอมสายตาเวลาคุณเล่นโทรศัพท์มือถือนานๆให้ไปด้วยอีก1ชิ้นทั้งหมดนี้ 2,899 บาทราคานี้เลยรับประกัน1ปีแล้วก็ส่งฟรีทั่วประเทศด้วยนะฮะที่สำคัญผ่อนได้ด้วย 0% 3เดือนเหลือเดือนละแค่900กว่าบาทเท่านั้นเองอยากได้ตอนนี้028179925ฮะ028179925อย่าลืมสั่งสีอะไรพี่ลี
4: ่ตอนนี้สีม่วงเป็นสีใหม่ Limited Edition และตอนนี้สีม่วงออกไปแล้ว7เครื่อง
5: ไปแล้วเหรอ
4: เมื่อกี้พ่อแม็กเพิ่งบอกเบอร์โทรนะใครอยากได้สมาร์ทโฟนดีไซน์หรูๆถือปุ๊บแล้วโอ้โหนึกว่าจ่ายหลายหมื่นแบบนี้แล้วก็รีบสั่งได้เลยค่ะ
5: สีม่วงสวยมากเนาะเป็นสีที่ผู้ชายก็ใช้ได้ผู้หญิงก็ใช้ได้นี่กล้องฮะจะเป็น3จุดแบบนี้ฉะนั้นรับรองเลยว่าถ่ายรูปสวยแน่นอน 6.95 นิ้วแต่เป็นความ6.95 นิ้วที่ถือสบายและมองสบายด้วยเพราะคุณอยากจะดูตัวเลขตัวหนังสือใดๆยังไงมันก็สามารถที่จะดูได้ตัวใหญ่โตเลย
4: โอ้ภาษาไทยตัวใหญ่ชัดเจนไม่ต้องเพ่งให้ปวดตา
5: อย่าไปอายคุณพ่อคุณแม่คุณเลือกฟอนต์ที่ใหญ่ที่สุดไปเลยเพราะยังไงคุณก็ต้องดู

0: ูอยู่แล้วที่สำคัญเดี๋ยวนี้อ่ะคุณยังต้องรับสิทธิ์อยู่ใช่ไหมไม่ว่าจะเป็นธนาคารต่างๆหรือว่าสิทธิ์ที่มันจากเป๋าตังค์ไทยช่วยไทยคุณก็สามารถเข้าไปได้แล้วก็สแกนจ่ายนะรุ่นนี้นะสแกนจ่ายไวๆเนี่ยคุณก็ถ่ายแชะถ่ายแชะปุ๊บเนี่ยคุณก็จ่ายได้เลยรวดเร็วทันใจไม่ต้องเสียเวลาเนี่ยก็สามารถที่จะใช้ได้แล้วก็แอปพลิเคชันก็สามารถที่จะอัปเดตได้เรื่อยๆอย่างไม่เป็นปัญหาเพราะว่ามันเป็น Android ตัวใหม่เนา
1: ะ
0: รวมทั้งอีกอย่างนึงหลายคนบอกว่าเดี๋ยวนี้ฉันดูหลายอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นละครจีนแนวตั้งไม่ว่าจะเป็น YouTube Netflix แนวนอนหรือว่าจะดูตอนนี้รู้สึกพรีเมียร์ลีกเปิดฤดูกาลแล้วใช่ไหมฮะคุณพี่เล้ง
1: ใช่สามารถดูฟุตบอลได้เราคิดดูนะฟุตบอลน่ะนักเตะตั้ง11คนแต่ละฝั่งใช่ไหมเราต้องมานั่งดูตัวเล็กๆในหน้าจอเล็กๆก็ไม่ได้เอาจอใหญ่ไปเลยจะได้เห็นเบอร์ชัดเลขเบอร์ชัด
0: ย้ำว่าปกติแล้วรุ่นนี้จะไม่มีสีม่วงนะฮะแต่ว่าปีหน้าเนี่ยเขาจะออกสีม่วงแน่นอนแต่วันนี้จะเอามาให้คุณใช้ก่อนใครใช้ก่อนเพื่อนเป็นสีของอนาคตจัดสีม่วงลิมิเต็ดอีดิชั่นของปีหน้าไปได้เลยรับประกัน1ปีของแถมหมดนี่เลยและจ่ายแค่ 2,899 บาทผ่อนได้ด้วยนะฮะใครอยากผ่อนมีบัตรเครดิตก็ผ่อนได้เลย 0% 3เดือนเดือนละ900กว่าบาทเอง
1: โอ้ราคาดีแบบนี้ส่งฟรีถึงหน้าบ้านโทรมาสั่งไว้ก่อนของไปถึงหน้าบ้านค่อยจ่ายเงินก็ได
0: ้
1: 028179925ส่งฟรีทั่วประเทศอ่ะเอาง่ายๆโอ้ยอะไรนะทีมงานบอกตอนนี้สีม่วงเหลือเท่าไหร่นะ28
0: ทั้งหมด28
1: 28เครื่องสุดท้ายเท่านั้นสำหรับสีม่วงแล้วเหลือเวลา5นาทีทุกคนลองคิดภาพตาม
0: เ
1: ราถือโทรศัพท์แบบนี้ดูดีไหม
0: ดูดีครับ
1: ดูหลายหมื่นเลยแต่นอกจากดีไซน์สวยของเขาแล้วโมดูลกล้องมันต้องมีความพิเศษที่กล้อง
0: ใช่ๆ
1: คุณมาดูกล้องเลยตรงนี้จะให้ดูว่าแบบอ่ะให้ดูตรงป้ายโลโก้รายการเห็นไหมสีสันมันสดใสแจ่มว้าวมาก
0: ๆ
1: นี่แบบนี้อ่ะถ่ายพ่อแม็กแชะเห็นไหมมันจับเซ็นเซอร์ตรงหน้าด้วยนะและมาดูรูปเลยสีสันคือสดใสสมจริงมากอันนี้ลี่ก็ถ่ายก่อนเข้ารายการชุดของวันนี้เลยและเวลาไปเที่ยวเดี๋ยวนี้ที่ไหนนะอินดอร์เอาท์ดอร์ต่างประเทศนะจะญี่ปุ่นจะที่ทะเลอะไรเงี้ยพวกเนี้ยมันคือการใช้มือถือได้เลยและยังไม่พอยังสามารถกดปุ่มอัตโนมัติตรงนี
0: ้
1: ในการแต่งรูปได้ด้วย
0: ถูกต้อง
1: คืออ่ะดูชัดๆนะอันเนี้ยยังไม่ได้แต่งไม่แต่งก็ว่าสวยแล้วแต่แต่งอัตโนมัติปึ้งไม่แต่งและแต่งไม่แต่งและกล้องแต่งอัตโนมัติเห็นไหมทุกคนมันต่างแล้วมันสมจริงมันสวยอัพลงโซเชียลไม่ต้องไปผ่านแอปอื่นแล้ว
0: ถูกต้องฮะผู้หญิงก็ต้องแต่งรูปอยู่แล้วอันนี้เรื่องปกติฮะส่วนคุณผู้ชายเราก็ถ่ายเก็บไว้อยู่แล้วฮะไม่ว่าจะเป็นภาพลูกหลานภาพตัวเองหรือว่าบางทีเราก็ถ่ายดอกมงดอกไม้ถ่ายน้องหมาน้องแมวถ่ายอาหารฮะหรือว่าจะไปอันนี้เอาไปโชว์ไงอุ้ยวันนี้ฉันไปนู่นนะเธอฉันไปนี่นะเธอฉันไปเที่ยวดิโอ้ตรงนี้ข้าวกินอร่อยมากเลยอะไรเงี้ยเราก็เอามาโชว์เพื่อนๆได้อัปเกรดนะคุณผู้ชมฮะผมเชื่อว่ามือถือเดี๋ยวนี้มันเปรียบเสมือนเลขาส่วนตัวมันเป็นอะไรที่อยู่กับมืออยู่กับตัวตลอดเวลามันทำงานได้หมดทุกอย่างจะเข้าดูแอปจะเป็นสแกนจงสแกนจ่ายจะถ่ายร่องถ่ายรูปหรือว่าจะดูเอนเตอร์เทนเมนต์ต่างๆอัปเกรดตัวเองฮะจัดไปได้เลยวันนี้ไม่ได้ต้องจ่ายแพงฮะแค่ 2,899 บาทเอง
1: ได้สมาร์ทโฟนในดีไซน์ที่เหมือนหลายหมื่นรับประกัน1ปีเต็มและของแถมแน่นๆไม่ต้องซื้ออะไรเพิ่มแล้วพร้อมใช้งานเคสกันรอยมีให้ฟิล์มกันรอยมีให้หูฟังสมอลทอต่างๆครบหมดและพิเศษตอนนี้สีม่วงเท่าไหร่นะเหลือ17เครื่องและยังไม่พออย่าลืมไม่ว่าจะซื้อสีไหนก็ตามมีพัดลมตั้งโต๊ะกับแว่นตานี่เลยเป็นแว่นกองแสงสีฟ้าแบบนี้ใส่ได้นะคุณผู้ชายแล้วก็คุณหญิงให้ฟรีไปด้วยนะคะย้ำว่าทั้งหมดนี้ 2,899 บาทส่งฟรีทั่วประเทศค่ะ
0: หลายคนนะบอกว่าอุ๊ยมือถือชอบใส่ไว้ในกระเป๋าชอบใส่ไว้ในเป้ชอบใส่ไว้แบบตามนู่นตามนี่เสียงมันจะดังไหมเผื่อใครโทรมากลัวไม่ได้ยินทีมงานโทรมาหน่อยดิอยากให้คุณผู้ชมได้ยินว่ารุ่นนี้ไม่ใช่แค่จอใหญ่อย่างเดียวไม่ใช่แค่สีสวยน
1: ี่
0: เสียงดังด้วยนะฮะ
1: อุ๊ยดังไปทางสตู
0: ดังเลยฉะนั้นเนี่ยขออนุญาตไม่รับสายนะเสียงดังอย่างนี้ฉะนั้นคุณวางไว้ตรงไหนในบ้านก็รับรองว่าจะได้ยินเสียงหรือคุณออกนอกบ้านใส่ไว้ในกระเป๋าถุงกระเป๋าถือหรือว่ากระเป๋ากางเกงก็ได้ยินเสียงแน่นอนฉะนั้นวันนี้จัดมาให้ฮะสีม่วงสวยๆเนี่ยจะเป็นสีม่วงแบบนี้สุภาพด้วยแต่ยังไม่มันไม่น่าเบื่อมันดูด
1: ีใช่ดูดีดูพรีเมียมและยังไม่พอใครชอบความเบสิกเรามีสีดำให้และสีน้ำเงินเนวี่บลูมันจะเป็นดาร์กบลูแบบน้ำเงินเข้มๆก็ดูโดดเด่นเหมือนกันดูหรูหราเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นไม่ว่าสีไหนรับประกัน1ปีเต็มค่ะ
0: ถูกต้องคุณต้องดูก่อนนะปกติถ้าเกิดเป็นตัวท็อปเรือธงยิ่งเป็นสีที่เขาจะออกปีหน้าแต่เอามาให้ใช้ปีนี้ปกติเนี่ยเครื่องนี้เกือบหมื่นนะฮะวันนี้ลดไป5 5,000 กว่าบาทฉะนั้นคุณจ่ายเท่านี้เลย 2,899 บาทจะเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าและคุณจะได้ใช้รุ่นนี้ไปได้อีกอย่างยาวอย่างนานใครไม่อยากไก่สดผ่อนได้ด้วยนะ 0% 3เดือนเดือนละ900กว่าบาทเท่านั้นเองจะสดจะผ่อนยืนยันว่ารับประกันให้1ปีแล้วส่งฟรีถึงหน้าบ้านแน่นอนจ้า
1: แต่ย้ำว่าโปรโมชั่นนี้คุณต้องโทรในรายการตอนนี้เท่านั้นมือถือสมาร์ทโฟนตอนนี้เป็นเหมือนกล้องถ่ายรูปแล้วทุกคน
0: ใช่ใช่
1: มันจะเป็นกล้องถ่ายรูปทั้งไปเที่ยวที่ไหนก็ตามเนี่ยญี่ปุ่นเอ่ยไปต่างประเทศไปทะเลต่างๆได้หมดเลยแล้วขอย้ำอีกรอบนะว่าแต่งรูปกดแค่ปุ่มเดียวปุ๊บมันแต่งอัตโนมัติไม่แต่งกับแต่งไม่แต่งกับแต่งไม่แต่งกับแต่งแบบนี้เป๊ะมากเลยนะทุกคนเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปใส่แอปอื่นๆเพิ่มแล้วเขาแต่งสวยจบในแอปเดียวเลย
0: ถูกต้องแล้วก็เชื่อเลยนะฮะว่าหลายๆคนฮะอยากได้มือถือเครื่องใหม่สักเครื่องนึงหลายคนที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ผู้สูงอายุเนาะก็รอว่าเมื่อไหร่หลานจะลดโลรุ่นเก่ามาให้เขาบางทีใช้มา5ปีแล้ว7ปีแล้วเอามาให้คุณย่าคุณยายพอมาถึงมือเราแล้วมันใช้งานไม่ได้จริงฉะนั้นซื้อเองก็ได้เอาแบบรุ่นที่ดีๆใช้ได้คุณอยากจะได้จอใหญ่ๆเอาไว้ดูนู่นดูนี่อันนี้แหละจอใหญ่คุณอยากจะได้สเปคแรงๆแบบ 5G เอาไว้สแกนจ่ายนู่นนี่นั่นได้เลยคุณอยากได้กล้องดีๆเอาไว้ถ่ายภาพนิ่งเอาไว้ถ่ายวิดีโอจัดไปรุ่นนี้ให้คุณทุกอย่าง2,899 บาทเอง
1: ราคาดีแบบนี้ส่งฟรีทั่วประเทศและรีย้ำว่าใครมีบัตรเครดิตของธนาคารที่ร่วมรายการผ่อนได้ด้วย 0% นาน3เดือนตกแล้วเดือนละ900นิดๆสั่งตอนนี้แล้วเดี๋ยวเดือนหน้าค่อยไปจ่ายเงินกับบัตรเครดิตก็ได้9วิสุดท้ายตอนนี้สีม่วงเหลือ9เซตสุดท้าย
0: ถูก
1: ส่งฟรีทั่วประเทศโทรให้ทัน02-817-9925ค่ะ
0: รีบโทรมาแล้วกันนะฮะ QR code มีสแกนได้นะจ้าหมดเวลาแล้วฮะต้องลาไปก่อนนะฮะสวัสดีครับ
1: ยังโทรได้นะ

0: ำพลไม่ต้องห่วงนะคะถึงแม้ว่าเราจะมีเวลาเตรียมงานแต่งงานไม่ถึง2อาทิตย์แต่หนึ่งจะจัดการทุกอย่างให้คุณเองค่ะทั้งเรื่องการแต่งงานชุดแต่งงานเรือนหอของเราหนึ่งจะพาคุณเข้าไปอยู่ที่ตึกใหญ่ของบ้านวรทิพย์ค่ะ
1: คุณหนึ่งอยากให้งานแต่งเป็นแบบไหนเนี่ยผมตามใจคุณหนึ่งเลยนะครับแต่เรื่องค่าใช้จ่ายในงานแต่งผมจะเป็นคนรับผิดชอบเองแล้วก็ค่าสินสอดมันจะมีให้ไม่มากนะครับ
0: หนึ่งไม่เคยสนใจเรื่องเงินทองสินสอดอะไรเลยนะคะเพราะในชีวิตของหนึ่งมีเงินมากเกินความต้องการแล้วล่ะค่ะสิ่งที่หนึ่งต้องการที่สุดก็คือการมีคุณมาอยู่ในชีวิตของหนึ่งค่ะ
1: ถ้าอย่างนั้นพอเราแต่งงานกันแล้วเนี่ยผมจะช่วยคุณหนึ่งบริหารวรรณจักรกลุ่มให้มีรายได้มากกว่าค่าสินสอดหลายเท่า
0: โอเคค่ะที่รักถ้าคุณพ่อได้ยินในสิ่งที่คุณพูดคุณพ่อคงดีใจนะคะที่หนึ่งเลือกลูกเขยให้ท่านไม่ผิด
1: เสียดายนะครับที่พ่อคุณไม่ได้อยู่เห็นในวันที่เราแต่งงานกัน
0: แต่คุณพ่อคงหมดห่วงค่ะเพราะหนึ่งจะมีคุณมาคอยดูแล

0: อนุญาตให้เมียเก็บคุณพ่อมาอยู่ในบ้านค่ะ
1: ฉันยอมรับแล้วล่ะค่ะว่ามัดเป็นเมียของพ่อคุณ
0: เมียเก็บไม่ใช่เมียแต่ง
1: มันก็เมียเหมือนกันละนะจะพูดจาให้มันว่นเว้อไปทำไมแล้วที่ผ่านมาเขาก็ดูแลพ่อเราดีออก
0: เพราะมีป้าสุคอยให้ทายคอยประเคนให้แบบนี้ไงคะคุณพ่อถึงได้เอาเลขามาทำเมีย
1: ไม่เกี่ยวไม่ต้องมาโทษป้าเลยนะก็ชอบพอกันเองในเมื่อหนึ่งไม่เห็นด้วยกับการที่พ่อเอาเลขามาทำเมียทำไมหนึ่งถึงได้เอาที่ปรึกษามาแต่งงานด้วยล่ะ
0: หยุดนะคะป้าสุอย่าเปรียบเทียบคุณปุ่มกับเลขาคุณพ่อนะคะ
1: ทำไมจะเปรียบเทียบไม่ได้เลขากับที่ปรึกษาก็เหมือนกันนะแล้วป้าก็ไม่ยินดีนะป้าไม่อนุญาต
0: ไม่อนุญาตเรื่องอะไรคะ
1: ไม่อนุญาตให้หนึ่งแต่งงานกับผู้ชายคนนี้นะสิ
0: ป้าสุไม่มีสิทธิ์มาห้ามหนึ่ง

0: ม่ใช่แม่หนึ่งไม่ใช่คนที่แบ่งหนึ่งออกมา
1: แต่ฉันเลี้ยงแกมาตั้งแต่แม่แกตายสองมือฉันเนี่ยแหละป้อนข้าวป้อนน้ำเช็ดขี้เช็ดเยื่อจนแกโตมาจนทุกวันนี้แหละหลงผู้ชายจนลืมป้าเหรอฮะ
0: ได้ทีนี่ลำเลิกบุญคุณเลยเหรอคะป้าสู่ต้องการอะไรคะ
1: ไม่ได้ต้องการอะไรทั้งนั้นนอกจากให้แกฟังฉันยกเลิกการแต่งงานกับผู้ชายคนนี้ซะ
0: ไม่ค่ะหนึ่งจะแต่งกับเขาน
1: ี่แกทำอะไรหลานสาวฉันเนี่ยฮะหลังฉันถึงได้หลงแกไม่ลืมหูลืมตาแบบนี้ฉันรู้ว่าแกมีแผนมาเอาไปจากบ้านนี้เลยนะไปเดี๋ยวนี้เลยนะ
2: ป้าสู่เอาไป
1: เอาไป
0: หนึ่งบอกให้หยุดถ้าป้าสู่ทำร้ายคุณพงษ์ป้าสู่กับหนึ่งขาดกัน

0: กไปสิว่าแกจะเนรคุณคนที่เลี้ยงดูแกมาได้ลงคอเหรอ
1: ป้าครับต้องขอโทษด้วยนะครับถ้าเกิดว่าทำอะไรให้คุณป้าไม่พอใจผมหวังว่าสักวันหนึ่งคุณป้าจะเข้าใจผมนะครับ
0: ไม่ต้องมาทำเป็นคนดีฉันไม่หลงกลแกฉันไม่เชื่อน้ำหน้าคนอย่างแก
2: ไม่ต้องพูดให้เหนื่อยหรอกค่ะคุณภูมิคุณกลับไปพักเถอะตรงนี้เดี๋ยวหนึ่งจัดการเอง
1: ป้าเนี่ย

0: แต่งงานกับพี่หนึ่งเหรอคะ
1: น้องเล็กพี่ไม่คิดว่าคนหนึ่งเขาจะประกาศแต่งงานแบบนั้น
0: น้องเล็กถามว่าพี่ถูกจะแต่งงานกับพี่หนึ่งเหรอคะตอบแบบไม่ฟาสิ
1: น้องเล็กจะเพิ่งเสียงดังสิ
0: ตอบน้องเล็กมาสิพี่พงษ์ตอบมาสิพี่จะแต่งไหมพี่จะแต่งกับพี่หนึ่งเหรอพี่พงษ์จะแต่งงานกับพี่หนึ่งเหรอคะ
2: น้องเล็ก
0: พี่
2: น
0: ้
2: องเล
0: ็
2: ก
0: น
2: ้องเล็ก
0: พี่บอกพี่บอก
2: ถ้าน้องเล็กโวยวายแบบนี้เราคุยกันไม่รู้เรื่องนะครับ
1: น้องเล็กน้องเล็กน้องเล็ก
2: น้องเล็กต้องใจเย็นก่อนฟังพี
1: ่น้องเล็กฟังพี่ก่อนนะคะฟังพี่ก่อนใจเย็น
0: ๆน้องเล็กไม่คุยกับพี่น้องเล็กจะคุยกับพี่หนึ่ง
2: น้องเล็กไม่ได้นะครับน้องเล็กทำแบบนั้นไม่ได
1: ้น้องเล็ก
2: ออดน้องเล็ก
0: พี่พึ่งไป
2: น้องเล็ก
0: ไป

0: ้องเล็กน้องเล็กน้องเล็ก
1: ไปน้องเล็กอย่าหนีไปไปไป
0: ใจเย็นน้องเล็ก
1: ไป
0: ไปคุยกันได้
1: ไปไป
0: น้องเล็กน้องเล็ก
1: ไปไปไปไปไปไป
0: เย็นๆนะครับ
1: ไป
0: เบบี
1: ไป
0: ดีของพี่นี่ครับเบบีเบบีเบบีน้องเล็กน้องเล็กน้องเล็กน้องเล็ก
2: คุณภูมิเปิดประตู

0: ะคุยด้วยคุณภูมิได้ยินฉันหรือเปล่าเนี่ยเปิดประตู
1: คุณมีธุระอะไรกับผมเหรอครับคุณสอง
0: น้องเล็กโผล่ไปที่งานประกาศแต่งงานของคุณได้ยังไง
1: นั่นมันงานครบรอบ5ปีของร้านนั้นไม่ใช่งานประกาศแต่งงานของผมซะหน่อย
0: พี่ฉันประกาศแต่งงานกับคุณในงานมันก็งานประกาศแต่งงานนั่นแหละ
1: คุณก็เลยโกรธผมแล้วมาหาเรื่องผมถึงที่บ้านนั่นเหรอ
0: ฉันไม่ได้โกรธที่คุณจะแต่งงานกับพี่สาวฉันแต่ฉันโกรธที่คุณนัดน้องเล็กให้ไปหาคุณที่งาน
1: ผมว่าคุณโกรธแหละมั่วซั่วไปหมดแล้วผมจะชวนน้องเล็กไปงานแบบนั้นทำไมผมไม่ได้เป็นคนชวนน้องสาวผมไป
0: ฉันไม่เชื่อมีคนเห็นว่าคุณส่งซิกให้น้องเล็กเดินตามคุณไปหายไป2ต่อ2
1: ก็ผมงงนี่อยู่ดีๆน้องเล็กก็โผล่ไปที่งานคนเดียวผมก็เลยเรียกไปถามว่าน้องเล็กมาได้ยังไงที่ผมทำไปเพราะว่าผมเป็นห่วงเนี่ยคุณผิดอีก
0: น้องเล็กไม่ชอบไปงานแบบนั้นยิ่งงานที่ไม่มีคนรู้จักยิ่งไม่มีทางไปเลยแล้วงานนั้นก็ไม่ได้เชิญน้องเล็กด้วยน้องเล็กจะไปได้ยังไงหรอถ้าไม่มีใครชวน
1: แล้วคุณคิดว่าผมเป็นคนชวนอย่างนั้นหรอนี่งานนั้นนักข่าวก็เยอะแขกก็เยอะถ้าผมจะชวนน้องเล็กไปทำอะไรอย่างว่าพาไปที่รับหูรับตาคนน่ะดีกว่าเยอะ
0: ฉันจะไปรู้ใจคุณหรอแล้วคุณคิดจะทำอะไร
1: งั้นคุณก็ไปคิดให้ออกก่อนสิว่าผมจะทำอะไรผมไม่อย่างนั้นผมจะคิดว่าคุณต้องคิดถึงผมมากแน่ๆเลยมาหาผมถึงที่บ้าน
0: โอ๊ยเหม็นหน้าหน้าคุณฉันไม่อยากจะมองเลย
1: เหร
0: อไอ้นี่คุณจะแต่งงานกับพี่สาวฉันอีกไม่กี่วันยังจะกล้าทำด้วยทุเรศแบบนี้อีกเหรอ
1: เพราะผมไม่รู้จะทำยังไงคุณตบมาจะผมตบกลับอย่างนั้นเหรอนี่คุณจำเอาไว้เลยนะถ้าคุณตบมาผมจะจูบคุณคืนผมทำร้ายคุณไม่ลงหรอกสองต่อให้คุณเอามีดมาแทงผมผมก็ยังจะจูบคุณอยู
0: ่ก็ลองดูถ้าคุณทำให้พี่สาวฉันเสียใจฉันเนี่ยแหละที่จะเอามีดแทงคุณเอง
2: พี่พงษ์

0: องคะ
1: พี่พร
0: พอดีพรตามหาคุณสองเห็นรถคุณสองจอดอยู่อะค่ะคุณสองมาอยู่นี่เอง
1: ตามหาสองทำไมอะคะ
0: คุณหนึ่งค่ะคุณหนึ่งกับคุณประสุปะทะกันบ้านแทบแตกแล้วค่ะคุณสองไปดูหน่อยเถอะค่ะ

0: เลย
1: พี่พาไปนอนพักนะ
2: ได้ยินไหมคะหนึ่งไม่มีทางยอมเสียคุณภูมิไปเด็ดขาดป้าสุกไม่ใช่แม่ของหนึ่งเลิกจุนจันกับความรักของหนึ่งสักทีเถอะค่ะ
3: ฉันไม่ใช่แม่แกแล้วมันเป็นพ่อแกหรือยังไงคะแกถึงได้เทิดทูนมันขนาดนี้
2: เขาจะเป็นยิ่งกว่าพ่อค่ะเป็นทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตหนึ่ง
4: ตายแล้ว
2: คุณหนึ่ง

0: ันพ่อคุณมาได้ยินเข้าคงไม่ยอมไปเกิดแล้วนะคะที่คุณพูดแบบนี้ลูกสาวคนโตที่ท่านฝากผีฝากไข้ส่งมอบธุรกิจพันล้านให้ช่วยดูแลกับยอมยกทุกสิ่งทุกอย่างให้กับว่าที่สามีจนยอมยกให้เป็นยิ่งกว่าพ่อเหรอคะแล้วคุณมายุ่งอะไรด้วยคะคุณมัดคุณมาพูดจาแบบนี
1: ้นี่มันเรื่องในครอบครัวนะคะไม่เกี่ยวคุณ
0: อ้าวไม่เกี่ยวยังไงล่ะคะมัดก็เป็นเมียของพ่อคุณเป็นคนในครอบครัวนี้เหมือนกันแล้วที่มัดพูดเนี่ยก็เพราะมัดเป็นห่วงคุณหนึ่งนะคะไม่อยากให้เสียรู้ผู้ชาย18มงกุฎมัดเห็นแล้วเนี่ยทนดูเฉยไม่ได้จริงๆอ่ะโอ้ยมากเกินไปเลยนะคุณหนึ่งมากเกินไปเลยนะ
2: หนึ่ง
0: พอเป็นบ้าไปแล้วหรือไงฮะทำไมต้องลงไม้ลงมือตบตีกันขนาดนี้ด้วย
3: ไม่ใช่แค่ตบเมียเก็บพ่อนะคะใครหน้าไหนที่มาด่าคุณภูมิหนึ่งจะตบทุกคน
0: งั้นก็ต้องตบฉันด้วยแหละเพราะถ้าแกแต่งงานกับมันฉันจะด่าแล้วก็สาปแช่งมันทุกวันเลย
3: ประสบเป็นอะไรมากไหมคะถึงได้มาสาปแช่งคุณภูมิเขาแบบนี
0: ้ก็สาปแช่งมันเพราะมันล้างสมองแกไงมันเอาทาทองที่แสนจะฉลาดของฉันไปไว้ที่ไหนเนี่ยแกดูตัวแกเองสิหูหนวกตาบอดข้างรักจนไม่มีสติแกเห็นว่ามันเป็นเทพบุตรทั้งที่มันเป็นแค่ไอ้ตัวทุเรศตัวนึงเท่านั้นแหละ
3: หยุดด่าคุณ
0: อย่านะคะพี่หนึ่งอย่าค่ะนรกจะกินกระบาลแกกล้าเงื้อมือจะตบคนที่เลี้ยงดูแกมาเหรอฉันอยากจะรู้ว่าแกจะเนรคุณคนที่เลี้ยงดูแกมาได้ลงคอเหรอฮะเอาเลยตบฉันให้ตายคามือแกไปเลย
3: คำก็เลี้ยงมาสองคำก็เลี้ยงมาหยุดพลาดสักทีได้ไหมคะวสุนี่เป็นเอามากนะคะถึงขั้นเป็นโรคประสาท
1: พี่หนึ่งนี่มันเกินไปนะคะสุเขาเป็นห่วงพี่นะ
3: ห่วงบ้าบออะไรนี่มันมารวมกันชัดประสาท
0: เออฉันเป็นโรคประสาทเพราะว่าแกหลงรักผู้ชายจนไม่ลืมหูลืมตาแกไม่เคยห่วงเลยว่ามันจะทำลายครอบครัวแกยังไงฉันเป็นก็เพราะเหตุนี้แหละ
4: เมื่อกี้น้องเล็กคงจะเหนื่อยก็เลยเป็นลมล้มไปนะ
5: น้องเล็กไม่ได้เหนื่อยค่ะแต่น้องเล็กเสียใจต่างหากที่พี่จะไปแต่งงานกับพี่หนึ่งหัวใจน้องเล็กมันเหมือนมันแตกออกเป็นเสียงๆเลยค่ะมันเจ็บไปหมดเลยมันเหมือนมันจะตายให้ได
4: ้เบบี้เบบี้ไม่เอาเบบี้มองพี่ไม่ร้องนะคะไม่ร้องไห้ยังมีเวลาตั้งหลายวันก่อนจะถึงวันแต่งงานเรายังมีเวลาแก้ไขนะคะรู้ไหม
5: แก้ไขอะไรกันคะพี่ภูมิแค่พี่ภูมิไปบอกพี่หนึ่งว่าเราเป็นอะไรกันน่ะยกเลิกแต่งงานแค่นั้นปัญหาทุกอย่างก็จบแล้วค่ะ
4: มันไม่จบง่ายคนหนึ่งเขาจะไม่ยอมเสียพี่ไปเด็ดขาด
5: น้องเล็กก็ไม่ยอมเสียพี่ไปเหมือนกัน
0: ฉันไม่เชื่อว่ามันรักกันจริง
3: คุณภูมิเขารักหนึ่ง
0: ต่อให้อมพระมาพูดฉันก็ไม่เชื่อ
3: คุณภูมิเขารักหนึ่งป้าสุขไม่ได้เป็นหนึ่งป้าสุขไม่รู้หรอกค่ะ
0: มัดก็ไม่เชื่อหรอกค่ะว่ามันรักคุณหนึ่งจริงอ่ะ
3: เสือกสถานะอย่างเธอเนี่ยไม่มีสิทธิ์มาสารแนเรื่องของฉัน
0: มัดเตือนก็เพราะว่ามัดเป็นห่วงคุณหนึ่งนะคะตอนนี้คุณหนึ่งกำลังหลงต้องเลยมองไม่เห็นไง
3: ยังไม่หยุดใช่ไหมยังจะโดนอีกใช่ไหม
1: ก็คนนี้คนเงียบไปเลยนะยังจะโดนฉันอีกคน
0: สองที่ยายมัดพูดก็ไม่ผิดหรอกแกกำลังหลงผู้ชายจนเหมือนโดนของเลยแกรู้ตัวหรือเปล่าเรียกสติกลับคืนมาบ้างคิดไต่ตองให้มันดีๆแกไม่ต้องรีบแต่งงานกับมันหรอกไม่งั้นแกจะพลาดไปทั้งชีวิต
3: ถ้าหนึ่งไม่ได้แต่งหนึ่งนี่แหละค่ะจะพลาดผู้ชายดีๆอย่างคุณภูมิไปคนที่หลงก็คือป้าสุหลงจนหลอนเชื่อเรื่องในอดีตที่อาชมมาเล่าให้ฟังเป็นนิยายรอคนแก่ยังป้าสุไงคะ
1: ที่หนึ่งคะเรื่องลุงพงอาฆาตแค้นคุณพ่อไม่ใช่นิยายนะคะแต่มันเกิดขึ้นจริงทุกอย่างอาชมรับรู้อยู่ในเหตุการณ์ทั้งหมดอะถึงได้เตือนเราไงไอ้พี่หนึ่งจะเปิดหูเปิดตายอมรับฟังสักทีอะ
3: พี่หนึ่งทำไมต้องรุนแรงกันด้วยอะก็อยากมาสั่งให้พี่เปิดหูเปิดตาทำไมล่ะคนที่เปิดก็คือเรานั่นแหละคือประสุคือเมียเก็บพ่อคืออาชมที่หัดเปิดกะโหลกกะลาซะบ้างว่าคุณภูมิเขาไม่ได้สนใจเรื่องในอดีตเราจบเรื่องบาดหมางด้วยความรักของเราสองคนและการแต่งงานที่ใครก็จะมาขวางไม่ได้
0: รักป้ารักบออะไรรู้จักกันไม่กี่วันจะแต่งงานกันแล้วป้าเปล่า
3: ป้าสุก็ไปโทษผมลิขิตสิคะที่ทำให้คุณภูมิมาเจอหนึ่งและเขาพร้อมที่จะมอบทั้งชีวิตของเขาให้กับหนึ่งคนเดียวเท่านั้น
0: นี่แกฝันไปหรือเปล่าว่ามันจะมาทุ่มเทชีวิตให้กับแกนั่นแหละกำลังจะทุ่มเทชีวิตอันมีค่ามหาศาลให้กับผู้ชายกักกาคนหนึ่งเท่านั้นก็อย่างโง่ไปหน่อยเลยนะ
3: อย่ามาด่า
0: เลยเอาเลย
3: พอได้เลย
1: พอได้แล้วเถียงกันไปก็ไม่เห็นได้อะไรขึ้นมาเลยค่ะป้าสุคะสองขอร้องนะคะกลับไปก่อนดีกว่าค่ะไว้จะเย็นขึ้นก่อนค่อยคุยกันใหม่นะคะไปที่หนึ่งไปค่ะ

0: พี่ภูมิไม่ได้รักพี่หนึ่งน้องเล็กจะไปบอกให้พี่หนึ่งยกเลิกงานแต่ง
1: น้องเล็กค่ะน้องเล็กน้องเล็ก
0: พี่ภูมิ
1: น้องเล็กน้องเล็กน้องเล็กยังดื้อแบบเราคงอยู่ด้วยกันไม่ได้

0: ทุกเช้ามีเรื่องจัดการดื่มแบรนด์มีคาโนซีนและวิตามิน B12 วิตามิน B12 มีส่วนช่วยในการทำงานตามปกติของระบบประสาทและสมองแล้วไปพลัสความสุขให้กับใจดื่มแบรนด
1: ์ทีเด็ดเปิดพิสดารง่ายๆที่บ้านลองดูครับ
2: น้ำปลาตำนัวลุยเลยนะคะ
3: ชิมอีกคำต่อยคำเอ้า
4: หมดอร่อยหยุดไม่ได้น้ำปลาร้าตำนัวแซ่บนัวนัว
5: มีตำนัวตำแซ่บด้วย
6: ชิมซะหมดเลย
7: เสียวฟันตอนนั้นน่ะเป็นหนักเลยครับแต่พอได้ใช้เทพไทยสูตรช่วยลดการเสียวฟันเดี๋ยวนี้ฟันไม่เสียวแล้วรู้สึกปากสะอาดขึ้นด้วยแถมหลอดหนึ่งใช้ได้นานจนลืมเลย
8: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
7: ช่วยลดเสียวฟันที่แสนประหยัดต้องเทพไทยครับ
9: ประกาศให้รู้ทั้งอำเภอว่าเธอเป็นนักแสดงฉันบอกให้รู้ทั้งวงการว่าเธอเป็นนักแสดงฉันเวลาไปร้องงานแต่ละที่นะจะเห็นว่าแฟนๆเนี่ยเต้นหน้าเวทีเต้นกันโอ้ใส่เต็มมากๆเลยแบบเปานะทุกคนใช้ตัวนี้เลยครีมแก้ปวดเมื่อยที่มีปลาพยาพาลีค่ะทุกคน
10: ทาหรือนวดบรรเทาอาการปวดเมื่อยคอบ่าไหล่แขนขาเข่าไม่ว่าจะงานแสดงเดินสายร้องเพลงคุณปาวลีใช้เองใช้จริง
9: ทาเข้าไปเนี่ยมันจะอุ่นๆก่อนแล้วก็เย็นภาพสบายๆกลิ่นหอมด้วยนะคะที่สำคัญไม่ไปรบกวนคนอื่นด้วยทุกคนมันไม่ฉุนอยากให้ทุกคนได้ลองนะคะครีมแก้ปวดเมื่อยที่มีตราพยาพาลีค่ะ
10: บรรเทาอาการปวดเมื่อยกับครีมแก้ปวดเมื่อยที่มีตราพยาพาลีสินค้าจาก GMM All Shoppingใหญ่50กรัม5ขวดทั้งหมด250กรัม999บาทเท่านั้นส่งฟรีถึงหน้าบ้านโทร02-817-9925หรือสแกน QR โค้ดที่หน้าจอได้เลยศิลปินแกรมมี่เขาติดนวดกันทั้งตึกเพราะช่วยบรรเทาอาการปวดเมื่อยได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพรมีส่วนประกอบของดอกกันพลูเถาเอ็นอ่อนเง่าไพรน้ำมันระกำการบูนและตัวยาอื่น
9: ๆฝากพ่อแม่ไว้ด้วยนะอยากให้ทุกคนได้ลองกันค่ะ
10: บรรเทาอาการปวดเมื่อยกับครีมแก้ปวดเมื่อยที่มีตราพยาพาลีสินค้าจาก GMM All Shopping ขวดใหญ่50กรัม5ขวดทั้งหมด250กรัม999บาทเท่านั้นส่งฟรีถึงหน้าบ้านโทร02-817-9925หรือสแกน QR โค้ดที่หน้าจอได้เลยโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2569ถึง31มีนาคม2570หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
11: เฮ้ยผมขาวไม่เป็นไร
12: แต่ผมไม่ขาวดูดีกว่า
13: ผมใช้แชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบอร์ใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
14: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มขึ้น
13: ด้วยโอเคเฮอร์เบอร์สิครับ
15: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบอร
16: ์ทำแกงไข่ทำไมยากจัง
17: ไข่รสดีเมนูพริกแกงปรุงสำเร็จ
18: อร่อยง่าย
19: ถึงรสแกงเขียวหวานถึงเครื่องแกงเผ็ด
17: ไข่รสดีเมนูพริกแกงปรุงสำเร็จอร่อยเสกไดส
20: ์หมอบอกว่าการที่หนูได้มีคนที่หนูรักมันจะช่วยได้มากๆเลยซึ่งหนูก็มีแล้วก็คือพี่จัน
21: นี่คุณแม่จะมาค้างที่นี่เหรอคะ
22: ทำไมจะไล่แม่ออกไปอีกเหรอวันนี้แม่รู้สึกไม่ค่อยดีเลยเหมือนจะไม่สบาย
21: จะให้หนูอยู่ดูแลเหรอคะ
22: ก็ถ้าไม่มีอะไรต้องทำอ่ะนะ
21: ไม่มีปัญหาค่ะคุณแม่
22: เราสองคนมีแต่จะสาดความเกลียดใส่กันไม่สงสารจันเขาบ้างล่ะ
21: แล้วทำไมเราสองคนถึงต้องเกลียดกันด้วยล่ะคะ
23: ติดตามชมเงาใต้พระจันทร์ Moon Shadow พรุ่งนี้เวลา 20:30 ทางช่อง GMM 25
24: สายตรงลูกทุ่งอาทิตย์นี้พบกับออนอรดีฝนศิลารัตน์ทูออ
25: เธอเป็นคนแรกและเป็นคน
26: คิดมาอดแฟนเขาเด้นอ
24: เที่ยวไปอร่อยไปไอซ์อาสยามพาไปบุกแปลงเกษตรที่จังหวัดสระแก้ว 14:00 นที่นี่ GMM 25
27: ไฮลักซ์ยังไงก็เอาอยู่ด้วยหัวฉีดอัจฉริยะ IR ที่ประหยัดขึ้น 7.5% พร้อมไดนามิกคลาวด์ขับนุ่มเกาะถนนแน่นผ่อนสบายเอาอยู่แค่ 6,000 กว่าบาทต่อเดือนพร้อมฟรีประกันภัยชั้น1ถึง31ตุลาคมนี้
28: อิงเสียนตายเธอเท่าไรกลับมือ
29: พี่ภูมิจะไปไหนคะพี่ภูมิจะทิ้งน้องเล็กหรอคะน้องเล็กอยู่ไม่ได้นะถ้าไม่มีพี่ภูมิอะ
30: แต่ถ้าน้องเล็กยังดื้อแบบนี้พี่ก็อยู่กับน้องเล็กไม่ได้เหมือนกันอยู่ไปพี่ก็คงไม่มีความสุขพี่ไม่ได้ต้องการครอบครัวที่มีปัญหาพี่ต้องการคนที่เข้าใจพี่ อยู่เคียงข้างพี่ไม่ใช่แบบนี้เข้าใจไหมฮะไม่ใช่แบบนี
29: ้แต่พี่บูมจะให้น้องเลยเข้าใจว่ายังไงอ่ะก็พี่หนึ่งประกาศว่าจะแต่งงานกับพี่ในอีก2อาทิตย์อ่ะพี่ภูมินั่นแหละที่ไม่เข้าใจว่าน้องเล็กกลัวแค่ไหนว่าพี่หนึ่งจะมาแย่งพี่ภูมิไป
30: ถ้าน้องเล็กรักพี่จริงเชื่อมั่นในความรักของพี่น้องเล็กจะไม่เป็นแบบนี้ไม่เป็นแบบนี้แล้วก็ไม่กลัวอะไรทั้งนั้นเข้าใจไหมคะ
29: เล็กรักพี่ภูมิค่ะรักที่สุดเลย
30: รักแล้วเป็นแบบนี้เหรอคะปล่อยพี
29: ่น้องเล็กขอโทษค่ะพี่ภูมิพี่ภูมิอย่าโกรธน้องเล็กเลยนะคะ
30: เบบีของพี่เบบีไม่อยากให้พี่ไปไหนใช่ไหมเบบีฟังพี่นะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นพี่ก็จะอยู่ข้างๆเบบีจะไม่มีทางทิ้งเบบีไปไหนเด็ดขาด
29: น้องเล็กสิคะทำให้น้องเล็กเห็นว่าพี่ภูมิรักน้องเล็ก

0: วบ้านนี้มันเห็นกับตัวทุกคน
1: พี่หนึ่งใจเย็นๆก่อนนะคะ
0: เราก็เหมือนกันเห็นกับตัวคอยขัดขวางไม่พี่รักกับคุณภูมิ
1: สองไม่ได้ขัดขวางนะคะสองแค่อยากให้พี่ดูเขาให้ดีซะก่อนว่าเขารักพี่อย่างบริสุทธิ์ใจไม่ใช่เข้ามาหาพี่เพราะผลประโยชน์อย่างอื่น
0: แต่มันชีวิตของพี่จะมาจุนจ้านอะไรคะพี่มีสมองไม่ได้โง่พี่โตแล้วจะเลือกรักกับใครก็ได
1: ้พี่หนึ่งสองไม่เคยคิดว่าพี่โง่นะคะแต่ความฉลาดของพี่มันอาจจะทำให้ประมาทก็ได้อะเพราะมั่นใจเกินไปว่าตัวเองไม่มีใครมาหลอกได้สองแค่อยากจะช่วยค่ะ
0: ถ้าอยากจะช่วยช่วยอยู่เฉยๆได้ไหมให้พี่ได้หาความสุขให้ตัวเองบ้างตอนเด็กๆในขณะที่สองได้เรียนได้เล่นอย่างที่ตัวเองชอบ

0: พี่ทำไม่ได้พี่ต้องทิ้งเปียโนที่พี่รักไม่ได้เรียนต่อพี่ต้องเสียสละตัวเองเรียนธุรกิจอย่างหนักเพราะคุณพ่อขอร้องให้รับช่วงต่อดูแลวรรณจักรครุฑแทนพ่อเพื่อที่จะดูแลทุกคนในบ้านหลังนี
1: ้ที่หนึ่งสองรู้ค่ะว่าพี่ต้องเสียสละตัวเองมากแค่ไหนสองขอบคุณพี่หนึ่งมากจริงๆนะคะที่ทำเพื่อพวกเราทุกคนตอนที่คุณพ่อเสียถ้าไม่มีพี่พวกเราคงอยู่ไม่ได้จนถึงทุกวันนี
0: ้งั้นก็ปล่อยพี่ไปสิปล่อยให้พี่ได้ตอบแทนตัวเองบ้างให้พี่ได้มีความสุขยินดีกับความรักของพี่ให้พี่ได้แต่งงานกับคุณภูมิอย่ามาขวางพี่ได้ไหม

เราสามพี่น้องจะไม่มีวันทิ้งกันสองจะอยู่เคียงข้างพี่ร่วมยินดีกับพี่ในวันแต่งงานค่ะ

0: นนี้พี่ภูมิเป็นความสุขเดียวของน้องเลยค่ะรู้ไหมคะว่าหลังจากที่คุณพ่อจากไปน้องเล็กเหมือนอยู่ตัวคนเดียวเลยค่ะในใจมันเหงาหลับแล้วก็ตื่นโดยที่ไม่มีใครให้อุ่นใจเลยมันว่างเปล่ามากเลยค่ะแต่ว่าตอนนี้น้องเล็กเหมือนมีพี่ภูมิอยู่ด้วยตลอดเวลารู้ไหมคะว่าเพราะอะไร
1: เพราะอะไรล่ะคะ
0: เพราะพี่ภูมิอยู่ในนี้ค่ะอยู่ในหัวใจของน้องเล็กไม่ว่าจะหลับหรือตื่นน้องเล็กก็มีพี่อยู่ด้วยตลอด
1: ถ้าอย่างนั้นก็อย่าดื้อกับพี่สิคะถ้าอยากให้พี่อยู่ด้วยตลอดเนี่ยไม่ปีอย่าดื้อนะจะได้อยู่ด้วยตลอดไปโอเคไหมเพราะถ้าเกิดเรื่องแบบวันนี้ขึ้นอีกพี่คง
0: ไม่เด็ดขาดค่ะไม่มีอีกแล้วค่ะพี่ภูมิน้องเล็กจะไม่ทำเรื่องโง่ๆแบบวันนี้อีกแล้วน้องเล็กจะเป็นเด็กดีของพี่ภูมิ

0: เรื่องของเราแล้วแต่พี่ภูมิเลยค่ะให้พี่ภูมิเป็นคนจัดการ
1: แล้วเรื่องแต่งงานล่ะคะ
0: น้องเล็กจะทำเหมือนว่ามันไม่มีอะไรเกิดขึ้นค่ะไม่โวยวายแล้วแต่พี่ภูมิจะจัดการเลยค่ะ
1: น่ารักที่สุดเบบีของพี่ทำไมน่ารักแบบนี้ฮะ

0: สักครู่ติดตามชมวิมานสีทองหลังจบรายการโอช้อปปิ้ง
1: มารายการนี้โปรไม่ดีเราปัดตกอย่างเดียวเลยวันนี้ค่ะเราอยู่กับน้ำผึ้งป่าของแท้น้ำผึ้งป่าเดือน5ตรามหาสุขซึ่งบอกเลยว่าหายากมากเก็บเกี่ยวปีละครั้งวันนี้เอาให้ทันนะ10นาทีนี้เท่านั้นไปฟังจากคุณออยค่ะสวัสดีค่ะพี่ออย
2: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะถ้าโปรไม่ดีบอกเลยว
1: ่
2: าปัดตกแน่นอนแต่วันนี้โปรดีมากและนี่คือครั้งแรกค่ะของการนำโปรใหม่ของแถมใหม
1: ่
2: เป็นสบู่เนื้อน้ำผึ้งป่าเดือน5มาแถมให้5ก้อนกับถุงตีฟองอีก5ใบรวมเป็น10ชิ้นค่ะ
1: วันนี้คือบอกเลยนะเซตใหญ่จุกๆใครยังนึกไม่ออกโปรเดิมคือตรงนี้นะ
2: ค่ะ
1: ของแถมเฉพาะที่นี่นะโปรเดิมเนี่ยเราซื้อ2แถม1ได้แค่3ขวดเนาะ999บาทวันนี้พี่ออยแถมให้เพิ่มเงินปะเนี่ย
2: จริงวันนี้คือบอกเลยแถมให้อีกชิ้น
1: เยอะมาก
2: เลยนะคะเป็นสบู่เนื้อน้ำผึ้งค่ะแต่ก่อนที่จะได้ของแถมไปก็ต้องมาดูกันที่ว่าของหลักของเราค่ะนี่คือน้ำผึ้งป่าเดือน5มหาสุขค่ะใช่แล้วนี่คือ1เดียวเป็นน้ำผึ้งที่หายากและเป็นน้ำผึ้งป่าเดือน5จากธรรมชาติแท้ 100%
1: ค
2: ่
1: ะ
2: ตัวนี้มาจากจังหวัดชุมพรค่ะคุณผู้ชมค่ะอำเภอเมืองสวีซึ่งตัวนี้เป็นน้ำผึ้งที่ออยเองคล่ำวอดในวงการมา 3-5 ปี
1: ค
2: ือต้องบอกว่า 3-5 ปีนี้ออยทานน้ำผึ้งมาเยอะมากแต่น้ำผึ้งที่อร่อยที่สุดคุณผู้ชมต้องยกให้กับเขาจริงๆที่จังหวัดชุมพรจนได้รับรางวัลโอท็อปเหรียญทอง5ดาวอ่ะในเรื่องของสีเนื้อน้ำผึ้งเหลืองทองอัมพันธ์เรียกได้ว่าไม่ตกตะกอนไม่แยกชั้นและที่สำคัญคือตัวนี้นะคะไม่มีส่วนผสมของน้ำค่า GI น้ำตาลอ่ะต่ำมากแล้วอร่อยหอมมากอร่อยขนาดที่ว่าหลายคนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าอร่อยจนต้องซื้อซ้ำค่ะ
1: จริงค่ะแล้วตอนนี้พี่ออยคนโทรเรียบร้อยแล้วเพราะว่าแค่บอกว่าโปรดีกว่าเดิม
2: ค่ะ
1: อุ้ยไม่ได้เพิ่มเงินนะแต่เพิ่มของแถมให้เยอะมาก
2: ถูกต้องวันนี้เพิ่มของแถมเอาไปเลยค่ะ10ชิ้นคือต้องอย่างนี้ก่อนนะน้ำผึ้งป่าเดือน5นะคะขนาด1ขวด 1,000 กรัมราคา990บาทแม่จ๋าแต่วันนี้ให้ซื้อ2ขวดแถมให้อีก1ขวดเท่ากับ3ขวดเนี่ยปาไปกับ 3,000 แต่วันนี้จ่ายเพียงแค่999บาทและวันนี้โปรใหม่ใช้ไรกว่าเดิมสบู่เนื้อน้ำผึ้งแท้ 100% ค่ะให้ไป5ก้อนพร้อมกับถุงตีฟองอีก5ใบทั้งหมดนี้10ชิ้นนะคะกับของแถม999บาทจัดส่งฟรีทั่วประเทศไทยโทรทันทีค่ะ02-817-9925ย้ำนะคะ02-817-9925โทรตอนนี้สั่งตอนนี้ส่งวันนี้เลยค่ะ
1: ย้ำนะคะซื้อ2แถม11ที่นี่เท่านั้นเนี่ยเบอร์สแกน QR code ก็ได้ของแม่ชิม
2: คือต้องบอกว่าเนื้อน้ำผึ้งของเราเนี่ยหลายคนกินแล้วคุณผู้ชมขามันอร่อยมากอย่างคุณแม่ออยทานเป็นประจำวันละ1ช้อนอร่อยแบบไหน
1: มันหอมอ่ะ
2: นี่แหละ
1: เกสรดอกไม้108เนี่ยอบอวลอยู่ในปากละมุนลิ้นแล้วก็ไม่หวานแสบคอพี่ออยชุ่มคอมาก
2: ใช่แล้วค่ะเพราะนี่คือเนื้อน้ำผึ้งหนึ่งเดียวในประเทศไทยที่เราได้มานะคะจากจังหวัดชุมพรอำเภอเมืองสวีนี่คือป่าใหญ่นะคะที่อยู่ในจังหวัดชุมพรแล้วต้องบอกว่าอุดมไปด้วยสารอาหารและธรรมชาติ 100% ซึ่งหลังจากที่ผึ้งอ่ะมันเกิดขึ้นในช่วงของฤดูแล้ง
1: ค
2: ือช่วงเมษาพฤษภามันจึงกลายเป็นน้ำผึ้งป่าเดือน5ที่เขาเก็บเกี่ยวพอผึ้งมันไปเก็บเกสรเนี่ยช่วงนั้นเนี่ย

าดอกไม้มันจะบานสะพรั่งมันจะได้วิตามินและแร่ธาตุหลังจากนั้นผึ้งมันเอาเกสรมาบ่มเพาะอยู่ในรังค่ะซึ่งตรงนี้มันจะเก็บน้ำผึ้งเอาไว้หมักนะคะบ่มให้เนื้อน้ำผึ้งจึงออกมาเป็นสีเนื้อเหลืองทองอำพันแล้ว

0: พิสูจน์กันแบบจะเลยค่ะ
1: ทดสอบให้ดูเลยนะ
0: ใช่
1: นี่คือเทออกจากขวดเลย
0: เปิดขวดใหม่ด้วยนะตัวนี้นี่เลยค่ะน้ำผึ้งแท้ต้องไม่แพ้ไฟคุณผู้ชมคะเราเผากันให้ดูดีกว่าว่าน้ำผึ้งเนี่ยเผาในจุดเดือดที่แก๊สเดือดสดๆร้อนๆแบบนี้มันจะต้องไม่ไหม้ไม่ดำไม่เปลี่ยนสีไม่ดำเปลี่ยนสีแสดงว่าน้ำผึ้งปลอมแล้ว
1: ถ้าคือเอาจริงนะถ้ามีน้ำตาลหรือน้ำเชื่อมมันจะดำมันจะไหม้มันจะกลายเป็นคาราเมลแต่นี่น้ำผึ้งแท้สีเหลืองทองเหมือนเดิม
0: ถูกต้องค่ะเหลืองทองอัมพันไม่ไหม้ไม่ดำไม่เกรียมการันตีอยากให้คุณผู้ชมดูกันแบบสดๆแบบนี้เผากันอย่างนี้เชื่อเถอะว่ามาจากธรรมชาติ 100% ค่ะ
1: ฉะนั้นวันนี้นะซื้อ2นะแถม11ค่ะมีที่นี่ที่เดียวไม่เพิ่มเงินด้วยน้ำผึ้งเนี่ยขวดใหญ่ๆเอาไปเลย3ขวดนะคะเหมือนไปซื้อหน้าฟาร์มเลยแต่วันนี้พิเศษยิ่งกว่าคือให้สบู่เนื้อน้ำผึ้งแท้เป็นเนื้อน้ำผึ้งป่าเดือน5ให้ไปอีก1 2 3 4 5ก้อนถูกตีฟองให้ไปพร้อมทั้งหมดทั้งมวลวันนี้พี่ออยมาเองไม่เพิ่มเงินด้วยให้จ่าย999บาทพี่ออยขาตัวนี้ดียังไงเนี่ย
0: นี่คือสบู่เนื้อน้ำผึ้งนะคุณผู้ชมค่ะเป็นเนื้อน้ำผึ้งป่าเดือน5แท้ๆจากเดิมที่เราเอาน้ำผึ้งอ่ะมามาร์คหน้ามดมันอาจจะกัดได้นะคุณผู้ชมแต่ว่าวันนี้คือเราได้เนื้อสบู่น้ำผึ้งที่ต้องบอกเลยว่าสามารถที่จะขจัดสิ่งสกปรกบนใบหน้าให้ผิวหน้าเรียบเนียนนุ่มชุ่มชื้นและติ่งตึงกระชับและมาพร้อมกับถุงตีฟองก้อนสีเหลืองๆแบบนี้นะ
1: โอ
0: ้โหตีออกมาฟองนุ่มแบบเหมือนวิปครีมเลย
1: กลิ่นหอมมาก
0: หอมจริงหอมแบบว่าสดชื่นมากเลยเนาะนี่แหละอันนี้คือน้ำผึ้งป่าแท้ๆคุณผู้ชม
1: เอาน้ำผึ้งป่าไปมาร์กหน้า
0: ใช่ถูก
1: แต่ว่าเราไม่ต้องเหนียวหน้า
0: ใช่ถูกต้องแล้วเนี่ยพอมันได้มาแล้วฟองนะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราเอามาเทสทดสอบเลยว่า before กับ after ต่างกันอย่างไรบ้านใครยังไม่เคยใช้สบู่เนื้อน้ำผึ้งออยแนะนำนะคะนี่คือราคารวมนี่เยอะมาก
1: ดูดิดู
0: และนี่คือคุณกำลังจะทำอะไรล้างกับเครื่องสำอางเนี่ยนะ
1: ใช่ใช่ดูความนุ่มฟองนุ่มมากนะคะเนี่ย
0: ได้ฟองเยอะอะ
1: เนี่ยฟองนุ่ม
0: ใช่หอมมากเลย
1: เมื่อกี้เนี่ยอันเนี้ยเราโดน PM โดนฝุ่นโดนเครื่องสำอางเราปาดไปเลยค่ะแบบน
0: ี้
1: เห็นไหมปาดหลุดปาดหลุดน
0: ี่รายการสดนะคุณ
1: ใช่ไม่ต้องวนแรงเลยไม่ต้องเสียดสีกับผิวหน้าเลยค่ะทำความสะอาดได้ดีมากแล้วกลิ่นหอมมากพี่ออย
0: โอ้โหนี่แหละค่ะเป็นยังไงบ้างหลังจากล้างแล้วสะอาดหมดจดนะคะเรียกว่าขจัดคราบนะคะเครื่องสำอางได้เป็นอย่างดีมากๆเลยดังนั้นการันตีค่ะนี่คือ3นาทีสุดท้ายค่ะที่คุณผู้ชมต้องตัดสินใจแล้วนี่คือน้ำผึ้งป่าเดือน5จากมหาสุขของเรานะคะที่ต้องบอกว่าโปรโมชั่นวันนี้1ขวดนะคะ 1,000 กรัมวันนี้คือให้ซื้อ2แถม1แล้วได้สบู่ที่หอมที่สุด
1: ใช่แล้วคือสบู่เนี้ยของดีนะคะแม่ของดีก้อนแบบนี้นะคะเป็นสบู่ที่เนื้อละลายยากสารสกัดคือน้ำผึ้งแท้เลยนะวันนี้อยากหน้านุ่มหน้าเด้งหน้าไบรท์ต้องตัวนี้เลย
0: ใช่แล้วค
1: ่
0: ะ
1: แถมให้ฟรี
0: ให้ฟรีค่ะมูลค่าเกือบ500บาทนะคะแต่วันนี้จัดให้เลยนะคะทั้งหมด10ชิ้นนี้เป็นของแถมค่ะสำหรับเซตใหม่ราคา999บาทแม่โทรค่ะ028179925ย้ำนะคะโทรตอนนี้เลย028179925นะคะ999บาทจัดส่งฟรีทั่วประเทศไทย
1: ต่อสายไว้ค่ะวันนี้นะคะซื้อ2ขวดใหญ่แถมอีก1ขวดแถมสบู่แถมถุงตีฟองเท่ากับว่าซื้อ2แถม11ไม่เคยมีที่ไหนมาก่อนที่นี่ที่เดียวค่ะ028179925ต่อสายไว้นะคะของแท้น้ำผึ้งแท้น้ำผึ้งป่าเดือน5แท้ต้องที่นี่เท่านั้นเอาให้ทานตอนนี้พิสูจน์กัน
0: พิสูจน์
1: ช้อนเดิมเลยนะ
0: นี่คือช้อนเดิมช้อนเมื่อสักครู่นี้ไม่ได้เทเพิ่มเติมเลยนะคะอยากให้เห็นว่าเผากันอีกรอบว่าน้ำผึ้งของเราแท้จากธรรมชาติ 100% จากจังหวัดชุมพรอำเภอเมืองสวี1ปีเก็บได้แค่ครั้งเดียวตัวนี้เป็นน้ำผึ้งแท้เผาแล้วไม่ไหม้ไม่ดำไม่เกรีย
1: ม
0: การันตีนะครับถ้าเอาไปทดสอบเองซื้อไปแล้วเกิดไหม้ดำเกรียมยิ่งดีคืนเงินทุกขวดวันนี้นะคะต้องบอกเลยว่าน้ำผึ้งป่าเดือน5ของเราแท้แล้วยังไม่พอวันนี้เอาไปทำเป็นทางด้านของการทานกับโยเกิร์ตหมักหมูหมักไก่หมักเนื้อนะคะตัวนี้จะได้เป็นแบบว่าสีเหลืองทองจุยซี่อัมพันหรือจะไปทำนี่เลยเมนู
1: เนี่ยเมนูต่างๆเอาไปแช่เลมอนก
0: ิน
1: กับกาแฟตอนเช้านอกจากจะทำเครื่องดื่มได้แล้วนะคะไปใช้เป็นเครื่องหมักเครื่องปรุงก็ได้เนาะหรือว่าจะไปมาร์กหน้าประทินผิวก็ได้น้ำตาลเนี่ยเก็บไปเลยแม่เอาน้ำผึ้งไปใช้ของดี ีมีประโยชน์ค่า GI ต่ำด้วยใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วค่ะแล้วตัวนี้ต้องบอกว่า1ปีเก็บได้แค่ครั้งเดียวนะคะและทานแล้วเนี่ยสามารถทานได้ทุกวันวันนี้นะคะเหลืออีกกี่เท่าไหร่เอ่ยน่าจะ
1: เหลือน้อยแล้ว
0: เหลือ22เซตสุดท้ายค่ะคุณผู้ชมค่ะเอาอย่าง
1: น
0: ี้วันนี้นะ
1: ใครโทรติ
0: ดต้องบอกเลยว่าจะได้รับไปเลยน้ำผึ้งป่าเดือน5 3ขวด3กิโลยังไม่พอได้สบู่เนื้อน้ำผึ้งนะคะแท้ 100% อีก5ก้อน999บาทโทรให้

0: ัน02-817-9925เอาอย่างนี้ค่ะถ้าเกิดหมดสายออยขออนุญาตเพิ่มให้อีก5นาทีหลังจบรายการทุกสายที่โทรมาออยให้หมดเลยในราคานี้โปรนี
1: ้นี่คือน้ำพึ่งป่าเดือน5ที่เก็บเกี่ยวปีละครั้งค่ะนะคะไม่มีน้ำฝนเจือปนของแท้แน่นอนหอมกลิ่นเกสรดอกไม้108โทรค่ะทั้งหมดนี้จ่ายแค่999บาทไปโทรที่อื่นไปซื้อที่อื่นไม่ได้นะได้แค่2ขวดวันนี้ทั้งหมดนี้ค่ะซื้อ2แถม11ไปเลยต่อสายไว้028179925ค่ะความอร่อยพร้อมเสิร์ฟแล้ววันนี้เรา2คนลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
1: โทรมานะ

0: คุณหนึ่งมีอะไรหรือเปล่าครับ
1: ฉันจะต้องแต่งงานกับคุณให้ได้ฉันจะไม่ให้ใครมาขัดขวางความรักของเราค่ะ
2: ถ้าเป็นไปได้เนี่ยผมก็อยากจะพาคุณหนีนะครับหนีไปที่ไกลๆไปแต่งงานกันโดยที่ไม่มีใครมายุ่งกับเรา
1: ทำไมต้องหนีด้วยคะที่นี่ก็บ้านฉันเหมือนกันฉันจะแต่งงานมีครอบครัวที่อบอุ่นกับคุณที่นี่ค่ะ
2: ถ้าคุณพูดแบบนี้คุณอยู่ที่ไหนผมก็จะอยู่ที่นั่นเราจะผ่านทุกอุปสรรคไปด้วยกันนะครับ

0: ที่สอง
1: น้องเล็ก
2: ไปไหนมาพี่เป็นห่วงแทบแย
0: ่เป็นห่วงทำไมคะ
2: ก็ตอนที่พี่หนึ่งประกาศแต่งงานกับคุณภูมิทำไมเราถึงตะโกนไม่ยอมให้เขาแต่งงานกันแล้วยังวิ่งหนีออกไปอีก
0: ก็อยู่ๆพี่หนึ่งเขาก็ประกาศแต่งงานอะไม่บอกอะไรเราเลยไม่ปรึกษาอะไรเลยสักคำพี่สองไม่ช็อกหรอคะ
2: แต่อะไรที่พี่หนึ่งตัดสินใจไปแล้วอะเราก็คงไปขวางไม่ได้หรอก
0: น้องเล็กเข้าใจค่ะแล้วน้องเล็กก็ยินดีกับการแต่งงานของพี่หนึ่งทำไมถึงมองน้องเล็กแบบนั้นคะ
2: ก็ตอนนั้นเราไม่ได้เป็นแบบนี้นี่
0: นั้นก็ส่วนของตอนนั้นไงคะพี่สองแต่ว่าตอนนี้น้องเล็กยอมรับได้แล้วค่ะถ้าพี่หนึ่งอยากแต่งงานก็ตามใจเขาเลยแล้วถ้าเกิดว่าพี่หนึ่งอยากให้น้องเล็กช่วยอะไรในงานแต่งเนี่ยน้องเล็กก็โอเคค่ะ

0: ื่นเขาหรอคะเป็นยังไงบ้างอ่ะ
1: เมื่อคืนผมมีไข้แล้วครับ
0: ก็ใช่สิคะฉันเรียกคุณหลายครั้งมากเลยนะแต่คุณก็ไม่ตอบแถมยังหนาวสั่นกับเจ้าเข้าเนี่ยเช็ดตัวก็แล้วเอาผ้ามาห่มให้ก็แล้วคุณก็ไม่ดีขึ้นเลย
1: คุณก็เลยมานอนเป็นฮีตเตอร์อยู่ข้างผมแบบนี้เหรอขอบคุณนะครับที่ดูแลผมเมื่อคืนนี
0: ้มันเทียบไม่ได้หรอกค่ะที่คุณเสี่ยงชีวิตช่วยฉันคุณ
1: ผมรู้สึกว่าผมตัวยังร้อนอยู่เลยอ่ะ
0: คุณคะ
1: กอดผมอีกไม่ได้หรอ

เปลือกหอยนี่จะเป็นตัวแทนความทรงจำของฉันกับคุณฉันจะทิ้งมันไว้ที่นี่

คืนมาพี่เอามาพี่เอากระเป๋า

0: พี่จะไปเยี่ยมพ่อที่ไร่อยู่ทางนี้เป็นเด็กดีนะคะเบบีถ้าเหงาก็ไปทำสปาบำรุงผิวรอพี่นะคะ
1: ไปเยี่ยมคุณพ่อที่ไร่ทำไมต้องส่งไลน์มาบอกทำไมไม่บอกเอง
2: พี่ภูมิไปตั้งแต่เมื่อคืนแล้วค่ะ
1: แล้วเรารู้ได้ยังไง
2: น้องเล็กเห็นเขาขับรถออกไปตอนดึกๆอะค่ะพี่หนึ่งน่าจะหลับแล้ว
1: แล้วนี่จะไปไหน
2: ก็ไปทำสวยไงคะนวดตัวขัดผิวแฟนน้องเล็กชอบไปก่อนค่ะ
1: แก่แดดมีแฟนแล้วเอาใหญ่

0: สงสัยกำลังคุยกับคุณพ่อเรื่องงานแต่งงาน
1: รู้ดีกว่าแฟนเขาซะอีก
2: จะเมาใครน้องพร
1: ก็เมาเจ้านายของเรานี่แหละคุณน้องเล็กนะสิรู้ดีกว่าคุณหนึ่งซะอีกว่านายภูมิเรศเนี่ยนะออกจากบ้านไปตั้งแต่ตอนดึก
2: ๆหรอแล้วเขาไปไหนอะ
1: สงสัยคงกลับบ้านที่ต่างจังหวัดไปเยี่ยมพ่อมั้ง
2: ก็คงไปคุยเรื่องงานแต่งนั่นแหละก็เหลือเวลาอีกแค่2อาทิตย์แล้วนี
1: ่เจ้าพระคุณผีบ้านผีเรือนเจ้าคะขอให้จงโดนบันดาลให้งานแต่งงานครั้งนี้ไม่เกิดขึ้นด้วยเถิดพิม
2: นางพร
1: นางบาป
2: แกเป็นบ้าหรือไงอยู่ดีๆมาแช่งให้เจ้านายไม่ได้แต่งงานมีผัว
3: เออ
1: พี
2: ่
1: มีผัวนะมีได้แต่ต้องไม่ใช่นายภูมิเรศคนนี้ฉันเป็นห่วงเจ้านายของฉัน
2: นี่นางพรนี่ฉันจะบอกแกให้นะเว้ยห้ามอะไรห้ามได้แต่จะห้ามคนไม่ให้มีผัวเนี่ยเป็นไปไม่ได้เว้ย
1: รู้แหละฉันห่วงเจ้านายของฉันนี
2: ่ห่วงตัวเองก่อนไม่แกน่ะ

0: แรก
1: คุณทำบ้าอะไรเนี่ยมันล็อกทำไมเนี่ยช่วยด้วยนี่คุณบอกให้ปล่อยไงมาปล่อยฉันอย่างนี้นะทำบ้าอะไรเนี่ย
2: คุณจะโวยวายไปทำไมมีแค่เราสองคนอยู่กลางทะเลนะ
1: คุณทำบ้าอะไรเนี่ยฮะจะพาฉันไปไหนกลับเรือขึ้นฝั่งเดี๋ยวนี้เป็นแผนของคุณใช่ไหมเนี่ยต้องการอะไรอะฮะไอ้ว่าที่พี่เขยปล่อยฉันสิจะมาล็อกทำไมเนี่ยปล่อยสิคุณบอกให้ปล่อยไง
2: ผมขอทำตามหัวใจตัวเองอยู่กับคุณตามลำพังเป็นความทรงจำครั้งสุดท้ายก่อนที่ผมจะแต่งงานกับคนที่ผมไม่ได้รักเรื่องเอาคืนครอบครัวคุณ

0: ยแสงดีเวอร์แสงดีเวอร์นี่น่าขาวมาก
1: มีเวลาสายว่ะ
0: เป็นไงบ้างคะติดต่อคุณสองได้ไหม
1: ไม่รับโทรศัพท์อ่ะน่าจะยังขับรถอยู่เออนี
0: ่คะ
1: ซุ้มดอกไม้ตอนพิธีสวมแหวนน่ะเป็นไงบ้าง
0: เรียบร้อยค่ะ

0: กลับไปขับเรือพาฉันกลับขึ้นฝั่งเดี๋ยวนี้เลย
1: ผมไม่ขับ
0: นี่แต่ฉันต้องการจะกลับขึ้นฝั่ง
1: ถ้าคุณจะกลับอ่ะคุณก็ขับเรือกลับไปเองสิ
0: ถ้าฉันขับเป็นจะมาวิ่งไล่จิกคุณอยู่แบบนี้ไหมล่ะ
1: ก็ไหนคุณคุยไว้ไงว่าคุณขับเรือเป็นนะฮะ
0: ให้คุณเลิกประชดได้ปะกลับไปขับเรือ
1: ผมไม่กลับ
0: โอเคงั้นก็เอามือถือฉันคืนมาเลยเอามาทั้งกระเป๋าเลยเอาเหมือนอีกบอกให้คุณฉันโทรตามเรือมารับเองก็ได้ง้อหรอกสัญญาเลยอ่ะป้างเลยไหนเนี่ยยิ่งเสียนตายเธอเท่าไรกลับมือ
2: หัวใจเราอยู่ใกล้กันมันคือคอนเฟิร์มเพื่อนมีแค่เราละ
3: คนคอนโทร
0: ลผมว่าได้ค่ะ
3: เขารู้กันว่าเราเก่ง
4: พร้อมใช้ให้คนเก่งเหนื่อยน้อยลงด้วยดอกเบี้ย 9.99% ต่อปีปีเก่าใหม่ได้เท่ากันและสุขบวกถึง30ธันวาคมนี้ Cash for Cash ใครจะได้เป็นเชฟมือหนึ่งคุณ
5: เพราะทุกคนใช้น้ำปลาร้าแม่บุญล้ำรสอย่างล้ำทุกคำอย่างเลิศ
6: อร่อย
5: ฟินเวอร์มือหนึ่งทุกครัวอร่อยนัวแม่บุญล้ำ
7: เป็นคนชอบรสอ่อนๆค่ะเลยถูกใจเทพไทยรสอ่อนโยนพอเทพไทยรสอ่อนโยนถึงทำให้มิมรู้ว่าปากสะอาดจริงๆมันเป็นยังไงแม้ใช้แค่นิดเดียวดีต่อเหงือกและฟันด้วยนะคะ
8: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
7: หลอดนึงใช้ได้นานเกือบ6เดือนไม่แพงค่ะ
9: สวยแบบเกาหลีหรือน่ารักแบบญี่ปุ่นก็โดยแป้งพับเซรีเซ่ค่ะเนื้อแป้งละเอียดจากเกาหลีปกปิดได้เรียบเนียนบางเบารู้สึกสบายหน้าพร้อมผงไข่มุกจากญี่ปุ่นให้ผิวดูมีออร่าช่วยคุมมันกันเหงื่อได้ดีด้วยค่ะแป้งพับเซรีเซ่บางเบาปกปิดเรียบเนียน
10: ฉันเคยมีชีวิตที่มีความสุขแต่แล้ว
11: จะไปเล่นงานกูเหรอไอ้หมอนุ่ม
12: เขาจ้างสดไอ้มันเป้าล้านแม่งนี่แหละ
13: ผมไม่อยากเชื่อเลยว่าเด็กผู้หญิงคนนั้นจะโตมาเป็นคนในวันนี
14: ้คนอย่างเราจะเอาอะไรไปสู้เขาม
10: ันมีศาสตร์นวดเด้นลับที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน
15: เลิกคิดจะแก้แค้นซะ
16: คนในประเทศนี้ไม่ก็ซื้อกันได้หมดวะ
17: เจอกูแน่ไอ้ตรงอย่าง
18: คนอย่างพวกมึงจะทำอะไรกูได้
10: ได้สิ
19: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียว
20: ครึ่ง
19: ทุกวันจันทร์และวันอังคารเวลา 20:30 น
20: พิเศษลูกค้า AAS
19: เท่านั้น
20: สมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียม
19: เพียง99บาทต่อเดือน
20: กดดอกจัน59สี่เหลี่ยม
19: โทรออก
21: ครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบลสีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
22: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบล
23: โอกาสครั้งสุดท้ายที่คุณไม่ควรพลาด The Golden Show All Star Concert 2026รีบจองด่วนก่อนบัตรหมดคอนเสิร์ตบทเพลงทองคำสุดไพเราะพร้อมด้วยโชว์สุดตระการตาจากเหล่าดวงดาวคนมีฝันพร้อมด้วย4คนสุดท้ายจากเวที The Golden Song All Star เปิดแสดงเพียง3รอบเท่านั้นวันเสาร์ที่7และวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายนนี้ณเมืองไทยรัชดาลัยเธียเตอร์เปิดจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยทิกเก็ตเมเจอร์ทุกช่องทาง
24: เสียวฟันตอนนั้นน่ะเป็นหนักเลยครับแต่พอได้ใช้เทพไทยสูตรช่วยลดการเสียวฟันเดี๋ยวนี้ฟันไม่เสียวแล้วรู้สึกปากสะอาดขึ้นด้วยแถมหลอดหนึ่งใช้ได้นานจนลืมเลย
25: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
24: ช่วยลดเสียวฟันที่แสนประหยัดต้องเทพไทยครับ
26: กูถอนคำสาปให้มันไปแล้วขอฟ้ามันจำกูไม่ได้แล้ว
27: ไม่แน่หรอกขอฟ้าอาจจะยังจำมึงได้อยู่ก็ได้นะ
28: เดินระวังหน่อยดีวะ
29: แล้วอย่างนี้งานแข่งนี้พวกกูต้องไปอยู่ปะ
28: มึงต้องแข่งก่อนนะเว้ยต้องพาวงให้ชนะให้ได้ด้วย
26: มึงต้องรับผิดชอบดูแลวงกูจนจบห้ามออก
29: ไอ้ขอบฟ้าหายไปไหนก็ไม่รู้
28: อะไรนะ
29: ขอเสียงปรบมือต้อนรับวง
30: Horizon
31: ติดตามชมจุดจีสายมูอันลัคกี้เบย์รหัสบดีนี้ตอนจบเวลา 20:30 ครึ่งทางช่อง GMM 25
32: เด็กทับการ์ตูนร่วมขนความสนุกความมันมาให้น้องๆชาวสุดสัปดาห์วันเสาร์เมื่อโลกถูกคุกคามจากสัตว์ประหลาดนครแห่งแสงต้องมอบหมายให้อุลตร้าแมนเมบิอุสลงมาคุ้มครอง วันอาทิตย์ติดตามชีวิตมนุษย์ยักษ์สีน้ำเงินผู้โดดเดี่ยวหลังจากดาวเคราะห์บ้านเกิดที่ถูกทำลายโลกใบนี้จะเป็นบ้านใหม่ให้เขาได้หรือไม่ในอุลตร้าแมนเทโอแล้วเจอกัน 6:00 นเช้าเสาร์อาทิตย์ทางช่อง GMM 25
0: คนแก่แม่ต้องจีบยากเงี้ย
1: ผู้รักที่มาจากวันไนท์สแตนจะจริงจังได้ไหมอย่าเริ่มเรื่องใหม่นะครับเคลียร์เรื่องเก่าด้วยนะ
0: ไม่ชอบ
1: อึดอัด
2: รู้จักคนนี้ปะ
31: ติดตามชมซีรีส์ Moonlight Chicken พระจันทร์มั่นไก่คืนนี้เวลา 2:30 นทางช่อง GMM 25
3: ก็คลีโอเคียวโปเต้อะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้ามีปาปริก้า
4: อร่อยทุกที่ที่มีคอนเน่

0: คุณนี่คุณจบหน่วยซิลมาหรือไงเนี่ยคุณโอ๊ย
1: พูดได้ไหมไม่ตลกคุณเดินไปเลย
0: คุณแขนผมถ้าแขนผมหักนะผมขับเรือไม่ได้คุณ
1: นี่คุณลากบ่นได้ไหมเดินเร็วๆต่อไปขึ้นเรือ
0: คุณเรือ
1: หายไปไหนอ่ะ
0: เรือลอยอยู่ตรงนั้นน่ะ
1: เฮ้ยลูกใครขับไปอ่ะกรรมการคุณคะกรรมการลอยแล้วทำไมเรือมันลอยอย่างนั้นน่ะมันไม่มีคนขับเรือเลย
2: ผมลืม
3: ยายตองนี่มันมาจากดาวอังคารแล้วไงคะขับรถตั้งนานยังไม่ถึงยิงเนี่ย
4: โทรไปถามเขาสิคะ
3: โฮอยู่นี่ไงฮะไม่เห็นเหรอ
4: วิหรือว่าจะเกิดเรื่องอะไรขึ้นน่ะวิ
3: พูดมากนี่จะหาอะไรมาให้กินต่อปะ
4: ผู้ชายเหรอคะ
3: ปากไม่ดีเลยเนี่ยปากไม่เป็นมงคลไม่หรอกเย่สองอาจจะแค่ยังไม่อยากรับโทรศัพท์ใครก็ได้อาจจะกำลังทำใจเรื่องนายภูมิเลศที่เก่าที่จะกลายมาเป็นพี่เขยแล้วมาอยู่บ้านเดียวกันยังรักเขาอยู่ด้วยงานเนี้ยหนักเลย
0: เปล่าอ่ะผมแค่ลืมนึก
1: ขโมยกระเป๋าฉันมาหลอกพาฉันมาลงเรือแล้วพาฉันมาเกาะนี้อีกโอ้โหไม่ทันนึกตรงไหนหรอ
0: โอเคผมยอมรับทุกเรื่อง
1: นั่นไง
0: แต่ยกเว้นเรื่องเรือที่ลอยไปแบบนั้นมันไม่ได้อยู่ในแผนของผม

ณมาก

0: ณยอมรับแล้วว่าคุณลักพาตัวฉันมาใช่ไหม
1: ก็ไม่ได้ลักพาตัวผมแค่พาคุณมาด้วยแค่นั้นเอง
0: ทุเลศคุณจะแต่งงานกับพี่สาวฉันอีกไม่กี่วันจะยุ่งกับฉันทำไมอีกทำไมอีกจะมายุ่งกับฉันทำไมทำแบบนี้ทำไม
1: นี่
0: ทำเพื่ออะไร
1: คุณ
0: คุณจะพาฉันมาที่นี่ทำไม
2: ก่อนที่ผมจะแต่งงานผมอยากทำให้คุณรู้สึกดีครั้งแรกที่เราเจอกันไง
0: สำหรับฉันความรู้สึกที่มันเสียไปแล้วมันไม่มีวันกลับคืนมาเหมือนเดิมได้อีกสิ่งที่คุณต้องห่วงในตอนนี้คือทำยังไงก็ได้ให้พี่สาวฉันมีความสุขมากที่สุดให้สมกับที่เขาพร่ำบอกใครต่อใครว่าคุณจะมอบให้ชีวิตให้ไงทำหน้าที่สามีของตัวเองให้ดีเถอะ

0: ขออนุญาตนะคะค่อยๆปิดเหมือนเจ้าหญิงเลยค่ะ
1: สวยมากเลยค่ะคุณหนึ่ง
0: เก่งมาก
2: คุณหนึ่งมีธุระอะไรกับฉันเหรออ
1: ๋อคุณหนึ่งเชิญพบที่ห้องนะคะ
2: ฉันรู้แล้วพบเรื่องอะไรล่ะ
1: เดี๋ยวคุณมัดไปถึงก็ทราบนะคะ

0: โอ้โหคุณหนึ่งขอครับคุณหนึ่งครับคุณหนึ่งสวยมากเลยครับ
1: นี่เขาไม่ได้เรียกแสเข้ามาทำไมฮะ
2: ขอบใจนะชีวีที่ชมฉัน
0: คุณหนึ่งครับโทษนะครับคุณหนึ่งเข้าใจผิดแล้วครับผมไม่ได้ชมครับแต่ผมพูดจากใจจริงคุณหนึ่งครับคุณหนึ่งรู้ไหมครับที่คุณหนึ่งใส่ชุดเนี่ยครับคุณหนึ่งดูสวยสง่าดูเป็นผู้หญิงที่สูงสักเหมือนเจ้าหญิงเลยครับแล้วที่สำคัญนะครับเหมาะสมกับเจ้าบ่าวที่หล่อเหมือนเทพบุตรอย่างคุณภูมิเรศมากเลยครับ
1: เทพบุตรเลยเหรอฮะ
2: แล้วคุณล่ะเห็นด้วยกับชีวีหรือเปล่า
1: ที่คุณเรียกฉันเข้ามาพบเพราะจะให้มาช่วยเลือกชุดแต่งงานงั้นเหรอคะ
2: ฉันไม่ได้ให้คุณช่วยเลือกฉันแค่ถามว่าคุณเห็นด้วยกับชีวีไหมก็แค่ตอบมา
1: ก็แง่แหละค่ะชุดแต่งงานแพงๆแบบเนี้ยต่อให้ขอทานใส่ก็ยังดูดีนะคะ
2: ในหัวของคุณเนี่ยคงมีแต่เรื่องเงินทองของแพงๆสินะคงไม่มีเรื่องเทสเรื่องรสนิยม
0: คุณหนึ่ง
2: จริงสิฉันลืมไปว่าผู้หญิงอย่างคุณเนี่ยคงไม่มีโอกาสได้ใส่ชุดแต่งงานเพราะเป็นพวกอีแอบชอบเป็นเล็กเป็นน้อย
1: โอ้โหนี่เรียกฉันมาเอาคืนเหรอคะคงโกรธมากเลยสินะที่ฉันไม่เห็นด้วยกับการแต่งงานของคุณ
2: คุณไม่มีสิทธิ์ที่จะไม่เห็นด้วยแต่ก็สะเอะเข้ามาแซะทั้งๆที่ไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกับราชิพเลยสักนิดเดียวเป็นแค่พนักงานคนหนึ่งที่คุณพ่อเอามาใช้งานส่วนตัว
1: ถ้าฉันเป็นแค่พนักงานกระจอกเนี่ยคุณสุวรรณผู้ก่อตั้งวรรณจักรกรุ๊ปคงไม่ไว้ใจเลือกฉันเข้ามาใช้งานส่วนตัวหรอกคุณยอมรับความจริงได้แล้วนะคะคุณทาทองว่ามัทยาคนนี้นี่แหละค่ะที่เป็นคนที่รู้ใจของคุณพ่อคุณไม่อย่างนั้นนะเขาคงไม่เขียนพินัยกรรมให้คุณช่วยดูแลฉันให้ฉันอยู่ทำงานที่วรรณจักรกรุ๊ปไปตลอดชีวิตหรอกค่ะ
2: ฉันเนี่ยนะต้องดูแลคนอย่างคุณ
3: พี่แรงครับ
2: อย่ามั่นหน้าไปหน่อยเลยฉันจะเฉดหัวคุณออกจากที่นี่เมื่อไหร่ก็ได
1: ้ก็ลองดูสิคะว่าคนอย่างมัดเนี่ยจะงอมืองอเท้าให้คุณรังแกได้ง่ายหรือเปล่าใช่ไหมคะคุณทั้งหลาย
3: คุณมัดคุณหนึ่งครับผมมีเรื่องจะขอปรึกษา
2: คุณอามีเรื่องอะไรคะ
3: ขออนุญาตเป็นการส่วนตัวได้ไหมครับ

0: เรื่องที่ผมจะปรึกษากับคุณหนึ่งอาจจะทำให้คุณหนึ่งไม่ค่อยพอใจนะครับ
1: แต่คุณทนายต้องพูดค่ะ
0: คือผมคิดว่าคุณหนึ่งประกาศเรื่องงานแต่งงานเร็วไปนะครับคือแบบนี้อาจจะเชิญใครไม่ทันนะครับเพราะว่าญาติพี่ใหญ่และท่านก็อยู่ต่างประเทศกันทั้งนั้น
1: ไม่ต้องมาหนึ่งไม่ได้เชิญใคร
0: แล้วมันจะสมควรหรือครับญาติผู้ใหญ่ฝ่ายคุณพ่อเขาจะว่ายังไงลูกสาวคนโตของคุณท่านแต่งงานทั้งทีแต่ไม่บอกพวกเขาเนี่ยนะครับ
1: นั่นสิคะตระกูลวรทิพย์ไม่ใช่ตระกูลเล็กๆโนเนมนะคะ
2: ตอนที่คุณพ่อเอาคุณมาเลี้ยงดูก็ไม่เห็นต้องบอกกล่าวผู้ใหญ่คนไหนอย่ามาแสเรื่องของฉัน
0: คุณหนึ่งครับแล้วถ้ามาเชิญญาติผู้ใหญ่เลยจะจัดพิธีแต่งงานยังไงครับ
2: ก็แต่งแบบที่หนึ่งพอใจนี่แหละค่ะมีหนึ่งคุณภูมิแล้วก็คนในครอบครัวใครที่ไม่ได้รับการเชิญก็ไม่ต้องโผล่มาที่งาน

0: อม
1: อะไร
0: ถั่วหยัก
1: ขั่ว
2: ถั่วลิสงขั่วหอมเจียวเขียวมันเต็มเม็ดถั่วลิสงขั่วหอมเจียวมีรสใหม่ต้องลอง
3: ยุคนี้เด็กๆควรรู้จักแก้ปัญหาให้เขาเรียนรู้พลิกแปลงไตร่ตรองชมมั่นใจ Enfagrow A+ ที่มีองค์ประกอบของ MFGM และ DHA ให้ลูกเรียนรู้ทักษะเพื่ออนาคตและ Enfagrow A+ Superior UHT ทุกที่ทุกเวลา
4: เฮ้ยผมขาวไม่เป็นไร
5: แต่ผมไม่ขาวดูดีกว่าผมใช้แชมพูปิดผมขาว OK Herbal ใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
6: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มขึ้น
5: ด้วย OK Herbal สิครับ
7: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย OK Herbal
8: นี่นะมาการันตีให้อีกเสียงหนึ่งว่าครีมพยาพาลีของเรานะโอ้โหตอนนี้นะเสียงลือเสียงเล่าอ้างดังสนั่นทั่วตึกแซมมี่เลย
9: ใช่
8: เดินไปไหนใครก็ใช้นะจะบอกว่าเป็นคนติดนวดมากๆเป็นคนขี้เมื่อยมากๆเวลาไปงานก็ส้นสูงแบบตลอดเวลาลูกชาย2คนกำลังแรงเยอะเลยชอบเล่นต่อสู้ชอบเล่นอะไรหนักๆแล้วเวลาอุ้มเทียนน้ำหนักก็เยอะขึ้นทุกวันเวลาก่อนนอนโอ้โหปวดหลังลามไปเอวปวดน่องปวดเข่าคอบ่าไหล่นี่ตึงไปหมดแต่ไหนๆได้ไปแล้วไงก็เปิดใจใช้ซะหน่อยเฮ้ยชอบมากบอกเลยนะว่าแค่ทานะไม่ต้องนวดไม่ต้องเค้นเลยนะรู้สึกใจคลายปวดเมื่อยได้ดีเลยทุกคนลองแล้วต้องชอบแน่นอน
10: ใครปวดอยู่เมื่อยอยู่จัดได้เลยเซตนี้ขวดใหญ่ๆแบบนี้นะคะ50กรัม5กระปุกค่ะ250กรัมจุกๆมาเป็นบ็อกซ์เซตสวยงามเลยส่งฟรีด้วย999บาทเท่านั้นค่ะ
11: โปรโมชันนี้ตั้งแต่วันที่1พฤษภาคม2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
12: ทีเด็ดเปิดพิสดารง่ายๆที่บ้านลองดูครับ
13: น้ำปลาร้าตำนัวลุยเลยนะคะ
14: เค็มอีกคำต่ออีกคำเอ้าหมดอร่อยหยุดไม่ได้น้ำปลาร้าตำนัวแซ่บนัวนัวมีตำนัวตำแซ่บด้วย
15: ชิมซะหมดเลย
16: ปวดหัวไม่เลือกเวลา
17: แต่ถ้าปวดหัวเป็นไข
16: ้เลือกซาร่าซาร่ายาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมปวดหัวเป็นไข้เลือกซาร่าซาร่า
18: อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
19: สวยแบบเกาหลีหรือน่ารักแบบญี่ปุ่นก็โดยแป้งพับเซริเซ่ค่ะเนื้อแป้งละเอียดจากเกาหลีปกปิดได้เรียบเนียนบางเบารู้สึกสบายหน้าพร้อมผงไข่มุกจากญี่ปุ่นให้ผิวดูมีออร่าช่วยคุมมันกันเหงื่อได้ดีด้วยค่ะแป้งพับเซริเซ่บางเบาปกปิดเรียบเนียน
20: เป็นคนชอบรสอ่อนๆค่ะเลยถูกใจเทพไทยรสอ่อนโยนพอเทพไทยรสอ่อนโยนถึงทำให้มิมรู้ว่าปากสะอาดจริงๆมันเป็นยังไงแม้ใช้แค่นิดเดียวดีต่อเหงือกและฟันด้วยนะคะ
21: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
20: หลอดนึงใช้ได้นานเกือบ6เดือนไม่แพงค่ะ
22: ทั้งหมดรู้จักคนชื่อเมธปะ
23: พี่ไม่เจอมาแล้วเหรอ
22: เจอจังๆเลย
24: พี่แม่จะลงสีแม่เหมือนเดิมไหมนะครับ
25: พี่ก็แค่ว่าไปตามความรู้สึกแค่นั้นแหละ
24: ให้โอกาสพี่ได้เห็นความนั้นของมอสอีกครั้งหนึ่งนะมึงไปบอกเขาตรงๆไหมบอกว่ามึงไงชอบเขาน
26: ี่เมาปะ
22: เมาอะไร
24: หึงเหร
27: อติดตามชม You Maniacs เดี๋ยวจะรักซะให้บ้าทุกวันเสาร์เวลา 20:30 นดูทีวีช่อง GMM 25
28: จูเลียตแอนด์จูเลียต3ตอนสุดท้าย
29: ต่อจากนี
30: ้ถ้ามึงติดต่อกับใครหน้าไหนทั้งนั้น
31: ตัดใจจากโตเกียวซะต่อจากนี้ลูกต้องย้ายกลับมาอยู่ที่บ้าน
24: คิดว่าแกกับแฟนแกรีบออกไปจากเมืองนี้เถอะพี่รู้สึกว่าอีกไม่นานบ้านเรากับบ้านนั้นก็ปะทะกันสักวันแน
31: ่ถ้าเราจะหยุดเรื่องพวกนี้เราอาจจะต้องมาช่วยกันหาคำตอบว่ามันเกิดขึ้นได้ไงเมื่อ17ปีที่แล้วเกิดอะไรขึ้นกับแม่ของลูกเหรอคะ
28: จูเลียตแอนด์จูเลียตทุกวันเสาร์เวลา 20:30
32: นดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีจูเลียตแอนด์จูเลียตทุกวันเสาร์เวลา 20:30 พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน5594เหลี่ยมโทรออก

0: ชีวี
1: ครับ
0: เดี๋ยวนี้แกเห็นในภูมิเรศเป็นเทพบุตรไปแล้วหรอฮะ
1: อืมก็เห็นมานานแล้วล่ะครับ
0: อ๋ออืมฉันรู้เช่นเห็นชาติแกดีชีวีคนอย่างแกนะไม่เห็นใครดีหรอกถ้าเขาไม่ควักเงินให้ไอ้หมอนั่นมันเป็นเทพบุตรตอนที่มันเอาเงินฟาดหัวแกละสิมันให้เงินแกเท่าไหร่ฮะ
1: ก็มากกว่าที่คุณมัดเอาให้นะครับเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะครับหลายเท่าด้วย
0: อีเด็กเวน
2: แกไปทะเลาะอะไรกับคุณมัดฮะ
1: เอ้ยไม่มีอะไรหรอกพ่อพอดีอีเจ๊แกไม่พอใจที่ผมไปชมคุณภูมิเรศว่าหล่อเหมือนเทพบุตรแล้วก็อะไรนะอ๋อเหมาะสมที่เป็นเจ้าบ่าวของคุณหนึ่งแค่นั้นเอง
2: แล้วนี่ไปออกความเห็นเรื่องงานแต่งของเจ้านายเนี่ยนะ
1: ไม่ถูกใจพ่อเหมือนกันสิไอ้ทำไมอ่ะพ่อคุณภูมิเรศเขาก็ดีออกนี่นะหล่อด้วยสปอร์ตใจดีที่สำคัญพึ่งพาได้ด้วยครบเซตจบในคนเดียว
2: แล้วแกไปพึ่งพาอะไรเขาหรือเปล่าล่ะฮะ
1: เปล่า
2: ให้มันเปล่าจริงเถอะฉันเตือนแกนะห้ามแกไปยุ่งกับนายภูมิเรศเด็ดขาดเข้าใจนะ
1: พอเรื่องนี้ผมนั่นแหละต้องเตือนพ่ออยู่ให้เป็นเลยฮะอีกไม่นานคุณภูมิเรศก็จะเข้ามาเป็นเขยใหญ่ประจำวรรณจักรกรุ๊ปถ้าพ่อยังแอนตี้เขาไม่ชอบพี่หน้าเขาแบบนี้พ่อระวังจะถูกไล่ออกก่อนเกษียณนะผมเป็นห่วงพ่อนะ
2: ลูกเวร

0: ผมเชื่อแล้วว่าคุณเป็นนักเดินป่าตัวจริงเนี่ย
1: ไม่ต้องมาชมเลยมันคิดได้ยังไงอ่ะพาฉันมาติดเกาะเนี่ยมันไม่มีคนอยู
0: ่แล้วคุณรู้ได้ยังไงว่าที่นี่ไม่มีคนอยู่นี่คุณจะเดินเข้าป่าลึกไปหาใครก็คุณบอกว่าไม่มีใครอยู่ไม่ใช่เหรอ
1: ฉันไม่ได้ไปหาใครหรอกฉันไปหาของ
0: ของของอะไรอ่ะสองเดี๋ยวสองสองรอด้วยสองนี่คุณมาหาของอะไรบนเกาะนี้เนี่ยสองสองคุณไม่ได้ยินที่ผมถามหรอ
1: คุณเลิกถามได้ไหม

0: มานะ
1: อะไรของคุณฮะ
2: แล้วไม่ต้องมาหวังนะว่าพาฉันมาติดเกาะแล้วจะแหมเจอฟิล์มประท

0: ผมช่วยไหม
1: ไม่ต้อง
0: นี
1: ่นี่บอกว่าไม่ต้องไง
0: ไปอยู่ข้างหลังนี่ไป
1: คุณ

0: สี่คูณทางเดินไปหาดมันทางนั้นไม่ใช่หรอผมจำได
1: ้คุณจำได้คุณก็ไปดิฉันจะไปทางนี
0: ้ไม่เอาอ่ะคุณไปทางไหนผมก็จะไปทางนั้นผมจะร่วมทางไปกับคุณ
1: ฉันไม่อยากร่วมทางกับคุณต้องตามมานะไอ้นี่ไม่ต้องตามมาฉันจะเปลี่ยนชุดจะมาทำไมเล่าไป

0: ไปช่วยอะไรเราไปไกลๆเลยออกไปไปเลยไปนู่นนู่นไปสิไปตรงนู้นเลยคุณไกลๆเลยนะ
1: เสร็จแล้วคุณเรียกเลยนะ
0: ไปสิ

0: ฮะ
1: คุณมันแบบมีตัวอะไรไม่รู้อ่ะอยู่ในกางเกงอ่ะเหมือนจะเป็นงูเลยอ่ะ
0: ฮะ
1: มาดูให้หน่อยดิ
0: คุณคิดไปเองหรือเปล่าเนี่ย
1: ฉันไม่ได้คิดไปเองจริงๆนะคุณเนี่ยมันเลื้อยอยู่เนี่ย

0: คุณจะล้วงมันออกมาดีไหมอะคุณ
1: ผมไม่ได้เสี่ยงเลยถ้างูมันมีพิษล่ะ
0: แล้วคุณจะปล่อยให้มันเลื้อยอยู่แบบนี้หรอมันจะโฉกฉันเอานะคุณทำอะไรสักอย่างดิ
1: คุณ

0: ดุ๊กดิ๊กสิ
1: เอาคุณทำตาอะไรเนี่ย
0: คุณ
1: เร็วๆได้ไหมคุณรีบออกมาได้ไหม
0: คุณผมเกือบได้อยู่แล้ว

0: ฉันไม่เคยรู้ซึ้งถึงความหมายของคำว่าอยากให้โลกหยุดหมุนจนกระทั่งตอนนี้แต่ความจริงก็คือโลกไม่อาจหยุดหมุนได้หรอกและไม่มีวันหมุนย้อนกลับคืนโลกต้องหมุนต่อไปกับความจริงที่เราต้องยอมรับว่าเราไม่อาจรักผู้ชายที่อยู่ตรงหน้านี้ได
1: ้คุณสองเป็นไงบ้าง
2: ไม่เป็นไร

0: 2
1: ไปลูกรีบไปเฮ้ยเร็วจังวะไป
2: ไม่ได้นะ

0: คุณไหวไหม
1: จะข้อเท้าพิง
0: ขี่หลังผมดีกว่าม
2: ัน

เฮ้ย

ต้นไม้ข้างหน้าคุณ

0: จ็บตรงไหนหรือเปล่า
1: ผมไม่เป็นอะไรห่วงแต่คุณนั่นแหละ
2: ฉันไม่เป็นไรหรอกพวกมันเป็นใครอ่ะ
1: ดูจากสภาพก็คงไม่คุ้นพวกโจรแหละคุณ
2: โจรบ้าอะไรจะมาอยู่บนเกาะล้างแบบนี้คุณ
1: มันอาจจะมาติดเกาะแบบเราก็ได
2: ้หรือว่ามันแอบมาตั้งซ่องโจรอยู่บนเกาะนี้คุณถ้าเป็นอย่างนั้นเราต้องไม่รอดแน่เลยอ่ะมันต้องไปตามพรรคพวกกลับมาล่าเราแน่เลยอ่ะคุณ
1: คุณมันจะไม่เป็นแบบนั้นมันจะไม่เป็นแบบนั้นอย่ากลัวไปเลยนะผมขอโทษนะสองที่พาคุณมาที่นี่เราเจอเรื่องอะไรแบบนี
2: ้มาพูดตอนนี้แล้วมันจะได้อะไรหรอทำไมคุณไม่คิดก่อนทำถามจริงเถอะปกติคุณคิดจะทำอะไรคุณก็ทำอย่างที่ใจต้องการทุกครั้งเลยเหรอฮะนี่ดีนะที่เรายังรอดมาได้อะไม่งั้นฉันต้องเอาชีวิตมาทิ้งเปล่าๆเพราะสิ่งที่คุณอยากทำตามใจตัวเองคุณเองก็ต้องตายอย่างรู้สึกผิดไม่มีโอกาสให้มาพูดขอโทษฉันแบบนี้หรอก

0: รอจนจะมืดจะค่ำแล้วยังไม่โผล่มาอีกขับรถยังไงของมันวะเนี่ย
1: โทรบอกคุณหนึ่งไหมคะจะได้ช่วยตามหาน
0: ี่เดี๋ยวก่อนฉันว่าไม่ต้องโทรหาคุณหนึ่งแล้วล่ะไปถามพ่อหนุ่มรูปหล่อคุณฮัลโหลคุณชาเพิ่งมาเหรอคะ
2: ใช่ครับเพิ่งมาเลยจริงๆว่าจะมาตั้งแต่เที่ยงแล้วแหละแต่พอดีติดงานนิดนึง
1: มีหน้าล่ะคุณสองถึงมาช้า
0: อะไรคะนี่คุณชาไม่ต้องมาทำหน้าหล่อใส่หรอกค่ะอย่าส่องไปไหนคะ
2: ผมไม่ได้ทำหน้าหล่อครับผมงง

0: ผมสิครับต้องถามคุณสองคนว่าสองอยู่ไหน
1: เดี๋ยวก่อนที่สองมาช้าเนี่ยเพราะคิดว่ารอคุณชาอยู่นะคะเนี่ยสรุปไม่ได้มาด้วยกันหรอคะ
0: เปล่าครับสองไม่ได้มาตั้งแต่เช้าแล้วหรอสายหน้าแบบนี้หมายความว่ายังไงครับ
1: เดี๋ยวสองหายตัวไปครับคุณชา
0: อะไรนะ
2: ไปเยี่ยมคุณพ่อแค่นี้ต้องตัดขาดการติดต่อเลยเหรอคะคุณพงษ์ฮัลโหลลูกน้ำเป็นยังไงบ้างไปดูสถานที่จัดงานเนี่ยดีไหมมีอะไรหรือเปล่าทำไมถึงได้อ้ำอึ้งแบบนี้ล่ะว่ายังไงนะที่สองหายไปเหรอเป็นไปได้ยังไงอ่ะสองออกไปตั้งแต่เช้าแล้วนะตอนนี้ก็เย็นแล้วปกติเนี่ยสองเป็นคนขับรถเร็วจะตายแล้วถ้าเกิดอะไรขึ้นเนี่ยก็ต้องมีคนโทรมาสินี่ไม่มีใครโทรมาเลยนะเอาอย่างนี้ลูกน้ำกับเข็มเนี่ยรอฟังข่าวนะเดี๋ยวพี่จะโทรหาสองเองสองน่าจะรับจ้ะ

0: นี่เราต้องนอนค้างคืนบนเกาะนี้จริงๆเหรอเนี่ยไม่รู้ไอ้โจรสองคนนั้นจะกลับมาฆ่าเราเมื่อไหร่
1: แปลกเหมือนกันเนาะโจรสองคนนั้นไม่เห็นตามเรามาม
0: ันอาจจะซุ่มดูเราอยู่ก็ได้รอให้มืดซะก่อนค่อยเดินมา
1: บอกคุณแล้วไงถ้ามันจะมาทำอะไรคุณมันต้องข้ามศพผมไปก่อน
0: โอ้ยหยุดอวดอ้างศพของคุณตัวเองสักทีเถอะไม่มาปกป้องฉันหรอก
1: ผมก็แค่อยากปกป้องคุณในฐานะผู้ชายคนหนึ่งปกป้องคนที่ตัวเองรักได
0: ้แล้วโลกของฉันจะหยุดหมุนลงชั่วขณะอีกครั้ง

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: นับสนุนโดยแอป1ดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้เมื่อมีอาการไอมีเสมหะบรรเทาด้วยยาน้ำแก้ไอเด็กตรามิสเตอร์เฮิร์บสวัสดีครับตอนนี้ทุกท่านเข้าสู่รายการถกไม่เถียงนะครับประเด็นที่ผมจะถกวันนี้คุณผู้ชมครับแน่นอนภาพกว้างที่เปิดมาเมื่อสักครู่นี้เห็นแขกรับเชิญของผมก็คงจะทราบดีนะฮะว่าท่านผู้นี้นะครับเป็นตัวแทนรัฐบาลแล้วกันนะฮะเป็นหนึ่งในตัวแทนรัฐบาลที่มานั่งพูดคุยกับผมและผมต้องบอกงี้ฮะคุณผู้ชมผมคงจะต้องนะฮะไปรำแก้บนนะเพราะก่อนหน้านี้ผมบอกแล้วนะครับว่าผมขอพรนะฮะจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ว่าอยากจะได้นะได้รับเกียรตินะจากคนของรัฐบาลนะมาพูดคุยกับผมแล้วผมลั่นวาจาไว้ก่อนหน้านี้ถ้าคุณผู้ชมย้อนกลับไปพูดอยู่หลายครั้งนะครับถ้าผมได้รับเกียรติจากคนของรัฐบาลนะครับผมยินดีเปิดพื้นที่รายการถกไม่เถียงโต๊ะนี่แหละครับให้ท่านพูดผลงานของท่านเต็มที่เลยเพราะผมก็อยากรู้เหมือนกันนะครับว่าไม่ว่ากระทรวงไหนก็แล้วแต่นะไม่ว่าท่านไหนก็แล้วแต่ที่ให้เกียรติรายการเนี่ยอยากรู้เหลือเกินว่าสิ่งที่ทำให้กับประชาชนสิ่งที่ทำให้กับประเทศชาติมีอะไรบ้างเผื่อเราอาจจะตกหล่นให้ท่านได้โปรโมทไปเต็มที่แต่ในเวลาด้วยกันผมก็ชัดเจนเหมือนกันนะครับผมก็มีคำถามต่างๆมากมายที่อยากจะถามนะแต่ละท่านที่ให้เกียรติมารายการซึ่งวันนี้นะท่านให้เกียรติมารายการบางคำถามที่ผมถามผมบอกเลยผมไม่กักนะฮะผมจะตรงไปตรงมาแต่แน่นอนก็เปิดพื้นที่ให้ท่านได้พูดถึงผลงานต่างๆด้วยนะครับซึ่งท่านผู้นี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนะครับขอต้อนรับคุณแนนบุญธิดาสมชัยครับสวัสดีครับท่านรัฐมนตรีครับขอบคุณท่านที่ให้เกียรติรายการนะฮะจริงๆท่านเคยมารายการถกไม่เถียงก่อนหน้านี
1: ้เคยค่ะ
0: ในฐานะโฆษก
1: พรร
0: ค
1: ก่อนรับตำแหน่งใช
0: ่แต่ตอนนั้นไม่กดดันถ้าตอนนี้ใช่ไหม
1: ก็น่าจะพอๆกันนะมั้ง
0: แต่ท่านยินดีนะครับ
1: ยินดีค่ะยินดีไม่มีปัญหาได้ยินดีเป็นอย่างยิ่งค่ะ
0: ที่ให้เกียรติรายการจริงๆ
1: ยินดีเป็นอย่างยิ่ง
0: แล้วผมเป็นคนพูดคำไหนคำนั้นนะผมบอกผมเปิดพื้นที่ให้จริงๆ
1: นึกว่าคำไหนคำนั้นตอนไปรำแก้บนด้วยต้องรอให้ทีมงานไลฟ์สดด้วยนะช็อตนั้น
0: โอเคอันนั้นอาจจะต้องมีพิธีนะครับแต่เอาอย่างนี้ผมขอเริ่มแบบซอฟๆก่อนเบาๆก่อนนะครับเป็นยังไงบ้างครับกับกระทรวงดีณทุกวันนี้น่าจะเป็นอีกหนึ่งกระทรวงที่สังคมให้ความสนใจแล้วก็พุ่งเป้าในหลากหลายประเด็นมากๆเลยนะฮะทั้งกระทรวงรับมือกับเรื่องราวต่างๆไงบ้างครับ
1: คือจริงๆต้องบอกว่าของกระทรวงดีเองนะคะคือเรามีงานค่อนข้างหลากหลายแต่ทีเนี้ยงานส่วนใหญ่ของเราเนี่ยเป็นงานต้องบอกเป็นงานหลังบ้านเป็นงานระบบทั้งดูแลช่วยระบบของกระทรวงอื่นด้วยแล้วก็ดูแลระบบเรื่องที่เกี่ยวกับดิจิตอลเรื่องเกี่ยวกับออนไลน์ทุกอย่างในประเทศไทยทีเนี้ยมันก็จะมีหลายอย่างที่พี่น้องประชาชนหลายท่านอาจจะยังทราบแต่ทราบแบบไม่ครบรูปแบบไม่ครบวงจรว่าพวกเราทำอะไรบ้างเราก็ต้องบอกว่าเราใช้คำว่าอะไรดีเราใช้วิวัฒนาการใหม่ๆเทคโนโลยีใหม่ๆมาเสริมการทำงานกับของเจ้าที่ของกระทรวงในการช่วยเรื่องของพี่น้องประชาชนแน่นอนล่ะค่ะพี่ทินจะได้ยินบ่อยมากเรื่องอะไรเรื่องอภัยออนไลน์ต่าง
0: ๆโอ้อันนี้เป็นหนึ่งโจทย์ใหญ่ของทุกรัฐบาลนะ
1: ถูกต้องค่ะ
0: ทุกรัฐบาลนะไม่ใช่แค่
1: คือภัยออนไลน์มันมีหลายรูปแบบมิจฉาชีพบ้างเรื่องพนันออนไลน์บ้างเรื่องเว็บโป๊เว็บอะไรบ้างมันมีเถื่อนหลายแบบนะคะไม่ว่าจะเป็นทางเว็บไซต์ก็ดีหรือแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียต่างๆก็ดีทีนี้สมัยก่อนแน่นอนล่ะค่ะเราใช้มนุษย์นี่แหละเราใช้คนในการนั่งตรวจจับในการดูรายงานแต่ว่าจะให้เขามานั่ง24ชั่วโมงไม่ไหวแน่นอนเราก็นำเทคโนโลยีใหม่ๆเราใช้ AI เข้ามาช่วยซึ่งระบบ AI เข้ามาช่วยเนี่ยค่ะเขารัน24ชั่วโมงจากที่แต่ก่อนต้องบอกว่าช่วงตั้งแต่ปลายปี67ถึง68เนี่ยเราตรวจจับ URL ต่างๆนะครับประมาณแค่ 500,000 เองแต่พอตั้งแต่ใช้เทคโนโลยี AI เนี่ยค่ะในช่วงเวลาเดียวกันนะแต่ถัดมาอีกปีนึงอ่ะ เราตรวจจับไปประมาณ 1,100,000 กว่า URL
0: ผมไม่รู้จะตกใจอะไรก่อนนะฮะ อันแรกคือ 500,000 URL นี่มันเยอะมากแล้วนะ
1: มันเยอะค่ะแต่ว่า
0: เกี่ยวข้องกับพูดอะไรฮะ
1: ณตอนนั้นคือเราใช้คนนะณตอนนั้นคือใช้คนตรวจจับ
0: นี่คือพูดถึงเว็บพนันเอ่ยเว็บ
1: เอาเป็นว่าส่วนใหญ่ที่สุดที่ตรวจจับทั้งหมดเนี่ยคือพนันออนไลน์เยอะที่สุด
0: อ
1: ันนี้ก็ต้องยอมรับเขาว่าด้วยความที่มันเปิดง่ายแล้วเขาก็จะย้ายแพลตฟอร์มไปเรื่อยสิ่งหนึ่งคือพอเราใช้คนเรื่อยๆเนี่ยคนเราก็โหลดละไม่ไหวพอเราใช้ระบบ AI เข้ามาปุ๊บเนี่ยมันทำให้เรารู้ว่าเนี่ยเขาเรียกอะไรการทำงานมันเร็วขึ้นการคัดกรองเร็วขึ้นแล้วก็ตรวจจับเจอเร็วขึ้นมันก็ถึงมาเป็นว่าในช่วงเวลาเดียวกันถัดมาอีกปีนึงอ่ะเราเจอประมาณ1,100,000 URL ทีเนี้ยพอเราใช้แบบเนี้ยพอเราเจอปุ๊บส่วนใหญ่เป็นพนันออนไลน
0: ์
1: พี่น้องประชาชนก็จะสังเกตว่าให้มันตัวเลขดีแถลงมาเรื่อยเนี่ยแสดงว่าคุณปราบจริงหรือเปล่าทำมันเยอะขึ้นก็ต้องบอกว่าเราปราบจริงค่ะ แล้วเราก็ใช้ระบบเทคโนโลยีใหม่ๆเนี่ยมันทำให้เจอเยอะขึ้นแล้วก็ต้องบอกว่าขั้นตอนทุกอย่างจนถึงวินาทีที่สั่งปิดเนี่ยเราเร็วขึ้นเร็วขึ้นคือเราก็บอกว่าเราประสานกับทางตำรวจด้วยประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรื่องนี้ค่ะพอตรวจจับเสร็จแล้วปุ๊บเราก็ต้องตรวจจับเจอคัดกรองก่อนแยกรูปแบบก่อนว่ามันเป็นเว็บผิดกฎหมายหรือว่า UI ผิดแบบไหนบ้างเมื่อแยกเสร็จแล้วส่งให้เจ้าที่ทำเป็นคดีถ้าสมมติว่าเราสรุปเสร็จแล้วปุ๊บตอนเช้าส่งศาลตอนบ่ายศาลสั่งปิดได้เลย
2: อ
1: ันนี้คือย่อระยะเวลาลงนะคะคืออย่างน้อยก็ใช้เวลาแบบไม่เกิน1อาทิตย์อะเสร็จเร็วขึ้นสมัยก่อนอาจใช้เวลานานมากขึ้นเพราะเราต้องรวบรวมหลักฐานทุกอย่างอันนี้คือสิ่งที่เจอแต่ทีเนี้ยค่ะพี่น้องประชาชนเนี่ยจะเจอหลายแบบมันก็จะมีพนันออนไลน์ด้วยหลอกซื้อของออนไลน์อ
2: ันนี้ก็อยู่ใน
1: กลุ่มนี้ก็อยู่ในกลุ่มนี้ด้วยค่ะอยู่ในกลุ่มนี้ทั้งหมดเลยค่ะแต่เพียงแต่ว่าตัวเลขจากพนันออนไลน์มันจะสูงกว่าแล้วก็พอพาสเสร็จแล้วเนี่ยปุ๊บเนี่ยนอกเหนือจากที่เราพยายามปิดพวกนี้นะคะไล่ปิดทั้งหมดในร้านกว่านี้คือเราไล่ปิดแล้วนะคะเราก็จะมีตัวศูนย์ AOC นี่คือศูนย์ที่เราต่อต้านพวกสแกมออนไลน์ทั้งหลายแหล่เนี่ยแหละครับ1441
2: ถูกไอ้นี่เบอร์นี่เราเคย
1: ใช่ค่ะ
2: เราเคยทำหลายประเด็นมากๆที่มันเกี่ยวข้องและ AOC เข้ามาเกี่ยวข้อง
1: ถูกต้องค่ะคือสิ่งสำคัญที่สุดคือความรวดเร็วของพี่น้องประชาชนด้วยถ้าคุณโดนในวินาทีนั้นสมมติโดนหลอกโดนสแกมโดนอะไรก็ตามแต่นะครับให้รีบโทรเข้ามาที่เบอร์นี้เพื่อแจ้งเบาะแสแจ้งหลักฐานทุกอย่างว่าคุณโดนจากที่ไหนอะไรยังไงแล้วปุ๊บเนี่ยระบบเขาจะไปจัดการของเขาแบบด้วยความรวดเร็วอะค่ะถ้าสมมติว่าเป็นการโดนหลอกแบบหลอกซื้อของหลอกโอนเงินหลอกอะไรก็ตามแต่เนี่ยทางเจ้าที่เราเนี่ยก็จะได้นำลิสต์พวกเนี้ยเข้ามาขึ้นเป็นลิสต์เอาไว
2: ้
1: แล้วก็จะได้บล็อกถ้าเป็นบัญชีธนาคารจะได้อายัดเร็วขึ้นด้วย
2: อันนี้ใช้ AI ด้วยไหมฮะ
1: ใช่ค่ะ
2: AOC ใช้ AI
1: ถูกต้องใช้ค่ะคือศูนย์นี้ต้องใช้ AI แน่นอนถ้าไม่ใช้เจ้าที่24ชั่วโมงไม่ไหว
2: อันนี้
1: ก็ตรงๆ
2: อันนี้เพื่อความเป็นธรรมนะผมเปิดโอกาสนะให้อธิบายอันนี้คือผลงานป่ะครับท่าน
1: อันนี้
2: เดี๋ยวผมจะได้ไปต่อเพราะว่าถ้าพูดถึง AI ปุ๊บเนี่ย
1: แน่นอนมาอีกอันนึงแน่นอน
2: คุณผู้ชมลอยมาเลยอ่ะถ้าผมไม่ถามเนี่ยคุณผู้ชมจะบอกอ้าวเฮ้ยทำไมทินไม่ถามอันนี้คือผลงานป่ะฮะที่พูดมาทั้งหมด
1: ก็ต้องบอกว่าเป็นผลจากการทำงานหนักมากขึ้นและเป็นผลจากการที่เรานำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยทำให้เราปิดเว็บไซต์เถื่อนเราปิด URL เถื่อนพวกนี้ที่ผิดกฎหมายเนี่ยค่ะได้เยอะมากขึ้นก็พูดง่ายๆว่าเราทำให้พี่น้องเนี่ยไปโดนหลอกน้อยลงยอดเงินก็น้อยลงนะคะจากที่เช็คตั้งแต่ต้นปีเนี่ยตั้งมกราจนถึงมิถุนาเนี่ยยอดเงินก็ลดลงไปประมาณสัก 50% จากที่มีปัญหาจากที่ก่อนโดนแจ้งเข้ามาจากที่โทรแจ้งของ
2: ธนาคาร
1: ด้วยใช่ค่ะ
2: จากอันนี้ถือว่าดีนะ
1: มกรานี่ประมาณ 2,000 กว่าล้านมิถุนาที่ผ่านมานี่ประมาณสักเหลือประมาณ700กว่าล้านที่เป็นยอดที่เขาโทรเข้ามาแจ้งว่ามีปัญหา
2: ก็คือตัวเลขมันสะท้อนถึงนัยยะสำคัญว่ามันมีการลดลงหลังจากที่เราจริงๆ จังๆแค่ URL เนี่ย 500,000 URL แล้วเพิ่มมาเป็น
1: ล้าน
2: กว่า URL ม
1: ันล้านกว่าม
2: ันก็ต้องมีผลไม่มากก็น้อย
1: ด้วยระบบที่ดีขึ้นใช้คำนี้ดีกว่าด้วยระบบที่ดีขึ้นรัน24ชั่วโมงทำให้การตรวจจับได้เร็วขึ้นแล้วก็เราก็แยก
2: okay.
1: สิ่งต่างๆได้ง่ายขึ้น
2: อ่ะอย่างนี้คุณผู้ชมเนื่องจากว่าผมทำเคยทำประเด็นเรื่องของพวกหลอกออนไลน์ใช่ไหมหลอกสแกมเมอร์นี่ถามโปรดิวเซอร์ผมได้เลยถามทีมงานผมได้เลยเราทำมาค่อนข้างเยอะเราทำจนรู้สึกเราท้อว่าทำไมมันเยอะเหลือเกินทำวันนี้10เคสช่วย10เคสพรุ่งนี้มาอีกร้อยเป็นพัน
1: เพิ่มมาอีกใช่ค่ะ
2: อันเนี้ยผมถือว่าโอเคถ้าสมมติสามารถที่จะสกัดกั้นตั้งแต่ตอนแรกเพื่อที่จะไม่ให้เขามาหลอกคนได้อันนี้ผมถือว่าดีนะครับอันนี้ผมถือว่าดีเนาะแต่
1: ทุกอย่างต้องมีแต
2: ่ แต่ของผมเนี่ยแต่ท่านโปรยมาแล้วอ่ะผมต้องพูดต่อ AI pass ถ้าไม่พูดไม่ได้นะฮะ

0: AI Pass ด้วยความเคารพนะฮะท่านรัฐมนตรีถูกต้องไหมครับท่านก็ตั้งเป้าไว้นะ5ล้านยูเซอร์แหละแต่ตอนนี้เอาจริงๆฮะท่านรัฐมนตรีช่วยมันเป้าหมายมันดูเหมือนไม่ถึงหรือเปล่าแล้วนี่คือถือว่าไม่ประสบความสำเร็จไหมผมพูดแบบตรงมา
1: เอาตอนนี้ต้องบอกก่อนนะคะว่าโครงการนี้มันระยะยาว1ปีโครงการนี้ยาว1ปีนะเรียกว่าเราวางกรอบไว้ว่าเราอยากให้คน5ล้านคนเข้ามาเรียนรู
0: ้
1: เข้ามาใช้งานแล้วไปต่อยอดในไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาชีพไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเรียนทีเนี้ยต้องบอกว่าเอาตัวเลขณตอนนี้นะคะตัวเลขณตอนนี้มีคนเข้ามาลงทะเบียนเนี่ยประมาณสักล้าน5ล้าน6ล้าน7ประมาณนี
0: ้ครับ
1: จากทั้งหมดที่เราอยากได้ให้มันเต็ม5ล้านมันก็จะมีอีกแบบนึงนะคะการลงทะเบียนยอดลงทะเบียนกับยอด active user active user เนี่ยก็คือคนที่เข้ามาใช้งานใช้งานจริงจังคนที่เข้ามาเรียนเพื่อเอาใบประกาศนียบัตรเอามาเรียนคอร์สต่างๆกับเรียนต่างๆเนี่ยก็ประมาณอยู่ที่ประมาณสัก 7-8 แสนประมาณนี้ค่ะแต่ถามว่าเราเจอปัญหาอะไรบ้างเอางี้ดีกว่าเราเจอปัญหาอะไรบ้างตอนที่เรารับทราบฟีดแบคมาบางส่วนหลายท่านก็บอกว่าพอต้องลงทะเบียนมันเริ่มจากขั้นแรกประตูบานแรกของการใช้ตัวนี้คือต้องลงทะเบียนก่อนลงทะเบียนผ่านไทยดีแอปของกรมการปกครองนะหรือลงทะเบียนผ่านแอปทางรัฐซึ่งบางท่านที่ไม่เคยมีทั้งสองอย่างเนี้ยไม่อยากลงเพราะรู้สึกว่ายุ่งยาก
0: อ
1: ันนี้ที่เจอจริงๆเลยว่าไม่อยากลงรู้สึกยุ่งยากแล้วก็อีกส่วนนึงก็คือว่าต้องยอมรับนะว่ามันมีการให้ข้อมูลเยอะมากๆมันมีทั้งข้อมูลเท็จมีทั้งข้อมูลที่ครึ่งจริงครึ่งเท็จแล้วมีข้อมูลบางส่วนที่มันโดนทำให้คนเชื่อไปว่าสิ่งนี้ไม่ปลอดภัยแต่ทีนี้มันย้อนกลับมาว่าความตั้งใจของการใช้โครงการนี้เราต้องการเสริมสร้างของคนที่เป็นบิกินเนอร์นะคะบิกินเนอร์ในการเข้ามาใช้ AI ซึ่งเรามี AI ทั้งหมดเนี่ย30โมเดลอยู่ในนี้มีให้เข้าไปเลือกได้เลยค่ะว่าคุณอยากใช้ในโมเดลอะไรบ้างซึ่งในสัญญาเขาก็บอกอยู่แล้วว่าเขาจะต้องอัปเดตทุกครั้งที่โมเดลตัวนี้อัปเดตตัวเองซึ่งเขาก็อัปเดตมาเรื่อยแล้วก็สิ่งที่สำคัญที่สุดคือเราอยากให้คนที่เข้ามาใช้เนี่ยได้เข้ามาเรียนรู
0: ้
1: มาเรียนเพื่อพัฒนาตัวเองอะค่ะถ้าคุณเป็นนักเรียนคุณจะใช้ต้องนักเรียนม.ปลายด้วยนะเพราะเรา15ปีขึ้นไปเอามาใช้เพื่อพัฒนาตัวเองแบบไหนขึ้นหรือถ้าคุณเป็น SME หรือเป็นพ่อค้าแม่ขายคุณอยากจะเอา AI มาช่วยแทนคิดเป็นผู้ช่วยคุณอะว่าคุณจะวางแผนวางกรอบในการทำธุรกิจหรือในการลงทุนหรือในการทำอาชีพอะไรเพียงแต่ว่าหลายท่านก็จะบอกว่าเอ๊ะเราไม่รู้ว่าจะใช้โมเดลอะไรในโครงการเนี่ยเขาออกแบบมาเพื่อให้คุณเข้าไปเรียนเพื่อรู้อะค่ะเราไม่ได้เปิดโปรไปตลอด1ปีนะเราเปิดโปรให้ใช้ฟรีในเดือนแรก
0: โอเค
1: ในเดือนแรกแต่ทีเนี้ยแล้วเดือนต่อไปทำยังไงอะก็เข้าไปเรียนค่ะซึ่งการเรียนในแต่ละบทเรียนอะมันจะมีคะแนนให้ซึ่งในการที่ไปเปิดโปรเดือนต่อไปมันใช้แค่ร้อยคะแนนเองค่
0: ะ
1: ท่านเรียนสั้นๆ4-5นาทีมันก็100คะแนนมาเรียบร้อยแล้วแต่ว่าทีเนี้ยสำหรับท่านที่สนใจอยากจะพัฒนาตัวเองอยากรู้ว่าการใช้ AI ทำยังไงก็จะมีบทเรียนเยอะมากค่ะมีใบประกาศนียบัตรได้จากของสำนักงานสดช.ของกระทรวงมีใบประกาศนียบัตรของเอ็ดด้าของกระทรวง Google Microsoft มีหมดเลยอยู่นั้นเลยค่ะเพราะนั้นนักเรียนเข้าไปเรียนปุ๊บคุณได้ใบประกาศนียบัตรคุณก็ได้อยู่ในพอร์ตโฟลิโอถ้าเป็นของผู้ประกอบการทั้งหลายแหละคุณก็เข้าไปเรียนเพื่อเรียนรู้ว่าคุณจะทำยังไงกับ AI ได้บ้างนี่แหละค่ะอันนี้คือหลักจริงๆเลยคืออยากให้เขามาเรียน
0: ถูกแต่ประเด็นคือแต่พอดูตัวเลขเนี่ยคนก็บอกนี่ไงมันไปไม่ถึงไงแสดงว่าคนไม่อยากจะใช้ไม่นิยมแล้วบางคนก็ไปใช้มาแล้วเจนภาพออกมาเฮ้ยทำไมภาพมันบ้งภาษาแบบบ้านๆเลยภาพบ้ง
1: ช่วงแรกๆถูกไหมคะคือมันจะเป็นอย่างนี้หลายท่านที่ใช้ของตัวเองข้างนอก
0: ครับ
1: มันมีการเรียนรู้มาแล้วจากการที่เราใช้บ่อย
0: ๆครับ
1: ซึ่งตัวนี้มันเป็นเพราะว่าเราไม่ได้เอาตัวแปลกปลอมมานะคะอันนี้คือต้องบอกไม่ได้เอาตัวแปลกปลอมม
0: า
1: ที่เนี่ยมันเป็นเหมือนบ้านหลังหนึ่งที่เอา30โมเดลมาอยู่ด้วยกันทั้งหมด
0: ครับ
1: ถามว่ามันเหมือนกับที่เราใช้ข้างนอกแยกกันไหมเหมือนกันเด้เลยค่ะเพียงแค่ว่าเปิดประตูมาปุ๊บคุณมาเจอ30อย่างรอให้คุณเลือกใช้เลยโดยที่เราไม่ต้องแยกไปแอปต่างหากทีละอัน2อันทีนี้พอเข้ามาใช้แล้วปุ๊บเนี่ยแหละค่ะเดี๋ยวทางผู้พัฒนาเนี่ยเขาก็บอกแล้วเขาจะพยายามอัปเดตฟีเจอร์เข้ามาเรื่อย
0: ๆโอเคเอางี้สรุปก็คือว่ามันเป็นการเรียนรู้ของชุดนี
1: ้ถูกต้อง
0: สำหรับห้องนี้ที่เปิดประตูเข้ามาเจอ30โมเดล
1: ช่วงแรกๆก็จะมีวัน2วันแรกอ่ะอาจจะมีการโชว์แบบนี้บ้างแต่ถ้าถามว่าหลังจากนั้นมาเนี่ยก็เราก็มีฟีดแบคเรื่อยๆจากคุณครูบ้างจากน้องๆนักเรียนบ้างจากใครหลายๆคนบ้างที่บอกว่านี่คือการที่เขาพัฒนางานของเขาจากโครงการนี
0: ้งั้นท่านรัฐมนตรีพอใจของผลประกอบการของAI Pass นี้กี่เปอร์เซ็นต์นี่คือคำถามนะครับข้อที่1เนาะข้อที่2แล้วที่บอกว่าใช้ AI มาช่วยเรื่องของการปิด UI เอาต่างๆใช้ AI จากกลุ่มนี้ ชุดนี้หรือเปล่าขออนุญาตพักสักครู่คุณผู้ชม

0: Trade 2026 New World New Playbook ค้นหาแนวทางการลงทุนของคุณขึ้นเรือฝ่ามรสุมการลงทุนที่ผันผวนไปกับสปีกเกอร์ด้านหุ้น Bitcoin Crypto ทองของสะสมพร้อมทับกับตันสปีกเกอร์คนสำคัญอีกมากมายเราจะช่วยวางแผนคู่มือการลงทุนส่วนตัวของคุณพบกัน31ตุลาคมและ1พฤศจิกายน2569ที่3ย่านมิดทาวน์ฮอลล์เปิดจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์และ efin.finance
1: แผลในปากอาจเป็นอุปสรรคต่อการใช้ชีวิต
2: เป็นอีกหนึ่งข่าว
1: เที่ยวนะคะมีแผลในปากและลิ้นหมวยใช้ยาปอกคอซานจิน4กว่าส่วนแก้แผลในปากและลิ้นยาปอกคอซานจิน4กว่าส่วนผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติ
3: ดาเมจสะสม3ปีแต่ย่าไม่กลัวหรอกใหม่แพนทีนแชมพูสูตรคอลลาเจนผสานโปรวิตามิน B5 และคอลลาเจนช่วยเชื่อมพันธะเส้นผมช่วยฟื้นบำรุงผมที่ถูกทำร้ายนาน3ปีแพนทีนสูตรคอลลาเจนและใหม่แพนทีนวิตามินแอมพู
4: แม่กำลังกลับนะ
5: ลืมล้างจานให้แม
4: ่ใช้นี
6: ่ใหม่ซันไลท์พร้อมสารสกัดธรรมชาติแรมโนซามฟองนุ่มช่วยกระจัดคราบฝังแน่นได้เร็วขึ้นถึง10เท่าแม้ทิ้งคราบไว้ข้ามวัน
4: กลับมาแล้ว
7: ล้างเก่งมาก
6: ซันไลท์เลมอนสูตรใหม
8: ่ด็อกเตอร์คาร์รถเป็นอะไรหมอรายการที่จะพาคนใช้รถทั่วไปให้เข้าใจปัญหารถแบบง่ายๆรู้สาเหตุและแก้ได้ตรงจุด EP นี้ประเดิมภารกิจชุบชีวิตรถพิถินที่จอดมานานกว่า5ปีให้กลับมาใช้งานได้อีกครั้ง
9: พี่หมอชัวร์ไหม
10: ถ้าไม่ชัวร์ไม่กล้ามาหรอกนี
9: ่ราคาคุยเหลือเกิน
11: พี่หมอก็ดูเหมือนทำเป็นนะ
9: ผมว่าพี่หมออ่ะเป็นซื้อเลโก้มาต่อดีกว่ามั้งอาจจะง่ายกว่านี้
8: ครับชมได้แล้วที่ YouTube Tero Digital และด็อกเตอร์คาร์
12: เฮ้ยผมขาวไม่เป็นไร
13: แต่ผมไม่ขาวดูดีกว่าผมใช้แชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบอร์ใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
14: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มขึ้น
13: ด้วยโอเคเฮอร์เบอร์สิครับ
15: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบอร
16: ์หืมทำไมกลิ่นเหม็นอย่างนี้เนี่ย
17: กลิ่นเหม็นแบบนี้ต้องจัดการด้วย Apps Urinal Apps Urinal ดับกลิ่นโถปัสสาวะเพื่อรสนิยมและภาพลักษณ์ที่ดีให้ห้องน้ำของคุณ
18: ทีเด็ดเปิดพิสดารง่ายๆที่บ้านลองดูครับ
19: น้ำปลาร้าตำนัวลุยเลยนะคะ
5: อ
19: ่
5: ะชิมอ่ะอีกคำต่ออีกคำเอ้าหมดอร่อยหยุดไม่ได้น้ำปลาร้าตำนัวแซ่บนัวนัวมีตำนัวตำแซ่บด้วย
10: ชิมซะหมดเลย
11: จะใกล้หรือไกลผมก็ดูสวยสุขภาพดีหมายซันซื้อ Power Bond Treatment ภายสารแป้งชายมีแพคคอมเพล็กซ์โก้ผมทนเสียให้สวยปังในช็อตเดียวผมสวยสุขภาพดีพริ้วได้ดั่งใจจะโคนจะหลดปลายลองเลย
4: มีปัญหาหนี้สินแต่ไม่กล้าปรึกษาใครรายการเงินทองของจริงเรามีตัวช่วยใหม่มาให้ทุกคนได้ใช้เพื่อช่วยเป็นที่ปรึกษาการแก้ปัญหาหนี้พร้อมหาหนทางรวยไปด้วยกันนั่นคือ AI Assistant ที่ออกแบบมาเพื่อช่วยวางแผนจัดการหนี้และให้คำแนะนำเบื้องต้นตลอด24ชั่วโมงเพียงพิมพ์คำว่าปรึกษาแก้หนี้เข้ามาที่ Inbox Page เงินทองของจริงที่สำคัญข้อมูลของทุกท่านจะถูกเก็บเป็นความลับและใช้เพื่อการวิเคราะห์เท่านั้น
8: สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ราทิพรสแค่มีทิพรสก็อร่อยครบรส
0: กล้องมีไว้ดูแต่ถ้าเรื่องดูแลคุณไม่ต้องทกไม่ต้องเถียงเพราะมี Pixels คอยดูแล
3: ยาเป่าคอซานจินซีกว่าส่วนผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติแก้แผลในปากและลิ้น
0: กลับมากันต่อนะครับถกเถียงช่วงนี้ครับยังอยู่กับท่านรัฐมนตรีนะครับคุณแนนบุญธิดาสมชัยนะฮะคุณผู้ชมครับพูดคุยกันต่อเอาละถามแบบตรงไปตรงมาให้คะแนนกี่เปอร์เซ็นต์ครับกับการ roll out AI pass ในครั้งนี้ว่าคุณคิดว่าโอเคเราเป็นโครงการใหญ่ของ DE ถูกต้องไหมแล้วเป็นโครงการที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์ค่อนข้างแรงก่อนหน้านี้อันนี้ผมเรียนตรงๆนะท่านก็ทราบดีอยู่แล้วถูกต้องไหมครับไม่ว่าจะคุณไอซ์รัชชกออกมาหน้าที่ว่าไอ้ตกลงมันมีปัญหานะถูกต้องไหมครับว่าเหมาจ่าย 6,600 กว่าล้านแต่ตอนนี้คือไม่ได้ทำแบบนั้นแล้ว
1: ไม่ใช่เหมาจ่าย
0: เป็น pay per use แล้ว
1: เป็น pay per active
0: user ใช่ใช่
1: ค่ะถู
0: กต้องไหมครับอันนี้ก็มีคนถามมาถ้าฝ่ายค้าไม่มาจี้แบบนี้ทางนี้ก็ไม่เปลี่ยนจะตอบตรงนี้ยังไง
1: คงไม่ได้บอกว่าเป็นการว่าใครจี้ใครนะคะแต่ว่าถือว่าเป็นการรับฟังความเห็นจากโครงการของรัฐ อันนี้ก็ถือว่าเป็นนิมิตใหม่ที่ดีเพราะท่านปริว่าการท่านก็บอกแล้วว่าถ้ามันมีข้อติติงหานี้เราลองฟังกันดูว่าในมุมของสายเทคจริงๆเขามองว่าอย่างไรเพราะฉะนั้นข้อแรกเลยถ้าใครจะมาบอกว่านี่1,600ล้านนี่ไม่ใช่ละอันนี้ไม่ใช่ข้อแรกเลยทีนี้ข้อต่อมาเนี่ยมันเป็นการเมคชัวร์ว่าสุด

0: ท้ายแล้วโมเดลที่พี่น้องประชาชนที่ลงทะเบียนแล้วได้ใช้เนี่ยเป็นโมเดลตามที่เขาบอกว่ามันจะเป็นโปรเท่าไหร่กี่ตัวตามที่ TOR เขามีนะคะอันนี้เพราะเรื่องหนึ่งเพราะนั้นถามว่าในงานทั้งหมดเนี่ยพอใจขนาดไหนถ้าเอาแต่เนื้องานทั้งหมดนะคะโมเดลต่างๆต้องบอกพอใจมากนะคะเพราะนี่ถือว่าเราถ้าในมุมประชาชนนะเราไม่ได้เสียเงินสักบาทแต่เราได้ทดลองใช้30โมเดลที่เป็นโมเดลดังๆแล้วเราก็ได้สามารถได้เข้าไปเรียนเพื่อเสริมทักษะตัวเองแล้วในมุมของรัฐล่ะของรัฐยิ่งแฮปปี้เลยเพราะณตอนนี้เราจ่ายเป็น pay per active user
1: ต้องคำนี้ pay per active user นะ
0: ใช่ค่ะต้อง active นะไม่ใช่ว่าลงทะเบียนปุ๊บว่าเราคิดเงินเลยนะไม่ใช่ลงทะเบียนแล้วต้องใช้ด้วยเพราะนั้นเราก็ต่อหัวนะตอนนี้เอาไปว่าตีกลมๆแล้วกันสักประมาณสัก25บาทต่อหัวต่อเดือนเพราะฉะนั้นถ้าจะบอกว่าราคา 1,600 ไม่ใช่ละไม่ใช่ 1,600
1: แต่อีกหนึ่งประเด็นในเรื่องของข้อครหาบอกว่านี่เป็นการล็อกสเปคตั้งแต่ตอนแรกท่านจะตอบยังไง
0: อันนี้เรายืนยันได้เลยค่ะว่าท่านสามารถไล่ดู TOR ได้ทั้งหมดเลยว่าไม่ได้มีการล็อกสเปคอะไรเลยแล้วมันก็มีเขาเรียกอะไรมีบริษัทเข้ามายื่นประมูลตามถูกต้องตามลักษณะตามแบบของกรมบัญชีกลางทุกอย่างเพราะนี้ตรวจสอบได้แล้วเราก็พูดตั้งแต่วันแรกๆเลยค่ะว่าเราเนี่ยในฐานะที่เป็นฝ่ายบริหารแล้วก็เราพร้อมที่จะให้ทุกฝ่ายเนี่ยเข้ามาตรวจสอบท่านจะยื่นตรวจสอบที่หน่วยงานไหนก็อะไรก็แล้วแต่เนี่ยพร้อมตรวจสอบทั้งหมดแล้วทีเนี้ยหลังจากนั้นมาเนี่ยหลังจากที่มีการปรับปรุงสัญญาหลายท่านก็บอกว่านี่ล็อกยิ่งกว่าเก่าไหมไม่ใช่ค่ะทำไมถึงบอกไม่ใช่ถ้าล็อกยิ่งกว่าเก่าเนี่ยนะเราต้องทำให้มันแย่ลงสิสัญญาแต่เนี่ยสัญญาน่ะรัฐได้เปรียบนะคะรัฐนี่รัดกุมมากยิ่งขึ้นรัฐชี้ชัดด้วยซ้ำว่าให้บริษัทต้องทำอะไรบ้าง1 2 3 4 5เพราะนั้นต้องบอกเลยค่ะว่าไม่มีการล็อกสเปคแน่นอนแล้วเราก็พร้อมให้ตรวจสอบแล้วเราก็บอกแล้วว่าทุกอย่างมันสามารถตรวจสอบได้ทุกข้อเลยทุกขั้นตอนเลย
1: AI ที่นำมาใช้ในการตรวจจับพวก URL ที่เป็น URL เถื่อนหรือ URL ที่เป็นผิดกฎหมายแบบนี้ฮะมันคือ AI ชุดเดียวกันกับชุดที่มันใช้อยู่ AI Pass หรือเปล่าฮะหรือยังไงฮะอธิบายนิดนึงฮะ
0: คนละแบบกันค่ะคนละแบบกันอันนี้มันต้องบอกว่าคือมันจะมีเป็นโปรแกรมต่างหากที่เขาเซตระบบขึ้นมาซึ่งคำว่า AI เนี่ยหลายคนจะคิดว่ามันเป็นเรื่องที่เราถามตอบอย่างเดียวหรือเปล่าแบบที่เราคุ้นกันขออนุญาตพูดชื่อแล้วกันแบบ ChatGPT Gemini อะไรเงี้ยคนละเรื่องกันเลยค่ะอันนี้ต้องบอกคนละเรื่องกันเลยไอ้สิ่งนั้นเนี่ยมันเหมือนเป็นผู้ช่วยส่วนตัวของเราในการทำงานส่วนตัวในการทำไม่ว่าจะเป็น workflow เป็นชีตเป็นอะไรต่างๆที่เราทำงานนะคะไม่ว่าจะเป็นของผู้ประกอบการนักร้องนักเรียนเองอันนี้เป็นเรื่องอีกแบบนึงแต่ทีนี้ไอ้ตัวระบบที่นำมาใช้ตรวจจับหาข้อมูลเนี่ยก็คือพูดง่ายว่าเราป้อนคำสั่งเข้าไปว่าเราต้องการข้อมูลในแบบไหนให้เขาไปตรวจหาในการเนี้ยมันคือพูดง่ายว่ามันเป็นคนละอันกันกับที่เราพูดถึงในเรื่องของโครงการนี้ที่เราอยากให้ผู้ใช้เริ่มต้นของบ้านเราได้เริ่มใช้คนละอันกัน
1: แล้วอย่างนี้ถ้าจะอธิบายให้ชาวบ้านเข้าใจแบบง่ายๆเพราะว่าชาวบ้านหรือคนที่ดูรายการหรือแม้แต่ตัวผมเนี่ยบางทีเราก็ไม่รู้หรอกเรารู้อย่างเดียวว่าโซเชียลมีเดียยิงแอดมาลิงก์ปลอมบ้างใช่ไหมฮะลิงก์หลอกบ้างนู่นนี่นั่นโทรศัพท์เข้ามาบ้างเราก็ไม่รู้หรอกถ
0: ้
1: าจะอธิบายว่าแล้ว AI แบบนี้คือมันไปวิ่งจับนะฮะหรือมันทำอะไรฮะมันทำหน้าที่อะไรเพื่อที่จะไปป้องกันโซเชียลมีเดีย Facebook Instagram เต็มไปหมดเลยนะฮะ X อย่างนี้เป็นต้นมันเต็มไปหมดเลยนะพวกน
0: ี้ใช่ค่ะมันเต็มไปหมดคือพูดง่ายว่าในแพลตฟอร์มต่างๆที่พี่ถิ่นพูดเมื่อกี้เขาก็จะมีอัลกอริทึมของเขาในการที่ไปดูแล้วว่าเราสนใจอะไรเขาก็จะพยายามเอาสิ่งที่เราสนใจนะป้อนทำไมเรื่องที่เราเห็นแต่แบบบางทีบางคนสงสัยเราพูดเรื่องอยากได้กางเกงของกางเกงขึ้นมาเต็มเลยเปิดทุกแพลตฟอร์มเลยอันนี้จะเป็นคล้ายๆกันค่ะความหมายคือเราก็ป้อนเข้าไปในระบบตรวจจับของเรานี่แหละว่ามันมีคำที่เราต้องการค้นหา มันมีลักษณะเว็บไซต์แบบไหนลักษณะ URL แบบไหนที่เราต้องการจะตรวจจับให้เป็นความผิดเราใช้แบบนี้แหละค่ะเนี่ยแหละก็จะเป็นพูดง่ายเป็นอัลกอริทึมอย่างหนึ่งในการตรวจหาควานหาทั้งหมดต้องบอกว่าในระยะ1ปีเราเจอประมาณสัก1ล้าน1แสนกว่า URL เนี่ย ก็ถือว่าเยอะมากๆแต่ในความตั้งใจคือเราอยากจะทำจนให้มันน้อยที่สุดแต่ทุกคนรู้กันดีค่ะมิจฉาชีพความเร็วของเขาเนี่ยต้องถือว่าเร็วจริงๆปิดวันนี้เขาสามารถย้าย URL เปลี่ยนนู่นเปลี่ยนนี่ไปได้แบบเรื่อยๆแต่ว่าไม่ใช่ว่าเราท้อนะคะเราก็จะพยายามหาเทคโนโลยีใหม่ๆเพื่อมาตรวจจับพวกเนี้ยให้ได้เยอะที่สุดและเร็วที่สุดพูดง่ายว่าในระบบของงานเอกสารเนี่ยมันเร็วขึ้นแบบ 20-30 เท่าอะค่ะคือลดงานของคนมันไฟนอลสุดท้ายเพื่อทำเรื่องส่งสารให้ศาลเนี่ยสั่งปิด URL พวกนี
1: ้ซึ่งอนาคตหวังว่าจะเร็วกว่านี้
0: ก็เราก็หวังว่าจะเร็วกว่านี้ไม่ใช่สั่งปิดอย่างเดียวเราหวังว่าจะจับพวกนี้ให้ได้ด้วย
1: รอดูฮะว่าจะจับได้หรือเปล่านะครับแต่ก็โอเคแล้วคราวนี้คือถ้าในมุมของชาวบ้านธรรมดาบางทีเขารู้สึกว่าโทษนะด้วยความเคารพข้าราชการไม่ใช่ทุกคนนะแต่ว่าส่วนมากเขาจะท้อนกลับมาว่ามันมีความล่าช้าในการช่วยในการดำเนินการมันมีวิธีไหนที่ทำให้เร็วขึ้นไหมในการช่วยข้อที่1ข้อที่2มีวิธีไหนที่ให้ประชาชนรู้สึกว่าเขาอุ่นใจหรือปลอดภัยมาก
0: มีที่ทางให้เช็คและมีที่ทางให้ไปถูกไหมคะโหลดนี่แหละค่ะแอป Defense
1: แอปดีเฟนส
0: ์แอปดีเฟนส์

0: ค่ะเป็นของกระทรวง DE เลยค่ะแอป Defense เป็นฐานข้อมูลหมายเลขโทรศัพท์ต่างๆที่กระทรวงมีลิสต์เอาไว้แล้ว
1: มันคืออะไรยังไงอ่ะ
0: มันเป็นแอปเอาไว้ให้พี่น้องประชาชนได้เข้ามาเช็คว่าเบอร์ที่โทรหาเรานั้นเป็นเบอร์แบบไหนบางทีเรามีเบอร์แปลกๆโทรเข้ามาเบอร์นี้เป็นเบอร์ที่โดนลงทะเบียนว่าเป็นแบ็คลิสต์หรือเปล่าว่าเป็นเบอร์สแกมมิจฉาชีพหรือเปล่าว่าเป็นเบอร์ต้องระวังต้องใส่หรือเปล่าหรือเป็นเบอร์ของหน่วยงานไหน
1: ครับ
0: เรามีอยู่3ระดับในแอป Defense เนี่ยค่ะมีแบบไหนบ้างมีแบ็คลิสต์แบ็คลิสต์เนี่ยได้รับการยืนยันจากศูนย์ AOC 1441นะคะว่ามีเบอร์อะไรบ้างแอป Defense จะมีข้อมูลนี้ทั้งหมดเวลาใครโทรเบอร์พวกนี้เข้ามามันจะขึ้นโชว์เลยอันที่2เกรย์ลิสต์พวกที่ต้องเฝ้าระวังอาจจะยังมีข้อมูลไม่เต็มร้อยชัดเจนกับไวลิสต์ไวลิสต์จะเป็นเบอร์ของหน่วยงานต่างๆที่เขาลงทะเบียนผ่านเข้ามาทีนี้เวลามีใครโทรเข้ามาถ้าเราโหลดแอป Defense เข้ามานะคะถ้ามีใครโทรเข้ามาปุ๊บเนี่ยมันจะขึ้นโชว์เลยค่ะว่าเบอร์นี้เป็นเบอร์เฝ้าระวังหรือเปล่า เป็นเบอร์มิจฉาชีพหรือเปล่าคือขึ้นเตือนในหน้าจอเราเลยค่ะ ว่าให้ท่านตัดสินใจเลยว่าแอป Defense เขาเตือนแล้วนะเบอร์โทรเนี่ยมันจะมาประกบคู่กับเบอร์อะไรค่ะท่านก็กดทิ้งไปเลยค่ะไม่ต้องรับ
1: แต่ถ้าสมมติพลาดอ่ะเผลอกด
0: เผื่อกดมันเป็นแค่สายโทรเข้าเฉย
1: อ๋อโอเค
0: สายโทรเข้าซึ่งบางทีเราเข้าใจนะบางคนแบบอารมณ์ไม่ดีอยากด่าเลยรับหน่อยอย่าขอร้องเลยว่าอย่ารับค่ะ
1: เขาอยากระบายอยากหาคนระบายด้วย
0: เขาอุตส่าห์บอกแล้วว่าเบอร์มิจฉาชีพท่านอย่ารับเลยอะไรเงี้ยทีนี้อีกส่วนหนึ่งก็คือว่าอยากให้เข้ามาใช้ตัวนี้เยอะเพราะว่าสิ่งสำคัญที่สุดคือฐานข้อมูลเราก็อยากให้พี่น้องประชาชนเนี่ยเข้ามาแจ้งบอกด้วยว่าเบอร์เนี้ยเป็นเบอร์มิจฉาชีพที่โทรหาชนะอะไรเงี้ยเป็นเบอร์นี้เป็นเบอร์ที่แบบไม่ได้บัตรเครดิตบ้างอะไรบ้างมันมีหลายแบบค่ะ
1: ให้ภาคส่วนประชาชนมีส่วนร่วมในการแจ้งเข้ามาด้วย
0: ถูกต้อง
1: ทางถูกต้องไหม
0: ถูกต้อง
1: ช่วยกัน
0: ใช่ค่ะเพราะว่าทางถ้าเป็นแบ็กลิสเซอร์ AOC เขาจะต้องประชุมเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยอันนี้เบอร์พวกนี้ชัวร์ละเขาก็จะมาใส่ในระบบนี้ว่าเป็นมิจฉาชีพห้ามรับห้ามอะไรอย่างนี้ค่ะแต่ทีนี้การรับไม่รับเนี่ยแอปตัวนี้ไม่ได้บล็อกให้เรานะเราต้องเป็นคนตัดสินใจว่ารับหรือ
1: ว่าจะรับหรือไม่รับแต่เตือน
0: แต่เขาขึ้นมาเลยค่ะขึ้นเตือนมาเลยว่านี่คือเบอร์มิจฉาชีพเบอร์นี้เบอร์เฝ้าระวังหรือเบอร์นี้เป็นเบอร์ของหน่วยงานไหนรับได้เพราะบางทีพอเราเห็นเป็นเบอร์02เราก็จะคิดว่าเอ้ยมิจฉาชีพรูปแบบหนึ่งหรือเปล่าจริงๆอาจจะเป็นเบอร์โรงพยาบาลบ้างเป็นเบอร์ธนาคารหรือเบอร์อะไรอย่างนี้บ้างก็มีค่ะ
1: ฮะให้โหลดมาใช้
0: โหลดมาใช้ค่ะ
1: ประชาชนคนทั่วไปโหลดมาใช้ได้
0: โหลดมาใช้ได้ทั้งหมดเลยค่ะเราโหลดมาเราเปิดประมาณสักปลายปีที่แล้วประมาณปีที่แล้วปีกว่าแล้วค่ะเราโหลดประมาณสักเกือบ300,000กว่าครั้งละใช่
1: มันช่วยเราได้นะ
0: ช่วยได้เลยค่ะจริงๆแม้ถ้ามีโทรเข้ามาตอนนี้ที่ได้โทรเลยคือมันก็จะเตือนเราเลยค่ะถ้ามีใครโทรเข้ามา
1: บางคนก็บอกอ้าวแล้วทำไมไม่ไปไล่จับไอ้พวกมิจฉาชีพไปทำไมต้องเป็นภาระของประชาชนในการมานั่งโหลดแอปแล้วป้องกันตัวเองอ่ะท่านรัฐมนตรีจะตอบยังไงครับ
0: คือต้องบอกว่าอย่างที่พวกเราเห็นกันประจำมิจฉาชีพพวกนี้ถ้าอยู่ในประเทศละโอ้เราตามหาได้เร็วแน่ๆแต่ด้วยความที
1: ่
0: เห็นกันอยู่
1: พูดเลยครับอยู่ประเทศ
0: เห็นกันอยู่
1: ข้างบ้านกัมพูชาอ้าวเนี่ยเป็นหนึ่งในที่แล้วกันลังสแกมเมอร์ตรงๆ
0: อยู่รอบประเทศเราใช้คำนี้แล้วกันอยู่รอบประเทศเราทั้งหมดเลยอ่ะหลายที่
1: ผมเข้าใจครับเพราะท่านดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีบางทีบางอย่างก็ผมพูดแทนได้ไม่เป็นไรผมเป็นสื่อผมพูดแทนเลย
0: อยู่รอบประเทศเรา
1: โอเค
0: ใช่ค่ะแต่ทีนี้ต้องบอกนะว่าคนไทยอย่าไปเลยรู้ทั้งรู้ว่าเขาหลอกเราไปทำอะไรก็อย่าไปเลยเพราะสุดท้ายคนที่โทรหาคุณอ่ะก็คนไทยด้วยกันเอง
1: อ
0: ันนี้ที่สำคัญที่สุดค่ะเพราะว่าวินาทีหนึ่งวันไหนวันใดวันหนึ่งที่ คุณหมดค่าจากเขาแล้วเขาส่งกลับมาคุณก็โดนคดีฝั่งเรานะเราก็จัดการคุณอยู่ดีเพราะนั้นอย่าไปแต่แรกเลยค่ะมันยังไงคุณก็โดน
1: เดี๋ยวก่อนนะทีมนี่ท่านรัฐมนตรีดูฮะทีมงานเราโหลดมาแล้วหน้าตาแบบนี้พอฟังท่านรัฐมนตรีโหลดมาเลยเอามาใช้ลองดูนะครับแล้วรีวิวด้วยอย่างที่ผมบอกอะไรดีเราต้องสนับสนุนอะไรไม่ดีเราก็ซัดเต็มที่เหมือนกันนะฮะ
0: ในแอป Defense มันมีพอเข้าไปปุ๊บมันมีหน้าจอให้แจ้งความออนไลน์ด้วยนะคะเรากดเข้าไปได้เลย
1: แจ้งความออนไลน์ได้ด้วยเหรอฮะ
0: มีค่ะมี
1: มาไหนดูซิทางนี้มาม
0: ีให้แจ้งความออนไลน์
1: มีโอกาสออกทีวีแล้วจูเร็วๆได้ออกทีวีแล้วเร็วได้ออกทีวีแล้วเอายิ้มให้กล้องหน่อยเอาไปอ๋อนี่ฮะ
0: ใช่ค่ะก็จะมีตัวเบอร์ให้ค้นหา
1: อ๋อนี่แจ้งความออนไลน์ตรงนี้เลย
0: ใช่ค่ะถ้าเกิดโดนปุ๊บโทรเนี่ยท่านกดตรงนี้ได้เลย
1: ปึ๊กตรงนี้เลยไหม
0: ใช่ค่ะ
1: อ๋อโอเคมีโอเคอันตรายระวังลงทะเบียนโอเคม
0: ี
1: การแจ้งเตือน
0: ใช่ค่ะ
1: อ๋อโอเคนี่เพิ่งโหลดมาสดๆร้อนๆนะครับ
0: ใหม่ๆเลยนะคะ
1: ใหม่ๆอ๋อนี่นี่ลิงก์กับ1441ด้วย
0: ใช่ค่ะ
1: ลิงก์กับ AOC ด้วย
0: ถูกต้องค่ะเพราะว่าต้องบอกค่ะว่าลิสต์ที่เป็นลิสต์แบล็คลิสต์ค่
1: ะ
0: เราใช้ลิสต์จาก AOCเพราะอันนี้คือมิจฉาชีพ 100% แล้วเราก็จะอัปเดตเรื่อยๆนะคะแต่เราสิ่งสำคัญคือนอกจากให้หน่วยงานอัปเดตแล้วเราอยากให้พี่น้องประชาชนเนี่ยเข้ามาอัปเดตให้ด้วยเข้ามาป้อนข้อมูลให้เราด้วยว่าเบอร์ไหนใครโทรมาแบบไหนแล้วก็เราจะมีช้อยส์ให้เลือกว่านี่แบบเป็นมิ

0: ฉาชีพเป็นแบบระวังเป็นแบบอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีหมด
1: ท่านรัฐมนตรีครับผมหวังว่าคุณผู้ชมได้เห็นว่าอย่างน้อยทางดีอีมีผลงานอะไรยังไงบ้างนะครับที่เราอาจจะไม่เคยทราบมาก่อนวันนี้คงได้ทราบเพิ่มมากยิ่งขึ้นและในเวลาเดียวกันผมหวังว่ารัฐมนตรีท่านอื่น
0: ๆจะมาด้วย
1: ครม.เห็นแล้วก็ผมเปิดพื้นที่มาคุยกันแต่แน่นอนผมก็พูดอย่างตรงๆว่ามันมีคำถามที่ผมต้องถามผมไม่รู้ท่านรัฐมนตรีท่านนี้จะตอบผมได้หรือเปล่าแต่ผมจะถามพักสักครู่ช่วงหน้ากลับมาติดตามครับ

0: มยาวเหมือนฝันที่ไม่ต้องฝันอีกต่อไปด้วยใหม่ Sunsilk Healthier and Long ด้วยพลังไบโอตินและวิตามินผมยาวสวยดูแข็งแรง10เท่าลองเลย
1: ด็อกเตอร์คาร์รถเป็นอะไรหมอรายการที่จะพาคนใช้รถทั่วไปให้เข้าใจปัญหารถแบบง่ายๆรู้สาเหตุและแก้ได้ตรงจุด EP นี้ประเดิมภารกิจชุบชีวิตรถพี่ถิ่นที่จอดมานานกว่า5ปีให้กลับมาใช้งานได้อีกครั้ง
2: พี่หมอชัวร์ไหม
3: ถ้าไม่ชัวร์ไม่กล้ามาหรอกนี
2: ่ราคาคุยเหลือเกิน
4: พี่หมอก็ดูเหมือนทำเป็นนะ
2: ผมว่าพี่หมออ่ะเป็นซื้อเลโก้มาต่อดีกว่ามั้งอาจจะง่ายกว่านี้
1: ครับชมได้แล้วที่ YouTube Tero Digital และ Dr. Kha
0: ทั้งแดดทั้งเหงื่อก็ยังหอมสดชื่นรู้สึกเหมือนอาบน้ำใหม่แค่ชายเดี่ยวนี้แค่ลูบผ้าก็หอมช่วยต้านกลิ่นอับดับกลิ่นเหงื่อลูบหอมนานสดชื่นรู้สึกเหมือนอาบน้ำใหม่เดี่ยวนี้
5: ในฝันลูกเป็นซูเปอร์ฮีโร่ถ้าไม่เป็นหวัดก็คงฝันดีทั้งคืนวิกซ์วาโปรับออยเมนต์บรรเทาอาการไอคัดจมูกปวดหัวและปวดเมื่อยกล้ามเนื้อจากหวัดวิกซ์วาโปรับออยเมนต
6: ์นิทานเรื่องคิดดีกับแอ่งน้ำพิศวงเช้าที่สดใสหลังฝนตกคิดดีได้พบแอ่งน้ำรูปหัวใจขนาดใหญ่เขาตื่นเต้นมาก
7: อยากเก็บแอ่งน้ำสวยๆนี้ไว้ดูนานๆจัง
8: พี่คิดดีฝันดีขอน้ำตรงนี้ไปรดดอกไม้หน่อยได้ไหมคะ
7: ไม่อยากให้เลยแต่ฝันดีต้องใช้นี่นะฝันดีพี่อยากเก็บมันเอาไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวจะแบ่งให้นะ
6: วันต่อมาแดดร้อนจัดทำให้แอ่งน้ำลดขนาดลงจนเกือบแห้งคิดดีได้เห็นก็รู้สึกตกใจและเริ่มรู้สึกโกรธจนตัวร้อนพาวเขาเผลอคิดว่ามีคนมาแอบตักน้ำไปแน่ๆ
7: เดี๋ยวก่อนนะคิดดีใจเย็นๆลองดูรอบๆก่อนว่าน้ำหายไปไหน
6: เขานั่งลงข้างแอ่งน้ำและสังเกตเห็นว่าพื้นหินรอบๆนั้นร้อนมากลุงนกฮูกบินลงมาเห็นจึงอธิบายว่า
9: น้ำไม่ได้หายไปเพราะใครขโมยหรอกแต่มันแปลงร่างเป็นไอน้ำเพราะความร้อนของแดดยังไงล่ะ
6: คิดดีพยักหน้าเข้าใจเขาไม่ได้เสียใจที่น้ำหายไปแต่กลับรู้สึกภูมิใจที่ตัวเองไม่เผลอโวยวายใส่ใคร
10: ป้าเขาจะมา
11: Head and Shoulders ใหม่เธอไม่นั่งแค่หรอ
12: ไม่มี
13: Head and Shoulders ใหม่ช่วยกระจัดรังแคและปกป้องหนังศีรษะนานถึง48ชั่วโมงใช้ Head and Shoulders เป็นประจำช่วยกระจัดรังแค
14: เป็นคนชอบรถอ่อนๆค่ะเลยถูกใจเทพไทยรถอ่อนโยนพอเทพไทยรถอ่อนโยนถึงทำให้มิมรู้ว่าปากสะอาดจริงๆมันเป็นยังไงแม้ใช้แค่นิดเดียวดีต่อเหงือกและฟันด้วยนะคะ
15: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
14: หลอดนึงใช้ได้นานเกือบ6เดือนไม่แพงค่ะ
1: สนับสนุนโดยยาตราใบแก้วชนิดเม็ดเป็นยาระบายแก้ท้องผูกท่อวิกคุณภาพที่วางใจมากว่า46ปีท่อน้ำท่อไฟไว้ใจท่อวิกกลับมากันต่อนะครับคุณผู้ชมถกเถียงในช่วงนี้นะครับยังอยู่กับท่านรัฐมนตรีนะฮะท่านแนนนะฮะอย่างนี้เลยครับท่านตรงไปตรงมาท่ามกลางกระแสข่าวลือว่าจะมีการปรับคณะรัฐมนตรีและมีโอกาสที่ท่านธรรมนัสกับพรรคกล้าทำ58เสียงจริงๆ58โบวตอีก8นะครับ66นะครับเพราะอีก8เสียงไม่รู้ฝากไว้ที่ไหนนะแต่เขาเล่าเขาลือว่าไปฝากไว้ที่อื่นแต่น่าจะมีประมาณ66เสียงที่จะเข้ามาร่วมรัฐบาลข้อเท็จจริงมีการคุยกันไหมครับ
16: เอาเป็นว่าณตอนนี้นะคะคือจริงๆเคยตอบไปแล้ว1ครั้งก็ตอบย้ำอีกครั้งนึงว่าคือเหตุที่เกิดขึ้นที่มีข่าวว่าพรรคฝ่ายค้านเชิญออกหรืออะไรก็ตามแต่คือในมุมของทางพวกเราเองในฝั่งพรรครัฐบาลพรรคร่วมรัฐบาลเองเราก็มองว่านี่มันเป็นปัญหาของทางฝ่ายค้านไม่ได้เกี่ยวกับทางพรรคร่วมรัฐบาลเราก็ยังนับตามสัดส่วนที่เรามีเหมือนเดิมอยู่ที่จริงๆคือวันที่ประกาศว่าพรรคไหนพรรคร่วมรัฐบาลนายเป็นคนประกาศถ้าดูในข่าวจะจำได้ว่าไล่มาทีละพักเลยจะเป็นแนนนั่งอยู่ทุกรอบในการประกาศว่าพักไหนร่วมไม่ร่วมบ้างอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นถ้าเอานานาทีนี้เราก็บอกชัดเจนเลยว่าเรายังนับตามที่เรานับและตามที่เราประกาศไปว่าพักร่วมรัฐบาลมีพักไหนบ้างส่วนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่เป็นข่าวนะคะก็คือว่าก็ต้องบอกว่าอันนั้นเป็นปัญหาของทางพักร่วมฝ่ายค้านที่เขามีปัญหากันเองส่วนเขาจะเอาใครออกใครเข้านี่มันเป็นเรื่องของเขาแต่ในเรื่องของพักร่วมรัฐบาลเรายังยืนยันว่าเรายังมีอยู่เท่านี้ตามเดิมอยู่ แล้วก็กระแสข่าวเรื่องปรับครม.เรื่องอะไรก็ตามแต่เนี่ยก็คือมันเป็นข่าวจากคนข้างนอกทั้งหมดเลยไม่ได้มีข่าวจากคนข้างในแม้กระทั่งท่านนายกเองจริงๆท่านก็เคยบอกไว้แล้วว่าในปีนี้ไม่มียังไงก็ไม่
12: ยืนยันในปีนี้ไม่มีอ่ะ
16: ก็คือท่านนายกเคยพูดเอาไว้แล้วจริงๆถ้าเราย้อนคำสัมภาษณ์ท่านนายกบอกว่าไม่เคยคิดเรื่องนี้เลยเราเพิ่งทำงานกันไม่กี่เดือนเองอันนี้คือที่ท่านพูดชัดเจนนะคะเพราะนั้นในถามว่าข่าวที่มีมาทั้งหมดเนี่ยถ้าเราดูตามข่าวแน่นอนค่ะมีมาจากกูรูการเมืองทั้งนั้นเลยซึ่งบางทีเราก็พวกเราอันกันเองนะยังสงสัยเลยเขานั่งประชุมกับเราหรือเปล่าเนี่ยทำไมบางเรื่องนี้มันโผล่มาจากไหนทั้งที่พวกเราไม่เคยคุยกันเลยในวงประชุมด้วยประมาณนี้เลยค่ะ
12: อาจจะเป็นเพราะว่าเขาวิเคราะห์แล้วก็ดูสมการตัวเลขทางการเมืองหรือเปล่าครับเขาเลยบอกเฮ้ยมีโอกาสในที่ทางภูมิใจไทยจะต้องทำอะไรสักอย่างท่านนายกรัฐมนตรีอาจจะต้องทำอะไรสักอย่างเพื่อความอยู่รอดเพราะไม่อย่างนั้นศึกอภิปรายไม่ไว้วางใจกำลังจะเกิดขึ้นต่อมาซึ่งจะวันที่เท่าไหร่ยังไม่ทราบนะแต่หมายถึงว่
16: ามัน
12: ก
16: ็
12: มีโอกาสที่จะเกิดขึ้น
16: คือมันไม่ใช่ว่ามีโอกาสจะเกิดขึ้นมันต้องเกิดขึ้นอยู่แล้ว
12: ถูกฮะ
16: เพราะว่าในรอบปฏิทินปีของการประชุมสภามันต้องมีการอภิปรายไม่ไว้วางใจอยู่แล้ว2แบบแบบลงมติกับแบบไม่ลงมติ
12: อ
16: ันใดอันนึงมันต้องมาในแต่ละสมัยประชุมอยู่แล้วซึ่งอันนี้เราจะบอกว่าเราจะมีเพราะเลี่ยงไม่เลี่ยงไม่ใช่ค่ะอันนี้มันเป็นตามตารางปฏิทินของสภาอยู่แล้วว่ายังไงต้องมีแต่นี้มันอยู่ที่ฝ่ายค้านเขาจะยื่นหรือไม่ยื่นแค่นั้นเอง
12: อันนี้
16: เรื่องแรกนะคะทีนี้ประเด็นต่อมาอย่างที่บอกเราบอกไว้ตั้งแต่แรกแล้วว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมันเกิดจากทางการมีปัญหาของพรรคร่วมฝ่ายค้านเองไม่ได้เกี่ยวกับเรายังทำงานอยู่เฉยๆการที่พรรคร่วมรัฐบาลก็ยังทำงานตามปกติ
12: โอเคท่านรัฐมนตรีก็ยืนยันหนักแน่นว่าเรื่องของการปรับครม.ถ้าตามคำพูดของท่านนายกบอกว่าเฮ้ยเราเพิ่งอยู่ไม่กี่เดือนก็ต้องเป็นปีแหละเราค่อยมาว่ากันถูกต้องไหมถ้าเป็นอย่างนั้นจริงนั่นหมายความว่าภายในปีนี้ก็อาจจะยังไม่มีการปรับคณะรัฐมนตรีใช่หรือไม่ถ้า
16: ก็ต้องบอกว่าณสถานการณ์ตอนนี้ไม่ได้มีเหตุการณ์อะไรที่ต้องปรับเอาแบบชัดเจน
12: โอเค
16: เพราะว่าสุดท้ายแล้วคนที่จะปรับไม่ปรับก็ไม่ใช่พวกเราอยู่ดีก็คือท่านนายกแต่ท่านนายกก็ยังทำงานตามปกติก็ไม่ได้มีสัญญาณอะไรทุกอย่างยังตามปกติเหมือนเดิม
12: เขาวิเคราะห์สมการถ้าสมมติเกิดมีการปรับคณะรัฐมนตรีจริงแล้วเกิดมีการที่จะให้พรรคกล้าทำเข้ามาร่วมรัฐบาลจริงๆนั่นหมายความว่าเก้าอี้บางเก้าอี้จะต้องสละไปให้ทางด้านของพรรคกล้าทำนะครับนั่นคือประเด็นที่หนึ่งคราวนี้ประเด็นที่สองคือว่าถ้ามีการสละเก้าอี้จริงๆมันจะสลักจากไหนล่ะจากเพื่อไทยเหรอผมเพื่อไทยอาจจะไม่ยอมไม่รู้นะแต่ง่ายสุดคือเฉือนเนื้อตัวเองเก้าอี้ตัวเองเพื่อที่จะให้กับพรรคกล้าทำถ้าเป็นอย่างนั้นจริงถ้าเป็นสมการนั้นจริงนะท่านรัฐมนตรีคำถามก็คือว่าถ้าเป็นอย่างนั้นจริงเนี่ยในหมู่ของภูมิใจไทยเองมีการพูดคุยข้อนี้บ้างไหมว่ามีโอกาสเฮ้ยมีโอกาสนะกล้าทำอาจจะมากังวลกันไหมฮะหรือแม้แต่กังวลว่าเฮ้ยเก้าอี้เราจะยังได้นั่งทำงานต่อหรือเปล่าไม่ใช่ว่าหวงเก้าอี้นะแต่หมายถึงว่าเฮ้ยเราเพิ่งเข้ามาทำงานเราก็อยากจะทำอ่ะนึกออกว่าอยู่ดีๆเอาเก้าอี้เราไปให้คนอื่นทำไมมีการพูดคุยกันไหมในกลุ่ม
16: เอาแบบที่ชัดเจนเลยนะคะถ้าในกลุ่มครม.ด้วยกันเองไม่มีการพูดเรื่องนี้เลยหมายถึงครม.ในฝั่งพรรคภูมิใจไทยนะเราไม่คุยกันเรื่องนี้เลยแล้วก็มองว่ามันเป็นเรื่องของฝ่ายค้านแล้วก็หนึ่งคือมันเป็นเรื่องของกูรูการเมืองต่างๆที่ก็ต้องหาประเด็นเรื่องการเมืองมาพูดเรื่อยๆนั่นแหละอย่างที่บอกค่ะหลายเรื่องที่กูรูการเมืองพูดเนี่ยพวกเรายังงงเลยว่าคุณไปเอาเรื่องแต่ละเรื่องมาจากไหนแล้วก็ส่วนในเรื่องของการปรับครม.หรือไม่ปรับการที่จะพักไหนจะเข้ามาหรือเปล่าณตอนนี้มันกลายเป็นว่าทุกอย่างไปโยนที่ว่าต้องเป็นกล้าทำอย่างเดียวหรือเปล่าซึ่งจริงสมการการเมืองไทยอะค่ะมันไม่เคย1บวก1เป็น2มันมีตัวเลขที่เปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาแล้วก็มันมีสมการที่มันเปลี่ยนไปเรื่อยตามจังหวะได้ตลอดเวลาเพราะนั้นถ้าจะมาคาดเดาแล้วเอาให้มันเป๊ะเป๊ะการเมืองไทยไม่เคยทำให้คำตอบมันถูกสักครั้งเลยค่ะ
12: ถ้าสมมติเกิดกล้าทำมาจริงภูมิใจไทยเปิดประตูต้อนรับไหม welcome ไหม welcome
16: อันนี้ตอบอันนี้ตอบไม่ได
12: ้ sentiment หรือว่าต้องมีการพูดคุยกันบ้างแหละฮะคนในพรรคภูมิใจไทยกันเองสนิทสนมกันขนาดนี
16: ้ก็คงเป็นการพูดคุยในเชิงที่ว่าพอมันมีข่าวมาพอมีข่าวมาคงมีการพูดคุยว่าจริงหรือเปล่าจริงไม่จริงอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าทีเนี้ยพวกเราก็ประชุมพรรคกันทุกสัปดาห์อยู่แล้วถามว่าตอนที่แนนตอบณตอนนั้นกับผู้สื่อข่าวหลังจากประชุมพรรคเราถามว่ามีการพูดคุยไหมก็มีการพูดคุยแต่พูดคุยในประเด็นที่ว่าข่าวบอกมาอย่างนี้นะถามว่าพวกเรามีความกังวลไหมก็ไม่มีความกังวลอะไรเลยแล้วถามว่าเอ๊ะมันมีการจะอภิปรายหรือเปล่าเลยต้องมาบวกนู่นบวกนี่ต่อให้มีการอภิปรายตัวเลขเราก็ยังเกือบ300นะฮะ290กว่าอะไรอย่างเงี้ยซึ่งในตัวเลขทางการเมืองมันก็ถือว่าไกลอยู่แล้วไม่ได้ว่าอยู่กันที่แบบ260 240ไม่ได้อยู่ไกลขนาดนั้น
12: ไม่ได้กังวล
16: ก็ไม่ได้กังวลค่ะ ไม่ได้กังวลทุกอย่างมันเป็นเรื่องของอนาคตสภาเรายังเหลืออีก3ปีครึ่งอะค่ะยังอยู่ในระยะทางที่แบบพูดง่ายถ้าเป็นมาราธอนก็เพิ่งแค่5กิโลเมตรแรกเองยังไปไม่ถึงไหนเลย
12: แสดงว่ามั่นใจว่ายังไงเราไปต่อเต็มเทอมแน่นอน4ป
16: ีไปต่อเต็มเทอมครับอันนี้คือความตั้งใจของท่านนายกอยู่แล้ว ว่าอยากให้ไปต่อเต็มเทอมเพราะว่า เราก็มองในเรื่องโครงการหลายอย่างที่รัฐบาลกำลังจะทำออกมาแล้วก็ด้วยวิกฤตที่เจอนะตอนนี้แน่นอนทุกคนทั่วโลกทราบว่าวิกฤตพลังงานมันรุนแรงแล้วมันหาทางจบยังไม่เจอเพราะนั้นเนี่ยการที่จะมีปัญหาการเมืองในช่วงนี้มันเป็นสิ่งที่นักลงทุนทั้งหลายที่จะเข้ามาทั้งต่างชาติทั้งนักลงทุนในไทยเองเนี่ยเขาก็มองอย่างเดียวค่ะถ้าการเมืองนิ่งทุกอย่างแฮปปี
12: ้
16: ถูกไหมคะนักลงทุนเขาแฮปปี้แล้วถ้าการเมืองนิ่งเพราะนั้นสิ่งที่ท่านนายกมองท่านนายกจะให้การเมืองนิ่งไปยาวจนจบ4ปีเลยงานทุกอย่างมันจะได้ไปเป็นไปตามแผนทุกอย่าง
12: ในฐานะประชาชนคนไทยคนหนึ่งนะครับเราก็ไม่ได้อิงกับพรรคต่อให้จะเป็นพรรคของภูมิใจไทยเป็นรัฐบาลหรือพรรคเอกพรรคกไก่ข้อไข่เป็นรัฐบาลผมก็ปรารถนาเพื่อที่จะให้รัฐบาลอยู่ได้ยาว
16: ๆค่ะ
12: เพื่อความนิ่งของเศรษฐกิจของประเทศชาติเพราะว่าถ้าเศรษฐกิจดีพวกเราชาวเทโรพวกนี้เราก็อยู่ได้อยู่ดีกินดีถูกต้องไหมนั่นคือสิ่งที่เราปรารถนาแต่ณตอนนี้มันมีการคุกกรุ่นของการเมืองค่อนข้างเยอะโดยเฉพาะม็
16: อ
12: บนะฮะเอาละก็คือพูดตรงๆก็คือกลุ่มของคุณสนธิออกมาถูกต้องไหมฮะออกมาเคลื่อนไหวคุณแนนเองท่านรัฐมนตรีเองมองประเด็นนี้อย่างไรมีการพูดคุยกันในพักหรือเปล่าในคุณร่วมรัฐบาลร่วมหรือเปล่านะครับนั่นคือข้อที่หนึ่งข้อที่สองแน่นอนอภิปรายไม่ไว้วางใจที่จะเกิดขึ้นเป้าใหญ่ๆเลยผมเชื่อว่าน่าจะเป็นเรื่องของหัวสวท่านจะตอบ2ประเด็นหลักๆนี้กับผมอย่างไรคุณผู้ชมมาสแกน QR Code หน้าจอตอนนี้ครับไปที่ออนไลน์ของเรานะครับ Terror Digital ใน YouTube Facebook ถกไม่เถียงไปตามกันต่อคุณผู้ชมครับอย่างที่ผมบอกไปผมสัญญาผมเปิดพื้นที่ให้นำเสนอผลงานต่างๆเต็มที่แน่นอนแต่ในเวลาเดียวกันมันก็มีคำถามค้างคาใจแล้ววันนี้ต้องขอบคุณท่านรัฐมนตรีทางทีวีก่อนนะฮะเดี๋ยวไปต่อกันในออนไลน์ที่ท่านให้เกียรติในรายการมาพูดคุยกับเราแบบตรงไปตรงมานะครับเจอกันในออนไลน์ครับขอบคุณท่านรัฐมนตรีครับ
16: ขอบคุณค่ะ
12: ออนไลน์ถกไม่เถียงครับสวัสดีครับ

0: สามแม่ครัวความอร่อยอยู่คู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยน
1: ไดอะพิเดิร์มตัวยายูเรียรักษาผิวแห้งแต่เป็นขุยใช้ไดอะพิเดิร์มแอร์ไมเดีย AI Eco Master ช่วยประหยัดไฟ 30% คนรู้ใจในทุกโมเมนต์
2: สวัสดีครับ
3: ต้อนรับ
2: คุณผู้ชมนะฮะเข้าสู่ข่าวแหกโค้งนะคุณผู้ชมครับวันนี้เป็นยังไงกันบ้างกรมอุตุเตือนฝนเป็นไงล่ะ
3: คือได้ยินเสียงฟ้าครุ่มมาตั้งแต่ตีสามเมื่อคืนแล
4: ้
3: วแล้วก็ตกต่อเนื่องมาตอนเช้าเลยอันนี้ปทุมธานี
2: ปลุกเลย
3: ปลุกทำไมตีสามต้องนอนค่ะ
2: ก็แบบว่าฝนมันแบบให้ชุ่มฉ่ำเย็นฉ่ำเลยแต่ว่าหลายคนบอกมันฉ่ำ
3: หนาวแล้วนะตอนนี้หนาวแล้ว
2: ใช่ไหมล่ะคุณผู้ชมคือต้องบอกว่ามันมาตามนัดเลยอย่างช่วงสิบโมงครึ่งสิบเอ็ดโมงของวันนี้เนี่ยหลายคนบอกโอ้โหมันตกมาขนาดนี้เอาแทบจะมองอะไรไม่เห็นแล้วนะฮะขับรถไปนี่ก็โหดูเนี่ยปัดฝนกันใหญ่เลยขาวโพลนกันไปหมดหลายพื้นที่เจอกันแบบนี้คุณผู้ชมครับเพราะว่าเจอฝนประมาณแบบเล็กน้อยถึงปานกลาง15เขตด้วยกันนะฮะทั้งโซนตะวันออกตอนเหนือตอนกลางเนี่ยเห็นบอกว่าระดับฝนสูงสุดอยู่ที่หนองจอก62 มม

0: อันนี้
1: อยากดูภาพอินเสิร์ตจากมือถืออ
2: ันนี้จากเส้นทางของพี่นุ้ยเหรอคะ
1: ใช่ค่ะ
0: น
1: ี
0: ่คือเส้นทางจากบ้าน
1: ไม่ต่างอันนี้เส้นทางจากมือถือดิฉันนะคะเมื่อเช้านี้ค่ะ
0: ตอนแรกเมื่อกี้นึกว่าภาพเดียวกัน
2: ใช่
1: เหมือนป่ะอันนี้กรุงเทพใช่ป่ะอันนี้ปทุมธานี
0: เนี่ยเหมือนกันเลย
1: เมื่อเช้า10โมง
2: เข้าไปหมดเลยแม่เ
1: กือบ10เอ้ยก่อน10โมง4 9โมง
0: แต่ทีนี้เนี่ยคุณผู้ชมอ่ะไปดูต่อแล้วกันแถวๆพัฒนาการ
2: ค่ะ
0: โอ้โหพอพูดพัฒนาการตอนนี้นี่ใจตุ้มๆต่อมๆเพราะแถวบ้านด้วยฝนตกหนักเลยคุณผู้ชมนะฮะเนี่ยมอเตอร์เวย์มุ่งหน้าพระราม9ขาวโพลนไปอีกเหมือนกันหลายคันก็บอกโหฉันทำความเร็วไม่ได้เลยทีนี้ไปดูรัชดากันหน่อย
1: โอ้โ
0: หนึกว่าวันสิ้นโลก
1: เฮ้ย
0: ดำทะมึนขนาดนี้เนี่ยคุณผู้ชมคือแบบเต็มท้องฟ้าไปหมดเลยนะฮะโดยคนโพสต์เนี่ยชื่อว่าคุณเตยเนี่ย BTT เนี่ยเขาบอกเลยนะพายุใหญ่มาอีกแล้วมาทุกวันจนงงพระพิรุณขยันเกินไปแล้วนะ
1: ใช่
0: ฝากบอกแบบนี้แต่ก็ไม่รู้จะบอกถึงหรือเปล่าพระพิรุณจะรับทราบหรือเปล่า
1: เราจะไปฝ่ายสื่อสารพระพิรุณยังไงดีอ่ะ
0: นั่นน่ะสิจะจุดทูบทูบดับแน่นอน
1: ว่าเยอะไป
0: แต่ว่าเนี่ยแทบจะไม่เจอแสงอาทิตย์เลย
1: ใช่
0: นะฮะมันดำมืดไปหมดคือเอาง่ายๆตอนที่ขับรถเนี่ยลูกนั่งอยู
1: ่
0: ป้าตอนนี้มันตอนเย็นแล้วหรอถามอย่างนี้
2: เลยอ่ะ
0: เพราะมันดำทึบไปหมดเลยอ่ะเอาเด็กงงกันไปหมดเลยนะคุณผู้ชมนะฮะแล้วอย่างที่บอกคุณผู้ชมครับว่าพื้นที่หนองจอกนะฮะปริมาณฝนสะสมสูงสุดเนี่ยก็ทำเอาชาวบ้านตกใจเพราะนี่คือเหตุการณ
1: ์
0: เพลิงไหม้ในโรงไฟฟ้านะคุณผู้ชมนะฮะเป็นสถานีไฟฟ้าแรงสูงหนองจอกคือไฟเนี่ยมันมาพร้อมกับเสียงระเบิดดังเป็นระยะทำเอาแถวนั้นตกใจดิบเกิดเลย
1: ตกใจสิแล้วดูควันสิ
0: เนี่ยโอ้โหควันสีดำท่ามกลางฝนก็ตกหนักอีกเหมือนกันนะฮะท
1: ้
0: ายแล้วเจ้าหน้าที่ดับเพลิงแล้วก็กฟผ.เองก็มีการเข้าไปนะฮะในการที่จะเข้าไปควบคุมสถานการณ์ได้อย่างรวดเร็วโชคดีไม่มีใครได้รับบาดเจ็บและตัวอาคารรวมไปถึงระบบจ่ายไฟหลักก็ไม่ได้รับผลกระทบด้วย
1: อ่ะนะคะอันนี้คือเหตุการณ์กรุงเทพและอย่างเมื่อสักครู่นี้นะคะที่คุณผู้ชมเห็นภาพอินเสิร์ตจากมือถือนุ้ยแล้วนะก
0: ็
1: คือปทุมธานีนะคะตรงตั้งแต่เมื่อคืนต่อเนื่องมานี่ค่ะทำให้ถนนหน้าฟิวเจอร์พาร์คนะขณะนี้ช่วงเย็นๆเนาะก็คือท่วมแล้วน
2: ะ
1: แล้วก็รถเล็กเนี่ยขับได้คือเลนขวาสุดแล้วก็สำหรับนุ้ยเนี่ยตอนประมาณตอนเช้าเนอะ9โมงเนี่ยนุ้ยขึ้นตรงโทเวก็เห็นมีประชาชนเนี่ยเอารถขึ้นไปฝาก
0: ไปจอดแล้ว
1: บนกิ่งโทเวแล้วเพราะว่านุ้ยอ่ะมองไปตรงคลองอ่ะคือระดับเดียวกันกับถนนแล้วอะค่ะแล้วพอตกหนักเพิ่มปริมาณน้ำเข้าไปอีกก็คือนี่แหละค่ะเป็นไปอย่างที่เห็นนะคะแต่ว่าณบริเวณนี้ก็ต้องรอลุ้นการระบายเพราะว่าของก็เต็มอยู
0: ่จริง
2: ระบายเป็น
0: ยังระบายไม่หมดเลยอ่ะ
1: เอาจริงนะเพิ่งแห้งปทุมตรงนี้เพิ่งแห้งแห้งได้ประมาณ
2: กี่วัน
1: ได้2วันกลับมาเป็นเหมือนเดิมนนทบุรีก็เช่นเดียวกันนนทบุรีก็โอดครวญว่าเพิ่งแห้งเหมือนกันอ่ะเพิ่งหลังบ้านเลยตีสามมาอีกแล้วเหรอคะแล้วก็ตกค่อนข้างหนักด้วยทำให้ทั้งอำเภอเมืองนนทบุรีและอำเภอเมืองปากเกร็ดบางกรวยบางบัวทองเนี่ยก็คืออ่วมมากๆเลยนะคะตอนนี้เรียกได้ว่าระดับน้ำที่ท่าน้ำปากเกร็ดเพิ่มสูงขึ้นแล้วนะคะเห็นว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยเร่งเดินหน้าสูบน้ำอย่างต่อเนื่องนะคะก็ภาวนาว่าเนี่ยดูสิดูนี่คือแม่น้ำใช่ไหม
0: แม
1: ่น้ำเจ้าพญานี
0: ่สีขุ่น
2: ใช่
1: เหมือนระดับเดียวกันกับตลิ่งเลย
0: แล้ว
1: ถูกไหมเพราะฉะนั้นก็ต้องเนี่ยแหละค่ะรอลุ้นกันนะคะไม่ให้ฝนตกแช่ต่อเนื่องเพื่อที่จะไม่ให้น้ำท่วมซ้ำอีกนะคะนี่เห็นไหมนนทบุรีวันที่6ตุลาคมตกหนักด้วยดูดิคือแบบมองไปนี่คือแบบมืดฟ้ามัวดินของจริ
0: ง
1: และแน่นอนกลับมาที่กรุงเทพอีกเช่นเคยล่าสุดสำนักงานเขตบางกะปิมีการโพสต์แจ้งเตือนนะคะประชาชนให้เตรียมรับกลุ่มฝนแล้วค่ะ
0: ครับ
1: บางกะปิจ๋าบางกะปิ calling บางกะปิ native ทุกคนนะเฝ้าระวังนะแล้วคือไงรู้ไหมคือทางสำนักงานเขตบอกอะไรรู้ไหมของที่ยกขึ้นไปแล้ว
0: อย่าเพิ่ง
1: ชะลอการลง
2: ยังไม่ต้องเอาลง
0: วางไว้ก่อน
1: วางไว้อยู่อย่างนั้นก่อนเนาะเพราะว่าต้องเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดค่
2: ะ
1: กลัวว่าจะกลับขึ้นมาอีกสำหรับตลาดน้ำสามารถเต็มตัว
0: อ
1: าจจะต้องมีการเต็มตัวอีกครั้งหนึ่งส่งกำลังใจให้ใช่กับชาวบางกะปินะขอแล้วกันขอให้มีการระบายน้ำได้ไม่ท่วมแล้วกันสำหรับกรมอุตุนะคะมีการเตือนกรุงเทพและปริมณฑลว่าอย่างไรก็มีการเตรียมรับฝนระลอกเย็น5โมงถึง2ทุ่
2: ม
1: โดยกทมฝั่งตะวันออกหนองจอกมินบุรีลาด
2: แล้วโซน
1: ลาดกระบัง
2: โซนนี้
1: คือ
0: ของเดิมยังไม่ค่อยระบายเลย
2: ใช
0: ่คลองประเวศนี่คือยังเต็มอยู่เลยนะ
1: แต่ไม่ต้องน้อยใจไปฝั่งตะวันออก
0: ครับ
1: เดี๋ยวคุณจะมีเพื่อน
0: โอ้หรอ
1: กรมอุตุบอกว่ากรมอุตุบอกว่าฝนเนี่ยจะขยายไปโซนตอนกลางและฝั่งใต้ของกรุงเทพมหานคร
0: ครับ
1: โอ้เตรียมตัวกันนะทุกคน
0: กุมขมับเลยอะ
1: นุ้ยว่าเออมันช่วงนี้ฝน

0: คนโพสต์แล้วบอกว่าป้ายทะเบียนใครหายแจ้งมาทางนี้ได้เลย
1: แสดงว่าท่วมแล้ว
0: ท่วมแล้ว
1: เพราะว่าเนี่ยสำหรับอันนี้ก็คือยังช่วงแบบบ่ายๆสายๆใช่ป่ะก็คือน้ำครึ่งรอแล้วไงเพราะฉะนั้นถ้าตอนนี้ก็
0: ถ้าเตรียมตกอีกก็เดี๋ยวเนี่ยก็ท่วมอีกเหมือนกัน
1: ส่งกำลังใจนะคะ
0: และอย่างที่บอก
1: ทั่วทุกพื้นที่
0: คือกรมอุตุเนี่ยออกมาเตือนแล้ว 5-7 ตุลาคมเนี่ยคุณผู้ชมครับว่าฝนมันจะตกนะฮะกรุงเทพต้องบอกว่ามันมาหนักมากจริงๆหลายพื้นที่เนี่ยอย่างวันนี้เลยเนี่ย 70% ของพื้นที่ก็โดนกันไปแบบชุ่มฉ่ำจริงๆคุณผู้ชมทีนี้มันมีประตูระบายน้ำ3จุดเนี่ยที่เขาบอกว่าเกินวิกฤตนะฮะมีประตูระบายน้ำคลอง2สายใต้
1: ค่ะ
0: คลองประตูระบายน้ำแสนแสบมีนบุรีแล้วก็ประตูระบายน้ำลาดกระบังซึ่งมันเป็นจุดที่ระดับน้ำเนี่ยของเดิมมันก็ค่อนข้างจะสูงพอสมควรอยู่แล้วการระบายน้ำในพื้นที่ก็ยากลำบากอยู่แล้วแล้วถ้ามันเพิ่มสูงขึ้นกว่านี้อีกเนี่ยจะระบายออกไปยังไง
1: ประตูระบายน้ำคลอง2สายใต้นี่คือปิ่มแล้วเนาะ
0: ปิ่มแล้วนะฮะนี่มันเกินแล้วอ่ะมันเกินจุดวิกฤตไปแล้วอ่ะทุกประตูเลยเนี่ยคุณผู้ชมแต่ทีนี้เขาบอกว่าฝนจะเจอแล้วรอบแรกเนี่ย 5-7 ตุลาใช่ไหม
1: ค่ะ
0: และเดี๋ยวมันจะหยุดไปแป๊บนึงวัน2วันแล้วเขาบอกว่าเดี๋ยวรอบ2มันตามมาแน่นอน 9-13
1: เห็นว่า 9-13 นี่หนักมาก
0: หนักมาก
1: ห
0: น
1: ัก
0: มากเขาบอกเฉพาะฉะนั้
2: น
0: ไว้วางใจไม่ได้นะจ๊ะยกของแล้วยกไว้ก่อนหรือบางทีเสริมได้เสริมไปก่อนเลยเพราะไม่รู้มันจะท่วมหนักมากแค่ไหนด้วย
2: เออหลายคนบ่นเลยแบบตุลาคมนี่ฉันแทบไม่ต้องทำอะไรแล้วนะ
0: ยกของอย่างเดียว
2: ล้างบ้านยกของขึ้นล้างบ้านอยู่แบบเนี้ยสลับไปสลับมา
1: ว่ากันยายนแล้วนะ
0: ครับ
1: ตุลาคม
2: ต
1: ุ
2: ลา
0: ตุลาคม
2: ครบเลยแหละนะนะคะแล้วถามว่าคนกรุงเทพเนี่ยต้องห่วงน้ำเหนือไหมอ่ะมาดูความคิดเห็นของอาจารย์ธรธรรมรงค์นาวาสวัสดิ์นักวิชาการด้านสิ่งแวดล้อมบ้างอาจารย์ธรบอกว่าน้ำเหนือปัจจุบัน
0: อ
2: ะไม่น่าห่วงเลยสำหรับคนกรุงเทพและปริมณฑลเพราะว่าน้ำเหนือไม่ได้เยอะเหมือนช่วงก่อนๆแต่ที่น่ากังวลอาจารย์บอกว่าที่น่ากังวลคือแม่น้ำปราจีนและจังหวัดฉะเชิงเทรา
0: ครับ
2: เพราะว่าตอนนี้มีน้ำท่วมขังแล้วก็ระดับน้ำเขื่อนขุนด่านปราการชนก็เยอะด้วยค่ะเส้นทางน้ำจะไหลออกสู่แม่น้ำบางปะกงไหลลงสู่อ่าวไทยโดยตรงไม่ได้ไหลเข้ามาสมทบในกรุงเทพนะน่าละตอนนี้ฉะเชิงเทราเขาเลยหนักมากเลยล่ะ
1: จริง
2: เนาะแล้วนอกจากนี
0: ้
2: ปรากฏการณ์น้ำทะเลหนุนสูงเนี่ยก็อาจส่งผลกระทบให้การระบายน้ำมันทำยากฉะเชิงเทราก็เลยอ่วมหนักเลย
1: ฉะเชิงเทราเหมือนขึ้นหลังคาแล้วนะ
0: ใช่
2: ค
0: ่
2: ะ
0: หน
2: ัก
0: มากนะ
2: ต้องส่งกำลังใจให้เนาะลองฟังเสียงอาจารย์ธรกันดูหน่อยค่ะ
3: น้ำทะเลจะเกิดขึ้นมากท่านถามว่าที่ไหนหนักสุดตอนนี้ก็คือปราจีนฮะที่ผ่านมาทั้งหมดเนี่ยไอ้ที่หนักจริงคือปราจีนของเราก็น้ำท่วมขังอยุธยาปีที่แล้วมันท่วม3เดือน4เดือนบางบานมันก็เป็นเรื่องที่อยุธยาเขาก็รับน้ำอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดจะใช้คำอุทกภัยจริงๆเนี่ยหนักๆ ก็คือปราจีนน้ำปราจีนก็จะวิ่งจากปราจีนก็ลงไปฉะเชิงเทราแล้วก็ออกที่ปากออกทะเลที่บางปะกงไม่ได้เกี่ยวอะไรกับกรุงเทพครับแต่ปัญหามันก็คือว่าไอ้ฝนที่จะมาสิบเนี่ยมันก็เป็นฝนที่อยู่ในพื้นที่ตะวันออกภาคกลางและภาคตะวันออกเพราะฉะนั้นไอ้น้ำปราจีนก็อาจจะได้โดนเติมจากไอ้ฝนนี่เหมือนกัน
2: นั่นแหละฝนที่ตกลงมามันเติมมันจะยิ่งซ้ำปราจีนและฉะเชิงเทรานั่นเองนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงคืออาจารย์ธรบอกว่าตอนนี้นะภาพของประเทศไทยตอนนี้ถ้าให้เข้าใจภาพง่ายๆก็คือว่าไทยเราอ่ะอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านฤดูกาล
1: ค่ะ
2: ปลายเดือนตุลาคมฝนจะเริ่มขยับละขยับไปไหนขยับลงภาคใต้ค่ะ
0: ครับ
2: ภาคใต้พี่น้องประจวบชุมพรหาดใหญ
0: ่
2: เฝ้าระวังเลยนะคะช่วงของปลายเดือนตุลาคมนี้เอาแล้วอากาศหนาวอ่ะเขาบอกเข้าหนาวแล้วไหม
0: นั่นน่ะสิเห็นบอกลม
1: หนาวกี่โมง
0: แล้วใช่ไหม
2: หนาวเมื่อไหร่หนาวกี่โมงคืออย่างนี้มันก็เริ่มเห็นสัญญาณแล้วอาจารย์ธรบอกหลังจากลมหนาวทางเหนือเนี่ยแผ่ลงมาเพราะว่าตอนนี้เขาลองวัดอุณหภูมิที่ยอดดอยอินทนนท์นะคะ
0: ครับ
2: ตอนนี้อุณหภูมิก็ลดลงนะเหลือประมาณ10องศาแล้วตอนน
0: ี้
2: นะคะ
0: ลดลงเพราะฝนด้วยหรือเปล่าใช่ไหมเย
1: ็
0: นฝนด้วยนะน่าจะมีฝนด้วยเหมือนกันนะคุณผู้ชมนะฮะเดี๋ยวเราพักเรื่องของน้ำเอาไว้ก่อนดีกว่าเราไปดูเรื่องของการแข่งขันกีฬากันนะฮะเพราะว่าคุณปิยนุชครับแล้วก็คุณเพียวอัชราพร2นักวอลเลย์บอลหญิงชาวไทยชุดสู้ศึกนะฮะมหากรรมกีฬาแห่งเอเชีย2026เดินทางกลับมาถึงบ้านเกิดเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ
4: Aircarrier Tech V และ Tech S แอร์ดีติดแล้วคุ้ม Aircarrier Tech V และ Tech S

0: บอกว่าทันทีที่2นักกีฬาเดินทางมาถึงบ้านเกิดนะฮะชาวนครศรีธรรมราชแห่ต้อนรับกันค่อนข้างคึกคักเลยนะคุณผู้ชมนะฮะทั้งคุณปิยนุชแป้นน้อยครับแล้วก็คุณเพียวอัจฉราพรคงยศนะฮะ2นักกีฬาหญิงชาวไทยครับที่คว้าเหรียญทองแดงจากการแข่งขันมหากรรมกีฬาแห่งเอเชีย2026ก็เดินทางกลับบ้านเกิดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะนี่หลายคนก็เดินทางมารอต้อนรับกันนะฮ
1: ะ
0: แล้วก็ที่สำคัญคุณผู้ชมครับเดี๋ยวทั้ง2คนและเพื่อนๆในทีมนะฮะจะต้องมีการเก็บตัวครับในการฝึกซ้อมเพื่อลุยศึกโอลิมปิกเกม2028ที่ลอสแองเจลิสสหรัฐอเมริกาด้วยนะฮะและถือว่าเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์วอลเลย์บอลของชาติไทยเลยครับ
2: ขอแสดงความยินดีกับทุกผลการแข่งขันและขอขอบคุณนักกีฬาทุกคนที่เป็นตัวแทนคนไทยไปแข่งขันกีฬาในครั้งนี้ค่ะแล้วพบกันใหม่ในมหกรรมกีฬาแห่งเอเชียในอีก4ปีข้างหน้าติดตามข่าวสารในรายงานพิเศษวันเชียร์ไทยในครั้งต่อไปได้ทางรายการข่าวทางช่องวัน31และ GMM 25ค่ะ
3: ท่ามกลางน้ำท่วมที่สร้างความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านที่ชัยนาทคุณยายเดินลุยน้ำเพื่อที่จะไปซื้อน้ำปลามาผัดกับข้าวกินจำได้เนาะภาพนี้ปรากฏว่าล่าสุดกลายเป็นดราม่าหนักเลยสื่อเรานำเสนอเพราะว่าอยากจะช่วยเหลือคุณยายแต่มันมีคนเห็นต่างนะคะ
4: ยังไงอ่ะ
3: ประชาสัมพันธ์ชัยนาทบอกเฮ้ยแค่คุณยายเดินลุยน้ำแค่นี้นำเสนอทำไมจรรยาบรรณสื่อคืออะไร
4: ฮะ
3: อ้าวเรื่องนี้เรื่องใหญ่นะคุณสุภมาที่กำกับดูแลกรมประชาสัมพันธ์เนี่ยออกมาให้สัมภาษณ์เรื่องนี้เลยเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาไล่เรียงกันค่ะ
5: มิสเตอร์ DIY แบรนด์สื่อฉลอง10ปีห้ามพลาดครั้งเดียวในรอบปียกทัพสินค้าแบรนด์มิสเตอร์ DIY ลดสูงสุด 60% คุ้มอีกช็อปขั้นต่ำ300บาทร่วมโชว์และลุ้นชิง iPhone Duo และรางวัลอื่นๆรวมมูลค่ากว่า1ล้านบาทตั้งแต่1ตุลาคม2569ถึง31ตุลาคม2569ที
6: ่กุ้งคู่ช่วยอะไรคุณได้บ้างกุ้งคู่แก้เคล็ดขัดยอกแก้แมลงกัดต่อยแก้อาการคันเคล็ดขัดยอกแมลงกัดต่อยอาการคันนึกถึงยาน้ำมันสมุนไพรตรากุ้งคู่
7: New Isuzu D-Max Highlander The One and Only ขับสบายแม่นยำกับพวงมาลัยไฟฟ้าพร้อมกล้อง360องศา New Isuzu D-Max Highlander The One and Only หนึ่งเดียวเท่านั้น
8: เก่าเหรอ
9: ไม่เก่าซาดินครับ
8: เปิดซะดีไหม
9: มาดิ
10: เปิดตามแม่ครัวปลาซาดินเนื้อนุ่มฉ่ำซอสเข้มข้นลุกเปลี่ยนแต่ความอร่อยคู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยน
11: แสงแดดทำร้ายผิวคุณใช่ไหม UV ทำผมเสียเช่นกันใหม่ Dove UV Repair and Glow มีเฟอร์รูลิกแอนตี้ออกซิแดนต์ช่วยฟื้นบำรุงผมเสียจาก UV 99% เพื่อผมเงางาม8เท่าใหม่ Dove UV Repair and Glow
12: หากคุณลุกตอนนี้ช่วยลดเสี่ยงความดันสูงแค่ลุกขึ้นขยับฮึบฮึบอย่าลืม
13: ลุกค่ะ
12: ทุกครึ่งชั่วโมงขยับ3นาทีลดเหนื่อยนี่จากสสส
14: ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู
15: ่อัปาเช
16: ่ลองยังเม็ดอมมะขามป้อมอัปาเช่กลิ่นเชอรี
15: ่ I love อัปาเช
17: ่ Air Carrier Tech V และ Tech S ดีทนคุ้ม Carrier จัดเต็ม Air ดีติดแล้วคุ้ม Air Carrier Tech V และ Tech Sเย็นดีมีคืนติด Air Carrier Tech V หรือ Tech S รับเงินคืน500บาทถึง20พฤศจิกายนนี้ติดเลย Carrier Tech V และ Tech S
18: ยาทาน้ำขาวตรากระต่ายบินแก้ท้องอืดแก้ปวดท้องแก้ท้องเสียยาทาน้ำขาวตรากระต่ายบินขนาดใหม่450 ml
19: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาม
20: ิวเป็นไรอ่ะ
21: หัวมันแล้วก็มีรังแคด้วยพี่นายไม่มีหรอ
20: ไม่มี
22: ใหม่ Head and Shoulders ผสานซาลิซิลิกแอซิดช่วยจัดการความมันและช่วยขจัดรังแคมั่นใจ 100% ใหม่ Head and Shoulders
23: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี
24: ้ขอบคุณที่ใช้สินค้าไทยขอบคุณที่ใช้อัศวิน
25: น้ำผลไม้ดีดอมวลชื่นสุดฤทธิ์โมเมนต์ไหนก็บิดดีด
24: อใหม่Isuzu V-Cross 2.2 DDI MagForce 1เดียวเท่านั้น
25: ยาเป่าคอซานจินซีกว่าส่วนผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติแก้แผลในปากและลิ้น
0: คุณผู้ชมครับต้องบอกว่าสถานการณ์น้ำไม่ใช่แค่กรุงเทพปริมณฑลอย่างเดียวที่ว่าหนักนะฮะ
4: ใช่ค่ะ

0: หลายภูมิภาคของไทยเองเนี่ยก็เจอน้ำค่อนข้างหนักเหมือนกันพาไปที่เชียงใหม่กันก่อนเลยนะฮะเพราะว่าเชียงใหม่เนี่ยคุณผู้ชมครับตอนนี้นี่โอ้โหดูสภาพ
1: หนักมาก
0: น้ำมันมาเยอะแล้วมัน
1: แรงแรงด้วย
0: แรงมากๆเลยนะคุณผู้ชมนะฮะนี่คือภาพจากร้านคาเฟ่ริมทานครับกับสภาพน้ำที่มันแบบโอ้โหทะลักมาอย่างรุนแรงในพื้นที่อำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่นะฮะเพราะว่าฝนตกเนี่ยต่อเนื่องแล้วก็คือมวลน้ำเนี่ยมันไหลก็มาจากน้ำตกแม่สาคุณผู้ชมครับที่อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพปุยนะฮะไหลทะลักลงมาเนี่ยตามลำน้ำก่อนจะไหลลงสู่แม่น้ำปิงทำเอาร้านอาหารริมน้ำบางส่วนเห็นบอกว่าได้รับผลกระทบไปแล้วเพราะว่าน้ำมันก็ไหลทะลักเข้าไปนะฮะและอย่างเงี้ยคือเอาจริงๆลูกค้าเองก็ไม่ค่อยกล้าเข้าไปหรอกห่วงเรื่องความปลอดภัยก่อนนะฮะคือชาวอำเภอแม่ริมเนี่ยคุณผู้ชมครับไปที่พะเพร้าต่อเลยคือเขาบอกว่าฝนตกหนักนะฮะน้ำจากภูเขามันก็ไหลมาแบบนี้สภาพ
1: สมทบกัน
0: เอาจริงๆมันไปท่วมเข้าชุมชนนะฮะก็ได้รับผลกระทบกันไปหลายหมู่บ้านโดยเฉพาะบ้านห้วยบงหมู่3น้ำเนี่ยค่อนข้างจะขุ่นแรงขุ่นแดงมากเพราะว่ามันมาแรงขนาดนี้ส่วนใหญ่ก็เป็นน้ำป่าทั้งนั้นนะคุณผู้ชมนะฮะแล้วก็เห็นบอกว่าถนนก็แตกร้าวมีบางส่วนเนี่ยทรุดตัวด้วยนะฮะทำให้การสัญจรของชาวบงชาวบ้านเองตอนนี้มันเสี่ยงมากๆกลัวว่าจะเกิดอันตรายและถ้าน้ำแรงขนาดนี้ใครคิดจะฝ่าอย่านะฮะอย่าคิดเด็ดขาดเลยนะมันอันตรายมากๆนะฮะไปต่อที่อำเภอกัลยาณิวัฒนากันหน่อยคุณผู้ชมครับที่จุดนี้มีเหตุการณ์เศร้านะฮะเพราะว่ามีชาวบ้านเนี่ยเสียชีวิต1รายเพราะว่าวิ่งหนีน้ำป่าไม่ทันคุณผู้ชมครับเพราะว่าขาเนี่ยติดอยู่ในโคลนจนกระทั่งถูกกระแสน้ำเนี่ยพัดร่างจมน้ำเสียชีวิตเลยน่ากลัวมากจริงๆนะคุณผู้ชมนะฮะส่วนที่แม่ฮ่องสอนครับก็มีภาพน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่อำเภอเมืองเหมือนกันนะฮะแล้วก็อำเภอแม่สะเรียงรวมไปถึงศบเมยคือต้องบอกว่าหลายจุดเนี่ยเจอกับภาพความเดือดร้อนกับน้ำป่าหลังจากฝนตกหนัก
1: โอ้ยอุ้ยเด็กเล็กแล้วลูกอ่ะ
0: เด็กเล็กผู้สูงอายุก็ต้องคอยช่วยเหลือกันและดูสิมอเตอร์ไซค์ยกหิ้วกันมาแบบนี้เลยก็ถ้าไม่หิ้วมามันไหลตามน้ำแน่นอนมอเตอร์ไซค์ฮะยกมอเตอร์ไซค์กันมาแบบนี้เลยคืออะไรที่ขนได้ก็ต้องขนหนี
1: เพราะว่ามันจะต้องใช้สัญจรด้วยไง
0: ถูกต้องแล้วบางคนเป็นเครื่องมือทำอาหารกิน
1: ใช่ค่ะ
0: ถ้าไม่มีมันก็ไม่ทำงานไม่ได้อะ
2: แต่ก็แอบห่วงเดินฝ่าน้ำแบบ
1: เนาะเพราะว่ามอเตอร์ไซค์ก็หนักแต่นี่คือน้ำเมื่อสักครู่นี
0: ้ครับ
1: มันคือเหมือนโคลนที่ไหลเลยมันไม่ใช่น้ำอ่ะ
0: ไม่ใช่น้ำอย่างเดียวมันคือโคลนมันคือน้ำโคลนที่ไหลมานะคุณผู้ชมนะฮะอย่างถนนสายแม่เสรียงเสาหินนะฮะแม่สามแลบแม่เสรียงเองก็ถูกตัดขาดเหมือนกันจนรถเนี่ยไม่สามารถสัญจรผ่านได้แล้วสภาพแบบนี้ใครจะคิดสัญจรอย่าเลยนี่ยกรถกันข้ามน้ำกันไปเอาจริงๆเดินไปอย่างนี้เสี่ยงเลยนะเพราะถ้าเกิดเสียหลักไปคนนึงนะ
1: นี่ก็คือตกลงมาได้นะ
0: ใช่ฮะมันไหลลงมาตกลงมาแบบนี้เลยเพราะว่าถนนบางส่วนมันซุดตัวไปแล้วถนนมันขาดไปแล้วนะฮะอย่างที่บอกคุณผู้ชมครับทั้งหอบเด็กเล็กนะฮะฝ่ากระแสน้ำเชี่ยวกันออกมาและที่สำคัญเห็นบอกว่าคนในพื้นที่เนี่ยบอกเจออีกแล้วเนี่ยใช้คำว่าอีกแล้วของเดิมเพิ่งจะฟื้นฟูไปได้ไม่นานของใหม่มันก็มาอีกเหมือนกันเอาก้อนหินดินทรายโคลนพัดมาเข้ามาเต็มบ้านไปหมดเลยนะฮะและลองคิดดูดิว่ากว่าจะทำความสะอาดจุดนี้ได้อะมันจะต้องใช้เวลาอีกนานแค่ไหนเครื่องไม้เครื่องมือต้องเยอะขนาดไหนถึงจะสามารถจัดการกับก้อนหินเศษโคลนเหล่านี้ได้ต้องบอกว่าน่าเห็นใจมากจริงๆนะคุณผู้ชมนะฮะและนอกจากนี้พาไปดูในพื้นที่บ้านในสอยหน่อยนะฮะอยู่ในพื้นที่อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนนี่แหละคุณผู้ชมคือน้ำเนี่ยมันมาเยอะมากๆมาไหลมาจากนะฮะแม่น้ำสอยไหลเที่ยวค่อนข้างจะน่ากลัวมากๆนะฮะแล้วก็ไหลไปตามทานต่างๆก็สุดท้ายเข้าท่วมบ้านครับแล้วก็พื้นที่การเกษตรในพื้นที่ตำบลปางหูและดูสภาพมันเป็นแบบนี
1: ้
0: ก็จริงๆแต่ละพื้นที่มันหนักมากๆนะคือไม่ต่างกันเลยอ่ะ
1: คืออันเนี้ยฝนตกขนาดเนี้ยก็ไม่อยากออกจากบ้านแต่ไม่ออกก็ไม่ได
2: ้
1: ก็กลัวน้ำป่าจะมาแบบนี้ออกไปอ่ะถ้าไม่ออกเดี๋ยวออกไม่ได้อีก
2: ติด
1: ม
2: า
0: แล้วคือกลัวอีกต่างหากว่าถ้าอยู่บ้านจะแข็งแรงพอมากใช่ไหมล่ะมันเพราะฉะนั้นอพยพออกมาก่อนเพื่อความปลอดภัยของตัวคนเองด้วยนะฮะทีนี้ไปต่อกันที่ลำพูนก็เป็นอีกหนึ่งจุดเหมือนกันที่เจอฝนตกหนักต่อเนื่องกว่า3ชั่วโมงสุดท้ายครับน้ำป่าจากบนดอยมันก็ไหลทะลักเข้ามานะฮะในพื้นที่บ้านห้วยละนะฮะในพื้นที่อำเภอบ้านโฮ่งครับชาวบ้านแบบตั้งตัวไม่ทันเลยขนของหนีน้ำไม่ทันอยู่แล้วนะฮะคือบางคนเนี่ยบ้าน2ชั้นก็ยังพอหนีไปอยู่ชั้น2ได้แต่บางคนบ้านชั้นเดียวอ่
1: ะ
0: ทำอะไรได้นอกจากต้องหนีออกมาก็ต้องอพยพกันออกมาก่อนนะฮะที่สำคัญคือพอฝนตกหนักสิ่งที่ตามมาคือต้นไม้ใหญ่หลายต้นมันล้ม พอมันล้มเสร็จ

0: ันไปขวางทางน้ำทำให้น้ำจากที่มันจะลงไหลลงห้วยลงแม่น้ำไหลไม่ได้สุดท้ายไหลเข้าบ้านหมู่บ้านแทนมันเป็นการเบี่ยงทางน้ำไปเลยเนี่ยทำให้เนี่ยสภาพหมู่บ้านแต่ละหมู่บ้านก็กลายเป็นแบบนี้นะฮะและจุดนี้เนี่ยเห็นบอกว่ามี215หลังนะฮะที่ได้รับผลกระทบเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็เลยบอกว่าเดี๋ยวต้องเร่งเคลียร์ไอ้ต้นไม้ที่ขวางทางน้ำออกไปก่อนเลยนะฮะแล้วก็เตรียมรับมือฝนชุดใหม่ที่กำลังจะตกลงมาด้วยทีนี้เนี่ยไปคุยกับนายอำเภอบ้านห้งครับที่จังหวัดลำพูนนะฮะที่นำทีมลงพื้นที่ไปเนี่ยทั้งบ้านห้วยละบ้านใหม่พัฒนาบ้านใหม่ศรีบุญเรืองเองเนี่ยเพราะว่าเสียหายค่อนข้างหนักมากๆก็ร่วมกับหลายๆหน่วยงานนะฮะก็เดี๋ยวจะมีการจัดการพวกเศษไม้เศษโคลนต่างๆและจะจัดชุดเลยในการเฝ้าระวังน้ำตลอด24ชั่วโมงและเห็นบอกว่าเดี๋ยววันนี้เนี่ยจะประกาศพื้นที่ภัยพิบัตินะฮะแล้วก็ประสานทหารครับเข้ามาช่วยเหลือตามขั้นตอนด้วยนะฮะซึ่งบอกว่าแต่ละจุดเนี่ยคือมันหนักมากจริงๆไอ้บอกว่าที่อำเภอแม่ทาเองก็หนักเหมือนกัน
1: ถูกต้องค่ะเกิดน้ำป่าไหลหลากนะคะส่งผลให้เนี่ยแหละค่ะเกิดนี่น้ำท่วมนี่ซอยเข้าหมู่บ้านนะคะก็จริงๆแล้วเนี่ยเขาบอกว่าชาวบ้านเนี่ยก็มีการเร่งนำกระสอบทรายเนี่ยมาอุดแล้วนะมากั้นแล้วก็มีการสร้างทางน้ำนะแต่มันไม่ทันนะคะโอ้
0: มาแรงมาเร็ว
1: ถูกต้องนะคะคือถามว่าตอนนี้ยังทันอยู่แต่ว่าถ้าเกิดตกหนักกว่านี้อาจจะไม่ทันนะสถานการณ์ยังต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด นะคะเพราะว่าอาจเกิดน้ำป่าระลอกที่2นะแต่อันนี้ก็คือว่าสร้างความเสียหายเกิดขึ้นแล้วเห็นไหมคุณแม่เดินเนี่ยเกิดความเสียหายแล้วนะอีกที่จังหวัดน่านเกิดฝนตกหลายพื้นที่เลยค่ะปภ.นะคะหรือว่ากรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยค่ะมีการแจ้งเตือนนะคะว่าจะมีฝนตกหนักในพื้นที่จังหวัดน่านนะจ๊ะจังหวัดน่านจะมีน้ำป่าไหลหลากระวังน้ำท่วมเฉียบพลันดินโคลนถล่มโดยเฉพาะในพื้นที่ลุ่มต่ำและพื้นที่ลาดเชิงเขาค่ะไม่ว่าจะเป็นอำเภอบอกเกลืออำเภอท่าวังผาอำเภอภูเพียงอำเภอเมืองน่านนะคะอำเภอเวียงสาอำเภอนาหมื่นอำเภอสันติสุขและพื้นที่ใกล้เคียงนะคะอยากให้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดคือถ้าเกิดใครมีญาติอยู่น่านถ่ายรูปนี้ไว้ก่อนได้เลยค่ะถ่ายรูปนี้แล้วส่งให้เขาเลยนะคะเพราะว่าปภ.ก็มีการร่วมมือกับทางจริงๆค่ายโทรศัพท์เนาะ AS True NT อะไรเงี้ยก็มีการส่งเซลล์บอร์ดแคสต์ไปแจ้งเตือนฝนตกหนักแล้วนะคะทั้งนี้ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมหรือมีญาตินะคะอยู่ในพื้นที่แล้วต้องการแจ้งเหตุขอความช่วยเหลือสามารถแจ้งเหตุผ่านปภ.ได้นะคะที่1784นะ1784เป็น call center นะคะเพิ่มเพื่อนใน LINE แอดไว้เลยก็ได้ที่ @1784ddpm นะคะและอย่าลืมสายด่วนเนาะ1784ได้ตลอด24ชั่วโมงนะคะนอกจากนี้ราชบุรีก็หนักเหมือนกันเพราะว่าน้ำเนี่ยซัดนี่ค่ะผนังกั้นน้ำบ้านโป่งแตกออกมาแล้วอำเภอบ้านโป่งอ่ะที่เราขับไปไม่เท่าไหร่อ่ะก็เจอบ้านโป่งเลยแม่ราชบุรีอ่ะท่วมแล้วค่ะตอนนี้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเนี่ยก็มีการรายงานสถานการณ์ให้พี่น้องประชาชนทราบด้วยนะคะเอาไปฟังเสียงกันนิดนึงค่ะ
2: ชูประสบภัยรอก่อนนะคะตอนนี้บริเวณหลังบ้านนายกก็ไม่ไหวแล้วค่ะณตอนนี้ก็คือเขื่อนบดคิดแตกไปแล้วค่ะแล้วก็มวลน้ำมหาศาลลงมาจากบนเขาน้ำแรงมากกำแพงพังไปแล้วค่ะตอนนี้ก็คือบ้านหลังนี้ก็คือเริ่มขนเด็กขนของออกจากบ้านแล้วค่ะตัดไฟเรียบร้อยแล้วค่ะคือก็มีเอารถไถมากั้นเพื่อไม่ให้น้ำปะทะในบ้านแต่ว่าเอาไม่อยู่ค่ะ
1: เนี่ยค่ะก็คือตอนนี้นายกอบต.เนาะก็ประสบภัยไปด้วยนั่นเองนะคะแต่ก็ไม่ได้ทิ้งชาวบ้านก็พยายามหาทางสู้สุดฤทธิ์เหมือนกันนะคะก็ส่งกำลังใจ
0: โอ้นี่เศษกิ่งไม้เหรอ
1: ใช่ค่ะแล้วก็เนี่ยพอเศษกิ่งไม้มากั้นตรงเนี้ยก
0: ็โอ้
1: ก็ยังไงดีล่ะแต่ก็กั้นไม่อยู่อ
0: ่
1: ะ
0: กั้นไม่อยู่ไม่ได้เลยแล้วคือมันไปขวางทางน้ำอีกต่างหาก
3: ใช่น้ำระบายช้าน
1: ะเพราะฉะนั้นส่งกำลังใจให้ราชบุรีและส่งกำลังใจต่อเนื่องไปเลยที่พระนครศรีอยุธยาอู้ตายจากภาพเห็นใจทุกบ้านเลยค่ะทุกหลังคาเรือน
0: มันเจอแบบนี้ทุกปีเลยนะอยุธยาเนี
1: ่
0: ย
1: โดยเฉพาะอำเภอเสนา
0: ครับ
1: รู้สึกว่าตั้งแต่นู้นอ่านนั่งข่าวแหกโค้งอ่ะตั้งแต่สิงหาเหมือนได้ยินอำเภอเสนาอำเภอเสนาจังหวัด
0: พระนครศรีบางบานอะไรอย่างเงี้ยประจำเลยอ่ะ
1: และก็ยังคงอยู่เพราะว่าตอนนี้น้ำท่วม 2-3 เมตร
3: สูงมาก
1: ต้องใช้เรือสัญจรแล้วค่ะ
3: ค่ะ
1: แล้วก็ชาวบ้านก็บอกว่าน้ำปีนี้นะ

0: ไม่ใช่แค่ว่าท่วมเรียกว่าหนักแล้วหน่วงและนาน
1: นานจริง
0: เพราะว่าคือมาเร็วภายใน3วันเนี่ยเขาบอกว่าขึ้น2เมตรเลยนะไม่น่าเชื่อแล้วที่สำคัญเนี่ยค่ะอย่างท่านเนี้ยบอกว่าต้องไปกู้เงิน 7,000 บาทมาทำอะไรซื้อเรือค่ะเพราะว่าอะไรต้องออกไปทำงานต้องไปซื้ออาหารไปขนของเข้าออกเนาะแล้วก็บอกว่าเนี่ยปัญหาน้ำท่วมเนี่ยมีทุกปีเลยเนาะแล้วมีแต่จะหนักแล้วก็นานขึ้นนะคะยกบ้านแล้วก็ยังไม่พ้นน้ำเหนื่อยและท้อเหลือเกินรู้ไหม อยากจะให้ฝ่ายรัฐบาลเนี่ยหาทางแก้ไขปัญหานี้อย่างจริงจังเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ไม่ต้องท่วมขังเป็นเดือนๆอ่ะไปฟังเสียงนิดนึงค่ะ
2: เนี่ยป้ายแดง 7,000
3: เราก็ต้องมาลงทุนกันเลย
2: ผมซื้อใหม่ๆเลยเนี่ย 7,000
4: ซื้อมาเมื่อไหร่พี
2: ่แทนที่ตังค์มันจะเหลือไว้กินไม่เหลือ
3: ไม่เหลือต้องมาซื้อเลย
2: ซื้อได้ไม่ถึงอาทิตย์เลย 7,000 ลอยๆเลยเน
4: า
2: ะ
4: อันนี้ต้องไปกู้ยืมใครเขามาซื้อไหมเน
2: ี่
4: ย
2: ยืมดิ
4: เอาเหร
3: อกู้ยืมเขามาอีก
2: ต้องยืม
5: โอ้เนี่ยนี่คือความโดดร้อน
0: และที่สำคัญนะราคาเรือก็ไม่ถูกนะคะ
5: ใช่
1: ใช่มันยิ่ง
0: สู
1: ง
0: ด้วยค
5: ือณตอนนี้หลายพื้นที่บอกว่าต้องการเรือมากหาซื้อไม่ได้เลยบางพื้นที่ยังพอมีขายแต่อย่างที่บอกราคามันก็สูงมาก
1: เราตังที่ไหนซื้อ
0: ใช่อย่างตอนนั้นนุ้ยคิดว่าอ่ะจะซื้อเรือไปช่วยพี่น้อง
5: ค่
0: ะบางที่บอกขาดแคบะข
5: าด
0: บริษัทนะถามไปที่บริษัทอย่างเงี้ยหมดสต็อก
5: บางคนสั่งจองล่วงหน้าไปเลยอย่าง
0: อะไรอย่างเงี้ยก็น่าเห็นใจมากๆนะคะเพราะฉะนั้นก็เข้าใจแหละรัฐบาลต้องดูแลหลายพื้นที
1: ่
0: ก็มีการกระจายอะไรอำนาจละกัน
5: ครับ
0: ให้
5: ส่วนที่เกี่ยวข้องและโดยเฉพาะท้องถิ่นที่รู้พื้นที่ดีๆนี่แหละต้องรีบจัดการกันหน่อย
0: นะ
1: ขอพาขยับไปที่ชัยนาทบ้างเพราะชัยนาทเนี่ยก็น้ำท่วมหนักเหมือนกันแต่ว่
5: า
1: ล่าสุด
0: นี่ไงคุณยาย
1: จำได้ไหมภาพนี้เมื่อวานข่าวแหกโค้งเล่าให้ฟังคือคุณยายอ่ะเดินลุยน้ำไปซื้อน้ำปลาแล้วปรากฏดราม่ามันเกิดมีคนน้อยใจแต่ไม่ใช่ชาวบ้านเป็นหน่วยงานราชการ
5: เจ้าหน้าที่
0: ทำไมอ่ะ
1: น้อยใจทำไมสื่อเสนอข่าวนี้เอาเดี๋ยวก่อนอื่นนะย้อนให้คุณผู้ชมไปดูช่วงที่เจอคุณยายก่อนค่ะ
6: เราไม่มีใครอยู่แล้วเราต้องออกมาเอาน้ำปลาไปทำอะไรคะ
7: เอาไปน้ำกับข้าวกิน
6: อยู่เราไม่มีใครอยู่เหรอคะ
8: ติดกันนี่
7: เหนื่อยแค่มาซื้อน้ำปลากินขวดเดียวก็จะตายข้าวยังไม่ได้กินข้าววันเลยจะผัดมะละกอกิน
1: โอ้เอ็นดูเนาะ
5: น้ำปลามันบดพอดีอ่ะจะทำไงอ่ะ
0: อ
5: ้
0: าวแล้วเวลากินก็ต้องกินอร่อยอ่ะไม่
5: ใช่
1: แล้วแบบไม่ได้กินอร่อยมาตั้งแต่น้ำท่วม
5: เจอจริงๆคือเจอน้ำท่วมแบบนี้เนี่ยสิ่งที่มันจะเยียวยาได้คืออาหารอร่อยๆไง
1: สักมื้อหนึ่ง
5: ได้ไหมอ่ะ
1: ใช่ไหมล่ะเติมพลัง
5: แล้วดันมาบดตอนน
0: ี้แล้วอร่อยอ่ะแล้วอร่อยก็ไม่ได้อร่อยเต็มร้อยตามใจอยากกินด้วยนะ
1: ใช่
0: ถูกไหมเพราะว่ายายแค่จะเอาไปผัดกับ
1: มะละกอที่บ้าน
0: แต่เดี๋ยวจะลองไปทำเมนูนี้ดูนะ
5: มะละกอ
0: ผัดกับ
1: น้ำปลา
0: เออไม่ถึงกระลำปีน้ำปลาไหม
5: เออไปดูต้องลองดู
1: เนาะเนี่ยคุณนี่คือคุณยายสมพงค่ะอายุ78ปีนะเป็นชาวบ้านในอำเภอสัพพยาจังหวัดชัยนาทอย่างที่เห็นแหละคือภาพนี้นักข่าวไปเจอขณะที่เห็นคุณยายเดินแบบแล้วน้ำสูงท่วมถึงอกยายลุยมาพร้อมกับในมือถือมาขวดนึงก็จะเออยายถืออะไรมา
5: ครับ
1: ก็แวะพูดคุยยายบอกว่าไปซื้อน้ำปลามานักข่าวจะเอามาผัดกับมะละกอที่บ้านเพราะว่าน้ำท่วมเนี่ยมะละกอมันจะตายแล้วยายแล้วลูกหลานไปไหนทำไมยายเดินออกมาลุยน้ำอย่างนี้ยายบอกว่าลูกหลานเขาไม่ได้อยู่ที่นี
5: ่
1: แล้วน้ำท่วมมาหลายวันแล้วที่บ้านมีแต่เกลือแต่ว่ายายบอกมันไม่อร่อยไม่เหมือนใช้น้ำปลาก
5: ลิ่นมันไม่ได
1: ้กลิ่นมันไม่เหมือนกันก็เลยลุยไปซื้อน้ำปลามานะคะแล้วสุดท้ายก็ขอเกาะเรือนักข่าวกลับไปที่บ้านไปถึงก็นั่นแหละดูความเป็นอยู่บ้านน้ำท่วมหมดเล
5: ย
0: ดูยายก็ไม่ได้อยู่คนเดียวนะ
1: อยู่กับน้องหมา
0: อ๋อแล้วคุณแม่แสดง
5: กับเจ้าบ้าน
0: เพื่อนบ้านมานั่งเมาด้วย
1: ใช่ทุกคน
0: อ๋ออยู่
5: ตัวนี
1: ้ตัวนี
0: ้บิ๊ก
1: รอกินผัดมะละกอ
0: แกต้องลอยคอออกไปซื้อน้ำปลาให้ยาย
5: เออแกต้องว่ายน้ำได้สิ
1: ลอยคอได้แต่จะซื้อยังไงบิ๊กถาม
0: ให้ยายโทรบอกให้ยายโทรบอกที่ร้านว่าเดี๋ยวบิ๊กไปรับ
5: เดี๋ยวบิ๊กไปรับให
0: ้แล้วให้บิ๊กอะคาบมา
1: เออรับหน้าที่ไรเดอร์หน่อยได้ไหมล่ะใช่ไหมอ่ะบิ๊กก็รออยู่ที่บ้านแบบนี้นะคุณผู้ชม
0: แล้วเขาน้อยใจอะไรอ่ะ
1: ประเด็นก็คือว่าเนี่ยอันนี้คือที่สื่อเรานำเสน
5: อ
1: มันก็ดูเหมือนจะเป็นจบแค่นี้ถูก
0: ก็เป็นการแบบบอกว่าอ่ะถ่ายทอดวิถีชีวิตถูกไหมแล้วก็อ้าวเนี่ยแต่ละคนต้องรับมือกันยังไง
5: เออเขาเจอมาหลายวันแล้วอ่ะอย่างเงี้ย
1: มันดูเหมือนจะไม่มีอะไรแต่มันก็มีจนได้คุณผู้ชมเพจ Facebook ประชาสัมพันธ์จังหวัดชัยนาทจู่ๆเขาออกมาโพสต์แบบนี้เธอเขาโพสต์ยาวเลยบอกว่าทุกหน่วยงานในชัยนาทระดมกำลังช่วยเหลือประชาชนเต็มที่นำ

0: นอบ้างแค่ป้าเดินมาเอาน้ำปลาดราม่าทำไมครับแค่อยากเรียกกระแสหรืออะไรจรรยาบรรณคือต
1: ้
0: องหมาย question mark
2: ใครเป็นคนโพสอ่ะ
3: แอดมิน
2: ครับอย่างแรกต้องเพศชาย
1: ครับก่อนเลย
0: ใช่ไหม
2: หาก่อนในองค์กรประชาสัมพันธ
0: ์แต่พื้นหลังลายล้อมไปด้วยหัวใจ
1: ครับ
0: ก็คือเราต้องยังไงหรือ
1: ให้มันดูซอฟต์ลงเงี้ยเหรอเหมือนสีพัดเทลด้วยซอฟลงเนี้ยหรอ
2: บังเอิญว่าจะโพสต์ส่งกำลังใจแต่เผอิญเห็นอันนี้ก่อน
1: ก็เลยเหมือนกึกขึ้นมาเงี้ยหรอ
0: แล้วมันไปเกี่ยวกับเรื่องของจรรยาบรรณสื่อเลยอะคะ
1: เกี่ยวได้ยังไง
0: เราไม่ได้บิดเบือนข้อมูลข้อเท็จจริงอะไรเลยนะ
2: คำว่าที่จะต้องเรียกร้องจรรยาบรรณสื่อมันสื่อต้องทำยังไงถึงขนาดต้องเรียกร้องจรรยาบรรณสื่อ
1: น
2: ั่
1: น
2: สิ
1: คือเราทำอะไรผิดขนาดนั้นกับการนำเสนอความเดือดร้อนของชาวบ้านที่มันเกิดขึ้นจริงๆ
0: ค่ะ
1: ที่เขาชาวบ้านเจอจริงๆใช่ไหม
0: แล้วก็เป็นกระบอกเสียงแทนประชาชนเฉยๆ
2: ซึ่งเราก็นำเสนอนะว่าแต่ละหน่วยงานก็ช่วยเหลือประชาชนก
1: ็
2: นำเสนอนะสองด้านอ่ะ
1: ใช
0: ่ก่อนที่เรา3คนจะเดือดไปกว่านี
2: ้ไม่เดือดไม่เดือดมีเรื่องให้เดือดมากกว่านี
0: ้มีเรื่องให้เดือดมากกว่านี้มีคนอื่นๆเดือดด้วยใช่ไหม
1: ใช่แต่ทีนี้เนี่ยคุณผู้ชมครับในมุมของพี่บุ๋มบรรดาก็เป็นหนึ่งคนที่ลงพื้นที่บ่อยเหมือนกันถูกต้องไหมได้เห็นภาพไปลงพื้นที่ช่วยน้ำท่วมเยอะแยะมากมายหลายจังหวัดเลยเนี่ยคือเขาบอกว่าขอออกมาพูดถึงประเด็นนี้หน่อยคือเจ้าตัวเนี่ยมองประเด็นนี้นะฮะว่าการนำเสนอข่าวของคุณยายเนี่ยมันก็เป็นอีกมุมนึงที่สื่อเนี่ยอยากจะนำเสนอเพื่อสะท้อนให้เห็นถึงปัญหาไง
2: ใช
1: ่ว่าปัญหามันยังมีอยู่
2: เราก็ไม่ได้บอกว่าคุณไม่ช่วย
1: ใช่คือ
2: ยายก็ไม่ได้บอกว่าไม่มีหน่วยงานไหนมาช่วยเลยลูก
1: แต่ทีเนี้ยพี่บุ๋มบอกว่าแต่ระบบราชการเนี่ยอาจจะไม่ได้เข้าใจในประเด็นนี้อาจจะเข้าใจคนละมุมกันพอเห็นว่าเป็นข่าวก็เลยเร่งชี้แจงจนออกมาเป็นดราม่าเลย
2: คำไหนชี้แจง
1: อาจจะเป็นตัดพ้อใช่ครับให้มันดูซอฟต์ลงแล้วกันใช้คำว่าชี้แจงแต่แบบตัดท้อออกมา
2: เป็นวิจารณญาณของคุณผู้ชมดูแล้วกันว่าชี้แจง
1: แต่ทีนี้พี่บุ๋มบอกว่าหากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยรีแอคแบบน่ารักอ่ะหรือลงมือช่วยเหลือทันทีอ่ะมันจะดีกว่าไหมอ่ะไม่ใช่มาโพสต์อะไรแบบนี้และที่สำคัญอยากฝากไปถึงหน่วยงานอยากให้เปลี่ยนการทำงานแบบระบบด่าให้เป็นการเข้าถึงพื้นที่แทนพี่บุ๋มบอกแบบนี้เลยนะ
2: ระบบอะไรด่า
0: ระบบด่า
1: เปลี่ยนจากระบบด่าที่อาจจะเป็นอาจใช้คำว่า
0: ระบบ
1: ตัดพ้อชี้แจงละกัน
0: เ
1: ปลี่ยนใหม่จากการที่จะมาโพสชี้แจงแบบนี้เปลี่ยนเป็นลงพื้นที่เลยดีกว่าไหมลองฟังพี่บุ๋มหน่อยละกันครับ
4: ผมว่ามันเป็นความหลากหลายของมิติการนำเสนอข่าวค่ะเพียงแต่ว่าในมุมของราชการเขาอาจจะมองอีกมุมหนึ่งระบบราชการไทยหรือการทำงานบางทีก็ใช้ระบบการด่าหัวหน้าด่าลูกน้องมาลูกน้องก็หล่นไม่รู้จะทำยังไงก็ออกมาเขียนว่าทำไมต้องนำเสนอข่าวแบบนี้ถ้าเกิดเป็น ข้อความที่เขียนระดับจังหวัดอย่างนี้นะไม่ควรที่จะมาเทคดราม่าแค่เขียนชี้แจงหรือเขียนมุมให้น่ารักกลับมาลองปรับใหม่นะคะลองปรับใหม่เป็นระบบการด่าเป็นการเข้าใจเข้าถึงและทำจริง
1: ผม
4: ว่ามันเป็น
1: ความอยากให้เปลี่ยนระบบแบบเข้าถึงเข้าใจดีกว่าไหมอะไรอย่างเงี้ยหลายคนก็บอกโอ้โหเนี่ยแหละคือแทนใจประชาชนที่บอกว่าอยากจะสื่อไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเหมือนกันอ่ะทีนี้มีอีกหนึ่งคนและกันคุณผู้ชมครับพี่ไทยเอกพันธ์ก็บอกว่าเห็นแล้วนะกับข่าวนี้เนี่ยต้องบอกก่อนอื่นเลยว่าเห็นใจคุณป้ามากๆคุณยายมากๆเลยที่ต้องเดินลุยน้ำออกไปเพื่อไปซื้อน้ำปลา1ขวดออกมาแต่ทีนี้เนี่ยในมุมของสื่อที่เขานำเสนอเรื่องแบบนี้เพราะต้องการให้รู้ว่าคุณยายเนี่ยเขาอยู่จุดไหนเขาเดือดร้อนยังไงเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเห็นเนี่ยคุณควรลงพื้นที่ไปหรือเปล่า
0: ไปเนาะ
1: ใช่ไหมคุณควรลงพื้นที่เข้าไปช่วยเหลือหรือเปล่าซึ่ง
2: คำอยู่คิดประโยคอยู่แป๊บนึง
1: ยัง
2: ไม่ได้ลงไงก็ต้องคิดประโยคชี้แจงก่
1: อ
2: น
1: ขอชี้แจงก่อนใช่ไหมแต่ทีนี้เนี่ยคือต้องย้ำก่อนนะว่าการนำเสนอของสื่อแบบนี้จุดประสงค์หลักไม่ได้ต้องการที่จะประจานใครเลยแต
2: ่
1: อยากให้เข้าใจถึงความเดือดร้อนเพราะฉะนั้นไม่จำเป็นต้องเกิดดราม่าครับ
5: สื่อเนี่ยเขาอยากจะสื่อสารออกไปว่าตรงนี้ยังไม่มีใครมาดูแลยายแก่ๆได้เดินออกมาหาสิ่งต่างๆที่จะมาประทังชีวิตสื่ออาจจะมองเห็นว่าเฮ้ยตรงนี้เข้ามาดูกันหน่อยนะอาจจะมีอีกหลายบ้านอีกหลายครอบครัวที่เป็นแบบนี
1: ้
5: แต่น้ำมันสูงก็ไม่มีใครออกมาผมคิดว่ามันดีสำหรับนำเสนอออกไปโอเคเลยนะคนจะได้รู้ไงเนี่ยสังคมรู้แล้วว่าเฮ้ยตรงนี้จริงๆว่ะ
1: ใช่ถูกนำเสนอออกไปเพื่อให้รู้ไงว่าปัญหามันยังมีอยู่ในพื้นที่ตรงจุดนี้ไง
2: หน้าที่ของสื่อไงสออืออสื่อไม่เอกสื่อไงสื่อก็คือสื่อสารไงสื่อสารออกไปคุณจะได้รู้ถูก

0: แล้วคือเอาผมพูดในมุมของผมที่ลงพื้นที่ในกรุงเทพหลายจุดเหมือนกันนะผมก็อยากจะสื่อสารไปเพิ่มเติมเหมือนกันว่าหลายจุดในพื้นที่มันยังมีความเดือดร้อนที่ยังเข้าไปไม่ถึงความช่วยเหลือตรงนี
1: ้นี่ขนาดอยู่ในกรุงเทพหรอ
0: ในกรุงเทพนะอ้าวอย่างร่มเกล้าเนี่ยมันใหญ่มากนะเขตร่มเกล้ามีเป็นร้อยซอยเขตธานี4เป็นร้อยซอยอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: แต่ละตึก
0: แต่ละตึกอีกมีอีกกี่คนบ้านมีอีกกี่คนมีเด็กอ่อนมีเด็กทารกมีผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงอีกเพียบแต่ข้อมูลเหล่านี้คนที่อยากจะไปช่วยเนี่ยเขาต้องการรู้
1: จ้ะ
0: และคนที่ควรจะรู้ดีที่สุดคือใครคนในพื้นที่หรือเปล่า
1: แล้วยังไงเกิดขึ้น
0: กับกลายเป็นว่าเหมือนไม่มีคนที่เป็นศูนย์กลางในการกระจายเลยว่าเอ้ยความเดือดร้อนตรงจุดนี้จุดนี้จุดนี้จุดนี้มันอยู่ตรงไหน
1: คือปกติจริงๆแล้วอ่ะสมมติถ้าเราเป็นความช่วยเหลือจากด้านนอกเราก็ต้องไปถามคนในพื้นที่ก็จะรู้ดีที่สุดว่าพี่ตรงไหนเดือดร้อนตรงไหนยังไม่ได้เนี่ยเข้ากล่องเนี่ยเตรียมมาแล้วเนี่ยให้จุดไหนได้พี่
2: จริง
1: อ่ะถูกไหม
0: หรือบางครั้งเนี่ยมีทีมงานไลฟ์ของเราอยู่เนี่ยออนไลน์เพจออนไลน์เราอ่ะมีคนเข้ามาคอมเมนต์เนี่ยบอกว่าเนี่ยอยากให้เข้าไปตรงตึกนี้ตึกนี้ตึกนี้บ้างเราอยากจะเข้าไปช่วยเหลือเหมือนกันนะแต่เราไม่รู้ไงว่ามันอยู่ตรงจุดไหนอ่ะ
1: เราไม่ได้ลงพื้นที่นั้น
0: ก็ต้องถามคนในพื้นที่บางคนก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่จริงๆเน
1: ี่
0: ยตั้งศูนย์บัญชาการหน่อยก็ได้ในการประสานหน่อยแบ่งหน้าที่ของการทำงานของการช่วยเหลือหน่อยเพื่อที่จะได้เข้าถึงทุกๆคนมันจะได้ไม่มีภาพสะท้อนแบบนี้ออกมา
2: อันนี้ขนาดกรุงเทพยังมีปัญหาขนาดนี้แล้วต่างจังหวัดพื้นที่มันกว้างมากนะคะคือนอกจากมุมนึงที่น้องโยชาทอนแล้วว่าตั้งศูนย์บัญชาการรวมข้อมูลให้คนนอกเข้าไปช่วยเหลือหน่อยแล้วใจว่ามุมนึงแล้วอ่ะเราไม่ว่าหรอกว่าสื่อนำเสนอยังไงเราไม่ต้องมานั่งคิดนั่งถามกันดีกว่าแต่เราควรถามว่าเมื่อคุณเห็นภาพนี้แล้วคุณแอคชั่นยังไงอันนี้คือสิ่งที่สำคัญคุณจะแค่นั่งหลังคีย์บอร์ดหรือคุณจะลงพื้นที่ไปช่วยเหลือชาวบ้านแค่นั้นเลย
1: ก็ล่าสุดผู้ว่าการจังหวัดชัยนาท
2: ค่ะ
1: ขอโทษค่ะ
0: นี่ออกมาขอโทษแล้วไงก็เนี่ยออกมาขอโทษแล้วกับภาพนี้
1: กรณีกระจายความช่วยเหลือไม่ทั่วถึงในช่วงน้ำท่วมที่ผ่านมานะคะพร้อมสั่งให้ทุกหน่วยงานเร่งตรวจสอบแล้วก็ดูแลพี่น้องประชาชนอย่างเต็มที่หากใครไม่ได้รับความช่วยเหลือโปรดแจ้งเข้ามาทันทีครับ
0: ครับนี่
2: ครับ
1: ขึ้นแล้ว
0: และจริงๆทางเพจเนี่ยเขามีการระบุด้วยนะบอกว่าเดี๋ยวจะนำเรื่องนี้เนี่ยไปปรับปรุงเรื่องของการทำงานแล้วก็การสื่อสารให้รอบคอบมากยิ่งขึ้นด้วย
1: สื่อสารกับใคร
2: สื่อสาร
0: ก็เนี่ย
1: กับใคร
0: แอดมินอะ
1: ล่าสุดล่าสุดคุณยายได้รับถุงยังชีพแล้ว
2: นี่แหละ
0: แล้วมีน้ำปลาให้คุณยายใช่ไหม
1: คุณยายมีน้ำปลาแล้วไม่ต้องเอาแล้ว
0: เอาอีกไงเดี๋ยวไม่พอ
1: ค่ะแล้ว
0: นี่ไข่ไก
2: ่เป็นแพ็คเลยไข่ไก
0: ่น้ำมันพืชนี่น้ำดื่มไข่ไก
1: ่ให้บ้านคุณยายหลังเดียวไหม
0: ไม่รู
2: ้
0: แล้วรอบๆล่ะเพื่อนบ้านพี่เสื้อแดงที่นั่งคุยกับคุณยายด้วยอะ
1: ไหนๆไปแล้วนึกว่าน่าจะกระจายความช่วยเหลือแล้วแหละเพราะรู้เห็นไหมคือถ้าเราไม่สื่อออกไป
0: ความช่วยเหลือจะไปถึงไหมอะ
1: มันเป็นอย่างนี้ไงเธอคนที่โพสอะเข้าใจไหมล่าสุดนี่คุณสุภมาศ
0: ครับ
1: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลกรมประชาสัมพันธ์ท่านนี้ขอโทษค่ะ
0: ยกมือไหว้ขอโทษเลย
1: อีกสักครั้ง
0: ครับ
1: นี่ท่านยกมือไหว้ขอโทษค่ะบอกเลยว่ากำชับทางกรมประชาสัมพันธ์และสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชัยนาทแล้วว่าหน้าที่อ่ะเนาะ
0: ครับ
1: คือนำเสนอข้อมูลข่าวสารที่สร้างสรรค์เป็นประโยชน์ช่วยเหลือประชาชนสร้างขวัญกำลังใจโดยไม่มีหน้าที่ในการใส่ความเห็นเนาะที่จะสร้างความไม่สบายใจให้กับประชาชนนะจ๊ะโดยเฉพาะตอนนี้ภาวะแบบนี้เนี่ยคือก็ต้องเผชิญความกังวลใจในรอบด้านถูกไหมแล้วยังมีการโพสต์แบบนี้ซึ่งคุณเป็นหน่วยงานภาครัฐอ่ะ
0: ใช
1: ่หนึ่งต้องมีความเป็นกลางไหมไม่รู้สิ
0: คือคุณต้องพร้อมการรับการวิจารณ์อยู่แล้วเรื่องของการทำงานถูกต้องไหม
1: แล้วเราก็ไม่ได้วิจารณ์นี่ว่าการทำงานคุณไม่ดีป่ะ
0: คือไม่ได้ว่าอะไรไม่ได้พาดพิงไปถึงหน่วยงานเลยใช่ไหมล่ะเพราะว่าเราไปว่าแค่ว่าคุณยายเขาเดือดร้อน
2: แค่น
0: ั้นเอง
1: เนาะกินน้ำปลาเฉยๆไงเท
2: ่
1: าน
2: ั้
1: น
2: คือก็อยากให้มองว่าเอางี้ละกันมองว่าสื่อก็เป็นส่วนหนึ่งเราเป็นเพื่อนกันดีกว่าเราทำงานกันเป็นทีมเพื่อช
0: ่วยก
2: ันดี
0: กว่า
1: ช่วยกัน
2: เป้าหมายเพื่อให้ประชาชนเนี่ยเดือดร้อนน้อยที่สุดถือว่าช่วยกันเป็นทีมเดียวกันและเช่นเดียวกันกับโครงการวันสร้างสุขนะคะเราต้องการช่วยเหลือผู้ประสบภัยในทุกพื้นที่เลยค่ะคุณผู้ชมโดยคุณผู้ชมสามารถเป็นส่วนหนึ่งได้นะคะส่งต่อน้ำใจผ่านโครงการวันสร้างสุขเพื่อผู้ประสบภัย2569โดยกลุ่มบริษัท The One Enterprise และมูลนิธิเรวัชพุทธินันเราขออนุญาตขึ้นเลขบัญชีให้ด้านบนหน้าจอนี้นะคะหรือว่าใครจะสะดวกสแกน QR Code ด้านบนหน้าจอก็ได้

0: ได้เช่นเดียวกันค่ะโดยยอดบริจาคเมื่อช่วง4โมงเย็นที่ผ่านมาอยู่ที่ 2,637,005 บาทนะคะต้องขอบคุณผู้ชมใจเลยค่ะ
1: ครับผมนะฮะอ่ะทีนี้คุณผู้ชมครับส่วนเรื่องราวดราม่าของครอบครัวหนึ่งที่คุณแม่ต้องออกมาร้องขอความเป็นธรรมโดยคุณแม่เนี่ยคุณผู้ชม
0: โอ
1: ้โหเห็นภาพนี้แล้วมันแบบ
2: เดือดกันทั้งประเทศเลยอันเนี้ย
1: มันสะเทือนใจมากนะนี่คือภาพของศูนย์ดูแลผู้สูงอายุหรือหลายคนบอกกงขลังหรอ
2: ไม่ละอันเนี้ยเนี่ยคือระดับความสูงอะแทบจะพลิกตัวไม่ได้เลยนะ
1: ไม่ได
2: ้ถ้าจะพลิกตัวต้องยืดก่อน
1: เนี่ย
2: นี่หรอ
1: นี่คือต้นเหตุที่ณตอนนี้เนี่ยกำลังตรวจสอบกันเพิ่มเติมแต่ว่าล่าสุดเองเนี่ยเห็นบอกว่าลูกที่เป็นต้นเรื่อง
2: ใช
1: ่กราบขอโทษแม่แล้วอ่ะเดี๋ยวเรากลับมาไล่เรียงประเด็นนี้กันช่วงหน้าครับ

0: คุณรู้ดีว่าเขาคือใครชายในเสื้อเหลืองกับโปรโมชั่นที่พูดเหมือนเดิมทุกปีผ่อนยาง 0% 10เดือนที่บีควิกรับประกันบ้านร่วมแตกเปลี่ยนฟรี1ปีและเปลี่ยนน้ำมันเครื่องเกรด10,000กิโลที่บีควิกฟรีไส้กรองฟรีค่าแรงในอนาคตข้างหน้าเทคโนโลยียานยนต์จะเปลี่ยนไปแค่ไหนทั้ง
1: ถึงแม้มนุษย์อย่างเราจะแก่ลงทุกปีแต่บีควิกจะทันสมัยและใหม่เสมอเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต
2: แก้ลมวิงเวียนด้วยส่วนผสมจากสมุนไพรธรรมชาติยาหอมเม็ดซองแดงเวชพงโอสถหาซื้อได้ตามร้านขยะทั่วไป
3: จี้กงแดนสดชื่นอร่อยชุ่มคอลูกอมส้มมือรสบวยจี้กงแดน
4: เสียวฟันตอนนั้นน่ะเป็นหนักเลยครับแต่พอได้ใช้เทพไทยสูตรช่วยลดการเสียวฟันเดี๋ยวนี้ฟันไม่เสียวแล้วรู้สึกปากสะอาดขึ้นด้วยแถมหลอดหนึ่งใช้ได้นานจนลืมเลย
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
4: ช่วยลดเสียวฟันที่แสนประหยัดต้องเทพไทยครับ
6: อย่าสนุกอ่ะ
7: มันต้องมีตัวเปิด
8: แค่เปิดด้วยชุดพอใจบาเก็ตคุ้มยิ่งขึ้นเพียง199บาท
9: ตั้งแต่วันนี้ถึง31ธันวาคม2571
10: ซุปเปอร์วิตามิน10เท่าสดชื่นมั่นใจ 100% เคลียร
11: ์ดื่มนมแคลเซียมสูงแคลเซียมเพิ่มขึ้น 97% ต้องนมคาร์เนชั่น UHT
12: เหงื่อออกทำให้เสื้ออับ
13: จะอับแค่ไหนก็ไม่กลัวเพราะเราใช้ Breeze สูตรซักด่วน
12: เทคโนโลยีสยบกลิ่นอับเก่งที่สุดจาก Breeze ช่วยขจัดคราบและลดกลิ่นอับหอมเฟรชแม้ใน15นาที
13: ใหม่ Breeze สูตรซักด่วน
14: ครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิลสีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
15: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิล
16: หากคุณกำลังมองหาวิธีลดความเสี่ยง NCD ลุกขยับเลยช่วยลดเสี่ยงโรคหัวใจลุกลุกลุกอย่าลืม
17: ลุกค่ะ
16: ทุกครึ่งชั่วโมงขยับ3นาทีลดเงี้ยจากสสส
18: ฉันเคยมีชีวิตที่มีความสุขแต่แล้ว
19: จะไปเล่นงานกูเหรอไอ้หมอนวด
20: เขาจ้างสดไอ้มันเป้าล้านแม่งนี่แหละ
21: ผมไม่อยากเชื่อเลยว่าเด็กผู้หญิงคนนั้นจะต้องมาเป็นคนในวันนี
22: ้คนอย่างเราจะเอาอะไรไปสู้เขาม
18: ันมีศาสตร์นวดเร้นลับที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน
23: เลิกคิดจะแก้แค้นซะ
20: คนในประเทศนี้แม่งก็ซื้อกันได้หมดวะ
18: เจอกูแน่ไอ้ตรงอย่าง
22: คนอย่างพวกมึงจะทำอะไรกูได
18: ้ได้สิ
24: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียว
25: ครึ่ง
24: ทุกวันจันทร์และวันอังคารเวลา 20:30 น
25: พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้น
24: สมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียม
25: เพียง99บาทต่อเดือน
24: กดดอกจัน559ซีเรีย
25: ลโทรออก
26: New Isuzu V-Cross 4x4 ครั้งแรกกับเครื่องยนต์ 2.2 DDI Max Force แรงให้คุณลุยได้ถึงที่สุด New Isuzu V-Cross 4x4 2.2 และ 3.0 DDI Max Force The one and only 1เดียวเท่านั้น
27: ผมขาดร่วงเหรอยาไม่กลัวหรอกใหม่ Pantene แชมพูสูตรไบโอติผสานโปรวิตามิน B5 และไบโอตินช่วยให้รู้สึกผมแข็งแรงขึ้นช่วยฟื้นบำรุงผมที่ถูกทำร้ายนาน3ปีนี่แหละผมแพนทีนใหม่แชมพูสูตรไบโอติน
28: วันนี้นะมาการันตีให้อีกเสียงหนึ่งว่าครีมพยาพาลีของเรานะโอ้โหตอนนี้นะเสียงลือเสียงเล่าอ้างดังสนั่นทั่วตึกแดนนี่เลย
29: ใช่
28: เดินไปไหนใครก็ใช้นะจะบอกว่าเป็นคนติดนวดมากๆเป็นคนขี้เมื่อยมากๆเวลาไปงานก็ส้นสูงแบบตลอดเวลาลูกชาย2คนกำลังแรงเยอะเลยชอบเล่นต่อสู้ชอบเล่นอะไรหนักๆแล้วเวลาลูกเทียนน้ำหนักก็เยอะขึ้นทุกวันเวลาก่อนนอนโอ้โหปวดหลังลามไปเอวปวดน่องปวดเข่าคอบ่าไหล่นี่ตึงไปหมดแต่ไหนๆได้ไปแล้วไงก็เปิดใจใช้ซะหน่อยเฮ้ยชอบมากบอกเลยนะว่าแค่ทานะไม่ต้องนวดไม่ต้องเคสเลยนะคุ้มสะใจคลายปวดเมื่อยได้ดีเลยทุกคนลองแล้วต้องชอบแน่นอน
30: ใครปวดอยู่เมื่อยอยู่จัดได้เลยเซตนี้ขวดใหญ่ๆแบบนี้นะคะ50กรัม5กระปุกค่ะ250กรัมจุกๆมาเป็นบ็อกเซตสวยงามเลยส่งฟรีด้วย999บาทเท่านั้นค่ะ
31: ครีมแก้ปวดเมื่อยที่มีตราพยาพาลีได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพรมีส่วนประกอบของดอกกาญจน์พลูเถาเอ็นอ่อนเง่าไพรน้ำมันระกำการ ระบูลและตัวยาอื่น
30: ๆโรงงานคือประสบการณ์80ปีอยากให้ลองครีมแก้ปวดเมื่อยที่มีตราพยาพาลีปวดแล้วปาดปวดแล้วทามทาแล้วมันจะรู้สึกเลยว่าอุ่นก่อนแล้วก็รู้สึกเย็นตามค่อยๆ คลาย
28: นิดเดียวไม่ต้องเยอะ
30: มันเป็นเนื้อครีม
28: ใช่เ
0: นี่ย
28: ทาตรงน่องอ่ะพี่ผู้ชอบปวดตรงน่องเงี้ยแล้วก็รีดเธอแค่ทาลงไปโดนผิวก็สะใจแล้วอ่ะทุกคนมันหอมด้วยนะซึมง่ายไม่ทิ้งคราบเอาไปใช้แล้วจะรู้ว่ามันเป็นยังไงคอบ่าไหล่เอวบางคนก้มๆเงยๆเนาะ
30: ใช่
28: ค่ะแม่ค้าเนาะหรือว่าคนเป็นแม่คนอย่างเงี้ยปวดเอวปวดหลังบ่อยมากเลยก็เอาไปทาเลย
30: ใครปวดอยู่เมื่อยอยู่จัดได้เลยเซตนี้ขวดใหญ่ๆแบบนี้นะคะ50กรัม5กระปุกค่ะ250กรัมจุกๆมาเป็นบ็อกเซตสวยงามเลยส่งฟรีด้วย999บาทเท่านั้นค่ะ
1: โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1พฤษภาคม2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
2: ให้ลูกสนุกกับทุกสิ่งที่อยากเป็น
3: อยากเป็นนักสำรวจเป็นนักวิจัยเป็นฮีโร่
2: ดูแม็กซ์ดูโกรสาม D Iron Plus และนี่แบบ UHT มาพร้อมสารอาหารดีๆอีกมากมายลูกมีดีกว่าที่คิดใช้ชีวิตได้อีกเยอะ
4: Fit your mask friend กลิ่นเชอรี่สดชื่นเต็มๆเข้มไม่เหมือนใครเปลี่ยนมูดได้ทุกโมเมนต์กลิ่นเชอรี่เต็มๆเข้มหอมได้อีก Fit your mask friend จากอังกฤษ
5: ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู
6: ่สามแม่ครัวความอร่อยอยู่คู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยนมองเฟลอน้ำแร่ที่ได้รับรางวัลด้านรสชาติ8ปีซ้อนจากเชฟนานาชาติ
7: ผมเชื่อว่าประเด็นนี้เนี่ยหลายคนคงเห็นภาพแล้วกับศูนย์ดูแลผู้สูงอายุขึ้นชื่อว่าศูนย์ดูแลผู้สูงอายุคนจะนึกภาพว่ามันจะต้องเป็นศูนย์แบบไหน
28: คือมันจะต้องมีความสว่างสว่างมีความแบบว่าอบอุ่นมีความโฮมมี่ไหม
7: ใช่แต่ภาพที่เห็นเนี่ยมันแบบโหมันแตกต่างกันเยอะมากๆคุณผู้ชมครับหลายคนบอกเห็นแล้วมันน่าหดหู่ใจมากนะฮะมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมไปถึงสื่อเนี่ยลงพื้นที่ไปตรวจสอบที่ศูนย์นี้เนี่ย2วันแล้วเมื่อวานแล้วรอบนึงวันนี้อีกรอบนึงคุณผู้ชมแต่ทีนี้ก่อนที่จะไปพูดถึงเรื่องของศูนย์ดูแลผู้สูงอายุเนี่ยเรามาดูต้นเรื่องกันก่อนนะฮ
30: ะ
7: เพราะว่ามีคุณแม่ท่านนึงเนี่ยออกมาร้องขอความเป็นธรรมโดยคุณแม่ท่านนี้เขาอ้างว่าลูกชายกับลูกสะใภ้พาแม่ไปที่ศูนย์แห่งนี้อ้างว่าแม่เป็นบ้าแล้วแม่ต้องอยู่ที่ศูนย์พักพิงนี้เนี่ยมา2ปีกว่าๆแล้วคุณผู้ชมคือคุณแม่ท่านนี้เนี่ยเล่าให้ฟังนะฮะบอกว่าคุณแม่ถูกอุ้มไปนะถูกพาไปแบบไม่ตั้งใจด้วยคุณผู้ชมคือไม่ได้สมัครใจอยากจะไปเลยแต่ชีวิตภายในศูนย์คุณแม่เขาเปรียบเทียบว่าเหมือนนรกบนดินคือแบบมีอยู่รอบนึงครับคุณแม่ก็เล่าให้ฟังบอกว่าเนี่ยตอนที่อยู่ที่ศูนย์นะถูกจับแก้ผ้าก็
30: ม
7: ีบังคับกินยานอนหลับก็มีบังคับกินยากล่อมประสาทถูกล็อกติดเตียงมัดติดกับเก้าอี้ห้องที่อยู่ห้องน้ำก็ไม่มีสุดท้ายเนี่ยเขาต้องทนอยู่แบบนี้มาจนสบโอกาสติดต่อน้องสาวของตัวเองได้ให้น้องสาวเข้ามาช่วยเหลือจนกระทั่งพาออกมาจากจุดนี้ได้สำเร็จนะฮ
30: ะ
7: พอกลับมาถึงบ้านสิ่งที่ช็อกหนักไปกว่านั้นคือทรัพย์สินเงินทองในตู้ทรงตู้เซฟหายเกลี้ยงครับโรงงานผลิตเครื่องสำอางที่สร้างมาระดับพันล้านก็กลับไปอยู่ในครอบครองของลูกชายและลูกสะใภ้เลยอยากจะเรียกร้องหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยมาตรวจสอบกันหน่อยนะฮะก็มีการเล่าถึงประวัติของการทำโรงงานมาตั้งแต่ปี55จนกระทั่งลูกชายเนี่ยเอาไปดูแลแล้วก็มีการจะส่งคืนกลับคืนมาเพราะว่าโรงงานขาดทุนแต่ปรากฏว่า21กุมภาปี67ลูกชายพาคนที่มาอีก2คนจับแม่ไปส่งยังศูนย์พักพิงนะฮะแม่ย้ำเลยบอกว่าการที่ออกมาร้องสื่อรอบนี้เนี่ยไม่ได้ต้องการจะทวงทรัพย์สินอะไรคืนนะแต่อยากจะให้หน่วยงานไปตรวจสอบข้อเท็จจริงกันหน่อยและหวังว่าเรื่องนี้จะเป็นอุทาหรณ์สำหรับครอบครัวอื่นๆด้วยครับ
8: อยากจะแม่เราจะเอาเรื่องที่ศูนย์พักพิงไหมคะแม่
9: เอาเนาะแม่นะ
8: ดำเนินคดีเนาะ
9: บอกเอา
17: แม่คะสรุปว่ามีหมอไหมคะที่ศูนย์พักพิง
8: มีหมอไหม
29: ไม่มี
17: เขาดูแลคุณแม่ปฏิบัติกับคุณแม่ยังไงคะ
29: ทรมาน
17: ค่ะจริงๆเขาให้เหตุผลไหมคะว่าที่ต้องขังคุณแม่บนเตียงแบบนั้นเพราะว่าเราม
9: ีอาการ
17: อะไรมันมีการอ้างว่าคุณแม่โวยวายอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณแม
9: ่ไม่มีเลยใช่ไหมแม่
28: ก็เห็นว่าที่ไหน
7: ทีนี้เนี่ยคุณผู้ชมครับคือพอมีการร้องออกมาแบบนี้เนี่ยหน่วยงานก็ลงพื้นที่ไปที่อำเภอท่าม่วงกาญจนบุรีเดี๋ยวไปตรวจสอบเลยนะฮะว่าสภาพเนี่ยมันเป็นไปจริงตามที่มีการนำเสนอภาพในโลกออนไลน์กันหรือเปล่าที่สื่อนำเสนอกันหรือเปล่าพอปรากฏว่าไปถึงเนี่ย นี่ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ
0: ทำไม
9: ลวดหนามเพลงทำไม
10: ขออภัยนะอันนี้
7: ไม่ใช่
10: ไอดันคุกหรอ
7: ใช่ไม่ใช่ห้องขังนะฮะไม่ใช่เรือนจำนะแต่ทำไมถึงมีลวดหนาม
10: เหมือนเรือนจำเลยอ่ะ
7: ใช่มีลูกกรงเหล็กมีลวดหนามหีบเพลงมีการล็อกแม่กุญแจจากภายนอกเนี่ยข้างนอกว่าตกใจแล้วพอเข้าไปด้านในคุณผู้ชมคือเขาบอกว่ามันยิ่งตกใจหนักกว่าเลยนะฮะเพราะว่าสภาพห้องเนี่ยมันเหมือนเป็นห้องขังมากกว่าที่จะเป็นศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ
10: ใช่แล้วเนี่ยคือดูดีไม่เห็นเดือนเห็นตะวันเลยอะ
7: ประตูหน้าต่างไม่มีประตูหน้าต่างไม่มี
9: แล้วดูห้องนี้ดิคือมันเหมือนที่เราเห็นด้วยว่าของเราบนโรงพักอะค่ะ
7: ใช่
10: ไม่แล้วเหมือนเห็นในหนังสยองขวัญ
7: อ
10: ะ
7: คือขออภัยคุณผู้ชม
10: ก็อยู่ที่พื้น
7: หลายคนพอเห็นภาพเหล่านี้แล้วเนี่ยมีการเปรียบเลยว่านี่มันกรงขังสัตว์หรือเปล่าหรือมันคุกกันแน
10: ่ไม่ที่รับไม่ได้คือเตียงนี้ด้วยนะ
7: ใช่
10: นุ้ยไม่เคยคิดเลยว่าเฮ้ยมันจะเป็นนวัตกรรมที่แบบที่ออกมาคิดเพื่อมนุษย์อะ
9: ไม่อยากเรียกว่านวัตกรรมเลยแหละเอาจริง
10: เออ
7: คือโอเคแหละในตามโรงพยาบาลเราจะเห็นว่าผู้ป่วยบางท่านเองอาจจะมีการขัดขืนส่วนใหญ่เขาก็จะเอาผ้าเนี่ยมัดข้อมือกับ
10: ใช่ใช่ใช
7: ่แค่นั้นนี่ก็ถือว่ามันก็ดูแบบรุนแรงแล้วนะแต่พอเห็นภาพนี้หลายคนบอกโอ้โหรับไม่ได้จริงๆอะ
9: มัน
7: เห็นแล้วมันสะเทือนใจมากๆเนี่ยโอ้ไม่คาดคิดเนาะ
9: นั่นสิคะ
10: นี่หรอคือเป็นสภาพที่เราควรจะให้แม่เราที่เลี้ยงดูเรามาอย่างดี
7: จะอยู่แบบ
9: นี้สภาพแบบนี้หร
10: อ
9: เออเนี่ยคุณผู้ชมแล้วประเด็นเนี่ยนะคือทางนี้คุณแม่ที่มาออกรายการหนกระแสเนี่ยนะคะก็ยังบอกด้วยนะว่าแม่เองเนี่ยตอนที่ไปอยู่ที่นู่น2ปีกว่าแม่แอบทำตำหนิเอาไว้ที่เตียงเอาเมจิกอะเขียนไว
7: ้
9: วงกลมเขียนรูปเป็นวงกลมสัญลักษณ์เอาไว้นี่ค่ะนี่แล้ววันเนี้ยนักข่าวก็ตามไปเจ
7: อ
9: คือแม่ต้องการจะทำสัญลักษณ์เพื่อที่จะยืนยันว่าแม่
10: ที่นี้แหละที่ฉันเคยอยู่
7: จริงจริง
10: แล้วนี่หรอที่บอกว่านี่คือข้ออ้างอะไรของลูกที่บอกว่าแม่สติสัมปชัญญะไม่ดีเลยต้องเอาไปไว้ตรงนี
7: ้ครับ
9: เออ
7: น
9: ะ
7: นี่เนี่ย
9: คือเรื่องเนี้ยคุณผู้ชมคุณแม่เองคือน่าสงสารมากน่าสงสารจริงๆยิ่งฟังยิ่งแบบเจ็บปวดใจแต่ทีนี้มีความฝั่งเจ้าของศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ
7: เออ
9: เขามีคำอธิบายทั้งเรื่องเตียงกงเหล็กต่างๆนานาทำร้ายร่างกายไม่บังคับอะไรไหมต
7: ั
9: ้งใจฟังนี่คือคุณแมวค่ะคุณแมวเองเนี่ยบอกว่าเธอนะอดีตเป็นพยาบาลสังกัดกองทัพอากาศต่อมาลาออกมาทำงานโรงพยาบาลเอกชนเปิดศูนย์ดูแลผู้สูงอายุมานานหลายสิบปี
7: ครับ
9: มีประสบการณ์จะบอกว่ามีประสบการณ
7: ์
9: เริ่มจากดูแลผู้สูงอายุที่ครอบครัวไม่มีเวลาดูแลก่อนค่ะ
7: ครับ
9: จนปัจจุบันที่ศูนย์นี้ก็คือเป็นการขยายมาดูแลผู้ป่วยที่อยู่ในระยะฟื้นฟูด้วย
10: แล้วจะฟื้นฟูได้ยังไงในการจ
7: ัดพื้น
9: ที่ในสภาพแวดล้อมแบบนี้ใช่ไหม
10: ใช่อันนี้คือฟื้นฟูยังไง
9: นั่นสิคะ
10: พลิกตัวยังพลิกลำบากเลยเอ้าพลิกตัวเขาชนแล้วเนี่ย
7: ใช่นี่เห็นไหมเห็น
10: ไหม
7: เห็นข้อศอกไหมข้อศอกยังต้องเลยออกมาเลยอ
10: ่
7: ะเหมือนนอนกอดลูกกรงเลย
9: เออเนี่ยลักษณะแบบนี้นะคะซึ่งตัวของป้าแมวเองเนี่ยยืนยันว่าที่ศูนย์ได้รับอนุญาตถูกต้องตามกฎหมายก็คือขออนุญาตสบส.กระทรวงสาธารณสุขแล้วตรวจสอบแล้วต่อใบอนุญาตทุกปีแล้วเพิ่งต่อล่าสุด3สิงหาคม
10: ใครอนุญาตอ
9: ่
10: ะ
9: อันนี้สงสัยเหมือนจอยเลย
7: ประเด็นคืออนุญาตเนี่ยได้มาตรวจสอบสถานที่จริงหรือเปล่า
9: เจ้าหน้าที่คนไหนเหรอที่มาตรวจสอบและต่อใบอนุญาตให้ได้เห็นสภาพเหล่านี้ไหม
7: เออเดี๋ยวฝากทีมข่าวเนี่ยไปหาด้วยนะไปถามหน่อยเจ้าหน้าที่ที่ตรวจสอบเนี่ย
9: นั่น
7: เลย
9: ค่ะส
7: อ
9: บบสกระทรวงสาธารณสุข
10: คนนั้นต้องรับผิดชอบด้วยนะ
9: นั่นน่ะสิทีนี้กลับมาที่เตียงกรงเหล็กที่เห็นเนี่ยคืออะไรป้าแมวมีคำอธิบายป้าแมวบอกว่าเตียงนี้นะเอาไว้ใช้สำหรับเคสผู้ป่วยจิตเวชขั้นรุนแรงเพราะปกติแล้วผู้ป่วยในระดับนี้เขามักจะทำร้ายร่างกายตัวเองแล้วก็เดินไปเดินมาก็เลยต้องใช้เตียงลักษณะแบบนี้ค่ะให้มีความแข็งแรงแล้วก็จะได้ปลอดภัยทั้งตัวเจ้าหน้าที่ที่ดูแลแล้วก็ผู้ป่วยสำหรับที่นี่เองเนี่ยมีผู้ป่วยทั้งหมด92คนนะคะแล้ว92คนเนี่ยเขาจะแบ่งเป็นเอาเป็น3ส่วนเป็นแบ่งของคนชราแบ่งเป็นผู้ป่วยจิตเวชแบ่งเป็นผู้ป่วยระยะฟื้นฟูอันนี้เป็นสำหรับผู้ป่วยจิตเวชขั้นรุนแรงเขาอธิบายแบบนั้น
7: ขั้นรุนแรงแต่ว่าเตียงข้างหน้าเตียงแรกสุดก็ไม่เห็นมีลูกกรง
10: เขาเอาไว
7: ้บอ
10: กว่าเขาบอกว่าเหมือนกับว่าอยู่ห้องรวมๆกันเขาก็เลยขังผู้ป่วยจิตเวชอะไว้อยู่ในเตียงกรงเพื่อที่จะไม่ให้ผู้ป่วยจิตเวชขั้นรุนแรงที่เขาอ้างว่าไปทำร้ายคนอื่น
7: โวยวายเสียงดัง
10: ไปเดินไปทำร้ายคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าผู้ป่วยจิตเวชต้องอยู่โรงพยาบาลปะ
7: นั่นน่ะสิน
9: ั่นน่ะสิ ช่ไหม
10: อันนี้
7: ควรจะแยกเฉพาะไหมอ่ะ
10: คืออันนี้นุ้ยว่านะสภาพคุณภาพชีวิตแย่มากแย่กว่าขออภัยนะนักโทษที่ทำเรื่องรุนแรงอีกอ่ะ
7: จริง
9: ก็จริง
10: มันไม่ควรทำกับคนที่ชื่อขึ้นชื่อว่าเป็นเพื่อนมนุษย์ด้วยกันเลยอ่ะไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดนะไม่รู้สิ
7: แล้วคือเห็นภาพนี้ไม่เคยเห็นนะหรอใช่ไหม
10: เออนุ้ยไม่เคยเห็นเตียงแบบนี้
7: ไม่เคยเห็นเหมือนกัน
9: ปวดหัวแล้วผู้ป่วยเขาอยู่ในสภาพแวดล้อมแบบนี้แล้วเขาจะดีขึ้นได้ยังไงจะฟื้นฟูยังไงทีนี้กลับมาที่กรณีของคุณแม่ป้าแมวว่ายังไงป้าแมวบอกว่ากรณีของคุณแม่เนี่ยก็คือลูกชายติดต่อมากุมภาพันธ์ปี67ลูกชายแจ้งกับทางศูนย์ว่าแม่มีปัญหาแม่ทำร้ายร่างกายภายในครอบครัวแจ้งกับป้าแมวแบบนี
7: ้ครับ
9: อ่ะป้าแมวก็เลยโอเครับดูแลจ่ายค่าดูแลเดือนละ 20,000 นะคะนายก็ยืนยันนะป้าแมวยืนยันว่าไม่ได้ทำร้ายร่างกายอะไรส่วนเรื่องของห้องพักไม่มีห้องน้ำอันนี้เนื่องจากว่าก่อนหน้านี้มีผู้ป่วยนำหมอนไปแช่น้ำ
7: ครับ
9: ก็เลยต้องนำของออกบางส่วนเวลาผู้ป่วยจะเข้าห้องน้ำก็สามารถเรียกเจ้าหน้าที่ได้ตลอดค่ะ
0: มาเป็นไปตามมาตรฐานทุกอย่างเลยไหมครับ
11: คือเราเรียนพยาบาลมาไงเราจะไปทำนอกตำราทำไมอ่ะอย่างที่เรียนอ่ะมันไม่ได้นอนทั้งนั้นทั้งวันคนไข้ต้องออกมานั่งนะต้องออกมานั่งมาทำกิจกรรมนะแต่ถ้ายกเว้นว่ามือบวมมากทำไงก็ไม่ได้แล้วอย่างเงี้ยอ่ะพี่จะจำเป็นต้องเอาให้เขานอนบนเตียงถ้าเรานอนแล้วผูกอีกจะเกิดอะไรก็ไม่ได้เกิดประโยชน์คนไข้
12: เขาเดี๋ยวครอบซะ
11: ใช่ก็ไม่ให้ไข้ปีนให้ไข้ตกเตียงล่ะใช่ไหมมันก็จะกลายเป็นเรื่องใหญ่ไปกว่านี้ตก
9: อ่ะนี่คือฝั่งของป้าแมวทีนี้ขอมุมกฎหมายว่าอ่ะคุณเปิดถูกต้องไหม
7: เออนั่นน่ะสิ
9: ขออนุญาตไปประกอบกิจการสถานดูแลผู้สูงอายุมีแต่ที่ไม่มีคืออะไรไม่ได้ขออนุญาตเป็นสถานพยาบาลสำหรับดูแลผู้ป่วยนะคะตอนนี้ตำรวจก็ลุยสอบปากคำผู้เสียหายแล้วทีนี้เรื่องนี้เนี่ยเรื่องของครอบครัวของคุณแม่เนี่ยนะคะสุดท้ายแล้วเนี่ยต้องบอกว่าหลายคนบอกจบด้วยน้ำตานี
10: ่
9: หลังจากจบรายการวันนี
7: ้
9: ลูกชายกับลูกสะใภ้เดินไปก้มกราบคุณแม่เลยนะคะเนี่ยค่ะคือกราบแล้วขอโทษคือลูกชายอ่ะบอกว่าครอบครัวมีปัญหาจริงก็เลยพาแม่ไปฝากดูแลที่ศูนย์โดยที่ไม่รู้ว่าศูนย์สภาพเป็นยังไงทุกคน
10: เฮ้ยขอโทษนะขอโทษ
7: เฮ้ย
10: ขอโทษฉันเป็นคนเป็นลูกหลานเหมือนกันเนาะเวลาฉันจะเอาผู้ใหญ่ไปดูที่ไหนอ่ะฉันไปอยู่ที่ไหนอ่ะฉันต้องเป็นคนไปดูเนาะ
7: ต้องไปตรวจสอบ
10: และฉันต้องเป็นคนไปนั่งเซ็นเอกสารจ้ะเพราะฉะนั้นตาฉันด้วยสองตาเนื้อฉันต้องเห็นว่าแม่ฉันหรือผู้ใหญ่ในบ้านของฉันจะต้องไปอยู่ในสภาพไหนเธอจะมาอ้างว่าเธอไม่เห็นนุ้ยก็
9: เขาอ้างแบบนั้น
7: เขายังไม่เคยไปเยี่ยมไม่เคยไปเยี่ยมเลยด้วยซ้ำ
9: ถามว่าเราไม่เคยไปเยี่ยมเหรอ2ปีกว่าเขาบอกว่าไปนะคะเคยไปแต่ไม่ได้พบกับคุณแม่
7: เอ้า
9: อ่ะแล้วสถานที่คุณไม่เห็นเนาะตั้งแต่ขนาดนักข่าวไปยังเห็นตั้งแต่ประตูรั้วด้านหน้า
10: ใช
9: ่ลวดหนามหีบเพ้งอยู่ด้านบนเอออ่ะเอาเป็นว่าเขาบอกว่าไปละกันแล้วขณะที่ลูกสะพายก็บอกว่าไม่เคยรู้มาก่อนนะคะว่าแม่สามีเนี่ยถูกส่งไปอยู่ที่ศูนย์ดูแลมาก่อนค่ะ
7: ใจเย็นๆก่อน
9: ใจเย็นๆ
7: ขาย
9: ใ
7: จเลือกๆอ่ะผู้การแต้มว่า
9: ผู้การแต้มว่า
7: เออ
10: เรื่องครอบครัวมันก็ต้องเป็นเรื่องของส่วนของครอบครัวเขาเนาะ
7: ครับ
10: คุณแม่ให้อภัยอ่ะเรื่องของคุณแม่เน
9: า
10: ะเออ
9: เดี๋ยว
7: ภรรยาพาล
9: ีเย็น
10: ๆฉันเอาภรรยาพาลีมาแต้มหัวก่อนโอเคคราวนี้ผู้การแต้มเนี่ยอดีตรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเนี่ยบอกว่าแม้ว่าทางศูนย์เนี่ยจะอ้างว่าทำไปเพื่อความปลอดภัยหรือป้องกันผู้ป่วยจากอาการป่วยจิตเวชแต่การกระทำดังกล่าวเข้าข่ายความผิดฐานกักขังหน่วงเหนี่ยวอย่างชัดเจน
9: นั่นไง
10: ย้ำว่าคนป่วยก็ต้องอยู่ที่โรงพยาบาลหรือคุณเห็นคุณรับว่ามาเป็นคนป่วยคุณต้องพาเขาไปรักษาไม่ใช่ใส่กรงขังและตำรวจหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องลงตรวจสอบอย่างลึกซึ้งเพื่อเอาผิดกับเจ้าของศูนย์ตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดและก็ที่สำคัญก็คือว่าเขาเนี่ยขัดต่อมาตรการการจัดตั้งสถานดูแลผู้สูงอายุและมีการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างรุนแรงที่สำคัญด้วยว่าอาจจะต้องขยายไปที่ว่าที่เขาอ้างว่าเฮ้ยหน่วยงานราชการของเราเนี่ยมีการเซ็นยินยอมให้มีการเปิดตรงนี้เป็นสถานพยาบาลเนี่ยมาได้ตั้งหลายปีเน
9: ี่ยเขาต่ออายุทุกปีอ่ะ
10: เออ
9: ต้องมีเจ้าหน้าที่มาตรวจทุกปี
7: ก็นั่นน่ะสิ
9: ยังไง
7: ฝากชี้แจงเรื่องนี้ด้วยฝากชี้แจงเรื่องนี้ด้วยนะฮะโอ้
9: ปวดหัวเลยให้ปวดหัวแล้ว
10: คือนุ้ยเสียใจอ่ะไม่พูดเลยนะคือแบบ
7: ขนาดเราไม่ใช่ลูกหลานเราเห็นอย่าง
10: น
7: ี้เราแบบ
10: นึกว่า
7: ไม่ได้จริงไม่ได้
9: ไปเนาะฝากหน่วยงานตรวจสอบด้วยเอาให้แม่หนุ่ยได้พักเบรกพาทุกคนสลับอารมณ์กันมาบ้างนะคะมาดูกันที่อีกหนึ่งคอนเสิร์ตค่ะที่ต้องบอกเลยว่าถูกใจคุณผู้ชมหลายๆท่านอย่างแน่นอนไปติดตามรายละเอียดพร้อมกันเลยค่ะ
12: พลงรักที่คุ้นเคยกำลังจะกลับมาให้ได้ฟินกันอีกครั้ง A-Time Showbiz ชวนทุกคนทวนเข็มนาฬิกาย้อนความคิดถึงไปกับรีมาสเตอร์คอนเสิร์ตเพลงรักปีลึกความรู้สึกเดิมกับศิลปินระดับมาสเตอร์พีซทั้ง7มาพร้อมบทเพลงที่ไม่เคยเก่าไปตามกาลเวลาอาทิดีแต่งเจี๊ยบเฉลียงเฉพาะกิจสาวสาวเบิร์ดกะหาตุกวิยดาปั่นไพบุญเกียรติก้อยสรัญญากบทรงสิทธิ์เตรียมมาหมุนแผ่นเสียงเพลงแห่งความทรงจำดื่มด่ำไปกับเพลงรักให้หายคิดถึงกันอีกครั้งในวันเสาร์ที่10ตุลาคม2569รอบเดียวเท่านั้นที่รอยัลพารากอนฮอลล์งานนี้ต้องรีบแล้วล่ะค่ะเพราะตอนนี้บัตรเหลืออีกไม่มากแล้วจำหน่ายบัตรทางไทยทิกเก็ตเมเจอร์ทุกช่องทางและสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ A-Time Showbiz ได้เลยค่ะ
7: ผู้ชมครับเดี๋ยวเรากลับมาดูเรื่องของสถานการณ์น้ำกันต่อหลายพื้นที่โดยเฉพาะฉะเชิงทราวตอนนี้บอกว่าวิกฤตหนักมากจริงๆนะฮะเดี๋ยวกลับมาดูกันช่วงหน้าครับ
13: บ้านปากกระดาน
7: แล้ว

0: เป็นคนชอบรถอ่อนๆค่ะเลยถูกใจเทพไทยรถอ่อนโยนพอเทพไทยรถอ่อนโยนถึงทำให้มิมรู้ว่าปากสะอาดจริงๆมันเป็นยังไงแม้ใช้แค่นิดเดียวดีต่อเหงือกและฟันด้วยนะคะ
1: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
0: หลอดนึงใช้ได้นานเกือบ6เดือนไม่แพงค่ะ
2: ใหม่ขนมแมวเลียวิสกัสครีมมี่แคชชี่ก็ชีสด้วยคุณค่าจากเนื้อปลาแซลมอนและเนื้อไก่ความอร่อยใหม่ที่ทำให้คุณกับเจ้าเหมียวซี้กันกว่าที่เคยขนมแมวเลียวิสกัสครีมมี่ให้เหมียวเฮลตี้อร่อยฟินเดินต้าน
3: ท้องอืดท้องเฟ้อเนื่องจากมีแก๊สในกระเพาะอาหารอืดแน่นท้องจุกสิบรรเทาได้ใหม่ AS GO ชนิดน้ำปราศจากน้ำตาลรสเลมอนเขย่าก่อนฉีกซองใช้ง่ายไม่ต้องผสมน้ำด้วยไซเมทิโคนแก้ท้องอืดท้องเฟ้อจุกเสียดท้องอืดแน่นท้องต้อง AX AX ยาเม็ดแก้ท้องอืดท้องเฟ้อไซเมทิโคน AS GO ยาแก้ท้องอืดท้องเฟ้อไซเมทิโคนชนิดน้ำอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
4: เมื่อมวลมนุษย์กำลังถูกคุกคามจากโรคร้ายไม่ใช่โรคติดต่อแต่มาจากพฤติกรรมเหนื่อยนิ่งแบบนี้ต้อง
5: เทวดา

0: สสส
1: อุ๊ยผิวคล้ำหมองโดนอะไรมาเนี่ย
2: ไม่โดนพี่หมองเพราะยังไม่โดน
3: ใหม่ซิตรา AHA สกัด 100% พร้อมสารสกัดไขมุกคอลลาเจนบอกลาผิวหมองบูสต์ผิวดูใสพร้อมช่วยกันแดด
2: ผิวดูใสฉ่ำ
3: ต้องโดน
2: ใหม่ซิตรา

0: หนุ่มขึ้น
1: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิครับปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิล
2: Hot to handle new Isuzu X Series 2.2 DDI Max Force ร้อนแรงเป็นเรื่อง
3: สวยแบบเกาหลีหรือน่ารักแบบญี่ปุ่นก็ด้วยแป้งพับเซรีเซ่ค่ะเนื้อแป้งละเอียดจากเกาหลีปกปิดได้เรียบเนียนบางเบารู้สึกสบายหน้าพร้อมผงไข่มุกจากญี่ปุ่นให้ผิวดูมีออร่าช่วยคุมมันกันเหงื่อได้ดีด้วยค่ะแป้งพับเซรีเซ่บางเบาปกปิดเรียบเนียน
4: มองเฟลอรสชาติล้ำค่าระดับเพชรน้ำแร่ที่ได้รับรางวัลด้านรสชาติ Diamond Taste Award 2024และรางวัล Superior Taste Award ถึง8ปีซ้อนจากเชฟนานาชาติ
5: มองเฟลอโอมิรอล
6: ฉันเคยมีชีวิตที่มีความสุขแต่แล้ว
7: จะไปเล่นงานกูเหรอไอ้หมอนุ่ม
8: เขาจางสดไอ้มันเป้าล้านแม่งนี่แหละ
9: ผมไม่อยากเชื่อเลยว่าเด็กผู้หญิงคนนั้นจะต้องมาเป็นคนในวันนี
10: ้คนอย่างเราจะเอาอะไรไปสู้เขาม
6: ันมีศาสตร์นวดเร้นลับที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน
11: เลิกคิดจะแก้แค้นซะวะ
12: คนในประเทศนี้แม่งก็ซื้อกันได้หมดวะ
13: เจอกูแน่ไอ้ตรงอย่าง
14: คนอย่างพวกมึงจะทำอะไรกูได้
6: ได้สิ
15: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียว
16: ครึ่ง
15: ทุกวันจันทร์และวันอังคารเวลา 20:30 น
16: พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้น
15: สมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียม
16: เพียง99 บาทต่อเดือน
15: กดดอกจัน5594เหลี่ยม
16: โทรออก
17: ทุกอุปสรรคทำให้เราแข็งแกร่งกว่าเดิมผมที่ถูกทำร้ายก็เช่นกันใหม่ Dove Peptide Intense Repair ช่วยฟื้นบำรุงส่วนของเส้นผมที่เสียหายในระดับโมเลกุลเพื่อผมดูแข็งแรงขึ้น10เท่าให้ผมสุขภาพดีกว่าที่เคยใหม่ Dove
18: ลดเนยนิ่งวันนี้แค่ลุกมาขยับช่วยลดเสี่ยงเบาหวานเฮ้ยเฮ้ยอ้าวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่าลืม
19: ลุกค่ะ
18: ทุกครึ่งชั่วโมงขยับ3นาทีลดเนยนิ่งจากสสส
20: ดื่มนมแคลเซียมสูงแคลเซียมเพิ่มขึ้น 97% ต้องนมคาร์เนชั่น UHT
21: มะเร็งกระตุย
22: ใช้คิตตี้บาร์ม
21: ฮัตชิ่วฮัตจมูก
23: ใช้คิตตี้บาร์ม
24: มีส่วนผสมของไพนีโดออยคิตตี้บาร์มบรรเทาอาการคันจากมะเร็งกระตุยและอาการคัดจมูกเนื่องจากหวัด
25: คิตตี้บาร์ม
24: พกติดตัวเพื่อลูกน้อยทุกเวลา
26: เคล็ดลับผมดูหนาใหม่ซันซิลฟาวซี่บีแคร์พร้อมเซรามายและไดนอคซิดิลช่วยลดการขาดดูดร่วงถึง 98% ผมดูหนาขึ้นรู้สึกเหมือนได้ฟาร์มผมลองเลย
27: คนแก่แม่ต้องจีบยากเงี้ย
28: ผู้รักที่มาจากวันไนท์สแตนจะจริงจังได้ไหมถ้าจะเริ่มเรื่องใหม่นะครับเคลียร์เรื่องเก่าด้วยนะ
29: ไม่ชอบอึดอัด
30: รู้จักคนนี้ปะ
31: ติดตามชมซีรีส์ Moonlight Chicken พระจันทร์มั่นไก่คืนนี้เวลา 20:30 นทางช่อง GMM 25
32: ครีมแก้ปวดเมื่อยที่มีตราพยาพาลีเนื้อครีมละเอียดไม่เหนียวเนินหนะหอมกลิ่นสมุนไพร
33: ยามาฮ่า Enmax Tech Max เทคโนโลยี YECVT มันเปลี่ยนโลกโคเวซับสคริปชั่นซับหลักร้อยสคริปหลายเรื่องกังวลใจ
34: โอ้ยคืออยากจะถอนหายใจเลยนะคุณผู้ชมนะฮะไม่ใช่เรื่องของเคสเมื่อกี้นะแต่เรื่องของน้ำอย่างที่ฉะเชิง
35: เมื่อกี้ก็ยังคาใจอยู
34: ่ก็ยังคาอยู่แต่เราต้องพักไว้ก่อน
35: โอเคโอเค
34: ไปดูเรื่องของน้ำที่ฉะเชิงเซากันคุณผู้ชมครับคือเขาบอกว่ามันหนักมากจริงๆนะฮะซ้ำเราเห็นบอกว่าวันศุกร์ที่9นี้เนี่ยจะเจอฝนตกหนักลงมาซ้ำเติมอีกเพราะฉะนั้นตอนนี้ความเดือดร้อนชาวบ้านบอกว่าทนไม่ไหวแล้วจริงๆครับ
36: น้ำก็ท่วมพอทนแล้วฝนก็ตกแล้วคลื่นลมแรงด้วยซัดครับพังหมดนะครับมีอะไรแย่กว่านี้อีกไหมดูคลื่นนะครับดูนะครับดูนะครับแล้วประตูเขื่อนเนี่ยประตูเขื่อนเนี่ยมันเป็นอะไรที่มันเปิดสุดไม่ได้มันเป็นอะไรครับขอถามหน่อยนะฮะขอถามหน่อยชาวบ้านท้ายเขื่อนก่อนถึงเขื่อนเนี่ยมันจะตายกันอยู่แล้วนะครับมันจะตายกันอยู่แล้วเนี่ย
34: ไม่ต้องถามว่าอัดอันตันใจขนาดไหนนะฮะถึงขั้นอัดคลิปออกมาระบายสิ่งที่อยู่ในใจขนาดนี้นี่คือบ้านบางกระดานที่บางคล้าฉะเชิงเทราคุณผู้ชมระดับน้ำมันสูงขึ้นต่อเนื่องนะฮะข้าวของเครื่องใช้บ้านเสียหายเนี่ยเขาบอก

0: กำลังจะตายกันอยู่แล้วชาวบ้านคาใจมากครับเรื่องของการบริหารจัดการน้ำนะฮะโดยเฉพาะการระบายน้ำจากพื้นที่รับน้ำนครนายกปราจีนบุรีเรียกร้องเนี่ยหลายๆหน่วยงานเนี่ยเข้ามาช่วยเหลือเรื่องนี้กันหน่อยหลายคนครับอย่างช่วงเช้าที่ผ่านมาออกมาอัดคลิปสถานการณ์ล่าสุดเป็นอย่างไรกันบ้างพาไปดูกันหน่อยคุณผู้ชมครับเขาบอกว่าเอาจริงๆนี่ในตัวบ้านนะมันเป็นแบบนี
1: ้ไหน
0: แต่คือแทบจะไม่เห็นพื้นบ้านอยู่แล้วอะไรแหละคืออะไรกันแน่แต่เขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยจุดนี้เนี่ยคุณผู้ชมคือมันพังเสียหายและที่เราเห็นกันข้างหน้าหลายคนบอกว่าทะเลหรือเปล่าบ้านอยู่ในทะเลเปล่าจ้าข้างหน้าคือนาจ้าน าข้าวแต่ตอนน
1: ี้มาใกล้เหมือนกันเนาะ
0: โอ้โหมันท่วมแทบจะมองอะไรไม่เห็นเลยคุณผู้ชมบอกเรียกร้องถึงผู้ว่าหน่อยได้ไหมดูแลความเดือดร้อนของชาวบ้านกันหน่อยเพราะเจอน้ำท่วมครั้งนี้มันหนักมากจริงๆปี56ว่าหนักแล้วแต่รอบนี้มันหนักกว่ามากๆครับ
2: น้ำขึ้นไม่หยุดเลยรวมทั้งตำบลบางกระเจ็ดด้วยตำบลหัวไทรด้วยตำบลปากน้ำตำบลบางตลาดอำเภอบางค้าฝั่งนี้จะตายกันอยู่แล้วครับอีกฝั่งหนึ่งแห้งปื้ดเลยตัวเมืองไม่มีน้ำเลยมาประชุมเรื่องน้ำก่อนนะครับก่อนที่จะประชุมเรื่องงานวัดหลวงพ่อโสธรนะครับขอวอนผู้ว่าหน่อยนะครับมาดูน้ำบ้างนะครับท่านครับท่านครับดูน้ำก่อนนะครับชาวบางค้าจะตายกันอยู่แล้วนะครับ
1: เราได้รู้เลยว่าเดี๋ยวจะมีงานหลวงพ่อโสธร
0: ใช่บอกจะเช็คระดับน้ำด้วยนะเช็คระดับน้ำด้วยนะ
1: พี่บันเทิงคือน้ำเสียงพี่อ่ะหนึ่งเป็นน้ำเสียงที่เพาะแต่สองเราได้ยินถึงความอัดอั้นอ่ะผ่านน้ำเสียงนั้นอ่ะ
0: ใช่ใช่ใช่เนี่ยคือความอัดอั้นตันใจจริงๆนะกับสภาพความเป็นอยู่ที่เขาเจอกันเพราะว่าอีกฝั่งมันแห้งเลยแต่ฝั่งเขาเนี่ยกลายเป็นรับน้ำอ่ะนี่แหละคือเขาบอกว่าตอนนี้คือชาวบ้านบางคล้าเนี่ยน้ำท่วมสูงมากออกไปทำงานกันไม่ได้ปัญหาความเดือดร้อนมันเกิดขึ้นเห็นบอกว่าล่าสุดเนี่ยมีทีมกู้ภัยนะฮะจุดแรกที่เขาลงพื้นที่ไปเนี่ยต้องไปช่วยเหลือเพราะมีผู้ใหญ่2คนเด็กเล็ก2คนและทารกวัยเพียงแค่6เดือน
1: ลูก
0: ออกจากบ้านไม่ได้คุณผู้ชม
1: เฮ้ยต้นมะละกอที่เราไม่เคยเด็ดมะละกอถึง
0: เออเด็ดสามารถแต่ตอนนี้น้ำเด็ดถึงแล้วอ่ะ
1: เนี่ยลูก
0: คืออ่ะสุดท้ายเนี่ยก็สามารถที่จะช่วยเหลือทุกคนเนี่ยออกไปยังพื้นที่ปลอดภัยได้นะฮะแต่ว่าเด็กเนี่ยยังผวาเพราะว่าเขากลัวร้องไห้ตลอดเลย
1: นี่ไง
0: ลองดูจังหวะนี้กันหน่อยครับ
1: ขอนุ้ยขอนมา
3: พ่อพี่เขาไว้ก่อนพ่อก่อนลูกแค่นั่นแหละ
4: ถึงแล้ว
3: เดี๋ยวลูกทางซิ่งเจาะเออมาขอแล้วปล่อยเออ
1: ตาอี
3: ปล่อยจากอาแล้วแหละ
0: โอ้ตาแป๋วเลยไม
1: ่
0: รู้เรื่องเลยว่าตอนนี้บ้าน
1: พี่ก็ร้องไห้จ้าเลย
0: ขอบคุณพี่กู้ภัยด้วยนะฮะฮุก31โคราชนะฮะ
5: นี่เราไม่ใช่แค่เดือดร้อนแค่คนเป็นค่ะจะพาไปดูวัดลาดบัวขาวอำเภอบางคล้าน้ำท่วมสูงเกือบ2เมตรเนี่ยแล้วเขาบอกว่ากระแสน้ำตอนนี้เนี่ยก็น่าเป็นห่วงรถทุกชนิดไม่สามารถสัญจรได้นะคะอย่างที่บอกอ่ะขนาดคนตายเธอยังไม่ได้เผาเลย
1: โอ้ตาย
5: มีศพถูกเก็บที่วัดอ่ะเผาไม่ได้เพราะอะไรญาติเขาก็เดินทางมาทำพิธีไม่ได้ไงต้องรอน้ำลดก่อนนิสาลงศาลาไปหมดแล้ว
0: ร้อนหมดเลย
5: พระเนรอะไรก็ต้องขึ้นมาหนีน้ำอยู่บนศาลาการเปลี่ยนนะส่วนภาพมุมสูงไปดูบางน้ำเปรี้ยวฉะเชิงเทราบ้างนะคะถนนมุ่งหน้าอำเภอบ้านสร้างปราจีนบุรีวันนี้น้ำท่วมสูงกว่า1เมตรรถทั่วไปสัญจรไม่ได้ใช้เรืออย่างเดียวนาทีนี้ไม่ใช้รถแล้วบ้านทุกหลังชั้น1จมน้ำแบบ 100% ใช้คำนี้เลยนะคะก็ชาวบ้านเนี่ยวอนเลยว่าคือลำพังจะแบบพายเรือไปรับกล่องข้าวแล้วกลับมาบ้านอ่ะบางทีกล่องข้าวบูดเลยนะฝากหน่วยงานไหนนะคะถ้าเกิดว่าเดินทางเอาข้าวสารอาหารแห้งมาให้ถึงบ้านได้เนี่ยจะดีนะก็ฝากไปด้วยขยับไปดูที่ปราจีนบุรีบ้างปราจีนเนี่ยคุณผู้ชมเสียหายหนักเหมือนกันนี่ภาพมุมสูงโอ้เห็นแต่น้ำ
1: มีแต่น้ำ
5: มีแต่น้ำแต่เขาบอกว่ามีบางส่วนบางจุดนะที่น้ำเนี่ยมันเริ่มลดแล้วมวลน้ำจากทุ่งบางพลวงและแม่น้ำปราจีนบุรีไหลมารวมตัวที่ยางบานและบ้านบางแตนนะคะแล้วก็เตรียมไหลออกเข้าฉะเชิงเทราทีนี้อ่ะที่น่าห่วงคือโรงเรียนชิดใจชื่นถูกน้ำท่วม1เมตรตอนนี้ต้องปิดเรียนแบบไม่มีกำหนดเลยนะคะ
0: โอ้
1: อ่ะน่าเป็นห่วงต่อมาอันเนี้ยอยากจะเตือนในทุกๆพื้นที่เนาะที่เราต้องย้ำเสมอเพราะว่าเนี่ยค่ะอย่าเอาน้ำเนี่ยฝ่ากระแสอย่าเอารถฝ่ากระแสน้ำนะคะเพราะว่าจะเป็นเหมือนอย่างภาพที่เห็นอยู่นี้นะคะเนี่ยคือเนี่ยเอาไปดูเหตุการณ์นิดนึง

0: นี่แหละค่ะคือถ้าฝ่าไปแบบนี้แล้วรถแบบไม่ชัวร์เนี่ยคือจะเมื่อตะกี้ก็คือ
1: จะไหลออกน้ำไปแล้ว
0: โชคดีที่มีพลเมืองดีนะคะมาช่วยกัน
1: โ
0: อ้นะเพราะฉะนั้น
1: ขอบคุณทุกๆคนด้วยนะ
0: ค่ะเข้าใจว่าจะต้องเดินทางไปแต่ว่าตรงนี้ต้องเอามาเตือนกันจริงๆอาจจะต้องมีการประเมินสถานการณ์จริงๆว่าเราควรจะขับไปไหมฝ่าไปไหม
1: ถ้าไม่ใช่คนในพื้นที่ถามคนในพื้นที่ก่อนหรือว่าถ้าไม่ชัวร์จริงๆอย่าฝ่าไปเด็ดขาดนะคุณผู้ชมนะฮะแล้วพอพูดถึงเรื่องของน้ำท่วมกับการขับรถขับกันช้าๆระวังหน่อยเพราะหลายคนเจอแบบนี้สุดท้ายป้าคนนี้ทนไม่ไหวถึงขั้นนี่เลย
0: อุปกรณ์ส่วนตัว
1: แจกของให้เลยสุดท้ายอาจเป็นยังไงเดี๋ยวเรากลับมาดูกันนะคุณผู้ชมครับแต่ว่าณตอนนี้ไม่อยากให้พลาดดีๆครับเพราะว่ามีเคล็ดลับดีๆในการใส่ใจตัวเองมาแนะนำกันด้วยติดตามพร้อมกันกับดร.แบงค์เลยครับ
2: สวัสดีครับ
3: คุณผู้ชมจ๋าเอาเป็นแบบนี้ละกันอยากให้ดูรูปก่อนคุณแม่คนนี้นะฮะคุณผู้ชมสังเกตเห็นไหมผมดูหนามากดูดกแล้วก็ดูดำผมดูเยอะมากเลยซึ่งก่อนหน้าเนี่ยคุณแม่คนนี้คือผมน้อยมากผมบางมากแล้วก็หงอกเยอะมากอ่ะมาดูอีกเคสหนึ่งดีกว่าปึ้งเป็นไงล่ะผิวสวยไหมฮะ
2: ผิวสวย
3: ผิวเนียนมากผิว
2: ใสมาก
3: ใช่คือก่อนหน้านี้เนี่ยคุณพี่คนนี้บอกว่าโอ้ยผิวไม่เนียนเลยกระดำกระด่างทำไมถึงดีขนาดนี้คุณผู้ชมจ๋าใช้ตัวนี้เลยฮะสถานการณ์แบบนี้นะดร. V Natural All in One ครบจบในขวดเดียวครับพอคุณแม่สระผมเสร็จแล้วเนี่ยแม่สามารถอาบน้ำได้เลยและที่สำคัญบำรุงผิวได้อีกด้วย อย่างที่ทราบนะคะว่าดร. V เนี่ยเขาเป็นแชมพูนะจากศูนย์ดูแลเส้นผมและหนังศีรษะของโรงพยาบาลวิภาวดีครับเพราะฉะนั้นแม่ปลอดภัยเห็นผลแล้วก็มั่นใจได้เลยซึ่งดร. V เนี่ยทุกคนทราบกันดีอยู่แล้วว่าเขาจะเน้นแก้ไขปัญหาคือผมร่วงผมบางผมมันคันหัวหรือคนที่มีรังแ
2: ค
3: แต่สูตรนี้เนี่ยต้องบอกว่าพิเศษกว่าทุกสูตรที่เคยขายมาเพราะสามารถอาบน้ำได้พออาบน้ำเนี่ยเขาจะมีวิตามินแม่ที่ช่วยบำรุงให้ผิวของเราเนี่ยดูใสดูสว่างดูเนียนแล้วก็ดูนุ่มครับจริงไม่จริงดูแม่ปุ้ยพิมลวรรณคือแม่ปุ้ยเนี่ยอายุจะ60ปีแล้วฮะ
2: ค
3: ือต้องบอกว่าคนที่อายุเล่าให้ฟังก่อนคืออันนี้ปัจจุบันแต่แบงค์ต้องบอกก่อนว่าทุกคนที่อายุ40ปีเนี่ยเขาจะมีปัญหาเส้นผมคือผมจะมันละจะคันหัวโดยเฉพาะผู้ชายเนี่ยจะชอบมีรังแคแต่แม่ปุ้ยเนี่ยปัญหาผมเนี่ยหนักกว่าชาวบ้านคือผมร่วงผมบางผมดูมีน้อยมาก
2: ก็แม่ต้องทำผม
3: ใช่คือทำผมเยอะอ่ะปัญหาผมจบไปละคนสูงวัยเนี่ยอายุสัก 40-50 ปีเนี่ยผิวมีปัญหาเหมือนกันผิวจะแห้งผิวจะเหี่ยวใช่แล้วบ้านเราเนี่ยโอ้โหแดดแรงขนาดนี้เนี่ยทุกคนผิวหมองคล้ำแน่นอนอ่ะเอาเป็นว่าผมกับผิวแม่จ๋าสวยได้ด้วยขวดนี้ขวดเดียวเลยอย่างที่แบงค์บอกนะพอแม่สระผมเสร็จแล้วเนี่ยความคุ้มค่าของเขาคือแม่อย่าไปทิ้งปล่อยให้มันไหลแล้วก็อาบน้ำได้เลยเน
2: ี่ย
3: ผมสวยแล้วก็ผิวสวยและที่สำคัญตัวนี้เนี่ยหอมมากอันนี้คือปัจจุบันลืมเล่าเลยแม่ปุ้ยเนี่ยจะบอกว่าไม่ใช่แค่ผิวที่สวยที่ใสที่เนียวเหมือนผิวสาวน
2: ะ
3: ผมก็ดูหนาดูดกดูดำแม่บอกภูมิใจใช้ดร.วีทุกสูตรเลยอ่ะให้โปรดีกว่าคุณผู้ชมจ๋าแบงค์บอกเลยว่าโปรวันนี้เนี่ยเด็ดกว่าทุกรายการที่มาเพราะปกติแม่จ๋าอ่ะให้ดูราคาเต็มก่อน1ขวด990บาท
2: ค่ะ
3: 1ขวด990บาทขอโปรเลยจ้ะรายการอื่นแบงค์ขายเท่าไหร่ขอโชว์จริงๆเลยวันนี้แม่ปกตินะซื้อ1ขวดแถม2ขวดปกติ 3,000 นะ 3,000 เนี่ยลดละเหลือ 1,290 บาทแต่เฉพาะวันนี้แม่แบงค์ให้โปรแบบนี้นะสถานการณ์แบบนี้ขอให้ขวดที่เท่าไหร่ล่ะ
2: 4
3: ขวดที่5ขวดที่6แล้วก็ขวดที่7ขวด7,000 บาทแม่เอาโปรนี้ลงอ่ะโปรใหม่ขึ้นเลยจ้ะจาก 7,000 บาทวันนี้เนี่ยแบงค์ขอลดไป 6,000 เหลือ990บาท
2: ไม่ถูก 6,000
3: ใช่ลดไป 6,000 เหลือ990บาทแต่ต้องโทรให้ติดนะ02-113-1234เพราะแค่99คนที่จะได้แบบนี
2: ้
3: แบงค์เฉลี่ยง่ายๆแม่ขวดนึง990บาทอ่
2: ะ
3: ถ้าไปที่โรงพยาบาลแบงค์นะแต่วันเนี้ยแม่990บาทแม่ได้7ขวดอ่ะ
2: โอ้
3: 7ขวดเลยเพราะฉะนั้นแม่ไม่ว่าแม่จะคันหัวโดยเฉพาะผมร่วงผมบางแม่สระผมได้เลยอาบน้ำก็ตัวหอมแบงค์ต้องเล่าว่าถ้าเป็นสินค้าในเครือของโรงพยาบาลเนี่ยสารสกัดเราต้องเข้มข้นตามงานวิจัยมันถึงจะเห็นผลสารตัวแรกคืออ
2: ะ
3: ซาเลียสารตัวนี้เนี่ยราคาแพงมากมาจากประเทศฝรั่งเศสซึ่งอยู่ในตัวนี้สารตัวนี้เขาช่วยลดผมร่วงครับทำให้รากผมของ

0: เราเนี่ยแข็งแรงพอลากผมแข็งแรงผมก็จะดูหนาดูดกดูดำดูเส้นใหญ่คือผมเยอะนอกจากนี้ยังมีสารสกัดแล้วก็วิตามินตัวอื่นพอแม่อาบน้ำเนี่ยอย่างเช่นอาร์แกนออยล์แม่คือผิวจะนุ่มจะชุ่มชื้นและผิวจะใสเลยอ่ะตอนนี้เขาบอกว่าสายแน่นแล้ว
1: สายแน่นมาก
0: ไม่เป็นไรแม่โทรมาก่อนตอนนี้นะสายยังพอเหลือเนาะยังพอเหลือนะอ่ะได้อยู่แม่021131234วันนี้ซื้อ1แถม6 7ขวดจาก 7,000 ลด 6,000 เหลือ990บาท
1: ค่ะ
0: เหลือ990บาทพี่จอยโชว์เลยหอมไหม
1: คุณจอยชอบ
0: หอมมากคุ้มกลิ่นนะแม่คุ้มมากเพราะว่าขวดใหญ่และสถานการณ์แบบนี้เนี่ยแบงค์บอกว่าคุ้มมากจริง
1: ๆ
0: คือปกติจะเห็นแจมพูเนี่ยไม่ได้ขวดใหญ่แล้วไม่ได้ให้เยอะขนาดนี
1: ้เนี่ยใหญ่กว่าฝ่ามือ
0: ใช่คือแล้วเป็นสินค้าเกรดของโรงพยาบาลเพราะฉะนั้นแบงค์บอกเลยว่าตัวนี้เนี่ยคุ้มค่าที่สุดเลยนะแม่นะ02-113-1234แบงค์บอกเลยว่าต้องโทรมามาดูผู้ใช้จริงดีกว่าแม่นิดฮะคือแม่นิดเนี่ยต้องบอกว่าอายุ60ปีคนที่อายุ50ปีโดยเฉพาะผู้หญิงเนี่ยแม่เขาจะมีปัญหาแล้วว่าผมจะเริ่มร่วงผมจะเริ่มบางเส้นผมจะเริ่มเล็กแม่ลองสังเกตตัวเองนะ
1: ค่ะ
0: เป็นแบบนี้แหละทำให้ผมดูน้อยแต่ว่าแม่นี้เนี่ยบอกว่าปกติเนี่ยชอบคันหัวตลอดเวลาเลยเป็นทั้งรังแคแล้วก็มีปัญหาหนังศีรษะแม่แต่ปัจจุบันอันนี้คือผมจริงเลยคนอายุ60
1: ผมเงาสลวยมาก
0: ใช่คือผมดำผมสวยผมหนาผมแน่นมากเนี่ยยิ่งสระเสร็จแล้วอาบน้ำต่อเลยเนี่ยคือความคุ้มค่าเนี่ยเห็นไหมฮะคืออาบน้ำเลยทันทีเลยคุ้มมากจริงๆมาดูเคสผู้ชายที่อายุ40ปีเนี่ยด้วยความที่เป็นฮอร์โมนนะฮะแม่ทำให้ผมร่วงอย่างพี่คนนี้จะสังเกตเลยว่าตัวเนี้ยมันจะแหว่งเข้าไปนิดน
1: ึ
0: งมันจะเว้าคือผู้ชายทุกคนอายุ40ปีมักจะมีปัญหาคือหน้าผากจะเถิกบ้างแหละหัวจะเริ่มดูร้านบ้างละผมจะเริ่มบางแต่คุณน้าคนนี้เนี่ยต้องบอกว่างอกเยอะคือ56ปีเนาะแต่ตอนนี้เนี่ยคนอายุ56จะ60ไปดูหล่อนะใช่คือผมดูเยอะมากดูแน่นมากแล้วก็ผมดูดำขึ้นเลยแล้วความที่บอกว่าผู้ชายเนี่ยชอบอะไรง่าย
1: ๆ
0: สระผมเสร็จแล้วต้องอาบน้ำทันที
1: ใช่
0: ใช่ใช่อันนี้คือความที
1: ่ไม่ต้องแบบหลายขวดอะไรเยอะ
0: ไม่ต้องหลายขวดเดียวจบมันคือคุ้มพี่องุ่นอันนี้คือแบงค์ภูมิใจ
1: คือ
0: พี่องุ่นคนนี้ที่บอกเลยว่าเฮ้ยผิวสวยผิวใสมากนะคือพี่เขาเนี่ยต้องบอกว่าเป็นคนที่อายุจะ50ละแล้วก็ทำผมเยอะได้ผมเยอะผมเสียแหละผิวก็เสียแต่ตอนนี้ผิวใสมากเอ้าคือสายแน่นตอนนี้ทีมงานบอกว่าดร.แบงค์คือเหลืออีกแค่10สายสุดท้ายแล้ว10สายสุดท้ายที่จะได้7ชิ้นในราคา990บาทจาก 7,000 แม
1: ่
0: 021131234แต่สิ่งที่ทุกคนบอกเลยว่าชอบมากเพราะว่าบางทีเนี่ยหัวของเราเนี่ยมีกลิ่นพอสระไปแล้วคือหัวหอมเลยและครีมอาบน้ำโดยทั่วไปแม่ลองอาบสิมันจะไม่ค่อยหอมสดชื่นแบบธรรมชาติแบบนี
1: ้
0: แต่ตัวนี้แม่จ๋ายิ่งสระผมยิ่งหนายิ่งอาบน้ำผิวยิ่งใสยิ่งอาบผิวยิ่งเนียนเอาเป็นว่าทั้งผมทั้งผิวทั้งตัวน่ะ
1: ขวดนี้
0: แล้วผิวสวยผมสวยเลย021131234แบงค์ต้องเน้นย้ำนะว่าปกติเนี่ยเท่าที่แบงค์เคยดูนะแม่จ๋าไม่มีสินค้าตัวไหนที่ให้ใหญ่ไซส์ใหญ่จัมโบ้ขนาดนี
1: ้ขวดใหญ่มาก
0: คุณผู้ชมฮะลองเอ้าสายหมดไปนานแล้ว
1: นั่นยังไงล่ะ
0: ไม่เป็นไรแม่โทรมาก่อนยังให้ได้อยู่แม
1: ่แค่คนไม่ทันน่ะแม่บอกไม่ทัน
0: ไม่ทันแล้วทำยังไงด
1: ี
0: ไม่เป็นไรขอเพิ่มแล้วกันไม่รู้ว่าได้กี่สายเอาเป็นว่าอีก10นาทีหลังจากเนี้ยทุกสายที่โทรมาแบงค์ขอให้หมดเลยขอให้หมดเลยแม่ไซส์ใหญ่แบบนี้นะพอใครก็ตามแบงค์บอกเลยถ้าผมร่วงผมบางผมมีน้อยคันหัวรังแคสระผมตัวนี้เลยแต่ถ้าอยากผิวสวยผิวใสผิวเนียนนุ่มแบบผิวสาวหรือผิวแบบคนหล่ออ่ะแม่เอาไปอาบน้ำ021131234เอาเป็นว่าตอนนี้แม่ถ่ายรูปโทรศัพท์นะถ่ายโปรนี้ไว้ก่อนบอกว่าดร.แบงค์พูดแล้วว่าจะให้โปรนี้จริงๆแม่ถ่ายเป็นหลักฐานได้เลย
1: เพราะรายการอื่นไม่ได้โปรนี้นะ
0: รายการอื่นไม่ได้คือรายการอื่นได้แค่3ขวดค
1: ัน
0: นึงแต่เฉพาะรายการนี้เนี่ย6ขวดแม่ถ่ายรูปหน้าจอไว้แล้วก็จดเบอร์บอกว่าดร.แบงค์ให้จริงๆนะ7ขวด7ขวดแม่ขอจ่ายแค่990บาทนะแม่แบงค์ให้เลยอ่ะแม่ไม่เป็นไรนะแบงค์บอกเลยว่าคุ้มที่สุดก็คือวันนี้แล้วล่ะสถานการณ์แบบนี้แบงค์อยากให้ได้1ใหญ่2คุ้มค่า2สินค้าเกรดโรงพยาบาล021131234หรือแอดไลน์
1: ด่วนเลย
0: โทรมาไม่ทันแล้วแหละแอดไลน์แล้วกัน
1: นะ
0: คิวอาร์หายไปแล้วโทรมาแม่021131234จ้ะอยากให้ได้พี่จอย
1: จริง
0: โอ้หอมแล้วก็
1: หอมมากแล้วสามารถดูแลได้ทั้งผมและผ
0: ิ
1: วคุณแล้วนี่คือโรงพยาบาลมาเอง
0: ถูกต้อง
1: ต้องโปรข่าวแหกโค้งเท่านั้นยังโทรมาได้นะวันนี้ขอบคุณดร.แบงค์นะ
0: คะ
1: หอมจริง
0: หอมที่สุดเลย
2: จ้าขอบคุณ
3: ขอบคุณนะครับ
2: มาถึงนี่อย่างที่บอกเนาะว่าภาพที่เห็นไปเมื่อสักครู่นี้เนี่ยแหละชาวบ้านก็บอกว่าตอนนี้น้ำท่วมก็เดือดร้อนแล้วรถที่ขับผ่านก็ช่วยเห็นใจกันหน่อยได้ไหมเพราะว่าถ้าป้ายมันเตือนไม่ได้ป้าก็บอกว่า ป้ามีของส่วนตัวจะไปเตือนเธอเองไปดูภาพอีกครั้งหนึ่งนะจ๊ะนี่

0: นี้
1: คนเห็นพอภาพกว้างเห็นปะบ้านป้านี่มีป้ายแล้วนะขับเบาๆป้า
2: เป็นไงมีป้ายเขียนอยู
1: ่มีป้ายแต่บังเอิญว่าถ้าเกิดคนขับต้องอ่านป้ายมันต้องประมวลผลแต่รองเท้าเท่านั้นที่ทำให้การประมวลผลเร็วขึ้น
0: มันไวขึ้นเลยทัน
1: ทีไปเลยว่ำปึ้ง
2: ป้าบอกสาดไปสมาชิก
1: ป้าบอก
2: อ้าวยังไง
1: เบรกก็ได้นี่ขับช้าๆก็ได้นี
0: ่
1: แล้วทำไมไม่ขับช้าๆ
0: ทำไมไม่ขับดีตั้งแต่แรก
1: จบรู้เรื่องเพราะฉะนั้นก็วอละกันเนาะเนื่องจากว่าถ้าเกิดคุณขับเหยียบน้ำแบบนี้จนกระเด็นให้ผู้อื่นเนี่ยเสียหาย
0: ทรัพย์สิน
2: เนี่ย
1: เข้าข่ายขับรถโดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัยมีโทษนะคุณจำคุกนะเธอไม่เกิน1ปีปรับ 5,000 ถึง 20,000 บาทนะหรือทั้งจำทั้งปรับนะตามพรบ.จราจรทางบกและหากทำให้น้ำกระเด็นจนทรัพย์สินผู้อื่นเสียหายอาจเข้าข่ายความผิดฐานทำให้เสียทรัพย์จำคุกไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน 60,000 บาททั้งจำทั้งปรับก็ได้นอกจากนี้นะผู้เสียหายยังสามารถเรียกร้องค่าเสียหายจากเจ้าของรถได้โดยศาลจะพิจารณาค่าสินไหมทดแทนตามพฤติกรรมและความร้ายแรงของการกระทำเพราะฉะนั้นถ้าอันนี้ถ้าคุณป้าไม่ปาไปแล้วคุณป้าถ่ายไว้ปึ้งแล้วตู้เย็นคุณป้าล้มคุณป้าเรียกค่าเสียหายจาก
0: หรือกระจกแตกได้อะไรได้เรียกค่าเสียหายได้หมดเลย
1: ถูกต้องเพราะฉะนั้นนอกจากที่คือรู้สึกว่าในช่วงนี้คือเราต้องเห็นใจผู้อื่น
2: เนาะใจเขาใจเราม
1: าก
0: จริง
1: นุ้ยก็เข้าใจนะว่าเออขับรถ
0: ครับ
1: ก็กลัว
0: เครื่องท้องรถดับเครื่องน้ำเข้าเครื่องหรือเปล่าแต่จริงๆการขับเร็วก็ไม่ได้ช่วยให้น้ำมันจะเข้าหรือไม่เข้าเลยขับช้าก็ไม่ได้มีผลขนาดนั้นแต่ต้องขับเป็นแบบจังหวะค่อยๆไปดีกว่า
1: อย่าโทษนะ
2: อย่าทำให้คนอื่นเดือดร้อนใจเขาใจเราแต่ถ้าอยากสนุกถึงใจต้องดูซีรีส์เรื่องนี้เลยค่ะคุณผู้ชมมากันที่ซีรีส์ครึ่งจากวันดีออริจินอลนะคะเพราะว่าเรื่องราวเนี่ยกำลังเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆเลยล่ะค่ะภารกิจของหัตถากำลังเดินเข้าสู่จุดอันตรายขึ้นเรื่อยๆเมื่อเธอตัดสินใจปลอมตัวและแทรกซึมขึ้นไปบนเรือของตงหยางเพื่อเข้าใกล้เป้าหมายมากที่สุดแต่ภารกิจครั้งนี้ไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดเลยค่ะเพราะพัดรู้ว่าเธอกำลังวางแผนบางอย่างอยู่แต่ยิ่งเข้าใกล้ตรงอย่างมากเท่าไหร่อันตรายก็ยิ่งใกล้ตัวมากยิ่งขึ้นเพราะความลับของหัตถากำลังเสี่ยงที่จะถูกเปิดเผยและพัดเองก็เริ่มรู้แล้วนะคะว่าสิ่งที่หัตถากำลังทำอาจจะเกี่ยวข้องกับการแก้แค้นที่ใหญ่กว่าที่ทุกคนคิดติดตามคลึง EP 4คืนนี้เวลา 20:30 นทางช่องวัน31ดูย้อนหลังเวอร์ชั่นอันคัทเวลา 20:30 นได้ที่แอปวันดียิ่งเข้าใกล้ความจริงมากเท่าไหร่เกมของหัตถา ก็ยิ่งอันตรายมากขึ้นเท่านั้นย้ำค่ะว่าสามารถชมย้อนหลังเวอร์ชั่นอันคัทได้ที่แอปวันดีที่เดียวเท่านั้นนะคะและพิเศษสำหรับลูกค้า AIS โปรแรงเดือนตุลาคมนี้สมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมจาก149บาทเหลือแค่99บาทต่อเดือนเท่านั้นนะรีบสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ถึง31ตุลาคมนี้สมัครกดดอกจัน559สี่เหลี่ยมโทรออกค่ะ
0: ครับผมนะครับโปรดีแบบนี้ห้ามพลาดเด็ดขาดเลยนะฮะส่วนวันนี้หมดเวลาแล้วครับเรา3คนพร้อมทีมงานลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

สวัสดีครับช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักนะครับสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปในการพระราชทานปริญญาบัตรและประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหิดลเป็นวันที่2วันนี้เวลา 9:09 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปมหิดลสิทธาคารมหาวิทยาลัยมหิดลอำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมในการพระราชทานปริญญาบัตรและประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหิดลประจำปีการศึกษา2568เป็นวันที่2มีผู้สำเร็จการศึกษาเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรรอบเช้า 1,477 คนประกอบด้วยบัณฑิตวิทยาลัยวิทยาลัยการจัดการคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสว่างควัตคณะสัตวแพทยศาสตร์วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้าและโครงการร่วมผลิตกระทรวงสาธารณสุขรอบบ่าย 1,437 คนประกอบด้วยคณะกายภาพบำบัดคณะวิศวกรรมศาสตร์คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารโครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญโครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์และวิทยาลัยนานาชาติและผู้เข้ารับพระราชทานทุนภูมิพล1คนทุนภูมิพลเป็นทุนการศึกษาที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานแก่นักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลตั้งแต่ปี2506เพื่อช่วยเหลือนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการศึกษาพิจารณาจากผลการเรียนความประพฤติและผลงานด้านกิจกรรมนักศึกษาจัดสรรปีการศึกษาละ1ทุนทุนละ 50,000 บาทมหาวิทยาลัยมหิดลมีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า137ปีเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่พัฒนาจากรากฐานด้านการแพทย์สู่มหาวิทยาลัยที่มีความเชี่ยวชาญหลากหลายศาสตร์มุ่งบูรณาการความรู้และงานวิจัยเพื่อสร้างนวัตกรรมที่ตอบโจทย์ประเทศและสังคมโลกภายใต้แนวทาง MU Synergy Real World Impact in Action เน้นผลักดันงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์จริงโดยเฉพาะด้านสุขภาพเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์อาหารแห่งอนาคตและการศึกษาพร้อมสร้างความร่วมมือกับภาครัฐภาคเอกชนและภาคอุตสาหกรรมเพื่อสร้างคุณค่าต่อสังคมและเศรษฐกิจภายหลังพิธีพระราชทานปริญญาบัตรสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณห้องรับรองพระราชทานพระราชวโรกาสให้ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์พรชัยมาตังคสมบัตินายกสมาคมศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์และคณะกรรมการบริหารสมาคมผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการแข่งขันกอล์ฟการกุศลโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยราชนารีเสด็จแทนพระองค์ไปในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นวันที่2วันนี้เวลา 13:29 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยราชนารีเสด็จแทนพระองค์ไปในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ประจำปีการศึกษา2568เป็นวันที่2ณอาคารจักรพันธ์เพ็ญสิริมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนเขตจตุจักรมีผู้ทรงคุณวุฒิเข้ารับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์และปริญญามหาบัณฑิตกิติมศักดิ์และผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีจากคณะเกษตรบัณฑิตวิทยาลัยโครงการสหวิทยาการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์ศรีราชาคณะวรรณศาสตร์คณะเศรษฐศาสตร์ศรีราชาคณะพาณิชยนาวีนานาชาติคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชาและคณะวิทยาการจัดการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรรวม 3,013 คนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สร้างสรรค์ศาสตร์ของแผ่นดินเพื่อความกินดีอยู่ดีของประชาชนด้วยแนวทางการทำงานร่วมกันบูรณาการระหว่างหน่วยงานเพื่อให้การทำงานเป็นไปอย่างราบรื่นและสามารถแก้ไขปัญหาอุปสรรคได้อย่างมีประสิทธิภาพ
มีความเข้าใจบริบททั้งระดับโลกระดับท้องถิ่นและบริบทของมหาวิทยาลัยเพื่อให้เห็นจุดยืนและทิศทางเดียวกันสร้างการพัฒนาที่ต่อเนื่องและยั่งยืนคำนึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นในอนาคตขับเคลื่อนสู่เป้าหมายเดียวกันสร้างคุณค่าและพลังที่ตอบโจทย์สังคมและประเทศชาตินอกจากนี้ยังเป็นสถาบันการศึกษาสีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมครองแชมป์มหาวิทยาลัยสีเขียวของประเทศไทย6ปีซ้อนตั้งแต่ปี2564ถึง2569และเป็นอันดับที่31ของโลกจาก 2,016 สถาบันการศึกษาใน110ประเทศด้วยคะแนนรวม 9,200 คะแนนจากผลการจัดอันดับ UI Green Matrix World University Ranking 2026ซึ่งเป็นการจัดอันดับมหาวิทยาลัยที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนระดับโลกดำเนินการโดย University of Indonesiaองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์เปิดงานการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติครั้งที่71ประจำปี2569วันนี้เวลา 14:00 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายจิรายุอิสรางกูลณอยุธยาองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปเปิดงานการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติครั้งที่71ประจำปี2569ณพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติหอศิลป์ถนนเจ้าฟ้าเขตพระนครมหาวิทยาลัยศิลปากรร่วมกับกรมศิลปากรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดขึ้นระหว่างวันที่6ถึง23ตุลาคม2569เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนไทยเกิดความรู้ความเข้าใจในศิลปะสมัยใหม่สนับสนุนให้ศิลปินได้แสดงออกถึงทักษะความสามารถในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปกรรมอันส่งผลให้เกิดการพัฒนาวงการศิลปกรรมร่วมสมัยให้ทัดเทียมมาตรฐานสากลแบ่งประเภทผลงานศิลปกรรมเป็น4ประเภทประกอบด้วยประเภทจิตรกรรมประติมากรรมภาพพิมพ์และสื่อผสมปีนี้มีผู้ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดทั้งสิ้น161คนผลงานศิลปกรรม222ชิ้นมีผลงานที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมจัดแสดง38ชิ้นซึ่งเป็นผลงานที่ได้รับรางวัล9ชิ้นนอกจากนี้จะนำผลงานไปจัดแสดงสัญจรในส่วนภูมิภาคอีก8แห่งอาทิมหาวิทยาลัยนเรศวรจังหวัดพิษณุโลกมหาวิทยาลัยเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่มหาวิทยาลัยขอนแก่นจังหวัดขอนแก่นมหาวิทยาลัยมหาสารคามจังหวัดมหาสารคามมหาวิทยาลัยบุรพาจังหวัดชลบุรีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีจังหวัดปัตตานีมหาวิทยาลัยทักษิณจังหวัดสงขลาและมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาจังหวัดสงขลาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาโปรดให้ผู้แทนพระองค์เชิญเงินพระราชทานและหมวกแก๊ปเชียร์ทีมไทยแบรนด์สิริวัณวรีมอบให้คณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทยวันนี้เวลา 14:00 นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาโปรดให้นางรัตติรสจุลชาติรองประธานกรรมการบริษัทไอริส 2005 จำกัดเป็นผู้แทนพระองค์เชิญเงินพระราชทานและหมวกแก๊ปเชียร์ทีมไทยแบรนด์สิริวัณวรีมอบให้คณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทยณห้องรับรองหลักสนามกีฬาแห่งชาติเขตปทุมวันด้วยทรงมีพระประสงค์ให้เชิญเงินพระราชทานจากการจำหน่ายหมวกและเสื้อกีฬาคอลเลกชันเชียร์ทีมไทยจากแบรนด์สิริวัณวรีนำไปสนับสนุนนักกีฬาพาราลิมปิกโดยมอบให้คณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทยเพื่อร่วมสนับสนุนและพัฒนาการกีฬาของนักกีฬาผู้พิการของประเทศไทยและพระราชทานหมวกแก๊ปเชียร์ทีมไทยให้แก่นักกีฬาพาราลิมปิกและเจ้าหน้าที่ที่เป็นตัวแทนนักกีฬาทีมชาติไทยไปแข่งขันเอเชียนพาราเกม2026ครั้งที่5ไอจินาโกย่า2026ในระหว่างวันที่18ถึง24ตุลาคม2569ณจังหวัดไอจิและเมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 นบริษัทคณะนับดีไซน์จำกัดและสถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
ช่วงเวลานี้พระสงฆ์10รูปจากวัดไตรมิตรวิทยารามกรุงเทพมหานครและวัดในจังหวัดเพชรบุรีได้แก่วัดคงคารามวัดมหาธาตุวัดชนทรารามวัดตโนดหลวงวัดยางวัดเกษมสุทธาวาสวัดบางประจันและวัดไร่มะม่วงพระราชดำรัสสวดพระพุทธมนต์จากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายภัตตาหารเพลและถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับกรและอนุโมทนาเวลา 14:30 นบริษัทแซงโกแบงประเทศไทยจำกัดและคณะหลักสูตรรัฐศาสตร์บัณฑิตวิทยาลัยสงขลาเพชรบุรีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพพระสงฆ์10รูปจากวัดศรีวิหารเจริญวัดป่าธรรมวงสารามจังหวัดสุรินทร์วัดคลองมือไซวัดบวรราชบำรุงวัดธรรมสามัคคีจังหวัดชลบุรีวัดบรรพตาวาสจังหวัดเพชรบุรีวัดม่วงวัดโคกพรหมจังหวัดนครราชสีมาและวัดป่าสุทธาวาสจังหวัดสกลนครสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นมูลนิธิอาวังมุฮัมมัดนูรเบนอามัดดุดาวรุสลามและวัดมุกทารามจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพช่วงเวลานี้พระสงฆ์10รูปจากวัดเขาต่อจังหวัดกระบี่วัดลองลือบุญจังหวัดแพร่วัดหนองแต้วัดปรือคันจังหวัดศรีสะเกษวัดคลองขุดเล็กจังหวัดสมุทรสงครามวัดเขาลอยวัดเนคขมมารามวัดหลวงจังหวัดราชบุรีวัดอรัญญารามจังหวัดเพชรบุรีวัดเจริญศรีมณีผลจังหวัดเพชรบุรีสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 19:00 นายสนออุณากูลพร้อมคณะนางวดีดาน้อมเกตพร้อมคณะนางนงยาวเนวิไลพร้อมคณะเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตาราม4รูปและวัดพระบรมธาตุจังหวัดชัยนาท4รูปตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิคณะครูและนักเรียนโรงเรียนวัดเกรียงไกรโพประสิทธิ์จังหวัดนครสวรรค์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาวันนี้เวลา 10:00 นพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังสภาองค์การพัฒนาเด็กและเยาวชนในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาพระสงฆ์10รูปจากวัดราชประดิษฐิตมหาสีมารามกรุงเทพมหานครวัดอโศการามจังหวัดสมุทรปราการวัดสันมะเกียงจังหวัดเชียงใหม่สวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระผู้แทนเจ้าภาพถวายภัตตาหารเพลและถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 บริษัทเบญจจินดาโฮลดิ้งจำกัดเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระศพพระสงฆ์10รูปจากวัดเทวราชกุญชรกรุงเทพมหานครวัดพุทธโมกพลารามวัดศรีจอมพลวัดป่าแดนทิพย์จังหวัดสกลนครวัดนางนวลวัดโพชัยโคกใหญ่จังหวัดกาฬสินธุ์วัดสว่างดุสิตวัดป่าศรัทธาธรรมวิทยาจังหวัดมหาสารคามสวดมาติกาและสดับปกรณ์เวลา 17:00 บริษัทบุญรอดเบเวอรี่จำกัดและบริษัทในเครือเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพพระสงฆ์10รูปจากวัดสัมพันธวงศารามวัดสาเกตวัดปทุมวนารามกรุงเทพมหานครวัดพระธรรมกายวัดชินวรารามจังหวัดปทุมธานีวัดสุคันธาวาสจังหวัดสมุทรปราการวัดพุทธปัญญาเสนารามจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสวดมาติกาและสดับปกรณ์เวลา 19:00 บริษัทเมืองไทยประกันภัยจำกัดมหาชนบริษัทเมืองไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพเป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานครและวัดป่าโมกจังหวัดอ่างทองรวม8รูปสวดพระอภิธรรมตลอดทั้งวันนี้มีคณะบุคคลและประชาชนเข้ากราบสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจต่างๆแทนพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอาทิทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินเพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนารักษาประเพณีวัฒนธรรมไทยและเสด็จแทนพระองค์พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทนารีนาถทรงเปิดงานเทียนส่องใจเนื่องในวันเอสโลกเพื่อสร้างความตระหนักรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับโรคเอสรณรงค์การป้องกันกระตุ้นเตือนให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของการป้องกันและการตรวจหาเชื้อจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้นะครับผมธีรวัฒน์พึ่งทองสวัสดีครับ

0: ายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ13ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า13ปีควรได้รับคำแนะนำ
1: ตัวละครพฤติกรรมสถานที่หน่วยงานวิชาชีพและเหตุการณ์ต่างๆในซีรีส์เรื่องนี้เป็นเรื่องสมมุติที่สร้างขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นโดยมิได้มีเจตนาชี้นำหรือส่งเสริมการกระทำใดๆที่เกิดขึ้นในเรื่องโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม
2: อันนี้อะไรพี่
3: อันนี้ก็เป็นบริเวณพื้นที่รอบๆเฟส3ไงที่เขากำลังเจรจาทุบทิ้งกันอยู
2: ่ทุบทิ้งเหรอ
3: เออ
4: ผมคุยกับเจ๊หงว่าไอ้โครงการน่ะมันจะโดนร้านผมด้วยอ่ะเฮีย
2: ผมก็เพิ่งรู้เหมือนกันว่าโปรเจกต์ที่ต้องทำอ่ะมันคือมารีน่าฟู้ดคอร์ท
4: แล้วมึงอ่ะอยากเข้าคณะอะไรอยากเข้าที่ไหน
5: จะไปอเมริกาสักปี2ปี
4: อย่างมึงเนี่ยจะไปเรียนอเมริกา
6: จริงผมก็เข้าใจนะว่าลุงเขาเป็นห่วงอ่ะพี่แต่ผมแค่อยากลองใช้ชีวิตดูก่อน
7: วันนี้ไปลอยกระทงกันไหม
2: กลัวผมแล้วอ่ะ

0: อันอันเขียนไว้ในนี้ป่ะ
1: โทษที

0: สาวนี้พี่เจมส์เขาชวนกูไปกินข้าวมันเกิดหลานอ่ะมึงไปด้วยนะ
1: เดี๋ยวกูฝากของขวัญมาให้แล้วกันนะ
0: ทำไมมึงถึงไม่ไปวะไปแค่แป๊บเดียวเองกินเสร็จแล้วก็กลับไง
1: ก็กูไม่รู้ว่ากูจะไปเจอเขาในฐานะอะไรไง
0: กูก็ไม่รู้ว่าจะบอกเขายังไงเหมือนกันวะ
1: มึงอยากบอกอะไรมึงก็บอกไปเลยมึงเคลียร์เองได้ไม่ใช่หรอไม่ไปอ่ะ
0: ก็เขาฝากผมมาชวนมึงไงถ้ามึงไม่อยากไปมึงก็บอกเขาเองแล้วกัน
1: มึงขอได้เปล่าวะมึงเลิกโยนความลำบากใจให้กูได้ไหมอ่ะถ้าเกิดไปเนี่ยก็ต้องแก้เป็นแฟนกันอีกอ่ะไม่ชอบกูอึดอัด

0: ทรศัพท์เป็นไรทำไมติดต่อไม่ได้
1: แบตหมด
0: ไปไหนมา
1: ไปบ้านเพื่อนมา
0: แล้วมึงก็ปล่อยให้กูรอทั้งคืนเนี่ยนะกูเป็นห่วงเนี่ยรู้ไหมฮะถ้ามึงเป็นอะไรขึ้นมาเนี่ยกูจะทำยังไง
1: เออมึงโตแล้วนะลุงดูแลตัวเองได้
0: ถ้าโตแล้วก็รับผิดชอบตัวเองบ้างจะไปมาไหนมาไหนก็บอกกูบ้างกูยังต้องรับผิดชอบชีวิตมึงค่าเทอมกูต้องจ่ายให้มึง
1: นี่ผมติดหนี้บุญคุณลุงอะมึงถามผมสักคำยังอะว่าผมอยากเกิดมาไหมอะมึงคิดว่าผมอยากเกิดมาเหรอเกิดมาไม่ก็จนชิบหายเลยอะหนีมานี่มันก็ยังทำงานอีกไม่ได้เรียน
0: มิงแล้วมึงคิดว่าชีวิตกูมีความสุขมากหรือไงวะที่กูคิดถึงเป็นแบบเนี้ยกูพยายามนะเว้ยพยายามทำให้ชีวิตมึงเนี่ยมันดีขึ้นอยู่นี่ไงดีเท่าไหร่กูก็ให้มึงหมด
1: ผมไม่เอาก็ได้ลุงถ้าลุงจะพูดแบบนี้ใส่ผมอ่ะผมแม่ก็ไม่เอาก็ได้เว้ย
0: ลิมิง
1: ผมอยากใช้ชีวิตยังไงแม่ก็เรื่องของผมจะตัดสินใจยังไงแม่ก็เรื่องของผม
0: อย่ามาขึ้นเสียงกับกู
2: ขอโทษ
1: ลุงอย่าเอาความฝันของลุงมายัดเยียดให้ผมได้ปะผมถามลุงจริงๆค่ะทุกวันนี้ลุงมีความสุขจริงๆเหรอความฝันของลุงคือการขายข้าวมันไก่เนี่ยนะ

ขอโทษขอโทษตั้งใจว่ะขอโทษขอโทษขอโทษขอโทษขอโทษขอโทษขอโทษขอโทษขอโทษขอโทษขอโทษขอโทษขอโทษขอโทษขอโทษขอโทษขอโทษขอโทษขอโทษขอโทษขอโทษขอโทษขอโทษขอโทษขอโทษขอโทษขอโทษขอโทษขอโทษขอโทษขอโทษขอโทษขอโทษขอโทษขอโทษขอโทษขอโทษขอโทษขอโทษขอโทษขอโทษขอโทษขอโทษขอโทษขอโทษขอโทษขอโทษขอโทษขอโทษขอโทษขอโทษขอโทษขอโทษขอโทษขอโทษขอโทษขอโทษขอโทษขอโทษขอโทษขอโทษขอโทษขอโทษขอโทษขอโทษขอโทษขอโทษขอโทษขอโทษขอโทษขอโทษขอโทษขอโทษขอโทษขอโทษขอโทษขอโท

ดูดิน้ำเต็มหมดแล้วเนี่ยเล่นอะไรฮะเล่นอะไร

โหสีอะไรเนี่ยกูไม่ใส่หรอกโคตรแบ๊วเลยเอาไป

0: ผิวด่วนต้องเมาคิส
1: ใหม่เมาคิสรสซาวครีมหอมอร่อยกรอบเจ็ดชั้นตัวช่วยคลายหิวไปกันต่อใหม่เมาคิสกรอบเข้มรสซาวครีม
2: MN TV Starlympics 2026 Saturday 28 November 2026 Impact Arena Tickets sold out Live streaming tickets still available at www.thaiticketmajor.com See more information on all GMM TV social media platforms
3: เรื่องตัวเองคุณใส่ใจแค่ไหนใหม่ Swiss Air Reju Plus 3ส่วนผสมสำคัญเพื่อสิ่งที่ใช่เริ่มได้จากการใส่ใจตัวเองเพราะทุกรายละเอียดคือความใส่ใจ Swissair Reju Plus

0: Jing Jing Bewitch You FanCon 21 to 22 November Thunderdome เมืองทองธานี
1: ไม่ได้นะ
2: ลองนี่ดีกว่าอยากอยู่กันไปนานๆก็ต้องให้เขากินแต่สิ่งดี
3: ๆลองเลิฟลองรอยัลคานิน
4: เพราะสุขภาพดีคุ้มค่าที่สุด
2: นะ

0: Milk Love Whimsical House Fan Con. Tickets sold out. Live streaming tickets still available at Thai Ticket Major.
1: สำหรับผู้ป่วยบางคนทุกนาทีมีค่าเท่ากับชีวิต
2: การบริจาคของคุณช่วยเพิ่มโอกาสให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาได้อย่างทันเวลาร่วมบริจาคเพิ่มพื้นที่การรักษาโรงพยาบาลรามาธิบดี
1: รามาบวก1เพิ่มพื้นที่บวกโอกาสให้ทุกชีวิต
3: คำว่าให้ไม่สิ้นสุด
4: สิ่งมหัศจรรย์ของโลกไม่เคยเกิดขึ้นในวันเดียวผมออกเดินทางเพื่อค้นหาสิ่งมหัศจรรย์โฟร์เองก็อยากสร้างสิ่งมหัศจรรย์ในแบบของโฟร
5: ์ Oh My Fourth Concert Tickets sold out Live streaming tickets still available at Thai Ticket Major
6: ของคุณป้าครับ
7: ป้าเหรอ
8: ก็เริ่มมีผมขาวไงผมเริ่มขาวปิดด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติเปลี่ยนลุคให้ดูสาวขึ้นด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะ
9: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิล

0: ผลิตจากเนื้อสัตว์แท้พร้อมวิตามินและแร่ธาตุครบด้วยซินไบโอติกช่วยปรับสมดุลลำไส้ช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อสุขภาพที่ดีของน้องแมว
1: อาหารแมวไนโก้โฮลิสติกแอนด์เกรนฟรี
2: Ladies and gentlemen please welcome two girls who are gonna change your life forever
3: beauty sexy comedy of course
4: such a nut
3: and a little fantasy
2: Anything else?
5: We are expecting you, honey.
2: Namtan Film Glamorous FanCon.
6: Like the soy!
7: 300 milliliters.
8: Your original.
7: Like the soy. Original. Number one brand Thailand. 300 milliliters.
9: Like the soy. อร่อย. คุ้มค่า.
10: It's real.

0: ำไมมันโตแล้วมันบ่นไม่ได้เลยหรือไง
1: ลุงพุทธลุง
2: เฮ้ยเฮ้ยลุงยาโอ้ของกินไม่เอาของเล่นเธอไปเอาช้อนมาเลยเดี๋ยว
3: ลุง
4: ไอ้เล้ง
0: นี่ช้อนอันนั้น
2: ไอ้ไปกินกูกินเองเว้ย
5: เฮ้ยอาจารย์ให้มา

0: เออผมมีของขวัญวันเกิดให้ลุงด้วย limited edition พูดเลยจริง
1: ไหน
0: ผมเนี่ยสกรีนเองกับมือเลยนะ
2: ขอบคุณนะ
0: ลองใส่ดีลุงจะได้รู้ว่ากาดใส่ถูกหรือเปล่า
2: ได้

0: ผมว่ามันคับไปหน่อยนะ
1: อืม

0: ยอ้อนจังเลยอ้อนจังเลยอ้อนจังเลยครับลุงมันอ้อนขนาดเนี้ย
1: ไม่อยากนั่งกับลุงปะ
2: คุณก็ลองเอาขนมให้มันกินดูดิเผื่อมันจะได้อารมณ์ดี
1: หร
2: อโดถึงเวลากินขนมแล้ว
0: เป็นสัตว์ที่เอาใจยากที่สุดในโลกเลยลุงว่าปะโอ้ยคือไม่ไหวแล้วใช่ไหมจิมโบ้โอ้ยหอมมาลุงไม่น่าล่ะจิมโบ้กินแบบอร่อยใช
2: ่คุณรู้ได้ไงว่าแมวอร่อย
0: ลุงเขาทำมาขายเนี่ยเขาก็ต้องลองชิมแล้วปะลุง
2: ชิมอาหารแมวตลกแล้วคุณ
0: มันกินได้ลุงเอางี้ถ้าเกิดผมลองชิมขนมแมวแล้วเนี่ยลุงกล้ากินปะล่ะ
2: ชวนเล่นเลยเนี่ยผมไม่เล่นมากินดีๆนะจิมโบ้อะไรเฮ้ยไม่เอาก
0: ินดี
2: ให้จิมโบ้กินอ่ะดีแล้ว
0: ลุงก็กินก่อนดิ
2: เฮ้ยคุณผมไม่กิน
0: ลุงกิน
2: ไม่เอา
0: เร็ว
2: ไม่ไม่ไม่มานี่จิมโบ้ผมใช้จิมโบ้กินคุณไม่เอาให้จิมโบ้กินแล้วคุณลองกินนะถ้าคุณบอกว่ากินได
0: ้ลุงลองกินดู
2: ไม่เอา
0: ลุงกินคุณจะพนันอะไรลุงกินก่อน
2: เอาคุณชวนผมกินคุณต้องกินก่อนสิ
0: จิมโบ้
2: จิมโบ้กินดีกว่าไอ้ก้อง
3: เออมีอะไร
2: มึงรู้อะไรเรื่องไอ้เวิร์ดบ้างเปล่าวะ
3: ถ้ามึงอยากรู้อะไรมึงก็ไปถามมันเองดิวะกูคนนอก
2: คนนอกมึงก็อย่าเลือกข้างแบบนี้ดิวะกูเพื่อนมึงเปล่า
3: โอ้โหทำไมพูดจาอย่างนี้วะฮะเวลามึงมีอะไรกันกูก็หมาก่อนตลอดอะ
2: เป็นน้อยมึงบอกอะไรให้กูรู้บ้างก็ยังดีเปล่าวะไม่ใช่ปล่อยกูดูเป็นคนโง่แบบเนี้ย
3: มันน่าจะคุยกับใครสักคนนะไม่แต่กูรู้แค่นี้นะ
2: ก้องรู้จักคนนี้ป่ะ

0: Milk World Whimsical House Fun Con tickets sold out. Live streaming tickets still available at Thai Ticket Major.
1: โฟดเลือกอาหารแมวเนโกเพื่อสุขภาพที่ดีของมันม่วงทำจากเนื้อทูน่าแท้ไม่เติมเกลือเสริมด้วยสารอาหารที่มีประโยชน์เหมาะกับแมวทุกช่วงวัยให้เขาคนสวยสุขภาพดีอร่อยถูกใจแมวต้องเนโก

0: อร่อยปากหรือไม่ลำบากใจอันไหนดีนะ
1: ทำไมไม่ทำให้มันเลือกง่ายๆหน่อย
2: จะเป็นออฟฟิศเทสดีมินิไซด์หรือจะแบบไม่ปวดหลังดีนะ
3: ใครดีนะที่ดูแล้วมั่นใจทำงานด้วยง่าย
4: ๆบางทีชีวิตก็เลือกยากแต่ถ้าเลือกปรินเตอร์ง่ายเลย
5: เลือกมีกระแทง
4: จะงานเล็กงานใหญ่ตอบโจทย์ได้หมดด้วยแทงขนาดใหญ่จากโรงงานดูแลรักษาง่ายเลือกเครื่องปิ้นทั้งทีต้องเมกะแทงจากCanon
6: Canon delighting you always Ladies and gentlemen please welcome two girls who are gonna change your life forever
7: Beauty sexy Comedy of course
8: Sexy nut
7: and a little fantasy
6: Anything else?
9: We are expecting you, honey.
6: Nantan Film Glamorous FanCon.
10: เคล็ดลับคนสวยสุขภาพดีของจูมุเพราะเจมเลือกอาหารแมวในกรงทำจากเนื้อทูน่าแท้ไม่เติมเกลือเสริมด้วยสารอาหารที่มีประโยชน์เหมาะกับแมวทุกช่วงวัยให้เขาขนสวยสุขภาพดี

0: Lichen Reflection Concert.
1: หมอบอกว่าการที่หนูได้มีคนที่หนูรักมันจะช่วยได้มากๆเลยซึ่งหนูก็มีแล้วก็คือพี่จัน
2: นี่คุณแม่จะมาค้างที่นี่เหรอคะ
3: ทำไมจะไล่แม่ออกไปอีกเหรอ
4: วันนี้แม่รู้สึกไม่ค่อยดีเลยเหมือนจะไม่สบาย
1: จะให้หนูอยู่ดูแลเหรอคะ
4: ก็ถ้าไม่มีอะไรต้องทำอ่ะนะ
1: ไม่มีปัญหาค่ะคุณแม่
3: เราสองคนมีแต่จะสาดความเกลียดใส่กันไม่สงสารจันเขาบ้างเหรอ
1: แล้วทำไมเราสองคนถึงต้องเกลียดกันด้วยล่ะคะ
5: ติดตามชมเงาใต้พระจันทร์ Moon Shadow พรุ่งนี้เวลา 20:30 ทางช่อง GMM 25ยิ่งดื่มยิ่งชอบไปเบอร์ดี้ยิ่งดื่มยิ่งต้องรักเบอร์ดี้โรบัสต้าอร่อยยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย

0: ลุงลุงลุงจ๋า
1: โอ
2: ้ไก่ป่ามาทำอะไรแต่เช้าเนี่ยฮะ
0: เดี๋ยวบอกว่าเพิ่งตื่นน่ะ
2: เพิ่งตื่นนะดิ
0: ผมเอารถไปตรวจสภาพต่อพรบให้ไงน่ะลืมมาดิ
2: เออว่ะลืมไปเลยไก่ป่าเดี๋ยวต้องไปทำธุระด้วยดิมันเลื่อนไปก่อนได้ไหมอ่ะ
0: มึงจะไปไหนอ่ะ
2: ธนาคารดิ
0: งั้นเดี๋ยวผมวนไปส่งลุงที่ธนาคารก่อนแล้วพอเสร็จแล้วเนี่ยผมวนกลับมารับโอเคปะ
2: ไม่เอาไม่เป็นไรไก่ป่าลุงเกรงใจแต่ลุงเบงก็ได้แค่เอาเบอร์สู่รถมาก็พอ
0: ไม่เอาเนี่ยผมแต่งตัวมาขนาดนี้แล้วลุงเดี๋ยวผมไปส่งเดี๋ยวผมไปส่งนะ
2: ได้งั้นรอแป๊บนะ
0: น้ำป่ะลุงรีบไปอาบน้ำเลยไป
2: รอแป๊บนะถ้างั้นน่ะ
0: ได
2: ้พี่จะเข้าไปด้วยเหรอ
0: ใช่รีบไปอาบน้ำเร็วแต่ลุงเดียว
2: ไปไป
3: คิวต่อไป A159ค่ะสวัสดีค่ะสินเชื่อเพื่อธุรกิจนะคะ
4: ใช่ครับ
3: ไม่ได้จดชื่อบริษัทมีหลักทรัพย์อะไรมาค้ำประกันไหมคะ
4: มีรถครับแต่ติดไฟแนนซ์อยู
3: ่ถ้ารถติดไฟแนนซ์ค้ำประกันไม่ได้นะคะบ้านหรือร้านเป็นชื่อของคุณหรือเปล่าคะ
4: เช่าทั้งคู่เลยครับ
3: นั้นสักครู่นะคะพี่ร้านคะเชิญทางนี้หน่อยค่ะ
4: ครับมีอะไรให้ช่วยไหมครับ
3: ลูกค้าไม่มีสเตทเมนต์นะคะแล้วก็ไม่มีหลักทรัพย์มาค้ำประกัน
4: ขอดูเอกสารได้ไหมครับ
3: นี่คือคุณอารันค่ะเป็นหัวหน้าแผนกฝ่ายสินเชื่อค่ะ
4: สวัสดีครับ

0: ตามที่ผมแนะนำเลยครับ
1: ครับ
2: ต้องขอโทษด้วยนะคะ
1: ไม่เป็นไรครับ

0: ให้มันน้อยๆหน่อยเว้ยเบาได้เบายิ้มหน้าบานมาตั้งแต่หน้าประตูเลยนะมึง
1: ปกติวะแม
0: ่ดูหน้าดูตาคุณปกติ
1: ทุกวันก็เป็นแบบนี้เหรอ
0: โอ้โหแต่นี่เขามีท่าทีชอบแกบ้างปะ
1: เออคนแก่แม่มันจีบยากเงี้ย
0: อะไรเขาไม่แสดงอาการอะไรเลยเหรอ
1: เออไม่รู้ว่าขี้อายขี้เกรงใจรู้ว่าไม่ชอบเราก็ไม่รู้ดูไม่ออกอะแม่
0: นั่นแหละตอนสาวๆที่แม่จีบพ่อแกใหม่ๆก็งี้แหละค่อยๆตะล่อมไปเอานะลุย
1: เดี๋ยวแม
0: ่
1: แม่เคยรู้สึกเสียดายอะไรบ้างป่ะ
0: เสียดายก็มีบ้างนะเสียดายที่มีลูกน้อยไปหน่อยถ้ามีอีกสักคนนึงแกจะได้มีเพื่อนไง
1: ก็น่าจะดีเหมือนกันเนาะแล้วแม่เสียใจป่ะ
0: เรื่อง
1: ที่กลายป่าเป็นเกย์อ่ะ
0: ไม่นะแต่จะเสียใจมากกว่าถ้าลูกแม่ไม่เคยรู้สึกรักใครเลยมีแฟนให้แม่คนดีนะนะนะนะนะฉันเสียดายความหล่อแกนะเว้ยนะนะนะ
1: มันหาง่ายมากมั้งเนี่ยมันก็ไม่เหงาอยู่หรอกแม่รู้ตั้งแต่เมื่อไหร่อ่ะ
0: เอาจริงนะพ่อแม่ทุกคนรู้หมดแล้วว่าลูกตัวเองเป็นอะไรแต่แม่เจ๋งกว่านั้นอ่านขาดตั้งแต่แกยังเป็นเด็กเว้ยโอ้โหแต่นี่ก็แค่ชอบผู้ชายไม่เห็นจะเป็นเรื่องใหญ่อะไรเลยจริงปะ
1: ใช่ไหม
0: แน่
1: เออ
0: ลุย
1: นั่นดิ
0: เออลุยลุยลุยเลยลูก
2: ลุงสวัสดี
3: อ้าวคุณไหนบอกว่าวันนี้จะเป็นคริสต์มาสไงมาไม่ได
2: ้เปลี่ยนใจแล้วอ่ะมาฉลองคริสต์มาสกับลุงดีกว่า

0: ะปะ
1: คุณไม่เอา
2: อะไร
1: ไม่เอา
2: โอ้โหโหอะไร
1: เหรอเหมือนคุณนี่เล่นเป็นเด็กไปได
0: ้โอ้ยลุงนี่ให้มันแก่แต่อายุก็พอหัดเล่นอะไรสนุกสนุกกันบ้างได้ปะ
3: พรุ่งนี้เช้าแม่ทำข้าวต้มไว้เผื่อนะ

กูอยากพามึงไปที่หนึ่งไปไหม

0: มหลี่หมิงนะครับอันนี้ฮาร์ดครับ
1: หลี่หมิงนี่ใช่คนที่ทักมาในเพจใช่ไหมว่าจะพาเพื่อนมาหา
0: ใช่ครับ

0: Tian Jingjing Bewitch You FanCon 21 to 22 November Thunderdome เมืองทองธานี
1: อาหารแมวคุณภาพพวกเราเลือก Necco Holistic and Grain Free ผลิตจากเนื้อสัตว์แท้พร้อมวิตามินและแร่ธาตุครบด้วยซินไบโอติกส์ช่วยปรับสมดุลลำไส้ช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อสุขภาพที่ดีของน้องแมว
2: อาหารแมว Necco Holistic and Grain Free

0: ทุกเม็ดมันทุกโมเมนต์
1: MTV Star Olympics 2026 Saturday 28 November 2026 Impact Arena Tickets sold out Live streaming tickets still available at www.tieticketmajor.com See more information on all GMMTV social media platforms
2: น้ำปลาตำหนัวใส่อะไรก็อร่อย
3: ลองชิมดูครับ
4: งั้นชิมเลยนะคะตำนัวอร่อยจริงๆค่ะ
5: น้ำปลาร้าตำนัวแซ่บนัวนัว
6: มีตำนัวตำแซ่บด้วย
4: ผมเลิฟเลย
7: สิ่งมหัศจรรย์ของโลกไม่เคยเกิดขึ้นในวันเดียวผมออกเดินทางเพื่อค้นหาสิ่งมหัศจรรย์โฟร์ดเองก็อยากสร้างสิ่งมหัศจรรย์ในแบบของโฟร์ด
1: Oh My Fourth Concert. Tickets sold out. Live streaming tickets still available at Thai Ticket Major.
8: Beng Beng. Cream Rose Dark Chocolate. Wafer กรอบ. โรยข้าวพอง. เคลือบครีมรสดาร์กช็อกโกแลต. อร่อยเข้ม. เต็มรสช็อกโกแลต.

0: บอกน้องจะแปลให้เขาฟังด้วยนะ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: ครับสวัสดีค่ะงั้นเดี๋ยวเราขอไปข้างในก่อนนะคะ
0: ได้จ้ะฝากด้วย
2: ได้ค
1: ่
2: ะ
1: ครับผมลีหมิงนะครับอันนี้ฮาร์ดครับ
0: ลีหมิงนี่ใช่คนที่ทักมาในเพจใช่ไหมว่าจะพาเพื่อนมาหา
1: ใช่ครับ
0: นี่อยากลองเข้าไปคุยดูไหม

0: ื่อนผมเขาดูแฮปปี้มากเลยครับ
1: นี่คนหูหนวกอ่ะคือคนที่เหงาที่สุดเขาเห็นทุกอย่างแต่ว่าเขาไม่ได้ยินอะไรสักอย่างแต่ถ้าเกิดว่าไม่มีใครพูดกับเขาเขาก็จะไม่เข้าใจอะไรเลย
0: คือผมยังปรับตัวไม่ได้เลยครับบางทีอยู่กับเขาครับไม่รู้จะพูดอะไรไม่รู้จะทำยังไงครับเหมือนกังวลไปหมดครับไม่รู้จะทำตัวยังไง
1: ลี่หมิงก็แค่พูดกับเขาแล้วก็สัมผัสเขาเวลาที่เขาไม่ได้ยินน่ะการสัมผัสจะทำให้เขารู้สึกว่ายังมีใครอีกคนนึงอยู่ด้วยแล้วส่วนที่เหลือเนี่ยก็ให้คิดซะว่าเขาเป็นคนหูดีคนนึงไม่ได้มีอะไรแตกต่างเลย
0: คิดว่าเขาเป็นคนหูดี

ไม่ได้ฟังด้วยหูแต่ว่าเขาฟังด้วยความรู้สึกด้วยจังหวะของการสั่นสะเทือนและยิ่งถ้าเกิดว่ามีคนอธิบายความหมายให้เขาเข้าใจเนี่ยเขาก็จะเหมือนได้ยินเหมือนพวกเราเนี่ยแหละดูสิ

0: ช่ป่ะที่ทำให้มึงทำกับกูแบบเนี้ย
1: อลันมึงมาทำไมวะเราเคลียร์กันจบแล้วนะเว้ย
2: จบแล้ว
1: เดี๋ยวคุยให้รีบไป
0: มึงอยากรีบจบกับกูเพราะใช่ป่ะ
1: มันไม่ใช่เว้ย
0: ให้มึงตอบกูไหมมึงได้กับมันแล้วใช่ป่ะ

0: ทีมกูแล้วมาเอาพ่อค้าร้านข้าวมันไก่เนี่ยนะ
1: เฮ้ยคุณมึงไม่ต้องสื่อหรอวะ
2: เฮ้ยมึงใจเย็นก่อนดิวะ
0: มึงก็ตอบมึงได้กับมันแล้วใช่ไหม
1: คุณผมว่าคุณกลับไปก่อนเถอะ
0: ถ้าเขาไม่กล้าตอบอ่ะงั้นมึงก็ตอบมาดิมึงได้กับแฟนกูแล้วใช่ปะตอบมาดิตอบดิตอบดิวะ
1: เฮ้ย
0: มึงได้กับแฟนกูใช่ปะ
1: มึงหยุดได้แล้ว
0: ควร
1: หวน
0: เป็นไรปะเนี่ย
1: หวน
0: มึงเป็นอะไรของมึงวะ
1: ดูดิ
2: ผมเลิกกับเขาแล้วนะลุงลุงเชื่อผมนะ
0: คุณกลับไปก่อนเถอะ
2: ผมอธิบายได้นะลุง

0: คุณด้วย
1: ชีวิตก็คือชีวิตนะลูกมันไม่มีชีวิตไหนที่ดีและมีความสุขได้ตลอดไปหรอก
2: คำคืนนี้ไม่ว่าทางที่จะ
1: มีสุขก็ต้องมีทุกข์มันเป็นของที่คู่กันมันก็เหมือนกับเหรียญที่มี2ด้านนั่นแหละในขณะที่เราเห็นคนที่กำลังมีความสุขจริงๆแล้วข้างในเขาอาจจะมีความทุกข์ที่บอกใครไม่ได้เหมือนกัน

0: นี่อะไร
1: มึงจะเอายังไงเอาให้มันชัดๆนุ้ย
2: กูไม่ได้รู้สึกรักมึงแล้วเว้ย
3: เหตุผลที่อะไรของมึง
4: มึงก็ปกตินะสำหรับกูอะ

รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ13ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า13ปีควรได้รับคำแนะนำ

0: สนับสนุนโดยสบู่เบนเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะ
1: Samsung ประกันชีวิตช่วยวิเคราะห์ความเสี่ยงของชีวิตในทุกด้านให้ชีวิตสมาร์ททุกโมเมนต
0: ์นำจูวิตามินไวท์เทนนิ่งครีมมีทั้งผิวกายและรักแร้ที่ร้านสะดวกซื้อทั่วประเทศ
2: สวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่แชร์สดๆครับท่านผู้ชมครับกลับมาเจอกัน6ตุลาคมนะ
3: ครับ
2: ตอนนี้ต้องบอกว่าหลายๆจังหวัดเองวันนี้ฝนตกแถวบางนา
3: โอ้ตกตก
4: แม่เมื่อวานเมื่อเช้าตกตั้งแต่ตีสี่ตีห้า
3: ก็คือตั้งแต่ตีสามถึงเช้า
2: แต่เขาบอกบางกะปิอ่ะหนักอีกแล้วถูกต้องไหมหลายๆพื้นที่เนี่ยกลับมาหนัก
4: หลายที่เลย
2: แต่ขนาดเดียวกัน
3: หกเจ็ดแปดไงฝนจะมา
2: ไปจัดวิทยุมาที่บางประกงบอกพี่มดไม่ไหวแล้วเออที่บางบอกที่บางค้าที่ฉะเชิงเทรา
3: ไม่แล้ว
2: น้ำเน่าแล้วตอนนี้น้ำมันเริ่มเน่าแล้ว
4: มัน
2: ขังแล้วคือตอนนี้พี่ๆน้องๆหลายๆจังหวัดเองเนี่ยก็ยังประสบน้ำท่วมไปยิ่งกว่านั้นนะฮะฝนตกมาซ้ำเติมอีกฉะเชิงเทราวันนี้อยู่ในขั้นวิกฤตนะคะถ้าไม่ดีขึ้นขออนุญาตวันที่8วันที่8คือเอาง่ายๆว่าอย่างที่เราพูดกันว่าเดี๋ยวก็เอาน่าจะเป็นมาดามฟินนั่นแหละขายของแล้วเอาเงินทั้งหมดจากการขายของในรายการไปลงไปช่วย
3: ไปช่วย
2: เพราะเมื่อกี้เนี้ยคนก็บอกว่าข้าวยังไม่ได้กินเลย
3: โอ้ตายละ
2: ข้าวเนี่ย
4: บางที
2: ไม่ใช่ไม่มีนะที่บ้านอยู่กัน 4-5 คนได้ข้าวมา2กล่อง
4: ไม่พอ
2: มันไม่พอกิน
3: ก็อย่างวันนั้นที่ไปทำตั้งหลายหมื่นกล่องยังไม่พอ
2: ไม่พอยังไงก็ไม่พอวันนี้อย่างฉะเชิงเทราที่บางคราอย่างแบบว่าเนื่องจากได้รับมวลก้อนน้ำก้อนใหญ่เนี่ยมาจากปราจีนบุรีนครนายกแล้วก็สระแก้วจะไหลลงมาสมทบประกอบกันกับเผชิญน้ำกับปรากฏการณ์น้ำแซนด์วิชคือมวลน้ำในพื้นที่ตอนกลางชะงักแล้วก็ระบายออกไม่ได้เนื่องจากถูกขนาบข้างด้วยอุปสรรคน้ำจาก2ทิศทางเหมือนกับไส้แซนด์วิชที่ถูกแผ่น
3: ขนมปังประกบเอาไว้
2: ด้านหลังครับแรงกดดันจากด้านบนคือน้ำเหนือหลากแล้วก็แรงดันจากด้านล่างคือน้ำทะเลหนุนน้ำเหนือก็มาน้ำทะเลก็หนุนที่ปากแม่น้ำบริเวณอ่าวไทยเนี่ยโดยเฉพาะในช่วงค่ำถึงดึกเนี่ยถ้าย้อนกลับเข้ามาในลำน้ำเนี่ยโดยพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบส่วนใหญ่ก็คืออำเภอบางคล้าอำเภอบางคล้า

0: ก็ติดกับแม่น้ำอยู่แล้วเป็นจุดที่ได้รับความเสียหายรุนแรงโดยเฉพาะตำบลบางกระเจ็ดนะฮะระดับน้ำสูงกว่า2เมตรนะ
1: มิดหัวนะ
2: เลยนะ2เมตร
0: แล้วก็ท่วมกันมาเห็นไหมนานกว่า10วันแล้วรวมถึงพื้นที่รอบวัดปากน้ำแล้วก็ซอยต่างๆที่ระดับเขาบอกว่าตามถนนใหญ่ไม่เป็นไรหรอกแต่ถ้าสมมติเข้าซอยบ้านเรือนประชาชนเนี่ยเป็นกันหมดเลย
1: เอวถึงหัว
0: ถึงเอวไม่คิดที่เขาสัมภาษณ์ในรายการวิทยุก็บอกถึงเอวถึงเอวแล้ว
2: แล้วก็มิดหัวด้วยนะคะอ่ะอำเภอบางน้ำเปรี้ยวนะคะแล้วก็อำเภอพนมสารคามเองน้ำ
0: ที่เธอไปงานสวนหญ้าฉันอ
2: ่ะใช่ค่ะแม่อันนี้เขาบอกพื้นที่ตรงนี้น้ำท่วมสูงมากหลายพื้นที่นะคะแล้วก็ท่วมบริเวณเกษตรกรรมนะคะแล้วก็บ้านเรือนเป็นวงกว้างเลยแล้วก็มีรายงานว่าน้ำท่วมเลยนะคะถูกตัดผ่านถนนหลวงนะชนบทแล้วก็อย่างน้อยนะ6สายรถเล็กเนี่ยไม่สามารถที่จะสัญจรผ่านไปไหนมาไหนได้เลยค่ะ
1: โดยมีผู้ใช้ Facebook บันเทิงโกอุกนะครับได้โพสต์คลิปน้ำท่วมนะฮะระบุว่า4ตุลาคม2519ครับผมเคราะห์ซ้ำกรรมซัดน้ำท่วมฝนตกไฟดับมันจะมีอะไรที่แย่ไปกว่านี้อีกไหมเอาให้สุดครับโดยได้ระบุสถานที่ว่าอยู่ที่ตำบลบางกระเจ็ดอำเภอบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเทราครับโดยในคลิปสถานการณ์ค่อนข้างที่จะน่ากลัวครับมีฝนตกอย่างต่อเนื่องนะครับและน้ำก็ท่วมสูงร่วมกับคลื่นลมนะฮะแรงพัดกระแทกเข้าสู่บ้านแล้วก็ร้านค้าจนทรัพย์สินเข้าของเครื่องใช้เนี่ยได้รับความเสียหายเป็นจำนวนมากครับซ้ำร้ายนะครับยังกับประสบกับปัญหาไฟฟ้าดับนะครับทำให้จะต้องใช้ชีวิตอยู่อย่างยากลำบากในความมืดและก็ความเสี่ยงครับพร้อมกับระบายความอัดอั้นตัดพ้อถึงความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นครับผม
0: ณตอนนี้คืออ้ําอธิชาติก็ยังอยู่ที่ฉะเชิงเทรานะฮะก็บอกฝนเนี่ยเริ่มตกหนักแล้ว
1: ตกอีกแล้วเหรอ
0: ฝนตกหนักเพิ่มอีกแล้วเมื่อตอนประมาณ 3:27 นาทีก่อนเข้ารายการเราเนี่ย
1: มากเลย
0: นะครับ
2: ตามภาพ
0: ท่านผู้ชมฮะแน่นอนวันที่8ขอเนื่องจากอ่ะพูดถ้าสมมติผู้ไปเมื่อฉะเชิงเทราเป็นจังหวัดที่มีพระคุณต่อครอบครัวอาจารย
1: ์
0: ก็ขอทําที่จังหวัดฉะเชิงเทราด้วยกันท่านผู้ชมฮะไปที่สถานการณ์น้ําท่วมจังหวัดปราจีนบุรีเนี่ยปราจีนบุรีเนี่ยเนื่องจากมันเป็นนิคมอุตสาหกรรม
1: ครับ
0: ความน่ากลัวคือเลยมั้ยน้ําหลากสีเลย
1: โอ้สารเคมีต่างๆ
0: สารเคมีต่างๆ
1: รั่วซึมออกมา
0: เพราะอะไรรู้มั้ยประเทศไทยของเราอ่ะเป็นประเทศรับขยะอิเล็กทรอนิกส์มาเยอะก็ฝังกลบขยะฝังกลบขยะเขาเนี่ยน้ำท่วมมาแม่งเห็นชัดเจนเลย
2: เห็นเลย
0: ว่าความอันตรายของมันขนาดไหนวันนี้ก็ได้แต่เตือนว่าระวังนะระวังน้ำนะอะไรอย่างเงี้ยแต่มันเตือนไม่ได้เพราะอะไรน้ำมันท่ว
2: ม
0: สถานการณ์น้ำท่วมในปราจีนบุรีเนี่ยส่งผลให้ถนนหลายสายเนี่ยถูกตัดขาดหรือใช้สัญจรไม่ได้นะฮะโดยเฉพาะอำเภอบ้านสร้างพื้นที่อำเภอกบินบุรีเงี้ยส่วนใหญ่เป็นนิคมอุตสาหกรรมหมดเลยนะครับพื้นที่ที่ถนนถูกตัดขาดแล้วก็ได้รับกระทบหนักก็คืออำเภอบ้านสร้างน้ำท่วมสูง 100% นะฮะถนนทุกสายถูกตัดขาดการสัญจรทางบกแทบจะเป็นไปไม่ได้เลย
1: ครับ
0: ล่าสุดก็ขึ้นอีกประมาณสัก15 เซนติเมตรบางจุดเนี่ยน้ำท่วมสูง 2-3 เมตรนะ
1: โอ้โห
2: โอ
1: ้เลยอีกแล้วเนี่ย
0: 2ถึง3
1: เมตรไว้ลึกมากนะ
0: ก็คือถนนถูกตัดขาดรถเล็กผ่านไม่ได้ฮะเจ้าหน้าที่หลายฝ่ายเนี่ยเร่งนั่งเรือนำถุงยางชีพแจกจ่ายกลุ่มเปราะบางพร้อมเตือนประชาชนว่าเฝ้าระวังเพราะอะไรนี่ไม่ใช่มวลน้ำก้อนสุดท้ายนะฮะเพราะเดี๋ยวมันจะมีมวลน้ำก้อนใหม่เนี่ยแล้วก็เตรียมอพยพ1ภาพที่แชร์กันคือชาวบ้านที่อำเภอศรีมหาโพธิ์จังหวัดปราจีนบุรีเนี่ยผวาคือน้ำสีรุ้งที่เล่าให้ฟังน้ำสีรุ้งเนี่ยเป็นทางยาวเลยหลังจากที่น้ำท่วมเนี่ยผ่านหลายโรงงานถูกต้องไหมมันก็ผ่านโรงงานมวลน้ำนั้นอ่ะก็ได้ไล่ไหลเข้าสู่ชุมชนแล้วก็พื้นที่เกษตรกรรมนาข้าวของชาวบ้านเนี่ยน้ำเปลี่ยนเป็นคราบฟิล์มสีลุ้งค่ะสะท้อนแสงคล้ายกับน้ำมันหนาทึบอ่ะแล้วก็แผ่กระจายเป็นแนวกว้างกว่า1 กิโลเมตร
1: โอ้โห
0: กิโลนึงชาวบ้านในพื้นที่เนี่ยเขาได้แต่บอกว่ารู้ไหมฮะเขาได้จะส่งเสียงร้องเรียนบอกว่าช่วยหน่อยเถอะยังไงแม็กอ่ะวันนี้รายการของเราแม็กก็ทั้งเป็นรายการเล็ก
1: ๆ
0: แต่ก็จะต้องพูดถึงค่ะเพราะอะไรคะมันคือสวัสดิภาพของพี่น้องประชาชนแล้วถ้าเกิดวันนั้นข้าวตรงนั้นมันเกิดเราเป็นข้าวที่เรากินขึ้นมาล่ะ
1: มันสะสมสารเคมี
0: ปลาตรงนั้นเป็นปลาที่เรากินเข้ามาล่ะ
1: ครับผม
0: อะไรจะเกิดขึ้นวันนี้เขาบอกชาวบ้านในพื้นที่เนี่ยเริ่มส่งเสียงร้องเรียนผ่านสื่อแล้วก็หน่วยงานท้องถิ่นนะคะเนื่องจากน้ำเนี่ยส่งกลิ่นสารเคมีเหม็นรุนแรงน้ำท่วมยังไม่พอน้ำท่วม 2-3 เมตรพอกลิ่นสารเคมีมารุนแรงอีก
1: ครับ
0: แล้วเมื่อต้องเดินลุยน้ำท่วมเนี่ยก็เริ่มมีอาการผื่นคันตุ่มแดงขึ้นตามผิวหนังรวมถึงแสบตาแล้วก็เวียนศีรษะจากไอระเหยสารเคมีค่ะโดยปัญหานี้มันเกิดจากน้ำท่วมหลากเข้าไปในพื้นที่โรงงานจนทำให้น้ำเนี่ยปนเปื้อนสารเคมีแล้วก็คราบน้ำมันหล่อลื่นเนี่ยใช้แล้วเนี่ยมันล้นทะลักออกมาจากบ่อหลุมฝังกลบกากอุตสาหกรรม
1: อันนี้อันตรายมากนะครับด้านกระทรวงอุตสาหกรรมนะครับก็ได้สั่งระงับกิจการชั่วคราวโรงงานกำจัดกากอุตสาหกรรมในพื้นที่ของอำเภอศรีมหาโพธิ์จังหวัดปราจีนบุรีทันทีนะครับ

0: ให้ปิดหลุมฝังกลบแล้วก็ห้ามขนย้ายสิ่งปฏิกูลเนี่ยเข้าออกโดยเด็ดขาดจนกว่าจะแก้ไขเสร็จนะครับตอนนี้นะครับเจ้าหน้าที่เองก็ได้เร่งวางทุ่นกักคราบน้ำมันนะฮะแล้วก็ใช้สารลดแรงตึงผิวรวมถึงแผ่นดูดซับในการจัดเก็บนะครับพร้อมกับใช้รถแบ็คโฮนะฮะปั้นคันดินกั้นแล้วก็ใช้กระสอบทรายบล็อกพื้นที่โรงงานนะครับเพื่อไม่ให้ของเสียเนี่ยไหลออกนอกพื้นที่เพิ่มเติมครับผลการตรวจสอบน้ำในเบื้องต้นพบว่าเป็นคราบน้ำมันครับยังไม่พบสารพิษร้ายแรงปนเปื้อนนะฮะแต่อะไรก็ตามครับเจ้าหน้าที่ก็ได้นำตัวอย่างน้ำส่งตรวจอย่างละเอียดเพิ่มเติมแล้วก็มีการแจ้งความดำเนินคดีเรียบร้อยแล้วครับผม
1: ท่านผู้ชมต้องยอมรับปีนี้น้ำท่วมหนัก
0: หนักมากหลายพื้นที่ด้วย
1: แล้วก็แบบว่าจริงๆมันไม่ได้หนักปี54อ่ะสมัยเอาอยู่อ่
0: ะ
1: ยังไม่หนักขนาดนี้นะอันนั้นคือน้ำเหนือค่อยๆไหลลงมาทุกคนมีเวลาตั้งตัวอันนี้มีเวลาตั้งตัวกันเลยแล้วเขาบอกว่าปรากฏการเอลนีโญเนี่ยมันจะหนักขึ้นหนักขึ้นนะบทน้ำจะเยอะก็จะเยอะโคตรบทน้ำจะแล้งก็จะแล้งโคตรเขาว่าอย่างนั้นไปที่องครักษ์องครักษ์นครนายกวันนี้เองเนี่ยเกิดเหตุการณ์คันดินกั้นน้ำเนี่ยพังทำให้น้ำเนี่ยไหลหลากเข้าท่วมชุมชนอย่างรวดเร็วแล้วก็รุนแรงค่ะชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนอย่างหนักเนื่องจากน้ำเนี่ยมาเร็วเร็วจนเก็บข้าวเก็บของไม่ทันทั้งที่บ้านเรือนทั้งที่เกษตรกรรมแล้วก็ร้านขายอุปกรณ์การเกษตรต่างๆได้รับความเสียหายหมดชาวบ้านเขาระบุอย่างนี้ฮะเขาบอกว่าระดับน้ำเนี่ยสูงกว่าปี2554
2: อ
1: ีกแล้วการระบายน้ำเนี่ยทำได้ยากเนื่องจากมีการกั้นถนนเอาไว
0: ้
1: ทำให้พื้นที่เกษตรกรรมแล้วก็บ้านเรือนเนี่ยได้รับความเสียหายอย่างหนักนะคะ
2: มาดูกันที่อำเภอเสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยากันบ้างดีกว่าระดับน้ำจากแม่น้ำน้อยเพิ่มสูงขึ้นนะฮะเกือบ 2-3 เมตรเลยถนนเนี่ยถูกตัดขาดนะฮะจากชาวบ้านต้องใช้เรือท้องแบนติดเครื่องยนต์นะในการสัญจรเข้าออกหมู่บ้านเพราะต้องเผชิญกับการสถานการณ์น้ำท่วมอย่างที่บอกซ้ำซากทุกปีค่ะ
1: ท่านผู้ชมครับแน่นอนขอเป็นกำลังใจให้กับผู้ที่ประสบอุทกภัยนะฮะ
0: ครับ
1: แล้วพวกเราก็ได้แต่ทำเท่าได้เท่าที่ทำนั่นแหละ
0: ครับผม
1: อย่างที่บอกวันนี้ทำได้เท่าที่ทำจริงๆเพราะว่า
0: ช่วยได้ก็ช่วยกัน
1: ช่วยกันเพราะว่า
2: เรามาคนละมือ
0: โดยช่วยกัน
1: บางคนไม่ใช่คนที่เขาต้องการอ่ะเธอคิดดูพี่ตั๊กมายุราสำหรับเราฉันถือว่าเป็นคนรวยถูกต้องไหมแล้วคนที่อยู่ในหมู่บ้านนวธานีของพี่ตั๊กมายุรา
0: เธอ
1: ว
0: ่
1: า
0: เศรษฐีทั้งนั้น
1: อภิมหาเศรษฐีทั้งนั้น
0: ใช่
1: คุณในตู่นันทิดาก็อยู่นั้นพี่ตั๊กมายุราคือมีคนแต่เชื่อไหมพี่ตั๊กบอกว่าไงมดในหมู่บ้านพี่ที่บ้านหลังนี้อะไรใหญ่ๆๆๆนวธานีในยุคของพวกเราคือเป็นหมู่บ้านไฮโซที่สุดมหาเศรษฐีจะอยู่นั่นที่สุดคิดดูว่ารับข้าวกล่องทุกบ้าน
2: รับของบริจาคทุกบ้านท่วมหมด
1: พี่ตั๊กมายุราก็ต้องรับข้าวกล่อง
0: โอ้
1: เขาบอกว่าไงว่าบางคนก็คือคนที่บ้านมันไม่รู้แต่มันท่วมถนนหมดมันออกไปไหนมาไหนไม่ได้
0: ม
1: ัน
0: ไปไหนไม่ได้เลย
1: แล้วบ้านทุกบ้านเขาไม่ได้จะกักตุนไว้ทุกอย่างอยู่แล้วต้องม
2: า
1: เพราะทุกคนอ่ะเขาก็ไม่เคยคิดว่าหมู่บ้าน
2: ท่วมขนาดนั้น
1: สังเกตว่าหมู่บ้านที่ท่านอ่ะหมู่บ้านนายกอ่ะถูกต้องมั้ยถูกใช่มั้ย
0: ซิตี้บางนา
1: ที่คุณณวัฒน์อยู่ด้วยอ่ะ
0: แต่นั้น 1,700 ไร่ใหญ่มาก
1: ใหญ่มากก็
0: ใหญ่มากมันคนละฝั่งกันฝั่งบางนาไม่ท่วมฝั่งกิ่งแก้วท่วม
1: ก็คือง่าย
0: ใหญ่มาก
1: แต่ก็คือเขาไม่เห็นว่ายังไงรู้มั้ยคะว่าเฮ้ยขนาดหมู่บ้านนั้นเป็นหมู่บ้านไฮโซ
0: มีสนามกอล์ฟด้วยมีนานาชาติอยู่นั้นด้วยนะ
1: กลายเป็นว่าพวกหมู่บ้านไฮโซหลังอ่ะเป็น100ล้านท่วมหมด
0: ท่วมซะเยอะซะเยอะ
1: ท่วมหมดเพราะปกติแล้วปี54อ่ะน้ำหมู่บ้านไฮโซ
0: กินวันเล่ท่วมโอ้โหกินวันเล่บางนาท่วมแบบแย่เลยแย่เลยอ่ะบ้านเพื่อนแบบท่วมแบบหน
1: ัก ก็ใครจะคิดว่าหมู่บ้านที่แบบว่า
0: หมู่บ้านแพงๆสมัยก่อนอ่ะท่วมหมดเลย
1: มันจะท่วมหมดใครจะคิดอ่ะใช่ไหมอันนี้ไม่ได้ไรแล้วตอนนี้เอาจริงเยปูเป้ไม่มาเว้ยเขาบอกบางกะปิมาอีกแล้วนะ
0: มาท่วมแล้วเหรอ
2: ท่วมแล้ว
1: น้ำมาแล้ว
0: คลองจันนะ
1: เมื่อวานออกมา
0: ไม่ได้หรอ
1: ออกมาทำงานได้วันเดียวนี่ไงกลับไปกันแล้วเนี่ย
0: ใช่เพราะเมื่อคืนมันตกตั้งแต่ตีสาม
2: ใช่
0: ไหมแล้วตอนเที่ยงกว่าๆมันตกหนักอีกรอบนึงหนักมากๆเลย
1: ก็นี่ไงมาทำงานได้วันเดียวเนี่ยมาไป
2: กลับบ้านเลย
1: มาทำงานวันเดียว
0: โอ้ตายละ
1: น้ำขึ้นแล้ว
0: ชาวคลองจันเนาะ
1: นะฮะท่านผู้ชมครับหนึ่งเรื่องที่เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักวันนี้ได้ดูไหมครับเจ้าหน้าที่เอาจริงนะตัวเองอ่านข่าวนี้ตั้งแต่เมื่อวานนี้
2: สะเทือนใจ
0: หดหูมากอะเห็นสภาพแล้วหดหูมาก
1: เนาะมันหดหูจริง
0: ๆเราให้แม่อุปการีเราอยู่แบบนี้เหรอใช่ไหม
1: เข้าใจจริงๆแล้วก็ถามมันก็ได้แต่มีคำถามว่าเฮ้ยสมมติเอาไปไว้แล้วลูกคนอื่นจะไม่รู้หรือว่าแม่ไปไหนคิดว่าแม่ไปอยู่ญี่ปุ่นอะไรเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าเหตุการณ์เป็นยังไง
2: ค่ะ
1: คือเรื่องของเรื่องเหตุการณ์ที่เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์เนี่ยมันเกิดจากเจ้าหน้าที่เนี่ยลงพื้นที่ตรวจสอบศูนย์ดูแลผู้สูงอายุแล้วก็ผู้ป่วยพักพิงแห่งหนึ่งพบสภาพสุดหดหูใจเลยค่ะหลังมีการดัดแปลงสถานเนี่ยคล้ายกับคุก
2: เนี่ย
1: หลายคนแล้วเขาก็เรียกว่าไงรู้ไหมแดนหนึ่งแดนสองเขาเรียกแดน
0: เรียกแดนด้วยเหรอ
1: เขาเรียกเป็นแดนด้วย
0: โอ้แย่มาก

0: แดงด้วยก็คือทำแปลงสถานเนี่ยคล้ายกับเรือนจำโดยมีการใช้กรงเหล็กครอบแล้วก็ยึดติดกับเตียงนอนของผู้ป่วยหลังจากมีผู้เสียหายเนี่ยร้องเรียนผ่านรายการพี่หนุ่มกัญชัยโหนกระแสว่าถูกลูกชายตัวเองเนี่ยลูกชายตัวเองนะยึดกิจการแล้วก็จับแม่แท้ๆของตัวเองเนี่ยส่งศูนย์ดูแลผู้ป่วยสูงอายุแห่งหนึ่งที่อำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรี
1: สถานที่นี้
0: ซึ่งภายในศูนย์เนี่ยมีการทำร้ายร่างกายกักขังหน่วงเหนี่ยวแล้วก็ให้กินนอนเอาง่ายๆไอ้อะก็คือกินยานอนหลับ
2: ให้หลับทั้งวัน
0: กินยานอนหลับ
2: โอ้โหแย่มาก
0: ท่านผู้ชมฮะแน่นอนขออนุญาตนำมาจากเพจอรรถรสด้วยกัน
2: ครับ
0: เพจอรรถรสเขาสรุปเรื่องราวจากรายการพี่หนุ่มนะฮะโหนกระแสเมื่อวานนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะมีอีกวันนึงโดยเรื่องเนี้ยคุณแม่63ปีย
2: ังไม่แก่
0: วันนี้จะทำให้เห็นว่างั้นมั้ยฮะสติสัมปชัญญะเขายังอยู่ครบหมดนะ
2: 63ยังไม่แก่นะ
0: แล้วคิดถึงงั้นมั้ยโดนเอาไปไว้กี่นานแค่ไหนล
3: ูก2ปี
0: 2ปีครึ่งอ
2: ยู่ที่เนี่ยนะ
0: 2ปีครึ่งลูกเอาไปทิ้งไว้2ปีครึ่งแล้วคือยังไงรู้มั้ยแต่แม่ก็คืออยากจะให้ลูกรักลูกชายมากกว่าลูกสาวถ้าสมมติเอาจริงๆแล้วแม่รักลูกชายมากกว่าลูกสาวปรากฏว่าแม่ก็เป็นคนหาเมียให้ลูกชายด้วยนะ
2: เ
0: ขารู้ป่ะแม่เป็นคนหาเมียลูกชายด้วยปรากฏว่า
2: ทั้งเมียทั้งลูกอะรวมหัวกัน
0: ว่ากันไปแต่วันนี้เดี๋ยวมันจะมีการเปิดตู้เซฟเหมือนในละครเลยจะเล่าให้ฟังอีกก่อนเดี๋ยวจะไปกันใหญ่คือแม่อายุ63ปีแม่ชื่อแม่พัดค่ะเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวที่สู้ชีวิตมาเมื่อก่อนแม่เขาเริ่มชีวิตของเขาด้วยการขายโทรศัพท์มือถือ ก็ถือว่ามีเงินมีทองอะเนาะขายโทรศัพท์มือถือสักพักนึงช่วงนึงสมัยเราเด็กๆยุค90ขายโทรศัพท์มือถือรวยมาก
2: รวย
0: มากอะคิดออกไหม
2: ต้องไปซื้อโทรศัพท์ตามตู้อะ
1: ตามตู้อะตามตู้
0: มันไม่ได้มีไอโฟนมันไม่ได้มีร้านขายเหมือนทุกวันนี
2: ้
0: ต้องไปเอาเข้าจากสิงคโปร์ฮ่องกงเขาขายโทรศัพท์มือถือหลังจากนั้นปุ๊บเขาก็มาทำเต็นท์รถมือสองแล้วก็นำเข้าจนกระทั่งมาทำธุรกิจบริษัท
2: โรงงานเลยนะ
0: โรงงานผลิตเครื่องสำอางค่ะจากที่เคยจ้างเขาผลิตเนี่ยคุณแม่ก็เก็บหอมรอมริบจนใช้เงินสดเนี่ยคิดดูนะแม่มีเงินสดสร้างโรงงานได
2: ้ต้องมีเป็นสิบอะหลักสิบอะสร้างโรงงาน
0: แม่มีเงินใช้เงินสดเนี่ยสร้างโรงงานผลิตเครื่องสำอางเป็นของตัวเองได้มูลค่ากิจการเติบโตระดับพันล้าน
1: ไม่ธรรมดานะ
2: ไม่ธรรมดาเลย
0: กิจการของแม่เนี่ยเติบโตระดับพันล้านไม่ใช่หลักสิบระดับ
2: พันล้านนะ
0: คุณแม่เนี่ยมีลูกสองคนมีลูกชายคนโตแล้วก็ลูกสาวคนเล็กด้วยความหวังดีเนี่ยแม่เป็นคนแนะนำให้ลูกชายรู้จักกับลูกสะใภ
2: ้
0: เพราะอยากได้ลูกสะใภ้สายฉลาด
2: เป็นอะไรคุณลูกชายเป็นอะไรเป็นหมอ
0: เป็นหมอฟัน
2: เป็นหมอฟันด้วย
0: จนทั้งคู่เนี่ยคบหาดูใจในที่สุดก็แต่งงานกันก็คือแม่เป็นคนหาเมียให้ด้วยขอโทษแม่เป็นคนหาแฟนให้ด้วยนะแต่งงานมีครอบครัวกันเลยจนกระทั่งปี2565ครอบครัวฝั่งลูกสะใภ้บ่นว่าแม
2: ่ลูกชายไม่ค่อยทำ
0: ลูกชายเนี่ยไม่ค่อยทำงาน
2: ลูกชายคุณแม่เนี่ยไม่ค่อยทำงานเลย
0: คุณแม่จึงชวนให้ลูกชายแล้วก็ลูกสะใภ้เนี่ยเข้ามาช่วยงานที่โรงงานโดยให้หุ้นส่วนลูกชายเล็กน
2: ้
0: อย
2: หน่อยนึง
0: แต่ก็เอาง่ายๆว่าแต่ผู้ที่มีอำนาจเซ็นเอกสารเนี่ยยังเป็นลูกสาวคนเล็กอยู
2: ่ดีหน่อย
0: ลูกสาวคนเล็กเป็นคนอำนาจเซ็นเอกสารต่อมาเนี่ยลูกชายกับลูกสะใภ้เนี่ยขอเปลี่ยนเงื่อนไขเอางี้ดีกว่าแม่ไม่ต้องทำแล
2: ้ว
0: แม่ไม่ต้องทำแล้ว
2: กลัวแม่เหนื่อย
0: กลัวแม่เหนื่อย
1: แนวตังมาก
0: เดี๋ยวขอเช่าโรงงานแม่เลยขอเช่าโรงงานแม่เลยเช่าโรงงานไม่พอนะขอเช่าเครื่องจักรเองด้วยแล้วก็เดี๋ยวลูกสาวก็คือปกติเนี่ยอำนาจใหญ่อยู่ที่
2: ลูกคนเล็ก
0: ไม่ได้เพราะเขาเช่าแล้วก็อำนาจก็เป็นของลูกชายคนโตหมดแล้วกับลูกสะใภ้
2: กับเมียเขา
0: ถูกต้องไหมก็จะเช่าหมดเลยทั้งโรงงานทั้งเครื่องจักรเพื่อบริหารเองทั้งหมดคร
2: ับผมโดยมีข้อตกลงนะครับว่าจะจ่ายค่าเช่าให้คุณแม่และน้องสาวเนี่ยคนละ 50,000 บาทโอ้ยไม่ให้น้อยจังวะ2คนรวมกัน 100,000 ต่อเดือนนะฮะเพื่อให้คุณแม่เนี่ยด้วยความหวังดีอยากคุณแม่ได้พักผ่อนนะฮะซึ่งแม่เองก็ยอมนะด้วยความรักลูกอ่ะก็ยอมนะฮะแต่ก็ทําไม่ได้สักพักนะครับลูกชายกับลูกสะใภ้ก็ทะเลาะกันหนักมากครับเพราะฝ่ายหญิงเนี่ยจับได้ว่าลูกชายไปมีความสัมพันธ
0: ์กับ
2: พี่เลี้ยงเด็กครับแม่ต้องคอยเป็นกาวใจให้นะครับจนกระทั่งต้นปี2566นะครับลูกชายก็บอกว่าทำธุรกิจไม่ไหวแล้วนะฮะตอนนี้อยากจะขอคืนโรงงานให้แม่ในเดือนเมษายนนะครับแม่จึงเตรียมตัวติดต่อลูกค้าจากต่างประเทศนะครับเพื่อกลับมาลุยบริหารงานใหม่อีกครั้งนะครับผม
0: รู้ไหมบริษัทเครื่องสำอางของนางนางเก่งแค่ไหนรู้ป่ะนางไปติดต่อจากเมืองนอกมาบริ
2: สั่งมา
1: สั่งผลิต
2: โอ้เก่ง
0: คือเอาง่ายๆ
2: แต่ลูกบริหารไม่รอดอะ
0: บริหารไม่รอด21กุมภาพันธ์ลูกชายเนี่ยก็ทำทีมาหาแม่ที่บ้านแล้วก็แม่จะมาขอคุยเรื่องย้ายของแต่ปรากฏว่าไงรู้ไหมครับ ลูกชายพาชายชะกันลักษณะคนเสพยาเนี่ยเข้ามาที่บ้านด้วย2คนชายแปลกหน้าก็บุกเข้ามาประชิดแล้วก็ล็อกคอปิดปากแล้วก็ต่อยท้องแม
1: ่น่ากลัวมากใช่ต่อยท้องแม่
0: ต่อยท้องแม่หลังจากต่อยท้องแม่เสร็จปุ๊บก็อุ้มโยนขึ้น

0: พี่ชายหลอกว่าเดี๋ยวจะพาแม่ไปรักษาอาการซึมเศร้าที่โรงพยาบาลจึงหลงเชื่อว่าเออพี่ชายเขาคงรักแม่นี่แหละคงหวังดีกับแม่นี่แหละสุดท้ายลูกชายไม่ได้พาแม่ไปโรงพยาบาลนะคะแต่พาไปทิ้งไว้ที่โสธรชัยเนอร์สซิ่งโฮมในจังหวัดกาญจนบุรีโดยอ้างกับเจ้าของว่าแม่เนี่ยคุ้มคลั่งแล้วก็ทำร้ายคนในบ้านไปบอกกับเจ้าของเขาอย่างว่าแม่เนี่ยคุ้มคลั่งแล้วก็ทำร้ายคนในบ้านแต่ไปถึงปุ๊บแม่ก็ถูกจับแก้ผ้าใส่แพมเพิร์ส
1: โอ้โห
0: แม่ถูกแก้ผ้าใส่แพมเพิร์สบังคับยัดยานอนหลับใส่ปากแล้วก็ถูกล็อกกุญแจมือกุญแจเท้าเนี่ยติดไว้กับเตียงเดือนแรกเนี่ยเดือนแรกนะแม่ถูกขังไว้ในห้องแคบๆทึบๆมีลูกกรงต้องขับถ่ายไถ่ใส่
2: ถังของพ่อโอ้โห
3: เออน่าสิ
2: เฮ้ยจากเศรษฐีนี่พันล้านนะทำเขาอย่างนี้ได้ไง
0: แล้วก็ส่งข้าวส่งน้ำผ่าน
2: เหมือ
0: น
2: ลูกกรง
0: ลูกกรงเหมือนนักโทษอ่ะหลังจากนั้นก็ถูกย้ายไปกองขังรวมกันมีที่มีคนอยู่คิดดูว่าคนเราเราเคยนอนห้องคนเดียวต้องไปรวมกันอยู่ต้องไปอยู่คนที่มี12คนและที่สำคัญเนี่ยถูกจับมัดติดกับเก้าอี้เนี่ยตั้งแต่7โมงเช้าจนถึง4โมงเย็นของทุกวัน
2: แล้วแม่ยอมได้ไงอ่ะ
3: ก็แม่ออกมาไม่ได้ไง
0: ออกมาไม่ได้ไงไม่ได้ไง
3: ถูกล็อกทิ้งเอาไว้ไง
0: แม่ก็พยายามอธิบายให้คนในเนอร์ซิ่ง
2: ว่าฉันไม่ได้บ้านะ
0: เฮ้ยฉันไม่ได้บ้าฉันไม่ได้ป่วยเป็นจิตเวชนะแต่เจ้าของศูนย์น่ะไม่ฟังแถมกูว่าที่เนี่ยกูคือกฎหมายมึงอย่าปากดี
2: โอ้โห
0: กูคือกฎหมายมึงอย่าปากดีตัวของแม่เนี่ยทนทุกข์อยู่ปีกว่าค่ะจนมีผู้ป่วยคนหนึ่งเหมือนละครไหม
3: เหมือนละ
0: มีผู้ป่วยคนหนึ่งกำลังจะถูกญาติมาพาก
2: ลับไป
0: แม่ก็เลยเขียนเบอร์โทรศัพท์ของคุณนุช
2: คุณนุชก็คือ
3: ลูกสาว
0: น้องสาว
2: น้องสาวของแม่นี่แหละ
0: คุณนุชเนี่ยก็คือน้องสาวของแม่แล้วก็ยัดใส่มือบอกช่วยโทรบอกนะว่าฉันอยู่ที่นี
2: ่
0: ช่วยโทรบอกฉันอยู่นี้เมื่อน้องสาวรู้เรื่องเนี่ยจึงรีบติดต่อไปหาอดีตสามีของแม่ก็คือพ่อของลูกๆเนี่ยพ่อจึงบุกไปกดดันแล้วก็ข่มขู่ลูกชายอย่างหนักจนลูกชายเนี่ยยอมไปรับแม่เนี่ยออกมาสภาพแม่ตอนนั้นสู้ผอมน้ำหนักแม่ลงไป14กิโล
2: ก็2ปีอยู่แบบนี้นะ
0: 14กิโลกรัมแต่เมื่อรอดชีวิตกลับมาเนี่ยแม่ต้องช็อกซ้ำสองค่
2: ะ
0: เมื่อพบว่าโรงงานแล้วก็บริษัทพันล้านที่สร้างมาด้วยเงินสดเนี่ยถูกลูกชายก็ลูกสะใภ้เนี่ยฮุบกิจการไปหมดแล้วถูกเปลี่ยนชื่อไปของลูกชายหมดแล้วซ้ำร้ายตอนนี้ยังไม่ได้เปิดนะคะตู้เซฟตู้เซฟเนี่ยคนก็ว่า
2: คน
0: เศรษฐี
2: คนสมัยก่อนเขาเก็บทอง
0: เขาก็ซื้อทองแท่งอ่ะทองน่าจะมีเป็นร้อยบาทเขาจะมีเครื่องเพชรเขาบอกจำได้ว่าเขาซื้อเครื่องเพชรชุดละ9ล้าน10ล้านเขาซื้ออยู่แล้วก็เงินสดน่ะน่าจะมีอยู่ก็ถูกลูกชายเนี่ยพาคนเนี่ยมาแบบยกออกไปจากบ้านค่ะพอแม่ทวงถามคือเขาจับสติสัมปชัญญะเขาถูก
2: มา
0: ตู้เซฟอยู่ไหนลูกชายก็กลับส่งตู้เซฟใบใหม่ที่ว่างเปล่ามาคืนให้แทนครับ
3: ตอนนี้นะครับแพทย์จากโรงพยาบาลนะปิยเวชและจิตเวชนครสวรรค์ตรวจสอบเรียบร้อยแล้วยืนยันค่ะแม่ปกติ 100% ไม่มีอาการทางจิตใดๆแม่จึงเดินหน้านะฮะแจ้งความจับลูกชายและผู้เกี่ยวข้องทั้งหมด
0: ปรากฏว่าเมื่อวานมันโป๊ะอีก อดีตผู้ป่วยอีกคนเนี่ยก็โฟนอินเข้ามาในรายการแล้วก็แฉหมดเลยยืนยันว่าศูนย์เนี้ยบังคับให้คนปกติเนี่ยกินยาจิตเวชให้คุณเป็นคนปกตินะแต่จะบังคับให้กินยาจิตเวชใครดื้อก็จะถูกทำร้ายร่างกายจับขังกรงหมาค่ะอาหารการกินโคตรเลวย่ำแย่มากๆแล้วเวลาเจ้าหน้าที่เนี่ยมาตรวจก็จะจัดฉากพาไปดูแต่โซนที่สวยงามจนในที่สุดกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง CIB พร้อมกับทีมงานหนกระแสพี่หนุ่มเนี่ยก็ลงพื้นที่บุคคลศูนย์ดังกล่าวค่ะพบสภาพจริงสุดสลดมีการตั้งรั้วเหล็กแล้วก็ลวดหนามทึบเพลงเนี่ย
2: หีบเพลง
0: หัวหีบเพลงอ่ะหีบเพลงอ่ะล้อมรอบอาคารที่พักคล้ายกับเรือนจำถูกลูกกงเหล็กติดลวดหนามกั้นเป็นสัดส่วนเลยแหละและที่น่าหดหู่ใจว่าบนเตียงของผู้ป่วยบางเตียงเนี่ยก็มีการนำกรงเหล็กเนี่ยมาครอบล็อกผู้สูงอายุแล้วก็ผู้ป่วยเอาไว้แบบคาเตียงไม่ให้ขยับไปไหนได้เลยถือว่าเป็นภาพที่น่าเสียใจต่อสังคมมากนะ
2: น่ากลัวมากนะด้านร้อยตำรวจเอกหญิงพรเสริมสิริหรือคุณแมวนะครับซึ่งคนนี้นะฮะเป็นเจ้าของผู้บริหารศูนย์ดังกล่าวนะครับให้ข้อมูลว่าตนเองเนี่ยจบจากหลักสูตรพยาบาลทหารอากาศนะฮะแล้วก็รับราชการจนติดยศร้อยเอกนะฮะแล้วก็ลาออกมาทำงานโรงพยาบาลเอกชนที่จังหวัดกาญจนบุรีครับต่อมาประมาณปี2549นะครับได้เปิดศูนย์ดูแลผู้สูงอายุนะครับเวชกรรมชั้น1ที่ตั้งอยู่ปัจจุบันนี่แหละครับจนกระทั่งปี64นะครับตนเองได้เปลี่ยนเป็นสถานรับดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยพึ่งพิงจิตเวชและฟื้นฟูที่ตั้งเดิมนะครับก็เพิ่งจะต่ออายุเมื่อวันที่3สิงหาคมที่ผ่านมาครับปัจจุบันนะครับมีเจ้าหน้าที่ดูแลผู้ป่วยจำนวน19

0: คนนะครับมีชาย3คนหญิง16คนครับแล้วก็มีผู้ป่วยในความดูแลทั้งหมดนะครับภายในอาคารนะครับมีที่พักมีการแบ่งแยกเป็นสัดส่วนชายหญิงมีห้องพักชนิดห้องพักเดี่ยวติดแอร์แล้วก็ห้องพักรวมติดแอร์และห้องพักเดี่ยวติดพัดลมแยกตามอาการและประเภทของผู้ป่วยครับหากห้องเป็นพักชนิดลูกกรงเหล็กเนี่ยเป็นของผู้ป่วยจิตเวชขั้นรุนแรงครับเนื่องจากมีผู้ป่วยจิตเวชมักจะทำลายข้าวของเดินไปเดินมานะฮะจึงจำเป็นต้องทำเป็นกรงเหล็กเพื่อความแข็งแรงแล้วก็ล็อกกุญแจจากด้านนอกยืนยันนะครับว่าไม่มีการทำร้ายร่างกายเนื่องจากผู้ป่วยจิตเวชเนี่ยหากถูกทำร้ายจะมีการตอบโต้ที่รุนแรงมากกว่าคนปกติครับ
1: วันนี้ปรากฏว่าเขาบอกงั้นไหมเชื่อไหมทำกับแม่ขนาดนี
0: ้
1: ขอขมาแม่แม่ยังให้อภัยอยู่เลย
2: กราบแม่ในรายการ
1: กราบแม่ในรายการแม่ยังให้อภัยอยู่เลย
0: ท่านผู้ชมฮะ
1: วันนี้ในรายการโหนกระแสแต่ก็เอ๊ะว่าทำไมแล้วลูกสาวอีกคนนึงจะไม่รู้เลยหรอก็เห็นตอนจับไปถูกต้องไหมนะแต่ลูกสาวอีกคนนึงคิดว่าเอาแม่ไปรักษา
0: เอาแม่ไปรักษา
1: เธอบ้านเราอ่ะขนาดพี่เลี้ยงฉันหายไปเดือน2เดือนฉันยังรู้สึกเลยถูกต้องไหม
0: เดือน2เดือนนานไป2 3วันก็รู้สึกแล้ว
1: สองวัน
0: หายไปก็รู้สึกแล้ว
2: สามสี่วัน
1: กลับบ้าน 3-4 วันฉันยังรู้สึกตามกลับมาแล้วนี่หายไป2ปีครึ่ง
0: เออมันจะไม่เอะได้
1: เขาบอกไปอยู่ที่ญี่ปุ่น
2: นั่นบอกว่านางไป
0: ติดต่อมันก็ต้องติดต่อได้ถูกเปล่า
1: วันนี้ในการโหนกระแสเนี่ยก็มีประเด็นมากมายนะโดยวันนี้ทุกฝ่ายเปิดหน้ากันหมดเลยแม่เขาตัดสินใจเปิดหน้าออกสื่อนะแล้วก็ยืนยันตัวตนแล้วก็เผชิญหน้ากับลูกชายตัวเองเริ่มที่ฝั่งคุณแม่เนี่ยเขาเล่าว่าแม่เองเนี่ยอยู่ในกรงที่เรียกว่ากรงหมา
0: แม่เรียกว่ากรงหมาเลยนะ
1: แม่เรียกว่ากรงหมาเนี่ยอยู่มาประมาณ11เดือนแล้วก็มีเตียงที่เป็นสนิมมีเพียงถังผงซักฟอกกลมๆวางไว้สำหรับให้แม่ขับถ่ายไม่มีน้ำมีเพียงกระดาษทิชชู่ให้แม่ม้วนหนึ่งใช้ม้วนหนึ่งเนี่ยใช้3วันนะมีเจ้าหน้าที่ผู้หวังดีรายหนึ่งเดินเข้ามาบอกว่ารักษาตัวให้ดีนะถ้าเกิดเจ็บป่วยหรือไม่สบายเนี่ยลูกไม่ให้ไปรักษาพยาบาลนะเขาให้ตายอยู่ที่นี่เลย
0: ลูกเขาพูดว่าลูกไม่ให้ไปรักษาแบบปล่อยให้ตายอยู่นี่หรอ
1: ที่นี่เลย
2: ตายละ
1: และประเด็นเรื่องกรงเหล็กอ่ะแม่บอกว่าเตียงที่ถูกครอบด้วยกรงเหล็กอ่ะตอนกลางวันเนี่ยผู้สูงอายุหรือคนที่อยู่ในศูนย์บางรายเนี่ยจะถูกมัดไว้กับเตียงแล้วก็หลังสี่โมงเย็นเนี่ยจะเอากรงเนี่ยมาครอบแต่พออธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพเนี่ยแล้วก็สื่อมวลชนลงพื้นที่ช่วงเช้าปรากฏว่าเตียงตะแกรงเหล็กพวกนี้หายไปหมดเลย
0: เ
1: ปิดเป็นโล่งหมดเลยทางศูนย์อ้างว่าอ๋อเป
0: ็
1: น
0: ชั่วโมง
2: ชั่วโมงรีแลก
1: แม่บอกว่าตัวเองเนี่ยต้องการโรงงานคืนเพราะเธอเนี่ยเป็นคนเอาเงินมาสร้างโรงงานตั้งแต่แรกใบอนุญาตก่อสร้างก็เป็นชื่อแม
0: ่
1: สัญญาเช่าที่ดินเดิมก็เป็นชื่อแม่จากที่เดิมเนี่ยให้ลูกชายกับลูกสะใภ้มาช่วยทำโรงงานเนี่ยตกลงกันเรื่องค่าเช่าเดือนละแสนก็คือแม่ลูกให้ลูกทำอ่ะนึกออกไหมฮะแต่หลังจากแม่ถูกส่งไปศูนย์เนี่ยกับถูกถอดชื่อออกจากบริษัทแต่ลูกชายกับลูกสะใภ้เนี่ยไปตั้งบริษัทใหม่แล้วใช้โรงงานเดิมเนี่ยต่อเป้าหมายของแม่ตอนนี้คือ
0: เอาโรงงาน
1: ของแม่คือมา
2: อ่ะมาดูป้าแมวนะก็คือเจ้าของศูนย์ดูแลนะฮะได้มีการอธิบายเรื่องราวเกี่ยวกับกรงเหล็กว่าไม่ได้ทำมาเพื่อทรมานคนไข้แต่มันเป็นมาตรการป้องกันอันตรายเช่นป้องกันคนไข้ตกเตียงป้องกันคนไข้แขนหักป้องกันคนไข้หนีออกไปลดการจับมัดมือมัดเท้าไว้ให้คนใช้ตลอดเวลาป้าแมวบอกว่าอ้างว่าไงกรงดังกล่าวเป็นเหมือนนวัตกรรมที่มีอุปกรณ์มาจากกวางโจประเทศจีน
1: กวางโจไหมล่ะก็คิดเอาเองคือเอาง่ายๆป้ามงป้าแมวอะไรเนี่ยไม่รู้หรอกว่าโหดเยี่ยมแค่ไหนแต่มึงเอาพ่อแม่ไปไว้ได้
2: ไปขัง
1: ถูกต้องปะล่ะ
0: เชื่อมั้ยเสือไปสมาหลายๆคนนั้นอาจจะเป็นเศรษฐีก็ได้นะ
1: จริง
0: ๆลูกจะมาขัง
1: ตัวป้ามงป้าแมวอะไรเนี่ยฉันไม่รู้หรอกว
0: ่
1: าวันนวัตกรรมเหล็กเหลือกอะไรแต่ตัวพวกเราเองอะต่อให้พี่กนจริตหรืออะไรอ่ะ
2: เราก็เอา
1: ไปไว้บ้านดีๆดีกว่าไหม
0: เอาไปไว้ที่ดีไปโรงพยาบาลจิตเวชเยอะแยะมาก
1: แล้วไม่ได้ยากจน
0: มีเงินด้วย
1: แล้วไม่ได้ยากจนขนาดชาวบ้านชาวนาชาวไร่อ่ะเขามีผู้ป่วยจิตเวชอยู่บ้านเขายังอดทนได้เล
0: ย
1: เขายังดูแลดีกว่านี้เลยลูกชายอ่ะชื่อเบนปฏิเสธว่าไม่รู้ว่าศูนย์ที่เอาแม่ไปอยู่เนี่ยมีสภาพเป็นแบบนี
0: ้
1: เขาว่าอย่างนั้นเข้าใจจากข้อมูลของศูนย์ว่าหนึ่งแต่ปรากฏว่ามีหมอด้วยนะคะวันนี้เช็ค
0: ก็ไม่มีหม
1: อตอนแรกเนี่ยเบนลูกชายก็หน้าตาดีไหมล่ะก็โอเคถูกต้อง
0: อยู่ที่จิตใจนู่นอย่าไปดูหน้าตาจิตใจ
1: แต่ปรากฏว่าจากข้อมูลเนี่ยก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยมีหมอมาดูอาการทุกวันตนเนี่ยมีแชทกับศูนย์เป็นหลักฐานส่วนสาเหตุที่ส่งแม่ไปศูนย์เบนอ้างว่าแม่มีปัญหาเรื่องอารมณ์แล้วก็เคยใช้ความรุนแรงกับคนในครอบครัวโดยตนเนี่ยมีหลักฐานที่เอามาแสดงในรายการเช่นรูปบาดแผลของบีมก็คือน้องสาวแชทเกี่ยวกับเหตุการณ์อ้างว่าแม่เคยทำร้ายทั้งบีมแล้วก็ตัวลูกตัวเขาเองเนี่ยเขาจึงมองว่าการส่งแม่ไปดูแลเป็นเรื่องที่จำเป็นเพราะกลัวแม่เนี่ยทำร้ายคนในบ้านรวมไปถึงหลานเบนซ์บอกว่าบีมน้องสาวเนี่ยเป็นคนอยากให้แม่ไปอยู่

0: ที่ศูนย
1: ์อ้าว
0: ก็แสดงว่าพี่น้อง
2: โยน
0: หมดเลย
2: โยนให้น้องแล้ว
0: แล้วก็บอกว่าบีมเนี่ยรับรู้เรื่องการส่งแม่ไปตั้งแต่วันแรกแล้วรวมถึงเป็นกลไกการเขียนข้อมูลอาการของแม่ไปให้แพทย์ประเมินแสดงว่าลูก2คนรู้กันหมดเลย
1: รวมหัว
0: แล้วเบนซ์บอกว่าครอบครัวเขาอ่ะก็คือภรรยาเนี่ยเป็นครอบครัวที่อบอุ่นส่วนฝั่งผมเนี่ยเป็นครอบครัวที่แตกแยกไม่อยากให้เขาก็คือภรรยาเนี่ยมารับรู้อะไรแบบนี้ก็คือเมียลูกสะใภ้อ่ะ
1: โอ๊ยตายละ
0: ซึ่งคุณแม่พัดเองก็พูดทั้งน้ำตาว่าถ้าเป็นรู้สึกแบบนั้นแม่ขอโทษนะ
3: ไปอยู่ปีเกือบปีเนี่ยไม่เคยไปเยี่ยมเลยไม่รู้หรอกว่าศูนย์เป็นยังไงถูกป่ะ
0: ซึ่งช็อตเนี้ยเป็นซีนที่หลายคนดูแล้วมันสะเทือนใจมากๆเลย
3: ครับผมในทางกับกันนะครับฝั่งบีมน้องสาวนะครับบีมก็ปฏิเสธนะครับว่าไม่ได้รู้ว่าจะส่งแม่ไปอยู่ศูนย์แบบนี้ฮะสิ่งที่บีมเข้าใจก็คือพี่ชายเนี่ยจะพาแม่ไปโรงพยาบาลมะนารมนะครับไม่ใช่เอาไปฝากไว้ที่เนอร์ซิ่งโฮม
0: แต่แม่ไปอยู่ไหนจะไม่รู้กันเลยเหรอ
3: จะไม่ไปเยี่ยมกันเลยเหรอปีเกือบปีอ่ะ
0: มึงจะไม่รู้เลยเหรอว่าจะ
3: ไปใช่ไงรู้ไม่รู้ไม่ว่าแหละแต่มึงไม่เคยไปเยี่ยมกันเลยเหรอป
0: ี
3: เกือบปีนะถูกไหมบีมยังบอกนะครับว่าจากชั้นที่ผ่านมาเนี่ยเธอก็ย้ำเรื่องการพาแม่ไปโรงพยาบาลมาโดยตลอดฮะส่วนเรื่องแม่ขวนหน้าบีมก็ยอมรับนะครับว่ามีเหตุทะเลาะกันแต่บริบทน่ะตามที่แม่อธิบายคือเกิดจากการทะเลาะกันในครอบครัวไม่ใช่เหตุการณ์รุนแรงถึงขั้นต้องนำแม่ไปกักขังครับ
0: ก็ลูกสะใภ้บ้างดีกว่าวันนี้ก็มีลูกสะใภ
1: ้
0: กุ้งชื่อกุ้งฝอย
3: ฝอยจ้ะ
0: นะฮะซึ่งเธอบอกว่าเรื่องศูนย์ผู้ป่วยเนี่ยเพิ่งเห็นภาพแล้วก็รู้สึกสะเทือนใจ
3: อ๋อเพิ่งเห็นเน
0: า
3: ะ
0: แล้วก็ยอมรับว่าไม่รู้ว่าเขาไม่รู้ว่าก็คือเขาเลิกกับลูกชาย
3: เขาเลิกกันแล้วหรอ
0: เขาเลิกกันแล้วแล้วก็ไม่รู้เนี่ยเบนซ์เนี่ยพาแม่ไปอยู่สถานที่แบบนี้หมอบอกว่าถ้าแม่ต้องการความช่วยเหลือเรื่องอื่นเนี่ยเธอก็ยินดีช่วยแต่เรื่องโรงงานเนี่ยเธอยืนยันว่าโรงงานปัจจุบันเนี่ยไม่ใช่แค่โรงงานเดิมที่เอามาให้ใช้เฉยๆเธออ้างว่าเมื่อเข้ามารับช่วงต่อโรงงานเดิมไม่มีเครื่องจักรไม่มีพนักงานต้องลงทุนปรับปรุงไปแค่เท่าไหร่ไหมโรงงาน2.5 ล้าน
1: แค่2.5 ล้านเอง
0: จากนั้นก็เปิดบริษัทใหม่แล้วก็บริหารเองค่ะ
3: ด้านฝั่งก้องนะครับก้องคือใครก้องก็คือน้องชายของกุ้งฝอยนะครับซึ่งเป็นผู้จัดการโรงงานนะครับเขาบอกว่าไอ้เงิน100,000 บาทต่อเดือนที่จ่ายให้แม่เนี่ยไม่ได้เป็นค่าเช่านะแต่เป็นลักษณะของค่าเช่าบวกกับค่าเซ้งโรงงานครับและอ้างว่าเบนซ์เนี่ยเคยจ่ายเงินก้อนไปให้แม่แล้วประมาณ1 ล้านบาทส่วนที่เหลือเนี่ยก็ทยอยจ่ายซึ่งปัจจุบันนะครับบริษัทใหม่เนี่ยมีพนักงานประมาณ20 คนนะครับก้องบอกว่าเขาเนี่ยเป็นคนสร้างทีมขึ้นมาเองตั้งแต่ต้นถ้าแม่เอาโรงงานคืนทันทีเนี่ยเขาถามว่าอ้าวแล้วใครจะรับผิดชอบค่าชดเชยพนักงานล่ะเขามองว่าเขาไม่ได้ทำผิดอะไรนะแล้วก็ไม่ควรต้องออกจากสถานที่นี้ทันทีด้วย
0: ของเขาแต่ง่ายๆแต่ตอนนี้คือตู้เซฟกลับมาแล้ว
1: จะมีของ
3: ยังไม่ได้เปิด
0: ตู้เซฟกับแต่แม่ข้อฉลาด
3: เ
0: ขายังไม่กล้าเปิด
3: เขาไม่เปิดดี
0: เขาก็พรุ่งนี้ก็ต้องเอาทานงทานนายเอา
3: เปิดต่อหน้าทุกคน
0: เปิดต่อหน้าทุกคนเพราะว่าก็มีข่าวเมาส์มอยว่าเปิดมาตู้เซฟอาจจะไม่เหลืออะไรแล้วก็ได
3: ้
0: เพราะว่ามีข่าวว่าเอาไปขายหมดแล้วเหมือนกันแต่เปิดมาอาจจะไม่เหลืออะไรแล้วก็ได้นะฮะท่านผู้ชมฮะเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องนี้สุดช่วงสุดท้ายของรายการลูกชายก็ได้ร่ำร้องไห้ถูกต้องไหม
3: เออสุดท้ายเขาบอกว่าเบนร้องไห้โฮนะฮะแล้วกล่าวขอโทษแม่นะฮะโดยบอกว่าไม่รู้จริงๆนะฮะว่าเป็นศูนย์แบบนั้นนะด้านแม่ก็กอดปลอบนะครับนี่ความเป็นแม่เนอะต้องยอมรับความเป็นแม่เนอะแม่ก็ให้อภัยลูกได้นะครับในทุกๆเรื่องนะครับแม่ก็เช็ดน้ำตาให้กับลูกนะครับแล้วบอกว่าไม่เป็นไรแม่ออกมาแล้วนะฮะแต่จริงๆเนี่ยเรื่องนี้นะทางกฎหมายก็มีนะจับแม่ไปขังต่างๆนะทางศูนย์ดูแลก็ต้องเรื่องกฎหมายก็ต้องเข้าไปดูแลนะตรงนี้นะมีความผิดนะครับผมก็ต้องตามต่อนะฮะเรื่องนี้ฮะ
0: ท่านผู้ชมฮะอายุเท่าไหร่กันแล้ว
3: 25
0: ฮะ
1: ใคร
3: คุณผู้ชม
1: อ๋อ
0: ไม่มีหรอกมาดาม48
3: ฮะ
0: อีบุ๊กเท่าไหร่แล้ว
1: 41
0: เนี่ยก็เลข4กันแล้ว
3: 49แล้วจะ50
0: เลข4กันแล้วอีน็อตเท่าไหร่แล้ว
3: 49
0: 48 49ก็คนละนิดคนละหน่อยแยกๆกันมาแป๊บๆเลข4กันแล้วไม่มีใครเลข3แล้วเรากำลังเข้าสู่สังคมสูงวัยกันแล้วนะฮะอย่างเต็มรูปแบบเห็นได้จากคนหันมาใส่ใจสุขภาพมากเดิม
3: อ่ะ
0: นี่40 50ก็อยู่แถวนี้กันหมดเลย40 50เนี่ยเราจะอยู่กับช่วงเนี้ย
3: เรนจ์เนี้ย
0: นะฮะเราจะเห็นกันบ่อยว่าลุกขึ้นมาวิ่งมาปั่นจักรยานเล่นเวทหรือแม้แต่แข่งขันกีฬาอย่างจริงจังเนี่ยเพราะอะไรคะเขาบอก1เราต้องการกล้ามเนื้อใช่ไหม
3: เราต้องกล้ามเนื้อ
0: เราต้องการการพักผ่อน
3: ถูกต้องไหมเราต้องการเผาผลาญที่ดีข
0: ึ้นเราต้องการว่าเธอรู้ไหมว่าทั้งหมดที่เราพูดกันมาทั้งหมดฮอร์โมนร่างกายเราดีหรือยังฮอร์โมนร่างกายเราเนี่ยดีหรือยังเพราะอะไรฮอร์โมนเนี่ยมันมีแต่ตกอันนี้กระเทยด้วยนะเธอเอาจริงๆกระเทย
3: ทุกคนแหละมนุษย์ผู้หญิงอะเรื่องฮอร์โมน
0: ทุกวันนี้กระเทยก็ต้องเป็นของผู้หญิงถูกต้องไหมหรือมีของกระเทยโดยตรงเลย
1: ของมี
3: อย่างนี้ก็ต้องผู้ชายเนาะ
1: หญิงข้ามเพศ
3: มีเฉพาะเลยเหรอ
0: เดี๋ยวนี้มีหมดแล้ว
3: โอ้เลิศ
0: ท่านผู้ชมฟังอย่าง
3: เงี้ยเฮ้ยดีว่ะ
0: คนที่จะมาให้คำตอบกับเราวันนี้จริงๆแล้วเรื่องวัยทอง บางทีเราไม่รู้สึกตัวเองหรอกวัยทองหรือเปล่า
3: เราใกล้กันแล้วนะ
0: ฉันน่ะเป็นแล้ว
3: เราใกล้นะ
0: เป็นไหมเดี๋ยว

0: ร้อนเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวถีบผ้าห่มเดี๋ยวห่มผ้าห่มเดี๋ยวถีบผ้าห
1: ่มไม่ค่อยหลับ
0: ไปฉีกเป็นไหม
1: ขี้โมโห
0: เดี๋ยวหนาวสักพักหนึ่งปรับแอร์จนแอร์พังอ่ะเป็นกันหรือเปล่าเดี๋ยวปรับแอร์อุ้ยหนาวสักพักร้อนสักพักอุ่นสักพักปวดฉี
1: ่
0: สักพักนอนไม่หลับ
1: สักพักไม่นอนแล้วเว้ย
0: ไม่นอนหรือเอาไงบทจะแอคทีฟก็แอคทีฟขึ้นมาเต็มที
1: ่
0: บทจะไม่มีแรงก็ไม่มีแรงกันมาทั้งวัน ท
1: ั้
0: งว
1: ันอารมณ์ก็ปิดปากปิดปาก
0: อารมณ์จะปิดปากปิดปากเฮ้ยเรากำลังเข้าสู่วัยทองกันแล้วนะคร
1: ับ
0: วัยทองรักษาได้จริงๆแล้วฟังให้ดีวันนี้ถ้าเราเป็นตัวฉันเองก็ต้องฟังให้ดีขอต้อนรับผู้ที่จะให้คำตอบเราครับรองศาสตราจารย์ดร.นายแพทย์เกษียรปัญญาคำเลิศค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: สวัสด
2: ี
1: คร
2: ับ สวัสดีค่ะเชิญค่ะ
0: อาจารย์เชิญเลยค่ะขอบคุณอาจารย์มาก
2: วันนี้มาให้ความรู
1: ้เชิญครับผม
2: เกี่ยวกับเรื่องฮอร์โมน
1: ระวังนะอาจารย์อ
0: าจารย
1: ์ระวัง
0: อาจารย
1: ์
0: อาจารย์ตรงนี้เลยครับ
1: ได้เลยครับอาจารย์ครับ
0: สวัสดีเป็นทางการก่อนนะครับอาจารย์
2: สวัสดีครับ
1: สว
2: ั
1: สดีครับอาจารย์ครับ
0: ท่านผู้ชมฮะจริงๆแล้ววันนี้เรากำลังอย่างที่อาการที่มาดามพูดไปนี่ถูกต้องหมดแล้วใช่ไหม
3: ใช่ครับ
0: ฮอร์โมนเนี่ยเอาคำว่าฮอร์โมนก่อนฮอร์โมนมันมีผลเกี่ยวกับกล้ามเนื้อด้วย
3: ครับ
0: ฮอร์โมนมันมีผลกับการใช้ชีวิตด้วย
3: ครับ
0: ฮอร์โมนมันมีผลกับการเผาผลาญร่างกายของเราด้วย
3: ทุกอย่าง
2: ค่ะ
0: ทุกอย่างที่ฮอร์โมนหมดเลย
1: ทั้งหมดในร่างกายเราที่เรากิจกรรมทุกวันเกี่ยวกับฮอร์โมนทั้งหมดเลย
3: มีส่วนเกี่ยวข้องครับไม่มากก็น้อย
0: อ๋อเหรอคะจริงๆแล้วเนี่ยวันนี้คนหันมาใส่ใจตัวเองมากขึ้นคนที่ดูรายการจากการแฉมากคนน่าจะอายุไม่ต่างจากมะดำหรอกค่ะ
2: ก็จะ40 50
0: สัก30อาจจะเด็กก่อนมากหน่อยก็35อ่ะแต่วันนี
3: ้มะดำ25
0: มะดำโอ้48แล้วครับป
3: ีนี้48แล้วนะคะ
0: นะคะเอาจริง
3: ๆเท่ากับอายุเฉลี่ยวัยทองผู้หญิงไทยเลยครับ
1: อ๋อเหรอวัยทองจะช่วงนี้เหรอครับ40กว่าๆเหรอฮะ
3: 4ประมาณผู้หญิงไทยประมาณ49ครับ
2: 49เป็นวัยทอง
1: แล้วผู้ชายล่ะฮะ
3: ผู้ชายไม่มีครับ
1: ผู้ชายไม่มีวัยทองเหรอแต่ฮอร์โมนมันจะตกลง
3: จะลงไปเรื่อยๆช้าๆครับ
2: ฮอร์โมนจะลงไปช้า
3: แต่ผู้หญิงเหมือนกดสวิตช์ดับเลย
2: แล้วผู้ชายมันวัดจากอะไรคะอาจารย์ขา
3: วัดจากฮอร์โมนเพศชายได
2: ้ความต้องการฮอร์โมนอย่างเงี้ยเหรอคะ
0: ไปเจาะเลือดได้
3: เจาะเลือดได้ครับแล้วก็วัดจากอาการได้ครับ
1: แล้วเราจะเริ่มสังเกตตัวเองได้อย่างไรครับว่าฮอร์โมน
0: ฮอร์โมนตก
1: เปลี่ยนแปลงไปแล้วหรือฮอร์โมนมันเริ่มลดลงแล้ว
3: จริงๆต้องบอกไว้ก่อนว่าสี่วัยทองเนี่ยก็คือถ้าเกิดจะวินิจฉัยจริงคือจะต้องหมดประจำเดือนครบ1ปีอายุเกิน40ปีแต่ทราบไหมครับว่าบางคนหมดตั้งแต่อายุ15
1: เฮ้ย
2: ทำไม
3: ผมเคยเจอคุณแม่พาลูกมาคุณแม่ยังมีประจำเดือนอยู่คุณแม่อายุ50ลูกอายุ15ครับหมดประจำเดือนก่อนวัยอันควรซึ่งต้องหาสาเหตุ
0: มันมี
3: มีด้วยครับหรือว่าบางคนเนี่ยเป็นมะเร็งเต้านมตัดเต้านมแล้วต้องให้เคม
1: ี
3: ร่างไข่เสื่อมอันนี้ก็ถือว่าเข้าวัยทองจากการให้ยาคีโม
1: มีหลากหลายสาเหต
3: ุใช่ครับบางคนฉายแสงเพราะว่าเป็นมะเร็งปากมดลูกเพราะนั้นเซลล์ไวทองเนี่ยไม่ได้ฉายได้หลากหลายแต่ถามว่ามีอาการอะไรถ้าเกิดยังมีมดลูกอยู่สังเกตจากประจำเดือนที่หายไปครบปีแต่ถ้าเกิดเราไม่แน่ใจประจำเดือนเริ่มน้อยลงห่างออกแล้วเริ่มมีอาการอย่างที่คุณมดดำว่าเลยครับร้อนวูบวาบหงุดหงิดนอนไม่หลับเด
2: ี๋
3: ยวก็ไปเปิดแอร์ให้เย็น
0: เด
3: ี๋ยวก็ไปลดแอร์คนที่ทนไม่ได้คือใครทราบไหมครับ
0: ใครครับ
3: สามี
1: คนที่ข้างใช่
3: ครับสามีเขาทนไม่ได้เดี๋ยวก็ลดแอร์เหลือ15องศาเดี๋ยวก็หนาวละพอหลังจากร่างกายได้ระบายความร้อนเหงื่อออกปุ๊บเริ่มหนาวตอนนี้อาการเนี่ยคนไทยเป็นประมาณ 60%
0: 60% นะแล้วเป็นปัญหาครอบครัวใหญ่สุดด้วยนะถ้าสมมติเขาถึงบอกว่าทุกวันนี้ความปลอดภัยที่สุดหลังผู้หญิงอายุ40แยกห้องกันนอนเนี่ยปลอดภัยสุดเพราะอะไร
1: จะได้มีปัญหา
2: จะไม่ต้องกลัวสามี
0: เพราะว่าวัยทองมันเกิดขึ้นแบบเราไม่รู้ตัวเอง
3: ใช่ครับ
0: หรือแม้กระทั่งเขาบอกว่าแม้กระทั่งเดี๋ยวแอคทีฟเดี๋ยวซึมเศร้า
3: คือมันทำให้นอนไม่ได้แล้วเช้าตื่นมาเนี่ยคุณน่าจะเคยสังเกตเห็นสตรีวัยทองที่หงุดหงิดกลางวันเนี่ย
2: วินวี
3: เสียสมาธิขี้วีนก็คือนอนไม่ได
1: ้
3: ครับเพราะนั้นคุณภาพชีวิตมัน
1: ส่งผลหมดทุกอย่างเลยใช่ไหมครับ
3: และอีกประเด็นหนึ่งที่สำคัญมากก็คือเรื่องของเพศสัมพันธ
0: ์ค่ะ
3: เพราะว่าพอเข้าไปทองช่องคลอดเนี่ยเป็นว่าที่มีตัวรับเอสโตรเจนเยอะที่เยอะมากในร่างกายพอไม่มีปุ๊บช่องคลอดแห้งเจ็บเวลามีเพศสัมพันธ์ก็มีปัญหามันต้องสังเกตผู้ชายวัย50ปีกับออกไปข้างนอกเยอะขึ้นเพราะว่าวัฏการในการเกิดโรคเอดส์เพิ่มขึ้นอีกต่างหาก
1: โอ้โหมันก็ส่งผลทุก
0: เพราะฉะนั้นคือนั่นฮอร์โมนผู้หญิงอย่างผู้ชายอย่างมดดำถือเป็นผู้ชายอยู
1: ่
0: อย่างเงี้ยอย่างเอาผู้ชายก่อน
1: ผู้ชายก่อน
0: อาการที่มันเปลี่ยนแปลงคืออะไรบ้าง
3: หมายถึง
0: ที่เรา
3: ผู้ชายเนี่ยมักจะไม่ร้อนวูบวาบครับ
1: ค่ะ
3: เพลีย
1: เพลีย
3: อ่อนเพลียกลางวันเนี่ยเริ่มง่วงเหงาหาวนอนคุณน็อตเป็นไหมครับ
1: เป็นบ่ายง่วงแล้วว่ะ
3: เริ่มเพลียไม่ค่อยมีแรงผู้ชายจะมาด้วยเรื่องแฟกชีกไม่ค่อยมีแรงมากกว่าก
1: ล้ามเนื้อออกกำลังกายกล้ามเนื้อไม่ค่อยขึ้น
3: ใช่อารมณ์เสีย
2: ง่าย
3: ความต้องการทางเพศลดลง ครับอันนี้คืออาการของผู้ชายวัยทอง
1: บอกก่อนว่าไม่ลดนะ
3: ไม่ลดแต่นี่มันขึ้นอยู่กับหลายอย่างครับ
1: บุคคลนะ
3: ใช่ครับแต่จะมา
0: อ้วนมากขึ้นอ้วนง่ายมันก็เกี่ยวกับฮอร์โมนเหมือนกันเน
3: า
0: ะ
3: จริงๆแล้วฮอร์โมนอีสโตรเจนในผู้หญิงวัยทองเนี่ยครับมันช่วยทำให้ไขมันอยู่ในส่วนที่ดีพอเราไม่มีฮอร์โมนตัวปุ๊บเนี่ยไขมันจะไปอยู่ที่หน้าท้องซึ่งเรียกว่าวิสเทอรอลแฟตซึ่งเป็นตัวที่ไม่ดีและทำให้เกิดโรคก็คือทำให้เกิดไขมันมี LDL สูงขึ้นเป็นโรคเมตาบอลิกครับ
0: ท่านผู้ชมเชื่อไหมฮะว่าวันนี้เรื่องฮอร์โมนเป็นเรื่องหนึ่งที่คนทั่วโลกพูดถึงกันหมดเลยแม้กระทั่งเนี่ยคนที่ดูรายการแฉมันถึงบอกว่าเฮ้ยเบรกแรกเอาเป็นเรื่องนี้ก่อนเลยเรื่องฮอร์โมน
1: มันเกี่ยวข้องกับคนทุกคน
0: มันเกี่ยวกับพวกเราทุกคนนะตอนนี้ถ้าคุณเป็นอยู่ให้กินวิตามินให้ตายให้กินอาหารคลีนให้ตายให้ออกกำลังกายให้ตายถ้าฮอร์โมนมันก็ไม่ช่วยอะไร
1: ก็ไม่ช่วย
3: คือจริงๆแล้วฮอร์โมนอาจจะเป็นส่วนหนึ่งนะครับแต่ผมอยากจะเรียนว่าในผู้สูงอายุทุกคนเมื่อกี้ผมดูรายการที่คุณมดดำคุณน็อตกับคุณมุกโก
2: ะ
3: ผู้คุณแม่อายุ63เห็นไหมครับที่ผมหนึ่งบอกว่าสตรีวัยทองคนสูงอายุต้องสตรองต้องดูแลตัวเองได้เพราะฉะนั้นเราต้องรู้ตั้งแต่แรกว่าโรคเราจะเสื่อมเมื่อไหร่ร่างกายของเราเราจำเป็นต้องดูแลรักษาสุขภาพของเรานะครับอย่าให้เราตกอยู่ในภาวะพึ่งพิงหรือภาวะทุพพลภาพที่ช่วยตัวเองไม่ได้อันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญ
1: คุณหมอว่าฮอร์โมนรักษาได้เมื่อก่อนมันรักษาไม่ได้นี่ใช่ไหมเราต้องยอมรับกับวัยทองรักษาได้มาตั้งนานแล้วครับผม
3: ได้มานาน
1: แ
0: ล้
1: วอ๋อเหรอฮะ
0: และที่สำคัญคืออะไรรู้ไหมคุณใช้สิทธิ์30บาทรักษาทุกโรคได้ด้วยนะ
1: พูดไปเล่นนะ
0: ใช้ได้ค่ะแต่วันนี้คือพยายามอันนี้ที่เราจะมาสื่อสารกับคุณว่าวันนี้30บาทรักษาทุกโรคบัตรทองคุณเอาไปรักษาได้ด้วยจริงๆแต่ต้องขอกลับมาก่อนว่าล่าสุดเนี่ยทางอย.ของอเมริกาประเทศสหรัฐอเมริกาเนี่ยเขาได้ประกาศยกเลิก Black Box Warning สำหรับฮอร์โมนทดแทนประชาชนควรเข้าใจเรื่องนี้ยังไงคร
3: ับ อธิบายให้ฟังก่อนนะครับว่าเมื่อก่อนเนี่ยเขาใช้ฮอร์โมนทั่วโลกในสตรีวัยทองแต่หลังจากมีการสั่งมาประมาณ 2,545 โอ้โหมันเหมือนช็อกโลกครับฮอร์โมนเกิดมะเร็งเต้านมฮอร์โมนเกิดสโตรกโรคหัวใจขาดเลือดฮอร์โมนเกิดภาวะสมองเสื่อม
0: ก็คือกินเข้าไป
3: ใช่ครับแต่เขาศึกษาในคนสูงอายุคืออายุเฉลี่ย63มีโรคประจำตัวเยอะแย
1: ะ
3: เสร็จแล้วเกิดอะไรขึ้นก็มีแบ็คบ็อกซ์วันนี้เข้าใจคำว่าแบ็คบ็อกซ์ไหมครับกล่องดำ
0: กล่องดำ
3: ถ้าเป็นเครื่องบินคงไม่สงสัยแต่กล่องดำของยาเนี่ยหมายความว่าเป็นการตีกรอบสีดำในฉลากยาให้เห็นว่าอ้ออันนี้แหละต้องเตือนนะความปลอดภัยซึ่งเนี้ยถูกตราหน้าฮอร์โมนถูกตราหน้าว่ามีความเสี่ยงมา20กว่าปีเพิ่งมารีลีสมาปลดปล่อยเมื่อพฤศจิกายนที่ผ่านมานี่เอง
0: อ๋อเหรอเนื่องแสดงว่าที่เมื่อก่อนเรากินฮอร์โมนก็กินฮอร์โมนปุ๊บมันจะมีผลกับอื่นๆตามมาด้วย
3: ใช่
0: ไหมถ้าสมมติภาษาชาวบ้านเราเข้าใจกันง่ายๆเนี่ยเรากินฮอร์โมนปุ๊บเนี่ยเรากินเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวมันจะแถม
1: นู่นนี่นั่นมา
0: สโตรกมา
3: คนไทยกลัวมะเร็งเต้านม
0: มะเร็งตามมาเพราะว่าเหมือนกับเราได้ข่าวว่าการไปเร่งฮอร์โมนเร่งฮอร์โมนเขาจะคำว่าเร่งฮอร์โมนไหมเร่งฮอร์โมนมันจะเกิดโรคภัยไข้เจ็บตามมาเดี๋ยวจะสโตรกไหมเดี๋ยวจะมีมะไหมเด
1: ี๋
0: ยวจะ
1: ธรรมชาติ
3: แต่ผมขอต่อว่าทำไมเราต้องเอาดีออกไปแบ็คบ็อกซ์วอร์นิ่งเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยมันมีการศึกษาออกมามากมายในสตรีที่อายุน้อยลง 50-60 ปีแล้วก็หมดประจำเดือนไม่นานปรากฏว่าฮอร์โมนมีประโยชน์ครับลดความเสี่ยงเรื่องของโรคหัวใจขาดเลือดลดเรื่องของกระดูกพรุนนะครับแล้วก็ยังลดเรื่องของสาเหตุการตายโดยรวมด้วยเพราะนั้นตอนนี้เนี่ยก็เลยกลายเป็นว่า FDA อเมริกาได้ออกมาแล้วให้รีลีส
1: ปลด
3: ก็คือให้ปลด
1: กล่องดำ
3: ไอ้กล่องดำนี้ออกไปซะ
1: ก็คือแปลว่าพูดง่ายคือกินฮอร์โมนแล้วดีแล้วกัน
3: ก็
1: ดีกว่า
3: ถ้าใช้อย่างมีข้อบ่งชี
1: ้
3: ถูกคนถูกเวลาซึ่งภาษาแพทย์เรียกว่า window of opportunity หมายถึงว่าถ้าใช้ในหมดประจำเดือนไม่เกิน10ปีเริ่มใช้นะครับอายุไม่เกิน 50-60 ประโยชน์จะมีมากกว่าโทษนะคร
1: ับ ต้องมีแพทย์
0: เอาง่ายๆขออนุญาตปุ๊บเป็นหมออาจจะพูดไม่ได้คือทุกวันนี้เอาแบบทุกวันนี้นะมันไม่ต้องกินมันทาเหมือนลัวดี้โลชั่น
1: รุ่นใหม่
3: นี่จะบอกอีกอย่างนึง
0: ใช่มันเป็นเหมือนบอดี้โลชั่น
3: คือถ้าใช้ฮอร์โมนผมขออนุญาตสรุปนิดนึงครับว่าถ้ากินเอสโตรเจนฮอร์โมนเพศหญิงผ่านตับผ่านตับกัน1กระตุ้นคันแข็งตัวของเลือด2เพิ่มความเสี่ยงของเส้นเลือดขดแข็งตัวหรือว่าวาโซนสติคชั่นคือมันทำให้เกิดความดันขึ้นเพราะนั้นปัจจุบันเนี่ยถ้าเกิดในแง่ของการให้ทางอุดมคติทาผิวหนังไม่ผ่านตับจะดีกว่า
0: จะดีกว่า
1: แบบเพราะฉะนั้นมีแบบทาแล้วด้วย
0: วันนี้คุณแบบว่าเอาแบบทาเหมือนเราทาครีมทาบอดี้โลชั่นอ่ะ
3: โดยเพราะเส้นเลือดดำอุดตัน ที่เราต้องมาระวังเพราะว่าเข้าตับปุ๊บมันกระตุ้นการแข็งตัวของเลือดปุ๊บกินอยู่อ้าวตายขาบวมตั้งนิ่งๆนมโตเพราะฮอร์โมนอิสโตรเจนแต่เดินไม่ได้อย่างนี้เป็นต้นนะครับ
1: พี่โทษทีคุณหมออย่างที่แบบน้องๆขอโทษในทางเจนเดอร์เนี่ยครับเขาจะกินฮอร์โมน
2: เขาทานเพราะว่าให้หน้าอกใหญ่
1: เพื่อให้หน้าอกใหญ่
0: ทุกวันนี้มันไปฉีดเลย
3: นี่ผมถนัดเลยนะครับ
1: อ๋อนี่งานถนัดคุณหมอเลย
0: เป็นงานถนัดคุณหมอนะ
3: ผมเป็นผู้ก่อตั้งคลินิกสุขภาพเพศที่โรงพยาบาล
0: เห็นไหมล่ะ
1: ก็เหรอฮะ
3: ยังไงคุณหมอดูแลทานเจนเดอร์
1: แล้วอย่างน้องๆพวกนี้เขาต้องดูแลตัวยังไงคร
3: ับ อธิบายนิดนึงก่อน

0: ่อนครับว่า LGBTQ IA to S plus เราเรียกรวมๆว่า gender diversity หรือเพศหลากหลายแต่ถ้ากลุ่มที่น้องจะใช้ฮอร์โมนเพื่อต้องการที่จะข้ามเพศเราเรียก transgender หรือว่าหญิงข้ามเพศชายข้ามเพศแต่ทุกคนไม่จำเป็นต้องเท่ากันไม่จำเป็นต้องข้ามเพศ 100% บางคนอยากได้ 20% บางคนอยากได้ 50% ในน้องคนนี้อยากเป็นผู้หญิงทำได้เลยเพราะน้องสวยอยู่แล้วนะครับ
1: น้องอยากมีแค่หน้าอกแต่ข้างล่างน้องไม่อยากทำ
0: โอ้อันนี้เป็นเรื่องปกติครับคนทำข้างล่างเนี่ยไม่ถึง 10-20%
2: ตอนนี้เดี๋ยวนี้คนเพราะฉะนั้นวันนี้คุณยังไม่ต้องไปผ่าตัดแปลงเพศแต่หมายถึงว่าวันนี้แต่งหญิงแล้วไงภาษาชาวบ้านคือแต่ง
0: เต้านมขนาดเนี้ยคงไม่ได้นะครับ
3: มันก็เนี่ยหน่อยแล้วต้องกินแล้วต้องทาหรือต้องไงครับหรือต้องให้คำปรึกษาทางแพทย
0: ์ในกลุ่มคนข้ามเพศผมขออนุญาตแจ้งเลยนะครับชอบไปซื้อยาคุมทาน
2: จ๋านี่ชอบไปฉีดชอบไปซื้อยาคุมทาน
0: ยาคุมเนี่ยนะครับโดยทั่วไปในท้องตลาดจะเป็นฮอร์โมนชนิดเอสโทรเจนและไดออลซึ่งเสี่ยงแจ้งเลยว่าควรใช้ฮอร์โมนธรรมชาติอันที่สองเนี่ยในกลุ่มทานเจนเดอร์หรือข้ามเพศถ้าชายจะเป็นหญิงใช้ฮอร์โมนแบบทาจะปลอดภัยกว่าเพราะไม่ผ่านตับ
2: หล่อนต้องใช้แบบทาอิมมูโน
0: ไม่เพิ่มความเสี่ยงของเส้นเลือดดำอุดตันคร
2: ับแล้วเวลาทา
3: ก็แพทย์ได้เลย
0: ทาหน้าท้อง
2: โลชั่นเนี่ยหรอ
3: ทาหน้าท้อง
1: ทาหน้าท้อง
3: ทาแขนทาขาทาหน้าท้องมันเหมือนครีมหรอคุณหมอ
0: ใช่ก็เป็นเจลครับ
3: เป็นเจล
0: แหมไม่มีให้ดูหรอ
2: ก็ใช่สิเขาบอก
3: มีให้ดูไหม
0: มันเหมือนเจลทาผิวเลยครับแต่สีใสครับ
2: มีไหม
0: เป็นสีใส
2: แต่เอามาหมอไม่ต้องจับหมอจับไม่ได้เดี๋ยวหมอโดนจับค่ะมดดำจับได้ค่ะ
3: ได้หรือไม่ได้ไม่ได้โชว์ไม่ได้ด้วยหรอ
2: มดดำจับได้นะ
3: ไม่ได้ไม่ได้ออกทีวี
2: ฉันเป็นพิธีกรฉันจับได้นะ
3: ไม่ได้
0: แบรนด์ผมพูดในแง่ทั่วไปก็แล้วกันนะครับ
3: ไม่ได้อ๋อโอเค
0: แล้วยัน
3: ไปหาไปเสิร์ชหาเองแล้วกัน
2: เอาสแกน QR code นี่สแกน QR code ขึ้นไหม
4: สแกน
3: ประเมินได้ก่อนครับคุณหมอครับ
2: อ่ะต่อค่ะหมอขา
0: ผมเพิ่มอีกนิดนะครับหญิง
2: คุณหมอทานน้ำก่อนไหม
0: ครับใช้ฮอร์โมนที่โซเจนอย่างเดียวไม่ได้นะครับขอบพระคุณครับคุณนนท์ใช้ฮอร์โมนอีสโตรเจนอย่างเดียวไม่ได้นะครับต้องใช้ฮอร์โมนต้านฮอร์โมนเพศชายด้วย
3: โอ
2: ้ยิ่งอะมนุษย์จะต้องใช้สองอย่าง
1: ก็ไม่ใช่ฮอร์โมนเพศชายมันก็จะเกิดขึ้นเรื่อยๆ
3: หรือว่าเธออย่าไปซื้อกินเอง
2: ฮอร์โมนต้านฮอร์โมนเพศชาย
0: ใช่ก็คือเขาต้องลดฮอร์โมนเพศชายในตัวลงและเพิ่มฮอร์โมนเพศหญิงครับ
3: หนวดจะได้ไม่ขึ้นไง
0: ใช่ถูกต้อง
2: เพราะฉะนั้นเพิ่มฮอร์โมนเพศลดฮอร์โมนเพศชาย
0: ลง
2: แล้วก็ไปเพิ่มฮอร์โมนเพศหญิง
0: ถูกต้องผู้ชายเห็นไหมครับว่ากล้ามเป็นมัดเพราะเห็นเป็นข้าวต้มมัดเพราะนั้นการใช้ฮอร์โมนเพศชายลดต้านฮอร์โมนเพศชายจะทำให้กล้ามเนื้อรีบลงสิวน้อยลงผิวสวยขึ้นไม่มีขนขนน้อยลง
3: หนวดน้อยลง
0: ขณะเดียวกันเราใช้ฮอร์โมนเพศหญิงช่วยเรื่องเต้านมเรื่องสะโพกครับ
2: หมอกินน้ำก่อนในระหว่างนี้มัมจะพูดได้ท่านผู้ชมเอางี้ในระหว่างที่หมอแกให้ทุกคนสแกนไปก่อนสำหรับผู้ที่สนใจประเมินภาวะฮอร์โมนของตัวเองเนี่ยโดยเฉพาะอายุ40ปีขึ้นไปเนี่ยลองเริ่มต้นด้วยการประเมินภาวะฮอร์โมนของตัวเองเนี่ยหากพบว่ามีความเสี่ยงก็สามารถนำผลไปปรึกษาแพทย์อันนี้30บาทรักษาทุกโรคได้นะคะบัตรทองได้นะคะแล้วหรือไปรักษาตามโรงพยาบาลวันนี้ถ้าคุณรวยๆก็ไปรักษาตามโรงพยาบาลมีหมดทุกโรงพยาบาลเนาะมีหมดทุกโรงพยาบาลนั่นแหละแต่ถ้าวันนี้คุณจะใช้บัตรทองก็ได้ก็ไปรับอย่างแรกคุณสแกน QR code ของเราก่อนสแกน QR code ของเราก่อนแล้วก็ไปประเมินโดยเฉพาะคุณอายุมากกว่า40แล้วอีปุ๊กกว่า40แล้วเน
3: ี่
2: ย
3: ก็ประเมินดูก่อน
2: แล้วก็นำผลไปปรึกษาแพทย์เพื่อรับคำแนะนำแล้วก็วางแผนในการดูแลตัวเองอย่างเหมาะสม QR code เนี่ยมันจะสำหรับทำประเมินเบื้องต้นนะคะแล้วก็อย่างที่บอกว่าสามารถสแกนได้เลยหรือเข้าไปที่ www.basinhealthcare นะคะ basinhealthcare
3: .th นะครับผมตรงนี้นะคุณหมอแล้วแบบทาเราต้องทานานแค่ไหนต้องทาแบบเป็นปีทาไปตลอดไปหรือมันทาแล้วพอละ
1: มีระยะเวลาไหม
0: ส่วนใหญ่เนี่ยเราต้องใช้เมื่อมีข้อบ่งชี้ข้อบ่งชี้อย่างเช่นอาการร้อนวูบวาบหรือว่ามีปัญหาเรื่องของช่องคลอดแห้ง
3: ก็คือปรึกษาแพทย์ก่อน
0: ป้องกันกระดูก
3: กระดูก
0: การสูญเสียเนื้อกระดูกป้องกันกระดูกรุน
3: ช่วยตรงนี้ได้ด้วย
2: กล้ามเนื้อด้วย
0: อันที่สำคัญที่สุดคือหมดประจำเดือนก่อนวัยอันควร
1: อันนี้
0: อย่างเช่น15เนี่ยถ้าไม่ใช้นะเรียนให้ทราบว่ากระดูกพรุนหมดหักหมดอันที่2เกิดโรคใจขาดเลือดเพิ่มขึ้นเร็วมาก2ถึง4เท่าเมื่อเทียบกับคนปกติครับ
2: วันนี้นอนหลับกันไหมล่ะถามตัวเองก่อนนอนหลับไหมร้อนๆหนาวๆไหมรู้สึกวูบวูบวับวับถ้าเป็นผู้ชาย energy หมดไปไหม energy แบบว่
3: ากล้ามเนื้อมันไม่ม
2: า
3: ตอนเย็นๆบ่ายๆรู้สึกอ่อนเพลียอยากจะพักผ่อนอยากจะ
0: ผมมีคลินิกสุขภาพเพศเลยครับโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทย
2: หมอเองหมอ
0: ผมเป็นผู้ก่อตั้งครับ
2: หมอเป็นผู้ก่อตั้ง
0: เป็นของโรงพยาบาลจุฬาเลยครับเป็นโรงเรียนแพทย์ครับ
2: ผมเป็นโรงเรียนแพทย์เห็นไหมล่ะ
0: อาทิตย์ประจำพันได้ใช่ไหมคร
2: ับ
0: วันจันทร์และวันพฤหัสพอปลอดชั้น9ครับบ่ายโมงถึง4โมงเย็นครับ
1: ปรึกษาได้เลย
0: เรื่องเพศทุกอย่างเรื่องเพศสัมพันธ์

0: เรื่องข้ามเพศเรื่องวัยทองได้หมดเลยครับ
1: นี่ไงบางคนถามว่าณวันนี้คนเป็นวัยทองเนี่ยเป็นวัยทองเนี่ยสามารถรักษาได้แล้ว
0: ได้ครับแน่นอน
1: วิธีรักษานวัตกรรมทุกวันนี้มันรักษาได้ถึงไหนแล้ว
0: อู้ต้องเรียกว่าเป็นความลับได้ไหมครับรักษามากกว่าที่คิดรักษามากกว่าที
1: ่คิดเคส by เคส
0: ใช่ครับ
2: ขึ้นอยู่กับคนเอางี้คุณสแกนเอาโค้ดข้างหน้าจอนี้ไปก่อนทำแบบประเมินไปก่อนเนาะตรงนี้นะเพื่อประเมินว่าตัวคุณเนี่ยวัยทองเวลไหนหรือเข้าสู่วัยทองหรือยังแล้วถ้าเกิดมีปัญหาอยากจะรู้เพิ่มเติมเนี่ยไปที่โรงพยาบาลจุฬาได้
0: คือจริงๆแล้วขออนุญาตว่าไปได้ทุกโรงพยาบาลดีกว่า
2: อ๋อมีทุกโรงพยาบาล
0: ใช่
1: คือผู้หญิงที่มีอาการวัยทองก็สามารถเข้าประเมิน
0: อายุรแพทย์เหรอครับเดี๋ยวอายุแพทย์อาจจะส่งมาให้ฮอร์โมนให้
1: ทางอันนี้แต่ตัวอาจารย์อยู่ที่โรงพยาบาลจุฬา
0: ครับ
1: อาจารย์จะอยู่ที่โรงพยาบาลจุฬาอาจารย์อยู่ทุกวันไหม
0: อยู่หลายวัน
1: อยู่หลายมาอาจารย์ไม่ได้อยู่ทุกวัน
0: แต่ก็
1: จะมีหมอท่านอื่นอยู่
0: อยู่ครับแน่นอน
1: จะมีหมอท่านอื่นอยู่แต่ถ้าวันนี้คุณใช้โรงพยาบาลไหนอ่ะก็ไปปรึกษาก
0: ับ
1: โรงพยาบาลนั้น
2: ทุกแห่ง
1: หรือแม้กระทั่งผู้หญิงที่มีอาการวัยทองเนี่ยสามารถเข้าถึงการประเมินแล้วก็การรักษาด้วยฮอร์โมนเนี่ยผ่านสิทธิ์การรักษาของภาครัฐไม่ว่าจะเป็นบัตรทอง30บาทประกันสังคมประกันสังคมก็ได้นะประกันสังคมได้หรอ
2: ได้มั้ย
1: พวกเรามี
3: ได้ด้วยหรอเราจะทำงานแกมมี่มีประกันสังคม
1: อ๋อฉันมีประกันสังคม
2: ได้ด้วยหรอ
1: สิทธิ์ข้าราชการก็ได้
3: อ๋อฉันมีประกันสังคม
1: สิทธิ์ข้าราชการก็ได้
0: เด
1: ี๋
0: ยวผมกระซิบอีกอย่างได้มั้ย
1: อะไรคะกระซิบอีกแล้วอ่ะ
0: สปสช.เพิ่งอนุมัติเงินมา145ล้านบาทสำหรับฮอร์โมนข้ามเพศ
1: โอ้ยมาโดน
2: เลยครับปรึกษาได้เลย
0: ได้เลยครับแล้วมี
2: สถาน
0: พยาบาลหลายแห่งที่เปิดบริการทางด้านนี้รับฮอร์โมนฟรีเลยครับเพื่อการทำ
3: แบบไม่แบบทานะ
2: ไปทำให้มันถูกต้องเหรอเนาะทำให้มันถูกต้องดีกว่า
1: แต่ถ้าขนาดเดียวกันคือมันไม่สามารถพูดได้หรอกว่าใครเป็นใครอะไรไงมันต้องเคส by เคสวันนี้ถ้าสมมติคุณรวยคุณใช้โรงพยาบาลเอกชนคุณก็ไปโรงพยาบาลเอกชนถ้าวันนี้ใครจะมาโรงพยาบาลแล้วแต่คุณหมอจะอยู่ที่โรงพยาบาลจ
0: ุฬาใช่ครับ
1: ไม่ใช่เอาจริงนะคะไม่ใช่ผู้หญิงอย่างเดียวนะคะผู้ชายด้วย
2: ได้หมด
3: ได้ทุกเพศ
1: ผู้ชายด้วย
0: ได้หมด
1: ผู้ชายเนี่ยหมออาจจะพูดไม่มันมีผลเกี่ยวกับกล้ามเนื้อมันมีผล
2: กับ
1: กระดูกมันมีผลเกี่ยวกับการนอนมันมีผลต่อการใช้ชีวิตมันไม่ใช่เรื่องดึงดังอย่างเดียวมันเรื่องชีวิตโดยรวมของเรา
3: ครอบคลุมครอบคลุม
1: ของเราสำหรับคนที่สนใจประเมินภาวะฮอร์โมนของตัวเองโดยเฉพาะท่านที่มีอายุ40ปีขึ้นไปนะคะ40ปีขึ้นไปอย่างแรกคุณสแกน QR code ที่ขึ้นอยู่หน้าจอก่อนรองเริ่มด้วยการประเมินภาวะฮอร์โมนของท่านเองหากพบว่ามีความเสี่ยงก็สามารถนำผลไปปรึกษาแพทย์เพื่อรับคำแนะนำแล้วก็วางแผนการใส่ใจตัวเองได้อย่างเหมาะสมเคส by เ
2: ค
1: สแล้วแต่ใครแล้วแต่บุคคลนะฮะ QR code ของคุณเนี่ยก็จะทำแบบประเมินเบื้องต้นไว้ให้สามารถสแกนได้เลยนะฮะเบซินแล้วก็ขีด healthcare หรือ www.basin-health.healthcare.co.th คุณลองดูนะฮะวันนี้ www.basin-healthcare.co.th หรือคุณสแกน QR code เข้าไปเนี่ยง่ายที่สุด
2: ครับ
1: แคปไว้ก่อนเน
2: า
1: ะ
2: แคปไว้ก่อนเลยแคปหน้าจอไว้ก่อนเลยจ้ะ
1: ค่ะหมอต้องตรวจให้ฉันนะฉันผีบ้าบอๆนะ
2: ขอบคุณครับหมอครับ
1: เลยฉันบ้าบอๆ
0: ตามความต้องการตามข้อมูลชี
1: ้หมอ
2: ระวังจะถูกส่งไปโรคจิตเวชนะ
1: หมอโนก่อนไปพร้อมฉันเดี๋ยวฉันไปตรวจกับคุณหมอคุณหมอต้องตรวจผีบ้าเดี๋ยวผีบ้าเดี๋ยวลงจริงๆหมอต้องตรวจอย่างดีนะ
3: เพราะว่าหมอตรวจเพชรไวเคสไงเอออยากแค่มีผิวพรรณสวยแล้วมีแบบนมนิด
1: ๆลงคิวฉันเน
2: า
1: ะ
2: ได้เลย
1: ไปพร้อมอีม
2: าลงคิวเลยนะฮะ
1: ผู้ช่วย
0: ขอตรวจคุณน็อตก่อน
2: ได้ครับคุณหมอยินดีครับผม
1: คุณหมอขอบคุณ
3: คุณหมอ
1: ม
3: าวันนี
2: ้ครับครับ
3: คุณหมอตรวจให้บุโกะด้วยค่ะ
1: พี่นิฟ
2: น
1: ี
2: ่มาอีกแล้ว
1: การละโรค
2: เออที่มันหลุดจากห้องแลบ
1: หมอเป็นยังไงการละโรคปอดมันน่ากลัวไหม
0: น่ากลัวมาก
1: มันน่ากลัวยังไง
0: มันนานๆเจอทีนะครับ
1: ปรากฏว่าวันนี้ข่าวหนึ่งที่ทั่วโลกติดตามกันตลอดถึงต้องเอาพี่นิฟเนี่ยมาออกรายการด่วนสำหรับเรื่องนี้เลยคือการละโรคปอดโรคภัยจากอดีตเนี่ยต้องระวังหลังจากที่นักวิจัยรัสเซีย
2: ทำหลอดทดลองแตก
1: แล้วตอนนี้มีการกั้นบริเวณแล้วนะ
3: คนตาย1คนแล้วด้วยนะ
1: จนถึงขนาดสหรัฐอเมริกาบอกว่าไงบ้างคะรัสเซียมีอะไรให้ช่วยไหม
2: รัสเซียคงให้อ่ะ
1: รัสเซียมีอะไรช่วยตอนนี้ทั่วโลกทุกข่าวถ้าคุณเปิดเพจไหนก็แล้วแต่จะมีการพูดถึงการระลอกปอด
2: อันตรายมากนะ
1: ป้อมขอเอาพี่นิพมาเล่าให้ฟังก่อนว่าทั่วโลกเรากำลังเกิดอะไรขึ้นนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะ
2: ขอบคุณหมอครับผม
3: ขอบคุณคุณหมอค่ะ
4: สนับสนุนโดยสบู่เบนเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะ
5: ซัมซุงประกันชีวิตช่วยวิเคราะห์ความเสี่ยงของชีวิตในทุกด้านให้ชีวิตสมาร์ททุกโมเมนต
4: ์นำจูวิตามินไวท์เทนนิ่งครีมมีทั้งผิวกายและรักแร้ที่ร้านสะดวกซื้อทั่วประเทศ
6: แสงแดดทำร้ายผิวคุณใช่ไหม UV ทำผมเสียเช่นกัน ใหม่ Dove UV

0: ริพาแอนโกลมีเฟอร์รูลิกแอนตี้ออกซิแดนต์ช่วยฟื้นบำรุงผมเสียจาก UV 99% เพื่อผมเงางาม8เท่าใหม่ Dove UV ริพาแอนโกล
1: ใครจะได้เป็นเชฟมือหนึ่งคุณ
2: เพราะทุกคนใช้น้ำปลาร้าแม่บุญล้ำรสอย่างล้ำทุกคำอย่างเลิศ
3: อร่อย
2: ฟินเวอร์มือหนึ่งทุกครัวอร่อยนัวแม่บุญล้ำ
4: เป็นคนชอบรสอ่อนๆค่ะเลยถูกใจเทพไทยรสอ่อนโยนพอเทพไทยรสอ่อนโยนถึงทำให้มิมรู้ว่าปากสะอาดจริงๆมันเป็นยังไงแม้ใช้แค่นิดเดียวดีต่อเหงือกและฟันด้วยนะคะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
4: หลอดนึงใช้ได้นานเกือบ6เดือนไม่แพงค่ะ
6: เหงื่อออกทำให้เสื้ออับ
7: จะอับแค่ไหนก็ไม่กลัวเพราะเราใช้ Breeze สูตรซักด่วน
8: เทคโนโลยีสยบกลิ่นอับเก่งที่สุดจาก Breeze ช่วยขจัดคราบและลดกลิ่นอับหอมเฟรชแม้ใน15นาที
7: ใหม่ Breeze สูตรซักด่วน
9: สวยแบบเกาหลีหรือน่ารักแบบญี่ปุ่นก็โดยแป้งพับเซรีเซ่ค่ะเนื้อแป้งละเอียดจากเกาหลีปกปิดได้เรียบเนียนบางเบารู้สึกสบายหน้าพร้อมผงไข่มุกจากญี่ปุ่นให้ผิวดูมีออร่าช่วยคุมมันกันเหงื่อได้ดีด้วยค่ะแป้งพับเซรีเซ่บางเบาปกปิดเรียบเนียน
10: Want that glass skin? Plump, firm, clear. Wear your skin. Wear your Vaseline.
11: ผิวมองคล้ำไม่กระชับต้องสูตรใหม่ Vaseline Gluta Haya PDRN ด้วย PDRN ผสานเข้ากับ Gluta Haya ช่วยฟื้นบำรุงรู้สึกผิวดูโกลว์ใสอิ่มฟูใน7วันลองเลย
12: เมื่อมวลมนุษย์กำลังถูกคุกคามจากโรคร้ายไม่ใช่โรคติดต่อแต่มาจากพฤติกรรมเหนื่อยนิ่งแบบนี้ต้อง
13: ลุกค่ะเทวดา
14: ลุกค่ะลุกค่ะเทวดามาแล้วลุกค่ะลุกค่ะเทวดามาแล้วลุกค่ะลุกค่ะลุกได้กันได้ไหมลุกค่ะลุกค่ะเทวดามาแล้ว
12: อย่าลืม
13: ลุกค่ะ
12: ทุกครึ่งชั่วโมงขยับอย่างน้อย3นาทีลดเหนื่อยนิ่งจากสสส
15: ครีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal สีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
16: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal
17: Is that good?

0: จำกัดตัวตนผมเหรอผมข้ามทุกขีดจำกัดวิตามินซีก้าวข้ามจากการดูแลผิวมาสู่รอยยิ้มของผมใหม่คอลเกตออปติกไวท์วิตามินซีช่วยขจัดคราบบนผิวฟันใน7วันให้ฟันดูขาวขึ้นอย่างเห็นได้ชัด
1: คอนเฟิร์มเพื่อนมิ้งแค่โลละ
2: คนคอนตร
1: งผมว่าเลยค่ะ
2: เขารู้กันว่าเราเก่ง
3: คาร์บอนแคชพร้อมใช้ให้คนเก่งเหนื่อยน้อยลงด้วยดอกเบี้ย 9.99% ต่อปีปีเก่าใหม่ได้เท่ากันและสุขบัวถึง30ธันวาคมนี้คาร์บอนแคช
4: ผมยาวเหมือนฝันที่ไม่ต้องฝันอีกต่อไปด้วยใหม่ Sunsilk Healthier and Long ด้วยพลังไบโอตินและวิตามินผมยาวสวยดูแข็งแรง10เท่าลองเลย
5: สู้ฝ่าแดดหน้าดูใสรู้หน่อยหลบไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บ
6: สวยแล้วรวยกับจุฬาเฮิร์บรับสิทธิ์ลุ้นทองได้ทุกวันทองมูลค่า 100,000 ทุกเดือนทองมูลค่า1ล้านสิ้นปีจากจุฬาเฮิร์บสแกนเลยถึง16ธันวาคมนี
7: ้หิวด่วนต้องเมาคิส
8: ใหม่เมาคิสรสซาวครีมหอมอร่อยกรอบ7ชั้นตัวช่วยคลายหิวไปกันต่อใหม่เมาคิสกรอบเข้มรสซาวครีม
9: สนับสนุนโดยแลคตาซอยออริจินอล300มิลลิลิตรอร่อยคุ้มค่าอิสเรียล
10: ร้านที่นิบด่วนและขอบคุณมากสำหร
11: ับ โปรไปมาก
12: เรื่อง
11: เป็นเรื่องด่วนมากนะพี่นะ
10: เขาบอกดาราคนอื่นมา
11: ออ
10: กปาตักจริงๆแล้วเนี่ยหนึ่งเรื่องที่คนทั่วโลกยังคงติดตามแล้วก็อยากจะรู้ที่มาที่ไปว่าเฮ้ยโควิดก็ออกจากห้องแลบนะ
11: ใช่รู้จักห้องแลบ
10: โควิดนี่เกิดจากห้องแลบนะ
11: อู่ฮั่นที่ประเทศไหนสักที่อ่ะ
10: ที่ประเทศจีนอ่ะก็แน่นอนอยู่แล้ววันนี้เขาก็ยอมรับออกมาแล้วว่าโควิดมันเกิดจากห้องแลบแล้ววันนี้ที่น่ากลัวคือรัสเซียนักวิจัยรัสเซียเนี่ยปรากฏว่าทำหลอดทดลองเชื้อกาฬโรคปอดเนี่ยแตก
11: แตก
13: ทำอีท่าไหน
11: ทำอีท่าไหน
10: หลังจากนั้นปุ๊บเขาก็ติดเชื้อแล้วก็ตายลงภายใน3วัน
11: หนึ่งคน
13: ใช่
10: สามวันเขาตายเลยนะคะจนทางการเนี่ยเร่งกักตัวเกือบ200คนแล้วก็ติดตามความเคลื่อนไหวเพราะว่าโรคติดเชื้อเนี่ยคือเราพูดกันอย่างเงี้ย
11: ทางลมหายใจ

0: ก็หายใจ
1: ใช่
0: ถ้าไอใส่เธอเนี่ยมันก็ติดได้
1: ก็ติดได้เลย
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยมันสามารถแพร่จากคนสู่คนผ่านละอองฝอยจากระบบทางเดินหายใจพี่นิดขอต้อนรับเป็นทางการค่ะ
2: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
1: ถือเป็นเรื่องเดือดมากๆเลยต้องเรียกพี่นิดมาเลยเรื่องนี้นะครับเพราะมันน่ากลัวจริง
2: ๆคือตอนนี้มันวันแรกที่เกิดเหตุก็ยังดูเหมือนโอเคน่าตกใจแต่ว่าณวันนี้เนี่ยโอ้โหอย่างเมื่อเช้าเนี่ยประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป
0: ์
2: ของสหรัฐเนี่ยก็ออกมาให้สัมภาษณ์แล้วยอมรับด้วยว่าก็มีความกังวลนะกับเหตุการณ์นี้แล้วก็ฝากเมสเซจไปถึงรัสเซ
0: ีย
2: ทีนี้เอาต้นเรื่องเลยนะคะมาจากผู้หญิงคนหนึ่งเขาทำงานเป็นจริงๆเป็นผู้ช่วยแล็
1: บ
2: อายุ28ปีนะคะก็ทำงานอยู่ในห้องแล็บเนี่ยค่ะผู้หญิงคนนี้
0: ไม่หรอกแต่อุบัติเหตุมันเกิดขึ้นได้เสมออยู
2: ่ใช่ไหม
3: แต่นี่มันต้องระวังมากมากเลยนะทำไม
0: ไม่ใช่แต
3: ่
0: แหมคีบเขาอาจจะคีบ
2: เราก็ไม่รู้มันอาจจะพลาดหรืออะไรคือเขาไม่ได้บอกในรายละเอียดนะ
4: แต่เนี่ยหนังอ่ะปุ๊บแตก
2: ไม่มีสิทธิ์เนี่ยคือหลอดทดลองถ้าเราเคยเรียนมันก็จะเหมือนแก้วบางๆใช่ไหมผู้หญิงคนนี้เขาเป็นผู้ช่วยในห้องแล็บนะคะอยู่ที่ไซบีเรียทำงานอยู่ที่สถาบันวิจัยกาฬโรคเป็นแบบสถาบันวิจัยการต่อต้านโรคกาฬโรคปอดปรากฏว่าเธอก็อยู่ๆเสียชีวิตลงในเวลาอันรวดเร็วซึ่งทุกคนสาเหตุเนี่ยเหมือนมีอาการปอดอักเสบรุนแรงคนก็เลยคิดว่าเอ๊ะเป็นไปได้ไหมต้องสงสัยว่าอาจจะติดเชื้อกาฬโรคปอดทีนี้มันก็กลายเป็นจุดสนใจเพราะว่าเริ่มย้อนไทม์ไลน์ของผู้หญิงคนนี
1: ้
2: 25กันยายนก็ไปทำงานอยู่ในห้องแล็
1: บ
2: เก็บตัวอย่างเชื้อหน้าที่ของเธอเก็บตัวอย่างเชื้อใส่หลอดปรากฏว่าระหว่างนั้นเนี่ยเธอดันไปทำหลอด
0: แตก
2: ซึ่งในหลอดนั้นมีเชื้อแบคทีเรียนะคะแบคทีเรียตัวนี้เป็นแบคทีเรียชื่อว่าเยอร์ซีเนียเพสติสนะคะซึ่งตัวนี้มันเป็นตัวที่ทำให้ก่อให้เกิดโรคกาฬโรคปอดเป็นตัวตั้งต้นนะเอาง่ายๆมันแตกแล้วในหลอดเนี่ยก็เป็นเชื้อเป็นๆหลังจากนั้นเธอก็มีอาการป่วยไม่สบาย29กันยายนก็ไปหาคุณหมอปอดอักเสบเยอะแล้วด้วยหมอก็ซักประวัติเอาคุณเป็นอะไรมายังไงนั่นแหละก็เลยกลายเป็นที่มาว่าเธอก็เลยบอกหมอไปว่า
0: ทำ
2: หลอดได้ไหมเพราะว่าตัวเองอ่ะ
1: ทำงานในห้องแล็บ
2: แล้วทดลองเนี่ยเก็บตัวอย่างเชื้อเนี่ยแล้วดันทำหลอดแตกเป็นไปได้ไหมปรากฏว่าคราวนี้ทรุดหนักเลยแล้วก็ถึงขั้นต้องใส่ท่อช่วยหายใจอีก 2-3 วันต่อมาก็คือเสียชีวิตเลย
1: โอ้โหรุนแรงมากเลยเน
2: ี่
1: ย
2: ตกใจมั้ยคือ
1: โรงไวมากนะพี่นิดมันไม่กี่วันเองอะ
2: โรงพยาบาลก็ตกใจมาก
0: ก็คือ2ตุลาคมนี่เองเพิ่งเสียชีวิตไป
2: ก็นับไม่กี่วันน่ะ
1: ประมาณอาทิตย์น
2: ึงเอาตั้งแต่วันแรกที่เธอไปทำงาน25กันยาจนถึง2ตุลาที่เสียชีว
1: ิ
2: ต
1: 8วัน
2: 7วัน
1: 7วัน8วันเท่านั้นแหละ
2: นะคะ
1: เร็วมาก
2: ๆหลังจากนั้นเนี่ยโรงพยาบาลเขาถึงขั้นปิดเลยปิดวอร์ดบางส่วนกันบางส่วนแล้วก็ไปตามบุคคลใกล้ชิดเข้ามากักตัวมาเรียกไงตรวจเชื้อคือพอมาถึงตรงนี้เวลามีเรื่องของการไปตามคนใกล้ชิดมากักตัวแล้วมีภาพอะไรแบบนี้นึกถึง
1: มันนึกย้อนกลับไปตอนโควิด
0: มันย้อนกลับไป
2: มันย้อนกลับไป
1: คนก็ผวากันทั้งโลกอ่ะแล้วมันเป็นโรคติดต่อทางเดินหายใจด้วยไง
2: ใช่
1: สามารถแพร่กระจายได้เร็ว
2: ทีนี้เขาก็เลยไปตามว่ามีใครสัมผัสใกล้ชิดกับน้องคนนี้บ้างเกือบ200คน197คน
1: ภายใน7เป็นวันนี่นะ
2: ใช่
0: ไปเจอใครเหมือนตอนที่คนติดโควิดสมัยก่อนใช
2: ่ไหมจำได้ไหม
0: ตัวอะไรอย่างเงี้ย
2: ที่เขาต้องไล่ไปเลยว่าคนนี้ไป
4: เจอใครบ้าง
2: ไปเจอใครบ้าง
4: แล้วคนนี้ไปเจอใครอีก
2: คุณเดินทางด้วยรถสาธารณะหรือเปล่าอ่ะรถ
1: ก็แพร่กระจายได้เร็วเนาะ
2: เนี่ยแล้วก็ตามมาทั้งหมดแต่ก็ยังสบายใจหน่อยเพราะณตอนนี้ทั้ง197คนเนี่ยจะต้องถูกเฝ้าระวัง21วันนะคะ3สัปดาห์กักตัวและตรวจยังไม่มีใครพบเชื้
1: อ
2: ยังไม่มีใครแสดงอาการ
1: อ่
2: ะนี่คือในเบื้องต้นแต่นี้ตอนแรกฟังก็ดูเหมือนก็ไม่น่ามีอะไรมั้ยอาจจะเกิดขึ้นได้ปรากฏว่าที่คนยิ่งรู้สึกกังวลก็เพราะทางการรัสเซียแถลง
0: สาธารณสุข
2: ถูกต้องสาธารณสุขแถลงว่าหญิงคนเนี้ยเสียชีวิตด้วยโรคปอดอักเสบที่หาสาเหตุไม่ได
0: ้โอ้โหทุกคนก็ตกใจหมดสิ
2: เอาแล้วไง
1: น
2: ั่
1: นแหละสิคือตกใจหมดสิ
2: คือถ้าสมมุติว่าเป็นการแถลงบอกว่าอ๋อเสียชีวิตจากปอดอักเสบเพราะว่าติดเชื
1: ้อจากนั้น
2: มันก็ยังรู้ที่มาไงแต่นี่ใช้คำว่าปอดอักเสบที่หาสาเหตุไม่ได้นะคะนอกจากนั้นมีการตรวจเพิ่มเติมไปแล้วเขาบอกว่ายังไม่เจอเชื้ออะไรที่เกี่ยวข้องกับงานของเธ
0: อ
2: และข้อสุด

0: ท้ายยิ่งฉงนไปกันใหญ่ไม่พบรายงานอุบัติเหตุในห้องแล็บ
1: อ้าว
2: อ้าว
1: อ้าว
3: เดี๋ยวนะ
1: สรุปว่าไม่ได้พูด
3: ว่าหลอดแตกไม่มีหลอดแตกหรอ
1: ไม่มีอุบัติเหตุในห้องแล็บ
0: ทุกคนก็เลยอ้าวแล้วยังไงอ่ะก็ในเมื่อเธอไปให้ซักประวัติกับหมอก็บอกหมอว่าทำหลอดแต
1: ก
0: แต่รัสเซียแถลงมาแบบนี
2: ้ไม่แตก
3: แล้วความเป็นจริงคืออะไรอ
1: ่
3: ะ
1: ไม่มีใครรู้ไง
3: ไม่มีใครรู
1: ้ไม่มีใครรู้ไง
2: การถึงบอกไว้พูดความจริงอ่ะ
0: พอมันเป็นอย่างเงี้ยพอข้อมูลมาออกเงี้ยมันเลยเหมือนย้อนแย้งคราวนี้เต็มไปด้วยข่าวลือแล้ว
1: แล้วเอาง่ายๆแล้วเราก็ไม่รู้จะจริงแค่ไหนเพราะว่าคนทำแตกก็ตายไปแล้ว
0: ตายไป
1: ไม่รู้ว่าจะแตกหรือไม่แตกยอมรับหรือแต่ถ้าสมมุติไม่แตกแล้วเขาจะแต่งเรื่องขึ้นมาทำไมว่า
0: เพื่ออะไร
1: เพื่ออะไร
0: ถูกไหมเพราะเขาตอนนั้นเขาไม่สบายแล้วเขาก็ไปบอกสาเหตุกับหมอว่าเอ้ยมีความเป็นไปได้ไหมเขาทำงานอยู่ที่นี่แล้วเกิดอะไรขึ้นอะไรเงี้ยทีนี้พอความไม่ชัดเจนของข้อมูลนะคะสุดท้ายเนี่ยมันกลายเป็นข่าวลือไปเลยว่าอ๋อก่อนเธอเสียชีวิตไปทำงานอีกเขตหนึ่งชื่อบูเรียเทียแล้วก็ไปติดเชื้อมาจากที่นั่นวุ่นวายโกลาหลไปหมดอารมณ์เดียวกับตอนโควิดแรกๆ
1: ก็คือเอาง่าย
0: ๆ
1: บางทีดีไม่ดีไอ้คนที่กักตัว200คนอาจจะไม่เกี่ยวข้องเลยก็ได้
0: เป็นไปได้
1: เป็นไปได้อาจเพราะว่าตอนนี้ไล่ไทม์ไลน์ไปทำงานห้องอีกห้องหนึ่ง
0: ไปอีกที่หนึ่งหรือเปล่าทางการที่นั่นก็รีบออกมาแก้ข่าวไม่เกี่ยวไม่เคยมาที่นี่ไม่มีเชื้
2: อ
0: แต่เขาบอกในคำแถลงเนี่ยก็มีการแก้ไขอีกเพราะว่าในตอนแรกเนี่ยทางการของบูเรเทียบอกว่าหญิงคนนี้เสียชีวิตจากปอดอักเสบโรคกาฬโรคปอดและในเวลาต่อมามาแก้ใหม่อาจจะ
1: อาจจะ
3: อาจจะอะไรวะ
0: คือมันเลยเหมือนแบบเนี่ย
3: ตอนแรกมา
1: ก็แค่อย่างนั้นอเมริกาโดนัลด์ทรัมป์ปกติแล้วสภาวะผู้นำเขาจะไม่ออกมาพูดหรอกว
3: ่
1: า
3: เฮ้ย
1: อันนี้เรื่องใหญ่นะ
3: อันนี้เรื่องใหญ่จริง
0: ซึ่งตอนนี้อย่างที่พี่มดบอกเลยค่ะไปถึงสหรัฐแล้วโดนัลด์ทรัมป์เมื่อเช้าก็ออกมายอมรับเลยว่าเอ้ยค่อนข้างกังวลกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็เรียกร้องเลยรัสเซียคุณช่วยพูดอะไรให้มันโปร่งใส
1: เรื่องจริ ง
0: ให้มันเป็นความจริงตกลงมันคืออะไรเชื้อเนี่ยมันคืออะไรกันแน่แล้วผู้หญิงคนนี้เสียชีวิตจากเชื้ออะไรทีนี้บางคนถามว่าเอาแล้วกาฬโรคปอดมันยังไง
3: มันคืออะไร
0: มันน่ากลัวแค่ไหน
3: มันสาบสูญไปแล้วไม่ใช่
0: ในใช่มันยังอยู่นะมันยังมีอยู่
1: มันยังมีอยู
0: ่แต่การเวลาผ่านไปเนี่ยมันมียาปฏิชีวนะที่รักษา
1: ก็คือต้องไปให้ยาฆ่าเชื้อ
0: ใช่แต่ในอดีตที่ผ่านมาโดยเฉพาะฝั่งยุโรปนะคะเขาจะเขาเรียกว่าอะไรเหมือนเป็นภาพที่ทรงจำที่ไม่ดีที่ร้ายแรงมากๆ
3: แต่ล้างเผ่าพันธุ์มนุษย์ใช่ไหมตอนนี้คนตายเยอะ
0: ในอดีตที่ผ่านมาประมาณสักปี1346คือไกลมากเลยนะศตวรรษที่14มีการระบาดครั้งใหญ่ของกาฬโรคปอดเขาเรียกกันว่า black death
3: โอ้โห black death
0: สีดำเพราะอะไรรู้ไหมคะคนที่ติดเชื้อ เนื้อเยื่อข้างใต้ผิวหนังเลือดมันจะออกทีนี้พอเขาเสียชีวิต
2: อ
0: ่ะมันจะเป็นสีดำ
2: ม
0: ันจะดำผิวหนัง
3: น่ากลัวมากเลยย้อนกลับไปตอนนั้นน่ากลัวเทคโนโลยีไม่ถึงอ่ะ
0: แล้วเสียชีวิตไปอย่างต่ำๆ25ล้านคน
1: ณตอนนั้นนะคิดดูประชากรยัง
3: มหาศาลอ่ะ
1: คือคนตายไป25ล้านคนเมื่อกี่ร้อยปีที่แล้วอ่ะ
0: ใช่นี่คือ
3: หนึ่งของประชากรในยุโรป
0: ถูกแล้วในตอนนั้นมันไม่มียา
1: ครึ่งหนึ่งของยุโรป
3: คร
1: ึ
3: ่งหนึ่งของย
0: ุโรปนะพี่มด
3: ทั้งทวีปอ่ะ
1: คือตายไปครึ่งหนึ่งของทวีปยุโรปอ่ะ
0: 25ล้านเขาบอกนี่คืออย่างต่ำๆนะคะประมาณการต่ำๆแล้วก็ในตอนนั้นสันนิษฐานว่าเอาเชื้อมาจากไหนเขาเชื่อว่ามาจากเอเชียแล้วไประบาดที่ยุโรปผ่านการเดินเรือขนส่งสินค้าในสมัยโบราณสมัยก่อนซึ่งตอนนั้นไม่มียารักษาก็เลยเสียชีวิตเยอะมันก็เลยกลายเป็นแบบภาพความทรงจำที่มันแบบ
2: สะเ
0: ทือนใจมากนะคะกับการระบาดของกาฬโรคปอดซึ่งปัจจุบันมียารักษาแล้วแต่ว่ากาฬโรคปอดเนี่ยมันเกิดจากเชื้อแบคทีเรียไม่ใช่ไวรัสไม่ใช่เหมือนโควิดนะคะเยอร์ซีเนียเพสติสจริงๆแล้วมันจะมี3อย่างเนาะคือกาฬโรคปอดที่ต่อมน้ำเหลืองนะคะหรือในกระแสเลือดแล้วก็กาฬโรคปอด
3: ที
0: ่ปอดนี่แหละซึ่งอันเนี้ยถ้าอันปอดเนี่ยจะถือว่ารุนแรงที่สุดสามารถแพร่กระจายแบบที่บอกค่ะทางละอองทางเดินหายใจถ้าปอดติดเชื้อไปแล้วเนี่ยอาการเขาบอกมันจะทรุดเร็วมาก WHO บอกว่าอะไรไหมบอกเชื้อตัวเนี้ยระยะฟักตัวที่สั้นที่สุดเลยนะ24ชั่วโมง
3: โอ้โห
0: พี่คิดดู
3: แพร่กระจายเลย24ชั่วโมงแพร่กระจายทันท
2: ีมาเลย
3: บอกอาการเลยวันเดียวว
0: ันเดียวเท่านั้น
3: น้องคนนั้นก็ถึงเร็วมากนะ7วัน8ว
2: ันไปเลย
0: ใช่แต่ทุกวันนี้มียาปฏิชีวนะนะคะก็ถ้าเจ็บป่วยตั้งแต่ต้นรีบเข้ารับการรักษาก็สามารถที่จะรักษาหายได้ในทันท่วงทีแต่ทีนี้สิ่งที่ทั่วโลกกำลังกังวลประเด็นนี้คืออะไรรู้ไหมคะตกลงแล้วเนี่ย มันเป็นเชื้ออะไร
4: กันแน่
3: มันคืออะไรกันแน่ทำไม
0: การระลอกปอดแล้วที่สำคัญคืออะไรไหมเขามีการตั้งคำถามว่ามันเป็นการระลอกปอดธรรมดาหรือไม่
3: ที่กลายพันธุ์ไปแล้วหรือเปล่าอะไรอย่างนี้หรอ
0: เพราะมันอยู่ในห้องแลบ
3: มีการพัฒนาสายพันธุ์หรือเปล่าอย่างนี้หรอเพื่อใช้เป็นอาวุธชีวภาพนี่หรอ
1: วันนี้มันมีความเอาอย่างเงี้ยวันนี้เขาว่ายามะเร็งเขาบอกรัสเซียเข็มละ 6,000 มีมาตั้งนานแล
0: ้
1: ว
0: มีก่อนใครเลยจำได้ไหม
3: ใช้ในประเทศเท่านั้น
1: ไม่ให้คนอื่นใช้จีนอาจจะได้ใช้ประเทศที่สองเขาบอกว่ายาวัคซีนนะว
0: ั
1: คซีนกันมะเร็งรัสเซียมีเพราะฉะนั้นน่ะมันมีอะไรที่พวกเราไม่รู้อีกเยอะ
3: ในโลกใบนี
1: ้ในโลกใบนี้มันมีอะไรที่พวกเรา
3: ประเทศที่ปิดแบบ
1: คือในที่สุดแล้วตรงนี้ที่เขาไปทดลองกันอยู่ไหนนะไซบีเรีย
0: ไซบีเรีย
1: แล้วไซบีเรียติดกับอะไรจีน
0: ไซบีเรียนี่คือไกลโพ้นเลยนะ
1: ห้องทดลองอยู่ที่ไซบีเรียที่แบบว่าคนอยู่ได้ยากเพราะมันหนาว
0: ใช่ใช่ใช
1: ่ไซบีเรียมันหนาวเขาบอกห้องทดลองเนี้ยมันก็อยู่ที่ไซบีเรียแล้วทำไมจะต้องไปเปิดห้องทดลองที่ไซบีเรีย
0: มันไกลขนาดน
3: ั้
0: น
3: เน
0: า
3: ะ
1: ถูกต้องเนาะถ้าจะพูดถึงเรื่องนี้ก็นี่เป็นเรื่องข่าว
3: ต้องติดตามกันนะ
1: ข่าวเรื่องเห็นตอนนี้เขาแชร์กันเรื่องเรือโนอาห์เนาะ
4: เรือโนอาห์
3: ก็น้ำท่วมไงแล้วคุยกันเยอะ
1: โนอาห์มันเป็นชื่ออาบอบนวดก็เคย
3: ไม่ใช่
4: เป็นชื่อเรือ
0: มันเคยมี
1: ก่อนสมัยโนอาห์จะมีอาบอบนวดชื่อโนอาห
3: ์มี
0: เด่น
1: ยังมีอยู่ไหม
3: ไม่รู้เหมือนกัน
0: ยังอยู่ไหม
3: มันโนมันโนแน่รู้มีไห
1: มเมื่อก่อนอาบอบนวดชื่อโนอาห์เคยได้ยินไหมต้องเคยได้ยินไหม
3: อยู่แถวนี้ป่ะ
4: รัชดา
3: บุรีป่ะ
0: รัชดาหรอ
1: ปิดไปนานแล้วใช่ไหม
0: ไม่อยู่นานแล้ว
3: แล้วตอนนี้เขามาพูดถึงกันอีกครั้งกันเลยโนอา
0: คือคนก็ฮือกันมากในเรื่องของตำนานน้ำท่วมโลก
3: ใช่
0: จำได้ไหมถ้าเกิดว่าใครเคยศึกษามันจะเป็นเรื่องราวจากคัมภีร์ไบเบิลนะคะว่าโลกครั้งหนึ่งเนี่ยเคยถูกน้ำท่วมใหญ
1: ่
0: แล้วก็ที่รอดมาได้เนี่ยก็เพราะมี
4: เร
0: ือ
4: โน
0: อาแต่ทีนี้ปรากฏตอนนี้มันฮือฮากลับมาใหม่เพราะว่าเขาไปเจอพื้นที่ที่หนึ่งซึ่งเขาเชื่อว่าตรงเนี้ยคือเรือโนอา
3: ของจริง
1: อ๋อมีจริง
3: จริงไบเบิล
0: เขาเชื่ออย่างนั้น
1: ไปเจอที่ไหน
0: ที่ตุรกีเดี๋ยวให้ดูภาพนะคือมันเหมือนเรือมะเนี่ยมันอยู่บนเทือกเขาอารารัตที่ตุรกี
3: ครับ
0: ทีนี้จริงๆถามว่าเจอมั้งไหนตั้งแต่ปี1959
1: ก็เจอนานแล้ว
0: เจอนานแล้วเป็นทหารที่เขาไปสำรวจทำแผนที่ทหารชาวตุรกีนะคะชื่ออิลฮานดูรูปินานะคะซึ่งทหารคนนี้พอเห็นเขาก็ถ่ายรูปมาเขาก็เลยเอานามสกุลทหารคนนี้ไปตั้งชื่อจุดนี้ดูรูปินาฟอร์เมชั่นสังเกตมองลงมามันเหมือนเรือใหญ
3: ่
0: ๆปรากฏว่ามันก็ถูกดับฝันไปตอนนั้นเพราะว่ามีพวกนักวิทยาศาสตร์ธรณีวิทยาเขาบอกไม่ใช่
3: มันเป็นสันดินเฉย
0: ๆมันเป็นภูเขาธรรมดาธรรมชาติไม่เป็นโครงสร้างธรรมชาติการเวลาผ่านไปทีนี้มันเริ่มมีเทคโนโลยีแล้วเขาเริ่มเอาไปสแกนเขาเริ่มเอาไปตรวจชั้นดินแล้วคราวนี้แหละมันก็เลยกลับมาอีกทีนึงในปี2026เพราะเทคโนโลยีมันล้ำสมัย
1: มันเริ่มเห็น
0: แล้วดูสิ่งที่เขาเจอดิ
3: เฮ้ยมีหอย
0: มันจะอยู่บนภูเขาได้ยังไงอะ
3: หอยมันมายังไงล่ะ
4: มันจะมายังไง
0: ถูกไหมตอนนี้ทางการตุรกีก็เลยเปิดอนุญาตแล้วให้ทีมโนอาสแกนโนอาอาร์คสแกนเข้าไปดู
4: ว่ามันเป็นยังไง
0: ใช่อนุญาตให้เข้าไปเจาะด้วยนะเจาะแล้วก็เก็บตัวอย่างดินประมาณสัก30ตัวอย่างเอาออกมาตรวจแล้วก็เริ่มเข้าไปดูเข้าไปพิสูจน์เข้าไปสแกนซึ่งผลเนี่ยมันจะออกประมาณปี2027ตอนนี้เขาก็เลยฮือฮามากว่าเฮ้ยมันมีความเป็นไปได้
3: เป็นเรื่องจริงเหรอวะว่าครั้งหนึ่งน้ำเคยท่วมโลก
0: ทีนี้มันมีการสแกนครั้งหนึ่งเนี่ยก่อนหน้านี้ที่ได้ข้อมูลออกมาที่อ้างอิงไปแบบใกล้เคียงมากคือเข้าไปเจอว่ามันเหมือนมีโครงสร้างเป็นห้อง
1: เป็นห้อง
0: เออเป็นช่องๆแต่คือไม่ได้รู้ว่ามันเป็นห้องอยู่ได้หรือเปล่านะแต่สแกนลงไปแล้วเนี่ยมันเหมือนเป็นห้องแล้วก็ไอ้ดินที่บอกมันมีโพแทสเซียมสูงเขาบอกมันอาจจะเป็นไปได้ว่าไม้ที่อยู่มานานเป็นพันๆปีมันทับถมกันก็เลยทำให้ค่าโพแทสเซียมตรงเนี้ยมันสูงผิดปกติทีนี้เขาก็เอาไปเทียบกับตำนานเก่าในไบเบิลในไบเบิลตอนนั้นว่า
1: เขาเล่าว่ายังไง
0: สมัยนั้นเนี่ยเขาบอกว่าพระเจ้าเห็นว่ามนุษย์เราเนี่ยแบบทะเลาะกันเองมนุษย์มีความชั่วร้ายก็เลยจะให้น้ำท่วมโลกเพื่อชำระล้างพระเจ้าก็ปรากฏว่าไปเจอผู้ชายคนหนึ่งว่าเขาเป็นคนดีคนนี้ชื่อโนอาก็เลยไปเตือนโนอาบอกอ่ะเดี๋ยวฉันจะทำแบบนี้เพราะฉะนั้นให้ไปสร้างเรือใหญ่ๆเอาครอบครัวของคุณหนีไปนะแล้วก็เอาสิ่งสัตว์สิ่งมีชีวิตอะเอาไปเป็นคู่คู่เคยได้ยินไหมอย่างละคู
4: ่แล้วก็พา
0: ใช่พาขึ้นเรือไปหลัง

0: จากขึ้นเรือไปเสร็จปุ๊บฝนตก40วัน40คืนต่อเนื่อง
1: น้ำท่วม
0: จนน้ำท่วม150วันต่อเนื่องนี่คือในตำนานนะโนอาก็อยู่กับของครอบครัวแล้วก็บรรดาสัตว์ที่อยู่บนเรือปรากฏว่าวันหนึ่ง150วันผ่านไปนะที่น้ำท่วมตามคัมภีร์นะคะซึ่งในคัมภีร์ระบุชัดเจนเลยนะว่าเรือที่ให้สร้างมีขนาดเท่าไหร
2: ่
0: 300ศอก300ศอกในอดีตในคัมภีร์เนี่ยปัจจุบันมันตีออกมาประมาณ150เมตร
1: โอ้ใหญ่มาก
2: ใหญ่มาก
0: ซึ่งไอ้จุดตรงเนี้ย157เมตร
1: โอ้โห
0: อ
1: ่
0: ะเห็นไหม
1: เป๊ะเลย
0: เขาก็เลยแบบเอ๊ะมันก็ใกล้เคียงพอน้ำลดลงเนี่ยโนอาก็ส่งนกที่อยู่บนเรือเน
2: ี่
0: ยให้บินไปดูสินกก็ไปคาบไอ้ก้านมะกอกกลับมาก็เลยเป็นสัญลักษณ์ว่าอ๋อแผ่นดินขึ้นแล้วน้ำหายท่วมแล้วสุดท้ายเรือโนอาในคัมภีร์ไบเบิลเนี่ยก็ไปจอดอยู่ที่เทือกเขาอารารัตซึ่งก็คือที่นี
1: ่
0: ตกใจ
3: ป
0: ะ
2: ก็คือมันตรงกับตำนาน
1: ตรงหมดเลย
0: เขาถึงบอกว่าเฮ้ย
1: หรือน้ำมันเคยท่วมจริงๆวะ
0: หรือมันเคยจริงๆ
1: มันเคยเกิดขึ้นจริงๆวะ
3: แล้วมีเรือจริงๆ
0: อะไรมันจะแบบพอดีกันทั้งขนาดแล้วก็ตำแหน่ง
3: ตำนานด้วย
0: แล้วก็เรื่องราวของตำนานหน้าตาแต่ที่มันผ่านไปหลายพันปีมากนะคะก็เนี่ยสมัยก่อนมันยังไม่ได้มีเทคโนโลยีณตอนนี้มันมีเทคโนโลยีมาแล้วเขาก็เลยเริ่มรู้สึกว่าเดี๋ยวรอคำตอบเนี่ยมีคนฮือฮาเรื่องนี้เยอะมากถ้าไปดูในโลกออนไลน์เนี่ยคนก็จะรู้สึกว่า
2: จะพูดแชร์กันเต็ม TikTok เลย
0: ใช่แล้วก็เลยอยากรู้ว่าอ้าวตกลงว่ามันเป็นเรื่องจริงหรือเป็นแค่ในตำนาน
1: แต่ด
0: ู
1: แล้วมันก็มีมูลว่าอาจจะเป็นจริงได
2: ้แสดงว่าตอนเรือมันมาอยู่ที่ภูเขาคือมันลอยไปเรื่อยๆ
0: ใช่
1: จอดตรงนี
0: ้แล้วสุดท้ายเนี่ยมันมาจอดตรงนี
2: ้ตามตำนานก็ว่าอย่างนั้น
0: ใช่ค่ะในคัมภีร์เนี่ยบอกไปเรือลำนี้สุดท้ายแล้วก็ไปจอดอยู่ที
1: ่คอยดูนะเดี๋ยวกลายเป็นหนัง
0: เทือกเขาอาราร
1: ัตเร็วๆนี่เดี๋ยวกลายเป็น
3: หนังมันเคยมีหนังแล้วเรื่องโนอาห์มารอบนึง
0: โอ้ยมีหนังเยอะเลย
3: หนังเรื่องโนอาห์มารอบนึง
0: แล้วมีคนถามว่าอ้าวแล้วพระเจ้าจะล้างโลกอีกครั้งไหมอะช่วงเนี้ยคือนึกออกแล้วคนก็แบบว่า
1: น้ำท่วมกันเยอะเหลือเกิน
0: น้ำท่วมเยอะเลย
2: ญี่ปุ่นก็ท่วมเยอะนะ
1: มันทุกหนักกว่าเราญี่ปุ่นเลย
2: ญี่ปุ่นหนักกว่าเราอีก
0: แล้วเกิดภัยธรรมชาติส่วนใหญ่จะเป็นน้ำอะไรอย่างเงี้ยคนก็ไปลือกันซึ่งตามคัมภีร์ไบเบิลนะคะเขาก็บอกว่าพระเจ้าเนี่ยสัญญากับโนอาห์ไว้แล้วว่าจะไม่ชำระล้างโลกอีกแล้วเขาก็ใช้สายรุ้งเป็นสัญลักษณ์ของพันธสัญญาว่าพระเจ้าจะไม่ล้างโลกอีก
3: โอ้สบายใจได้นะ
1: พระเจ้าไม่ล้างหรอกแต่คนกันเองเนี่ยจะทำ
0: น
1: ี่
0: ไงนี่ไง
3: ม
0: ัน
3: ในบางกะปิอย่างท
2: ุกง่ายสุสานจินซีฮ่องเต้ยิงออกมาเห็นไปหมดเลยเห็นเป็นเมืองเลย
0: สแกนหรอ
2: สแกนออกมา
0: เนี่ย
1: เห็นไหมล่ะ
2: แต่ยังไม่
0: ไม่ได้เปิด
2: เขาบอกถ้าใหญ่อ่ะใหญ่เท่ากับเมืองนึงเลยสุสานจินซีฮ่องเต้ที่เขาไปดูกันที่ซีอานซีอาน
3: เป็นข้างล่างที่มีหุ่นปั้น
0: เพราะว่ามันมีประวัติศาสตร์ความเป
1: ็นมา
2: เคยได้ยินใช่ไหมสุสานจินซ
1: ีความยิ่งใหญ่ของท่าน
2: เขาบอกโอ้โหขนาดแบบว่าตอนที่เขาบอกสุสานจินซีเนี่ยว่าเราดูแต่ในหนังเนา
0: ะ
2: บอกใหญ่เท่ากับเมืองหนึ่งใหญ่เท่ากับแต่ตอนนี้มันมีแบบว่าตึกราบ้านช่องเขาบอกก็ได้จากสแกนแล้วเห็นเป็นแม่น้ำสร้างมาจากปันหลอดอะไรอย่างนี้เลยนะ
1: ก็คือหมายว่าท่านตายก็ไปอยู่ในโลกหนึ่งที่มันสมบูรณ์ทุกอย่าง
0: ใช่ก็คือ
1: เหมือนพีระมิดนะคล้ายๆกันทุกที
0: ่
1: ก
0: ็
1: เหมือนกับกษัตริย์เขาก
3: งเต๊กอะไรไปให้อย่างเงี้ยครับอย่างเงี้ยเน
2: า
3: ะ
2: เนี่ยแหละอันนี้ก็ต้องติดตามกันวันนี้ได้แค่นี้จริงๆพี่
0: จ
2: ๋
0: า
1: ขอบ
2: คุณมากๆนะพี่จ๋า
1: ขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับ
0: ขอบคุณมากนะคะ
2: ซาเรนตินซาเรนตินมาขายของ
3: แล้ว
2: ซาเรนติน
3: แม่วันแม่วัน
2: หน่อย
3: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีนะคะ
0: โอ้ยเจอ
2: ที่70แล้วพี่
0: นี่สวยทุกครั้งหนู
2: นั่ง70แล้วนะ
0: สุด
2: 70
0: ตายแล้ว
1: สวัสดีครับ
4: สวัสดีคร
0: ับ แข็งแรง
2: ไม่มีทีท่าว่าจะตายเลย
1: เฮ้ยเดี๋ยว
3: นี่สวัสดี
1: เอาแก่ก่อนอย่าเพิ่งตายไม่มีทีท่าว่าจะแก่
2: จะตายเลย
4: รีบตายไปไหนแล้วเธออ่ะนั่ง
2: ว่าจะ
1: ไม่มีทีท่าว่าจะแก่ไปเลย
2: ฉันเห็นคนไลฟ์ TikTok ทั้งวันเหมือนกันนะบางท
4: ีวันนึงบางวัน8ชั่วโมง
2: แล้วมันจะไม่ขายของไปเลยถ้าอย่างนั้นน่ะ
1: ขายด้วย
4: ก็ปักตะกร้า
2: แล้วเธอได้เงินมั้ย
1: ได้สิ
2: ว่าขายอะไรเหรอโอ๊ยขายของเดียว
4: ก็ฉันเป็นคนเน้นเลยนะสุขภาพก่อนเลยถ้าสุขภาพแล้วก็ความงามตามมาของบ้าๆบอๆของฟุ่มเฟือยอะไรพวกนี้ไม่เอา
1: ไม่เอาเลย
4: แบรนด์นงแบรนด์เนมของฟุ่มเฟือยไม่เอาเลย
3: สุขภาพ
4: เพราะว่าถึงเวลาจริงๆแล้วเนี่ยสุดท้ายนะตอนนี้นะเศรษฐกิจแบบนี้นะคนเอาแบรนด์เนมไปขาย
2: หมด
1: เลยสุขภาพไว้ดู
4: รู้ไหมตังหูบางคนซื้อมาคู่ละแสนขายได้หมื่นเด
2: ีย
4: ว
2: ก็นี่ไงฉันดูไลฟ์ทุกวันนะมโนเน
1: า
2: ะฉันนั่งดูไลฟ์ทั้งวัน
1: ไปเลยนะมูลค่าหายหมดเลย
4: มันค่าอะไรรู้ป่ะตรงนั้นอ่ะคือค่าความเวอร
3: ์ค่านิยมอ่ะ
4: ค่าไม่ใช่ค่านิยม

0: ค่านิยมคือค่านิยมสำหรับคนที่เขามีตังใช่ไหมรวยๆ
1: สำหรับคนที่เขาเหลือเหลือ
0: เขาเหลือเขารวยไม่ว่ากันแต่ว่ามันมีบางคนที่แต่งตัวเพื่ออวดเพื่อนในกลุ่มอวดเพื่อนในหมู่บ้านเพื่อจะเหนือเพื่อน
1: เพราะทุกวันนี้เอาจริงนะฉันไม่เคยซื้อเสื้อผ้ามือ

0: เทคนิคเป็นแบบนี้
1: เป็นแบบนี้บางอย่างพอเดินเข้าไปเสร็จปุ๊บนะมันจะมองแล้วก็พอด้วยสายตาแบบนี้ธรรมชาติของมนุษย์อ่ะเราก็อยากเอาชนะมัน
0: อยากให้มันก้มหัวให้เรา
2: ไม่ก็เข้าใจอ่ะแต่จริงๆแล้วณวันนี้เอาตรงๆนะเมื่อพี่อายุ70ปุ๊บไอ้ของพวกนี้อยากได้แป๊บจำไว้อย่างนึงเสื้อผ้าแบบใช้เป็นคนซื้อไว้วันนึงมันก็คือขยะ
1: เออ
2: มันก็คือขยะกองถูกต้องไหมแต่เขาบอกทุกวันนี้สิ่งนึงเขาบอกพี่บอกยิ่งกว่าเพชรเมื่อก่อนคุณไอ้อ้วนก็ชอบซื้อเพชรซื้อ
1: เพชรซื้อเยอะ
2: แต่พี่บอกยิ่งกว่าเพชรก็คือแม่งสุขภาพ
1: สุขภาพเธอรู้ไหมว่าฉันเป็นคนลงทุนกับสุขภาพเป็นคนดูแลสุขภาพ
2: แต่เธอกินไม่เลือกเหมือนกัน
1: ก็กินไม่เลือกเวลาไปเที่ยวต่างๆเนี่ยฉันบอกเลยว่าเวลากินขนมกินแป้งกินอะไรพวกนี
0: ้
1: มันสดชื่น
0: มันแฮปปี้ของอร่อยคือของ
1: ร
0: ู้
1: ป่าวว่ายิ่งกินยิ่งสดชื่นแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยสดชื่นเนี่ยน้ำตาลมันก็คือตัวทำลายล้างพอน้ำตาลพอเวลาเข้าไปในร่างกายเสร็จปุ๊บเนี่ยของอร่อยมันกลายเป็นพิษแล้วเพราะฉะนั้นมันจะทำลายล้างทุกอย่างอ
0: ายุแบบนี้จะไปกินอย่างนั้นเหมือนเดิมก็ไม่ได
1: ้ก็ยังกินอยู
2: ่นางเที่ยวกับเพื่อนฉันนะนางเที่ยวคือเที่ยวกับเพื่อนฉันนะ
0: รุ่นเราอะหรอ
2: รุ่นเพื่อนฉันเลยนางเวลานางไปเที่ยวต่างจังหวัดนางไปเที่ยวกับเพื่อนฉันนะ
1: ใช่คือเป็นคนที่เข้ากับทุกยุคเด็กกินได้ฉันก็กินได้แต่รู้ไหมว่าเคล็ดลับฉันเนี่ย
2: เพื่อนฉันนะ
1: ฉันมีตัวที่ทำให้ปรับสมดุลน้ำตาลในร่างกายก็คือกินมะระขี้นก
0: ในวัย70เนี่ยนะ
1: เออกินมะระขี้นก
2: ก็คือเอาขมไปไล่หวานนั่นแหละ
1: ใช่แล้วมะระขี้นกก็คือตัวเนี้ยมะระพัดตัวเนี้ยซึ่งณตอนนี้มันกลายเป็นคนรักสุขภาพแล้วคนที่เขาลงทุนเพื่อสุขภาพเขาจะสั่งซื้อมะระขี้นกไปกินกันคือไปกินมะระดิบๆไม่ได้ใช่ไหมมันขมกินมะระตัวนี้แล้วถ้าเกิดว่าคนที่อดหวานอดมันอดทอดอดแป้งอดขนมถุงไม่ได้มันต้องกินมะระตัวนี้คือฉันกินหลังอาหารมื้อใหญ่ทุกมื้อถ้าเกิดว่าอยากไปเที่ยวเมืองนอกเนี่ยกินแป้งกินขนมหนักๆเลยนะก็2เม็ดเลยแต่ถ้าเกิดปกติชีวิตประจำวันก็เม็ดเดียวหลังอาหารมื้อใหญ
0: ่พอแค่นี้พอ
1: กินแค่นี้พอคือตัวมะระพัดตัวนี้มันเป็นตัวที่เราควรจะลงทุนกับสุขภาพเพราะเราอยากจะเป็นคนแก่ที่นอนอยู่บ้านไม่อยากไปนอน
2: โรงพยาบาล
1: นอนอยู่บ้านแล้วเงินที่เก็บมาคือเอาไว้กินเอาไว้เที่ยวเอาไว้ใช้ตอนแก่ไม่ได้อยากเอาไปให
0: ้หม
1: อมันก็ต้องกินตัวนี
2: ้
1: แต่ในขณะเดียวกันเวลาฉันเที่ยวหรือใช้ชีวิตประจำวันมันหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะกินข้าวกินแป้งธรรมดามนุษย์เราเนี่ยแป้งสมมุติว่าวันนึงอ่ะจำเป็นแค่1กำปั้นมือใช่ป่ะแต่กินเท่าไหร่5กำปั้น6กำปั้
0: น
1: แล้วข้าวแล้วแป้งทุกสิ่งที่มันแฝงอยู่ในอาหารทุกวันเนี้ยมันก็เข้าไปสะสมแล้วก็แปลงสภาพเพราะฉะนั้นใครก็แล้วแต่ต้องกินมะระที่นกตัวนี้คือมะระพัดอันนี้ขอร้องเลยนะพูดจริงๆด้วยความเป็นห่วงเลยนะเวลาอยากขายตัวนี้ไม่ค่อยอยากคุยราคานะคะอยากจะบอกว่าสิ่งที่คุณจ่ายเงินไปมันคุ้มค่าจริงๆแต่ว่าวันนี้เราจะได้ไปทั้งหมดเลยเนี่ย6กระปุกนะคะจ่ายเพียง 1,099 บาทเท่านั้นแล้วคนดูใน TikTok ฉันไม่ต้องไปซื้อนะเพราะฉันขายอยู่4กระปุก 1,100
0: อ๋อนี่ราคาดีกว่า
1: วันนี้6กระปุก 1,099 บาทแต่ต้องโทรให้ทันในรายการนะคะที่1252หรือว่า LINE @shopgmm25หรือว่าสแกน QR code หน้าจอได้เลย
0: มีของปลอมหรอแม
1: ่มันมีของปลอมขอเลียนแบบแล้วก็ตัวนี้นะคะมันจะเป็นเขาเรียก
0: ส่วนผสมมีอะไรบ้างแม่
1: ส่วนผสมโอ้โหเดี๋ยวกินก่อน
2: กินก่อน
1: เพราะเมื่อตะกี้นี้กินมื้อใหญ่ไป
3: กินอะไรไปมื้อใหญ่วันนี้แม่แป้งกินขนมกินข้าว
1: กินหมูสามชั้นต้มจับฉ่าน
2: างกิน
1: กินอย่าง
2: นางกินหวานหวานนางกิน
1: ตอนประมาณ6โมงเย็น
3: ตอนเดือนที่แล้วนางไปเที่ยวโอมานางกินขนมแป้งขนมตาอะไรไม่รู้เต็มไปหมด
0: ก็ขนมฝั่งแขกเขามีแต่มันแป้ง
1: แป้งมันหวานแล้วหวานแบบหวานแบบหวานแบบว่าถ้ากินไปอีกปีนึงมีปัญหาแน่นอนหวานขนาดนั้น
0: ผสมมีอะไรบ้างแม่จ๋า
1: ส่วนผสมก็จะมีโครเมียมใช่มั้ยที่ช่วยเป็นตัวช่วยลำเลียงอินซูลินไปสู่เซลล์ใช่มั้ยมีพริกไทยดำนะคะมีถั่วขาวนะคะมีอบเชยแล้วก็มีวิตามิน B12 คือทั้งหมดเนี่ยต่างๆที่เป็นส่วนผสมเนี่ยมันคือของแถมที่ทรงพลังแต่ว่าสิ่งที่เราอยากกินก็คือตัวซาแลนตินในมะระขี้นกเท่านั้นเพราะตัวซ
0: า
1: แลนตินเนี่ยมันมีอยู่ในมะระขี้นกอย่างเดียวเท่านั้นคนโบราณลองสังเกตเขาก็จะไม่เป็นอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องน้ำตาลนะ
3: กินขมไง
1: เขากินขมทุกอย่างขมหมดใช่ไหมแต่ว่าคนไทยปัจจุบันกินไม่ได้ดัดจริตไงขมก็ไม่เอาหวาน
2: แล้วก็เรากินแต่หวาน
1: พอเสร็จปุ๊บเนี่ยเธอรู้ไหมฉันจะไล่ฟังเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเดือน2 อาทิตย์ที่แล้วอ่ะมีผู้ชาย

0: ไอ้คนหนึ่งอ่ะญี่ปุ่นอ่ะเป็นสตอกตารู้จักปะ
1: สตอกตา
0: สตอกตาก็คือแบบอุดตันบริเวณนี้แล้วก็ทำให้สูญเสียการมองเห็นเกิดจากการกินชาไข่มุกอาทิตย์ละ5แก้วนี่เป็นข่าวใหญ่ทั้งโลกเลยนะ
2: นี่เป็นข่าวใหญ่นะข่าวจริงๆนะ
0: เป็นข่าวใหญ่ทั้งโลกเพราะฉะนั้นน่ะจะพูดให้ฟังว่าน้ำตาลนี่คืออันตรายจริงๆแต่ว่าเวลาเรากินแล้วเราสดชื่นใช่มั้ยแต่มันแฝงมันคือนางร้ายที่แกล้งเป็นคนดี
1: เขาบอกว่าเอาจริงนะน้ำตาลคือยาพิษ
0: ที่อร่อยที
1: ่อร่อยที่สุด
0: แล้วก็หลีกเลี่ยงได้
2: ไ
0: ห
2: ม
0: มันหลีกเลี่ยงไม่ได้
2: มันให้พลังงานแม
0: ่ถ้าเกิดหลีกเลี่ยงไม่ได้หรือว่าอยากจะดูแลตัวเองลงทุนกับสุขภาพเหมือนแม่อ้วนนะอายุใกล้70ก็ยังแลดอยู่เลยนะวันนี้นะคะมรพัดตัวนี้6กระปุก
2: 33
0: 6กระปุกจ่ายเพียง 1,099 บาทเท่านั้นนะคะแล้วก็รีบโทรตอนนี้เลยนะคะถูกที่สุดเท่าที่เคยขายมาธรรมดาจะ4หรือ5ถูกอ
3: ันนี้คือถูกที่สุดเลยใช่ไหมแม
0: ่ถูกที่สุด
2: แม่กินมานานนั่นเนี่ยเห็นกินมาออกมา
0: น่าจะประมาณน่าจะประมาณ5ปีนะตัวนี้4ถึง5ปี
2: แล้วกินแล้วเป็นยังไงต่อเนื่องแบบน
0: ี้พอกินเสร็จปุ๊บเนี่ยอาการที่มันอย่างนี้อย่างนี้มันก็จะไม่มีใช่ไหมกระปิดกระปอยตอนกลางคืนก็ไม่มี
3: ลุกไปบ่อยก็ไม่
2: ลุกมาฉีด
0: และไม่มี
2: นอนได้เต็มอิ่มขึ้น
0: นอนเต็มอิ่มแล้วพอเสร็จตื่นขึ้นมามันจะสดชื่นคือมนุษย์เนี่ยรู้ไหมว่าถ้าตัดน้ำตาลได้อย่างเดียวรู้ไหมว่าสุขภาพเนี่ย
1: จะดีมาก
0: จะสดชื่นเพราะมันเป็นของที่ไม่มีประโยชน์อะไรเลยแต่นิด
2: อร่อยอย่างเดียวอร่อยอย่างเดียว
0: น้ำมันหมูมีประโยชน์ไหม
2: มีกว่า
1: น้ำมันหมูมีประโยชน์นะ
0: มี
1: สิเขาบอกดีกว่าน้ำมันปาล์มเนาะ
0: น้ำมันหมูเนี่ยเธอรู้ไหมว่าสารอาหารบางอย่างมันละลายในน้ำมันนะคะอะไรที่คิดว่าไม่มีประโยชน์เลยจริงๆอาหารที่เรากิน
1: น
0: ่ะทุกอย่าง
1: น้ำตาล
0: มีประโยชน์หมดแต่น้ำตาลอ่ะไม่มีแม้แต่นิดเดียวประโยชน
2: ์ให้พลังงานไงแม่ให้กูโค้ชให้พลังงานทันท
0: ีไม่ใช่ค่ะไม่ใช่ค่ะ
2: ระยะยาวไม่ดีอยู่แล้ว
0: คือพอกินเข้าไปเสร็จปุ๊บมันทำให้ร่างกายเราทำงานหนักด้วยนะมันจะต้องสลับตัวนี้มาเป็นตัวนี้สลับตัวนี้มาเป็น
2: มันไปหลอกร่างกายเรา
0: เพราะฉะนั้นวันนี้ใครอยากดูแลตัวเองลงทุนกับตัวเองพูดจริงๆนะไม่อยากจะพูดเรื่องราคาที่มันดีมากๆแต่ว่าอยากจะพูดว่าวันนี้คุณสั่งไปอ่ะคุณจะคุ้มค่ากับเงินที่จ่ายไปแล้วพอกินเสร็จแล้วจะบอกให้เลยนะว่าท้าพิสูจน์ทุกคนเลยนะก่อนกินกับหลังกิน
2: อ
0: ่ะไปปลายนิ้วดูด้วยตัวเองแล้วเราจะรู้ระดับน้ำตาลอ่ะมันดีขนาดไหนมันพึงพอใจขนาดไหนแล้วคนที่เป็นเยอะๆแล้วนะกินด้วยนะคะเชื่อฉันกินไปเถอะแล้วเราจะรู้เลยว่าสุขภาพที่ดีเนี่ยมันเป็นสิ่งที่มันไม่ได้ยากแต่เพียงแต่ว่าเรามองข้าม
2: แม่เห็นขายในออนไลน์ด้วยขายออนไลน์ถูกกว่าป่ะ
0: ออนไลน์แพงกว่านี้ค่ะขาย2กระปุก500 4กระปุก1
1: 4กระปุก 1,000
2: อ๋ออันนี้ถูกกว่าใช่ไหม
0: อ
2: ัน
0: นี้ถูก
2: แต่ต้องถูกที่สุดนะ
0: ถูกกว่า300เพราะฉะนั้นฉันบอกเลยใครที่ดู TikTok ฉันนะไม่ต้องไปซื้อนะครับเพราะว่าแพงกว่านี้จริง
2: ๆให้
0: ว
2: ัน
0: น
2: ี้
0: ที
2: ่
0: แฉให้ซื้อที่แฉวันนี้
2: ตอนนี
0: ้ได้ไป6กระปุกนะคะโทรด่วนๆที่1252หรือว่าสแกน QR code หน้าจอได้เลยหรือว่า
2: เป็นอาหารเสริมเนาะไม่ใช่ยานะ
0: ขอบวัน31แล้วคุณจะรู้เลยว่าทำไมนะคะมลพัดของ GMO Shopping ของแกรมมี่ถึงขายระเบิดประเทศกี่ล็อตก็ไม่พ
3: อ
0: เท่าไหร่ก็ไม่พอขาย
2: ตัวนี้เป็นอาหารเสริมนะครับเป็นสมุนไพรเป็นอาหารเสริมแต่ไม่ใช่ยารักษาโรค
1: ไม่ใช่ยารักษาโรค
2: ในการรักษานะ
1: แล้วก็เอาจริงวันละ2ถ้าสมมติใครกินน้ำตาลเยอะๆก็สัก
2: 2เม็ดไปเลยหลังอาหาร
1: ถ้าสมมติคนที่แบบว่าน้ำตาลน้อยๆแต่เอาจริงนะคำว่าน้ำตาลเยอะคืออะไรกินแป้งข้าวก็เป็นแป้ง
2: แป้งก็แป้งเป็นน้ำตาล
1: เวลากินกาแฟใส่น้ำตาล
2: ไม่ได้เลยไม่ได้เลย
1: แล้วแต่เพราะฉะนั้นวันนี้อันนี้คือเอาขมไปไล่หวาน
0: ใช่
1: มันเป็นอะไรที่เราพูดกันมาตั้งแต่แรกๆแล้วถูกต้องไหมคะซึ่งตัวมาแรกขี้นกเนี่ยมันจะมีส่วนในการปรับสมดุลของน้ำตาลไม่ต้องไปคำนวณเลยว่าต้องกลับมารักขี้นกกี่ลูกกี่ลูกกี่ลูกเอาแค่ให้สารซาแรนตินเนี่ยมันมีอยู่จริงไอซาเรนตินเนี่ยมันจะมีอยู่เฉพาะในมะระขี้นกแค่นั้นกินมะระทั้งทีก็ต้องเป็นมะระขี้นกนั่นแหละแล้วก็ต้องเป็นสินค้าที่มั่นใจแล้วก็สินค้าจาก GMO Shopping ของเรานะคะ
2: ครับผม
1: วันนี้คุณได้6กระปุก
2: 6กระปุกจ้ะ
1: 6กระปุกราคา 1,099 บาท
0: ก็บอกถูกที่สุดไง
2: ถูกมาก100กว่าบาทเองกระปุกนึง
0: ก็กระปุก100กว่าบาทกินได้6เดือน
2: โทรเลย1252นะครับหรือ LINE แอดนะครับ @shopgmm25 นะครับตรงนี้นะเป็นผลิตภัณฑ์ของ GMM เองนะฮะเป็นสมุนไพรนะไม่ใช่ยารักษาโรคนะครับผมอย่าลืมว่าพักผ่อนให้เพียงพอออกกำลังกายสม่ำเสมอนะครับกินอาหารให้ครบ5หมู่ด้วยนะจ้ะ
1: ท่านผู้ชมฮะแน่นอนอีกสักครั้งนะครับวันนี้คุณได้มาละพลัสเนี่ย6กระปุกนี่กินกระปุกละ30เม็ดนะเท่ากับ100

0: 180เม็ดนะ
1: เจกำลังสวิรัตกินได้
0: กินได้180แคปซูลเนี่ยจากปกติเนี่ย 4,000 บาทวันนี้คุณจ่าย 1,099 บาทส่งฟรีจ่ายเงินปลายทางได้โทรที่1252 1252หรือแอดช็อป GMM 25นะคะแอดช็อป GMM 25เน
1: า
0: ะ
1: หรือสแกน QR โค้ดหน้าจอได้
2: จบเลย
3: ได้เลยจ้า
1: พวกเราคืออย่าคิดว่าคุณตัวเล็กๆผอมๆแล้วไม่ต้องกินนะลองไปดูคุณจำเป็นที่จะต้องกินเพื่อสุขภาพจริงเฮ้ยฉันไปก่อนเดี๋ยวฉันวิ่งอีกงาน
2: ได้ไหม
3: ไปแล้ว
0: จะวิ่งไปไหนอีกงาน
1: วันนี้4งานและแข็งแรงวิ่ง
3: อะไรวะ
1: วิ่ง
3: สวัสดีครับแม่
1: กลางคืนไปเลยไปเลย
3: อะไรท่าทุ่มมีงานอีกโอเคโอเคไปเบรกสามเกือบไปแล้วว่ะแกมีงานต่อกัน
0: นิดหน่อยโทรไปที่1222นะฮะหรือแอดช็อปจิมเอ็ม25สปาย
3: สปายกับเจเจสเปอร์นะคร
0: ับ เจเจสเปอร์สวัสดีเจเจสเปอร์วันนี้หนูออกรายการตั้งแต่กี่โมงอะลูก
4: ตั้งแต่9โมงแล้วค่ะ
0: 9โมงเช้า
2: สไปร์กี่โมงแล้วตั้งแต่วันนี
5: ้เท่ากันครับ
2: เท่ากัน9โมง
3: หัวฟูเลยสไปร์เรา
0: สไปร์ไ
3: ม่มีงาน
0: รายการครัวจอนกลับมาเจอกันระหว่างแรปเปอร์หมอรำกับ
3: ฮิปฮอปยุคใหม
0: ่กับซิงเกิลอกหักในตอนฝนตกเป็นเพลงเศร้าที่เต้นได้แนวอีสานเจนแซบค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะ
3: ช่วงหน้าครับผม
6: สนับสนุนโดยแลคโตสออริจินัล300มิลลิลิตรอร่อยคุ้มค่าอิสเรียล
7: เคล็ดลับผมดูหนาใหม่ซันซิลฟาวซี่บีแคร์พร้อมเซรามายด์และไดนอกซิดิลช่วยลดการขาดหลุดร่วงถึง 98% ผมดูหนาขึ้นรู้สึกเหมือนได้ฟาร์มผมลองเลย
8: Air Carrier Tech Weave และ Tech SD ทนคุ้ม Carrier จัดเต็ม Air D ติดแล้วคุ้ม Air Carrier Tech Weave และ Tech Sเย็นดีมีคืนติด Air Carrier Tech V หรือ Tech S รับเงินคืน500บาทถึง20พฤศจิกายนนี้ติดเลย Carrier Tech V และ Tech S
9: Like the soy 300 ml Be your original Like the soy Original Number 1 brand Thailand 300 ml Like the soy อร่อยคุ้มค่า It's real
10: ลดเนยนิ่งวันนี้แค่ลุกมาขยับช่วยลดเสี่ยงเบาหวานเฮ้ยเฮ้ยอ้าวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่าลืม
9: ลุกค่ะ
10: ทุกครึ่งชั่วโมงขยับ3นาทีลดเหนี่ยจากสสส.
11: When skin feels right, everything else falls into place. Crystal clear, weightless. Wear your skin, wear your Vaseline.
12: สูตรใหม่ Vaseline Gluta Hiya ประสานกลูตาโกลประสิทธิภาพเหนือกว่าวิตามินซี70เท่าผิวดูโกลใสรู้สึกได้ใน5วันลองเลย
13: ทุกอุปสรรคทำให้เราแข็งแกร่งกว่าเดิมผมที่ถูกทำร้ายก็เช่นกันใหม่ Dove Peptide Intense Repair ช่วยฟื้นบำรุงส่วนของเส้นผมที่เสียหายในระดับโมเลกุลเพื่อผมดูแข็งแรงขึ้น10เท่าให้ผมสุขภาพดีกว่าที่เคยใหม่ Dove
14: แม่กำลังกลับนะ
15: ลืมล้างจานให้แม
14: ่ใช้นี
15: ่ใหม่สันไลพร้อมสารสกัดธรรมชาติแรมโนซามฟองนุ่มช่วยกระจัดคราบฝังแน่นได้เร็วขึ้นถึง10เท่าแม้ทิ้งคราบไว้ข้ามวัน
14: กลับมาแล้ว
16: ล้างเก่งมาก
15: สันไลเลมอนสูตรใหม
17: ่เสียวฟันตอนนั้นน่ะเป็นหนักเลยครับแต่พอได้ใช้เทพไทยสูตรช่วยลดการเสียวฟันเดี๋ยวนี้ฟันไม่เสียวละรู้สึกปากสะอาดขึ้นด้วยแถมหลอดนึงใช้ได้นานจนลืมเลย
18: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
17: ช่วยลดเสียวฟันที่แสนประหยัดต้องเทพไทยครับ
19: ทีเด็ดเปิดพิสดารง่ายๆที่บ้านลองดูครับ
4: น้ำปลาตำนัวลุยเลยนะคะ
6: อ่ะชิมอีกคำต่ออีกคำเอ้าหมดอร่อยหยุดไม่ได้น้ำปลาตำนัวแซ่บนัวนัว
5: มีตำนัวตำแซ่บด้วย
10: ชิมซะหมดเลย
0: เฮ้ย ผมขาวไม่เป็นไร
3: แต่ผมไม่ขาวดูดีกว่า
1: ผมใช้แชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบอร์ใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
11: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มขึ้น
1: ด้วยโอเคเฮอร์เบอร์สิครับ
2: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
12: โอเคเฮอร์เบอร
18: ์กังวลเรื่องสุขภาพช่องปากจังทั้งฟันผุเคลือฟันสึกกร่อนไม่ต้องกังวลครับ
7: ผมแนะนำใหม่ Colgate Total Enamel Strength ช่วยเสริมแร่ธาตุเข้าสู่เคลือบฟันให้แข็งแรงเพื่อป้องกันเคลือบฟันสึกกร่อนและช่วยปกป้องจากปัญหาก่อนที่จะเกิด
6: สนับสนุนโดยแอป 1D คอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

0: สนับสนุนโดยแอป 1D คอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี
1: ้จะใกล้หรือไกลผมก็ดูสวยสุขภาพดีหมายซันซื้อ Power Bond Treatment ภาษาดัชไชมีแพคอมเพล็กซ์โกผมทุนเสียให้สวยปังในช็อตเดียวผมสวยสุขภาพดีพริ้วได้ดั่งใจจะโคนจรดปลายลองเลย
2: เป็นคนชอบรถอ่อนๆค่ะเลยถูกใจเทพไทยรถอ่อนโยนพอเทพไทยรถอ่อนโยนถึงทำให้มิมรู้ว่าปากสะอาดจริงๆมันเป็นยังไงแม้ใช้แค่นิดเดียวดีต่อเหงือกและฟันด้วยนะคะ
3: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
2: หลอดนึงใช้ได้นานเกือบ6เดือนไม่แพงค่ะ
4: อุ๊ยผิวคล้ำหมองโดนอะไรมาเนี่ย
5: ไม่โดนที่หมองเพราะยังไม่โดน
6: ใหม่ซิตรา AHA สกัด 100% พร้อมสารสกัดไขมุกคอลลาเจนบอกลาผิวหมองบูสต์ผิวดูใสพร้อมช่วยกันแดด
5: ผิวดูใสฉ่ำ
6: ต้องโดน
5: ใหม่ซิตรา
7: ฉันเคยมีชีวิตที่มีความสุขแต่แล้ว
8: จะไปเล่นงานกูเหรอไอ้หมอนุ่มอ่ะ
9: เขาจ้างสดไอ้มันเป้าล้านแม่งนี่แหละ
10: ผมไม่อยากเชื่อเลยว่าเด็กผู้หญิงคนนั้นจะโตมาเป็นคนในวันนี
11: ้คนอย่างเราจะเอาอะไรไปสู้เขาม
7: ันมีศาสตร์นวดเด้นลับที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน
12: เลิกคิดจะแก้แค้นค่ะ
13: คนในประเทศนี้แม่งก็ซื้อกันได้หมดวะ
7: เจอกูแน่ไอ้ตรงอย่าง
14: คนอย่างพวกมึงจะทำอะไรกูได
7: ้ได้สิ

0: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียว
1: ครึ่ง
0: ทุกวันจันทร์และวันอังคารเวลา 20:30 ครึ่ง
1: พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้น
0: สมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียม
1: เพียง99บาทต่อเดือน
0: กดดอกจัน559ซีเรีย
1: ลโทรออก
2: ทีเด็ดเบอร์พิศดารง่ายๆที่บ้านลองดูครับ
3: น้ำปลาตำนัวลุยเลยนะคะ
4: เค็มอีกคำต่อยคำเอ้าหมดอร่อยหยุดไม่ได้น้ำปลาร้าตำนัวแซ่บนัวนัว
5: มีตำนัวตำแซ่บด้วย
3: ชิมซะหมดเลย
6: เคลียร์ซุปเปอร์วิตามิน10เท่าสดชื่นมั่นใจ 100% เคลียร
7: ์ทั้งหมดรู้จักคนชื่อเมธปะ
8: พี่ไม่เจอมาแล้วหรอ
7: เจอจังๆเลย
9: พี่แม่จะลงสีแม่เหมือนเดิมไหมนะครับ
10: พี่ก็แค่ว่าไปตามความรู้สึกแค่นั้นแหละ
11: ให้โอกาสพี่ได้เห็นผลงานของมอสอีกครั้งนึงนะ
12: มึงไปบอกเขาตรงๆไหมบอกว่ามึงอะชอบเขาน
9: ี่เมาปะ
7: เมาอะไร
9: หึงเหร
13: อติดตามชม You Maniacs เดี๋ยวจะรักซะให้บ้าทุกวันเสาร์เวลา 20:30 ครึ่งดูทีวีช่อง GMM 25
14: รัฐบาลเตรียมจัดการเลี้ยงต้อนรับผู้นำการเงินโลกกว่า400คนในการประชุม IMF World Bank 2026ในวันที่14ตุลาคมนี้ที่ทำเนียบรัฐบาลพร้อมดึงเนเน่รอยัลร่วมโชว์พลังเสียงต้อนรับและนำซอฟต์พาวเวอร์ไทยทั้งการแสดงหุ่นละครเล็กหัตถศิลป์และอาหารไทยต้นตำรับจัดแสดงสู่สายตาประชาคมโลก

0: กรู้ว่าเมืองไทยมีดีสุราเป็นเหตุให้พิการได้
1: ในตอนฝนตกค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะสองสาวสองหนุ่มหนุ่มสองสาวนะหนุ่มสองสาว
1: เจเจเจสเปอร์นะฮะหนูก็อยู่ตึกแกรมมี่อยู่แล้ว
3: แกรมมี่ค
1: ่
3: ะ
1: ฮะแล้วก็แน่นอนสไปร์อันนี้เป็นการร่วมมือกันระหว่างจุ๊กกับ
4: แกรมมี่
1: แกรมมี่ค่ะแกรมมี่ถือว่าเป็นปรากฏการณ์ใหม่นะฮะของเพลงไทยกับโปรเจกต์จุ๊กออริจินอล
4: ร้อย
1: แรงม้าซึ่งจุ๊กออริจินอล100แรงม้าเนี่ยจะเป็นการหยิบแนวคิดการผสมพลังมาสร้างสรรค์บทเพลงจากการรวมตัวศิลปินต่างแนว
4: ต่างเจน
1: ต่างเจเนเรชันอันนี้ต่างเจเนเรชันกันไหมลูก
3: ก็ใกล้
2: กันใกล้กันแต่ว่าแนวเพลงก็อาจจะต่างกันหน่อย
1: หนูถือว่าเป็นแรปเปอร์หมอลำ
3: ใช่ค่ะแรปเปอร์หมอลำน้องเป็นแรปเปอร์ลูกทุ่ง
5: ชัวร์ครับแรปไทยครับ
1: เออแรปไทยน้องเป็นแรปไทย
4: กับหมอลำ
5: แรปเปอร์สัญชาติไทย
1: สไปซ์นี่ถือว่าเป็นแรปเปอร์เป็นฮิปฮอปป่ะหรือเป็นแรปเปอร์
5: ฮิปฮอปกับแรปเปอร์ก็แบบเหมือนกันนะ
1: เหมือนกัน
5: ครับแต่ผมผสมผสานอะไรเงี้ยครับ
1: เพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นเจเจสเปอร์เนี่ยแรปเปอร์หมอลำมาชนกับสไปร์ฮิปฮอปแรปเปอร์รุ่นใหม่เนี่ยนะฮะทั้งคู่เนี่ยก็เรียกว่ามีเพลงการันตี
4: ร้อยล้านวิว
1: ร้อยล้านวิวมาแล้วล่ะทั้งคู่เลยหนูก็มีแล้วเขาก็มีแล้วชุดหนูร้อนมากไม่รู
3: ้
2: ชุดน่าจะใส่ยากด้วย
4: ก็ถามน้องก็ใส่ยากไม่ถอดยาก
3: ไ
4: ม่ถอด
3: แฟชั่นอากาศหนาวค่ะ
4: ดูแล้วป่ะเราต้องเต้นขนาดนี้เนื้อร้อนตายเลย
1: อย่างจริงๆแล้ว2คนยังมียอดการันตีร้อยล้านแล้วอย่างเพลงอะไรบ้าง
5: ผมมีเพลงทนครับ
1: ทน
5: ที่ยอดวิวเยอะมาก
4: กี่ร้อยแล้วกี่ร้อยล้านทน
5: ตอนนี้น่าจะ400นะครับ
4: 400ล้านวิว
1: 400ล้านวิว
4: แล้วน
3: ะของหนูเพลงดองค่ะดองก่อนจะเป็นวงกัน3คนค่ะ
2: อันนั้นนี่กี่วิว
3: ก็น่าจะเกือบ100ล้านนะ
4: เกือบ100ล้านแล้วนะครับผมตรงนี้นะฮะ
1: ซึ่งแน่นอนเป็นการมารวมตัวกันเรียกได้ว่ามาจับมือทำงานด้วยกันเนี่ยอกหักตอนฝนตกช่วงหน้าฝนพอดีนะแต่ตอนนี้ฝนไม่
2: เ
1: ล
2: ยตกหนักจนท่วมเลยจ้ะ
1: พี่ก็ว่าคนน้ำท่วมอยู่ว่าต้องมีคนอกหักบ้างแหละ
4: อกหักตอนนี้มันเจ็บกว่าอกหักตอนปกติเหรอครับหรือไง
3: ก็พอปล่อยเพลงมาก็ฝนตกน้ำท่วมเลยค่ะไม่ได้พักกันเลยเพิ่งได้ออกบ้านกัน
4: ออกน้ำท่วมไหม
3: น้ำท่วม
4: ที่บ้านท่วมเหรอ
3: แต่ว่าไม่เข้าบ้านค่ะ
1: บ้านอยู่ไหนลูกแถวไหนอ
3: ยู่แถวบางนาค่ะ
1: แถวบางนา
3: ใกล้ๆ
1: ก็ท่วมเหมือนกันแต่ไม่เข้าบ้านแต่เขาท่วมข้างนอก
3: ใช
1: ่
3: ค่ะ
1: ก็แน่นอนฮะเพลงนี้เป็นเพลงที่เอากลิ่นอายความเป็นอีสานมาผสมกับฮิปฮอป
5: ครับ
1: ถูกต้องไหมฮะ
4: ริวแล้วก็เจอร์ซี่คลับนะ
1: เป็นยังไงยูรู้เจอร์ซี่คลับ
4: ยังไง
5: มันเป็นเพลงนี้ผมว่ามันเป็นดนตรีที่แบบว่าใหม่ครับพี่มันเป็นเราใช้แนวเจอร์ซี่คลับอะไรเงี้ยครับมันจะเป็นแนวฮิปฮอปแบบตึบตึบตึบเป็นกองอะไรเงี้ยครับแล้วมันมาอยู่ในประเทศไทยแล้วก็เราใส่พวกเครื่องดนตรีไทยผสมเข้าไปอะไรเงี้ยครับ
1: เรียกว่าเป็นอีสานเจนแซบ
5: ใช่อะไรประมาณนั้นครับแบบ
1: ก็คือเราเรียกใหม่เลยว่าเป็นอีสานเจนแซบเลย
4: อินเตอร์ผสมแบบไทยๆเครื่องดนตรีไทย
2: ผสมผสาน
4: เลยนี่เลยเนาะ
5: ครับพี
4: ่แต่สนุกมากนะดนตรีแบบสนุกมากเลยฮะมีหลายจังหวะนะครับผม
1: จริงๆแล้วสไปร์เองเนี่ยมาเยี่ยมรายการแฉงแต่อายุเท่าไหร่
5: เคยมาตอนเด็กๆประมาณ15 14
1: 15
2: ซึ่งตอนนี้20กว่าละ
5: 20ครับ
1: 20แล้ว21เมื่อไหร่ลูกสิ้นเดือน
5: 21สิ้นเดือนตุลาคม
1: สิ้นเดือนตุลาคมนี้21แล้ว5ปีผ่านไปย้อนกลับไปตั้งแต่ตอนนั้นเนี่ยหนูมาในรายการพี่เนี่ยคือเรียนไปพอเลิกเรียนเขาก็จะไปขายข้าวโพดขวดที่ฉะเชิงเทรา
5: ใช่ครับใช่
1: ต้องไหมฮะ
5: ใช่ครับ
1: ก็เป็นกันมาตลอดเลย
4: ช่วยพ่อช่วยแม่ขายมาตลอด
5: ใช่ครับขายของตามงานวัด
1: ก็คือขายตามวัดหลวงพ่อโสธรอะไรอย่างเงี้ยใช่มั้ยใช่ครับขายอย่างนั้นมาตลอด
5: ใช่ครับใช่ครับ
1: จนวันนึงมาเป็นแรปเปอร์เนี่ยความฝันคือวันนั้นน่ะในรายการก็อยากให้
4: ซุปเปอร์เทนนะซุปเปอร์เทนออก
1: น้องออกรายการซุปเปอร์เทน
5: ใช่ครับไปออกรายการซุปเปอร์เทนไปขอเตียง2ชั้นครับ
2: เพราะตอนนั้น
5: ใช่ครับเพราะ
4: คุณครูถ่ายคลิปเราขายของไปร้องเพลงไป
5: ใช่ครับ
4: แล้วก็ส่งไปให้รายการ
5: ใช่เหมือนแบบลง Facebook เฉยๆนะครับพี่แล้วรายการพี่เค้าก็ไม่เห็น
2: ก็เห็นเค้าก็เลยเชิญไปออก
5: ใช่ครับ
4: แล้วได้เตียง2ชั้นมั้ย
5: ได้ครับ
4: ได้เรียบร้อย
5: เหมือนว่าเป็นรายการนั้นเป็นรายการแบบว่าให้เด็กไปขอความฝันอะไรคร
4: ับแสดงความสามารถ
5: ใช่ครับแล้วก
4: ็แลกกับความฝัน
5: ใช่ครับ
1: เพราะตอนนั้นถ้ามันยากเด็กเตียง2ชั้นเพราะบ้านมันน้ำท่วม
5: ใช่ครับบ้านน้ำท่วมแล้วก็ไม่ได้มีตังค์ซื้ออะไรครับก็เลยก็พูดก็ผมอยากได้เตียง2ชั้น
2: บอกเขาตอนนั้น
5: ใช่
1: เพราะว่าลงมาเวลามีน้ำแล้วใช่ยังนอนได
5: ้บางประกงน้ำมันขึ้นมันลงอยู่แล้วครับพี่ใช่ครับ
4: เออย้อนกลับไปกี่ปีตอนนี้ยังท่วมอยู่เลย
5: ยังท่วมอยู่ครับ
4: ใช่มั้ยนี่ก็บ้านท่วมมั
5: ้ยแต่ดีขึ้นแล้ว
1: ดีขึ้นแล้วนะฮะอย่างที่บอกกันฮะพอได้ออกรายการซุปเปอร์เทนเนี่ยก็เริ่มพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆ
5: ครับ
1: แล้วก็ไปออกรายการโชว์มีเดอะมันนี่
4: ไทยแลนด์
1: อันนั้นแหละคือจุดเปลี่ยนชีวิต
5: อันนั้นจุดเปลี่ยนชีวิตเลยครับ
1: มันเปลี่ยนชีวิตน้องยังไงบ้าง
5: เหมือนตอนแรกผมก็ไม่คิดว่ามันคือจุดเปลี่ยนชีวิตอะไรแต่ว่า แค่คิดว่าอยากได้เงินชนะรางวัลอะไรเงี้ยครับแล้วก็ผมก็พอแข่งคืนนั้นจบอะไรเงี้ยครับกลับบ้านไปนอนตื่นมาเพลงที่แข่งใช้อะไรเงี้ยครับคนฟังเยอะอะไรเงี้ยครับก็เลยได้ทัวร์คอนเสิร์ตต่อเลย
2: ตอนนั้นเลย
4: ตั้งแต่อายุ15นั่นแหละ
5: ใช่ครับช่วงน
4: ั้
5: น
4: ใช่ไหมก็เป็นศิลปินเต็มตัวเลย
1: ทุกวันนี้ก็ยังทัวร์คอนเสิร์ตอยู่
4: ทุกวันนี้ก็ทัวร์คอนเสิร์ตอยู่เรื่อย
1: ทุกวันนี้อาชีพหลักของลูกก็คือทัวร์คอนเสิร์ต
5: ใช่ครับ
1: บางคือต้องให้แต่ละเพลงที่ปล่อยไปในตอนแข่งอ่ะ200กว่าล้านวิวนะ
2: โอ้โห
1: น็อต200กว่าล้าน
4: แล้วแต่งเพลงเองคิดรามเอง
1: ตอนนั้นเพลงอะไรเพลงเดียวดายป่ะหนู
5: มีเดียวดายปิก้าครับ
1: เออฮะจนเสร็จแล้วก็คือมาเพลงทนได้แหละที่เรียกได้ว่าเป็นร้อยล้านอยู่หลายร้อยล้านวิว
5: ใช่
1: ครับตอนแรกได้แรกเกิดเลยแล้วเป็นเพลงไทยเพลงแรกที่ได้ติดบิลบอร์ดโกลบอล
4: โอ
1: ้
4: โห
1: ติดบิลบอร์ดโกลบอลนะครับ
4: เพลงไทยเพลงแรกด้วยเนาะ
1: เป็นเพลงไทยเพลงแรกเลยที่ได้ติดบิลบอร์ดโกลบอลนั่นแหละยอดวิวเราที่474ล้าน
2: เยอะมาก
4: นะจนตอนนี้เปิดสังกัดเองแล
5: ้
4: วเหรออ
5: ุ้ยไม่ครับพี่อยู่คนเดียวครับทำเองครับ
2: มาบริหารตัวเอง
5: บริหารตัวเองครับไม่มีสังกัด
4: ก็คือไม่มีสังกัดดูแลตัวเองเลย
2: เปิดค่ายเองดูแลตัวเองศิลปินคนเดียว
5: โอ้ไม่ต้องถึงขั้นค่ายแล้วพี่ก็ศิลปินทำเพลงอะไร
1: ครับรับงาน
4: ฟรีแลนซ์นะฟรีแลนซ์ใช่ครับนะฮะ
5: ใช่
4: โ
1: อ้ก็ยังแต่งเพลงอยู่ไหมทุกวันนี
5: ้แต่งเพลงอยู่ตลอดเลยครับพี่ทุกวันครับแต่งเพลง
2: มีหลายเพลงมากน้องบอก
5: ใช่ครับเดโมเยอะมากครับ
1: แล้วตอนนี้คิดจะปล่อยเพลงเมื่อไหร่
5: โอ้ปล่อยอยู่เรื่อยๆครับเพิ่งจะปล่อยมาครับ
1: ก็จะส่วนใหญ่ก็จะปล่อยทางออนไลน์
5: ใช่ครับปล่อยที่ช่อง YouTube ครับ
1: ทาง YouTube
5: YouTube ส่วนตัว
1: เพราะว่า YouTube มันก็เป็นสิ่งที่ทุกวันนี้ก็ได้เงินจาก YouTube นั่นแหละ
5: ใช่ครับใช่ครับ
1: ที่เลี้ยงชีวิตหนูก็ YouTube
5: ใช่ครับ
1: ทุกวันนี้ก็ยังได
5: ้ตัวเองเลี้ยงผมเลี้ยงพ่อแม่ผม
2: เลี้ยงครอบครัว
1: ซื้อบ้านจะเป็นหลัง
4: ๆ
1: ซื้อบ้านนี่เป็นหลังๆแต่เพราะ YouTube เนี่ยนะ
5: ใช่ครับจากเพลงจากเพลงทั้งนั้นเลยครับอย่างเดียวเลยที่ผม
1: จากทำเพลงเนี่ยจากทำเพลงลง YouTube
5: จากสิ่งที่ผมเขียนเอง
4: หรอ
2: จากความสามารถตัวเอง
4: ได้รายได้จากการแต่งเพลงลง YouTube
1: ลง YouTube ก็แล้วเขาก็ร้องด้วยอะไรด้วยไง
4: แล้วก็เล่นคอนเสิร์ตด้วยอะไรอย่างงี้
5: ใช่ครับ
4: โอ
1: ้แต่หลักๆคือรายได้ลูกมาจาก YouTube เนี่ยแหละ
5: ใช่ครับรายได้หลักๆมาจากคอนเสิร์ตครับ
1: คอนเสิร์ต
5: ใช่ YouTube
2: ไปออกคอนเสิร์ตไปอะไร
1: โคตรเก่งเลยเด็กนี้จริงๆแล้วคิดอยู่ว่าเด็กจริงๆดูโอกาสเขาไม่ใช่จะมีขายข้าวโพด
4: ขายข้าวโพดกล้วยตลาด
1: ขายข้าวโพดกล้วยอยู่ตามวัดหลวงพ่อโสธรอะไรอย่างเงี้ยแหละบางทีเราอาจจะเคยไปซื้อเขาก็ได
5: ้
4: ต้องขอบคุณอาจารย์คนนั้นเลยนะที่ถ่ายคลิปเรา
1: เน
4: า
1: ะ
4: ลงอยู่เน
2: าะต้องออกรายการเด็กรายการนั้นเลย
4: เจอคุณครูคนนั้นอยู่ไหม
5: โอ้ไม่ได้เจอเลยครับ

0: มี Facebook คุณครูคนนั้นอยู่ครับ
1: นะฮะ
2: อาเจเจสป้าจ๋า
1: ค่ะ
2: หนูเป็นคนจังหวัดอะไรลูกหนูเคยมาแชร์ไหม
3: ยังเลยค่ะ
2: ครั้งแรก
3: ตื่นเต้น
4: มากครั้งแรก3คนก็ไม่เคยมาหรอ
3: น่าจะคิดว่าเคยมานะคะ
4: เพิ่งมา
3: เ
4: หร
3: อเป็นมาเคยสะสมกัน
4: 3คนเคย
1: ถ้ามา3คนไอ้ดองแดงดองแดงดองแดงน่ะเคย
3: มาใช่มั้ยคะ
1: มาดองแดงดอง
4: แดงแต่
1: เคยมาแล้วมาแดงเคยมาแล้ว
2: ไม่เคย
1: เคยมา3คนไง
3: 3คน
2: ไม่รู้อ่ะไม่รู้แต่หนูเคยมาไม่รู
3: ้ใช่ใช่ใช่
1: ใช่ไหมผู้ชายคนผู
3: ้ชาย
1: เจนคนแล้วก็หนู
4: มาแล้ว
2: มาแล้ว
3: ค่ะ
2: หนูเบอร์เองแล้วลูกทั้งนั้นอ่ะ
1: นานแล้ว
2: จริงๆแล้วเจสเปอร์เนี่ยจริงๆลูกเป็นคนกาฬสิน
3: ธุ์
2: ใช่ค่ะแต่ไปเกิดที่กรุงเทพแต่ไปเติบโตที่กาฬสินธุ์ไปอยู่กาฬสินธุ์จนถึงอายุเท่าไหร
3: ่ถึงอายุ15ปีค่ะ
1: โอ้ก็เลยมาสายอีสานแน่นเลย
3: แมนจากอะไรบอกอีสานแบบของพูดตอนมาอยู่กรุงเทพใหม่ๆตอนประมาณ16ก็คือยังติดสำเนียงอีสานอยู่ซึ่งตอนนี้ก็ยังติดอยู่เหมือนกัน
1: นะชอบฟังเพลงตั้งแต่เด็กเลย
3: ใช่ค่ะก็คือเริ่มประกวดลูกทุ่งมาก่อน
2: อ๋อเป็นชอบเพลงร้องเพลงลูกท
3: ุ่งใช่ค่ะเป็นสายชิงช้าสวรรค์อะไรเงี้ยมาก่อน
4: ตั้งแต่เด็ก
2: ๆก็คือหนูก็ไล่ประกวดรายการต่างๆในทีวีนี่แหละ
3: ใช่ค่ะ
2: หนูประกวดตั้งแต่อายุเท่าไหร
3: ่ตั้งแต่8-9ขวบค่ะก็เริ่มจากงานวัดแล้วก็แถวๆในกาฬสินธุ์ค่ะในจังหวัดเดียวกันก่อน
2: ก็มาเกิดประกวดตามงานวัด
3: ใช่
2: นำวัดงานวัดในกาฬสินธุ์นั่นแหละแล้วก็เริ่มจากจังหวัดเป็นภาคอีสาน
3: แล้วก็มาเริ่มแข่งรายการทีวีค่ะ
2: โอ้ก็ก่อนงานวัดแสดงว่าหม้อหุงข้าวพัดลมอะไรหนูก็ได้หมด
3: เลยค่ะ
2: ถูกต้องไหมลูก
3: ใช่ใช่ค่ะ
1: สายล่ารางวัล
3: เป็นสายล่ารางวัลก็ส่วนมากจะแบบงานวัดจะค่อนข้างส่วนใหญ่ค่ะ
1: โอ้จนมาเข้ากรุงเทพ
3: จนมาเข้ากรุงเทพค่ะ
1: เราคือฟังลูกทุ่งมาตลอดพอเข้ากรุงเทพเจอเพื่อนฟังเพลงสากลแล้ว
3: เพื่อนก็เริ่มฟังเพลงสากลค่ะฟังจัสตินบีเบอร์ฟังเดอะชานสโมเกอร์แล้วก็เริ่มแบบเหมือนปรับตามเพื่อนๆค่ะ
1: แล้วก็รู้สึกว่ามันมีจังหวะที่แตกต่าง
3: ใช่ใช่ค่ะก็รู้สึกว่าเอ้ยมันก็ดูเข้าทางเรานะแต่ว่าอีกสิ่งหนึ่งลูกทุ่งก็เป็นเหมือนสิ่งที่เราเติบโตมาเหมือนกับสไปซ์เช่นเดียวกันค่ะเรามีแบบเหมือนจุดเริ่มต้นที่แบบคล้ายๆกัน
1: แต่จุดเปลี่ยนชีวิตจริงๆคือประกวด The Voice Kids
3: ค่ะใช
1: ่
3: ค
1: ่
3: ะ
2: แล้วตอนนั้น The Voice Kids หนูประกวดตอนอายุเท่าไหร่ลูก
3: น่าจะแบบ11 12ประมาณ
2: 11 12เอง
4: ตอนนั้น
2: ก็ยังเด็กเลยตอนนั้นเนี่ยร้องเพลงของคุณพุ่มพวง
3: ใช่ค่ะ
2: ใช่มั้ยคะชิงช้าสวรรค์ตอนนั้นหนูไปประกวดอะไรอีก
3: เป็นนักร้องนำของโรงเรียนศรีกนวลวิทยาคมค่ะ
2: ตอนนั้นเป็นนามโรงเรียน
3: ไม่
4: ได้ประกวดเดียวตอนนั
1: ้
4: น
1: แล้วฝึกเกาหลีด้วยเหรอ
3: ใช่ค่ะตอนม.ปลายค่ะก็คือย้ายมาอยู่เพราะว่ามาอยู่ค่ายไทยค่ายหนึ่งค่ะก่อนที่จะไปเกาหลี
1: โอ้โหนี่ไปมาเยอะเหมือนกันเนาะ
2: ก็คือ
3: เป็นเหตุผลที่ย้ายมาในกรุงเทพค่ะ
2: ดีความทรูใช่ไหม
3: ใช่ค่ะ
2: ดีความทรู
1: ไปเทรนที่เกาหลีอยู่กี่ปี
3: ประมาณ 3-4 เดือนค่ะแต่ก็กลับมาทำเพลงที่ไทยค่ะแต่ว่าโปรเจกต์ก็เลยแบบไม่ได้ทำกันต่
1: อ
3: ใช่ค่ะ
2: ก็เลยกลับมาเรียนหนังสือต่อนั่นแหละแล้วก็ระหว่างนั้นก็คือจากลูกทุ่งก็ฝึกการเป็นแรปเปอร์มา
1: เรื่อยๆ
2: จนได้ไปประกวด The Rapper 2
3: ใช่ค่ะที่ชั้น2
2: นั่นแหละคือจากนักร้องลูกทุ่งไปเป็น The Rapper 2ตรงนั้นมันเปลี่ยนยังไงบ้างลูก
3: ก็ค่อนข้างเปลี่ยนเยอะเลยค่ะเพราะว่าแบบเหมือนคนจำภาพเราเป็นนักร้องลูกทุ่งมาก่อนค่ะพอแบบมาอยู่ๆมาเป็นฮิปฮอปก็กว่าครอบครัวจะยอมรับก็ใช้เวลาอยู่
1: ครอบครัวจะยอมรับเลยเหรอ
3: ใช่ค่ะอันนี้แอบที่บ้านมาประกวดค่ะแอบส่งออนไลน์มาตอนแรก
1: จริงว่า
3: ใช่ค่ะ
2: แต่เรารู้สึกชอบ
3: ใช่ค่ะคือชอบตั้งแต่ตอนที่แบบไปประกวดเกาหลีแล้วก็เหมือนเราได้รับอิทธิพลเพลงบางอย่างก็คือเพลงฮิปฮอปค่ะก็เลยรู้สึกว่าเราชอบสิ่งนี้แล้วเราก็เริ่มเขียนเพลงเอง
4: โอ้โหใช่สไปเน
1: า
4: ะ
1: คล้ายๆกันเนอะสองคนนี้เนอะก็คือเกิดจากความชอบทั้งหมด
2: แล้วอยู่ดีมาอยู่แกรมมี่โกลด์ได้ไงลูก
3: ก็โชคชะตาฟาลิคิดค่ะ
2: ยังไง
3: ก็ตอนที่หมดสัญญากับทางค่ายเดิมนะคะก็มีช่วงที่หนูแบบห่างหายจากการทำเพลงไปเกือบ2ปีค่ะก็แบบผันตัวไปทำเบื้องหลังเขียนเพลงซะเป็นส่วนใหญ่ค่ะแล้วก็จนกระทั่งได้มีโอกาสมาเจอกับพี่ๆทางแกรมมี่โกลด์ที่แบบเห็นแววในตัวเราแล้วก็ให้เราแบบกลับเข้ามาเป็นศิลปินอีกครั้งนึง
1: อ๋อกลายเป็นศิลปินเดี่ยวเลย
3: ใช
4: ่ค่ะ
2: สไตล์ของหนูเขาเรียกว่าอะไรลูก
3: ก็เป็นหมอลำแร็ปค่ะ
2: หมอลำแร
1: ็
2: ป
1: เป็นแร็ปสไตล์หมอลำแร็ปผสมผสานเครื่องดนตรีไทยเข้าไปด้วยนะฮะเพลงนี้2คนนี้มีส่วนร่วมยังไงบ้างครับสำหรับเพลงนี้ทั้ง2คนเลย
0: ครับก็เพลงนี้ก็ท่อนของพี่เจเจสเปอร์ก็พี่เขาเขียนเองแล้วก็ท่อนแร็ปของผมก็เขียนเองอะไรเงี้ยคนละพาร์ทกันอะไรเงี้ย
1: แต่งคนละพาร์ทใครร้องอันไหนก็แต่งของตัวเองแล้วเอามาจอยกัน
0: ใช่ครับ
1: ตรงนี้นะฮะ
2: แน่นอนครับและแน่นอนฝนอกหักตอนฝนตกถือว่าเป็นโปรเจกต์อัลบั้มชุกออริจินอล100แดงมะไหนเมื่อกี้เขาเอาของขวัญมาให้มาดูซิ
1: มาดูซิมันคืออะไร
2: นี่เอาอะไรมาให้พี่วันนี้นี่ก็คือมันไม่ใช่เบียร์ค่ะ
1: มันไม่ใช่นั่น
4: เครื่องดื่ม
1: พลังงานเต็มร้อย
2: ไม่คือพลังงานเต็มร้อย
4: ร้อยแรงมาก
2: อันไหนกระป๋องไหนของหนู
3: กระป๋องแรกค่ะ
2: ก็คืออกหักตอนฝนตกแล้วเดี๋ยวมันก็จะมีเธอไหวฉันไหวถูกต้องไหมคะมันจะมี
1: เพลงศิลปิน
2: ก็คือ
1: เติมอีกถูก
2: มันจะมีเพลงในอัลบั้มของจุกออริจินอลร้อยแรงม้าเนี่ยมันจะมี5เพลงถูกต้องไหมคะซึ่ง5เพลงก็เหมือนกับกระป๋องที่เอามาพี่เนี่ย ทีมงานพี่ทุกคนไอ้ก๊อฟมันคิดว่าเบียร์แล้วเหรอเนี่ย
4: ไม่ใช่
1: ก็คืออีก4เพลงก็จะเป็นศิลปินท่านอื่นมาคอลแลบกันเหมือนกัน
0: เป็นคู่
1: หมดก็ต้องคอยติดตาม

0: อ๋อเป็นโปรเจกต์ของจูค่ะ
1: ฝากผลงานกันสักหน่อยครับผม
2: ฝนตกอะไรนะอกหักวันฝนตก
3: ใช่ครับ
4: ขอฝากเพลงอกหักตอนฝนตกนะคะของเจจัสเปอร์แล้วก็สไปร์นนะคะสามารถรับชมได้ที่จูเท่านั้นค่ะแล้วก็รับชมมิวสิกวิดีโอได้ที่ช่อง GMM Grammy Official ค่ะ
1: ครับผม
5: ท่านผู้ชมครับแน่นอนอ่ะลูกฝากบ้าง
3: ครับฝากไปฟังเพลงอกหักตอนฝนตกกันเยอะๆนะครับใครยังไม่ดู MV ฝากเข้าไปดู MV กันเยอะๆนะครับ
1: ครับผม
5: ดูสิแป๊บเดียว
3: โตแล้ว
1: หมดแล้ว
5: แป๊บเดียวเป็นหนุ่มกันแล้วลูกเนาะขอบคุณแล้ววันหลังแวะเวียนกันใหม่นะ
3: วันหลังใหม่มากเลยครับ
2: ขอบคุณเจ้าขอบคุณเจ้า
5: ท่านผู้ชมฮะนอนเนา
1: ะ
5: ตั้งแต่ฮอร์โมนจนถึงร้องเพลงแล้วนอนกันเถอะเนาะพรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่กับแฉนะฮะวันนี้ไปกันก่อนแล้วครับพรุ่งนี้หมอของขวัญจะมาแน่นอนเนาะหมอของขวัญมาแน่นอนนะคะโอเควันนี้ไปกันก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

0: าใสฉโลมล่าพาสดชื่นรื่นหัวใจเป็นมิ่งขวัญชาวไทยเสมอมาพระเสด็จทิพยพิมานสวรรค์สุดจะกลั้นดวงหทัยอาลัยหาน้อมสำนึกรำลึกถึงพระกรุณาจักอยู่ในใจไพร่ฟ้านิรันดรด้วยสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Channel จำกัด
1: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

0: จากการแข่งขันเมื่อวานนี้น้ำพึ่งพี่สาวคนเก่งจากร้อยเอ็ดก็สามารถเอาชนะผู้ท้าดวลอย่างแม่จิอดีตเจ้าของร้านซีฟู้ดชื่อดังมาได้คว้าตำแหน่งแชมป์สมัยที่30มาครองสำเร็จและเข้าไปหมุนวงล้อสะสมเงินทุนได้แล้วทั้งสิ้น 640,000 บาทวันนี้แชมป์ต้องมาเจอกับเกษตรกรหนุ่มทายาทรุ่นที่3ที่ขอมาคว้าทุนหวังต่อยอดสวนผลไม้ของครอบครัว
1: นี่คือความฝันที่ออฟอยากจะดูแลสวนต่อจากคุณพ่อ
2: ใช่ครับ
1: อยากจะเป็นรุ่นที่3ของที่บ้านให้ได้
2: ใช่ครับ
1: ออฟรักสวนนี้
2: ใช่ครับ
1: สำหรับออฟมันคืออะไร
2: มันคือวิถีชีวิตมันคือทุกอย่างครับผมเกิดมาก็อยู่ที่สวนแล้วครับ
1: วันนี้อยากได้เงินทุนไปทำอะไรนะ
2: อยากได้เงินทุนไปยกล่องสวนปลูกผลไม้เพิ่มครับ
1: ใช้ทุนสักกี่บาทครับ
2: 80,000บาทครับ
1: 80,000บาทเป็นไปได้แต่มันจะต้องเริ่มต้นจากเพลงนี้ฮะ

0: หพลังเยอะมาก
1: วันนี้ร้องดีทุกอย่างดีหมดเลย
2: ผู้ชอบเสียงพลังและก็ลูกคอ
3: สวัสดีครับผมปราณภกชนครับต้อนรับคุณผู้ชมมาสู่ดนตรีชิงโชนทุกความฝันของคุณพร้อมจะเป็นจริงที่นี่ฮะเพียงแค่คุณนำบทเพลงพร้อมของคุณมาแลกเป็นตำแหน่งแชมป์ไปและไปลุ้นกับวงล้อเงินทุนของเราซึ่งที่นี่ลัคกี้เฟรมส่งต่อรักให้การจุดประกายความฝันทุกครัวเรือนเตรียมเงินทุนไว้ให้คุณพลิกชีวิตแบบไม่อั้นเลยเท่านั้นยังไม่พอหากคุณไปแชมป์ได้ถึง20สมัยนอกจากจะได้เงินทุนคูณ2แล้วรถเกี่ยวโนดข้าวคูปต้ามอบเงินรางวัลพิเศษให้กับแชมป์20สมัยไปอีก 100,000 บาทกรรมการทั้ง3ท่านในวันนี้พี่ไทยธนาวุฒิพี่ชมพูทักษิตาและครูสลาคุณวุฒิครับ
4: สวัสดีครับ
5: สวัสดีครับ
6: สวัสดีจ้ะ
3: เช็คดวงก่อนเลยว่าวันนี้ใครจะได้โชครายวันกับคลิป 100% ตราอร่อยดีพี่น้องชาวใต้เตรียมลุ้นโชคเป็นเศรษฐีกับแคมเปญสุดยิ่งใหญ่อร่อยดีรวยทะลุ10ล้านแจกของทุกภาคทั่วไทยปี3เพราะวันศุกร์แบบนี้เป็นการแจกโชครายวันสำหรับลูกค้าที่ส่งรหัส14หลักและร้านค้าที่ส่งคูปองลังมาจากภาคใต้จ้าสวัสดีคุณเบนครับวันนี้อยากถามคุณเบนฮะมีไอเดียในการรังสรรค์เมนูจากกะทิอร่อยดีแบบเก๋ๆไหมเบน
7: โอเคค่ะกะทิอร่อยดีก็ทำได้ทั้งเมนูคาวเมนูหวานนะคะสำหรับวันนี้ก็อยากบอกลูกค้าว่ากะทิอร่อยดียังสามารถทำไอติมซอฟต์เสิร์ฟก็ได้หรือทำเมนูเครื่องดื่มก็ได้ค่ะที่สำคัญถ้าลูกค้าอยากได้สูตรเด็ดๆจากเรานะคะก็กดเข้าไปดูที่ไลน์แอดค่ะตรงนี้จะมีสูตรเด็ดๆแน่นอนค่ะแล้วก็อย่าลืมส่งมาลุ้นโชคกับเรานะคะ
3: ครับอร่อยและลุ้นโชคไปด้วยกันครับโชครายวันทองคำมูลค่า 5,000 บาท 2 รางวัลสำหรับลูกค้าที่ใช้จากภาคใต้ลุยไปจ้าลุยไป1ครับและ2ครับและนี่คือ2ท่านที่จะเป็นเศรษฐีในวันนี้ครับโชครายวันทองคำมูลค่า 5,000 บาท2รางวัลสำหรับร้านค้าที่ขายจากภาคใต้1ครับและ2ครับและนี่คือ2ร้านค้าที่จะเป็นเศรษฐีในวันนี้ครับแสดงความยินดีกับเศรษฐีอร่อยดีชาวใต้ทุกท่านในวันนี้ด้วยครับวันพรุ่งนี้เรามาดูกันว่าตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมามีใครกันบ้างที่ได้เป็นเศรษฐีกับอร่อยดีรวยทะลุ10ล้านแจกของทุกภาคทั่วไทยปี3
8: เสียวฟันตอนนั้นเป็นหนักเลยครับแต่พอได้ใช้เทพไทยสูตรช่วยลดการเสียวฟันเดี๋ยวนี้ฟันไม่เสียวแล้วรู้สึกปากสะอาดขึ้นด้วยแถมหลอดหนึ่งใช้ได้นานจนลืมเลย
9: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
8: ช่วยลดเสียวฟันที่แสนประหยัดต้องเทพไทยครับ
10: ทีเด็ดเปิดพิสดารง่ายๆที่บ้านลองดูครับ
11: น้ำปลาร้าตำนัวลุยเลยนะคะ
12: ชิมอีกคำต่อยคำเอ้าหมดอร่อยหยุดไม่ได้น้ำปลาร้าตำนัวแซ่บนัวนัวมีตำนัวตำแซ่บด้วย
13: ชิมซะหมดเลย
14: ฉันเคยมีชีวิตที่มีความสุขมีครอบครัวที่อบอุ่น
15: ดีขึ้นไหม
14: แต่แล้ว
16: จะไปเล่นงานกูเหรอไอ้หมอนุ่ม
17: ย่างสดไอ้มันเป้าล้านแม่งนี่แหละ
18: ผมไม่อยากเชื่อเลยว่าเด็กผู้หญิงคนนั้นจะโตมาเป็นคนในวันนี
19: ้ถ้าเด็กผู้ชายคนนั้นโตมาเป็นมือปืนเหรอ
1: คนอย่างเราจะเอาอะไรไปสู้เขาม
14: ันมีศาสตร์นวดเด้นลับที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน
18: อิทาปิงคลาทุกมนาการะทายจาหัสสรังสีทาวารีจันทาเพอสัก
0: คุณไม่กลัวผมจับคุณส่งตรงอย่างเลยไง
8: คุณไม่ทำอย่างนั้นหรอกงานคุณคงไม่ช่วยฉันต้องหลายหรอก
18: พวกมันเปิดบริษัทนวดบางหน้าแต่ธุรกิจจริงของพวกมันคือค้ามนุษย์และตำรวจก็เป็นพวกเดียวกับมัน
7: ผมเป็นหุ้นส่วนใหญ่ของที่นี
15: ่กับครูทิม
3: หมอมีตั้งเยอะทำไมต้องคนนี้คะ
6: มือมันดี
2: เลิกคิดจะแก้แค้นซะความตายมันไม่ใช่คำตอบของทุกอย่างหรอกนาย
5: คนในประเทศนี้แม่งก็ซื้อกันได้หมดวะ
18: ผมไม่อยากให้มือที่เคยนวดผมต้องมาเปื้อนเลือด
12: เพราะแค่เราเป็นคนตัวเล็กๆคนธรรมดาก็เลยต้องยอมพวกมันอย่างนั้นเหรอ
9: เจอกูแน่ไอ้ตรงอย่าง

0: คนอย่างพวกมึงจะทำอะไรกูได
1: ้ได้สิ
2: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังอันขาดแอปวันดี
3: ที่เดียว
2: ครึ่งทุกวันจันทร์และวันอังคารเวลา 20:30 น
3: พิเศษลูกค้า AAS
2: เท่านั้น
3: สมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียม
2: เพียง99บาทต่อเดือน
3: กดดอกจัน559สี่เหลี่ยม
2: โทรออก
4: กูถอนคำสาปให้มันไปแล้วขอฟ้ามันจำกูไม่ได้แล้ว
5: ไม่แน่หรอกขอฟ้าอาจจะยังจำมึงได้อยู่ก็ได้นะ
6: เดินระวังหน่อยดิวะ
7: แล้วอย่างงี้งานแข่งนี้พวกกูต้องไปอยู่ปะ
6: มึงต้องแข่งต่อนะเว้ยต้องพาวงให้ชนะให้ได้ด้วย
8: มึงต้องรับผิดชอบดูแลวงกูจนจบห้ามออก
7: ไอ้ขอบฟ้าหายไปไหนก็ไม่รู้
6: อะไรนะ
9: ขอเสียงปรบมือต้อนรับวง Horizon
10: ติดตามชมจุจีสายมูอันลัคกี้เบรหัสบดีนี้ตอนจบเวลา 20:30 นทางช่อง GMM 25
11: ลูกทุ่งวันเสาร์นี้อย่าพลาดชมสี่พระเอกนักร้อง

0: บ่าย 2:45 ที่ GMM 25
1: สวยแบบเกาหลีหรือน่ารักแบบญี่ปุ่นโรยแป้งพับเซรีเซ่ค่ะเนื้อแป้งละเอียดจากเกาหลีปกปิดได้เรียบเนียนบางเบารู้สึกสบายหน้าพร้อมผงไข่มุกจากญี่ปุ่นให้ผิวดูมีออร่าช่วยคุมมันกันเหงื่อได้ดีด้วยค่ะแป้งพับเซรีเซ่บางเบาปกปิดเรียบเนียน
2: น้อยบาซิน OTC ยาอมบรรเทาอาการเจ็บคอช่วยระงับเชื้อในปากและลำคอจากเกรเตอร์ฟาร์มาโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
3: ส่งต่อลักให้การเตาแก๊สเตาไฟฟ้าและเครื่องดูดควันลักที่เฟลม
4: ดวลเพลงชิงทุนวันนี้มีโอกาสได้ต้อนรับนักร้องสาวหมอลำเจ้าของฉายาใช่ทุกสำเนียงซึ่งวันนี้ฮะมาพร้อมกับนักร้องหนุ่มเมืองสุรินทร์ฉายาแหบซ่าหน้าหล่อเวียงนฤมลมากับเน็กนฤพลในเพลงเธอโศกให้โลกฟ้า

0: เวียนรบุรีแดงรบพ่อสวัสดีครับขอบคุณน้องแดนเซอร์ด้วยครับขอบคุณครับโอ้โหโอ้ยแต่งตัวก็วัยรุ่นยุค90นะแต่มันมีความแบบเป็นป๊อปอาร์ตอะไรอย่างงี้อยู่นะ
1: อวกาศครับเหมือนลงมาจากอวกาศเลยครับพ
0: ี่ป๊อปแล้วผมชอบนะผมชอบมันคือมันเป็นการลงตัวระหว่างการฟ้อนกับการเต้นระบำอ่ะเอาท่าฟ้อนมาเป็นท่าเต
1: ้
0: นในโซโล่ของเพลง
1: อ
0: ่าฮะอ่าฮะใครเป็นคนดีไซน์ให้มันออกมาเป็นอย่างงี้อ
2: ันนี้ต้องเรียนถามคุณครูนะคะ
0: คุณครูครับมายังไงครับตรงนี้ครับ
3: ก็อยากให้หมอลำฟังกันได้ทั่วโลก
0: อันนี้
3: คือความฝันของเรานะคร
0: ับ
3: แต่จะไปถึงหรือเปล่าเป็นอีกเรื่องหนึ่ง
0: ซ
3: ึ่งเวียงเขามาจากความเป็นหมอลำอยู่แล้วก็อยากให้ถึงพศนี้อยากให้หมอลำเรามีความรู้สึกว่าเฮ้ยเราก็สามารถไประดับโลกได้นี
0: ่
3: แต่ไปในแบบหมอลำนะ
0: เอาท่วงทำนองหมอลำเดินทางไปด้วยดนตรีแบบสมัยใหม่หรือแบบไหนก็ว่าไป
3: ใช่ครับก็เลยกลายเป็นชื่ออัลบั้มนี่แหละอันนี้คือชื่ออัลบั้มเลยเต้ยโซให้โลกฟอน อยากให้โลกทั้งโลกลุกขึ้นมาฟอนไซมอลัมน้ำกัน
0: ตอนนี้นะพอฟังครูพูดนะเหมือนนักบินอวกาศแล้วตอนนี้ คือเหมือนต้องทำภารกิจระดับโลกแล้วแล้วผลงานมันออกมาอย่างนี้มีลงมีแรปด้วย รู้สึกยังไงบ้าง
1: ก็เป็นอะไรที่เซอร์ไพรส์ผมมากเป็นการแรปครั้งแรก

0: ของผม
1: นี่เป็นแร็ปแบบยุคใหม่หรือว่าแร็ปที่ใช้สังวาสเก่าทำนองกัน
0: คือปกติแล้วแร็ปมันจะประมาณนี้อยู่แล้วใช่ครับแต่ที่แตกต่างออกไปและพิเศษมากๆกับผลงานเพลงนี้คือมันเป็นแร็ปภาษาภูไทยใช
1: ่
0: คร
1: ับ
0: ซึ่งยากมากคนเคยฟังผมอ่ะพูดภูไทยไม่ได้เลยแม้แต่คำเดียวครับใช่ครับเช่นคำว่าแบบ
2: หัวเจออะไร
0: เงี้ยหัวเจอก็หัวใจภาษาไทยแปลเป็นไทยก็หัวใจอะไรประมาณนี้ครับคนบ้านเฮาถึงจะเศร้าเสลอคนบ้านเราถึงจะเศร้ายังไงอะไรประมาณนี้ครับใช่ใช่เป็นแบบนั้นผมก็เซอร์ไพรส์มากเลยครับใช่แต่ว่าก็ทำได้แต่เป็นการเข้าอัดที่นานที่สุดในรอบหลายปีของผมใช้เวลาประมาณสัก3ชั่วโมงได้ครับอยู่น
1: ี่กับเฉพาะท่อนแรป
0: ใช่ครับ
1: กับความอีหยังหวาฝากผลงานนิดหน่อย
2: ขออนุญาตฝากผลงานเพลงนะคะเป็นผลงานเพลงเต้ยโศกให้โลกฟ้อนซึ่งอยู่ในอัลบั้มเต้ยโศกให้โลกฟ้อนนะคะฝากเป็นกำลังใจให้พวกเราแล้วก็เป็นกำลังใจให้พี่ทีมงานทุกๆคนการถ่ายทำ MV คือหนักหน่วงมากๆแล้วก็พี่ภูมิกับก็ถือว่าเป็นแบบเขี้ยวเข็นมากๆอยากให้มันออกมาดีค่ะขอบคุณมากๆค่ะฝากติดตามด้วยค่ะ
1: ครับเอาเราจำที่ได้เลยครับเด็กเลี้ยงจ้าเป็นจ้า
3: เป้าหมายที่มารายการดวลเพลงชิงทุนอยากได้ทุนไปยกร่องสวนปลูกผลไม้เพิ่มครับแล้วก็อยากได้ปั๊มน้ำโซลาร์เซลล์ครับถ้าได้แบบโซลาร์เซลล์ก็จะช่วยลดค่าใช้จ่ายตรงนี้ไปได้เยอะครับผมมาสานต่อส่วนนี้เป็นรุ่นที่3ก็อยากพัฒนาส่วนนี้ให้ไปต่อได้อีกนานๆครับ
4: เป็นคนชอบรถอ่อนๆค่ะเลยถูกใจเทพไทยรถอ่อนโยนพอเทพไทยรถอ่อนโยนถึงทำให้มิมรู้ว่าปากสะอาดจริงๆมันเป็นยังไงแม้ใช้แค่นิดเดียวดีต่อเหงือกและฟันด้วยนะคะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
4: หลอดนึงใช้ได้นานเกือบ6เดือนไม่แพงค่ะ
6: ฉันแค่มีชีวิตที่มีความสุขแต่แล้ว
7: จะไปเล่นงานกูเหรอไอ้หมอนุ่ม
8: จ้างสดไอ้มันเป้าล้านแม่งนี่แหละ
9: ผมไม่อยากเชื่อเลยว่าเด็กผู้หญิงคนนั้นจะโตมาเป็นคนในวันนี้
10: คนอย่างเราจะเอาอะไรไปสู้เขาม
6: ันมีศาสตร์นวดเร้นลับที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน
11: เลิกคิดจะแก้แค้นซะ
12: คนในประเทศนี้ไม่กระซื้อกันได้หมดวะ
6: เจอกูแน่ไอ้ตรงอย่าง
13: คนอย่างพวกมึงจะทำอะไรกูได้
6: ได้สิ
14: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียว
15: ครึ่ง
14: ทุกวันจันทร์และวันอังคารเวลา 20:30
15: พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้น
14: สมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียม
15: เพียง99 บาทต่อเดือน
14: กดดอกจัน554เหลี่ยม
15: โทรออก

0: ทั้งมอส
1: รู้จักคนชื่อเมธปะ
2: พี่ไม่เจอมาแล้วหรอ
1: เจอจังๆเลย
3: พี่แม่จะลงสีแม่เหมือนเดิมไหมนะครับ
4: พี่ก็แค่ว่าไปตามความรู้สึกแค่นั้นแหละ
0: ให้โอกาสพี่ได้เห็นความนั้นของมอสอีกครั้งนึงนะ
5: มึงไม่บอกเขาตรงๆไหมบอกว่ามึงอะชอบเขาน
3: ี่เมาปะ
1: เมาอะไร
3: หึงเหรอ
6: ติดตามชม You Maniacs เดี๋ยวจะรักซะให้บ้าทุกวันเสาร์เวลา 20:30 ดูทีวีช่อง GMM 25
7: สายตรงลูกทุ่งอาทิตย์นี้พบกับออนอรดีฝนศิลารัตน์ทูออ
8: เธอเป็นคนแรกและเป็นคน
9: คิดว่าแฟนเขาเด่นนอกคน
7: เที่ยวไปอร่อยไปไอซ์อาสยามพาไปบุกแปลงเกษตรที่จังหวัดสระแก้ว 14:00 น.ที่นี่ GMM 25
10: ลา
11: โอ๊ยวันนี้มีคนมาขายขนมจีบน้องด้วย
12: คนนั้นน่ะพี่สามคนที่แต่งตัวเป็นผีมนุษย์หินน่ะ
13: คิดถึงเขาอ่ะสิ
11: เดี๋ยวน้องแซวคืนนะ
13: อื้อยังแจมรู้มั้ย
14: ว่าเมียที่ดี
15: คือเมียที่ใส่หางกระต่ายฟูฟู
11: พี่สามไปได้แล้วครับ
7: ที่3ของเธออาทิตย์นี้ตอนจบเวลา 20:30 ทางช่อง GMM 25
16: เฮ้ยผมขาวไม่เป็นไร
17: แต่ผมไม่ขาวดูดีกว่าผมใช้แชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบอร์ใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
18: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มขึ้น
17: ด้วยโอเคเฮอร์เบอร์สิครับปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบอร์
19: ขอเพียงแค่ฝันให้ไกลแล้วไป
5: ผลิตภัณฑ์ตราแม่ประนอม

0: ัว
1: แชมป์วันนี้แชมป์30สมัยสะสมเงินทุนอยู่ 610,000 บาทจาก Lucky Frame ส่งต่อลักให้กันจุดประกายความฝันทุกครัวเรือนน้ำผึ้งจากร้อยเอ็ดโย่ดีค่ะเจอเลยกลับไปเสียงอีสานคราวนี้สงสัยเพื่อนๆต้องเรียกคุณหนูแล้วนะเป็นไงคุณหนูครับผมความรู้สึกตอนนี้เป็นไงครับ
2: วันนี้รู้สึกตื่นเต้นค่ะเพราะว่าได้มาร้องเพลงต่อหน้าพี่เวียงกับไอดอลของหนูเลย
1: ตื่นเต้นนะท่านตื่นเต้นนะ
2: ใช่ค่ะ
1: ธรรมดาเขาร้องเพลงให้เราฟัง
2: ใช่ค่ะ
1: วันนี้โอกาสดีจะร้องเพลงให้พี่เวียงฟังบ้างเนาะ
2: ใช่ค่ะ
1: ทำให้เต็มที่นะ
2: ค่ะ
1: ตอบแทนให้อย่างสะสมไปเลยเอาล่ะระดับนี้พบเกษตรกรหนุ่มทายาทรุ่นที่3หวังหาทุนต่อยอดสวนผลไม้ของครอบครัวออฟจากนครปฐมจ้าเฮ้ยสวัสดีครับกากบาทนั่นเลยกากบาทแนะนำตัวหน่อยครับ
3: สวัสดีครับผมชื่อนายจักรพัฒน์เพิกเอี่ยมอายุ20ปีมาจากจังหวัดนครปฐมครับ
1: ปัจจุบันทำอะไรอยู่ครับผม
3: ปัจจุบันทำอาชีพเกษตรกรแล้วก็ค้าขายผลไม้ครับ
1: หน้าออฟแบบคุ้นๆออฟเคยมาที่นี่ไหม
3: เคยมาครับ
1: กี่ปีมาแล้ว
3: ประมาณ5ปีได้ครับ
1: อ๋อเราเคยเจอกันทีนึงแล้วนะตะก้านี่พี่ต้องทักไหมตะก้านี่ต้องทักซะหน่อยไหม
3: ทักดีกว่าครับ
1: ทักดีกว่าเนาะโอเคเฮ้ยพ่อหนุ่มเอาอะไรมาน่ะ
3: เอาผลไม้มาฝากทุกคนครับ
1: เอาผลไม้มาฝากทุกคนมีอะไรกันบ้างในวันนี
3: ้มีฝรั่งกับชมพู่ครับเป็นของสวนผมเองครับ
1: รอปลูกเอง
3: ใช่ครับ
1: เก็บมาเอง
3: ใช่
1: สดๆร้อนๆเลย
3: ครับ
1: อยากไปดูว่าสวนผลไม้เขาจะสวยงามขนาดไหนเอ้าไปดูกัน
4: ตอนนี้ทำอาชีพเป็นเกษตรกรสวนผลไม้แล้วก็ค้าขายผลไม้ครับผลไม้ที่ขายก็มีฝรั่งชมพู่มะนาวส้มโอครับที่ปลูกเองก็จะมีฝรั่งชมพู่แล้วก็มะนาวครับส้มโอนี่ผมจะรับมาจากสวนส้มโอที่อื่นครับก็จะรับมาขายทั้งเป็นลูกด้วยแล้วก็เอามาแกะขายเป็นแพ็คด้วยครับอุปสรรคของการทำสวนผลไม้ก็คือสภาพอากาศครับถ้าแดดร้อนจัดก็จะทำให้ผลไม้อาจจะไหม้เสียหายได้ครับปกติตอนห่อผลไม้ก็จะห่อไปเรื่อยๆครับถ้าเกิดห่อไม่ทันผลไม้ก็จะมีแมลงมากัดต่อยเยอะครับผมแล้วก็แดดก็จะไหม้ลูกด้วยผิวก็จะไม่สวยครับเป็นสีน้ำตาลรสชาติก็ไม่ดีขายก็ไม่ได้ราคาครับอย่างหน้าฝนก็จะทำให้มดหนีฝนลงไปในถุงผลไม้ครับทำให้ผลไม้เสียหายแล้วก็จะมีน้ำขังอยู่ในถุงผลไม้ด้วยครับวิธีรับมือกับสภาพอากาศก็คือใช้ถุงห่อก่อนแล้วก็ใช้กระดาษแม็กตามทีหลังครับช่วยกันแดดแล้วก็แมลงครับส่วนผลไม้ของผมจะอยู่ที่จังหวัดนครปฐมครับแต่เราจะออกไปขายที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาตลาดบางเอียนหน้าองค์การโทรศัพท์ครับที่ไปขายที่อยุธยาเพราะว่านครปฐมมีสวนผลไม้เยอะครับชาวสวนก็เอาผลไม้ออกมาขายกันเยอะครับพอดีมีคนแนะนำผมกับพ่อให้ไปขายที่อยุธยาก็เลยเปลี่ยนที่ขายดูครับตอนนี้ก็ขายที่นี่ได้ประมาณ5ปีแล้วครับสวนผลไม้นี้ทำมา20กว่าปีแล้วครับตั้งแต่รุ่นปู่ย่าตายายแล้วคุณพ่อก็มารับช่วงต่อเป็นรุ่นที่2ครับแต่ว่าตอนผมเรียนม.3พ่อมีปัญหาเป็นโรคเบาหวานต้องนอนพักที่โรงพยาบาลเป็นเวลานานครับผมเลยตัดสินใจออกจากโรงเรียนและมาสานต่ออาชีพนี้ครับอาชีพนี้เป็นอาชีพที่เป็นรายได้หลักของครอบครัวครับผมก็เลยอยากสานต่อตรงนี้แทนพ่อครับไม่อยากให้พ่อทำสวนทำงานตากแดดหนักๆคนเดียวอยากให้พ่อดูแลสุขภาพมากขึ้นครับครอบครัวของผมตอนนี้มีผมพ่อแม่แล้วก็น้องสาวครับผมกับพ่อจะทำสวนผลไม้ครับส่วนแม่กับน้องสาวจะขายอาหารตามสั่งครับร้านอาหารตามสั่งของคุณแม่ชื่อว่ากะเพรา108ครับเปิดอยู่ที่จังหวัดนครปฐมหน้าโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัยครับขายทุกวันครับตั้งแต่8โมงเช้าจนถึง2ทุ่มครับตอนนี้ก็เปิดมาได้ประมาณ2ปีแล้วครับรสชาติอาหารตามสั่งของคุณแม่ก็อร่อยครับผมทานตลอดเลยใครผ่านไปผ่านมาก็แวะมาทานได้ครับรายได้ทุกวันนี้ที่ค้าขายผลไม้ก็พออยู่ได้ครับพอหมุนเวียนได้ครับแต่ก็จะมีอุปสรรคเป็นค่าน้ำมันครับที่ต้องเดินทางข้ามจังหวัดไปขายครับก็ยังโชคดีที่มีรายได้จากร้านอาหารตามสั่งของคุณแม่เข้ามาหมุนเวียนด้วยครับปัญหาและอุปสรรคของตอนนี้ก็คือระยะทางแล้วก็สภาพอากาศครับผ ผมกับพ่อต้องเดินทางกว่า100กิโลเพื่อไปขายผลไม้ครับถ้าวันไหนที่ผมกับพ่อเก็บผลไม้แล้วแล้วฝนตกระหว่างเดินทางก็จะขายผลไม้ไม่ได้ครับเพราะว่าที่ตลาดไม่มีหลังคาครับก็ต้องขนของกลับครับผมก็นำมาขายแถวๆบ้านครับถ้าเกิดอันไหนที่มันเสียก็ต้องทิ้งครับไม่อยากขายของไม่มีคุณภาพให้ลูกค้าครับพอเราทิ้งก็เท่ากับต้นทุนหายกำไรไม่มี

0: ครับยิ่งถ้าช่วงไหนน้ำมันแพงกำไรก็จะลดลงครับเป้าหมายที่มารายการดวลเพลงชิงทุนอยากได้ทุนไปยกร่องสวนปลูกผลไม้เพิ่มครับแล้วก็อยากได้ปั๊มน้ำโซลาร์เซลล์ครับผมอยากปลูกผลไม้เพิ่มเติมเพื่อให้มีผลไม้หลากหลายไปขายลูกค้าครับแล้วก็อยากได้ปั๊มน้ำโซลาร์เซลล์ครับเพราะว่าตอนนี้ใช้แบบน้ำมันอยู่ค่าใช้จ่ายสูงครับถ้าได้แบบโซลาร์เซลล์ก็จะช่วยลดค่าใช้จ่ายตรงนี้ไปได้เยอะครับผมมาสานต่อส่วนนี้เป็นรุ่นที่3ก็อยากพัฒนาส่วนนี้ให้ไปต่อได้อีกนานๆครับอยากจะขอกำลังใจจากคนนครปฐมช่วยเชียร์ผมด้วยนะครับ
1: ดีใจไหมดีใจไหมได้เจอพี่เวียง
2: ดีใจมากค่ะ
1: วันนี้มากับเพลงของใคร
2: เพลงพี่เวียงค่ะ
1: เอาเลย
3: ขอชมวันนี้แผลไม่ค่อยเห็นน่าจะเป็นอันเก่าๆที่เราเคยทักๆไว้มันตกสะเก็ดไปหมดละ
4: และเป็นเพลงที่จบสวยที่สุดตั้งแต่ร้องมาครับ
5: อร่อยดีเดินหน้าแจกโชคให้ได้เป็นเศรษฐีกันทั่วไทยแต่ยังมีโชคขอให้ลุ้นกันอีกเพียบกับแคมเปญสุดยิ่งใหญ่อร่อยดีรวยทะลุ10ล้านแจกพร้อมทุกภาคทั่วไทยปี3สำหรับลูกค้าที่ใช้กะทิอร่อยดีกติกาใหม่ง่ายๆเพียงคุณรหัสสติ๊กเกอร์สแกนส่ง QR code ส่งรหัส14หลักทั้งไลน์แอดอร่อยดีเท่านี้ก็มีสิทธิ์ลุ้นโชคขอคำกันแล้วครับสำหรับร้านค้าที่ขายเขียนชื่อสกุลที่อยู่เบอร์โทรลงบนคูปองในรังย้อนที่กล่องรับชิ้นส่วนหรือส่งทางไปรษณีย์มาตามที่อยู่ทางด้านล่างนี้ได้เลยเท่านี้คุณก็มีโอกาสลุ้นทองแจกโชครายวันทองคำมูลค่า 5,000 บาททุกวันจันทร์ถึงศุกร์โชครายเดือนทองคำมูลค่า 10,000 บาทจับแจกทุกวันเสาร์สุดท้ายของเดือนทั้งลูกค้าและร้านค้าและโชคใหญ่ลูกค้าที่ใช้ลุ้นทองคำรวมมูลค่า 5 ล้านบาทร้านค้าที่ขายลุ้นทองคำรวมมูลค่า 1 ล้านบาทแจกทุกภาคทั่วไทยมากกว่า 10 ล้านบาทลุ้นเป็นเศรษฐีคนต่อไปโอกาสดีๆยังรอคุณอยู่เพียงคุณรหัสเปิดกล้องสแกน QR code หน้ากล่องกดลิงก์แล้วกดส่งลุ้นโชคได้เลยลุ้นโชคทอง3ชั้นแบบจัดเต็มไปกับอร่อยดีรวยทะลุ10ล้านแจกของทุกภาคทั่วไทยปี3
6: แอป 1D คอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้
7: ครีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal สีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
8: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal
9: เอทามโชบิสพาทุกคนทวนเข็มนาฬิกากับคอนเสิร์ตรวมเพลงรักปีลึกความรู้สึกเดิมในรีมาสเตอร์คอนเสิร์ตพบกับ7ศิลปินระดับมาสเตอร์ดีแต่งเจี๊ยบเฉลียงเฉพาะกิจสาวสาวสาวเปิดกะหาดปั้นไพบุญเกียรติตุ๊กวิยดาก้อยสรัญญาและกบทรงศิษย์10ตุลาคม2026พารากอนฮอลล์รอบเดียวเท่านั้นจำหน่ายบัตร24กรกฎาคมนี้ถ่ายทิเก็ตเมเจอร
10: ์ถกไม่เถียงถกจริงเดือดจริงถึงใจคนทั้งประเทศพิสูจน์ปรากฏการมหาชนด้วยยอดผู้ชมทะลุ 4,500 ล้านวิวรายการฮาร์ททอล์คที่คนทั้งประเทศเชื่อถือมากที่สุดของจริงอยู่ที่นี่กับผมทินโชคกมลกิจทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปทาง GMM 25

0: เกียร์อยู่ที่ใจใจอยู่ที่เกียร์ฝากเกียร์ไว้กับใครก็เหมือนฝากใจไว้กับคนนั้น
1: แบมมาสิครับ
2: นี่คุณเอามาคืนผมทำไมเนี่ย
1: ผมไม่ได้คืนครับแค่ฝากไว
3: ้ติดตามชม SOTUS The Series ที่วัดตัวร้ายกับนายปีหนึ่งทุกวันศุกร์เวลา 20:30 ทางช่อง GMM 25
4: ฉันเคยมีชีวิตที่มีความสุขแต่แล้ว
5: จะไปเล่นงานกูเหรอไอ้หมอนุ่มอ่ะ
6: เขาจ้างสดไอ้มันเป้าล้านแม่งนี่แหละ
7: ผมไม่อยากเชื่อเลยว่าเด็กผู้หญิงคนนั้นจะต้องมาเป็นคนในวันนี้
8: คนอย่างเราจะเอาอะไรไปสู้เขาม
4: ันมีศาสตร์นวดเร้นลับที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน
9: เลิกคิดจะแก้แค้นซะวับ
10: คนในประเทศนี้แม่งก็ซื้อกันได้หมดวะ
11: เจอกูแน่ไอ้ตรงอย่าง
12: คนอย่างพวกมึงจะทำอะไรกูได้
4: ได้สิ
13: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังอันคาร์ดแอปวันดีที่เดียวครึ่งทุกวันจันทร์และวันอังคารเวลา 20:30 พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียมเพียง99 บาทต่อเดือนกดดอกจัน559ซีเลียมโทรออก
14: ใหม่รถเกี่ยวรถข้าวคูโบต้า120แรงม้าแรงครบจบเรื่องงานเกี่ยวยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู่
15: Lactosoy Original 300 ml อร่อยคุ้มค่า It's real
14: ผลผลิตดีเต็มไร่ปุ๋ยขยันทำงานทุกเม็ดปุ๋ยตรามงกุฎ
16: ช่วงที่แล้วกับเรื่องราวของออฟเกษตรกรหนุ่มที่หวังมาคว้าทุนต่อยอดสวนผลไม้ของครอบครัวออฟจะสานฝันสำเร็จหรือไม่เบาใจช่วยเขากันครับ
17: ออฟคราวที่แล้วเราเจอแล้วจนตอนนั้นคือออฟเรียนม.3 อยู่ถูกต้องไหมครับ
18: ใช่คร
17: ับ หลังจากนั้นเกิดอะไรขึ้นกับครอบครัว
18: หลังจากนั้นพ่อป่วยครับเป็นโรคเบาหวานครับต้องนอนโรงพยาบาลครับ
17: นอนอยู่นานไหมฮะ
18: ประมาณเดือนหนึ่งได้ครับ
17: ประมาณเดือนหนึ่งได
18: ้
17: ในเดือนนั้นออฟเห็นอะไรในครอบครัวเกิดขึ้นบ้าง
18: พ่อไม่อยู่ครับก็ขาดรายได้หลักครับผ
17: ม
18: ใช่ครับผมก็เลยตัดสินใจออกมาช่วยพ่อครับ
17: ตัดสินใจไม่เรียนแล้ว
18: ใช่
17: ออกมาช่วยคุณพ่อเฮ้ยเพราะออฟรู้อยู่แล้วว่าในเมื่อถ้าออฟเรียนจบมาออฟก็จะกลับมาทำสิ่งนี้
18: ใช่ครับ
17: นี่คือความฝันที่ออฟอยากจะดูแลส่วนต่อจากคุณพ
18: ่อใช่ครับ
17: เพราะฉะนั้นก็จะใช้เวลาในการเรียนทำไมในเมื่อฝันมันอยู่ตรงนี้แล้วก็ทำมันตั้งแต่วันนี้เลย
18: ครับผม
17: เด็ดเดี่ยวมากเด็ดเดี่ยวมากอยากจะเป็นรุ่นที่3ของที่บ้านให้ได้
18: ใช่ครับ
17: ออฟรักส่วนนี้
18: ใช่ครับ
17: สำหรับออฟมันคืออะไร
18: มันคือวิถีชีวิตมันคือทุกอย่างครับผมเกิดมาก็อยู่ที่สวนแล้วครับ
17: แล้วหลังจากนี้ออฟพร้อมที่จะทำมันเอง
18: ใช่ครับ
17: ปรบมือให้นักธุรกิจรุ่นใหม่กว่านี้หน่อยองค์กรนี้เรียกว่านักธุรกิจเดี๋ยววันเวลาจะสอนออฟเองให้ออฟได้เติบโตแล้วก็มีหนทางเป็นของตัวเองถามคุณพ่อหน่อยคุณพ่อครับพ่อ
19: สวัสดีครับ
17: ผมเห็นรอยยิ้มพ่อนะพ่อดูมีความสุขมากเลยนะรู้สึกยังไงบ้างที่ลูกแบบว่าใช้สิ่งนี้เป็นความฝันว่าต้องดูแลสวนต่อจากพ่อให้ได
19: ้แบบภูมิใจครับเพราะว่าเหมือนผมอะแบบเริ่มอายุแล้วมันมีโรคประจำตัวทีนี้แบบอาชีพทำสวนเนี่ยเป็นอาชีพหลักของครอบครัวมันมีรายได้จากตรงนี้ก็สมมุติเผื่อวันนึงผมไม่อยู่เนี่ยเขาก็ยังแทนได้แม่กับน้องก็ยังอยู่ได้ครับ
17: บอกฝากสวนนี่ได้เลย
19: เขาเชื่อฟังก็เลยแบบแล้วเขาไม่เที่ยวไม่เตะอะไรอะก็แบบก็ยังภูมิใจครับทุกวันนี้ก็แบบเหมือนแบบบางทีผมให้อย่างตัดพลังเก็บเป็นผู้เนี่ยผมให้เขาแทนได
17: ้
19: ก็ถือว่าใช้ได้แล้ววางใจได้แล้วครับ
17: ขอบคุณครับพ่อครับดีใจนะเนี่ยอยากบอกอะไรกับพ่อบ้าง
18: ก็ขอบคุณที่ช่วยทำเพื่อครอบครัวมาตลอดครับก็เวลาที่ลำบากอะไรก็จะมีพ่อเนี่ยนะครับที่คอยช่วยเหลืออยู่ห่างๆครับ
17: ขาดไปคำนึง
18: ผมรักพ่อครับ
17: รู้นะมันล้นออกมาถึงคอแล้วนะแต่แบบเขินอ่ะไม่กล้าพูดเป็นไงบ้างพี่เน็กเรื่องราวของออฟ
20: ครับตอนดู VTR เป็นคนที่ขึ้นกล้องมากๆเลยนะคร
17: ับ
20: นั่งคุยกับพี่เวียงว่านอกจากขึ้นกล้องแล้วแบบ พูดจาฉะฉานยิ้มสวยมีรักยิ้มด้วยแล้วก็รอเรือชัดเจนทุกคำจริงๆนะผมนั่งฟังตั้งแต่แรกจนจบเออว่ะเป็นเด็กที่ออกเสียงชัดแล้วพูดจาเป็นก็ขออวยพรให้คุณพ่อสุขภาพร่างกายแข็งแรงอยู่กับน้องไปนานๆนะครับผมว่าครอบครัวนี้เป็นครอบครัวที่อบอุ่นมากๆเท่าที่ผมฟังเรื่องราวแล้วก็พ่อกับลูกคุยกันนะครับผมวันนี้ก็ทำให้เต็มที่นะลูกพี่เป็นกำลังใจให้ครับ
21: ขอบคุณครับวันนี้อยากได้เงินทุนไปทำอะไรนะ
18: อยากได้เงินทุนไปยกล่องสวนปลูกผลไม้เพิ่มครับ
21: ใช้ทุนสักกี่บาทครับ
18: 80,000 บาทครับ
21: 80,000 บาทเป็นไปได้แต่มันจะต้องเริ่มต้นจากเพลงนี้ฮะขอ1เพลงเพื่อเขย่าบัลลังก์แชมป์นั่นคือเพลง
18: จดหมายจากแนวหน้าครับ
21: แพร่

0: ขอบคุณครับ
1: ขอบครับผมแต่ยังไงวะพี่นะครับ
2: ครับเสียงมี power ครับเสียงมี power เราร้องเต็มปากเต็มคำดีมากเลยนะครับอักขระรอเรือก็ยังเอามาใช้ในเพลงได้ดีนะครับในความรู้สึกของพี่เน็กนะครับผมวันนี้ไม่รู้ว่าผลจะเป็นยังไงแต่เป็นกำลังใจให้ครับน้องอ๊อฟครับ
1: ขอบคุณครับเป็นไงบ้างครับพี่ไทยครับ
3: พี่ไทยชอบอันดับแรกเลยคือพลังพลังเสียงดีมากแต่จริงอยากให้ปลดปล่อยมากกว่านี้อีกวันนี้มันมีวูบวาบหน่อยๆเพราะเราคอนโทรลเสียงอยากให้มันเพราะให้นะแต่เวลาท่อนที่มันระเบิดออกมาพลังดีมากวันนี้ร้องดีทุกอย่างดีหมดเลยเสียงนิดเดียวบางคำสั้นยาวอะตอนทำงานเนี่ยได้ฝึกร้องอะไรมั้งไหม
4: ร้องตอนเลิกงานครับ
3: เออพี่ไทยว่าถ้าเราร้องเพลงแล้วขายของไปด้วยหรือทำโซเชียลนะคนจะตามดูเราเยอะมากเลย
1: กลางดงส้มโอ
3: ลูกใหญ่โตสดสีฟ้า
5: สีเขียว
3: สีเขียว
5: ไปสีฟ้ายังไงส้มโอใส่แล้ว
3: พี่ไทยว่าร้องเพลงได้ขนาดนี้ไม่อยากให้ทิ้งทำไงที่มันจะไปด้วยกันได้นะครับฝากไว้เดี๋ยวรอตัดสินครับขอบคุณครับ
1: ขอบคุณครับ
4: ขอบคุณครับ
1: เป็นไงครับพี่ชมพู
5: ่ย้อนไป5ปีที่แล้วได้เจอใครบ้างหรือได้เจอกับ
1: กรรมการใครบ้าง
4: ผมจำครูสลาได้คนเดียวครับ
3: คนอื่นไม่อยู่ในสายตา
5: แปลกไม่แปลกเขาจำไม่ได้5ปีที่แล้วไม่ใช่หน้านี
3: ้ อ๋อ นี่จะพูดถึงตัวเอง
5: ครับก็เจอกันนั่นแหละแต่ไม่ใช่หน้านี
3: ้
5: ครับเออการร้องเพลงวันนี้หนูพลังแบบโอ้โหพลังเยอะมากแต่ก็จะแอบเห็นความไม่แน่ใจทำไมมันถึงวูบวาบแบบมันจะไปมามันเหมือนเสียงมันจะไม่เสถียรนะลูกเหมือนเวลาเราเปิดลำโพงแล้วมีคนไปเล่นวอลลุ่มมาลูกเดี๋ยวดังเดี๋ยวเบาเดี๋ยวดังเดี๋ยวเบาอะไรเงี้ยถ้าเกิดว่าหนูคุมให้มันดีๆนะมันจะแบบบาลานซ์กันดีมากๆเลยซึ่งพลังดีลูกคงลูกคอทำได้เลยวันนี้ทำได้ดีหลายจุดเลยนะคะเป็นกำลังใจให้นะครับเดี๋ยวเราฟังคะแนนครับ
4: ขอบคุณครับ
1: พี่ครูสลาครับ
6: การร้องเพลงวันนี้แน่นอนลายเซ็นของออฟเนี่ยครูชอบเสียงพลังและก็ลูกคอมันมีลูกเอื้อนบางอย่างที่หนูดูพิเศษลูกเพลอก็ไม่ได้อะไรสักอย่างมันมีลายเซ็นอยู่ไหนลองร้องให้ฟังสิลูก
7: นั่งตอบจอมอเพลอก็ไม่ได้
6: เน
7: ี่
6: ยเขาจะมีลูกคอแบบนี้มันเป็นยี่ห้อของหนูเลยลูกซึ่งต้นฉบับอาจารย์ยอดรักก็ไม่ได้เล่นแบบนี้แต่เวลาออฟมันก็มาเองอันนี้คือสิ่งที่เป็นต้นทุนที่ดีส่วนจุดอ่อนมานี้ครูเห็นด้วยกับพี่ไทยตรงที่ว่ามันมีปัญหาที่คำสั้นยาวลูกพอหนูแบ่งคำสั้นยาวไม่ถูกมันทำให้มีบางคำที่ต้องออกเสียงแล้วยืดพอยืดนานๆมันเพี้ยนไปปรับวิธีการร้องใหม่แบ่งคำสั้นยาวใหม่ต้นทุนดีอยู่แล้วพอมันแบ่งไม่ถูกจุดอ่อนก็อยู่ตามแผลเหล่านี้เลยนะครับรอสรุปนะครับ
1: ขอบคุณครับเชิญครับ
8: ถึงคิวของแชมป์30สมัยอย่างน้ำพึ่งพี่สาวคนเก่งจากร้อยเอ็ดวันนี้เธอจะผ่านด่านออฟเกษตรกรหนุ่มสวนผลไม้จากนครปฐมเพื่อรักษาตำแหน่งแชมป์ไว้ได้อีกสมัยหรือไม่มาลุ้นกันครับ
1: เฮ้ยมีคนทำตัวไม่ถูกเลยเขาดีใจไหมดีใจไหมได้เจอพี่เวียง
9: ดีใจมากค่ะ
1: ติดตามพี่เวียงมาตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ย
9: ก็ติดตามมาตั้งแต่โอ้โหหลายเพลงเลยค่ะ
1: หลายเพลงเลยเหรอ
9: ใช่ค่ะ
1: ชอบอะไรชอบอะไรในตัวผู้หญิงคนนี
9: ้หนูชอบเสียงพี่เวียงค่ะแล้วก็สไตล์การร้องเพลงแล้วก็เก่งทั้งรำเก่งทั้งร้องค่ะ
1: เคยไปดูคอนเสิร์ตพี่เวียงไหมคะ
9: เคยไปดูค่ะวันนั้นพี่เวียงมาเล่นแถวใกล้ๆบ้านนะคะแถวอำเภอพัวชัยอะค่ะจังหวัดร้อยเอ็ดค่ะก็ได้ไปดูพี่เวียงหน้าเวทีด้วย
1: ได้ไงวันนั้นไปเจอคอนเสิร์ตพี่เวียงจริงๆ
9: ก็ได้นั่งดูเกือบร้องไห
1: ้เกือบครั้งนั้นเกือบร้องไห้
9: ใช่เพราะว่าเราชอบพี่เวียงอยู่แล้วเราเป็นอาการที่เราไปดูคนที่เราชอบใช่ค่ะ
1: คนลุกไม่มีการ
9: คนลุกค่ะ
1: คนลุกมากเลยเกือบร้องไห้ด้วย
9: ใช่ค่ะ
1: วันนั้นคอนเสิร์ตพี่เวียงสนุกไหม
9: สนุกมากค่ะแล้วก็พี่เวียงเสียงเพราะมาก
1: เออเอาละวันนี้ถือเป็นการตอบแทนพี่เวียงดีไหมร้องเพลงให้พี่เวียงฟังเพราะวันนี้มากับเพลงของใคร
9: เพลงพี่เวียงค่ะ
1: เอาแล้วเอาแล้วนั่นก็คือเพลง
9: ซอเขียนคิวลุดมือค่ะ

0: แล้วเป็นไงเฮ้ยเป็นภาพที่น่ารักมากไอ้คนร้องก็ไม่กล้ามองคนดูไอ้คนดูก็ไม่กล้ามองคนร้องกลัวช็อตกันเองกลัวช็อตกันเองต่างคนต่างหลบตากันอ้าวถามพี่เวียงเป็นไง
1: โอ้ตบมือให้เลยค่ะพี่เวียงคือหนูไม่กล้ามองหน้าน้องเพราะว่าคือกลัวน้องกดดัน
0: กลัวช็อตกลัวช็อต
1: ใช่ค่ะแล้วก็หนูก็ไม่กล้ามองจริงๆเพราะว่าน้องร้องดีมากร้องดีกว่าหนูเป็นบางวันอีกนะคะขออนุญาตใช้คำคุณครูนะคะว่าน้องแทบจะไม่มีแผลเลยคือแบบว่าตั้งใจฟังมากๆแล้วก็ขอบคุณนะคะที่มีพี่เวียงเป็นต้นแบบแต่ว่าพี่อยากจะให้ฟังน้องชายพี่เขาพูดอะไรพี่ไม่ได้ยินว่าเขาพูดอะไรลองฟังเองก็ได
0: ้ระหว่างที่ร้องที่เขาพูด
1: ใช่ๆเขาคุยหนู
0: แต่เราไม่รู้เรื่อง
1: หนูให้เขาพูดเองดีกว่า
0: พี่เล็กเอาละ
2: ก็ไม่รู้ว่ารายการจะตัดออกอากาศหรือเปล่านะครับเมื่อกี้ผมพูดกับพี่เวียงครับแบบว่ารู้ว่าพอน้องมีพี่เวียงเป็นไอดอลผมก็เลยบอกว่าเอ้ยในฐานะที่น้องมีพี่เวียงนฤมลเป็นไอดอลแล้วอยากมีพี่เนกนฤมลเป็นแฟนไหมแล้วอยากมีพี่เนกนฤมลเป็นแฟนไหมอย่างเงี้ยผมก็พูดแบบนี
1: ้เนี่ย
3: พื้นที่ตรงนี้มันเป็นอะไรใครมานั่งเจ้าชู้ทุกคน
0: ยังไงถามพี่เวียงคำหนึ่งถือว่าผ่านไหม
1: โอ้ผ่านเลยค่ะ
0: ควรได้รางวัลไหม
1: ควรได้รับรางวัลอย่างยิ่ง
0: ไปกอดกับพี่เวียง
2: เฮ้ยเอาละเว้ย
0: เฮ้ยไอ้นั่นไม่เกี่ยว
2: พี่
0: นั่นไม่เกี่ยว
2: เออ
0: เ
2: นาะ
0: เออ

0: ดารา
1: ฟินฟินเฮ้ยมีคนฟินหนึ่งตำแหน่งไว้เดี๋ยวมีความสุขไหมวันนี้ได้ร้องเพลงต่อหน้า
2: พี่มีความสุขมากเลยค่ะ
1: ค่ะยอดเยี่ยมมากน่ารักมากพี่ไทยครับ
3: น้ำพึ่งเลือกเพลงนี้มานะครับเพลงนี้จริงยากนะเนื่องจากเนื้อเยอะสัดส่วนเยอะแล้วมันเป็นสัดส่วนซึ่งมันต้องพอดีแล้ววันนี้ก็ได้ยินน้ำเสียงจริงๆพี่ไทยได้ยินน้ำเสียงจริงเต็มๆอ่ะวันนี้ดีทั้งหมดเลยเพลงนี้ดีเพราะว่ามันเหมือนคู่ท้าชิงมาร้องดีมากใช้พลังเสียงเยอะมากเหมือนเรากลับมาฮึดสู
1: ้
3: แล้วเพลงเนื้อมันส่งด้วยเมโลดี้มันส่งด้วยทำได้ดีหมดเลยนะครับเพลงนี้ดีครับเดี๋ยวเราตัดสินครับขอบคุณคร
1: ับขอบคุณครับพี่ผู้ขา
0: ฟินละจีอุ๊ยในเพลงนี้กับการแข่งรอบนี้ของน้ำผึ้งมันกดดันหลายอย่างนะหนึ่งเลยก็คือโอ้ยมีศิลปินที่เราชอบมานั่งดูอยู่ด้วยแล้วดาร์ตเป็นวันที่เลือกเพลงเขามาใช้ในการประกวดอีกแหมมันช่างเหมาะเจาะแหมแจ๋เสียเหลือเกินและขอชมวันนี้แผลไม่ค่อยเห็นน่าจะเป็นอันเก่าๆที่เราเคยทักๆไว้มันตกสะเก็ดไปหมดละแผลมันแห้งแล้วก็ไม่พร้อมมีแผลใหม่แล้ววันนี้ท่าจบเลิศสวยมากค่ะเดี๋ยวรอฟังคะแนนนะจ๊ะ
1: ขอบคุณครับเป็นคุณสวัสดิ์ครับ
4: มองในด้านบวกก็คือมันเป็นความพิเศษนะถ้าหากว่าเราชอบใครสักคนแล้วเรามีโอกาสได้ร้องเพลงต่อหน้าเขาครูคิดถึงว่าในวันที่ครูชอบสายันสัญญามากๆแค่ได้เจอครูก็แบบสุดๆแล้วนะ แต่นี้วันนี้น้ำผึ้งทั้งเจอแล้วก็ได้ร้องเพลงแล้วก็อีกมุมหนึ่งก็คือหนูก็กล้าหาญมากเพราะว่าเลือกเพลงของเจ้าของเพลงมาร้องต่อหน้าเขาเนี่ยมันเสี่ยงมากๆในพื้นที่การแข่งขันลูก แต่ภาพรวมหนูก็ทำได้ดีลูกร้องเก่งลูกและเป็นเพลงที่จบสวยที่สุดตั้งแต่ร้องมาครับรอสรุปครับ
1: ขอบคุณครับเป็นน้องครับเอาละวันนี้แชมป์จะออกใครขอเชิญกรรมการตัดสินใจครับวันนี้แชมป์30สมัยเดินทางมาไกลแต่วันนี้ได้โบนัสจากด่านนี้ไปคือการได้ร้องเพลงต่อหน้าศิลปินที่ตัวเองชื่นชอบฮะแต่ได้กอดไปหนึ่งกอดด้วยถัดทั้งคู่ท้าด้วยก็ไม่ธรรมดานะเพราะว่าวันนี้พลังดีเหลือเกินดูสิว่าผลจะออกเป็นอย่างไรครับ2คะแนนเพื่อตำแหน่งแชมป์5คะแนนแรกจากชนาวุฒิสุดหล่อ
0: ตื่นเลย
1: อย่าเพิ่งเปิดมาดูกันว่าในแมตช์นี้ฮะใครจะออกนำไปก่อนและพี่ไทยชนาวุฒิมอบคะแนนไทยผู้ออกนำไปก่อนได้แก่น้ำผึ้งครับผมแชมป์เก่าออกนำฮะคะแนนต่อไปจากครูสลาครับถ้าเป็นชื่อของน้ำผึ้งเธอคือแชมป์สมัยที่31ทันทีฮะเลขดี31แต่ถ้าเป็นชื่อของออฟฮะเสมอกัน 1-1 ต้องดูคะแนนตัดสินจากชมพู่จบตรงนี้หรือว่าคะแนนชมพู่จะต้องเป็นตัวตัดสินและครูสลาคุณวุฒิมอบคะแนนให้แก่น้ำผึ้งครับผมแชมป์31สมัยจ้าขอดูคะแนนพี่ชมพู่ค่ะน้ำผึ้งค่ะเป็นไงครับครูครับแมตช์นี
4: ้วันนี้ถ้าโดยเสียงเนี่ยถือว่าสูสีนะครับแต่ว่าถ้ามองไปที่ด้านเทคนิคเนี่ยออฟจะมีหลายๆอย่างที่อาจจะต้องไปปรับต่อนะลูกแต่ภาพรวมก็คือหนูเป็นคนเสียงดีและออกเสียงถูกแล้วล่ะแต่การเก็บรายละเอียดของเพลงนี่ยังไม่ค่อยดีเอาใจช่วยครับ
1: ขอบคุณครับเราวันทางรายการมอบเงินทุนกำลังใจให้ 3,000 บาทครับขอบคุณออฟครับ
4: ขอบคุณคร
1: ับ ขอทีมงานได้เลยและตอนนี้ถึงเวลาของแชมป์31สมัยที่จะได้ลุ้นเงินแสนกับวงล้อเงินทุนจาก 5,000 ถึง 100,000 บาทแชมป์31สมัยไปเท่าไรดีเลขดีเลขช่องวัน31ไปเฮ้ยดูมันแข็งแรงเว้ยวันนี้หนักๆ นี้เป็นเงินแสนหรือเปล่านะ
5: 100,000
1: เฮ้ยๆๆ

0: ขออีกสักหนึ่งเอ้ยก็ไม่ได้สะสมไปอีก 5,000 บาททุนเดิมมาอยู่ 640,000 บาทนี้ได้รับทุนใหม่จากเตาย่างลัคกี้เฟรมไปอีก 5,000 บาททำให้ตอนนี้ฮะมีเงินทุนสะสมอยู่ 645,000 บาทจากลัคกี้เฟรมส่งต่อลักให้การจุดประกายความผันทุกครัวเรือนพี่เวียงนฤพลยังอยู่กับเราในวันพรุ่งนี้ต่อนะครับวันนี้ขอบคุณนะเน็กนฤพลครับ
1: ขอบคุณครับ
0: ติดตามการเดินทางของแชมป์นักสู้ทุกคนบนเวทีแห่งนี้ได้6วันต่อสัปดาห์ครับวันจันทร์ถึงวันเสาร์เวลา6โมงเย็นทางช่องวัน31กับดนตรีเพลงชิงทุน

0: ู่กับซามิน่าเสื้อใส่สบายที่ขายดีมากๆแล้วขายหมดตลอดเลยนะคะปกติแล้วเราจะจัดมาพร้อมกับสีสันสดใสแต่ว่าครั้งนี้มีคนเรียกร้องมาขอสีสุภาพจัดมาให้แล้ว
1: ซามิน่าไม่รอช้าแล้ววันนี้บอกเลยว่าไปขอมาให้ทอมาให้เลยแล้วก็ทำสีให้เป็นสีสุภาพเอาใจเพื่อนๆเอาใจแฟนๆเอาใจสาววงซามิน่าทุกคน
0: เนื้อผ้าเหมือนเดิมนุ่มลื่นใส่สบายตอนนี้สายเริ่มเข้าแล้วด้วยนะเนี่ย
1: แล้วบอกเลยว่าวันนี้ถ้าคุณไปซื้อข้างนอกซื้อ2ตัวมันจะ990แต่ว่าวันนี้เราไม่ได้ให้แค่2ตัวเราให้ไปทั้งหมด7ตัว
0: หุ้ย
1: ราคา990บาทดีลมั้ย
0: เออดีลเลยตอนนี้เลยซื้อ2แถม5แล้วได้ไป7ตัวนี้7สีเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นสีขาวครีมสีดำและอีก5ตัวที่แถมไปให้ก็จะเป็นสีสุภาพเฉลี่ยมาแล้วแค่ตัวละ141บาท43สตางค
1: ์คุ้มได้ซามิน่าของแท้ที่โทรมาตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่หน้านี้ค
2: ่
1: ะ
2: ให้ทุกวันของคุณใส่ง่ายและสบายกว่าเดิมกับซามิน่าท็อปอัลเทอร์แวร์ดีไซน์เรียบหรูใส่ได้ทุกโอกาสมาพร้อม7โทนสีสุภาพที่แมทช์ได้ทุกสไตล์เนื้อผ้านุ่มลื่นเบาสบายแห้งไวไม่ยับง่ายใส่ทั้งวันก็ยังดูดีใครชอบเสื้อที่ใส่ง่ายฟรีไซส์รอบอก 31-47 นิ้วใส่ได้จริงทุกคนเลือกสีที่ใช่แล้วเติมความมั่นใจในทุกวันซามิน่าใส่ง่ายสวยทุกมุมมอง
1: มีชอบมากเลยใส่ยังก็ยังสวยใส่ยังก็ยังมีความสุขตอนนี้สายแน่นมากถือไว้ก่อนอย่าเพิ่งวางสายย้ำว่าวันนี้ซื้อ2ตัวคือได้สีครีมตัวนี้แล้วก็สีดำรวมถึงได้ของแถมอีก5ตัวตรงนี้ไปเลยและย้ำว่านี่คือรุ่นซีรีส์ซามิน่าที่เป็นผ้านิ่มใส่สบายรอบนี้คือเตรียมมาให้เป็นสีพิเศษสำหรับชุดสุภาพสีสุภาพที่เราจะได้ใส่กันยาวๆอย่างนึงที่มีชอบนะนุ้ยคือความที่แบบไม่ว่าคนไหนสาวไซส์ไหนจะอ้วนจะผอมหรือว่าตัวเล็กตัวบางใส่ได้เหมือนกันหมดนี่คือฟรีไซส์คือรอบอกตั้งแต่31ถึง47นิ้ว อย่างนึงคือตรงช่วงคอตรงเนี้ยมีเป็นคนมีไหปลาตอนนี้ก็ไม่ต้องห่วงว่าปิดได้หรือว่าใครจะมีช่วงเนื้อตรงนี้นิดนึงก็ปิดแล้วพรางทำให้รู้สึกว่าเป็นคอกว้างที่กำลังแบบว่าไม่กว้างมากเวลาก้มก็ไม่ต้องห่วงว่ามันจะโตใช่รวมถึงช่วงท้องแขนตรงเนี้ยค่ะเขาจะคุมตรงหัวไหล่เราพอดีดังนั้นใครที่มีท้องแขนแกว่งแล้วไม่ต้องกังวล นะจ๊ะปิดได้สบาย
0: แล้วก็ไม่ฟิตด้วย
1: ใช่รวมถึงอยากรู้ว่ามันจะใส่สบายขนาดไหนนี
0: ่
1: อยากให้ดูผ้าผิวใส่สบายผ้าขึ้นเงา
0: แล้วมีอะใส่กางเกงไม่ยับเลยหรอ
1: ไม่ยับแล้วดูเดี๋ยวมันไม่ต้องรีดแค่ซักสะบัดปากก็แห้งไวแล้วและอย่างหนึ่งที่นกชอบตรงที่รอบอกได้ถึง47นิ้วแฮปปี้นะแล้วจริงๆนะอยากให้ดูตรงนี้ความใส่ใจในการตัดเย็บการตัดเย็บของเขาเห็นมั้ยเขาเป็นลักษณะของการโพงผ้าทำให้มีความแข็งแรงยืดหยุ่นได้ดีจ้ะ
0: ใช่รู้ไหมเพราะว่าได้ของเขาเป็นเนื้อได้เดียวกันกับที่ถักทอกับชุดชั้นในหลายๆคนถามว่าตรงไหนที่บอกว่าเป็นซามิน่า
1: จ้ะ
0: ไม่เห็นเลยเพราะว่าตรงนี้ก็ไม่มีป้ายใช่ไหมคะเขาตั้งใจแต่ป้ายของเขาที่เป็นซามิน่าของแท้อยู่ด้านนี้นะคะเปิดขึ้นมาคุณจะเห็นป้ายซามิน่าของแท้แบบนี้ทุกตัวคุณจะทำงานอะไรก็ตามถ้าอยากจะได้ชุดสุภาพใส่แบบนี้ของนุ้ยดูผู้ดีมากๆเลยแม่
1: นี่กำลังคิดถึงอะไรสาวออฟฟิศสาวทำงานไม่ว่าจะทำงานแบบอบต. อบจ.ที่ไหนก็ตามความสุภาพหรือว่าคุณครูข้าราชการแบบนี้ความสุภาพจะคุมโทนให้เราด้วยซามิน่ารวมถึงการตัดเย็บดีไซน์ของเขาที่เขาจัดมาให้พอดีพอดี
0: ใช่แล้วใส่ลำลองก็ได้หรือใส่ทางการแบบนี้ก็ได้ที่สำคัญใส่สวยแล้วยังใส่สบายด้วยตอนนี้สายเข้าเยอะนะใครยังไม่โทรให้รีบโทรเพราะสีสันสุภาพตอนนี้มีคนอยากได้เยอะมากๆคุณผู้ชมแล้วก็เหลือน้อยลงไปเรื่อยๆแล้ว2สีแรกที่คุณได้ไปคือสีขาวครีมกับสีดำ2ตัวเนี้ย990แล้วมีของแถมอีก5ตัว
1: สีไม่ซ้ำกันใส่ได้7วันสบายสบายเลยและย้ำเลยว่าวันนี้โปรโมชั่นพิเศษจริง
0: ๆใช่แล้วทั้งหมดมี990คุณได้ซามิน่าของแท้เฉลี่ยแล้ว7ตัวเหลือแค่141บาท43สตางค์อยากได้แล้วรีบโทรตอนนี้เพราะว่าเป็นเฉพาะของคนที่โทรทานเท่านั้นค่ะ

0: 495บาทซ
1: ื
0: ้อ2ตัวคือ990นี่คือซาบีน่าของแท้ที่จะไปถึงบ้านจริงๆ
1: ใช่แต่ว่าเราแถมฟรีให้อีก5ตัวคุณจ่ายในราคา2แต่ว่าคุณได้ไป7นะคะและที่สำคัญเป็นฟรีไซส์คุณดูนะแม่นกสาวไซส์ S หรือสาวไซส์ M และน้องคนนี้สาวไซส์2 XL 3คนนี้หุ่นไม่เหมือนกันแต่เราใส่เสื้อรุ่นเดียวกันแล้วก็ไซส์เดียวกันอยู
0: ่ใส่สวยใส่สบายเหมือนกันเพราะเป็นซาบีน่าที่จัดมาให้และย้ำว่าเป็นดีไซน์ที่สวยจริงๆ
1: ถูกแม่นกใส่สีขาวครีมนี่ใส่สีดำอยู่แล้วเราให้ไปอีก5สีใช่ไหมคุณผู้ชมเริ่มกันที่สีเทาอ่อนก่อนเทาอ่อนสวยมากนะด
0: ู
1: คุณหนูแล้วเป็นผ้าที่แบบเงางามสวยมากอันนี้คือสีเทาเข้ม
0: โอ้โห
1: เทาเข้มก็ไม่ค่อยมีใครทำเขาทำมาให้แล้วแล้วทำมาสวยด้วยเออ
0: ชอบ
1: อีกสีหนึ่งสีกรมท่าขาวมากใส่แล้วคือขับผิวสุดๆ
0: แล้วเงามาก
1: ใช่
0: ใส่ถ่ายรูปคือเก๋มาก
1: สีนี้ต้องมีคุณผู้ชมนี่เห็นน้องหุ่นใส่สวยมากแล้วคุณดูนะมันสวยจริงๆเพราะว่าผ้าเขาเงามากแล้วขึ้นกล้องสุดๆและอีกสีหนึ่งสีโกโก้ก็เป็นสีสุภาพที่สวยมากคุณผู้ชมคะทั้งหมดนี้นี่คือ5ตัวแต่ว่าเราให้ไป7พอเราให้ไป7ขอหยิบขึ้นมาอีก2สีคือสีขาวครีมและสีดำนะคะ
0: อ
1: ันนี้คือ7ตัว7ตัวคือ14ชั้น14ชั้นแล้วเดี๋ยวระบายอากาศพร้อมๆกันไปเลย
0: เพราะว่าอย่างที่บอกว่าจะสวยและยังไงต้องใส่สบายและระบายอากาศได้ดีซาบีน่าจัดให้เราเห็น7ตัวแบบนี้14ชั้นเอาอยู
1: ่ใช่แล้วที่สำคัญเวลาซักราคาคุณผู้ชม
0: อยากเห็น
1: ขออนุญาตหยิบสีน้ำตาล
0: หลายๆคนห่วงว่าสีจะตกหรือเปล่าหนุ่ยจับไปเลยสีครีมแบบนี้กับสีเข้มลงไปด้วยการย้ำหลังที่บอกว่าซาบีน่าเลือกผ้ามาให้ดีคัตติ้งก็เนี๊ยบและทำให้เราไม่ต้องห่วงเพราะว่าสีเขาไม่ตก
1: ใช่แล้วนุ้ยจะบีบพร้อมกัน2ตัว2สีแบบนี้เลยนะเพราะว่าถ้าสีตกเขาจะต้องไปรวมกันแล้ว
0: น้ำมันต้องออกมาแล้ว
1: เออน้ำมันต้องออกมาแล้วแล้วให้ดูน้ำก่อนอ่ะเขาเห็นไหมน้ำใสมาก
0: และย้ำว่าวันนี้ได้ไปทั้งหมด7ตัวสีดำกับสีครีมนี่คือสีที่อย่างที่บอกว่าซื้อ2ตัวคือได้ไป990แล้ววันนี้ได้ไปใส่สบายแบบนี้สีสวยแบบนี
1: ้คุณได้ไป7ตัว7สีแบบนี้990ได้7ตัวจ่ายในราคา2ตัวเฉลี่ยแล้วตกตัวละ141บาท43สตางค์
0: ดังนั้นที่โทรมาค่ะส่งฟรีเก็บเงินปลายทางค่ะ
2: ให้ทุกวันของคุณใส่ง่ายและสบายกว่าเดิมกับซาบีน่าท็อปอัลโตแวร์ดีไซน์เรียบหรูใส่ได้ทุกโอกาสมาพร้อมเจ็ดโทนสีสุภาพที่แมทช์ได้ทุกสไตล์เนื้อผ้านุ่มลื่นเบาสบายแห้งไวไม่ยับง่ายใส่ทั้งวันก็ยังดูดีใครชอบเสื้อที่ใส่ง่ายฟรีไซส์รอบอก 31-47 นิ้วใส่ได้จริงทุกคนเลือกสีที่ใช่แล้วเติมความมั่นใจในทุกวันซาบีน่าใส่ง่ายสวยทุกมุมมอง
0: ตอนนี้สายแน่นมากทุกคนเย็นๆถือสายไว้ก่อนยังไงทุกคนต้องได้รับถุงออเดอร
1: ์ได
0: ้แต่อย่างนึงที่นกชอบคือนกใส่ซาบีน่านะแล้วเป็นวิพันธ์นิ่มใส่สบายอย่างที่บอกวันไหนรู้สึกว่าอยากจะไปออกการงานออกไปทำงานหรือว่าไปประชุมนะข้างนอกเพียงแค่ใส่เบรสเซอร์เก๋ๆสักตัวแล้วยังไงไหมคะก็ยังนุ่มเย็นสบายแล้วก็ยังไม่ร้อนอีกด้วยแม่นกชอบมากเลย
1: ใช่แล้วคุณผู้ชมแล้วตอนนี้คนซื้อเยอะมากโดยเฉพาะลูกค้าเก่านะคะเพราะว่าเขารู้ไงว่าเขาซื้อไปแล้วเขาได้เนื้อผ้าพรีเมียมแบบนี้คือเอาไปใส่แล้วก็คือสวยแล้วก็สบายแล้วหนูอยากจะโชว์สีน้ำตาลมากๆอันนี้คือสีน้ำตาลและนี่คือสีโกโก้เขาเป็นสีสุภาพที่สวยแล้วขับผิวดูผู้ดีมากๆเลย
0: เอาพูดตรงๆนะใครชอบถ่ายรูปบอกเลยว่าถ่ายมารูปไหนก็ยังสวยยังเป๊ะและตรงนี้ด้วยความที่ตรงนี้เป็นสีกรมท่าแล้วก็สีเทาเป
1: ็
0: นความที่บอกว่ามีความลักชัวมีความรู้สึกว่าใส่แล้วดูผ่องไปไหนแล้วคืออยากจะเปลี่ยนเป็นกระโปรงเป็นกางเกงทำงานสวยทุกสีแล้วใส่แล้วขับผิว
1: ไม่ต้องเลือกสีเพราะว่าคุณได้ครบ7สีไปเลยค่ะ
0: ย้ำว่า7สี7สไตล์แบบนี้ใส่ได้7วันออกงานได้อย่างสบายไปทำงานไปไหนก็โอเค
1: 2แถม5 990เฉลี่ยมาแล้วนะคะต่างตัวละเกือบ500เหลือแค่ตัวละ141บาท43สตางค์สั่งตอนนี้ส่งตอนนี้แล้วของถึงหน้าบ้านแล้วค่อยจ่ายเงินปลายทางแต่ว่าวันนี้นุ้ยกับแม่นกลาลงแล้วล่ะคุณผู้ชมไปก่อนไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
3: โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1กรกฎาคม2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด

0: ปีนะคะคุณตั๊กมยุราและมาพร้อมแบรนด์ยูราค่ะ
1: ซึ่งปกติยูรามากับครีมกันแดด
2: ครีมกันแดดเป็นหรือไวท์เทนนิ่งครีมแต่วันนี้ตัวนี้ภูมิใจนำเสนอเลยยูล่าแอนตี้เมลาสมาเฮ้ยไบรท์เทนนิ่งครีมเป็นครีมบำรุงผิวที่ช่วยในเรื่องฝ้ากระที่เกิดจากแสงแดดให้แลดูจางลงตัวนี้ล่าสุดของพี่ตั๊กเลย
0: มาใหม่ล่าสุดเลยไม่ต้องไปตามหาที่อื่นเลยเพราะว่าเรามีขายทางช่องทีวีแค่ช่องเราเท่านั้
2: น
0: คนที่มีความกังวลในเรื่องของการไปตากแดดมากแล้วหน้ามันค้ำมันดำมันมีฝ้ากระจุดดำๆพี่ตั๊กใช้ตัวนี้เลยใช่ไหม
2: โอ้ตัวนี้เลยพี่ตั๊กภูมิใจนำเสนอ
0: พี่ตั๊กเนี่ยจัดโปรเปิดตัวมาให
2: ้
0: ต้องจองก่อนเลยนะคะของพี่ตั๊กยังไงก็ดีวันนี้จ่ายในราคา 1,090 บาท
2: เท่านั้นเนอะ
0: ได้อะไรบ้างอะ
2: ซื้อนี่เลยครีมบำรุงผิวสำหรับเรื่องฝ้าเนี่ยนะ
0: คะ
2: 4แถม1แล้วยังได้นี่เลยครีมประดาวไปอีก3ซองเลย
1: ทั้งหมด8ชิ้น 1,090 บาทนี่คือราคาเปิดตัวเท่านั้นนะคุณผู้ชมถ้าจะเปิดตัวตอนนี้มันอาจจะไม่ใช่ราคานี้แล้วจะ
2: ถูกข
0: ึ้
2: น
0: รีบโทรมาตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่ที่หน้าจอเร็วๆเลยคุณผู้ชมที่บอกว่าตากแดดแล้วฉันตากแดดฉันทำงานกลางแดดสู้คนนี้ได้หรือเปล่าคนนี้
1: ไหนจะถ่ายละครไหนจะโอ้โห
2: พี่เนี่ยนะจะชอบและชอบเรื่องสวยงามมากแต่อย่ามาห้ามพี่เรื่องตีกอล์ฟ
0: นี่ไงตากแดดทำ
2: เพราะว่าตอนนี้พี่ถ่ายละครด้วยแล้วถ่ายกลางแจ้งนะบางทีต้องมีคนถือล่มถือล่มมันร้อนมากเลยนะคะไปถ่ายละครแล้วเล่นกอล์ฟอะไรก็ทำได้ทั้งหมดเลยขออย่างเดียวตีกอล์ฟ
0: ขอโทษค่ะพี่ตั๊กตีกอล์ฟแต่หน้าหนูไม่ตีกอล์ฟ
1: ช่วยดูอายุด้วยบวกกันไปเยอะมาก
2: โถโถโถไม
0: ่
2: แต่ว่าพี่จะพูดฟังนะคนไทยเนี่ยเป็นฝ้าเยอะมากตัวนี้พี่เลยต้องนำเสนอ
0: เพ
2: ราะว่าพี่ก็เริ่มขึ้นแม้แต่ก่อนจะขึ้นมันขึ้นช้านะ20กว่าป
1: ี
2: เล่นกอล์ฟ20กว่าปีพี่ก็บอกเอ๊ะทำอะไรเฮ้ยต้องทำครีมทาฝ้าวันก่อนเวลาพี่ไปตีน
0: ะ
2: มันร้อนมากๆเพราะพี่จะตีประมาณบ่ายโมงกลับมาพี่ล้างหน้าหน้ามันก็บอกเฮ้ยฝ้ามันจะเริ่มมาแล้วพี่ก็เอาครีมทาฝ้ายูราแอนตี้เมลาสมาตัวนี้โปะเข้าไปยกเว้นบริเวณรอบดวงตาโปะเหมือนเรามาร์คพอมันเริ่มซึมพี่ก็นอนไปเรื่อยอย่างนั้น
1: ปกติที่นุ้ยเคยใช้ครีมแบบนี้นะพี่ตาเราจะทาแค่ตอนกลางคืนกลางวันเขาห้ามใช้เพราะว่ามันแสงดงแสงแดดมันจะทำให้ฝ้าขึ้นหนักกว่าเดิม
2: ตัวนี้พัฒนามาสำหรับใช้ทั้งกลางวันกลางคืน
0: เ
2: ป็นครีมบำรุงผิว
1: ทาไปดูเช้าเย็นเช้าเย็นคุณผ
2: ู้
1: ชม
0: แม่หนูขออนุญาตดูนะคะคุณผู้ชมดูเนื้อ
2: นี
0: ่
2: ชุ่มฉ่ำชุ่มฉ่ำ
0: ครีมประเภทนี้ถ้าแบบออกจากกระปุกมาพี่ตั๊กมันจะมีความแห้งแล้วยิ่งทาผิวยิ่งแห้งมันผัดผิวไงแต่ว่าของพี่ตั๊กอ่ะเปลี่ยนความรู้สึกของการทาครีมไปเลยนะ
1: เหมือนทาครีมบำรุง
0: แบบเหมือนทาครีมบำรุงแล้วผิวชุ่มชื้นด้วย
1: รู้สึกแสบปะ
0: ไม่แสบแล้วในเรื่องของผลลัพธ์ที่พี่ตั๊กบอกว่ามันมีการทดสอบพ
2: ี่
0: ต
2: ั๊
0: กทดสอบจริงจังเลยใช่ไหม
2: ทดสอบจริงจังโดยเรามีบริษัทที่เขาทำการทดสอบสถาบันชั้นนำนะคะเขาใช้อาสาสมัครพวกนี้เขาจะเป็นบริษัทที่เขาทำเรื่องโดยเฉพาะเราใช้คนอย่างที่บอก30ถึง65อายุเพราะว่าคนเหล่านี้เนี่ยจะเริ่มเป็นฝ้าแล้วอาจจะทำงานกลางแจ้งหร
0: ื
2: ออาจจะทำกับข้องกับข้าวเกิดความร้อนนะคะเราก็นำพาเข้ามาม
0: ีลูกนะเขาเป็นฝ้าเลย
2: 95% ก็พึงพอใจภายใน14วัน14วันลองเอาไปใช้นะแล้วลองเทสกับหน้าตัวเองว่า14วันเรามีความเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นขนาดไหน
1: แล้วสินค้าตัวนี้พี่ตั๊กไม่ใช่พรีเซนเตอร์นะคะเป็นเจ้าของ
2: ทำเองทาเองผมเอง
0: นี่แหละ
1: คือลองเองมาหมดเลย
0: คุณถึงบอกไงว่าคุณผู้ชมดูก่อนว่าใครเป็นคนทำแล้วในเรื่องของครีมที่ทาฝ้าจากแสงแดดเนี่ยนะคะอยากให้ใส่ใจนิดนึงมากกว่าปกติ
2: ครีมบำรุงผิวที่ช่วยเรื่องฝ้ากระจากแสงแดดเอานี่
0: แหละ
2: น
0: ี่แหละนี่โดก่อนเลยค่ะเพราะว่าพอออนแอร์ไปปุ๊บโอ้มันหมดไวมาก
2: มันหมดไวใช่ไหมพอกัสนี่เลย1,090 บาทราคานี่พิเศษจริงๆมีเฉพาะที่นี่ที่เดียวเท่านั้นคุณได้ยูราแอนตี้เมลาสมาไปทั้งหมด4แล้วบวกให้อีก1เป็น5แล้วครีมประดาวที่เป็นไวท์เทนนิ่งครีมให้อีก3ซอง
0: นี่
1: ประกาศ100เซตว่าให้แค่100เซตด้วย
2: ค่ะ100เซต
1: คุณเนี่ยแล้วบอกแค่หลอดละ100กว่าบาทเท่านั้นนี่100กว่าบาทนี่คือของพี่ตั๊กที่เป็นผู้ร่วมพัฒนาสูตรขึ้นมาใช้เองทำเองด้วยค่ะทีนี้นี่ขอโทษนะคือนุ้ยจะเป็นคนกังวลเรื่องตรงหนกแก้มเป็นคนหนกแก้ม
0: อะไรคะ
1: รับแดดก่อน
2: รับแดดรับแดด
1: แล้วพี่ตั๊กบอกว่าทาทั่วหน้าได้ทากลางวันได้
2: ทา
1: ไปเลยได้ไหมขอทาตรงนี้เลยได้ไหมเพราะว่าตรงนี้กัง วนคุณผู้ชม
2: แต่นี่แต่จำอย่าไปจำศัพท์นะอย่าไปจำแบบทากันแดดนะทาตอนหน้าสะอาดนะ
0: ท
2: าตอนล้างหน้า
0: เสร็จแล้วทากันแดดของพี่ตั๊กต่อ
2: ได
0: ้เ
2: ลยทาเสร็จแล้วทากันแดดของพี่ตั๊ก
1: ไม่รู้สึกเป็นไง
2: ช
1: ุ
2: ่มชื้นยกเว้นบริเวณล่างตา
1: ไม่รู้สึกแสบที่สำคัญนุ้ยแต่งหน้ามาแล้วนะคุณผู้ชมความชุ่มชื้นของ
2: อันนี้แซมเปิ้ลนะทาแซมเปิ้ลให้ดู
1: ทาแซมเปิ้ลให้ดู
0: และอย่างที่บอกไปว่าเนื้อสัมผัสก็ดีฟีลลิ่งในการทาก็รู้สึกดีไปหมดของที่อยู่ข้างในต้องดีด้วยพี่ตั๊ก
2: มาดูสารสกัด
0: สารสกัดหนูอยากท
2: ำพี่เล่าให้ฟังสารสกัดจากเมลัสซิโลอันนี้เป็นสารสกัดสำคัญจากพืชเป็นสารสกัดจากธรรมชาติจริงๆนอกจากนั้นยังมีสาหร่ายสีลุงนะคะอัลฟาอัลเบอร์ตินไนซินามายวิตามิน B3 ทานเอสเมกเอซิดเหล่านี้ช่วยในเรื่องความกระจ่างใสทั้งนั้นนะคะนอกจากนั้นมียังสารสกัดจากใบบัวบกและว่านหางจระเข
1: ้
2: ช่วยในเรื่องความชุ่มชื้น
0: ใช่
2: ชุ่มชื้นน้ำจะได้ไม่แห้งไง
0: ใช้อย่างต่อเนื่องและเป็นประจำคุณเพียงแค่ขยันทาค่ะ
2: คุ
0: ณบอกเลยว่ามีรีวิวให้เราดูเยอะแยะ
2: ถ้าคุณไม่เป็นฝ้าคุณก็ใช้ได้ใช้บำรุงให้เป็นไบรท์เทนนิ่งครีมไม่เป็นฝ้าใช้ได้นะใช้ไปเลย
0: แต่ว่าความหมองคล้ำมาคุณเจอแน่นอนทุกวันอยู่แล้วบางคนตื่นมาล้างหน้าแล้วหูยวันนี้ผิวพรรณมันไม่สดใสเลยทำยังไงดีลองทาลองทาเพราะว่าตูนอ่ะลองแล้วตูนบอกว่าเฮ้ยแต่ว่าฝ้าตูนอ่ะมีเพราะว่าตูนคลอดลูกไงเป็นฝ้าฮอร์โมน
2: มัน
0: เปล
2: ี่
0: ยนหนูว่าตัวหนูเองมีหนูมีลูกแล้วก็ใจเลยว่าเฮ้ยมันเปลี่ยนฟีลลิ่งนะเพราะว่าความรู้สึกว่าครีมทาฝ้าจากแสงแดดอะเวลาทาแล้วผิวมันจะแห้งแต่ตัวนี้ผิวมันชุ่มชื้นค่ะพี่
2: เพราะอะไรรู้มั้ยเพราะว่าตูนเนี่ยเป็นคนหน้าแห้งมาก
0: มากจริงๆผิวหนูลอกเป็นขุยเลยแต่หนูทาได้แล้วก็เป็นเจ้าแม่ผิวแพ้ง่าย
1: แสบมั้ยอ่ะ
0: ไม่รู้สึกแสบรู้สึกว่ามันชุ่มชื้น
2: อ
0: ะแล้วก็จะรู้สึกว่าหุ้ยหน้ามันกระจ่างใสเนา
2: ะ
0: มันแลดูว่าวันนี้หน้ามันสดใสกว่าปกติก็คือทาอย่างต่อเนื่องเป็นประจํา
1: 14วันลองสังเกตตัวเองนะคะว่าตัวเองรู้สึกยังไง95%ของที่ผู้ทดลองใช้มาเนี่ยเขาพึงพอใจสุดๆและที่สำคัญเห็นตรงนี้ไหมสูตรพัฒนาโดยผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนัง
2: ตรงนี้แหละตรงนี้แหละการันตีตรงนี้แหละเพราะนั้นพี่ต๊อกบอกเลยว่าปีกว่าไม่ใช่แล้วทำอาทิตย์นี้พรุ่งนี้ขายไม่ใช่ปีกว่าพี่ต๊อกทดสอบเยอะมาก
0: ต้องรีบซื้อรีบโทรเราให้เนี่ยนะคะไปทั้งหมดที่เห็นอยู่ตรงหน้านี้เลยคุณผู้ชมค่ะ
2: 8 ชิ้น
0: นี้1,090 บาทน้องไม่หาซื้อข้างนอกได้ไหมพี่ต๊อก
2: ไม่ได้ค่ะ
0: ต้องซื้อที่
2: เฉพาะที่นี่เท่านั้นเราไม่มีวางขายบอกเลยว่าไม่มีวางขาย
0: แล้วเราส่งฟรีนะคะ
2: ส่งฟรีทั่วประเทศ
0: ไม่มีค่าจัดส่งด้วย
2: ตรงน
0: ี้จ่ายเท่าไหร่นะคะ
1: 1,090
2: เท่านั้นนะคะ
1: 190แล้วก็ราคาเปิดตัวได้ครีม4สตาร์คอลลาเจนให้ด้วยอีก3ซอง
2: พูดถึงตัวนี้ครีมปลาดาวซึ่งพี่ตั๊กขายมาหลายปี
0: นี่คือขนาดขายจริง
2: จริงแล้วมีขายอยู
1: ่เอาเอง
2: บางคนอาจจะถามว่าเอ๊ะแล้วมันทายังไงทาทีละตัวก็ได
0: ้
2: หรือจะทา2ตัวก็ได้ถ้าทา2ตัวก็ทำทาแอนตี้เมลัสมาลงไปให้ซึมแล้วก็ทา
0: ปลาดาว
2: ปลาดาวแล้วก็ทากันแดด
0: ตามจบเลย
2: จบเลยได้2ตัวก็ได
0: ้แล้วคุณผู้ชมเห็นซองแบบนี้เนี่ยนะคะไม่ใช่ว่าเขาใช้ได้แป๊บเดียวขออนุญาตบีบเนื้อครีมออกมา
2: อ่ะ
0: แม
2: ่โอ๊ยเดี๋ยวเนาะ
1: เฮ้ยอย่าม
2: าเฮ้ย

0: นี่คุณ
1: เอามาแบ่งให้พี่หน่อย
2: นี่ยังมีในหมดน้ำมีในซองอยู่นะ
0: นี่คุณ
1: เยอะนะนี่ยังไม่หมด
0: เนี่ยก็คือเป็นอาทิตย์ทาหน้าแล้วก็ทาคอพี่ตะบูให้โบกคอเยอะๆเพราะว่าผู้หญิงเราเนี่ยมันมีจุดเหี่ยวคอ
2: ใหญ่ให้เหี่ยว
1: คอนี่ต้องทาเยอะ
0: ๆทาโบกปลาดาวไปเยอะๆเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะเซตนี้ให้รีบโทรเพราะว่าของมีจำนวนจำกัดเพียงแค่100เซตเท่านั้น 1,090 บาท
2: เหลือไม่ถึง100เซตแล้วคุณผู้ชมคุณได้ไปซื้อ4ฟรี1นะคะสำหรับครีมบำรุงเรื่องผ้าขาดจุดด่างดำจากแสงแดดแล้วก็ให้ครีมปลาดาวไปด้วยอีก3ซองท
0: ั
2: ้งหมดนี้ 1,090 ส่งฟรีสินค้าไปถึงหน้าบ้านแล้วค่อยจ่ายเงินปลายทางตอนนี้รีบโทรมาตามเบอร์ที่ขึ้นหน้าจอแล้วรีบสั่งจองสิทธิ์ไว้ด่วนตอนนี้เลย
1: ต้องโทรให้ทันบอกเลยว่าพี่ตั๊กเอาหน้าตัวเองการันตีนะคะ
0: ยู
1: ราแอนตี้เมลาสมาไบรท์นิ่งครีมเนี่ยตัวนี้เนี่ยค่ะสำหรับผู้หญิงที่มีปัญหาในเรื่องผ้ากระจับแดดจริง
0: ๆวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะพี่ตั๊กกับพวกเราลาไปก่อนเลยสวัสดีค่ะ
1: บาทราคานี่พิเศษจริงๆมีเฉพาะที่นี่ที่เดียวเท่านั้นคุณได้ยูราแอนตี้เมลาสมาไปทั้งหมด4แล้วบวกให้อีก1เป็น5แล้วครีมประดาวที่เป็นไวท์เทนนิ่งครีมให้อีก3ซอง
2: ตกแค่หลอดละ100กว่าบาทเท่านั้น
0: แล้วเราส่งฟรีนะคะ
1: ส่งฟรีทั่วประเทศ
0: ไม่มีค่าจัดส่งด้วย
3: โปรโมชันนี้ตั้งแต่วันที่1กรกฎาคม2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
4: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
5: รายการต่อไปนี้มีบริการเสียงบรรยายภาพและคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเลือกรับชมได้จากเครื่องรับโทรทัศน์หรือกล่องรับสัญญาณดิจิทัลทีวี
6: สัญลักษณ์ AD ตัวหนังสือเสียงบรรยายภาพสัญลักษณ์CCตัวหนังสือคำบรรยายแทนเสียง

0: เออแม่ขอส่งเงินไปให้จ้ะเด้อยาเอาไปแทงหัวอีกล่ะเกิดถึกแดกมากก็สิยากอีกฝันเห็นจิงโจ้ว่ะติสั่นเจ้าแทงไปเลย77รับรองถึงแน่นอนก็ยังบอกไปตะกี้ว่าอย่าไปเล่นหวยสิมาส่วนคุยอีกเนาะ
1: พี่บลา
0: เฮ้ยแม่แค่นี้ก่อนเด้อพอดีน้องสั้นเอิญจ้าๆๆ
1: พี่บลา
0: ค่ะมาแล้ว
1: ไม่รออยู่คนเดียวเนี่ย
0: เรียกบลาทำไมคะ
1: คืองี้พี่ผมจะให้พี่เนี่ยเขียนชื่อร้านอาหารที่ตัวเองอยากไปลงในฉลากใบนี้เดี๋ยวเราจะจับฉลากกันพอพี่เอิร์ธเนี่ยเขาจะพาไปเลี้ยง
0: เฮ้ยเป็นไปได้ไงคะปกติคุณเอิร์ธขี้งกจะตายอ่ะนี่อย่าบอกนะคะคุณเอิร์ธว่าป่วยใกล้ตายเลยจะเลี้ยงส่งน้องๆอ่ะ
2: เลี้ยงส่งพี่นะครับเขาจะถูกไล่ออก
0: ก็แค่เหยาเล่นหยอกกับแสลง
3: ไม่มีอะไรพี่ก็คือผมเนี่ยเห็นทุกคนประหยัดมานานแล้วไงแล้วอีกอย่างนะกำไรจากการขายส้มตำเนี่ยผมก็ยังพอมีวันนี้ก็เลยจะพาแบบว่าทุกคนไปเปลี่ยนบรรยากาศกินข้าวนอกบ้านแก้เบื่อกันนะหรือว่าจะไม่ไปถ้าไม่ไปผมจับแล้วนะ
0: โอ้ยเรื่องอะไรล่ะคะอย่างพอลล่ามีเหรอจะพลาดของฟรี
1: โอ้ยเร็วเลย
3: โอ้ยลีลาครับ
1: เดี๋ยวเราจะย้ำกติกากันอีกสักรอบนึงนะครับคือเราจะให้พี่เอิร์ธเนี่ยผู้เป็นเจ้าภาพเจ้ามือของมือนี้เนี่ยเป็นคนจับฉลากออกทีละหนึ่งใบจับร้านไหนออกไปอดไปร้านนั้นแล้วร้านที่เหลืออยู่ใบสุดท้ายเนี่ยเราก็จะได้ไปกินกันชอบไม่ชอบห้ามวุ่นวายโอเคนะ
4: โอเคยังไงเนี่ยก็ต้องไปกินร้านฉันอยู่แล้วเว้ยเพราะดวลในการจับฉลากของฉันเนี่ยไม่เคยแพ้ใคร
3: ขี่คุยขนาดมาเริ่มจับกันเลยดีกว่านะครับและร้านที่เราจะอดไปร้านแรกก็คือร้านยังนอร้านยังนอของภายนอกของภายนออดไปร้านนะครับอดไปร้านทันจังซูชิ
4: เฮ้ยอะไรวะเดี๋ยวโกงวะเนี่ย
5: แพ้แล้วอย่าพลาดสิคะรอกินร้านเชื่อดีกว่าเยอะ
3: โกง
4: ไม่ได้โกง

0: ที่อดไปก็คือร้านแจ่วฮ้อนป้าเขียด
1: คอล่าเอล
0: เรื่องของฉันของแกแล้ว
2: มา
0: ร
2: ้านผมเด็ด
0: ร้านกูเด็ดกว่า
2: จริงเหรอ
0: เออเด็ดเด็ดมากด้วยหมดต้นเลย
3: โอ้ยทำเรื่องแล้วเนี่ยหิวข่าวแล้วเนา
0: ะเออมาม
1: ีลากันจริงๆเลย
2: มาเปรี้ยวนี้ลมดีแปลกๆอ่ะเนี่ย
0: จะได้เลี้ยงไงจะได้นอกบ้านกระชุ่มกระชวยร้านที่ถูกคัดออกร้านต่อไปก็คือร้านอินเตอร์บุฟเฟ
3: ่เฮ้ยร้านนี้แพงนะเว้ยใครใส่วะ
0: กูใส่เราก็เห็นทุกคนเนี่ยช่วยกันประหยัดแล้วก็ไม่ได้กินข้าวนอกบ้านมานานแล้วไงออกไปทั้งทีเนี่ยก็อยากให้กินของดี
3: ๆคือมันยัง
0: เมาไม่เป็นไร
3: ชนะชนะอวดเบ่งชนะ
0: เบ่งเบ่งเอ้ามาดูดีกว่าว่าร้านที่เราจะได้ไปกินของไอซันเนี่ยทำหน้าแบบนี้มันน่าจะมีอะไรสักอย่าง
4: มีเซอร์ไพรส
0: ์ลองดู
1: ร้านอาหารมีเป็นพันร้านเนี่ยทำไมไม่เขียนถ้าน้องซานมาเขียนอะไรร้านนี้เนี่ย
2: โอ้ยผมก็เขียนเอาฮาพี่ปกติดวงผมเรื่องจับฉลากนี่ไม่มีเลยนะใครจะไปรู้นี่หนึ่งในห้าได้ร้านของผมซะงั้น
3: อยู่บ้านนานๆจะคิดว่าจะได้กินอะไรพิเศษซะหน่อยโถ่เอ
5: ้ยอาหารพวกนี้เชอรี่ทำให้เป็นพิเศษเลยนะคะแต่ถ้าพิเศษไม่พอให้รีนั่งตักป้อนก็ได้นะ
3: ได้เลยนะโถ่
6: นี่คิดจะตั้งหลักปักฐานกันเลยไงฮะ
0: ไม่มีป้าจังปฏิเสธเลย
7: น้องๆจ้าน้องๆ นี่แต่ดิจ้ะน้ากลัวว่าน้องๆน่ะจะเบื่ออาหารร้านนี้น้าเลยซื้ออาหารมาเพิ่มให้นะจ้า
4: อะไรอะคะน้าไร
7: ไก่ย่างหน้าหมู่บ้าน
1: ตอนแรกก็นึกว่าจะออกไปเที่ยวข้างนอกบ้านไงเผื่อจะได้ถ่ายรูปแล้วก็โพสลงเฟซเหมือนชาวบ้านเขาที่ไหนได้หนีวนอยู่ในหมู่บ้านนี่แหละ
4: ชอบเบื่อแต่ถ้าไปกินหมูกระทะชอบกินได้ทุกวันเลยนะคะไม่เบื่อเลย
0: ไว้ซันฟังไว้ฮะเป็นไงเขียนเอาฮาเขียนเอาฮามีใครฮากับแกไหม
2: พอแล้วพี่ต่อคิวกันด่าจนผมสำนึกผิดไม่ทันแล้วเนี่ยเอางี้เนื่องจากว่าผมทำทุกคนผิดหวังผมจะขอไถ่โทษด้วยการ
3: คิดยังไงแตกต่างจมูกกระทะหน่อยเชอร์
2: โอ้ไม่ใช่เชอร์พี่จะไถ่โทษด้วยการพาทุกคนไปเที่ยว
3: อะไรอะไรอะไรอะไรเล่นหมาเล่นข้าวไงฮะ
2: ก่อนหน้านี้ช่วงโควิดใช่ไหมครับทุกคนเรากักตัวอยู่บ้านมานานทุกคนเบื่อไหม
3: เบื่อ
2: ผมเชื่อว่าเราจะแก้เบื่อได้โดยการไปเที่ยวต่างจังหวัดแล้วในฐานะในฐานะที่ผมเป็นไก
3: ่ไก
2: ่ในฐานะที่ผมเป็นไกด์ผมจะจัดทริปทุกคนได้อย่างดีแน่นอนว่าแต่พวกเราจะไปไหนกันดี
7: ไปไหนล่ะ
0: เวียน
3: ยัง
0: เตรียมตัวไปส่งพระพรซอย3
3: อื้อนี่เห็นไอ้เขาอยู่บ
0: ่แม่นแล้ว
3: โอ้นี่ใส่หลายๆลูกสาวคนตาฮักโอ้ย
0: มันสิพิษสู
3: ยก็แท้ไปเขาเนี่ย
4: อย่า
3: ทําไปเนี่ยอะไร
4: คิดแล้วหรือยังคะว่าจะไปเที่ยวที่ไหน
0: ยังเลยค่ะลูก
4: ถ้างั้นไปเที่ยวที่ไหนคะGarden Water
0: อะไรล่ะครับ
4: เอ้า Garden ก็สวน Water ก็น้ำรวมกันเป็นสวนน้ำ
7: มีว่ายน้ำด้วย
4: ที่พี่เอิร์ธขำเนี่ยแสดงว่าชอบใช่ไหมคะงั้นเราไปสวนน้ำกันเถอะค่ะ
7: เตรียมมุกมาเนี่ยกะว่าจะมัดมือชกเลยใช่ไหมจ๊ะน้องเชอร์
3: ไม่ใช่แค่เตรียมมุกนะครับเตรียมห่วงยางมาด้วยครับผม
4: ไป
3: ไม่เดือดแล้วจ้ะไม่เดือดแล้วจ้ะ
7: เด็กๆฟังน้าก่อนฟังน้าน้ามีของดีนำเสนอไปสวนน้ำประจำเนี่ยน่าเบื่อแล้วไปบ่อยจะตายน้องเชอร์เนี่ยน้าว่าไปดูอะไรที่มันเป็นธรรมชาติบ้างดีกว่านะน้ากะว่าจะชวนทุกคนเนี่ยไปที่คำชะโนดนะจ้ะ

0: โอ้ยใกล้แม่น้ำโขงเลยนะที่นั่นน่ะมีวิวถ่ายรูปได้เลยล่ะสวยงามจริงๆน่าเชื่อนะนี
1: ่เอาความจริง
0: ก็ไปขอเลขกันแหละ
2: นั่น
1: เออหลอดเลยนั่นล่ะเลิศเธอนี่พอลล่าว่านะคะเราควรไปที่นี่ภูทับเบิกเพื่อนพอลล่าเคยไปมาคือวิวสวยมากมีหมอกลงด้วยนะคะคนสวยๆอย่างพอลล่าเนี่ยน่าเอาหน้าไปประทับหมอก
2: โอ้ยนี่ฉันว่าอย่างแกไม่น่าเหมาะที่จะเอาหน้าไปประทะหมอกหรอกเหมาะที่จะเอาหน้าไปประทะสิบล้อจะดีกว่า
1: เมื่อกวนพอลล่าเนี่ยคิดได้เลยเหรอฮะจะมีอะไรมาเสนอที่เที่ยวอ่ะ
2: นี่ฉันเนี่ยนะจะไปพัทยาแล้วตกกลางคืนน้ากับน้องวินเนี่ยจะไปท่องราตรีกันสองคน
3: ไปก็ผมไปพัทยาผม
2: ไป
1: ไปไปไปค่ะ
4: พอแล้วพอแล้วไปสวนแล้วนะคะจบแล้ว
1: ไปจบ
5: ยกมือขึ้น
2: ยกมือ
5: เอามือสองทีสองทีแล้วฟัง
0: ฟัง
2: ทำไมต้องทำตามเขาด้วย
5: ผมจะแก้ปัญหานี้ให้ทุกคนเองผมฟังมานานแล้วนะครับหลังจากที่ทุกคนได้เสนอชื่อสถานที่ท่องเที่ยวให้ผมฟังเนี่ยผมแบ่งได้ออกเป็น2กลุ่มด้วยกัน1คือกลุ่มที่อยากไปทะเล2กลุ่มที่อยากไปภูเขาผมก็ได้วิเคราะห์ออกมาแล้วว่าสถานที่ที่เหมาะสมและมันอยู่ใกล้เคียงกรุงเทพเนี่ยมีอยู่2ที่ด้วยกัน
4: ที่อะไรอ่ะ
5: 1คือเกาะกูด2คือเขาใหญ่โ
6: อ้ฉันว่านะเว้ยเราควรจะไปเขาใหญ่เพราะว่าพวกเราไม่ได้ไปนานแล้วเว
7: ้
6: ย
7: แกมันตัดสินใจเองคนเดียวได้ยังไงฉันเองก็อยากไปเกาะกูดมีทั้งทะเลมีทั้งสาว
6: ๆ
7: นี่เธออยากไปเล่นน้ำไม่ใช่เหรอนี่ไงเหมาะที่สุดแล้ว
4: อย่างนี้ล่ะอ้างเชียร์เชีย
5: ร์เยอะๆในฐานะที่เราเป็นประเทศประชาธิปไตยผมว่าเรามาโหวตกันดีกว่าสถานที่ไหนได้คะแนนโหวตมากกว่าก็ไปมันที่นั่น
1: พันล่าจะไปเขาใหญ่แบบคุณเอิร์ธค่ะ
2: อ
1: ้
2: าวๆเฮ้ยถ้างั้นน้าไปทะเลกับน้องวินดีกว่า
8: แต่น้ายังนึกไม่ออกเลยอ่ะน้าว่าจะไปไหนดีอ่ะ
9: ทะเลทะเล
4: คือเธอก็อยากไปเที่ยวทะเลนะคะแต่ว่าเพียงไม่อยากอยู่กับพี่วินนะคะ
5: ตอนนี้เนี่ยเอาเป็นว่าคะแนนเสมออยู่2ต่อ2เหลือนาไลกับเชยเนี่ยที่ยังไม่ได้โหวตเดี๋ยวเรามาตัดสินพรุ่งนี้ก็ได้หรือว่าเราจะเปิดโต้วาทีกันเลยดีไหมสู้กันไปเลยว่าที่ไหนดีกว่า
6: จริงจังขนาดนั้น
5: จะได้สรุปได้ว่าเราจะไปเกาะใหญ่หรือเขากูด
2: เกาะกูดหรือเขาใหญ่ฮู้ยซันจะเล่นอะไรใจหายใจคว่ำหมดเลย
5: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการสั่นสัตว์ทุกความจริงครับวันนี้เนี่ยเราจะว่ากันความจริงกันด้วยเรื่องของที่เที่ยวนะครับย้ำนะครับความจริงเกี่ยวกับที่เที่ยวนะครับว่าที่ไหนเนี่ยน่าไปกว่ากันระหว่างเกาะกูดกับเขาใหญ่ครับ
2: คุยกับใครอ่ะ
5: บินอย่าเพิ่งขัดสิครับผมก็ทำให้มันเหมือนรายการข่าวช่องวัน31ไงที่แบบมองกล้องอ่ะ
2: ไม่รู้พี่ก็เป็นห่วงเห็นคุยกับรั้วบ้านพี่ก็เป็นห่วง
5: คุณขัดครับเอาละครับกลับเข้ามาสู่รายการนะครับคุณผู้ชมครับวันนี้เนี่ยเราจะให้ทั้ง2ฝ่ายนะครับมาโต้แย้งกันซึ่งเรามีตัวแทนมานะครับฝ่ายเขาใหญ่นะครับจากคุณกระเทยซ้ำน้อยคอยอยากไปล้อเขาใหญ่ครับ
2: โอ้ยชื่อ
6: โอ้ยพูดนี้ดอกสัน
2: สวัสด
6: ีโอ้ยดูชื่อก็ไม่เป็นมงคลเลย
5: หยอกเล่นหยอกเล่นและตัวแทนนะครับจากฝั่งเกาะกูดนะครับคุณเที่ยวอยากไปเที่ยวเกาะกูดครับ
6: ทีมเที่ยวอยากไปเที่ยวเกาะกูดได้ของจองดี
5: ทั้งสองฝ่ายนะครับเป็นผู้เชี่ยวชาญในสถานที่ท่องเที่ยวของตัวเองมากๆนะครับเดี๋ยวเราจะมาเริ่มจากเขาใหญ่กันก่อนดีกว่าครับขอมอบเวทีให้กับคุณกระเทยสำน้อยครับเชิญครับ
6: การที่ผมอยากพาทุกคนนะครับไปเที่ยวเขาใหญ่นะครับ
5: ครับ
6: ข้อหนึ่งเลยนะครับคือเดินทางสะดวกสบายนะครับอยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพมหานครนะครับและที่สำคัญนะครับข้อ2รีสอร์ทที่เราจะไปพักเนี่ยโอ้โหชิลมากๆเลยนะครับนอกจากความชิลแล้วเนี่ยเขายังมีแคมปิ้งให้เราทำกิจกรรมแอคทิวิตี้ได้เยอะมากๆเลยนะครับผมและที่สำคัญนะทุกคนนะมันจะมีสปาบริการพวกเรานะครับผมคิดว่านะครับที่เนี่ยเขาใหญ่เนี่ยตอบโจทย์สำหรับพวกเราอย่างแท้จริงถ้าเกิดสมมุติว่านึกภาพไม่ออกนะครับผมมีตัวอย่าง

0: ได้ดู
1: เชิญครับนี่เหรอคะ
0: มีครับ
2: คุณผู้ชมครับจับตาดูดีๆครับอันนี้เป็นเหตุการณ์จำลองนะครับที่ทางเขาใหญ่เนี่ยเตรียมมาให้คุณผู้ชมได้รับชมกันครับเชิญครับ
3: สวัสดีค่ะคุณพี่ค่ะเดินทางมาเหนื่อยนะคะรับน้ำสแก้วค่ะ
4: ขอบใจเจ้าหนู
3: ค่ะคุณพี่นะคะนั่งรถมานานนะคะคงจะเมื่อยนะคะเดี๋ยวหนูเนี่ยจะนวดขาตัวเอง
4: น้ำเย็นยง
0: เป็นการจำลองเหตุการณ์เท่านั้น
5: เอาไงน้องวินฝั่งนู้นเขามีเตรียมมานวดกันด้วย
6: ไม่ต้องห่วงครับผมมีวิธีจัดการกับไอ้เอิร์ธครับผม
2: ก็ต้องขอขอบคุณนะครับคุณกระเทยซำน้อยด้วยนะครับเชิญนั่งครับต่อไปนะครับคุณผู้ชมเราจะมาฟังฝ่ายเกาะกูกันบ้างนะครับว่ามีข้อดีอย่างไรบ้างเรียนเชิญคุณบักเคียวครับ
7: กล้าไปเที่ยวทะเลนะครับผมมันสนุกแค่ไหนผมว่าทุกคนน่าจะรู้อยู่แล้วที่นะครับบักกระเทยซำน้อยเนี่ยไม่อยากไปทะเล
2: ครับ
7: มันเป็นเหตุผลส่วนตัวล้วนๆครับผ
2: ม
7: เขามีปมที่ทะเลครับผม
2: เดี๋ยวนะคุณผู้ชมตรงนี้น่าสนใจมากนะครับทางคุณบักเคียวเนี่ยเขาชี้ชัดมาว่าคุณกระเทยซำน้อยมีปมกับทะเลนะครับยังไงก็ชี้แจงให้คุณผู้ชมฟังหน่อยว่ามันคืออะไรครับ
7: เดี๋ยวผมนะครับจะเล่าเป็นภาพให้ทุกคนได้ดู
2: ครับ
7: ครับผม
0: เล่าเป็นภาพเล่าเป็นแ
7: ท้ก็คือว่านะครับตอนที่บักกระเทยเขาเนี่ยอยู่ป.3เขาไปเที่ยวทะเลครั้งแรกในชีวิตเขาไม่เคยเห็นทะเลมาก่อนเลยนะฮะเขาดีใจมาก
2: ครับ
7: เขาเห็นทะเลทะเลนะครับอู้ตายแล้วสุดแก่อู้สุดแก่อู้แก่ผ้าวิ่งลงไปเลยครับวิ่งลงไปเล่นน้ำเล่นอยู่คนเดียวเล่นไปเล่นมาหูหน้าตาแฮปปี้มีความสุขมากแต่พอขึ้นมาจากทะเลเท่านั้นแหละครับหน้าตานี่เขียวปัดเลยครับ
2: ทำไมล่ะครับ
7: โหดปูนี่ปิกาจูเขาครับนี่แล้วต้องเดินนี้เลยฮะ
0: ยังไงครับ
7: เดินอย่างนี้เลยฮะเดินอย่างนี้เลยฮะเดินอย่างนี้อยู่เป็นอาทิตย์นี่นะครับเข้าไปแอสครับผม
0: เดี๋ยวนะฮะ
7: อะไร
0: เรื่องนั้นมันตั้งนานแล้วมันผ่านมานานแล้วเรื่อง
7: ผมยังไม่จบเลยคุณมาแทรกเขาอีกแล้วนะฮะ
0: มันจบแล้วคุณนั่งเลยคุณเชิญนะคุณบักเคียวเที่ยวกับคุณเชิญนั่งนะฮะคนที่มีปมจนไม่อยากไปเที่ยวเขาใหญ่เนี่ยเป็นไอวินครับ
8: ปมอะไร
0: เมื่อ10ปีที่แล้วนะครับไอวินไปเที่ยวเขาใหญ่กับเพื่อนครับ
2: ครับ
0: และตามภาษาตามนิสัยตามสันดานไอวินนี่มันกินเหล้าเยอะมาก
2: คุณน้องๆหนูๆครับอันนี้ขอชี้แจงสักนิดนึงนะครับเรื่องของแอลกอฮอล์เนี่ยไม่ควรเลยนะครับถ้าจะมายุ่งนะครับอายุไม่ถึง18อย่าแต่ต้องแอลกอฮอล์นะครับตรงนี้เชิญครับ
0: ก็วันนั้นคืนนั้นมันเหนื่อยมากเพื่อนกลับไปนอนหมดแล้วมันกลับไปนอนคนเดียว
2: ครับ
0: กลับไปถึงโรงแรมโอ้โหนอนนุ่มกอดเพื่อนสบายใจตื่นเช้าขึ้นมาเท่านั้นล่ะที่มันนอนอยู่ไม่ใช่เตียงแต่เป็นฟาง
2: เหรอครับเป็นฟางเหรอครับ
0: เป็นฟางและที่มันกอดเพื่อนอ่ะไม่ใช่เพื่อนมันแต่เป็นควายมันวิ่งนอนกบกล้วยมันวิ่งนอนกบกล้วย
7: แล้วยังไงครับนี่มันไม่ใช่สมุนครับ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าโหวตให้มันวิ่งนอนกบกล้วยนะครับทุกคนครับอย่าโหวตให้มันครับ
7: ผมบอกนะครับผมบอกก็ได้นะครับ
2: ใจเย็นนะครับใจเย็นนะครับทั้งสองฝ่ายนะครับหยุดก่อนนะครับจะให้มาซัดทุกความจริงแต่จะซัดกันเองแล้วนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรามาเปิดโหวตกันใหม่ช่วงเย็นวันนี้นะครับวันนี้นะครับรายการของเราต้องขอขอบคุณนะครับผู้สนับสนุนใจดีนะครับร้านอีทเด่นตามสั่งนะครับร้านจันไรซักรีนะครับรวมไปถึงเจ๊เอิร์ธระเบิดคกนะครับแล้วกลับมาพบกันใหม่พร้อมผลโหวตนะครับกับซันซัดทุกความจริงครับ
7: ไปกองกูดครับไปกองกูด
9: เอาไง
7: กองกูด
0: เอาไง
10: ฉันเคยมีชีวิตที่มีความสุขแต่แล้ว
11: จะไปเล่นงานกูเหรอไอ้หมอนุ่มอ่ะ
12: เขาจ้างสดไอ้มันเป้าล้านแม่งนี่แหละ
13: ผมไม่อยากเชื่อเลยว่าเด็กผู้หญิงคนนั้นจะต้องมาเป็นคนในวันนี
14: ้คนอย่างเราจะเอาอะไรไปสู้เขาม
10: ันมีศาสตร์นวดเร้นลับที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน
15: เลิกคิดจะแก้แค้นซะ
16: คนในประเทศนี้แม่งก็ซื้อกันได้หมดวะ
17: เจอกูแน่ไอ้ตรงอย่าง
18: คนอย่างพวกมึงจะทำอะไรกูได
10: ้ได้สิ
19: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังอันคาร์ Apple ดีที่เดียวครึ่งทุกวันจันทร์และวันอังคารเวลา 20:30 นพิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน559 4เหลี่ยมโทรออก
14: ทั้งหมด
6: รู้จักคนชื่อ

0: เมธปะ
1: พี่ไม่เจอมาแล้วหรอ
0: เจอจังๆเลย
2: พี่เมธจะลงสีแม่เหมือนเดิมไหมนะครับ
3: พี่ก็แค่ว่าไปตามความรู้สึกแค่นั้นแหละ
4: ให้โอกาสพี่ได้เห็นความนั้นของมอสอีกครั้งนึงนะ
5: มึงไปบอกเขาตรงๆไหมบอกว่ามึงไงชอบเขาน
2: ี่เมาปะ
0: เมาอะไร
2: หึงเหร
6: อติดตามชม You Maniacs เดี๋ยวจะรักซะให้บ้าทุกวันเสาร์เวลา 20:30 นดูทีวีช่อง GMM 25
7: เกียร์อยู่ที่ใจใจอยู่ที่เกียร์ฝากเกียร์ไว้กับใครก็เหมือนฝากใจไว้กับคนนั้น
8: แบงค์มาสครับ
9: นี่คุณเอามาคืนผมทำไมเนี่ย
8: ผมไม่ได้คืนครับผมแค่ฝากไว
6: ้ติดตามชม SOTUS The Series ที่วัดตัวร้ายกับนายปีหนึ่งทุกวันศุกร์เวลา 20:30 นทางช่อง GMM 25
10: ทุ่งวันเสาร์นี้อย่าพลาดชมสี่พระเอกนักร้อง

0: ันเออนายเอิร์ธยังจำเรื่องนี้ได
1: ้พี่วินนอนกับควายจริงเหรอคะเป็นครั้งแรกนะเนี่ยที่ลี่รู้สึกอยากเป็นควายเลยอ่ะ
2: นางลี่แหมละลิกละลีได้ทุกเวลาเลยนะนะว่าถ้าเกิดมันวุ่นวายมากนักเราก็ยอมไปเขาใหญ่เขาไหมฮะพอนาเนี่ยไปเที่ยวไหนก็ได้ที่ไม่ต้องเจอหน้าเมีย
0: แต่ว่าถ้าเราไปเกาะกูดนะครับรุ่นน้องผมเนี่ยเขาจะไปแจมด้วย
2: ก็ให้เขาเที่ยวของเขาไปเถอะมาวุ่นวายกันเยอะแยะมันวุ่นวายนะ
0: รุ่นน้องผมเนี่ยเป็นผู้หญิงครับอีครับดีทั้งนั้นเลยนะครับ
2: โอ้โหถ้าอย่างนี้หัวเด็ดตีนขาดนะต้องไปเกาะกูดให้ได้โอ้ยอันนี้ก็ไม่เถียงแต่อยู่นานๆไปฉันเริ่มครับอกครับใจแล้ว
3: พี่วินคิดดูแล้วนะคงจะ
2: ดูท่าทีไม่มีใครน่าจะโหวตไปกอกกุยกับเราอะ
0: ผมว่างานนี้เนี่ยต้องมีดีกว่าหน่อยนะครับ
2: เออพี่ไรโอ้ยพี่ตามหาพี่ตั้งนานว่าจะผ้าไม่ซักเนี่ย
4: เอ้าปกติแกก็ให้เมียแกซักไม่ใช่เหรอ
2: โอ้โหก็อยากจะอุดหนุนพี่อ่ะพี่อ่ะซักดีกว่าเมียผมเยอะ
4: แล้วเนี่ยประจบประแจงอะไรหรือเปล่าเนี่ยฮะมีอะไรก็พูดกันมาตรงๆเลยพูดมา
2: พี่ตัดสินใจโหวตยังว่าจะไปเที่ยวที่ไหน
4: คิดว่าจะไปเขาใหญ่มั้งไม่ต้องมาโน้มน้าวอะไรนะเสียเวลาเสียเวลา
2: ใครบอกนี่ไม่ได้มาโน้มน้าวอะไรเลยนี่ก็แค่อยากจะบอกว่าดูข่าวนี้ยังนี่
4: ศาลเจ้าแม่ประกูดทองให้โชคหนุ่มใหญ่ถูกรางวัลที่หนึ่งสองงวดติด
2: นี่บางทีคิดว่าอาจจะฟุกเดี๋ยวดูข่าวนี้นี่
4: แห่ขูดประกูดเจ้าแม่ถูกรางวัลยกเกาะเลยเหรอเนี่ย
2: ช่วงนี้นะเจ้าแม่ประกูดทองนี่กำลังมาคิดจะไปขูดบ้างเหรอ
5: เสร็จแล้ววาดรูปหมูต่อดีกว่า
6: เชิญวาดรูปอะไรอ่ะดูหน่อยสิ
5: ไม่เอาอ่ะเชิญไม่ให้พี่วินดูหรอกเดี๋ยวพี่วินก็ว่าเชิญอีกวาดหมูเหมือนหมีเนี่ย
6: คราวนี้ไม่ว่าหรอกนะขอดูหน่อยโอ้โหวาดสวยขึ้นนะเนี่ย
5: เชิญก็วาดเหมือนเดิมนะคะ
6: เส้นคมชัดเนี่ยมีจิตวิญญาณเลยนะลูกหมูตัวนี้เนี่ยโอ้โหโตขึ้นไปเนี่ยเป็นคู่

0: อาจารย์เฉลิมชัยเลยนะเนี่ย
1: ชื่อว่า
0: จะพูดชื่อว่าอะไรไม่ได้ชงมุกซะหน่อยพี่พูดจริงๆเนี่ยโตไปเนี่ยเป็นศิลปินได้เลย
2: พี่วินแปลกๆนะคะเนี่ยปกติอะว่าจะตลอดทำไมวันนี้ชมเชยช่วย
0: สรุปคิดได้หรือยังว่าจะโหวตไปเกาะกูดหรือว่าเขาใหญ
2: ่คือใจจริงๆอะเชิญก็อยากไปเล่นน้ำทะเลนะคะแต่เชิญไม่อยากบวชให้พี่วินนะคะยอมไปเขาใหญ่ดีกว่า
0: โอ้โหเชิญแต่ถ้าเชิญไปทะเลเนี่ยพี่จะดูแลอย่างดีเลยนะอาหารทะเลเนี่ยเชิญกินเท่าไหร่พี่เลี้ยงเลยกินไม่อั้นเลยปูเท่าไหร่หมึกเท่าไหร่กุ้งเท่าไหร่ตัวใหญ่เชิญกินได้เลยลูก
2: จริงเหรอคะ
0: จริงค่ะ
2: แต่ถ้าเชิญไปเขาใหญ่เชิญก็คงได้กินของอร่อยอร่อยแล้วพี่เอิร์ธเนี่ยก็คงเลี้ยงเชิญไม่อั้นเหมือนกันแหละ
0: สรุปว่ายังไงเชิญก็ไม่โหวตให้พี่ถูกไหม
2: ใช่ค
0: ่
2: ะ
0: ได้ถ้าอย่างนั้นเนี่ยก็ต้องเจอไม้แข็งหน่อยแล้วถ้าเชิญโหวตไปเขาใหญ่นะเชิญจะเที่ยวยังไม่มีความสุขเลยเชิญกินอะไรพี่ก็จะแย่งเชิญนอนที่ไหนพี่ก็จะจับเชิญโยนลงเขาไปเลยถ้าเชิญไปเล่นน้ำใช่ไหมพี่ก็จะฉี่ใส่สระน้ำเลย
2: พี่ไปลอกปิด
0: นี่เชิญลองคิดใหม่นะไม่ว่าเชิญจะโหวตที่ไหนเนี่ยไอ้เอิร์ธเนี่ยก็จะคอยดูแลเชิญตลอดเวลาอยู่แล้วถูกไหมแต่ถ้าเชิญเนี่ยโหวตไปเกาะกูดเชิญก็จะมีทั้งไอ้เอิร์ธและก็พี่คอยดูแลสองคนเลยนะแล้วเชิญก็จะเที่ยวอย่างมีความสุขกินไม่อั้นด้วยแบบนี้ไม่ดีหรออยากไปทะเลอยู่แล้วนี่
2: อะโหวตก็โหวต
0: นี่ป้อง

0: ครับน้าเด่นว่าไงครับ
1: แย่แล้วน้องวินนางพอล่ามันแอบเห็นตอนที่น้าซื้อตัวน้าไรแล้วแล้วไม่รู้อ่ะป่านนี้ไปบอกน้องเอิร์ธยังก็ไม่รู้อ่ะเอาไงดี
2: พี่รบกวนหนูดมนี้ขนาด
3: ก็หอมดีดีครับน้ำหอมกลิ่นใหม่เหรอคะพี่เอิร์ธ
2: ไม่ใช่ครับคือพี่ให้ดมน้ำครับไม่ใช่ดมแขนพี่โอ้โหขนลุกเลยนะครับเนี่ย
3: มีกลิ่นจริงด้วยค่ะเดี๋ยวหนูขอเช็คประวัติแป๊บนึงนะ
2: ครับ
3: คืออย่างนี้ค่ะพี่เอิร์ธไส้กรองที่พี่เอิร์ธเคยเปลี่ยนไปมันนานมากพอสมควรแล้วค่ะหนูแนะนำให้พี่เอิร์ธเปลี่ยนใหม่นะคะ
2: โอเคครับงั้นจัดให้พี่เลยครับอันหนึ่ง
3: ได้เลยค่ะนี่ค่ะ
2: ไม่ต้องถอนครับ
3: ถ้ามีปัญหาเรื่องการเปลี่ยนโทรแจ้งได้เลยนะคะทางเรามีบริการเปลี่ยนให้ถึงที่บ้านค่ะ
2: โอเคครับได้เลยครับเออน้องครับน้องเจอพี่พอล่าบ้างไหมครับคือเขานัดพี่มาคุยธุระเที่ยงแล้วก็หายไปไหนก็ไม่รู
3: ้หนูเห็นแวบๆนะคะแต่ตอนนี้หายไปไหนแล้วก็ไม่รู้ค่ะ
2: ถ้าเกิดเจอเขาเนี่ยบอกเขาไปหาพี่ที่บ้านนะครับ
3: ได้ค่ะ
2: โอเคโอ้ยยูไซบุ
4: พี่เขาเงียบอยู่เงียบได้ไหมถ้าไม่เงียบเนี่ยผมจะให้นายเด่นจูบนะ
3: ไม่เง
4: ีย
3: บ
4: ร้องเงียบเลยนะเงียบเลยอยากให้ฉันต้องมีตราบาปเลยนะ
5: นี่นายเด่นอย่ามาเวอร์ได้ไหมคนที่เสียหายอ่ะคือพอลล่า
4: พี่พอลล่าเลิกวุ่นวายได้แล้วพี่นี่พี่รู้ใช่ไหมเพราะผมจับตัวพี่มาเพราะอะไร
6: แกห้ามไปฟ้องน้องเอิร์ธเรื่องที่ฉันซื้อตัวนะไร
4: ผมมีข้อเสนอจะให้พี่แต่พี่ต้องปิดเรื่องของผมกับนายเด่นที่ซื้อเสียงไว้แล้วก็โหวตไปกอกกูดให้ผม
5: แล้วพันล่าจะได้อะไรคะ

้ติ๊งต้องสิมีว่าเอามาดิเนี่ยนางพอลล่าถ้าเกิดแกยอมอยู่ข้างพวกฉันนะชุดว่ายน้ำชุดนี้ก็จะเป็นของเธอ

0: เล่นปะเนี่ย
1: พูดจริงพี่นี่ผมไปซื้อต่อจากกองถ่ายมาคอลเลกชันเดียวกับใหม่ดาวิกาเลยนะพี่พี่ลองคิดดูนะว่าข้างหน้าพี่เป็นชายอาหารนะแล้วพี่ใส่ชุดนี้เดินไปนะโอ้โหมันจะสวยเพอร์เฟกต์ขนาดไหนพี่ลองจินตนาการดู
2: ไม่ทราบว่าใช่คุณใหม่ดาวิกาไหมครับ
0: ไม่ใช่แล้วค่ะแค่ชุดเหมือนแล้วก็หน้าเหมือนหลายคนมักทักผิดตื่นตื่นตื่นตื่นตื่นตื่น
3: ตื่นน้องวินเสร็จเราอีกรายแล้วอุ้ยใหม่ดาวิกาดูยังไงก็หมายามวิกา
4: อิทาปิงคลาสุมนากาลาธาริสหัสสารังสีทาวาริจันทาภูสังรูชัมสุขมังสิกขินี

0: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียว
1: ครึ่ง
0: ทุกวันจันทร์และวันอังคารเวลา 20:30 น
1: พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้น
0: สมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียม
1: เพียง99 บาทต่อเดือน
0: กดดอกจัน5594เหลี่ยม
1: โทรออก

0: วันนี้มีคนมาขายขนมจีบน้องด้วย
1: คนนั้นน่ะพี่สามคนที่แต่งตัวเป็นผีมนุษย์หินน่ะ
2: คิดถึงเขาสิ
0: เดี๋ยวน้องแซวคืนนะ
3: ยังแจมรู้ไหม
4: คุณว่าเมียที่ดี
5: คือเมียที่ใส่หางกระต่ายฟูฟู
0: พี่สามไปได้แล้วครับ
6: ที่3ของเธออาทิตย์นี้ตอนจบเวลา 4 ทุ่มครึ่งทางช่อง GMM 25
7: สายตรงลูกทุ่งอาทิตย์นี้พบกับออนอรดีฝนศิลารัตน์ทูออ
8: เธอเป็นคนแรกและเป็นคนคิดมอดแฟนเขาเด้นคน
7: เที่ยวไปอร่อยไปไอซ์อาสยามพาไปบุกแปลงเกษตรที่จังหวัดสระแก้ว14 นาฬิกาที่นี่ GMM 25
9: เด็กทับการ์ตูนร่วมขนความสนุกความมันมาให้น้องๆชักสุดสัปดาห์วันเสาร์เมื่อโลกถูกคุกคามจากสัตว์ประหลาดนครแห่งแสงต้องมอบหมายให้อุลตร้าแมนเมบิอุสลงมาคุ้มครองวันอาทิตย์ติดตามชีวิตมนุษย์ยักษ์สีน้ำเงินผู้โดดเดี่ยวหลังจากดาวเคราะห์บ้านเกิดที่ถูกทำลายโลกใบนี้จะเป็นบ้านใหม่ให้เขาได้หรือไม่ในอุลตร้าแมนเทโอแล้วเจอกัน6 โมงเช้าเสาร์อาทิตย์ทางช่อง GMM 25

0: สวัสดีครับกลับเข้ามาสู่สั่นซัดทุกความจริงครับประเด็นที่เราค้างกันในช่วงเช้านะครับที่เราจะรอติดตามกันว่าเราจะไปเที่ยวที่ไหนกันดีนะครับเรามาติดตามผลโหวตกันว่าจะไปเขาใหญ่หรือว่าไปเกาะกูดกันดีแต่พักรับชมสิ่งที่น่าสนใจสักครู่เดียวครับ
1: ไม่ใช่อีก
0: ฮะคือผมจะไปเปลี่ยนชุดไงพี่ให้มันเข้าธีมแบบที่พี่จัดชอบทำไงครึ่งบนเนี่ยเป็นคนป่าแบบให้เข้ากับเขาใหญ่ใช่ไหมส่วนครึ่งล่างเนี่ยก็จะเป็นนางเงือกเหมือนเราไปเกาะกูดไง
1: ไม่ต้องเข้าตรงเข้าตีมอะไรทั้งนั้นเสียเวลามาเริ่มบทกันเลยดีกว่ามา
2: เข้าเรื่อง
0: เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเรามาเริ่มบทกันเลยดีกว่าครับถ้าใคร

0: จะไปเขาใหญ่เชิญไปหลังพี่เอิร์ทครับถ้าใครจะไปเขาใหญ่ไปหลังพี่เอิร์ทครับ
1: เชิญเข
0: าใหญ่ไม่น่าเชื่อนะครับไม่มีใครจะโหวตไปเขาใหญ่เลยนะครับยกเว้นคุณพระราที่อยู่ทีมเขาใหญ่อยู่แล้วนะครับมาดูกันเกาะกูดนะครับว่าใครอยากไปเกาะกูดฉลามพี่วินครับ
2: เฮ้ยเร็วๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ
3: ขอบคุณมากครับผมซาบซึ้งมากที่ทุกคนเลือกผมโอ้โหที่อยากไปก่อกวนกับผมขอบคุณคะแนนเสียงครั้งนี้มากๆเลยนะครับผมเอิร์ธอย่างน้อยเนี่ยก็มีหนึ่งคนที่อยากไปกับแกนะ
4: ความจริงพอลล่าก็อยากโหวตไปก่อกวนกับคุณวินแหละค่ะ
3: อ๋ออุ้ยอย่าบอกนะว่าอยากมาก่อกวนกับผมอ่ะเฮ้ยเอิร์ธโอ้โห
5: มีกลับคำแบบเนี้ย
6: ของแบบนี้มันเปลี่ยนกันได้ครับน้องเอิร์ธไม่ต้องเซ็งหรอกนะครับไปเที่ยวก่อกูก็สนุกเหมือนกันนาเนี่ยนะจะระวังปูให้รับรองปูไม่หนีพิกาจูอย่างแน่นอน
4: คืออย่างนี้ค่ะเดี๋ยวฟังก่อนพอลล่ายังพูดไม่จบค่ะที่พอลล่าอยากไปก่อกูกับคุณวินเนี่ยเพราะว่าคุณวินติดสินบนพอลล่าค่ะไม่ใช่แค่เฉพาะพอลล่านะคะนั้นลายเองก็โดนหลอกให้ไปขูดหวยน้องเจอเองก็โดนข่มขู่ให้ไปด้วยค่ะ
0: เดี๋ยวนะครับคุณไรครับมันเกิดเหตุการณ์ทำนองนั้นขึ้นจริงหรือเปล่าคร
7: ับอย่าเรียกว่าโดนหลอกเลยนะคะเรียกว่าอยากไปวัดดวงมากกว่าค่ะนะคะ
4: โอ้ยนั้นไรก็เพ้อเจ้อมีที่ไหนอ่ะฮะเจ้าแม่มะกรูดทองอ่ะฮะข่าวปลอมทั้งนั้น
7: อ้าวไงเด็กเฮ้ยไอ้แต่เนี่ยไอ้นี่หลอกลวงนี่หว่าโอ้ยไม่เอาแล้วย้ายข้างย้ายข้าง
8: หลอกลวงหลอกโอ้โห
9: ฉันจะบอกว่าฉันก็โดนพี่วินขู่เหมือนกันค่ะคือพี่วินบอกว่าถ้าเชอโบสถ์ไปเขาใหญ่พี่วินจะโยนเชอลงเขา
5: โอ้เชอมานี่เลย
4: เนี่ยค่ะถ้าน้องเชอไม่อึดอัดจนมาระบายกับพอลล่านะคะน้องเชอก็คงต้องไปเกาะกูดกับคุณวินอย่างขื่นขมอ่ะ
5: เฮ้ยวินแค่โหวตไปเที่ยวแค่นี้แกโกงขนาดนี้เลยเหรอฮะ
6: โอ้ยโกงที่ไหนน้องเอิร์ธฮะพอล่าพูดมั่วซั่วหลักฐานก็ไม่มีนี่จะใส่ร้ายน้ากับน้องวินใช่ไหมฮะ
4: คิดอยู่แล้วว่าพวกผู้ร้ายเนี่ยมันต้องปากแข็งพอล่ามีหลักฐานเป็นคลิปเสียงค่ะ
5: มีหลักฐานโอ้ยอยากฟัง
0: คุณผู้ชมครับคุณผู้ชมทั้งประเทศครับตอนนี้หลักฐานอยู่ในมือผมแล้วนะครับเรามาฟังไปพร้อมกันที่แรกที่เดียวในประเทศครับ
10: รักเธอคนนี้24
4: เดี๋ยวไม่ใช่ค่ะอันนี้อัดส่งให้แฟนอีกอันนึงค่ะเลื่อนไปได้ไ
5: หมร้องก็เพี้ยน
11: ผมมีข้อเสนอจะให้พี่แต่พี่ต้องปิดเรื่องของผมกับณเดชน์ที่ซื้อเสียงไว้ต้องหมุดไปปอกตัวให้ก่อน
0: เอาละครับคุณผู้ชมครับในเมื่อการกระทำนะครับของทีมก่อกูนะครับชี้ชัดว่าเป็นความผิดขนาดนี้นะครับสั้นสั้นทุกความจริงขอตัดสินว่าทีมก่อกูดแพ้ไปเลยครับบ้านเราทั้งหมดจะไปเขาใหญ่กันครับผม
3: เดี๋ยวแต่ว่าฉันนัดสาวๆไว้แล้วนะเว้ยที่ก่อกูดอ่ะ
0: แล้วแต่พี่เฮิร์ตก่อกูดเถอะ
7: จะไปเฮิร์ตตามเขาทำไมไม่ต้องเฮิร์ต
5: นัดก็เรื่องของแกไม่เกี่ยวกับฉันเว้ยเพราะว่าเทปนี้พวกเราจะไปเขาใหญ่กัน
6: โวยวายอะไรฮะรถตู้เป็นจะสองแถวโวยอยู่นั่นแหละ
7: เอารถถึงไหนกันเนี่ยนานเอานี่ตะเดนทำไมแต่งเสื้อผ้าแบบนี้อ่ะ
6: อ๋อเอิญว่าฉันโกหกเมียว่าไปงานเผาศพเพื่อนที่เขาใหญ่เฮ้ยเดี๋ยวพอไปถึงนู่นนะฉันขอเซลฟี่กับเมนเผาศพส่งให้เมียมาหน่อยกลัวมันไม่เชื่อ
7: คิดได้เนาะไอ้เรื่องเร็วๆแบบเนี้ย
6: มานี่มานี่กระเป๋ามานี่มาเดี๋ยวไปเช็คก่อน
7: ถามมาแล้วมา
0: โอ้พี่วินเต็มใจหน่อยดิพี่ไปเที่ยวทั้งที
9: โหพี่วินเนี่ยทำหน้าเซ็งสิคะอ่ะเอานี่ไปเชื่อให้ถึงพี่วินจะไม่ได้ไปเกาะกูดเนี่ยยังน้อยก็ดูมะกรูดไปกันค่ะ
11: โอ้ไปเลยครับ
5: ทุกคนช่วยคนของหน่อยแล้ว
7: ดูพลังเลยนะน้องเอิร์ธ
5: มันหนักลูกมันหนัก
0: เฮ้ยเดี๋ยวพี่เอาอะไรไปเยอะแยะเนี่ยพี่เอิร์ธ
5: เอาก็นี่ไงพวกแคมปิ้งไงเครื่องปรุงพวกของสด

0: ฉะนั้นไม่ต้องเสียเงินซื้อ
1: โอ้โหพี่ป่านนี้ร้านข้าวที่เขาใหญ่ร้องไห้กันระงมแล้วมั้งพี่กะจะไม่เสียเงินสักบาทอุดหนุนเท่าไหร่ไง
0: เอานะไม่เป็นไรหรอกประหยัดเว้ยไปไป
2: เดี๋ยวค่ะรอคนสวยด้วย
0: โอ
2: ้โหเดี๋ยวๆยังไงคะคุณวินมองพอลล่าตาไม่กระพริบเลยอ่ะคิดอะไรกับพอลล่าใช่ไหม
3: คิดว่าจะพาไปเขาใหญ่หรือโรงพยาบาลบ้านี่พี
2: ่โอ้ยนี่เขินในความสวยของพอลล่าก็บอกมาเถอะค่ะ
3: เพอเจอไปดีกว่า
0: ไม่ให้ไปด้วยได้ไหม
2: ทำไมอ่ะ
0: กลัวช้างป่าไล
2: ่เออด่าช้างป่าอะไรจะไม่ไล่คนสวยขนาดน
4: ี้ก็ตะควายคุยเรียมันแหละแดงทั้งตัว
5: พร้อมจะไปเขาใหญ่หรือยังพร้อมไหมพร้อมไหม
6: โอ้ยพร้อมเลยครับ
5: พร้อมแล้วออกรถ
4: มีอะไรกันกินอะไร
0: จอยแน
4: ่มีอะไรอร่อยบ้างแถวนั้นอ่ะ
0: แล้วแล้ว
4: แล้วแย่เลย
7: เออคือคนพร้อมแต่รถไม่พร้อม
0: แม่นะ
7: ตาไม่ติด
0: เ
7: นี่ยเนี่ยมันเป็นไดหรือเป็นอะไรหรือเปล่าไดชาร์จ
5: เฮ้ยแต่ไม่ได้ไปแน่เลยว่ะพี่คือไม่มีรถแล้วเนี่ยนี่คันนี้คันสุดท้ายแล้วก็จะไปเอามาได้นี่ปื้อตั้งนาน
3: ไม่มีก็ไม่ต้องไปนะแยกย้ายครับผมขยะทำไมก็ทำนะฮะไป
0: เฮ้ยสตาร์ทติดระเบิด
7: เดี๋ยวจะลองดูอีก
5: คือไม่รู้อ่ะวันนี้ต่อให้ผมต้องซ่อมกี่ชั่วโมงผมก็จะซ่อมไม่ได้และจะไปเขาใหญ่ให้ได
0: ้ตะโกนทำไม
7: เราต้องช่วยกันครับ
8: ฉันเคยมีชีวิตที่มีความสุขมีครอบครัวที่อบอุ่น
9: ดีขึ้นไหม
8: แต่แล้ว
10: จะไปเล่นงานกูเหรอไอ้หมอนุ่ม
11: ยางสดไอ้มันเป้าล้านแม่งนี่แหละ
12: ผมไม่อยากเชื่อเลยว่าเด็กผู้หญิงคนนั้นจะโตมาเป็นคนในวันนี
13: ้ถ้าเด็กผู้ชายคนนั้นโตมาเป็นมือปืนเหรอ
14: คนอย่างเราจะเอาอะไรไปสู้เขาม
8: ันมีศาสตร์นวดเร้นลับที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน
15: อิทาปิงคลาทุกมนาการะทายจหัสสรังสีทาวารีจันทาโพสัง
14: คุณไม่กลัวผมจับคุณส่งตรงอย่างเลยไง
15: คุณไม่ทำอย่างนั้นหรอกนั่นคุณคงไม่ช่วยฉันต้องหลายหรอก
12: พวกมันเปิดบริษัทนวดบางหน้าแต่ธุรกิจจริงของพวกมันคือค้ามนุษย์และตำรวจก็เป็นพวกเดียวกับมัน
16: ผมเป็นหุ้นส่วนใหญ่ของที่นี
17: ่กับครูทิม
13: หมอมีตั้งเยอะทำไมต้องคนนี้คะ
18: มือมันดี
19: เลิกคิดจะแก้แค้นซะความตายมันไม่ใช่คำตอบของทุกอย่างหรอกนะ
20: คนในประเทศนี้แม่งก็ซื้อกันได้หมดวะ
12: ผมไม่อยากให้มือที่เคยนวดผมต้องมาเปื้อนเลือด
13: เพราะแค่เราเป็นคนตัวเล็กๆคนธรรมดาก็เลยต้องยอมพวกมันอย่างนั้นเหรอ
15: เจอกูแน่ไอ้ตรงอย่าง

0: นอย่างพวกมึงจะทำอะไรกูได
1: ้ได้สิ
2: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังอันขาดแอปวันดี
3: ที่เดียว
2: ครึ่ง
3: ทุกวันจันทร์และวันอังคารเวลา 2:00 นครึ่ง
2: พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้น
3: สมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียม
2: เพียง99บาทต่อเดือน
3: กดดอกจัน559 4เหลี่ยม
2: โทรออก
4: หมอบอกว่าการที่หนูได้มีคนที่หนูรักมันจะช่วยได้มากๆเลยซึ่งหนูก็มีแล้วก็คือพี่จัน
5: นี่คุณแม่จะมาค้างที่นี่เหรอคะ
6: ทำไมจะไล่แม่ออกไปอีกเหรอ
7: วันนี้แม่รู้สึกไม่ค่อยดีเลยเหมือนจะไม่สบาย
4: จะให้หนูอยู่ดูแลเหรอคะ
7: ก็ถ้าไม่มีอะไรต้องทำนะ
4: ไม่มีปัญหาค่ะคุณแม่
8: เราสองคนมีแต่จะสาดความเกลียดใส่กันไม่สงสารจันเขาบ้างล่ะ
4: แล้วทำไมเราสองคนถึงต้องเกลียดกันด้วยล่ะคะ
9: ติดตามชมเงาใต้พระจันทร์ Moon Shadow คืนนี้เวลา 2:00 นครึ่งทางช่อง GMM 25
10: กูถอนคำสาปให้มันไปแล้วขอฟ้ามันจำกูไม่ได้แล้ว
11: ไม่แน่หรอกขอฟ้าอาจจะยังจำมึงได้อยู่ก็ได้นะ
12: เดินระวังหน่อยดิวะ
13: แล้วอย่างงี้งานแข่งนี้พวกกูต้องไปอยู่ปะ
12: มึงต้องแข่งก่อนนะเว้ยต้องพาวงให้ชนะให้ได้ด้วย
14: มึงต้องรับผิดชอบดูแลวงกู

0: จนจบข้ามออก
1: ไอ้ขอบฟ้าหายไปไหนก็ไม่รู
2: ้อะไรนะ
3: ขอเสียงปรบมือต้อนรับวง Horizon
4: ติดตามชมจุดจีบสายมูอันลัคกี้เบย์
5: พรุ่งนี้ตอนจบ
4: เวลา 20:30 น.ทางช่อง GMM 25

0: ใจแต่กลัวเร็วเกินไปเธอจงตรงใจที่มีก็ฉันไม่คิดมีอะไรจะไปฉันจะดูกันไป Everything is gonna be alright
1: เฮ้ยเพลงอย่างน้อย
2: ตรงใจตรงใจม้วนปะ
3: โอ้ดูสิทุกคนอ่ะได้ทำสิ่งที่ตัวเองต้องการหมดเลยอ่ะแต่น้าสิอยากได้สาวๆ XX สักคนให้มันชุ่มชื่นหัวใจอ่ะยังไม่มีกับเขาเลยครับ
2: โน่นไงครับมีอยู่นู่นหนึ่งคนมา
3: ไหนโอ้โหคนเนี้ยเหรออุ้ยเห็นแล้วอยากจะอ้วก
4: ไม่เนี่ยอ้วกเกอร์อะไรตาไม่ถึงเลยสมัยพอลล่าอยู่บ้านนอกนี่นะพอลล่านี่แหละสวยที่สุดในหมู่บ้านนะ
3: โอ้ยทั้งหมู่บ้านมีอยู่คนเดียว
4: ใช่คนอื่นได้ผัวแล้วหนีเข้ากรุงเทพหมดนะจะชมทำไมเนี่ยผู้หญิงก็มีเยอะแยะแต่พันล่านี่แหละเลิศสุด
0: ดูดาวออกจากแสง
4: สี
1: เอาไอ้ซันเป็นอะไรนั่งซึมเชียว
5: มันเฟลๆอ่ะพี่คือตอนแรกผมว่าจะจัดทริปแบบพิเศษพิเศษให้ไปเที่ยวอย่างแฮปปี้อ่ะแต่ดูดิสุดท้ายมันเจ๊งกันแต่หน้าบ้านเนี่ย
1: ไอ้สันเอ้ยจะไปคิดมากทำไมวะฮะแกดูสิในบ้านนี้มีใครที่ไม่มีความสุขบ้างวะ

0: บางทีนะเว้ยเราก็ไม่จำเป็นต้องไปหาความพิเศษที่ไหนไกลๆอยู่บ้านเรามันก็ทำให้ดูพิเศษได้เช่นกันถูกไหม
1: คุยกันหน้าเบื่อร้องเพลงดีกว่ามาพร้อมกันร้อนมามาเนินในเป็นหนึ่งใจมากับทางที่ร้อยเอาไว้ด้วยความ
2: นั้นเดี๋ยวว่าตอนนี้เนี่ยอ
1: ะไร
2: การแคมปิ้งของเราเนี่ยมันเกือบจะครบทุกอย่างแล้วนะแต่มันขาดอยู่อย่างเดียว
0: อะไร
1: ซันทำอะไรวะเฮ้ยทำอะไรวะเนี่ย
0: เส้นยังเนี่ย
2: นี่เลยมานี่เลยมานี่เลย
0: ทำไร
2: คืองี้พี่ ผมว่าพวกเราเนี่ยเข้าใกล้คำว่าแคมปิ้งมากเลยนะมีทั้งบาร์บีคิวดนตรีมีทั้งสปามีสระน้ำอีกเพราะว่ามันขาดอยู่อย่างนึง
0: อะไร
2: นอนเต็นท
0: ์นอนเต็นท์โอ้โหสันเตียงข้างบนก็มีให้นอนดีๆมานอนอีหยังมองนี
2: ้โอ้ยนี่เอานะพี่ถือว่าเปลี่ยนบรรยากาศไงนะเราไม่เคยได้นอนด้วยกันเลยนะปกติก็แยกห้องกันนอนมานอนด้วยกันหน่อย
3: เออพี่ออสพี่วิน
0: ค
3: ่ะก็วัดดีนะคะเวลาเรากางเต็นท์อ่ะเหมือนตอนนู้นเลยอะค่ะสนุกดีนะคะ
2: เออ
1: จองลิฟต์ไว้จองลิฟต์จองลิฟต์จองลิฟต์ด้วยนอนนอนนอนมามา
3: อีเมียนอนได้
1: ไปดิไปเลยไปไปนอนอยู่เลยไป
4: ท่าส่งท้ายกับน้องเฉอจอมป่วนชวนสมาร์ท

0: พี่เอิร์ธคะวันนี้เชยอยากกินหมูกระทะค่ะแล้วไปกินกันไหมคะ
1: ช่วงนี้โควิดเนี่ยเพิ่งซาเองไม่ควรออกไปข้างนอกกินที่บ้านเราเนี่ยปลอดภัยที่สุดนะคะ
0: ก็ได้ค่ะแล้ววันนี้พี่เอิร์ธจะทำเมนูอะไรล่ะคะ
1: พี่เอิร์ธก็ว่าจะทำเมนูพี่มอสปฏิพานนะคะลูก
0: คืออะไรคะ
1: ก็นี่ไงคะโอ้ยฉันต้องถูกสลัดสลัดสลัดไม่ต้องมาฮือเลยนะน้องเชอร์ทีน้องเชอร์กับไอซันกับพี่พอล่าเนี่ยยังเล่นมุกแบบนี้ได้เลยนะคะ
0: ของแบบเนี้ยไม่ใช่ทำกันได้ทุกคนนะคะพี่เอิร์ธ
1: โอ้ยโอ้โหน้องเชอร์คะดูสิมะเขือเทศนี่สดมากเลยอ่ะชิมไหมคะพี่เอิร์ธหันให้นิดนึง
0: ไม่เป็นไรค่ะชิมกินโอนเต็มดีกว่า
1: ถ้าตามใจค่ะโอ้ยหนักอีกแล้วสงสัยต้องซื้อมีดแบบที่เป็นรูมาแล้วมีดแบบนี้หั่นยังไงก็ติดมีดขึ้นมา
0: พี่เอิร์ธเชอร์คิดออกแล้วค่ะเชอร์มีวิธีทำให้หั่นแล้วมะเขือเทศเนี่ยไม่ติดกับมีดแล้วค่ะ
1: ยังไงคะลูก
0: ก่อนอื่นนะคะพี่เอิร์ธเนี่ยก็ตัดเทปกาวให้ยาวกว่าไม้จิ้มฟันค่ะเอาไม้จิ้มฟันเนี่ยแปะไปตรงนี้ค่ะต่อไปนะคะพี่เอิร์ธก็เอาไปแปะกับมีดนี้ค่ะอย่างนั้นแหละค่ะอย่างนั้นเลย1 2 3โ
1: อ้ดูสิดูสิไม่ติดมีดจริงๆด้วยค่ะลูกเก่งมากเลยคิดได้ยังไงคะ
0: สมาร์ทมั้ยล่ะคะ
1: สมาร์ทมากเลยค่ะโอ้โหพี่เอิร์ธทันมันเลยเนี่ย
2: โอวัลตินสมาร์ทไวท์มอลวานิลลา
3: เป็นครับมาร้อนๆเนี่ยกินน้ำเย็นๆก่อนครับ
4: อากาศร้อนแบบนี้เนี่ยน้ำส้มดีกว่า
3: ผู้ครับผมว่าอย่าไปกินน้ำส้มเลยครับเอาน้ำเปล่า
4: น้ำส้มดีกว่าครับน้ำส้มดีกว่าครับ
5: อ้าวขอบคุณจุกแล้วค่ะ
3: พี่วินสาดควรใส่กันไปมาแบบนี้มีแต่เละทั้งคู่นะพี่
4: อยากจีบก็จีบไปถ้าแกจีบมันติดเพราะเขามาหลงเสน่ห์ฉันเนี่ยฉันก็ช่วยอะไรไม่ได
3: ้โอ้ย
4: ดิว
3: ไม่อยากโดนตัว
4: ไม่อยากโดนเหมือนกันเลยเว้ย

0: ู้ชมครับวันนี้อยู่กับเตาแก๊สตัวใหม่นะครับคุณผู้ชมครับนี่คือเตาแก๊สคอมโปนะครับซึ่งเป็นเตาแก๊สหัวคู่แล้วเป็นหัวคู่แบบหัวเทอร์โบไฟร้อนไฟแรงนะครับเตานี้เราผัดครับผัดกันไฟลุกแบบนี้เนาะอร่อยนะครับส่วนอีกหนึ่งเตาเราตั้งคู่ทำพร้อมกันได้เลยเธอ
1: ใช่แล้วเนี่ยนะคะจะต้มจะย่างจะผัดจะทอดนะคะทำกับข้าวคาวหวานพร้อมกันได้
0: ถูกต้อง
1: แต่ใดๆแล้ววันนี้ได้เตาใหญ่ๆแบบนี้อันนี้หน้าเตาใหญ่มากนะ
0: หน้าเตาใหญ่
1: วางภาชนะชิ้นใหญ่ๆได้เลยเนาะอันนี้เป็นหัวคู่เทอร์โบค่ะนะคะเป็นเตาแก๊สแบบสแตนเลสแข็งแรงดูแลง่ายไม่เป็นสนิมตัวนี้ครัวไทยมันต้องแบบนี้เนาะพี่เน
0: า
1: ะ
0: ถูกต้องครับคุณผู้ชมครับคือเตาแก๊สตัวเก่าของเราไฟอาจจะไม่แรงแล้วนะครับวันนี้เปลี่ยนซะ
1: 1เตา2หัวใช่มั้ยวันนี้เอาไปเลย2เตา4หัวทำกับข้าว4อย่างพร้อมกันจะผัดจะทอดจะต้มจะนึ่งแป๊บเดียวพร้อมเสิร์ฟค่ะย้ำนะคะได้แบบฝาแฝดเลยนะคะของแถมเฉพาะร้อยสายแรกเอาอีก1เตาใหญ่ๆแบบนี้ที่เหมือนกันไปเลยพร้อมกับการรับประกันอย่างละ1ปีทั้งหมดนี้ไปจ่ายที่หน้าบ้าน 1,390 บาทเฉลี่ยแล้วเหลือเตาละ695บาท
0: โอ้ปกติแล้วซื้อเตาตัวเดียวเดินเข้าห้างตัวละพันกว่าบาทแล้ว
1: ใช่แล้วได้ตัวเล็กด้วยนะ
0: อ่ะวันนี้ถ้าอยากได้ต้องรีบนะครับเตาแก๊สของเราทั้ง2เครื่องมีรับประกันให้

0: เนี้ยเตาหัวคู่แบบ1แถม1ตอนนี้ยังทันนะคะแต่ใครโทรช้าไม่ทันแน่นอนเอาแบบเหมือนกันแบบนี้เลยมีการรับประกันให้ด้วยแล้วคุณพี่จะทำเมนูอะไรคะวันนี
1: ้วันนี้ทำรัดหน้ากินกันครับน้องมะเหมี่ยวคุณผู้ชมครับเป็นรัดหน้าเส้นใหญ่แบบว่าเอาไปทอดกับกรอบแบบนี
0: ้อู้น่าอิ่มมากนี่แหละ
1: เห็นบ้าเธอ
0: ไฟมันต้องแรงเนาะ
1: ถูกต้อง
0: ไม่งั้นลงไปก็แบบเงียบหาย
1: ตั้งน้ำมันให้ร้อนเลยนะครับตั้งน้ำมันให้ร้อนจัดแล้วก็หรี่ไฟลงนิดนึงนะฮ
0: ะ
1: ก็จะได้เส้นหมี่กรอบแบบนี้เลยหมี่ของเรา
0: เส้นใหญ่
1: ของเราก็เอาไปใส่แป้งใส่ไข่นิดนึงนะครับเป็นแป้งทอดกรอบสำเร็จรูปครับนี่ดูดิน่ากินทำขายได้ครับ
0: พอทอดเสร็จปุ๊บนะคะอันนี้ก็จะเป็นน้ำราดหน้าทะเล
1: เออ
0: แล้วก็เคี่ยวไปเห็นป่ะวันนี้โทรให้ทันเหลือเตาละ695บาทอ
1: ู้
0: น่ากินมากเลย
1: น่ากินนะเธอนะครับน่ากินแบบนี้นะครับมันอยู่ที่หนึ่งเราเลือกวัตถุดิบอยู่ที่ฝีมือของเราและที่สำคัญอยู่ที่ไฟจากเตาแก๊สของเรา
0: วันนี้1แถม1ค่ะ1แถม1คือได้เตาแบบนี้เตาคู่แบบนี้อันนี้อันใหญ่1อันและได้แบบฝาแฝดอีก1อันนะคะเตาเป็นแบบหัวเหมือนกันเป๊ะๆเลยพร้อมกับการรับประกันอีก1ปีด้วยนะคะย้ำทั้งหมดเนี้ยส่งฟรีของชิ้นใหญ่ขนาดนี้ส่งให้ฟรีถึงหน้าบ้านถึงหน้าบ้านค่อยไปจ่ายตังค์ 1,390 บาทไม่มีเก็บอะไรเพิ่มแล้วเท่านี้เน็ตๆเลยเหลือชิ้นละ695บาทตอนนี้ดูอยู่รีบไปโทรค่ะ
1: โทรครับ

0: ณภาพของเตาคือดีมากหน้าเตาเป็นสแตนเลสดูแลง่ายเช็ดทำความสะอาดได้ง่ายแล้วตัวนี้ค่ะนะคะเป็นหัวคู่แบบเทอร์โบไฟร้อนไฟแรงเนี่ยเห็นไหมอันนี้คือหัวเตาใหม่มันต้องเป็นแบบนี้นะคะฉะนั้นเนี่ยช่วยแบบเขาเรียกว่าอะไรทำให้เตาไฟมันแรงขึ้นเพิ่มแรงดันแก๊สให้มันแบบอาหารมันสุกไวขึ้นและก็สามารถเช็ดทำความสะอาดได้ง่ายและความแข็งแรงของหน้าเตาคือเป็นสแตนเลสเหมือนกันแต่สแตนเลสแบบหนาเนี่ยไม่บุบไม่ยุบนะคะทนทานพร้อมกับการรับประกันอีก1ปีโทรให้ทันค่ะวันนี้เอาโปรไปเลย2อัน
1: ซื้อ1แถม1
0: ใช่
1: พันกว่าบาท
0: จริง
1: ส่งให้ฟรีเก็บเงินไปทางคุณผู้ชมครับรีบโทรครับเหลือตัวละ600กว่าบาท
0: ใช่แล้วแบรนด์เนี้ยโอ้โหคุ้มค่าแบรนด์นี้แบรนด์ดี
1: ถูกต้องครับคุณผู้ชมครับนะเตาแก๊สที่ไฟร้อนไฟแรงเวลาทอดอะไรอ่ะมันก็จะน่ากินแบบนี้ครับ
0: เนี่ยอ่ะ4หัวเตานะเอาไปต่อยอดได้เลยทำเป็นแบบขายหน้าโรงเรียนนู่นนี่นั่นไปรับออเดอร์ในหมู่บ้าน
1: ใช่ไหมคือคนไทยอ่ะส่วนใหญ่จะหนักเรื่องอาหารผัดกับทอดนะครับแต่ถ้าเกิดเตาแก๊สเราไม่ดีนะครับผัดออกมาก็ไม่อร่อยทอดออกมาก็อมน้ำมันเพราะฉะนั้นครับบางทีเราเอ๊ะทำไมช่วงนี้เราทำอาหารไม่อร่อยทำไมอาหารเราทอดออกมาปลามันอมน้ำมันจังเลยให้ดูที่ไฟจากเตาแก๊สรุ่นนี้ครับบอกเลยครับเป็นหัวเทอร์โบนะครับเป็นหัวแบบฟู่นะครับทั้ง2หัวใน1เครื่องแบบนี้เลยครับ
0: ฉะนั้นวันนี้ได้ไฟที่แบบแรงสม่ำเสมอค่ะนะคะตัวนี้นะคะคุณภาพดีแล้วก็อีกอันนึงก็แบบเคี่ยวน้ำจิ้มไปด้วยทำอาหารได้พร้อมกัน
1: อุ้ยแบบนี้เลยหน้าโรงเรียนแบบนี้เลย
0: อุ้ยอุ้ย
1: นะแบบนี้เลยนะจ๊ะร้อนนะเธอร้อนนะไม้มันร้อนนะ

0: ุณแม่
1: โทรคุณแม่เอาไปทำแบบนี้เนี่ย
2: คุณผู้ชมครับนี่เห็นป่ะอันนี้ยกให้เห็นๆเลยว่าเราทอดไฟแรงๆจากเตาแก๊สตัวนี้แล้วไม่อมน้ำมันนะครับ
1: ฉะนั้นวันนี้จะทำกินเองก็ได้จะไปต่อยอดเนาะทำขายก็ได้ค่ะวันนี้ตกเตาละ695บาท
2: วันนี้เตาแก๊สนะครับกลับมาเป็นแบบว่าซื้อ1แถม1ปกติจะไม่ค่อยมีนะครับปกตินะครับแบงค์เทา1ใบอ่ะ 1,000 อ่ะซื้อเตาแก๊สได้เครื่องเดียวแต่ตอนนี้เปิดมาเจอกันนะครับ 1,390 บาทได้เตาแก๊ส2เครื่องแบบนี้เลยนะจ๊ะ
1: ใช่แล้วพร้อมกับการรับประกันอย่างละ1ปีทั้งของหลักของแถมส่งให้ฟรีถึงหน้าบ้านค่ะวันนี้ขอแค่โทรเบอร์ขึ้นให้ที่หน้าจอแล้วหรือจะสแกน QR Code ก็ได้เอาโปรนี้ไปเลยค่ะ
2: ผู้ชมต้องรีบนะครับเพราะว่าถ้าหมดแล้วหมดเลยนะครับ

0: าเยอะๆนะคะตอนนี้อาจจะต้องรอสายหน่อยแต่ว่าได้ของแน่นอนถ้าโทรติดค่ะเพราะว่าวันนี้ได้แบบ1แถม1ย้ำนะแบบ1แถม1ได้2เตาแบบนี้เตาใหญ่แถมเตาใหญ่นะคะเฉพาะร้อยสายแรกเท่านั้นซึ่งตอนนี้ยังทันค่ะ4หัวเตาทำกับข้าว4อย่างพร้อมกันเลยพร้อมกับการรับประกันอย่างละ1ปีด้วยได้แบรนด์แท้แน่นอนวันนี้กดได้โทรเลยคุณผู้ชมค่ะแล้วทำอะไรก็ทันหน้า
1: ท่านยังมูฟออนจากลูกชิ้นไส้กรอกทอดไม่ได้เดี๋ยวทอดให้ทีมงานกินคุณผู้ชมครับถ้าเกิดว่าเตาแก๊สที่บ้านเก่าแล้วมันไม่ปกติแล้วอยากให้เปลี่ยนเนาะอย่าไปเสี่ยงใช้เลยวันนี้นะครับจ่ายเงินพันกว่าบาทได้เตาแก๊สใหม่ๆให้คุณพ่อคุณแม่ให้ตัวของคุณเนี่ยได้ทำกับข้าวให้สบายใจอยู่ที่บ้านนะวันนี้ได้1แถม1ลองถามข้างบ้านดูว่าอยากได้ไหมหารกันเธอทักไปในไลน์กลุ่มเพื่อนก็ได้นะครับบอกว่าเออเอาไหมเนี่ย1,390 บาทหารกัน600กว่าบาทเอง
0: แต่ใดๆแล้วต้องซื้อไปก่อนนะแม่เพราะว่าเดี๋ยวไม่ทันค่ะโทรก่อนต่อสายก่อนเดี๋ยวจะหมดแล้วนะคะเพราะว่า1แถม1แบบนี้มีเฉพาะในรายการมีเฉพาะตอนที่เห็นเรา2คนอยู่นี้เท่านั้นแรงไฟแรงแก๊สสม่ำเสมอแน่นอนเพราะหัวเตาเนี่ยเป็นหัวเตาใหม่แบบเทอร์โบค่ะ
1: ถูกต้องครับคุณผู้ชมครับย้ำนะฮะถ้ายังเห็นรายการนี้อยู่แปลว่าของยังมีแต่ถ้าเกิดไม่เห็นแล้วคือหมดอยากได้อย่าตัดสินใจนานรีบซื้อ1แถม1จ่ายหน้าบ้าน1,390บาทเก็บเงินปลายทางโทรมาเลยครับเบอร์อยู่ที่หน้าจอครับ
0: เหลือชิ้นละ695บาทค่ะอ้าววันนี้คุณผู้ชมโทรมานะคะวันนี้หมดเวลาของเรา2คนแล้วลาไปก่อนต่อสายไว้นะคะสวัสดีค่ะ
2: โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1พฤษภาคม2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมดขอบคุณที่ฉีกชงดื่มฟาร์มเดลี่เวจิพัททะลุ12ล้านแก้วการันตียอดขายมากกว่า200ล้านบาทแรงเกินคาดจากสถิติ1คนสั่งซื้อซ้ำสูงสุดมากกว่า124ครั้งใน1ปี
3: การันตีความอร่อยดื่มง่าย
4: มีไฟเบอร์สูงแล้วก็มีใยอาหารสูงค่ะ
5: มันได้ผักทั้ง5สี
2: ใส่ใจตัวเองง่ายๆด้วยฟาร์มเดลี่เวจิพัท
6: สวัสดีค่ะอยู่กับมะเหมียวนะครับคุณผู้ชมครับวันนี้บอกเลยนะครับมันการันตีด้วยยอดขายจริงๆนะการันตี200ล้านเลยไปแล้ว
0: ใช่
6: นี่แหละคือเหตุผลที่ GMMO Shopping เราทำผลิตภัณฑ์ตัวนี้ออกมาเพราะอะไรเราอยากให้คนไทยเนี่ยกินผักกินผลไม้ให้มากขึ้นถ้ากินระหว่างวันไม่พอกินทั้งวันแล้วมันไม่ถึงเสริมด้วยฟาร์มเดลี่เวจี้พลัสครับ
0: ใช่แล้วแล้ววันนี้บอกเลยนะคะมากระโปรพิเศษเนาะพี่น้อง
6: โปรแบบว่าหั่นราคาชักๆๆอย่างนี้เลยเธอ
0: มันคือเป็นสิ่งที่เราไม่เคยเห็นนะราคาเนี้ยเพราะปกติเราจะต้องจ่ายแบบ4หลักวันนี้3หลักก็พอ
6: 3หลักพอแน่นอนนะครับฉะนั้นเกิดใครที่ดูอยู่รู้สึกว่าเฮ้ยยังไม่ทานยังลังเลอยู่นะจะเสริมยังไงดีนะวันนี้เปิดใจให้ฟาร์มเดลี่เวจี้พลัสของเราเลยนะแต่คนที่บอกว่าการกินผักผลไม้ฉันก็กินอยู่นี่นาฉันเน้นไปที่สีเขียวอย่าลืมนะมันมีตั้ง5สีนะ
0: จริงๆต้องทานให้หลากหลายนะคะเพราะแต่ละสีเขาก็มีประโยชน์ที่ต่างกันเนาะแล้วก็ควรจะล้างให้สะอาดเนี่ยปริมาณวันนึงก็ควรจะประมาณเท่านี้นี่1วันต่อคนนะทานให้หลากหลายด้วยแต่ว่าถ้าใครรู้สึกว่าอุ๊ยมันไม่ไหวจริง

0: ผักผลไม้ไฟเบอร์ถึงนะฮะซึ่งใน1ซองเนี่ยมีผงผักและผลไม้รวมสารสกัดต่างๆ33ชนิด
1: เยอะมาก
0: ไม่ต้องพูดอะไรมากรสชาติทุกคนชอบไม่เติมน้ำตาล
1: โปรโมชั่นวันนี้ให้ราคาว้าวมาก
0: ว้าวว
1: ันนี้คือซื้อ3กล่องแถมอีก3กล่อง60ซองอันนี้ทานได้ประมาณถ้าวันละซองก็2เดือน
0: 2เดือนเลยปกติเนี่ยตัวนี้จะขายอยู่999วันนี้ลดพิเศษให้อีก200นะครับผมจ่ายแค่799จริงๆแคปหน้าจอเอาไว้เลยนะ
1: ราคาดีมากเลยอ่ะ
0: ราคา799บาทนี่คือเน็ตๆแล้วได้ไป6กล่องแบบนี้ทานมาละแก้วได้2เดือนเต็
1: ม
0: โทรมาก่อนคุณผู้ชมครับ028179925ย้ำ028179925เอาโปรนี้ไปเลย799บาทส่งถึงหน้าบ้านแบบไม่มีค่าจะส่งแม้แต่บาทเดียวครับ
1: อุ่นใจสบายใจนะคะแล้วก็พอได้ไปแล้วเนี่ยก็คือแม่บอกเลยวันไหนที่รู้สึกว่าทานไม่พอทานได้น้อยอุ้ยวันนี้แม่กินผักชีผักชีนี่ข้าวมันไก่ปิวไปแล้ว
0: ปิวไปแล้ว
1: ก็เสริมแบบพี่แอนแบบนี้
0: คือเราชอบพี่แอนสิเรียมากตอนเวลาคุยกับพี่แอนนะพี่แอนจะบอกว่าจ๊อบพี่ชอบกินผักพี่ชอบกินผลไม้แต่พี่ก็ไม่สามารถจะกินเป็นกะละมังได้ทุกวันจริงๆ
1: เอาจริง
0: ๆเวลาออกไปทำกิจกรรมข้างนอกต่างๆเงี้ยบางทีถ้าเกิดว่าพกไปแล้วมันแบบเขาเรียกไงกินไม่ถึงพกฟาร์มเดลี่ไปตัวเนี้ยฉีดชงดื่มได้เลย
1: แล้วมันหอมสดชื่นนะคะจิบได้ทั้งวันเลยนะคะเนี่ยอย่างพี่แอนอ่ะติดบ้านไว้พกไปออกกำลังกายด้วยนะคะหรือแม้กระทั่งพกไปกองถ่ายแล้วพอเขาทานแล้วรู้สึกชอบอ่ะเขาก็ให้คุณแม่ดื่มด้วย
0: ถูกต้องเราคิดว่าจริงๆแล้วเราถ้าเราอยากจะใส่ใจตัวเองเนาะการที่เราทานอาหารได้ครบ5หมู่ต่างๆแล้วก็มีอะไรมาเสริมเนี่ยแล้วถ้ามันเห็นผลกับตัวเองอ่ะมันก็เป็นเหตุผลที่ไอ้อย่างพี่แอนก็บอกต่อส่งต่อนะครับเป็นเหตุผลว่าหลายๆคนก็ทานเองแล้วก็ส่งต่ออย่างจ๊อบเองก็เอาไปให้ยายส้มทานเหมือนกันนะเพราะว่าผู้ใหญ่เนี่ยอย่างยายส้มที่บ้านเนี่ยนะฮะคือตอนนี้ก็พึ่งฟันปลอมเยอะแล้วเหมือนกัน
1: แต่ก็ยังต้องทานอยู่นะคะไม่ใช่ว่าไม่ทานเลยดื่มอย่างเดียวเลยเอาเท่าที่ไหวค่ะนะคะเอาเท่าที่ไหวเอาเท่าที่สะดวกวันไหนรู้สึกว่ามันไม่ถึงและมันไม่ครบละก็เสริมแบบนี้เพราะ1ซองเราน่ะรวบรวมสารสกัดจากผักและผลไม้มาให้นะคะ5สี33
0: ชนิดแบบนี้เลยเหรอ
1: ใช่พี่แต่ละสีเขามีประโยชน์ต่างกันอยากให้ทานให้ครบอย่างอย่างสีเขียวเรามีผักเคลเรามีพวกบรอกโคลีเรามีพวกออริกาโน่นู่นนี่นั่นนะคะเอามาให้แบบเยอะมากอันนี้แค่เบื้องต้นนะสีขาวน้ำตาลเนี่ยพวกหัวหอมพวกกระเทียมอันนี้มันจะมีกลิ่นฉุนเนาะจะมีรสชาติที่มันเผ็ดร้อนบางคนก็ไม่ได้ชอบอย่างสีแดงเนี่ยมีพวกแบบอาเซโรราเชอร์รี่คามูเบอร์รี่ต่าง
0: ๆ
1: ผลไม้สีแดงก็เลิศนะสีม่วงอันนี้ก็แบบว่ามีบลูเบอร์รี่แบล็คเคอร์เรนต์แบล็คเบอร์รี่นู่นนี่นั่นนะคะแล้วก็มีอาซาอิเบอร์รี่อันนี้อุ๊ยจากต่างประเทศเลยสีส้มก็แครอทขมิ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะรวบรวมไว้ให้33ชนิดในนี้ส่วนผสมเยอะมาก
0: ๆซึ่งแน่นอนถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมนะครับผมซื้อไปแล้วนะฮะแนะนำนะครับพลิกดูหลังกล่องกล่องทุกกล่องจะใหญ่ขนาดนี
1: ้ไม่
0: กล่องแบบปกติแต่ว่าดูข้างหลังกล่องได้เลยนะว่าไอที่เป็นแบบผงผักผลไม้สารสกัดต่างๆมีอะไรบ้างเห็นไหมเต็มไปหมดเลยนะคุณผู้ชมนะฉะนั้นเนี่ยอ่านดูได้เลยแล้วก็เฮ้ยที่เวลากินเราจะได้แฮปปี้รวมถึงนี่ข้างๆนะมีทั้งข้อมูลโภชนาการนะฮะบอกเลยว่ามีอะไรบ้างนะรวมถึงวิตามินก็ได้เหมือนกันนะกากแร่ไฟเบอร์อะไรอย่างง
1: ี
0: ้และมีเครื่องหมายฮาลาลด้วย
1: อ
0: ันนี้เป็นของ GMMO Shopping เองนะครับฉะนั้นเนี่ยตั้งใจมั่นใจทำให้นะครับผมรับรองว่าทุกกล่องมีเครื่องหมายแบบนี้ครบเลย
1: และโปรโมชั่นวันนี้คือลด200บาทเฉพาะคนที่โทรตอนนี้ค่ะปกตินะคะ3แถม3 6กล่องแบบนี้นะคะจะจ่ายราคา999บาทวันนี้เหลือแค่799บาทและส่งฟรีค่ะ
0: อุ๊ยส่งฟรีถึงหน้าบ้านนะครับโทรก่อนนะ028179925 028179925ทุกสายที่โทรมาตอนนี้ได้โปรโมชั่นส่งฟรีถึงหน้าบ้านเหมือนกันหมด
1: ใช
0: ่คือไม่ต้องโอนตังนะฮะของไปถึงหน้าบ้านค่อยจ่ายตังนะครับผมเราอยากจะให้คุณผู้ชมเนี่ยลองเปิดใจนะแล้วก็ลองนึกดูว่าใครควรทานบ้างนะ
1: อย่าง
0: จ๊อบเนี่ยสำคัญที่สุดเลยผู้ใหญ่ที่บ้านก็ยังต้องกินให้ครบ5หมู่อยู่นะ
1: ร่างกายก็ยังคงเป็นร่างกายนะถูกมั้ยส่วนพี่จ๊อบพอนึกถึงผู้ใหญ่ใช่มั้ยส่วนมันไม่อยากนึกถึงเด็กที่บ้านแต่ใดๆแล้วเราต้องทานกันทุกเพศทุกวัยนะคะไม่ว่าจะเป็นเด็กผู้ใหญ่วัยเรียนสูงวัยนะคะทุกคนต้องทานผักค่ะนะคะแล้ววันนี้เดี๋ยวเราไปดูกันว่าพอเอาไปให้ทุกคนลองแล้วเป็นยังไงบ้างค่ะ
2: สั่งเป็นประจำทานทุกวัน
3: 3ปีกว่าแล้วค่ะตั้งแต่บริษัทเริ่มทำขายเลยค่ะ
4: ถ้าเริ่มแรกเลยประมาณ 3-4 ปีแล้วลองเพราะว่าเป็นสินค้าบริษัทแต่พอหลังๆคือแม่ให้ซื้อทุกเดือน
5: เกือบ2ปีได้ครับแล้วก็สั่งมา70กว่าครั้งได้แล้วครับ
3: ได้ทั้งผักผลไม้วิตามิน

0: เราไม่ต้องมาทำอะไรให้มันยุ่งยากชงๆก็ทานได้เลยแล้วมันอร่อยดีด้วยมันชื่นใจค่ะ
1: ยิ่งไม่เติมน้ำตาลทรายอ่ะมันยิ่งทำให้เราแบบมั่นใจผู้สูงอายุทานได้เพราะมันหอมมากหอมเมลอนและทานง่ายไฟเบอร์สูง
2: ดื่มง่ายมากและตอนนี้พ่อฟันไม่ค่อยดีสะดวกเลยอยากให้เพิ่มมะละ
0: ในความรู้สึกของพี่ก็คิดมันก็เพอร์เฟกต์อยู่แล้วนะคะ
3: อยากให้จัดโปรดีๆทุกเดือนนะคะ
4: อยากให้ทุกคนได้ลองจริงๆครับ
5: กราบขอบพระคุณจากใจเลยกราบแทบอกได้จะกราบเลยนะฮะ
3: ค
5: ือทุกเสียงทุกการซื้อซ้ำ มันเป็นความภาคภูมิใจของเราจริงๆนะเพราะเราตั้งใจจริงๆว่าเราอยากให้คนไทยกินผักผลไม้มากขึ้นวันนี้มีการตอบรับ200ล้านหรือเอาจริงๆ12ล้านแก้วทั่วประเทศนะฮะวันนี้มั่นใจจริงๆว่าเฮ้ยคนไทยตระหนักแล้วว่าการกินผักผลไม้ให้ถึงเนี่ยมันมีประโยชน์จริงๆนะ
6: วันนี้โปรค่ะ3แถม3ได้6กล่องชงได้60แก้วนะคะอันนี้ถ้าทานวันละซองก็คือ2เดือนไปเลยจาก999บาทวันนี้วันเดียวลด200โปรดีมาก799บาทใครอยากลองโปรนี้ได้เลยนะคะ
5: เท่ากับว่าจ่ายเดือนละ300กว่าบาทเองนะ
6: จริง
5: เพื่อเติมปริมาณไฟเบอร์แล้วที่เวลาทานนะไม่ต้องยุ่งยากฮะบางคนบอกอุ๊ยต้องเอาช้อนเอาแก้วอะไรมาป่ะนี่ถ้าเป็นจ๊อบนะ
6: เนี่ยใช้ขวดนี้เลยเช้าเช้ารีบ
5: ใช่แล้วแนะนำนะคุณพ่อคุณแม่นะถ้าเราขวดใหญ่กลัวกินน้ำน้อยใช่ไหมใช้ขวดใหญ่ครับแล้วก็ชงแบบนี้เลยเขย่าแบบนี้เลยแล้วจิบไประหว่างวันตัวนี้มันจะเป็นไฟเบอร์ที่ต่อให้ทิ้งไว้ทั้งวันเนี่ยมันก็จะเป็นน้ำใสๆไม่ใช่ออกมาเป็นวุ้นฉะนั้นเนี่ยอยากกินเมื่อไหร่อยากจิบเมื่อไหร่ก็เอามาจิบ
6: จิบได้เลยแล้วในระหว่างนี้โทรไปด้วยนะคะเดี๋ยวไม่ทันเพราะว่าตอนนี้สายแน่นมาก
5: มันชื่นใจ
6: ลองชงน้ำผงผักแซมเข้าไปค่ะหอมเมลอนจิบง่ายวันนี้3แถม3เอาไปเลย6กล่อง60ซองชงได้60แก้วไฟเบอร์สูงเหลือ799บาท
5: ราคานี้ส่งถึงหน้าบ้านแบบไม่มีค่าจัดส่งนะฮะย้ำเบอร์สักนิดนึง028179925028179925นะครับพอไปถึงหน้าบ้านค่อยจ่ายตังค์ในราคา799บาทเท่านั้นนะครับแต่วันนี้เวลาหมดลงแล้วนะฮะ
6: ใช่แล้วเราสองคนต้องลาไปก่อนต่อสายไว้นะคะเดี๋ยวคิวยาว
5: ลาไปแล้วสวัสดีครับ
6: สวัสดีค่ะ
7: โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1พฤษภาคม2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด

0: เพราะว่าแบบเห็นบรรยากาศเตียงแล้วมันแบบน่าจะดีฟสลีปได้ดี
1: ถูกต้องสีสันสวยๆกลับมาแล้วนะคะแบรนด์วาเนซ่าแบรนด์ชุดเครื่องนอนที่เป็นเบสเซลเลอร์ที่สุดที่ขายดีที่สุดในโอช้อปปิ้งด้วยและที่สำคัญคือลายนี้พี่ๆแม่ๆกลับมาคัมแบ็คแล้วสำหรับหลายๆคนที่เก็บไม่ทันซื้อไม่ทันหมดซะก่อนลายนี้ Midnight Forest แล้วอีกลายนึงที่เป็นสีขาวครีมอ่อนๆ Sweet Carnation ก็สวยเอาเป็นว่า2ลายนี้คัมแบ็คแล้ว อยากจะบอกให้โทรได้ตั้งแต่ต้นรายการเลยเพราะว่ารอบนี้เรือเอาเข้ามาแม
0: ่
1: ค่าสินค้าขึ้นหมดแต่เรายังคงราคาเอาไว้ให้แม่ๆนะคะ
0: ใช่แล้วและที่สำคัญนะผ้านวมผืนนี้นะคะที่ได้ไปเนี่ยอันนี้เป็นผ้ารวมทูโทนไซส์ใหญ่ 4,500 ค่ะผืนละ 4,500 แถมให้ฟรีสำหรับคนที่โทรไวเท่านั้น
1: โทรทันวันนี้ตอนนี้เท่านั้นแล้วเป็นลายแบบทูโทนเพราะฉะนั้นเนี่ยเอาไปใช้ได้ทั้งผ้าปูที่นอนทั้ง2เซตของเราเนี่ยแหละค่ะเราไม่ได้ให้ไปแค่เซตเดียวไงคุณแม่จ๋าเราให้ไปเลย2เซตซื้อ1ลายแถมอีก1ลายแม
0: ่เอาไปเลยแบบปูแบบครบได้2เตียงหรือสลับกันก็ได้นะคะแล้วก็ให้ของแถมแบบ3ต่อที่1คือผ้านวมทูโทนตัวนี้ผืนละ 4,500 ต่อที่2ค่ะนะคะเป็นผ้าแบบ
1: ผ้าขนหนูนุ่ม
0: ให้อีก2ผืนเดี๋ยวคลาสสีให้นะคะนุ่มมากและต่อที่3ค่ะได้เป็นกระเป๋าสำหรับผ้านวมอันนี้ยืดได้ขยายได
1: ้ขออนุญาตคลาสสีค่ะแบบให้นะคะแต่ได้แน่นอนถ้าโทรทันวันนี้นะคะ 1,490 บาทเหมือนเดิมราคาเรายังไม่ขึ้นแล้วก็ค่าจัดส่งก็ยังไม่มีแต่ว่าเรามีจำกัดเพียงแค่90เซตเท่านั้นเพราะฉะนั้นรีบโทรได้เลยแม่โทรเดี๋ยวนี้ค่ะ

0: ชุดเครื่องนอนเนี่ยมันไม่ใช่แค่ว่าลายสวย
1: ใช่แน่
0: คือเราเลือกลายแล้วแต่ว่าเราต้องนอนหลับสบายด้วยคุณภาพของผ้ามันต้องดีด้วยตัวนี้นะคะตัวผ้าของเขาเนี่ยทอนุ่มทอเนียนทอละเอียดมากๆละเอียดแค่ไหนละเอียดถึง600เส้นได้ต่อตารางเซนติเมตรคือในเนี้ยในช่องเนี้ยคือแบบโอ้โหมีเส้นใยแบบทีแบบนี้เลยฉะนั้นผ้ามันจะทนมากมันจะไม่ขึ้นเม็ดขึ้นขนขึ้นขุย
1: อ้าว600เส้นได้เนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นความละเอียดในแบบโรงแรม5ดาวนะจ๊ะ
0: ใช
1: ่พี่ๆแม่ๆถ้ายังไม่เชื่อ600จริงหรือเปล่าตูนมีกล้องไมโครสโคป
0: แน่นมาก
1: อันนี้คือการถักทอที่แน่นมากๆเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณภาพผ้ามันจะได้ความนุ่มอันนี้คือผ้านวม
0: เราว่านิ่มแล้วนะ
1: ให้ลูกเรานอนห่มแม
0: ่เราว่านิ่มแล้ว
1: โอ้โหเห็นความห่างไหมแม
0: ่คือตาห่าง
1: ความห่างมันห่างมากความสวยความสบายแบบนี้ความนุ่มระดับนี้ต้องบอกนะคะว่าลายนี้เคยเป็นลายเบสเซลเลอร
0: ์
1: ที่ขายถล่มทลายมาหนักมากเลยถ
0: ้
1: าเกิดว่าใครยังเก็บไม่ครบทุกเซตของแบรนด์วานิซ่าแนะนำว่าอย่าลืมเซตนี้ด้วยจริงๆถ้าเกิดว่าเราเป็นเพื่อนกันเราหารกันได้นะมันตกเซตละ745บาท
0: คือมันแบบคุ้มมากหรือสลับเป็นห้องคุณแม่ห้องคุณลูกก็ได้ควรจะมีค่ะเอาลายสวยๆแบบนี้เอาผ้านิ่มๆแบบนี
1: ้แล้วราคาดีมาก
0: ราคาก็ดีแล้วไปปูที่ไหนนะในห้องก็คือจะแบบเปลี่ยนบรรยากาศไปเลย
1: ใช่เพราะฉะนั้นค่ะต้องรีบซื้อตอนนี้เท่านั้นจาก 12,550 บาทวันนี้พิเศษ1เซตแถม1เซตของแถม2ถึง3ต่อคุณจ่าย 1,490 บาทหารเฉลี่ยตกเซตละ745บาทเท่านั้นราคาดีมากๆต้องรีบโทรนิดนึงค่ะ

0: าเยอะมากแล้วแม่ดูสีนี้ลายนี้ก่อน นี่คือเปลี่ยนฟิวไปเลยนะคะ
1: ค่ะ
0: เนี่ยสวีทคาร์เนชั่นก็จะได้พื้นที่เป็นสีครีมนะแม่ไม่ได้ขาวจั๊วออกเป็นสีครีมแล้วก็มีดอกคาร์เนชั่นสวยๆแบบนี้เลยถ้าเกิดว่าห้องใครมืดๆลองสลับผ้าปูมาใช้สีนี้ดูก็จะได้ความสว่างสดใสสดชื่นสบายตา
1: คือมูดมันดีมาก
0: ใช่จ้ะ
1: เข้าใจเลยว่าทำไมสองลายนี้ถึงเป็นลายที่ขายดีที่สุดนะ
0: Forever
1: ใช่
0: จ้าถูกต้อง
1: คือวันนี้โทรได้โทรเลยถ้าโทรหลังจากนี้ราคาอาจจะขึ้นนะ
0: จริงแล้วก็มีคำถามมาเหมือนเดิมค่ะว่าพี่เอาไปซักอะรวมกันเลยได้ไหมน้องปั่นเลยได้ไหมแม่ดูนี่ค่ะเราแช่ไว้ให้แล้วนี่คือการแช่ผ้าสองสีรวมกันที่เป็นสีเข้มและสีขาวต้องบอกว่าอันนี้ยังไม่ได้ขยับนะคะเดี๋ยวแม่ดูนี่นะคะขยำรวมค่ะจับมัดรวมไปเลยค่ะแล้วก็จะปั่นก็ได้นะคะค่ะไปปั่นก็ปั่นในเครื่องเดียวกันนี่แหละน้ำคือสีใสกิ๊กเลยแม่เห็นมือตุนไหมแล้วหลังจากนั้นเนี่ยนะคะเอามาผ้าขึ้นมาลองเช็คดูซิ600เส้นได้ใช่ปะของเราตะขงตะเข็บมันจะยังอยู่ไหม
1: เนี่ยคุณภาพผ้าจะดีไหม
0: ถ้าเราไปปั่นถ้าเราบีบมันแบบนี
1: ้
0: พี่ๆคะแม่ๆคะตุนให้ดูตรงตะเข็บนิดนึงนะคะเห็นตะเข็บไหมคะ
1: เ
0: อานะคะ1 2 3
1: อุ้ย
0: นี่ค่ะมันเรียบร้อยเหมือนเดิมถูกต้องตะเข็บเรียบเนียนเหมือนเดิม
1: ลด
0: อีกรอบค่ะตะเข็บเรียบร้อยเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นนี่คือการถักทอก็ดีแล้วของเขามีคุณภาพ
1: แข็งแรงมาก
0: วันนี้อะไร
1: วันนี้สำคัญบ้านเราเมืองร้อ
0: น
1: บางคนนอนไปแล้วชอบบอกว่าโอ้ย
0: เหงื่อแตก
1: บางทีเหงื่อแตก
0: ใช่อ
1: ันนี้เดี๋ยวคลุมให้ดูว่าระบายอากาศดีไหม
0: สองสีไล่หรอแม่
1: สองสีพร้อมกันเลยนะคะตัวนี้สามารถระบายอากาศได้ดีมาก
0: ๆนี่แหละค่ะคุณผู้ชมคะการระบายอากาศก็ทำได้ดี600เส้นได้แบบนี้ถ้าเกิดว่าไปซื้อที่ห้างเนาะ 12,500 กว่าบาทตรงนี้แม่ไม่ต้องจ่ายแล้วจ่าย 1,490 บาทเท่าเดิมเราไม่คิดราคาเพิ่มนะแล้วก็ได้ของแถมไปเลย2ต่อ3ต่อ
1: ย้ำว่าให้เยอะกว่าทุกครั้งด้วยแต่ราคาไม่ได้ขึ้น 1,490 บาทโทรได้โทรค่ะส่งให้ฟรีด้วยไปโทรจ้า

0: ที่มีความสบายระบายอากาศดีแต่ว่าถ้าเราหนาวๆเปิดแอร์เราห่มแล้วก็อุ่น
1: อุ่นสบาย
0: แล้วตอนนี้ยังทันไหมจ้า90เซ
1: ตตอนนี้ยังพอทันอยู่นะคะแต่ว่าถ้าไม่สั่งวันนี้แล้วหลังจากนี้กลับมาล็อตหน้าราคาอาจจะต้องถูกปรับขึ้นนะคะ
0: ตรงนี้เนี่ยแม่จะเห็นนะคะพี่จะเห็นว่าเขาคิ้วผ้านะคะให้มันเป็นลายแบบนี้เพื่อไม่ให้ไส้ผนวมไปกองย่นอยู่ข้างล่างเวลาเราห่ม
1: แล้ววันนี้ไม่ได้ได้ลายเดียวค่ะได้ไป2ลายเลยทั้งตัว Midnight Forest นะคะและตัว Sweet Carnation เนาะได้2มูดเลยนะคะวันนี้ห้องจะสวยมากๆสวยแบบฟิลผู้ดีอังกฤษอ่ะ
0: ใช่สวยด้วยแล้วก็ผ้านุ่มเนียนนอนสบายผิวเปลี่ยนผ้าปูที่นอนต้องเปลี่ยนยกเซตนะคะ
1: แล้ววันนี้ไม่ต้องเลือกอะไร5ฟุต6ฟุตใส่ได้หมดค่ะนะคะแล้ววันนี้คือแบบได้ทั้ง2ลายเลยใน1ลายเนี่ยจะประกอบไปด้วยปลอกหมอนหนุน2นะคะผ้าปูที่นอน1นะคะแล้วก็ปลอกหมอนข้าง1 1แถม1
0: จ้า
1: ผ้านวมนะคะยังทันอยู่นะคะ
0: ยังทันนะจริงๆเซตนี้เนี่ยนะคะราคารวมอยู่ที่ 12,550 บาทจริงๆถ้าเทียบคุณภาพผ้าเนี่ยเทียบในห้างได้เลยแม่ถึงเอาหัวเป็นประกันแม่จะชอบแต่วันนี้ 1,490 บาทได้1แถม1แบบนี
1: ้
0: ได้ของแถม2ต่อ3ต่อแบบนี
1: ้ลด
0: ถ้าหันเฉลี่ยกันแล้วเอามาหันกันตกเซตละเท่าไหร่นะ
1: 745บาท
0: ตายแล้วแม
1: ่อันนี้คือไม่ได้คิดค่าของแถมนะ
0: ค
1: ิดแค่ค่าแบบของหลักนะคะฉะนั้นตอนนี้สายแน่นมากต่อสายไว้ค่ะโทรได้โทรอย่าวางสายเด็ดขาดวันนี้หมดเวลาแล้วเน
0: า
1: ะ
0: ใช่แล้วแม่รีบโทรนะคะเอาให้ได้เป็นเจ้าของให้ได้เซตนี้สวยจ้าสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะ
2: โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1พฤษภาคม2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด

0: ากางเกงชั้นในแห่งปีและหนึ่งในดวงใจของตูนและหนุยก็ยังคงเป็นแบรนด์นี้ซาบีนาบอกเลยมันเลิศมากแล้วสีสวยทุกตัว
1: ซิมเลทแพนตี้พาเลทเป็นกางเกงชั้นในที่แบบใส่สวยใส่สบายแล้วขายดีมาตลอด
0: ถูกต้อง
1: ให้ดูนิดนึงอันนี้คือซาบีนารุ่นเก่าของนุ้ยเองนะคะให้ดูไซส์ของเขานิดนึงอันนี้เราต้องเลือกไซส์เนาะเพราะแต่ก่อนมันจะมีไซส์อยู่คุณผู้ชมแล้วดูนะแล้วมันไซส์เล็กๆแบบนี้ที่เราชอบใส่กันอ่ะมันไม่ยืดแล้วมันเจ็บเอวมาก
0: อ้าวทำไมล่ะไม่น่าล่ะต้องเลือกไซส์ SML XL แต่ทางนี้เป็นฟรีไซส์นะคะนี่คือ SML XL 2XL
1: ไปไกลมาก
0: ไปตูนมีแรงแค่นี้ให้ดูค่ะ
1: แต่จริงๆไปได้อีก
0: มันไปได้อีกมันไปได้เรื่อยๆเลยอัน
1: นี้ไปได้แค่นี้แล้วนี่สุดแรงแล้ว
0: กระชับได้เป็นอย่างดีแล้วก็ได้ความยืดหยุ่นและที่สำคัญเนื้อผ้าเขาบางเบาสบายมากขอบขาไม่ใช่เอวนะคะแล้วกลับมาก็กระชับเหมือนเดิม
1: มีหน้าเราใส่สบายทั้งเอวทั้งขาเลยทีนี้ดูตะเข็บด้านข้างนี่รุ่นเก่านะคะเขาจะมีตะเข็บพอเขามีตะเข็บใส่ไปใส่มาเอาแหวกออกแล้วค่ะ
0: มันแตก
1: มันแตก
0: น้ำหนักตัวขึ้นก็แตกใช่ไหมคะ
1: ถูก
0: แต่อันนี้แม่จะกินหมูกระทะมาจะกินบุฟเฟ่จะกินอะไรมาขอบข้างเขาก็ไม่มีตะเข็บค่ะแล้วเขาทอทั้งตัวด้วยระบบเป็นโมขึ้นตัวทั้งตัวนะคะแล้วได้ความยืดหยุ่นได้ผ้าเยอะแบบนี้เก็บเนื้อสะโพกเป็นอย่างดีเลยในส่วนของผ้าซับเป้าของซาบีนาตูนก็ประทับใจตลอดเวลา
1: ให้ดูรุ่นเก่าก่อนรุ่นเก่าเขาจะมีตะเข็บตรงนี้เห็นไหมคะตะเข็บตรงนี้มันก็จะใส่แล้วไม่สบายอีกนั่นแหละเขาจะมีผ้า2ชั้นตรงนี้ก็ทำให้ระบายอากาศไม่ค่อยดี
0: ส่วนของซาบีนาไม่มีผ้าซ้อนชั้นใดๆทั้งนั้นอันนี้เป็นแผ่นเดียวกันทั้งข้างในและข้างนอกนะคะเขาเป็นเทคโนโลยีการถักทอแบบพิเศษขึ้นมาเพื่อให้ผ้าซับเป้าเนี่ยมีความแข็งแรงได้ผ้านุ่มแล้วก็หนาที่สำคัญมันก็คือยืดหยุ่นแม่เห็นป่ะ
1: คุณจะได้สีฟ้าสีเขียวสีชมพูแบบนมๆแบบนี้
0: สวยเน
1: า
0: ะ
1: น่ารักสวยแล้วก็สีโกโก้มอคค่าลาเต้เป็นสีน้ำตาลที่ถูกต้องซื้อ6ตัว6สีแถมให้อีก6ตัว6สี
0: ซาบีนาตัวหนึ่งราคา390บาทต่อตัวแล้วแม่คูณไปเลย12ตัว 4,680 บาท
1: ใช่
0: วันนี้จ่ายเท่าไหร
1: ่เอาไป999บาทแต่ว่าราคานี้ให้แค่90เซ็นต์ในรายการเท่านั้นนะคะอยากได้แล้วรีบโทรตอนนี้ส่งให้ฟรีค่ะ

0: สีสันตรงนี้ไหมคะ
1: ค
0: ุณไม่ต้องเลือกสีเพราะได้ไปครบนี้เลยคุณได้ไป6ตัว6สีตามนี้ยังไม่พอให้อีก6ตัว6สีตามนี้แล้วคุณคิดดูนะเวลาที่คุณใช้แล้วคุณเอาไปตากอยู่หน้าบ้านหรือหลังบ้านมันสวยแบบนี้เลยแล้วดูสิราคาเขาเหลือแค่ตัวละ83.25 บาทสตางค
1: ์เอวเขาค่อนข้างสูงใครลูก1ลูก2ลูก3มีพุงตรงนี้มีพุงหมาน้อยตัวนี้ค่อนข้างกระชับค่ะและที่สำคัญตรงเอวเขาเนี่ยนะคะไม่มียางยืดซ่อนอยู่ด้านใน
0: โอ้ยน่าใส่สบายมาก
1: เป็นผ้าเรียบเลยค่ะแล้วก็มันจะ

0: ไม่คันพุงไม่เป็นรอยตรงพุงด้วยเนาะและที่สำคัญไปกว่านั้นก็คือตรงนี้เห็นไหมถักทอซาบีน่ามีแต่แบรนด์นี้ทำได้เท่านั้น
1: เออเขาถักทออย่างเดียวนะคุณผู้ชมเขาไม่ได้แปะสติ๊กเกอร์สติ๊กเกอร์แล้วมันจะไม่ลอกหายไปไหนนะครับแบรนด์ยังอยู่
0: ที่บอกไปว่าด้านข้างก็ไม่มีตะเข็บเย็บเย็บเย็บเย็บเย็บเย็บมาที่ด้านข้างเราก็ให้เนื้อผ้ามาค่อนข้างเยอะ
1: โอ้โห
0: แม่
1: ผ้าดูนุ่มเนียน
0: หยุ่นนุ่มแล้วเห็นป่ะเวลายืดทีนะรู้เลยว่าระบายอากาศดีมากๆและด้านหลังก็ไม่ทำไม่ผิดหวังเหมือนกันจ้ะแม่ด้วยความที่เขาให้ผ้ามาเยอะแล้วเวลาที่เราสวมใส่ไปใช่ไหมคะกางเกงชั้นในอ่ะมันจะเก็บกระชับก้นแล้วก็สะโพกได้เป็นอย่างดีเพราะว่าเนื้อผ้าที่เขาให้มานี่แหละแม่อุ้มก้นเอาไว้แบบนี้นะใครมีน้องมีเนื้อด้านข้างแม่เกี่ยวขึ้นมาให้หมดเลยนะเวลาเราไปทำกิจกรรมอะค่ะเวลาเราเดินเวลาเราวิ่งเรานั่งเรานอนเห็นไหมเวลาเราขยับอะมันจะไม่เป็นแบบเข้าวินอะ
1: แล้ววันนี้คุณได้ไปนะสีสันสวยมากคุณผู้ชมสีโกโก้มอคค่าแล้วก็ลาเต้อันนี้ก็จะเป็นโทนสีน้ำตาลที่แบบถูกต้องแล้วสวยมาก
0: เน
1: ยกล้าพูดแบบนี้ว่าถ้าคุณเจอของจริงจะสวยกว่าที่เห็นในทีวีแล้วสีสันที่ให้ไปนะคะสีชมพูสีฟ้าและสีเขียวจะเป็นสีละมุนละมุน
0: 4,000 กว่าบาทอ่ะนุ้ย
1: ไม่ต้อง
0: เก็บ
1: เก็บเงินไปกินหมูกระทะคุณผู้ชมเพราะเราใส่กางเกงชั้นในมันสบายใช่ไหมเรา
0: ใ
1: ส่เท่าไหร่ก็ได้เอาไปจ่ายแค่999บาทและที่สำคัญส่งให้ก็ฟรีเฉลี่ยแล้วจากตัวละ390เหลือแค่ตัวละ83บาท25สตางค์จำกัดให้แค่90เซ็นในรายการเท่านั้น
0: วันนี้ยังส่งฟรีอยู่แล้วก็เก็บเงินปลายทางได้อยู่สั่งวันนี้ส่งวันนี้ได้เลยคุณผู้ชมไปโทรก่อนเลยนะคะรีบโทรตามเบอร์ที่เห็นอยู่ได้เลย
1: ตอนนี้ซาบีน่ามีรุ่นใหม่เป็นซิมเลสใส่สบายเวลาใส่กางเกงรัดรูปไม่เห็นรอยเลยต้องขอบเอวเนี่ยถักทอเนี้ยคือใส่สบายกระชับกว่าเดิมอีกอุ้ยสีใหม่สีน้ำตาลเนี่ยคือเป็นเทรนด์ช่วงนี้เลย
2: สีสวยค่ะผ้านุ่มมากนะคะขอบขาค่ะเขาวาวมากพอดีเลยใส่แล้วก็ไม่เบียดวางขายเมื่อไหร่คะ
3: ชอบซื้อที่โอช้อปปิ้งเนี่ยก็ได้ของแท้ราคาดีมากอันนี้คือชอบมากเพราะว่าสีน่ารักมากกางเกงชั้นในที่สวยเก็บทรงดีใส่สบายต้องซาบีน่าเท่านั้นนะคะ
4: คือถ้าพูดถึงเรื่องชั้นในมันก็ต้องมั่นใจจากข้างในมาข้างนอกเนาะตัวที่หนิงเลือกใส่ก็จะเป็นของซาบีน่า
5: หุ่นคนละไซส์ก็ใส่ได้ตัวเนี้ยเป็นฟรีไซส์เหมือนเดิมยืดได้เยอะมากแต่ที่สำคัญคือเขามีแรงต้านนะ
4: เออมาสู้มือนะกลับมายังเป็นทรงเดิมอยู่เลยอ่ะเอ้ยสวย
5: เลิศมากคุณนา
4: จริงๆซาบีน่า
5: ผ่านกันไหมผ่านแน่นอน
4: เ
5: ลยตัวน
4: ี้แล้วก็หาเซนี่ก็หาอีกเพราะว่าคุ้มมาก
5: ได้เลย
0: ว้าจำนวนลดลงเรื่อยๆแล้วนะคะเดี๋ยวจะโทรไม่ทันรีบโทรได้เลยฟังไปด้วยโทรไปด้วยนะคะพี่ๆแม่ๆเพราะว่าได้ไปถึง12ตัวแบบน
1: ี
0: ้แล้วก็ไซส์ยังเหมือนเดิ
1: ม
0: นุ้ยไซส์อะไร
1: ไซส์ A ไซส์ XS
0: โอ้ยตัวเล็กใส่ได้นะ
1: ใส
0: ่
1: ได้ไหมใส่ได้สบายเลย
0: ตูน ML ตูนก็ใส่อยู่ใส่ได้แล้วน้องคนนี้ค่ะ XL
1: 2XL
0: แล้วดูความ2 XL เขานะคะสะโพกเขายังยืดออกมา
1: สะโพกคนนี้46นิ้วนะ
0: 46นะค
1: ุ
0: ณผู้ชมเพราะฉะนั้นเนื้อผ้ายังมาได้ไกลมากยังเหลือขอบขาก็ยังสามารถยืดออกมาได้แบบนี้เพราะฉะนั้นนะคะนี่คือความสบายในสไตล์ซาบีน่าเขาทำให้เราอยู่แล้ว
1: ดูสีทีนึงนะจะได้เห็นว่ามี6ตัวในมือนะคะส
0: ี
1: น้ำตาลเข้มสีน้ำตาลอ่อนลงมาสีเนื้อถัดมาสีฟ้าสีเขียวและสีชมพู6ตัว6สีนี้แน่นอนว่าหลายๆคนก็กังวลเรื่องความระบายอากาศใช่ไหม
0: แน่นอน
1: พร้อมกันไปเลยนะ6ตัว12ชั้น
0: ได้เหร
1: อ3ได้สิ
0: สบายมากจ้ะเพราะเราคือซาบีน่าแล้วผ้าของเขาเนี่ยระบายอากาศได้เป็นอย่างดีเหมาะกับหน้าร้อนเหมาะกับหน้าฝนเหมาะกับหน้าหนาวอยู่แล้วเหมาะกับทุกสถานการณ์ถูกใจพี่ๆแม่ๆแน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ต้องโทรให้ทันแหละ
1: มีพี่มีน้องมีลูก
0: แบ่งกันเลย
1: แบ่งกันใส่ได้เลยคือซื้อไปเนี่ยคุณได้12ตัวแบ่งกันไปเลยค่ะคนละ2ตัว3ตัว4ตัวแบ่งได้เลยแล้วราคาดีมาก999บาท
0: 33ถึง41นิ้วในเรื่องของสะโพกเป็นฟรีไซส์ไม่ต้องเลือกไซส์แต่ว่าต้องเลือกโทรตอนนี้ส่งฟรีเก็บเงินปลายทางหน้าบ้านได้เลยจ้ะแม่โทรก่อน

0: ข้าเยอะมากนะคุณผู้ชมต้องรีบนิดนึงแล้วเพราะเหลือน้อยเต็มทีแล้วให้ดูสีน้ำตาลนี้สีโกโก้สวยมาก
1: และ
0: ความยืดของเขาดูกันอีกทีนึงไปได้อีกกล้องตามไม่ทันเลยคุณผู้ชม
1: XL XL
0: ไปได้หมดเลยแล้วไปขนาดนี้นั่นหมายความว่าที่

0: ข้าเยอะๆเพราะเขาไม่ต้องลังเลไม่ต้องคิดเรื่องไซส์สาวอวบรีบซื้อแล้วรีบตุนเพราะว่าแป๊บๆเดี๋ยวก็หมดแล้วค่ะ
1: แบ่งกันคนละ6ตัวไหมนุ้ยเอาป้า
0: เฮ้ยเอาเพราะว่าได้4ครบไง6ตัว6สีราคานี้นุ้ยไม่แน่ใจนะว่ามันจะอยู่ได้อีกกี่เดือนกี่วัน
1: 999บาทยังสามารถส่งฟรีให้ได้อยู
0: ่
1: ไม่ต้องจ่ายตอนนี้ในเรื่องของค่าส่งค่ะแต่อนาคตไม่รู้เพราะฉะนั้นไม่ต้องเลือกไซส์นะคะรับไปทั้งหมด12ตัวแบบนี้แหละถ้าสั่งวันนี้ของส่งวันไหนคะพี่
0: ของก็ส่งให้วันนี้เลยจ่ายเงินหน้าบ้านแล้วก็ส่งให้ฟรีฉะนั้นตอนนี้ใครยังไม่โทรให้รีบโทรเรื่องไซส์ไม่ต้องกังวลนะคะตอนนี้กังวลเรื่องโทรไม่ทันก่อนต
1: ่
0: อสายวาย999บาทส่งให้ฟรีเฉลี่ยแล้วจากตัวละ390เหลือแค่ตัวละ83บาท25สตางค์ก็ขายดีขนาดนี้ต้องซื้อแล้วล่ะแต่วันนี้หมดเวลาของนุ้ยกับตูนแล้วต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1พฤษภาคม2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด

0: ัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมโอ้โหเมื่อกี้เราเห็นกันไปแล้วนะสว่างจ้าแม้กระทั่งว่าสตูดิโอเรามืดไปหมดขนาดนี้ยังสังเกตว่าไฟสปอตไลท์เราสว่างกว่าเดิมนะเนี่ย
2: ถูกต้องฮะนี่เป็นรุ่นใหม่ฮะใครต้องการที่จะติดไฟสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ฮะวันนี้จัดรุ่นใหม่มาให้ที่เห็นสว่างแบบเมื่อกี้เนี่ยคือรุ่นนี้สว่างถึง 4,000 วัตต์นะฮะ
1: ฉะ
2: น
1: ั้
2: นผมเชื่อว่าตอนนี้โซลาร์เซลล์ถือว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกเป็นเทรนด์ที่หลายๆบ้านเนี่ยเริ่มหันมาใช้เริ่มติดตั้งกันแล้วเพราะหนึ่งละมันสะดวกฮะมันไม่ต้องเดินสายฟงสายไฟไม่ต้องง้อช่องง้อช่างค
1: ุ
2: ณสามารถจะติดเองได้เลยรวมทั้งไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ห่างไกลไม่ว่าจะเป็นวันที่ฝนตกหนักๆไม่ว่าจะเป็นจุดที่น้ำชอบจะท่วมติดโซลาร์เซลล์เนี่ยแหละปัญหาน้อยสุด
1: ใช่ค
2: ุ
1: ณผู้ชมถ้าเกิดว่าใครที่เจอปัญหาแบบนี้อยู่แล้วก็ยังรู้สึกว่าเอ้ยไม่อยากติดไฟเลยกลัวเปลืองค่าไฟแค่ไฟในบ้านบินค่าไฟก็แพงอยู่แล้วถ้าเกิดว่าให้ติดไฟที่หัวเสาที่ประตูรั้วที่ทางเดินข้างบ้านไหนจะต้องจ้างช่างไหนจะต้องจ่ายค่าไฟเพิ่มสิ้นเดือนลองทำเหมือนบ้านอื่นๆที่เขาเปลี่ยนมาใช้เป็นสปอตไลท์โซลาร์เซลล์สิคะคุณผู้ชมลงทุนทีเดียวค่าไฟ0บาทแล้ววันนี้มากับรุ่นอัพเกรด 4,000 วัตต์สว่างกว่าเดิมหลายเท่าเลย
2: ถูกต้องฮะผมเองขายมาแล้วทุกรุ่นต
1: ั
2: ้งแต่500วัตต์1,000วัตต์2,500วัตต์วันนี้

0: ไปแล้วนะฮะไม่ต้องจ้างช่างก็ได้นะครับติดตั้งเองง่ายๆเลยในกล่องเนี่ย1ชุดเนี่ยจะมี3ชิ้น1ก็คือแผงโซลาร์เซลล์และก็มีสายไฟให้เรียบร้อยคุณก็ลากสายไฟเนี่ยมาเสียบเข้ากับตัวที่เป็นหลอดไฟหรือดวงไฟโซลาร์เซลล์เอาให้โดนแสงแดดนะฮะเพราะว่าเอาไว้รับแสงส่วนตัวหลอดไฟอยู่ตรงไหนก็ได
1: ้
0: จะใต้อาคารก็ไม่มีปัญหาหรือหลายคนจะไปติดเอาท์ดอร์ใต้ต้นไม้บนกำแพง
1: ได้เลย
0: ได้เลยเพราะว่าตัวนี้เขากันน้ำกันแดดกันฝนอยู่แล้ว
1: ดีมากเขาผลิตมาเพื่อเอาท์ดอร์แบบนี้คุณอยากจะติดตรงไหนติดไปเลยคุณผู้ชม
0: ต้องฮะแล้วก็แน่นอน
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ให้ดูชัดๆอีกครั้งแผงโซลาร์เซลล์เนาะติ ดให้โดนแดดนะเพราะน
1: ี่
0: คือแผงพลังงานของเราลากสายไฟที่เราแถมให้มาเสียบเข้ากับตัวหลอดไฟ 4,000 วัตต์ฮะดูเม็ดดวงไฟเยอะมาก
1: เยอะมากๆแน่นมากๆ
0: และแน่นอนของแถมอีกอย่างนึงที่ได้ไปในชุดก็คือรีโมทใส่ทันให้เรียบร้อยกดปุ่มสีแดงนะครับจะเป็นปุ่มอัตโนมัติ
1: แต่พูดอย่างเดียวไม่ได้คุณผู้ชมคะเราต้องมีการทดสอบด้วยเดี๋ยวจะแกล้งทำเป็นฟ้ามืดขึ้นมานิดนึงคุณผู้ชมว่าถ้าดูด้วยตาเปล่าเนี่ยคุณดูออกไหมว่าดวงไหนสว่างกว่ากันแย้มดูแล้วเห็นชัดเจนเลยค่ะว่า 4,000 วัตต์มันสว่างจ้ากว่ากันเยอะมาก
0: ถูกต้องอันนี้เป็นรุ่นเก่านะคุณผู้ชมฮะแต่ว่าถ้าพูดเฉยๆเดี๋ยวไม่เห็นภาพเรามีอุปกรณ์ฮะอันนี้เป็นอุปกรณ์วัดแสงของช่างภาพมืออาชีพ
1: ไหนลองสิคะ
0: ขออนุญาตตรวจสอบความสว่างของแสงในรุ่นเก่าหน่อยว่ามันจะขึ้นประมาณเท่าไหร่
1: ดูสิ
0: เห็นเลขไหมพี่แอม
1: ก็ประมาณ 1,400 ค่ะ 1,000 กว่าๆนะค
0: ะ
1: มาดูตัว 4,000 วัตต์ที่คุณจะซื้อในวันนี้ดีกว่าคุณผู้ชมอุ๊ยตื่นเต้นตื่นเต้นโอ้โห
0: 5,000 กว่าจาก 1,500 มาเป็น 5,000
1: แต่อย่าลืมนะคะจ่ายราคาเดิมนะคะคุณผู้ชมแล้ววันนี้ของแถมเพียบนะได้ไปแบบ1ฟรี1เลยแบบนี
0: ้
1: ไปแยมซื้อด่วนเลยตอนนี้เพราะว่าหลายจุดที่บ้านเนี่ย มันคือยังมืดอยู่เราอยากได้ความสว่างที่สว่างจริงๆเพียงแค่ติดดวงเดียวแล้วถ้าสว่างแล้วไม่ต้องจ่ายค่าไฟนี่ยังซื้อเลย
0: คือหลายคนก็ยังมองว่าแบบในนัยติดแล้วนะ
1: ค
0: ืออยากติดให้มันน้อยจุดแต่ว่าเอาให้มันสว่างจ้าฮ
1: ะ
0: 4,000 วัตต์นี่แหละตอบโจทย
1: ์
0: เนี่ยอย่างคุณพี่คนนี้ติดดวงเดียวเนี่ยสว่างขนาดนี้เลยหรือเนี่ยถนนเข
1: ้
0: าบ้านหลายๆบ้านเป็นอย่างนี้จริง
1: ๆแต่เอาจริงๆนะมันพกไปไหนมาไหนก็ได้นะคุณผ
0: ู้
1: ชมเพราะมันไม่ต้องเดินสายไฟยึดอยู่กับที่ไงค
0: ุ
1: ณก็เอาไปไร่ไปนาไปตรงไหนไปก็ได้
0: เนี่ยแล้วตรงข้างบ้านเนี่ยเป็นซอกอย่างเงี้ยบางทีเราก็ไม่ได้ติดไฟไว
1: ้
0: ฉะนั้นก็เอาโซลาร์เซลล์แบบนี้ไปเสริมเลยอาจัดไป 4,000 วัตต์ได้ไป2ชุดนะฮะของแถมจะเป็นไฟสนามให้ไปด้วยอีก2ชิ้นแว่นกันแดดอเนกประสงค์ให้ไปด้วยรับประกันให้1ปีเต็มนะฮะมีปัญหาอะไรโทรกลับมาเดี๋ยวเปลี่ยนดวงใหม่ให้ทันทีท
1: ั
0: ้งหมดนี้ 1,390 บาทเท่านั้นส่งฟรีถึงหน้าบ้านด้วยอยากได้รีบโทรเลยจ้า

0: ดนึงแล้วค่ะคุณผู้ชมตอนนี้สายแน่นมากใครโทรติดแล้วอย่าวางสายเด็ดขาดวันนี้มั่นใจเลยว่าเราอยู่กับแบรนด์ซีเล็กนะคะคุณผู้ชมรับประกันตั้ง1ปีเต็มแล้ววันนี้จัดโปรคือดีมาก 4,000 วัตต์1แถม1อ่ะ
1: ถูกต้องเพราะว่าไปติด2จุดเลยฮะแต่หลายคนก็ยังกังวลอยู่ว่าเฮ้ยฉันอยากจะติดเนี่ยข้างนอกนะมันจะโดนแดดเยอะนะโดนฝนเยอะนะช่วงหน้าฝนนะจะเป็นอะไรมั้ยมาทดลองกันฮะคุณผู้ชม
0: นะให้ดูกันเลย
1: ผมเอาไปแช่ไว้ในตู้ปลาฮะมีน้ำอยู่ด้วยนะ
0: จมนะคะเรียกว่าจมน้ำเพราะฉะนั้นบ้านใครน้ำท่วมเหมือนบ้านแบบนี้น้ำท่วมบ่อยนะ
1: ถูกต้อง
0: ไม่ต้องกังวลเน
1: า
0: ะ
1: ใช่รวมทั้งอ่ะขออนุญาตรดน้ำหน่อย
0: ถ้าเจอฝนตก
1: พายุมาแล้ว
0: พายุมาสาดใส่กระหน่ำแบบนี้เราเรียกว่าราดด้วยแช่ด้วยแบบนี้เลยค
1: ุ
0: ณผู้ชมมั่นใจหรือยังถ้าเกิดว่าซีเล็กทำและเขากล้ารับประกันแล้วเขาบอกว่าติดยาวนาน12ชั่วโมงแบบนี้คือติดทั้งคืน
1: ถูกต้องเอาไปติดตามไร่ตามนาตามท้องทุ่งได้เลยไม่ต้องห่วงฮะติดตรงไหนก็ได้กันน้ำกันแดดกันฝนได้ดีขนาดนี
0: ้และไม่ต้องห่วงอันนี้สายทดสอบอยู่แล้วคุณผู้ชมเมื่อกี้บอกว่าติดในสวนในไร่ในทุ่งบางทีไม่รู้อะไรนะพัดมากระเด็นมาใส่มะพร้าวตกมาใส่
1: มะพร้าวตก
0: วันนี้พกค้อนมาเลยคุณผู้ชมมาดูกันค่ะค้อนทุบแบบนี
1: ้จ้ะ
0: เฮ้ยเอาเรื่องไม่เป็นไรเลยอ่ะโอ้โหคุณผู้ชมนี่คือเรียกว่าคุณภาพเขากล้ารับประกันแบบนี้ก็คือติดตรงไหนก็มั่นใจติดไปเลยสว่างแน่นอน
1: ได้ไปปุ๊บนะรีบติดตั้งเลยยิ่งติดเร็วก็ยิ่งเริ่มประหยัดไฟติด

0: นี้ก็เริ่มประหยัดไฟวันนี
1: ้
0: ไม่ต้องจ้างช่างนะฮะและสว่างแบบนี้ไม่ว่าจะเป็นจุดไหนก็ตามที่ไฟฟ้าอาจจะเดินเข้าไปไม่ถึงและเราไม่อยากจะต้องต่อสายไฟยาวเข้าไปใช้เป็นโซลาร์เซลล์แบบนี้ฮะสว่างและรุ่นนี้คือสว่างมาก 4,000 วัตต์เนี่ยสว
1: ่
0: างแน่นอนขนาดนี้เลยอ
1: ่
0: ะ
1: ใช่โดยเฉพาะพ่อแม่เราที่ต่างจังหวัดเนี่ยการที่จะเรียกช่างเข้ามาที่บ้านเราที่ไร่เราหรือหลายจุดที่เราต้องการความสว่างบางทีก็หาช่างลำบากบางทีก็ต้องเดินสายไฟยาวๆแล้วก็ต้องไปเสียค่าไฟทำไมล่ะคุณเอาไปติดที่เถียงนาได้เลยที่กระท่อมไปติดที่ที่อยู่อาศัยของคุณที่ที่จำเป็นต้องมีแสงสว่างแบบนี
0: ้
1: รับรองว่าไม่ต้องคอยมาเปิดปิดสวิตช์ให้วุ่นวาย
0: จัด 4,000 วัตต์ไปฮะ2ดวงมีไฟสนามให้ด้วยอีก2ดวงแล้วก็มีแว่นกันแดดแฟชั่นให้ด้วยอีก1ชิ้นจ้า
1: ใช่ทั้งหมดเนี้ยคุณผู้ชมไม่น่าเชื่อนะคะ 1,390 บาทคุณลองหารดูเท่ากับเหมือนคุณได้โซลาร์เซลล์4ดวงเลยนะวันนี
0: ้ถูกต้องและรับประกันให้1ปีมีปัญหาอะไรโทรกลับมาเดี๋ยวเปลี่ยนดวงใหม่ให้นะฮะมีไม่เยอะฮะมีแค่99เซ็นต์นะสำหรับโปรนี้ฉะนั้นตอนนี้ไม่รู้เหลือเท่าไหร่แต่น่าจะเหลือน้อยเต็มทีอยากได้รีบโทรเลยจ้า

0: คุณผู้ชมคะพอมีไฟที่มันไม่ต้องเสียค่าไฟแบบนี้หนึ่งเลยนะคะถูกใจคุณพ่อบ้านแม่บ้านเพราะว่าเราต้องหาเงินมาจ่ายค่าไฟทุกสิ้นเดือนเนี่ยมันพอเถอะพอแล้วถ้าอยากจะได้ความสว่างสบายใจประหยัดเงินในกระเป๋าโซล่าเซลล์นี่คือคำตอบเลย
1: ถูกต้องพ่อบ้านก็จะชอบนะฮะพ่อบ้านมันสว่างสว่างไงมองอะไรก็ชัดเจนแม่บ้านก็จะชอบฮะช่วยเรื่องของการประหยัดไฟแล้วก็ติดไว้เถอะคุณจะปล่อยให้บ้านมืดอย่างนี้ทำไมบางทีเราเองเนี่ยแหละเดินสะดุดนู่นนั่น
0: หรือบาง
1: ท
0: ีอาจจะมี
1: สัตว์ลงสัตว์ร้ายหรือแม้แต่ยุงก็ตามฮะถ้ามืดๆเนี่ยไอ้สัตว์พวกนี้มันจะชอบ
0: ใช่
1: ฉะนั้น 4,000 วัตต์เนี่ยมันไม่น้อยเลยนะ
0: เนี่ยดูสิค
1: ุ
0: ณผู้ชมลองคิดดูนะคะบ้านเราเนี่ยบางทีเนี่ยหน้าบ้านอะกว้างนะคะข้างบ้านจากหน้าบ้านไปถึงหลังบ้านอย่างเงี้ยเราต้องการไฟที่มันเป็นลำแสงสว่างเพื่อจะได้เปิดดวงเดียวเห็นทั่วบ้านแบบ
1: ใช่ 4,000 วัตต์เนี่ยตอบโจทย์แน่นอนฮะให้ไป2ชุด2ดวงอ
0: ัน
1: นี้เป็นไฟสนามเนาะได้ไปปุ๊บคุณเปิดสวิตช์คุณปักเลยเป็นโซล่าเซลล์เหมือนกัน
0: ได้กี่ดวงคะ
1: 2ชุด2ดวงเหมือนก
0: ันแล้วยังมีแถมแว่นกันแดดอีกอันนี้คือของแถมเยอะที่สุดเท่าที่เคยขายมาเลย
1: ถูกต้องและรับประกันให้ด้วย1ปีถ้าเกิดเสียหรือว่ามีปัญหาเด
0: ี๋
1: ยวเราเปลี่ยนดวงใหม่ให้เลยทั้งหมดนี้จ่ายแค่ 1,390 บาทเท่านั้น
0: ถ้าอยากได้โทรด่วนนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วเรา2คนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1กรกฎาคม2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด

0: บนี้นะคะบอกเลยงานบ้านจะเป็นงานง่ายจะไม่ต้องทรมานอีกต่อไปเพราะว่าแต่ก่อนเราต้องทำความสะอาดไงคะแม่
1: อะไม่ต้องแต่ก่อนอะจนถึงวันนี้พ่อแม่ที่ดูเราอยู่ใครเป็นมั่งมาถึงปุ๊บถังน้ำพร้อมกับผ้าขี้ริ้วจากนั้นยังไงซักบิดโอ้ยมือยังไม่พอค้านเข่าถูทั้งวันแล้วตรงไหนก็ก้มอยู่ตรงนั้นโอ้โหบางทีทั้งวันเอ๊ะเราเหนื่อยอะไร
0: เนี่ยเหนื่อยอันนี้แหละเหนื่อยทำความสะอาดแต่วันนี้ไม่ต้องเหนื่อยแบบนั้นไม่ต้องก้มๆเงยๆค่ะยืนถือสวยๆแล้วก็ถูบ้านไปได้เลยแบบนี้มือก็ไม่ต้องแบบไปเลอะสิ่งสกปรกแค่กดปั่นถูด้วยเซตคอมโปรม็อบเซตนี้แล้วบอกเลยว่าวันนี้จัดโปรมาให้นะคุ้มมากจะแบ่ง3บ้านจะหารกันก็ได้จะแบ่งชั้นบนชั้นล่างแบ่งห้องครัวห้องน้ำห้องนอ
1: น
0: บอกเลยว่าครบเซตมากๆวันนี้ไม่อยากให้พลาดดูอยู่ไปโทรค่ะ
2: มาเลย
0: วันนี้อยู่กับคอมโปรม็อบชุดถังปั่นสเตนเลส2ระบบเลยมีทั้งไม้ม็อบพร้อมผ้าไมโครไฟเบอร์ให้ครบเซตปกติเซตนึงเนี่ยนะคะอยู่ที่790บาทเลย
1: วันนี้ซื้อ2ถังแถมฟรี1ถังและยังไม่พอค่ะแถมเพิ่มให้อีกกับผ้าไมโครไฟเบอร์3ผืนและพิเศษโทรมาตอนนี้แถมเพิ่มเป็นลูกกลิ้งทำความสะอาดพร้อมรีฟิลอีก3ม้วนราคาปกติลูกของแถมอยู่ที่ 3,070 บาท
0: แต่วันนี้ทั้งหมดที่เห็นเนี่ยค่ะจ่ายแค่990บาทส่งฟรีถึงหน้าบ้านดูอยู่แค่โทร02-817-9925ค่ะใครดูอยู่นะคะวันนี้บอกเลยห้ามพลาดเพราะว่าวันนี้จัดเซตแบบชุดถังปั่นที่แข็งแรงแข็งแรงตัวพลาสติกตรงนี้นะคะเป็น ABS หนาเหนียวทนและก็ความจุของเขาเนี่ยทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยคือ5ลิตรก็ระบบของเขานะคะเป็นแบบ2ระบบม
1: ี
0: ทั้งถังซักและก็ถังปั่นถังปั่นหมาดเป็นสแตนเลสด้วยปกติตัวเนี้ยนะคะเราจะเจอถ้าเป็นซื้อหลักร้อยเราจะเป็นพลาสติก
1: เป็นพลาสติกแป๊บเดียวมันจะกรอบแล้วมันก็จะแตกง่ายอันนั้นน่ะไม่ทน
0: ใช่แล้วตัวเนี้ยนะคะมีแบบว่าเนี่ยรูระบายน้ำตรงด้านข้างได้ด้วยนะฉะนั้นก็คือแบบสะดวกมากๆตรงฐานม
1: ี
0: ล้อให้ด้วย
1: อ้าว
0: อ่ะเวลาแม่จะเคลื่อนย้ายนะถูๆไปอย่างนี้ได้เลยใช่แล้วอ่ะไม่ได้ดีแค่ถังอ่ะฝากถังหน่อยตัวนี้ค่ะคุณผู้ชมขาของไม้ของเขาเนี่ยด้ามจับเป็นสแตนเลสแข็งแรง มีที่ห้อยให้พร้อมและตัวนี้อยากให้ไล่ลงมาดูเวลาปลดล็อกเนี่ยนะคะไม่ต้องบิดแล้วนะแต่ก่อนมันต้องบิดอย่างนี
1: ้
0: บางคนข้อมือไม่แข็งแรงไง อันนี้คือง่ายนะคะและไล่ลงมาดูที่ปลายค่ะตรงนี้นี่ให้ดูตัวไม้ม็อบของเราค่ะนะคะตัวผ้าก็จะเป็นไมโครไฟเบอร์แบบหนาๆนุ่มๆฟู
1: ๆ
0: และหัวไม้ม็อบตัวนี้หมุนได้360องศา
1: โอ้โห
0: ฉะนั้นเนี่ยมันจะซอกซอนเนาะไถไปเลยข้างเตียงใต้โต๊ะใต้ตู
1: ้
0: อ่ะตอนเนี้ย
1: ยังไง
0: วิธีการใช้งานเนี่ยไม่ยาก
1: อยาก
0: ใช้ดูใส่น้ำยาลงไปนะคะอยากใส่น้ำยาทำความสะอาดอะไรตามใจชอบได้เลยและเนี่ยมือเรายังไม่เลอะเลยนะ
1: เราชอบตรงที่อะไรบ้างไม่ต้องคานเข่าเหมือนแต่ก่อนไม่ต้องมานั่งบิดผ้าคีริ้วเหมือนแต่ก่อน
0: แล้ว
1: ไม่ต้องมานั่งทรมานถูทั้งวันแบบนั้น
0: ใช่แล้วและพอปั่นมาตัวนี้มือเดียวเลย
1: เนี่ยเหนียว
0: เนี่ย
1: ความแห้งหมาดจะทำให้น้ำไม่หยดเวลาเราถูมันจะเกลี้ยงไง
0: สมมุติลูกทำอาหารหกถือแกงมาแล้วแกงมันหกแล้วเราจะออกนอกบ้านอยู่แล้ว
1: เดี๋ยวก่อนมันจะได้ไหมเธอ
0: เราไม่เสียเวลามานั่งก้มๆเงยๆนะคะ
1: อาจจะ
0: เราก็แค่ถูไปแบบนี้ได้เลยได้ทุกคราบได้ทุกพื้นผิวขออนุญาตนะเนี่ย
1: 1 2 3 4 5
0: สะอาดเลย
1: และมันเกลี้ยงแล้วอย่างนึงนะมันจะไม่เหนียวไม่เลอะเทอะพื้นดังนั้นมันไม่ต้องเสียเวลาในเวลาที่เรารีบเร่ง
0: ใช่แล้วเห็นไหมพื้นสะอาดแบบนี้นะ
1: จ้า
0: ไม่ทิ้งคราบน้ำเจิ่งนองเห็นไหมไม่มีอะไรติดมือมาเลย
1: อยู่ตรงน
0: ี้นี่คือสิ่งสกปรกกองอยู่ตรงนี้แต่เราไม่ต้องเอามือไปซักนะคะย้ายมาตรงถังค่ะนี่เลย
1: เราชอบตรงที่อยากจะซักเมื่อไหร่อ่ะแม่ก็ซักได้มันสะดวกมันง่าย
0: มันไม่ต้องซักผ้าเนาะ
1: มันไม่ต้องคานมันไม่ต้องก้มไง
0: เนี่ยแล้วกลิ่นหอมมากนะน้ำยาเนี่ยปึ๊บ
1: นี่
0: เรียบร้อยแค่นี้เราก็ไปห้องถัดไปได้เลยคือความที่ผ้าไมโครไฟเบอร์ก
1: ็
0: จับฝุ่นได้ดีไม่ว่าจะเป็นห้องครัวคราบไหนๆพื้นไหนๆก็เอาอยู
1: ่
0: แม่มือไม่ต้องเลอะเลย
1: ลองดูเพราะหลายๆคนบอกว่าพื้นห้องครัวเป็นที่ที่เราต้องถูตลอดเพราะทำกับข้าวทำอาหารทำของว่างให้ลูกกิน
0: มาดูฟืบนี่ดูดน้ำเข้าไปเลยเหรอ
1: แล้วอย่างนึงอะไรรู้ป่ะแม่ชอบความที่แบบเขาดูดน้ำเข้าไปในม็อบอ่ะหมายความว่าคราบเคลือบเนี่ยเขาจะดูดเข้าไปดังนั้นน่ะรอบนี้ที่เราให้ไปนอกจากชุดถังปั่นเนี่ย
0: มาดมา
1: ใช่
0: สิ่งสกปรกอยู่ตรงนี้
1: เดี๋ยวขอรูปนะ
0: น่ะ
1: เฮ้ยแม่ได
0: ้พื้นคือไม่ลื่นค
1: ่
0: ะ
1: ใช่โอเคมาก
0: ตอน นี้ใครอยากได้แล้ววันนี้ไม่ได้ได้เซตเดียวนะคะจ่ายหลักร้อยแต่ได้ไป3เซตดูอยู่อย่าช้าค่ะให้โปรส่งฟรีด้วยโทรได้โทรก่อนเลยนะคะเพราะว่าวันนี้สายแน่นมากใครโทรช้าไม่ทันแน่นอนวันนี้จะได้ไปครบเซตเลย1ชุดจะประกอบไปด้วยชุดถังปั่นเนี่ยที่เป็นถังปั่นสเตลเลต1นะคะไม้ม็อบอีก1แล้วก็ผ้าไมโครไฟเบอร์อีก1ด้วย
1: และยังไม่พอวันนี้ซื้อ2ถังแถมฟรี1ถังและแถมเพิ่มไปอีกกับผ้าไมโครไฟเบอร์อีก3พื้นถ้าโทรมาตอนนี้แถมพิเศษให้อีกเป็นลูกกลิ้งทำความสะอาดพร้อมรีฟิลอีก3มดจากราคาปกติรวมของแถมอยู่ที่ 3,070 บาทพิเศษวันนี้จ่ายเพียงแค่990บาทค่ะ
0: และราคานี้ส่งฟรีถึงหน้าบ้านจำกัดแค่99เซตดูอยู่โทรได้เลยที่เบอร์028179925ค่ะคือวันนี้ถูกแบบคุณนายเลยนะ
1: มากๆ
0: เวลาใช้งานจริงไม่ต้องเหนื่อยไม่ต้องก้มบางทีอ่ะบางคนนะเป็นคนท้องบางคนเป็นผู้สูงวัยเนาะบางคนแบบต้องก้มก้มเงยๆบางทีมันแบบไม่เวิร์กไม่เวิร์ก
1: อ
0: ันเนี้ยยืนแบบสวยๆเลยนะคะแล้วก็เวลาทำความสะอาดนะเนี่ยหรือจะย้ายห้องเงี้ยค่ะลากไปแบบนี
1: ้ไม่ต้องยกไม่ต้องยกให้เมื่อย
0: แบบนี้เปลี่ยนจุดทำความสะอาดได้
1: จ้า
0: ต่อมาแม่
1: จ้า
0: ห้องเนี้ย
1: เฮ้ยมันเลอะ
0: ค
1: ุ
0: ณ
1: วันจันทร์ดิฉันวางแหวนอยากรู้ว่าไม้ม็อบมันเช็ดเกลี้ยงหรือเปล่า
0: เกลี้ยงแน่นอนค่ะแล้วมือไม่ต้องเลอะด้วยมือไม่ต้องสัมผัสกับสิ่งสกปรกนะคะบางคนไปทำเล็บมาแบบหลักพันนะ
1: แล้วอะไรป้าแม่พ่อหลายคนอ่ะมักจะรู้สึกผิดว่าเฮ้ยวันนี้ทำของหกเลอะพื้นอีกแล้วลูกหลานไม่ว่าแม่เพราะต่อไปเนี้ยเดี๋ยวเขาจะซื้อไม้ม็อบเนี่ยชุดเนี้ยให้และเช็ดทำความสะอาดต่อไปนี้เราทำหกบ้างเหลือบ้างเป็นเรื่องธรรมดาเพราะว่ามันจะง่ายในการทำความสะอาด
0: ใช่ค่ะแค่ถูไปเลยแบบนี
1: ้
0: ได้ทุกพื้นได้ทุกคราบค่ะแล้วสิ่งสกปรกนะคะอยู่ตรงนี
1: ้เราชอบตรงที่

0: เขาดูดคราบเนี่ยกลับมาที่ตรงแผ่นแบบมาผ้าไมโครไฟเบอร์แบบนี้ทำให้เราไม่ต้องมานั่งถูซ้ำอีกและพื้นมันก็จะเกลี้ยงสะอาดแบบนี้แฮปปี
1: ้เนี่ยแล้วเวลาจะทำความสะอาดเนาะนะเราก็แค่
0: ซัก
1: ที
0: ่
1: ส
0: ัง
1: ซักของเขา อย่างที่บอกเขาเป็น2ระบบค่ะซักด้วยนะคะปั่นแห้งด้วยถังปั่นแห้งเป็นสแตนเลสถังแข็งแรงมากนะแม่นะ
0: แข็งแรงเพราะว่าอะไรมันสำคัญอยู่ตรงที่อยู่กับเราต้องใช้ได้ทนมีซื้อให้คุณภรรยาสักเซตหนึ่งเนี่ยจะแฮปปี้ไออารมณ์แบบหงุดหงิดโดนบ่นต่อไปนี้อะไรเลอะเทอะก็ไม่ต้องก้มนั่งทำแล้ว
1: ใช่แล้วค่ะอ่ะปึ้งถูไปเลยได้ทุกคราบถ
0: ู
1: ไปเลยได้ทุกห้องแล้วก็เก็บได้แบบนี้คือผ้าไมโครไฟเบอร์ของเรานะคะดูดซับน้ำได้ดีมากแบบนี้เห็นไหม
0: ใช่
1: ดูดหายดูดหายเลยค่ะ
0: อ
1: ัน
0: นี้คือมันเป็นหลักการของเขาซึ่งทำให้เก็บคราบได้เกลี้ยงหมายความว่าถ้าปกติเราเอาผ้าคีริบะถูเองมันต้องถูซ้ำสองรอบสามรอบ
1: ใช
0: ่แต่อันนี้เช็ครอบเดียวมันเกลี้ยงและมันก็จะมาเก็บไว้อยู่ที่ตรงผ้าไมโครไฟเบอร์แบบนี้อย่างที่บอกและพื้นผิวของเราไม่เหนียวแล้วแล้วก็ไม่ลื่นด้วยนะจ๊ะ
1: ง่ายสะดวกทำความสะอาดได้ทุกห้องทุกพื้นผิวในบ้านแค่กดปั่นถูสะอาดเลยค่ะแล้ววันนี้เอาไป3เซต3ถัง
0: แต่ว่ายังไงเนี่ยนะเราย้ำว่าวันนี้เซตเนี่ยให้ไปคุ้มๆแบบนี้ต้องโทรกันมาให้ทันของแถมเพียบรีบโทรมาตอนนี้ส่งฟรีถึงหน้าบ้านเลยจ้ะ
1: วันนี้อยู่กับคอมโปรม็อบชุดถังปั่นสแตนเลส2ระบบเลย
0: วันนี้ซื้อ2ถังแถมฟรี1ถังและยังไม่พอค่ะแถมเพิ่มให้อีกกับผ้าไมโครไฟเบอร์3ผืนและพิเศษโทรมาตอนนี้แถมเพิ่มเป็นลูกกลิ้งทำความสะอาดพร้อมรีฟิลอีก3ม้วนราคาปกติรวมของแถมอยู่ที่3,070 บาท
1: แต่วันนี้จ่ายแค่990บาทส่งฟรีถึงหน้าบ้านดูอยู่แค่โทร02-817-9925ค่ะวันนี้ดูอยู่ต้องรีบโทรนะคะเพราะว่าโปรโมชั่นดีมากคุ้มค่ามากคือจริงมันไปหารกันก็ได้เนาะหรือว่าแบ่งชั้นแบ่งห้องแบ่งบ้านอะไรอย่างเงี้ยก็ได้
0: คือราคาเนี้ยไม่ถึงหลักพันเนี้ยจริงๆนะเราซื้อเซต1บ้านเพื่อนละอีกเซต1ก็ยังได้เพราะว่ามันคุ้มและใช้ได้ยาวๆเลย
1: ดูอยู่แค่กดเบอร์โทรที่หน้าจอโทรสั่งไว้อย่าวางสายเด็ดขาดเพราะว่ามีจำนวนจำกัดอ่ะเดี๋ยววันนี้เรา2คนต้องไปเคลียร์บ้านกันต่อลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะถูต่อถูต่อจะเป็นคุณนายถูบ้าน
1: ทำความสะอาดบ้านง่ายๆเลยแค่กดปั่นถูกับคอมโปรม็อบที่ครบเซตแล้วของแถมเยอะมากๆเลย
0: วันนี้ซื้อ2ถังแถมฟรีอีก1ถังและยังไม่พอแถมเพิ่มให้ไปอีกกับผ้าไมโครไฟเบอร์อีก3พื้นและพิเศษค่ะโทรมาตอนนี้แถมเพิ่มให้ไปกับลูกกลิ้งทำความสะอาดพร้อมรีฟิลอีก3ม้วนจากราคาปกติรวมของแถมอยู่ที่3,070 บาทพิเศษคุณจ่ายเพียงแค่990บาทเท่านั้น
1: ดูอยู่นะคะรีบโทรเลยที่เบอร์028179925ค่ะ
2: โปรโมชันนี้ตั้งแต่วันที่1มกราคม2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด

0: นะครับเข้าครัวกันครับ
1: โอ้โหร้อนแรงร้อนไวหน้าอร่อยมากๆเลยนี่คือเป็นเพราะว่าประสิทธิภาพของเตาแก๊สคัมโพชเชนเบนมักกี
0: ้ถูกต้องครับวันนี้เข้าครัวกันครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับสวัสดีครับแม่นกครับคนไทยเนาะกับการทำอาหารมันจะต้องแบบว่าเตาแก๊สที่ไฟแรงไฟร้อนวันนี้จัดให้แล้วครับกับคอมโปซึ่งเป็นเตาแก๊สหน้ากระจกนิรภัยดูสวยดูมีดีไซน
1: ์
0: ตั้งอยู่กับครัวไทยครัวฝรั่งครัวจีนบ้านไม้บ้านอิฐบ้านปูนยังไงก็สวยครับ
1: และเขาเลือกหัวไฟที่แบบเหมาะกับทำอาหารไทยรสจัดผัดร้อนไฟแรงอย่างหัวเทอร์โบ8ลูกฟูแบบนี
0: ้แล้วก็ยังมีหัวอินฟราเรดให้ด้วยต้มผัดแกงทอดร้อนเร็วร้อนไวใครอยากเปลี่ยนเตาแนะนำตัวนี้เลยครับราคาเบาๆ
1: เพียงแค่ 1,090 บาทรับประกันตัวเตาให้ถึง1ปีเต็ม
0: เตาแก๊สตัวใหญ่ๆแบบนี้ไม่ต้องไปรอให้ใครพาไปซื้อกับผมเชฟแม็กกี้หน้าจอทีวีแบบนี้มีของแถมให้ด้วยเป็นถุงมือกันร้อนรุ่นใหม่ตัวใหม่เห็นไหมลวดลายเขาดูสวยมีดีไซน์ดูหรูหรานะครับหัวผสม 1,090 บาทเก็บเงินปลายทางเตาแก๊สถึงหน้าบ้านจ่าย 1,090 บาทฟรีค่าจะส่ง
1: รีบโทรกันมาเลยเดี๋ยวเราไปส่งให้ถึงหน้าบ้านโทรเลย

0: ที่บอกว่าถ้าใครคิดอยากจะเปลี่ยนเตาซักเตาวันนี้แนะนำคอมโปรเพราะว่าคอมโปรเนี่ยเป็นเตาที่กระจกหน้าเตาสวยๆแบบนี้เหมาะกับครัวโมเดิร์นของทุกบ้านจริงๆนะแม็กกี้
1: จริงแม
0: ่แล้วรวมถึงพัวเทอร์โบ8ลูกฟูแบบนี้ต้มผัดแกงทอดๆแบบนี้เอาอยู
1: ่มันต้องอยู่ในครัวนานนะเวลามีเตาร้อนๆแรงๆ
0: แป๊บเดียวก็ได้แล้วหรือว่าจะเป็นตัวหัวเตาอินฟราเรดทำให้เวลาต้มเคี่ยวตุ๋น1ช่วยประหยัดแก๊สแม่บ้านอย่างเราชอบเลยตรงหน้าเตาเป็นกระจกนิรภัยที่มีความแข็งแรงมีความหนาถึง7มิลลิเมตรหัวลูกบิดปกติอะที่บ้านแม่ใช้เองเนี่ยประมาณ10,000กว่าครั้งเวลาจุดสปาร์กเนี่ยก็ถือว่าหรูแล
1: ้
0: ว
1: แล้วของเรา
0: 30,000 ครั้ง
1: ใช้กันยาวๆนานๆเลยนะแม่นะ
0: ตอนนี้หิวแล้วแม็กกี้
1: มาครับคุณผู้ชมครับผมทำนะครับไข่เจียวดีกว่าแล้วทำกับหัวฟู่นะครับของเราที่เป็นหัวร้อนหัวแรงดูครับ
0: เอ๊ะถ้าไม่ร้อนมันจะไม่ฟูอย่างนี้นะแม็กกี้
1: ไข่เจียวในฝัน
0: โอ้โหชอบมากๆอะแบบเนี้ย
1: คุณผู้ชมครับจะผัดจะทอดหัว

0: เอาตัวนี้ที่เป็นหัวเทอร์โบ8ลูกฟูครับเหมาะมากๆทอดไม่อมน้ำมันนอกจากทอดได้แล้วหัวที่เป็นหัวอินฟลเรตหัวอินฟลเรตเนี่ยคุณผู้ชมให้นึกถึงเตาแก๊สที่เป็นหัวเตาถ่าน
1: เตาถ่านแบบสมัยก่อนมั้ยที่ค่อยๆเคี่ยวได้มั้ยแม็กกี้ตุ๋นแบบสมัยยายเราย่าเรา
0: คือขาหมูขาใหญ่ๆแบบนี้จริงๆต้องใช้เวลานานนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเตาแก๊สของเราดีๆนะฮะแป๊บเดียวนะครับมันจะเปื่อยนุ่มยุ่ยแบบนี้เลยนะครับ
1: น่าทานมาก
0: เพราะฉะนั้นครับเป็นหัวเตาอเนกประสงค์นะดูหัวอินฟลเรตอ่ะมันจะทำให้อาหารสุกไว
1: มันก็ค่อยเคี่ยวด้วย
0: มันค่อยๆเคี่ยวคุณเลือกไฟเอากะไฟเอานะครับเห็นไหมขาหมูชิ้นใหญ่ๆทั้งขามันก็จะเปื่อยง่ายแบบนี้รุ่นนี้อย่างที่บอกว่าบิดได้ 30,000 ครั้งคุณผู้ชมครับแต่จริงๆแล้วใช้ได้เยอะใช้ได้นานกว่านี้ครับต้มผัดทอดจบครบในเตาเดียวนะฮะหัวเทอร์โบ8ลูกฟู่ไฟแบบร้อนแรงนะครับจะนึ่งจะผัดนะครับหรือว่าจะทำอาหารหม้อใหญ่ๆกระทะใหญ่ๆก็เอาอยู่ขาเตาแข็งแรงทนทานตั้งหม้อตั้งกระทะได้สบายหน้ากระจกนะครับเป็นหน้ากระจกที่หนาแล้วก็เป็นลวดลายที่ดูสวยดูทันสมัยดูมีดีไซน์ตั้งกับครัวไหนก็สวยนะครับวันนี้บอกเลยครับว่าใครอยากจะเปลี่ยนเตาแก๊สนะครับตัวเก่าของเราตอนนี้มันผุมันพังม
1: ัน
0: ไม่ร้อนแล้วนะครับแนะนำครับรุ่นนี้และไม่ได้มาบ่อยปกติเราจะมาเป็นตัวสแตนเลสวันนี้ตัวนี้สวยๆหน้าแม่นกเลย
1: โอ้โหแล้วปกติถ้าไปซื้อข้างนอกซื้อแยกหัวบอกเลยมีจ่าย 3,000 4,000 วันนี้เราจัดมาเอาให้ครบเลยทั้งหัวเทอร์โบ8ลูกฟูกและหัวอินฟลเรตที่เป็นเซรามิกสวยๆแบบนี้หน้าเตากระจกหนา1มมแบบนี้รับประกันให้1ปีเต็มยังไม่พอแถมถุงมือกันความร้อนให้อีก1คู่ทั้งหมดนี้ไม่ต้องจ่ายแพง 1,090 บาทส่งฟรีด้วยดังนั้นอย่ารอช้ารีบโทรมาเลยค่ะ

0: สวยๆเตาร้อนๆทำครัวแล้วมีความสุขแม
1: ่มากมาก
0: เนาะ
1: ไม่ต้องอะไรมากเลยขอแค่ร้อนแรงร้อนแรงอาหารอร่อยสามีแฮปปี้ลูกๆชอบพอ
0: ถูกต้องอันนี้ต้มข้าวนะคุณผู้ชมเอาข้าวสารต้มเลยนะแป๊บเดียวเท่านั้นแหละข้าวก็จะบานสวยแบบนี้เลยทำข้าวต้มสดร้อนๆนะครับใช้หัวที่เป็นหัวอินฟราเรดครับร้อนเร็วร้อนไวตัวหัวเป็นแผ่นเซรามิกทรงกลมไม่มีเปลวไฟหม้อสแตนเลสของเราแบบนี้ไม่ต้องกลัวจะมีขมเหลาติดนะฮะอยากจะหั่นผักเอาจริงๆก็หั่นได้แหละนะแต่ก็เช็ดให้มันสะอาดหน่อยก็แล้วกัน
1: แต่จริงๆอ่ะแค่จะบอกว่าเราทำได้เพราะว่าเขาเป็นหน้ากระจกนิรภัยที่มีความแข็งแรงแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยไม่แนะนำนะจ๊ะ
0: ถูกต้องถูกต้องครับใส่ไปแบบนี้ตะเกียบหั่นให้ดูแล้ว
1: แล้วจะทำอะไรต่อเดี๋ยว
0: เอาอิฐเลย
1: นี่มันอิฐ
0: อิฐครับถูกต้องครับขออนุญาตยกนิดนึงนะครับ
1: จ้าโอ้โหแต่นี่คือแบบอยากจะทดสอบประสิทธิภาพแหละว่าตาคอมโบอย่างที่บอกว่าทุกชิ้นตั้งใจทำและมีความแข็งแรงขนาดไอ้ว้าวไปดูเตาสิโถหน้าเตาสวยๆของฉันแม็กกี
0: ้หลายคนเข้าใจว่าถ้าเจอแบบนี
1: ้
0: เตาน่าจะแตก
1: ด
0: ู
1: ส
0: ิครับ
1: นั่น
0: ปกติครับทนทานทำอาหารต่อแม่ทำอาหารต
1: ่อทำต่อทำต่ออ
0: ันนี้เราใช้หัวฟู่ที่เป็นหัวเทอร์โบนะครับคุณผู้ชมครับทอดปลากันต่ออ
1: ่ะจริงๆแม็กกี้แม่บ้านอย่างเราอ่ะรู้อย่างนึงว่าอาหารต้องร้อนไม่งั้นอมน้ำมันแต่ตัวนี้เอาอยู่จริง
0: ๆเตาแก๊สที่เป็นหัวแบบนี้แล้วก็เป็นหน้าจกนิรภัยแบบนี้ไม่ได้มาบ่อยวันนี้ครับ 1,090 บาทเราส่งให้ฟรีเก็บเงินปลายทางด้วยมีทั้งหัวเทอร์โบผัดร้อนร้อนทอดร้อนร้อนต้องหัวนี้8ลูกฟู่บนหัวเทอร์โบอ่ะ
1: โอ้โหร้อนแรงร้อนไวแล้วพุ่งเลยนะจ๊ะ
0: แล้วก็จะมีหัวอินฟราเรดไว้เคี่ยวไว้ตุ๋นเอาไว้นึ่งได
1: ้
0: ลูกบิดแข็งแรงทนทานบิดไปเถอะ 30,000 เขาบอกนะครับวันนี้จัดให้แล้วหลายคนจำภาพนี้หลายคนมีหลายคนใช้ใช้แล้วมันเก่าอยากจะเปลี่ยนวันนี้ลงสต็อกเติมสต็อกให้แล้วมาเจอกันโชคดีมากๆครับเท่าไหร่นะแม่
1: 1,090 บาทรับประกันให้1ปีเต็มยังไม่พอจอดแขนถุงมือกันความร้อนให้อีก1คู
0: ่รีบโทรนะครับวันนี้ส่งให้ฟรีเก็บเงินไปทางจ่ายเน็ตๆที่หน้าบ้าน1,090 บาทรีบโทรตอนนี้เลยครับ

0: ู้ชมครับเตาแก๊สดีไฟร้อนไฟทั่วถึงนะคุณผู้ชมครับเนี่ยทอดปลาแต่แก๊สแป๊บเดียวดูดิปลาสีสวยเหลืองแล้วไม่อมน้ำมันด้วยนะครับเพราะฉะนั้นใครอยากทอดปลาสวยๆกับกรอบไม่อมน้ำมันต้องรีบเปลี่ยนเตาที่บ้านไหมล่ะนะครับหรือว่าจะเป็นแบบว่าตุ๋นตุ๋นต้มต้มแบบนี้ครับดูฮะนะฮะเคี่ยวเอาไว้แป๊บเดียวครับไม่ว่าจะเป็นแครอทน่องไก่ครับเปื่อยและอร่อยเพราะไฟร้อนสม่ำเสมอวันนี้ครับคอมโปส่งเตาตัวนี้มาคุณผู้ชมเชื่อไหมว่าคนโทรมากันเยอะมากครับ
1: เยอะจริงๆแม็กกี้และอย่างที่บอกว่าทำอาหารได้ไม่สะดุดครัวไทยแบบนี้เอาอยู่และเมนูหลากหลายจริงๆกับเตาแก๊สหน้าเตากระจกนิรภัยสวยๆแบบนี้คือเป็นแบบว่ากระจกนิรภัยที่หนาถึง7มิลลิเมตรของคอมโปใครอยากเปลี่ยนเตาอยากให้มาดูแล้วดีไซน์โมเดิร์นแบบนี้และแข็งแรงทนทานตัวเตาแก๊สรับประกันให้1ปีเต็มแถมถุงมือนะคะกันความร้อนได้อีก1คู่รีบโทรมาเพราะราคานี้ดีจริงๆแบ็คกี
0: ้1,090บาทนะครับส่งฟรีเก็บเงินไปทางแล้วตัวเตาแก๊สรับประกันให้1ปีด้วยนะจ๊ะ
1: อย่างที่บอกว่าทำอาหารอร่อยแบบนี้เหมาะกับอย่างที่เราชอบทำอาหารยังไงเราสองคนลาไปก่อนนะคะ
0: ลาไปก่อนครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะรีบโทรมาต่อคิวกันนะครับหมดแล้วหมดเลยนะ
2: โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1กรกฎาคม2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
3: สวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมตอนนี้นี่คือหลายๆที่ก็ยังมีฝุ่นกันเยอะอยู่นะคะบางที่ฝนตกแล้วบางที่ก็แดดออกแต่ว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยไม่งงเลยก็คือบ้านค่ะ เลอะฝุ่นบ้าง เลอะฝนบ้าง แดดออกบ้าง กลายเป็นโคลนหนาตรง บางที่ก็กระดำกระด่างน่าขี้น่าเกียจ
3: งั้นได้เวลาทำความสะอาดแล้วฮะ วันนี้อยู่กับเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงแบบไร้สายฮะ แต่นี่เป็นรุ่นใหม่อัปเกรดมาให้นะฮะ1หัวฉีดได้7แบบเลยฉะนั้นเนี่ยรับรองเลยว่าการทำความสะอาดแบบไหนทุกซอกทุกมุมรับรองเลยว่าคุณทำได้อย่างง่ายเลยที่สำคัญคือมันเป็นแบบไร้สายเนาะไร้สายก็คือว่ามันไม่ต้องง้อก๊อกไม่ต้องง้อปลั๊กแล้วนะฮะคุณมีน้ำตรงไหนคุณเอาสายยางจุ่มลงไปได้เลย
4: อุ้ยแล้วหัวเขาเนี่ยดูสิ
3: ใช่นี่ไงหนึ่งหัวเนี่ยมันบิดแล้วก็จะเปลี่ยนรูปแบบของการทำความสะอาดได้เลยฉะนั้นไม่ต้องไปคอยหาแล้วว่าหัวนั้นอยู่ไหนหัวนี้อยู่ไหนบิ้วมาให้เลย
4: สะดวกตรงนี้ไม่ต้องต่อหัวใหม่แต่หัวก็คือแค่หมุนบิดไป
3: แล้วไม่ต้องเสียปลั๊กเลยนะมันเป็นแบบแบตเตอรี่ฮะเป็นไร้สายฉีดยาวไปได้เลยฮะไม่ว่าจะอยู่จุดไหนและรุ่นนี้เป็นรุ่นอัปเกรดไม่ใช่แค่เรื่องหัวอย่างเดียวอัปเกรดเรื่องของความแรงมาให้ด้วยฉะนั้นแรงขนาดนี้
4: โอ้โหลูกโป่งแตกเลยโอ้แรงมากคุณผู้ชม
3: และพอแรงแบบนี้ปุ๊บแล้วมันก็เลยฉีดได้ไกล10เมตรเลยจ้า
4: จริงอ่ะ
3: ดูดิพุ่งไปไกลขนาดนี้เลย
4: โอ้โหคุณผู้ชมทั้งพุ่งแรงทั้งพุ่งไกลแล้วก็ทำงานได้7แบบโดยไม่ต้องเปลี่ยนหัวแค่เอามือหมุนเอา
3: ใช่อันนี้ตรงปลายที่เป็นสีส้มนะฮะคุณสามารถที่จะบิดเพื่อที่จะเปลี่ยนของสายน้ำมันได
4: ้
3: จะฉีดพุ่งฉีดกระจายฉีดแบบไหนคุณแค่บิดแล้วเลือกเอาได้เลย
4: คือเราไม่ได้แค่แบบว่าล้างรถอย่างเดียวไม่ได้ล้างพื้นบ้านอย่างเดียวงานทำความสะอาดหรืองานสวนงานรดน้ำต้นไม้ก็มีเพราะฉะนั้นเราต้องการรูปแบบของน้ำหลายๆแบบโดยที่ไม่ต้องเปลี่ยนหัวให้วุ่นวายแบบนี้มีรับประกันไหมเนี่ย
3: มีรับประกันให้ด้วยนะฮะอีก2ปีเต็มนะครับฉะนั้นใครอยากได้แล้วจัดได้เลยนี่คือเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงแบบไร้สายซีเล็กนะฮะแต่ว่ารุ่นนี้เป็นรุ่นใหม่อัปเกรดแรงขึ้นและก็มีหัวที่บิ้วมาให้ถึง7แบบอุปกรณ์ครบถ้วนแบบนี้เลยมีการรับประกันตัวมอเตอร์ให้ด้วยอีก2ปี
4: ของ
3: แถมเป็นแชมพูล้างรถถุงมือล้างรถแล้วก็แว่นกันแดดจ้า
4: โอ้ยดีมากเลยเวลาไปทำงานนอกบ้านจะได้ใส่แว่นไปด้วยกันแดดกันลมแบบนี้ทั้งหมดนี้คุณผู้ชมราคาเดิมนะคะคือ999บาทและส่งฟรีทั่วประเทศด้วย

ูหน้าตาของเขาก่อนนะคุณผู้ชมฮะรุ่นนี้เป็นรุ่นใหม่คงความที่กระทัดรัดใช้งานง่ายไว้แต่ว่าแบตเตอรี่เนี่ยอัปเกรดมาให้ใหญ่ขึ้นแรงขึ้นนะมีประสิทธิภาพสูงขึ้นรวมทั้ง

0: ส่วนหัวฮะที่คุณเห็นเป็นหัวสีส้มๆเนี้ยนี่ให้ดูนิดนึงว่ามันบิ้วให้เราเปลี่ยนหัวได้เปลี่ยนสายน้ำได้แบบนี้เลยง่ายขึ้นเลย
1: แค่หมุนใช่ไหม
0: ถูกต้องวิธีการนะคุณก็หมุนเลือกเอาเลยตามรูปนะฮะอันนี้เป็นแบบตรงอันนี้เป็นแบบพุ่งอันนี้เป็นแบบกระจายอันนี้เป็นแบบละอองคุณเลือกเอาเลยว่าคุณอยากได้แบบไหน
1: หัวที่7คืออะไร
0: นั่นก็คือกระบอกฉีดโฟมฮะ
1: โอ้ล้างรถได้สิ
0: อ่ะแน่นอนล้างได้แน่แต่ให้ดูอันนี้ก่อนตรงนี้นะฮะเขาก็จะเป็นสายยางเนาะด้านนึงคุณก็เสียบเข้ากับตัวปืนนะครับอีกด้านนึงปลายสายยางใส่ลงไปเขาจะมีหัวกรองให้ด้วยนะเผื่อคุณใช้น้ำจากแหล่งน้ำธรรมชาติจะได้กรองไม่ให้ฝุ่นเอ่ยใบไม้เอ่ยเข้าไปติดในเครื่องแบบนี
1: ้โอ้ยสะดวกเพราะฉะนั้นเราก็หิ้วไปก็สมมติไปล้างรถเงี้ยคันที่3คันที่4ก็หิ้วไปเลย
0: ถูกแล้วเนี่ยอัปเกรดมาให้มันแรงขนาดนี้เลยโอ้โหดันดูเปียกเลย
1: เนี่ยไกลด้วยอ่ะ
0: ไกลได้สูงสุดถึง10เมตรเลยนะฮะ
1: สมมติว่าล้างหลังคาสบายเลยเน
0: า
1: ะ
0: สบายมาล้างพื้นก่อนเป็นคราบโคลนที่เลอะอิดตัวหนอนฉะนั้นเราก็ปรับเป็นแบบแรงสุดแบบหัวจี้
1: คุณผู้ชมไม่ต้องใช้ไม้กวาดไม่ต้องใช้แปรงขัดพื้นก็คือว่าจี้ไปเนี่ยฝุ่นโคลนกระจายเลยได้อิดแบบใหม่กลับมาเลยนะฮะ
0: ง่ายด้วยเร็วด้วยแล้วก็ไม่เหนื่อยด้วยมาคราบที่2ฮะปรับสักนิดนึงเป็นกระเบื้องแฟบนิดนึงฉีดเลยก็ต้องการความกระจายของของสายน้ำที่จะจัดการกับคราบที่อยู่บนกระเบื้องแบบนี
1: ้แบบนี้เหมือนเวลาที่ฝนตกแล้วมันกระเด็นขึ้นมาเลยกำแพงบ้านอ่ะโอ้ต้องไปหาปรงหาแปลงหรือว่าลากสายยางกันให้วุ่นวายอันนี้ไม่ต้องเลยนะคะ
0: ถูกต้อง
1: ยิ้วน้ำถังไปแป๊บเดียวเลยอ่ะสะอาดเหมือนใหม
0: ่อีกจุดมุ้งลวดฮะ
1: มุ้
0: งลวดนี่ก็ต้องเป็นหัวแบบกระจายหน่อย
1: เฮ้ยเนี่ยคุณผู้ชมพอเขามีหัว7แบบมาให้คุณก็ปรับเลยค่ะอยากได้น้ำเป็นฝอยเป็นฟุ้ง
0: ใช่
1: เนาะไม่ต้องออกแรงเอาแปลงมาขัดเลย
0: อ่ะอีกอย่างนึงฮะหลายคนบอกว่าก็ใช้ในเรื่องของการรดน้ำต้นไม้ด้วยฉะนั้นใช้เป็นหัวสเปรย
1: ์
0: มันก็จะทำให้ต้นไม้ของคุณดอกไม้ของคุณเนี่ยไม่หัก
1: เพราะว่าดอกไม้มันจะได้ไม่เสีย
0: อันนี
1: ้ก็ได้ทั้งงานสวนงานบ้าน
0: เนาะอันนี้สายยางมันทำไม่ได้เนาะฉะนั้นเอาเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงไปนะฮะ
1: จริงอ่ะ
0: อันเนกประสงค์แบบนี้รับรองเลยฟินแน่นอน Select เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงแบบไร้สายฮะรุ่นนี้รุ่นใหม่อัปเกรดมาให้แรงกว่าเดิมฉีดไกลกว่าเดิมที่สำคัญหัวฉีดเป็นแบบ7 in 1ด้วยนะได้ไปครบหมดนี้เลยนะครับแล้วก็มีของแถมให้เป็นแชมพูล้างรถถุงมือทำความสะอาดรถแล้วก็แว่นกันแดดทั้งหมดนี้จ่ายแค่999 บาทเท่านั้นรับประกันให้ด้วย2ปีแล้วก็ส่งฟรีทั่วประเทศอยากได้แล้วโทรได้เลยฮะเบอร์โทร02-817-9925ครับแม่ความที่เขาเป็นไร้สายนะฮะฉะนั้นเวลาเราจะทำความสะอาดไม่ว่าจะเป็นบริเวณไหนรอบๆบ้านไปแค่นี้เลยคุณมีปืนฉีดน้ำคุณเอาน้ำมาคิ้วไปแกลลอนหนึ่งแค่นี้พร้อมทำความสะอาด
1: แล้วสุดๆแล้วอ่ะ
0: ถูกต้องอย่างเช่นถ้าเกิดเป็นผมอยู่ระเบียงบ้านชั้น2เขาไม่ได้ต่อก๊อกไว้ให้
1: ค
0: ุณก็ฉีดได้เองเลยฮะ
1: อี
0: ตัวหนอนฉีดเลย
1: ค่ะแล้วก็แรงด้วยนะคะคุณผู้ชม
0: เนี่ยคุณก็หลักจริงๆแล้วเอาน้ำแบบที่แบบหลายหลายคนก็มีบ่อปลาที่บ้านเนาะไหนจะเปลี่ยนน้ำในตู้ปลาแล้วบ่อปลาแล้วคุณก็เอาน้ำเนี่ยมาล้างทำความสะอาดก็ได้
1: ก็คือจุ่มลงไปในบ่ออย่างเงี้ยหรอ
0: ได้หมด
1: สะดวกเพราะมันมีหัวกรองอยู่แล้วเนาะ
0: แล้วมันเปลี่ยนหัวได้ไงคุณก็บิดเปลี่ยนฟับอย่างงี้แล้วก็ล้างเป็นกระเบื้องอย่างงี้ได้เลย
1: แต่บิดหัวเปลี่ยนหัวไป7แบบยังไงก็ตามไม่ต้องกลัวว่าน้ำจะไม่แรงเพราะว่ารุ่นนี้อัปเกรดมาให้แล้วน้ำแรงกว่าเดิมอีก
0: ถูกต้องคุณก็ฉีดล้างทำความสะอาดไปฮะอย่างกระเบื้องเนี่ยหรือว่าบางทีก็เป็นเหล็กดัดบางทีก็เป็นคอมเพรสเซอร์แอร
1: ์
0: อะไรที่มันเป็นตาตาลางๆอย่างเงี้ยล้างทำความสะอาดแบบมือไม่เลอะนะอย่าเอามือไปจับมันนะและหลายคนจะรดน้ำบริเวณชั้น2หรือว่าชั้น3คุณก็ลากไปแค่นี้นะฮะเอาไปแค่นี้แล้วคุณก็ฉีดรดน้ำแบบนี้ได้เลย
1: ค่ะได้น้ำฝอยน้ำที่ทำให้เหมาะกับต้นไม้ไม่ทำให้ใบเสียไม่ทำให้ดอกเสียหายแบบนี
0: ้
1: คือมันมีหัวมาให้7แบบเนี่ยเพราะว่าคุณผู้ชมจะได้ไม่ต้องเปลี่ยนให้วุ่นวายแค่บิดเอาสะดวกมาก
0: แล้วอีกหัวนึงมันเป็นหัวสำหรับการเอาไปล้างใต้ท้องรถ
1: ยังไง
0: นี่ไงเมื่อกี้ฉันออกไปทำให้ดูมาแล้ว
1: ไปลองล้างมาโอ้แบบนี้หุยคุณผู้ชมคือปกติมันก็จะต้องพุ่งตรงใช่ไหมคะ
0: ใช
1: ่อันนี้มันพุ่งแต่ว่ามันงัดขึ้น
0: ใช่บางทีมันลึกไงเราไม่สามารถที่จะคุณก็ยื่นเอาตัวปืนเนี่ยเข้าไปใต้ท้องรถ
1: เขาคิดมาให้อ่ะ
0: ใช่อีกอย่างนึงก็คือกระบอกฉีดโฟมฮะเวลาเปลี่ยนต้องทำยังไงตรงนี้หัวนี้คุณสามารถที่จะดันเข้าไปบิดแล้วก็ดึงออกมาแบบนี้ได
1: ้อ๋อถอดออกมาเลย
0: แล้วก็มีตัวกระบอกฉีดโฟมเนาะคุณครูล้างรถก็แถมให้คุณก็ใส่เข้าไปแบบนี้ฮะแล้วก็บิ
1: ด
0: แค่นี้เลย
1: ง่ายมากพ่อแม็ก
0: นี่ก็จะเป็นโฟมอย่างนี้นะ
1: พี่คือขอไปล้างบ้านด้วยได้ไหมบางทีหลังครัวก็มีแบบคราบเหนียวๆอ่ะ
0: ถูกต้อง
1: โอ้ไม่ได้ล้างรถได้อย่างเดียวนะเนี่ย
0: อ้าวถ้ามันเหนียวนะ
1: ค
0: ุณก็ใช้แชมพูสำหรับการทำความสะอาดนี่แหละฉีดไปก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยฉีดน้ำล้างซ้ำไปอีกทีนึงก็ได
1: ้โอ้มือไม่ต้องเลอะอะไรเลยทุกอย่างไม่ผ่านการใช้มือเลยนะคุณผู้ชม
0: และย้ำว่าทุกอย่างที่ทำให้ดูนะฮ
1: ะ
0: รวมทั้งแชมพูล้างรถนะฮะในเซ็ตเราก็แถมให้ด้วยฉะนั้นถ้าอยากได้ทั้งหมดนี้นะต้องรีบโทรตอนนี้ได้เลยที่สำคัญ

0: ชมฮะแรงขึ้นแบบนี้แถมยังอเนกประสงค์อีกต่างหากฉะนั้นรับรองเลยว่าคุณแม่บ้านชอบแน่ไม่ว่าจะฉีดพื้นคราบหนักคราบเบายังไงหรือว่าจะล้างมุ้งลวดล้างกรงหมากรงแมวหรือว่าจะรดน้ำต้นไม้เรียกว่าอันเดียวเอาอยู่แน่นอน
1: ใช่แล้วก็สะดวกตรงที่ไม่ต้องต่อปลั๊กเสียให้มันวุ่นวายหรืองานสวนก็ได้คุณผู้ชมไม่ใช้ไฟฟ้าไม่เปลืองไฟ
0: ถูกต้องอ่ะจัดไปได้เลยฮะอุปกรณ์ทุกอย่างที่เราโชว์ในรายการนะฮะแถมให้หมดเลยเนี่ยจะเป็นครบเซตแบบนี้เลยเนาะสายยงสายยางมีให้เรียบร้อยน
1: ะ
0: กระบอกฉีดโฟมมีให้แบบนี้ของแถมฮะมีแชมพูสำหรับล้างรถรวมทั้งมีถุงมือล้างรถด้วย
1: มาพร้อมเลย
0: ฉีดโฟมเสร็จแล้วก็ถุงมือลูบๆซะหน่อย
1: มาดู
0: รวมทั้งถ้าเกิดคุณทำงานกลางแดดเป็นเวลานานๆเดี๋ยวเราแถมแว่นกันแดดให้ด้วย
1: เป็นเซตที่รับรองว่าถูกใจทั้งพ่อบ้านทั้งแม่บ้านและทำงานอีกตั้ง2ปีเต็ม
0: และทั้งหมดนี้จ่ายแค่999บาทเท่านั้นนะฮะใครอยากได้แล้วตอนนี้ต้องรีบโทรตอนนี้นะฮะที่สำคัญส่งฟรีถึงหน้าบ้านทั่วประเทศไทยอยากได้แล้วโทรมาได้เลยครับเบอร์โทรอยู่ข้างล่างนะจ๊
1: ะวันนี้หมดเวลาแล้วเรา2คนไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
0: สว
1: ั
0: สดีครับ
2: โปรโมชันนี้ตั้งแต่วันที่1มกราคม2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
3: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
4: รายการพบพระพบธรรมเป็นรายการที่มีบริการล่ามภาษามือเสียงบรรยายภาพและคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเลือกรับชมได้จากเครื่องรับโทรทัศน์หรือกล่องรับสัญญาณดิจิทัลทีวี

0: รายการพบพระพบธรรมเมื่อตอนที่แล้วได้กล่าวถึงตำนานการสร้างวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหารพร้อมชมความงดงามของพระอุโบสถที่สร้างในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่1ตามแบบศิลปะอยุธยาตอนปลายพร้อมกราบพระประธานในพระอุโบสถมีนามว่าพระพุทธเทวปฏิมากรสำหรับวันนี้เราพาคุณผู้ชมมากราบนมัสการพระพุทธไสยญาติหรือที่เรียกกันว่าพระนอนวัดโพพร้อมทั้งรับชมความงามของพระมหาเจดีย์สี่รัชกาลและการนวดไทยตำรับวัดโพซึ่งมีชื่อเสียงได้รับการยอมรับไปทั่วโลกพร้อมทั้งรับฟังธรรมเทศนาในหัวข้อความลับของคนทำบาปไม่มีในโลกจากพระครูวินัยธรกิตติศักดิ์หรือนามว่าส.ศรียวนพระนักเทศวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร
1: ชีวิตเหมือนหมากรุกเดินผิดตาเดียวล้มทั้งกระดานทำความดีมาชั่วชีวิตผิดครั้งเดียวคนไม่พูดถึงความดีนั้นเลย
0: ช่วงรู้ธรรมคำบาลีบทสวดขออโหสิกรรมกายกรรมังวจีกรรมังมโนกรรมังสัจจิกจกรรมังอสัญจิจกรรมังขมันตุเมอโหสิกรรมังภวะตุเมกรรมใดๆไม่ว่าจะเป็นกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมที่ข้าพเจ้าได้ทำล่วงเกินแก่ผู้ใดทั้งโดยตั้งใจก็ดีไม่ได้ตั้งใจก็ดีในภพชาติใดก็ตามขอให้เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายจงโปรดยกโทษให้เป็นอโหสิกรรมแก่ข้าพเจ้าอย่าได้จองเวรจองกรรมต่อกันอีกเลย

ความทุกข์อย่าได้ใกล้ความเจ็บไข้อย่าได้มีขอได้มีความสุขสวัสดีมีชัยเสนียดจันไรและอุปัตวันตรายทั้งหลายจงเสื่อมสิ้นหายไปนึกคิดปรารถนาสิ่งใดที่เป็นไปโดยชอบประกอบด้วยธรรมแล้วขอให้สิ่งนั้นจงพลันสำเร็จเทอญอโหสิกรรมแปลว่ากรรมที่ได้มีแล้วกรรมที่ให้ผลเสร็จแล้วการขออโหสิกรรมคือการขอโทษสิ่งที่ตนทำผิดต่อผู้อื่นการให้อโหสิกรรมคือการให้อภัยต่อผู้อื่นผลของอโหสิกรรมย่อมเกิดแก่ผู้ขอและผู้ให้ทันทีคือการดับทุกข์ในใจนั่นเอง

0: วันนี้มีคนมาขายขนมจีบน้องด้วย
1: คนนั้นน่ะพี่สามคนที่แต่งตัวเป็นผีมนุษย์หินน่ะ
2: คิดถึงเขาสิ
0: เดี๋ยวน้องแซวคืนนะ
3: น้องแจมรู้ไหมว่าเมียที่ดี
4: คือเมียที่ใส่หางกระต่ายฟูฟู
0: พี่สามไปแล้วครับ
5: ที่3ของเธออาทิตย์นี้ตอนจบเวลา 4:30 ทางช่อง GMM 25
6: เกียร์อยู่ที่ใจใจอยู่ที่เกียร์ฝากเกียร์ไว้กับใครก็เหมือนฝากใจไว้กับคนนั้น
0: แบมมัสครับ
7: นี่คุณเอามาคืนผมทำไมเนี่ย
0: ผมไม่ได้คืนครับผมแค่ฝากไว
5: ้ติดตามชมโซตัสเดอะซีรีส์ที่วัดตัวร้ายกับนายปีหนึ่งทุกวันศุกร์เวลา 2:30 ทางช่อง GMM 25
8: ตรงลูกทุ่งอาทิตย์นี้พบกับออนอรดีฝนศิลารัตน์ทูออ
9: เธอเป็นคนแรกและเป็นคนที่ทอดแฟนเขาเด่น
8: เที่ยวไปอร่อยไปไอซ์อาสยามพาไปบุกแปลงเกษตรที่จังหวัดสระแก้ว 14:00 นที่นี่ GMM 25
10: เด็กทับการ์ตูนร่วมขนความสนุกความมันมาให้น้องๆทุกเช้าสุดสัปดาห์วันเสาร์เมื่อโลกถูกคุกคามจากสัตว์ประหลาดนครแห่งแสงต้องมอบหมายให้อุลตร้าแมนเมบิอุสลงมาคุ้มครองวันอาทิตย์ติดตามชีวิตมนุษย์ยักษ์สีน้ำเงินผู้โดดเดี่ยวหลังจากดาวเคราะห์บ้านเกิดที่ถูกทำลายโลกใบนี้จะเป็นบ้านใหม่ให้เขาได้หรือไม่ในอุลตร้าแมนเทโอแล้วเจอกัน6 โมงเช้าเสาร์อาทิตย์ทางช่อง GMM 25

การพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่1แห่งราชวงศ์จักรีเป็นวัดที่มีศิลปะงดงามที่สุดแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานครวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมมาชมความงดงามของพระวิหารพระพุทธไสยาสน์ซึ่งภายในประดิษฐานพระพุทธไสยาสน์หรือที่เราเรียกกันว่าพระนอนวัดโพนั่นเองพระนอนวัดโพเป็นพระพุทธไสยาสน์สมัยรัตนโกสินทร์ที่มีความงดงามที่สุดในประเทศไทยและเป็นพระพุทธรูปที่มีความสูงใหญ่โดยองค์พระมีความยาว46เมตรสูง15เมตรลักษณะขององค์พระอยู่ในอิริยาบถนอนตะแคงขวาพระหัตถ์ขวายกประคองพระเศียรให้ตั้งขึ้นและสิ่งที่เป็นเอกลักษณ์ของพระนอนวัดโพนั่นก็คือส่วนที่เป็นพื้นฝ่าพระบาทของพระนอนโดยพื้นฝ่าพระบาทจำหลักลวดลายประดับมุกเป็นภาพมงคล108ประการโดยเป็นฝีมือของช่าง10หมู่ในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3และการได้กราบสักการะพระนอนวัดโพนั้นนอกจากจะเป็นสิริมงคลแก่ตัวเองแล้วยังได้ชมศิลปกรรมอันล้ำค่าของช่างในสมัยโบราณอีกด้วยนอกจากนั้นภายในพระวิหารยังมีภาพจิตรกรรมที่ล้ำค่าให้เราได้ชมกันอีกโดยภาพจิตรกรรมฝาผนังเขียนเป็นเรื่องราวต่างๆดังนี้ผนังระหว่างช่องหน้าต่างและประตูที่เรียกว่าห้องมี32ห้องเขียนภาพเรื่องราวเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาภาพเหนือบานประตูและหน้าต่างเขียนเรื่องมหาวงศ์ในพงศาวดารของลังกาทวีปและเรื่องราวของพระพุทธศาสนาในลังกา

วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหารหรือวัดโพเป็นพระอารามหลวงชั้นเอกชนิดราชวรมหาวิหารและเป็นวัดประจำรัช

บานหน้าต่างเขียนลายรถน้ำเป็นภาพเครื่องสัตราวุธโบราณภาพจิตรกรรมฝาผนังภายในพระวิหารมีความงดงามและหาชมได้ยากเราควรเก็บรักษาและอนุรักษ์ให้คนรุ่นหลังได้ค้นคว้าหาความรู้ต่อไปนอกจากนั้นวัดโพยังเป็นวัดที่มีพระเจดีย์มากที่สุดในประเทศไทยโดยมีจำนวนประมาณ99องค์จึงเป็นเหตุให้ได้รับการขนานนามว่าเป็นอาณาจักรแห่งเจดีย์ซึ่งประกอบไปด้วยพระเจดีย์ต่างๆเช่นเจดีย์รายเจดีย์กลุ่มและพระมหาเจดีย์สี่รัชกาลพระเจดีย์รายเป็นพระเจดีย์สำหรับบรรจุพระอัฐิเจ้านายเชื้อพระวงศ์โดยออกแบบจัดวางองค์พระเจดีย์อย่างเป็นระเบียบพระเจดีย์รายนี้มีรูปแบบและสัดส่วนที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นเจดีย์ย่อมุมไม้12ที่งดงามที่สุดในยุครัตนโกสินทร์ส่วนพระเจดีย์กลุ่มเป็นพระเจดีย์สำหรับบรรจุพระบรมสารีริกธาตุลักษณะเป็นเจดีย์ทรงสี่เหลี่ยมย่อมุมไม้12 4องค์ตั้งล้อมรอบพระเจดีย์องค์กลางโดยพระเจดีย์ตั้งอยู่บนฐานเดียวกันและพระเจดีย์ที่สำคัญคือพระมหาเจดีย์สี่รัชกาลเป็นพระมหาเจดีย์ประจำรัชกาลที่1ถึงรัชกาลที่4 1พระมหาเจดีย์สีสันเพชรดายานเป็นพระมหาเจดีย์องค์กลางสีเขียวองค์พระมหาเจดีย์ประดับด้วยกระเบื้องเคลือบสีเขียวฐานกว้าง8วาสูง82ศอกเป็นพระมหาเจดีย์ประจำรัชกาลที่1สร้างขึ้นเพื่อบรรจุพระพุทธรูปนามว่าพระสีสันเพชรโดยพระพุทธรูปองค์นี้เดิมประดิษฐานอยู่ที่วัดพระศรีสันเพชรพระนครศรีอยุธยาแต่ได้ถูกพม่าเผาและลอกเอาทองคำไปเมื่อครั้งเสียกรุงศรีอยุธยา

ครั้งที่สองและไม่สามารถบูรณะปฏิสังขรณ์องค์พระพุทธรูปขึ้นมาใหม่ได้ดังนั้นจึงอัญเชิญพระพุทธรูปมาบรรจุไว้ในพระมหาเจดีย์แห่งนี้ 2. พระมหาเจดีย์ดิโลกธรรมการกนิทานเป็นพระมหาเจดีย์ประจำรัชกาลที่สองต่อมาเมื่อคราวบูรณะปฏิสังขรณ์วัดโพในปีพุทธศักราช2375นั้นพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างพระมหาเจดีย์ขึ้นเพื่อพระราชอุทิศถวายสมเด็จพระบรมราชชนกคือรัชกาลที่2 3. พระมหาเจดีย์มุนีบัตรบริขารเป็นพระมหาเจดีย์ประจำรัชกาลที่3องค์พระมหาเจดีย์ทำเป็นทรงย่อมุมไม้12ซึ่งพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างเป็นส่วนพระองค์เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา

4. พระมหาเจดีย์ศรีสุริโยไทยเป็นพระมหาเจดีย์ประจำรัชกาลที่4ซึ่งพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างพระมหาเจดีย์ตามแบบพระเจดีย์ศรีสุริโยไทยที่สวนหลวงศพสวรรค์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาลักษณะสำคัญของเจดีย์นี้คือเป็นเจดีย์ย่อมุมไม้10ในส่วนของฐานทำเป็นรูปสิงห์ซึ่งนับว่ามีความงดงามอย่างยิ่งเมื่อชมความงดงามของพระมหาเจดีย์ศรีรัชกาลกันไปแล้วถัดมาภายในวัดเราจะเห็นพระมหาสถูปหรือที่เรียกว่าพระปรางตั้งเด่นเรียงรายอยู่4องค์ซึ่งพระปรางในลักษณะนี้จะมีชื่อเรียกว่าพระอัคคีเจดีย์โดยบนซุ้มของพระปรางมีประติมากรรมรูปปั้นเท้าจตุโลกบาลทั้ง4ซึ่งหล่อด้วยดีบุกหลงรักปิดทองสวยงามประดิษฐานประจำทั้ง4ด้านของพระปรางส่วนด้านบนมีรูปยักษ์ซึ่งหล่อด้วยดีบุกและรูปยักษ์อยู่ในท่าแบกยอดพระปรางองค์พระปรางที่ท่านผู้ชมเห็นนั้นทำมาจากหินอ่อนและตามคติความเชื่อในการสร้างพระปรางนั้นเปรียบเสมือนการจำลองจักรวาลมาไว้บนโลกมนุษย์เมื่อชมความงดงามของพระปรางและพระมหาเจดีย์ศรีรัชกาลเป็นที่เรียบร้อยแล้วถัดมาด้านหน้าขององค์พระเจดีย์ศรีรัชกาลท่านผู้ชมจะเห็นศาลา2ศาลาศาลาแรกมีชื่อว่าศาลาแม่ซื้อซึ่งภายในศาลามีจารึกวัดโพธิ์ที่สำคัญประดับเรียงรายอยู่บนฝาผนังมีจารึกเรื่องราวเกี่ยวกับตำรายาสำหรับเด็กและจารึกวิธีการรักษาโรคต่างๆที่เกิดกับเด็กในสมัยโบราณ

ศาลาที่2มีชื่อว่าศาลานวดภายในมีจารึกเรื่องราวเกี่ยวกับตำรานวดแผนโบราณโดยจารึกเป็นลายเส้นบอกตำแหน่งนวดที่สำคัญต่างๆในร่างกายมนุษย์

นอกจากจารึกวัดโพที่ท่านผู้ชมได้เห็นแล้วนั้นภายในวัดจะสังเกตเห็นรูปปั้นฤาษีดัดตนท่าทางต่างๆที่อยู่ในสวนหย่อมซึ่งท่าทางของฤาษีดัดตนนั้นตรงตามหลักโยคะของอินเดียและเป็นท่าทางการออกกำลังกายที่ใช้ศิลปะเพื่อทำให้ร่างกายมีสุขภาพที่แข็งแรงและรูปปั้นฤาษีดัดตนนั้นถือเป็นตำราชิ้นเอกที่ให้คนรุ่นหลังได้ศึกษาหาความรู้เพราะท่าทางของฤาษีดัดตนนั้น

มื่อใครทำตามจะช่วยแก้ปวดเมื่อยตามร่างกายได้ซึ่งรูปปั้นฤาษีดัดตนท่าต่างๆนั้นเดิมมีทั้งหมด80ท่าแต่ปัจจุบันคงเหลืออยู่เพียง24ท่าเท่านั้นทั้งจารึกวัดโพและรูปปั้นฤาษีดัดตนถือเป็นมรดกทางประวัติศาสตร์การแพทย์และเป็นภูมิปัญญาที่บรรพบุรุษได้ถ่ายทอดให้คนรุ่นหลังอย่างเราได้ศึกษาค้นคว้าหาความรู้และนำมาใช้ประโยชน์ในปัจจุบันได้

นอกจากนี้วัดโพยังมีชื่อเสียงโด่งดังเรื่องการนวดแผนไทยอีกด้วยซึ่งวัดโพได้รับอนุญาตจากกระทรวงสาธารณสุขให้จัดตั้งโรงเรียนเพื่อเปิดการเรียนการสอนการแพทย์แผนโบราณมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2505มาจนถึงปัจจุบันทุกวันนี้การนวดไทยตำรับวัดโพได้รับการยอมรับว่าเป็นศาสตร์การนวดและการดูแลสุขภาพที่ดีที่สุดของโลกและนอกจากนั้นยังคงรักษาเอกลักษณ์ท่านวดแบบโบราณอย่างท่าฤาษีดัดตนเอาไว้แถมยังมีนวดเพื่อสุขภาพนวดเพื่อบำบัดรักษาโรคและนวดฝ่าเท้าอีกด้วยท่านผู้ชมที่มาเที่ยววัดโพสามารถแวะมานวดได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 18:00 น.รับรองว่าเมื่อนวดแล้วจะหายจากอาการปวดเมื่อยเป็นปลิดทิ้ง

0: วันนี้รายการพบพระพบธรรมได้พาคุณผู้ชมมาสัมผัสและชมสถาปัตยกรรมที่งดงามของวัดโพกันเต็มอิ่มแล้วช่วงหน้ารายการพบพระพบธรรมจะพาไปฟังธรรมเทศนาในหัวข้อความลับของคนทำบาปไม่มีในโลกจากพระครูวินัยธรกิตติศักดิ์หรือนามว่าส.ศรียวนพระนักเทศวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร
1: สัพพปาปัสสะอกรณังกุศลสูปสัมปทาตจิตตปริโยตปนังเอตมังกัลมุตตมังสัพพปาปัสสะก็คือบาปทั้งปวงทั้งสิ้นไม่ควรทำคือให้ละก็คือละก็คือไม่ทำความชั่วคือไม่มีความชั่วแล้วก็กุศลสูปสัมปทาให้ถึงพร้อมด้วยความดีด้วยกุศลทำใจให้ตจิตตปริโยตปนังทำใจให้หมดจดจากเครื่องเศร้าหมองแห่งบาปทั้งหมดทั้งสิ้น
2: หมอบอกว่าการที่หนูได้มีคนที่หนูรักมันจะช่วยได้มากๆเลยซึ่งหนูก็มีแล้วก็คือพี่จัน
3: นี่คุณแม่จะมาค้างที่นี่เหรอคะ
4: ทำไมจะไล่แม่ออกไปอีกเหรอ
5: วันนี้แม่รู้สึกไม่ค่อยดีเลยเหมือนจะไม่สบาย
2: จะให้หนูอยู่ดูแลเหรอคะ
5: ก็ถ้าไม่มีอะไรต้องทำนะ
2: ไม่มีปัญหาค่ะคุณแม่
6: เราสองคนมีแต่จะสาดความเกลียดใส่กันไม่สงสารจันเขาบ้างหรอ
2: แล้วทำไมเราสองคนถึงต้องเกลียดกันด้วยล่ะคะ
7: ติดตามชมเงาใต้พระจันทร์ Moon Shadow คืนนี้เวลา 20:30 ทางช่อง GMM 25
8: กูถอนคำสาปให้มันไปแล้วขอฟ้ามันจำกูไม่ได้แล้ว
9: ไม่แน่หรอกขอฟ้าอาจจะยังจำมึงได้อยู่ก็ได้นะ
10: เดินระวังหน่อยดิวะ
11: แล้วอย่างนี้งานแข่งนี้พวกกูต้องไปอยู่ปะ
10: มึงต้องแข่งก่อนนะเว้ยต้องพาวงให้ชนะให้ได้ด้วย
12: มึงต้องรับผิดชอบดูแลวงกูจนจบห้ามออก
11: ไอ้ขอบฟ้าหายไปไหนก็ไม่รู
10: ้อะไรนะ
13: ขอเสียงปรบมือต้อนรับวง Horizon
7: ติดตามชมจุดจีบสายมูอันลัคกี้เบย์พรุ่งนี้ตอนจบเวลา 20:30 ทางช่อง GMM 25
10: ทั้งหมด
14: รู้จักคนชื่อเมธปะ
15: พี่ไม่เจอมาแล้วเหรอ
14: เจอจังๆเลย
16: พี่แม่จะลงสีแม่เหมือนเดิมไหมนะครับ
17: พี่ก็แค่ว่าไปตามความรู้สึกแค่นั้นแหละ
18: ให้โอกาสพี่ได้เห็นผลงานของมอสอีกครั้งนึงนะ
19: มึงไปบอกเขาตรงๆไหมบอกว่ามึงไงชอบเขาน
20: ี่เมาปะ
14: เมาอะไร
20: หึงเหร
7: อติดตามชม You Maniacs เดี๋ยวจะรักซะให้บ้าทุกวันเสาร์เวลา

0: ฉันเคยมีชีวิตที่มีความสุขแต่แล้ว
1: จะไปเล่นงานกูเหรอไอ้หมอนุ่ม
2: เขาจ้างสดไอ้มันเป้าล้านแม่งนี่แหละ
3: ผมไม่อยากเชื่อเลยว่าเด็กผู้หญิงคนนั้นจะโตมาเป็นคนในวันนี้
4: คนอย่างเราจะเอาอะไรไปสู้เขาม
0: ันมีศาสตร์นวดเร้นลับที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน
5: เลิกคิดจะแก้แค้นค่ะ
1: คนในประเทศนี้แม่งก็ซื้อกันได้หมดวะ
6: เจอกูแน่ไอ้ตรงอย่าง
7: คนอย่างพวกมึงจะทำอะไรกูได้
0: ได้สิ
8: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังอันคาร์ดแอปวันดีที่เดียวครึ่งทุกวันจันทร์และวันอังคารเวลา 2:30 นพิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียมเพียง99 บาทต่อเดือนกดดอกจัน5594เหลี่ยมโทรออก

ขอเจริญพรท่านผู้ชมรายการพบพระพบธรรมตื่นเช้าก้าวไปข้างหน้าพัฒนาครอบครัวคนสมัยก่อนนั้นไม่ให้ลูกตื่นสายให้ตื่นแต่เช้าตื่นเช้ามันไม่ได้งงเงียอะไรนะสดชื่นแจ่มใสทำไมเพราะว่านอนแต่หัวค่ำไฟฟ้าไม่มีเขาก็นอนเฟซไลน์อะไรเขาก็ไม่มีเขาก็นอนแต่หัวค่ำแล้วก็ตื่นแต่เช้าเราสังเกตดูเพลงลูกทุ่งสมัยก่อนแล้วก็มาฟังในปัจจุบันเขาจะบอกเหตุการณ์ในขณะนั้นว่าเหตุการณ์ขณะนั้นมีอะไรบ้างทำอะไรบ้างแม้แต่ในวรรณกรรมเวสสันดรซึ่งนักปราชญ์ด้านกวีท่านแต่งไว้ในกันกุมารเนี่ยมัดสีไปปลุกลูกบอกว่าตื่นเถิดลุกขึ้นเถิดอย่านอนตื่นสายพระพักตราจะมองสีโดยพระนิพนธ์ของเจ้าพระยาพระคลังหนแสดงว่าในสมัยนั้นโบราณไม่ให้ลูกตื่นสายให้ตื่นแต่เช้าเช้าทำไมอ่ะเขามีความเชื่ออย่างหนึ่งว่าตื่นสายราศีเศร้าหมองเพราะคนตื่นก่อนนั้นจะนำสิ่งปฏิกูลทั้งหลายออกมาจากร่างกายมาทำความสะอาดแล้วก็จะได้เสียงจากห้องน้ำเสียงขากเสียงอะไรต่างๆใช่ไหมทำให้คนที่นอนยังไม่ตื่นบิดไปบิดมานะถูกทบทับด้วยกาลกิณีปฏิกูลทั้งหลายเหล่านั้นแล้วก็เป็นอย่างนั้นจริงๆนะใครตื่นก่อนจะได้เปรียบแล้วก็สมัยก่อนตื่นก่อนพระสมัยก่อนก็ตื่นก่อนนะท่องตำรับตำราให้มันจำแม่นนะตอนเช้ามืดเนี่ยนะจำแม่นมากแล้วก็เรียนกฎหมายเรียนอะไรตำรับตำราสมองมันโปร่งมันได้รับการพักผ่อนเขาสร้างบ้านสร้างเมืองมาได้ด้วยสมองของคนโบราณต้องถือว่าอัจฉริยะนั้นท่านผู้ชมรายการตื่นมานี่แต่เช้ามืดเนี่ยต้องถือว่าสุดยอดเป็นแบบเป็นบทเป็นตัวอย่างที่ดีแจ่มใสเตรียมพร้อมทุกสิ่งทุกอย่างมาฟังสิ่งดีงามที่จริงเราทำงานไปด้วยได้เพราะว่า

เสียงก็จะฟังชัดนะทำครัวบ้างทำอะไรบ้างถูบ้านบ้างเราก็ฟังธรรมะไปถ้ามาฟังที่วัดต้องมาพับเพียบต้องมาประนมมือทำงานอย่างอื่นไม่ได้นะหลวงพ่อพุทธทาสท่านบอกทำการทำงานคือการปฏิบัติธรรมถูบ้านก็ปฏิบัติธรรมอ่านหนังสือคือปฏิบัติธรรมทำมาหากินสัมมาอาชีวะสุจริตนะเป็นการปฏิบัติธรรมทั้งนั้นการปฏิบัติธรรมนั้นเป็นการสร้างเกราะเพชร7ชั้นไม่ให้เราเดือดร้อนทำไมคนจึงเดือดร้อนล่ะเพราะคนไม่ได้สนใจธรรมเมื่อไม่สนใจธรรมคือธรรมะเนี่ยเดือดร้อนและความเดือดร้อนคนได้รับมามากมายเอาบางคนบอกว่ามันมีความจำเป็นอะไรธรรมะไม่มีความจำเป็นเขายังไม่ถึงไหวลองมาดูว่านักศึกษาอ่านหนังสือสอบอยู่ที่บ้านคนเดียวพ่อแม่ก็มาอยู่ไปทำงานว่าวันนั้นเป็นวันหยุดเพื่อดูหนังสือขโมยเข้าไปทำไมอ่ะก็เข้าไปแบบลักษณะว่าเขาไม่มีโอตตัปปะคือไม่มีความกลัวบาปจะไปขโมยไปขโมยก็ผิดอนาถาอธินาทานาผิดศีลไปเจอเจ้าของบ้านไม่นึกว่าจะมีใครอยู่เพราะเป็นวันธรรมดาก็ไปเจอมีการต่อสู้กันใช้มีดแทงนักศึกษาคนนั้นไส้ไหลออกมาเลยนะเอามือประคองไส้ไปแจ้งตำรวจแต่ตายกลางทางแล้วเรามาคิดดูว่าธรรมะมันมีความจำเป็นหรือไม่คนไม่มีธรรมะก็จะทำให้เราเดือดร้อนต้องมีธรรมะคนมีธรรมะจะมีความระวังจะมีสติอยู่ตลอดเวลาเราเป็นคนดีเหมือนขับรถไปถูกกฎจราจรพอไฟเขียวอย่าเพิ่งไปดูซะก่อนว่าใครฝ่าไฟแดงหรือเปล่านั้นคนมีธรรมะจะมีสติรู้ตัวทั่วพร้อมเราเป็นคนดีก็รู้ว่าใครเป็นคนไม่ดีการที่มีรายการธรรมะนั้นเป็นสิ่งดีงามเท่ากับเป็นการฉายแสงสว่างให้เกิดขึ้นแล้วทำให้มีการป้องกันความเลวร้ายที่จะเกิดขึ้นในสังคมความชั่วนั้นไม่ควรทำเฉลยดีกว่าดังคำว่าอากตังทุกตังสยโยแปลอย่างนั้นเราเคยได้ยินว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วเราจะไม่รู้สึกอะไรหรอกเพราะมันชินต่อคำนี้มานานแล้วแต่เราลองมาดูผลของมันว่าถ้าคนไม่มีสิ่งนี้แล้วจะเกิดอะไรขึ้นคำนี้มีผู้บอกว่าเป็นหัวใจของพุทธศาสนาเวลาวันมาฆะพุทธเจ้าแสดงโอวาทปาติโมกบอกว่าสัพพปาปัสสะอกรณังกุศลสูปสัมปทาตจิตตปริโยตปนังเอตมังกัลมุตตมังสัพพปาปัสสะก็คือบาปทั้งปวงทั้งสิ้นไม่ควรทำคือให้ละก็คือละก็คือไม่ทำความชั่วคือไม่มีความชั่วแล้วก็กุศลสูปสัมปทาให้ถึงพร้อมด้วยความดีด้วยกุศลทำใจให้ตจิตตปริโยตปังทำใจให้หมดจดจากเครื่องเศร้าหมองแห่งบาปทั้งหมดทั้งสิ้น3ประการเอามาดูที่เรื่องของความชั่วว่าทำไมไม่ควรทำคงจะเคยดูละครเปาบุญจิ้นโอ้สร้างมาหลายเวอร์ชันคนชอบมากมันมีอยู่ตอนหนึ่งเปาบุญจิ้นนี่ยังไม่ได้เป็นผู้พิพากษาเป็นหนุ่มมีเพื่อนมานั่งคุยวิพากษ์วิจารณ์เหมือนสภากาแฟเหมือนคนทั้งหลายที่ชอบวิพากษ์วิจารณ์ทางการเมืองเนี่ยละเหมือนกันก่อนนี่ก็นั่งอยู่ที่สภากาแฟถ้วยหนึ่งก็คุยกัน8ชั่วโมงไม่ได้ไปไหนหนังสือพิมพ์ฉบับหนึ่งนะแต่สมัยนี้มาคุยกันทางเฟซทางไลน์พิมพ์ไปอะไรไปก็ว่ากันไปเปาบุญจิ้นกับเพื่อนก็มาคุยกันว่าทหารไม่ดีตำรวจไม่ดีขุนนางไม่ดีนักบวชไม่ดีแล้วก็ว่าเป็นฉากๆว่าใครมั่งไม่ดียังไงเป็นฉากช็อตๆไม่เลยทีเดียวป้าบุญเย็นก็บอกว่าเอเราว่าตำรวจไม่ดีทำไมไม่ไปเป็นตำรวจจะได้เป็นมีประเทศจะได้มีตำรวจดีเราว่าทหารไม่ดีทำไมไม่เป็นทหารเองล่ะจะประเทศเราจะได้มีทหารดีเราว่าพระหรือนักบวชไม่ดีทำไมไม่ไปบวชเองจะได้มีพระที่ดีเราว่านักการเมืองไม่ดีทำไมไม่ไปเป็นเองจะได้มีนักการเมืองที่ดีเมื่อมีนักการเมืองที่ดีก็จะได้มีรัฐบาลที่ดี

สมใจเราอย่ามาพูดอยู่เลยเราไปเป็นเองดีกว่าเอางั้นนะเอางั้นมีอุดมการณ์คนที่หนุ่มเนี่ยจะมีอุดมการณ์อย่างเงี้ยแล้วก็ไปสอบจองหวนสอบเป็นข้าราชการสมัยก่อนนี่จะสอบเฉพาะพระพักคือหน้ากษัตริย์หรือหน้าฮ่องเต้ก็สอบได้ทั้งคู่พอเอาจริงเอาจังขยันขันแข็งเติวเข้มมาสอบได้ปาวุจินก็ไปได้ตำแหน่งเล็กๆเป็นเจ้าเมืองไข่ฟงเป็นผู้พิพากษาและกับเพื่อนของปาวุจินเจริญมากเจริญกว่าปาวุจินไปเป็นเบอร์3ของแผ่นดินนับจากฮ่องเต้มาก็มีอัครมหาเสนาบดีคือนายกอะไรประมาณนั้นแล้วก็เพื่อนของปาวุจินเป็นอันดับ3ของประเทศตรงฉินมากตรงไปตรงมามือสะอาดใครๆก็เคารพนับถือขลายการทั้งหลายทั้งตรงฉินกลางฉินเกรงขามหมดทั้งนั้นแต่ว่าอยู่มาวันหนึ่งมันวาบขึ้นมาในใจยังไงก็ไม่ทราบอยากจะมีอำนาจเด็ดขาดกว่านั้นอยากไม่ได้อยากเป็นเบอร์หนึ่งนะคือไม่ได้อยากเป็นท้องเต้หรอกแต่อยากเป็นอัครมหาเสนาบดีที่มีอำนาจเต็มในการตัดสินพลาดฆ่าเบอร์สองตายก็เป็นคดีความกันขึ้นโรงขึ้นศาลตัดสินไม่ได้เลยไม่มีใครตัดสินได้ไม่รู้ว่าใครเพราะไม่มีใครมุ่งมองมาทางเพื่อนปาวุจินคนนี้เลยเป็นคนดีมาตลอดเนี่ยไม่มีทางจะทำอย่างนั้นได้ไม่มีหลักฐานก็ไม่มีอะไรไม่มีนี่มันปิดคดีไม่ได้ก็จะเกิดปัญหาว่าเป็นคดีสำคัญคดีอุกจักรันมากถ้าปิดคดีไม่ได้ประชาชนระดับล่างจะอยู่สุขได้ยังไงขนาดคนสำคัญยังไม่รู้ใครฆ่าเลยให้จะให้ปาวุจินตัดสินเพราะปาวุจินตัดสินเก่งที่สุดโด่งดังมาถึงในส่วนกลางในเมืองหลวงแต่ปาวุจินนั้นตัดสินคดีแบบนี้ไม่ได้เพราะว่าอำนาจไม่ถึงแต่มีวิธีแก้ไขฮ่องเต้ให้ดาบอาญาเสร็จเหมือนไปเองเหมือนพิพากษาเองเปาบุญเก่งก็สืบคดีนั้นไม่เสียทีที่เป็นเปาบุญเก่งตรงไปตรงมาเป็นไม้บรรทัดสืบจนได้รู้ว่าเป็นเพื่อนแต่แม้จะเป็นเพื่อนซีกันขนาดไหนก็ตามเปาบุญเก่งไม่เคยเห็นแก่หน้าใครเลยผิดเป็นผิดถูกเป็นถูกก็ตัดสินประหารชีวิตเพื่อนแต่ว่าไม่ได้ตัดสินแล้วประหารชีวิตทันทีก็ต้องไปขังไว้คืนหนึ่งก่อนพรุ่งนี้ก็จะประหารชีวิตด้วยเครื่องประหารหัวพยัคฆ์หัวมังกรนี่ก็ประหารพระราชวงศ์ในคืนวันนั้นปาวุจินก็ถือเหล้าไปใส่ถาดไปสองถ้วยสองจอกอะไรนะแล้วก็เข้าไปคุยกันบอกว่าอย่าโกรธกันนะก็เราคุยกันแล้วตั้งแต่หนุ่มก่อนเข้ารับราชการจนอายุมากขนาดนี้แล้วว่าคนนั้นไม่ดีคนนี้ไม่ดีสารพัดฝ่ายนั้นไม่ดีฝ่ายนี้ไม่ดีฝ่ายนี้เลือกชอบข้างนี้ก็บอกชอบข้างโน้นไม่ดีชอบข้างโน้นก็บอกข้างนี้ไม่ดีแล้วก็ว่าเขาไปตลอดแล้วเรามาทำเสียเองแล้วเรารู้กฎกติกาอย่างนี้ผิดได้เองความผิดก็จะต้องเป็น2เท่าหรือ3เท่าแล้วเปาบุญเจียนพูดออกมาคำหนึ่งว่าชีวิตเหมือนหมากรุกเดินผิดตาเดียวล้มทั้งกระดานทำความดีมาชั่วชีวิตผิดครั้งเดียวคนไม่พูดถึงความดีนั้นเลยเราสังเกตดูว่ามีบุคคลสำคัญหลายคนตอนเป็นนักศึกษาก็เป็นดาวของมหาวิทยาลัยได้โล่ได้รางวัลสำคัญมากมายแต่มาจนถึงอายุ80ได้เป็นบุคคลสำคัญล่วงละเมิดทางเพศขึ้นศาลหลายครั้งเป็นข่าวหลายครั้งต้องสุพิมพ์ตอกย้ำแต่เรื่องนั้นเท่านั้นไม่ได้พูดถึงเรื่องความดีที่ผ่านมา
เพราะความดีถูกทั้งหลายมากมายดังขุนเขาถูกลบด้วยความชั่วร้ายเพียงนิดเดียวแกงหม้อใหญ่อร่อยมากจะมาเลี้ยงคนปฏิกูลตกไปนิดเดียวแมงวันตกไปตัวนิดเดียวเนี่ยคนก็ไม่สะดวกใจในการที่จะกินเสื้อขาวทั้งผืนสะอาดเพิ่งซักมาใหม่เดินไปที่ไหนก็จ้างไปในที่ชุมชนเขาก็สูบบุหรี่ก้นบุหรี่ก็มาโดนเสื้อขาดนิดเดียวคนจะทักตรงนั้นเท่านั้น 99% สะอาดและก็ขาวสะอาดสีก็สวยงามนั่นสีขาวสีบริสุทธิ์ไม่มีใครพูดถึงส่วนที่เหลือจะทักกันตรงนั้นทุกคนทักกันจนเบื่อที่จะตอบว่าไปโดนอะไรมานั่นตรงนี้ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญมากที่บอกว่าไม่ทำความชั่วเฉยเลยดีกว่าไม่ใช่เรื่องเล็กๆไม่ใช่เรื่องที่พูดกันเล่นๆแล้วก็ชินหูแต่เป็นเรื่องสำคัญต่ออนาคตต่อชีวิตเคยอ่านข่าวหลานของบุคคลคนที่เกิดเรื่องขึ้นหน้าหนึ่งอยู่นานในเกตังนะให้สัมภาษณ์ขนาดว่าอยากเปลี่ยนนามสกุลจะเปลี่ยนนามสกุลอายเหลือเกินเวลาเขาอ่านข่าวเขาก็อ่านนามสกุลตลอดเพื่อนก็บอกว่านามสกุลนี้ใครเนี่ยแต่ถ้าหากว่าเป็นบุคคลมีชื่อเสียงได้เลี้ยงทองเป็นนักกีฬาเป็นอะไรก็ตามนามสกุลนี้ใครนามสกุลเดียวกันอ้างเลยนี่ฉันเป็นญาติฉันนามสกุลเดียวกับนักกีฬาคนนั้นนักเป็นบินตันคนนั้นนักกับบุคคลสำคัญคนนั้นคนนั้นพระพุทธเจ้าบอกว่าลูกที่ดีต้องดำรงวงศ์สกุลดำรงวงศ์สกุลก็คือไม่ทำให้สกุลเสียหายไม่ให้ชื่อเสียงเสียหายไม่ได้แปลว่าไปอยากดังอะไรแต่ทำความดีแล้วคนรู้จักเพราะคนรู้จักเขาจึงใช้คำจำกัดความว่าดังเวลาฝนตกเนี่ยเราลองดูว่าเรานับเม็ดฝนได้ไหมมันไม่รู้หรอกว่ามันกี่เม็ดเราเกิดมาหลายชาติแต่ละชาติเราทำบาปไว้เท่าไหร่เราก็นับไม่ได้บางทีนึกไม่ออกเอ๊ะไม่เคยทำอะไรชั่วเลยแต่ทำไมเราเดือดร้อนเพราะเมื่อบาปให้ผลเราจะพูดคำนี้ไม่ได้เลยไม่อยู่ดีๆทำไมถึงเดือดร้อนบาปและบุญให้ผลตามลำดับและบางคนย่ำใจว่าไม่มีใครรู้เรื่องของเราหรอกใครจะมารู้แล้วก็ย่ำใจทำบาปนั้นต่อไปทำบาปนั้นไปเรื่อยๆมีคำพูดหนึ่งบอกว่าความลับไม่มีในโลกบางคนไม่เชื่อใบเสร็จไม่มีอะไรเขารอบครอบก็มีนักกฎหมายก็มีอะไรคอยดูแลให้จับไม่ได้แรกไม่ทันแต่ว่าลองมาดูว่าคำว่าความลับไม่มีในโลกนั้นไม่ใช่แค่คำโบราณพูดแต่พุทธศาสนาก็สอนไว้เหมือนกันว่าความลับของคนทำบาปไม่มีในโลกถ้าดูแบบโบราณก็ไม่ค่อยเชื่อนะเช่นสมัยก่อนเนี่ยพระอินทร์ถ้าหากว่าทิพย์พระอาทิตย์ที่นั่งของพระอินทร์นั่งนิ่มแต่ว่าเกิดแข็งขึ้นมาเมื่อไหร่คนในเมืองมนุษย์ก็จะเดือดร้อนจะมาช่วยคนดีนะพระอินทร์มาช่วยเอาทีนี้มาดูว่าบาปความลับทั้งความชั่วและก็ความดีรอดสายตาพระอินทร์ไปไม่ได้ความลับไม่มีในโลกความลับของคนทำชั่วไม่มีในโลกความลับของคนทำความดีก็ไม่มีในโลกมาดูว่าทำไมคนสำคัญในโลกนี้มากมายผู้นำประเทศหรือจะเป็นใครก็ตามหรือขนาดธรรมดาธรรมดาตำรวจที่ไปทำทุจริตตามถนนหนทางเก็บสวยเก็บอะไรต่ออะไรโบกรถบรรทุกอะไรนะบางรายนะเพราะเขานึกว่าไม่มีใครเห็นมันไม่มีอะไรเลยเนี่ยไม่เห็นมีรถมาอะไรใครมาอ้าวแล้วแต่ทำไมสมัยนี้นั้นโทรศัพท์มันไม่ใช่แค่ใช้โทรเข้าโทรออกอย่างเดียว
มันว่องไวมากที่จะถ่ายเป็นภาพนิ่งหรือถ่ายเป็นคลิปในระยะไกลก็ถ่ายได้ทั้งนั้นดังนั้นเมื่อคลิปออกมามีคนพังไปเพราะคลิปนั้นมากมายนั่นก็คือความรับของคนทำบาปไม่มีในโลกเราเนี่ยไม่ทันระวังหรอกเพราะคนถ่ายเขาเก่งเขาแนบเนียนเขาปาร์ตี้ความชั่วร้ายความอะไรลามกอนาจารเขาทำได้ทั้งนั้นจึงหลบไม่พ้นแน่นอนความดีก็เหมือนกันความลับของคนทำความดีไม่มีในโลกคนที่ทำประโยชน์ทำอะไรดีๆเป็นที่ประทับใจของคนเขาก็ไปถ่ายมาถ่ายโดยไม่ต้องสร้างภาพเพราะมีคนภาพเขาสร้างให้ถ้าสร้างภาพเนี่ยไม่เคยทำบุญตักบาตรเลยแต่พอวันเกิดถึงจะเพิ่งตักบาตรพอตักบาตรก็ขอให้เพื่อนถ่ายรูปไว้หน่อยจะมาลงเฟซใส่ไปแล้วยังไม่ได้กดก็ไม่คุ้นกับโทรศัพท์ของตัวเองก็เลยเอาออกจากบาทก่อนเอาออกจากบาทก่อนถ่ายใหม่อันนี้สร้างภาพแต่ถ้าหากว่าคนอื่นเขาสร้างให้มันก็จะได้ภาพที่สมจริงสมจังเมื่อไม่นานมานี้ในตลาดสดพ่อค้าขายไก่ก็ใช้ลายมือตัวเองเขียนพระราชนิพนธ์ว่าคนเราไม่ควรสุขสบายอย่างเดียวมองความทุกข์ยากของคนใกล้ๆแล้วช่วยเหลือเขาบ้างและกระดาษแผ่นต่อมาเขียนว่าคนพิการคนไม่มีจะกินจนสุดๆเอาไก่ของเขาไปครึ่งกิโลโอ้คนประทับใจมากเขาทำจริงถ่ายรูปมาแชร์กันประทับใจนั่นก็คือความลับของคนทำความดีไม่มีในโลกมีเด็กโรงเรียนวัดราชบพิตรพอเกิดมาตั้งแต่เล็กพอรู้เรียนสาก็มาช่วยแม่ขวาดขยะแม่เป็นคนขวาดขยะของกทม.แล้วก็ก็มาช่วยแม่ตั้งแต่เล็กนะตั้งแต่ประถมต้นมาเรื่อยจนถึงม.3คนผ่านไปส่งลูกขับรถไปถ่ายคลิปถ่ายภาพนิ่งออกแชร์กันไปโอ้ดังชั่วข้ามคืนสื่อมวลชนมาเพราะเด็กผู้ชายนั้นมักจะไม่ค่อยละเอียดอ่อนต่อความน่ารักน่าเอ็นดูช่วยดูแลพ่อแม่หายากถามว่าไม่อายเหรอที่แม่เป็นคนขวาดถนนอายทำไมอย่าไปดูถูกไม่ขวาดนะไม่ขวาดนี่แหละที่ทำให้เขาเรียนถึงม.3ได้ไม่ได้แม่เขาจะได้เรียนได้ไงแล้วไม่ขวาดนี่แหละทำให้คนเป็นแฮร์รี่พอตเตอร์มาแล้วโอ้น่ารักน่าเอ็นดูมากแล้วความซาบถึงผู้ว่ากทม.เขาบอกว่าคนธรรมดาไม่เห็นเทวดาฟ้าดินเทวดาหมายถึงว่าผู้ใหญ่บอกเลยมีงบประมาณอยู่ไม่ว่าเรียนชั้นไหนถึงไหนกทม.ส่งตลอดนั้นอย่าไปนึกว่าทำความชั่วแล้วคนไม่เห็นอย่าไปนึกว่าทำความดีแล้วคนไม่เห็นทำสม่ำเสมอไม่ว่าจะทำตรงไหนที่ไหนที่รับที่แจ้งต้องมีคนเห็นแน่นอนเมื่อมีคนเห็นแล้วความวิบัติก็ไม่มีความวิบูรณ์ก็จะเกิดเจริญพร

รมะเป็นกรอบเพชร7ชั้นเป็นกรอบป้องกันไม่ให้เราเดือดร้อนชีวิตเปรียบเสมือนหมากรุกเมื่อเดินผิดเพียงตาเดียวก็ล้มทั้งกระดานหมายถึงคนเราเมื่อทำความดีมาชั่วชีวิตแต่ถ้ากระทำความผิดครั้งเดียวคนจะไม่กล่าวถึงความดีที่เคยกระทำอีกเลยความดีนั้นเปรียบดังขุนเขาแต่สามารถถูกกลบด้วยความชั่วเพียงนิดเดียวหรือเรียกว่าความลับของคนทำบาปไม่มีในโลกรายการพบพระพบธรรมวันนี้ขอลาไปด้วยสาระธรรมนำใจเพื่อเริ่มต้นวันใหม่อย่างผ่องใสและมีสติจากพระมหาสุรพงษ์เตชะพโลวัดประยุรวงศาวาสวรวิหารช่วงจิตบริสุทธิ์

0: การที่เราถูกต่อว่าอย่างรุนแรงเนี่ยเราต้องมาย้อนดูใจของเราก่อนว่าใจของเราเกิดโมโหตอบหรือเปล่าถ้าใจของเรามาเกิดโมโหตอบเรียกว่าอยากที่จะเข้าไปฆ่าเข้าไปตีเข้าไปด่านี้เราจะต้องอดกั้นก่อนเช่นกั้นลมหายใจรู้แล้วว่าเรายังเป็นปุถุชนอยู่นะกั้นลมหายใจไว้หรือว่าถ้ากั้นไม่อยู่ก็พยายามกัดฟันนานๆเข้ามันจะค่อยจางไปเองเนี่ยเรียกว่าความเจ็บปวดความรู้สึกเสียดแทงในจิตนี่มันจะค่อยเบาลงไปเองจนกว่าเบาพอสมควรแล้วเนี่ยเราค่อยปล่อยกำหนดสติรู้ตัวเองแล้วค่อยไปพูดจาหรือว่าวางเฉยก็ได้สิ่งประการหนึ่งก็คือว่าเราจะต้องใช้ขันติและโสรจะความอดทนความสงบเสงี่ยมเป็นตัวหลักเช่นถูกด่าถูกว่าอย่างรุนแรงจากเจ้านายหรือว่าจากบุคคลภายนอกผู้ที่ขาดความอดทนอดกลั้นยังเป็นปุถุชนอยู่นั้นจะเกิดปัญหาอย่างหนักเลยบางคนถึงกับชักปืนออกมายิงกันหรือว่าต้องมีปัญหาในการทะเลาะวิวาทยกพวกยกกำลังเข้าปาฏิหาริย์กันนี้เพราะว่าขาดความอดกลั้นดังนั้นในทางธรรมะแล้วนี่ท่านบอกว่าถ้าเราต้องการความสันติความสงบดังนั้นภัยพิบัติจะเกิดขึ้นกับตัวเราเองแล้วนี่เราจะต้องเป็นผู้ที่อดกลั้นไว้ก่อนเพราะรู้แล้วว่าเรายังไม่ใช่พระอริยเจ้ายังไม่ใช่โสดาบันหรือว่ายังไม่ใช่ถึงขั้นที่จะไล่กิเลสได้ต้องเอาธรรมะขั้นหยาบๆเข้าไปข่มคือความอดกลั้นอดกลั้นนี่มันมีหลายอย่างหนึ่งอดกลั้นด้วยการพยายามไม่มองสองอดกลั้นด้วยการพยายามที่จะออกไปจากสถานที่นั้นสามอดกลั้นด้วยการกั้นลมหายใจสี่อดกลั้นด้วยการกัดฟันข่มไว้อย่าให้ความโมโหมันเกิดห้าอดกลั้นด้วยการดูลมหายใจเบาๆไปจนกว่าว่าความคิดที่มันเสียดแทงเรามันจะเบาลงเพราะว่าความโกรธที่มันเกิดขึ้นชั่วขณะเกิดขึ้นชั่วขณะนั้นมันก็ดับเร็วกว่าความโลภความโลภจะเกิดขึ้นยาวนานความรักเกิดขึ้นยาวนานหรือความโลภเนี่ยเกิดขึ้นยาวนานแล้วก็จางหายากแต่ความโกรธนี่มันเกิดขึ้นแรงแต่หายเร็วกว่าความโลภหายเร็วกว่าความรักดังนั้นนี่เราต้องจะต้องใช้ความรุนแรงในการเข้าไปข่มมันด้วยการเดินหนีด้วยการกั้นลมหายใจด้วยการที่จะทำตัวเองให้ไม่ให้เคลื่อนที่พยายามนิ่งเอาไว้จนกว่าความโกรธมันจะมีกำลังเบาลงเบาลงแล้วเราค่อยใช้ความคิดพิจารณาว่าจะทำอย่างไรจึงจะถูกจะพูดอย่างไรจึงจะถูกสติมันจะเริ่มกลับมานี่เป็นวิธีการแก้แบบเอาธรรมะแต่ถ้าหากว่าเรามีพื้นฐานแห่งการปฏิบัติธรรมอยู่แล้วนี่เราก็มายากนะผู้ที่มีพื้นฐานปฏิบัติธรรมเขาเพียงแค่เอาสติมาจับที่ลมหายใจเอาสติมารู้อิริยาบถยืนเดินนั่งนอนเอาสติมารู้อยู่ที่ความรู้สึกสุขทุกข์ภายในกายหรือเอาสติมากำหนดอยู่ที่ผมขนเล็บฟันหนังอาการ 3.2 ภายในกายมันก็จะระงับได้ง่ายกว่าผู้ที่ไม่มีพื้นฐานในการปฏิบัติธรรมอันนี้นี่ให้เข้าใจว่าผู้ที่ปฏิบัติธรรมนี่เขาก็จะเน้นมาที่กายเวทนาจิตธรรมคือเอาสติมากำกับที่กายกับจิตแต่ถ้าปุถุชนทั่วไปนี่เรารู้ว่าโกรธแล้วนี่มีโอกาสเสี่ยงต่อการฆ่าเกิดต่อการประหารกันและกันนี่เราก็ต้องใช้ไม้หนักด้วยการหนีเดินหนีบ้างข่มด้วยการอดกั้นลมหายใจบ้างด้วยการหลับตาไม่เห็นได้บ้างด้วยการกัดฟันบ้างด้วยการทำจิตหรือว่าทำกายให้อยู่เฉยๆไม่เคลื่อนไหวบ้างเพื่อให้ความรุนแรงของความคิดโกรธนั้นมันเบาลงแล้วค่อยใช้ปัญญาพิจารณาวิธีการว่าจะทำอย่างไรจึงจะแก้ไขปัญหานี้ได้ถ้าไม่อย่างนั้นแล้วนี่มันจะเกิดปัญหาหนักเช่นฆ่าตัวตายหรือว่าฆ่าผู้อื่นตายมีปัญหามากมายปัจจุบันในโลกนี้ฆ่าตัวเองตายบ้างฆ่าผู้อื่นตายบ้างเพราะปัญหาความโกรธที่มันเกิดขึ้นฉับพลันเอง
1: จิตบริสุทธิ์

0: บรรยากาศเตียงแล้วมันแบบน่าจะดีฟสลีปได้ดี
1: ถูกต้องสีสันสวยๆกลับมาแล้วนะคะแบรนด์วานิซ่าแบรนด์ชุดเครื่องนอนที่เป็นเบสเซลเลอร์ที่สุดที่ขายดีที่สุดในโอช้อปปิ้งด้วยและที่สำคัญคือลายนี้พี่ๆแม่ๆกลับมาคัมแบ็กแล้วสำหรับหลายๆคนที่เก็บไม่ทันซื้อไม่ทันหมดซะก่อนลายนี้ Midnight Forest แล้วอีกลายนึงที่เป็นสีขาวครีมอ่อนๆ Sweet Carnation ก็สวยเอาเป็นว่า2ลายนี้คัมแบ็กแล้ว อยากจะบอกให้โทรได้ตั้งแต่ต้นรายการเลยเพราะว่ารอบนี้เรือเอาเข้ามาแม
0: ่
1: ค่าสินค้าขึ้นหมดแต่เรายังคงราคาเอาไว้ให้แม่ๆนะคะ
0: ใช่แล้วและที่สำคัญนะผ้านวมผืนนี้นะคะที่ได้ไปเนี่ยอันนี้เป็นผ้ารวมทูโทนไซส์ใหญ่ 4,500 ค่ะผืนละ 4,500 แถมให้ฟรีสำหรับคนที่โทรไวเท่านั้น
1: โทรทันวันนี้ตอนนี้เท่านั้นแล้วเป็นลายแบบทูโทนเพราะฉะนั้นเนี่ยเอาไปใช้ได้ทั้งผ้าปูที่นอนทั้ง2เซตของเราเนี่ยแหละค่ะเราไม่ได้ให้ไปแค่เซตเดียวไงคุณแม่จ๋าเราให้ไปเลย2เซตซื้อ1ลายแถมอีก1ลายแม
0: ่เอาไปเลยแบบปูแบบครบได้2เตียงหรือสลับกันก็ได้นะคะแล้วก็ให้ของแถมแบบ3ต่อที่1คือผ้านวมทูโทนตัวนี้ผืนละ 4,500 ต่อที่2ค่ะนะคะเป็นผ้าแบบ
1: ผ้าขนหนู
0: นุ่มให้อีก2ผืนเดี๋ยวคลาสสีให้นะคะนุ่มมากและต่อที่3ค่ะได้เป็นกระเป๋าสำหรับเก็บผ้านวมอันนี้ยืดได้ขยายได
1: ้ขออนุญาตคลาสสีค่ะแบบให้นะคะแต่ได้แน่นอนถ้าโทรทันวันนี้นะคะ 1,490 บาทเหมือนเดิมราคาเรายังไม่ขึ้นแล้วก็ค่าจัดส่งก็ยังไม่มีแต่ว่าเรามีจำกัดเพียงแค่90เซตเท่านั้นเพราะฉะนั้นรีบโทรได้เลยแม่โทร

0: ชุดเครื่องนอนเนี่ยมันไม่ใช่แค่ว่าลายสวย
1: ใช่แน่
0: คือเราเลือกลายแล้วแต่ว่าเราต้องนอนหลับสบายด้วยคุณภาพของผ้ามันต้องดีด้วยตัวนี้นะคะตัวผ้าของเขาเนี่ยทอนุ่มทอเนียนทอละเอียดมากๆละเอียดแค่ไหนละเอียดถึง600เส้นได้ต่อตารางเซนติเมตรคือในเนี้ยในช่องเนี้ยคือแบบโอ้โหมีเส้นใยแบบทีแบบนี้เลยฉะนั้นผ้ามันจะทนมากมันจะไม่ขึ้นเม็ดขึ้นขนขึ้นขุย
1: อ้าว600เส้นได้เนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นความละเอียดในแบบโรงแรม5ดาวนะจ๊ะ
0: ใช่
1: พี่ๆแม่ๆถ้ายังไม่เชื่อ600จริงหรือเปล่าตูนมีกล้องไมโครสโคป
0: แน่นมาก
1: อันนี้คือการถักทอที่แน่นมากๆเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณภาพผ้ามันจะได้ความนุ่มอันนี้คือผ้านวม
0: เราว่านิ่มแล้วนะ
1: ให้ลูกเรานอนห่มแม
0: ่เราว่านิ่มแล้ว
1: โอ้โหเห็นความห่างไหมแม
0: ่คือตาห่าง
1: ความห่างมันห่างมากความสวยความสบายแบบนี้ความนุ่มระดับนี้ต้องบอกนะคะว่าลายนี้เคยเป็นลายเบสเซลเลอร
0: ์
1: ที่ขายถล่มทลายมาหนักมากเลยถ
0: ้
1: าเกิดว่าใครยังเก็บไม่ครบทุกเซตของแบรนด์วาเนซ่าแนะนำว่าอย่าลืมเซตนี้ด้วยจริงๆถ้าเกิดว่าเราเป็นเพื่อนกันเราหารกันได้นะมันตกเซตละ745บาท
0: คือมันแบบคุ้มมากหรือสลับเป็นห้องคุณแม่ห้องคุณลูกก็ได้ควรจะมีค่ะเอาลายสวยๆแบบนี้เอาผ้านิ่มๆแบบนี้แล้วราคาดีมาก
1: ราคาก็ดีแล้วไปปูที่ไหนนะในห้องก็คือจะแบบเปลี่ยนบรรยากาศไปเลยอ
0: ่
1: ะเพราะฉะนั้นค่ะต้องรีบซื้อตอนนี้เท่านั้นจาก 12,550 บาทวันนี้พิเศษ1เซตแถม1เซตของแถม2ถึง3ต่อคุณจ่าย 1,490 บาทหารเฉลี่ยตกเซตละ745บาทเท่านั้นราคาดีมากๆต้องรีบโทรนิดนึงค่ะ

0: เยอะมากแล้วแม่ดูสีนี้ลายนี้ก่อน
1: yeah.
0: นี่คือเปลี่ยนฟิวไปเลยนะคะเนี่ยสวิตคาเนชั่นก็จะได้พื้นที่เป็นสีครีมนะแม่ไม่ได้ขาวจั๊ว ออกเป็นสีครีมแล้วก็มีดอกคาเนชั่นสวยๆแบบนี้เลย oh. ถ้าเกิดว่าห้องใครมืดๆลองสลับผ้าปูมาใช้สีนี้ดู oh. ก็จะได้ความสว่างสดใสสดชื่นสบายตา
1: คือมูดมันดีมาก
0: ใช่จ้ะ
1: เข้าใจเลยว่าทำไมสองลายนี้ถึงเป็นลายที่ขายดีที่สุดนะ
0: Forever
1: ใช่
0: จ้าถูกต้อง
1: คือวันนี้โทรได้โทรเลยถ้าโทรหลังจากเนี้ยราคาอาจจะขึ้นนะ
0: จริงแล้วก็มีคำถามมาเหมือนเดิมค่ะว่าพี่เอาไปซักอะรวมกันเลยได้ไหมน้องปั่นเลยได้ไหมแม่ดูนี่ค่ะเราแช่ไว้ให้เร็วนี่คือการแช่ผ้าสองสีรวมกันที่เป็นสีเข้มและสีขาวต้องบอกว่าอันนี้ไม่ได้ขยับนะคะเดี๋ยวแม่ดูนี่นะคะขยำรวมค่ะจับมัดรวมไปเลยค่ะแล้วก็จะปั่นก็ได้นะคะค่ะไปปั่นก็ปั่นในเครื่องเดียวกันนี่แหละน้ำคือสีใสกิ๊กเลยแม่เห็นมือตุนไหมแล้วหลังจากนั้นเนี่ยนะคะเอามาผ้าขึ้นมาลองเช็คดูซิ600เส้นได้ใช่ปะของเรา
1: เออ
0: ตะขงตะเข็บมันจะยังอยู่ไหม
1: เนี่ยคุณภาพผ้าจะดีไหม
0: ถ้าเราไปปั่นถ้าเราบีบมันแบบนี
1: ้
0: พี่ๆคะแม่ๆคะตุนให้ดูตรงตะเข็บนิดนึงนะคะเห็นตะเข็บไหมคะ
1: เอ
0: านะคะ1 2 3
1: อุ้ย
0: นี่ค่ะมันเรียบร้อยเหมือนเดิมถูกต้องตะเข็บเรียบเนียนเหมือนเดิม
1: ลอด
0: อีกรอบค่ะตะเข็บเรียบร้อยเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นนี่คือการถักทอก็ดีแล้วของเขามีคุณภาพ
1: แข็งแรงมาก
0: วันนี้อะไร
1: ว
0: ัน
1: นี้สำคัญบ้านเราเมืองร้อ
0: น
1: บางคนนอนไปแล้วชอบบอกว่าโอ้ย
0: เหงื่อแตก
1: บางทีเหงื่อแตก
0: ใช่อ
1: ันนี้เดี๋ยวคลุมให้ดูว่าระบายอากาศดีไหม
0: สองสีไล่หล่อแม่
1: สองสีพร้อมกันเลยนะคะตัวนี้สามารถระบายอากาศได้ดีมากมาก
0: นี่แหละค่ะคุณผู้ชมคะการระบายอากาศก็ทำได้ดี600เส้นได้แบบนี้ถ้าเกิดว่าไปซื้อที่ห้างเนาะ 12,500 กว่าบาทตรงนี้แม่ไม่ต้องจ่ายแล้วจ่าย 1,490 บาทเท่าเดิมเราไม่คิดราคาเพิ่มนะแล้วก็ได้ของแถมไปเลย2ต่อ3ต่อ
1: ย้ำว่าให้เยอะกว่าทุกครั้งด้วยแต่ราคาไม่ได้ขึ้น 1,490 บาทโทรได้โทรค่ะส่งให้ฟรีด้วยไปโทรจ้า

0: เป็นผ้านวมที่มีความสบายระบายอากาศดีแต่ว่าถ้าเราหนาวๆเปิดแอร์เราห่มแล้วก็อุ่น
1: อุ่นสบาย
0: แล้วตอนนี้ยังทันไหมจ๊ะ90เซ
1: ตตอนนี้ยังพอทันอยู่นะคะแต่ว่าถ้าไม่สั่งวันนี้แล้วหลังจากนี้กลับมาล็อตหน้าราคาอาจจะต้องถูกปรับขึ้นนะคะ
0: ตรงนี้เนี่ยแม่จะเห็นนะคะพี่จะเห็นว่าเขาคิ้วผ้านะคะให้มันเป็นลายแบบนี้เพื่อไม่ให้ไส้ผ้านวมแบบไปกองย่นอยู่ข้างล่างเวลาเราห่ม
1: แล้ววันนี้ไม่ได้ได้ลายเดียวค่ะได้ไป2ลายเลยทั้งตัว Midnight Forest นะคะและตัว Sweet Carnation เนาะได้2มูดเลยนะคะวันนี
0: ้
1: ห้องจะสวยมากๆสวยแบบฟิลผู้ดีอังกฤษอ่ะ
0: ใช่สวยด้วยแล้วก็ผ้านุ่มเนียนนอนสบายผิวเปลี่ยนผ้าปูที่นอนต้องเปลี่ยนยกเซตนะคะ
1: แล้ววันนี้ไม่ต้องเลือกอะไร5ฟุต6ฟุตใส่ได้หมดค่ะนะคะแล้ววันนี้คือแบบได้ทั้ง2ลายเลยใน1ลายเนี่ยจะประกอบไปด้วยปลอกหมอนหนุน2นะคะผ้าปูที่นอน1นะคะแล้วก็ปลอกหมอนข้าง1หนึ่งแถมหนึ่ง
0: จ้า
1: ผ้านวมนะคะยังทันอยู่นะคะ
0: ยังทันนะจริงๆเซตนี้เนี่ยนะคะราคารวมอยู่ที่ 12,550 บาทจริงๆถ้าเทียบคุณภาพผ้าเนี่ยเทียบในห้างได้เลยแม่ถึงเอาหัวเป็นประกันแม่จะชอบแต่วันนี้ 1,490 บาทได้1แถม1แบบนี
1: ้
0: ได้ของแถม

0: ดวงใจของตูนและหนุยก็ยังคงเป็นแบรนด์นี้ซาบีนาบอกเลยมันเลิศมากแล้วสีสวยทุกตัว
1: ซิมเลตแพนตี้พาเลตเป็นกางเกงชั้นในที่แบบใส่สวยใส่สบายแล้วขายดีมาตลอด
0: ถูกต้อง
1: ให้ดูนิดนึงอันนี้คือซาบีนารุ่นเก่าของนุ้ยเองนะคะให้ดูไซส์ของเขานิดนึงอันนี้เราต้องเลือกไซส์เนาะเพราะแต่ก่อนมันจะมีไซส์อยู่คุณผู้ชมแล้วดูนะแล้วมันไซส์เล็กๆแบบนี้ที่เราชอบใส่กันอ่ะมันไม่ยืดแล้วมันเจ็บเอวมาก
0: อ้าวทำไมล่ะมิน่าล่ะต้องเลือกไซส์ SML XL แต่ทางนี้เป็นฟรีไซส์นะคะนี่คือ SML XL 2XL
1: ไปไกลมาก
0: ไปตูนมีแรงแค่นี้ให้ดูค่ะ
1: แต่จริงๆไปได้อีก
0: มันไปได้อีกมันไปได้เรื่อยๆ
1: เลยอันนี้ไปได้แค่นี้แล้วนี่สุดแรงแล้ว
0: กระชับได้เป็นอย่างดีแล้วก็ได้ความยืดหยุ่นและที่สำคัญเนื้อผ้าเขาบางเบาสบายมากขอบขาไม่ใช่เอวนะคะแล้วกลับมาก็กระชับเหมือนเดิม
1: มีหน้าเราใส่สบายทั้งเอวทั้งขาเลยทีนี้ดูตะเข็บด้านข้างในรุ่นเก่านะคะเขาจะมีตะเข็บพอเขามีตะเข็บใส่ไปใส่มาเอาแหวกออกแล้วค่ะ
0: มันแตก
1: เหรอคะมันแตก
0: น้ำหนักตัวขึ้นก็แตกใช่ไหมคะ
1: ถูก
0: แต่อันเนี้ยแม่จะกินหมูกระทะมาจะกินบุฟเฟ่จะกินอะไรมาขอบข้างเขาก็ไม่มีตะเข็บค่ะแล้วเขาทอทั้งตัวด้วยระบบเป็นโมขึ้นตัวทั้งตัวนะคะแล้วได้ความยืดหยุ่นได้ผ้าเยอะแบบนี้เก็บเนื้อสะโพกเป็นอย่างดีเลยในส่วนของผ้าซับเป้าของซาบีนาตูนก็ประทับใจตลอดเวลา
1: ให้ดูรุ่นเก่าก่อนรุ่นเก่าเขาจะมีตะเข็บตรงนี้เห็นไหมคะตะเข็บตรงนี้มันก็จะใส่แล้วไม่สบายอีกนั่นแหละแล้วเขาจะมีผ้า2ชั้นตรงนี้ก็ทำให้ระบายอากาศไม่ค่อยดี
0: ส่วนของซาบีนาไม่มีผ้าซ้อนชั้นใดๆทั้งนั้นอันนี้เป็นแผ่นเดียวกันทั้งข้างในและข้างนอกนะคะเขาเป็นเทคโนโลยีการถักทอแบบพิเศษขึ้นมาเพื่อให้ผ้าซับเป้าเนี่ยมีความแข็งแรงได้ผ้านุ่มแล้วก็หนาที่สำคัญมันก็คือยืดหยุ่นแม่เห็นป่ะ
1: โอ้คุณจะได้สีฟ้าสีเขียวสีชมพูแบบนมๆแบบนี้
0: สวยเน
1: า
0: ะ
1: น่ารักสวยแล้วก็สีโกโก้มอคค่าลาเต้เป็นสีน้ำตาลที่ถูกต้องซื้อ6ตัว6สีแถมให้อีก6ตัว6สี
0: ซาบีนาตัวหนึ่งราคา390บาทต่อตัวแล้วแม่คูณไปเลย12ตัว 4,680 บาท
1: ใช่
0: วันนี้จ่ายเท่าไหร
1: ่เอาไป999บาทแต่ว่าราคานี้ให้แค่90เซ็นต์ในรายการเท่านั้นนะคะอยากได้แล้วรีบโทรตอนนี้ส่งให้ฟรีค่ะ

0: สีสันตรงนี้ไหมคะ
1: ค
0: ุณไม่ต้องเลือกสีเพราะได้ไปครบนี้เลยคุณได้ไป6ตัว6สีตามนี้ยังไม่พอให้อีก6ตัว6สีตามนี้คุณคิดดูนะเวลาที่คุณใช้แล้วคุณเอาไปตากอยู่หน้าบ้านหรือหลังบ้านมันสวยแบบนี้เลยแล้วดูสิราคาเขาเหลือแค่ตัวละ83.25 บาท
1: เอวเขาค่อนข้างสูงใครลูก1ลูก2ลูก3มีพุงตรงนี้มีพุงหมาน้อยตัวนี้ค่อนข้างกระชับค่ะและที่สำคัญตรงเอวเขาเนี่ยนะคะไม่มียางยืดซ่อนอยู่ด้านใน
0: โอ้ยน่าใส่สบายมาก
1: เป็นผ้าเรียบๆเลยค่ะแล้วก็มันจะไม่คันพุงไม่เป็นรอยตรงพุงด้วยเนาะและที่สำคัญไปกว่านั้นก็คือตรงนี้เห็นไหมถักทอซาบีน่ามีแต่แบรนด์นี้ทำได้เท่านั้น
0: เออเขาถักทออย่างเดียวนะคุณผู้ชมเขาไม่ได้แปะสติกเกอร์แล้วมันจะไม่ลอกหายไปไหนนะครับแบรนด์ยังอยู่
1: ที
0: ่
1: บอกไปว่าด้านข้างก็ไม่มีตะเข็บเย็บมาที่ด้านข้างแล้วก็ให้เนื้อผ้ามาค่อนข้างเยอะ
0: โอ้โห
1: แม่
0: ผ้าดูนุ่มเนียน
1: หยุ่นนุ่มแล้วเห็นป่ะเวลายืดทีนะรู้เลยว่าระบายอากาศดีมากๆและด้านหลังก็ไม่ทำให้ผิดหวังเหมือนกันจ้ะแม่ด้วยความที่เขาให้ผ้ามาเยอะแล้วเวลาที่เราสวมใส่ไปใช่ไหมคะกางเกงชั้นในอ่ะมันจะเก็บกระชับก้นแล้วก็สะโพกได้เป็นอย่างดีเพราะว่าเนื้อผ้าที่เขาให้มานี่แหละแม่อุ้มก้นเอาไว้แบบนี้นะใครมีนงมีเนื้อด้านข้างแม่เกี่ยวขึ้นมาให้หมดเลยนะเวลาเราไปทำกิจกรรมอะค่ะเวลาเราเดินเวลาเราวิ่งเรานั่งเรานอนเห็นไหมเวลาเราขยับอะมันจะไม่เป็นแบบเข้าวินอะ
0: แล้ววันนี้คุณได้ไปนะสีสันสวยมากคุณผู้ชมสีโกโก้มอคค่าแล้วก็ลาเต้อันนี้ก็จะเป็นโทนสีน้ำตาลที่แบบถูกต้องแล้วสวยมาก
1: เล
0: ยกล้าพูดแบบนี้ว่าถ้าคุณเจอของจริงจะสวยกว่าที่เห็นในทีวีแล้วสีสันที่ให้ไปนะคะสีชมพูสีฟ้าและสีเขียวจะเป็นสีละมุนละมุน
1: 4,000 กว่าบาทอ่ะนุ้ย
0: ไม่ต้อง
1: เก็บ6
0: เก็บเงินไปกินหมูกระทะคุณผู้ชมเพราะเราใส่กางเกงชั้นในมันสบายใช่มั้ยเท่าไหร่ก็ได้เอาไปจ่ายแค่990

0: และที่สำคัญส่งให้ก็ฟรีเฉลี่ยแล้วจากตัวละ390แต่แค่ตัวละ83บาท25สตางค์จำกัดให้แค่90เซ็นในรายการเท่านั้น
1: วันนี้ยังส่งฟรีอยู่แล้วก็เก็บเงินปลายทางได้อยู่สั่งวันนี้ส่งวันนี้ได้เลยคุณผู้ชมไปโทรก่อนเลยนะคะรีบโทรตามเบอร์ที่เห็นอยู่ได้เลย
2: ตอนนี้สวีน่ามีรุ่นใหม่เป็นซิมเลสใส่สบายเวลาใส่กางเกงรัดรูปไม่เห็นรอยเลยต้องขอบเอวเนี่ยถักทอเนี้ยคือใส่สบายกระชับกว่าเดิมอีกอุ้ยสีใหม่สีน้ำตาลเนี่ยคือเป็นเทรนด์ช่วงนี้เลย
3: สีสวยค่ะผ้านุ่มมากนะคะขอบขาค่ะเขาวาวมาพอดีเลยใส่แล้วก็ไม่เบียดวางขายเมื่อไหร่คะ
4: ชอบซื้อที่โอช้อปปิ้งเนี่ยก็ได้ของแท้ราคาดีมากอันนี้คือชอบมากเพราะว่าสีน่ารักมากกางเกงชั้นในที่สวยเก็บทรงดีใส่สบายต้องซาบีน่าเท่านั้นนะคะ
5: คือถ้าพูดถึงเรื่องชั้นในมันก็ต้องมั่นใจจากข้างในมาข้างนอกเนาะตัวที่หนิงเลือกใส่ก็จะเป็นของซาบีน่า
6: หุ่นคนละไซส์ก็ใส่ได้ตัวเนี้ยเป็นฟรีไซส์เหมือนเดิมยืดได้เยอะมากแต่ที่สำคัญคือเขามีแรงต้านนะ
5: โอ้ยมาสู้มือนะที่หากลับมายังเป็นทรงเดิมอยู่เลยอ่ะเอ้ยสวย
6: เลิศมากคุณนา
5: จริงๆซาบีน่า
3: ผ่านกันไหม
6: ผ่านแน่นอนเต็มเลยตัวนี้
5: แล้วก็หาเซ็ตนี้ก็หาอีกเพราะว่าคุ้มมาก
6: ได้เลย
0: ว้าจำนวนลดลงเรื่อยๆแล้วนะคะเดี๋ยวจะโทรไม่ทันรีบโทรได้เลยฟังไปด้วยโทรไปด้วยนะคะพี่ๆแม่ๆเพราะว่าได้ไปถึง12ตัวแบบน
1: ี
0: ้แล้วก็ไซส์ยังเหมือนเดิ
1: ม
0: นุ้ยไซส์อะไร
7: ไซส์ A ไซส์ XS
0: โอ้ยตัวเล็กใส่ได้นะ
7: ใส่ได้
0: นะ
7: ใส่ได้
0: ตูน ML ตูนก็ใส่อยู่ใส่ได้แล้วน้องคนนี้ค่ะ XL 2XL แล้วดูความ2 XL เขานะคะสะโพกเขายังยืดออกมา
7: สะโพกคนนี้46นิ้วนะ
0: 46นะค
1: ุ
0: ณผู้ชมเพราะฉะนั้นมันยืดออกมาได้ไกลมากยังเหลือขอบขาก็ยังสามารถยืดออกมาได้แบบนี้เพราะฉะนั้นนะคะนี่คือความสบายในสไตล์ซาบีน่าเขาทำให้เราอยู่แล้ว
7: ดูสีทีนึงนะจะได้เห็นว่ามี6ตัวในมือนะคะส
0: ี
7: น้ำตาลเข้มสีน้ำตาลอ่อนลงมาสีเนื้อถัดมาสีฟ้าสีเขียวและสีชมพู6ตัว6สีนี้แน่นอนว่าหลายๆคนก็กังวลเรื่องความระบายอากาศใช่ไหม
0: แน่นอน
7: พร้อมกันไปเลยนะ6ตัว12ชั้นหน
0: ึ่งได้เหร
7: อ3ได้สิ
0: สบายมากจ้ะเพราะเราคือซาบีน่าแล้วผ้าของเขาเนี่ยระบายอากาศได้เป็นอย่างดีเหมาะกับหน้าร้อนเหมาะกับหน้าฝนเหมาะกับหน้าหนาวอยู่แล้วเหมาะกับทุกสถานการณ์ถูกใจพี่ๆแม่ๆแน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ต้องโทรให้ทันแหละ
7: มีพี่มีน้องมีลูก
0: แบ่งกันเลย
7: แบ่งกันใส่ได้เลยคือซื้อไปเนี่ยคุณได้12ตัวแบ่งกันไปเลยค่ะคนละ2ตัว3ตัว4ตัวแบ่งได้เลยแล้วราคาดีมาก999บาท
0: 33ถึง41นิ้วในเรื่องของสะโพกเป็นฟรีไซส์ไม่ต้องเลือกไซส์แต่ว่าต้องเลือกโทรตอนนี้ส่งฟรีเก็บเงินปลายทางหน้าบ้านได้เลยจ้ะแม่โทรก่อน

0: าเยอะมากนะคุณผู้ชมต้องรีบนิดนึงแล้วเพราะเหลือน้อยเต็มทีแล้วให้ดูสีน้ำตาลนี้สีโกโก้สวยมากความยืดของเขาดูกันอีกทีนึงไปได้อีกกล้องตามไม่ทันเลยคุณผู้ชม
1: MLXL
0: ไปได้หมดเลยแล้วไปขนาดนี้นั่นหมายความว่าที่สายเข้าเยอะๆเพราะเขาไม่ต้องลังเลไม่ต้องคิดเรื่องไซส์สาวอวบรีบซื้อแล้วรีบตุนเพราะว่าแป๊บๆเดี๋ยวก็หมดแล้วค่ะ
1: แบ่งกันคนละ6ตัวไหมนุ้ยเอาป่ะ
0: เฮ้ยเอาเพราะว่าได้4ครบไง6ตัว6สีราคานี้นุ้ยไม่แน่ใจนะว่ามันจะอยู่ได้อีกกี่เดือนกี่วัน
1: 999บาทยังสามารถส่งฟรีให้ได้อยู
0: ่
1: ไม่ต้องจ่ายตอนนี้ในเรื่องของค่าส่งค่ะแต่อนาคตไม่รู้เพราะฉะนั้นไม่ต้องเลือกไซส์นะคะรับไปทั้งหมด12ตัวแบบนี้แหละถ้าสั่งวันนี้ของส่งวันไหนคะพี่
0: ของก็ส่งให้วันนี้เลยจ่ายเงินหน้าบ้านแล้วก็ส่งให้ฟรีฉะนั้นตอนนี้ใครยังไม่โทรให้รีบโทรเรื่องไซส์ไม่ต้องกังวลนะคะตอนนี้กังวลเรื่องโทรไม่ทันก่อน
1: ต่อ
0: จ่ายราย999บาทส่งให้ฟรีเฉลี่ยแล้วจากตัวละ390เหลือแค่ตัวละ83บาท25สตางค์ราคาดีขนาดนี้ต้องซื้อแล้วล่ะแต่วันนี้หมดเวลาของนุ้ยกับตูนแล้วต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1พฤษภาคม2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด

0: นแบบนี้นะคะบอกเลยงานบ้านจะเป็นงานง่ายจะไม่ต้องทรมานอีกต่อไปเพราะว่าแต่ก่อนเราต้องทำความสะอาดไงคะแม่
1: อะไม่ต้องแต่ก่อนอะจนถึงวันนี้พ่อแม่ที่ดูเราอยู่ใครเป็นมั่งมาถึงปุ๊บถังน้ำพร้อมกับผ้าขี้ริ้วจากนั้นยังไงซักบิดโอ้ยมือยังไม่พอค้างเข่าถูทั้งวันแล้วตรงไหนก็ก้มอยู่ตรงนั้นโอ้โหบางทีทั้งวันเอ๊ะเราเหนื่อยอะไร
0: เนี่ยเหนื่อยอันนี้แหละเหนื่อยทำความสะอาดแต่วันนี้ไม่ต้องเหนื่อยแบบนั้นไม่ต้องก้มๆเงยๆค่ะยืนถือสวยๆแล้วก็ถูบ้านไปได้เลยแบบนี้มือก็ไม่ต้องแบบไปเลอะสิ่งสกปรกแค่กดปั่นถูด้วยเซตคอมโปรม็อบเซตนี้แล้วบอกเลยว่าวันนี้จัดโปรมาให้นะคุ้มมากจะแบ่ง3บ้านจะหารกันก็ได้จะแบ่งชั้นบนชั้นล่างแบ่งห้องครัวห้องน้ำห้องนอนบอกเลยว่าครบเซตมากๆวันนี้ไม่อยากให้พลาดดูอยู่ไปโทรค่ะวันนี้อยู่กับคอมโปรม็อบชุดถังปั่นสเตนเลส2ระบบเลยมีทั้งไม้ม็อบพร้อมผ้าไมโครไฟเบอร์ให้ครบเซตปกติเซตนึงเนี่ยนะคะอยู่ที่790บาทเลย
1: วันนี้ซื้อ2ถังแถมฟรี1ถังและยังไม่พอค่ะแถมเพิ่มให้อีกกับผ้าไมโครไฟเบอร์3ผืนและพิเศษโทรมาตอนนี้แถมเพิ่มเป็นลูกกลิ้งทำความสะอาดพร้อมรีฟิลอีก3มวนราคาปกติลูกของแถมอยู่ที่ 3,070 บาท
0: แต่วันนี้ทั้งหมดที่เห็นเนี่ยค่ะจ่ายแค่990บาทส่งฟรีถึงหน้าบ้านดูอยู่แค่โทร02-817-9925ค่ะใครดูอยู่นะคะวันนี้บอกเลยห้ามพลาดเพราะว่าวันนี้จัดเซตแบบชุดถังปั่นที่แข็งแรงแข็งแรงตัวพลาสติกตรงนี้นะคะเป็น ABS หนาเหนียวทนและก็ความจุของเขาเนี่ยทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยคือ5ลิตรก็ระบบของเขานะคะเป็นแบบ2ระบบมีทั้งถังซักและก็ถังปั่นถังปั่นหมาดเป็นสแตนเลสด้วยปกติตัวเนี้ยนะคะเราจะเจอถ้าเป็นซื้อหลักร้อยเราจะเป็นพลาสติก
1: เป็นพลาสติกแป๊บเดียวมันจะกรอบแล้วมันก็จะแตกง่ายอันนั้นน่ะไม่ทน
0: ใช่แล้วตัวนี้นะคะมีแบบว่าเนี่ยรูระบายน้ำตรงด้านข้างได้ด้วยนะฉะนั้นก็คือแบบสะดวกมากๆตรงฐานม
1: ี
0: ล้อให้ด้วย
1: อ้าว
0: อ่ะเวลาแม่จะเคลื่อนย้ายนะถูๆไปอย่างนี้ได้เลยใช่แล้วอ่ะไม่ได้ดีแค่ถางอ่ะฝากถางหน่อยตัวนี้ค่ะคุณผู้ชมขาของไม้ของเขาเนี่ยด้ามจับเป็นสแตนเลสแข็งแรง มีที่ห้อยให้พร้อมและตัวนี้อยากให้ไล่ลงมาดูเวลาปลดล็อกเนี่ยนะคะไม่ต้องบิดแล้วนะแต่ก่อนมันต้องบิดอย่างนี
1: ้
0: บางคนข้อมือไม่แข็งแรงไง อันนี้คือง่ายนะคะและไล่ลงมาดูที่ปลายค่ะตรงนี้นี่ให้ดูตัวไม้ม็อบของเราค่ะนะคะตัวผ้าก็จะเป็นไมโครไฟเบอร์แบบหนาๆนุ่มๆฟู
1: ๆ
0: และหัวไม้ม็อบตัวนี้หมุนได้360องศา
1: โอ้โห
0: ฉะนั้นเนี่ยมันจะซอกซอนเนาะไถไปเลยข้างเตียงใต้โต๊ะใต้ตู้อ่ะตอนเนี้ย
1: ยังไง
0: วิธีการใช้งานเนี่ยไม่ยาก
1: อยากให้
0: ใช้ดูใส่น้ำยาลงไปนะคะอยากใส่น้ำยาทำความสะอาดอะไรตามใจชอบได้เลยและเนี่ยมือเรายังไม่เลอะเลยนะ
1: เราชอบตรงที่อะไรบ้างไม่ต้องคานเข่าเหมือนแต่ก่อนไม่ต้องมานั่งบิดผ้าคีริ้วเหมือนแต่ก่อนแล้วไม่ต้องมานั่งทรมานถูทั้งวันแบบนั้น
0: ใช่แล้วและพอปั่นมาตัวนี้มือเดียวเลย
1: เนี่ยเหนียว
0: เนี่ย
1: ความแห้งปากจะทำให้น้ำไม่หยดเวลาเราถูมันจะเกลี้ยงไง
0: สมมุติลูกทำอาหารหกถือแกงมาแล้วแกงมันหกแล้วเราจะออกนอกบ้านอยู่แล้ว
1: เดี๋ยวก่อนมันจะได้ไหมเธอ
0: เราไม่เสียเวลามานั่งก้มๆเลยนะคะ
1: อาจจะ
0: เราก็แค่ถูไปแบบนี้ได้เลยได้ทุกคราบได้ทุกพื้นผิวขออนุญาตนะเนี่ย
1: 1 2 3 4 5
0: สะอาดเลย
1: และมันเกลี้ยงและอย่างนึงนะมันจะไม่เหนียวไม่เลอะเทอะพื้นดังนั้นมันไม่ต้องเสียเวลาในเวลาที่เรารีบเร่ง
0: ใช่แล้วเห็นไหมพื้นสะอาดแบบนี้นะ
1: จ้า
0: ไม่ทิ้งคราบน้ำเจิ่งนองเห็นไหมไม่มีอะไรติดมือมาเลย
1: อยู่ตรงนี้
0: นี่คือสิ่งสกปรกกองอยู่ตรงนี้แต่เราไม่ต้องเอามือไปซักนะคะย้ายมาตรงถังค่ะนี่เลย
1: เราชอบตรงที่อยากจะซักเมื่อไหร่อ่ะแม่ก็ซักได้มันสะดวกมันง่าย
0: มันไม่ต้องซักผ้าเนาะ
1: มันไม่ต้องคานมันไม่ต้องก้มไง
0: เนี่ยแล้วกลิ่นหอมมากนะน้ำยาเนี่ยปึ๊บ
1: นี
0: ่ปึ๊บปั๊บเรียบร้อยแค่นี้เราก็ไปห้องถัดไปได้เลยคือความที่ผ้าไมโครไฟเบอร์จะจับฝุ่นได้ดีไม่ว่าจะเป็นห้องครัวคราบไหนๆพื้นไหนๆก็เอาอยู
1: ่
0: แม่มือไม่ต้องเลอะเลย
1: ลองดูเพราะหลายๆคนบอกว่าพื้นห้องครัวเป็นที่ที่เราต้องถูตลอดเพราะทำกับข้าวทำอาหารทำของว่างให้ลูกกิน
0: มาดูฟืบนี่ดูดน้ำเข้าไปเลยเหรอ
1: และอย่างนึงอะไรรู้ป่ะแม่ชอบความที่แบบเขาดูดน้ำเข้าไปในม็อบอะหมายความว่าคราบเคลือบเนี่ยเขาจะดูดเข้าไปดังนั้นอะ

0: รอบนี้ที่เราให้ไปนอกจากชุดถังปั่นแล้วเนี่ย
1: มากมาก
0: ใช่
1: สิ่งสกปรกอยู่ตรงนี้
0: เดี๋ยวขอรูปนะ
1: น่ะ
0: เฮ้ยแม่ได
1: ้พื้นคือไม่ลื่นค่ะ
0: ใช่โอเคมาก
1: ตอนนี้ใครอยากได้แล้ววันนี้ไม่ได้ได้เซตเดียวนะคะจ่ายหลักร้อยแต่ได้ไป3เซตดูอยู่อย่าช้าค่ะให้โปรส่งฟรีด้วยโทรได้โทรก่อนเลยนะคะเพราะว่าวันนี้สายแน่นมากใครโทรช้าไม่ทันแน่นอนวันนี้จะได้ไปครบเซตเลย1ชุดจะประกอบไปด้วยชุดถังปั่นเนี่ยที่เป็นถังปั่นสเตนเลส1นะคะไม้ม็อบอีก1แล้วก็ผ้าไมโครไฟเบอร์อีก1ด้วย
0: และยังไม่พอวันนี้ซื้อ2ถังแถมฟรี1ถังและแถมเพิ่มไปอีกกับผ้าไมโครไฟเบอร์อีก3พื้นถ้าโทรมาตอนนี้แถมพิเศษให้อีกเป็นลูกกลิ้งทำความสะอาดพร้อมรีฟิลอีก3ม้วนจากราคาปกติรวมของแถมอยู่ที่ 3,070 บาทพิเศษวันนี้จ่ายเพียงแค่990บาทค่ะ
1: และราคานี้ส่งฟรีถึงหน้าบ้านจำกัดแค่99เซตดูอยู่โทรได้เลยที่เบอร์028179925ค่ะคือวันนี้ถูกแบบคุณนายเลยนะ
0: มากๆ
1: เวลาใช้งานจริงไม่ต้องเหนื่อยไม่ต้องก้มบางทีอ่ะบางคนนะเป็นคนท้องบางคนเป็นผู้สูงวัยเนาะบางคนแบบต้องก้มก้มเงยๆบางทีมันแบบไม่เวิร์กไม่เวิร์ก
0: อ
1: ันเนี้ยยืนแบบสวยๆเลยนะคะแล้วก็เวลาทำความสะอาดนะเนี่ยหรือจะย้ายห้องเงี้ยค่ะลากไปแบบนี
0: ้ไม่ต้องยกไม่ต้องยกให้เมื่อย
1: แบบนี้เปลี่ยนจุดทำความสะอาดได้
0: จ้า
1: ต่อมาแม
0: ่จ้า
1: ห้องเนี้ย
0: เฮ้ยมันเลอะ
1: ค
0: ุ
1: ณ
0: ดีฉันวางแหวนอยากรู้ว่าไม้ม็อบมันเช็ดเกลี้ยงหรือเปล่า
1: เกลี้ยงแน่นอนค่ะแล้วมือไม่ต้องเลอะด้วยมือไม่ต้องสัมผัสกับสิ่งสกปรกนะคะบางคนไปทำเล็บมาแบบหลักพันนะ
0: แล้วอะไรป้าแม่พ่อหลายคนอ่ะมักจะรู้สึกผิดว่าเฮ้ยวันนี้ทำของหกเลอะพื้นอีกแล้วลูกหลานไม่ว่าแม่เพราะต่อไปเนี้ยเดี๋ยวเขาจะซื้อไม้ม็อบเนี่ยชุดเนี้ยให้และเช็ดทำความสะอาดต่อไปนี้เราทำหกบ้างเหลือบ้างเป็นเรื่องธรรมดาเพราะว่ามันจะง่ายในการทำความสะอาด
1: ใช่ค่ะแค่ถูไปเลยแบบนี
0: ้
1: ได้ทุกพื้นได้ทุกคราบค
0: ่ะ
1: แล้วสิ่งสกปรกนะคะอยู่ตรงนี
0: ้เราชอบตรงที
1: ่
0: เขาดูดคราบเนี่ยกลับมาที่ตรงแผ่นแบบมาผ้าไมโครไฟเบอร์แบบนี้ทำให้เราไม่ต้องมานั่งถูซ้ำอีกและพื้นมันก็จะเกลี้ยงสะอาดแบบนี้แฮปปี้
1: เนี่ยแล้วเวลาจะทำความสะอาดเนาะนะคะเราก็แค่
0: ซัก
1: ที
0: ่
1: สังซักของเขา
0: อ
1: ย่างที่บอกเขาเป็น2ระบบค่ะซักด้วยนะคะปั่นแห้งด้วยถังปั่นแห้งเป็นสแตนเลสถังแข็งแรงมากนะแม่นะ
0: แข็งแรงเพราะว่าอะไรมันสำคัญอยู่ตรงที่อยู่กับเราต้องใช้ได้ทนมีซื้อให้คุณภรรยาสักเซตหนึ่งเนี่ยจะแฮปปี้ไออารมณ์แบบหงุดหงิดโดนบ่นต่อไปนี้อะไรเลอะเทอะก็ไม่ต้องก้มนั่งทำแล้ว
1: ใช่แล้วค่ะอ่ะปึ้งถูไปเลยได้ทุกคราบถ
0: ู
1: ไปเลยได้ทุกห้องแล้วก็เก็บได้แบบนี้คือผ้าไมโครไฟเบอร์ของเรานะคะดูดซับน้ำได้ดีมากแบบนี้เห็นไหม
0: ใช่
1: ดูดหายเลยค่ะ
0: อันนี้คือมันเป็นหลักการของเขาซึ่งทำให้เก็บคราบได้เกลี้ยงหมายความว่าถ้าปกติเราเอาผ้าคีริบะถูเองมันต้องถูซ้ำสองรอบสามรอบ
1: ใช่
0: แต่อันนี้เช็ครอบเดียวมันเกลี้ยงและมันก็จะมาเก็บไว้อยู่ที่ตรงผ้าไมโครไฟเบอร์แบบนี้อย่างที่บอกและพื้นผิวของเราไม่เหนียวแล้วเราก็ไม่ลื่นด้วยนะจ๊ะ
1: ง่ายสะดวกทำความสะอาดได้ทุกห้องทุกพื้นผิวในบ้านแค่กดปั่นถูสะอาดเลยค่ะแล้ววันนี้เอาไป3เซต3ถัง
0: แต่ว่ายังไงเนี่ยนะเราย้ำว่าวันนี้เซตเนี่ยให้ไปคุ้มๆแบบนี้ต้องโทรกันมาให้ทันของแถมเพียบรีบโทรมาตอนนี้ส่งฟรีถึงหน้าบ้านเลยจ้ะ
1: วันนี้อยู่กับคอมโปรม็อบชุดถังปั่นสแตนเลส2ระบบเลย
0: วันนี้ซื้อ2ถังแถมฟรี1ถังและยังไม่พอค่ะแถมเพิ่มให้อีกกับผ้าไมโครไฟเบอร์3ผืนและพิเศษโทรมาตอนนี้แถมเพิ่มเป็นลูกกลิ้งทำความสะอาดพร้อมรีฟิลอีก3ม้วนราคาปกติรวมของแถมอยู่ที่3,070 บาท
1: แต่วันนี้จ่ายแค่990บาทส่งฟรีถึงหน้าบ้านดูอยู่แค่โทร02-817-9925ค่ะวันนี้ดูอยู่ต้องรีบโทรนะคะเพราะว่าโปรโมชั่นดีมากคุ้มค่ามากคือจริงมันไปหารกันก็ได้เนาะหรือว่าแบ่งชั้นแบ่งห้องแบ่งบ้านอะไรอย่างเงี้ยก็ได้
0: คือราคาเนี้ยไม่ถึงหลักพันเนี้ยจริงๆนะเราซื้อเซต1บ้านเพื่อนละอีกเซต1ก็ยังได้เพราะว่ามันคุ้มและใช้ได้ยาวๆเลย
1: ดูอยู่แค่กดเบอร์โทรที่หน้าจอโทรสั่งไว้อย่าวางสายเด็ดขาดเพราะว่ามีจำนวนจำกัดอ่ะเดี๋ยววันนี้เรา2คนต้องไปเคลียร์บ้านกันต่อลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะถูต่อจะเป็นคุณนายถูบ้าน
1: ทำความสะอาดบ้านง่ายๆเลยแค่กดปั่นถูกับคอมโปรม็อบที่ครบเซตแล้วของแถมเยอะมากๆเลย
0: วันนี้ซื้อ2ถังแถมฟรีอีก1ถังและยังไม่พอแถมเพิ่มให้ไปอีกกับผ้าไมโครไฟเบอร์อีก3พื้นและพิเศษค่ะโทรมาตอนนี้แถมเพิ่มให้ไปกับลูกกลิ้งทำความสะอาดพร้อมรีฟิลอีก3ม้วนจากราคาปกติรวมของแถมอยู่ที่3,070 บาทพิเศษคุณจ่ายเพียงแค่

0: โมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1มกราคม2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
1: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
2: รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการล่ามภาษามือเสียงบรรยายภาพและคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเลือกรับชมได้จากเครื่องรับโทรทัศน์หรือกล่องรับสัญญาณดิจิทัลทีวี

0: ไทยทึ่งว้าวไทยแลนด์เรื่องทึ่งวันนี้หาทึ่งเมืองกาญจนบุรีที่เต็มไปด้วยร่องรอยทางประวัติศาสตร์สมัยสงครามโลก
1: อันนี้โครงกระดูกเฉลยเหรอฮะ
2: เฉลยกรรมกรใช่
1: อันนี้คือของจริงฟันทองของเขา
0: วัดถ้ำเสือที่มาของชื่อนี้เพราะเป็นที่ชุมนุมของเสือชุมชนแปลกหมู่บ้านนี้มีแต่คนชื่อมา
3: ฉันชื่อมากบจ้า
4: ฉันชื่อมาลีกจ้า
0: คุกคอฟฟี่กาแฟรสชาติดีฝีมือจากผู้ต้องขังสุดทึ่งโรงแรมนี้มีไว้บริการสำหรับตุ๊กแก
5: รูมเซอร์วิสเนี่ยมีอาหารมีวิตามินมีอ่างจากุซี่แล้วก็มีเตียงนอนที่เป็นแบบส่วนตัวเลย
0: ระบาดปาร์เบอร์ลอริมเลตัดผมสุดเท่อยู่ริมทะเลก็เสริมหล่อได้ไทยทึ่งว้าวไทยแลนด์

0: วัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการไททึ่งรายการที่จะพาคุณผู้ชมไปพบกับเรื่องราวน่าทึ่งจากทุกที่ทั่วเมืองไทยครับมองไปข้างหลังนี้ก็น่าจะรู้แล้วนะครับว่าที่นี่ก็คือสะพานข้ามแม่น้ำแควสัญลักษณ์ประจำจังหวัดกาญจนบุรีจังหวัดที่เต็มไปด้วยร่องรอยสำคัญทางประวัติศาสตร์และเหตุการณ์สำคัญมากมายโดยเฉพาะสงครามโลกครั้งที่2ครับซึ่งในปัจจุบันนี้สะพานข้ามแม่น้ำแควเปรียบเสมือนแหล่งท่องเที่ยวชื่อดังระดับโลกและเป็นอนุสรณ์ทำให้เราได้หัวระลึกถึงเหตุการณ์สมัยสงครามในยุคนั้นครับ
1: สะพานข้ามแม่น้ำแควสร้างขึ้นโดยแรงงานเฉลยศึกฝ่ายสัมพันธมิตรภายใต้การควบคุมของกองทัพญี่ปุ่นในช่วงสงครามโลกครั้งที่2เริ่มสร้างเมื่อปีพุทธศักราช2484ถึงปีพุทธศักราช2486ก่อนที่จะโดนเครื่องบินฝ่ายสัมพันธมิตรทิ้งระเบิดทำลายในปีพุทธศักราช2488หลายต่อหลายครั้งจนสะพานหักพังเสียหายภายหลังสงครามสิ้นสุดลงรัฐบาลไทยได้ซ่อมแซมใหม่อีกครั้งเมื่อปีพุทธศักราช2489และได้รับยกย่องให้เป็นสัญลักษณ์แห่งสันติภาพอีกทั้งยังเป็นอนุสรณ์ให้หวนรำลึกถึงเหตุการณ์สงครามในครั้งนั้นมาจนถึงปัจจุบัน
0: แล้ววันนี้ครับผมได้รับเกียรติจากคุณธราเทพนะครับหรือว่าลุงโจนั่นเองนะครับเป็นประธานชุมชนสะพานข้ามแม่น้ำแควแห่งนี้ครับสวัสดีครับ
2: ลุงโจ
0: คร
2: ับ สวัสดีครับ
0: ลุงโจตอนนั้นเป็นยังไงบ้างครับบรรยากาศตรงนี้ลุงโจอยู่ที่นี่มานานขนาดไหนฮะ
2: ผมเป็นคนที่นี่เกิดที่นี่เลยแต่เล็กๆก็มาเดินเที่ยวอยู่แถวนี้จะไม่มีร้านค้าไม่มีบ้านแล้วก็จะมีหญ้ารกๆไปหมดเลย
0: แล้วในส่วนของตัวสะพานนะฮะสภาพ
2: ใน
0: สมัยก่อน
2: ตัวสะพานเดิมๆเลยนะตอนที่แม่เล่าแล้วก็ลุงพี่ป้าน้าอาที่รุ่นพี่ขึ้นไปเนี่ยจะเล่าให้ฟังว่าเวลาสร้างสะพานเนี่ยมันจะมีเครื่องบินบินมาเครื่องบินของพันธมิตรนะสะพานเนี่ยสร้างเสร็จแล้วก็เครื่องบินก็จะมาทิ้งระเบิดก็จะมีเฉลยศึกเนี่ยก็จะคอยระวังต้องหลบระเบิด
0: ครับ
2: หลบระเบิดในเวลาเดียวก็แถวเนี้ยบริเวณเนี้ยจะมีหลุมเขาเรียกหลุมหลบภัย
0: ฮะ
2: วิ่งลงไปพอเสียงหวอว้าก็รู้ว่าเครื่องบินมาก็จะวิ่งลงหลุมหลบภัยพันธมิตรเนี่ยไม่ต้องการให้สะพานนี้เสร็จจริงๆแล้วเนี่ยนะการสร้างสะพานเนี่ยเฉลยมาเนี่ยก็เริ่มไม่ค่อยดีป่วยไข้กันมาแล้ว
0: ครับ
2: ในเวลาเดียวกันก็คือมาอยู่ที่นี่อาหารกันกินยารักษาโรคไม่มีแล้วก็ไข้ป่าเนี่ยก็คือเดี๋ยวนี้จะเรียกกันว่าไข้มาลาเรียเนี่ยชุกชุมมากเลย
0: ในสมัยก่อน
2: ก็จะเป็นไข้ล้มตายกันเยอะ
0: ครับ
2: แล้วก็ระหว่างสร้างเนี่ยมันต้องเร่งสร้างทั้งกลางวันกลางคืนไม่มีเวลาพักเลยก็เลยมีการสูญเสียก
0: ็
2: เป็นหมื่นศพอ่ะ
0: หมื่นศพ
2: เป็นหมื่นละเป็นหมื่น
0: สิ่งหนึ่งฮะที่สำคัญมากครับคุณผู้ชมก็คืองานประจำปีให้คุณลุงโจช่วยเล่ารายละเอียดให้เราฟังหน่อยฮะ
2: งานประจำปีของจังหวัดกาญจนบุรีเนี่ยก็คือจัดที่สะพานแม่น้ำแควแห่งนี
0: ้
2: จัดมา35ปีแล้วจ
0: ั
2: ดทุกปีแต่ปลายปีนี้ก็วันที่23พฤศจิกา
0: ครับ
2: ไปถึงวันที่2ธันวา
0: ครับ
2: ก็จะมีการมีงานรื่นเริงมากมายรวมทั้งงานกาชาดของจังหวัดกาญจนบุรีด้วย
0: อย่าลืมนะครับคุณผู้ชม23พฤศจิกายนถึง2ธันวาคมนะฮะที่บริเวณสะพานข้ามแม่น้ำแควจังหวัดกาญจนบุรีแห่งนี
2: ้ครับผม
0: นะครับสำหรับวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณลุงโจมากที่มามอบประสบการณ์และความรู้ต่างๆมากมายให้กับเราในวันนี
2: ้
0: ขอบคุณมากครับลุงโจครับ
2: สวัสดีครับ

0: ุณผู้ชมครับรายการของเราในวันนี้นะฮะไม่ได้นำเสนอเพียงแค่เรื่องราวทางประวัติศาสตร์ของสะพานข้ามแม่น้ำแควหรือว่าสงครามโลกครั้งที่2เท่านั้นนะครับแต่ยังมีร่องรอยหลักฐานของจริงครับที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ในครั้งนั้นมาให้คุณผู้ชมได้เห็นกับตาครับและทั้งหมดนี้ถูกรวบรวมไว้ที่นี่ครับหอศิลป์และพิพิธภัณฑ์สงครามครับและตอนนี้ครับผมก็อยู่กับคุณวินิจครับรองประธานมูลนิธิพิพิธภัณฑ์สงครามครับหรือว่าคุณเจมส์นั่นเองนะฮะจะมาให้ข้อมูลต่างๆกับเราในวันนี้ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: คุณเจมส์ครับอย่าบอกนะครับว่าข้างหลังนี่คือหัวรถจักรของจริงที
1: ่
0: เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์สมัยสงครามโลกตอนนั้น
1: ใช่ครับเป็นรถไฟสมัยสงครามโลกครั้งที่2ที่กองทัพญี่ปุ่นใช้ขนยุทธปัจจัยไปขยายสงครามต่อที่ประเทศพม่าและประเทศอินเดีย
0: กระสุนระเบิด
1: ใช่เนี่ยฮะใช่
0: ทั้งหมดเลย
1: ใช่เสบียงอาหารก็ขนไป

0: านอันนี้เป็นสะพานไม้แห่งแรกที่กองทัพญี่ปุ่นสร้างข้ามจากฝั่งนี้ข้ามแม่น้ำแควไปฝั่งนู้นเพื่อที่จะใช้ขนเสบียงและยุทโธปกรณ์กำลังพลข้ามไปฝั่งนู้นเพื่อที่จะไปสร้างสะพานที่เป็นเหล็ก
1: นี่คือเส้นทางเดิมที่มีการใช้ขนส่งยุทโธปกรณ์อย่างที่พี่เจมบอกจริงๆเลย
0: ใช
2: ่ภายในหอศิลป์และพิพิธภัณฑ์สงครามโลกครั้งที่2เก็บข้าวของเครื่องใช้ในการสงครามเอาไว้มากมายทั้งอาวุธยุทโธปกรณ์ยานพาหนะเงินตราแลกเปลี่ยนสินค้าและภาพเก่าในสมัยสงครามที่หาชมได้ยากและยังมีภาพสำคัญการสร้างสะพานข้ามแม่น้ำแควมีแม้กระทั่งชิ้นส่วนกระดูกของเฉลยศึกที่เป็นของจริงจัดแสดงไว้ในห้องนี้ด้วยครับ
0: พอไปขุดก็ไปเจอหลายร้อยศพที่เราเอามาจากที่ตรงนั้นประมาณ106ศพเพื่อจะเอาทำพิธีปลดปล่อยวิญญาณแล้วเราก็ขออันเชิญกระดูกของพวกเราเฉลยศึกเนี่ยมาไว้ที่นี
1: ่
0: เพื่อเป็นอนุสรณ์ให้ชนรุ่นหลังได้ดูว่าสงครามไม่มีอะไรดีเลยมีแต่ความสูญเสีย
1: ซึ่งก็คือลักษณะก็คือเป็นชาวจีนด้วยใช่ไหมครับ
0: เขาสันนิษฐานว่าจะเป็นโครงกระดูกของเฉลยศึกกรรมกรชาวเอเชียที่มีฟันเป็นทอง
1: ก็เป็นคาแรคเตอร์ของชาวจีนก่อน
0: ในสม
1: ั
0: ยนั้น
1: จะเชิญชวนผู้ชมนอกจากมาเที่ยวสะพานข้ามแม่น้ำแควถ่ายรูปเช็คอินเสร็จเรียบร้อยแล้วแวะมาอยู่ข้างๆเลยใกล้ๆกันมากเลยนะฮะหอศิลป์และพิพิธภัณฑ์สงครามนะครับเข้ามาสำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่เจมส์นะครับที
0: ่
1: พาเราเที่ยวชมแล้วก็มอบความรู้ต่างๆมากมายให้กับเราในวันนี้นะครับ
0: ขอบคุณมากครับ
1: สำหรับตอนนี้ครับเรามาชมเรื่องทึ่งที่จะช่วยลดปัญหาของผู้ที่ชอบเลี้ยงสัตว์เลี้ยงแต่ไม่มีเวลาครับก็เลยจะต้องนำสัตว์เลี้ยงเนี่ยไปฝากไว้กับโรงแรมถูกต้องไหมครับแต่โรงแรมรับฝากสัตว์เลี้ยงที่ผมจะนำมาให้คุณผู้ชมได้ชมกันเนี่ยเ

0: ูซี
1: ่ไอ้ยะ
0: เตียงนุ่มเลยนุ่มเลยชื้นสบาย
1: สุดยอดเอางี้ผมขอเช็คอินเลยแล้วกันนะครับมาแล้วครับผมเอกสารเช็คอินของผมนี่เลยนี่เลย
2: คุณแชมป์ครับไอที่เดินลากกระเป๋ามาเช็คอินที่โรงแรมหรู5ดาวนี่ไม่ได้นอนพักเองหรอครับแล้วนี่ไม่ใช่โรงแรมสำหรับคนแล้วเป็นโรงแรมสำหรับอะไรล่ะครับเนี่ย
1: โรงแรมที่แชมป์มาเช็คอินในวันนี้นะครับไม่ได้เป็นโรงแรมของคนครับแต่เป็นโรงแรมของน้องตุ๊กแกน้องตุ๊กแกแต่ก่อนที่จะเช็คอินนะฮะก็ต้องตรวจสภาพน้องก่อน
0: เช็คสุขภาพนะครับเพื่อไม่ให้แบบว่าเป็นโรคแล้วไปติดตัวอื่นที่อยู่ในโรงแรมของเราอยู่แล้วนะ
2: โอ้ที่แท้ที่โรงแรมคุณแชมป์เช็คอินนี่ไม่ได้มีไว้สำหรับคนพักครับแต่แขกของที่นี่ก็คือน้องตุ๊กแกว้าโรงแรมแบบนี้ก็มีด้วยครับเป็นโรงแรมรับฝากตุ๊กแกพันเสือดาวแห่งแรกและแห่งเดียวในเมืองไทยโอ้โหเป็นไงครับมีบริการแปลกๆแบบนี้ด้วยเลยครับคุณผู้ชม
0: ตุ๊กแกเสือดาว
1: ที่คนแชร์กันเยอะที่หน้ายิ้มๆใช่ไหมฮะ
0: บางคนจะเรียกตุ๊กแกยิ้ม
1: นี่คือตุ๊กแกยิ้มฮะนี่น่ารักไหมล่ะ
0: อย่างที่ตุ๊กแกเสือดาวมันเรียกอ่ะด้วยเหตุที่ว่าพื้นตัวเขาอ่ะจะเป็นสีเหลืองอ่อนๆแล้วก็มีจุดดำคล้ายเสือดาว
1: แล้วมันแตกต่างกับตุ๊กแกบ้านเราไหม
0: โอ้แตกต่างอย่างพันเนี้ยตาเป็นตุ๊กแกเพราะว่าตามันจะมีขีดที่เป็นรูม่านตาแล้วก็จะมีเส้นเลือดในตาสองคือนิ้วครับนิ้วที่เป็นเล็บที่ไม่ใช่เป็นพังพื้นดูด
1: เป็นตีตุ๊กแก
0: ใช่อีกส่วนหนึ่งก็มันไม่สามารถปีนผนังได้นะครับ
1: อ๋ออันนี้คือปีนผนังไม่ได้
0: ไม่ได้แล้วก็ไม่ร้องตุ๊กแกแบบบ้านเราน
1: ิสัยของเขาเป็นยังไงฮะดุไหม
0: ไม่ดุเลยครับพวกนี้มันเกิดจากการเพาะพันธุ์แล้วเป็นสัตว์เลี้ยงแล้วไม่ใช่สัตว์ป่าเหมือนที่อยู่ในธรรมชาติ
1: ครับ
0: ดังนั้นมันก็จะเคยชินกับการที่มนุษย์เลี้ยง
2: ขึ้นชื่อว่าตุ๊กแกนี่สัตว์ที่หลายๆคนแค่ได้ยินเสียงร้องก็ขนลุกขนพองแล้วครับและเจ้าตุ๊กแกเสือดาวนี่ก็ถือว่าเป็นตุ๊กแกสายพันธุ์ที่หน้าตาบ้องแบ๋วน่ารักมีถิ่นฐานกำเนิดอยู่แถวประเทศปากีสถานและอินเดียจะมีสีสันสดใสลายจุดๆนะครับคล้ายกับเสือดาวหางนี่ก็อวบอ้วนราคาเริ่มตั้งแต่หลักพันไปจนถึงลายที่หายากๆนี่หลักแสนบาทนะครับแหมซึ่งกำลังได้รับความนิยมเลี้ยงเป็นอย่างมากเลยเพราะว่ามันน่ารักยิ้มให้ตลอดเวลาซึ่งแต่ละตัวนี่ถือว่าเป็นแขก VIP ของโรงแรมแห่งนี้ครับต้องเฝ้าเลี้ยงอย่างดีให้สมกับที่เจ้าของไว้วางใจนำมาฝากไว้กับโรงแรมแห่งนี้ครับ
0: ครับสำหรับลูกค้าที่มาเช็คอินใหม่นะครับเราก็จะมีการจัดห้องรับรองแขก VIP ของเราเลยนะครับก็จะเตรียมห้องพักใส่บ้านให้เขาเป็นเตียงนอนโดยมีดินนุ่มๆรองให้เขานะครับน้ำสะอาดหรืออ่างจากุซี่ของเรานั่นเองนะครับเราก็เตรียมไว้เขาสำหรับไว้น้ำดื่มแล้วก็เอาไว้เล่นน้ำนะครับในอากาศเวลาอากาศร้อนนะครับอาหารนี้ก็เป็นหนอนนกนะครับที่ผ่านการกัดโหลดอย่างพรีเมียมมาแล้วอันนี้ก็เป็นถ้วยอีกอันนึงนะครับเอาไว้ใส่วิตามินและแคลเซียมให้เขานะครับ
2: ส่วนห้องพักให้บริการ1ห้องต่อ1ตัวไม่ปะปนกันครับซึ่งตุ๊กแกประเภทนี้ชอบอยู่ตัวเดียวครับแหมทั้งสะอาดปลอดภัยมีที่นอนนุ่มๆก็หลับสบายกันละทีนี้อยู่สุขสบายกว่าโรงแรมสำหรับคนอีกนะครับเนี่ย
3: ครั้งแรกที่รู้จักโรงแรมตุ๊กแกล่ะคะก็รู้สึกแปลกดีแล้วก็ไม่คิดว่าจะมีโรงแรมแบบนี้ค่ะก็ไม่คิดว่าจะมีคนสนใจตุ๊กแกแบบเราด้วยอะค่ะ
4: น้องเขามีความน่ารักแล้วอยู่กับเขารู้สึกว่าเขาสดใสเขายิ้มให้เราตลอดเวลาเลยค่ะ
5: ไม่น่ากลัวใช่ไหม
4: ไม่น่ากลัวเลยค่ะ
6: แล้วก็เล่นกับน้องตลอด
4: ไม่ดุเชื่องมาก
7: ที่เรื่องมาฝากที่นี่นะคะเพราะว่าจะกลับบ้านที่ต่างจังหวัดค่ะแล้วก็คือจะไม่มีใครอยู่ดูน้องอะค่ะไม่สามารถเอาน้องกลับด้วยได้ก็มาฝากประมาณ4วันนะคะ
8: ช่วงนี้ผมก็ไม่ค่อยมีเวลาติดโปรเจกต์อะฮะก็เลยมาฝากที่นี่ราคาถูกดีฮะไม่แพงมากมีทั้งน้ำมีที่นอนมีอาหารให้ครบก็หายห่วงฮะข้ามาฝาก
1: ไอเดียเนี่ยมันมาจากไหนที่พี่มาทำโรงแรม
0: จริงๆเราเป็นฟาร์มเพาะพันธุ์ตุ๊กแกเสือดาวแล้วก็มีลูกค้าหลายคนที่ซื้อของเราไปมีบางโอกาสที่เขาไปเที่ยวต่างประเทศหรือว่านักศึกษาที่กลับบ้านที่ต่างจังหวัดเขาก็เลยเอามาฝากเราม
1: ัน
0: เป็นเซอร์วิสแรกมันเป็นแค่เซอร์วิสของฟาร์มแหละพอตอนหลังก็เป็นไอเดียที่ดีเราก็เลยเปิดเป็นโรงแรมรับฝากไปเลยเพื่อจะรับฝากตุ๊กแกของคนอื่นด้วย
1: ครับ
2: เห็นห้องหรูอยู่สบายแบบนี้สำหรับลูกค้าที่ซื้อตุ๊กแกจากฟาร์มค่าห้องพักรายวันจะเริ่มต้นที่150บาทส่วนลูกค้าทั่วไปที่ไม่ได้ซื้อตุ๊กแกจากฟาร์มที่นี่นะครับก็เริ่มต้น200บาทหากเจ้าของที่เลี้ยงไม่มีเวลาหรืออยากไปเที่ยวต่างจังหวัดก็สำรองที่พักพาน้องๆมาเช็คอินได้นะครับรับรองว่าอยู่สบายหายห่วงครับ

0: วังว่าแขกที่มาเช็คอินในวันนี้จะหลับฝันดีในคืนนี้นะครับ
1: โรงแรมตุ๊กแกที่แรกแล้วก็ที่เดียวในประเทศไทยครับไปถึง
2: นี่น้องนอนแล้ว
3: ช่วงหน้าวัดถ้ำเสือที่มาของชื่อนี้เพราะเป็นที่ชุมนุมของเสือ
4: ถ้ำเสือไม่ใช่เสือแบบที่เป็นสัตว์แต่เสือนี่คือโจรนี่แหละ
3: ไทยทึ่งว้าวไทยแลนด์

0: ที่พูดเลยว่าอยู่กับเรามาอย่างยาวนานค่ะกับรังนกบอลแบกนะคะเป็นสูตรออริจินอลสูตรขายดีของเราเลยวันนี้รังนกแท้จากถ้ำธรรมชาติจากบอลแบกมาแบบนี้พูดเลยว่าคัดสรรคุณภาพและโปรโมชั่นพิเศษมาให้ซึ่งวันนี้เราอยู่กับคุณโอ๊ตตัวแทนจากทางแบรนด์สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะที่จะได้มาครับดังนั้นถ้ามาทั้งทีต้องเป็นเซตใหญ่เซตคุ้มเซตพิเศษจริงๆสำหรับท่านผู้ชมแล้วก็ลูกค้าโอช้อปปิ้งครับ
2: นี่และสำหรับวันนี้ค่ะโปรโมชั่นพิเศษที่เอามาฝากแฟนๆรังนกนะคะ1แพ็คมี6ขวดวันนี้ซื้อ4แพ็ครับเพิ่มฟรี3แพ็คทั้งหมดนี้คือ7แพ็ครวมทั้งหมดคือ42ขวดในราคาพิเศษ 1,590 บาทส่งฟรีถึงหน้าบ้านค่ะยังไงนะคะรีบโทรมาแล้วคว้าโปรโมชั่นนี้ให้ทันเพราะว่ามีแค่90เซตเท่านั้นค่ะ
0: ถ้าพูดถึงรังนกนะคะคุณผู้ชมขาก็จะนึกถึงบอลแบกแล้วถ้าพูดถึงบอลแบกนะคะก็จะเป็นรังนกแท้จากถ้ำธรรมชาติแบบนี
2: ้บริษัทไก่ดำหากิจจำกัดผู้ผลิตบอลแบกนี่แหละคัดสรรใส่ใจในการคัดเลือกรังนกจากถ้ำธรรมชาตินะคะในฤดูกาลนึงเนี่ยปีนึงเก็บได้3ครั้งเขาจะเลือกฤดูกาลที่เหมาะสมนี่แหละนำมานะคะทำรังนกให้คุณได้ดื่มกัน
0: ใช่แล้วเรียกได้ว่าคัดสรรมาให้อย่างดีนึกถึงบอลแบกนะคะคุณผู้ชมขาราคาดีขนาดนี้พูดเลยว่าให้ปริมาณรังนกแบบเต็มคอขวดเหมือนเดิมคุณภาพเน้นๆเหมือนเดิมที่เห็นคุณๆเนี่ยนะอันนี้คือเนื้อรังนกทั้งนั้นเลยคือให้เยอะมากเลยค่ะคุณโอ
1: ๊ตใช่ครับเพราะว่าของเราเนี่ยสูตรของบอลแบกยังไงต้องเป็นรังนกจากถ้ำธรรมชาติ 1.4% และโรงงานเราก็มีมาตรฐานการผลิตครับทั้งตั้งแต่การเก็บมาครับการทำความสะอาดด้วยคนอย่างนี้ครับหรือว่าบรรจุด้วยเครื่องจักรอย่างเงี้ยครับมีใบรับรองครบอย. ฮาลาล HACCP ครับหรือ ISO 22,000แบบนี้ครับดังนั้นเนี่ยเราเป็นโรงงานผลิตอาหารอย่างเงี้ยเราก็ต้องมีมาตรฐานการันตีพวกนี้อยู่แล้ว
2: ความใส่ใจเขามีซีลแรกอันนี้นะเป็นพลาสติกเอาออกก่อนจ้ะนี่เสียงป๊อกแห่งความสดใหม่ทุกครั้งที่นกมีความสุขทุกครั้งเลยนะเวลาที่ได้เปิดบอลแบกให้ทุกคนได้เห็นกัน12ปีที่ผ่านมาที่เราอยู่กับโอช้อปปิ้งที่ได้ตักเนื้อรังนกให้ทุกคนได้เห็นนี่คือความใส่ใจจริงๆนะคุณโอ๊ต
1: ใช่ครับแล้วเป็นที่เห็นเนี่ยครับเป็นเนื้อรังนกถ้ำทั้งหมดเลยนะที่ว่าทุกท่านได้ทานเข้าไปเพราะว่าเราตั้งใจครับเราเลือกสรรครับแล้วเราก็ทำออกมาให้รสชาติดีที่สุดถูกปากคนมากที่สุดและน้ำตาลกรวดหวานไม่มากแล้วก็ทานง่ายทานได้ทุกเพศทุกวัยใช่ครับ
0: โปรโมชั่นเนี้ยมีมาน้อยจริงๆ
2: จ้ะ
0: เห็นว่าย
2: ังไงจะมา
0: อร่อยลองชิมให้คุณผู้ชมดูนี่เป็นตัวแทนเลยนะคุณผู้ชม
2: ป๊อก
1: เพราะว่าเราฆ่าเชื้อด้วยความร้อนครับเหมือนกับบรรจุสุญญากาศว่างั้นเถอะเราเลยป๊อกๆแบบนี้แหละทำให้เก็บได้นาน2ปีโดยที่ไม่ต้องแช่ตู้เย็น
2: ที่เขาเรียกว่าระบบการสเตอริไล
1: ซ์ใช่มั้ยคะถูกต้องครับถูกต้องบางท่านอาจจะคิดไงว่าซื้อไปอุ๊ย40กว่าขวดไว้ที่ไหนต้องแช่ตู้เย็นหมดเลยมั้ยไม่ต้องแช่ไว้ข้างนอกได้ครับแล้วค่อยแบ่งแช่ตู้เย็นแบบไม่เสีย
0: ทานไป2รอบนะคะยังเหลือครึ่งขวดอยู่เลยอ่ะ
1: ใช่ครับ
0: คือถ้าเป็นบอลแบกนะทานเฉยๆไม่ใช่กินเลยนะต้องเคี้ยวมันมีความกรุบกรุบกรุบแล้วแบบชุ่มฉ่ำมากเลยอ่ะ
2: จริงแล้วอยากให้ดูนะคุณผู้ชมค่ะนี่คือเกรดเนื้อรังนกคุณภาพที่บอลแบกหรือว่าบริษัทไก่ดำหากิจจำกัดใส่ใจมาทุกขวดที่คุณโอ๊ตบอกว่าทางบริษัทเนี้ยคัดเลือกจริง
0: ๆวันนี้มาในราคาพิเศษขวดละ38บาทดูอยู่วันนี้นะคะคุณผู้ชมขา7แพ็คนะ42ขวดราคาจ่ายที่หน้าบ้าน 1,590 บาทเท่านั้น
2: ราคาดีขนาดนี้แต่ย้ำว่าสินค้ามีจำนวนจำกัด90เซตเท่านั้นรีบโทรมาค่ะแล้วคว้าโปรโมชั่นนี้ให้ทันเดี๋ยวโอช้อปปิ้งไปส่งให้ที่หน้าบ้านไม่มีค่าจะส่งค่ะ
3: ไม่หวานมากเนื้อเยอะค่ะที่นี่เนื้อเยอะมากหวานแบบกลางๆไม่ได้หวานแบบแหลมมาก
4: เข้มข้นค่ะแล้วก็ราคาไม่แพงค่ะ
5: รสชาติกำลังพอดีไม่บาดคอ
4: เนื้อนุ่มนะคะแล้วก็หวานกำลังดีค่ะ
6: กินได้ง่ายดีค่ะเนื้อเยอะค่ะเนื้อเยอะจริงๆค่ะ
7: เนื้อเยอะมากครับกลม
8: ๆอร่อยค่ะชอบค่ะ
9: หวานก็

0: ดีค่ะก็ถ้าแช่เย็นด้วยรสชาติกลมกล่อม
1: ไม่หวานมากเนื้อเยอะอร่อย
2: โอ้ตรงนี้ใส่แน่นมากเลยแม่
3: ดีใจที่คนแบบว่ารอโปรโมชั่นนี้แต่อย่างนึงอยากให้รู้ทุกครั้งลูกนกบอกเสมอจากพ่อจ๋าแม่จ๋าว่ารังนกแท้อุ่นยังไงก็ไม่ละลาย อีกหนึ่งเมนูที่หลายคนบอกว่าเอาไปทั้งหมดเนี้ย42ขวด
2: ทำอะไร
3: เอาไปทานอะไรดีช่วงนี้อากาศเริ่มฝนตกบ่อย
2: ไม่ว่าเราจะทานอะไร
3: หนาว
2: เนี่ยขนม
3: รังนกแล้วก็ใส่ท็อปไปเลยยายจ๋าบางทีตาบอกว่าตาแบบกินข้าวไม่ค่อยอร่อยไม่ค่อยเจริญอาหาร
2: เสริมด้วย
3: สูตรลูกนกเติมด้วยจ้ะลงไปในบัวลอยน้ำขิงกลายเป็นรังนกบัวลอยน้ำขิงจ้ะแล้วก
2: ็ร้อนๆแบบนี้อร่อยชุ่มคอเติมสิ่งดีดี
3: สด
2: ไหมคะ
3: ชื่นมากแล้วรู้สึกเลยนะว่าแบบมันลื่นคอ
2: เนี่ยถ้าเป็นบอลแบกต้องได้เคี้ยวกรุบกรุบและก็คือถ้าเป็นสายวัยรุ่นวัยรุ่นวัยใจอย่างเราเราทานเย็นคุณผู้ชมค่ะเราไปสั่งบางทีเราก็อยากกินเย็นแหละเราก็เป็นแบบน้ำขิงทรงเครื่องแบบนี
3: ้
2: เราก
3: ็
2: เติมคุณประโยชน์ได้เหมือนกันฟีลว่าถ้าเป็นมะเหมี่ยวนะ
3: ก็
2: แทนที่จะกินชานมไข่มุกเน
3: า
2: ะกินเป็นอย่างนี้ได้เคี้ยวกรุบกรุบ
3: อยากและอยากให้ฉันเห็นเธอกินชานมไข่มุกนะ
2: นานๆทีไงแม่ขออนุญาตนะขออนุญาตนะทางนี้นะ
3: แล้วอะไร
2: หุยน่ากินมาก
3: มันเพิ่มคุณประโยชน์เพราะว่านกรู้เลยว่าหลายคนเนี่ยตาใสยายจ๋าบางทีอ่ะเราจะรู้สึกว่าเรากินอะไรจะจืดจืดไงไม่เคยเจริญอาหารหลายๆครั้งรู้สึกว่าตื่นมาตอนเช้าจะทานอะไร
2: ทานสิ่งดีๆแบบนี้คุณผู้ชมขาทานได้ทุกคนนะคะทานได้แบบทุกเพศทุกวัยเลยพี่น้องชาวมุสลิมก็สามารถทานได้เพราะว่ามีฮาลาลด้วย
4: การทานรังนกเนี่ยเมื่อก่อนอาจจะเป็นผู้ป่วยผู้สูงอายุค่อยทานใช่ไหมแต่จริงๆแล้วเราต้องเปลี่ยนความคิดรังนกเนี่ยเราทานได้ทุกเพศทุกวัยเลยครับเด็กก็ทานได้ผู้ใหญ่ก็ทานได้ดังนั้นเนี่ยเราไม่ต้องรอป่วยเราทานได้เลยรังนก
3: เดี๋ยวนี้เนี่ยนะเราจะหาของขวัญของฝากบางทีเศรษฐกิจแบบนี้คุณหนูเราคิดแล้วคิดอีกแต่พอเรามาเจอบนแบกแบบเนี้ย
2: มันดีต่อใจมากเลยนะ
3: สี่แพ็คสี่แพ็คเนี้ยเต็มตะกร้าแล้วอ่ะที่เราได้ไปทั้งหมดคือ7แพ็คใช่มั้ยยังเหลืออีก3แพ็คเก็บไว้ทานเองก็ได้หรือว่าเอาไปทำบุญก็ได้นะ
2: เนี่ยไปจัดเซตนะคะถวายสังฆทาน
3: คิดดูนะแบ่งเป็นขวดอ่ะใส่บาตรถวายพระทุกวันได้อานิสงส์นะจริง
2: ๆใช่แล้วและวันนี้มาในราคาขวดละ38บาทเท่านั้นราคาดีมากๆแล้วเป็นรังนกแท้นะคะจากถ้ำธรรมชาติบอนแบกของแท้แน่นอนวันนี้นะคะทั้งหมด7แพ็ค42ขวดไม่ต้องจ่ายถึง 3,000 จ่ายแค่ 1,590 บาทส่งฟรีค่ะ
3: แต่ว่าจำกัดแค่90เซตเท่านั้นรีบโทรมาแล้วคว้าโปรโมชั่นนี้ให้ทันนะคะขอไปถึงหน้าบ้านแล้วค่อยจ่ายเงินค่ะวันแบกเครื่องดื่มรังนกสูตรออริจินอล
2: สูตรนี้มาทุกครั้งขายดีทุกครั้งและก็ปริมาณเนื้อรังนกเนี่ยให้เยอะๆช่ำๆแบบนี้เลย
3: ใครที่รักในการใส่ใจตัวเองสามารถรับประทานได้เป็นของว่างก็ดีเรารู้อยู่แล้วว่าคุณประโยชน์ของรังนกนั้นมีอะไร
2: ถ้าคุณผู้ชมนึกถึงรังนกแท้จากถ้ำธรรมชาตินะคะก็ต้องนึกถึงบอนแบกเท่านั้นเลย
4: ใช่ครับเพราะว่ารังนกของเราทุกสูตรทุกไซส์ต้องบอกแบบนี้ว่ามาจากรังนกถ้ำจากประเทศไทยทั้งหมดก็บอกนี้ซึ่งโดยปกติแล้วครับต่างชาติเขารู้อยู่แล้วรังนกถ้ำจากประเทศไทยติดอันดับต้นๆของโลกอยู่แล้ว
2: ใช่
4: ดังนั้นเนี่ยครับโอกาสน้อยมากที่ว่าคนไทยเองจะได้ทานแต่ว่าครั้งนี้บอนแบกใส่มาทุกขวดทุกไซส์เป็นรังนกจากถ้ำธรรมชาติทั้งหมดเลยครับ
3: ถ้าจะซื้อเครื่องดื่มรังนกบอนแบกต้องซื้อกับโอช้อปปิ้งเท่านั้นเพราะเราคัดสรรคุณภาพดีๆมาให้เราได้ทานกัน
2: ใช่แล้วแล้ววันนี้นะคะได้ทานของอร่อยด้วยนะคะได้ทานของดีด้วยมาตรฐานการผลิตมาตรฐานโรงงานมั่นใจได้ค่ะไม่ว่าจะเป็น GMP HACCP หรือแม้กระทั่งเครื่องหมายฮาลาลคุณผู้ชมฉะนั้น1ขวดที่ไปถึงคุณลูกค้าเนี่ยอุ่นใจมั่นใจได้แน่นอนค่ะ
3: กับเกรดรังนกคุณภาพที่อยู่ที่มือแม่นกแบบนี้ที่ทางคุณโอ๊ตบอกว่าบริษัทไก่ดำหากิจจำกัดตลอด40กว่าปีนี้คัดสรรตั้งใจนำคุณภาพรังนกแบบนี้เนี่ยมาให้คนไทยได้ทานกัน
4: ใช่ครับถ้าสมมุติว่าอันไหนมันไม่ผ่านมาตรฐานเนี่ยเราไม่ทำมาให้ท่านผู้ชมแน่นอน
3: โอ้ต้องขอบคุณมากจริงๆว่า12ปีที่ผ่านมาที่อยู่กับโอช้อปปิ้งเนี่ยตั้งใจนำรังนกมาให้แบบว่าลูกค้าได้ทานกันตลอด
4: ใช่ครับแล้วเราก็อยากให้ทุกท่านได้ลองรสชาติของรังนกที่แท้จริงเป็นแบบไหนแบบไหนยังไงบอนแบกก็เลยทำออกมาเป็นสูตรแบบนี้ขึ้นมาให้ทุกคนได้สามารถซื้อไปทานได้ง่ายๆแบบน
3: ี้
4: คร
3: ับ
4: ผม
2: นี่คือสูตรออริจินอลของบอนแบกค่ะสูตรขายดีสูตรยอดนิยมมาในราคา1ขวดตกแล้วเนี่ย38บาทเท่านั้นทั้งเซตนี้นะคะคุณผู้ชมค่ะ7แพ็ค42ขวดไม่ต้องจ่ายหลายตังค์จ่ายแค่ 1,590 บาทค่ะ
3: จำกัดแค่90เซต

0: เบอร์โทรที่ขึ้นอยู่ข้างหน้านี้เดี๋ยวโอช้อปปิ้งไปส่งให้ถึงหน้าบ้านค่ะแต่ว่าวันนี้ค่ะเวลาหมดแล้วต้องขอบคุณคุณโอ๊ตมากๆนะคะที่เอาโปรโมชั่นดีๆมาฝากนะคะ
1: ครับผมยินดีมากๆ
0: และแกวันนี้เราคนลาไปก่อนนะคะ
2: สวัสดีค่ะ
3: โปรโมชันนี้ตั้งแต่วันที่1กรกฎาคม2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
4: ไทยทึ่งว้าวไทยแลนด์

0: งสถานที่สำคัญของจังหวัดกาญจนบุรีอำเภอท่าม่วงก็คือที่นี่ครับวัดถ้ำเสือนั่นเองเป็นอีกหนึ่งวัดที่มีประวัติความเป็นมาเก่าแก่เนิ่นนานวันนี้ผมจะนำมาให้คุณผู้ชมได้ทึ่งกันครับ
1: วัดถ้ำเสือเดิมเป็นสำนักสงฆ์เล็กๆอยู่ภายในถ้ำจนกระทั่งในปีพุทธศักราช2514พระครูสิทธิวิมลหรือหลวงพ่อชื่นได้มาบูรณะบริเวณแห่งนี้เพื่อสร้างวัดและสร้างพระพุทธรูปขนาดใหญ่หลวงพ่อชินประธานพรและสร้างสถาปัตยกรรมต่างๆเอาไว้อีกมากมายจนในปัจจุบันวัดถ้ำเสือแห่งนี้ถือเป็นวัดที่สวยงามเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอันขึ้นชื่อแห่งหนึ่งของจังหวัดกาญจนบุรีครับ
0: และตอนนี้ครับผมก็อยู่กับพี่นพวัฒน์นะครับหรือว่าพี่โดดมัคคณายกวัดถ้ำเสือครับจะมาบอกเล่าเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับวัดถ้ำเสือวันนี้ให้เราได้ฟังกันครับสวัสดีครับพี่โดดครับ
2: สวัสดีครับ
3: หลวงพ่อจิมประธานพรนะตั้งแต่เริ่มแรกเนี่ยสร้างมาปีพ.ศ.2515
0: ครับ
3: ใช้เวลาปั้นอยู่11เดือนจนเสร็จสิ้นในปีพ.ศ.2516สร้างหลวงพ่อจิมประธานพรมาก่อนตอนนี้พอสร้างความเด่นตังงามันโดดเด่นมากแล้วมันอยู่บนภูเขาในที่สูง
0: ครับ
3: แดดร้อนบ้างลมแรงบ้างอะไรบ้างหลวงพ่อก็เลยมีความดำริว่าตรงนี้ถ้าเกิดจะทนแดดทนฝนกันลมได้อะไรได้เนี่ยเลยสร้างซุ้มขึ้นมาครอบ
0: ซุ้มมาทีหลัง
3: ซุ้มมาทีหลังเปรียบเสมือนพระนาคปกประจำวันเสาร์ฮะแต่การสร้างซุ้มของหลวงพ่อเนี่ยเขามีวิทยาการที่แบบเขามองล้ำลึกไม่ว่าลมจะมาทิศไหนก็แล้วแต่เขาจะมีช่องระบายหมด
0: ที่เห็นว่าเป็นช่อง
3: ไม่ทำให้องค์พระเสียหายเป็นความชาญฉลาดของอดีตเจ้าอาวาสคือหลวงพ่อพระครูสิทธิวิมลหรือว่าหลวงพ่อชื่นประสาทธิโกอดีตเจ้าอาวาสองค์แรกของวัดถ้ำเสือ

0: าถึงอีกหนึ่งจุดที่สำคัญของวัดถ้ำเสือนะครับนั่นก็คือเจดีย์ด้านหลังของผมนี้นะครับซึ่งก็มีความเกี่ยวข้องกับเลข8หรือว่ามักมีองค์8เพราะว่าเป็นเจดีย์ที่มี8เหลี่ยมนั่นเองครับ
1: ภายในพระเจดีย์เกตแก้วปราสาทวัดถ้ำเสือมีทั้งหมด9ชั้นตรงกลางมีบันไดเวียนสามารถเดินขึ้นไปถึงชั้นบนสุดซึ่งเป็นที่ประดิษฐานของพระบรมสารีริกธาตุที่อัญเชิญมาจากประเทศอินเดียแต่ละชั้นเก็บรวบรวมพระพุทธรูปปางต่างๆที่หาชมได้ยากเอาไว้มากมายแต่ที่ได้รับความสนใจมากที่สุดก็คือพระพุทธรูปปางพระเกศธาตุองค์นี้ครับที่ชาวบ้านเรียกติดปากกันว่าพระปางตะเบะครับ
2: พระองค์นี้นะเคยสร้างชื่อเสียงให้กับวัดถ้ำเสือโด่งดังมากแล้วมีคนสงสัยว่าวัดถ้ำเสือเนี่ยปั้นขึ้นมาหรือเปล่า
3: เพราะวัดอุตริ
2: วัดอุตริปั้นขึ้นมาเอง
3: ครับ
2: เพื่อจะให้แปลกหูแปลกตาแต่ไม่ใช่มันเป็นมาอย่างนี้หลวงพ่อชื่นอดีตเจ้าอาวาสนะก็ไม่ทราบข้อมูลที่แท้จริงนะว่ามีคนเอามาถวายหรือว่าท่านไปต่างประเทศหรือว่าไปเจอยังไงมีลูกศิษย์ลูกหาเอามาให้หรือเปล่า
3: แล้วมือลักษณะมือคือไม่ใช่หันมือออกอย่างนี้ด้วยนะฮะหันมือเข้าอย่างเงี้ยฮะ
2: พระที่หาดูยากเนี่ยคนจะสงสัยเป็นพิเศษ
3: หากคุณผู้ชมอยากจะเห็นกับตาเหมือนกับผมแบบนี้นะฮะก็ต้องมาที่พระเจดีย์เกตแก้วปราสาทนะครับผมบริเวณชั้น4นะฮะก็จะสามารถเห็นองค์พระตะเบะแบบนี้ได้เลยนะฮะหาดูยากจริง

0: อนนี้ครับผมอยู่ในภายในถ้ำเสือนะฮะซึ่งเป็นจุดสำคัญเรียกว่าเป็นที่มาของชื่อวัดถ้ำเสือเลยนะฮะ
1: บอกที่มาที่ไปก่อนนะ
0: ครับ
1: วัดถ้ำเสือนะส่วนมากคนจะเข้าใจว่าวัดนี้หรือเปล่าที่เลี้ยงเสือแต่ไม่ใช่นะก่อนที่จะเป็นวัดหรือว่าเป็นตำนักสงฆ์เนี่ยมีโจรผู้ร้ายเนี่ยได้ไปจี้ไปปล้นไปฆ่าไปแกงใครเข้ามาแล้วก็หลบหาความปลอดภัยของตัวเองหลบเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้ามาหลบในถ้ำมั่งอะไรมั่ง
0: แสดงว่าคำว่าเสือในที่นี้เนี่ยถ้ำเสือไม่ใช่เสือแบบที่เป็นสัตว์แต่เสือนี่คือโจรเนี่ยแหละสมัยก่อนก็คือเขาก็อาศัยช่องทางธรรมชาติอย่างเช่นถ้ำนี
1: ้
0: มาหลบหนีตำรวจหลบหนีคดี
1: หลบหนีคดีฮะ
0: อ๋อก็เลยมีชื่อว่าถ้ำเสือนี่เองสำหรับวันนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณพี่โดดมากนะครับที่สละเวลามามอบความรู้ต่างๆมากมายให้กับเราในวันนี้ครับขอบคุณมากครับ
1: ครับขอบคุณมากครับ
2: ช่วงหน้าชุมชนแปลกหมู่บ้านนี้มีแต่คนชื่อหมา
3: ฉันชื่อมาโก้จ้า
4: ฉันชื่อมาลีกจ้าก
2: ระบะบาร์เบอร์ร้านตัดผมสุดเท่อยู่ริมทะเลก็เสริมหล่อได
5: ้บางทีตัดเพลินแล้วเผลออยากจะหลับไปด้วยครับ
2: ไทยทึ่งว้าวไทยแลนด
6: ์อิทาปิงคลาสุมนากาลาธารีสหัสสารังสีทาวารีจันทาภูสังรูชัมสุขมังสิกขินี

0: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียว
1: ครึ่ง
0: ทุกวันจันทร์และวันอังคารเวลา 20:30 น
1: พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้น
0: สมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียม
1: เพียง99บาทต่อเดือน
0: กดดอกจัน559 4เหลี่ยม
1: โทรออก
2: สายตรงลูกทุ่งอาทิตย์นี้พบกับออนอรดีฝนศิลารัตน์ทูออก
3: เธอเป็นคนแรกและเป็นคนคิดมาอดแฟนเขาเด้นอคน
2: เที่ยวไปอร่อยไปไอซ์อาสยามพาไปบุกแปลงเกษตรที่จังหวัดสระแก้ว14:00 นที่นี่ GMM 25

0: บ่าย 2:45 ที่ GMM 25
1: หลังวันนี้มีคนมาขายขนมจีบน้องด้วย
2: คนนั้นน่ะพี่สามคนที่แต่งตัวเป็นผีมนุษย์หินน่ะ
3: คิดถึงเขาอะสิ
4: เดี๋ยวน้องแซวคืนนะ
5: น้องแจมรู้ไหมว่าเมียที่ดี
6: คือเมียที่ใส่หางกระต่ายฟูฟู
1: พี่สามไปได้แล้วครับ
7: ที่3ของเธออาทิตย์นี้ตอนจบเวลา 4:30 ทางช่อง GMM 25
8: ทั้งหมดรู้จักคนชื่อเมธปะ
4: พี่ไม่เจอมาแล้วหรอ
8: เจอจังๆเลย
9: พี่แม่จะลงสีแม่เหมือนเดิมไหมนะครับ
8: พี่ก็แค่ว่าไปตามความรู้สึกแค่นั้นแหละ

0: ให้โอกาสพี่ได้เห็นความนั้นของมอสอีกครั้งนึงนะ
1: มึงไม่บอกเขาตรงๆไหมบอกว่ามึงอ่ะชอบเขาน
2: ี่เมาปะเมาอะไร
1: หึงเหร
3: อติดตามชม You Maniacs เดี๋ยวจะรักซะให้บ้าทุกวันเสาร์เวลา 20:30 ดูทีวีช่อง GMM 25
4: เกียร์อยู่ที่ใจใจอยู่ที่เกียร์ฝากเกียร์ไว้กับใครก็เหมือนฝากใจไว้กับคนนั้น
5: น่ะแบมมัสครับ
6: นี่คุณเอามาคืนผมทำไมเนี่ย
5: ผมไม่ได้คืนครับผมแค่ฝากไว
3: ้ติดตามชม SOTUS The Series ที่วัดตัวร้ายกับนายปีหนึ่งทุกวันศุกร์เวลา 20:30 ทางช่อง GMM 25
7: นี่บ้านเก่าอ่ะ
8: 2,553
6: นี่ย้อนเวลากลับมาจริงๆเหรอเนี่ย
8: น่าจะสูบบุหรี่ในโรงเรียนไม่ได้
9: จิรพัฒน
10: ์รุ่นน้องมาบอกว่าพวกเธอสูบบุหรี
11: ่อาจารย์ครับ จิรพัฒน์ไม่ได้เป็นคนสูบครับในตัวน
12: ี้เอา
13: อะไรอ่ะประธาน
11: พอดีเจ้าของให้มา

0: พอใจติดตามชมจิรพัฒน์จะเป็นเด็กดีทุกวันอาทิตย์เริ่ม11ตุลาคมนี้เวลา 2 ทุ่มครึ่งทางช่อง GMM 25
1: ไทยทึ่งว้าวไทยแลนด์

0: โอ้โหไพเราะมากคุณผู้ชมครับและตอนนี้นะครับผมอยู่ที่ชุมชนหนองขาวอำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีครับผมอีกหนึ่งชุมชนที่ยังคงไว้ซึ่งเอกลักษณ์และวิถีชุมชนแบบดั้งเดิมครับและวันนี้ผมก็ได้รับเกียรตินะฮะจากอาจารย์อุบลครับประธานการท่องเที่ยวหมู่บ้านวัฒนธรรมหนองขาวครับผม
1: ก่อนอื่นขอต้อนรับนะคะด้วยผ้าขาวม้าพื้นบ้านบ้าน
2: โอ้มีผ้าขาวม้าพื้นบ้านด้วยขอบคุณมากครับอาจารย์นี่วุ้ลายสวยอ่ะ
0: โอ้โหเป็นการต้อนรับที่น่ารักมากเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับแม่ก่อนแม่สวัสดีจ้าสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมเมื่อสักครู่นี้ไพเราะมากเลยแม่เรียกว่าอะไรการร้องแบบนี
3: ้ร้องเพลงเย
0: ้ยเย้ย
3: จ้ะ
0: ร้องเพลงเย้ย
3: เย้ยเป็นเพลงเย้ยเป็นเพลงโบราณของบ้านหนองขาวเขาเล่นกันมาช่วงตอนตรุษสงกรานต์หนุ่มสาวเขาก็จะล้อมวงเล่นกัน
0: ครับผม
3: จะร้องเกี้ยวพาราสีกันชายเกี้ยวหญิงก็แต่ตอบอะไรเงี้ย
0: อ๋อนี่เมื่อกี้ที่ร้องคือกำลังเกี้ยวผมอยู่ใช่ไหมฮะสาวสาวสาวสาวนี่กำลังเกี้ยวสอนผมหน่อยดีกว่าเอาสักท่อนเผื่อผมจะได้ไปเกี้ยวสาวในหนองขาวบ้าง
3: รักน้องนี่แหละละพี่จริงได้แวะมาหนักน้องนี่แหละละพี่จริงได้แวะมา
0: รักน้องนี่แหละพี่จึงได้แวะมาเอ้ย
3: ผู้หญิงก็จะตอบว่ามาแวะมาเวียนแล้วคงไม่ได้คิวเขียนเลยเออ
0: ชอบอ๋อคือจะร้องโต้ตอบกันเมื่อกี้เป็นการร้องเพลงเย้ยเป็นการต้อนรับเป็นหนึ่งในวัฒนธรรมและเอกลักษณ์ของชุมชนบ้านหนองขาวอีกสิ่งหนึ่งนะฮะเมื่อกี้ที่อาจารย์นำมาผูกให้ผมก็คือผ้าขาวม้านั่นเองอันนี้ก็เป็นเอกลักษณ์ของชุมชนบ้านหนองขาวเหมือนกันผ้าขาวม้าของชุมชนบ้านหนองขาวอย่างพื้นเนี้ยฮะเราเรียกเขาว่าอะไรดีฮะ
1: ก็ผ้าขาวม้าร้อยสี
0: ผ้าขาวม้าร้อยสี
1: ค่ะ

0: ู่กันที่ชุมชนบ้านหนองขาวเอ่ย
1: เรายังอยู่กันที่ชุมชนเรายังอยู่กันที่ชุมชนหนองขาวเอ
0: ่
1: ย
0: ไม่เป็นไรแม
2: ่เอาไว้เอา
0: ไม่ไม่เป็นไรคิดสดเลยเมื่อกี้คุณผู้ชมฮะปกติแล้วชื่อของคุณผู้ชมเป็นยังไงกันบ้างอย่างของผมเนี่ยฮะนายชัชวิทย์ใช่ไหมครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะฮะว่าผู้คนที่ชุมชนบ้านหนองขาวเนี่ยที่เขายังใช้ชีวิตตามวิถีชีวิตแบบดั้งเดิมนะฮะเขาจะมีชื่ออะไรกันบ้างนะฮะเดี๋ยวเรามาถามคุณแม่จากฝั่งนู้นก่อนเลยดีกว่าครับคุณแม่ครับแนะนำตัวหน่อยฮะชื่ออะไรครับ
2: ป้าหมากบบุญเฉลย
0: หมากบบุญเฉลย
2: ใช่ค
0: ่
2: ะ
0: แม่ชื่ออะไรฮะ
3: ฉันชื่อมาลิกจ้า
4: ฉันชื่อมากบจ้า
5: ฉันชื่อมาลิกจ้าม
0: าลีคุณผู้ชมมากบมาลีเขาไม่ได้เรียกกันเล่นๆนะฮะแล้วก็ไม่ใช่ฉายาด้วยเป็นชื่อจริงๆนะครับผมไม่ได้พูดลอยๆนะฮะผมมีหลักฐานครับผมขออนุญาตดูบัตรประชาชนของคุณแม่หน่อยดูฮะคุณผู้ชมบัตรประชาชนของคุณแม่แต่ละท่านนะฮะป้าม
2: า
0: ลีจริงๆมาลีปานธรรมนี่คุณแม่หมากบจำปาทองนี่เป็นหมาลีกสีทับทิมเหมือนกันและสุดท้ายนะฮะฝั่งนั้นของคุณแม่เป็นหมากบบุญเฉลยนะครับผมอาจารย์เพราะอะไรครับทำไมที่ชุมชนหนองขาวถึงมีคำว่าหมา
6: ไม่ใช่มีแค่หมากบและหมาลีกยังมีอีกหลายๆหมา
0: หลายหมาด้วย
6: เช่นหมาเอื้อน
0: ครับ
6: หมาหยิบแล้วก็หมาลวนคือชื่อเมื่อก่อนเนี่ยพ่อแม่เขาจะมีความสุขว่าถ้ามีชื่อนำหน้าที่ไม่ดีเนี่ยเรียกว่ามีชื่อว่าหมานำหน้าเนี่ยผีจะไม่มาเอาตัวไปเลี้ยงง่ายคือเด็กจะได้เลี้ยงไม่ยากเลี้ยงง่าย
0: เป็นความเชื
6: ่อ
0: ของคนโบราณใช่ไหมฮะแล้วปัจจุบันนี้อาจารย์เด็กๆรุ่นใหม่ในชุมชนหนองขาวยังมีคนที่ใช้ในการตั้งชื่อแบบนี้อยู่ไหมฮะ
6: ไม่มีโอ้โหชื่อเพราะๆนั้นเลยเดี๋ยวนี
2: ้
6: ไม่มีแล้ว
0: ก็เป็นชื่อทั่วไป
6: ใช
0: ่นะฮะแม่ถ้าแม่เปลี่ยนชื่อได้อยากชื่ออะไรฮะ
5: ยุพิน
0: ยุพินนี่ชื่อวัยรุ่นต้องอย่างนี้เดี๋ยวนี้เขาชื่อยุพินนางสาวยุพินกันแล้วนะฮะโอ้โหวันนี้ถือว่าสนุกสนานได้รอยยิ้มเลยนะฮะเป็นความน่ารักที่ชุมชนหนองขาวแห่งนี้ต้อนรับเราขอบคุณแม่ๆมากขอบคุณมากครับขอบคุณมากนะฮะ

0: เป็นยังไงครับผมทรงผมดีมีชัยไปกว่าครึ่งเป็นพิธีกรเนี่ยมันต้องดูดีไว้ก่อนแล้ววันนี้นะครับผมมาเสริมหล่อนะครับไกลกันที่หาดชลาทัศน์จังหวัดสงขลาครับร้านที่ผมมาตัดผมเนี่ยมาเสริมความหล่อเนี่ยไม่ธรรมดาครับอยู่ที่นี่เลยครับผมกับปะบาร์เบิลลิมเล่
1: คุณผู้ชายที่เคยตัดผมเสริมหล่อที่ร้านบาร์เบอร์ทั่วไปบรรยากาศก็จะอยู่ในห้องแอร์เย็นๆใช่ไหมล่ะครับแต่ร้านนี้ครับแหมก็เย็นสบายเหมือนกันแต่เป็นลมเย็นจากทะเลพร้อมกับเสียงคลื่นกระทบฝั่งเพราะนี่ก็คือร้านตัดผมกระบะบาร์เบอร์หล่อริมเลก็ตัดกันบนรถกระบะเลยนะครับริมทะเลหาดชลาทัศน์จังหวัดสงขลาครับถือได้ว่าเป็นร้านตัดผมที่คุณผู้ชมจะได้สัมผัสกับบรรยากาศแบบนี้แหมที่เดียวในประเทศไทยบรรยากาศดีๆแถมฝีมือนี่ก็เนียบหล่อได้ทุกทรง
0: กราบนมัสการหลวงปู่เข็มนะฮะ
2: ครับ
0: ไอเดียเนี่ยมันเกิดขึ้นมาได้ยังไง
2: ชอบตัดผมชายตั้งแต่เล็กๆแล้วครับไอเดียความฝันว่าอยากจะมีร้านเป็นของตัวเอง
0: ครับผม
2: ครับเมื่อก่อนเรียนที่สตูลนะครับจบมาก็ตัดผมที่บ้านด้วย
0: ไปเปิดที่บ้านแล้วเป็นไงฮะลูกค้า
2: ค้าก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่เลยแล้วเปลี่ยนบรรยากาศมาที่ชายทะเลดีกว่าบรรยากาศก็ดีชอบอิสระด้วย
0: แล้วลูกค้าส่วนใหญ่นี่เป็นชาวต่างชาติคนไทยหรือ
2: ส่วนมากก็เป็นคนไทยเยอะครับพวกนักเรียนพี่ๆทหารพี่ๆตำรวจอะไรข้าราชการเยอะครับ
1: คุณท้าวรศิริวิบูลครับวัย42ปีอาชีพเดิมทำสวนยางพาราแต่มีอาชีพเสริมเป็นช่างตัดผมครับเมื่อราคายางพาราตกต่ำรายได้ไม่พอเพียงจากอาชีพเสริมเลยกลายเป็นอาชีพหลักนำรถกระบะคู่ชีพมาดัดแปลงเป็นร้านตัดผมเคลื่อนที่แบบที่ไม่ต้องมีหน้าร้านแถมไม่ต้องเสียค่าเช่าครับขับตะเวนไปตัดผมได้ทุกที่ครับ
0: ปกติเนี่ยคือเวลาที่เป็น delivery ทำผมเนี่ยคือออกทุกวันป่ะ
2: ทุกวันครับ10โมงเช้าครับออกจากบ้านเลยครับ
0: แล้วระยะทางที่เวลาไปหาลูกค้าอย่าง10โลนี่ไปไหม
2: ไปครับ
0: มีค่าแบบบวกค่าน้ำมันค่าอะไรอย่างงี้เพิ่มไหม
2: ก็ไม่มีครับเราบริการให้เต็มที่เลย
1: ทุกเช้านี่ก็จะขับรถกระบะออกจากบ้านตัดผมให้ลูกค้าประจำที่นัดไว้นะครับตามบ้านหรือลูกค้าที่เห็นรถกระบะพี่ถาวรขับผ่านก็จะโบกมือให้ตัดแบบ delivery ครับแหมก็เรียกว่าถ้าไม่มีคิวนัดไว้ครับพี่ถาวรแกก็จะจอดตัดให้ครับ
0: รู้สึกยังไงบ้างครับ
2: ใหญ่ไหมครับ
0: ทำไมถึงชอบสกินเฮด
3: ง่ายไม่ต้องสระผม

0: มไม่ต้องเซ็ตผมมาก
1: ดูเป็นคนสกปรก
0: สบายครับไม่ต้องออกไปนอกบ้าน
1: จะไม่ออกบ้านบ้างเหรอฮะ
0: ไม่ครับ
1: สะดวกกว่า
0: ครับมันสะดวกกว่า
2: เมื่อตัดให้ลูกค้าประจำตามบ้านเสร็จแล้วก็จะขับมาจอดประจำอยู่ที่ริมหาดชลาทัศน์เปิดประทุนทั้งซ้ายและก็ขวาตั้งเก้าอี้จัดอุปกรณ์กลายเป็นร้านตัดผมซึ่งบริเวณหาดชลาทัศน์นี่ครับเป็นจุดที่มีนักท่องเที่ยวและก็ผู้คนผ่านไปผ่านมาตลอดทั้งวันแถมอากาศดีลมพัดเย็นสบายลูกค้าก็เพลินเลยสิครับแม่ได้นั่งตัดผมไปชมวิวทะเลไปด้วยบางคนถึงกับหลับไปเลยก็มีส่วนเรื่องฝีมือไม่ต้องห่วงครับเพราะพี่แกตัดไม่เป็นนะครับแม่จะบ้าเหรอแกตัดได้ทุกทรงครับใครอยากได้แบบไหนจัดให้ได้หมดตามความต้องการของลูกค้าแถมตัดผมเสร็จยังมีบริการนวดทำให้ลูกค้ามีทั้งขาจรและขาประจำนี่แวะเวียนกันมาครับซึ่งบางวันครับนั่งรอคิวกันยาวครับถ้าไม่ได้จองล่วงหน้าไว
3: ้เฮ้ยมันมีด้วยเหรอนะครับกับบรรยากาศกับสถานที่อย่างนี้นะครับผมก็ขอชื่นชมนะครับโดยเฉพาะช่างโอเองก็เป็นคนที่นิสัยดีนะครับมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
4: มันได้บรรยากาศชิลๆดีครับหายากครับแบบนี้บรรยากาศดีมากครับบางทีตัดเพลินแล้วเผลออยากจะหลับไปด้วยครับ
2: เรื่องราคาค่าตัดก็แสนจะถูกครับผู้ใหญ่60บาทกำนันแกก็คิด100นึงไม่ใช่ผมที่ต้องลงไปเรื่อยผู้ใหญ่60เด็ก30ครับแหมร้านบริการดีๆแบบนี้ทำให้มีลูกค้าเฉลี่ยวันละประมาณ10ถึง20คนใช่นะครับทำเป็นเล่นไปนี่ก็ถือว่าเป็นอาชีพที่เลี้ยงดูครอบครัวได้นะครับส่วนใครที่สนใจอยากได้ไอเดียการทำร้านตัดผมแบบพี่ถาวรแกก็ยินดีให้กับปรึกษานะครับแต่ถ้าอยากไปใช้บริการเสริมรอริมทะเลก็แวะมาได้ที่หาดชลาทัศน์จังหวัดสงขลารับรองอาจจะลืมร้านหรูๆที่เคยตัดกันไปเลยล่ะครับคุณผู้ชม
5: มาได้เลยนะครับผมยินดีต้อนรับทุกท่านจันทร์ถึงศุกร์หลังสนามกีฬาตินสุรานนท์นะครับ
6: ครับ
5: เสาร์อาทิตย์ก็หน้าหาดชลาทัศน์ได้ทุกวันครับผม10โมงเช้าถึงประมาณ2ทุ่มครึ่งครับ
6: ร้านกระบะบาร์เบิ้ลริมทะเล
7: ไทยซึ่ง
6: เ
2: อช่วงหน้าวัฒนธรรมโบราณเก็บดวงวิญญาณบรรพบุรุษเอาไว้ในหม้อกาแฟเจ้านี้บรรยากาศโดนรสชาติดีฝีมือจากผู้ต้องขังไทยซึ่งว้าวไทยแลนด์
8: มาครับเข้าครัวกันครับ
9: โอ้โหร้อนแรงร้อนไวน่าอร่อยมากมากเลยนี่คือเป็นเพราะว่าประสิทธิภาพของเตาแก๊สคัมโพใช่ไหมมักกี้
8: ถูกต้องครับวันนี้เข้าครัวกันครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับสวัสดีครับแม่นกครับคนไทยเนาะกับการทำอาหารมันจะต้องแบบว่าเตาแก๊สที่ไฟแรงไฟร้อนวันนี้จัดให้แล้วครับกับคอมโปซึ่งเป็นเตาแก๊สหน้ากระจกนิรภัยดูสวยดูมีดีไซน
9: ์
8: ตั้งอยู่กับครัวไทยครัวฝรั่งครัวจีนบ้านไม้บ้านอิฐบ้านปูนยังไงก็สวยครับ
9: แล้วเขาเลือกหัวไฟที่แบบเหมาะกับทำอาหารไทยรสจัดผัดร้อนไฟแรงอย่างหัวเทอร์โบ8ลูกฟูแบบนี
8: ้แล้วก็ยังมีหัวอินฟราเรดให้ด้วยต้มผัดแกงทอดร้อนเร็วร้อนไวใครอยากเปลี่ยนเตาแนะนำตัวนี้เลยครับราคาเบาๆ
9: เพียงแค่ 1,090 บาทรับประกันตัวเตาให้ถึง1ปีเต็ม
8: เตาแก๊สตัวใหญ่ๆแบบนี้ไม่ต้องไปรอให้ใครพาไปซื้อกับผมเชฟแม็กกี้หน้าจอทีวีแบบนี้มีของแถมให้ด้วยเป็นถุงมือกันร้อนรุ่นใหม่ตัวใหม่เห็นไหมลวดลายเขาดูสวยมีดีไซน์ดูหรูหรานะครับหัวผสม 1,090 บาทเก็บเงินปลายทางเตาแก๊สถึงหน้าบ้านจ่าย 1,090 บาทฟรีค่าจะส่ง
9: รีบโทรกันมาเลยเดี๋ยวเราไปส่งให้ถึงหน้าบ้านโทรเลย

0: ที่บอกว่าถ้าใครที่อยากจะเปลี่ยนเตาซักเตาวันนี้แนะนำคอมโปรเพราะว่าคอมโปรเนี่ยเป็นเตาที่กระจกหน้าเตาสวยๆแบบนี้เหมาะกับครัวโมเดิร์นของทุกบ้านจริงๆนะแม็กกี
1: ้
0: แล้วรวมถึงพัวเทอร์โบ8ลูกฟูแบบนี้ต้มผัดแกงทอดๆแบบนี้เอาอยู
1: ่ไม่ต้องอยู่ในครัวนานนะเวลามีเตาร้อนๆแรงๆ
0: แป๊บเดียวก็ได้แล้ว

0: หรือว่าจะเป็นตัวหัวเตาอินฟราเรดทำให้เวลาต้มเคี่ยวตุ๋นนึ่งช่วยประหยัดแก๊สแม่บ้านอย่างเราชอบเลยตรงหน้าเตาเป็นกระจกนิรภัยที่มีความแข็งแรงมีความหนาถึง7มิลลิเมตรหัวลูกบิดปกติอะที่บ้านแม่ใช้เองเนี่ยประมาณ10,000กว่าครั้งเวลาจุดสปาร์กเนี่ยก็ถือว่าหรูแล
1: ้
0: ว
1: แล้วของเรา
0: 30,000 ครั้ง
1: ใช้กันยาวๆนานๆเลยนะแม่นะ
0: ตอนนี้หิวแล้วแม็กกี้
1: มาครับคุณผู้ชมครับผมทำนะครับไข่เจียวดีกว่าแล้วทำกับหัวฟู่นะครับของเราที่เป็นหัวร้อนหัวแรงดูครับ
0: เอ๊ะถ้าไม่ร้อนมันจะไม่ฟูอย่างนี้นะแม็กก
1: ี้ไข่เจียวในฝัน
0: นะครับชอบมากๆอ่ะแบบเนี้ย
1: คุณผู้ชมครับจะผัดจะทอดหัวเตาตัวนี้ที่เป็นหัวเทอร์โบ8ลูกฟู่ครับเหมาะมากๆทอดไม่อมน้ำมันนอกจากทอดได้แล้วหัวที่เป็นหัวอินฟราเรดหัวอินฟราเรดเนี่ยคุณผู้ชมให้นึกถึงเตาแก๊สที่เป็นหัวเตาถ่าน
0: เตาถ่านแบบสมัยก่อนมั้ยที่ค่อยๆเคี่ยวได้มั้ยแม็กกี้ตุ๋นแบบสมัยยายเราย่าเรา
1: คือขาหมูขาใหญ่ๆแบบนี้จริงๆต้องใช้เวลานานนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเตาแก๊สของเราดีๆนะฮะแป๊บเดียวนะครับมันจะเปื่อยนุ่มยุ่ยแบบนี้เลยนะครับ
0: น่าทานมาก
1: เพราะฉะนั้นครับเป็นหัวเตาอเนกประสงค์นะดูหัวอินฟราเรดอ่ะมันจะทำให้อาหารสุกไว
0: มันค่อยๆเคี่ยวด้วย
1: มันค่อยๆเคี่ยวคุณเลือกไฟเอากะไฟเอานะครับเห็นมั้ยขาหมูชิ้นใหญ่ๆทั้งขามันก็จะเปื่อยง่ายแบบนี้รุ่นนี้อย่างที่บอกว่าบิดได้ 30,000 ครั้งคุณผู้ชมครับแต่จริงๆแล้วใช้ได้เยอะใช้ได้นานกว่านี้ครับต้มผัดทอดจบครบในเตาเดียวนะฮะหัวเทอร์โบ8ลูกฟู่ไฟแบบร้อนแรงนะครับจะนึ่งจะผัดนะครับหรือว่าจะทำอาหารหม้อใหญ่ๆกระทะใหญ่ๆก็เอาอยู่ขาเตาแข็งแรงทนทานตั้งหม้อตั้งกระทะได้สบายหน้ากระจกนะครับเป็นหน้ากระจกที่หนาแล้วก็เป็นลวดลายที่ดูสวยดูทันสมัยดูมีดีไซน์ตั้งกับครัวไหนก็สวยนะครับวันนี้บอกเลยครับว่าใครอยากจะเปลี่ยนเตาแก๊สนะครับตัวเก่าของเราตอนนี้มันผุมันพังม
0: ัน
1: ไม่ร้อนแล้วนะครับแนะนำครับรุ่นนี้และไม่ได้มาบ่อยปกติเราจะมาเป็นตัวสแตนเลสวันนี้ตัวนี้สวยๆหน้าแม่นกเลย
0: โอ้โหแล้วปกติถ้าไปซื้อข้างนอกซื้อแยกหัวบอกเลยมีจ่าย 3,000 4,000 วันนี้เราจัดมาเอาให้ครบเลยทั้งหัวเทอร์โบ8ลูกฟู่และหัวอินฟราเรดที่เป็นเซรามิกสวยๆแบบนี้หน้าเตากระจกหนา7มิลลิเมตรแบบนี้รับประกันให้1ปีเต็มยังไม่พอแถมถุงมือกันความร้อนให้อีก1คู่ทั้งหมดนี้ไม่ต้องจ่ายแพง 1,090 บาทส่งฟรีด้วยดังนั้นอย่ารอช้ารีบโทรมาเลยค่ะ

0: สวยๆเตาร้อนๆทำครัวแล้วมีความสุขแม
1: ่มาก
0: ๆเนาะ
1: ไม่ต้องอะไรมากเลยขอแค่ร้อนแรงร้อนแรงอาหารอร่อยสามีแฮปปี้ลูกๆชอบพอ
0: ถูกต้องอันนี้ต้มข้าวนะคุณผู้ชมเอาข้าวสารต้มเลยนะแป๊บเดียวเท่านั้นแหละข้าวก็จะบานสวยแบบนี้เลยทำข้าวต้มสดร้อนๆนะครับใช้หัวที่เป็นหัวอินฟราเรดครับร้อนเร็วร้อนไวตัวหัวเป็นแผ่นเซรามิกทรงกลมไม่มีเปลวไฟหม้อสแตนเลสของเราแบบนี้ไม่ต้องกลัวจะมีเขม่าติดนะฮะอยากจะหั่นผักเอาจริงๆก็หั่นได้แหละนะแต่ก็เช็ดให้มันสะอาดหน่อยก็แล้วกัน
1: แต่จริงๆอ่ะแค่เราจะบอกว่าเราทำได้เพราะว่าเขาเป็นหน้ากระจกนิรภัยที่มีความแข็งแรงแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยไม่แนะนำนะจ๊ะ
0: ถูกต้องครับใส่ไปแบบนี้สังเกตหั่นให้ดูแล้ว
1: แล้วจะทำอะไรต่อเดี๋ยว
0: เอาอิดเลย
1: นี่มันอิด
0: อิดครับถูกต้องครับขออนุญาตยกนิดนึงนะครับ
1: จ้า
0: เ
1: อ๊บโอ้โหแต่นี่คือแบบอยากจะทดสอบประสิทธิภาพแหละว่าตาคอมโบอย่างที่บอกว่าทุกชิ้นตั้งใจทำและมีความแข็งแรงขนาดไอ้ว้าวไปดูเตาสิโถหน้าเตาสวยๆของฉันแม็กกี
0: ้หลายคนเข้าใจว่าถ้าเจอแบบนี้เตาน่าจะแตก
1: ด
0: ู
1: ส
0: ิครับ
1: นั่น
0: ปกติครับทนทานทำอาหารต่อแม่ทำอาหารต่ออันนี้เราใช้หัวฟู่ที่เป็นหัวเทอร์โบนะครับคุณผู้ชมครับทอดปลากันต่ออ
1: ่ะจริงๆแม็กกี้แม่บ้านอย่างเราอ่ะรู้อย่างนึงว่าอาหารต้องร้อนไม่งั้นอมน้ำมันแต่ตัวนี้เอาอยู่จริง
0: ๆเตาแก๊สที่เป็นหัวแบบนี้แล้วก็เป็นหน้าจกนิรภัยแบบนี้ไม่ได้มาบ่อยวันนี้ครับ 1,090 บาทแล้วส่งให้ฟรีเก็บเงินปลายทางด้วยมีทั้งหัวเทอร์โบผัดร้อนร้อนทอดร้อนร้อนต้องหัวนี้8ลูกฟู่เหมือนหัวเทอร์โบอ่ะ
1: โอ้โหร้อนแรงร้อนไวแล้วพุ่งเลยนะจ๊ะ
0: แล้วก็จะมีหัวอินฟราเรดไว้เคี่ยวไว้ตุ๋นเอาไว้นึ่งได้ลูกบิดแข็งแรงทนทานบิดไปเถอะ 30,000 เขาบอกนะครับวันนี้จัดให้แล้วหลายคนจำภาพนี้หลายคนมีหลายคนใช้แล้วมันเก่าอยากจะเปลี่ยนวันนี้ลงสต็อกเติมสต็อกให้แล้วมาเจอกันโชคดีมากๆครับเท่าไหร่นะแม
1: ่ 1,090 บาทรับประกันให้1ปีเต็มยังไม่พอมือกันความร้อนให้อีก1คู
0: ่รีบโทรนะครับวันนี้ส่งให้ฟรีเก็บเงินไปทางจ่ายเน็ตๆที่หน้าบ้าน1,090 บาทรีบโทรตอนนี้เลยครับ

0: ผู้ชมครับเตาแก๊สดีไฟร้อนไฟทั่วถึงนะคุณผู้ชมครับเนี่ยทอดปลาแต่แก๊แป๊บเดียวดูดิปลาสีสวยเหลืองแล้วไม่อมน้ำมันด้วยนะครับเพราะฉะนั้นใครอยากทอดปลาสวยๆกรอบไม่อมน้ำมันต้องรีบเปลี่ยนเตาที่บ้านไหมล่ะนะครับหรือว่าจะเป็นแบบว่าตุ๋นๆต้มๆแบบนี้ครับดูฮะนะฮะเคี่ยวเอาไว้แป๊บเดียวครับไม่ว่าจะเป็นแครอทน่องไก่ครับเปื่อยและอร่อยเพราะไฟร้อนสม่ำเสมอวันนี้ครับคอมโปส่งเตาตัวนี้มาคุณผู้ชมเชื่อไหมว่าคนโทรมากันเยอะมากครับ
1: เยอะจริงๆแม็กกี้และอย่างที่บอกว่าทำอาหารได้ไม่สะดุดครัวไทยแบบนี้เอาอยู่และเมนูหลากหลายจริงๆกับเตาแก๊สหน้าเตากระจกนิรภัยสวยๆแบบนี้คือเป็นแบบว่ากระจกนิรภัยที่หนาถึง7มิลลิเมตรของคอมโปถ้าอยากเปลี่ยนเตาอยากให้มาดูแล้วดีไซน์โมเดิร์นแบบนี้และแข็งแรงทนทานตัวเตาแก๊สรับประกันให้1ปีเต็มแถมถุงมือนะคะกันความร้อนได้อีก1คู่รีบโทรมาเพราะราคานี้ดีจริงๆแบ็คกี
0: ้1,090บาทนะครับส่งฟรีเก็บเงินไปทางแล้วตัวเตาแก๊สรับประกันให้1ปีด้วยนะจ๊ะ
1: อย่างที่บอกว่าทำอาหารอร่อยแบบนี้เหมาะกับอย่างที่เราชอบทำอาหารยังไงเราสองคนลาไปก่อนนะคะ
0: ลาไปก่อนครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะรีบโทรมาต่อคิวกันนะครับหมดแล้วหมดเลยนะ
2: โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1กรกฎาคม2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
3: ไทยทึ่งว้าวไทยแลนด
4: ์ภายในชุมชนบ้านหนองขาวจังหวัดกาญจนบุรีไม่ได้มีดีแค่ผ้าขาวม้าร้อยสีหรือเอกลักษณ์การตั้งชื่อที่ไม่เหมือนที่อื่นเท่านั้นแต่ภายในชุมชนแห่งนี้ยังมีเรื่องราวความเชื่อเก่าแก่ที่ปฏิบัติสืบทอดกันมาตั้งแต่โบราณนั่นก็คือการเก็บดวงวิญญาณบรรพบุรุษที่ผมเชื่อว่าคุณผู้ชมหลายๆท่านต้องไม่เคยเห็นมาก่อนอย่างแน่นอนครับ
5: ค่ะเดี๋ยวจะพาชมความเชื่อของชุมชนบ้านหนองขาวซึ่งมีความเชื่อเรื่องหม้อยายเดี๋ยวจะได้รู้ว่าหม้อยายเป็นยังไงตรงบ้านพี่ขวัญนี้ค่ะ
6: สวัสดีครับสวัสดีครับพี่ขวัญเห็นอาจารย์บอกว่าข้างบนมีหม้อยาย
7: ใช่ค่ะ
6: คืออะไรฮะ
7: หม้อยายเนี่ยเป็นตัวแทนของบรรพบุรุษของทุกๆบ้าน
6: ครับ
7: ซึ่งทุกบ้านจะต้องมี
6: แสดงว่า
7: ถ้าแยกครอบครัวมาแล้วเนี่ยอย่างกรณีพี่เนี่ยแยกครอบครัวมาแล้วพี่ก็ต้องรับหม้อยายนี้มาเป็นบรรพบุรุษสืบทอดกันมา
6: ผมว่าอยากจะเห็นแล้วแหละว่าหน้าตาของหม้อยายเนี่ยเป็นยังไง
7: เช
6: ิญเลยครับ
5: เชิญเลย
7: ไปกัน
6: พี่ขวัญและนี่ก็คือหม้อยาย
7: นี่แหละค่ะอันนี้แหละค่ะคือหม้อยายทั้งหมด
6: อาจารย์ครับความเชื่อนี้คือมีที่มาที่ไปแล้วก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรฮะความเชื่อตรงนี้
5: คือจริงๆแล้วมันมีสืบทอดมาตั้งแต่บรรพบุรุษ
6: ครับ
5: เราก็รับกันมาเป็นช่วง
6: ครับ
5: คือถ้าใครแต่งงานแล้วก็ต้องรับยายเนี้ยมาอยู่ที่บ้านตัวเองเหมือนที่น้องขวัญเนี้ยก็รับจากบ้านแม่มาแล้วก็มาอยู่ที่บ้านตัวเองแล้วก็เราก็จะมีการเส้นไหว
6: ้ครับ
5: ก็คือช่วงก่อนที่จะเข้าพรรษาเราก็จะมีการเอาเครื่องสักการะมาไหว้
7: นะปีละครั้ง
5: ปีละครั้ง
7: ละครั้ง
5: เดียวแล้วก็เปลี่ยนหมากพลูที่อยู่ข้างบน
6: แล้วทุกบ้านเขาก็จะมีเซตหมดอย่างนี้เลยหรือเปล่า
5: อาจจะมากกว่านี
7: ้บางบ้านจะมากกว่านี้บางบ้านน้อยกว่านี้
6: จริงหรอมีมากกว่านี้อีกเหรอฮะเพราะอะไรทำไมถึงมีมากมีน้อยอะไรเป็นตัวกำหนดฮะ
5: ก็สองครอบครัวเนี่ยมาจากคนหนองขาวตระกูลคนหนองขาวตระกูลบ้านนี้ก็มีตระกูลบ้านนี้ก็มีเมื่อแต่งงานมาอยู่บ้านใหม่ก็ต้องรับมาทั้งสองบ้านมาไว้ที่กัน
6: เป็นบรรพบุรุษของฝ่ายชาย
5: ใช่แล้วก็ฝ่ายหญิง
7: ใช่ค่ะ
6: มาตั้งรวมกันในห้อง
5: ใช
7: ่แล้วแต่ว่าเราจะตั้งแบบ
5: จะอยู่ที่ตัว
7: ไหนก็ได้
5: ตัวออกหรือเหนือคือเราต้องหันหน้ากลับไหว้เวลานอนเนี่ย
6: ครับตามความเชื่อคือแทบจะทุกหลังในชุมชนบ้านหนองขาว
5: เดี๋ยวจะพาไปดูในหมู่บ้านเราว่ามีตรงไหนบ้าง
6: สวัสดีครับ
5: สวัสดีคร ับ
6: คุณยายขออนุญาตดูหน้าตาของหม้อยายหน่อยนะฮะ
8: ห้องนี้มันไม่ได้อยู่ไง
5: ค่ะเนี่ยค่ะจะมีอยู่ที่ด้านทิศเหนือหรือที่ตะวันออกนี่ที่ตะวันออก
6: แม่จ๋าผมขออนุญาตดูใกล้ๆได้ไหมฮะ
8: ได้ได
6: ้ป้าหยิบมาให้ดูดีกว่า
5: อันนี้
6: อ๋อนี่คือให้คุณแม่ถือเลยดีกว่า
8: ข้างในก็มีเป็นหุ่นขี้ผึ้ง
9: หุ่นขี้ผึ้ง
10: แค่ปั้นขี้ผึ้งไส้
5: หุ่นปั้นเป็นรูปคน
10: รูปคนไส้เป็นเขาก็เปิดไว้หน่อย
5: อ๋อแล้วก็ผ้าขาวปิด
10: ผ้าขาวปิดที่นอน
5: ก
10: ็ตอนนี้
5: ธรรมดา
10: แล้ว
5: ธรรมดาได้จะแขวนนะคะนี่เราตั้ง
9: มีเชือกมีเชือก
10: แขวนที่เราทำจริงแบบนี้ก็เลยตั้งธรรมดาจะแขวน
5: จะใช้แขวนห้อยไว
10: ้ถ้ามีหิ้งเราก็วาง
5: ก็คือพอก่อนจะเข้าพรรษาเขาต้องมีการมาไหว
9: ้ครับ
5: นะคะโดยใช้อะไรบ้างอ่ะ
10: ขนมต้มแดงต้มข้าวแล้วก็ข้าวน้ำ
5: หัวข้าวหัวแกงเพราะหัวข้าวหัวแกงคือที่ยังไม่ได้ทานเลยก็เอามานี่นะฮะ
9: ขออนุญาตเข้าไปดูหม้อยายหน่อยได้ไหมฮะ
11: ได้คร
9: ับ อันนี้เป็นห้องนอนของตัวเลยใช่ไหมครับ
5: อยู่ในห้องนอนเหมือนกัน
9: เฮ้ย
5: อันนี้จะแขวน
9: แบบแขวน
11: ถ้าเป็นเมื่อก่อนจริงๆอ่ะหม้อยายจะลูกโตกว่านี้อีกประมาณตอนนี้ครับ
9: แล้วแบบสมัยก่อนคือเขาก็แขวนกันอย่างนี้หรือเปล่าฮะ
11: ถ้าเมื่อก่อนจริงๆก็แขวนแบบนี้แหละครับไอ้ที่ตั้งเป็นหิ้งเป็นชั้นนะมันจะเป็นสมัยใหม่เลยเจ้าหม้อยายหรือว่าพานหรือว่าจั่วเนี่ยเขาก็จะมีแต่ละชื่อแต่ละองค์ที่เป็นเฉพาะ
9: ครับผมวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่จั่วมากนะที่อุตส่าห์เปิดบ้านเปิดห้องนอนให้เราเข้ามาดูวัฒนธรรมประเพณีโบราณของชุมชนหนองขาวขอบคุณมากครับพี่จั่วครับ
11: ขอบคุณครับ
9: โอ้โหอาจารย์ครับวันนี้ผมได้เห็นได้เต็มอิ่มกับเอกลักษณ์ของวิถีชุมชนบ้านหนองขาวเลยสุดยอดมากเลยนะฮะขอเชิญชวนคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะฮะลองมาแวะเวียนนะฮะซื้อของก็ได้มีของติดไม้ติดมือกับกรุงเทพก็ได้นะฮะหรือว่าจะมาท่องเที่ยวแบบวิถีชุมชนแบบที่ผมมาในวันนี้ก็สนุกไม่แพ้กันครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์อุบลมากเลยนะฮะที่พาเรามาในวันนี้แล้วก็มอบความรู้ความสนุกสนานต่างๆมากมายให้กับเราครับขอบคุณมากครับอาจารย์
12: และนี่ถือเป็นครั้งแรกเลยนะครับคุณผู้ชมครับที่ผมเนี่ยเข้ามาอยู่ภายในเรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับซึ่งเป็นสถานที่ที่ไม่มีใครนะครับที่อยากจะก้าวเข้ามาอยู่ในนี้นะครับแล้ววันนี้เนี่ยผมไม่ได้มาเยี่ยมญาติหรือว่าเยี่ยมผู้ต้องขังแต่อย่างใดนะครับแต่วันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมมาจิบกาแฟครับกับคาเฟ่ในคุกครับแห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทยจะทึ่งยังไงตามผมมาเลยครับ
13: อย่างที่บอกครับว่าวันนี้นายเลโอจะพาไปจิบกาแฟในคุกครับแหมแค่ก้าวเท้าเข้ามาภายในร้านก็ไม่ธรรมดาซะแล้วบรรยากาศดูจะเหมือนว่าอยู่ในคุกจริงๆครับมีทั้งลูกกงทั้งโซ่ตรวนและที่น่าทึ่งไปกว่านั้นก็คือคนชงกาแฟหรือบาริสต้าทั้งหมดในร้านเป็นนักโทษหรือผู้ต้องขังครับโอ้โหก็ถือเป็นมิติใหม่ของเรือนจำในประเทศไทยที่เปิดโอกาสให้ผู้ต้องขังมาเป็นบาริสต้านะครับที่นี่ครับวังจันทร์คุกแอนด์คอฟจังหวัดพระนครศรีอยุธยาร้านกาแฟวังจันทร์คุกแอนด์คอฟนะครับตั้งอยู่บริเวณเรือนจำเก่าจังหวัดพระนครศรีอยุธยาแต่นำมาปรับปรุงใหม่ให้กลายเป็นร้านกาแฟแต่ยังคงรักษาบรรยากาศให้เหมือนติดอยู่ในคุกและถ้าไม่บอกครับว่าบาริสต้าทั้งหมดที่นี่เป็นผู้ต้องขังหรือนักโทษเราก็คงจะไม่รู้แต่ทั้งหมดนี้ครับเป็นนักโทษชั้นดีที่ใกล้พ้นโทษเลยได้รับโอกาสออกมาฝึกอาชีพครับ
12: รู้สึกไงบ้างครับที่มีร้านกาแฟแบบนี้นะครับที่บาริสต้ารวมถึงพนักงานทุกคนเลยเนี่ยนะครับเป็นผู้ต้องขังหรือว่านักโทษครับ
14: รู้สึกแปลกใจค่ะคนข้างในมาทำกาแฟให้เราทาน
15: ทำให้นักโทษทุกคนมีความมั่นใจในตัวเอง
12: ครับ
15: เมื่อออกไปสู่ข้างนอกแล้วก็สามารถประกอบอาชีพได้อย่างปกติครับ
16: นักโทษอ่ะไม่ได้เป็นคนไม่ดีที่ออกมาแล้วสามารถทำงานร่วมกับคนทั่วไปได้ให้เขามีโอกาส
17: ทำได้ขนาดนี้ถือว่าโอเคแล้วมีคนส่งเสริมอร่อยมากเข้มข้นไม่แพงด้วยค่ะ
13: แหมได้ฟังลูกค้าให้กำลังใจแบบนี้ก็ชื่นใจแทนผู้ต้องขังครับแต่มีอีกหลายๆท่านที่ส่งความรู้สึกดีๆผ่านตัวหนังสือและข้อความที่อ่านแล้วรู้สึกได้เลยครับว่ายังมีอนาคตที่

0: ่รอต้อนรับพี่ๆเหล่านี้อยู่เสมอและนายเลโอมาทั้งทีก็ต้องเขียนฝากไว้ซะหน่อยละครับ
1: ทุกคนทำผิดพลาดกันได้แก้ไขปรับตัวใหม่ได้เสมอเป็นกำลังใจให้นะเครื่องดื่มอร่อยเค้กอร่อยเพลงเพราะมากนี่ด้านหลังผมนี้นะครับจะเป็นมุมที่ลูกค้าที่มาที่ร้านคุกแอนด์คอฟฟี่เนี่ยนะสามารถเขียนให้กำลังใจกับนักโทษทุกท่านได้ครับโอเคไหนๆวันนี้เรามาแล้วนะครับขออนุญาตเขียนให้กำลังใจพี่ๆด้วยละกันครับเรียบร้อยครับเขียนเสร็จแล้วนะครับสู้ๆนะครับเป็นกำลังใจให้เสมอจากรายการไททึ่ง
0: ผู้ต้องขังเหล่านี้ครับถือได้ว่าเป็นบาริสต้าระดับมืออาชีพเลยก็ว่าได้ครับไม่ว่าจะสั่งลาเต้อเมริกาโน่คาปูชิโน่คาปูชิเอสแม่ทำได้หมดละครับและที่สำคัญกาแฟแต่ละแก้วนึงไม่ธรรมดาครับมีการวาดลวดลายทำลาเต้อาร์ตเป็นภาพเจดีย์และก็ลูกกงซะด้วยครับสมกับเป็นคุกคอฟฟี่จริงๆและไอเดียดีๆแบบนี้ก็มาจากท่านผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับที่ให้โอกาสผู้ต้องขังได้มีอาชีพติดตัวหลังจากพ้นโทษเยี่ยมจริงๆครับท่านผบ.เรือนจำ
1: ร้านกาแฟวังจันทร์คุกแอนด์คอฟ
2: ครับ
1: ไอเดียเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ไงครับ
2: คือจริงๆแล้วเนี่ยเราอยากจะหาจุดเชื่อมนะครับหาจุดเชื่อมให้น้องเขาได้มีโอกาสจากการฝึกวิชาชีพ
1: ครับ
2: แต่สิ่งที่เราต้องการจริงๆก็คือโอกาสอย่างที่ลูกค้าเข้ามาใช้บริการเนี่ยก็ถือว่าอาจจะมองข้ามสิ่งที่เขาเคยทำผิดไปนะครับแล้วเขาได้รับโทษแล้วเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยเราก็เข้ามาให้โอกาสเขา
0: แต่เบื้องหลังกำแพงสูงครับภายในเรือนจำที่หลายคนคิดว่าเป็นที่สำหรับคนหมดอนาคตแต่สำหรับที่นี่กลายเป็นที่สร้างอนาคตสร้างโอกาสให้ผู้ต้องขังหญิงเพื่อที่เวลาพ้นโทษออกไปแล้วนะครับก็สามารถทำขนมไทยขนมปังเบเกอรี่ต่างๆหรือจะเปิดร้านกาแฟยังได้นะครับเพราะรู้ทุกกระบวนการซึ่งขนมต่างๆเหล่านี้ครับเมื่อถูกส่งออกไปขายรายได้นี่ก็เข้าทั้งเรือนจำเข้าทั้งกระเป๋าผู้ต้องขังอีกด้วยนะครับเนี่ย
3: ก่อนนี้ก็เป็นนักร้องอยู่ครับแล้วก็หลังจากนี้ถ้ามีโอกาสพวกเราก็จะกลับไปสร้างฝันของพวกเราให้เหมือนเดิมและไม่กลับมาทำในสิ่งที่เราเคยทำพลาดไปฮะ
4: อยากจะฝากบอกทุกๆคนในสังคมนะคะว่าพวกเราเคยเป็นผู้กระทำความผิดยอมรับผิดและยอมรับบทลงโทษนั้นและตอนนี้เราได้แก้ไขปรับปรุงตัวพร้อมที่จะเป็นคนดีในสังคมแล้วครับ
5: อยากขอบคุณเรือนจำแล้วก็ท่านผู้คุมทุกคนแล้วก็ที่สุดเลยคือต้องเป็นท่านผบ.ที่ให้โอกาสเราอยู่ตรงนี้คือถ้าไม่มีท่านเราจะไม่ได้ออกมาฝึกวิชาชีพตรงนี้จะไม่มีร้านคุกแอนด์คอฟกาแฟสร้างโอกาสอันนี้ขึ้นมาต้องขอบคุณท่านเป็นอย่างสูงมากๆค่ะ
0: ใครที่ผ่านไปผ่านมาแถวเรือนจำเก่าจังหวัดพระนครศรีอยุธยาก็อย่าลืมแวะมาอุดหนุนวังจันทร์คุกแอนด์คอฟกันด้วยนะครับสร้างทั้งรายได้สร้างทั้งกำลังใจให้กับผู้ต้องขังให้ออกไปมีอนาคตที่ดีต่อไปนะครับ

ือเป็นอีกหนึ่งจังหวัดนะครับที่ผมอยากจะเชิญชวนคุณผู้ชมทุกท่านให้มาท่องเที่ยวกันเป็นอย่างมากเลยนะครับเพราะนอกจากความสวยงามแล้วยังมีเกร็ดความรู้ทางประวัติศาสตร์อีกเยอะแยะมากมายครับคุณผู้ชมเช่นกันครับยังมีหลายสถานที่ที่มีความน่าทึ่งรอคุณผู้ชมอยู่ทุกเรื่องทึ่งทั่วไทยติดตามได้ในรายการไทยทึ่งครับสำหรับวันนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกาญจนบุรีและกลุ่ม Amazing Thai Host ครับที่อำนวยความสะดวกต่างๆมากมายให้กับเราในวันนี้ครับคุณผู้ชมสามารถชมรายการของเราย้อนหลังได้ทาง YouTube Channel เช่นเคยนะครับและกลับมาทึ่งกันได้ใหม่วันนี้ก็หมดเวลาแล้วผมวิกเตอร์ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ